0: ตั้งแต่สมัยเริ่มตั้งแต่ท่านสมัยท่านพลเอกเปรมจินสุรานนท์เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วท่านก็ได้เริ่มทำเรื่องของช่วงชัชวาลแล้วก็ทำให้เกิดปตท.อะไรต่างๆนานานะครับก็เป็น Eastern Economic Corridor ที่มีความสำคัญมากๆเลยทีเดียวนะครับ
1: ค่ะระหว่างนี้ยังต่อสายอยู่นะคะแต่ว่ายังไม่สามารถติดต่อท่านได้ไปดูข่าวกันเพิ่มเติมดีไหมคะอ่ะท่านพร้อมแล้วนะคะในช่วงนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังไปรับฟังคุณกาทิติวิวัฒวานนท์กงสุลใหญ่ นครกวางโจวเกี่ยวกับเรื่อง EEC โอกาสและความท้าทายในมุมมองนักลงทุนจีนค่ะ
2: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: นี่ฮาวอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านกงสุลใหญ่นี่ฮาวอ
0: รุณสวัสดิ์ครับ
3: สวัสดีครับคุณศิริคุณชาติครับครับ
1: ค่ะ
0: ขอบพระคุณมากนะครับที่ให้เวลากับเราในเช้าวันนี้ครับ
3: ยินดีครับ
1: ค่ะทราบมาว่าท่านติดภารกิจนะคะแต่ว่าก็ให้ความกรุณาเข้าสายมาคุยกับเราในเช้านี้นะคะก่อนอื่นอยากให้ท่านเล่ามุมมองของนักลงทุนจีนค่ะว่าเพราะอะไรจึงสนใจเดินทางมาศึกษาเรื่อง EEC ตรงนี้เนี่ยมันสะท้อนว่าไทยเองยังมีความสำคัญในยุทธศาสตร์เศรษฐกิจจีนหรือเปล่าคะ
3: ครับผมคิดว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นเพียงแค่จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวนะครับแต่ยังเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่ขาดไม่ได้ในห่วงโซ่อุปทานของจีนนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ EEC ของไทยเองยุทธศาสตร์ของไทยเองที่ผ่านมาเราก็สร้างกรอบนะครับระหว่าง EEC กับ GBA คนไทยอาจจะไม่คุ้นว่า GBA คืออะไรผมอยากให้ข้อมูลตรงนี้ครับว่าเป็นกรอบความร่วมมือของกวางตุ้งฮ่องกงมาเก๊าครับหรือว่า Greater Bay Area ซึ่งเป็นพื้นที่ของจีนที่มีการปฏิรูปนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งสอดคล้องกับ EEC ด้วยนะครับผมอยากนำเรียนว่านักลงทุนจีนไม่ใช่แค่มาศึกษาครับแต่เขาสนใจที่จะมาลงทุนจริงในเรียลเซกเตอร์นะครับซึ่งมาสะท้อนได้จากตัวอย่างที่สถานกงสุลใหญ่เองก็ได้นำนักลงทุนจีนไปลงพื้นที่ EEC นะครับโดยเฉพาะโครงการ EEC ในการสร้างเมืองใหม่บริเวณชลบุรีนะครับเราไปดูพื้นที่เดือนมกราคมเขาลงนาม LOI หรือ Letter of Intention กับทาง EEC นะครับต่อมาในเดือนเมษายนนะครับก็มีการลงนาม MOU นะครับที่สถานกงสุลใหญ่ในนครกวางโจวและเมื่อ15พฤษภานี้เองครับก็ได้มีการลงนาม MOU กับท่านเลขา EEC ที่ประเทศไทยนะครับก็ถือได้ว่านักลงทุนจีนให้ความสนใจกับโปรเจกต์โครงการใหญ่ๆของประเทศไทยมากและการลงนาม MOU ครั้งนี้ก็ถือได้ว่าเป็นการลงนามของกลุ่มนักลงทุนจีนกลุ่มแรกนะครับที่สนใจในโครงการ EEC เพราะฉะนั้นการที่เรามีโครงการใหม่ๆนะครับโดยเฉพาะการสร้างเมืองใหม่พร้อมกับมีนวัตกรรมใหม่ๆที่มีเน็ตเซโร่เป็นเป้าหมายจึงถือได้ว่ายังมีความสำคัญในแง่ยุทธศาสตร์ของประเทศจีนนะครับในการลงทุนการลงทุนของจีนใน EEC นะครับจึงผมคิดว่ามันไม่ใช่เพียงแค่การลงทุนแต่ยังเป็นโอกาสการลงทุนของจีนเองที่จะมาขยายฐานการผลิตในประเทศไทยเพื่อกระจายความเสี่ยงนะครับแล้วก็ประเทศไทยยังเป็นประตูสู่อาเซียนด้วยครับ
0: ประเภทธุรกิจที่เขาสนใจเข้ามาลงทุนเนี่ยนะครับเป็นประเภทใดบ้างครับตอนนี้ครับท่าน
3: ก็ผมคิดว่าอามองประเภทธุรกิจนะครับก็เมื่อกี้ผมนำเรียนแล้วกลุ่ม GBA เองก็มีศักยภาพสูงในอุตสาหกรรมเขาสนใจในลงทุนอาจจะถ้าในสอดคล้องกับแนวทางของประเทศไทยในขณะนี้ก็จะเป็นกลุ่ม S-curve หรือ New S-curve ต่างๆเช่นยานยนต์ไฟฟ้า EV นะครับอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะดิจิตอลแล้วก็พลังงานสะอาดครับแต่ก็ผมคิดว่าก็ยังมีความท้าทายเพราะไอ้เรื่องพลังงานสะอาดอาจจะต้องมีเรื่องของการจัดการพลังงานสีเขียวในปริมาณมากด้วยแต่สิ่งที่อยากจะนำเรียนคืออุตสาหกรรมแห่งอนาคตครับโดยเฉพาะในเรื่องของlow altitude economy นะครับหรือการเศรษฐกิจการบินระดับต่ำนะครับหรือว่าอุตสาหกรรมในอนาคตอีกอันนึงก็คือ brain computer interface หรืออาจจะรู้จักในนามของ Neuralink เนี่ยนะครับก็เราก็ยังจะต้องติดตามนะครับเพราะเราเองก็มีความท้าทายในเรื่องบุคลากรในเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับที่จะรองรับอุตสาหกรรมใหม่ๆของจีนด้วยครับ
1: ค่ะท่านคะถาม

0: เรื่องธุรกิจจีนนะคะคือถ้าหากว่าไหลเข้ามาในไทยมากๆโดยเฉพาะยิ่งในแง่ของ EEC เนี่ยผู้ประกอบการไทยจะได้โตไปด้วยกันหรือว่าเสี่ยงที่จะรับผลกระทบหรือถูกกลืนคะ
1: โอ้โหอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากครับผมคิดว่าการที่ทุนจีนหลั่งไหลเข้ามาเนี่ยนะครับผมว่ามันเป็นดาบสองคมนะครับมันทั้งมีการทั้งสร้างโอกาสแล้วก็สร้างแรงกดดันไปในตัวด้วยผมมองว่าในเรื่องของเราโตไปด้วยกันเนี่ยนะครับเราสามารถเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานของจีนได้นะครับเราทำให้เราสามารถเร่งการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในอุตสาหกรรม S-curve ต่างๆนะครับเช่น EV นะครับเศรษฐกิจมูลค่าสูงนะครับในเรื่อง High Tech หรือ Low Altitude Economy อย่างที่ผมเพิ่งนำเรียนไปนะครับมันก็ทำให้เรามีทั้งเทคโนโลยีในระดับที่สูงขึ้นรวมทั้งที่สำคัญคือการขยายโอกาสการตลาดกลับไปในจีนนะครับแต่ก็ต้องระวังนะครับในเรื่องของการอย่างที่ใช้คำว่าเมื่อกี้ถูกกลืนนะครับโดยเฉพาะผมคิดว่าที่สำคัญก็คือวิกฤต SME ของประเทศไทยครับที่ผู้แข่งขันรายย่อยอาจจะถูกกระทบกระเทือนนะครับมีการแข่งขันที่ไม่เท่าเทียมกันมีทุนจีนหลั่งไหลเข้ามาอาจจะมองในลักษณะของกินรวบตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำนะครับอย่างเช่นนำเข้าสินค้าไทยเข้ามานะครับใช้โลจิสติกส์หรือใช้แพลตฟอร์มแล้วก็ขายตรงกับผู้บริโภคทำให้ผู้ประกอบการไทยเองก็อาจได้รับผลกระทบด้วยยังนอกจากนี้ยังมีสงครามราคาที่สินค้าจีนอาจจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่านะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องทำให้รอดแล้วก็ทำให้โตไปด้วยกันนะครับเราอาจจะต้องมีการยกระดับครับจากผู้ผลิตเองไปสู่คู่ค้าเชิงกลยุทธ์นะครับเป็นพาร์ทเนอร์ที่ขาดไม่ได้นะครับโดยเฉพาะการสร้างคุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์ของนวัตกรรมแบบไทยๆอย่างเช่นการความเชี่ยวชาญในพื้นที่นะครับซึ่งหาใครมาทดแทนเราไม่ได้มีมาตรฐานการบริการที่ดีกว่านะครับถ้ามองเป็นเรียลเซกเตอร์ก็อาจจะเช่นในเรื่องของการเกษตรอาจจะต้องเน้นถึงเกษตรอินทรีย์นะครับมีการบริการทางสุขภาพยกระดับเป็น wellness economy นะครับซึ่งผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่จีนต้องการแล้วก็เรียนแบบไม่ได้ขณะเดียวกันเราอาจจะต้องมีกฎเกณฑ์นะครับกฎใจที่เข้มงวดนะครับเพื่อสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมกับคนท้องถิ่นด้วยหรือเราอาจจะเป็นมีแฟร์เพลย์นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะสรุปนะครับก็คือผมคิดว่าเราต้องสร้างจุดแข็งที่เข้มแข็งแล้วก็รู้เท่าทันนะครับยุทธศาสตร์ของเราคงไม่ใช่ที่จะเป็นไปตัวเขานะครับเป็นศัตรูกับเขาแต่เราอาจจะต้องพร้อมที่จะเรียนรู้ยืดหยุ่นนะครับแล้วก็จับมือกันในลักษณะเป็นวินของทั้งสองฝ่ายครับ
0: ค่ะที่ผ่านมา มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องผู้ประกอบการจีนเข้ามาตั้งโรงงานในไทยนะคะแล้วก็อย่างที่ท่านกงสุลเล่าเลยเมื่อสักครู่ว่ามีเรื่องของการผลิตบางทีทั้งหมดไม่เกี่ยวอะไรกับโลคอลไม่เกี่ยวอะไรกับท้องถิ่นเลยนะคะแล้วก็มีเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยไม่แน่ใจว่าท่านจะสามารถตอบตรงนี้ได้มากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ว่าเรื่องมาตรการในการควบคุ มการเข้ามาลงทุนมาตั้งโรงงานของผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยปกติไทยเราแข็งแรงในเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนเราต้องพัฒนาอะไรอีกบ้างคะ
1: ผมคิดว่ากฎเกณฑ์ของประเทศไทยเนี่ยนะครับเรามีกฎเกณฑ์อยู่แล้วแล้วก็มีมาตรฐานอยู่แล้วนะครับผมคิดว่าสิ่งที่เราทำก็คือเราอาจจะต้องมีความเข้มงวดในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์นะครับแล้วก็ปฏิบัติตามกฎหมายภายใต้อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้นๆ นะครับซึ่งถ้าหากเราทำเรื่อง law enforcement อย่างเท่าเทียมนะครับก็น่าจะสามารถสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมให้กับคนท้องถิ่นได้ครับ
0: ค่ะมีคุณผู้ฟังก็แสดงความเห็นมาหลากหลายเลยทีเดียวเกี่ยวกับประเด็นนี้นะคะคราวนี้ไทยจะรักษาสมดุลระหว่างการดึงการลงทุนเข้ามากับการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของเราเองได้อย่างไรบ้างคะ
1: ผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะประเทศไทยยังต้องการเงินลงทุนจากต่างประเทศนะครับแต่เดียวกันเราก็ต้องคำนึงถึงความมั่นคงแล้วก็การพึ่งพาตัวเองเราต้องรักษาสมดุลอันนี้ให้ได้นะครับและผมก็คิดว่าทางรัฐบาลไทยเองและEECก็มีแนวทางในการรักษาสมดุลอันนี้

0: ด้วยนะครับผมอยากจะนำเสนอประเด็นนี้ก็อาจจะต้องเป็นเรื่องของการเน้นการลงทุนนะครับที่มีคุณภาพนะครับและประการสำคัญที่สุดก็คือต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับเราอาจจะต้องเน้นในอุตสาหกรรม S-curve นะครับที่จะช่วยสร้าง supply chain ใหม่ๆให้ประเทศนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือมีเงื่อนไขการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ประเทศไทยขณะเดียวกันก็ต้องมั่นใจครับว่าเราสามารถเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบecosystem ของประเทศไทยได้เพื่อให้ SME ของไทยเนี่ยนะครับสามารถอยู่รอดในการดึงดูดการลงทุนครั้งนี้โดยมั่นใจว่าเม็ดเงินเนี่ยจะกระจายไปสู่ SME และผู้ผลิตท้องถิ่นได้และประการสำคัญที่ผมคิดว่าเราจะต้องคำนึงถึงก็คือการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งเรามีประเด็นเรื่องนี้นะครับทั้งในเรื่องของความท้าทายในเรื่องบุคลากรนะครับที่สำคัญมากเราอาจจะต้องมีการพัฒนาดึงดูดทาเลนต์ใหม่ๆที่จะต้องเข้ามาขนาดเดียวกันก็ต้องมีการรีสกิลอัพสกิลนะครับแรงงานของไทยเพื่อให้ฟิตอินกับระบบเทคโนโลยีใหม่ๆของจีนนะครับอาจจะต้องเสนอถึงเรื่องการจับมือกับสถาบันการศึกษาในเขต GBA ของจีนนะครับพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมในอนาคตด้วยนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เองผมคิดว่ามันเป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเติบโตครับเป็นหุ้นส่วนกับจีนที่เติบโตไปพร้อมๆกันพร้อมกับเทคโนโลยีระดับโลกครับ
1: ท่านครับการที่เขาจะหลั่งไหลเข้ามาแบบนี้เนี่ยท่านคิดว่าสภาพแวดล้อมโครงสร้างพื้นฐาน environment ของเราในพื้นที่ EEC ของเราเนี่ยพร้อมที่จะรับกับพายุที่เข้ามาลูกนี้ไหมครับ
0: เราพร้อมนะครับผมคิดว่าประเทศไทยมีความพร้อมที่จะดึงดูดการลงทุนและไม่ใช่เป็นครั้งแรกที่เราจะเพิ่มจะมีนะครับเรามีมาอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่อดีตโดยเฉพาะในพื้นที่ EEC เองก็เคยเป็นแหล่งดึงดูดการลงทุนแล้วตอนนี้เรากำลังจะยกระดับความน่าสนใจของการลงทุนของ EC โดยเฉพาะโครงการสร้างเมืองใหม่นะครับของ EC ที่เน้นถึงการเป็น Net Zero เพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0 ผมคิดว่าความน่าสนใจของโครงการนี้ส่งผลให้มีอุตสาหกรรมใหม่ๆ2ประเด็นคือ1อุตสาหกรรมเรื่องพลังงานนะครับ2เราเน้นพลังงานสะอาดโดยเฉพาะพลังงานสะอาดนะครับ2แล้วก็การทำเรื่อง Net Zero ซึ่งจะทำให้ความน่าสนใจของประเทศไทยเนี่ยนะครับต้องใช้การลงทุนจากประเทศจีนที่ใช้เทคโนโลยีในระดับที่สูงขึ้นครับ
2: ค่ะท่านก็ให้มุมมองได้อย่างน่าสนใจนะคะเรื่องของโอกาสและความดึงดูดที่ประเทศไทยเรามีเนี่ยเรามีแน่นอนในขณะที่เรื่องการบังคับใช้กฎหมายการควบคุมก็เป็นเรื่องสำคัญและไทยเรายังมีโจทย์ในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรของเราให้มีความรู้ความสามารถตอบโจทย์อุตสาหกรรมใหม่แล้วก็กระจายเรื่องการลงทุนเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์ต่อคนในท้องถิ่นของเราด้วยนะคะเช้านี้ขอบพระคุณนะคะท่านกงสุลใหญ่ณ นครกวางโจวคุณกาทิติวิวัฒน์วานนท์ขอบพระคุณค่ะ
0: ครับ
1: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับท่านครับ
0: ครับ
2: ค่ะ
0: สว
2: ั
0: สดีครับ
2: คุณผู้ฟังทุกท่านคะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาฟังข่าวจากพี่ต้นและน้ำหวานต่อค่ะ
3: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่ม MCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN ในเช้านี้นะคะเมื่อสักครู่เราได้คุยกับแขกรับเชิญเกี่ยวกับเรื่องการเข้ามา

0: ลงทุนในกรอบ EEC ของนักลงทุนจีนนะคะซึ่งก็มีจุดที่เรามองว่าเป็นโอกาสและความท้าทายต่างๆที่เราเองในฐานะประเทศที่มีเรื่องทรัพยากรเรื่องประชาชนเรื่องโครงสร้างต่างๆเนี่ยก็ต้องประเมินต้องควบคุมดูแลด้วยนะคะมาทักทายผู้ฟังกันสักนิดนึงดีไหมคะพี่ต้น
1: ดีครับผมก็เห็นมีคุณผู้ฟังมาคอมเมนต์นะครับหลายคอมเมนต์เลยทีเดียวอย่างทางใน Facebook นี่ก็บอกว่าจีนเนี่ยแบบเข้ามาแล้วมาทำอุตสาหกรรมสกปรกจีนสูญเหรียญอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับปัญหาที่เราเจอเนี่ยอยากเรียนให้คุณผู้ฟังทราบว่ามันไม่ว่าจะเป็นจีนหรือฝรั่งบางค่าชาติไหนก็ตามเวลาเข้าไปลงทุนเนี่ยเขาทุกคนก็ต้องการที่จะทำให้ค่าใช้จ่ายในการผลิตถูกที่สุดแล้วก็กำไรมากที่สุดเพราะฉะนั้นบางทีเขาก็อาจจะทำอะไรที่มันผิดกฎหมายนะครับแต่ว่าทำได้เพราะอะไรเพราะว่าเจ้าหน้าที่ของเราเองนะครับเราต้องหันมาดูตัวของเราด้วยว่าถ้าเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยร่วมมือร่วมใจแล้วก็ให้เขาทำแบบเอาเรียกว่าปากว่าตาขยิบเอาหัวนาตาไปไล่เขาก็จะทำสิ่งผิดเหล่านั้นได้เพราะนั้นก็ต้องดูคนของเราด้วยนะครับปฏิเสธไม่ได้แต่ก็ต้องดูแลให้ดีๆครับต้องช่วยกันครับ
0: ช่วยกันสอดส่องดูแลแล้วสุดท้ายมันจบที่ผู้บังคับกฎหมายนะคะ
1: ใช่
0: มีอีกหลายท่านเลยที่ทักทายเข้ามานะคะคุณจำรูนคุณโดยคุณสุภชัยสวัสดีครับคุณน้ำหวานและคุณต้นนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังอีกหลายท่านเลยที่ทักทายกันเข้ามาตั้งแต่6โมงเช้าแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านเลยค่ะ
1: ครับฝั่ง TikTok ผมก็เห็นคุณกรธงใสนะครับคุณปังคุงนะครับคุณสุนิตสุจินหนุ่ยนะครับคุณไผ่กราฟนะครับและหลายท่านที่เข้ามาทักเราทางไลฟ์ทาง TikTok นะครับกราบขอบคุณทุกท่านเลยครับ
0: ค่ะพี่ต้นในช่วงสุดท้ายนี้พี่ต้นมีเรื่องอะไรอยากจะมาเล่าให้คุณฟังได้ติดตามกันคะ
1: มีเรื่องของเวียดนามครับอันนี้ก็น่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าเขาเนี่ยตามรอจีนเลยถ้าเราจำกันได้นะเมื่อประมาณสัก10กว่าปีที่แล้วเนี่ยเวลาเราซื้ออะไรไม้ตบยุงใช่ไหมเราบอกของจีนได้แบบใช้2ทีก็พังแล้วนะครับแต่ว่าท่านสีเจิ้นผิงเนี่ยเขาเปลี่ยนนโยบายของประเทศเขาคือเขาบอกว่าประเทศเขาเนี่ยผลิตอะไรออกมามันจะต้องเป็นของดีของเยี่ยมMade in China 2025ประกาศศักดาเห็นไหมแล้วเราก็จะเห็นว่าเดี๋ยวนี้โทรศัพท์ของจีนก็เรียกว่าเป็นเบอร์หนึ่งของโลกไปแล้วนะครับอะไรหลายๆอย่างไม้เดี๋ยวไอ้ไม้ตียุงเนี่ยผมบอกเลยตรงเลยซื้อมาราคาไม่ถึง100บาทใช้มาหลายปีแล้วก็ยังดีมากๆอยู่นะครับทางเวียดนามเขาก็ประกาศแบบนี้เลยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีหวงนะครับคือ Prime Minister Lee Min Hwang ท่านก็ได้พูดเลยนะครับว่าเราจะต้องพัฒนาเรื่องของเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิตนะครับทุกสิ่งอย่างที่เราจะผลิตออกไปจะต้องพัฒนาไปตามแผนพัฒนาเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพคือตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อะไรที่ออกไปจากประเทศเราจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงมาจากแรงงานนะครับและความสามารถของผู้คนของเราที่มีศักยภาพสูงเพราะว่าการแข่งขันทางเศรษฐกิจเนี่ยมันมีความรุนแรงถ้าเรายังงมงายอยู่กับสิ่งที่ทำง่ายๆคุณภาพต่ำเราก็ตกขบวนนี้นะครับนี่ก็เป็นการประกาศศักดาเราจะดูกันต่อไปนะครับว่าเวียดนามจะตั้งเป้าไว้อีกกี่ปีว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ออกมาจากเขาจากประเทศเวียดนามจะต้องเป็นของที่มีคุณภาพสูงนะฮะอย่างตอนนี้เราก็เห็นละเวียดนามทำอะไรนะรถยนต์วินฟาสซึ่งก็บุกไปทั่วตลาดอาเซียนแล้วนะยังเมื่อไหร่เราต้องดูกันต่อไปว่าเมื่อไหร่จะเข้ามาที่เมืองไทยนะครับอีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจมากเลยแล้วก็รู้สึกเป็นความรู้สึกที่ดีนะครับระหว่างเวียดนามกับประเทศไทยนะครับมีศิลปินชาวไทยนะครับเป็นศิลปินทางด้านผลิตงานอาร์ตคุณวิชิตนวลน้องนงนวลนะครับเขาเป็นคนที่ทำเทคนิคเรื่องของงานอาร์ตเนี่ยนะครับโดยใช้วิธีการพิมพ์นะครับมาใช้รวมกันและกลายมาเป็นภาพที่มีการทับซ้อนกันในเรื่องของประวัติศาสตร์ความทรงจำนะครับคุณวิชิตนงนวลเนี่ยนะครับ

ขาได้นำผลงานของศิลปินชาวเวียดนามคือคุณบวยหยวนไผ่นะครับซึ่งท่านก็เป็นนักวาดภาพนะครับผมเป็นจิตรกรระดับเดียวกันกับ

0: างด้านการพิมพ์มาแล้วงานของเขาเนี่ยนะครับ32ชิ้นได้ถูกรับการแสดงอยู่ที่กรุงฮานอยอยู่ณปัจจุบันนี้นะครับซึ่งก็เป็นความภาคภูมิใจแล้วก็เป็นการร่วมมือกันทางด้านศิลปะนะครับในหัวข้อของ Face of the ASEAN นะครับก็เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยแล้วด้วยนะผมยังไม่รู้จักท่านเลยคุณวิชิตนงนวลถ้าใครอยากจะได้ดูงานของท่านนะครับก็ต้องเดินทางไปที่ฮานอยนะครับไปดูที่พื้นที่ที่เขาจัดแสดงอยู่ที่เลข29 Heng Bai Street ที่กรุงฮานอยนะครับอยู่ที่ดงเอแกลเลอรี่ครับ
1: จากที่เวียดนามนะคะเราไปดูข่าวการเตือนภัยในญี่ปุ่นกันคือเขาพบว่ามีกลโกงการขโมยสินค้าแบบใหม่นะคะที่อาศัยช่องโหว่ของระบบแคชเชียร์อัตโนมัติหรือที่เรียกว่าเซลฟ์เช็คเอาท์ค่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นในร้านยูนิโคลหลายๆสาขาเลยนะคะจนกระทั่งมีลูกค้าที่ซื้อของจากยูนิโคลเหมือนกันเนี่ยแล้วพบว่ามีปัญหานี้นะคะข่าวนี้ฉันได้มาจากเว็บไซต์ญี่ปุ่นจิซินนะคะเขาเล่าเรื่องการที่มีผู้ใช้แพลตฟอร์ม X ออกมาโพสต์นะว่าตอนที่ไปซื้อเสื้อผ้าจากยูนิโคลเนี่ยแล้วได้มีการนำเอาบรานะคะหรือว่าเสื้อชั้นในเนี่ยไปชำระเงินผ่านเครื่องเซลฟ์เช็คเอาท์ของยูนิโคลคือเครื่องเซลฟ์เช็คเอาท์ของยูนิโคลเนี่ยคือจะไม่ต้องเอามาตื้อเอามายิงบาร์โค้ดทีละตัวแต่พอวางปุ๊บเนี่ยเขาจะสามารถสแกนข้อมูลได้เลยนะคะเป็นระบบแคชเชียร์อัตโนมัติที่ใช้เทคโนโลยี RFID ซึ่งเป็นการอ่านข้อมูลจากแท็ก IC ผ่านคลื่นวิทยุค่ะทำให้เพียงแค่วางสินค้าในจุดที่กำหนดเนี่ยระบบก็สามารถสแกนสินค้าและคำนวณราคาได้ทันทีเลยไม่ต้องหยิบมาตื้ดมาสแกนทีละชิ้นนะคะแต่ปัญหาก็คือว่ามีป้ายสินค้าอื่นค่ะที่ถูกยัดซ่อนเอาไว้ในสินค้าของยูนิโคลจำนวนมากคือไม่ได้ทำโดยร้านยูนิโคลเองนะทำโดยมิจฉาชีพโดยโจรที่เอาสินค้าอื่นๆที่เขาต้องการจะขโมยออกจากร้านน่ะเอาป้ายเนี่ยไปยัดซ่อนไว้ในสินค้านะคะทำให้เวลามีลูกค้าคนอื่นซื้อสินค้าแล้วพอไปเซลฟ์เช็คเอาท์ออกเนี่ยพบว่ามีแท็ก RFID ของสินค้าอื่นๆซุกซ่อนอยู่เต็มเลยนะคะแล้วบางคนเนี่ยเขาจ่ายเงินเลยโดยที่ไม่ได้เช็ครายละเอียดว่ามีกี่ชิ้นคือคำนวณดูคร่าวๆแล้วก็จ่ายเลยทันทีนะคะแต่เนี่ยแหละมิจฉาชีพเอาแท็ก RFID ของสินค้าที่ตัวเองอ่ะขโมยออกไปดึงออกแล้วก็มาซ่อนเอาไว้ในเสื้อผ้าชิ้นอื่นๆนะคะเรื่องนี้มีคนพบเยอะมากและทางพนักงานของร้านเองก็บอกด้วยว่าเจอบ่อยในช่วงหลังนะคะดังนั้นลูกค้าก็อาจจะต้องระมัดระวังกันนิดนึงตรงนี้ก็สะท้อนให้เห็นนะคะถึงกลโกงของโจรเนาะพวกขโมยและมิจฉาชีพที่บางทีเนี่ยถึงแม้ว่าเทคโนโลยีจะก้าวหน้าในแง่ของ fast retailing นะคะแต่ว่ามันก็ทำให้พวกขโมยเนี่ยบางทีเขาก็คิดซับซ้อนเนาะเอามาซุกมาซ่อนแล้วก็ทำให้เราประชาชนปกติทั่วไปเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบเดือดร้อนได้นะคะ
0: ดูให้ดีนะครับคุณคิดว่าคุณซื้อแค่4แต่ว่าจ่าย8
1: ประมาณนั้นใช่เลยนะคะ
0: ต้องระมัดระวังให้ดีเลยทีเดียวนะครับก็เรียกว่าครบถ้วนกันเลยทีเดียวนะครับขอบคุณคุณน้องน้ำหวานนะครับที่มาฝากเตือนเราด้วยนะเพราะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีนี้เดี๋ยวนี้ในประเทศไทยเราก็ใช้นะ
1: ก็ไ
0: ป
1: เหมือนกันเหมือนกัน
0: ค่ะเป็นใช้ในพวกซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรต่างๆรู้สึกว่ายูนิโคลที่ประเทศไทยก็ใช้เทคโนโลยีนี้เหมือนกันนะครับวันนี้ก็ค่อนข้างจะครบถ้วนที่เรานำเสนอข่าวอะไรต่างๆนะครับที่ให้คุณผู้ฟังได้รับรู้รับทราบกันแล้วพบกับGood Morning ASEANได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับ6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งเราทั้ง2คนหลักผู้ฟังไปก่อนนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEANจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคธาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

0: กำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร
1: เจ็ดนาฬิกา31นาทีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ9000ข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้วันอังคารที่19เดือนพฤษภาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
1: ค่ะยังคงตามต่อเรื่องของเหตุการณ์รถไฟชนรถเมล์ที่จุดตัดถนนอโศกมักกะสันนะคะเมื่อวานนี้ทางพลตำรวจตรีวรศักดิ์พิสิทธิ์บรรณกรผู้บังคับการตำรวจนครบาล1นะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าแจ้งข้อกล่าวหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและได้รับบาดเจ็บสาหัสทั้งคนขับรถไฟพนักงานควบคุมไม้กั้นและคนขับรถปอสาย206แล้วก็จะนำคนขับรถไฟและพนักงานควบคุมไม้กั้นไปฝากขังศาลอาญาพร้อมคัดค้านการประกันตัวส่วนคนขับรถปอหากอาการดีขึ้นก็จะคุมตัวไปฝากขังค่ะจากการสอบปากคำคนขับรถไฟให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าไม่ได้กระทำการโดยประมาทอ้างว่าเห็นสัญญาณไฟอนุญาตให้ผ่านได้แต่ตามหลักหากไม้กั้นไม่ลงไฟจะไม่ติดและไม่อนุญาตให้ผ่านแน่นอนนั่นหมายความได้ว่าคนขับรถไฟยังให้การไม่ตรงกับข้อเท็จจริงขัดแย้งกับพนักงานไม้กั้นดังนั้นเบรกในระยะ100เมตรอาจไม่เห็นหรือไม่จึงตั้งคำถามว่าขณะขับรถไฟทำอะไรอยู่ซึ่งก็จะมีการประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามประเด็นอื่นๆที่ต้องสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมเพราะขณะนี้พฤติการของคนขับรถเมย์ชัดเจนแล้วว่าประมาทแน่นอนซึ่งทางผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ก็กล่าวว่าต้องพิจารณาว่าคนขับรถไฟและพนักงานไม้กั้นประมาทเล็งเห็นผลแค่ไหนสั่งการให้ชุดสืบสวนไปจำลองสถานการณ์และถ่ายคลิปมาหากปฏิบัติหน้าที่ตามปกติก็จะเห็นไฟระยะเท่าไหร่จะจำลองจากจุดเริ่มต้นมาถึงจุดเกิดเหตุและตรวจสอบว่าต้องผ่านจุดตัดลักษณะนี้กี่แยกเพื่อพิจารณาความประมาทเพื่อให้สำนวนรัดกุมมากขึ้นส่วนข้อหาอื่นเช่นพรบการเดินรถทางรางพรบการจราจรทางบกจะพิจารณาเพิ่มเติมซึ่งเมื่อวานนี้นะคะหลังจากมีการประชุมแล้วผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ก็ออกมาเปิดเผยเพิ่มเติมอีกนะคะว่าที่ประชุมได้ตั้งคณะทำงานสอบสวนแบ่งหน้าที่ทำงานเบื้องต้นแจ้งข้อกล่าวหากับคนขับรถเมล์แล้วความผิดฐานขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายบาดเจ็บสาหัสและทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายส่วนคนขับรถไฟและคนโบกธงให้สัญญาณแจ้งข้อหากระทำการประมาทเป็นเหตุใดให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายบาดเจ็บสาหัสคนขับรถไฟกับคนโบกธงให้สัญญาณให้การขัดแย้งกันคนโบกธงยืนยันว่าโบกธงให้สัญญาณ

0: แล้วแต่คนขับรถไฟให้การว่าไม่ได้ให้สัญญาณค่ะอย่างไรก็ตามนะคะคนขับรถไฟก็อ้างว่าเสพยาบ้าและกัญชาเป็นประจำครั้งละหลายเม็ดเสพครั้งล่าสุด10วันก่อนเกิดเหตุแต่ว่าตำรวจก็ยังไม่ปักใจเชื่อนะคะจากการตรวจสอบประวัติพบว่าผู้ต้องหาเคยถูกดำเนินคดียาเสพติดเมื่อปี2562ในพื้นที่สภ.ทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชตำรวจก็เตรียมบูรณาการกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบังคับใช้กฎหมายตรงจุดห้ามหยุดรถเพื่อป้องกันเกิดอุบัติเหตุซ้ำค่ะมีประเด็นพาดหัวข่าวนะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันนี้ก็ยังคงเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ต่อเนื่องนะคะตำรวจจำลองวันเกิดเหตุปมพขรไม่อยู่ห้องคนขับอ้างเห็นสัญญาณผ่านได้ขัดแย้งพนักงานโบกธงแดงจ่ายเยียวยาศพละ2,390,000 บาทพิพัฒน์เต้นจ่อล้อมคอกห้ามทุกขบวนเข้าเมืองพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันคุมตัวคนขับรถไฟและคนโบกธงฝากขังศาลผัดแรกพร้อมค้านประกันตัวศาลปราณีให้ปล่อยตัวชั่วคราวด้วยหลักทรัพย์คนละ1,000,000 ถึง 150,000 บาทพร้อมติดกำไร EM ขณะที่สยมพรคนขับรถไฟจะถูกแจ้งข้อหาเสพยาเสพติดและเสพแล้วขับอีก2ข้อหารับเองเสพทั้งยาบ้าและกัญชาเป็นประจำแถมมีประวัติเสพยาติดตัวด้วยแต่ความผิดด้านวินัยมาเร็วได้มีการสั่งการให้ออกจากงานไว้ก่อนทั้งคู่ขณะที่ผลตรวจหาหลักฐานยังดำเนินไปอย่างเข้มข้นผู้บังคับการตำรวจนครบาล1สั่งทีมสืบสวนจำลองเหตุการณ์จากสถานที่จริงเพื่อปลดล็อกข้อสงสัยว่าคนขับอยู่ในห้องควบคุมรถหรือไม่ขณะที่ช่างเครื่องรถไฟพยานสำคัญเข้าให้การตำรวจแล้วส่วนคนขับรถปอ.เตรียมตัวถูกแจ้งข้อหาเดียวกันหลังออกจากโรงพยาบาลรัฐมนตรีช่วยคมนาคมแถลงคนขับรถไฟมีใบขับขี่แต่อยู่ระหว่างโอนย้ายจากรฟท.ไปให้ขรดูแลตามกฎหมายใหม่สั่งด่วนตรวจยาเสพติดพนักงานขับรถทุกคนในสังกัดคมนาคมก่อนทำงานด้านคปภ.ประสาน2บริษัทประกันภัยจ่ายค่าสินไหมทดแทนผู้เสียชีวิตรายละ 1,650,000 บาททันทีพิพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งเยียวยาเหยื่อรถไฟชนรถเมย์ที่เสียชีวิตรายละ 2,390,000 บาทพร้อมพิจารณาห้ามขบวนรถไฟทุกประเภทเข้าเมืองค่ะ
1: ครับศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้องวินิจฉัยพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทสั่งครม.แจงปมความจำเป็นเร่งด่วนภายใน7วันด้านรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายก็ย้ำครับรัฐบาลเดินหน้ากระบวนการตามปกติเหตุมีผลบังคับใช้แล้วนะครับและจำเป็นต่อความมั่นคงเศรษฐกิจความเคลื่อนไหวจากศาลรัฐธรรมนูญครับมีมติรับคำร้องกรณีส.ส.จำนวน133คนยื่นคำร้องขอให้วินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการแก้ปัญหาวิกฤตด้านพลังงานวงเงิน 400,000 ล้านบาทขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่โดยศาลสั่งให้คณะรัฐมนตรีจัดทำคำชี้แจงและส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องภายใน7วันด้านนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเปิดเผยว่าเมื่อศาลรัฐธรรมนูญไม่มีคำสั่งให้ชะลอหรือยุติกระบวนการทุกอย่างของรัฐบาลก็ต้องดำเนินไปตามปกติเนื่องจากกฎหมายมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่9พฤษภาคมที่ผ่านมายืนยันว่ารัฐบาลมีตัวเลขและข้อมูลจำเป็นจริงๆในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศพร้อมจะชี้แจงต่อศาลตามความเป็นจริงขณะที่นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้จะเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งจะใช้งบประมาณ 200,000 ล้านบาทจากพ.ร.ก.กู้เงินดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมทันทีเพื่อรีบเข้ามาดูแลปากท้องประชาชนท่ามกลางสภาวะเงินเฟ้อในเดือนเมษายนที่สูงถึงร้อยละ 2.9 นายเอกนิติย้ำนะครับว่าประเทศไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตลูกที่3คือกำลังซื้อหดตัวและค่าครองชีพสูงหากไม่มีมาตรการโคเปหรือรัฐช่วยจ่ายร้อยละ60ออกมารองรับจะกระทบต่อปากท้องของประชาชนอย่างรุนแรงในช่วงครึ่งปีหลังสำหรับภาพรวมเศรษฐกิจไทยครับสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสภาพัฒน์ก็มีงานการรายงานตัวเลข GDP ไตรมาส1ของปีนี้นะครับ ขยายตัวที่ร้อยละ 2.8 ซึ่งเร่งตัวขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าที่โตเพียงแค่ร้อยละ 2.5 ด้านนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒน์ก็บอกนะครับว่าปัจจัยหลักมาจากการลงทุนภาพรวมของประเทศที่เติบโตขึ้นถึงร้อยละ 9.9 ซึ่งเป็นการเติบ

0: สูงสุดในรอบ44ไตรมาสหรือว่าในรอบ11ปีโดยเฉพาะการลงทุนภาคเอกชนที่ขยายตัวถึงร้อยละ 10.1 ผลมาจากมาตรการเร่งรัดการลงทุนหรือว่า BOI Phase Pass นะครับส่วนภาพรวมการส่งออกขยายตัวเด่นชัดที่ร้อยละ 17.8 ด้านเสถียรภาพการเงินหนี้สาธารณะของไทยณสิ้นเดือนมีนาคมอยู่ที่ 12.68 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 66.38 ของ GDP ทั้งนี้สภาพัฒน์ก็คาดการแนวโน้มเศรษฐกิจไทยทั้งปีนะครับจะขยายตัวที่กรอบร้อยละ 1.5 ถึง 2.5 ขณะที่ด้านความเคลื่อนไหวของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวบอกว่าในการประชุมครม.วันนี้เช่นกันครับจะมีการเสนอยกเลิกนโยบายฟรีวีซ่า60วันสำหรับ93ประเทศที่เคยประกาศใช้มาตั้งแต่ปี2567โดยบอกว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงเห็นตรงกันว่าการอนุญาตให้ชาวต่างชาติพำนักในไทยได้นานเกินไปไม่ตอบโจทย์วัตถุประสงค์การท่องเที่ยวและกลายเป็นช่องโหว่ให้กลุ่มผู้ไม่หวังดีใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการก่ออาชญากรรมข้ามชาติซึ่งถ้าหากครม.มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกจะส่งผลให้กลับไปใช้มาตรการฟรีวีซ่า30วันตามเดิมทันทีครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวนะครับในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนพาดหัวใหญ่วันนี้พาดหัวว่าศาลรัฐธรรมนูญสั่งครม.ยื่นแจงใน7วันรับคำร้องพ.ร.ก.กู้พระดอนมั่นใจเดินหน้าได้ภูมิใจไทยถกร่างแก้รัฐธรรมนูญลุ้นเคาะส่งสภาทันทีปชน.ชู3หลักจ่อชงประกบปปช.ชี้บุญทรงรวยผิดปกติชัดชาติไหว้ศาลอำลากทม.ขณะที่รัฐบาลปลื้ม GDP ไตรมาส1พุ่ง 2.8% ลงทุนไทยโตสุดในรอบ11ปีลุ้นครม.เคาะไทยช่วยไทยปรับวีซ่าฟรีเหลือ 15-30 วันสุภจีหนุน AI บริหารข้าวครับ
1: ส่วนหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะมีประเด็นพาดหัวข่าวเรื่องของโพลหน่วยงานรัฐสอดทุจริตค่ะพูดคอตอทอต้านโกงถก10หน่วยงานจี้เก็บภาษีแมวปกรณ์นำกกร.แถลงแจงปมนายกให้สัมภาษณ์โพลหน่วยงานรัฐสอดทุจริตไม่ใช่การฟ้องปิดปากเป็นเพียงให้ความเห็นกฎหมายขณะที่นายกเซ็นตั้งคอตอทอทำงานร่วมเอกชนลุยต้านทุจริตตั้งเป้าตอบโจทย์ความโปร่งใสปรับลดกฎหมายที่ไม่จำเป็นหนุนเข้า OECD ตามกรอบปี2571เรียก10หน่วยราชการคุย20พฤษภาคมนี้ด้านวัชระเดินสายจี้กระทรวงการคลังกรมสรรพากรเร่งเก็บภาษีทักษิณ 17,600 ล้านบาทหากยังเฉยเจอมาตรา157ค่ะขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้าจะกลับมาติดตามเรื่องของขบวนการที่ไปกักตุนน้ำมันค่ะ
2: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: กลับเข้ามาช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับ4หน่วยงานภาครัฐก็ผนึกกำลังแถลงจับกลุ่มขบวนการประวิงเวลาและกักตุนน้ำมันดีเซลฉวยโอกาสเก็งกำไรในช่วงวิกฤตชายแดนใต้และตะวันออกกลางที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อวานนี้ครับพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ครับร่วมกันแถลงผลการตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้ค้าน้ำมันมาตรา7ที่มีพฤติกรรมบิดเบือนกลไกตลาดประวิงเวลาการจำหน่ายเพื่อกักตุนน้ำมันโดยคณะทำงานตรวจสอบก็พบครับช่วงวิกฤตการปิดช่องแคบฮอร์มุซระหว่างวันที่20ถึง25มีนาคมที่ผ่านมาผู้ค้าน้ำมันบางรายได้กักตุนน้ำมันไว้ในคลังรวมถึงประวิงเวลาการขนส่งทางเรือจำนวน23เที่ยวและทางรถบรรทุกอีกกว่า600เที่ยวเพื่อหน่วงเวลาให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นก่อนนำออกมาขายเก็งกำไรเนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวราคาน้ำมันมีการปรับขึ้นถึง6ครั้งรวมกว่า11บาท50สตางค์ต่อลิตรพฤติกรรมดังกล่าวส่งผลให้น้ำมันดีเซลหายไปจากระบบสะสมกว่า 29.2 ล้านลิตรคิดเป็นร้อยละ 20.2 และทำให้ประชาชนได้รับความ

0: เดือดร้อนอย่างรุนแรงจากสภาวะน้ำมันขาดแคลนทั้งที่ปริมาณน้ำมันสำรองในประเทศนั้นมีเพียงพอด้านพลตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดี DSI ก็บอกว่าคดีนี้ทำการเป็นขบวนการใหญ่และมีความซับซ้อนโดยเฉพาะกรณีการปลอมปนน้ำมันในพื้นที่จังหวัดอ่างทองที่พบเส้นทางการเงินหมุนเวียนสูงถึง 3,000 ล้านบาทจากการตรวจสอบพบว่ากรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นเพียงตัวแทนอำพรางหรือนอมินีแต่ว่ามีบุคคลภายนอกเป็นผู้บงการและได้รับผลประโยชน์ตัวจริงนอกจากนี้ทางกระทรวงพลังงานยังได้ส่งข้อมูลให้ DSI ดำเนินคดีเพิ่มอีก166รายการหลังพบความผิดปกติในการขนส่งน้ำมันทางเรือที่ไม่มีการระบุปลายทางไม่ระบุวันเวลาในการเดินทางซึ่งเปิดช่องให้มีการปรับเปลี่ยนข้อมูลย้อนหลังเพื่อประวิงเวลาเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เตรียมแจ้งข้อหาหนักทางข้อหาประวิงการจำหน่ายสินค้าและข้อหาใบกำกับการขนส่งไม่เป็นไปตามกฎหมายกำหนดซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุดถึง7ปีโดยนายกรัฐมนตรีกำชับให้ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดหากพบความผิดเข้าข่ายมูลฐานอาญาจะสั่งยึดทรัพย์ทันทีและขณะนี้ยังไม่พบว่ามีนักการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับก็ออกมาย้ำว่าขบวนการนี้แอบนำเงินส่วนต่างที่รัฐบาลให้ชดเชยราคาน้ำมันผ่านกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเอาไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวในการกักตุนและเก็งกำไรทางกระทรวงจึงเตรียมรวบรวมหลักฐานเพื่อเรียกค่าเสียหายคืนเข้าสู่กองทุนน้ำมันจากเอกชนกลุ่มนี้ให้ถึงที่สุดและก็มีรายงานเพิ่มเติมนะครับว่าวันนี้นะครับแล้วก็วันที่20พฤษภาคมเวลาบ่ายโมงทีมตรวจสอบของกรมธุรกิจพลังงานจะเดินทางไปยังอาคาร DSI เพื่อเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษเพิ่มเติมแก่บริษัทคลังน้ำมันแห่งหนึ่งในจังหวัดอ่างทองในฐานความผิดไม่แจ้งปริมาณการนำเข้าและส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงตามพระราชกำหนดแก้ไขป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งก็เป็นคำสั่งด่วนที่นายกรัฐมนตรีประกาศใช้ในช่วงวิกฤตที่ผ่านมานะครับก็มีประเด็นพาดหัวข่าวนะครับในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News และก็มติชนด้วยนะครับ Daily News บอกว่าบริษัทน้ำมันประวิงเวลากักตุน4หน่วยชูหลักฐานเงินหมุนเวียน 3,000 ล้านเตรียมขยายผลต่อผนึกพลังขุดรากถอนโคนเปิดโปงขบวนการค้าน้ำมันซัดขาดธรรมาภิบาลไม่สนใจความเดือดร้อนประชาชนไม่เกรงกลัวกฎหมายในขณะที่มติชนนะครับบอกว่ายุติธรรมผนึก3หน่วยงานฟันตุนน้ำมันแฉมีนอมินีหมุนเวียนกว่า 3,000 ล้านรัฐมนตรียุติธรรมผนึกรัฐมนตรีพลังงานตำรวจ DSI แถลงเอาผิดขบวนการประวิงเวลากักตุนน้ำมันทำให้ขาดแคลนในช่วงวิกฤตครับ
1: จากแก๊งกักตุนน้ำมันนะคะมาที่แก๊งขนยาเสพติดข้ามชาติค่ะเมื่อวานนี้นะคะเจ้าหน้าที่ได้แถลงจับกลุ่มนายจิวาโอลากานาธานชาวมาเลเซียผู้ต้องหาแก๊งยาเสพติดข้ามชาติพร้อมของกลางยาไอซ์44กิโลกรัมค่ะโดยทางพลตำรวจตรีพิทักษ์อุปพงศ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมได้เปิดเผยนะคะว่าสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่ได้จับกลุ่มผู้ต้องหาค้ายาเสพติดชาวมาเลเซีย5คนพร้อมกับยาไอซ์หนัก440กิโลกรัมได้ที่ห้องพักโรงแรมตำบลทับหลวงอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมค่ะก็คุมตัวไปสอบสวนขยายผลก็ทราบว่ายังมีเครือข่ายชาวมาเลเซียแยกย้ายไปพักตามโรงแรมหรือว่ารีสอร์ทในจังหวัดนครปฐมหลังทราบข้อมูลชุดสืบสวนได้ประสานเจ้าของที่พักในพื้นที่ให้ช่วยแจ้งเบาะแสชาวมาเลเซียต้องสงสัยค่ะมีประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะจับแก๊งมาเลขนไอซ์440โลตำรวจขยายผลจับแก๊งมาเลขายยาไอซ์หลังชุดสืบสวนพบเบาะแสเครือข่ายยานรกข้ามชาติลอบขนยาล็อตใหญ่มาซุกห้องพักรีสอร์ทในพื้นที่ก่อนนำกำลังบุกตะครุบผู้ต้องหาได้5คนพร้อมของกลางหนัก440กิโลกรัมส่วนอีก4คนไหวตัวทิ้งยาไอซ์อีก44กิโลกรัมแยกย้ายหลบหนีเจ้าหน้าที่ประสานตม.สกัดจับคาด่านได้1คนที่เหลือยังกบดานเงียบมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพของพลตำรวจตรีพิทักษ์อุปพงศ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมนำทีมแถลงจับยาไอซ์หนัก44กิโลกรัมจากนายจิวาโอลากานาธานชาวมาเลเซียผู้ต้องหาแก๊งค้ายาข้ามชาติหลังจากเพื่อนร่วมขบวนการก่อนหน้านี้5คนยึดของกลางได้ถึง440กิโลกรัมค่ะ
0: ครับกันต่อกันที่เรื่องของ ลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026นะครับตอนนี้รัฐบาลไทยก็ยอมรับว่าคิดหนักเลยครับกรณีการจัดซื้อลิข

0: ิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026หลังสรุปตัวเลขภาพรวมค่าภาษีค่าดำเนินการพุ่งสูงถึง 1,700 ล้านบาทในขณะที่กระแสสังคมและก็หน่วยงานกีฬาก็แนะว่าควรจะนำงบมหาศาลนี้ไปพัฒนาฟุตบอลไทยระดับฐานรากจะคุ้มค่าและก็ยั่งยืนกว่าครับนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ที่กำลังจะระเบิดศึกขึ้นระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมนี้โดยมีสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพร่วมโดยระบุว่าจากการหารือร่วมกันระหว่างกรมประชาสัมพันธ์สำนักงานกสทช.พบข้อติดขัดสำคัญเรื่องงบประมาณที่สูงเกินไปโดยเอเย่นผู้ถือลิขสิทธิ์เรียกราคาค่าลิขสิทธิ์ไม่ต่ำกว่า40ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยประมาณ 1,300 ล้านบาทเมื่อรวมกับค่าภาษีอีกประมาณ300ล้านบาทและค่าดำเนินการต่างๆอีกกว่า100ล้านบาททำให้ยอดรวมที่รัฐบาลไทยต้องหาพุ่งสูงถึง 1,700 ล้านบาทซึ่งก็แตกต่างจากกรอบวงเงินเดิมที่ไทยเคยสนับสนุนในครั้งก่อนอยู่ที่20ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ600ล้านบาทเท่านั้นครับนอกจากนี้ครับแหล่งข่าวจากสำนักงานกสทช.ก็ได้ให้ข้อมูลนะครับว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้ยังมีข้อจำกัดสำคัญเรื่องของการเวลาในการถ่ายทอดสดเนื่องจากเวลาที่สหรัฐแตกต่างจากประเทศไทยมากโดยบางคู่ก็เริ่มแข่งขันช่วงตีสามบางคู่จบตอน10โมงเช้าซึ่งไม่เอื้อต่อพฤติกรรมการรับชมของคนไทยและทำให้ภาคธุรกิจต่างๆเช่นร้านอาหารหรือสถานบันเทิงก็ไม่สามารถจัดกิจกรรมเชียร์บอลเพื่อสร้างรายได้อย่างเต็มที่ส่งผลให้เอกชนยังไม่มีท่าทีที่จะสนใจจะเข้ามาร่วมสนับสนุนงบประมาณเพราะว่าประเมินแล้วว่าโอกาสคืนทุนจากโฆษณานั้นต่ำมากขณะเดียวกันรัฐบาลก็รับฟังเสียงสะท้อนจากสมาคมกีฬาและสังคมนะครับว่าเงินภาษีของประชาชน 1,700 ล้านบาทกับการถ่ายทอดสดเพียงแค่1เดือนอาจจะไม่คุ้มค่าและถ้าหากนำเงินก้อนนี้ไปสนับสนุนเยาวชนหรือต่อยอดโครงการฟุตบอลอาชีพในประเทศเช่นลีกภูมิภาค T3 รวมถึงฟื้นฟูฟุตบอลเยาวชนรายการพรีมินิสเตอร์คัพจะใช้เงินเพียงแค่ปีละ200ถึง300ล้านบาทแต่ว่าสามารถสร้างความยั่งยืนและสานฝันให้กับบอลไทยไปบอลโลกได้มากกว่าอย่างไรก็ตามครับนายพระดอนก็ย้ำว่ารัฐบาลไม่ได้ขัดข้องหากภาคเอกชนจะรวมตัวกันไปซื้อลิขสิทธิ์เองโดยการตัดสินใจขั้นสุดท้ายของรัฐบาลคาดว่าจะมีการหยิบยกเข้าหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้และจะมีข้อสรุปอย่างเป็นทางการเร็วๆนี้เนื่องจากว่าเหลือเวลาอีกแค่15วันก็จะถึงการแข่งขันแล้วนะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ครับรัฐบาลพับแผนลิขสิทธิ์พืชดูบอลโลกไม่คุ้มค่าฟีฟ่าไม่ลดราคาเวลายิงสดคนไทยก็รับชมลำบากเอกชนควักเองพร้อมสนับสนุนครับ
1: ขอพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ายังคงมีเรื่องของสถานการณ์อิหร่านกับสหรัฐนะคะก็ยังไม่จบค่ะแล้วก็สถานการณ์ไทยกับกัมพูชาค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: และซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
4: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
2: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
4: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
2: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
5: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองขวดเนี้ยอร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองแซ่บนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
1: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายนะคะไปที่เรื่องของสถานการณ์อิหร่านกับสหรัฐค่ะศึกยังไม่จบอิหร่านมะกัน IRGC ฮึ่มลุยอ่าวโอมานก็เป็นพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะสหรัฐอิหร่านยังเจรจาไม่จบหลังต่างฝ่ายส่งข้อเสนอใหม่ผ่านรัฐบาลปากีสถานในฐานะคนกลางหย่าศึกโดยสหรัฐย้ำจุดยืนเดิมอิหร่านต้องส่งมอบแร่ยูเรเนียมเสริมสมรรถนะ400กิโลกรัมมาให้จัดเก็บลดศูนย์พัฒนาโครงการนิวเคลียร์จาก3จุดหลักเหลือเพียงแห่งเดียวแต่ไม่รับประกัน

0: การหยุดยิงหลังอิสราเอลประกาศกล้าวพร้อมร่วมมือสหรัฐถล่มโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอิหร่านอีกรอบขณะที่อดีตผบ. IRGC ขู่กลับถ้าสหรัฐไม่เลิกปิดล้อมถอนกำลังออกจากท่าเรือของอิหร่านอ่าวโอมานจะกลายเป็นสุสานของกองทัพสหรัฐค่ะ
1: ครับกองทัพภาคที่1ก็ส่งกำลังเข้าพื้นที่ตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วครับเพื่อพูดคุยและคลี่คลายสถานการณ์หลังเกิดข้อกังวลกรณีประชาชนกัมพูชาเข้ามาใช้พื้นที่ทำการเกษตรบริเวณชายแดนโดยย้ำถึงพื้นที่ดังกล่าวนะครับไม่มีการปักปันเขตแดนที่ชัดเจนก็ขอให้ทุกฝ่ายงดเข้าใช้พื้นที่ชั่วคราวเพื่อป้องกันความขัดแย้งซึ่งทางพลตรีวินไทยสุวารีครับโฆษกกองทัพบกก็เปิดเผยว่าที่กองบัญชาการกองทัพอากาศนะครับว่ากองทัพภาคที่1ได้ส่งกำลังเข้าไปทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวแล้วเนื่องจากยังเป็นพื้นที่ที่อ่อนไหวและไม่มีเส้นแบ่งแดนที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับร่วมกันขณะเดียวกันทางกองทัพบกก็ขอความร่วมมือประชาชนงดเข้าใช้พื้นที่ชั่วคราวพร้อมกับระบุว่าหลังสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคทำให้ต้องเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมพื้นที่ชายแดนมากขึ้นสำหรับข้อเรียกร้องเรื่องของการสร้างรั้วชายแดนโฆษกกองทัพบกระบุว่ายังไม่สามารถดำเนินการได้ทันทีเนื่องจากยังไม่มีแนวเขตที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับร่วมกันแม้ว่าบางพื้นที่ฝั่งไทยจะมีการวางแผนรั้วลวดหนามเพื่อควบคุมพื้นที่แล้วก็ตามครับพื้นที่ชายแดนในความรับผิดชอบของกองทัพภาคที่2มีความยาว400กิโลเมตรและจะต้องใช้เวลาในการบริหารจัดการดูแลอย่างรอบคอบโฆษกกองทัพบกก็ขอย้ำให้ประชาชนรับรู้รับข้อมูลจากหน่วยงานด้านความมั่นคงเป็นหลักเพื่อป้องกันการเข้าใจที่คลาดเคลื่อนโดยระบุว่าพื้นที่เกษตรฝั่งไทยยังไม่มีปัญหาเนื่องจากว่าแนวเขตควบคุมมีอย่างชัดเจนขณะที่ฝ่ายกัมพูชาก็ต้องมีการทำความเข้าใจกับประชาชนของตนเช่นกันโดยสถานการณ์ยังอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดครับมีประเด็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนครับเกี่ยวกับประเด็นนี้เขมรทำเกษตรล้ำแดนอีกทัพภาค1ส่งทหารเข้าเคลียร์จี้ไทยเร่งโต๊ะถก GBC ทัพภาค1ส่งทหารเคลียร์เขมรทำเกษตรล้ำแนวชายแดนแนะประชาชนระวังเข้มสื่อเผยกัมพูชานำคณะผู้สังเกตการอาเซียนลงพื้นที่จังหวัดบันเตียเมียนเฉยครับ
0: เมื่อวานนี้ช่วง 9:05 ค่ะเกิดเหตุแผ่นดินไหวใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอแม่สอดจังหวัดตากห่างจากไทยประมาณ247กิโลเมตรนะคะขนาด 5.3 ความลึก10กิโลเมตรค่ะสาเหตุก็เกิดจากการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนสกายในทะเลอันดามันนะคะและอีก13นาทีต่อมาก็เกิด after shock ตามมาจุดศูนย์กลางอยู่บริเวณใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอแม่สอดจังหวัดตากประมาณ252กิโลเมตรขนาด 3.2 นะคะแล้วก็มีรายงานว่าหลายจังหวัดในภาคเหนือเนี่ยก็รับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนรวมถึงกรุงเทพเราด้วยนะคะก็ตึกสูงในกทมเนี่ยก็ได้รับรู้เช่นกันค่ะมีประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะเขย่าตึกสูงในกทมหนีตายชุลมุนพิษดินไหวพม่าจีนอาคารถล่มคนกรุงแตกตื่นหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.3 ในเมียนมาสะเทือนตึกสูงหลายพื้นที่ในกทมและหลายจังหวัดกรมทรัพยากรธรณีชี้เกิดจากการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนสกายในทะเลอันดามันไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างหลักของอาคารขณะที่นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยชี้แม้ไทยยังไร้ผลกระทบแต่ประมาทไม่ได้และหน่วยงานเกี่ยวข้องและประชาชนควรเตรียมพร้อมรับมือค่ะ
1: ครับมีภาพข่าวนะครับนายชัชชาติสิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและทีมงานเข้าสักการะพระพุทธนวราชบพิตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศาลาว่าการกรุงเทพมหานครพร้อมแถลงลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งอีกสมัยครับ
0: ค่ะขอปิดท้ายกันที่ข่าวนี้นะคะหน่วยเฉพาะกิจสันติสุขจัดกิจกรรมเสาธง5นาทีให้ความรู้ธงชาติไทยเสริมความภาคภูมิใจแก่เยาวชนศูนย์การศึกษาอิสลามมัสยิดอิสระค่ะกิจกรรมเสาธง5นาทีนำความรู้เรื่องธงชาติไทยและปลูกฝังความรักชาติดำเนินการตามนโยบายของพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ที่ต้องการ ร้างการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และป้องกันการบ่มเพาะข้อมูลที่บิดเบือนในสถานศึกษาโดยชุดสันติสุขที่408ร่วมกับชุดทักษิณสัมพันธ์ที่442หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน33และชุดคุ้มครองตำบลปาเสมัดลงพื้นที่ศูนย์การศึกษาอิสลามมัสยิดอิสระอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเพื่อปลูกฝังความรักชาติ

0: และความภาคภูมิใจในการเป็นคนไทยผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เข้าใจง่ายเหมาะกับเยาวชนสร้างบรรยากาศที่สนุกและการมีส่วนร่วมของนักเรียนพร้อมกันนี้ได้มอบอุปกรณ์การเรียนเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองช่วงเปิดภาคเรียนกิจกรรมครั้งนี้สะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านมวลชนสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชนเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนสังคมพหุวัฒนธรรมให้เข้มแข็งและนำพาสันที่สุขมาสู่พื้นที่อย่างยั่งยืนข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าค่ะ
1: ทั้งหมดคือ9ทันข่าวในวันนี้นะครับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศรสุนีลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มชรบ.หนองคายพบกระสอบปริศนาริมโขงซุกยาไอซ์146กิโลกรัมมูลค่ากว่า43ล้านบาทฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองหนองคายส่วนที่กำลังลาดตระเวนริมแม่น้ำโขงบริเวณตำบลหินโงมอำเภอเมืองระหว่างลาดตระเวนเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านที่ออกหาปลาว่าพบกระสอบวัตถุต้องสงสัยจำนวน6กระสอบวางอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงหมู่2ตำบลหินโงมจึงเข้าตรวจสอบทันทีผลการตรวจสอบพบว่าภายในกระสอบเป็นยาเสพติดประเภทไอซ์น้ำหนักรวม146กิโลกรัมมูลค่ารวม43ล้าน8แสนบาทเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดของกลางทั้งหมดพร้อมนำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายหลังจากนี้จะเร่งขยายผลติดตามผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีและในวันนี้จะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการที่ว่าการอำเภอเมืองหนองคายสาวเหยื่อรถไฟชนรถเมล์เผยรถจักรยานยนต์เสียหายเงินที่เตรียมไว้ไปถ่ายแหวนกว่า 20,000 บาทหายบาดเจ็บต้องจ่ายค่ายาเองไม่เข้าเกณฑ์เยียวยาจากกรณีเกิดอุบัติเหตุขบวนรถไฟชนรถเมล์ใกล้สถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรลลิงมักกะสันเมื่อวันที่16พฤษภาคมส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต8คนและได้รับบาดเจ็บอีกจำนวนมากล่าสุดนางสาวชดาพรแซ่ก้องผู้เสียหายเป็นหนึ่งในผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากกรณีดังกล่าวเดินทางมาพบพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันเพื่อลงบันทึกประจำวันเนื่องจากกระเป๋าเอกสารและเงินสดกว่า 20,000 บาทหายบริเวณจุดเกิดเหตุผู้เสียหายเล่าว่าในวันเกิดเหตุตนกำลังขี่รถจักรยานยนต์ไปโลตัสพระราม4และกดเงินสดมาเพื่อจะไปถ่ายแหวนทองที่ร้านแต่ประสบเหตุซะก่อนรถจักรยานยนต์ของตนได้รับความเสียหายส่วนตนได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลเพชรเวชและเพิ่งออกจากโรงพยาบาลแพทย์ลงความเห็นว่าเป็นกล้ามเนื้ออักเสบแล้วก็เอ็นหัวเข่าส่งกระเป๋าที่แขวนไว้ตรงแฮนด์รถหายไปนางสาวชดาพรระบุถึงเรื่องการเยียวยาได้ว่าโรงพยาบาลได้ต่อสายคุยกับเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมซึ่งจากการพูดคุยเบื้องต้น

0: ตนไม่เข้าข่ายที่จะได้รับการเยียวยาเนื่องจากไม่ได้รับบาดเจ็บสาหัสรวมถึงต้องจ่ายค่ายาด้วยตนเองในครั้งแรกใช้ประกันส่วนตัวส่วนรถจักรยานยนต์ของตนเพิ่งซื้อมาเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาทำให้ยังไม่ได้รับพรบ.คุ้มครองไม่สามารถเบิกได้จึงใช้ประกันส่วนตัวอีกนอกจากนี้เมื่อกลับมาบ้านรู้สึกว่าตนเองแพ้ยาจึงกลับไปหาหมอที่โรงพยาบาลแต่ครั้งนี้ต้องจ่ายเงินสดจำนวนพันกว่าบาทผู้เสียหายกล่าวฝากว่านอกจากต้องเยียวยาผู้เสียชีวิตแล้วยังมีผู้บาดเจ็บที่ทำอาชีพไรเดอร์ที่ต้องนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหลายวันต้องสูญเสียรายได้จำนวนมากด้วยคนกลุ่มนี้ควรจะได้รับการชดเชยเยียวยาด้วยเช่นกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะนายกพอใจ GDP ไทยไตรมาสแรกโตต่อเนื่องสะท้อนมาตรการรัฐบาลมาถูกทางนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพอใจเศรษฐกิจไทยมีทิศทางฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องล่าสุดสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.รายงานสภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกปี2569ขยายตัวร้อยละ 2.8 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.5 ในไตรมาส 4ของปี2568สะท้อนให้เห็นว่าการบริหารเศรษฐกิจของรัฐบาลตั้งแต่สมัยแรกดำเนินมาถูกทิศทางและมาตรการที่ทยอยออกมาเริ่มเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมด้วยปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจได้แก่การเร่งรัดรายจ่ายของภาครัฐการกระตุ้นการลงทุนของภาคเอกชนการปรับปรุงกลไกภาครัฐและกฎระเบียบเพื่อลดอุปสรรคด้านการลงทุนรวมถึงการยกระดับความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจสะท้อนผ่านดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ปรับตัวดีขึ้นและแนวโน้มเชิงบวกด้านอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยจากสถาบันจัดอันดับระดับโลกอย่างเช่น Moody's ที่ปรับความน่าเชื่อถือของไทยจากเชิงลบเป็นมีเสถียรภาพและวิเคราะห์ว่าไทยเป็นหนึ่งในประเทศตลาดเกิดใหม่ขนาดใหญ่ที่สามารถรับมือแรงกระแทกจากเศรษฐกิจโลกตลอดช่วงปีที่ผ่านมาได้ดีขึ้นโฆษกรัฐบาลกล่าวว่าช่วงเวลาที่นายอนุทินได้เข้ามาบริหารประเทศสมัยแรกช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี2568ต่อเนื่องมาถึงไตรมาสแรกของปี2569ไทยต้องเผชิญกับวิกฤตภายนอกทั้งความผันผวนของเศรษฐกิจโลกจากปัญหาภาษีศุลกากรของสหรัฐความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์จนกลายเป็นวิกฤตพลังงานทั่วโลกแม้ปัจจุบันเศรษฐกิจโลกยังคงมีความไม่แน่นอนรัฐบาลได้นำความต้องการและความเดือดร้อนของประเทศผู้ประกอบการและประชาชนมาตั้งเป็นโจทย์จากนั้นโครงการต่างๆภายใต้พ.ร.ก.กู้เงินอาทิโครงการไทยช่วยไทยพลัสและการส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานรวมถึงมาตรการต่างๆของรัฐบาลที่จะทยอยออกมาจะเป็นมาตรการหลักในการดูแลประชาชนและประคองการเติบโตเศรษฐกิจถึงปลายปีนี้โดยเชื่อมั่นว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายเศรษฐกิจเติบโตทั้งปีที่ร้อยละ2ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือMCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำอะไรอยู่อ่ะก็เทรดดีดับเบิล13ผู้นำตลาดดีดับเบิล ผู้ออก DW รายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับหนึ่งตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรด DW

0: จ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้อง DW 13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูล DW ก่อนการลงทุน
1: เพราะบ้านคือความภูมิใจของคุณกลุ่ม Build to Build จัดงานครั้งยิ่งใหญ่ Grand Site Seeing สร้างบ้านต้องเห็นบ้านสัมผัสมาตรฐานงานก่อสร้างบ้านคุณภาพที่คุณพิสูจน์ได้ด้วยตาคุณเองพร้อมปรึกษาวิศวกรและสถาปนิกแบบ Exclusive เสาร์ที่13มิถุนายน2569พิเศษ1ปีมีครั้งเดียวพบโปรโมชั่นแรงที่สุดแห่งปีจองสิทธิ์ด่วน02-721-3999คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build
2: ปตท.ยืนยันความมั่นคงทางพลังงานของประเทศท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางโดยเร่งบริหารจัดการเชิงรุกหลังเส้นทางเดินเรือหลักด้านพลังงานของโลกได้รับผลกระทบเพื่อป้องกันน้ำมันดิบขาดแคลนในประเทศไทยจากกรณีน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางที่ปตท.จัดหาล่วงหน้าปริมาณ2ล้านบาร์เรลบรรทุกอยู่บนเรือเซรีฟอสและติดค้างบริเวณท่าเรือซาจาตั้งแต่เดือนมีนาคม2569ปตท.จึงเร่งจัดหาแหล่งน้ำมันดิบจากแหล่งอื่นทดแทนทันทีจากการตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงที่ตลาดโลกตึงตัวและราคาน้ำมันดิบสูงถึง130ดอลลาร์ต่อบาร์เรลทำให้คนไทยมีพลังงานใช้อย่างต่อเนื่องส่งผลให้กลุ่มปตท.ต้องรับภาระสภาพคล่องเพิ่มขึ้นกว่า 230,000 ล้านบาทและมีต้นทุนดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นกว่า 7,000 ล้านบาททั้งหมดนี้คือการบริหารเพื่อลดความเสี่ยงด้านพลังงานของประเทศโดยไม่ส่งผ่านต้นทุนดังกล่าวให้เป็นภาระของผู้บริโภคกลุ่มปตท.พร้อมดำเนินการด้วยธรรมาภิบาลโปร่งใสและร่วมสนับสนุนภาครัฐในการรักษาความมั่นคงพลังงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศในระยะยาว
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเช้านี้พบกับเจาะลึกประเด็นร้อนคุณเอกพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับคุณเอกพรสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีคุณไพศาลครับสวัสดีครับ
1: ครับวันนี้พบกันเช้าวันอังคารที่19พฤษภาคมนะครับก็จะเป็นวันประชุมครม.มีเรื่องที่ต้องติดตามกันก็ที่เช่นเรื่องโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นหลายท่านในคณะรัฐบาลก็ประกาศยืนยันนะว่ายังเดินหน้าต่อแม้ศาลรัฐธรรมนูญจะรับคำร้องของฝ่ายค้านที่เข้าชื่อกันยื่นตีความไปแล้ว
2: ใช่ครับคือผมเนี่ยเมื่อวันก่อนเนี่ยนะฮะได้ไปดูรายละเอียดเกี่ยวกับรายละเอียดของพรก.เนี่ยนะมันก็จะมีพวกรายละเอียดที่มันระบุเอาไว้เหมือนกันนะครับเขาก็ได้มีแจ้งเอาไว้ว่าถ้าเกิดสมมุตินะฮะในกรณีที่ถ้าเกิดเอาในสภาก่อนถ้าเกิดในสภาเนี่ยเกิดมีการตีตกขึ้นมา
1: ครับ
2: ก็อย่างที่คุณประกรณ์นินประพันธ์หรือรัฐบาลพูดมาตลอดเลยว่าพรก.ฉบับนี้เนี่ยได้ประกาศราชกิจจาแล้วมีผลในการบังคับใช้แล้วแต่ถ้าเกิดภายหลังเนี่ยมีตีตกในชั้นของสภามันจะมีข้อกฎหมายข้อหนึ่งครับมันระบุเอาไว้ว่าอะไรที่มันส่งผลไปแล้วเนี่ยก็คือจะไม่มีผลย้อนกลับยกเว้นแต่ว่าอะไรที่พรก.ฉบับนี้เนี่ยมีผลผูกพันทางกฎหมายมันก็จะต้องแก้กลับให้เป็นเหมือนเดิมก่อนมีพรก.แต่อะไรที่ทำไปแล้วไม่เป็นไร
1: อ
2: ันนี้ในตัวบทกฎหมายนะฮะดังนั้นเนี่ยผมก็เลยเข้าใจว่าก็คงจะเป็นลักษณะเดียวกันพอประกาศราชกิจจามีผลบังคับใช้พรก.แล้วแม้ศาลรัฐธรรมนูญสมมติในภายหลังจะมีคำวินิจฉัยว่าสมมติมองแบบเลวร้ายที่สุดขัดรัฐธรรมนูญ
1: ครับ
2: ก็ไม่น่าที่จะนะไปมีผลย้อนกลับอะไรดังนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะเริ่มบังคับใช้พรก.ได้เลยหลังจากมีการประกาศราชกิจจา
1: เพียงแต่ว่าอะไรที่ยังไม่ได้กู้อะไรที่โครงการที่ยังไม่ได้ทำก็ต้องยก
2: ต้องครับแต่ถ้าทำไปก่อนแล้วไม่เป็นไรถ้าทำไปก่อนแล้วไม่เป็นไร
1: ก็ถ้าดูอย่างนี้ก็แจกเงินไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยแจกประชาชนทั่วไป

0: ประมาณ30ล้านคนเดี๋ยวดูรายละเอียดวันนี้ทีนะแต่ตัวเลขที่เขาประโคมกันมาก็บอก30ล้านแล้วก็ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ13ล้านคนเศษอีกคนละ700บวก300ของเดิ
1: ม
0: อันนี้น่าจะเดินหน้าไปก่อนละเพราะกว่าที่ศาลท่านจะวินิจฉัยเนี่ยก็โครงการเหล่านี้คงเดินหน้าไปหมดละถ้าจะเป็นไปได้ก็คือว่าไอ้เรื่องเกี่ยวกับเปลี่ยนผ่านไอ้พลังงานฟอสซิลไปสู่พลังงานทางเลือกพลังงานสะอาดเนี่ย
1: mm-hmm. อ
0: ันนี้อาจจะถ้าสมมุติว่าเป็นไปอย่างที่เลวร้ายที่สุดนะศาลท่านบอกว่าขัดพ.ร.ก.นี้ขัดรัฐธรรมนูญเนี่ย mm-hmm. โครงการเหล่านี้ก็คงจะอาจไปหารูปแบบใหม่ทำเอาจะใส่เงินกู้ 200,000 ล้านหลังคงไม่ได้ครับ
1: แต่ถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยผมไม่รู้ว่ารัฐบาลจะอยู่ได้หรือเปล่านะคืออย่างนี้ฮะเดี๋ยวผมจะอ่านรายละเอียดให้ฟังไอ้ที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดสมมุตินะสภาผู้แทนยืนยันอนุมัติเลือกคะแนนไม่มากกว่ากึ่งหนึ่งนะครับจำนวนของจำนวนสมาชิกนะให้พระราชกำหนดตกไปการตกไปของพระราชกำหนดนี้ไม่กระทบกระเทือนต่อกิจการที่ได้เป็นไปในระหว่างที่ใช้พระราชกำหนดนั้นหากพระราชกำหนดที่ออกบังคับใช้ไปแล้วมีผลเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดและพระราชกำหนดนั้นต้องตกไปให้บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีอยู่ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกมีผลบังคับต่อไปนับแต่วันที่ไม่อนุมัติพระราชกำหนดนั้นทีนี้ฮะผมไปเห็นทางสถาบันพระปกเกล้าเนี่ยได้ยกตัวอย่างเอาไว้ด้วยกรณีที่ในอดีตเนี่ยที่พระราชกำหนดไม่ผ่านการอนุมัติจากรัฐสภาซึ่งผมไม่แน่ใจนะว่ามันจะเป็นไปในลักษณะเดียวกันหรือเปล่าว่าพ.ร.ก.ไม่ผ่านสภากับพ.ร.ก.ถูกวินิจฉัยว่าขัดรัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะทำให้รัฐบาลจะต้องรับผิดชอบหรือเปล่าเพราะว่าในอดีตเนี่ยก็เห็นว่าช่วงสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ย
0: ตอนนั้นยังไม่มีระบบศาลรัฐธรรมนูญ
1: ใช่ครับคือตอนนั้นมันมีเคสนะตอนนั้นพ.ร.ก.บริหารนครบาลเพชรบูรณ์นะ
0: จะย้ายเมืองจะย้ายเมืองหลวงไปอยู่เพชรบูรณ์ตอนนั้น
1: สภาไม่อนุมัตินะและหลังจากนั้นเนี่ยติดกันเลยนะครับเมื่อกี้20กรกฎาคม87ถัดมาอีก2วันเนี่ยก็ออกพ.ร.ก.จัดสร้างพุทธบุรีมณฑลอันนี้เนี่ยปรากฏว่าก็ไม่ผ่านสภาอีกนะครับเห็นว่าผลจากการที่ไม่อนุมัติพ.ร.ก.ทั้งสองฉบับเนี่ยทำให้จอมพลป.พิบูลสงครามแสดงความรับผิดชอบนะครับลาออกจากตำแหน่งนายกซึ่งในอดีตก็ยังมีอีกเคสหนึ่งนะฮะอันนี้เนี่ยเป็นสมัยพลเอกเปรมพ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.บ.การขนส่งทางบกอันนี้เกิดขึ้น1พฤษภาคมปี29ไม่อนุมัติคะแนน147ต่อ143นะแต่อันนี้มันอาจจะด้วยความแตกแยกของพรรคการเมืองด้วยสุดท้ายพลเอกเปรมก็เลยกราบบังคมทูลยุบสภาในค่ำของวันเดียวกันคืออันนี้มันเป็นความรับผิดชอบทางการเมืองแต่อย่างที่บอกเลยครับว่าผมไม่แน่ใจว่าถ้ามันถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามันขัดรัฐธรรมนูญเนี่ยมันถึงท่านจะต้องรับผิดชอบทางสภาหรือนะทั้งยุบสภาหรือลาออกด้วยหรือเปล่าซึ่งผมเห็นว่านายกเนี่ยก็มีส่งสัญญาณก่อนหน้านะช่วงที่คนบอกว่าให้ออกได้ไม่ออกไม่ได้เนี่ยนายกก็มีบอกว่าถ้ามันจะต้องอะไรยังไงก็พร้อมที่จะทำเพราะมันเป็นสิ่งที่จำเป็นแต่ผมว่าพอรัฐบาลทำมาอย่างนี้ก็น่าจะมั่นใจแหละว่าน่าจะผ่าน
0: ครับ
1: ไม่น่าจะมีปัญหาอะไ
0: รแ
1: ต่อันนี้ก็พูดในหลักนะในหลักของหลงหลักปฏิบัติที่ทำกันครับ
0: พูดในทางเทคนิคว่าถ้ามันเกิดขึ้นแล้วมันจะมีผลอย่างไรรัฐบาลต้องรับผิดชอบไหม
1: ครับ
0: ก็ต้องถือว่าเป็นพ.ร.ก.เป็นกฎหมายการเงินนะซึ่งโดยปกติแล้วถ้ากฎหมายการเงินรัฐบาลผลักดันแล้วไม่ผ่านสภาเนี่ยรัฐบาลนายกรัฐมนตรีต้องลาออกอันนี้อาจจะเข้าข่ายอย่างนั้นอันนี้ก็ว่ากันโดยทางเทคนิค แต่ถามว่าโอกาสจะเป็นไปได้มันจะเกิด

0: เหตุการณ์นั้นเนี่ยคงน้อยมากโอกาสที่ว่าจะไม่ผ่านสภาเนี่ยน้อยจะน้อยน้อยจะไม่รู้จะพิจารณาอย่างถูกไหม
1: ใช่คร
0: ับเพราะเสียงทั้งวุฒิเสียงทั้งส.ส.ของรัฐบาลเขามันแทบจะไม่ต้องไปห่วงอะไรเลยแล้วมันจะเกิดการเบี้ยวเบ้ออะไรกันไม่น่าจะเป็นไปได้อันนี้พอตัดไปว่าถ้าจะไม่ผ่านสภาเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นในสมัยจอมพลป.หรือว่าทางสมัยพลเอกเปรมอันนี้ไม่น่าเกิดขึ้นก็เหลือเดียวก็คือว่าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ซึ่งก็ผมก็ย้ำนักย้ำหนามกันบอกว่ารัฐบาลเนี่ยโง่เฮงเขาดีกับองค์กรอิสระเนี่ยเขาแคล้วคลาดผมเชื่อว่ากันอยู่แล้วใช่ไหมไม่รู้จะให้ผลยังไงให้ผลว่าเขาโง่เฮงดีอ่ะนะฮะก็โอเคเพราะฉะนั้นในข้อเท็จจริงก็ห่วงน้อยแต่ในทางทฤษฎีก็แบบนี้อย่างที่ว่าไปนะครับก็ลุ้นกันเฉพาะวันนี้ก็ผมก็ว่า 99.99% นะรัฐบาลก็คงจะเดินหน้าเดี๋ยวประชุมเสร็จโฆษกท่านก็คงแถลงนะว่ารายละเอียดของโครงการจะเป็นอย่างไรนะคุณสมบัติตกลงมีอะไรพิเศษไหมสำหรับผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการโดยเฉพาะ30 ล้านคนที่จะรับเดือนละ 4,000 4เดือน60 40อะไรเนี่ยนะแล้วก็เริ่มกันก็เห็นว่าลงทะเบียนได้25ใช่ไหม25นี้วันจันทร์ที่25สัปดาห์หน้านี้แล้วก็เริ่มใช้เงินกันวันที่1แต่ก็ยืนยันว่าอย่างนั้นนะครับเดี๋ยววันนี้ติดตามการประชุมครม.ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ครม.ผมก็ไม่แน่ใจว่าตกลงว่าจะมีข้อสรุปอะไรที่จะนำมาสู่การแถลงหรือไม่ก็คือเรื่องฟุตบอลโลกเพราะว่ามันเข้าครม.ไปคณะรัฐมนตรีก็มอบให้กรมประชาสัมพันธ์ไปหารือกสทช.แล้วทีมก็ใกล้แล้วนี่ก็เป็นไปได้ว่าในที่ประชุมครม.เนี่ยทางรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์อาจจะมารายงานนะว่าตกลงมีความคืบหน้าไม่คืบหน้าอย่างไรแล้วรัฐบาลก็อาจจะแถลงเพราะเมื่อวานนี้ก็คล้ายๆกับส่งสัญญาณอะไรแบบให้ทำใจกันระดับหนึ่งละว่าอาจจะไม่มีใครจ่ายเงินลงทุนซื้อลิขสิทธิ์มานะมันต้องใช้ทั้ง1,700 ล้านเบ็ดเสร็จนะ
1: ใช่ครับเพราะว่าดูจากสัญญาณเนี่ยนะก็คงน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะ1,700เนี่ยก็แบ่งเป็นค่าลิขสิทธิ์1,300อีก300ค่าภาษีอีก100เป็นค่าดำเนินการรวมเป็น 1,700 ก็ดูแล้วมีโอกาสที่จะไม่ได้ดูสูง
0: คือจะให้กสทช.ควักเหมือนกับอันเดิมเนี่ยควักประมาณครึ่งหนึ่งใช่ไหมแล้วที่เหลือเอกชนก็ลงขันกันคนละ300 ล้านทรูวิชั่นอะไรเงี้ยปตท100 ล้านบางจาก50 ล้านอะไรแบบเดิมเนี่ยมันก็รวมๆแล้วอีกประมาณสัก600 กว่าล้านก็ยังพอไหวอันนี้มัน 1,700 แล้วก็กสช.เข้าใจว่าจะควักไม่ได้เลย
1: ม
0: ันมีเรื่องข้อกฎหมายเรื่องปัญหาเอกภาพภายในของเขาเนี่ยคงจะมีมติเอกฉันท์ให้ยอมจ่ายคงยากถ้าไม่ได้ก็ต้องเอกชนล้วนๆรัฐบาลงบประมาณก็ไม่ได้ถ้างบประมาณก็จะถูกโจมตีมากนะเอกชนจะกล้ากว่าเกิด 1,700 โอ้โหก็ดูแล้วมันก็ต้องทำใจแล้วล่ะถึงนาทีนี้นะถ้าได้เกิดได้ดูขึ้นมาก็ถือว่าเป็นโชคอย่างอเนกนันท์นะ
1: ก็แต่ผมว่ามันก็ดีแล้วแหละปล่อยให้มันเป็นไปตามกลไกตลาด
0: ครับ
1: อย่าไปแทรกแซงอะไรแล้วทำให้มันผิดเพี้ยนเลยแต่ถ้าโดยหลักการกฎหมายมันไม่ได้ must have แล้วเนี่ยก็คือไม่จำเป็นที่บังคับจะต้องมีเนี่ยก็ว่ากันไปตามนั้นก็คือถ้าเกิดผมก็พูดตามตรงนะถ้าคนไทยรู้สึกว่ายังไปโทษคนที่เขาซื้อลิขสิทธิ์มาแล้วก็ไปด่าเขาว่าเฮ้ยมันต้องดูฟรีสิเนี่ยในอดีตมันเคยมีอย่างที่เคยยกตัวอย่างไปตอนนั้นกลุ่ม RS มั้งถ้าผมจำไม่ผิดยูโรหรือบอลโลกอะไรสักอย่างนึงแหละนะครับกลายเป็นว่าคนซื้อลิขสิทธิ์มาทำมาหากิน
0: เป็นทุกข์
1: กลายเป็นโดนด่ากลายเป็นโดนด่าซึ่งผมว่ามันไม่แฟร์ก็พูดกันตามตรงก็ต้องโดนดัดหลังกันมาอย่างเงี้ยถ้าเกิดไม่นิยมที่จะจ่าย

0: มันก็วันหนึ่งนี่ก็คือความเป็นจริงของโลกมนุษย์แหละฮะไม่มีอะไรฟรีแค่รัฐบาลเราเนี่ยก็ไปแบกให้แล้วก็ทำให้มันฟรีในอดีตเท่านั้นเอง
1: นายกก็คงจะถูกขุดคุยมาบ้างนะ

0: มันก็ไม่ง่ายนะเงินมันยุคนี้มันไม่ใช่จู่ๆจะใช้บารมีเรียกใครมาลงคนละนิดคนละหน่อยได้นะ
1: ก็จริงๆเนี่ยเมื่อวันศุกร์ที่เชิญเจ้าสัวมาเนี่ยผมยังคุยเซลอยู่ในรายการทีวีที่ผมจัดไปว่าไหนๆเขามาแล้วเนี่ยก็ขอเรื่องเจียดบอลโลมาสักหน่อยคนละ20คนละ30ไหนๆมาตั้งเป็น10เจ้าน
0: ะ
1: ไม่รู้ได้คุยหรือเปล่านะไม่รู้ว่าได้คุยแต่ว่าไม่ได้มีการตอบรับหรือว่าไม่ได้คุยเรื่องนี้เลย
0: ทุกคนก็คิดใกล้ๆกับคุณเอกฟอนกันเยอะเหมือนกันมาๆแล้วก็คุยทาบทามไปเลยนะแต่คนที่ใจบุญจริงๆปกติแล้วมักจะมามืดนะไม่ค่อยจะคิดคนก็คิดไม่ถึงนะอย่างคุณโกมลอย่างเงี้ยนะใช่ไหมแอนุซอฟนั่นนะเขามา
1: ผมแอบคิดเลยถ้าผมเป็นจังหวะนี้นะปั๊มพีทีต้องมาแล้วห่วงเวลานี้นะเพราะก่อนหน้านี้ก็ต้องยอมรับจริงๆพอมันถูกเชื่อมโยงกับคุณพิพัฒน์อะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้แบบโอ้โดนถล่มไปเยอะโอ้ถ้าจังหวะนี้มาเป็นฮีโร่นะความโกรธอะไรบางอย่างก็อาจจะหายไปบางส่วน อันนี้หยอกกันเล่น
0: หรือว่าโดนสาวหนักเลยโอ้เงินมาจากไหนเนี่ยโอ้โหมาช่วยคุณพิพัฒน์ขนาดนี้กันเลยเนี่ย
1: โอ้แสดงว่าก่อนหน้านี้
0: ไปขูดรีดมาจากผู้บริโภคหรือเปล่า
1: ก็เป็นไปได้โดนมองอีกแง่หนึ่งไปเลย
0: เอาแล้วแจ้งให้ทราบเลยนะครับเรากำลังยุ่งอยู่กับเรื่องอื่นๆเนี่ยก็เป็นไปตามคาดนะผมเนี่ยคาดไว้อยู่ละเพราะว่าปลายสัปดาห์ราคาน้ำมันมันขึ้นแล้วเสาร์อาทิตย์มันก็ยังขึ้นระหว่างที่ยังไม่มีการซื้อขายแบบเป็นทางการนะ
1: คร
0: ับ เบรนท์นี่ขึ้นมาแตะเข้าใจว่าเปิดซื้อขายวันจันทร์เมื่อคืนนี้ที่ตลาดลอนดอนเนี่ยน่าจะ108แล้วเราไปปิดที่112นะ
1: คร
0: ับปิดที่112เมื่อคืนนี้ดีว่าเช้านี้นี่จากคำพูดทรัมป์เนี่ยที่บอกว่าจะเลื่อนการโจมตีอิหร่านไปก่อนเนี่ยก็ทำให้ราคาก็ร่วงลงมาได้บ้างนะก็ตอนนี้อยู่109เบรนท์ที่ขึ้นไป112เนี่ยปรับลงมาประมาณ2เหรียญ38เซนต์มาอยู่ที่109เหรียญ72แต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงครับเมื่อคืนที่ราคาเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็ทำให้เมื่อวานราคาที่ตลาดสิงคโปร์ปิดเนี่ยก็มีการขยับปรับขึ้นนะราคาน้ำมันเสร็จรูปเห็นว่าขึ้นไปประมาณ65เซนต์ต่อบาร์เรลก็ทำให้เมื่อเช้านะครับตีห้าเนี่ยราคาน้ำมันขายปลีกของปั๊มน้ำมันบ้านเราทุกปั๊มนะครับปรับขึ้นทั้งหมดทั้งเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทั้งเบนซินและดีเซลโดยดีเซลเนี่ยขึ้น75สตางค์ต่อลิตรราคาดีเซลตอนนี้ไปแตะ42บาท20ขณะที่เบนซินและแก๊สโซฮอล์ขึ้น85สตางค์ต่อลิตรนะทำให้เบนซินเนี่ยเบนซินที่ไม่มีแก๊สโซฮอล์ผสมเลยเนี่ยนะตอนนี้ลิตรละ54บาท49นะส่วน91นี่ก็44บาท53 95 44บาท90E20 ก็37บาท90 E85 ถูกที่สุดก็33บาท84แต่หาปั๊มเติมยากนะส่วนดีเซลอย่างที่เรียนไปนะครับไปนู่นละ42บาท20ขึ้น75เบนซินแก๊สโซฮอล์ขึ้น85อันนี้มีผลตั้งแต่ตี5แล้วก็ประกาศกันเมื่อคืนตอนประมาณ2ทุ่มครึ่ง
1: ก็เห็นว่าตั้งแต่พฤษภาคมที่ผ่านมาก็นี่คือรอบที่5
0: เฉพาะพฤษภาเนี่ยซึ่งยังไม่สิ้นเดือนนะ
1: ใช่ครับเฉพาะ
0: พฤษภา
1: คมที่นี
0: ่รวมๆแล้วเท่าไหร่3บาทได้นะ
1: อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยประมาณบาท50อาทิตย์นี้เนี่ยอีก80ตังค์ก็2อาทิตย์ก็2บาทกว่าเข้าไปแล้ว2อาทิตย์นะ3ครั้งอะไอ้2ครั้งที่แล้วถ้าผมจำไม่ผิดก็เนี่ย
0: 3บาทกว่าแล้วรวมๆ3บาทกว่า
1: 10เท่านี
0: ้3บาทกว่าก็ขึ้นมาแล้ว3บาทกว่าเพราะว่าเดิมเนี่ยดีเซลมันมาจากต่ำกว่า40บาทนะตอนนี้มันขึ้นมาเป็น42บาท20แสดงว่าขึ้นมา3บาทกว่าแน่นอนเบนซินกับแก๊สโซฮอล์ขึ้นมากกว่าดีเซลนะเขาเวลาเขาปรับขึ้นเขาจะปรับขึ้นมากกว่า

0: นะดีเซลก็ยังประคับประคองขึ้นในอัตราที่น้อยกว่าเบนซินแก๊สโซฮอล์นี่คือโลกแห่งความเป็นจริงนะครับที่ข่าวคราวอาจจะดูไม่ค่อยมีการรายงานกันคึกโครมเพราะว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางมันก็ไม่ได้มีการสู้รบอะไรรุนแรงมันเป็นช่วงที่ประกาศหยุดจริงกันอยู่แต่ว่ามันก็ยังอึมครึมไม่คลี่คลาย
1: แล้วประกาศขึ้นตอนดึกด้วยนะประกาศขึ้นตอนสองทุ่มกว่า
0: เดี๋ยวนี้เนี่ยประมาณนี้ตลอดสองทุ่มครึ่งสามทุ่ม
1: ครับ
0: เขาก็บอกว่าเขาจะดูราคาสุดท้ายเลยที่สิงคโปร์ซึ่งมันก็จะมาประมาณทุ่มหนึ่งเอาให้ชัวร์ๆเลยว่าสิงคโปร์ปิดตลาดเนี่ยน้ำมันสำเร็จรูปเขาเท่าไหร่ดีเซลเท่าไหร่เบนซินเขาเท่าไหร่ก็อ้างว่าอย่างนั้นนะ
1: ครับ
0: แต่สมัยก่อนเนี่ยมันพอคาดเดาได้แล้วก
1: ็ครับ
0: ปรับขึ้นตั้งแต่ตอนบ่ายๆนะบ่ายสามบ่ายสี
1: ่คือจริงๆนะในห่วงเวลาเนี่ยมันก็ราคามันไม่ได้สวิงต่อวันมากเหมือนเมื่อช่วงแรกเริ่มของสงครามนั้นแหละช่วงนี้ราคามันค่อนข้างนิ่งอะคือค่าขึ้นก็ขึ้นลงก็ลงแต่ถ้าเหมือนสมัยก่อนเนี่ยช่วงเริ่มของสงครามช่วงที่มันสวิงมากๆเนี่ยโอ้โหบางทีวันหนึ่งพุ่งดีดขึ้นไปแบบน่าตกใจและจริงๆตลาดสิงคโปร์เนี่ยมันก็รับช้าแบบไม่ใช่ว่าเกิดเหตุการณ์ตะวันออกกลางปุ๊บรับทันทีนึกออกไหมมันก็มีดีเลย์อะไรอยู่นิดนึงมีหน่วงเวลาอยู่หน่อยด้วยซ้ำ
0: มันก็ฟังมาว่ามันก็เหมือนกับการแบบจะเรียกว่าเล่นเกมก็คงไม่ใช่อ่ะแต่ว่าผู้ค้าน้ำมันก็จะเหลียวเหลือบตาไปมองกองทุนว่าตกลงกองทุนเอาไงเขาก็มองไปเรื่อยเพราะว่าเขาก็ดูว่าถ้ากองทุนเขาประกาศราคาน้ำมันที่ขึ้นไปเนี่ยเขาประกาศอุดหนุนใช่ไหมเอาเงินกองทุนมาอุดหนุนอ่ะก็ไม่ต้องขึ้นเพราะว่ากองทุนรับหน้าเสือแทนเองถ้าราคาน้ำมันขึ้นไปเนี่ยนะกองทุนก็ทำหน้าที่เขาไม่ให้ประชาชนต้องรับผลกระทบจากการจ่ายเพิ่มเนี่ยเขาแบกแทนเขาก็ประกาศผู้ค้าน้ำมันเลยว่าเฮ้ปรับเพิ่มการอุดหนุนน้ำมันดีเซลเขาก็รอพอจนกระทั่งหมดเวลาราชการแล้วเอาละแสดงว่าไม่ขึ้นแล้วเราเอาเองเราก็ว่ากันตามกลไกตลาดของเราไปเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นอย่างเงี้ยมันตึงๆมันจะต้องดูจังหวะกันอย่างเงี้ยส่วนไปถามกรรมการกบน.หลักสมการบริหารกองทุนเนี่ยบอกไหมผมก็เหลือบตามองรัฐมนตรีเดี๋ยวจะว่าไงทุกคนก็ลุ้นกันจนนาทีสุดท้ายเป็นอย่างเงี้ยเรื่องลึกเรื่องหลังเขาบอกเป็นอย่างเงี้ยที่ทำให้มันเลทเพราะว่าทุกคนก็รอดูมาเลยว่าใครจะขยับยังไงไม่ขยับสุดท้ายผู้ค้าก็ต้องจัดการเองผู้ค้าน้ำมันนะเขาก็ต้องว่าตามกลไกตลาดไปนะ
1: ใช
0: ่นี่คือเรื่องกลไกนะเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนครับช่วงนี้ครับ
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มทูเกตเตอร์ฟอร์ไทส์เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
5: กับซับมหาชนพาสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
4: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
5: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
6: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990

0: ฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
2: 8:35 นะครับมาติดตามเจาะลึกประเด็นร้อนกันต่อครับเรื่องคนขับรถไฟขบวนที่ชนรถขสมกทำให้มีผู้เสียชีวิต8รายเมื่อวานพนักงานสอบสวนก็ขออำนาจศาลฝากขังในช่วงของการสืบสวนสอบสวนเนี่ยนะศาลก็ให้ฝากขังแต่ว่าก็ยื่นประกันตัวกันได้ทั้ง2คนทั้งพนักงานขับรถแล้วก็พนักงานตีธงพนักงานตีธงนี่ก็ผู้บังคับบัญชาก็มาเป็นผู้ค้ำประกันให้ศาลก็ให้ประกันไปแต่ว่าพนักงานขับรถเนี่ยต้องหาเงินมาค้ำประกันนะเห็นว่า150,000เพราะว่าถูกให้ออกจากงานเห็นรัฐมนตรีช่วยคมนาคมให้สัมภาษณ์บอกว่าต้องให้ออกจากก็ต้องให้ออกจากงานเลยเพราะว่าตรวจพบว่าเสพยาเสพติดไม่ใช่เรื่องว่าถูกไล่ออกเพราะว่าไปก่อเหตุอุบัติเหตุนี้นะครับ
3: คือตอนแรกเนี่ยนะฮะข่าวออกมาบอกว่ามีเจอยาบ้าเสพยาบ้ากับกัญชาแต่ผมเห็นคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยใช้คำว่าเจอทุกอย่างให้สภาบอกเจอทุกอย่างทุกสารตรวจอะไรก็เจอก็แสดงว่าเล่นทุกขนาดเล่นทุกขนานนะครับซึ่งผมว่าไอ้ประเด็นที่น่าจะต้องติดตามกันต่อไปเนี่ยก็คือพอไปเช็คกล้องวงจรปิดเนี่ยไอ้จังหวะชนเนี่ยเจ้าตัวไม่อยู่เพราะว่าเช็คกล้องเนี่ยมีคนผมยาวนั่งอยู่ตรงบริเวณใกล้ๆคนขับแต่คนขับเนี่ยที่ชื่อสยมพรอะไรเนี่ยปรากฏว่าเขาผมสั้นและเห็นว่าอ๋อสรุปแล้วเนี่ยผมยาวเนี่ยคนที่ผมยาวก็คือเจ้าหน้าที่ห้องเครื่องก็เลยน่าสนใจว่าอ้าวแล้วทำไมเจ้าหน้าที่ห้องเครื่องอยู่แล้วตัวคนขับไปไหนในจังหวะที่ชนก็เห็นเจ้าตัวก็อ้างว่าอ๋อเนี่ยมันต้องไปหลบหาที่ปลอดภัยอะไรก็ว่ากันไป
2: ตกลงให้การแล้วว่าหลบออกไปจากบริเวณตรงนั้น
3: เขาบอกว่าเขาเนี่ยต้องหลบอยู่หลังเก้าอี้ไม่ให้กระจกกระเด็นใส่ตาหรือร่างกายอะไรเงี้ยเขาก็ว่ามาอย่างนี้นะส่วนสาเหตุที่เจ้าตัวบอกว่าไม่ได้แต่งเครื่องแต่งกายตามระเบียบการรถไฟเนี่ยก็บอกว่าด้วยอากาศร้อนรถจักรส่วนใหญ่ไม่มีแอร์และต้องเข้าไปดูแลซ่อมบำรุงในรถจักรบ่อยก็เลยต้องนะการใส่เครื่องแบบตลอดเวลาก็ไม่สะดวกอาจจะถอดครึ่งท่อนเขาก็ว่าอย่างนี้แต่ผมว่าหลักๆเนี่ยมันก็เป็นประเด็นเรื่องความเหมาะสมนั่นแหละพอไปเช็คนะฮะคือตอนนี้ก่อนหน้านี้มันมีประเด็นดราม่าว่าเอ๊ะสรุปมีใบอนุญาตหรือเปล่าทางการรถไฟสหภาพการรถไฟก็พยายามชี้แจงแล้วแหละว่าเออมันไม่ได้มีก็จริงแต่สาเหตุเนี่ยมันมาจากว่ามันเพิ่งเป็นกฎหมายใหม่ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็ทำตามระเบียบของการรถไฟที่เขาออกระเบียบคุณสมบัติเองก็ไม่ใช่ไม่มีใบอนุญาตตอนนี้มันแค่ตามกฎหมายใหม่ก็จะต้องมีการเปลี่ยนผ่านลงทะเบียนอะไรเพิ่มเติมยังอยู่ในกรอบเวลาที่ทำได้อยู่คือฟังอย่างนี้เข้าใจได้แต่ที่ผมเข้าใจไม่ได้เลยเนี่ยก็คือไอ้เรื่องเสพยาเนี่ยแหละเพราะสยมพรเนี่ยเขามีประวัติเสพยาเสพติดถูกคดีด้วยนะฮะเมื่อปี62ปีนี
2: ้ข้อหาเสพนะข้อหาเสพ
3: อัน
2: นี้ก็คือต้อง
3: ยาเนี่ย
2: พิมพ์ลายนิ้วมงนิ้วมืออาจจะไม่ต้องไปฟ้องศาลเพราะผู้เสพนี่พาไปบำบัด แต่ว่าก็มีบันทึกในประวัติอาชญากรอยู่แล้ว
3: ครับมันคือปี62ปีนี้ปี69ผมไม่แน่ใจว่าสยมพรเนี่ยเขาได้รับบรรจุเข้ามาเป็นคนขับรถไฟเมื่อไหร่คือถ้าเกิดโดนได้รับบรรจุมาก่อนหน้าที่จะโดนคดีเสพยาอันนี้คุณต้องไล่ออกตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
2: คือถ้าบรรจุแล้วเป็นพนักงานโดนคดีนี้ก็ต้องไล่ออกเสพยาเสพติดใช่ไหม
3: ใช่ครับถูกต้อง
2: ทีนี้ถ้าสมมุติว่ามาภายหลังเนี่ยมาตรวจประวัติไม่เจอได้ยังไง
3: เนี่ยผมกำลังจะบอกว่าถ้าเป็นแล้วเจอคดียาต้องไล่ออกแต่ถ้าโดนคดีก่อนจะมาสมัครเป็นการรถไฟคุณเอาคนมาขับรถไฟแต่มีคดียาเสพติดแล้วไม่ใช่คดีแบบอ๋อ20ปีที่แล้วยังกับเนื้อกับตัวกันได้ผมพอเข้าใจนะอาจจะทำตอนเป็นวัยรุ่นอะไรเงี้ยตอนนี้ผมคลีนแล้วอะไรก็ว่ากันไปนี่เพิ่งโดนเมื่อปี62อะฮะผมว่ามันอย่างน้อยต้องหลุดคดีหรือว่าพ้นห้วงเวลานี้มาเป็น10ปีนะคือแม้ว่าจะขับโอเคเป็นรถขนส่งสินค้าอะไรก็แล้วแต่มันก็เป็นระบบคมนาคมฮะคนไปที่ทางนี้อย่างเนี้ยความเสียหายตั้งเท่าไหร่ผมว่าอันนี้การรถไฟต้องตอบไม่ใช่ว่าแค่ตอบแค่ว่าเฮ้ยมีใบอนุญาตที่อธิบดีกรมทางขนส่งทางรางเอามาพูดเนี่ยมันคลาดเคลื่อนมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นซะทีเดียวท่านก็ต้องตอบคำถามด้วยว่าทำไมท่านเอาคนมีประวัติเสพยามาขับรถไฟ
2: คืออย่าชี้แจงเฉพาะประเด็นที่ชี้แจงแล้ว
3: ชี้แจงได้
2: นะฮะไอ้บางเรื่องที่ชี้แจงแล้วจะยากหน่อยก็ต้องควรจะชี้แจงด้วยโดยเฉพาะเรื่องประวัติของคนขับรถเนี่ยนะ
3: ครับ
2: แต่เขาก็ดูจากรูปการแล้วรถไฟเขาก็คงจะพยายามจะผมก็ใช้คำว่าเขาก็พยายามจะปกปิดอะไรกันอยู่พอสมควรนะอย่างเช่นเขาเห็นว่าผมเผ่ามันยาวไปเงี้ยเห็นคนขับรถไฟอ่ะภาพที่เห็นตอนแรกผมแกฟูๆใช่ไหม
3: ครับ
2: ก็เห็นว่าส่งช่างมาตัดผมด่วนเลยเห็นว่าผู้บังคับบัญชาส่งมาให้ดูรูปลักษณ์แล้วก็หาเสื้อผ้ามาวันที่ตำรวจพาไปศาลนี่มันจะเรียบร้อยขึ้นอย่างเงี้ยพวกคงจะดูแล้วเพื่อที่จะลดไอ้เสียงวิพากษ์วิจารณ์นะคือประเด็นในเรื่องพฤติกรรมตามตำรวจที่ต้องสอบนี่มันก็ต้องว่ากันไปเมื่อวานนี้ก็เอาช่างเครื่องมาสอบช่างเครื่องก็ผมก็สั้นแล้วนะเดิมที่ว่าผมยาวๆผมก็ใช่ไหมช่างเครื่องอ่ะ
3: คร
2: ับนี่เมื่อวานนี้ผมดูที่ตำรวจไปประพบตำรวจก็ผมสั้นใส่หมวกแก๊ปใส่แมสคลุมปิดบังก็ไปให้ปากคำก็ยังบอกว่าช่วยกันดึงไอ้เบรก emergency brake อยู่เพราะว่าคงจะมาในระยะที่เห็นแล้วว่ารถเมย์มันจอดขวางอยู่พยายามดึงแต่ว่ามันอยู่ในระยะ100เมตรนะถ้าตามบันทึกกล่องดำมานะ100เมตร
3: แต่ข้อมูลก่อนหน้าที่บอกว่าต้องดึงเบรกก่อน2กิโลอะไรเนี่ยก็คาดเคลื่อนเพราะทั้งคนที่มีความรู้เรื่องรถไฟนะหรือแม้กระทั่งสหภาพการรถไฟเนี่ยเขาก็ชี้แจงว่ามันประมาณสัก300เมตรแถวๆนั้นต้องดึงก่อน300แต่เนี่ยกล่องดำมันบอก100เมตรก็แสดงว่าเอ๊ะก่อนหน้าคุณอะไรอยู่ก็เห็นมีการให้สัมภาษณ์ด้วยว่าเขาไม่เห็นนะเขาบอกเขาเห็นว่าไม่เห็นว่าตีธงแดงอันนี้อย่างแรกกับอย่างที่สองคือเขาเห็นรถเมย์เป็นป้ายโฆษณามองเบลอๆมองไกลๆไม่เห็นว่าเป็นรถเมย์ขวางเห็นว่าเป็นป้ายโฆษณาที่วาง
2: นี่รู้สึกแบบไอ้ช่างเครื่องเป็นคนพ
3: ูดช่างเครื่อง
2: ประหลาด
3: ฟังแล้วมันก็
2: น่าจะผ่านในเส้นทางนี้กันอยู่สม่ำเสมอนะ
3: แ
2: ต่เรียกว่าคุ้นชินกับไอ้ภูมิประเทศเป็นอย่างดีสภาพแวดล้อมนี่ต้องคุ้นชินเป็นอย่างดี
3: ผมเนี่ยผ่านตรงนั้นบ่อยมากนะตั้งแต่สมัยอดีตแล้วแต่ก่อนทำงานแถวนั้น
2: เคยอยู่ในสถานการณ์ที่ขับคล่อมบ้างไหม
3: คล่อมบ้างไหมก็พูดตามตรงก็มีคล่อมนะ
2: จอดแบบที่ต้องจอด
3: แต่ว่ามันไม่ใช่ช่วงเวลาที่รถไฟมาไม่ใช่ช่วงเวลาที่รถไฟมาไม่ได้มีติ้งติ้งติ้ง

0: มีติ้งติ้งแล้วคอมอยู่อย่างนี้น่าตื่นเต้นน่ะ
1: ครับ
0: ใ
1: ช่ก็มันก็มีพูดประเด็นเนี้ยมันก็หลายๆคนก็มองนะว่าเอ๊ะหรือว่าเราจะทำแบบญี่ปุ่นไหมญี่ปุ่นเขาก็มีระบบอะไรที่ต้องใช้คำว่าเอาคนปลอดภัยก่อนอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับระบบเลเซอร์อะไรเนี่ยมันก็จะมีนะระบบที่ถ้าเกิดเลเซอร์มันตรวจจับได้ว่าในระหว่างรางตรงนั้นเนี่ยรถไฟกำลังมาแล้วปรากฏว่ามันยังมีรถอยู่มีเซ็นเซอร์ที่มันจับได้ว่ามันมีรถอยู่กลางรางเนี่ยก็จะส่งข้อความบอกไปที่รถไฟอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือแม้กระทั่งมีไม้กั้นเนี่ยก็สามารถที่จะยกขึ้นมาเองหรือพุ่งชนไม้กั้นได้เลยเพื่อเอาความปลอดภัยของคนมาไว้ก่อนอะไรเงี้ยคือผมก็เห็นสื่อทำสกู๊ปนำเสนออะไรเงี้ยครับซึ่งผมว่ามันก็ดีและจริงแหละแต่มันทำไม่ได้จริงในไทยหรอกคือไอ้ที่คุณที่เรามีการนำเสนอว่าโอ้ระบบนั้นมีออกแบบไม้กั้นมาแล้วมีกล้องสามมิติเซ็นเซอร์อัจฉริยะอะไรของเรายังเป็นรถไฟสมัยสงครามโลกอยู่เลยนะ
0: คือระบบก็มีออกระบงระเบียบกติกาอะไรกันไว้อยู่ระดับหนึ่งล่ะแต่ว่าทั้งก็ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็พึ่งพามนุษย์นะโดยเพราะพึ่งพาสุดท้ายเลยเนี่ยผู้ที่จะยับยั้งไม่ให้เกิดอุบัติเหตุก็คือพนักงานขับรถไฟพึ่งพาคนนี้ล้วนๆเลยนะถ้าคนนี้ปฏิบัติอย่างรับผิดชอบแล้วก็เคร่งครัดเนี่ยก็ปลอดภัยทุกเที่ยว
1: ครับ
0: ไม่ว่าคนขับจะมาขับค่อมรางไม่ว่าคนตีธงจะตีไม่ตีอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผิดพลาดแต่ว่าก็อาจจะไม่นำไปสู่หายนะเหลือคนเดียวคนขับ
1: คนขับ
0: ครับคนขับเกิดการผิดพลาดแค่คนเดียวเนี่ยวินาศ
1: แต่การรถไฟเลือกที่จะเอาคนขับที่เสพยา
0: คราวนี้มันเราเนี่ยจริงๆเราไปตรวจสอบย้อนกลับเนี่ยมันอยู่ที่คนขับคนเดียวที่รับผิดชอบนั้นในระบบแบบนี้นะซึ่งคุณพยายามออกแบบว่ามันจะต้องมีไม้กั้นลงรถต้องไม่คล่อมอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งมันก็ปฏิบัติได้ปฏิบัติไม่ได้แล้วก็แล้วแต่มันเหลือจุดสุดท้ายแล้วนะว่าคนขับเนี่ยต้องรับผิดชอบให้ได้แต่เราไม่เคยเข้าไปตรวจสอบการรถไฟแล้วก็ไปรู้ข้อมูลอะไรเขาเลยว่าบางของเขามีความเสี่ยงตรงนี้อยู่นะว่าคนขับของเขาเนี่ยมันด้อยคุณภาพมากแล้วมันก็มีโอกาสที่มันจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้คือถ้าเรารู้สภาพอย่างที่เรารู้หลังจากเกิดเหตุแล้วเนี่ยนะผมคิดว่าคงไม่ยอมให้คนที่ขับอันเนี้ยเรามารู้ทีหลังซึ่งเมื่อมันเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็จะมองไปที่ตัวคนขับคนนั้นไม่ได้แล้วมันต้องมองไปที่องค์กรก็องค์กรเนี่ยเป็นคนที่จะต้องไปกำกับคนคนนี
1: ้
0: มันก็สะท้อนว่าองค์กรของเขาเนี่ยมันเสื่อมสุดๆแล้วล่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะแก้ถ้าจะอะไร
1: เนี่ยไม่เต็ม
0: ถ้าจะไปแก้ไปอะไรเนี่ยไม่ใช่เรื่องว่าไปแก้เฉพาะเรื่องคนนะมันต้องไปแก้เรื่องหน่วยงานการรถไฟนี่อย่างจริงจังไอ้ส่วนว่าโอ้โหคุณจะขุดอุโมงค์คุณอะไรโอ้โหนี่มันพูดกันไปมันเป็นเรื่องที่แบบมันไม่สามารถจะทำได้อย่างฉับพลันน่ะแต่สิ่งที่คุณพอจะทำได้เนี่ยคือคุณต้องไปเร่งรื้อไอ้ภายในการรถไฟเนี่ยทำเฉพาะหน้าเลยให้ได้ก่อนแล้วระยะยาวจะทำอะไรยังไงจะยกเครื่องสังคายนาต้องทำผมว่าจะต้องแปลรูปไปอะไรก็ต้องคิดแล้วนะถ้าสมมติว่าความเสื่อมมันมาจากสภาพขององค์กรที่มันยังเป็นรัฐวิสาหกิจเนี่ยก็ต้องผมว่าก็ต้องเอากันให้สุด
1: เพราะว่าการที่ทำหน้าที่รับผิดชอบอะไรแนวๆนี้องค์กรที่ดูแลเรื่องที่มันเกี่ยวโยงกับความปลอดภัยด้วยนะคือมันต้องเซฟตี้เฟิร์สจริงๆคือจะเอาง่ายเอาสบายเอาเอ้ยไม่เป็นไรทำมาแล้วทำมา10ปีแล้วไม่เคยมีปัญหาเลยงั้นก็เอาง่ายๆอะไรอย่างเนี้ยขอเอาไปทีเอาสะดวกตัวเองอย่างเงี้ยไม่ได้มันก็ต้องมีระบบระเบียบ
0: คือทำกันแบบองค์กรที่มันขาดทุนไงนึกภาพนะคือองค์กรที่ขาดทุนแล้วมันก็ต้องถูกนู่นถูกกลางทำกันแบบคนผมก็คัดได้แค่นี้แหละครับ คุณภาพเขาก็แค่นี้แหละครับเพราะว่ารายได้เขาก็ประมาณ

0: นี้วิคุณภาพชีวิตเขาประมาณนี้ไอ้เสพยาเนี่ยผมพอเข้าใจได้ผมเชื่อว่ามันน่าจะแบกงานหนักผมไม่มองว่าเขาโดยนิสัยถาวรอะไรนะผมว่าสภาพแวดล้อมเป็นไปได้ว่างานของเขาเนี่ยมันมีอะไรที่ทำที่มันจูงใจและกระตุ้นให้เขาเสพด้วย
1: พอพูดถ้าถามผมนะผมว่าประเด็นนี้ไม่ได้เลยนะคุณไพศาลเพราะว่าไม่รู้อ่ะผมก็งานหนักอ่ะคนฟังก็งานหนักอ่ะทุกคนงานหนักหมดอ่ะแต่จะอ้างว่าโอ้ผมเสพยาเพราะงานหนักไม่ได้นะงานผมแบกมาก
0: ถอนโอเคเดี๋ยวจะคนจะตกเถียงกันโอเคถอนประเด็นนี้คุณภาพคน
1: แต่ผม
0: เพราะเขาเสพ
1: ม
0: าก่อน
1: น้อย
0: ตั้งแต่62นี่ใช่ไหม
1: 62คือเพราะเงินน้อยผมเข้าใจประเด็นคุณไพศาลนะว่ามันก็แบบมันก็คุณภาพมันได้แค่นี้เงินแค่นี้ถ้าเงินเยอะแน่นอนมันหาคนคุณภาพได้ดีกว่านี้อยู่แล้วอันนี้ถูกต้องประเด็นนี้ถูกต้ององ
0: ค์กรเป็นองค์กรขาดทุนการรถไฟเป็นองค์กรขาดทุนไอ้สิ่งที่พยายามจะขยายพยายามที่อะไรก็ใช้เงินกู้รัฐบาลก็ค้ำประกันให้ที่มาสร้างเสริมยกไอ้ทางรถไฟขึ้นไปข้างบนแรงต่างเนี่ยก็แบกหนี้ไปทั้งนั้นแหละครับไม่ได้ว่าเอาผลประกอบการอะไรต่างๆมาสร้างสรรค์อะไรที่มันนั่นไปแต่สภาพองค์กรเนี่ยก็คือหนี้ก็เอามากู้มาเฉพาะมาทำมาได้ไหมกรุงเทพอภิวัฒน์อะไรสถานีที่บางซื่อทำได้ใหญ่โตยกระดงระดับไปแต่ตัวองค์กรเนี่ยการประกอบการยังขาดทุนต่อเนื่องมันก็ไอสภาพที่มันจะต้องดูแลยกระดับคุณภาพอะไรต่างๆของบุคลากรต่างๆผมคิดว่าน่าจะจำกัดจำเขี่ยมากคนที่เป็นผู้ว่ารถไฟเนี่ยถ้าเปิดใจกันเนี่ยผมคิดว่าน่าจะรู้ปัญหาดีเพียงแต่ว่าพอเข้าไปแล้วมันก็มีหน้าที่น้ำท่วมจะท่วมปากอยู่พูดไปมันก็เหมือนกับสาวไส้กันไปไม่รู้จะทำยังไง
1: การรถไฟเนี่ยก็พูดตามตรงรุ่งเรืองอยู่ช่วงสมัยก่อตั้งแรกๆอ่ะอยู่ไม่กี่สิบปียุคที่แบบสามารถที่จะเป็นหน้าเป็นตาแล้วก็ดูแลได้ทั่วถึงผลประกอบกงประกอบการอะไรพอไหวแต่พอยุคช่วงแรกๆไปเนี่ยก็พักหลังก็แย่
0: คือรัฐเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นรัฐจะไปทำให้ประชาชนเดือดร้อนจากค่าโดยสารก็ไม่ได้
1: ครับ
0: มันสิ่งที่ต้องรัฐจะต้องถือเป็นนโยบายเลยคือว่าบริการของรัฐเองเนี่ยราคามันก็ต้องให้ประชาชนเข้าถึงได้เพราะกิจการของรัฐเนี่ยขาดทุนถูกไหมพอสมกเนี่ยคุณไปรวบรวมมาเดิมมันเนี่ยสมัยผมเด็กๆเนี่ยรถเมล์ในกรุงเทพเนี่ยเป็นดำเนินการโดยเอกชนนะรัฐไม่มีเลยมีไหมไม่มีอ่ะรถเมล์ขาวรถเมล์บุญพองอะไรต่างๆบุญพองเรียกว่าเป็นบีควิกกับลูกหลานมาทำบีควิกเดิมเขาเป็นบริษัทรถเมล์นะรถเมล์บุญพองเมล์ขาวในเลิศอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นรวบรวมมาพอรัฐรวบรวมมาสมัยคุณบุญชูโรจนเสถียรเนี่ยเรียบร้อยเลยหลังจากนั้นมาแม้ขาดทุนมาตลอดเลยเพราะรัฐเนี่ยคำว่ารัฐเนี่ยมันจะขยับปรับราคาประชาชนเดือดร้อนทำไม่ได้ก็ต้องให้องค์กรแบกรับไปแล้วรัฐก็ค้ำประกันเองเงินที่เป็นตรงเป็นดีให้รถไฟก็ฉันได้ฉันนั้นเป็นของรัฐมาปัญหาคือราคามันไม่สามารถที่จะสะท้อนข้อเท็จจริงของต้นทุนได้ครับจบ
1: ครับแต่ที่พูดเนี่ยจริงๆก็ให้กำลังใจนะให้กำลังใจเพราะรู้แหละว่าท่านก็ต้องเซิร์ฟประชาชนรากหญ้าการขนส่งอะไรที่ต่างจังหวัดเนี่ยคนก็พึ่งพาเยอะแต่ก็เนี่ยมันก็ต้องเซิร์ฟคนทุกประเภทมันก็มีภารกิจตรงนี้อยู่แต่เราในฐานะแบบคนไทยนะเราก็อยากจะให้ทุกอย่างมันยกระดับขึ้นความปลอดภัยองค์กรอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยมันต้องบางอย่างมันก็ต้องปรับตัวมาเชิงเอกชนบ้างคือพอเป็นรัฐรู้ว่าเราก็ต้องทำเพื่อคนส่วนใหญ่กำไรบางทีก็จะต้องเอาไว้ส่วนหนึ่งนะแต่ขณะเดียวกันถ้าเกิดคุณจะไปดำเนินบริหารองค์กรแบบเป็นราชการแบบเรื่องวิสาหกิจอะไรอย่างเงี้ยแบบสมัยก่อนมันก็เช้าชามเย็น

0: จามก็ไม่ได้ละ
1: แต่ผมคิดว่า
0: ไม่ดีก็ต้องเอาออก
1: ผมคิดว่าอย่างเงี้ยไอ้ระบบรางทุกไอ้ผมว่าเขาต้องแข่งขันได้นะราคาก็ต้องทำให้เขาราคาค่าโดยสารก็ต้องทำให้เขาอยู่ได้มันโดยธุรกิจมันต้องเป็นอย่างนั้นให้มันเป็นไปตามกลไกตลาดส่วนว่าคนที่เดือดร้อนจากค่าโดยสารที่สูงเนี่ยคุณก็ดูเป็นกลุ่มๆไปใช่ไหมไม่ใช่ว่าคุณไปตรึงราคาเอาไว้ทั้งระบบเลยแล้วก็ทำให้องค์กรมันไม่สามารถที่จะอยู่ได้แท้จริงทำไปยิ่งทำก็ขาดทุนยิ่งทำก็ขาดทุนไปผมว่ายกเครื่องไปให้เขาสามารถอยู่ได้ตามกลไกของตลาดเลยต้นทุนแล้วก็ดูว่าค่าโดยสารต้องเท่าไหร่คราวนี้ผู้โดยสารที่เป็นกลุ่มเปราะบางคุณก็แยกไปกลุ่มๆไปผู้มีรายได้น้อยเนี่ยคุณจะต้องมีตั๋วพิเศษสำหรับเขาหรือว่ามีการอุดหนุนเหมือนกับที่เราแยกเป็นกลุ่มที่จะต้องถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะแล้วก็แยกเนี่ย13ล้านกว่าคนซึ่งประมาณสัก10ล้านคนอยู่ในกลุ่มเกษตรกรนะใช่ไหมเราก็มีการสงเคราะห์ช่วยเหลือไปอันนี้ก็เหมือนกันก็ต้องมีตั๋วพิเศษให้เขาไปแต่ว่าคนทั่วไปที่เข้าถึงก็ต้องจ่ายตามราคาที่มันสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงมันก็ทำให้องค์กรเขาอยู่ได้เขาก็พัฒนาเครื่องไม้เครื่องมือการให้บริการบุคลากรอะไรต่าง
0: ๆ
1: ได้เป็นปกติไม่อย่างนั้นมันก็อุ้มกันอยู่อย่างนี้ไม่เกิดเหตุก็ไม่รู้พอเกิดเหตุทีไล่ไปแต่ทีนี่ก็ต้องสะท้อนใจแล้วว่าผมอยู่มาได้ยังไง
0: ครับ
1: ก็ผมก็ไม่รู้นะว่าเวลานั้นเกิดเหตุอย่างนี้แล้วมันจะถอดบทเรียนกันไปถึงอย่างที่ว่านี้หรือเปล่าหรือเอาแค่ว่าไอ้จากนี้ไปจะไม่ให้มีจุดตัดดีกว่าซึ่งนั่นโอ้โหมันยากยิ่งยากอย่างหนักเลย
0: ก็ก่อนหน้านี้ก็เห็นพูดกันอะไรนะจะเอาขบวนอะไรมาวิ่งบางซื่อให้หมดมันก็จะเหลือแต่รอบนอกกลางเมืองก็จะน้อยลงอะไรอย่างเนี้ยเอาออกจากหัวลำโพงให้หมดมันก็ได้ประมาณนึงแหละฮะแต่มันก็ยังมีอยู่
1: มันอย่างภาคตะวันออกมันก็ต้องวิ่งไปรวมที่บางซื่อมันก็ยังมีอยู่มันก็ต้องผ่านในตรงอโศกนี่มันยังต้องผ่านอยู่
0: ใช่ครับดังนั้นเนี่ยอันนี้มันก็ลดความหนาแน่นแต่มันไม่ได้ลดปัญหาไงปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณวิ่งผ่านไม่ผ่านปัญหาคือคุณวิ่งผ่านแล้วคุณจัดการยังไงมากกว่าความรับผิดชอบอะไรเงี้ยหน้าที่ต่างๆก็ต้องเอาให้เป็นไปตามระเบียบอะ
1: ครับฮะก็คนขับรถเมย์ก็โดนข้อหาด้วยแต่ยังรักษาตัวอยู่ใช่ไหมก็เท่ากับตอนนี้ในทางกฎหมายก็เป็นผู้ต้องหา3คนผมว่าตำรวจเขาทำไปตามระเบียบแล้วครับแต่ว่าเห็นสำนักงานตำรวจถ้าสำนักงานตำรวจชาติในหน้าที่เขาดูแลเรื่องการจราจรเขาบอกว่าเขาจะเป็นเจ้าภาพเองนะ
0: ใช่ที่จะสังคายนา
1: ในการที่จะสังคายนาบรรดาพวกจุดตัดนั่นต่างๆเหล่านี้
0: yeah.
1: ไม่รู้จะแสดงบทบาทการเป็นเจ้าภาพอะไรยังไง
0: คืออย่าเพิ่งทุกจุดเลยฮะเอาจุดนี้ก่อนเพราะจุดเนี้ยผมบอกเลยนะว่ามันยากที่สุดจุดหนึ่งเลย
1: ปริมาณรถ
0: ใช่ครับเพราะเส้นนั้นเนี่ยจากอโศกแล้วก็มาทะลุตรงรัชดาเนี่ยเพชรบุรีตัดใหม่เนี่ยโอ้โหตรงนั้นนี่ตอนเช้าจริงๆมันแทบจะหนาแน่นเกือบจะตลอดเวลาจันทร์ถึงอาทิตย์เลยนะแต่ว่ามันจะหนาแน่นที่สุดในช่วงเช้าช่วงเย็นของวันธรรมดาเนี่ยรถไฟมาแล้วท่านจะยังไงมันยังมีคนลักไก่ที่จะกลับรถมันยังมีคนลักไก่อยู่เลนขาออกแต่ฝั่งขาเข้ามีทางเลี้ยวไปที่แอร์พอร์ตลิงก็ลักไก่ที่จะเลี้ยวกันอะไรเงี้ยมันจะมีปัญหาที่วุ่นวายสารพัดเลยฮะอันนี้ท่านจะจัดการเนี่ยเอาแค่จุดนี้ก่อนโอ้ถ้าท่านทำจุดนี้ได้นะอย่าเพิ่งว่าจุดอื่นนะจุดอื่นยังไงก็แก้ได้จุดนี้ผมบอกเลยจุดตัดทางรถไฟที่น่าจะจัดการยากที่สุดจุดหนึ่งในประเทศไทยเนี่ย
1: คือเมื่อก่อนมันตรงๆไปก็อย่างนั้นนะแต่ตอนหลังมันมีถนนได้โลคอลรถ
0: ใช่ใช่ตัดสวน
1: โอ้โหยิ่งมา
0: ถูกต้อง
1: บล็อกมาเลยกันไปหนักเลย
0: แล้วมีแอร์พอร์ตลิงก์ฮะคนก็อยากจะเลี้ยวไปสถานีตรงแอร์พอร์ตลิงก์ด้วย
1: มีถนนตัดเข้าไปแอร์พอร์ตลิงก์อีก
0: ไ
1: ปขึ้นรถอะไรกันที่นั่นนะเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนครับ
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัย แค่คุณทุก

ย่าง9 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

า9นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเอกนิติเร่งเครื่องลงทุนเตรียมไทยช่วยไทยพลัสบรรเทาวิกฤตค่าครองชีพนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจากการแถลงภาพรวมเศรษฐกิจไทยโดยสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ในไตรมาสที่1ว่าขยายตัวที่ระดับ 2.8% ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่ดีกว่าที่ตลาดคาดการไว้โดยการลงทุนรวมของประเทศขยายตัวถึง 9.9% ตัวเลขที่โดดเด่นที่สุดคือการลงทุนของภาคเอกชนที่พุ่งสูงถึง 10.1% ซึ่งถือเป็นการเติบโตในระดับตัวเลข2หลักเป็นครั้งแรกในรอบ11ปีอย่างไรก็ตามตัวเลข GDP ที่เติบโตในไตรมาส1เป็นเพียงภาพสะท้อนจากกระจกหลังเพราะเมื่อมองไปที่ถนนข้างหน้าเศรษฐกิจไทยยังคงมีความขรุขระและมีความท้าทายรออยู่ตัวเลขเศรษฐกิจในไตรมาสแรกอาจไม่ได้สะท้อนผลกระทบจากสงครามที่ปะทุขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมอย่างเต็มที่เนื่องจากรัฐบาลได้เข้าตรึงราคาน้ำมันดีเซลไว้ไม่ให้เกิน30บาทต่อลิตรในขณะนั้นเพื่อเป็นการรับมือกับวิกฤตปากท้องรัฐบาลเตรียมนำเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยจะดึงเม็ดเงินจำนวน 200,000 ล้านบาทจากวงเงินกู้ตามพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทมาใช้ดำเนินการโครงการนี้จะใช้โมเดลการร่วมจ่ายรัฐบาลสมทบ 60% และประชาชนจ่าย 40% พุ่งเป้าไปที่การช่วยเหลือร้านค้ารายย่อยและคนตัวเล็กในสังคมนอกจากการเยียวยาระยะสั้นแล้วรัฐบาลยังมีเป้าหมายใช้เม็ดเงินจากพ.ร.ก.กู้เงินในการปรับโครงสร้างเพื่อแก้ปัญหาระยะยาวด้วยการส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและต้นทุนโดยอยู่ระหว่างการหารือกับกระทรวงคมนาคมเพื่อผลักดันกลุ่มรถบรรทุกหัวลากขนส่งให้เปลี่ยนมาใช้พลังงานไฟฟ้ารวมทั้งสนับสนุนการใช้น้ำมันไบโอดีเซล B20 ที่ผสมปาล์มน้ำมันในประเทศให้มากขึ้นแนวทางนี้ถือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันถาวรเพื่อไม่ให้รัฐบาลต้องนำเงินไปอุดหนุนราคาน้ำมันดีเซลเพียงอย่างเดียวอย่างไม่สิ้นสุดส่วนในภาคการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากราคาปุ๋ยเคมีที่ปรับตัวสูงขึ้นตามราคาพลังงานรัฐบาลเตรียมออกมาตรการปุ๋ยคนละครึ่งเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรแบบเฉพาะเจาะจงนอกจากนี้บอร์ด BOI ยังได้อนุมัติการส่งเสริมการลงทุนโครงการเหมืองแร่โพแทสอาเซียนเพื่อผลิตวัตถุดิบทำปุ๋ยใช้เองในประเทศซึ่งจะช่วยลดต้นทุนให้เกษตรกรในระยะยาวรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวิกฤตเศรษฐกิจในครั้งนี้แตกต่างจากอดีตไม่เหมือนวิกฤตต้มยำกุ้งปี2540ที่ GDP ติดลบหรือวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ปี2552ที่ส่งออกพังทลายแต่วิกฤตครั้งนี้เป็นวิกฤตปากท้องที่ตัวเลข GDP โดยรวมอาจไม่ได้ดูแย่แต่จะสะท้อนความรุนแรงออกมาในรูปของเงินเฟ้อและภาระค่าครองชีพของประชาชนแทนรัฐบาลจึงจำเป็นต้องเร่งผลักดันนโยบายเยียวยาควบคู่ไปกับการรักษาเครื่องยนต์การลงทุนเพื่อขยายขีดความสามารถของประเทศในระยะยาวต่อไปอุตุเดือนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นทะเลมีคลื่นสูงกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่13เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันโดยระบุว่าในช่วงวันที่19ถึง21พฤษภาคมนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของประเทศบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเล

0: ดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะหมอยงยืนยันอีโบลาไม่ระบาดมาถึงประเทศไทยศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณราชบัณฑิตสำนักวิทยาศาสตร์ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโพสต์เฟซบุ๊กเรื่องอีโบลาจะระบาดมาถึงไทยหรือไม่โดยระบุว่าเป็นไปไม่ได้ยากที่อีโบลาจะระบาดมาถึงไทยผู้ที่ติดเชื้อจะป่วยและมีอาการรุนแรงโอกาสที่จะขึ้นเครื่องบินหรือเดินทางไกลข้ามทวีปเป็นไปได้ยากมากโรคที่จะระบาดใหญ่ทั่วโลกอย่างโควิดจะต้องเป็นโรคที่มีความรุนแรงน้อยกว่ามากเช่นไข้หวัดใหญ่วันนี้ป่วยอยู่กรุงเทพพรุ่งนี้ไปอยู่เชียงใหม่ไปแพร่เชื้อให้เชียงใหม่เดินทางไกลได้จึงจะระบาดได้รวดเร็วโควิดก็เช่นเดียวกันเมื่อมาดูอีโบลาเป็นโรคติดเชื้อไวรัสรุนแรงมีอัตราการเสียชีวิตสูงตั้งแต่ 25-90% ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์และระบบสาธารณสุขโรคนี้อยู่ในสัตว์ป่าในแอฟริกามานานหลายร้อยปีตั้งชื่ออีโบลาเพราะในการตรวจพบและแยกเชื้อได้ครั้งแรกที่ริมแม่น้ำอีโบลาสาธารณรัฐคองโกเมื่อปี1976หลังจากนั้นก็มีการระบาดเป็นครั้งคราวมาโดยตลอดโดยเฉพาะในชนบทอีโบลามีหลายสายพันธุ์สายพันธุ์ซาอีรุนแรงที่สุดรองลงมาคือสายพันธุ์ซูดานการระบาดครั้งใหญ่ที่สุดเกิดขึ้นในปี2013ถึง2016เกิดขึ้นที่แอฟริกาตะวันตกประเทศกินีแล้วแพร่ไปไลบีเรียเซียร่าเลโอนมีผู้ป่วยถึงร่วม 30,000 รายเสียชีวิต 11,000 รายเป็นสายพันธุ์ซาอีจึงเป็นเหตุให้มีการพัฒนาวัคซีนสายพันธุ์นี้และนำมาใช้ในการป้องกันทำให้โรคสงบลงการระบาดครั้งนี้เกิดขึ้นในประเทศสาธารณรัฐคองโกและอูกันดาดังที่เป็นข่าวอยู่ทุกวันนี้มีผู้ป่วยมากกว่า250คนและเสียชีวิตไปแล้วมากกว่า80คนเป็นสายพันธุ์ที่มีความรุนแรงปานกลางสายพันธุ์ที่ระบาดคือสายพันธุ์บุนดีบูโยซึ่งยังไม่มีวัคซีนสำหรับสายพันธุ์นี้การติดต่อที่สำคัญคือการสัมผัสโดยตรงกับผู้ป่วยหรือสัตว์รังโรคโดยเฉพาะชาวพื้นเมืองแอฟริกากับประเพณีการทำความสะอาดศพก่อนทำพิธีทำให้สัมผัสได้โดยตรงอาการของโรคอีโบลาผู้ป่วยจะมีไข้สูงเฉียบพลันเพลียปวดศีรษะกล้ามเนื้อและเจ็บคอต่อมาจะมีอาการอาเจียนท้องเสียผื่นขึ้นตามตัวมีเลือดออกง่ายทั้งภายในและภายนอกอาการรุนแรงและเสียชีวิตได้ในระยะเวลาอันสั้นความรุนแรงของโรคเป็นข้อจำกัดที่ทำให้โรคไม่ระบาดออกไปในวงกว้างข้ามประเทศหรือทวีปได้ง่ายที่จะทำให้เกิดการระบาดใหญ่ทั่วโลกประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่ห่างไกลกับแหล่งระบาดของโรคและความรุนแรงของโรคจะเป็นข้อจำกัดอีกอย่างนึงในการแพร่กระจายของโรคดังนั้นจึงไม่น่าเป็นที่วิตกจนเกินเหตุแต่จำเป็นที่จะต้องให้ความรู้และความเข้าใจของโรคอีโบลาที่ถูกต้องทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
6: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว ทุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่ง

0: นส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทอง
1: อัญชลีพรกุสุมจากรายการ2มุมข่าวค่ะพบกับดิฉันและคุณไพศาลมังกรชยาได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ 6:00 น.ถึง 20:00 น. 2มุมข่าวให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเบื้องลึกเบื้องหลังและมุมมองต่อเหตุการณ์แบบตรงไปตรงมาไม่กักและไม่มีเกรงแล้วพบกันนะคะ
0: เตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์ 18:00 น.ถึง 20:00 น.ทาง Mcord News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
1: ก้านาฬิกา10นาทีแล้วครับมาติดตามเจาะลึกประเด็นร้อนกันต่อนะครับคุณเอกพรครับ
2: ครับผม
1: ถ้าดูสถานการณ์การเมืองเรื่องของรัฐบาลนะนายกก็พยายามจะผลักดันเพื่อแก้ไอ้ข้อที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยในเฉพาะหน้าเนี่ยผมคิดว่าสองเรื่องเนี่ยเห็นชัดเจนนะเรื่องแรกก็คือเรื่องว่าตกลงจะเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญหรือไม่ที่ฝ่ายค้านเขาก็โจมตีหนักเลยเพราะว่ารัฐบาลไม่เคาะให้กฎหมายไอ้ร่างแก้ไขมาตรา256ไอ้แล้วก็15/1ของพรรคเพื่อไทยกับพรรคประชาชนไปต่อได้
2: ครับ
1: นะก็สรุปว่าวันนี้หลังประชุมครม.ก็จะมีการประชุมพรรคภูมิใจไทยคุณพราดรบอกว่าก็จะเป็นจุดตั้งต้นนะที่ทางพรรคเพื่อไทยจะหารือกันเพื่อเตรียมส่งร่างแก้ไขเนี่ย256เนี่ย15/1เนี่ยเข้าสู่สภา
2: ครับ
1: นะ
2: ก็บอกว่าถ้าเกิดสมมติพรรคภูมิใจไทยโอเคเห็นด้วยเห็นชอบตามร่างนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวเตรียมจะนำเข้าเสนอประธานรัฐสภาเลยนะครับ
1: ที่20
2: ก็คือต่อในวันพรุ่งนี้
1: ก็คือวันพรุ่งนี้เลยวันที่20
2: ใช่ครับ
1: นะฮะซึ่งก็จะเท่ากับว่าเป็นร่างของพรรคภูมิใจไทยนะ
2: ครับ
1: เป็นร่างพรรคภูมิใจไทยซึ่งเนื้อหาเนี่ยก็พอคาดเดาได้ครับว่าคงไม่เป็นแตะเรื่องอำนาจของสว.แน่นอน
2: ครับ
1: เหมือนกับที่ร่างของพรรคประชาชนกับพรรคเพื่อไทยเขาเคยผลักดันเข้าไปก่อนหน้านี้แล้วก็ตกลงรัฐบาลก็ตีตกไปละครับ
2: หรือถ้าเกิดสมมตินะถ้าเกิดจะมีตัดอำนาจผมก็เชื่อว่าก็ตัดพอเป็นพิธีฮะอาจจะไม่ได้ตัดแบบโอ้โหเฮี้ยนทั้งหมดอาจจะลดทอนไปบ้างเพื่อ
1: หนึ่งในสามก็เป็นหนึ่งในสี่อะไรอย่างเงี
2: ้
1: ย
2: ไม่ให้กระสุนกระแสมันแบบโอ้โหไม่ตัดเลยหรออะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีบ้างผมก็เชื่ออย่างนั้นนะ
1: ครับแต่ว่าก็พรรคเพื่อไทยกับพรรคประชาชนเขาก็สามารถที่จะเสนอร่างประกบไปได้นะจะนำร่างเดิมที่เขาเคยเสนอแล้วก็ผ่านวาระแรกไปในสมัยที่แล้วก็ได้นำกลับมายื่นใหม่ประกบไปกับร่างพรรคภูมิใจไทยแล้วก็พอเห็นประชาธิปัตย์คุณสาธิตวงศ์หนองเตยเขาก็หาลือพรรคกล้าทำหาลือกับพรรคฝ่ายค้านที่เหลือนะก็จะรวบรวมเสียงกันอาจจะมีร่างของในส่วนของกลุ่มนี้เขาด้วยมีประชาธิปัตย์มีกล้าทำมีอะไรเงี้ยก็จะยกร่างเนื้อหาที่ฝ่ายของพรรคฝ่ายค้านกลุ่มนี้เขามีจุดยืนประกบไปในขณะนี้เท่าที่ดูความเคลื่อนไหวมันก็อาจจะมี4ร่างก็คือร่างของพรรคภูมิใจไทยนะแล้วก็มีร่างของพรรคเพื่อไทยเพื่อไทยและเขาร่วม

0: รัฐบาลกับพรรคภูมิใจไทยเขาจะเสนอประกบหรือไม่อย่างนี้เราก็ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวรอดูราทีอีกทีนึงพรรคประชาชนนี่มีแน่นอนแล้วก็เนี่ยที่ประชาธิปัตย์ก็พยายามจะไปพูดคุยกับพรรคฝ่ายค้านที่เหลือที่ไม่ใช่ที่ไม่รวมพรรคประชาชนมาร่วมกันยกร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าไปประกบพิจารณากับร่างที่พรรคต่างๆจะเสนอด้วย
1: ครับ อันนี้ก็เท่ากับว่าเริ่มกระบวนการใหม่ทั้งหมด
0: ใช่ก็มานับหนึ่งกันใหม
1: ่ครับครับคือก่อนหน้านี้ทางรัฐบาลก็โดนพรรคประชาชนก็ว่าค่อนขอดบอกว่าเอ๊ะก็อุตส่าห์ผ่านประชามติมาแล้วทำไมไม่ทำต่อไปเลยทำไมต้องมาเริ่มใหม่เหมือนใกล้ๆกับว่าพยายามจะยื้อเวลาซื้อเวลาแต่ถ้าเราพูดกันตามตรงก็คือร่างนั้นพรรคภูมิใจไทยเขาก็ไม่ค่อยที่จะชอบพอนักก็พูดกันตามตรงเห็นจากสัญญาณก่อนหน้าที่สวก็ดีหรือว่าตัวพรรคภูมิใจไทยก็ดีเนี่ยก็จะมีอะไรที่ไม่ได้เห็นพ้องด้วย 100%
0: คือพูดไปก็เป็นการโจมตีพรรคภูมิใจไทยรัฐบาลเข้าไปนะแต่ว่าถ้าเราดูถ้าเคารพเราเคารพในเรื่องข้อเท็จจริงนะเราไม่เอาว่าอุดมการณ์ของฝ่ายไหนพรรคไหนอะไรไงนะถ้าสมมุติรัฐบาลยืนยันไปเอาตามที่ทางพรรคประชาชนเอาตามที่พรรคเพื่อไทยเขายื่นร่างไปแล้วยืนยันไปนะก็ทำให้สองร่างนี้มันเดินต่ออยู่ในกระบวนการของการตั้งกรรมธิการเข้าใจว่าจะเป็นวิสามันนะแปรยติแล้วเข้าสู่วาระ 2-3 นะยังไงนะมันก็ไปตกในชั้นที่โหวตกันที่วุฒิเขาคงไม่ยอมโหวตให้อยู่แล้วเพราะทั้งสองร่างนี้ตัดอำนาจเขาหมด
1: ครับ
0: ถูกไหมเพราะวุฒิตีนขาดยังไงเนี่ยเพราะคุณต้องมีเสียงวุฒิ1/3เฉพาะวุฒิหัวก้าวหน้าเนี่ยเสียงไม่พออาวุธที่เขาครองอยู่ที่เขาเรียกวุฒิสายสีน้ำเงินเนี่ยเขาไม่โหวตให้แน่ไม่โหวตเนี่ยร่างต้องตกเนี่ยคุณอาจจะเสียเวลาไปปีแล้วนะแล้วคุณต้องย้อนกลับมาทำร่างใหม่พรรคภูมิใจไทยส่งเข้าไปอย่างที่เขากำลังจะทำส่งเข้าไปเท่ากับคุณเสียเวลาหนึ่งอีกประมาณอย่างน้อยๆผมว่าต้องมี1 ปีนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าเนี่ยรัฐบาลเขาตัดสินใจเลยว่าเขารู้ไม่รอดแน่เขาตกไปเลยจริงใจที่สุดแล้วแล้วก็เอาร่างของเขาที่เขาคิดว่าเสียงเขาผ่านแน่นอนเนี่ยอาจจะไม่ได้ดังใจของคนที่อยากจะแก้นะเพราะว่าแก้นี่ก็อยากจะลดอำนาจสว.อยากจะตั้งสส.ร.ให้มันมีที่มาที่ยึดโยงกับประชาชนให้มากที่สุดอะไรเงี้ยนะอาจจะไม่ได้อย่างนั้นนะแต่มีโอกาสที่จะเดินหน้าได้สำเร็จตามแนวทางที่ภูมิใจไทยว่าคุมเสียงข้างมากในสภาได้แล้วมันจะไปสู่ของการเตรียมยกร่างโดยสส.ร.อะไรต่างๆได้มากที่สุดเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เนื้อหาหรือว่ารูปแบบอย่างที่หลายๆพรรคหรือว่าผู้มีอุดมการณ์บางกลุ่มต้องการเท่านั้นแหละ
1: ครับทีนี้เนี่ยมันก็น่าสนใจว่าไอ้กระบวนการเนี่ยจะหลายๆคนเริ่มพูดแล้วนะว่าจะทันเลือกตั้งรอบหน้าไหม
0: ใช
1: ่ก็ทันเลือกตั้งรอบหน้าไหม
0: ก็ไม่รู้ว่ามันจะคือถ้าเฉพาะเอาแค่ว่าร่างแก้ไข256ไปเนี่ยมันทันสมัยนี้อยู่แล้วแต่ว่าจะถึงขั้นสมมุติว่าแก้แล้วออกมากระบวนการที่จะต้องไปตั้งสสร.อะไรต่างเนี่ยมันอาจจะไม่ทันในสมัยนี้ก็อาจจะเป็นไปได ้แล้วผมเชื่อว่าร่างของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยคงจะนำไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ต่อสู้ในสภาอย่างเข้มข้นเพราะร่างเขายังไงเขาก็คงจะยืนแบบใกล้เคียงกับหลักการของร่าง2560มากที่สุดก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าจะไม่เหลือเปิดช่องทางให้มีการทำรัฐธรรมนูญใหม่อะไรที่มันแตกต่างไปจากรัฐธรรมนูญ60มากที่มาของสสร.อะไรก็แล้วแต่เนี้ยมันคงยังผูกกับกลุ่มอำนาจกันอย่างแน่นๆอ่ะซึ่งจะถูกตีความได้ว่าถึงว่าจะย่างยกร่างใหม่มันก็โดยคนกลุ่มเก่านั่นแหละโดยกลุ่มอำนาจเก่านั่นแหละแล้วเขาคงไม่เขียนอะไรที่มันใหม่ไปกว่าไอ้ที่เขาไปเปรียบอยู่ในปัจจุบัน
1: ครับเพราะสิ่งที่มันเห็นชัดที่สุดนะก็คือณตอนนี้คุณต้องใช้เสียงสว.มาเพื่อ ให้สว.โหวต

0: ขอให้ลดอำนาจตัวเองเนี่ยมันก็ยาก
1: ยาก
0: แค่หลักการนี้ก็ยากมาก
1: ยากเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าทุกอย่างเดินไปได้นะผมก็คิดว่าแก้รัฐธรรมนูญก็คงจะมีการเกิดขึ้นนั่นแหละแต่มันคงจะมีการปรับแก้อะไรกันเพียงเล็กๆน้อยๆไม่ได้มากมายอะไรในหลักการใหญ่ๆเนี่ยผมคิดว่าแทบจะไม่มีอะไรที่จะไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรได
0: ้
1: นะคงไม่ได้ตามเจตนาลมเจตนาลมอุดมการณ์ของพรรคประชาชนนี้ยิ่งเป็นไปไม่ได้ที่เขาพยายามผลักดันเรื่องนี้นะหรือว่ากลุ่ม Active Citizen อะไรมากมายเนี่ยไอลงไอรอที่เขาอยากจะรวบล่ารายชื่อมาอันนี้คงจะไม่สามารถจะผลักดันตามแนวคิดอะไรเขาได้มากหมายถึงเนื้อหาในการแก้ไขนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าการแก้ไขคงจะเกิดขึ้นเนี่ยเพราะประชาชนก็ลงมติกัน21ล้านเสียงอย่างเงี้ยคงจู่ๆจะไม่มีการขยับขยื่นในเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเลยเป็นไปไม่ได้อยู่ละ
0: ครับนะแต่ผมมองนะรอบนี้มันน่าสนใจตรงที่ว่าถ้าเกิดสมมติได้แก้แล้วมันเป็นแก้ตามกรอบที่โอเคฝ่ายจะมองว่าฝ่ายอนุรักษ์นิยมอะไรเขาแฮปปี้ไม่ได้เป็นฝ่ายที่แบบคนที่เคลื่อนไหวอยากจะลดทอนอำนาจสว.อะไรเนี่ยคราวเนี้ยการแก้รอบนี้จะยิ่งทำให้รัฐธรรมนูญปี60นี้เข้มแข็งหนักมากยิ่งขึ้นนะ
1: เป็นไปได
0: ้คราวนี้นี่กำแพง3ช
1: ั้นนะไปขันน็อตดูเลยว่าอะไรที่มันหย่อนยานมากเนี่ยทำให้มันเข้มขึ้นอีกเป็นไปได้
0: แล้วถ้าแก้รอบนี้เสร็จอ่ะคุณจะขอแก้อีกครั้งนึงยากมากนะเฮ้ยเราผ่านประชามติการเห็นชอบการแก้แล้วเราก็แก้เสร็จแล้วเราก็ทำประชามติอีกรอบนึงเพื่อให้ประชาชนเห็นชอบมาแล้วนะ
1: ครับไม่ผมจะมีเสียงที่คนก็จะแบบใช้โจมตีได้อย่างมีน้ำหนักมากคือว่าไอ้ความพยายามที่จะแก้แต่ละครั้งเนี่ยต้องทำประชามติต้องอะไรเงี้ยมันเสียเงินไงต้องใช้งบประมาณต้องทำอะไรไปแล้วคนก็จะโจมตีได้ว่ามันต้องเอาเงินไปใช้จ่ายอย่างอื่นดีกว่าหรือไง
0: ครับ
1: เนี่ยนี่ว่าในเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะที่ผู้นำรัฐบาลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยคุณอนุทินเขาคงต้องเขาก็แก้เกมแบบนี้ซึ่งก็เชื่อว่าก็จะทำให้ทางผู้ที่โจมตีไปก็จะขาดค่อยๆขาดเหตุผลไปเพราะว่าเขาก็จะผลักดันต่อไปนะคราวนี้อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องที่กกล.เข้าไปขับเคลื่อนทำสำรวจวิจัยแล้วมันก็มีกรณีที่นายกเองก็พูดนะว่าถ้าข้อมูลมันไม่ถูกต้องเนี่ยหน่วยงานเขาก็สามารถที่จะฟ้องร้องได้แต่เมื่อวานเนี่ยผมเห็นที่คุณประกรณ์นิมพันธ์เขาพร้อมด้วยผู้แทนคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันที่มีการจัดประชุมอะไรกันต่างๆแล้วแถลงเนี่ยอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะที่นายกแล้วก็รัฐบาลก็คงเห็นแล้วว่าไอ้กระแสอย่างเงี้ยมันรัฐบาลก็จะถูกโจมตีได
0: ้ครับ
1: ก็เลยคุณประกรณ์ก็คุณประกรณ์นิมพันธ์รองนายกฝ่ายกฎหมายก็เลยต้องมาทำหน้าที่แล้วเมื่อวานก็บอกเลยว่าผมพูดแทนนายกนะที่บอกว่าไอ้ที่เอกชนเขาเคลื่อนไหวกันอยู่เนี่ยก็ถือว่าสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐบาลที่ต้องการจะแก้ปัญหาเรื่องทุจริตคอร์รัปชันอยู่แล้ว
0: ครับแต่มันเป็นประเด็นร้อนสักช่วงสุดสัปดาห์เนี่ยมันดันมีคำพูดที่ออกมาบอกว่าถ้าพร้อมที่จะเปิดรายชื่อไปกล่าวหาว่าเขาโกงก็ต้องพร้อมที่จะโดนฟ้องกลับอะไรอย่างเงี้ยคือไอ้คำพูดแบบนี้ผมว่ามันใช้ได้นะสำหรับถ้าเกิดคุณไปกล่าวหาบุคคลสมมติผมกล่าวหาคุณไปศาลโกงอย่างเง
1: ี้
0: ยอันนี้ผมต้องพร้อมรับอยู่แล้วแต่อันเนี้ยด้วยความที่เขาบอกหน่วยงานนะอย่างเนี้ยถ้าสมมุติวันหนึ่งผมบอกว่าเฮ้ยตำรวจเหรอมีรับเงินใต้โต๊ะรับเงินใต้โต๊ะมีและปรากฏว่าฝั่งตำรวจมาแล้วจะฟ้องผมบอกว่าใครพูดมาดีๆนะไม่มีนะขนาดที่ประชาชนคนทั่วไปอาจจะเกือบ 100% ใช้คำนี้แล้วกันก็เห็นด้วยกับผมมีรับเงินใต้โต๊ะอะไรแล้วทำไมคุณถึงร้อนตัวแล้วทั้งที่มันก็เป็นเรื่องที่เราก็พูดกันตามตรงมันก็รู้กันอยู่แล้วแหละแล้วพอคนก็เอาข้อมูลมาเปิดเผยกันซึ่งหน้าก็กลายเป็นว่ารับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: แล้วถ้าเกิดฟ้องกลับมันยังไงอ่ะเงิน

0: ฟ้องเงินรัฐนะเอาเงินรัฐมาฟ้องประชาชนอีกทีนึงอะไรเงี้ยทั้งที่เขาก็คงไม่ได้กล่าวหาเพื่อที่ว่าจะหวังร้ายหรอกเขาก็อยากให้ทุกอย่างอะไรมันดีขึ้นถูกไหมนะ
1: ผมว่าไอ้ที่คุณสุชาติชมกลิ่นไปขานรับแล้วก็นายกก็ไปขานตามด้วยเนี่ยเนี่ยน่าจะเป็นจุดพลาดคือถ้าอธิบดีกรม

0: การเมืองมาก็การเมืองไปใช่ไหมไอ้รัชนกฝ่ายการเมืองอื่นเขาก็พือเลยตอนนี้มันก็จะมีสถานการณ์การเมืองคุณประกรณ์ก็คงจะมาสยบไอ้เรื่องของสถานการณ์การเมือง
1: เมื่อวานนี้รัฐบาล
0: เชิญกรกต
1: ควรที่จะอ่านรับอย่างเดียวนะอ๋อมีเหรอครับเดี๋ยวรัฐบาลเข้าไปดูนะครับว่ามีอะไรตรงไหนกลายเป็นพอมาแย้งเนี่ยหัวกลายไปลงรัฐบาลแทน
0: ใช่ก็คุณประกรณ์ก็บอกรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับเรื่องการป้องกันและการกำจัดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันมาโดยตลอดทุกรูปแบบและกำหนดไว้เป็นนโยบายของรัฐบาลชัดเจนว่าจะมีการปฏิรูปกฎหมายตั้งแต่กรณีกฎหมายล้าสมัยกฎหมายระดับรองและการให้บริการภาครัฐให้มีการนำระบบดิจิตอลมาใช้และใช้ดุลพินิจให้เหลือเท่าที่จำเป็นเท่านั้นคุณประกรณ์บอกว่ารัฐบาลได้ดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวไปแล้วหลายเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการปฏิรูปกฎหมายเรื่องการอำนวยความสะดวกและการอนุมัติอนุญาตและการให้บริการภาครัฐซึ่งอยู่ในชั้นกรรมาธิการร่วมการที่คณะรัฐมนตรีเพิ่งอนุมัติโดยคณะกรรมการกฤษฎีกาเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายและทำตามกฎหมายตรวจสอบนอมินีและตรวจสอบกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าเป็นสมาชิก OECD ซึ่งขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ทำรายงานเสร็จเรียบร้อยและจะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไปว่าจะต้องปรับปรุงแก้ไขกฎหมายอะไรบ้างส่วนที่มีการเสนอข่าวว่านายกไม่ยอมรับผลการสำรวจและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้สำรวจและเปิดเผยผลการสำรวจนั้นเมื่อวานนี้อาจารย์สวัสดีชัยรุ่งโรจน์ก็มานั่งด้วยนะกับคุณประกรณ์คุณประกรณ์บอกว่านายกมอบหมายให้มาชี้แจงกับประชาชนและสื่อมวลชนว่าคำถามที่ได้รับณเวลานั้นคือคำถามสั้นๆจึงพูดตามหลักกฎหมายว่าใครก็ตามที่ถูกกล่าวหาและคิดว่าตัวเองเสียหายก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องดำเนินคดีต่อศาลเช่นกรณีที่มีการกล่าวหาว่าอาจกระทำการทุจริตก็ให้ไปพิสูจน์กันในศาลดังนั้นคุณประกรณ์ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการฟ้องปิดปากเพียงแต่หากมีกรณีที่เกิดความเสียหายเกิดขึ้นก็ควรไปดำเนินการตามคดีทางศาลซึ่งก็พูดตามหลักทั่วไปของกฎหมายละเมิดเพื่อเป็นการพิสูจน์ไม่ได้สนับสนุนให้มีการฟ้องร้องดำเนินคดีหรือมีคำสั่งฟ้องร้องดำเนินคดีต่อใครเนี่ยถ้าพูดอย่างนี้ก็ชัดแหละว่านายกก็คงจะเห็นแล้วว่าปฏิญญามันออกมาทำให้รัฐบาลเสียหายได้นะครับ
1: ครับก็เนี่ยก็อุปกรณ์ก็แถลงนะครับตั้งกรรมการเพื่อมาดูแลนะครับทำงานร่วมกับภาคเอกชนเรียก10หน่วยราชการมาคุยนะในวันพรุ่งนี้20พฤษภาคมน
0: ี่จริงๆเขาแถลงเนี่ยเขาเปิดเฉพาะ10ที่ถือว่าอยู่อันดับ 1-10 ใช่ไหม
1: ใช่
0: แต่ว่าเห็นข้อมูลตอนหลังเนี่ยมีถึงเท่าไหร
1: ่
0: 26ใช่ไหม
1: 20ใช่20กว่าใช
0: ่มาไล่มามีทั้งตำรวจมาหมดแหละที่เราคิดว่าแล้วคนบอกเอ๊ะ10แต่ยังไงหน่วยงานนี้มันน่าจะมีนะทำไมไม่มีอ้อมไปอยู่ในส่วน
1: ครับ
0: ก็คือเขาทำมาจากการสำรวจมันก็อาจจะไม่ได้ตามที่เรานึกคิดก็ได้เพราะว่าคนที่ตอบแบบสำรวจเขาตอบมาว่าอย่างนั้น
1: อย่างจำนวนเงินที่เสนอต่อครั้งอย่างเนี้ยบางทีอย่างตามรายงานใช่ไหมกรมควบคุมมลพิษ1,2160เนี่ยหลายคนว่าเอ๊ะตำรวจก็ติดฮะติดอันดับ26 21,889นี่ก็จะมีลดหลั่นกันไปนะครับอบต.ชลประทานโดนกันทั่วหน้า
0: ครับครับครับวันนี้หมดเวลาครับคุณเอกพรพรุ่งนี้พบกันนะครับ
1: ครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
3: ด่วนคุณมีดัชนีความร้อนแต่ระดับสีส้มอุณหภูมิร่างกาย42องศา
4: ความจริงคือไม่มีใครเตือนคุณต้องสังเกตตัวเองถ้าร้อนจัดผิวหนังแห้งร้อนแต่ไม่มีเหงื่อออกปวดศีรษะหัวใจ

0: เร็วรีบเข้าไปห้องหลบร้อน
1: ฮะ
0: ใช่ฟังไม่ผิดร้อนหนักร้อนโหดต้องเจอห้องหลบร้อนของกทม BKK Cooling Center ทั่วกรุงเทพมีน้ำดื่มและปฐมพยาบาลฟรีเช็ดจุดหลบร้อนที่แอป Air BKK หรือเว็บไซต์ Greener Bangkok ร้อนนี้
1: กทมพร้อมเสิร์ฟความเย็นกันให้ฉ่ำๆไปเลย
2: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
3: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
2: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
3: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
2: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
3: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
2: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
4: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: ทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
6: วันดีวันนี้เมทางคูณติดตาม Marketing News Update ห้องปฏิบัติการทางความคิดที่เปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นแผนที่ขุมทรัพย์ทางธุรกิจไขรหัสที่ซ่อนอยู่ในการตลาดกับกูรูที่มองทะลุทุกเทรนด์ไปด้วยกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงค่ะ
5: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update สรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานวม
7: สวัสดีค่ะวาสนานานุ่มนะคะฝากรายการช่วงเย็นนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะช่วง 4:45 ถึง 5:00 นนะคะก็จะมีเรื่องมาเล่าในแต่ละวันนะครับบางเรื่องก็จะรับมากบางเรื่องก็จะรับน้อยบางเรื่องก็จะรับเล็กๆนิดเดียวบางอย่างก็จะเป็นการวิเคราะห์แล้วก็ชี้ประเด็นให้คุณผู้ฟังของเราได้รับทราบนะว่าในแต่ละวันเนี่ยมันมีเรื่องอะไรที่เราต้องให้ความสำคัญแล้วก็จะมองให้ด้วยว่าอนาคตหรือว่าความที่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังของเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเป็นยังไงพร้อมกับรายงานข่าวในภาคสนามด้วยค่ะ
5: ข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 น.ถึง 17:00 น.ทาง Mcord News FM 100.5กว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จที่

0: ความสำเร็จของคนคนหนึ่งไม่ได้วัดกันที่ตัวเงินเสมอไปแต่อยู่ที่ mindset ของคนคนนั้นที่ทำให้จากล้มอยู่สามารถจะลุกขึ้นได้อย่างไวแล้วยังไปต่อนำธุรกิจตัวเองผ่านวิกฤตไปหาโอกาสใหม่ๆได้เสมอแล้วพบกันในล้มได้ลุกไวไปต่อรายการที่ถือกำเนิดมาจากหลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN ทุก 5:00 น.วันอาทิตย์นะครับ
1: แรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ลุกไวไปต่อทุกวันอาทิตย์17:00 น.ถึง 18:00 น. 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
2: การในการ34 นาทีนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่ Econ News Update นะคะเช้านี้วันอังคารที่19 พฤษภาคม 2569อยู่กับแก้มปิญญาภัทรด่านอุตราและคุณนงวดีถนิมมานนะคะสวัสดีพี่นงค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะคุณแก้มสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะก็มาติดตามภาพรวมของเศรษฐกิจแล้วก็การลงทุนกันนะคะทั้งในแล้วก็ต่างประเทศกันเลยทีเดียวนะคะก็มีเรื่องที่ต้องติดตามกันนะคะทั้งในต่างประเทศล่าสุดนี่สถานการณ์ในตะวันออกกลางนะคะสงครามระหว่างสหรัฐอิสราเอลต่ออิหร่านนะคะก็ประธานาธิบดีทรัมป์ก็มีการโพสต์ใน Truth Social นะคะบอกว่าคือเนี่ยคือเปลี่ยนใจนะคะคือบอกว่าเขาจะไม่ทำการโจมตีอิหร่านตามกำหนดการในวันพรุ่งนี้ในวันพรุ่งนี้ที่เขาหมายถึงก็คือ19 พฤษภาคมก็คือวันนี้ตามเวลาประเทศไท

0: ไทยนี่นะคะเนื่องจากว่ามีคำขอนะคะจากเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์แล้วก็มกุฎราชกุมารมูฮัมหมัดบินซัลมานแห่งซาอุดีอาระเบียรวมไปถึงเชคมูฮัมหมัดบินซัยยิดอัลนะยานประธานาธิบดีของ UAE นั่นเองนะคะก็เลยเปลี่ยนใจนะคะยังไม่โจมตีอิหร่านนะคะในขณะที่ก็มีรายงานนะคะว่าทางฝั่งของอิหร่านนั้นก็ได้มีการตอบกลับข้อเสนอเรื่องของการยุติสงครามนะแต่ก็ดูแล้วเนี่ยในรายละเอียดนะคะจุดยืนของทั้งสองฝ่ายก็ยังคงมีความแตกต่างกันนะคะแต่ว่าเอาเป็นว่าตอนนี้ก็หายใจได้อีกสักหนึ่งเฮือกนะคะว่ายังไม่ได้มีการกลับมาโจมตีกันอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งมาดูปฏิกิริยาในตลาดทั้งตลาดหุ้นนะคะรวมไปถึงพกพันนะคะก็เรียกได้ว่าอย่างน้ำมันซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีการปรับเพิ่มขึ้นไปแต่ช้านี้ก็เหมือนกับจะเริ่มชะลอลงมาส่วนราคาทองที่ถูกกดนะจากดอลลาร์ที่แข็งค่านะคะก็เช้าวันนี้นั้นก็เริ่มที่จะมีการรีบาวนะคะแล้วก็ดอลลาร์นั้นก็มีการอ่อนค่าลงนะอันนี้เป็นอัปเดตในช่วงเช้าวันนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราย้อนไปดูตลาดในต่างประเทศกันต่อค่ะ
1: ก็เรียกว่าเราจะได้ยินแต่ข่าวจากฝั่งทรัมป์นะจากฝั่งสหรัฐซะมากกว่าเขาทาโก้ของเขาเองเดี๋ยวเขาก็บอกจะโจมตีแล้วเขาก็ถอยออกมาแล้วเขาก็บอกว่าจะไม่คว่ำบาตรเรื่องของการค้าน้ำมันของอิหร่านและเปิดทางให้ได้หายใจหายคอกันในเรื่องของราคาน้ำมันนะคะแต่ว่าอิหร่านเองเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าจะยอมถอยให้ง่ายๆนะแล้วตราบใดที่อย่างเรื่องของช่องแคบฮอร์มูซยังตกลงกันไม่ได้เรื่องของนิวเคลียร์ตกลงกันไม่ได้เนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะคะแล้วตลาดก็ดูจะชาชินอยู่เหมือนกันนะสำหรับประเด็นที่คุณทรัมป์เขาทาโก้นะคะทาโก้อีกแล้วเนาะแล้วแต่ละวันเนี่ยเราเห็นข่าวนี่จริงๆตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วเราเห็นดูเหมือนมีความหวังใช่ไหมคะทรัมป์เจอกับผู้นำจีนอ่ะต่อมาของต้นสัปดาห์นี้เราก็เห็นว่าโอเคอิหร่านมีการยื่นข้อเสนอไปให้ทางฝั่งสหรัฐนะพอสักพักหนึ่งอ่ะทรัมป์บอกว่าเดี๋ยวจะโจมตีเขาพอต่อมาบอกเอาไม่โจมตีแล้วมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะในมุมของนักลงทุนนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะถ้าเราดูจากตลาดหุ้นนะคะในส่วนของสหรัฐเมื่อคืนนี้เนี่ยมันก็สลับกันเหมือนกันนะคะดาวโจนส์นะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็อาจจะดูแผ่วกว่า S&P 500กับ Nasdaq ที่แบบโอ้ all time high กันไปนะคะมีช่วงที่เขาลบสลับไปเนี่ยดาวโจนส์ปรากฏว่าเมื่อคืนก็กลายเป็นบวกนะคะบวกมา 0.32% ค่ะปิดที่ 49,686 จุดนะคะขณะที่ S&P 500กับ Nasdaq ปิดลบนะคะS&P 500เนี่ยปิดที่ 7,403 จุดก็ลบมา 0.07% แทบจะไม่เปลี่ยนแปลงส่วน Nasdaq นี่ก็ลบมาเยอะหน่อยนะคะก็ลบ 0.51% นะเทียบกับใน3กระดานนี้คือ Nasdaq ก่อนหน้านี้ก็พุ่งใช่ไหมคะอันนี้ก็มากลายเป็นลบกว่าอีก2กระดาน Nasdaq ปิดที่ 26,090 จุดนะคะส่วนฝั่งยุโรปเนี่ยที่ปิดไปก่อนหน้าก็กลายเป็นว่าเขียวกันสดใสนะดัคเยอรมนีนะคะบวกมา 1.49% นะคะปิดที่ 24,307 จุดฟุตซี่100ของอังกฤษค่ะบวกมา 1.26% นะคะก็ปิดที่ 1,323 จุด CAC 40ฝรั่งเศสนะคะบวกมา 0.44% นะปิดที่ 7,987 จุดนะคะอันนี้ก็เป็นทางฝั่งของยุโรปนะส่วนชาวนี้เอเชียนี่สลับกันนะพี่นง
0: ใช่ค่ะแล้วก็อย่างนี้เคอีนี่คือเช้านี้ล่าสุดนี่ปรับตัวลดลงนะคะ 0.6% ก็384จุดค่ะส่วนดัชนีหางเซ็งของตลาดหุ้นฮ่องกงนะเช้านี้เขียวนะบวก 0.4% หรือว่า105จุดนะคะหางเซ็งอยู่ที่ 25,780 จุดค่ะในขณะที่ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนเช้านี้ปรับตัวลดลง 0.4% นะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าอีกตลาดหนึ่งที่เริ่มจะเห็นสัญญาณของการปรับฐานแล้วก็คือ KOSPI Index ของเกาหลีใต้นะที่เราบอกว่าโอ้โหผลตอบแทนนี่คือแบบว่าสวยสดงดงามกันไปนะคะก็เริ่มมีลักษณะของการถูกเทขายตั้งแต่เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วนะคะเมื่อวานก็เช่นเดียวกันเช้าวันนี้ล่าสุดก็ลงไปประมาณสัก 4% กว่าๆได้นะคะเนื่องจากว่าก็เป็นตลาดหุ้นที่ผลตอบแทนโดดเด่นมากในปีนี้เนี่ยบวกขึ้นมา 70 กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ว่าขึ้นมาเนี่ยด้วยหุ้นเหมือนบ้านเรามีเดลต้าของเขามี Samsung กับมี SK Hynix นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเริ่มที่จะถูกขายลงมาเนี่ยก็เลยเกิดลักษณะของการปรับตัวลดลงแต่ว่า คืออย่างวันนี้ลงแค่ 4% ก็เบาๆนะถ้าเทียบกับช่วงต้นปีที่ผ่านมานะอันนี้เป็นภาพของตลาดหุ้นเอเชียเช้าวันนี้ค่ะ
1: นะก็จะเห็นว่าเราก็เริ่มเห็นแรงเทขายหุ้นกลุ่มเทคนะคะ อย่างฝั่งสหรัฐก็เช่นกันนะมันก็เริ่มจะเพลาๆมาหลังจากที่พอมีการประกาศงบกันไปแล้วนะคะมันก็พุ่งกันขึ้นมาตั้งแต่ก่อนประกาศงบละหรือว่าหลังจากนั้นนิดหน่อยพอหลังจากช่วงฤดูประกาศงบก็จะอาจจะเริ่มเห็นละว่ามันมีความแผ่วลงในกลุ่มหุ้นเทคโนโลยีทั้งหลายแล้วบวกกับว่าอย่างฝั่งสหรัฐเนี่ยบอนด์ยิลด์ก็สูงช่วงนี้นะคะคนก็จะรู้สึกว่าโอ้เอาอย่างนี้ถ้าอยู่ในบอนด์นี่มันก็ได้ผลตอบแทนก็เยอะอยู่นะใช่ไหมคะก็อาจจะลดในส่วนของตลาดหุ้นหรือว่าตลาดที่มีความเสี่ยงเป็นต้นนะคะแล้วก็ยังต้องจับตากันอีกอ่ะเดี๋ยววันศุกร์คุณเควินบอชก็จะสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานเฟดอย่างเป็นทางการด้วยอ่ะแล้วจะมีแนวนโยบายอะไรกันต่อไปนะคะคราวนี้ขอไปดูอย่างตลาดหุ้นไทยนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยเราก็ปิดไปแบบแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยก็ว่าได้นะคะเมื่อวานเราปิดที่ 1,517 จุดค่ะลบไป 0.21 จุดคิดเป็น 0.01% นะคะมูลค่าการซื้อขายก็เบาๆลงมานะอยู่แถวๆ 56,224 ล้านบาทนะคะก็เป็นลักษณะที่ไซด์เวย์นะเพราะว่าก็ยังรอดูหลายๆอย่างนะคะแต่ว่าก็มีข้อดีอย่างหนึ่งของบ้านเราก็คือว่าพอประกาศตัวเลข GDP โดยสภาพัฒน์มาเมื่อวานเนี่ยที่ GDP เราต้อง 2.8% ในไตรมาสหนึ่งเนี่ยมันก็เลยทำให้มีแรงซื้อกลับเข้ามาเนี่ยก็หวังว่าจะเป็นโมเมนตัมที่ต่อมาถึงวันนี้นะคะในส่วนของฟันโฟลว์นะคะเมื่อวานก็มีแรงซื้อจากต่างชาติเข้ามาซื้อสุทธิ 1,149 ล้านบาทนะคะรายย่อยก็ซื้อสุทธิเบามือหน่อยนะ466ล้านบาทนะคะโปรแกรมเทรดซื้อสุทธิ280ล้านบาทส่วนกองทุนหาขายเกือบ 1,900 ล้านบาทนะคะเราเห็นกองทุนนี่ขายมาเรื่อยๆเลยนะส่วนหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด5อันดับแรกนะคะอันดับ1ก็คือ K-Bank นะคะบวกมา 1.02% นะนี้ก็น่าจะได้อานิสงส์จากเรื่องของบอนด์ยิลด์ที่สูงด้วยนะคะเดลต้านะคะลดลงไป0.63% นะคะสำหรับอันดับ2ต่อมาเป็น SCB นะคะบวกมา 1.5% อันดับ4คือปตท.ค่ะบวก 0.69% และอันดับ5คือ True นะคะลบ 1.36% นะคะ
0: ใช่ค่ะก็ดูแนวโน้มของหุ้นไทยวันนี้นะคะอย่างมุมมองของทางบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน FSS International จำกัด นะคะก็มามองว่าหุ้นไทยเช้าวันนี้ก็น่าจะแกว่งไซด์เวย์นะคะบรรยากาศการลงทุนยังถูกกดดันจากเรื่องเงินเฟ้อแล้วก็บอนด์ยิลด์อายุ10ปีที่ยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงนะคะอยู่แถวๆ 4.6% ค่ะเป็นการจำกัดอัพไซด์ของสินทรัพย์เสี่ยงก็เลยทำให้เกิดแรงขายอ่อนๆในสินทรัพย์เสี่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งหุ้นกลุ่มเทคที่ขึ้นแรงมาก่อนหน้านี้นะคะส่วนน้ำมันนะคะก็เริ่มที่จะย่อลงหลังจากที่กรณีที่โดนัลด์ทรัมป์เลื่อนแผนโจมตีอิหร่านออกไปนะคะขณะเดียวกันเนี่ยปัจจัยในประเทศนะคะตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อวานนี้จากสภาพัฒน์ GDP ไตรมาส1ขยายตัว 2.8% ดีกว่าที่คาดการณ์กันเอาไว้แต่เมื่อวานนี้จริงๆแล้วตลาดหุ้นก็ไม่ได้ขานรับประเด็นนี้สักเท่าไหร่เนื่องจากว่าเขามองว่าตัวเลขที่สวยนั้นน่าจะเป็นตัวเลขที่สวยที่สุดของปีนี้แล้วหมายความว่าไตรมาสถัดไปนั้นน่าจะเริ่มที่จะอ่อนตัวลงนะคะส่วนที่รอกันอยู่วันนี้น่าจะมีความชัดเจนก็คือเรื่องของการเข้าสู่การพิจารณาของครม.ในการนำมาตรการไทยช่วยไทยพลัสนะคะเดินหน้าต่อไปถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้ศาลรัฐธรรมนูญจะรับวินิจฉัยกรณีเรื่องพรก.กู้เงิน 400 ล้านบาทแล้วก็ให้ชี้แจงภายใน7วันก็ตามนะอันนี้ก็เป็นทิศทางหรือว่าเป็นปัจจัยที่น่าจะส่งผลกับตลาดหุ้นในวันนี้นะคะรวมไปถึงเรื่องของผลประกอบการนะคะที่ในช่วงของไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมานั้นมีหลายบริษัทนะคะที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของบ้านเรานั้นเปิดเผยผลประกอบการที่ออกมาดีเกินคาดซึ่งจะว่าไปแล้วนะถ้ามันประกบภาพสองภาพด้วยกันนะตัวเลข GDP ไตรมาสที่หนึ่งที่ออกมาดีกว่าที่คาดรวมไปถึงผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยหลายบริษัทเซอร์ไพรส์เนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าคือมุมมองก็อย่างที่บอกเขาก็มองว่ามันน่าจะเป็นไตรมาสที่ดีที่สุดของปีนี้แล้วหรือเปล่านะคะแต่ว่าในอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็มองว่าหรือคำว่าวิกฤตซ้อนวิกฤตเนี่ยมันจะเป็นการที่จะให้เหตุผลนะคะสำหรับการเดินหน้ากู้400ล้านบาทที่รัฐบาลพยายามที่จะผลักดันออกมาด้วยหรือเปล่านะอันนี้เป็นประเด็นในประเทศนะคะทีนี้ขยับมาที่ราคาสินค้าโภคภัณฑ์กันไปที่ราคาน้ำมันกันก่อนนะคะซึ่งราคาน้ำมันหน้าปั๊มบ้านเราเมื่อเช้านี้นี่คือขึ้นอีกแล้ว

0: ล้วใช่ไหมรอบนี้นี่เบนซิน85สตางค์ดีเซล75สตางค์เดี๋ยวเราจะเปิดโครงสร้างราคาล่าสุดให้ฟังให้ดูนะคะแต่ว่าไปดูย้อนไปที่ WTI เมื่อคืนนี้นะคะเมื่อส่งมามิถุนายนขึ้นไป 3% กว่าเลยทีเดียวนะคะหรือว่า3เหรียญ24เซนต์ค่ะปิดที่ 108.66 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์งวดส่งมอบกรกฎาคมเพิ่มขึ้นไป2เหรียญ84เซนต์หรือว่า 2.6% มาปิดที่ 112.10 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะสำหรับน้ำมัน WTI นี่คือปิดระดับสูงที่สุดนับตั้งแต่7เมษายนส่วนเบรนท์นะคะปิดที่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่4พฤษภาคมนะคะแต่ก็ปรากฏว่าเช้าวันนี้นั้นเริ่มที่จะแผ่วๆลงมานะคะอย่าง WTI ลงมาประมาณสัก 1% นะคะตอนนี้อยู่ที่ 107.40 ส่วนเบรนท์นะคะลงมาประมาณเกือบ 2% หรือว่า2เหรียญ23เซนต์ค่ะเบรนท์มาเคลื่อนไหวอยู่แถว109เหรียญโดยประมาณนะอันนี้เป็นราคาน้ำมันในต่างประเทศค่ะ
1: ค่ะมาดูของไทยใช่ไหมคะวันนี้ที่ปรับราคาเมื่อช่วงตีห้าที่ผ่านมานะคะส่วนของดีเซลนะ B20 ก็บวกมา75สตางค์นะคะสำหรับดีเซลนะ42บาท20สตางค์แล้วก็ดีเซล B20 ค่ะ35บาท20สตางค์นะคะส่วนแก๊สโซฮอล์เบนซินบวกมา85สตางค์นะคะสำหรับ E85 ค่ะตอนนี้33บาท84สตางค์ E20 37บาท90สตางค์นะคะโซฮอล์91ค่ะ44บาท53สตางค์โซฮอล์95 44บาท90สตางค์นะคะ
0: ใช่ค่ะซึ่งถ้ามาดูตารางนะโครงสร้างราคาซึ่งเช้าวันนี้ที่ราคาหน้าปั๊มปรับขึ้นไปนะคะดูค่าการตลาดก่อนเลยแล้วกันนะคะในคอลัมน์ค่าการตลาดนั้นถือว่าสูงนะคะ3บาทกว่าทั้งนั้นเลยนะคะอย่างตัวเบนซิน95ค่าการตลาด3บาท50ค่ะ E20 ค่าการตลาด3บาท67สตางค์ใครเติม E85 นะคะนี้ FYI ให้รู้ไว้นะคะค่าการตลาดคุณจ่ายอยู่ที่ลิตรละ4บาท17สตางค์นะคะส่วนดีเซลเช้าวันนี้นะคะค่าการตลาด2บาทค่ะตัว B20 ดีเซล B20 1บาท96สตางค์นะก็แสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยการปรับขึ้นอาจจะไม่ต้องแรงถึงขั้นเกือบจะ1บาทนะทั้ง2ประเภทก็มีความเป็นไปได้แต่เขาก็เลือกที่จะขึ้นมาแบบนี้นะคะก็ใครเป็นเดอะแบกก็แบกไปนะคะส่วนถ้ามาดูการใช้กองทุนน้ำมันนะคะกลไกกองทุนในการอุดหนุนราคาน้ำมันก็เช่นเคยนะคะกลุ่มเบนซินก็ยังคงเป็นตัวแบกอยู่ค่ะโดยหยอดคืนกระปุกไปนะคะ2บาท39สตางค์นะคะยกเว้นตัวเบนซิน95นะคะคุณใส่เงินเข้ากองทุนลิตรละ9บาท52สตางค์นะคะส่วนตัวดีเซลนะคะยืมกองทุนนะคะ1บาท65สตางค์และตัว B20 นั้นยืมกองทุนถึงลิตรละ7บาท87สตางค์นะคะซึ่งอันนี้น่าสนใจนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงวันศุกร์ที่จะถึงนี้เนี่ยจะมีคณะกรรมการที่ทางท่านรัฐมนตรีเอกนัทนะคะมีการนำตัวแทนฝ่ายทางภาคประชาชนเนี่ยเข้าไปอยู่ในคณะกรรมการเรื่องของพิจารณาปรับโครงสร้างราคาพลังงานด้วยหนึ่งในข้อเสนอก็คือบอกว่าเอ้ย B20 นี่คือถ้าเกิดต้องใช้เงินกองทุนอุดหนุนอยู่อย่างเงี้ย7-8บาทแบบเนี้ยเมื่อไหร่กองทุนมันจะถึงมีฐานะดีขึ้นเนาะตอนนี้คือถ้าไปดูแล้วเนี่ยยอดกระปุกคืนไปเท่าไหร่มาเปิดดูสถานะกองทุนก็ยังติดลบอยู่ 50,000 ล้าน 60,000 ล้านอยู่แบบนี้เพราะฉะนั้นมันควรหรือเปล่าที่จะเป็นอย่างนี้ต่อไปนะอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งนะคะรวมไปถึงประเด็นอื่นๆอีกด้วยอ่ะก็ได้เรียกว่าราคาน้ำมันนั้นยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูงด้วยค่ะ
1: ส่วนราคาทองคำนะคะก็ปนเปี้ยนแถวๆ 4,500 แล้วเนาะก็เมื่อวานนี้เนี่ยเขาโคเม็กซ์นะคะปิดลบไปเล็กน้อยนะก็อยู่ที่ 4,558 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะคะสำหรับสัญญาทองคำโคเม็กซ์ส่งมอบเดือนมิถุนายนนะเพราะว่าก็เรื่องของบอนด์ยิลด์ที่สูงนะคะแล้วก็ราคาน้ำมันที่ก็ยังคงค้างสูงอยู่รวมถึงกังวลภาวะเงินเฟ้อหรือความเป็นไปได้ที่อาจจะถึงขั้นว่าเฟดอาจจะขึ้นดอกเบี้ยหรือเปล่าเนี่ยนะคะก็ทำให้ทองเนี่ยมันลงไปแล้วก็พอมาเช้านี้เนี่ยปรับตัวขึ้นมาแบบเล็กน้อยเท่านั้นนะคะก็อยู่ที่ 4,558 เหรียญต่อออนซ์นะคะสำหรับโคเม็กซ์นะคะส่วน Gold Spot ค่ะล่าสุดนี้อยู่ที่ 4,551 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะคะอันนี้เขาลบ 0.3% นะเมื่อกี้โคเม็กซ์นี่บวกมา 0.01 ใช่ไหมGold Spot นี่อยู่แถวๆ 4,550 นะคะส่วนทองไทยเมื่อวันจันทร์ปรับราคาทั้งหมด31รอบเนี่ยลบไป150บาทมาเช้านี้นะคะวันอังคารก็บวกตอนนี้ปรับราคาครั้งที่2ละบวกมา100บาทนะคะทองคำแท่งรับซื้อที่บาทละ71

0: 150 บาทขายออกที่บาทละ 70,000 อ่ะอัปเดตล่าสุดเลยดีกว่า3ครั้งแล้วเมื่อกี้รีเฟรชนะคะปรับราคา3ครั้งบวกมา50บาทนะคะทองคำแท่งรับซื้อที่บาทละ 71,100 บาทขายออกที่บาทละ 73,000 บาทอ้างอิงโกลด์สปอตที่ 4,554 เหรียญ นะคะเงินบาทโค้ดที่ 32.60 บาทตางค่ะ
1: ใช่ค่ะนะคะก็ในส่วนของการดูประเด็นอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของดอกเบี้ยของทางฝั่งสหรัฐอเมริกานะคะอย่างที่เราติดตามกันมาก็คือเรื่องของราคาน้ำมันนั้นก็ส่งผลนะคะทำให้เกิดความกังวลเรื่องของเงินเฟ้อแรงจะแรงขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งถ้าดูตอนนี้เนี่ยเขาไปดูเครื่องมือ Fed Watch 2ของ CME นะคะปรากฏว่าตอนนี้นักลงทุนนั้นให้น้ำหนักถึงประมาณสัก30เกือบ 40% นะคะที่คาดการว่าเรื่องลดดอกเบี้ยไม่ต้องพูดถึงและปีนี้ก็ไม่น่าจะได้ลดเผลอๆน่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยด้วยนะคะแล้วก็ประมาณสักเกือบ 40% คาดการว่าจะน่ามีการปรับขึ้นดอกเบี้ยภายในสิ้นปีนี้นะคะก็บางคนนี่มองเร็วถึงช่วงเดือนตุลาคมเลยทีเดียวนะคะบางสำนักก็มองว่าอาจจะเป็นช่วงปลายปีนะคะรวมไปถึงอาจจะมีบางคนก็มองว่าอาจจะเป็นช่วงการประชุมนัดแรกของปีหน้าก็คือมกราคมนะคะในขณะที่ก็คงจะต้องจับสัญญาณนะคะว่าประธานเฟดคนใหม่นะคะที่เตรียมจะเข้าพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งในวันศุกร์นี้ก็คือเควินวอชนะคะซึ่งก็คงจะต้องรอดูนะว่าเขาจะมีนโยบายหรือมีท่าทีอย่างไรนะคะโดยตอนนี้สื่อต่างประเทศเขารายงานกันบอกว่าเควินวอชเนี่ยจะเป็นประธานเฟดนะที่มีความมั่งคั่งที่สุดในประวัติศาสตร์ของอเมริกันเลยทีเดียวนะคะเนื่องจากว่าเขาเคยอยู่ในแวดวงการเงินใช่ไห
0: ม
1: ก่อนที่จะเข้ามาเป็นประธานเฟดเขาก็ต้องไปดูบัญชีต้องมีการรายงานบัญชีทรัพย์สินเงินของเขาแล้วก็ต้องไปขายล้างพอร์ตหุ้นที่ถืออยู่ประมาณนี้นะคะก็บอกว่าดูตัวเลขเนี่ยเขาน่าจะมีความมั่งคั่งอยู่ประมาณ130ถึง200ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าถ้าตีเป็นเงินบาทก็ประมาณ 4,000 ถึง 8,000 ล้านบาทอันนี้พูดถึงตัวเควินวอชโดยเฉพาะนะฮะแต่ว่าใดๆก็คือว่าแสดงว่าเขาเป็นคนมาจากแวดวงการเงินเนาะเขาจะมีมุมมองอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายการเงินหรือว่าเรื่องของทิศทางอัตราดอกเบี้ยต่อไปนะภายใต้ยุคสมัยของเควินวอชด้วย
0: ค่ะแล้วเขาจะทำตามที่ทรัมป์ต้องการได้มากน้อยขนาดไหนหรือจะมางัดกันให้เราได้เห็นเป็นสีสันเหมือนก่อนหน้านี้หรือเปล่าแบบกับคุณพาเวลนะ
1: ใช่ค่ะนี่แหละนะอ่ะรู้สึกอาจารย์ธนวัฒน์ท่านจะพร้อมแล้วใช่ไหมคะไปพูดคุยกันเลยกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจนะคะกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พรหมวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับสองท่านครับ
1: อาจารย์ขออนุญาตอาจารย์สืบเนื่องจากเมื่อวานเวลาไม่พอก็เลยจะต่อนะคะเรื่องประเด็นเรื่องของกรณีคอร์รัปชันนะคะก็ล่าสุดรู้สึกว่าเมื่อวานได้มีการหารือกันกับทางท่านรองนายกคุณประกรณ์นินประพันธ์เนี่ยนะคะก็เราก็มีการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านทุจริตขึ้นมานายกจะเป็นประธานด้วยตัวเองแล้วจะมีองค์ประกอบคือจะมีของทางฝั่งเอกชนด้วยนะคะอาจารย์ค่ะตรงนี้ก็คือว่าคือจะทำงานร่วมกันแล้วใช่ไหมคะอาจารย์ในเรื่องของการต่อต้านคอร์รัปชันนะคะอาจารย
2: ์ค่ะก็ข้อแรกก่อนผมไม่ได้ถูกว่าหมายให้พูดเรื่องอะไรนะครับโอเคแต่เอาตามภาษาข่าวหรือว่าตามสาธิรู้เนี่ยผมคิดว่าข้อเสนอของกกร.ที่เสนอไปยังท่านรองนายกประกรณ์นะครับก็คือเสนอไปยังรัฐบาลผ่านท่านรองนายกเนี่ยเสนอไปวันที่เป็นข่าวนั่นแหละเราแถลงวันพฤหัสปั๊บวันศุกร์ก็พบท่านรองนายกประกรณ์นะครับแล้วก็มีข่าวที่คึกโครมเนี่ยในวันศุกร์เนี่ยนะครับก็พอยื่นข้อเสนอไปผมคิดว่ารัฐบาลอาจจะเตรียมไว้อยู่แล้วล่ะแต่พอไปชนกับความเห็นของเอกชนปั๊บเมื่อวานก็มีคำสั่งแต่งตั้งนะครับซึ่งก็แน่นอนก็เป็นผู้ใหญ่ของหน่วยงานต่างๆแหละและท่านนายกเป็นประธานท่านรองนายกประกรณ์ก็เป็นรองประธานนะครับแล้วก็จะมีประธานของกกร3หน่วยงานนะครับแล้วก็จะมีประธานของแอคนะครับเข้าไปเป็นกรรมการในนั้นผมคิดว่าก็คงจะมีการแต่งตั้งอนุกรรมการหรืออะไรต่างๆเพิ่มเติมแต่เป็นการทำมาร่วมกันนะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่ามันสะท้อนถึงความจริงจังที่รัฐบาลเองฟังเสียงของภาคเอกชนภาคประชาชนแล้วก็มีความมุ่งมั่นในการดำเนินการแก้ไขปัญหาผมคิดว่าหลังจากนี้เนี่ยมันก็คงจะมีความจริงจังเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมนะครับอันนี้ถ้าถามผมนะในภาพกว้างต้องเป็นแบบนี้ครับ
1: แต่หมายถึงว่าจะเอาผลสำรวจหรือการศึกษาของกกร.ที่เกี่ยวกับเรื่องของการ

0: คอร์รัปชันที่ว่านี้นำไปใช้เป็นฐานของการแก้ปัญหาด้วยไหมคะอาจารย์คะข้อมูลที่มีการใช้แถลงรอบที่แล้วค่ะค่ะ
1: ผมตอบในฐานะของคณะทำงานฝ่ายวิชาการทางด้านวิชาการของคณะทำงานของกกร.นะครับและเพื่อนไม่ทนเนี่ยคือทางมหาลัยแห่งชาติไทยเองเนี่ยเราก็พร้อมที่จะดำเนินการตามที่คณะกรรมการบอกอยู่แล้วนะครับสำหรับข้อมูลต่างๆก็คือเราก็เตรียมไว้หมดนะครับถ้าสมมติมีการร้องขอมีการดำเนินการมันก็สามารถทำในรูปของคณะกรรมการส่งผ่านไปได้นะครับแล้วก็ถ้าสมมติจะมีงานอะไรเพิ่มเติมเนี่ยผมคิดว่าทางคณะทำงานตอนนี้เนี่ยนะครับก็มีการทาบทามทางสถาบันวิชาการต่างๆเนี่ยเข้ามามากขึ้นอยู่แล้วเพราะในสเกลที่เราเริ่มต้นเนี่ยมันอาจจะถูกขยายเป็นหลักหมื่นมันทำได้นะครับทั่วประเทศอะไรต่างเนี่ยเราก็ทำได้เต็มที่นะครับเพราะนั้นก็คือ1ผมยังไม่ทราบว่าจะกำหนดทิศทางอย่างไรนะครับเมื่อวานก็คือผมทราบข่าวแหละแต่ว่าผมก็ไม่ได้เข้าร่วมประชุมนะครับแล้วก็ยังไม่มีคำสั่งอะไรถ่ายทอดมายังตรงตัวผมหรือว่ามหาลัยการไทยครับ
0: ค่ะนะ
2: มีประเด็นที่เข้ามาล่าสุดที่บอกว่ามีผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นจาก Ipsos นะคะที่บอกว่าโอ้ความเชื่อมั่นของคนไทยเนี่ยร่วงลงต่ำสุดในโลกเลยคือช่วงที่มันร่วงอะค่ะเพราะว่ามันมีความกังวลอันดับหนึ่งเลยคือเรื่องของปัญหาทุจริตคอร์รัปชันนะแล้วก็ตามมาเรื่องของความยากจนนะคะอาจารย์ปุ่มมองแบบนี้มันสะท้อนอะไรในความรู้สึกของประชาชนของภาคธุรกิจทั้งในไทยและจากต่างชาติที่มองเข้ามาค่ะ
1: คือจุดแรกเนี่ยผมคิดว่าคือถ้าเราเอาตัวที่ใช้หลักของโลกนะครับก็คือตัวของที่เรียกว่า CPI นะครับ Corruption Perception Index ซึ่งชื่อมันชัดว่าเป็นดัชนีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันหรือว่าวัดความรู้สึกนะครับก็คือการรับรู้นะครับซึ่งเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยมันไม่มีใครที่แถลงใบเสร็จหรอกนะครับมันไม่มีการบอกว่ารับเท่าไหร่จ่ายเท่าไหร่แล้วเป็นใบเสร็จเพราะมันเป็นการผิดกฎหมายนะครับแล้วก็ผิดจารีตธรรมเนียมประเพณีอยู่ละเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงใช้คำว่า perception ซึ่งหลักการก็คือสมมติผมถามทั้งสองท่านเนี่ยคุณโอดีคุณแก้มนะครับว่าคิดยังไงว่าสีดีไม่ดีใช่ไหมตอนนี้ทั้งสองท่านจะตอบมาเนี่ยนะครับในมุมที่เฮ้ยเราฟังใครมาเรามีประสบการณ์ตรงของตัวเองนะเราฟังใครมาตรงนี้แหละมันเป็นหลักของคำว่า perception ซึ่งเอาข้อที่จริงในที่ตัวเองประสบมาประสอบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงไม่มีข้อมูลที่เป็นหลักฐานจึงทำให้ OECD หรือว่าประเทศต่างๆเนี่ยเขามีกฎหมายคุ้มครองการแจ้งเบาะแสนะครับก็คือว่าถ้าใครแจ้งเนี่ยเขาคุ้มครองปิดชื่อเลยคุ้มครองพยานหมดนะครับเอาหลักฐานมาแล้วเดินการเพราะนั้นเนี่ยมันก็คือเป็นสิ่งที่ภาคเอกชนเนี่ยก็คืออยากจะให้มีแบบเนี้ยแต่ซึ่งเมื่อวานสังเกตเห็นครับว่าทางฝั่งรัฐบาลเองเนี่ยโดยท่านรองรัฐมนตรีก็จะมีการแก้กฎหมายเพราะการเข้า OECD เนี่ยนะครับซึ่งในการถ้อยแถลงก็เป็นเรื่องของการเข้า OECD การเข้า OECD เนี่ยมันหมายว่ามันจะต้องมีมาตรฐานหลายสิ่งหลายอย่างตอบคำถามนะครับว่าดัชนีเหล่านี้เนี่ย CPI เนี่ยเป็นมาตรฐานที่เขาใช้กันทั้งโลกและเขาเปรียบเทียบทั้งโลกเพราะนั้นการเซอร์เวย์ต่างๆเนี่ยถ้าถามภาคการลงทุนทางธุรกิจเนี่ยนะครับต่างประเทศเป็นหลักเนี่ยเขาก็จะดูไอ้ตัวคอร์รัปชันนี่แหละแล้วไทยเองก็ได้รับการรับรู้แล้วกันนะในแง่ความรู้สึกเนี่ยนะครับจริงไม่จริงไม่รู้ละแต่เคยได้ยินข่าวหรือไหมครับว่าที่นี่เนี่ยโอ้โหอันตรายที่นี่นี่มีความสุขนะฮะในโลกโซเชียลแล้วเราก็อยากไปอ่ะหรือเราไม่อยากไปนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันจึง perception เนี่ยมันจะมีผลต่อภาพลักษณ์นะครับแต่ perception ที่อิงด้วย evidence เนี่ยด้วยหลักฐานเนี่ยมันก็ยิ่งจะไปตรวจตอกย้ำผมคิดว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับครับที่จะมีการร่วมมือกันทำงานครับ
0: อาจารย์จากจุดที่เราอยู่ไปจนถึงบรรทัดฐานของ OECD เรื่องของ corruption นี่เราต้องอีกห่างไกลไหมคะอีกไกลแค่ไหนที่หรือว่ามันแค่เอื้อมหรืออะไรแบบนี้ค่ะอาจารย์
1: คือจริงๆเนี่ยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเนี่ยเข้าหมดสู่สนามของการวิจัยเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยในปี2542นะครับนะแล้วก็ตัว TI เนี่ยก็คือสถาบันเพื่อความโปร่งใสในนั้นชาติเนี่ยเขาทำดัชนี CPI เนี่ยตั้งแต่ปี38เพราะฉะนั้นเนี่ยมาเลเซียเองเนี่ย10ปีเนี่ยเขาสอบตกจนสอบผ่านเกิน50ครับเพราะถ้าไทยเนี่ยถ้าไทยเร่งเนี่ยบอกว่า5ปีถึง10ปีเราทำได้ครับ
0: ก็คือต้องคะแนนเกิน50
1: อ๋อนี่
0: ซึ่งตอนนี้30
1: สอบตกนะตอนนี้33
0: อ๋อตอนนี้33อยู
1: ่คือตอนนั้นเรา38มาเลก็40แบบเนี้ยคือเขาก็ทำเอานะแต่เขาใช้ภายใน10ปีเขาไต่ขึ้นมาเป็น52แล้วนะครับ
0: ค่ะโอเคได้ค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะอาจารย
2: ์ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ก็เป็นเรื่องใหญ่นะคะก็ลองดูเนาะว่าจะยังไงต่อไปนะคะ
2: ค่ะโอเคเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันฟังข่าวต้นชั่วโมงนะคะช่วงหน้ามาวิเคราะห์หุ้นกันค่ะ

0: นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสุภมาศนำผลคุยถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกเข้าครม.ก่อนการประชุมนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยเตรียมหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหลังสัปดาห์ที่ผ่านมามอบหมายให้กลุ่มเปิมมาเป็นการสนับสนุนแบบรัฐจ่าย 60% และประชาชนจ่าย 40% มุ่งเป้าไปที่การกระจายเม็ดเงินสู่ร้านค้าขนาดเล็กและ SME ในท้องถิ่นทั่วประเทศเพื่อพยุงกำลังซื้อและดูแลปัญหาปากท้องประชาชนรวมทั้งการดูแลด้านกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการรัฐด้วยโดยเป้าหมายที่รัฐบาลจะเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1มิถุนายนและภายหลังจากการประชุมครม.เสร็จสิ้นรัฐบาลจะมีการแถลงข่าวถึงรายละเอียดโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างเป็นทางการที่ตึกสันติไมตรีเวลา 12:00 น.อีกด้วยและในการประชุมวันนี้นายกรัฐมนตรีจะนำผลการหารือและข้อเสนอของนักธุรกิจระดับสูง10กลุ่มอุตสาหกรรมเข้าไปแจ้งในที่ประชุมครม.รับทราบเพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนในเชิงนโยบายส่วนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะเสนอยกเลิกวีซ่าและปรับปรุงโครงการฟรีวีซ่า60วันทั้งหมด93ประเทศที่เริ่มใช้ตั้งแต่ปี2567ทุกหน่วยงานเห็นตรงกันว่าการให้ต่างชาติพำนักนานเกินไปไม่ตอบโจทย์การท่องเที่ยวอย่างแท้จริงและจะเป็นช่องโหว่ให้ผู้ไม่หวังดีใช้ไทยเป็นฐานก่ออาชญากรรมนักวิชาการธรรมศาสตร์ชี้จุดตัดทางรถไฟเป็นพื้นที่เสี่ยงที่ต้องเร่งทบทวนในเชิงระบบดร.พานุเดชชุ่มเย็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดเผยว่าจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสันกับถนนอโศกดินแดงนอกจากประเด็นด้านวินัยจราจรหรือการตัดสินใจในระดับบุคคลแล้วสิ่งที่สมควรถึงที่สังคมควรหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันอย่างจริงจังคือแนวทางลดความเสี่ยงเชิงระบบโดยเฉพาะการบริหารจัดการพื้นที่จุดตัดระหว่างระบบถนนและระบบรางซึ่งเป็นพื้นที่ที่ทับซ้อนและมีโอกาสเกิดความขัดแย้งของการจราจรตลอดเวลาถนนจะพยายามระบายรถให้เคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องขณะที่รถไฟจำเป็นต้องรักษาแนวรางให้ปลอดจากสิ่งกีดขวางและสามารถเดินรถได้อย่างต่อเนื่องเช่นกันดังนั้นจุดตัดระหว่างถนนกับทางรถไฟจึงเป็นพื้นที่ที่ต้องบริหารจัดการอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ทั้งสองระบบสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างปลอดภัยและสอดคล้องกับสภาพการจราจรที่เปลี่ยนแปลงไปการปรับปรุงการบริหารจัดการบริเวณจุดตัดจำเป็นต้องอาศัยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้านระบบรางระบบถนนและการจราจรรวมถึงรูปแบบของทางแยกและโครงข่ายถนนโดยรอบซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีความสำคัญต่อการออกแบบและปรับปรุงการควบคุมสัญญาณจราจรนอกจากนี้หลายประเทศเริ่มนำเทคโนโลยีตรวจจับสิ่งกีดขวางกล้องอัจฉริยะและระบบวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์มาใช้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณจุดตัดมากขึ้นซึ่งในอนาคตประเทศไทยอาจพิจารณาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีลักษณะดังกล่าวให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์

0: งานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะวราวุธเผยกระทรวงอุตสาหกรรมดันมอกแผงโซล่าเซลล์ยกระดับมาตรฐานภาคบังคับภายในปี70นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าปัจจุบันประชาชนจำนวนมากเริ่มหันมาติดตั้งโซล่ารูฟท็อปภายในบ้านเพื่อลดค่าไฟฟ้าและใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นแต่สิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามคือความปลอดภัย

0: ในการเลือกซื้ออุปกรณ์และการติดตั้งที่ให้ได้มาตรฐานสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือสมอได้ออกมาตรฐานครอบคลุมทั้งระบบได้แก่แผงโซล่าเซลล์อินเวอร์เตอร์คอนเวอร์เตอร์แบตเตอรี่สายไฟ PV การออกแบบติดตั้งและทดสอบระบบซึ่งกำลังผลักดันเป็นมาตรฐานบังคับภายในต้นปี2570การผลักดันมอกระบบแผงโซล่าเซลล์จะเป็นเครื่องมือวางรถแมพสนับสนุนผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานการผลิตอุปกรณ์ครบวงจรในประเทศขณะเดียวกันจะมีการออกคู่มือการติดตั้งโซล่าเซลล์ให้ปลอดภัยโดยก่อนติดตั้งควรศึกษาก่อนว่าระบบโซล่าเซลล์ที่ต้องการใช้งานเป็นแบบใดนอกจากนี้ควรเลือกใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานมีเครื่องหมายรับรองมอกหรือมาตรฐานสากลรวมถึงเลือกสายไฟและอินเวอร์เตอร์ที่เหมาะสมกับระบบเพื่อป้องกันปัญหาไฟฟ้าลัดวงจรหรืออุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ควรใช้บริการช่างผู้เชี่ยวชาญที่มีใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานและสามารถติดต่อดูแลหลังติดตั้งได้ขณะเดียวกันเจ้าของบ้านควรตรวจสอบระบบอย่างสม่ำเสมอก่อนหน้านี้คณะรัฐมนตรีออกมาตรการจูงใจแรงโดยให้ผู้ที่ติดตั้งโซล่ารูฟท็อปลดหย่อนภาษีสูงสุด 200,000 บาทสำหรับครัวเรือนที่ติดตั้งระบบออนกริดภายในปีภาษี2568ถึง2570และยังมีการอนุมัติรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินจากภาคประชาชนในอัตรา2บาท20สตางค์ต่อหน่วยด้วยสหรัฐระงับแผนโจมตีอิหร่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยว่าสหรัฐระงับแผนโจมตีอิหร่านในวันนี้เอาไว้ก่อนหลังจากรัฐบาลอิหร่านส่งข้อเสนอสันติภาพมาให้สหรัฐโดยระบุว่าขณะนี้มีโอกาสสูงมากที่ทั้งสองประเทศจะสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันในการจำกัดโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านโดยย้ำว่าหากสามารถหาทางออกร่วมกันได้โดยไม่ต้องใช้กำลังทหารจะยินดีเป็นอย่างยิ่งการตัดสินใจชะลอการโจมตีครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากผู้นำจากชาติพันธมิตรหลักของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางได้ร้องขอให้ยืดเวลาเพื่อเปิดทางให้เจรจาดำเนินต่อไปขณะที่แหล่งข่าวจากปากีสถานซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกลางประสานงานยอมรับว่าความคืบหน้าเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากคู่ขัดแย้งต่างกลับเปลี่ยนเงื่อนไขและเป้าหมายของตนเองอยู่ตลอดเวลาทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร
2: ์ที่สมัยพิมพิสารกุลผู้ร่วมจัดรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอรายการที่เสนอเนื้อหาหลากหลายเหมือนที่ท่านได้เคยอ่านในนิตยสารคู่สร้างคู่สมนั่นแหละค่ะส่วนท่านใดที่ยังคิดถึงเสียงและก็เรื่องเล่าของคุณดำรงพุทธาก็มาพบกันได้จันทร์ถึงศุกร์เวลา2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มฟังและสนุกสาระหลากหลายแบบที่ท่านทายไม่ถูกเลยว่าวันนี้จะคุยกันเรื่องอะไรหาฟังได้ที่นี่เลยนะคะ
1: เปลี่ยนค่ำคืนวันธรรมดาฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอจันทร์ถึงศุกร์2 ทุ่มถึง 3 ทุ่ม
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
4: 10:10 นะคะเบรกที่2ของ Econ News Update นะคะซึ่งก็นะวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาวิเคราะห์หุ้นกันนะคะอย่างเมื่อวานนี้ที่หุ้นไทยเราแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะเช้านี้นี่เป็นไงคะพี่นง
5: ค่ะเปิดมาเรียบร้อยนะคะเราก็อยู่ในแดนลบนะคะเป็นสีแดงนะคะเช้าวันนี้เปิดมาล่าสุดลบไป4 จุดกว่าก็ประมาณ 0.3% นะคะเซตอยู่ที่ 1,513 จุดค่ะส่วนถ้ามาดูตัวหุ้นกันนะคะสำหรับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดเช้านี้อันดับ1เลยคือ Delta ซึ่งราคาปรับลงมา5 บาทนะคะก็นี่แหละถ้าเซตอินเด็กซ์ลงมา5 จุดเซตลงมา

0: เดลต้า5บาทนะคะก็ปรับลงมาก็เป็นของเดลต้านะประมาณสัก 1.6% ได้นะคะเช้านี้เดลต้าอยู่ที่312บาทนะคะตามมาด้วย Advance ราคายังไม่เปลี่ยนแปลงที่365บาทค่ะ True อยู่อันดับที่3นะคะวันนี้มีแรงซื้อเข้ามานะคะ True บวกมา10สตางค์หรือว่า 0.7% นะคะมาอยู่ที่14.60 บาทค่ะ CPO ปรับลง50สตางค์ประมาณ 1% ค่ะอยู่ที่ 47.25KBank นะคะปรับลงค่ะ50สตางค์ 0.2% เช้านี้อยู่ที่198บาทนะนี่ก็เป็นหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในช่วงการเปิดตลาดวันนี้นะคะส่วนทิศทางหุ้นไทยวันนี้นะคะจะเป็นอย่างไรไปพูดคุยกันเลยกับคุณชัยยศจิวางกูลผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนนะคะสวัสดีคุณชัยยศค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับผมสวัสดีครับ
0: ค่ะวันนี้เรามองดูแนวโน้มแล้วน่าจะไปอย่างไรต่อนะคะสำหรับเซ็ตอินเด็กซ์ค่ะ
2: ครับผมจริงๆก็บอกว่าช่วงนี้เนี่ยมันคงจะเป็นภาพของการพักตัวมากกว่านะครับก็ในส่วนของทิศทางดัชนีเนี่ยน่าจะเป็นภาพคล้ายๆกับนะฮะวันนี้ถ้าเราไปดูเนี่ยนะฮะในส่วนของญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไต้หวันนะฮะหรือแม้กระทั่งในส่วนของเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาพของการพักตัวนะครับแดงบ้างนะอาจจะมีสลับเขียวมาบ้างนะแต่ว่าก็เล็กน้อยนะถามว่าทำไมภาพช่วงนี้มันเป็นภาพของการพักตัวแน่นอนครับทุกคนเนี่ยกำลังรอดิวนะฮะระหว่างตลาดแล้วก็อีหลานว่าสรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยยังไงดีเนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าช่วงมีตติ้งนะฮะที่เขาไปพบปะกันนะระหว่างตลาดแล้วก็จีนเนี่ยที่จีนในช่วงสัปดาห์ที่แล้วทุกคนก็หวังนะฮะว่าน่าจะมีพูดคุยเรื่องนี้นะจะได้จบกันสักทีก็ปรากฏว่ามีคุยครับแต่ว่าคุยแล้วก็ยังไม่เหมือนไม่มีข้อสรุปอะไรนะครับแต่ว่าคนเนี่ยมันก็ดูแล้วน่าที่จะมองเป็นบวกได้นะเพื่อเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้ทางสามดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาก็ตั้งเรื่องของการชะลอนะการโจมตีอิหร่านออกไปนะก็เลยทำให้ฮาร์ปอนเนี่ยต้องบอกว่าทุกคนกำลังรอนะฮะว่าตกลงสุดท้ายแล้วดีลจะยังไงนะครับจะจบตรงไหนมีเงื่อนไขอะไรยังไงประมาณนี้นะครับมันก็เลยทำให้ภาพของตัวอินเด็กซ์เนี่ยมันเป็นภาพของการแกว่งตัวนะครับแล้วก็ประกอบกับสมมติว่าเรื่องนี้จบนะครับเรายังมีอีกหนึ่งเรื่องใหญ่ๆที่ผมมองว่ามันน่าจะเป็นตัวกระทบกับภาพการลงทุนของเรานะครับก็คือในเรื่องของตัวบอนด์ยิลด์ที่เร่งขึ้นนะค่อนข้างสูงมากๆนะครับตอนนี้เนี่ยในส่วนของบอนด์ยิลด์30ปีของฝั่งสหรัฐเนี่ยทะลุ5ไปแล้วนะฮะสูงมากต้องบอกว่าสูงมากนะฮะเพราะนั้นถ้าเป็นแบบนี้จริงๆนะฮะต้องบอกว่ามันมีแนวโน้มมีโอกาสนะครับที่เฟดเนี่ยจะหยุดการลงดอกเบี้ยหรืออาจจะต้องมีการขึ้นดอกเบี้ยเพื่อไปสกัดเงินเฟ้อนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็แน่นอนนะพอถ้ามีเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยแบบนี้มันก็จะทำให้เรื่องของทิศทางการลงทุนเนี่ยมันชะลอไปนะซึ่งภาพที่เราเห็นเนี่ยเราเห็นได้ว่าช่วงนี้เนี่ยหุ้นกลุ่มเทคนะครับคือดูง่ายๆคือแดกจะเริ่มมีแรงขายเข้ามาแล้วนะครับเพราะว่าเขากลัวเรื่องตัวบอนด์ยิลด์นะครับเพราะนั้นตรงเนี้ยเป็น2ตัวหลักๆเลยนะคือบอนด์ยิลด์แล้วก็ในส่วนของดิวสงครามดิวหยุดสงครามนะระหว่างสหรัฐแล้วก็อิหร่านมันยังไม่ได้ข้อสรุปสักทีนะครับ
1: อย่างเรื่องของบอนด์ยิลด์อะค่ะกลุ่มที่ได้อานิสงส์นี้มีกลุ่มไหนบ้างคะอย่างแบงก์เป็นยังไงบ้างตัวไหนที่ยังแนะนำได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะ
2: ได้ครับก็กลุ่มที่ได้บอนด์ยิลด์เนี่ยมันมองเป็น2แบบนะฮะหนึ่งเลยเนี่ยคือกลุ่มที่ได้แบบตรงนิดนึงถ้าตรงนิดนึงเนี่ยก็คงมองเป็นกลุ่มแบงก
1: ์
2: นะครับเพราะว่ากลุ่มแบงก์เนี่ยเขาตัวรายได้ของเขาเนี่ยมาจากในเรื่องของการปล่อยสินเชื่อเนา
1: ะ
2: ถ้าบอนด์ยิลด์ขึ้นแล้วแนวโน้มดอกเบี้ยมีการขึ้นก็แน่นอนครับอัตราดอกเบี้ยในการปล่อยสินเชื่อเขาเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นมันก็จะไปเพิ่มตัวนิ่มของเขาให้มากขึ้นนะครับอันนี้โดยตรงนะครับส
1: ่
2: วนอีกมองอีกแบบนึงคือเรื่องของเม็ดเงินที่ลงทุนนะครับคือไปลงทุนในส่วนของภาพพันธบัตรนะตรงนี้ก็น่าที่จะได้ประโยชน์นะครับเพราะว่าพอบอนด์ยิลด์มันขึ้นแบบนี้มันก็น่าจะทำให้ตัวราคาของบอนด์ยิลด์เนี่ยมีการปรับตัวขึ้นด้วยเช่นกันนะครับเพราะนั้นตรงนี้มันต้องมองเป็น2พาร์ทพาร์ทตรงจะเป็นแบงค์นะครับส่วนอีกพาร์ทนึงคนที่ลงทุนจริงๆคนที่ลงทุนก็มีแบงค์ในนั้นด้วยนะแต่ว่าจะมีในส่วนของธุรกิจพวกประกันพวกเนี้ยนะก็จะลงทุนในบอนด์เยอะนะครับก็จะเป็น2เซกเตอร์ที่

0: ประโยชน์นะครับ
1: ค่ะทีนี้อย่างแบงค์หลายตัวก็ขึ้นมาพอสมควรแล้วนะคะทีนี้อย่างเรื่องของบอนด์ยิลด์เรายังลุ้นในความไม่แน่นอนของมันในระยะข้างหน้าอย่างไรแล้วหุ้นกลุ่มแบงค์ตัวไหนที่ยังดูแล้วมีอัพไซด์มากกว่าเพื่อนด้วยอะค่ะที่พอจะแนะนำได้เ
0: น
1: ี่ยค่ะ
0: คือผมเรียนอย่างนี้นะครับคืออันนี้เป็นให้เป็นมุมมองอะไรแบบนี้คือการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยในรอบนี้ผมว่าคงไม่ได้ขึ้นได้แรงไม่ได้แบบเหมือนช่วงก่อนหน้านี้ที่สัก 3-4 ปีที่แล้วที่แบบพอเงินเฟ้อมันเร่งขึ้นมาปุ๊บโอ้โหเฟดก็ขึ้นกนง.ก็มีการขึ้นเพื่อไปสกัดเงินเฟ้อตรงนั้นเนี่ยมันมาจากคืออย่างนี้นะฮะตัวเงินเฟ้อเนี่ยมันมีสองฝั่งฝั่งดีมานด์กับฝั่งซัพพลายฝั่งคอสง่ายๆคือเป็นฝั่งที่เป็นดีมานด์คือมีคนมีเงินใช้เศรษฐกิจดีมันขึ้นไปไอ้ฝั่งเนี้ยมันจะทำให้การขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยไปได้เร็วกว่าไอ้ภาพบอกเนา
1: ะ
0: แต่ตอนเนี้ยณปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่ครับมันจะเป็นคอสพลัสก็คือเป็นเรื่องของตัวต้นทุนก็คือต้นทุนน้ำมันเนี่ยมันขึ้นนะครับเพราะนั้นถ้าสมมติธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยใช้นโยบายในเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยอย่างเดียวแบบขึ้นอย่างเงี้ยนะผมว่ามันจะกินมันจะไปซ้ำเติมเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าพวกค่าครองชีพสินค้าอะไรพวกนั้นจะขึ้นนะครับมันก็ยิ่งไปกดให้ตัวประชาชนเนี่ยมีกำลังซื้อน้อยลงนะครับเพราะนั้นถ้าเป็นเรื่องของตัวคอสพัดแบบเนี้ยมันแก้ยากกว่าอันนี้เพราะให้มุมมองก่อนนี่ให้มุมมองก่อนนะฮะทีนี้ถามว่ากลุ่มแบงค์ที่กินเนี่ยบอกนะฮะว่าตัวไหนที่ยังมีอัพไซด์นะทางกรุงศรีเราเนี่ยนะฮะให้เป็นท็อปพิก2ตัวนะฮะคือกรุงไทยนะครับตัวนี้มาตัวราคาพื้นฐานที่38บาทนะฮะแล้วก็เคแบงค์นะอีกตัวนึงนะฮะราคาพื้นฐานที่232นะตัวนี้เป็น2ตัวที่เป็นท็อปปิกของงานกลุ่มสีคู่กันนะครับผม
2: ฝากค่ะทีนี้ประเด็นเรื่องบอนด์ยิลด์ที่ว่านี้นะคะคุณชยศวิเคราะห์เรื่องของฟันโฟลว์หน่อยนะว่ามันจะส่งผลกับทิศทางฟันโฟลว์ยังไงบ้างอะคะ
0: โอ้ต้องบอกว่าถ้าเป็นในเรื่องของตัวฟัน
2: ดอกเบี้ยที่จะขึ้นเนี่ยนะ
0: ใช่ไม่สู้ดีเลยต้องรีบเพราะว่าคือเวลาดอกเบี้ยสูงๆเนี่ยมันมักจะตรงข้ามกับการลงทุนแล
1: ้
0: วในทางคืออย่างเงี้ยฮะผมสรุปภาพกว้างๆให้มองง่ายอย่างนี้คือเวลาดอกเบี้ยต่ำๆนะอย่างเช่นปัจจุบันกนง.ดอกเบี้ยอยู่ 1% เนาะ1หรือ 1.25 ประมาณนี้นะฮะก็คนเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันจะฝากดอกเบี้ยไปทำไมถูกไหมฮะฉันเอาเงินไปลงทุนดีกว่าเนาะให้นึกภาพแบบนี้แต่พอดอกเบี้ยสมมติขึ้นเป็น 1.25 1.5 อะไรก็แล้วแต่โอ้ตรงนี้ความเสี่ยงเริ่มเยอะแล้วไอ้ฉันเอาไปฝากเงินไว้ก่อนก็ได้นะเดี๋ยวค่อยกลับมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นถ้าดอกเบี้ยขึ้นนะฮะมันจะไม่ได้ดีกับทิศทางของการลงทุนนะฮะประกอบกับในเรื่องของพวกการกู้เงินมาจิ้นนะฮะมาลงทุนพวกเนี้ยมันก็จะมีต้นทุนที่สูงขึ้นมันก็จะเป็นเหมือนฝั่งตรงเงินข้ามกันนะเนาะเออเพราะนั้นถ้าถามว่าดอกเบี้ยขึ้นจริงตามมาสกัดเงินเฟ้ออันนี้ต้องบอกเลยครับว่าก็มีแนวโน้มว่าฟันโฟน่าจะไม่ใช่ครับในภาวะแบบนี้ใช่ครับถูกต้องยกเว้นว่าเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยจะแข็งแรงจริงๆโอ้โหเรียกว่าฝืนเศรษฐกิจทั่วโลกที่มันจะโดนเรื่องของตัวคอสพัสตัวนี้เข้ามาได้หรืออันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะ
1: คืออย่างวันนี้นะคะที่ครม.เขาจะพิจารณาแพ็กเกจลดค่าครองชีพกระตุ้นเศรษฐกิจนะวงเงินที่กู้200,000ล้านส่วนนี้นะคะมองผลต่อโดเมสติกเพลย์ยังไงหรือว่าเรารู้กันไปแล้วรับรู้กันไปในราคาก่อนหน้านี้แล้วอย่างเงี้ยค่ะ
0: คือจริงๆต้องบอกว่าตัวพลกรตัวนี้เนาะ400,000ล้านเนา
1: ะ
0: แต่ว่าถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมันจะแบ่งเป็น200,000ล้านเนี่ยเอามากระตุ้นค่าได้พวกให้กับประชาชน200,000ล้านนะฮะตัวอีก200,000ล้านเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบเป็นทางหน่วยงานภาครัฐเนาะอย่างเช่นติดโซล่าหรืออะไรพวกเนี้ยนะฮะอันนั้นเดี๋ยวดูรายละเอียดอีกทีแต่ว่าคร่าวๆประมาณนี้นะฮะทีนี้ถามว่าไอ้200,000ล้านที่เข้ามาในเรื่องของตัวไทยช่วยไทยพัฒน์อะไรเนี่ยมันจะกระตุ้นตัวหุ้นได้มากน้อยขนาดไหนต้องบอกว่ามันคงเข้ามาแค่เป็นลักษณะระยะประมาณสัก 3-4 เดือนประมาณนี้คือในช่วงที่เขามีวงเงินมาให้ใช้นะครับมันเป็นทุกปีนะทุกครั้งอย่างนี้ดีกว่านะคือช่วงที่มีออกมาตรการพวกนี้ออกมามันจะทำให้ช่วงแรกๆโอ้โหดีมานด์เยอะครับแม่ค้าแม่ขายเลยพวกนี้โอ้โหขายดีครับพวกนี้มันก็จะส่งให้พวกกลุ่มหุ้นที่เป็นค้าปลีกนะของอุปโภคบริโภคเนี่ยดีตามไปด้วยในไตรมาสนั้นๆแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีหยุด

0: วงเงินหรือว่าหมดวงเงินปุ๊บเนี่ยมันก็ตรงนั้นเราต้องไปดูอีกทีนะครับว่าตัวเศรษฐกิจตอนช่วงนั้นมันจะผ่านช่วงวิกฤตน้ำมันแพงสงครามจบหรือยังอะไรพวกเนี้ยมันคงต้องไปดูทีนึงนะเพราะนั้นตอบคำถามครับว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยเรามองว่ามันจะช่วยทั้งเซตเลยไหมทั้งดัชนีเลยไหมต้องบอกไม่ใช่นะแต่ว่าน่าจะเป็นลักษณะช่วยรายตัวรายกลุ่มมากกว่า
1: ดังนั้นในเดือน เดือน2เดือนนี้อาจจะพอคาดหวังให้มันพอปรับตัวขึ้นมาได้
0: ในช่วงที่ไม่มีมาตรการเห็นว่า4เดือนเนาะเดือนละพันหรือเปล่าไม่อันนี้ไม่มั่นใจในรายละเอียดเนาะแต่ว่าเท่าที่ตามข้อมูลมาน่าจะเป็นลักษณะแบบนั้นเดือนละพันนึงได้4เดือนก็ช่วงเนี้ยประมาณ4เดือนเนี่ยมันก็คงจะมีภาพเศรษฐกิจการหมุนเวียนนะของพวกประชาชนตลาดนัดหลากยาพวกเนี้ยนะคล่องมือคล่องตัวเนาะนะครับก็จะได้ประโยชน์จากพวกค้าปลีกที่เราเรียนไปนะคร
2: ับค่ะทีนี้มากลุ่มท่องเที่ยวบ้างนะคะวันนี้ก็ครม.นะคะกระทรวงต่างประเทศเสนอให้ยกเลิกฟรีวีซ่า60วันบวกอีก30วันจาก93ประเทศนะคะก็จะใช้ของเดิมที่มีอยู่แล้วคือ30วันเพิ่มได้อีก30วันใน57ประเทศอ่ะตรงนี้คุณชยศแล้วก็บลกรุงศรีวิเคราะห์ในกลุ่มท่องเที่ยวหน่อยนะคะว่าน่าจะเป็นอย่างไรบ้างอะค่ะ
0: คือจริงๆกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยช่วงไตรมาส2หรือ3เนี่ยมันจะเป็นช่วงโรยสั้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรามองว่าเรื่องของตัวภาวะสงครามเรื่องของตัวค่าครองชีพที่มันสูงขึ้นต้องบอกว่าทั่วโลกน้ำมันขึ้นในเงี้ยมันก็คงจะกระทบกับภาคการท่องเที่ยวแน่นอนนะหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับคือเนาะมันคนก็เริ่มเอ๊ะฉันประหยัดรายจ่ายก่อนดีไหมอะไรพวกนี้นะฮะ
2: มันเที่ยวไม่ไหวละ
0: มันไม่ถึงกับเที่ยวไม่ไหวเนาะแต่ว่ามันก็จะทำให้ภาพตรงนี้มันไม่ได้คึกคักเหมือนช่วงเศรษฐกิจแบบโอ้โหโตแรงๆอะไรเงี้ยเนาะมันก็จะทำให้ตรงนี้มันก็น่าจะชะลอไปจะถามว่าตัวมาตรการตรงนี้ถามว่ามันคือถ้าเป็นมุมมองเนี่ยมันคงจะเป็นลักษณะของเซนติเมนต์มากกว่านะครับเพราะว่าเข้ามาในช่วงทั้งโลซีซันด้วยเข้ามาแบบนี้ด้วยนะมันก็จะเป็นน่าจะเป็นเชิงลบให้กับพวกกลุ่มพวกนี้นะครับ
1: ค่ะดังนั้นมองภาพรวมอย่างที่ว่าพอบอนด์ยิลด์สูงนะคะเรื่องของการลงทุนก็อาจจะไม่ค่อยดีนักฟันโฟลไม่ค่อยดีประกาศงบผ่านไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเข้าสู่ช่วงที่พักฐานช่วงเซลล์อินเมย์อะไรที่เราต้องระวังไหมคะในช่วงนี
0: ้ครับผมก็คงจะเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับก็คือตอนนี้เราเหมือนจริงๆจะบอกว่าขาดปัจจัยบวกมันก็คงไม่ได้ขนาดนั้นนะเพราะมันมีเรื่องของตัวแรงกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐที่รออยู่เพียงแต่ว่าภาพรวมทั่วโลกเนี่ยมันเป็นช่วงชะลอช่วงรอนู่นรอนี่อะไรเงี้ยนะก็เลยทำให้ภาพรวมมันยังไม่ไปไหนนะฮะแล้วก็สิ่งที่สำคัญนะอยากให้ทุนจับตานะครับก็คือที่เนี้ยตั้งแต่ช่วงแรกที่บอกไปว่าในส่วนของกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะฮะแอสเซทที่ลงมาเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่ามันมีผลกับตัวที่มาเก็ตแคปใหญ่ของเราเนาะก็คือเดลต้า
2: อ
0: ันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะเพราะว่าถ้ามันมีแรงขายพวกนี้เข้ามาลิงก์เยอะต่อให้โต๊ะอื่นเนี่ยโอ้จะสู้ขนาดไหนนะแต่ว่าเดลต้าต้องยอมรับครับว่าเขาลงมาบาทหนึ่งสองบาทสามบาทนี่โอ้โหผลเยอะนะครับเพราะนั้นก็ต้องเราคงจะต้องเป็นจุดที่อยากให้ทุนติดตามนิดนึงนะครับว่าบอลยูเนี่ยมันจะไปกดดันกับพวกกลุ่มเทคมากน้อยขนาดไหนนะแต่ว่าช่วงนี้ต้องบอกว่าเริ่มเห็นแรงขายเข้ามาแล้วนะครับ
1: แล้วอย่างเมื่อวานเรามีตัวเลข GDP ไตรมาส1ออกมา 2.8% เราเห็นสัญญาณสดใสข้างหน้าบ้างไหมคะในตลาดหุ้นไทย
0: จริงๆต้องบอกถ้ามอง GDP เมื่อวานนี้ดีทุกตัวนะดีทุกตัวเลยลงทุนบนโพอะไรทุกอย่างโอ้โหมันเรียกว่าคนละสิ่งที่เราเจอตอนนี้ ทุกอย่างเลยทุกภาคลงทุนอะไรพวกนี้ดีหมดเลยฮะคือถ้าเรามองตัวเลขแบบเนี้ยมันโอเคมากๆจริงแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องติดตามคือไอ้น้ำมันเนี่ยไอ้น้ำมันที่มันยังไม่ได้เข้ามาในช่วงไตรมาส1เนาะช่วงไตรมาส2เนี่ยมันจะมาผลเรื่องของตัวสงครามนักท่องเที่ยวลดลงพวกนี้โอ้โหมันจะเข้ามาแล้วนะครับเพราะนั้นตัวไตรมาส1เนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้สะท้อนสภาพความเป็นจริงณเหตุการณ์ปัจจุบันมากมายนะเท่า

0: คะก็เท่ากับว่าเซ็ตอินเด็กซ์ลงมาตอนนี้ก็เกือบ5จุดนะคะก็เป็นแรงของเดลต้านั่นเองแต่จริงๆหุ้นตัวอื่นก็มีแรงขายเช่นเดียวกันไม่ใช่เฉพาะเดลต้าตัวเดียวนะคะปตท.สผ.นะคะวันนี้ก็ปรับลงมาประมาณสัก 1% อีกตัวนึงในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์อย่างฮานานะคะเช้านี้ก็ลงมา 3% กว่านะคะ AOT ก็เช่นเดียวกันนะคะปรับลงมาสักครึ่งเปอร์เซ็นต์ได้นะคะSCB นะคะก็ปรับลง 0.4% รวมไปถึง CPL ด้วยนะคะซึ่งจริงๆก็น่าจะได้อานิสงส์จากเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยจากมาตรการของรัฐในส่วนหนึ่งนะก็วันนี้ปรับลงเช่นเดียวกัน 1% ค่ะ
1: นะก็สถานการณ์ช่วงนี้ก็อาจจะต้องระวังสักหน่อยนะคะพอเราเห็นแรงขายของเดลต้าเนี่ยมันก็กระทบกับทั้งตลาดเลยด้วยนะคะส่วนราคาทองคำวันนี้นะคะจะอย่างไรดีนะกลยุทธ์เดี๋ยวเราไปฟังการวิเคราะห์กันนะคะกับทางคุณหมอกฤชรัตน์ หิรัญสิริค่ะประธานกรรมการกลุ่มบริษัท MTS Gold แม่ทองสุขนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีคุณหมอค่ะ
2: ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับ
0: ค่ะคุณหมอคะในฝั่งของตลาดหุ้นนี่เขาค่อนข้างจะให้น้ำหนักกับเรื่องบอนด์ยิลด์ที่พุ่งเหมือนกันนะคะในฝั่งของทองนี่คือมีมุมมองกับเรื่องบอนด์ยิลด์อย่างไรบ้างนะคะแล้วก็จะมีผลกับทองอย่างไรต่อไปอะค่ะ
2: ในส่วนของบอนด์ยิลด์ถ้าพูดถึงในระยะสั้นเนี่ยมันก็อาจจะทำให้คนหันไปอยากจะซื้อบอนด์มากขึ้นเพราะผลตอบแทนดีขึ้
0: น
2: แต่ว่าเป็นระยะสั้นระยะยาวเนี่ยมันก็ต้องพิจารณาว่าการที่บรรดากองทุนต่างๆขายบอนออกมาเยอะเนี่ยหมายความว่าเขาก็หนีจากบอนไปสู่สินทรัพย์อื่นซึ่งถ้าเป็นระยะยาวเนี่ยสินทรัพย์ที่เขาจะเข้าซื้อก็คือทองคำนะครับฉะนั้นถ้าในระยะสั้นเนี่ยพวกซื้อทองก็จะขายไปซื้อทองไปซื้อบอนเพราะว่าผลตอบแทนดีแต่ระยะยาวๆเนี่ยก็จะดีต่อทองคำมันต่างกันนิดนึงสองอันนี้นะครับแต่ว่าต้องดูว่าระยะยาวกับระยะสั้นที่ท่านอยากจะเป็นนักลงทุนแบบไหนทีนี้ในเชิงของการลงทุนทองคำตอนนี้ก็จะเห็นได้ว่าในช่วงเมื่อวานมันมีบางช่วงที่ตกแล้วก็หลุด 4,500 แล้วก็สามารถทรงอยู่ได้ทั้งหมดทั้งหลายก็มาจากการที่เรื่องฮอร์โมนยังไม่มีความแน่นอนทำคุยกับสีจี้ผิงไม่รู้เรื่องไม่แน่นอนก็เฟลไม่ได้คะแนนจากการที่ไปคุยเท่าไหร่เลยจากเรื่องของฮอร์โมนการค้าก็ไม่ค่อยได้อะไรสรุปว่าตลาดก็ผิดหวังว่างั้นเถอะทำให้น้ำมันก็ยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงแล้วก็เลยกังวลเรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินเฟ้อต่างๆซึ่งตรงนี้ก็นำมาสู่แรงเทขายในระยะสั้นเหมือนกันแต่ปรากฏว่ามันหลุด 4,500 แค่2ชั่วโมงเองแล้วก็เด้งกลับซึ่งก็หมายถึงแรงซื้อยังแข็งแรงที่บริเวณ 4,500 นะครับแล้วก็สามารถดิ่งกลับขึ้นมาได้ก็สรุปก็คือว่าภาพหลักๆระยะสั้นเนี่ยหรือระยะกลางเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของดาวเทรนแต่ระยะสั้นตอนนี้มันกำลังจะเคลื่อนตัวในทิศทางไซด์เวย์ในกรอบอาจจะเป็นไซด์เวย์อัพนิดๆโดยมีแนวรับหลักระยะสั้นที่ 4,500 เหรียญหรือถ้าเป็นทองไทยก็จะประมาณ 70,000 ทวนๆแล้วก็มีแนวต้านอยู่ที่ประมาณ 70,800 ระยะสั้นนะฮะแล้วก็แนวต้านของทองตลาดโลกก็อยู่ที่ 4,600 เหรียญแต่ในคำแนะนำก็ยังเป็นลักษณะของทยอยเข้าย่อซื้อแล้วก็กำกำไรในกรอบแคบเพราะว่าการเคลื่อนตัวน่าจะเป็นไซด์เวย์สักระยะหนึ่งครับ
0: ค่ะนะคะบรรดากองทุนเขาเป็นยังไงบ้างคะหมอคะคุณหมอคะเขาซื้อบ้างไหม
2: ตอนนี้เมื่อวานเนี่ยถ้าเป็น SBR กลับมาซื้อหลังจากเมื่อวานซื้อขายก็จะเห็นได้ว่ากองทุนก็ซื้อขายขายเริ่มเป็นแบบเล่นสั้นนะครับก็ซื้อบ้างขายบ้างกลับไปกลับมานะฮะก็ยังเป็นลักษณะของความไม่ชัดเจนในทิศทางในระยะในระยะสั้นเนี่ยมันก็เรียกว่าเคลื่อนตัวแบบนี้มา3เดือนแล้วนะฮะตั้งแต่มีสงครามก็2เดือนเสร็จๆฉะนั้นโดยเชิงของการลงทุนทองคำตอนนี้ก็ค่อนข้างไปผูกติดกับช่องแคบของมูสกับราคาน้ำมันนะถ้าเปิดได้น้ำมันลงมาทองคำก็น่าจะดีขึ้นได้ครับ
0: ค่ะโอเควันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะคุณหมอ
1: ขอบคุณมากค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ก็ลงทุนตามกรอบนะคะ 4,500 เหรียญเป็นแนวรับที่สำคัญนะคะน่าจะรับไหวรับอยู่นะคะเมื่อวานมีหลุดลงไปแป๊บเดียวคุณหมอบอก2ชั่วโมงแล้วรีบเร่งกลับขึ้นมาได้นะคะ 4,500 เหรียญเนี่ยว่าถ้าเป็นทองไทยก็ 70,000 บาทต่อบาททองคำแต่ว่าถ้าดู Gold Spot เช้านี้อยู่4,547 เหรียญ นะคะส่วนแนวต้านนะคะ 4,600 เหรียญ นะคะถ้าตีเป็นทองไทยก็ 70,800 บาทต่อบาททองคำนะคะซึ่งถ้าดูราคาทองในประเทศจนถึงตอนนี้ประกาศ4รอบนะคะยังไม่เปลี่ยนแปลงนะคะคือสลับบวกสลับลบก็เลยยังเสมอตัวอยู่นะทองแท่งขายออกรอบล่าสุดโค้ด 70,250 บาทต่อบาททองคำค่ะ
1: ค่ะนะก็ทองคุณหมอก็ยังยืนยันเหมือนเดิมๆว่ายังไงซะถ้ามันลงมาก็ยังเป็นจังหวะสะสมสำหรับคนที่ลงทุนระยะยาวอยู่นะคะส่วนช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์ค่าเงินกันนะคะกับดร.กาญจนาโชคไพศาลศิลป์ผู้บริหารงานวิจัยศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยค่ะสวัสดีคุณหมอค่ะ
0: สวัสดีคุณหมอค่ะเป็นอย่างไรบ้างนะคะไอเอ็นดอลลาร์แล้วก็ค่าเงินบาทในช่วงเช้าวันนี้ค่ะ
2: ก็ถือเป็นอีกวันที่ค่อนข้างผันผวนค่ะเมื่อวานนี้ที่เราอัปเดตกันตอนเช้าว่าแบบทำสถิติบาทอ่อน2สัปดาห์ใช่ไหมคะแต่พอหลังจากนั้นช่วงบ่ายเย็นๆแล้วก็ในตลาดออฟชอร์เนี่ยกลายเป็นว่าบาทพลิกด้านไปแข็งค่าแล้วก็น่าจะหลุดแนว 32.50 ไปช่วงเวลาหนึ่งด้วยค่ะแต่พอกลางคืนจบไปเช้าวันนี้ก็บาทกลับมาใหม่ค่ะตอนนี้เทรดกันอยู่แถวๆ 32.62 บาทดอลลาร์ก็ถือว่าเป็นอีกวันค่อนข้างสวิงค่ะจริงๆเซนติเมนต์ของดอลลาร์ในช่วงนี้เหมือนจะเป็นเซนติเมนต์ที่ขาดแรงหนุนเพราะว่าตลาดเนี่ยรอสัญญาณจากเรื่องของดีลการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพราะว่าจริงๆเมื่อวานมันมีรีพอร์ตออกมาว่าอิหร่านเนี่ยได้ส่งข้อเสนอเซตใหม่เพื่อยุติสงครามกับสหรัฐผ่านทางปากีสถานค่ะซึ่งตลาดก็อยากรู้ว่าสหรัฐจะมีท่าทียังไงต่อข้อเสนออันใหม่อันนี้แล้วเหมือนกับทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็เหมือนมีการประกาศยกเลิกแผนโจมตีอิหร่านด้วยค่ะก็เลยเหมือนกับมันอาจจะพักกันไปก่อนแล้วก็ไปรอดูว่าดีลยุติสงครามเนี่ยมันคืบหน้าได้มากกว่านี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยพอตลาดไม่ได้มีข่าวในเชิงที่มันเป็นแบบลบต่อสถานการณ์ในตะวันออกกลางเนี่ยก็กลายเป็นดอลลาร์ถูกเทคโปรฟิตกลับมาค่ะมันก็เลยเป็นท่านี้บาทมันก็เลยสวิงในด้านที่อ่อนบ้างด้านที่แข็งบ้างกลับไปกลับมาตามเหมือนกับการปรับโพซิชันและจริงๆเข้าใจว่าเมื่อวานนี้เนี่ยน่าจะมีผู้ส่งออกขายดอลลาร์ออกมาพอสมควรด้วยค่ะก็ขายได้มากแล้วเมื่อวานนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆกรอบที่บาทอ่อนในวันนี้ก็เลยแบบเหมือนก็ยังกว่าเมื่อวานนี้ค่ะมันเลยเป็นการสวิงกลับไปกลับมาแต่ระดับตรงนี้ค่ะ 32.62 ก็ถือว่ายังแข็งค่านิดๆเมื่อเทียบกับระดับปิดเมื่อวานปิดในประเทศจะอยู่แถวๆ 32.64 บาทต่อดอลลาร
0: ์ค่ะคุณหญิงอย่างปัจจัยในประเทศนี่คือช่วงนี้เป็นฤดูปันผลด้วยไหมคะแล้วก็อาจจะมีเงินออกไปจากการจ่ายปันผลด้วยอะค่ะหรือเปล่า
2: ใช่ค่ะใช่ใช่ค่ะคือจริงๆคือล็อตของปันผลเนี่ยมันจะคาบเกี่ยวในช่วงประมาณตั้งแต่เมษาแล้วก็เดือนพฤษภาค่ะซึ่งล็อตใหญ่ๆเนี่ยมันไปรอบนึงละในช่วงเดือนเมษาไปปลาย
0: เดือนอ๋อ
2: ใช่ค่ะก็เลยทำให้เหมือนกับถ้ามีปัจจัยนี้เข้ามาในช่วงจังหวะที่ดอลลาร์เขาไปกันต่อกับราคาน้ำมันนะคะบาทจะเป็นในด้านอ่อนค่อนข้างเยอะแต่ประเด็นก็คือว่ามันณตอนนี้เนี่ยในเซนติเมนต์ในตลาดน้ำมันคือน้ำมันย่อตัวค่ะก็เลยทำให้แรงกดดันที่จะดันให้บาทกลับไปทำนิวไฮใหม่ใกล้ๆ3280เนี่ยวันนี้อาจจะณตอนนี้อาจจะยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร
1: ่กรอบก็จะเป็นยังไงคะวันนี้
2: ด้านล่างคงเป็น 32.40 บาทต่อดอลลาร์
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ที่น่าจะเป็นแนวที่ค่อนข้างเหนียวแต่ด้านบนเนี่ยจริงๆตอนแรกให้ไว้แถว 32.60 กลายเป็นว่าตอนนี้ก็เบรกมาพอสมควร 32.62 ก็อาจจะต้องขยับกรอบด้านบนขึ้นไปเป็น 32.70 บาทต่อดอลลาร์ค่ะซึ่งก็รอติดตามพัฒนาการของตะวันออกกลางหรือไม่ก็จริงๆก็ติดตามทูสของคุณ

0: ่ะ
1: ส่วนคุณเควินวอชก็น่าจะยังไม่ได้มีอะไรใหม่หรือเปล่าคะ
2: คือจริงๆคุณพาเวลหมดวาระแล้วว่าวันศุกร์ที่ผ่านมาใช่ไหมคะเพียงแต่ว่าคุณวอชเนี่ยจะต้องเข้าพิธีสาบานตนก่อนก็เลยยังไม่รู้ว่าคุณวอชเนี่ยถ้าในช่วงระหว่างที่แบบเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการแล้วเนี่ยท่าทีหรือถ้อยแถลงของคุณวอชเนี่ยจะเอียงไปในฝั่งไหนตลาดก็จริงๆก็รอดูอยู่ค่ะแต่ประเด็นก็คือว่าถ้าเข้ามาในจังหวะเนี้ยค่ะเงินเฟ้อก็สูง PPI กับ CPI มันก็สะท้อนใช่ไหมคะที่ออกมาในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคุณวอชคงไม่สามารถพูดได้ชัดๆว่าจะยังคงผ่อนคลายนโยบายการเงินคงพูดได้แค่ว่าแบบว่าเข้ามา wait and see มองความเสี่ยงเงินเฟ้อแล้วก็ monitor อยู่อะไรประมาณนี้ค่ะ
1: แนวที่
2: เขาอาจจะยังมันอาจจะยังไม่ได้แบบเป็นลบคุณวอชเข้ามาแล้วจะทำให้ดอลลาร์อ่อนอะไร
0: ค่ะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะ
1: วันนี้ขอบคุณนะคะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะกรอบวันนี้ 32.40 ด้านบน 32.70 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นึงค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
4: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงEcon News Update
1: ค่ะกลับมาช่วงนี้นะคะก็เดี๋ยวเราก็จะไปวิเคราะห์เศรษฐกิจต่างประเทศกันนะคะซึ่งนะเดี๋ยวอาจารย์สุดาทิพย์ก็คงจะว่าถึงทาโก้อีกแล้วใช่ไหมเพราะว่าทรัมป์นี่เขาก็มาเรื่อยๆอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปเดี๋ยวก็เปลี่ยนมานะแล้วก็ยังคงสร้างความไม่แน่นอนให้กับตลาดอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาเราก็เห็นนะพวกเรื่องของการเปิดตัวเลขการลงทุนของโดนัลด์ทรัมป์มันก็ดูมีนัยยะอยู่เหมือนกันนะพี่นงเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะเนาะแล้วก็รวมไปถึงทริปนะคะที่หลังจากโดนัลด์ทรัมป์กลับไปจากปักกิ่งใช่ไหมด้วยมือเปล่านี่นะคะปรากฏว่าตอนนี้นี่คือปักกิ่งนะเขาก็เตรียมการที่จะต้อนรับเพื่อนคนสนิทนะก็คือประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนะคะก็จะไปเยือนจีน 19-20 พฤษภาคมนี้นะคะก็ทางท่านผู้นำรัสเซียนั้นก็มีการเหมือนกับเปิดก่อนเลยนะคะก่อนที่จะเดินทางก็บอกว่าจีนกับรัสเซียนี่คืออยู่ในจุดที่ความสัมพันธ์ดีที่สุดดีที่สุดเลยเท่าที่เคยแบบมีมาเลยทีเดียวนะก็ได้ว่าเป็นพันธมิตรอันเหนียวแน่นซึ่งกันและกันอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะนี่ก็เป็นในมุมของต่างประเทศค่ะ
1: ใช่นะแล้วเราก็น่าจะได้เทียบกันชัดเจนจริงแล้วพอแบบเขามาเยือนในช่วงเวลาใกล้ๆกันขนาดนี้ค่ะเราได้สังเกตสีหน้าสีตาหรือว่าท่าทีอะไรต่างๆของผู้นำนะคืออย่างประธานาธิบดีสีอย่างเงี้ยต่อทรัมป์เป็นยังไงต่อปูตินเป็นยังไงนะอาจจะเทียบกันเป็นช็อตๆได้ด้วยซ้ำไปนะดังนั้นช่วงนี้เดี๋ยวเราไปวิเคราะห์เศรษฐกิจต่างประเทศกันนะคะกับอาจารย์สุดาทิพย์จารุจินดาอินทรค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีอาจารย์ค่ะ
5: สวัสดีค่ะมันไม่เคยมีเลยนะเนี่ยศาสตราจารย์เดี๋ยวสันเอาชื่อซะก่อนเดนิสวิลเดอร์นะคะซึ่งสอนที่จอร์จทาวน์อยู่แล้วก็เคยเป็นเจ้าหน้าที่ด้านอินเทลลิเจนซ์หรือว่าข่าวกรองของสหรัฐเนี่ยก็สอนอยู่นี่เขาก็ตั้งข้อสังเกตคือไม่เคยมีคืออะไรก็คือว่าผู้นำคนหนึ่งเพิ่งไปอ่ะอีกคนหนึ่งมาเนี่ยภายใน3วันเนี่ยมันไม่เคยมีเลยเขาบอกนะมันเรียกว่ามันผิดปกติมากแล้วก็ไม่ได้ตั้งตารางเอาไว้ก่อนด้วยนะคะแต่ตรงนี้ก็เพราะว่าอันนี้ทางศาสตราจารย์เดนิสวิลเดอร์นี่เขาตั้งข้อสังเกตเขาใช้คำว่าเดี๋ยวมีชื่อศัพท์นะว่า strategy

triangle ก็สามเหลี่ยมนะแล้วว่าสามเหลี่ยมยุทธศาสตร์เอ๊ะแปลว่าอะไรก็คือสามประเทศนั่นแหละเพราะฉะนั้นเมื่ออเมริกานี่ได้รับการต้อนรับแล้วก็ขายของได้ deliverable ก็คือขายของเขาก็ได้บ้างนะฮะแม้ว่ามันจะไม่ได้ใหญ่โต Boeing 200ลำแทนที่500แล้วก็สินค้าเกษตร 17,000 นะฮะอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ล้าน US ดอลลาร์นั่นก็แต่หมายความว่าสิ่งที่มอสโกต้องรีบไปก็ไปฟังความคิดเห็นของเดนิโคลสกค่ะคุณเพชคอฟนะคะเขาก็เดี๋ยวนะเพชคอฟเขาก็บอกว่าเอ้ยเรามีseriousexpectations เราคาดการอย่างจริงจังเลยนะสำหรับการเดินทางมาครั้งนี้ดิมิทรีเพชคอฟนะคะได้พูดเมื่อวานนี้เองในวันจันทร์ว่าวันนี้เดี๋ยวปูตินก็จะถึงแล้วนะคะแล้วก็บอกตารางที่จะประชุมเนี่ยก็คือจะพยายามทำให้ทั้งสองประเทศใน advancing privilege and strategic partnership แล้วก็ยิ่งจะทำให้ทั้งสองประเทศเนี่ยในความสัมพันธ์ที่มีทั้ง privilege แปลว่าอะไรนะคะสิทธิพิเศษมากกว่าคนอื่นแล้วก็ strategic partnership ก็คือเป็นยุทธศาสตร์อะไรนะคะ partnership นะครับเป็นมิตรนะอย่างมากเลยจะต้องผลักดันให้มากยิ่งขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าตรงนี้เนี่ยนะคะทางเนโต้เนี่ยเขาก็ได้ให้มองว่าจีนเนี่ยเป็น decisive enabler ก็คือเป็นตัวที่สนับสนุนรัสเซียในขณะที่เนโต้ก็พยายามที่จะตัดหางปล่อยวัดรัสเซียที่บุกยูเครนเนี่ยนี่เข้าถูกปีที่5แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะคะในบทบาทของจีนที่ได้ช่วยรัสเซียมาตลอดเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนั่นก็คือการช่วยทางด้านการเงินแล้วก็สินค้าซึ่งทางอเมริกาตั้งแต่ยุคไบเดนแล้วทรัมป์ก็ยังจะต้องยึดอันนั้นอยู่นั่นก็หมายความว่าจีนเนี่ยมีส่วนหรือเปล่าสนับสนุน use นะสินค้าไม่ว่าจะเป็นทางพาณิชย์ก็ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นammunition ก็คือไอ้พวกอาวุธทั้งหลายเนี่ยนะฉะนั้น strategic triangle สำหรับคำอธิบายนี้ก็คือว่าจะต้องพยายามเมื่ออเมริกาไปแล้วก็ต้องรีบมาเลยนะคะเพื่อให้ยังใกล้ชิดอยู่แล้วก็อเมริกายังเตรียมตัวไม่ทันเลยรายละเอียดที่จะ wrap up การเดินทางของทรัมป์เนี่ยมันถือเป็นตารางที่เดินทางมาอย่างใกล้มากภายใน3วันนะคะอันนี้ก็มีการชี้เหมือนกันว่ารัสเซียเนี่ยพึ่งพาจีนรู้กันอยู่แล้วทางด้านเศรษฐกิจอะไรอ่ะทริปอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งไม่สามารถจะแลกเงินดอลลาร์เนี่ยแล้วก็โดนยึดเอาไว้ทั้ง300,000 ล้านเนี่ยก็มีจีนนี่แหละที่ช่วยมากเลยแล้วนอกจากนั้นสงครามกับยูเครนนี่ก็ช่วยได้อาวุธอย่างที่เรารู้กันนะคะอันนี้ก็คำให้สัมภาษณ์ของเพชคอฟก็บอกว่าความสัมพันธ์ความผูกพันระหว่างจีนกับวอชิงตันเนี่ยนะไม่ขอไม่ให้เปลี่ยนstrategic triangle อย่าเปลี่ยนจนกระทบต่อความสัมพันธ์ไอ้ยุทธศาสตร์สามเหลี่ยมนี่ซึ่งก็หมายความว่าจะต้องจีนและรัสเซียเนี่ย closer จะต้องใกล้ชิดกันมากกว่าจีนกับอเมริกาชัดมากเลยนะคะทีนี้ก็มีการตั้งข้อสังเกตด้วยว่าตอนนี้เศรษฐกิจรัสเซียเนี่ยมันมีการปรับลงนะคะในปีนี้เห็นว่าจะโตเนี่ยก็ไม่ถึง 2% นะเดิมนี้ก็จะเป็น 2% นะเพราะว่าเขาก็ได้รับผลกระทบอ่ะแล้วตอนนี้เนี่ยแม้ว่าจะมีการผ่อนปรนเพราะอเมริกากลัวว่าน้ำมันจะขึ้นราคาแพงมากก็ผ่อนปรน30วันแรกให้หลายประเทศเขาก็จิ้มลงมาเลยนะว่าใครจะซื้อได้บ้างน้ำมันจากรัสเซียแต่ต้องเป็นน้ำมันที่ไม่ใช่เป็นขุดมาใหม่นะแต่ลอยเรือลอยลำอยู่แล้วแล้วก็ขยายจาก30วันเป็น60วันเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยมันก็เป็นรายได้คือรัสเซียเนี่ยก็ได้ผลประโยชน์จากการที่ปิดช่องแคบแล้วก็มีการขยายอันนี้แต่ก็ไม่รู้มันจะปิดเมื่อไหร่เชสกอฟบอกว่าหวังว่าทุกอย่างเนี่ยมันยังเป็นแนวทางที่จะช่วยสำหรับรัสเซียเพราะนั้นเขาก็จะยกกองทัพมาเลยนะคะก็บอกให้ดูด้วยนะว่าไอ้นักธุรกิจที่จะมาเนี่ยกับปูตินเนี่ยนะซึ่งก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับจีนไปลงทุนในรัสเซียด้วยแล้วก็ขณะเดียวกันวอลุ่มของการซื้อขายระหว่างรัสเซียกับจีนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นไปมากทีเดียวหลังการบุกยูเครนมันเป็นเรคคอร์ดเลยทำลายสถิติตั้งแต่ปี2022ที่บุกนั่นแหละและขณะเดียวกันตอนที่จีนเนี่ยซื้อน้ำมันจากรัสเซียเนี่ยประมาณ 1/3 ของยอดน้ำมันของรัสเซียที่ส่งออกหมดเลยก็มากทีเดียวนะคะเพราะงั้นก็สรุปว่ารายการนี้เนี่ยรัสเซียเนี่ยจะไม่ยอมให้อเมริกาเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงหลังจากที่ได้พบกับทรัมป์แล้วเนี่ยจีนเดี๋ยวกันรัสเซียจะไม่ยอมให้ทางจีนเนี่ยเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์และยิ่งจะผูกมัดกับรัสเซียยิ่งมากยิ่งขึ้นเพราะนั้นเราต้องติดตามนะคะเขาจะยกกองทัพมา

0: ธุรกิจเพราะว่าทางอเมริกานี่ยกทัพมาหนนี้ประมาณแค่17ใช่ไหมคะปรากฏว่าเมื่อหนทรัมป์หนึ่งมาทั้ง30คนน่ะนะแล้วก็ตอนที่ยกไปตอนออกกลางได้เกือบ60คนนะเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยทรัมป์ก็เรียกว่ามาง้อสีอย่างเต็มที่แต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยก็คือเราเห็นภาพนะครับนักธุรกิจเองเนี่ยไปเดินกินก๋วยเตี๋ยวอ่ะคุณเจนเซนหวง
1: เจนเซนหวง
0: ไปซัดทั้งของขาวของหวานสตรีทฟู้ดอะไรเนี่ยคือเอาใจจีนอย่างมากเพราะอะไรเพราะจีนเขาไม่ให้ไอเอช200เนี่ยใช้ในจีนนะคะขนาดเรียกว่าเขาก็ต้องการแต่เขาก็เมินเฉยซะก่อนเลยเพราะนั้นนี่ก็จะเอาเจนเซินหัวไปเพื่อให้เขายังซื้อ H200 เพราะไม่งั้นแล้วมันก็เป็นอย่างที่เจนเซินหัวก็กลัวว่าถ้าคุณไปบังคับไม่ให้ H200 ไปจุดออกจากอเมริกาไอ้ทางนู้นก็พัฒนาเองแล้วตอนนี้มีคำสั่งบอกไม่ซื้อด้วยเพราะนั้นจากทริปนี้เนี่ยตอนนี้กำลังเขาเรียกว่าอะไรประเมินกันว่าไอ้ตกลงนี่เขาซื้ออะไรเราบ้างนะไอ้ Boeing 200ลำนี่แย่มากเลยนะฮะอีกเรื่องนึงก็คือไอ้เรื่องน้ำมันที่มันลดวูบลงมาเลยโอ้โหแต่นี่นะทั่วกลัวทรัมป์จะต้องรวยขึ้นตอนนี้ก็มีการเผยออกมาแล้วเยอะแยะเลยนะเพราะว่าแกทำให้น้ำมันมันพรั่วขึ้นไปเลยจากที่บอกว่าจะถล่มรอบ2แล้วจะเป็นวันอังคารนี้แล้วอยู่ๆก็บอกว่าดีเลย์ไปก่อนยังอาจจะไม่ต้องอัตแทกเลยก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นก็สรุปว่าอันนี้ก็คือเขาจะเปิดทางให้มีการข้อเสนอจากอิหร่านเข้ามามันก็เลยน้ำมันก็ลงมาจากเกือบจะ115-16-17อะไรเมื่อวานนี้นะสำหรับเบรนท์เนี่ยแล้วก็ลงมาตอนนี้ก็ลงมา100ต้นเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นมันผันผวนที่สุดในยามนี้แต่ก็เป็นส่วนดีเพราะเวลาที่น้ำมันขึ้นเนี่ยหุ้นแต่ละประเทศที่มันจะอาการหนักเลยเพราะตกมันเป็นต้นทุนของธุรกิจทุกอย่างค่ะทั้งสองท่านค่ะ
2: ค่ะ
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะอาจารย
0: ์ยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะกลับมาที่บ้านเรานะคะก่อนที่จะไปเรื่องว่าวันนี้ครม.จะมีอะไรที่เราต้องจับตานะคะเรามาเรื่องรถไฟกันหน่อยเนาะคุณแก้ม
2: ค
1: ือนอกเหนือจากเรื่องของคดีแล้วก็การไปดูว่าสาเหตุคืออะไรแล้วเนี่ยแต่เราก็เห็นเนาะเขาก็มีการแจ้งข้อหาคนขับรถไฟคนโบกธงนะคะแล้วก็คนขับรถเมล์อีกด้วยแล้วเมื่อวานสิ่งที่เกิดขึ้นโดยตรงจุดตัดทางรถไฟตรงจุดเกิดโศกนาฏกรรมเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเริ่มมีเจ้าหน้าที่มายืนแล้วนะมีทั้งตำรวจมีทั้งเจ้าหน้าที่การรถไฟนะมาอยู่ประมาณสักเกิน5คนนะก็ทำให้คนขับรถเนี่ยก็เริ่มมีระเบียบวินัยมากขึ้นแต่ก็ยังมีประเภทไม่ทำตามกฎอะไรใดๆทั้งสิ้นฉันจะไปไม่ต้องสนอะไรทั้งสิ้นก็ยังมีอยู่นะคะทีนี้ก็นอกเหนือจากคดีนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำซากเนี่ยก็เริ่มมีการดูว่าเอ๊ะมันจะแก้ปัญหาในระยะยาวได้อย่างไรบ้างเพราะว่าไม่เช่นนั้นเนี่ยเดี๋ยวพลาดขึ้นมามันก็จะเกิดซ้ำซากอีกนะคะอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยทางคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกและรัฐมนตรีคมนาคมนะคะก็รวมไปถึงทางรัฐมนตรีช่วยคุณศิริพงษ์อังคสกุลเกียรติแล้วก็ทางผู้บริหารของทางการรถไฟทางขสมกนะคะก็หารือกันนะคะแล้วก็สรุปแนวทางแก้ปัญหาทั้งระยะสั้นระยะยาวนะคะคุณพิพัฒน์บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยให้ทางการรถไฟเนี่ยไปศึกษานะว่าความเป็นไปได้ในการลดหรือยกเลิกขบวนรถไฟที่เข้าสู่พื้นที่กรุงเทพชั้นในผ่านจุดตัดทางรถไฟระดับดินนะคะโดยเฉพาะเส้นสายตะวันออกสายใต้สายตะวันตกซึ่งมีจุดตัดประมาณ27จุดพูดง่ายๆว่าให้ไปศึกษานะภายใน3เดือนนะคะว่าถ้าตรงนี้มันเป็นจุดเสี่ยงก็ไม่ต้องใช้มันคือรถไฟก็ไม่ต้องมาเลยไม่ต้องเข้ากรุงเทพชั้นในบอกเบื้องต้นเนี่ยแนวคิดก็คือว่าจะให้รถไฟสายตะวันออกเข้ามานะก็ไปสุดที่ลาดกระบังสถานีลาดกระบังส่วนถ้าสายไหนที่มาจากสายใต้ก็จะให้สุดแค่ตลิ่งชันส่วนถ้าใครจะต้องเข้ามาในกรุงเทพชั้นในก็ให้ต่อด้วยรถเมล์หรือว่าจะให้ใช้แอร์พอร์ตเวลิงแทนอันนี้เป็นแนวคิดที่คุณพิพัฒน์บอกแล้วถ้าเกิดมันมีค่าใช้จ่ายตรงนั้นเพิ่มเติมเนี่ยก็จะออกมาตรการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายอย่างเช่นสนับสนุนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรืออาจจะออกตัวร่วมเพื่อไม่ให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบตรงนั้นเนี่ยมีภาระค่าเดินทางเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะก็ตรงนี้ไปศึกษาอยู่นะคะซึ่งก็ปรากฏว่าคือก็ทัวร์ลงเหมือนกันนะคุณแก้มนะคะเพราะว่าถูกมองว่ามันเป็นการผลักภาระมันเป็นการผลักภาระให้คนใช้คนเดินทางหรือเปล่าหรือมันมีวิธีนี้แค่นั้นหรอทำไมถึงคิดถึงวิธีนี้ได้หรือมันมีวิธีการอื่นๆอีกหรือเปล่าหรือเช่นการจัดระบบการบริหารการจราจรบริเวณตรงจุดตัดเนี่ยให้มันมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

0: หรือมันไม่ได้แบบแต่ลมมารุ่มมารุ่มมาตุ้มเหมือนกับตรงจุดตัดตรงบริเวณดังกล่าวได้หรือเปล่านะอันนี้ก็เรียกได้ว่าก็เลยทัวร์ลงไปอีกรอบนึงสำหรับคุณพิพัฒน์นะคะแต่ว่าเบื้องต้นตอนนี้สิ่งที่เขาแก้เลยก็คือว่ารถไฟที่ขนสินค้ากับขนน้ำมัน
1: อ
0: ่ะตอนนี้เขาไม่ใช้ตอนกลางวันก็คือให้ใช้หลังตีสี่เป็นต้นไปจนถึงหลังสี่ทุ่มถึงตีสี่สี่ทุ่มถึงตีสี่ให้วิ่งแค่นั้นนะคะเพราะฉะนั้นขบวนรถไฟก็จะน้อยลงส่วนในช่วงกลางวันก็คือยังมีอยู่นะคะก็เป็นระยะสั้นๆไปก่อนนะเพื่อลดความเสี่ยงในช่วงของการจราจรหนาแน่นแล้วก็จะนำไม้กั้นนะคะเป็นแบบระบบอัตโนมัตินะระบบ ATP มาเชื่อมกับเครื่องกั้นถนนในอนาคตก็บอกว่าคาดว่าจะใช้เวลาพัฒนาอีกในเวลา 2-3 ปีค่ะอ่ะก
1: ็คืออย่างนี้นะพอเราเห็นมันก็น่าจะความรู้สึกคล้ายๆกันนะในมุมของคนฟังนะคะคือถ้าเกิดว่าโอเคมาตรการที่ว่าเนี่ยเรื่องของการที่ให้คนเดินทางนะผู้โดยสารเนี่ยไปปรับไปใช้หนทางอื่นๆเนี่ย
0: วิธีอื่น
1: เนี่ยหรือว่ารถขนส่งสินค้าต้องเปลี่ยนเวลาลดเวลาในการขนส่งได้ลงไปเนี่ยซึ่งก็เป็นภาระกับผู้ประกอบการอะไรต่อไปอีกนะคะ อันเนี้ยถ้าเขาพูดในแง่ของการมาแก้ไขปัญหาจราจรอะอันนี้เราเข้าใจนะคือลดการเดินทางเข้าพื้นที่ชั้นในเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีการติดไฟแดงของรถยนต์กันบ่อยครั้งเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะหรือหาทางซึ่งตรงนั้นมันอาจจะต้องมีการปรับระบบแบบเส้นทางของรถไฟแบบเยอะอยู่นะซึ่งอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าด้วยความที่เราเองก็ไม่ได้สัมผัสประสบการณ์ในการเดินทางด้วยรถไฟในระยะยาวๆและผ่านกรุงเทพชั้นในคือถ้าเกิดว่ามันมีทางเลือกอื่นเขาต้องปรับยังไงถ้าสมมติว่าคนไปฟีดขึ้นรถไฟฟ้าแล้วรถไฟไปทางไหนต่อ
0: หรือไปนั่งรถเมย์ต่
1: อแล้วตัวรถไฟไปยังไงต่อหรือรถไฟไปจบยังไงอะไรเงี้ยนะคะเขาต้องไปอ้อมยังไงบ้างอะไรเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยถ้าเกิดพูดในแง่ของการแก้ไขปัญหาจราจรลดการจราจรติดขัดอันนี้ก็เข้าใจแต่ว่าเรื่องของการแก้ไข อุบัติเหตุหรือป้องกันอุบัติเหตุเนี่ยมันควรจะมีทางอื่นที่ชัดเจนตรงหน้างานอย่างเรื่องว่าเขาพูดถึงกฎเหล็กไม้กั้นไม่ลงรถไฟไม่เคลื่อนขบวนอ่ะทำไมมันกลายเป็นฝั่งของรถไฟที่จะต้องร
0: อ
1: คือไม้กั้นหรือทุกวันนี้มันสามารถเปลี่ยนเป็นระบบอื่นได้ไหมเป็นเฟนส์เป็นเดี๋ยวเรายังที่บ้านก็ยังมีประตูอัตโนมัติใช้กันเลยใช่ไหมคะแบบเลื่อนมาปิดอย่างเงี้ยเป็นพื้นถนนอะระดับที่มันปิดอัตโนมัติเลยได้ไหมไม่ใช่ว่าจะต้องมีเจ้าหน้าที่มายืนโบกเพิ่มขึ้นซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าอันนี้จะเป็นลักษณะไฟไม่ฟางหรือเปล่าพี่นงแป๊บ
0: ๆแน่นอนม
1: ัน
0: เป็นอย่าง
1: น
0: ี
1: ้แล้วจะทำได้ก็มีไหมอ่ะ
0: แล้วคือถึงขั้นที่ว่าเอ๊ะแต่ไอ้ตรงถนนกำแพงเพชร7เนี่ยที
1: ่
0: มันเป็นเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดแล้วมันก็ทำให้แยกตรงนั้นอ่ะเป็นแยกแห่งการวินาศสันตโลมากๆคือใครใช้ตรงนั้นเนี่ยต้องงัดสัญญาณมืดของตัวเองออกมาไม่งั้นคุณไม่ได้ไปอย่างเงี้ยนะตรงนั้นนะถึงขั้นบอกว่าไม่ต้องใช้ไปเลยไหมหรือว่าติดไฟแดง
1: ไหม
0: ติดไฟแดงไหมอะไรเงี้ยคือมันมีวิธีอะไรอื่นๆแล้วก็รวมไปถึงอันนี้ไม่ต้องพูดถึงนิสัยหรือวินัยจราจรนะเพราะว่าเราไม่มีกันอยู่แล้วนะเราก็ใช้ตามสะดวกใจอยู่แล้วใช่ไหมหรือว่ามันไปจัดฟลอร์ของรถหรือว่าการใช้ถนนได้ไหมอะไรแบบเนี้ยคือมันสามารถทำได้มากกว่านี้หรือเปล่านะคะก็
1: อย่างแก้มเองอ่ะแก้มก็ไม่ได้เดินทางเส้นทางนั้นบ่อยแต่เวลาที่ไปอ่ะเราสังเกตหลายครั้งที่ไฟเขียวได้แป๊บหนึ่งไฟแดงยาวมากเลยนะแล้วไฟเขียวได้แป๊บหนึ่งเนี่ยมองไปข้างหน้าคือวิ่งได้กี่คันเอง2คัน3คันเองอย่างเงี้ยซึ่ง พออย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าคนก็พยายามที่จะทำยังไงให้ได้ไปเพราะฉันรอไฟแดงมานานมากแล้วและอย่างในวันที่เกิดเหตุเนี่ยคือถ้าเรามีการประสานงานซิงค์ในเรื่องของไฟจราจรกันได้จริงๆเนี่ยอย่างน้อยแทนที่จะคาดหวังให้รถไฟเบรกมาล่วงหน้าเนี่ยฝั่งของการเปิดไฟเขียวสามารถทำได้ทันไหมให้รถที่ติดค้างอยู่สามารถไปต่อได้ในช่วงเวลาฉุกเฉินจริงๆสุดวิสัยที่มันต้องทำเมื่อไม้กั้นมันปิดไม่ได้หรือประสิทธิภาพมันทำได้ไม่เต็มที่อย่างเงี้ยค่ะคือมันอ่ะแต่แก้มว่าไม้กั้นมันก็ควรที่จะมีอะไรที่มันมีประสิทธิภาพมากกว่านี้นะในยุคนี้มันยังเป็นไม้กั้นเดิมๆอยู่หรือเปล่า ใช่ไหม
0: แต่ไม้กั้นเนี่ยนะอันนี้เมื่อวานก็มีคลิปหนึ่งไม่รู้คุณแก้มคุณผู้ฟังเห็นหรือเปล่าเป็นคลิปไม้กั้นลงมาแล้วมีคุณมอเตอร์ไซค์ท่านหนึ่ง
1: แงนเลยใช่ไหม
0: โอ้โห

0: สู้ชีวิตมากคือจะผ่านไปให้ได้เลยเลยมีความพยายามจะยกไม้กั้นเพราะว่ามันแบบคาบเกี่ยวกันพอดีก็ไม่ยอมนะคะท้ายที่สุดก็ต้องยอมเพราะว่ารถไฟมาอะไรแบบนี้
1: แล้วยิ่งเนี่ยคิดถึงประเด็นเรื่องที่เขาบอกว่าให้รถไฟขนส่งสินค้ามาเฉพาะตอนกลางคืนน่ะ4ทุ่มตี4แล้วถ้าเกิดพฤติกรรมของคนที่มองว่าเอาถนนโล่งนี่ไปซะหน่อยไหมอ่ะมันอาจจะแตกต่างกันนะคือรถติดก็ฉันก็ไปติดอยู่ตรงกลางแล้วมันเกิดเหตุกับรถโล่งเหมือนกันแต่ฉันขอไปแถมอีกนิดนึงอันนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้อีกในนิสัยคนไทย
0: เกิดได้อีกซ้ำอีกซ้ำอีก
1: ใช่ไหมล่ะสำหรับบางคนคืออ่ะแล้วก็คนที่ปฏิบัติการตามกฎจราจรนะแน่นอนเยอะส่วนใหญ
0: ่แต่ก็อาจจะไม่ไป
1: ก็อาจจะมีอีก
0: สองชั่วโมง
1: เหมือนกันไง
0: นี่แหละนะอ่ะก็เรื่องนี้นะคะก็เป็นประเด็นคือเรื่องใหญ่นะเรื่องใหญ่แล้วก็ไม่ใช่ว่าเป็นเฉพาะหน้าที่ใครคนใดคนหนึ่งคือทุกคนเนี่ยต้องมาดูและรวมไปถึงคนใช้รถใช้ถนนด้วยว่าทำนิสัยการใช้จราจรหรือวินัยอะไรเงี้ยไม่ได้ปฏิบัติตามกฎเลยมันก็เกิดความเสี่ยงกับตัวเองได้แต่ว่าไอ้กรณีนี้เนี่ยคนขับรถไฟแล้วก็คนโบกธงอะไรต่างๆซึ่งก็มีประเด็นเนาะเรื่องแอลกอฮอล์เรื่องสารเสพติดอะไรซึ่งก็เป็นอีกเรื่องนึงนะคะซึ่งตอนนี้เขาก็ขายก๊อกกันก็คือหมายความว่าตรวจนะว่ามีสารเสพติดอยู่หรือเปล่าใครเป็นพนักงานขับทั้งหลายทั้งซึ่งเราก็เพิ่งรู้ว่าเอ้าเขาไม่ได้ตรวจกันหรอเขาตรวจลักษณะแบบสุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ใช่ไหมก็กลายเป็นว่าเอ้าชีวิตของคนมากมายนี้ก็มีความเสี่ยงได้อยู่เหมือนกันสำหรับเรื่องจากประเด็นนี้นะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่พอเราเห็นจากข่าวเรื่องของการระงับปรับคนปรับเส้นทางนะถ้ารถไฟจะเข้ากรุงเทพชั้นในเนี่ยมันก็ทำให้นึกไปถึงว่าอ้าวแล้วที่ผ่านมาจริงๆแล้วก็เห็นข่าวอยู่เรื่อยๆนะพี่นงอ่านข่าวอยู่บ่อยครั้งต่างจังหวัดอ่ะ
0: โอ้โหไม่มีไม้กั้น
1: จุดตัดเยอะแยะไปหมดอ่ะคือคุณจะแก้ปัญหาในโซนกรุงเทพชั้นในกับเรื่องอย่างเงี้ยแล้วการกั้นทางรถไฟยังแบบเดิมๆการเสี่ยงชีวิตในระหว่างที่ผ่านรางรถไฟก็ยังเจออยู่อย่างเงี้ยต่างจังหวัดคุณทำยังไงแก้ไขยังไงดีใช่ไหมให้มันลดประเด็นตรงเนี้ยมันก็คือชีวิตคนเหมือนกันนะใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะนี่แหละนะก็ถ้าถอดบทเรียนกันจริงๆก็ต้องถอดกันจริงๆแล้วก็ไม่ให้เกิดอีกคือปิดความเสี่ยงให้ทั้งหมดเลยแล้วก็ให้เกิดความปลอดภัยนะแล้วก็ไม่ใช่แค่จุดนี้จุดเดียวมันก็มีจุดเสี่ยงอื่นๆอีกเยอะเลยนะนะส่วนเรื่องครม.นะวันนี้ก็เดี๋ยวเราติดตามนะคะไทยช่วยไทย plus ก็น่าจะเข้าสู่ครม.วันนี้นะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของพรก.กู้400,000 ล้านดังกล่าวนะศาลรับนูนก็รับนิสัยละภายใน7 วันนี้นะคะทางรัฐบาลก็ต้องมีการชี้แจงกลับไปซึ่งทางฝั่งของท่านรองนายกเอ็นดิติก็ยืนยันนะคะว่ามันเป็นความจำเป็นเร่งด่วนนะคะมันตอนนี้เศรษฐกิจไทยเจอภาวะวิกฤตซ้อนวิกฤตแต่ปรากฏว่าก็มีคนเขาบอกอุ้ยเมื่อวาน GDP ไตรมาส1ขยายตัวทั้ง 2.8 และแถมอย่างที่บอกไปดูตัวเลขกำไรบริษัทจดทะเบียนเนี่ยอันนี้เป็นข้อมูลนะคะที่บอกว่าโอ้โห400กว่าบริษัทดูแล้วเนี่ยเบื้องต้นนะว่ากำไรในไตรมาสนี้อาจจะพุ่งแต่ระดับ300,000 ล้านถือว่าสูงที่สุดเป็นประวัติการเลยทีเดียวอะไรเงี้ยก็เลยแบบเอ๊ะยังไงนะตกลงแล้วจำเป็นเร่งด่วนหรือเปล่านะคะแต่ว่าเราก็ต้องการไว้ก่อนดีกว่าแก้นะถ้าเกิดว่ารัฐบาลนะท่านรองนายกก็ว่าไว้อย่างนั้นนะคะเดี๋ยวนี้รอติดตามรวมไปถึงเรื่องของการยกเลิกฟรีวีซ่า60 วันสำหรับ93 ประเทศด้วยนะคะ
1: วันนี้ก็มีอย่างข่าวดีๆเรื่องของ GDP นะที่ทำให้ตัวเลขทั้งปีอาจจะมากกว่าที่คาดกันเอาไว้นะอาจจะเป็น2ใช่ไหมคะอย่างที่ก่อนหน้านี้อาจจะมองว่า1ปลายๆนะซึ่งก็อาจถือว่าอย่างน้อยเป็นเรื่องที่ดีๆให้คนไทยได้ยิ้มสักหน่อยนึงนะคะอ่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะว
0: ัน
1: นี้ทั้งแก้วและพี่นงลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจส่งผลตรวจ DNA ผู้เสียชีวิตรถไฟชนรถเมล์

0: ให้พนักงานสอบสวนแล้ว4รายที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจพลตำรวจรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถประจำทางสาย206ที่บริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสันกับถนนอโศกดินแดงว่าขณะนี้สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลโดยยืนยันรายชื่อได้แล้ว4ร่างและได้ส่งรายชื่อไปยังสน.มักกะสันเพื่อให้พูดคุยรายละเอียดกับญาติซึ่งทางญาติต้องไปให้ข้อมูลกับสถานีตำรวจเพิ่มเติมส่วนที่เหลืออีก4ร่างกำลังดำเนินการเพราะต้องตรวจพิเศษซึ่งในส่วนของผู้เสียชีวิตถือว่าตรวจเสร็จแล้วแต่ที่ยังไม่ครบคือข้อมูลของญาติเนื่องจากต้องรอญาติเข้ามาเก็บ DNA ก่อนเมื่อถามว่าสามารถเก็บ DNA และติดต่อญาติได้ครบแล้วหรือไม่พลตำรวจตรีวิรุณเปิดเผยว่าไม่ครบมีญาติเข้ามาเก็บตัวอย่าง DNA แล้ว7ครอบครัวจากทั้งหมด8ครอบครัวแต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าตรงทุกครอบครัวหรือไม่พร้อมย้ำว่าญาติต้องเป็นคนติดต่อมาหากสงสัยสามารถติดต่อเข้ามาเพื่อเก็บตัวอย่าง DNA และไม่ทราบว่าเป็นเพศใดเพราะขณะนี้ยังระบุไม่ได้ทั้งหมดส่วนร่างที่ยังไม่มีญาติมาติดต่อเจ้าหน้าที่จะเก็บร่างไว้ก่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเป็นผู้ประชาสัมพันธ์ไปว่าหากใครสงสัยที่ว่าอาจมีญาติอยู่ในเหตุการณ์ดังกล่าวให้มาเก็บตัวอย่าง DNA เพื่อเปรียบเทียบที่นิติเวชได้รองผบชน.ลงพื้นที่จุดตัดรถไฟแยกอโศกดินแดงพลตำรวจตรีทวัฒน์วงศ์สง่ารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลลงพื้นที่จุดตัดรถไฟแยกอโศกดินแดงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเข้ามาดูแลบริเวณจุดเกิดเหตุเป็นพิเศษโดยประสานกับนายสถานีรถไฟเพื่อติดตามช่วงเวลาที่รถไฟจะผ่านและช่วยอำนวยความสะดวกรวมถึงป้องกันรถที่ฝ่าฝืนสัญญาณบริเวณทางข้ามรวมทั้งมอบหมายให้รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ไปตรวจสอบว่าระบบสัญญาณไฟจราจรในพื้นที่มีความสอดคล้องกับสัญญาณรถไฟหรือไม่ยอมรับกำลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต้องนำเทคโนโลยีเช่นกล้องวงจรปิดและระบบตรวจจับต่างๆเข้ามาช่วยในการบังคับใช้กฎหมายให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมซ้ำอีกสภาทนายความเสนอเป็นตัวกลางด้านกฎหมายช่วยเหยื่อรถไฟชนรถเมย์นายธนพลคงเจียงนายกสภาทนายความเปิดเผยถึงกรณีอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางว่าขณะนี้สภาทนายความได้ตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุพร้อมเป็นตัวกลางในการประสานงานด้านกฎหมายเพื่อให้ผู้เสียหายได้รับการคุ้มครองตามสิทธิ์ที่ควรได้รับและทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือคสมก.และการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานของภาครัฐจึงเชื่อว่ากระบวนการช่วยเหลือและเยียวยาจะไม่ซับซ้อนเหมือนกรณีของสตง.และคาดว่าทั้งสองหน่วยงานจะดูแลผู้เสียหายจนเป็นที่พอใจหากผู้เสียหายรายใดเห็นว่ายังไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือไม่พอใจในกระบวนการเยียวยาก็สามารถขอให้สภาทนายความเข้าช่วยเหลือทางกฎหมายได้ติดต่อได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการบริเวณสถานีมักกะสันที่มีทนายความอาสาประจำการอยู่หรือจะเข้าไปติดต่อที่สภาทนายความด้วยตัวเองหรือโทรสายด่วน1167ส่วนเรื่องเงินเยียวยาสภาทนายความไม่ได้มีอำนาจในการกำหนดหรือชดใช้ค่าเสียหายซึ่งเป็นหน้าที่ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมในการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายและสภาทนายความไม่ได้มีหน้าที่ชี้ว่าใครผิดหรือถูกเพราะเป็นอำนาจของพนักงานสอบสวนเกิดเหตุยิงที่มัสยิดในซานดิเอโกเสียชีวิต5คนมือปืนวัยรุ่น2รายแต่งกายด้วยชุดลายพรางเปิดฉากยิงที่มัสยิดใหญ่ในเมืองซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐทำให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและชายอีก2รายบริเวณด้านนอกมัสยิดเสียชีวิตก่อนที่ผู้ก่อเหตุทั้ง2จะยิงตัวตายตามในเวลาต่อมาส่วนเด็กๆในโรงเรียนภายในมัสยิดปลอดภัยดีทั้งหมดตำรวจท้องถิ่นและ FBI กำลังเร่งสืบสวนหามูลเหตุจูงใจซึ่งมุ่งประเด็นไปที่อาชญากรรมจากความเกลียดชังก่อนเกิดเหตุประมาณ2ชั่วโมงมารดาของผู้ก่อเหตุรายหนึ่งได้โทรศัพท์แจ้งตำรวจว่าบุตรชายที่มีอาการซึมเศร้าและเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายได้แอบขโมยปืน3กระบอกและรถยนต์ของเธอขับออกจากบ้านไปกับเพื่อนซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังอยู่ระหว่างการกระจายกำลังติดตามตัวตามแหล่งชุมชนและโรงเรียนมัธยมแต่สุดท้ายกลับได้รับแจ้งว่าวัยรุ่นทั้งสองได้มาก่อเหตุที่มัสยิดดังกล่าว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
1: เสียวอะไรหรอครับ
0: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
1: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
0: โหดีจังเลยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะสุพม่าแจ้งเหตุพับแผนซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026ราคาสูงอธิบายประชาชนไม่ได้หากราคาไม่ยุติธรรมต้องเก็บตังค์ไว้ทำอย่างอื่นนางสาวสุพม่าอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกระแสข่าวรัฐบาลเตรียมถอยเรื่องการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026ว่ากรมประชาสัมพันธ์ได้ดำเนินการพูดคุยกับภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ตามที่คณะรัฐบาลมอบหมายให้ประสานงานแต่หลังจากคุยแล้วพบว่าสถานการณ์ไม่เหมือนเดิมเนื่องจากมีสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางเวลาถ่ายทอดสดไม่เหมือนเดิมโอกาสการขายของในช่วงการแข่งขันอาจเพิ่มขึ้นไม่มากรวมถึงการขายโฆษณาที่ขายยากกว่าไม่เหมือนในอดีตส่วนราคาค่าลิขสิทธิ์ที่สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเสนอขายไทยนั้นไม่สามารถเปิดเผยได้แต่ตัวเลขที่มีการเสนอมาค่อนข้างสูงหากซื้อแล้วจะอธิบายกับประชาชนไม่ได้และรัฐบาลเล็งเห็นว่าขณะนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาทางเศรษฐกิจและปากท้องของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญดังนั้นตนในฐานะผู้กำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์จะนำข้อมูลเข้าที่ประชุมครม.เพื่อขอความเห็นว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปแต่มองว่ายังพอมีเวลาว่าจะมีเอกชนรายใดที่อาจจะเห็นโอกาสทางธุรกิจแต่ก็ต้องเป็นตัวเลขที่เหมาะสมสามารถอธิบายกับประชาชนได้ด้วยหากไม่ใช่ราคาที่ยุติธรรมก็ต้องเก็บเงินไว้ทำอย่างอื่นฝ่ายค้านชงยติด่วนตั้งกรรมธิการวิสามัญพิจารณาพ.ร.ก.กู้เงินนายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือวิปฝ่ายค้านให้สัมภาษณ์ว่าหลังศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องวินิจฉัยพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่โดยกระบวนการสภาต้องชะลอการพิจารณาอนุมัติร่างพ.ร.ก.กู้เงินออกไปแต่ในเมื่อรัฐบาลประกาศชัดว่าจะเดินหน้าใช้เงินต่อซึ่งเข้าใจว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ก็น่าจะมีการอนุมัติการใช้เงินในส่วนแรกตนคิดว่าสิ่งที่สภาจะทำได้เลยคือการเดินหน้าตรวจสอบการใช้เงินโดยการตั้งกรรมธิการวิสามัญเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทางพรรคประชาชนได้ยื่นยติด่วนเข้าไปแล้วขณะนี้รอการวินิจฉัยของประธานสภาว่าจะบรรจุเป็นยติด่วนหรือไม่ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
4: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวเข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อน
5: ผมเอกพรศรีสุขทวีรัตน์จากรายการเจาะลึกประเด็นร้อนครับฝากคุณผู้ฟังติดตามรายการของเราครับแน่นอนว่าไม่ตกข่าวใหญ่ข่าวร้อนที่มีในแต่ละวันแน่นอนครับพร้อมบทวิเคราะห์ที่จะมาพูดคุยกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์อย่าลืมติดตามรับฟังกันนะครับ
4: เจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:30 น. MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
7: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ Marketing News Update ค่ะอยู่กับดิฉันสร้อยฟ้าโอสุคนทิพย์ค่ะ
8: และนุ้ยสุตาสุธีพิเชษพันธ์ค่ะ
7: วันนี้วันอังคารที่19พฤษภาคมนะคะ

0: ก็วันอังคารเนี่ยท่านผู้ฟังคะก็จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นประจำอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าไม่มีอะไรพิเศษจริงๆก็จะไม่มีนัดพิเศษนะก็จะเป็นครม.ปกติเนี่ยจะมีทุกๆวันอังคารแต่วันอังคารนี้มีนัยยะสำคัญนะเพราะว่ามันจะเกี่ยวข้องกับการเรื่องของวีซ่า
1: ค่ะ
0: วีซ่าที่เคยยกเว้นวีซ่าให้ต่างชาติมาอยู่เมืองไทยได้นาน
1: ๆ
0: ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเอ๊ะไอ้พอยกเว้นวีซ่าให้เขาเนี่ยท่านผู้ฟังมันทำให้เขามาก่ออาชญากรรมในประเทศไทยไหมมาเป็นสีเทาๆในประเทศไทยไหม
1: จากเดิมก็จะเป็นแค่กลุ่มนักท่องเที่ยวใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าใครอยู่ยาวมากเนี่ยต้องขอวีซ่าแล้วพอเราต้องการที่จะได้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะๆแล้วฟรีวีซ่าให้อยู่ได้ยาวๆแบบ60วันอย่างเงี้ย
0: ใช่
1: มันไม่รู้มันประจบเหมาะกันด้วยไหมที่ว่าอาชญากรรมมันดูเหมือนจับได้เยอะขึ้น มีมาทำผิดกฎหมายบ้านเราเยอะขึ้นก็เลยเนี่ยค่ะนำมาสู่ว่าอะต้องลดวันแล้วไหม
0: ใช่คือทางกระทรวงกลาโหมค่ะรัฐมนตรีทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาคุณสุรศักดิ์นะคะบอกว่าวันนี้กระทรวงการต่างประเทศจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาการยกเลิกวีซ่าแล้วก็ปรับปรุงฟรีวีซ่าด้วยนะคะ มีทั้งยกเลิกแล้วก็ปรับปรุงนะคะชงเข้าสู่ที่ประชุมครม.ในวันนี้โดยทางกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยเป็นคนชงเข้าครม.
1: ค
0: ่ะก็จะมีการทบทวนมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อให้ปรับปรุงมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราแล้วก็ให้สิทธิ์การตรวจลงตราไอ้คำว่าตรวจลงตราเนี่ยน่าจะเหมือนถึงการสแตมป์ป่ะ
1: ใช่แต่เดี๋ยวนี้มันไม่ตรวจลงตราแล้วเนาะมันเป็นเข้าเครื่อง
0: มันออกเสียงมันก็ยากเลยป่ะ
1: ตรวจลงตรา
0: ตราก็คือต่อเต่าเราเรือสระอานะ
1: เมื่อก่อนพอต่อมามองหน้าเราแล้วก็ตึ้งอ่ะผ่าน
0: อารมณ์ตรวจลงตราก็คือตราว่าปั๊มนั่นแหละนะก็คือจะมีการทบทวนเอาเรียกง่ายๆถ้าอ่านตามภาษาราชการอาจจะฟังแล้วมันไม่คุ้นหูนะเอาเป็นว่าจะมีการทบทวนในเรื่องนี้นะคะ
1: ให้วีซ่าเนี่ยแหละ
0: เรื่องของวีซ่าเนี่ยแหละจึงมีการแก้ไขกฎหมายเดิมที่มีอยู่แล้ว2ฉบับและจัดทำกฎหมายใหม่1ฉบับยกเลิกฟรีวีซ่า60วันแล้วก็ปรับปรุงฟรีวีซ่า30วัน
1: ค่ะ
0: ไปดูปรับปรุง30วันก่อนค่ะ
1: ค่ะปรับปรุงฟรีวีซ่า30วันเนี่ยก็คือจะให้กับ54ประเทศนะคะหรือว่าดินแดนบางที่เขาอาจจะไม่ได้เรียกว่าเป็นประเทศซะทีเดียวนะคะสำหรับใครที่มาบ้านเราเนี่ยอยู่ได้ไม่เกิน90วันนะคะแล้วก็ขยายต่อเพิ่มได้อีก30วันแล้วก็ให้เต็มที่เนี่ยปีนึงไม่เกิน2ครั้งนะคะอาจจะมียกเว้นบ้างสำหรับ
0: เมื่อกี้หนุ่ยไม่เกิน30วันเมื่อกี้หนุ่ยบอก90
1: 30วัน
0: 30
1: คุณพูด90เหรอคะ
0: พูด90
1: ก็
0: 30นะ
1: 30ค่ะไม่เกิน30วันแล้วก็ขยายเวลาได้อีก30วันทำแบบนี้ได้นะคะเต็มที่ไม่เกิน2ครั้งต่อปี
0: ต่อปีนะ
1: ยกเว้นมาเลเซียบรูไนอินโดนีเซียและสิงคโปร์คือก็จะมีบางประเทศที่มีข้อยกเว้นอันนี้คือใครมาจากประเทศไหนก็ต้องดูรายละเอียดละกันก่อนจะมาเที่ยวบ้านเรานะคะ
0: คือเอาง่ายๆว่าไอ้ฟรีวีซ่า60วันนะคือยกเลิกไปเลย
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีย
1: าวขนาดนั้น
0: แล้วก็มีปรับปรุงฟรีวีซ่า30วัน
1: ค่ะ
0: แล้วถ้าคุณจะอยู่ต่อก็ขยายเวลาพำนักในไทยได้อีก30วัน
1: ค่ะ
0: เบ็ดเสร็จสระตัดเลยก็คือปีหนึ่งไม่เกิน60วันน่ะ
1: ใช่นะคะแล้วก็ประเภทต่อมาคือสำหรับให้ฟรีวีซ่า15วันก็จะมีเซเชลค่ะมัลดีฟมอริเชียสนะ3กลุ่มประเทศนี้นะคะมาท่องเที่ยวเราได้ไม่เกิน15วันแล้วขอขยายต่ออีกได้อีก15วันเรียกว่ารวมแล้วเต็มที่ไม่เกิน30วันละกันทำแบบนี้ได้2ครั้งต่อปีไม่เกินนี้นะคะ
0: คือบางคนถามว่าเอ๊ะธุรกิจท่องเที่ยวนะอาจจะตั้งคำถามเอ้าเขามาเราก็มีรายได
1: ้
0: ทำไมต้องไป
1: จำกัด
0: ไปยกเลิก60วันแล้วมาจำกัดรายละเอียดออกมาแบบนี้นะคะก็เหตุผลของกระทรวงการต่างประเทศก็คือว่าเพื่อการปรับปรุงมาตรการดังกล่าวเนี้ย เป็นส่วนสำคัญในการป้องกันการใช้วีซ่าผิดวัตถุประสงค
1: ์
0: การก่ออาชญากรรมการหลอกลวงในรูปแบบของแก๊งสแกมเมอร
1: ์
0: ตลอดจนการลักลอบเข้ามาใช้แรงงานผิดกฎหมายซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและภาพลักษณ์ที่ดี

0: ในการเดินทางท่องเที่ยวของประเทศไทยต่อชาวต่างชาติแล้วก็นักท่องเที่ยวระยะยาว
1: ค่ะคือก่อนที่จะมีการปรับปรุงเรื่องการให้วีซ่าเนี่ยเขาสำรวจกันมาแล้วเขาไปดูข้อมูลแล้วว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เนี่ยเวลามาเที่ยวเมืองไทยอยู่กันกี่วันเอาแบบนานๆเลยนะ20ประมาณ21วันจากข้อมูลที่ออกมา21 22วันเพราะฉะนั้นอาเต็มที่เนี่ยบางให้บางที่ให้30มันก็คือเต็มที่แหละเพราะส่วนใหญ่ค่าเฉลี่ยเขาอยู่แค่นี้ถ้าใครจะอยู่ยาวกว่านี้จำเป็นก็ขอเพิ่มตามเหตุผลกันไป
0: ก็ให้นะให้30บวก30นะแต่ต้องมีเหตุและมีผลแต่ไม่ได้ให้ยาวๆเหมือนที่ผ่านมา
1: ค่ะ
0: นะคะอ่ะนั่นคือเรื่องที่จะเข้าครม.วันนี้นะคะส่วนเทรนด์นักท่องเที่ยวท่านผู้ฟังวันนี้ต้องบอกว่าการท่องเที่ยวเนี่ยมันก็เป็นรายได้ของประเทศไทยอะเนา
1: ะ
0: ตอนนี้เทรนด์นักท่องเที่ยวจีนเนี่ยเขายอมจ่ายเงินเพิ่มมากขึ้นนะเพื่อซื้อประสบการณ์อย่างเช่นการเดินตลาดเช้าการเรียนทำอาหารไทยได้สัมผัสวิถีชีวิตคนท้องถิ่นนะเวลานุ้ยไปต่างประเทศเนี่ยไปเที่ยวนุ้ยอยากไปสัมผัสไลฟ์สไตล์ท้องถิ่นเขาไหม
1: อยากค่ะ
0: เวลาไปเกาหลีต้องทำอะไร
1: เนี่ยในนึกถึงที่นี่ก่อนเลย พี่กุ้งเอามาชุดใส่ผ้ากันเปื้อนแล้วก็ไปม้วนกิมจิซะ ไปม้วนผักกาดขาว
0: ถ้าไปเห็นไหมโอ้ยสมัยพี่ไม่รู้ว่าเกาหลีปัจจุบันเนี้ยอิมเมจที่เรานึกถึงเกาหลีคือไปฉีด
1: ทำหน้า
0: แต่ไม่รู้ว่าตอนนี้มีทัวร์พวกกิมจิไหม
1: ค่ะเมื่อก่อนนี่คือ
0: เมื่อก่อนอดีตอะ
1: ต้องมีหนึ่งในกิจกรรมที่ทัวร์จัด
0: ใช่
1: คือถ้าบอกไปทัวร์เกาหลีคุณต้องได้ไปทำกิมจิ
0: 15ปีที่แล้ว15ปีที่แล้วพี่พาแม่
1: ประมาณนั้น
0: พาครอบครัวแบบพาน้องๆหลานๆแม่ไปเกาหลีทุกคนต้องได้ใส่ฮันบก
1: แล้วก็ผ้ากันเปื้อน
0: ไม่
1: ฮันบกคือชุดไปฮันบกก่อนเดินไปถ่ายภาพมู
0: ถ่ายภาพมูประมาณว่าแบบว่าต้องได้สัมผัสความเป็นฮันบกของเกาหลีไปสองต้องไปใส่ผ้ากันเปื้อนแล้วก็ไปทำกิมจิดอง
1: เอาซอสเขาอะ
0: ไป
1: นะทาแล้วก็
0: สมมติว่าทำเป็น
1: เสร็จแล้วไอ้ที่เราทำนี่คือไม่รู้มันไปไหนเหมือนกันนะพี่
0: เราก็ไม่กลับบ้านไหมไม่แต่วันนี้เราทำเราก็ไม่ได้กินนะเพราะเราก็รู้สึกเราก็ไม่ได้ชินกับอาหารแบบนั้นนะในสมัย15ปีที่แล้วน
1: ั่
0: นคือตัวอย่างไลฟ์สไตล์คนไทยเวลาที่ไปต่างเที่ยวต่างประเทศเขาอยากทำอะไรอยากสัมผัสความเป็นตัวตนของชุมชนนั้นๆ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นี่แหละค่ะจะเป็นจุดขายที่ตอนนี้ประเทศไทยเองเนี่ยก็จะมีจุดขายแบบนี้ในท้องถิ่นเมื่อต่างชาติมาเที่ยวฝรั่งมาเที่ยวเข้าไปยังชุมชนวิถีชีวิตมันเป็นไลฟ์สไตล์ที่ขายได
1: ้แต่เรานึกภาพตรงกันเลยเนาะหมายถึงพอพูดว่าถ้าไปทำอาหารไปเที่ยวแล้วทำอาหารเกาหลีโผล่มาก่อนเลยอ่ะ
0: ใช่
1: เออ
0: แต่ว่าแต่ไปญี่ปุ่นนะพี่ก็ญี่ปุ่น
1: มีไหม
0: มีไหม
1: คือจริงๆว่าเขาเปิดสอนมีแต่ว่าเขาไม่ได้อยู่ในโปรแกรมทัวร์หรืออันนี้คิดแบบเร็วๆนะ
0: แต่ไปญี่ปุ่นนะพี่ว่าชุดประจำชาติญี่ปุ่นน่ะ
1: เช่ายาก
0: มันแพง
1: อ๋อแพงด้วย
0: เวลาเช่าใส่อะแพงนะ
1: ค่ะ
0: หมายถึงชุดเต็มยศเขาเนาะ
1: กิโมโนนะคะ
0: กิโมโนเต็มยศน่ะซื้อเองก็ซื้อไม่ไหวแต่ว่าถ้าเช่าใส่ก็ราคาสูงอยู่
1: ใช่คิดแบบเร็วๆอ่ะพี่กุ้งหรือเป็นเพราะว่าอ่ะญี่ปุ่นเขาอาจจะมีสถานกิจกรรมอื่นๆเยอะแต่ว่าในเกาหลีเนี่ยถ้าพูดว่าไปเที่ยวเกาหลีบางคนจะบอกว่าไปทำอะไรอันไหนเขาก็จะมีแ
0: อ
1: คทิวิตี้มีทำงานศิลปะมีทำอาหารเขาเลยสร้างกิจกรรมขึ้นมามามันเลยผูกไปกับโปรแกรมทัวร์บวกกับต้องการสนับสนุนส่งเสริมอาหารเขาตามแบบรัฐบาลเขาทำอ่ะ
0: มันเป็นในนี่ไงมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเขาน
1: ี่เป็นคำแรกๆเลยเนาะที่ใช้กับเกาหลีเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ก็สมัยสักตอนนั้นพี่จำได้เลยน่าจะประมาณ15ปีที่แล้วที่ไปอ่ะ
1: กำลังบูมเลยซีรีส์เกาหลีเข้าบ้านเราเยอะมาก
0: แล้วแบบก็จะต้องแบบไปเนี่ยไปทำกิจกรรมไปใส่ฮันบกไปทำกิมจิไปใส่ผ้ากันเปื้อนแล้วโอ้โหมันเป็นความภูมิใจมากนะถ่ายเป็นครอบครัวเดี๋ยวนี้กลับมาที่ประเทศไทยตอนนี้คนจีนที่เขามาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยท่านผู้ฟังคะเทรนเนี่ยเขายอมจ่ายตังค์เพิ่มน
1: ะ
0: เพื่อได้เรียนทำอาหารไทย
1: แต่ไม่ใช่แค่ทำอาหารนะพี่กุ้ง
0: มันคืออะไร
1: คุณต้องไปซื้อวัตถุดิบด้วยกันก่อนเลยแบบนั้นเลย
0: มันก็ไม่ง่ายนะ
1: ไม่ง่ายแต่ต้องมี
0: ต้องมีทัวร์พาไปมีไกด์พาไป
1: มันไม่ง่ายนะขนาดเราซื้อยังไม่ง่ายเลยพี่กุ้ง
0: ทำยังไงบ้าง
1: เอาอย่างนี้ก่อนในช่วงหยุดยาววันแรงงานที่ผ่านมาเราพาไปดูกันเลยว่า ไปเดินตลาดเนี่ยเอ๊คนบอกโ

0: ำไมมันไม่ใช่เป็นแม่ลูกแบบชาวไทยคนไทยที่จูงลูกไปตลาดจริงคนไทยเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยจูงไปตลาดนะอาจจะจูงไปซูเปอร์มาร์เก็ตมากกว่านะคะแต่คราวนี้เนี่ยเขาบอกว่าสังเกตเลยเห็นนักท่องเที่ยวชาวจีนมาพร้อมกระเช้าสารพี่กุ้งเคยมาแต่ก่อนไปตลาดสดกับแม่เป็นกระเช้านะไม่ใช่ตะกร้าเป็นตะกร้าสารนะเรียกอย่างนี้ก็ได้นะคะมีคุณครูขอเรียกเป็นครูสอนทำอาหารไทยนะคะนี่คือครูนันทนานะคะเขาก็พากลุ่มชาวจีนเนี่ยไปเดินซื้อวัตถุดิบค่ะที่ตลาดเช้าใกล้กับวัดแขกบนถนนสีลมนะก็จูงนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยไปด้วยกันเลยอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของคอร์สเรียนทำอาหารไทยอ่ะพาคุณไปเลือกซื้อวัตถุดิบอ่ะนะเก๋ไปอีกนะคะสร้างประสบการณ์ไงคะว่าคุณอยากจะเรียนรู้วิถีชีวิตแบบไทยๆจริงๆใช่ไหมของเราเนี่ยแบบดั้งเดิมคือต้องเริ่มจากไปเดินตลาดสดเลือกซื้อวัตถุดิบแล้วค่อยกลับมาล้างมาทำนะคะนี่คือสิ่งที่ชาวต่างชาติเขาจะได้สัมผัสวิถีชีวิตแบบนี้คอร์สเนี่ยเวลามาสมัครนะคะ3 ชั่วโมงที่คุณจะได้ไปวัตถุดิบมาปุ๊บทำอาหารไทยต้นตำรับ4 เมนูค่ะต
1: ั้
0: ง4 เมนูอ่ะ
1: 4 เมนูอะไรบ้าง
0: อันนี้เขาไม่ได้บอกในรายละเอียดแต่ก็เชื่อว่าเดี๋ยวจะมีเป็นแพ็คแหละว่าอาจจะทำต้มผัดยำทอดแกงอะไรก็ว่ากันไปนะแต่คือเขาแพ็คอยู่ในเนี้ยซื้อวัตถุดิบปุ๊บมาทำ4 เมนูนะคะภายใน3 ชั่วโมงเนี่ยแล้วแบ่งเป็นรอบๆด้วยนะใน1 วันน่ะได้3 รอบที่รับนักเรียนนะคะมาเรียนรับชาวต่างชาติมาเรียนคอร์สทำอาหารไทยของเราสั้นๆอันนี้แบบวันเดย์จะยิ่งกว่าวันเดย์นะมันเล็กคือแค่3ชั่วโมงจบใช่ไห
1: ม
0: ทางเลขาธิการสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวคุณอดิษฐ์ชัยรัตนานนท์ให้ข้อมูลนะคะบอกว่าสถิติของบริษัทท่องเที่ยวจีนเขาบอกว่าบ้านเราเนี่ยไทยเรานี่เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมอันดับ3ในช่วงหยุดยาววันแรงงานนะคะแล้วนักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยอยากจะมาเรียนทำอาหารไทยเยอะด้วยอันนี้เป็นเทรนด์ของชาวจีนรุ่นใหม่เลยจากเมื่อก่อนเวลามาเที่ยวก็คงเหมือนกับเราไปเที่ยวต่างประเทศต้องเช็คอินตามแหล่งเที่ยวสำคัญสำคัญต้องไปถ่ายรูปต้องเช็คอินอันนั้นเป็นเป้าหมายหลักตอนเนี้ยขอมาซื้อประสบการณ์บ้างดีกว่าไม่ใช่แค่เช็คอินตามแหล่งท่องเที่ยวแล้วนะคะซึ่งการซื้อประสบการณ์หนึ่งในนั้นก็คือขอมาลองทำอาหารไทยอย่างที่แถวสีลมเนี่ยมีโรงเรียนสอนทำอาหารไทยแบบที่นุ้ยเล่าไปอ่ะที่บอกไปพาไปช็อปวัตถุดิบก่อนแล้วก็มาทำอาหารเน
1: ี่ยแบบพาไปช็อปวัตถุดิบที่แบบ มันดูไม่ง่ายเนาะ
0: ใช่ 4-5 แห่งเลยนะเปิดสอน3 รอบต่อวันเช้ากลางวันเย็นแบบนี้ค่ะแล้วอย่างของที่นันทนาที่เราเล่าไปนะคะเขาก็โอ้เน้นเมนูไทยๆเลยมีแบบไปเลือกซื้อวัตถุดิบเครื่องเทศค่ะข่าขมิ้นโหระพามะกรูดโอ้โหขนาดเราซื้อแม่สั่งยังยากเลยนะ ทำเนี่ยแต่ละอย่างมันมีเทคนิคใช่ไหมพี่กุ้ง พวกพืชผักสมุนไพรของไทยอ่ะบางทีใช้มีดหั่นอ่ะมันไม่เหมือนเอามือฉีดกลิ่นของมันนะที่ออกมาไม่เหมือน
1: เวลาการฉีดมันมีรอยช้ำไง
0: ใช่แบบ
1: กล
0: ิ่
1: น
0: ขุ่นเน
1: า
0: ะ
1: มันกลิ่นมันจะเตะจมูกมากเลย
0: ใช่นะคะหรือว่าขาขมิ้นเงี้ยเอามีดแบบแปะๆเงี้ยมันไม่เหมือนเอาสากอะ บุบี้บี้มันหนักพลิกเลิกอะไรไม่เหมือน
1: คือใบพวกเนี้ยอาหารพวกเนี้ยมันจะมีกลิ่นออกมาเมื่อมันโดนทุบบ้างโดนฉีดแต่ว่าเราคมมีดหั่นเนี่ยมัน
0: ไม่ออกมาเนาะ
1: มันไม่ช้ำไง
0: ใช่
1: กลิ่นมันก็เลยไม่แรง
0: ค่ะเขาบอกว่าพวกสมุนไพรไทยเหล่านี้นะคะก็จะมีวิธีแบบอสอนให้เขาได้รู้ว่าไทยๆเราทำแบบไหนแล้วแยกกลิ่นด้วยนะอาจจะยากมาสำหรับชาวต่างชาติคงยากเหมือนกันแล้วเขาก็บอกว่าอย่างนักท่องเที่ยวเนี่ยนะคะเวลาที่เขามาเรียนเนี่ยคอร์สทำอาหารเนี่ยว่าถ้าทำอาหารไทยแล้วไม่จามแปลว่าย
1: ัง
0: ไม่ถึงยังใส่เครื่องเทศไม่ถูกแบบนี้นะคะ
1: ท่านผู้ฟังถามซิว่าเวลาต่างชาติเขามาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยคอร์สต่างๆเหล่านี้ที่เขาจัดให้กับนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาทำอาหารอะไรกันบ้างพ
0: ี
1: ่แอบไทยในใจนะตรงนะคะท่านผู้ฟังก็จะแอบคิดว่าเอ๊ะฉันก็ทายตรงนะ
0: ค่ะ
1: พอถ้าเกิดพี่กุ้งทายนะพี่กุ้งทายว่ามันต้องมีผัดไทยว่ะ
0: อ๋อนุ้ยทายต้มยำกุ้ง
1: นุ้ยทาย2 เมนูทาย2 เมนูก็คือทายผัดไทยกับต้มยำกุ้งปรากฏว่าเขามีคอร์ส4 เมนูที่ว่าก็
0: ค
1: ือต้มยำกุ้งผัดไทยแกงเขียวหวานไก่และส้มตำ
0: โอ้4 เมนูนี
1: ้ก็เด็ด
0: พลาดไม่ได้แล้วก็เป็นสิ่งที่ต่างชาติชอบต้มยำกุ้ง
1: ต้มยำกุ้ง
0: ผัดไทย
1: แล้วจริงๆนะแกงเขียวหวานไก่เนี่ยถ้าจะสนุกต้องทำยังไงรู้ไหม

0: าเด็กต่างจังหวัดพอจะรู้จัก
1: ค่ะ
0: กูกว่าจะขูดได้พอขูดกระเพราเสร็จนะก็ต้องมาคั้นน้ำอุ่นเอาน้ำอุ่นใส่
1: ใช่ใช่
0: เพื่อให้กระทิบหัวมันแตกก่อน
1: ใส่ในผ้าขาวบางเขาเรียกผ้าขาวบางใช่ไหม
0: ผ้าขาวบาง
1: ผ้าขาวบาง
0: แต่จริงๆอะพอเวลาในตลาดเขาเริ่มมีอะไรนะต
1: ู้เครื่องขูด
0: ขูดมะพร้าวที่เป็นตู้ไม้ใส่ไปแช
1: ่มันทื่น
0: ดีใจมากเลยเครื่องนี้มาเนี่ย
1: มันทุ่นแรงจริง
0: ฉันไม่ต้องนั่งกระต่ายขูดมะพร้าวแล้วอะอันนี้ก็คือเป็นแต่คิดว่าเขาคงไม่ได้สอนถึงขั้นขูดมะพร้าวหรอก
1: ใช่ก็ไปซื
0: ้อกล่องแล้ว
1: ไปซื้อ
0: แต่ก็ถามว่ามันก็เป็นแรงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวอ่ะมาเที่ยวประเทศไทยแล้วแบบมันได้สัมผัสความเป็นอาหารไทยวัตถุดิบไทยนะ
1: บางทีอาหารอาจจะยากพี่กุ้งของหวานก็มี
0: เช่น
1: ข้าวเหนียวมะม่วงไงของประดของคนจีน
0: ข้าวเหนียวมะม่วงเขาซื้อข้าวเหนียวซื้อน่าจะซื้อข้าวเหนียวมาแล้วไม่ได้มูลเองหรอก
1: มือว่ายากตรงปอกมะม่วงพี่กุ้งแปลว่าบ้านเราปอกมะม่วงไม่เหมือนฝรั่งปอกไง
0: ฝรั่งเขาจะปอกเข้าตัวไหม
1: เขาปอกมีดนะคะจะเข้าตัวแต่เขาอ่ะจะเฉือนเลยเฉือนครึ่งนึงแล้วเขาแบะอ่ะพี่ลุงเคยเห็นไหมแล้วทำเป็นริ้วๆเขาก็แทะเขากินง่ายไงของเรานี่ต้องมีแบบปอกฟึ๊บๆแล้วก็ขัน
0: จริงๆถ้าง่ายอ่ะถ้ากินง่ายนะ
1: เอาช้อนตัก
0: ฟันครึ่งลูกแล้วก็ช้อนตัก
1: แต่มันไม่เกลี้ยงเนาะมันไม่เหมือนอ่ะ
0: แต่มันไม่สวยอ่ะ
1: มันไม่สวย
0: ถ้าจะสวยนะทำยังไงท่านผู้ฟังเวลาเรากินข้าวเหนียวมะม่วงนะผ่าครึ่งลูกแล้วก็ทำตารางเป็นลูกเต๋าอ่ะแล้วก็แบะ
1: แบบที่เราเห็นร้านไอศครีมชอบทำ
0: โอ้มันเลิศมากพอทำได้รู้สึกเรามีฝีมือแต่กินยากนะ
1: สุดท้ายแล้วเราต้องดูดเม็ดด้วย
0: คือวิธีดั้งเดิมง่ายสุด อร่อยสุดก็ว่าเวลาอย่างที่ทำเวลาทำสวยที่มันแบะออกมาแล้วเป็นแบบแท่งๆขึ้นมาสวยเนาะแท่งลูกเต๋าอะ
1: ค่ะ
0: แต่เวลาพอจะกินอะช้อนตักแต่ละลูกเต๋าออกมาเนี่ย
1: มันยากไหม
0: มันยากอ่ะมันเนี่
1: ยยังไม่เคยทำเลยอ่ะ
0: ยาก
1: ในปอกกินเฉยๆเลย
0: คือง่ายสุดนะก็เหมือนเดิมอ่ะก็ผ่านแล้วก็ช
1: ็อตแล้วเราก็มานั่งกินทีเดียวเลย
0: โอ้พูดถึงเรื่องกินก็อยากกินแล้วก็เที่ยงด้วย
1: แต่คนบอกว่าข้าวเหนียวมะม่วงมันง่ายตรงมันยากตรงไหนใช่ไหมคะก็เขาจะทำแบบน้ำกะทิแล้วก็มีอาจจะทำสอนทำใบเตยไงน้ำกะทิที่เคี่ยวใบเตยนิดนึงให้รู้ว่ากลิ่นหอมจริงๆแล้วเนี่ยถ้าตามต้นตำรับมันต้องมีหอมๆแบบนี้อ่ะเนี่ยข้าวหวานสอนต่างชาติไป
0: อันนี้ก็เป็นคอร์สเรียนทำอาหารไทยที่ต่างชาติเข้ามาแล้วรู้สึกว่าจะได้สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอาหารไทยแล้วก็มีความทรงจำดีๆเหมือนที่เราเคยมีความทรงจำดีๆกับเกาหลีกันทีนึง
1: อ่ะพี่กุ้งว่ากี่บาทที่นักท่องเที่ยวยอมจ่าย
0: ไม่รู้เท่าไหร่เดาไม่ถูก
1: นุ้ยไปหาข้อมูลมาก็ประมาณ 1,000 เริ่มต้น
0: 1,000 ได้4เมนูก็ไม่แพงนะ
1: ไม่แพง 1,000 ถึง 3,000 โดยประมาณก็อาจจะมีว่าบางที่เขาอาจจะไม่ได้ต้องพาไปซื้อของที่ตลาดมั้ยสอนกี่เมนูอาจจะต่างในรายละเอียด
0: คือถ้าเกิดถามว่าถ้าเป็นนักท่องเที่ยวมานะนักท่องเที่ยวพร้อมจ่าย
1: 30เหรียญได้มั้ยประมาณ30เหรียญถ้าบอกว่าดอลลาร
0: ์คือที่บอกว่านักท่องเที่ยวพร้อมจ่ายเพราะว่าเวลาที่คนไปเที่ยวเนี่ยมันพร้อมจ่ายเงินออกจากกระเป๋าอยู่แล้วไง
1: พร้อมลองอะไรใหม่ๆอ่ะนะคะ
0: เพราะว่ามันจะแบบมันได้มีความทรงจำดีๆกลับไปนะ
1: นี่แหละทำให้เราเห็นว่ารูปแบบการเที่ยวเปลี่ยนไปแล้วเหมือนกันนะจากมาเช็คอินถ่ายรูปคุณต้องมาลองประสบการณ์อะไรแบบนี้แล้วมันก็แชร์ต่อๆกันในโซเชียลแล้วทำให้เขาอยากมาบางคนพี่กุ้งบอกว่าตอนแรกเขาไม่ได้คิดจะเรียนนะแต่พอไปเดินตลาดไงสมมติไปเดินเที่ยวเฉยๆเนี่ยแล้วไปเจอมีกลุ่มคนจีนเดินตามครูสอนทำอาหารมาเลือกวัตถุดิบ
0: ฉันอยากทำบ้าง
1: ฉันอยากทำบ้างไปสมัครเลยไปโรงเรียนเลยเพราะใช้เวลาก็ไม่ได้นานมากอะค่ะ
0: แต่ว่าพวกนี้เวลาที่ถ้าเกิดอยู่ในโปรแกรมทัวร์น
1: ะ
0: มันจะไปได้ไว
1: ม
0: ันจะไปได้ไวเพราะว่าเวลาเราไปต่างประเทศเนี่ยท่านผู้ฟังเราจะเชื่อหัวหน้าทัวร์เราอะ
1: ตามเวลาเลยนะเป๊ะๆอย่างนี้ไหม
0: คือแบบว่าเวลาพี่ว่ามันเวลาเรื่องท่องเที่ยวนะอิทธิพลกับความคิดเราอะไกด์อะมีอิทธิพลกับความคิดเราง่ายนะเยอะแค่ไหนท่านผู้ฟังก็บอกว่าจะเจอไกด์ประมาณแบบว่าถ้าเราจะซื้อของฝากซื้อนู่นซื้อนี่นะคะเขาก็มีอันนี้มาให้ลองให้แน่ลองถ้าซื้อกับไกด์คุณจะประหยัดเวลาคุณไม่ต้องไปเดินซื้อเองคุณไม่ต้องไปซื้อขนมนมเนยจะไปฝากเพื่อน
1: ให้เราชิมก่อนด้วยไง
0: ให้เราชิมประหยัดเวลาในการเดินไปซื้อข้างนอกเวลาคุณจะไปซื้อข้างนอกคุณก็ไปซื้อของชิ้นใหญ
1: ่ๆ
0: ที่คุณอยากได้ส่งของฝากเนี่ยเดี๋ยวผมจัดมาให้บนนี้เลย
1: แพ็คให้เสร็จเลย
0: ซื้อไหม
1: ซื้อ
0: ทั้งคันเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าไกด์ท้องถิ่นหัวหน้าทริปหัวหน้าทัวร์เนี่ยจะมีอิทธิพลทางความคิดกับลูกทัวร์มาก

0: แล้วก็จะเป็นบุคคลสำคัญในการสื่อสารจูงใจให้นักท่องเที่ยวเนี่ยอยากจะเที่ยวนู่นอยากจะเที่ยวนี
1: ่เพราะฉะนั้นถ้าเป็นท่องเที่ยวมาไทยแล้วคุณซื้อผ่านทัวร์มาก็คงยังมีนะเพราะเราก็ยังเห็นรถทัวร์แบบมาเป็นกลุ่มทัวร์เยอะๆก็น่าจะมีเรียนทำอาหารไทยนะ
0: ถ้ามีในโปรแกรมมันก็จะรู้สึกอินได้ไวแล้วก็ไปเดี๋ยวฟังข่าวเดี๋ยวพักแป๊บนึงพักกันปั่นแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีที่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มภูเก็ตเตอร์ฟอร์ไทส์เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมท.ฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมท.เข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงMarketing News Update
0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Marketing News Update นะคะท่านผู้ฟังอยู่กับดิฉันสร้อยฟ้านะคะและน้องนุ้ยสุดตาค่ะ
1: ค่ะ
0: ท่านผู้ฟังที่ทักทายเราเข้ามาคุณสุภชัยที่ดินคุณเทียนท่าฉลอมนะคะขอบคุณที่แต่งกลอนมาให้เราทุกวันเลยนะคะก็หลายๆท่านที่ทักทายกันเข้ามาขอบคุณมากเลยคุณปิยศักดิ์คุณสุภชัยคุณศักรินนะคะ
1: ก็ใครรับฟังเราอยู่ที่ไหน
0: คุณนำโอวันตินนะคะมื้อกลางวัน
1: ยังไงคะ
0: ทานค่ะเขาบอกว่าตั้งใจโกงกินแน่นอนอ่านข่าวไปนี่หิวไปแล้ว
1: เขาบอกหนุ่มแมงดาคุณหนุ่มใช่ไหมคะบางทีเขียนเป็นภาษาอังกฤษแล้วบางทีตัวสะกดแต่ละท่านไม่เหมือนกันเราเลยไม่มั่นใจถ้าเกิดว่าเรียกท่านไหนผิดก็สามารถบอกเราได้นะคะ
0: คือจะบอกว่าเวลาอ่านข่าวอะไรที่เป็นของกินตอนกลางวัน
1: อ
0: ะเมื่อกี้อยากกินข้าวเหนียวมะม่วงเลยอ่ะ
1: แล้วก็อยากกลืนน้ำลายเลยอ่ะเมื่อกี้มีทีมงานของเราค่ะกระซิบมาเนี่ยบอกว่าตอนแรกนี่พูดว่านุ้ยนึกไม่ออกว่าไปญี่ปุ่นเนี่ยทำอะไรใช่ไหมชงชาเขียว
0: อ๋อชงชา
1: พี่ชงชาเขียว
0: แต่ว่าพี่ก็ไม่ได้ชงนะ
1: น้องข
0: ัน
1: ส่งมาให
0: ้ชงชาเขียวพี่ก็ไม่ได้สัมผัส
1: ช่วงนี้นุ้ยว่าน่าจะมีเยอะคือเมื่อก่อนอาจจะเป็นกลุ่มของคนที่ดื่มชาก่อนแล้วก็ไปมันดูฝึกสมาธิดีเนาะหมูมีกรรมวิธีเยอะเนาะนึกถึงเวลาอย่างภาคเหนือเราที่เราเห็นชากว่าจะได้กิน
0: อ
1: ่ะกว่าจะมีล้างถ้วยมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้ยิ่งชาเขียวฮิตมากๆอ่ะพี่กุ้ง
0: ก็คงจะมีกิจกรรมนี้เพิ่มแต่ชาเขียวพี่ไม่อิน
1: เรากาแฟเราสายกาแฟใช่ไหม
0: เราสายกาแฟเราก็ไม่ชินกับชาเขียวนะแต่ถ้าคนที่เขาชินเนี่ยเขาก็จะแบบเลิฟเลยแหละเพื่อนที่ก็มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งชอบชาเขียวโอ้โหไปขนมาเป็นกระสอบ
1: ชาเขียวเลเวอร์หนึ่งขาดตลาดด้วยนะคะอัปเดตกันประมาณนี้ก่อนแล้วก็พูดถึงของกินเวลากินให้อร่อยเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องมีคือฟันที่แข็งแรงไม่ใช่ว่ากินแล้วแบบโอ้ยมาเสียวฟันมาเจ็บเหนืออะไรอย่างนี้ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพช่องปากและฟันกันด้วยนะคะวันนี้ขอแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันค่ะที่มีโพแทสเซียมไนเตรตช่วยลดการเสียวฟันได้ดีและด้วยส่วนผสมของสมุนไพรหลายชนิดของยาสีฟันเทพไทยช่วยดูแลสุขภาพช่องปากให้ดีขึ้นนะคะป้องกันฟันผุดูแลสุขภาพเหงือกลดคราบฟันลดกลิ่นปากลมหายใจสดชื่นทำให้ปากสะอาดค่ะนอกจากจะช่วยลดอาการเสียวฟันแล้วด้านความคุ้มค่าก็ไม่แพ้กันนะคะหลอดนึงใช้ได้นานมากเพราะว่าใช้ปริมาณยาสีฟันเท่าเมล็ดถั่วเขียวอย่างขนาด70กรัมในราคา120บาทเนี่ยแต่ใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยค่ะดังนั้นจึงเป็นยาสีฟันที่ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีในราคาไม่แพงคุ้มมากๆเลยนะคะใครอยากลองใช้ยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันใช้นิดเดียวปากสะอาดหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตร้านสะดวกซื้อร้านยาและร้านค้าทั่วไปค่ะ
0: อันนี้ก็คือ
1: ยาสีฟันเทพไทย
0: เออพี่เนี่ยตั้งแต่มาจากรายการนี่แหละ
1: ใช้เลย
0: ทำให้ดิฉันได้ใช้เทพไทย
1: มันรู้สึกนิดเดียวนี่นะวันนี้
0: มันรู้สึกอ่านทุกวันฟังทุกวันแล้วก็ต้องลองพอไปลองแล้วก็รู้สึกว่า

0: ช่อ่ะ
1: ค่ะ
0: มันใช่แล้วก็บางครั้งยังคิดเลยว่าเออแล้วที่เราเคยใช้มาตั้งแต่เด็กอ่ะแบรนด์นั้นแบรนด์นี
1: ้ค่ะ
0: จบที่เทพไทย
1: อันนี้
0: ส่วนตัวนะส่วนตัว
1: ใช้จริง
0: ผู้ใช้จริงค่ะมาใครเป็นทาสแมวยกมือขึ้น
1: แถวๆนี้เยอะอยู่นะทีมงานเราก็เยอะนะทาสแมวอะค่ะ
0: แมวอะอะไรก็ดีแล้วนะแต่มันชอบลุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวชอบมาคลอเคลียมานั่งบนตักมาปีนนู่นปีนนี่แล้วผ้าม่าน
1: ค่ะ
0: กับผ้าม่านมันเป็นอะไรกันไม่รู้
1: เขาจะไปนัวๆเนอะ
0: ไม่ใช่นัวผ้าม่านอย่างเดียวมันชอบกระโดดแล้วกระโดดแล้วก็นิ้วเล็บเล็บเขาอะตรงเล็บเขาอะ
1: รับเล็บ
0: ตรงเล็บเขาก็จะไปเกาะกับผ้าม่านประมาณบางบ้านเนี่ยเฮ้ยนี่มันแมวลุทาสานเนี่ย
1: แล้วม่านเนี่ยจะมีร่องรอยอารยธรรมตีนแมวมากเลยเล็บแมวเนี่ยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ถ้าใครเลี้ยงแมวจะรู้เลยว่าน้องแมวเนี่ยลุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวเยอะมากแต่ถามว่ายอมไหม
1: ยอมเขารักเรานะ
0: เพราะว่าที่เขามาลุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวของเราเนี่ยเพราะเขาน้องแมวเขาก็รักเราแต่เดี๋ยวนี้บางคนเนี่ยทำงานอยู่กับบ้านไงประชุมออนไลน์ work from home อ่ะอยู่ๆน้องแมวก็มานอนทับแป้นพิมพ์ซะอย่างงั้น
1: ต้องเรียกว่าแป้นลั่น
0: แป้นลั่น
1: แป้นลั่น
0: อะไรไม่รู้ฝอหอกระดอไปกันตัวหนังสือเพี้ยนเพี้ยนไปตามไปในที่ประชุมด้วย
1: ค่ะตามเขานั่นแหละนะเขาเป็นผู้จะบอกผู้ก่อเหตุมาเพราะบางคนน่ะเมื่อก่อนน่ะคือนุ้ยไม่ได้เลี้ยงแมวเนาะพี่กุ้งแต่เคยได้ยินพูดว่าแมวพิมพ์แมวพิมพ์แมวพิมพ์มันคืออะไรมันมีจริงอ่ะมันมีจริงเขาก็แบบไปเดินพาเหรดอยู่บนแป้นของเราเนี่ยค่ะมันเป็นปัญหาที่คนเลี้ยงแมวบอกเจอแล้วทำยังไงดีข้อความมันลั่น
0: แมวไหมล่ะ
1: เดี๋ยวมันงอนมันสะบัด
0: เดี๋ยวมันสะบัด
1: ไป
0: เพราะว่าพวกนี้ถ้าดุเขารู้นะเพราะฉะนั้นคนเลี้ยงก็ไม่กล้าดุน้อง
1: ไม่กล้า
0: เขาไม่ได้
1: ต
0: ั้
1: งใจก็เลยมีแอปพลิเคชันที่ออกมาตอบโจทย์แก้ปัญหานี้ใช้ชื่อว่า Cat's Lock
0: มันต้องขนาดนั้น
1: ขนาดนั้นเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นนะคะเอามาดูแอปนี้มันช่วยอะไรได้บ้างนะคะทางท็อดอเล็กซานเดอร์ค่ะเป็นนักพัฒนาแอปนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันทำหน้าที่ตามชื่อเลยชื่อแอปว่า Cat's Lock ก็คือล็อกแป้นพิมพ์ป้องกันการรบกวนจากแมว
0: เออแล้วแอปนี้นะมันจะต้องอ่านยังไงล่ะว่าจังหวะนี้กดตรงนี้มันคือตีนแมวนะไม่ใช่มือฉัน
1: เออ ก็สมมุติว่าเราจะลุกไปไหนเนี่ยเราล็อกแป้นได้เลยด้วยการเขาจะมีคีย์ลัดอ่ะกดคอนโทรลอะไรก็ว่ากันไปเมนูที่เขามีเนี่ยนะคะที่เขาเซตไว้มันก็จะปิดการลั่นของคีย์บอร์ดคือมาพิมพ์ลงไปเนี่ยมันก็จะมีเสียงขึ้นมาเตือนสมมติว่าเราลุกจากโต๊ะไปแป๊บหนึ่งเพื่อไปห้องน้ำไปหยิบแก้วกาแฟเลยคล้อยหลังไปว่าอย่างนั้นแหละนะแล้วเราเซตไว้ว่าเป็นล็อกแป้นไว้ใช่ไหมคะถ้าน้องแมวเราอยู่แถวนั้นแล้วเขาแบบเดินฟู่แบบเอ๊ะเมื่อกี้เจ้านายเพิ่งนั่งฉันตามรอยอย่างเงี้ยเออมาเดินปุ๊บปุ๊บเหยียบแป้นแม้นิดเดียวไปสัมผัสมันจะขึ้นมาเป็นเสียงเตือนนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันมันไม่มีอะไรขึ้นอ่ะหมายถึงว่าแป้นมันไม่พิมพ์อ่ะไม่พิมพ์ไปไม่เด้งกดส่งอะไรไปล็อกไว้ไงคะป้องกันได้นะคือเขาบอกว่าทำไมถึงต้องมีเสียงเตือนแบบนี้เวลาที่บางทีเจ้าของออกไปออกจากห้องเนี้ยห้องทำงานเนี่ยไปอีกจุดนึงนะมีเสียงเตือนจะได้รู้ว่าขณะนี้แมวของท่านได้เดินลุกล้ำที่แป้นพิมพ์แล้วแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าล็อกไว้แล้วอันนี้ก็เป็นคนที่เจอปัญหาเวลาที่บางทีประชุมออนไลน์หรืออาจจะพิมพ์งานค้างไว้ก็ได้อะมาอีกทีเอาอะไรขึ้นมาเต็มหน้าเอกสารที่เราพิมพ์ไว้เนี่ยจะโกรธก็ไม่ได้เขาไม่รู้เรื่องนะหรือเขารู้แต่ว่าเราก็โกรธเขาไม่ได้ใช่ไหมนี่แหละค่ะเขาบอกว่านอกจากจะล็อกแป้นแล้วนะคะไม่ให้มันพิมพ์ลั่นไปแล้วเนี่ยมีสเตลเขาแบบสเตลโหมดเป็นโหมดพรางตัวนะคะล็อกคีย์บอร์ดแบบเงียบสนิทไม่เบลอหน้าจอหรือว่าส่งเสียงรบกวนอันนี้เผื่อใครประชุมออนไลน์อยู่นะมันก็ไม่มีเสียงอะไรแบบเรียกว่าถ้ามีตั้งเสียงไว้เนี่ยบางทีเดี๋ยวอีกฝั่งเขาก็จะได้ยินเสียงไปด้วยถ้าเปิดลำโพงไว้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราตั้งไว้แบบนี้แล้วทุกอย่างมันก็จะนิ่งสนิทปลอดภัยแน่นอนไม่ต้องกลัวนะคะว่าน้องแมวเนี่ยเขาจะทำให้เกิดความรบกวนใจใดๆกับการทำงานของเราค่ะนะแต่ว่าอันนี้ก็ยังมี
0: เป็นฟรีแอปไหม
1: ไม่ฟรีค่ะจ
0: ่
1: ายเงินนะคะสำหรับMac App Store ก่อนนะคะตอนนี้เนี่ย Mac OS 14.0 ที่ใช้ได้แต่ว่าก็ไม่ได้แพงมากนะราคาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ$3ร้อยกว่าบาทแล้วก็ซื้อขาดไปเลยครั้งเดียวไม่ต้องสมัครสมาชิกไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรแล้วเราไม่มาตามดูข้อมูลของเรา

0: ก็เหมือนซื้อระบบล็อกไปแบบนั้น
1: อ
0: ันนี้ถ้าคนที่นึกว่าถ้าเลี้ยงหลายๆตัวหรือว่าก็คงดูพฤติกรรมแมวตัวเองด้วยแมวบางตัวนึกไม่รู้นึกไม่เลี้ยงไม่มั่นใจบางตัวมันอาจจะไม่มาไหม
1: มันชอบโอเบ
0: แต่ถ้าซื้อร้อยเดียวก็โอเคถ้าทีเดียวจบ
1: ร้อยบาทใช่ไหม
0: ร้อยกว่าบาทค่ะ
1: อ
0: ๋
1: ออันนี้ก็ร้อยกว่าบาทถ้าเลี้ยงแมวไว้ก็น่าซื้อนะ
0: จ
1: ะได้มีน้องมาแตะบนแป้นพิมพ์เราจะได้ไม่
0: ตามสบายเราจะลุกไปชงกาแฟเข้าห้องน้ำอะไรตามสะดวก
1: นางจะรู้สึกว่าเรารักเราให้ลำพื้นที่สุดของเราได
0: ้ค่ะ
1: ท่านผู้ฟังค่ะใครที่ขับรถยนต์ไฟฟ้าขับรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยก็ฟังข่าวนี้จากวอลโว่ก็แล้วกันเนา
0: ะ
1: วอลโว่เนี่ยเขาก็ออกมาชี้แจงกรณีที่ไฟไหม้รถยนต์ไฟฟ้าวอลโว่ EX30แล้วก็บอกว่าก็จะพร้อมจะมีการปรับเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่ใหม่นะคะก
0: ็
1: เตือนลูกค้ากลุ่มเสี่ยงว่าชาร์จแบตไม่เกิน 70% นะพร้อมเร่งนัดลูกค้าที่ออกรถไอ้ Volvo รุ่น Volvo EX 30ไปเนี้ยก็จะมีการนัดลูกค้ามาคุยมาดูนะที่จะปรับเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่ชุดใหม่ตั้งแต่22พฤษภาคมเป็นต้นไป
0: ค่ะ
1: แล้วก็อีกไม่กี่วันเนี้ยเขาก็จะติดต่อคนที่ซื้อ Volvo EX 30ไปนะคะก็มีการทำหนังสือชี้แจงกรณีที่เกิดเหตุรถยนต์ไฟไหม้รุ่นนี้เหตุลงวันที่เมื่อ18พฤษภาคมก็คือ
0: เมื่อวาน
1: นี้เองนะคะโดย Volvo เนี่ยขอแสดงความเสียใจขอโทษค่ะถ้าตามข้อความเขานะVolvo ขอแสดงความห่วงใยต่อเหตุการณ์รถยนต์ Volvo EX 30ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้2กรณีที่ผ่านมา
0: ค่ะ
1: 2กรณีที่ผ่านมา
0: ใช่ค่ะมี2คันนะในช่วงที่ผ่านมา
1: โดยบริษัทได้ติดตามตรวจสอบรายละเอียดของแต่ละกรณีอย่างใกล้ชิดและได้เร่งดำเนินการดูแลและเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเหมาะสมโดยทันทีเมื่อเกิดเหตุรถ2คันดังกล่าวเนี้ยอยู่ในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากแบตเตอรี่เกิดความร้อนสูง
0: ค่ะ
1: ในรถยนต์2รุ่นนะคะในรถยนต์รุ่นนี้นะคะและจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยพบว่ามีการชาร์จแบตเตอรี่สูงเกินกว่า 70%
0: ค่ะ
1: ซึ่งเกินกว่าระดับที่บริษัทได้แนะนำไว้ตามหนังสือที่ได้จัดส่งให้ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบไปก่อนหน้านี
0: ้
1: เพิ่งทราบนะ
0: ก็
1: ว่าชาร์จเกิน 70% ไม่โอเค
0: ความร้อนมันอาจจะสูงเกินไปเขาก็คือแนะนำเลยว่าคือบริษัทเขาบอกว่าขอเน้นย้ำด้วยความห่วงใยแล้วก็ขอให้ลูกค้าที่ใช้รถยนต์ Volvo EX 30ที่อยู่ในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโปรดปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดโดยจำกัดการชาร์จไว้ไม่เกิน 70% อันนี้คือเป็นสิ่งที่ย้ำนะคะเพราะว่าการปฏิบัติตามคำแนะนำเนี่ยเป็นมาตรการสำคัญที่จะช่วยขจัดปัญหาความร้อนสูงของแบตเตอรี่ระหว่างรอการเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่นั่นเองนะคะ
1: แต่ต้องบอกก่อนนะว่าชาร์จไม่เกิน 70% เนี่ยก็คือ Volvo เขาแนะนำ
0: ไม
1: ่ได้เกี่ยวกับแบรนด์อื่นนะนี่เรากำลังพูดถึง Volvo แบรนด์เดียวนะคะเดี๋ยวถ้าบางท่านจะเข้าใจผิดได้
0: ถือว่าเป็นการชี้แจงออกมาจากทางบริษัทเขาละกันเพราะว่าแต่ละแบรนด์แต่ละบริษัทก็อาจจะมีความแตกต่างนะคะก็ช่วงนี้คนใช้รถไฟฟ้ากันเยอะคนกำลังแรงอยากใช้ก็เยอะเราก็ติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็ดูความพร้อมของเราในหลายๆปัจจัยด้วย
1: ค่ะคือรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยท่านฟังถามว่าใช้แล้วดีไห
0: ม
1: จากประสบการณ์ที่บ้านก็หลายคันเนาะทั้งที่บ้านตัวเองบ้านน้อง
0: ค่ะ
1: คือถามว่าดีไหมดีประหยัดค่าประหยัดแน่นอนก็คือประหยัดค่าเชื้อเพลิง
0: ค่ะ
1: แทนที่คุณจะเติมน้ำมันมันลดต้นทุนจากที่เราขับรถน้ำมันได้เยอะมากวันนี้คุณขับดีเซลเนี่ยคุณเจอไปกิโลหนึ่งเนี่ยก็ขับรถยนต์ดีเซลกิโลหนึ่งเนี่ยก็ตก3บาทกว่า
0: ๆ
1: 3บาทกว่าๆเกือบ4บาท
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าเกิดขับรถยนต์ไฟฟ้ากิโลหนึ่งไม่ถึงบาท
0: ยิ่งชาร์จไฟบ้านด้วยนะ
1: ชาร์จไฟบ้านกิโล80ตังค์90ตังค์เพราะฉะนั้น1ใน4อ่ะค่าเชื้อเพลิงต่อเดือนเนี่ยหายไปเลย1ใน4คือที่คุณจะประหยัดค่าน้ำมันได
0: ้ค่ะ
1: มาจ่ายเป็นค่าไฟแทนอันนี้คือข้อดีแต่ว่าเรื่องของการบริหารเส้นทางไปทางไหนแล้วจะมี EV Charging Station อันนี้ก็ต้องศึกษาไปนะแต่ฟังข้อเสียนิดนึงคือถ้าเราใช้รถยนต์ทั่วไปรถยนต์

0: ดาบสมมุติว่าคุณใช้ไป5ปี7ปีเนี่ยรถยนต์สันดาปคุณเนี่ยขายถามว่ายังขายมือ2ต่อได้ไหม
1: ได
0: ้ได้ราคาตกลงไปบ้าง
1: ค่ะก็แล้วแต่รุ่นนะเน
0: า
1: ะ
0: แล้วแต่รุ่นก็คือถ้าเป็นรถยนต์สันดาปขายได้ราคาตกลงไปบ้างอาจจะตกไป 50% อะไรก็ว่าไปนะแต่ถ้าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าคุณขายได้ไหมมือ2ผ่านไป7ปีอันนั้นยังคิดไม่ถึงนะว่าได้หรือเปล่าเพราะยังไม่ถึง7ปีในการใช้แต่ที่แน่ๆคือว่าพอแบตเตอรี่มันเสื่อมเนี่ยราคาของเจ้าตัวบอดี้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ย มันแทบจะเหลือไม่เท่าไหร
1: ่
0: เหลือไม่เท่าไหร
1: ่เป็นซากเป็นโครงเหล็กไปแบบนั้นเนาะเพราะว่ามันแพงที่แบตเตอรี
0: ่มันแพงที่แบตเตอรี่เพราะฉะนั้นวันนี้ที่ตัวเองตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้ามาแล้วเนี่ยต้องบอกว่ามันเหมือนเป็นการประหยัดได้เฉพาะหน้าแต่ระยะยาวเวลาคุณจะขายรถเป็นมือสองอะราคามันเสียหายแน่นอน
1: ค่ะ
0: ราคามันเสียหายมันขายได้น้อยกว่ารถยนต์สันดาปแน่นอน
1: อ
0: ันนี้ต้องเข้าใจตรงจุดนี้ก่อนว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะบอกว่าเอ้ยชี้ให้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าแล้วพอเวลาเป็นมือสองเนี่ยขายไม่ได้เลยหรือว่าขายได้ราคาต่ำมากก็เพราะราคามันอยู่ที่เจ้าแบตเตอรี่นะใครที่อยากจะประหยัดเงินวันนี้ประหยัดเงินเดือนนี้ประหยัดเงินเดี๋ยวนี้คุณใช้รถไฟฟ้าไม่แปลกแต่คุณต้องคิดถึงอนาคตตอนคุณขายด้วยแต่ที่พี่ใช้อ่ะพี่เลือกแบรนด์ที่เขาเรียกอะไร long life battery
1: อ๋อรับประกันแบตเตอรี่ให้ตลอดอายุการใช้งานบ้างนี้ใช่ไหม
0: ก็คือถ้าแบตคุณเสื่อมในอนาคต
1: ค
0: ุณไปเปลี่ยนแบตได้ฟรี
1: ค่ะ
0: เอาแบตลูกนี้ไปเปลี่ยนได้เลยเนี่ยพี่เลือกใช้วิธีนี้แล้วปรากฏว่าเชื่อไหมพี่น้องพี่จะซื้อรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยไม่ได้มาคุยกันนะแต่ต่างคนก็ต่างไปศึกษาแล้วลงเป็นแบรนด์เดียวกันทั้งบ้าน
1: ก็ในเมื่อมันเป็นจุดที่แพงที่สุดของรถไฟฟ้าไงและจริงๆแล้วเราก็ไม่รู้หรอกรถนี้เชื่อว่าคนที่ซื้อรถมาก็อยากจะใช้ให้คุ้มค่าที่สุดนะเนาะก็คงไม่ได้คิดว่า3ปี5ปีเปลี่ยนอันนั้นก็อาจจะเป็นอีกกลุ่มเป้าหมายนึงแต่ส่วนใหญ่คนซื้อรถมาก็คือใช้ไปยาวๆเพราะฉะนั้นถ้ามันราคามันตกเนี่ยก็ต้องคิดถึงปัจจัยนี้ด้วย
0: คือถ้าใครรถยนต์ไฟฟ้าก็คือประหยัดณวันนี
1: ้
0: แล้วก็ควรจะใช้ไปยาวๆไม่ได้คิดจะขายเป็นมือ2ถ
1: ้
0: าคุณขายเป็นมือ2อ่ะราคามันต้องทำใจนะเพราะฉะนั้นแล้วที่บ้านก็เลยใช้วิธีว่าเปลี่ยนแบตได้ตลอดเมื่อแบตหมดอายุแต่มีเงื่อนไขนะคุณจะเปลี่ยนแบตได้แต่ถ้าคุณขายมือสองไปแล้วสัญญานี่ขาดกันนะ
1: ค
0: ่ะถ้าพี่ขายให้นุ้ยจะใช้สิทธิ์นี้ไม่ได้แล้ว
1: โอ้โหแล้วคนที่ซื้อมือสองไปก็คืออ
0: ่ะมันก็จะไม่มีราคา
1: หลายเด้งนะ
0: มันก็จะราคาต่ำลงไงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครคิดจะใช้รถยนต์ไฟฟ้าต้องคิดว่าฉันจะรักเธอยาว
1: ๆ
0: ฉ
1: ัน
0: จะอยู่กับเธอไปแล้วก็ใช้ไปเปลี่ยนแบตไปอะไรเงี้ยก็จะคุ้มเพราะว่าค่าน้ำมันมันไปทดแทนค่าน้ำมันได้แบบถูกอย่างน่าใจหายอะ
1: ถ้าแบบณวันนี้เลยอย่างที่พี่กุ้งว่
0: า
1: ขับปุ๊บเทียบกันเลย1เดือนผ่านไประหว่างค่าน้ำมันที่เคยจ่ายพอเปลี่ยนมาเป็นรถไฟฟ้า1เดือนเนี่ยค่าน้ำมันมันหายไปเกินครึ่งหนึ่งอย่างน้อยๆต้องครึ่งหนึ่ง
0: เพราะอย่างน้ำมันที่บ้านเคยใช้คันไอ้เจ้าคันเนี้ยอีกคันหนึ่งนะเดือนหนึ่งหมื่นนิด
1: ๆ
0: วันนี้พอชาร์จไฟบ้านไม่ถึงเดือนไม่ถึง 2,000 นะประมาณ 2,000
1: ประหยัดเห็นเลย
0: เห็นแน่นอนเห็นวันนี้แต่อนาคตก็ต้องยอมรับสภาพ
1: ใช่
0: แต่พี่ก็มาคำนวณนะถ้าฉันประหยัดวันนี้ได้เท่านี้แล้วฉันใช้กี่เดือนก็พอๆกันอะพอๆกับมูลค่ารถมือสองที่หายไป
1: ค่ะถ้ามองหลายอย่างอย่างแรกเรื่องสิ่งแวดล้อมอะคุณมีส่วนช่วยนะลดมลพิษอย่างที่สองด้วยเห็นเพื่อนหลายคนที่เปลี่ยนไปใช้รถไฟฟ้าเขาก็บอกว่าเอาส่วนต่างตรงนี้ประหยัดค่าน้ำมันนะคะไปจ่ายค่าประกันเนี่ยถมกันว่า
0: ค่าประกันราคาสูงขึ้นใช่ไหม
1: อย่างที่3คุณต้องตัดไปเลยว่าจะขายแล้วได้ราคาคือต้องคิดว่าใช้มันจนแบบค่าเสื่อมหักหมดก็คือแบบเป็นศูนย์อ่ะถ้ารับ3อย่างนี้ได้จบ
0: อ่ะมาอันนั้นก็คือรถยนต์ไฟฟ้าที่เราคุยกันนะมาดูกระแสคือต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยถ้าพูดถึงซอฟต์พาวเวอร์พูดถึงซีรีส์พูดถึงอาหารเนี่ยการส่งออกคือตอนนี้พี่กำลังดูกำลังอินกับเกาหลีท่านผู้ฟังที่อินเนี่ยเพราะว่ามาดูแดจังกึมรอบสอง
1: ลาลาลาลาลาเดี๋ยวน้องมาเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่กุ้งใส่ชุดฮันบอกมา
0: แดจังกึมรอบสองที่มาดูนะดูอีกครั้งก็ยังแบบก็ยังสงสาร
1: คือจันกึมชีวิตเขารันทดมากเลย

0: เลย
1: คือดูรอบสองก็ยังสงสารเซาจังกึมอยู่แล้วก็คิดว่าทำไมต้องรังแกเขาขนาดนี
0: ้
1: กำลังอินกำลังอินแล้วเสร็จแล้วพอดูไปก็จะคิดว่าแบบเออแต่แดจังกึมนี่ลุง20ปีแล้วนะ
0: ยี่สิบ
1: โอ้ยี่สิบกว่าไหมยี่สิบกว่าปีแล้ว
0: กลมๆ20ก็ได้
1: อ
0: ่
1: ะ
0: ค่ะ
1: ไม่มันทำให้คิดถึงว่ามันพอดูซีรีส์แดจังกึมรอบสองเนี่ยทำให้นึกย้อนไปนะว่าโอ้โหเกาหลีนี่เก่งนะสุดยอดเลยนะ
0: จริง
1: เขาส่งออกวัฒนธรรมการกินวัฒนธรรมอาหารการแต่งตัวการร่ายรำทุกอย่างวัฒนธรรมประเพณีเนี่ยอาหารเขาส่งผ่านแดจังกึมมาเราซึมซับโดยเราไม่รู้ตัว
0: หนูยังนึกออกเลยเขาเอาแบบทำซุปสาลี่อ่ะเอาสาลี่มาทำเป็นอาหารคาวอย่างเงี้ยก็โอ้โหเราไม่ก็ไม่เคยคิดเนาะว่าจะออกเป็นอย่างนี้แต่เราก็รับไปเต็มๆเลยนะคะ20ปีผ่านไปเกาหลีก็ยังอยู่นะจริงๆก็ยังมีอิทธิพลกับบ้านเราอยู่ที่แบบเด็กๆชื่นชอบเพลงอาหารแต
1: ่พศจีนมาแซ่บ
0: พศจีนเขาก็มาแรงล่าหยกอย่างนี้อันนี้คือซีรีส์นะคะที่แถวๆนี้ติดกันงอมแงมเลยนะเครื่องสำอางโอ้ทุกอย่างเขาก็มีอิทธิพลกับบ้านเรามากขึ้นเรียกว่ามาแบ่งเค้กของฝั่งเกาหลีใต้จากไทยของเราไปนั่นเองนะคะเออเขาก็มาลักษณะเดียวกันนะเนี่ยเทรนด์การแต่งหน้าอย่างที่เลยบอกแฟรนไชส์ร้านอาหารไงโอ้ไอศกรีมเครื่องดื่มร้านชาอะไรกาแฟเข้ามาเต็มบ้านเราเลยถามว่าทำไมจีนถึงมามีอิทธิพลมาเผยแพร่วัฒนธรรมแบบนี้ได
1: ้คือจริงๆแล้วถ้าดูด้านการตลาดนะ
0: ค่ะ
1: จีนกับเกาหลีเนี่ยมาต่างกันนะนุ้ย
0: ยังไงครับพี่กุ้งมองยังไง
1: คือกลยุทธ์การเข้ามายังประเทศไทยมายังคนไทยเนี่ยมันต่างกัน
0: อ
1: ย่างเกาหลีเนี่ย
0: ค่ะ
1: เขาตั้งใจเราบอกไงมันแดจังกึ
0: ม
1: ม
0: ี2
1: แดจังกึมมี20กว่าปีเขาคิดตั้งแต่20กว่าปีที่แล้วส่งออกวัฒนธรร
0: ม
1: ส่งออกอาหารการกินของเขาเนี่ยผ่านซีรีส์มา
0: ใช่
1: นั่นคือความตั้งใจนโยบายหลักของประเทศเขา
0: ค่ะ
1: แต่จีนเนี่ยเขาเข้ามายังประเทศไทยเพราะว่าเขามีประชากรเขามาด้วยประชากรไปยังประเทศนั้นๆ
0: มาเที่ยวก่อนอย่างเงี้ยหรอมา
1: ประชากรเขามาประชากรเขามาเที่ยวประเทศไทยมากขึ้นมาทำธุรกิจในประเทศไทยมากขึ้น
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเมื่อมีคนเขามาวัฒนธรรมการกินร้านอาหารก็มาสิ่งต่างๆก็มาตามประชากรเขาที่เข้ามายังประเทศเรา
0: เออมันไม่ใช่ว่าจะบอกแอบไม่แอบสอดแทรกมาในหนังในละครในซีรีส์แต่ว่ามาด้วยตัวตนจริงๆคนมาใช้ชีวิตวิถีชีวิตผู้คนจริง
1: ๆใช่แล้วก็ผนวกกับซีรีส์เขาก็มาด้วยไงเขามาแบบสองเด้งมาแบบส่งออกวัฒนธรรมมาทางซีรีส
0: ์ค่ะ
1: ถ้าคนที่บริโภคคนที่ดูก็ถือว่ามาแรงอ่ะเขาก็แรงแต่เขามีตัวตนจริงๆของเขาอ่ะมีตลาดผู้บริโภคของเขาที่มาอยู่ยังประเทศเราเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วมันก็เลยทำให้การส่งออกวัฒนธรรมการกินอาหารจีนเนี่ยมันก็เลยมาแรงในประเทศไทยด้วยไง
0: โอ้พอพูดถึงพวกซีรีส์เขานะตอนนี้ซีรีส์แนวตั้งนี่ก็คือพี่จีนมาเยอะมากจริงๆนะคะแล้วนักแสดงเขาเนี่ยเมื่อก่อนย้อนไปสัก10ปีก็ได้นักแสดงไทยก็เริ่มไปโด่งดังที่จีนนะคะที่จีนก็
1: แต่คนจีนนักแสดงไทยที่ไปเล่นหนังไปเล่นซีรีส์จีนได้นี่ต้องยอมรับว่าเก่งมากนะเพราะภาษาจีนเนี่ยยาก
0: ค่ะ
1: คือนักแสดงบางคนเนี่ยเราเห็นถึงความพยายามเขาได้ภาษาจีนเล็กน้
0: อ
1: ยแต่เขาท่องบทได้อ่ะหนุ่ย
0: ยากเนาะ
1: สุดยอดเลยนะคือนักแสดงไทยที่แบบว่าไปเล่นซีรีส์จีนได้แล้วเป็นโด่งดังเนี่ยต้องชื่นชมหนักๆเลยอะ
0: ่ะ
1: เก่งมาก
0: แล้วฐานแฟนก็เหนียวแน่นด้วยอ่ะสำหรับฝั่งไทยเราที่ไปโด่งดังที่นั่นขณะเดียวกันฝั่งของพระเอกนางเอกในซีรีส์จีนก็มาสร้างฐานด้อมจีนที่บ้านเราเยอะอยู่นะแล้วไม่พอแบรนด์ไทยของเราเนี่ยก็เลยใช้โอกาสนี้นี่แหละค่ะในแง่ของการตลาดเนาะก็เอานางเอกเอาพระเอกซีรีส์จีนมาเป็นแบรนด์แอมมาเป็นพรีเซนเตอร์ด้วย
1: จะบอกว่าท่านผู้ฟังถ่ายสิว่าคิดตามกันก็ได้ว่า
0: ค่ะ
1: เครื่องสำอางแบรนด์ไทยแบรนด์ไหนที่แบบดังมากที่จีนแล้วขนาดลูกสาวกลับมาเมืองไทยนะต้องซื้อยี่ห้อเนี้ยแบรนด์เนี้ยไปฝากเพื่อน
0: ค่ะ
1: ซึ่งแบบถ้าเป็นเราเหรอเราใช้ตอนเด็กๆโตแล้วเราไม่ได้ใช้

0: หนูก็ยังใช้บ้าง
1: เหรอ
0: มีค่ะมีใช้บ้าง
1: มิสทินมาแล้วค่ะ
0: ติ๊งตองเซนตองติ๊งตองเนี่ย
1: คือจะบอกว่าเด็กจีนน่ะเด็กนักศึกษาเงี้ย
0: ค่ะ
1: เพื่อนเพื่อนลูกสาวกลับมาเมืองไทยต้องซื้อมิสทีนไปฝากลิปสติกมิสทีน
0: น่าภูมิใจนะ
1: แก้มมิสทีน
0: เยอะแยะมากมาย
1: ภูมิใจแทนแบรนด์เขา
0: แล้วราคาจับต้องได้จริงๆนะคะทำตลาดได้มากมายที่จีน
1: พี่บอกว่าเพื่อนเพื่อนฝากซื้อเพื่อนเพื่อนอยากได้มิสทีนหร
0: อ
1: ดีเนาะไม่หนักกระเป๋าเรา
0: ใช่คิดดูถ้าเราซื้อแบบไอไลเนอร์อย่างเงี้ย10แท่งอุ้ยอยู่ในแพ็คนิดเดียวนะเพื่อนก็ชอบด้วยแล้วก็ราคาก็ย่อมเยาด้วยนะคะแล้วก็เป็นของคนไทยด้วยนี่เขาบอกว่าทำไมทางแบรนด์ต่างๆเนี่ยจะต้องเอาดาราจีนที่เล่นซีรีส์จีนมาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์มาเป็นโฆษณานะคะมาเป็นพรีเซนเตอร์แบบนี้เพราะว่าได้ทั้งฐานคลับฐานแฟนคลับไงฝั่งจีนก็มีนะคะแล้วก็ฝั่งไทยด้วยโหแล้วประชากรจีนขนาดนี้นะคะจะไม่เข้าถึงได้ยังไงผู้บริโภคเขาปริมาณมหาศาลเลยนะคะส่วนไทยเราเองก็มองเหมือนกันนะเพราะว่ามันมีการแลกเปลี่ยนกันตลอดเนาะเครื่องสำอางฝั่งนู้นก็นิยมเราก็นิยมเขา
1: แต่ว่าอย่างเมื่อก่อนเราจะนึกถึงถ้าเป็นแบรนด์แอมเนี่ยก็จะนึกถึงดาราเกาหลีเป
0: ็
1: นตัวเลือกแรกๆแต่ตอนนี้จีนก็มาแรงนะมาหันมาเก็ตแชร์มาดึงตลาดตรงนี้ไปนะคะ
0: ค่ะสรุปเลยว่าเขาบอกว่าถ้าเป็นคนรุ่นใหม่นะทุกวันนี้เนี่ยตื่นเช้ามาดูซีรีส์เกาหลีตกบ่ายไถ TikTok ดูเทรนด์จากทั่วโลกอ่ะ TikTok นี่ก็เป็นโตอินใช่มั้ยโตอินจีนนั่นแหละกลายมาเป็นฝั่ง TikTok นะคะหมายความว่าเขาฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะได้รับอิทธิพลแล้วก็สั่งของจากแอปนะคะสั่งของจากพี่สาวจีนเห็นมั้ยนี่ก็เลยเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงนะคะไลฟ์สไตล์ของเราไปแล้วใครที่มองหาโอกาสทำธุรกิจแบบนี้ก็ลองดูว่าใช้ช่องทางต่างๆเหล่านี้หรือว่าสินค้าบริการที่ตอบโจทย์นะทำให้ธุรกิจของไทยเราเนี่ยขยายไปยังต่างชาติส่งออกด้วยนะเรารับเขาเราก็ส่งออกด้วยนะคะช่วงท้ายนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยากจะมาแนะนำสินค้าหรือว่าไอเทมที่เหมาะกับสุขภาพนะคะที่เราจะใช้ในการดูแลสุขภาพทุกวันนี้ด้วยนะคะนั่นก็คือคาชีว่ารุ่น RC1804 ค่ะเป็นหม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวแต่ว่าเป็นไอเทมลับของสายเฮลตี้นะคะเขามีซึ้งสแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อเนี่ยเคลือบนอนสติ๊กด้วยค่ะข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานที่สำคัญมีความอัจฉริยะนะคะมีให้เลือกถึง6ฟังก์ชันเลยค่ะจะหุงด่วนทำซุปทำโจ๊กนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กครบจบในหม้อเดียวเลยนะคะตั้งเวลาล่วงหน้าได้มั่นใจด้วยมาตรฐานมอกรและรับประกันนานถึง1ปีเต็มค่ะโปรโมชั่นจากปกติ 2,990 บาทลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นนะคะสั่งซื้อตอนนี้ได้ของแถมที่คีบอาหารแล้วก็ตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่รวมมูลค่าของแถมเกือบ300บาทโทรเลยที่021143390ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
1: ค่ะเอาละค่ะหมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณท่านฟังทุกท่านที่ติดตามเราทุกช่องทางเลยนะคะวันนี้น้องนุ้ยสุดตาดิฉันสร้อยฟ้าลาไปพร้อมกันสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

ไทยช่วยไทยพลัสเอกนิติชงครม.เร่งเครื่องลงทุนปรับรูปแบบคนละครึ่งเดิมเป็นสัดส่วนรัฐจ่าย60ประชาชนจ่าย40เกิดเหตุรถไฟเฉี่ยวชนคนเดินเท้าบาดเจ็บสาหัสจุดใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุรถไฟชนกับรถเมล์เมื่อวันเสาร์ขณะที่การรถไฟเข้มตรวจปัสสาวะพนักงานควบคุมเดินรถและพนักงานขับรถไฟรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลลงพื้นที่จุดตัดรางรถไฟแยกอโศกดินแดงถอดบทเรียนแก้ปัญหาจราจรเพิ่มมาตรการความปลอดภัยเน้นบังคับใช้กฎหมายสุภมาศแจงเหตุพับแผนซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026ราคาสูงอธิบายประชาชนไม่ได้หากราคา

0: ยุติธรรมโดนัลด์ทรัมป์สั่งระงับแผนการโจมตีอิหร่านเอาไว้ก่อนหลังจากรัฐบาลอิหร่านส่งข้อเสนอสันติภาพมายังสหรัฐพร้อมระบุมีโอกาสสูงมากที่จะบรรลุข้อตกลงทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับวันนี้อังคารที่19พฤษภาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิทธรสังสมธนะและผมณรงค์จันทองครับจัดสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีครับวาระสำคัญมีหลายประเด็นครับนางสาวสุภมาศนำผลคุยถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกเข้าสู่ที่ประชุมครม.วันนี้ตามข่าวว่ารัฐบาลยอมถอยเพราะงบประมาณในการจัดซื้อนั้นค่อนข้างสูงนะครับและครม.วันนี้นะครับเตรียมพิจารณาเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสใช้เงินกู้400,000,000,000 บาทด้วยนะครับเรื่องของการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกนะครับก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับได้กล่าวถึงกระแสข่าวรัฐบาลเตรียมถอยเรื่องการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026ซึ่งจะมีการแข่งขันระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมที่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพว่าอย่างที่ทราบว่านายกรัฐมนตรีมีความปรารถนาดีอยากให้คนไทยมีความสุขและได้ดูบอลโลกในช่วงเดือนหน้าสัปดาห์ที่แล้วที่ประชุมครม.จึงมีมติให้ทางกรมประชาสัมพันธ์ไปพูดคุยกับภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทช.ครับที่ให้การสนับสนุนในรอบก่อนแต่ว่าหลังจากคุยแล้วพบว่าสถานการณ์ไม่เหมือนเดิมเนื่องจากมีสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางขณะเดียวกันเวลาถ่ายทอดสดก็ไม่เหมือนเดิมจึงทำให้โอกาสที่จะขายได้เพิ่มขึ้นตามร้านอาหารอาจจะได้น้อยมากครับส่วนค่าลิขสิทธิ์ที่เสนอขายไทยมานั้นนางสาวสุภมาศบอกว่าไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะเป็นกติกาของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าแต่ว่าเป็นราคาที่ถ้าซื้อแล้วจะอธิบายกับพี่น้องประชาชนไม่ได้เนื่องจากประเทศไทยมีประชากรเกือบ70ล้านคนในขณะที่ประเทศอื่นๆครับมี 1,500 ล้านคนแต่เยอะกว่าไทย20เท่าแต่ค่าลิขสิทธิ์ที่เขาซื้อฟุตบอลโลกถูกกว่าไทยนิดหน่อยหากคิดเป็นรายหัวก็ห่างกันประมาณ10 ถึง 20 เท่าเลยนะครับแต่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์เศรษฐกิจณขณะนี้นะครับแต่ว่าแล้วก็ตามข้อมูลทุกอย่างจะชี้แจงเพื่อจะขอความเห็นจากที่ประชุมครม.ในวันนี้ครับเดี๋ยวรอผลการประชุมนะครับว่าจะออกมาโดยเฉพาะค่าลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกครม.จะชี้อย่างไรนะครับส่วนการประชุมครม.วันนี้นะครับนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลเป็นประธานจะมีการพิจารณาวาระโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่กระทรวงการคลังเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเป็นโครงการภายใต้พรก.กู้เงิน400,000,000 บาทที่ปรับรูปแบบจากโครงการคนละครึ่งเดิมมาเป็นการสนับสนุนแบบรัฐจ่าย 60% ประชาชน 40% มุ่งเป้าไปที่การกระจายเม็ดเงินสู่รากหญ้านะครับเพื่อพยุงกำลังซื้อและดูแลปัญหาปากท้องของประชาชนรวมทั้งการดูแลด้านกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยโดยเป้าหมายที่รัฐบาลจะเปิดลงทะเบียนคือตั้งแต่25พฤษภาคมเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่1มิถุนายนครับและภายหลังการประชุมครม.เสร็จสิ้นรัฐบาลจะมีการแถลงข่าวถึงรายละเอียดโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างเป็นทางการที่ตึกสันติไมตรีเวลา 12:00 นี้นะครับแล้วก็ในการประชุมวันนี้ครับนายกรัฐมนตรีจะนำผลหารือและข้อเสนอของนักธุรกิจระดับสูง10กลุ่มอุตสาหกรรมเข้าไปแจ้งในที่ประชุมครม.รับทราบเพื่อหาแนวทางในการขับเคลื่อนในเชิงนโยบายด้วยนะครับขณะที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอยกเลิกวีซ่าและปรับปรุงโครงการวีซ่าฟรี60วันทั้งหมด93ประเทศเริ่มใช้มาตั้งแต่ปี67ทุกหน่วยงานเห็นตรงกันว่าต่างชาติพำนักได้นานเกินไปแล้วนะครับไม่ตอบโจทย์การท่องเที่ยวอย่างแท้จริงและยังเป็นช่องโหว่ให้ผู้ที่ไม่หวังดีใช้ไทยเป็นฐานก่ออาชญากรรมด้วยครับ
1: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยนะคะว่าจากการแถลงภาพรวมเศรษฐกิจไทยโดยสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ในไตรมาสที่1ว่าขยายตัวที่ระดับ

0: 2.8% ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่ดีกว่าที่ตลาดคาดการไว้โดยมีปัจจัยหลักการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยการลงทุนรวมของทั้งประเทศขยายตัวถึง 9.9%ตัวเลขที่โดดเด่นที่สุดก็คือการลงทุนของภาคเอกชนที่พุ่งสูงถึง 10.1% ซึ่งถือเป็นการเติบโตในระดับตัวเลข2หลักเป็นครั้งแรกในรอบ11ปีค่ะความสำเร็จดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่านโยบายเศรษฐกิจที่ดำเนินการมาก่อนเกิดวิกฤตสงครามโดยเฉพาะนโยบาย Quick Big Win กระตุ้นสั้นแต่ได้ผลยาวก็เริ่มเห็นผลสัมฤทธิ์อย่างชัดเจนนอกจากนี้การปลดล็อกข้อจำกัดผ่านโครงการ BOIFast Pass ก็ยังช่วยเร่งให้เม็ดเงินลงทุนไหลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไทยได้รวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะซึ่งปัจจัยเหล่านี้ก็จะส่งผลให้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกอย่าง Moody's ปรับมุมมองต่อประเทศไทยในทิศทางที่บวกขึ้นเนื่องจากว่าเล็งเห็นศักยภาพการลงทุนของเอกชนที่กลับมาฟื้นตัวหลังจากประเทศไทยขาดการลงทุนขนาดใหญ่มาเป็นเวลานานค่ะซึ่งขณะเดียวกันนะคะภาคการส่งออกในไตรมาสแรกยังคงขยายตัวได้ดีเนื่องจากผู้ประกอบการเร่งส่งออกสินค้าก่อนที่สหรัฐจะบังคับใช้มาตรการในช่วงปลายปีนะคะอย่างไรก็ตามรองนายกรัฐมนตรีก็ประเมินว่าตัวเลข GDP ที่เติบโตในไตรมาส1เป็นเพียงภาพสะท้อนจากกระจกหลังเพราะว่าเมื่อมองไปที่ถนนข้างหน้าเศรษฐกิจไทยยังคงมีความขรุขระและมีความท้าทายรออยู่ตัวเลขเศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกยังไม่ได้สะท้อนผลกระทบจากสงครามที่ปะทุขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมอย่างเต็มที่เนื่องจากว่ารัฐบาลได้เข้าตรึงราคาน้ำมันดีเซลไว้ไม่ให้เกิน30บาทต่อลิตรในขณะนั้นค่ะนายเอกนิติบอกว่าเพื่อเป็นการรับมือวิกฤตปากท้องนะคะรัฐบาลก็เตรียมนำเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยจะดึงเม็ดเงินจำนวน 200,000 ล้านบาทจากวงเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงินรวม 400,000 ล้านบาทมาใช้ดำเนินการโครงการนี้ก็จะใช้โมเดลการร่วมจ่ายรัฐบาลสมทบ 60% และประชาชนจ่าย 40% มุ่งเป้าไปที่การช่วยเหลือร้านค้ารายย่อยและคนตัวเล็กในสังคมโครงการนี้มีจุดเด่นเรื่องของการกระจายตัวของเม็ดเงินลงสู่ท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพโดยอ้างอิงจากโครงการลักษณะเดียวกันในอดีตที่พบว่ายอดการจับจ่ายใช้สอยกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพเพียง 15% ในขณะที่อีก 85% กระจายตัวออกไปกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานรากทั่วประเทศซึ่งจะส่งผลดีเชื่อมโยงไปถึงกลุ่ม SME ด้วยนอกจากการเยียวยาระยะสั้นแล้วนะคะรัฐบาลก็ยังมีเป้าหมายใช้เม็ดเงินจากพรก.กู้เงินในการปรับโครงสร้างเพื่อแก้ปัญหาระยะยาวด้วยการส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและต้นทุนโดยอยู่ระหว่างการหาหรือกับกระทรวงคมนาคมเพื่อผลักดันกลุ่มรถบรรทุกหัวลากขนส่งให้เปลี่ยนมาใช้พลังงานไฟฟ้ารวมทั้งสนับสนุนการใช้น้ำมันไบโอดีเซล B20 ที่ผสมปาล์มน้ำมันในประเทศให้มากขึ้นแนวทางนี้ก็ถือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันถาวรเพื่อไม่ให้รัฐบาลต้องนำเงินไปอุดหนุนราคาน้ำมันดีเซลเพียงอย่างเดียวอย่างไม่สิ้นสุดค่ะ
1: 12:10 นเดี๋ยวพักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ามีอุบัติเหตุรถไฟชนคนอีกแล้วนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางกรุงเลยนะครับไรเดอร์ยืนใส่หูฟังแล้วก็ปัสสาวะอยู่ริมรางรถไฟไม่ทันได้ยินเสียงรถไฟครับโดนรถไฟชนเจ็บสาหัสช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

0: ติดตามข่าวกันต่อครับไรเดอร์ใส่หูฟังยืนปัสสาวะอยู่ริมรางรถไฟครับไม่ทันได้ยินเสียงรถไฟโดนรถไฟพุ่งชนเจ็บสาหัสครับทีมข่าวลงพื้นที่หลังได้รับแจ้งว่ามีชายรายหนึ่งถูกรถไฟชนบริเวณถนนกำแพงเพชร7ซึ่งห่างกับจุดตัดรถไฟแยกอโศกดินแดงซึ่งเป็นที่เกิดเหตุรถไฟชนกับรถเมล์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาไม่เกิน800เมตรนะครับจากการสำรวจของทีมข่าวพบว่าคนที่เห็นเหตุการณ์ส่วนมากเล่าให้ฟังว่าผู้ได้รับบาดเจ็บนั้นเป็นไรเดอร์ที่กำลังมาปัสสาวะบริเวณรางรถไฟขณะนั้นกำลังรูดซิปกางเกงประจวบกับใส่หูฟังครับแล้วก็ใส่หมวกกันน็อกเต็มใบทำให้ไม่ได้ยินเสียงของบูดรถไฟก่อนที่จะถูกรถไฟชนเข้าบริเวณหน้าแล้วก็ล้มลงซึ่งทีมข่าวยังพบร่องรอยเลือดของผู้ได้รับบาดเจ็บก่อนที่เจ้าหน้าที่จะนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงครับนายสุนันท์อายุ45ปีผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าขณะเกิดเหตุนะครับกำลังยืนซื้อไก่อยู่บริเวณใกล้จุดเกิดเหตุก่อนที่ยินเสียงแม่ค้าตะโกนจึงหันไปมองแล้วก็เห็นรถไฟกำลังวิ่งมาขณะเดียวกันก็พบเห็นชายคนหนึ่งซึ่งเป็นไรเดอร์ยืนอยู่ใกล้กับรางรถไฟโดยสวมหมวกกันน็อกเต็มใบแล้วก็ใส่หูฟังลักษณะเหมือนกำลังก้มหน้ารูดซิปหรือว่าทำตัวละส่วนตัวอยู่บริเวณดังกล่าวครับโดยหันหน้าเข้าหารถไฟก่อนจะถูกรถไฟชนเข้าที่ด้านหน้าอย่างจังจนร่างกระเด็นล้มลงนายสุนันท์บอกว่าหลังถูกรถไฟชนครับผู้บาดเจ็บนอนคว่ำหน้าแน่นิ่งไม่ได้สติแต่ยังคงได้คลำที่ประจรครับตอนแรกไม่มีใครกล้าพลิกล่างเพราะเกรงว่าจะกระทบกระเทือนกระดูกที่อาจจะหักจนกระทั่งเจ้าหน้าที่กู้ชีพมาถึงจึงช่วยกันพลิกร่างแล้วก็ถอดหมวกกันน็อกออกก่อนจะพบว่ายังมีชีพจรนะครับก็เชื่อว่าหมวกกันน็อกเนี่ยเต็มใบนี่แหละครับจะช่วยลดความแรงของอาการบาดเจ็บได้เพราะมองว่าหากเป็นหมวกน็อกกันน็อกครึ่งใบก็อาจจะทำให้บาดเจ็บหนักกว่านี้นะครับผู้เห็นเหตุการณ์ยังบอกด้วยนะครับว่าจุดดังกล่าวแม้จะไม่ค่อยเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งแต่ว่ามีประชาชนจำนวนมากครับใช้เป็นจุดข้ามทางรถไฟหรือว่าแวะมาปัสสาวะริมทางโดยเฉพาะกลุ่มไรเดอร์และก็ผู้ใช้รถใช้ถนนที่วิ่งงานตลอดเวลาทำให้มีจุดพักหรือว่าห้องน้ำเพียงพอจึงอยากให้มีการยกระดับรั้วกั้นให้สูงขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนลักลอบข้ามทางรถไฟและลดความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุซ้ำรอยในอนาคตครับ
1: ส่วนเหตุรถไฟชนรถเมล์นะคะเช้านี้รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลลงพื้นที่จุดตัดรางรถไฟแยกอโศกดินแดงถอดบทเรียนแก้ปัญหาจราจรเพิ่มมาตรการความปลอดภัยเน้นบังคับใช้กฎหมายค่ะโดยพลตำรวจตรีธวัชวงศ์สง่ารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมด้วยพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาการจราจรบริเวณจุดเกิดเหตุถนนกำแพงเพชร7จุดเกิดเหตุขบวนรถไฟพุ่งชนรถโดยสารประจำทางขอสมกสาย206ซึ่งทางพลตำรวจตรีธวัชเปิดเผยนะคะว่าจุดดังกล่าวเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่นมีปริมาณรถจำนวนมากอยู่แล้วจึงเป็นหนึ่งในปัจจัยของปัญหาและจากนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกำชับให้ตรวจสอบและเพิ่มมาตรการความปลอดภัยบริเวณทางข้ามทั้งหมดขณะนี้ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งการรถไฟและกทม.เพื่อกำหนดมาตรการร่วมกันและขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนให้หยุดรถก่อนเส้นเหลืองและไม่หยุดรถในระยะ5เมตรก่อนทางข้ามค่ะซึ่งต้องการสร้างวินัยจราจรให้กับประชาชนไม่ใช่เฉพาะทางข้ามรถไฟแต่รวมถึงทางม้าลายและพื้นที่สัญจรของคนเดินเท้าทั้งหมดด้วยเพื่อให้เกิดความปลอดภัยพร้อมกับย้ำนะคะว่าตำรวจกวดขันการกระทำผิดจราจรในทุกมิตินอกจากนี้สั่งการให้ตำรวจจราจรเข้ามาดูแลบริเวณจุดเกิดเหตุเป็นพิเศษโดยประสานกับนายสถานีรถไฟเพื่อติดตามช่วงเวลาที่รถไฟจะผ่านและเข้าช่วยอำนวยความสะดวกรวมถึงป้องกันรถที่ฝ่าฝืนสัญญาณบริเวณทางข้ามเพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนทุกมิติค่ะส่วนปัญหาสัญญาณไฟจราจรที่ไม่สอดคล้องกับสัญญาณเตือนของรถไฟเรื่องนี้ก็ได้มอบหมายให้รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ไปตรวจสอบว่าระบบสัญญาณไฟจราจรในพื้นที่มีความสอดคล้องกับสัญญาณรถไฟหรือไม่อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีสัญญาณเตือนแต่ก็ยังพบว่าประชาชนบางส่วนยังคงฝ่าฝืนซึ่งเป็นอีกเรื่องที่ต้องดำเนินการแก้ไขต่อไปค่ะด้านการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ได้มีคำสั่งด่วนนะคะตรวจปัสสาวะพนักงานขับรถไฟส่วนกลางและพนักงานควบคุมรถโดยขอความร่วมมือจากปปส.ส่งเจ้าหน้าที่และเครื่องมือมาทำการตรวจสำหรับช่วงเช้าวันนี้ก็ได้ตรวจปัสสาวะพนักงานควบคุมการเดินรถพนักงานสถานีกั้นถนนรวม50คนและช่วงบ่ายก็จะตรวจปัสสาวะ

0: วะพนักงานขับรถไฟอีก70คนค่ะทางนี้จะประชุมเพื่อลงตรวจปัสสาวะพนักงานให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคภายใน15วันนับจากนี้โดยเฉพาะพนักงานขับรถไฟทั้ง951คนที่มีอยู่ในขณะนี้จะมีการตรวจปัสสาวะให้ครบทุกคนเพื่อความปลอดภัยของประชาชนค่ะ
1: ส่วนเรื่องของการพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตนะครับพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สุริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจครับเปิดเผยถึงความคืบหน้าการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้นะครับว่าขณะนี้ครับสามารถพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลโดยยืนยันรายชื่อได้แล้ว4ร่างและได้ส่งรายชื่อไปยังสน.มักกะสันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเพื่อให้สน.มักกะสันพูดคุยรายละเอียดกับญาติตนเองมีหน้าที่ตรวจสอบเพียงเรื่องของความสัมพันธ์กับครอบครัวเท่านั้นซึ่งทางญาติต้องไปให้ข้อมูลกับสถานีตำรวจเพิ่มเติมส่วนที่เหลืออีก4ร่างกำลังดำเนินการเพราะต้องตรวจพิเศษซึ่งในส่วนของผู้เสียชีวิตเราตรวจเสร็จแล้วแต่ที่ยังไม่ครบก็คือข้อมูลของญาติครับเนื่องจากต้องรอญาติเข้ามาเก็บ DNA ก่อนเมื่อถามว่าสามารถเก็บ DNA แล้วก็ติดต่อญาติได้ครบแล้วหรือไม่นะครับพลตำรวจตรีวิรุณบอกว่าไม่ครบโดยมีญาติเข้ามาเก็บตัวอย่าง DNA แล้ว7ครอบครัวจากทั้งหมด8ครอบครัวแต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าตรงครบทุกครอบครัวหรือไม่พร้อมกับย้ำว่าญาติต้องเป็นคนติดต่อมาหากสงสัยสามารถติดต่อเข้ามาเพื่อเก็บตัวอย่าง DNA และไม่ทราบว่าเป็นเพศใดครับขณะนี้ยังระบุได้ไม่ทั้งหมดส่วนร่างที่ยังไม่มีการติดต่อมาจากญาตินะครับเจ้าหน้าที่ก็จะเก็บร่างไว้ก่อนแล้วก็รอประชาสัมพันธ์จากญาติเหมือนการพบศพที่ไม่ทราบชื่อทั้งการเก็บหลักฐานตัวอย่าง DNA แล้วก็ร่างของผู้เสียชีวิตแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจครับจะเป็นผู้ประชาสัมพันธ์ไปว่าหากใครสงสัยว่าญาติของเราอาจจะอยู่ในเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ก็ให้มาเก็บตัวอย่าง DNA เพื่อเปรียบเทียบกับนิติเวชได้ครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักอีกครู่นึงครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
3: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
2: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
3: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
2: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
3: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
2: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
4: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: มีเหตุที่เกี่ยวข้องกับรถไฟอีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะสาวพนักงานก็เข้าแจ้งความว่าได้รับบาดเจ็บจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารค่ะก็ทำให้รถจักรยานยนต์เสียหายกระเป๋าเงินเตรียมจะไปถ่ายแหวนทองหายอีก 27,000 บาทบาดเจ็บก็ต้องจ่ายค่ายาเองไม่เข้าเกณฑ์เยียวยาค่ะนางสาวชดาพรแซ่ก้องผู้เสียหายซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากกรณีรถไฟพุ่งชนรถโดยสารได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันเพื่อลงบันทึกประจำวันในวันที่เกิดเหตุว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างและแจ้งความเอกสารหายค่ะเพราะว่ากระเป๋าสตางค์และกระเป๋าทำงานหายไปพร้อมกับบัตรประชาชนใบขับขี่และก็บัตร ATM รวมไปถึงเงินสดอีก 27,000 บาทที่เตรียมจะไปถ่ายแหวนทองที่ร้านที่โลตัสพระราม4นะคะซึ่งก็ขี่มุ่งหน้ามาทางเดียวกับรถเมย์คันเกิดเหตุกระทั่งเกิดรถไฟพุ่งชนรถโดยสารก่อนจะลากรถด้านข้างมาเกี่ยวรถจักรยานยนต์ซึ่งตนเองได้รับบาดเจ็บและรถก็ได้รับความเสียหายเล็กน้อยจากนั้นกระเป๋าที่ใช้ทำงานและเงินดังกล่าวได้หายไปด้วยค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ส่งตนเองไปรักษาที่โรงพยาบาลเพชรเวชและก็เพิ่งออกจากโรงพยาบาลแพทย์ลงความเห็นว่ากล้ามเนื้ออักเสบแล้วก็เอ็นหัวเข่าแต่กรณีของตนเองเนี่ยไม่ได้เข้าข่ายที่จะได้รับการเยียวยาเนื่องจากว่าไม่ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือว่าจะต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลถึง21วันทำให้ไม่ได้รับเงินเยียวยาจึงต้องจ่ายค่ายาด้วยตัวเองนายธนพลคงเจี้ยงนายกสภาทนายความก็เปิดเผยนะคะว่าขณะนี้สภาทนายความได้ตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุพร้อมเป็นตัวกลางในการประสานงานด้านกฎหมายเพื่อให้ผู้เสียหายได้รับการคุ้มครองตามสิทธิ์ที่ควรได้รับหากผู้เสียหายรายใดเห็นว่ายังไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือไม่พอใจในกระบวนการเยียวยาก็สามารถให้สภาทนายความเข้าช่วยเหลือทางกฎหมายได้ผู้เสียหายติดต่อได้ที่ศูนย์ปฏิบัติ ัดงานศูนย์ปฏิบัติการบริเวณสถานีมักกะสันที่มีทนายความอาสาประจำการอยู่หรือจะเข้าไป

0: ต่อที่สภาทนายความด้วยตัวเองหรือโทรสายด่วน1167ค่ะช่วงนี้พักสั้นๆอีกครู่นึงค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ติดตามข่าวกันต่อครับรัฐมนตรีเกษตรเบรกของงบกลาง 6,500 ล้านบาทใช้ในโครงการจัดซื้อปุ๋ยชีวภาพชีวพันธุ์และปุ๋ยอินทรีย์เหตุสตง.ทักท้วงไม่เข้าข่ายเรื่องเร่งด่วนครับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กล่าวถึงกรณีที่กระทรวงเกษตรเดินหน้าจัดซื้อปุ๋ยชีวภาพชีวพันธุ์และก็ปุ๋ยอินทรีย์แทนที่จะใช้งบกลางจำนวน 6,500 ล้านบาทแล้วก็เตรียมเสนอที่ประชุมครม.ในวันนี้ครับว่าเรื่องปุ๋ยที่กรมวิชาการเกษตรเสนอให้กระทรวงนำเข้าสู่การพิจารณาของครม.นั้นเมื่อวานนี้ทางสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือว่าสตง.ครับได้ทำเรื่องถึงปลัดกระทรวงเกษตรว่าโครงการนี้อาจจะไม่เข้าข่ายเรื่องความเร่งด่วนเป็นพิเศษที่ต้องใช้งบกลางดังนั้นเพื่อความรอบคอบจึงทำเรื่องขอถอนจากครม.ไปดูให้เรียบร้อยก่อนจากนั้นจะรู้ว่าควรจะพิจารณาอย่างไรต่อไปส่วนหากใช้งบกลางไม่ได้จะใช้งบจากส่วนอื่นหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นโครงการอื่นเพื่อช่วยแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรได้หรือไม่นายสุริยะก็บอกว่าเอาข้อสังเกตของสตง.ไปดูให้รอบคอบก่อนครับแล้วก็ค่อยดูว่าจะมีช่องทางไหนที่จะดำเนินการต่อไปได้ครับ
1: ชัยชนกไม่กังวลนะคะหลังจากเสรีพิสุทธิ์จ่อยื่นสารรัฐธรรมนูญถอดถอนปมเขากระโดงยืนยันว่ามีเอกสารครบค่ะนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้สัมภาษณ์ถึงกรณีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยจะยื่นสารรัฐธรรมนูญถอดถอนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายชัยชนกออกจากตำแหน่งเนื่องจากผิดจริยธรรมร้ายแรงกรณีไม่ได้ดำเนินการที่ดินเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์ว่าตนเองไม่กังวลทุกอย่างอยู่ในกระบวนการทางกฎหมายส่วนมองว่าเป็นเกมการเมืองหรือไม่นายชัยชนกบอกว่ามีความเป็นไปได้แต่ทุกอย่างอยู่ในกระบวนการกฎหมายอยู่แล้วเดี๋ยวรอดูว่าเป็นอย่างไรย้ำว่าตนเองไม่กังวลเพราะว่ามีเอกสารสิทธิ์ทุกอย่างยืนยันในสิทธิ์ของตนเองซึ่งเรื่องนี้อยู่ในกระบวนการทางกฎหมายมาสักระยะหนึ่งแล้วเลยไม่แน่ใจว่าไม่ได้ดำเนินการอย่างไรค่ะ
0: วิฝ่ายค้านครับประชุมทางการนัดแรกตั้ง3คณะตรวจสอบปปช.ปมศักดิ์สยามคดีหัวสว.และก็ที่ดินเขากระโดงครับนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือว่าวิปฝ่ายค้านให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมวิปฝ่ายค้านในวันนี้ครับว่าจะเป็นการประชุมอย่างเป็นทางการครั้งแรกหลังมีการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรโดยได้มีการลงนามตั้งวิปฝ่ายค้านอย่างเป็นทางการซึ่งแน่นอนว่าบทบาทของฝ่ายค้านมีความสำคัญอย่างยิ่งในระบอบประชาธิปไตยแม้ว่าแต่ละพรรคที่มารวมกันนั้นก่อนการเลือกตั้งจะมีนโยบายหรือว่าจุดยืนที่แตกต่างกันไปซึ่งการมารวมกันเป็นฝ่ายค้านแต่ละพรรคไม่ได้ตัดสินใจมารวมกันเหมือนอย่างพรรคร่วมรัฐบาลแต่คิดว่าจะหาจุดร่วมกันในการทำความคาดหวังของประชาชนก็คือการตรวจสอบรัฐบาลและเสนอแนะแนวทางที่ดีขึ้นให้กับรัฐบาลระบบการเมืองที่ปราศจากฝ่ายค้านคือระบบการเมืองที่อันตรายมากแล้วก็จะเปิดช่องทางให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถบริหารแบบปราศจากผู้ถูกตั้งคำถามและก็ตรวจสอบนะครับที่ประชุมวิปฝ่ายค้านวันนี้นะครับจะมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบใน3ประเด็นที่เห็นความสำคัญในขณะนี้ครับก็ได้แก่ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของปปช.คดีซุกหุ้นของนายศักดิ์สยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมซึ่งจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมามุมหนึ่งจะทำให้คำร้องนะฮะที่มีการจัดทำขึ้นมาแล้วเสร็จในเดือนนี้พร้อมจะยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรครับประเด็นที่2คณะกรรมการชุดที่2ครับก็คือจะตรวจสอบกรณีการทุจริตในการเลือกสว.หรือว่าคดีหัวเลือกสว.ครับและประเด็นสุดท้ายคณะกรรมการชุดที่3จะตรวจสอบคดีที่ดินเขากระโดงซึ่งจะเป็นประเด็นที่ฝ่ายค้านต้องตรวจสอบอย่างแน่นอนแต่ว่าจะใช้กลไกอะไรบ้างนั้นจะต้องให้แต่ละพรรคหารือกันก่อนครับ
1: ติดตามสถานการณ์ข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยว่าได้สั่งระงับแผนการโจมตีอิหร่านเอาไว้ก่อนหลังจากรัฐบาลอิหร่านส่งข้อเสนอสันติภาพมายังสหรัฐพร้อมระบุว่าในขณะนี้มีโอกาสสูงมากที่จะสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันในการจำกัดโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านได้ผู้นำสหรัฐระบุนะคะว่าหลังจากได้รับข้อเสนอสันติภาพใหม่จากอิหร่านก็ได้สั่ง

การไปยังกองทัพสหรัฐให้ยกเลิกแผนการโจมตีอิหร่านที่กำหนดไว้ในวันนี้แต่ขณะเดียวกันก็สั่งการให้กองทัพเตรียมพร้อมขั้นสูงสุดเพื่อเปิดฉากโจมตีครั้งใหญ่ทันทีหากไม่สามารถบ

0: ก่อนเนื่องจากมั่นใจว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสหรัฐและทุกประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางรวมถึงภูมิภาคอื่นๆได้อย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดของข้อตกลงที่มีการหารือกันโดยกล่าวกับผู้สื่อข่าวในเวลาต่อมาเพียงว่าสหรัฐจะพึงพอใจหากสามารถบรรลุข้อตกลงที่ป้องกันไม่ให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ได้และหากสามารถหาทางออกร่วมกันได้โดยไม่ต้องใช้กำลังทหารเขาก็จะยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะนายทรัมป์สั่งระงับแผนการโจมตีนะคะภายหลังจากกระทรวงต่างประเทศอิหร่านออกมายืนยันว่าได้ส่งผ่านความเห็นของรัฐบาลอิหร่านไปยังฝั่งสหรัฐโดยมีปากีสถานเป็นตัวกลางแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมขณะที่แหล่งข่าวจากปากีสถานซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดการเจรจาสันติภาพเมื่อเดือนที่แล้วยืนยันว่าได้ส่งข้อเสนอล่าสุดให้แก่สหรัฐแล้วแต่ยอมรับว่าความคืบหน้าเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากทั้งสองฝ่ายต่างปรับเปลี่ยนเงื่อนไขและเป้าหมายอยู่ตลอดเวลาซึ่งและทุกฝ่ายก็เหลือเวลาจำกัดในการหาข้อสรุปให้ได้ค่ะ
1: มือปืนวัยรุ่น2คนก่อเหตุกราดยิงผู้คนภายในมัสยิดแห่งหนึ่งในเมืองซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นครับมีผู้เสียชีวิต3คนก่อนที่มือปืนทั้งคู่จะจบชีวิตตนเองครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงสายวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่มัสยิดแห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์อิสลามแห่งซานดิเอโกซึ่งเป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในซานดิเอโกซึ่งตั้งอยู่ย่านแคลมอนนะฮะเจ้าหน้าที่พบศพผู้เสียชีวิตบริเวณด้านนอกอาคาร3รายเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของมัสยิด1รายและเจ้าหน้าที่ประจำมัสยิดอีก2รายส่วนมือปืนเป็นวัยรุ่นชาย2คนครับอายุ17ปีและ19ปีถูกพบเป็นศพอยู่ภายในรถยนต์ไม่ไกลจากที่เกิดเหตุเบื้องต้นคาดว่าเป็นการยิงตัวตายเองสื่อท้องถิ่นรายงานบอกว่าก่อนเกิดเหตุประมาณ2ชั่วโมงครับบรรดาของผู้ต้องสงสัยวัย17ปีได้โทรศัพท์แจ้งตำรวจว่าลูกชายหายออกไปจากบ้านพร้อมกับเพื่อนโดยทั้งคู่แต่งกายด้วยชุดลายพรางมารดาของผู้ต้องสงสัยบอกตำรวจด้วยว่าปืนจำนวน3กระบอกและรถยนต์ของเธอหายไปด้วยซึ่งในตอนแรกก็เกรงว่าลูกชายอาจจะพยายามฆ่าตัวตายในขณะที่ตำรวจพบจดหมายของผู้ต้องสงสัยทิ้งไว้รวมถึงข้อความที่เขียนไว้บนอาวุธปืนแม้เนื้อหาจะไม่ระบุเจาะจงเป้าหมายว่าจะโจมตีมัสยิดหรือว่าสถานที่ใดเป็นพิเศษแต่ก็มีลักษณะเป็นข้อความที่มีเนื้อหาเกลียดชังและต่อต้านมุสลิมครับ
0: ปิดท้ายกันสั้นๆที่สถานการณ์การระบาดของไวรัสอีโบลายังลุกลามค่ะล่าสุดผู้เสียชีวิตเพิ่มเกิน100คนแล้วทางด้านสหประชาชาติประกาศเกรงว่าการระบาดได้ขยายวงมากกว่าที่ตรวจพบค่ะจำนวนผู้เสียชีวิตในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกก็ได้เพิ่มขึ้นเกิน100รายแล้วและมีผู้ต้องสงสัยติดเชื้ออีก390รายโดยทางการได้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มในหลายเขตของจังหวัดอิตูริศูนย์กลางการระบาดซึ่งอยู่ติดกับประเทศรวันดาทำให้ทางการรวันดาสั่งปิดพรมแดนเพื่อสกัดกั้นการระบาดที่จุดผ่านแดนในเมืองบูคาฟูจึงมีชาวบ้านที่ต้องพึ่งพาก็ข้ามพรมแดนเพื่อการค้าการรักษาพยาบาลและการศึกษาก็ต้องติดค้างขณะเดียวกันทางการได้อนุญาตให้ผู้ที่ต้องการเดินทางจากรวันดาเข้าไปยังคองโกได้โดยต้องผ่านมาตรการสุขอนามัยล้างมือด้วยสบู่และผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิค่ะ
1: หมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับคุณศาสิธรสังสมธนะผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง Mcord News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันสุภพรยานะวิทยากุลคุณจักรพันธ์กมลโยธินและคุณรณรงค์แก้วเพชรเจ้าของเพจ Facebook ทนายคู่ใจค่ะสวัสดีค่ะทั้งสองท่านเลยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณสุภพรและสวัสดีครับคุณรณรงค์รวมทั้งท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการทันข่าวทันกฎหมายนะครับวันนี้เรามาพบกันวันอังคารที่19พฤษภาคม2569ครับ
1: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทันข่าวทันกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์หาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญาคุณรณรงค์ไม่ได้คุยกันหลายวันนะคะก็โอ้โหเรื่องเยอะมากแล้วก็ประเด็นครั้งก่อนที่เราคุยกันค้างไว้ก็มีหลายเรื่องด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถไฟที่ชนกับรถเมล์แล้วก็เรื่องของความรุนแรงในครอบครัวเนาะที่มันยังค้างๆกันอยู่เนี่ยมีหลายประเด็นที่ยังต้องคุยกันต่อที่ปรากฏว่าวันนี้มีข่าวด่วนเข้ามาอีกรถไฟชนคนเป็นไรเดอร์ที่ขออภัยนะเขายืนทำธุระไปยิงกระต่ายอยู่ริมทางแต่เข้าใจว่ามันคงเฉียดตรงช่วงที่เป็นรางมากเลยอ่ะมันไม่ได้หลบมุมหรือไงไม่ทราบนะก็เขาใส่หมวกกันน็อกอ่ะแล้วก็ดิฉันไม่แน่ใจเขาเห็นข่าวว่าใส่หูฟังหรือเปล่าคือหมายถึงว่าก็คงเหมือนช่วงทำงานอะไรแบบนี้มันก็จะต้องมีหูฟังอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็พอไปทำธุระก็ลงไปทั้งหมวกกันน็อกคิดว่าคงทำธุระอยู่แป๊บเดียวปรากฏว่ารถไฟมาแล้วให้สัญญาณก็คงไม่ได้ยินนะคะแต่จริงๆมันจะมีความสั่นนะตรงรถไฟเนี่ยเดี๋ยวฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าอาจจะบางทีเนี่ยมันนิ่งมากอ่ะหรือว่า อยู่ในภวังค์อะไรแบบเนี้ยนะมันก็เลยไม่ได้ยินอะไรปรากฏว่าชนตอนนี้เนี่ยก
3: ็ตำแหน่งนั้นใช่ไหมตำแหน่งนั้น
1: บาดเจ็บสาหัสเลย
3: คือตำแหน่งที่คุณศิรพรว่าเนี่ยนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณจักรพันธ์สวัสดีครับคุณศิรพร
1: ค
3: ือตำแหน่งที่คุณศิรพรเล่าเนี่ยนะครับผมเคยพาคนไปขอเงินการรถไฟตำแหน่งนั้นเลย
1: ทำไมอ่ะมันตรงนั้นมันยังไงมันยังไง
3: มันเชียวบ่อย
1: โอ้ทำไมอ่ะมันอยู่ชิดกับมันพูดง่ายๆนะถ้าไม่ใช่ตลาดร่มหุบนะส่วนใหญ่มันก็จะมีช่องมีสเปซนะมันจะมีความว่างอยู่ระดับหนึ่งเหมือนกันถึงแม้ว่าบางจุดมันจะค่อนข้างใกล้แต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะพอ
2: มันจะใกล้ขนาดนั้นใช่ไหม
1: แต่ดิฉันเนี่ยเป็นบ้านดิฉันนะอยู่ตรงราชเทวีข้างหลังจะเป็นรางรถไฟดิฉันก็เดินมาตั้งแต่เล็กๆเหมือนกันแล้วก็เคยได้ยินอะไรแบบเนี้ยบ่อยครั้งแล้วก็เขาให้ระวังคือให้เดินสวนกับทางรถไฟอ่ะแต่บางทีมันยากอ่ะเพราะว่ามันจะมีสองด้านเสมอใช่ไหมคะก็คือไม่ให้เดินตามแล้วรถไฟมาข้างหลังแบบนี้มันอาจจะเพลินแล้วเราไม่ได้ยินหรือว่าเดินแล้ว
2: ไม่แต่กรณีของชายคนนี้อย่างที่คุณสุภพรเรียนเบื้องต้นว่าเขาขี่รถจักรยานยนต์ไปเพื่อจะไปทำธุระริมข้างทางก็ข้ามรางรถไฟไปแล้วครับก็ไปทำธุระเสร็จแล้วล่ะปรากฏว่าข้ามกลับมาเนี่ยปรากฏว่าอาจจะไม่ได้ยินหรือไม่ได้มองว่ารถไฟวิ่งมาข้างๆอะไรทำนองเนี่ยก็ทำให้เฉียวชนเข้าไป
1: โอ้แต่แรงมากเพราะว่าโอ้โหขนาดของรถไฟอะเนาะ
2: แรงของรถไฟ
1: สาหัสแหละสาหัสน่ะ
2: ครับอย่างนี้ถามคุณรณรงค์นี่จะเอาผิดได้เหรอ
3: คุณจักรพันธ์ตำแหน่งนั้นน่ะมันเป็นตำแหน่งที่มันมีเหตุเกิดขึ้นบ่อยก่อนหน้านี้หลายปีก็มีคนที่เขาว่าสติไม่ดีไปให้รถไฟเหยียบ
1: ไปยืนให้รถไฟชน
3: ไปรอรถไฟมาแล้วก็ไปให้รถไฟชนแถวแถวนั้นเลยแต่คุณจักรพันธ์นั้นน่ะแถวนั้นเลย
1: นึกภาพออกนึกจุดออกเลย
2: ใช่ใช่ใช่แค่แต่ตรงแดง
3: ตอนหน้านี้นะครับแล้วก็พอย้อนกลับไปพอเราเมื่อกี้คุณเสือพรพูดเรื่องหูฟังใช่ไหมแถวสถานีรถไฟย่านแถวธุรกิจย่านในกรุงเทพนี่แหละแถว
1: มักกะสัน
3: มักกะสันนักศึกษาใส่หูฟังนะครับ
1: เขาใส่หมวกกันน็อกด้วยแต่เนื่องจากใส่หมวกกันน็อกทำให้รองรับศีรษะ

0: ได้ส่วนหนึ่งนะไม่งั้นจะบาดเจ็บมากกว่านี
1: ้แล้วเวลาเดินข้ามรถไฟเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเวลาจังหวะเกิดเหตุหลายคนจะใส่หูฟังสมอลท็อกแบบนี้หลายปีแล้วผมนะผมนั่งดูคือมันไม่ได้ยินเสียงเลยนะคุณเสียวพอรถไฟมา
0: เพราะขนาดดิฉันใส่หูฟังแบบที่ประเภทที่ว่าเขาบอกว่าได้ยินเสียงภายนอกแต่ว่าเวลาเราเดินอยู่ตามทางเนี่ยน้องๆที่จัดรายการหรือว่าโปรดิวเซอร์เนี่ยเดินสวนมาตะโกนเรียกดิฉันก็ไม่ได้ยินนะคือมันเพลินอะแล้วบางทีพอลงถนนขนาดในอสมทเองเนี่ยต้องดูแล้วดูอีกบางทีต้องดับหูฟังเพราะว่าบางทีพอลงมาปั๊บเจอรถเลี้ยวมาขณะเรานึกว่ามันไม่มีรถแล้วอะมันเห็นว่าไม่มีรถอะเราต้องหยุดนะต
2: ้
0: องหยุดแล้วก็ต้องไปไกลๆช่วงโค้งอะเพราะว่ามันเพลินแล้วก็ไอ้ตรงรางรถไฟแบบเนี้ยดิฉันก็เคยเดินในขณะที่หลังๆที่แก่ๆแล้วเนี่ยเพราะว่ามีบ้านบางท่านที่รู้จักที่ต้องข้ามทางรถไฟไปหานะคะเราใส่เนี่ยมันจะไม่ได้ยินมันเห็นเป็นภาพเหมือนทีวีอะเงียบๆอะมันจะเป็นแบบนั้นจริงๆนะแล้วก็นี่เข้าใจว่าจุดหนึ่งที่เขาใส่หมวกกันน็อกเพราะว่าคือกะลงไปทำธุระแป๊บเดียวใช่ไหมแล้วก็จะไปทำงานต่อเขาก็เลยไม่ได้ถอดออกมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียไอ้ตัวหมวกกันน็อกเนี่ยบางทีถ้ามันเต็มใบมันก็ลดความรุนแรงเวลาที่ถูกกระทบกระแทกได้ก็จริงแต่ในตอนที่มันก่อนจะมีเหตุเนี่ยมันทำให้เราก็ไม่ได้ยินแล้วก็ทัศนวิสัยเวลาที่เราใส่หมวกกันน็อกเนี่ยมันแคบไงมันไม่มันจริงๆมันไม่ถึง180ด้วยนะเพราะว่าบางทีเนี่ยมันจะมีสีมาขั้นใช่ไหมไอ้ตรงข้างๆเพื่อเซฟขมับเราอะเพราะนั้นบางทีเราก็ไม่เห็นนะบางทีเราก็ไม่ค่อยได้ยินคือมันเซฟเกินเวลาที่เราเดินแล้วก็อยู่ในจุดเสี่ยงแต่มันจะดีตอนที่เราอยู่ในภาวะที่
2: เกิดอุบัติเหตุมันก็จะช่วย
0: มันก็มีข้อเสีย
2: ทีนี้ต้องเรียนถามคุณณรงค์อย่างนี้เลยว่ากรณีอย่างนี้สามารถจะไปเรียกร้องค่าเสียหายค่าบาดเจ็บจากรถไฟได้ไหมเพราะว่าเขาก็ไปเดินข้ามทางรถไฟแล้วรถไฟวิ่งมาซึ่งก็ไม่รู้ว่าใครจะเป็นฝ่ายที่ถูกต้องมากกว่ากันระหว่างขบวนรถไฟกับคนที่เดินข้ามไปและไม่ได้มองรถไฟครับคุณณรงค์นะ
1: ผมเนี่ยนะไปนั่งเถียงกับการรถไฟมาหลายครั้งอยู่เรื่องนี้เรื่องว่าใครต้องจ่ายระหว่างคนที่ไม่ระมัดระวังไม่สนเสียงรถไฟที่วิ่งมาอันนี้คือกรณีว่าไม่ได้เสียชีวิตนะ
0: แ
1: ต่กรณีไม่ได้เสียชีวิต
0: ไอ้จ่ายเนี่ยมันสัมพันธ์กับความผิดไหมความรับผิดไหม
1: มันต้องไปดูไงมันต้องไปดูว่าเนี่ยนะผมก็เลยจะลงรายละเอียดว่าการที่การรถไฟจะต้องมาจ่ายเนี่ยแสดงว่าการรถไฟจะต้องมีส่วน
0: รับผิดชอบไหม
1: มีส่วนประมาทเลินเล่อส่วนใดส่วนหนึ่งอยู่ในตรงนั้นเขาถึงต้องมาจ่ายแต่ถ้าเขาไม่ได้ประมาทเลินเล่อเลยคุณเดินแล้วหรือเจตนาเพื่อให้รถไฟเนี่ยปั๊บคุณเนี่ยซึ่งมันมีหลายเคสที่วงจรปิดมันจับภาพลักษณะแบบนั้นได้เขาก็เปิดให้ผมดูกันแต่บางทีสื่อจะไม่ได้เห็น
0: พูดง่ายๆคนจะทำร้ายตัวเองใช่ไหม
1: ใช่มันไม่มีที่จะไปตรงไหนไกลมันก็จะเดินมาแถวรถไฟในกรุงเทพไม่ได้เดินไม่เดินไปไกลนะคุณศิวพร
0: คือมันจะเป็นช่วงที่มันจะเงียบๆหน่อยแล้วก็มืดๆหน่อยด้วยคือต้องบอกเพราะว่าปัจจุบันนี้ถึงแม้ว่าในกทม.เราจะไม่ค่อยรู้สึกว่ามีบางจุดที่เปลี่ยวอะไรแบบนี้นะคือส่วนใหญ่มันก็จะเห็นน่ะเพราะว่ามันจะใกล้ชุมชนมากแต่ว่ามันไม่ใช่ว่ามีรั้วที่คนจะเดินข้ามไม่ได้ไงดิฉันว่าคนเดินคนกับรถเนี่ยพอๆกันนะไอ้รถที่รถเมย์วันนั้นนะเราข้ามกันเป็นประจำอะอย่างดิฉันข้ามไปหาเพื่อนอย่างเนี้ยหรือว่าสมัยก่อนสถานีที่ดิฉันทำงานมันจะอยู่ฝั่งตรงข้ามคนละฝั่งกับสถานีรถไฟไงเราก็เดินข้ามทางรถไฟไปก็แบบเนี้ยเราก็จะเข้าใจอารมณ์เลยเพราะว่าบางทีเนี่ยมันเป็นที่ที่แบบเดินได้สะดวกเดินนับหมอนรถไฟไปมันเพลินไงไอ้เราก็ไม่เดินขวางอย่างเดียวนะมันเดินชอบเดินตามรางรถไฟเนี่ยเดินนับหมอนน่ะมันก็มีโอกาสที่แต่จริงถ้าคนที่ระมัดระวังมันก็จะออกห่างหน่อยมันก็เพราะว่าแต่ข้างนอกมันจะเป็นอิฐใช่ไหมจะเป็นก้อนหินน่ะจะเดินค่อนข้างไม่
2: สะดวก
0: ส่วนใหญ่เราก็จะเดินในรางนั่นแหละมันเดินแล้วก็นับไปแต่เวลามันปุ้นมาเราก็ต้องหนีอ่ะ
1: อันนี้

0: ังถือว่ายังเดินบนรางเนาะสมัยรุ่นผมนี่ที่มีการขึ้นป้ายนี่ก็คือมันจะมีสะพานข้ามรางรถไฟใช่ไหมครับที่รถไฟวิ่งผ่านสมัยก่อนมันจะมีคนพื้นคนต่างจังหวัดเวลากลับบ้านก็จะขึ้นไปนั่งบนโบกี้รถไฟ
1: บน
0: หลังคารถไฟ
1: เหมือนหนังอินเดียเหมือนของอินเดียแต่ของเราจะไม่มากเท่านั้น
0: เหมือนอินเดียทีนี้มันจะมีบางสะพานที่เป็นสะพานข้ามแม่น้ำที่มันจะมีที่กั้นด้านบนซึ่งถ้านั่งถือไปปุ๊บมันจะตีตรงหัวพอดีตรงนี้เมื่อก่อนจะมีเหตุบ่อยตอนหลังเขาเลยห้ามขึ้นไปนั่ง
1: คือ
0: เหมือนกัน
1: เสียชีวิตเหมือนกัน
0: เราจะเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยนะครับมันจะมีกติกาคือมันจะเกิดเหตุก่อนพอเกิดเหตุเขาก็จะออกกฎระเบียบขึ้นมาว่าห้ามมาก่อสร้างห้ามมาอยู่อาศัยแถวๆริมรางรถไฟโดยเด็ดขาดฝ่าฝืนมีโทษจำคุกและโทษปรับเรื่องของบุกรุกที่การรถไฟอันนี้เราจะเจอบ่อย
1: แต่ก็มีเป็นประจำแหละเพราะว่าทำเลมันดีไหมหรือไง
0: ทีนี้ถามว่าคนที่เดินอยู่ริมถนนหรือมาเดินบนรางรถไฟที่ปกติเขาไม่ได้ให้เดินมาเดินแล้วต่อมารถไฟวิ่งมาแต่ด้วยว่ามันมืดหรือมีทัศนวิสัยอย่างไรไม่ทราบถึงเวลาปุ๊บมาเฉี่ยวชนคำถามที่น่าสนใจคือการรถไฟจะต้องจ่ายค่าเสียหายทุกกรณีไหมกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนรางรถไฟ
1: ค่ะมันมีคำพิพากษาฎีกาไหม
0: มีมันมีคำพิพากษาของศาลฎีกาแต่เนื้อหาของคำพิพากษาศาลฎีกาเนี่ยมันก็มีการต่อสู้เรียกร้องสิทธิระหว่างสหภาพแรงงานการรถไฟกับผู้บริหารการรถไฟเหมือนกับที่เหตุเกิดล่าสุดเราก็จะเริ่มเห็นว่าสหภาพแรงงานการสหภาพเนี่ยจะออกมาเคลื่อนไหวสาระสำคัญที่น่าสนใจที่สหภาพออกมาเคลื่อนไหวที่ตรงกับใจผมมากก็คือเรื่องของการบริหารจัดการบุคลากรการบริหารจัดการบุคลากรนี่หมายถึงการตรวจสอบคุณภาพทักษะการขับขี่ความพร้อมในการควบคุมยานพาหนะควบคุมเครื่องจักรจากที่สหภาพออกมาแถลงการบอกใบอนุญาตยังได้ไม่ครบการบริหารจัดการบุคลากรขาดแคลนแต่ยังต้องฝืนทำงานโอเวอร์โหลดทำให้เกิดความเหนื่อยล้ามาตลอดอันเนี้ยเป็นคนนอกก็เลยจะพูดต่อได้ว่าสหภาพเขากำลังบอกว่ามันให้เขาทำงานที่ดูแลความเสี่ยงความเสี่ยงที่ว่าคือความเสี่ยงทางด้านชีวิตและทรัพย์สินตลอดแนวที่ขับรถไปเพราะว่าไม่สามารถรู้ได้ไม่สามารถรู้ได้ว่าจะมีพ่อหนุ่มคนไหนมายืนทำอะไรแถวๆรางรถไฟในเมืองไทยไหมเพราะรางรถไฟเยอะมากศาลเขาก็เลยมีหลักการคิดอย่างนี้เขาจะมีหลักการคิดเขาจะดูว่าเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเหตุอะไรถ้าเป็นเหตุเครื่องจักรกับเครื่องจักรก็คือรถยนต์กับรถไฟชนกันเขาจะดูว่าจุดที่รถยนต์เนี่ยไปชนกับรถไฟเนี่ยเป็นจุดตัดจุดทางข้ามทางรถไฟที่มีมาตรฐานถูกต้องไหมหรือพูดง่ายๆคือเขาจะดูว่ารถยนต์ที่ไปโดนรถไฟชนเนี่ยฝ่าสัญญาณจราจรมาไหมเนื่องจากว่าจุดตัดทางรถไฟเนี่ยมันมีเข้าใจว่า 2,000 กว่าแห่ง 2,000 ไปตายด้วยซึ่งในจุดตัดเนี่ยไม่ได้มีสัญญาณไฟชัดเจนทุกจุดและบางจุดไอ้ 2,000 จุดเนี่ยเป็นจุดที่การรถไฟรับรู้ยังมีจุดที่การรถไฟไม่รับรู้แบบเป็นทางการคือจุดชาวบ้านตัดกันเอง
1: มันยังไง
0: ถ้าเป็นจุดทีนี้ถ้าเป็นจุดที่ชาวบ้านตัดถ้าเป็นจุดที่ชาวบ้านตัดกันเองเนี่ยไอจะบอกว่าการรถไฟไม่รับรู้ก็ไม่ใช่มันต้องมีถนนข้าม
1: ต้องมีถนนข้าม
0: จะบอกว่าการรถไฟไม่รับรู้จุดข้ามก็ไม่ใช่ทีนี้ปัญหาคือถ้าจะบอกการรถไฟไม่ผิดเลยอ่ะคุณผู้ฟังฟังดีๆนะถ้าเราตั้งสมมติฐานทางหลักกฎหมายว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมเนี่ยในกรณีที่รถยนต์กับรถไฟชนกันและรถไฟไม่ผิดเลยอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปกระบวนการล้อมคอกจะไม่เกิดขึ้นกระบวนการการรับผิดชอบต่อมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางสาธารณะจะไม่เกิดขึ้น
1: ค่ะ
0: เพราะการรถไฟไม่ต้องเซฟอะไรเลยถ้าชนไฟขึ้นมา
1: ไม่
0: ต
1: ้
0: องรับผิดชอบไม่ต้องรับผิดชอบมีอยู่ครั้งหนึ่งกระทรวงคมนาคมเคยพยายามเสนอแนวคิดหรือเสนอเป็นกฎหมายเนี่ยถ้ามันมีกรณีเฉี่ยวชนกันเกิดขึ้นพนักงานขับรถไฟเนี่ยไม่สมควรโด

0: ข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแต่นี่เป็นรถไฟนะ
1: เออมันมีสมัยหนึ่งจริง
0: ๆแต่มันมีสมัยหนึ่งเขามีการเรียกร้องกันมา
1: เรียกร้องกัน
0: ทำไมคนขับรถไฟที่ขับไปบนรางถึงต้องถูกตั้งข้อหากระทำการประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
1: เพราะเขาขับในทางของเขา
0: ขับอยู่บนทางของเขาขับอยู่บนพื้นที่ที่มีอยู่เวเดียวด้วยแล้วรถเป็นพื้นที่เฉพาะแล้วก็มีกฎหมายเฉพาะให้รถไฟต้องไปก่อนหากเจอรถยนต์กับรถไฟรถยนต์ต้องจอดให้รถไฟไปก่อนอยู่ในกฎหมายจราจรด้วย
1: ค่ะ
0: ทีนี้ปรากฏว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเขาก็มาวิเคราะห์กันจุดที่มันเกิดอุบัติเหตุมันก็ไม่ได้เกิดทุกจุดที่มีจุดตัดนี
1: ่
0: แสดงว่าจุดตัดที่มันเกิดอุบัติเหตุจะต้องขาดความปลอดภัยอย่างใดอย่างหนึ่งทีนี้พอจุดตัดที่ขาดความปลอดภัยอย่างใดอย่างหนึ่งก็แสดงให้เห็นว่าจุดตัดแต่ละจุดตัดเนี่ยมีความจำเพาะต้องใส่ใจที่อาจจะไม่เท่ากันเช่นในพื้นที่กรุงเทพมหานครย่านจะไปแยกอโศก
1: ย่านที่เขาปิด
0: ย่านจะไปแยกอโศกที่รถไฟที่รถยนต์ผมจะไปจัดรายการที่อสมทผมขับเลยผมไปยูเทิร์นจากเดิมผมจะมาจัดท่านสาธารณกฎหมายทันผมเลทไปเบรกหนึ่ง
1: จ
0: ้ะการยูเทิร์นตรงที่รถติดมากๆในแยกกรุงเทพมหานครแล้วตรงนั้นบังเอิญมีรางไฟอยู่ด้วย
1: ค่ะ
0: ทีนี้การรถไฟเขาก็มีระบบเซฟตี้เขาใช้บุคลากรเขารู้ว่าตรงนี้น่าจะต้องมีปัญหาเยอะเราจะเห็นได้ว่าจะมีพนักงานโบกธงแดงแล้วก็กดสวิตช์ไขไม้กั้นลงไอ้ทีนี้วันที่เกิดเหตุเนี่ยรถเมย์มาขวางไม้กั้นก่อนไม้กั้นก็เลยลงไม่ได้แต่คำถามที่น่าสนใจไปกว่านั้นทำไมอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นหากมีระบบเซฟตี้ที่เป็น
1: ระบบเตือนภัย AI
0: อัตโนมัติ
1: หรืออัตโนมัติ
0: ระบบอัตโนมัติอ่ะพอรู้ว่าไม้กั้นลงไม่ได้มันต้องเตือน
1: มันต้องหยุดคือจริงเท่าที่ดิฉันทราบเนี่ยระบบเขามีนะระบบเตือนภัย
0: ไ
1: อ้ที่ว่าแต่งๆๆแล้วก็ไฟกระพริบที่มันจะเป็นดวงไฟแล้วก็มีกากบาทดำๆสีเหลืองนะแล้วเป็นกากบาทดำมันจะเป็นของรถไฟอ่ะที่เวลาเขาเห็นเขาจะเห็นไกลเป็นกิโลนะสมัยก่อนที่ท่านเคยทำข่าวอันเนี้ย
0: ทีเนี้ยระบบเตือนภัยตัวเนี้ยเป็นระบบที่ทางสหภาพแรงงานเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องความเหนื่อยล้าแสดงว่ามันมีกลไกที่สามารถใช้เทคโนโลยีในการช่วยให้
1: ปลอดภัย
0: ไม่เหนื่อยล้าคือไม่ต้องมานั่งดูว่าไอ้เด็กปกครองมันจะหลับมันจะเมาไหมเวลา
1: ก็คล้ายเครื่องบินอะ
0: ไม่คล้ายไม่ต่างกันเยอะต่างกันเยอะคุณเดี๋ยวพรมาตรฐานเครื่องบินมีระบบเรดาร์มีระบบ
1: ตรวจอัตโนมัติ
0: อิเล็กทรอนิกส์
1: เขาทำอัตโนม
0: ั
1: ติ
0: หมดว่าการรถไฟของเราวิ่งมา 50-60 ปีเราใช้มือโบกธงอยู่ตอนนี
1: ้
0: ผมเนี่ยเสียใจตรงนี้แหละตรงที่ว่าเรามีงบประมาณจัดสรรได้ทุกอย่างแต่ทำไมเราไม่สามารถหาระบบ
2: ทดแทนที่
0: กับเทคโนโลยีที่มันจะให้ความปลอดภัยกับการโดยสารรถสาธารณะแล้วแบบนี้พอเกิดอันตรายแบบนี้เกิดขึ้นคนก็ไม่อยากใช้บริการรถโดยสารสาธารณะกลับไปใช้รถส่วนตัวกันมากขึ้นอีกเพราะฉะนั้นมันเป็นคำถามที่ภาครัฐจะต้องหาวิธีการตอบให้ได้การตอบที่ว่าคือนอกจากการโยนให้พนักงานขับรถที่เป็นระดับปฏิบัติการแล้วเนี่ยการรถไฟเนี่ยระดับบริหารเนี่ยมีความผิดชอบอย่างไรกับเหตุการณ์นี้บ้างนอกจากการออกมาแสดงความเสียใจจะลาออกไหมผู้ว่าการรถไฟจะประกาศลาออกไหมที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่
1: น่าจะไม่
2: ดังนั้นเรียนถามคุณรณรงค์ว่าอย่างเงี้ยกรณีอย่างเงี้ยพื้นที่ของการรถไฟเขามีกำหนดขอบเขตไหมว่าไม่ควรเข้าไปใกล้รางรถไฟประมาณเท่าไหร่กี่เมตรต่อกี่เมตรอะไรเงี้ยอย่างคนเนี้ยชายคนเนี้ย
1: เดิน
2: ข้ามไปปัสสาวะอะไรเงี้ยถ้าคุณมาทำให้รถไฟมีปัญหาสมมตินี่โชคดีแค่บาดเจ็บอาจจะไม่มากนักนะแต่สมมติชนไปแล้วเสียชีวิตขบวนรถไฟอาจจะต้องหยุดทำให้เขาเสียเวลาเนี่ยการรถไฟอาจจะมาฟ้องผู้ที่ทำใหการเดินรถเขาล่าช้าไปได้ไหมครับเพราะถือเข้ามาในพื้นที่ของห้าม
0: คำถามคุณจักรพันธ์ดีมากเลยที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมันมีคนคิดฆ่าตัวตายผ่านรถไฟเขาก็จะไปฟ้องทายาทของผู้ตายคุณจักรพันธ์ ทีนี้ถ้าใครไม่อยากให้คน

0: แม่บ้านต้องเดือดร้อนเขาก็จะไม่มาฆ่าตัวตายในสถานที่สาธารณะที่มันเดือดร้อนเพราะเขาจะไปฟ้องกันต่อแต่ของเมืองไทยไม่มีตายแล้วก็จบไม่มีใครไปฟ้องร้องคดีอาญาระงับไปคดีแพ่งฟ้องร้องกันต่อได้ตามขั้นตอนทางกฎหมายแต่อยู่ที่ว่าเขามีทรัพย์สินไหม
1: คร
0: ับ มันมีกระบวนการมันอยู่แต่คำถามต่อไปคือแล้วพื้นที่รอบทางรถไฟเนี่ยเป็นพื้นที่ห่วงห้ามเลยไหมคำตอบก็คือไม่ได้ห่วงห้ามไม่ได้ห่วงห้ามที่แบบห้ามเดินผ่านแต่ให้ใช้ความระมัดระวังและห้ามครอบครองหรือยึดถือเป็นของตัวเองหรือว่าตรงๆว่าห้ามครอบครองที
1: ่
0: ด
1: ิน
0: ก
1: ับ
0: รถไฟ
1: ห้าม
0: ครอบครองที่ดินกับรถไฟแม้จะครอบครองปรปักษ์ก็ตาม
1: ค่ะ
0: มันมีหลักเกณฑ์ของมันอยู่มันถ้าผมจำไม่ผิดมันจะมีระยะเลยนะคุณจักรพันธ์จากรางรถไฟออกไปซ้ายขวาเนี่ย150เมตรหรือไงเนี่ย
2: ครับ
0: ห้ามมีสิ่งปลูกสร้างแต่คำถามคืออ้าวเราคุณจักรพันธ์ถามว่ามีกฎหมายอะไรควบคุมไหมผมก็ตอบว่ามีแต่ทำไมมันเขียนว่า150หรือระยะที่เขากำหนดเนี่ยทำไมถึงยังมีสิ่งปลูกสร้างอยู
1: ่มันเหมือน
0: ทำไมถึงยังมีสิ่ง
1: อาจารย์
0: งงมากเหมือนไงตลาดล่มหกอ่ะทำไมถึงยังมีสิ่งปลูกสร้างอยู่ได้
2: ครับ
0: เราจะเห็นได้ว่าการบังคับใช้เป็นความอลุ่มอล่วยการของการรถไฟด้วยให้สามารถอยู่กับทางพื้นที่ได
1: ้
0: เขาก็ไม่ได้บังคับใช้กฎหมายแบบเป๊ะๆแต่อย่างไรก็ตามเวลาเกิดอุบัติเหตุขึ้นเราจะต้องยึดหลักว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยต้องมีมาตรฐานความปลอดภัยที่มากพอที่จะป้องกันทุกคนจากบริการสาธารณะได้อย่างมั่นใจสำหรับผมในวันนี้ผมให้สอบตกครับถ้ามาตรฐานความปลอดภัยแค่ยกธงแค่นี้
2: อ๋อครับ
1: แล้วคุณสมบัติของผู้ขับขี่หรือพนักงานขับรถล่ะคะที่
0: คุณสมบัติ
1: เถียงกันเยอะแยะ
0: คุณสมบัติสิ่งคุณสมบัติเนี่ยก็มีความสำคัญแต่ความสำคัญไปกว่านั้นคือคนที่มีสิทธิ์คัดเลือกและบริหารผู้มีคุณสมบัติขับรถคุณคัดเลือกกันมาแบบไหนมีระบบเส้นสายไหมอันนี้ผมลงไปลึกเลยนะคือครั้งในพอมันเกิดอุบัติเหตุเราก็ต้องมาถอดบทเรียนกันว่าทำไมระบบการคัดกรองคนที่ขับรถไฟฟ้าไอ้ขอไฟขับรถไฟแล้วก็ถือธงแดงเนี่ยระบบคัดกรองถึงไม่มีระบบการรีเช็คระบบการตรวจสอบคุณมีการสุ่มการตรวจสารเสพติดไหมของการรถไฟเนี่ยที่ผมจะถามเนี่ย
1: ค
0: ุณมีระบบการตรวจสุ่มไหมเพราะว่าคนขับเขาสารภาพมาบอกเขาเพิ่งเสพมาได้10วันแสดงว่า10วันเนี่ยคุณไม่เคยมีการตรวจกันเลยและคุณจักรพันธ์ณวันนี้หลังจากชนไปแล้วเนี่ยได้ตรวจกันทั้งทุกขบวนหรือยังว่ามันไม่มีอีก
2: เห็นว่าจากนี้ไปก็ตรวจทุกวันนะว่าอย่างนั้นนะไม่รู้ว่าจะทำได้ขนาดไหนและระยะเวลานานเพียงใดอาจจะแค่ประเภทเหมือนไฟไม่ฟาง
1: ธรรมดามันจะมีระยะมันจะอันนี้เขาตรวจทุกวัน
2: แล้วก็เขาอาจจะซุ่มตัวอาจจะทุกปีเห็นก็ว่าจะออกมาตรการว่าจากนี้ไปจะมีการตรวจทุกวันก่อนขึ้นปฏิบัติหน้าที่ผมก็ไม่ทราบว่าจะทำได้ขนาดไหนเพียงใดนะครับ
0: โอ้เดี๋ยวนะทำไ
1: ม
0: นโยบายการแก้ปัญหาผมว่าผมคืองี้ผมติดใจเรื่องวิธีแก้ปัญหาด้วยคุณจักรพันธ์คุณสุรพรคุณผู้ว่า
2: อย่าหาว่า
0: ผมเรื่องมากเลยนะมันเหมือนบอกเพราะมันมีอุบัติเหตุงั้นคุณก็อย่าวิ่ง
1: ที่เอาไปวิ่งกลางคืนใช่ไหม
0: ผมไม่รู้ว่าเป็นประโยคจากผู้บริหารท่านไหนหรอกผมไม่รู้ว่าเป็นประโยคจากผู้บริหารท่านไหนแต่ผมแค่บอกว่าเมื่อมันเกิดอุบัติเหตุขึ้นในบริการสาธารณะสิ่งที่เราควรทำไม่ใช่การหยุดให้บริการ
2: ครับ
0: แต่ควรรีบกลับมาให้บริการและรีบเสริมมาตรการความปลอดภัย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ใช่ครับ
0: เราไปประกาศปิดตุ้มแล้วเราภาคขนส่งจะเอาอะไรไปใช้ต่ออ
1: ืม
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งสำคัญที่สุดคือวิธีการบริหารอย่างเมื่อสักครู่เราจะเห็นได้ว่าเราถามว่าคนขับมีการเสพใช่ไหมถ้ามีการเสพทำไมผู้บริหารการรถไฟเนี่ยถึงไม่ออกระเบียบปฏิบัติแบบแผนที่ควบคุมหรือจำกัดสิทธิ์อย่างใดอย่างหนึ่งในการทำงานให้มันมีมาตรฐานความปลอดภัยได้ระบบการรีเช็คมีไหมระบบปัญญาประดิษฐ์ที่จะเอามาเสริมมาตรฐานให้สามารถทำงานได้โดยที่ไม่มีประเด็นข้อพิพาทอะไรเลยมีไหม
2: ครับ
1: มันก็คือระบบเพื่อความ

0: ไทยนั่นเองอะเนาะพูดถึงอะ
1: ใช่ครับแต่ระบบทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยหากมีการจัดทำมันจะไม่เกิดเหตุ
0: จะไม่เกิดไง
1: พอผมรู้ว่าอ้าวที่รถไฟไม่เบรกเพราะว่าทงแดงข้ามไม่ได้อ้าวไม้กั้นก็ไม่ลง
0: ก็เหมือนระบบเตือนอัตโนมัติเนี่ยมันจริงๆมันจะสัมพันธ์กันนะเวลาที่เดี๋ยวนี้มันใช้เทคโนโลยีได้เนี่ยใช่ไหมคือระบบสัญญาณเตือนถ้าเกิดไม้กั้นไม่ลงรถมันต้องไม่มานึกออกไหมมันเพราะว่ามันจะมีสัญญาณ
1: อย่างยุโรปเนี่ยอย่างต่างประเทศเนี่ยรถไฟเขาวิ่งกันเป็น100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำไมเขาไม่ค่อยชนกันมีระบบการแจ้งเตือนเขามีระบบการกั้นจักรวางแบบเด็ดขาดเลยนะครับว่าตรงไหนที่มันเป็นพื้นที่เสี่ยงเขาก็ทำจุดที่มันจะไม่ต้องไปยุ่งกันเลยผมก็ยังงงว่าจุดความปลอดภัยในกทม.เนี่ยมันไม่มีวิธีอื่นแล้วหรอนอกจากการบอกทง
0: คือระบบที่ใช้
2: ตอบหลายอย่าง
0: ที่ใช้คนอาจจะมีข้อบกพร่องได้มาก
2: บางจุดที่จำเป็นต้องใช้อย่างเงี้ยจุดอโศกเนี่ยอาจจะขนาดมีที่กั้นแล้วมีสัญญาณไฟแล้วรถมันก็ยังเกยออกมาติดกันยาวสะสมกันยาวก็ต้องมีคนเข้ามา
0: ช่วย
2: ช่วยไล่รถเอาไว้นี่จะเข้าทางรถไฟแล้วขยับหน่อยเดินหน้าหน่อยถอยหลังหลบซ้ายหลบขวาอะไรทำนองนี้หรือเปล่ามันเลยต้องใช้คน
0: บางทีต้องทั้งเจ้าหน้าที่ไม้กั้นใช่ไหมเจ้าหน้าที่รถไฟเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรแล้วบางทีชาวบ้านอาสาก็มาช่วยอีกด้วยบางจุดนะมันจะมีแถวมักกะสันราชปรารภอโศกที่ใกล้ๆกันแหละจริงๆอะลักษณะมันจะคล้ายๆกันมันจะค่อนข้างวุ่นวายแล้วก็การจราจรติดขัดแล้วช่องทางเนี่ยมันจะไหลแบบที่มีช่องซ้ายผ่านตลอดเนื่องจากว่าการจราจรติดขัดมากไงไม่นั่นโอกาสที่มันจะคล่อมรางมีเยอะเห็นข่าวว่าก่อนหน้านี้รถเมย์คันนี้คือมันได้ก็ได้ไฟเขียวอยู่ปรากฏว่าไอ้รถที่ผ่านตลอดเนี่ยมันไหลมาเหมือนกั๊กหน้าอยู่ตลอดไอ้รถเมย์มันก็ไปไม่ได้มันก็เลยพอช่วงที่รถไฟจะมาในจังหวะเนี่ยมันก็คาอยู่ขยับหน้าไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้คันมันโตเพราะธรรมดารถไฟจะไม่ค่อยเอ้ยรถเมย์อ่ะคันใหญ่เนี่ยมันจะไม่ค่อยไปคาอยู่เงี้ยส่วนใหญ่มันจะกะระยะได้เพราะมันเขาสูงขออนุญาตฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะ
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ลา 13:00 น. ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนากุลการรถไฟแจ้งเหตุรถไฟเฉี่ยวชนคนเช้านี้ผู้บาดเจ็บประมาทปีนข้ามแบริเออร์ตัดหน้าขบวนรถการรถไฟแห่งประเทศไทยชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีขบวนรถชานเมืองที่367กรุงเทพฉะเชิงเทราเฉี่ยวชนบุคคลบริเวณระหว่างสถานีมักกะสันคลองตันช่วงก่อนเข้าป้ายหยุดรถอโศกเมื่อเวลา 10:40 นาทีของวันนี้ว่าเหตุการณ์นี้เกิดจากการกระทำโดยประมาทของผู้บาดเจ็บที่ขับขี่รถจักรยานยนต์มาจอดบริเวณริมถนนจากนั้นได้ปีนข้ามแนวแบริเออร์กั้นซึ่งเป็นสิ่งกีดขวางที่แบ่งแยกชัดเจนระหว่างถนนกับเขตทางรถไฟเพื่อเดินเข้าไปยืนปัสสาวะในพื้นที่ของทางการรถไฟอย่างกระชั้นชิดขบวนรถได้เปิดบูดเตือนและขบวนรถไฟซึ่งเป็นพาหนะขนาดใหญ่และมีระยะเบรกยาววิ่งมาถึงจึงไม่สามารถหยุดรถได้อย่างทันท่วงทีทำให้เกิดการเฉี่ยวชนขึ้นการกระทำดังกล่าวนอกจากจะนำมาซึ่งอันตรายต่อชีวิตของตัวบุกรุกเองแล้วต่อตัวผู้บุกรุกเองแล้วยังส่งผลกระทบให้การเดินรถไฟต้องหยุดชะงักและล่าช้ากว่ากำหนดไปถึง22นาทีสร้างความเดือดร้อนต่อผู้โดยสารส่วนรวมที่ใช้บริการการรถไฟแห่งประเทศไทยขอย้ำเตือนประชาชนอีกครั้งว่าพื้นที่เขตทางรถไฟมีรั้วหรือแบริเออร์กั้นถือเป็นพื้นที่อันตรายและ

0: วงห้ามเด็ดขาดห้ามมิให้ผู้ใดปีนป่ายลักลอบเข้ามาเดินสัญจรหรือทำธุระส่วนตัวเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลนั่นเองและป้องกันผลกระทบต่อระบบการเดินรถสาธารณะของประเทศพอเหยื่อรถไฟชนรถเมย์ตำหนิการรถไฟดูแลลูกน้องไม่ดีสูญเสียลูกชายไม่คุ้มค่านายสันติเขียววิจิตพ่อของหนึ่งในผู้เสียชีวิตที่นั่งอยู่ในรถเมย์สายเปิดเผยว่าได้คุยกับลูกชายครั้งสุดท้ายลูกชายบอกว่ากำลังนั่งรถไปหาเพื่อนที่แยกพัฒนาการอีกเพียงแค่3ป้ายรถเมย์จะถึงจุดหมายแต่กลับเกิดอุบัติเหตุก่อนส่วนตัวมองว่าการเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะควรจะเป็นระบบที่ปลอดภัยที่สุดเหตุการณ์แบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นกับลูกชายของตนที่อายุยังน้อยและยังมีอนาคตอีกไกลรัฐบาลควรจัดการความปลอดภัยให้ดีกว่านี้ไม่ใช่วัวหายแล้วค่อยล้อมคอกส่วนตัวมองว่าอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะองค์กรไม่ดูแลพนักงานของตัวเองให้ดีการใช้สารเสพติดของคนขับรถไฟไม่ควรจะเกิดขึ้นและขอตำหนิการรถไฟที่ไม่เคยติดต่อมาแสดงความเสียใจแม้แต่ครั้งเดียวหายเงียบเหมือนลอยตัวและมองว่ารถไฟวิ่งบนรางถูกต้องแต่มีรถไปจอดขวางอย่างเดียวก็ไม่ถูกควรจะออกมารับผิดชอบเรื่องนี้ด้วยการสูญเสียครั้งนี้ไม่คุ้มค่าเพราะลูกชายยังมีอนาคตอีกไกลหากโอนเงินมาให้ตน5ล้านแล้วค่าลูกของตนก็ไม่เอาด้วยหลังจากนี้จะนำเอกสารบันทึกประจำวันไปยื่นกับทางนิติเวชเพื่อรับร่างลูกชายบำเพ็ญกุศลที่วัดคลอง1จังหวัดปทุมธานีชัดชาติเปิดแคมเปญชิงผู้ว่าสมัย2กรุงเทพทำงานพร้อมขึ้นจอ LED 37ป้ายหลังนายชัชชาติสิทธิพันธ์ลาออกจากตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้ล่าสุดวันนี้ทีมชัชชาติเริ่มเปิดตัวแคมเปญหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากทมสมัยที่2ด้วยการขึ้นข้อความบนจอ LED บริเวณทางด่วนเฉลิมมหานครช่วงราบอ่อนไก่สวนป่าเบญจกิติฝั่งถนนดวงพิทักษ์รวม37จอภายใต้แนวคิดทำงานให้สนุกข้อความบนจอ LED เริ่มจากข้อความว่าเมืองสร้างโอกาสวันคริสต์มาสสร้างความหวังก่อนเฉลยเป็นข้อความหลักว่าเมืองสร้างโอกาสทีมชาติชาติสร้างความหวังทางนี้นายชัชชาติยังกล่าวถึงแนวคิดกรุงเทพทำงานในการลงสมัครชิงผู้ว่ากทม.อีกสมัยโดยระบุว่าแนวคิดดังกล่าวมี2ความหมายคือเมืองที่ระบบทำงานเพื่อประชาชนและทุกคนต้องร่วมกันทำงานต่อเพื่อสร้างเมืองที่มีโอกาสและมีความหวังมากขึ้นย้ำว่าทีมทำงานด้วยความตั้งใจจริงไม่ได้เข้ามาเพื่อมุ่งหวังตำแหน่งหรือผลประโยชน์แต่มาด้วยความหวังที่จะทำให้เมืองดีขึ้นและเลือกทำงานอย่างสร้างสรรค์ไม่ทะเลาะหรือด่าใครนายชัชชาติทิ้งท้ายว่า4ปีข้างหน้าต้องไม่ใช่เพียงการทำให้กรุงเทพดีขึ้นจากเดิมเท่านั้นแต่ต้องทำให้คนกรุงเทพเป็นเมืองที่สามารถแข่งขันกับเมืองต่างๆทั่วโลกได้เนื่องจากเมืองทั่วโลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากเทคโนโลยีกรุงเทพจึงไม่ได้แข่งขันกับตัวเองอีกต่อไปแต่ต้องแข่งขันในระดับโลก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เธอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะฝนถล่มเขาหลักน้ำท่วมปิดถนนเพชรเกษม1ช่องทางเตือนภัยผ่านมือถือทุกเครือข่ายเฝ้าระวังน้ำท่วมดินถล่มสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดพังงาส่งผลกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยวเขาหลักอำเภอตะกั่วป่าเกิดน้ำท่วมขังบนถนนเพชรเกษมสูงประมาณ40เซนติเมตรรถไม่สามารถสัญจรได้ตามปกติตำรวจและกู้ภัยต้องเร่งเข้าพื้นที่อำนวยความสะดวกปิดการจราจร1ช่องทางจัดการเบี่ยงเส้นทางสัญจรชั่วคราวในดำรงชิมทับนายอำเภอตะกั่วป่าลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุพร้อมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยด่วนล่าสุดเมื่อเวลา 11:23 นระบบเตือนภัยแห่งชาติได้แจ้งเตือนผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือทุกระบบระบุว่าพื้นที่อำเภอเมืองพังงาอำเภอคุระบุรีอำเภอตะกั่วป่าและอำเภอท้ายเหมืองกำลังเผชิญฝนตกหนักโดยเฉพาะอำเภอตะกั่วป่าที่มีปริมาณฝนสะสมมากกว่า150มมและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องจึงขอให้ประชาชนเฝ้าระวังน้ำท่วม

0: น้ำล้นตลิ่งและดินโคลนถล่มในพื้นที่ริมคลองลำน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ลาดเชิงเขาขณะเดียวกันโรงแรมและรีสอร์ทในแหล่งท่องเที่ยวเขาหลักได้ชักธงแดงบริเวณชายหาดห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำทะเลอย่างเด็ดขาดเนื่องจากคลื่นลมแรงและสภาพทะเลไม่ปลอดภัยชัยชนกไม่กังวลเสรีพิสุทธิ์จ่อยื่นสารรัฐธรรมนูญถอดถอนปมเขากระโดงยันมีเอกสารสิทธิ์ครบนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่ากรณีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยจะยื่นสารรัฐธรรมนูญถอดถอนนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายชัยชนกออกจากตำแหน่งเนื่องจากผิดจริยธรรมร้ายแรงกรณีไม่ดำเนินการที่ดินเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์ว่าตนไม่กังวลทุกอย่างอยู่ในกระบวนการทางกฎหมายส่วนจะเป็นเกมการเมืองหรือไม่นั้นมีความเป็นไปได้แต่ทุกอย่างอยู่ในกระบวนการกฎหมายอยู่แล้วขอให้รอดูว่าจะเป็นอย่างไรย้ำว่าไม่กังวลเพราะมีเอกสารสิทธิ์ทุกอย่างตนยืนยันในสิทธิ์ของตนเรื่องนี้อยู่ในกระบวนการทางกฎหมายมาระยะหนึ่งแล้วทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถ ธนากุลรายงานค่ะ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าววัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจ
2: ออมยุดากรสุนทรญาตินะคะมาร่วมเจาะลึกเสาหลักสำคัญของอาเซียนนั่นก็คือเสาวัฒนธรรมค่ะมาเรียนรู้เพื่อนบ้านในเชิงลึกกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่มนะคะหาฟังจากที่ไหนไม่ได้นอกจากที่นี่ค่ะ
1: ทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่ม MCOT News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์คุณรณรงค์คะ
2: ครับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของทันข่าวทันกฎหมายครับ
1: คืออย่างนี้มันจะมีหลากหลายความเห็นนะแต่ตอนนี้นี่เข้าใจว่าท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์เนี่ยสั่งให้ออกจากราชการแล้วเนาะสำหรับคนขับเนี่ยค่ะเพราะว่าจริงๆเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ตั้งข้อหา3ท่าน3คนคือคนขับรถไฟในก้านที่ยกธงอ่ะแล้วก็คนขับรถเมย์ซึ่งบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ยังอยู่ที่โรงพยาบาลก็มีเพื่อนสมาชิกที่ให้ข้อมูลมาแล้วก็มีนักวิชาการด้วยนะที่แนะนำว่าคือมันต้องลดการตัดสินใจของมนุษย์ลงมากกว่านี้หรือว่าต้องใช้ระบบที่มันเป็นเสถียรกว่านี้เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันเออร์เลอร์ระบบเนี่ยมันคนเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะผิดพลาดได้มากกว่า
2: ผิดพลาดได้มาก
1: เครื่องยนต
2: ์
1: ทีนี้อย่างของคุณสุรเดชเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนบริษัทที่ก่อสร้างแอร์พอร์ตเรลลิงมีการกำชับพนักงานก่อสร้างทุกคนห้ามใช้หูฟังห้ามคุยโทรศัพท์ขณะทำงานใกล้รางรถไฟอย่างเด็ดขาดซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นมาตรการเพื่อความปลอดภัยในขณะที่สมัยก่อนเขาทำงานกันเลยนะคะทีนี
2: ้หรือมาตรฐานสากลล่ะต้องใช้กันของเราแต่มันพอไปแล้วก็จะบกพร่องเพราะว่าอย่างนี้อย่างที่ท่านรักษาการผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยท่านชี้แจงเกี่ยวกับคุณสมบัติของพนักงานขับรถไฟนะครับก็ไม่ได้มาเป็นกันง่ายๆนะครับคุณอนันต์โพนิ่มแดงรักษาการผู้ว่าการการรถไฟท่านบอกว่าพนักงานขับรถไฟของการรถไฟต้องผ่านการปฏิบัติงานในตำแหน่งช่างเครื่องเนี่ยไม่น้อยกว่า7ปีก่อนที่จะสอบเป็นพนักงานขับรถแล้วก็บอกว่าต้องผ่านการตรวจสุขภาพรวมถึงสารเสพติดตามมาตรฐานนะครับท่านก็ว่าอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละคนกว่าจะมาขับรถไฟได้ต้องใช้เวลาใช้ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญไม่น้อยกว่า7ปีในการเป็นช่างเครื่องถึงจะสอบเป็นพนักงานขับรถได้นะครับ
1: แล้วก็ผลที่ออกมาที่เจ้าหน้าที่เขาแจ้ง
2: ก็มันก็มีคนบางคนเสีย
1: ท่าน
2: ก็ดูก็เลยเมื่อวานนี้ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการ

0: ระทรวงคมนาคมคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติท่านก็เลยบอกว่าจากนี้ไปจะยกระดับความปลอดภัยให้ได้มาตรฐานเทียบเท่ากับการบินเลยนะท่านว่าไงจะยกเลิกการสุ่มตรวจเปลี่ยนเป็นตรวจแบบปูพรมตรวจสารเสพติดคือจากนี้ไปให้พนักงานขับรถสาธารณะทุกคนไม่ว่าจะเป็นของการรถไฟขสมกหรือบขสบังเอิญอยู่กับกระทรวงคมนาคมทั้งหมดนะหน่วยงาน3หน่วยนี้ต้องตรวจวัดแอลกอฮอล์ก่อนปฏิบัติหน้าที่ทุกวันระหว่างนะจากนี้ไปนะ
1: ก่อนปฏิบัติหน้าที่ใช่ไหมประมาณนั้น
0: ได้ก่อนปฏิบัติหน้าที่ทุกวันเลยจากนี้ไปทั้งรถขับรถไฟทั้งขสมกทั้งขับรถบขสเนี่ยต้องตรวจแอลกอฮอล์กันทุกวันก่อนจะขึ้นขับขึ้นปฏิบัติหน้าที
1: ่ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจ
0: ว่าจากจริงและความเป็นจริงจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่นานไหมตลอดไปไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับหรืออาจจะเป็นแค่ช่วงที่เป็นข่าว2เดือน3เดือนหรือเปล่าแล้วจากนั้นก็ซาๆกันไปนะครับก็เห็นเรามีมาตรการนี้มาตั้งนานแล้วนะเวลาช่วงสงกรานต์ทีก็ต้องตรวจทุกคนห้ามขับรถควงวินอะไรทำนองเนี้ยนะขับได้แค่6ชั่วโมง7ชั่วโมงต้องเปลี่ยนต้องมีคนขับรถสำรอง2คนแต่พอมาทีในทางปฏิบัติเราก็เห็นอยู่เวลาเกิดเหตุก็รู้ว่าบางทีขับคนเดียวลากยาวเลยอะไรอย่างนี้นะครับ
1: คุณบุรี
0: อยากให้มาตรการแบบนี้ออกมาให้มันจริงจังครับอาจารย์ครับคุณสุภพรครับ
1: ค่ะคุณบุรีให้ความเห็นอย่างนี้นะคุณรณรงค์บอกว่าหากมีที่กั้นแล้วเข้าไปเดินเองจะโทษการรถไฟก็ไม่ถูกนะคะถึงมีที่กั้นจะเดินสวนหรือว่าขับผ่านปกติก็ต้องรอให้ไม้เนี่ยขึ้นสุดสัญญาณไฟเขียวก่อนอันนี้คุณหลักการไงแต่ว่าไอ้ข้อเท็จจริงนี่เราบางทีเนี่ยคนที่เขาอยู่ใกล้ๆบ่อยๆเนี่ยหรือเขาผ่านบ่อยเนี่ยบางทีมันจะไม่ค่อยจะเคร่งครัดไหมแล้วคุณสุรพัฒน์บอกว่าที่คุณรณรงค์พูดมาทั้งหมดเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าระบบที่คุยมานี้เป็นระบบเก่าของการรถไฟปัจจุบันลองไปดูบริเวณอื่นๆสิแตกต่างกันอย่างไรมีรางรถไฟ2รางมีระบบป้องกันครบแต่ที่อโศกมีรางรถไฟทางเดียวระบบป้องกันก็ต่างกันแล้วครับระบบรางเดียวระบบรางคู่มันต่างกันคือมันจะเป็นระบบเก่าใช่ไหม
2: คือมันจะระบบเก่าระบบใหม่เนี่ยแล้วทำไมเมื่อผู้บริหารเขารู้ว่ามีของที่ดีกว่าทำไมไม่ทำอ่ะ
1: บางจุดมันยังทำไม่ได้หรือเปล่าหรือยังไง
2: แต่ทำไม่ได้ก็แปลว่าบริหารไม่ดีสิเพราะมันทำให้เกิดการเหนื่อยล้าของบุคลากรสะสมจนกระทั่งเกิดอุบัติเหตุซึ่ง
1: มันโหลด
2: คือรอบนี้เรายอมรับอย่างนึงว่าเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากบุคลากรส่วนหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อเกี่ยวข้องกับบุคลากรมันจึงถามกลับไปว่าแล้วระบบการคัดกรองบุคลากรที่จะมาเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยมันดีพอแล้วหรือยัง
1: หรือว่าระบบทำงานเนี่ยมันทำให้พนักงานเหนื่อยล้าเกินปกติเกินควรที่กำหนดหรอคะหรือว่าเกินมาตรฐานหรือเปล่าใช่ไหมที่สหภาพออกมาบอกเนี่ย
2: สหภาพบอกว่าเกิน
1: โอเวอร์โหลดเนี่ย
2: เขาบอกว่าโอเวอร์โหลดเลยเขาบอกว่าโอเวอร์โหลดแล้วก็ไม่มีการเพิ่มอัตรากำลังพลมาให้เขาใบอนุญาตก็ไม่ให้
1: ก็ยังไม่ให
2: ้ทีนี้ไอ้ประเด็นที่ว่าทำไมคนขับรถไฟถึงเป็นใบอนุญาตเถื่อนพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง2568กฎหมายใหม่นะมีผลบังคับใช้เมื่อเดือนมีนาปีนี้เองครับ
1: ค่ะปีนี้เองเหรอ
2: เขาบอกว่าพ.ร.บ.การขนส่งทางรางเนี่ยกฎหมายใหม่เนี่ยเขาบังคับให้คนขับรถไฟของการรถไฟต้องผ่านการฝึกผ่านการทดสอบอย่างเข้มข้นตามกฎหมายเก่า
1: ค่ะอ๋อคือต้องใช้กฎหมายเก่าควบด้วยเพราะว่าเหมือนมันยากกว่ากันอย่างนั้นหรือเปล่าหรือยังไง
2: ปีนี
0: ้กฎหมายต้องมีผลใช่ไหมเมื่อกี้ที่คุณบอกว่าคือเพิ่งมีผลเดือนมีนาปีนี้เองใช่ไหมครับ
2: เพิ่งมีผลเมษาพฤษภาเกิดเหตุเพิ่งมีผลยังไม่ถึง2เดือนเลยเกิดเรื่องแล้วทีนี้พอเกิดเรื่องคนตั้งคำถามว่าทำไมคนขับรถไฟไม่มีใบอนุญาตสหภาพเขาก็เลยออกมาโต้แย้งไงครับ
0: ใช่
2: คือถ้าเราดูในเนื้อข่าวเนี่ยเราจะเข้าใจว่าเฮ้ยทำไมคนขับรถไฟการรถไฟประมาทเลินเล่อให้คนขับรถไฟไม่มีใบอนุญาตมาขับได้ไงสหภาพเขาก็เลยแย้งว่าเพราะว่ามันมีบทเฉพาะการตามมาตรา156ที่ในพ.ร.บ.การขนส่งทางรางกฎหมายเขาเขียนคุ้มครองเอาไว้ว่าช่วงรอยต
1: ่อ
2: ที่มีการเปลี่ยนผ่านกฎหมายให้คนขับเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ก่อน
1: ก็คือเป็นคนขับเดิมตามกฎหมายเก่าที่ได้ใบอนุญาตอยู่แล้ว
0: พนักงานขับรถไฟอยู่แล้ว
1: แต่ตามกฎหมายใหม่ยังไม่ได้อย่างนี้ถูกไหม
2: เพราะว่าเพิ่งประกาศใช้ได้ยังไม่ถึง2เดือน
1: แต่อย่างนี้จะเรียกว่าไม่มีใบอนุญาตหรอ
2: ทีนี้ในการรถไฟแห่งประเทศไทยก่อนหน้านี้มีการส่งรายชื่อขอใบอนุญาตไป951คนกรมการขนส่งทางราง

0: ฟังดีๆนะการรถไฟขอใบอนุญาตไป951คนกรมการขนส่งทางรางให้ใบอนุญาตมาแค่208คน
1: โอ้ยไม่ถึงครึ่งเลย
2: เหลือ700ไปไว้ไหนเนี่ย
0: คือในทั้งระบบอ่ะ
1: ใน
0: ทั้งระบบเขามีอยู่951นะครับคุณผู้ฟัง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใน951เนี่ยกฎหมายเก่าเนี่ยเขาขับถูกต้องตามกฎหมาย
1: ขับแล้ว
0: ทีนี้พอเดือนมีนามีการบังคับใช้กฎหมายใหม่พ.ร.บ.ขนส่งทางรางฉบับใหม
1: ่
0: เขาบังคับให้คนขับรถไฟต้องมีใบอนุญาตที่ออกตามกฎหมายใหม
1: ่
0: โดยใช้เงื่อนไขกฎหมายเก่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในระหว่างเนี้ยที่กฎหมายบังคับใช้วันแรกเนี่ยสหภาพการรถไฟแห่งประเทศไทยเหมือนจะโวยว่าระบบราชการระบบการออกใบอนุญาตของ
1: ราชาของกรมราง
0: เองหรือเปล่าเพราะว่ากฎหมายที่มันทับใช้ยังไม่ถึง2เดือนแล้วพอเกิดอุบัติเหตุคุณก็มาโทษว่าคนขับรถไฟ
1: ไม่
0: ใบอนุ
2: ญาต
0: ทั้งที่เมื่อ2เดือนก่อนเนี่ยเขาคือคนที่มีใบอนุญาตนะ
2: ครับ
1: เข้าใจแสดงว่าจริงๆเนี่ย
0: ไม่แล้วก็จะเข้าใจว่าทำไมสหภาพถึงโวยอ๋อมันมีกระบวนการล่าช้าในการอนุมัติใบอนุญาต
1: จริงๆเนี่ย
0: ตามกฎหมายด้วย
1: ก็คือคนนี้ไม่ใช่ว่าไม่มีใบอนุญาตแต่ว่าใบอนุญาตเขามันโดนยกเลิกไปตามกฎหมายเก่าแล้วก็รอของใหม่อยู่ก็แสดงว่าคือคุณสมบัติในการขับรถไฟเนี่ยยังมีความสามารถอยู่มันไม่ใช่เป็นความหมายที่คนเข้าใจว่ามาจากไหนก็ไม่รู้แล้วก็เอาเข้ามาขับโดยที่ยังไม่มีใบอนุญาตเหมือนยังไม่ได้สอบใบขับขี่อ่ะมันไม่เหมือนกันนะ
0: ใบขับขี่รถยนต์เนี่ยคุณเสียบกุญแจไปคุณสตาร์ทคุณขับได้เลยรถไฟคุณถือกุญแจไปอ่ะคุณจักรพันธ์สตาร์ทเป็นไหม
2: ไม่เป็นขึ้นไปก็มองไม่รู้อะไรเป็นอะไรปุ่มอะไร
0: รถไฟเนี่ยคนขึ้นไปขับ
2: ต้องผู้เชี่ยวชาญ
0: ใช่
2: ใ
0: ช่เขาต้องเรียนมาเป็นปี
2: ๆเขาบอกนี่เมื่อกี้ท่านรักษาการผู้ว่าการรถไฟที่ผมเรียนไปว่าท่านก็บอกว่าคุณสมบัติคนที่จะขับรถไฟได้เนี่ยต้องเป็นช่างเครื่องมาไม่น้อยกว่า7ปี
1: ก็คือเป็นช่าง
2: ผ่าน7ปีแล้วต้องมาสอบนะต้องมาสอบเป็นพนักงานขับรถถ้าสอบผ่านถึงจะได้เป็นถ้าสอบไม่ผ่านก็ยังไม่ได้เป็นเพราะฉะนั้นระยะเวลาในการสะสมการทำงานก็ไม่ใช่น้อยถึงจะมาเป็นพนักงานขับรถไฟได้ใช่ครับ
1: อ
2: ัน
1: น
2: ั้
1: น
0: อ
2: ัน
0: น
2: ี้
0: ค
2: ือ
0: ค
2: ุ
0: ณสมบ
2: ั
0: ติของคนขับรถไฟที่ทางการรถไฟก็พยายามอธิบายว่าเราไม่ได้เอาคนไม่มีประสบการณ์มาขับนะครับที่เกิดอุบัติเหตุแต่ที่ตำรวจตั้งข้อหาว่าไม่มีใบอนุญาตเพราะตามกฎหมายใหม่ที่มันคับใช้ได้เดือนกว่าๆยังไม่ถึง2เดือนออกไม่ทัน
2: ครับมีความล่าช้าเกิดจาก
0: แต่ปัญหาแต่ปัญหาจริงคือไปตรวจเจอสารเสพติดนั่นแหละปัญหาคือเรื่องนั้นนั่นแหละ
1: ค่ะ
0: ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายฉบับไหนเขาห้ามคนควบคุมเครื่องจักรคนขับขี่รถโดยสารสาธารณะเสพอยู่แล้วครับ
1: คุณสุรพัฒน์บอกว่ารถไฟมันจะมีความแตกต่างกันระบบรางคู่มันจะเป็นปัจจุบันเนี้ยนะฮะมันจะเป็นระบบอัตโนมัติระบบเตือนภัยระบบสัญญาณไฟแดงไฟเขียวแบบประจำที่แต่พอรางเดียวแบบแยกอโศกรถไฟเนี่ยจะต้องดูธงเป็นหลักครับรถไฟผ่านไปมายังต้องรับช่วงกันอยู่เลยรถไฟเข้ากรุงเทพรับห่วงหรือรับช่วงจากสถานีคลองตันแล้วส่งต่อให้กับสถานีมักกะสันในขณะที่ขบวนรถ1จอดอยู่มักกะสันก็จะต้องรอให้สถานีมักกะสันออกห่วงให้เพื่อนำไปส่งคลองตันดิฉันอ่านถูกป่ะนะก็คือมันยังเป็นรับช่วงกันต่อเนี่ยในขณะที่ขบวนรถขบวน1จอดอยู่มักกะสันก็ต้องรอให้สถานีมักกะสันออกเพื่อเหมือนกับให้ส่งต่อคลองตันน่ะเหมือนรับยังต้องรับช่วงกันอยู่เนี่ยระหว่างทางขบวนรถก็จะต้องดูสัญญาณธงข้างทางเป็นหลักครับเช่นจุดตัดที่แยกอโศกจุดตัดหน้าโรงพยาบาลกรุงเทพซึ่งจุดแบบนี้ก็จะต้องมีพนักงานคอยบกธงบริเวณจุดตัดด้วยส่วนจุดตัดที่ไม่มีพนักงานประจำรฟท.ก็เป็นจุดตัดเถื่อนไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็คืออธิบายตรงจุดไอเนี้ยที่มันยังต้องใช้ระบบเก่าที่เป็นคนโบกอยู่นะ
0: ทีนี้พอพูดถึงคนพอยที่สาภาพแรงงานการรถไฟออกมาเปิดเผยหลายอย่างน่าสนใจโดยเฉพาะอัตรากำลังพนักงานการรถไฟที่ต้องมีพนักงานขับในระบบจริงๆ1,258คน

0: ือนกัน
1: ครับ
2: อันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอัตรากำลังพล
1: ที่ต้องมีจริงๆที่ควรจะต้องมีขับรถไฟเพราะขบวนรถไฟมันเยอะไม่ใช่มีแค่ 4-500 ขบวนเมื่อไหร่ใช่ไหมฮะมันก็ควรจะต้องมีมากกว่านั้นเปลี่ยนกะกันด้วยวันนึงก็วิ่งกันหลายเที่ยว
0: แสดงว่าจำนวนพนักงานไม่สำคัญ
1: 1,258 คนใช่เพราะปัจจุบันเขาบอกมีพนักงานเพียงแค่951คนเท่านั้นยังขาดอีกตั้งเยอะ
2: ถ้าผมจำแนกตามกฎหมายใหม่นะคุณจักรพันธ์คือเราต้องการพนักงานขับรถไฟ1,258คนในอัตราเต็มกำลังเพื่อไม่ให้เกิดการโหลดทีนี้ปรากฏมีพนักงานขับรถไฟแค่951หายไปประมาณเกือบ300
3: ครับ
2: แล้วใน300ที่หายไปรถไฟยังวิ่งอยู่ไหมวิ่ง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ยังต้องวิ่งอยู่ใช่
2: แล้วใครขับ
1: ก็ต้องพนักงานที่มีอยู่900เนี่ยสลับเวรลากยาวอะไรประมาณนี
0: ้มันทำโอทีใช่ไหม
1: ใช่
0: เหมือนเพื่อนกันโหน
2: อะทีนี้ในบรรดา951คนที่กำลังขับอยู่ทั่วประเทศเนี่ยมีอยู่แค่200
0: กว่า
1: 108คน
0: ที่ได้ใบอนุญาตใหม่แล้วแต่จริงๆอันนี้ดิฉันคิดว่ามันไม่ได้มีปัญหาอะไรนะมันไม่ได้ทำให้คุณสมบัติในการขับรถแตกต่างจากเดิมเพราะว่าถ้าเดิมเขาทำถูกต้องและมีใบอนุญาตอยู่แล้วก็คือความสามารถในการควบคุมยานพาหนะประเภทรถไฟเนี่ยก็คือเขาก็เท่าเดิมอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของเอกสารน่ะที่จะไปตั้งข้อหาเขาก็เรื่องนึงแต่ว่าโดยคุณสมบัติแล้วเนี่ยมันเหมือนเดิมอ่ะมันคนเดิมของเดิมก็คือผ่านอยู่แล้วมีใบอนุญาตอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ถูกไหม
2: ม
0: ันไม่ได้ทำให้การทำงานบกพร่องลงนะ
2: ผมถามอย่างนี้แล้วการรถไฟอ่ะในเมื่อรู้ว่าพนักงานไม่มีใบขับขี่อยู่ต้องเยอะมีแค่208คนที่มีใบถูกกฎหมายใช้ช่องว่างที่กฎหมายเขียนว่าในระหว่างรอเปลี่ยนสารให้คนเดิมขับได้ไปก่อนทีนี้พอเกิดเรื่องขึ้นทำไมพนักงานถูกตั้งข้อหาไม่
0: ได
2: ้ใ
0: บอนุญาต
2: แล้วไม่เห็น
0: หน้าไหนออกมาอธิบาย
2: ใครออกมาช่วยอะไรเลย
0: มีแต่สภาพออกมาช่วยกันเอง
2: คือการรถไฟออกมาบอกแค่ว่าจะไล่ออกจะปลดออกแล้วก็จะตัดตอนจบแค่ว่าพนักงานเสพเมาแต่การฝ่าพลาดเนี่ยออกมาแย้งว่ามันมีประเด็นเรื่องการบริหารจัดการด้วยซึ่งอันนี้เป็นสาระสำคัญจริงๆเลยพอเรามานั่งดูกันอยู่อ้าวนายที่วิ่งอยู่มี208คนเองหรอที่มีใบอนุญาตถ้าสมมุตินะถ้าจะมีการตั้งข้อหาผู้ขับขี่รถไฟ
0: โดนหมด
2: เพราะเหตุมีคนเสียชีวิตและ700ที่มีใบอนุญาตต้องตั้งไหม
0: โดนทั้ง700เพราะว่าไม่สามารถที่จะทำงานได้ถูกไหมมันไม่ควรมันไม่ควรเป็นอย่างนั้นถึงแม้โอเคทำงานได้บัตรก็คือตามกฎหมายเก่ามันยังก็คือผ่านแล้วอะแต่ตามกฎหมายใหม่เนี่ยยังทำงานไม่ได้อ
2: ย่างนี้มันไม่ควรจะโยนภาระมาให้ระดับปฏิบัติการที่เป็นพนักงานขับรถไฟนะ
1: ใช่ไหม
0: เน
1: า
0: ะมันต้องเป็นระดับผู้บริหารน่ะที่มาแก้ปัญหาเนี่ยมันเป็นนโยบายอะไม่งั้นมันต้องออกกฎหมายหรือว่าออกคำสั่งอะไรมาว่าให้ทำงานได้ให้มันไม่ได้อยู่ในสถานะที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายแบบนี้แปลกแล้วต้องให้สหภาพออกมาอธิบาย
2: คือตอนแรกเนี่ยถ้าเราไม่ได้ฟังสหภาพแรงงานการรถไฟ
0: เ
2: ราก็จะเข้าใจเราจะเข้าใจแค่ว่าอ๋ออุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นจากการเสพยาการเสพสารแล้วก็ไปควบคุมยานพาหนะแต่พอเราฟังสหภาพเราจะเริ่มรู้อ๋อมันมีปัญหาสะสมมาอยู่ภายในด้วยแล้วก็เป็นปัญหาเรื่องบุคลากรมันเหมือนกับโรงพักตำรวจเลยพี่พนักงานสอบสวนขาด
0: มีน้อยก็เหมือนในหลายๆองค์กรเช่นสาธารณสุขก็ขาดใช่ไหมขาดแคลนพยาบาลหมอตำรวจที่คุณรณรงค์เล่าให้ฟังบ่อยๆเรื่องนี้ทำไงคือถ้ามันไม่ได้เห็นว่าเกิดความเสียหายกับประชาชนโดยตรงอย่างชัดเจนเนี่ยมันก็จะหมกอยู่ในองค์กรจะเป็นจะตายก็หมกอยู่ข้างในโหนกันแล้วก็หลบเลี่ยงกันทำให้ประสิทธิภาพงานอาจจะบกพร่องไปนอกจากมันจะเกิดเหตุร้ายขึ้นมาเป็นเคสสตัดดี้ถึงทำให้คนย้อนกลับมาแก้ไขถูกไหม
2: ใช่ครับ
1: ก็ต้องให้กระทรวงคมนาคมให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านไฟเนี่ยละกันเพราะว่าผมก็ดูแปลกๆอย่างเงี้ยอย่างขนาดผู้ว่าการการรถไฟเนี่ยท่านรักษาการมาตั้งนานเลยนะผมก็

0: ไมทำไมเขาถึงไม่แต่งตั้งคนใหม่หรือถ้าจะไปตั้งคนนี้ก็ไปต้องให้เขาเป็นไปเลยตั้งคนมาใหม่ซะเลยเนี่ยให้ท่านอนันต์โพนิ่มแดงเนี่ยรักษาการผู้ว่าการการรถไฟมาตั้งแต่ตอนที่เกิดเหตุที่โคราชผมก็ยังเห็นข่าวท่านยังเป็นรักษาการณปัจจุบันนี้ก็ยังรักษาการอยู่ผมไม่แน่ใจว่าทำไมบุคลากรของการรถไฟไม่มีหรือจะแต่งตั้งกองใหม่แต่งตั้งอะไรรออะไรหรือเปล่าผมไม่แน่ใจต้องให้คุณลองช่วยดูข้อกฎหมายให้หน่อยสิ
1: ก็คนแต่งตั้ง
0: ได้ยาก

0: ข้าโดยสารการรถไฟและทีเนี้ยรถไฟมันตกรางแถวภาคใต้ใช่ไหมจำไม่ผิดแถวชุมพรหรือยังไงเนี่ยเขาก็มาร้องเรียนพอร้องเรียนมาเสร็จปุ๊บผมก็ทำเรื่องไปถึงการรถไฟได้มีโอกาสได้เห็นบทสัมภาษณ์ในสื่อนี่แหละก็เลยเข้าใจว่าอ๋อเวลาผมไปของงบประมาณเยียวยาเรื่องผู้บริโภคที่โดยสารรถไฟแล้วประสบเหตุขอให้ชดใช้ค่าทรัพย์สินที่เสียหายผมก็เพิ่งทราบว่าอ้าวผู้ว่ารักษาการเหรอเนี่ยที่ผมรู้
1: มา
0: เ
1: นี่ยไม่มีอำนาจอนุมัติหรือไง
0: ผมถามท่านว่าตอนเกิดเหตุเมื่อ9เดือนที่แล้วเนี่ยท่านเป็นผู้ว่าอย่างท่านบอกท่านเพิ่งมารักษาการได้ไม่กี่วันด้วย
2: ครับ
0: แล้วผมจะต้องเจอคำตอบแบบนี้จากเจ้าหน้าที่หรือข้าราชการว่าเพิ่งย้ายเพิ่งมารักษาการ
3: เพราะว่าตำแหน่งผู้บริหารบางตำแหน่งเป็นระบบเขาเรียกอะไรนะคัดสรรใช่ไหม
1: แล้วมันต้องรอการบางเรื่องมันต้องให้ผู้ว่าตัดสินใจถ้าอย่างรักษาการผมเป็นรักษาการผมก็ไม่กล้าตัดสินใจบางเรื่องที่ยิ่งไปเกี่ยวกับงบประมาณเกี่ยวกับเงินเนี่ยก็การตัดสินใจอาจจะต้องรอหรือเปล่าใช่ไหมทำไมผมก็เลยสงสัยว่าทำไมถึงไม่ตั้งกันไปเลยเพราะว่าก็เป็นมาตั้งหลายเดือนแล้วถ้าจะเรียกว่าทดลองงานนี่เลยเลยนะ
3: ก็ต้องหาคนเหมาะสม
1: เดือนมานะก็ทำไมเหมาะสมก็ไปใส่เขาเป็นก็ไปหามาเลย
3: ก็เขาหาไม่ได้ไงก็เลยต้องค้างกันอยู่มีข้อมูลจากคุณเอ็กสาวสวยบอกว่าระบบของสายการบินอันนี้อาจจะอธิบายตอนที่คุณรณรงค์พูดถึงเขามีซูเปอร์วิเซอร์ตรวจสอบทุกคนที่เข้ามารีพอร์ตนะคะเพื่อที่จะเข้าทำงานเช่นตรวจด้วยสายตาการสุ่มตรวจแอลกอฮอล์หรือสารเสพติดแล้วก็ต้องมีการทบทวนมาตรการความปลอดภัยและแผนงานความปลอดภัยทุกครั้งที่จะออกเดินทางไปทำงานในเที่ยวบินต่างๆขอย้ำว่าทุกครั้งในทุกวันตลอด24ชั่วโมงนะคะนอกจากนั้นยังมีระบบไลเซนส์ที่ต้องฝึกทบทวนทุก6เดือนหรือ1ปีและหากว่าไม่ได้ขึ้นมาทำงานบนเครื่องเกินกว่า30วันต้องกลับไปเรียนใหม่อีก3เดือนแล้วก็ต้องสอบให้ได้ไลเซนส์ใหม่ซึ่งมันมีความเข้มงวดนะคะมันมีความเข้มงวดโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยมากเพราะว่ามันหมายถึงชีวิตการทำงานไม่ใช่เครื่องโดยทั่วไปแบบวินัยเล็กๆน้อยๆ อันนี้ของทางการบินเนี่ยมันจะเป็นทั้งวินัยทั้งอาญาถึงมีการเข้มงวดมากที่มาดูที่การรถไฟตรวจสารเสพติดเพียงครั้งเดียวในชีวิตตอนเข้าทำงานทั้งที่หาสารเสพติดระหว่างทางนี้จะง่ายกว่าสายการบินด้วยซ้ำก็อาจจะต้องปรับหรือว่าพวกทำงานสาธารณะในลักษณะแบบนี้ที่มีผู้โดยสารเยอะๆก็อาจจะต้องล้อเกณฑ์กันมาเอาเกณฑ์มาเทียบเคียงได้ไหมหรือว่าอย่างไรบางคนก็บอกว่าเงินเดือนไม่เท่ากันอันนี้ไม่น่าเกี่ยวนะถ้าเป็นเรื่องความปลอดภัยเหมือนกันเนี่ยก็อาจจะต้องใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานของมันขึ้นอยู่กับกระทรวงเดียวกันเนี่ยก็อาจจะเป็นหลักเกณฑ์ที่อาจจะลดหย่อนลงมาอาจจะไม่ทุกวันแต่เป็นทุก7วัน3เดือน6เดือนอะไรแบบนี้มันก็รู้อยู่แล้วอ่ะมันได้อยู่แล้วถ้าเกิดว่าคนเสพสารเสพติดเนี่ยมันตรวจได้อยู่แล้วเพราะนี้เขาบอกเขาเสพ10วันมาแล้วมันยังค้างอยู่เลยม่วงอยู่เลย
1: แค่ตรวจวัดแอลกอฮอล์เนี่ยตรวจให้ได้จริงๆเนี่ยทุกวันผมอยากจะรู้ว่าจะตรวจได้จริงทุกวัน
3: ตรวจเข้มนะ
1: เพราะว่าบางทีผมก็เห็นนะบางสถานบางทางรถไฟอ่ะที่ทางเจ้าหน้าที่โบกธงเจ้าหน้าที่เหมือนกันบางคนเหมือนนอนหลับอยู่อ่ะได้เวลามาเนี่ยเสื้อยังใส่ไม่ครบเลยใส่เสื้อยืดคอกลมอยู่เลยวิ่งออกมาบางทีก็เอาเสื้อคลุมเพราะกลัวเดี๋ยวคนบนรถไฟเห็นหรืออะไรเงี้ยก็ยังใส่เสื้อชุดข้าราชการแต่แค่คลุมนะ
3: มอมแมมมา
1: เลยไม่ใช่มอมแมม
3: ไม่เรียบร้อย
1: คือไม่ได้มีความพร้อมในการแต่งกายชุดปฏิบัติหน้าที่เข้าใจไหมบางทีอาจจะนอนอยู่เวลานอนพักผ่อนเนี่ยก็
3: ตื่นมา
1: ถอดเสื้อพอตื่นมาเอาใจเวลาแล้วเสื้อมาใส่คลุมแล้วก็ไปยืนโบกธงเขียวธงแดงอะไรตรงนี้ก็เห็นบ่อยๆ
3: ทำงานแบบตามสบายแบบสมัยก่อนอ
1: ่ะใช่เราก็อนุโลมกันมาแล้วก่อนใหม่แต่มีความผิดบกพร่องอะไรผมก็ไม่แน่ใจว่าแล้วจะแก้ปัญหาได้จริงหรือเปล่าเรื่องที่ว่าจะตรวจวัดแอลกอฮอล์กันทุกวันก่อนปฏิบัติหน้าที่นะครับคุณรองฮะ
0: เราผู้จัดการพันพูดสนิทว่าผมกำลังนั่งอยู่สถานีรถไฟแถวต่างจังหวัดแล้วก็ผมเห็นภาพอะไรบางอย่างเลยนะ
3: วันนี้สถานีนั่ง
0: สถานีที่มันอยู่ในเขาในป่าอาจจะไม่ค่อยมีผู้โดยสารคุณจักรพันธ์ก็ต้องหลับบ้าง
3: ถ้าแบบสมัยก่อนน่ะถอดเสื้
1: อ
3: แต่จะเสื้อกล้ามอะไรแบบนี
1: ้มาบางคนผมเคยเห็นกับตาบางคนถือจาน
3: ตัวไม่เรียบร้อย
1: ถือจานข้าวอยู่กินข้าวค้างอยู่อะแล้วเดินออกมาเจ การท่า

0: ก็ไม่วางนะแต่แค่มาโบกธงอ่ะเพราะรถมันวิ่งผ่านแป๊บเดียวนะไม่ได้สถานีที่จอดนานๆนะแค่ผ่านในทางตัดผ่านเขาก็เห็นมีบางคนถือจานข้าวมาบอกอ๋อ
1: ทำงานเหมือนอยู่ในชีวิตประจำวันไง
0: เนี่ยอย่างเงี้ยแค่ระเบียบตรงเนี้ยให้ทำให้ได้เข้มงวดก่อนไม่ต้องไปเท่าเทียบเท่ากับการบินเขาหรอกโอ้โหมันเขามาตรฐานสูงกว่าเยอะอย่าต้องทำในขนาดนั้นเลย
1: คุณทอมมี่ศิลาชาบอกว่าทำไมไม่เห็นมีใครพูดถึงเรื่องของความมักง่ายของคนหรือว่าเรื่องของการผิดกฎจราจรเลย
0: โอ้ต้องมาปลูกกันอยู่มีความผิดกันอยู่นี่แล้วรอให้ออกมาจากโรงพยาบาลก่อนสิคนขับรถเมย์ว่าทำไปจอดคล่อมเส้นสีเหลืองคือถามคุณลุงเมื่อกี้คุณลุงพูดเปิดประเด็นไว้เกี่ยวกับแนวทางที่ทางรู้สึกว่าเขาโอ้โหออกมาตรการนู่นนี่นั่นจะไม่ให้รถไฟทางไกลวิ่งเข้ามาในเมืองอะไรเงี้ยเป็นมาตรการมันเฉพาะหน้าเกินไปป่ะมันดูไม่ได้มาตรฐานเพราะอย่างเงี้ยเราต้องเห็นใจนะคนที่เขานั่งรถไฟชานเมืองเข้ามาบางทีก็อยู่อยุธยาอยู่นครปฐมเขานั่งมาเพื่อจะเข้ามาทำงานในเมืองแต่จะให้เขาลงอย่างเนี้ยถ้ามาจากสายใต้เนี่ยก็ให้จะลงแค่ตลิ่งชันให้มาต่อรถสายสีแดงซึ่งเราก็ยังไม่รู้นะว่าจะเก็บเงินหรือไม่เก็บเงินจะใช้ต่อได้หรือเปล่าสายตะวันออกก็จะให้ลงแค่ลาดกระบังและมาต่อแอร์พอร์ตลิงก์ซึ่งค่ารถไฟก็ไม่ได้ถูกเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าแนวทางมาตรการแบบนี้มาเอามาใช้นี่มันเฉพาะหน้าหรือว่าเอาแค่ไม่อยากจะพูดแล้วคุณลงว่าเป็นไง
1: แก้ผ้าหน้ารอบเนี่ยเหรอ
0: มาตรการในการอย่างนี้
2: คือมาตรการนี้ไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้องเพราะว่าสหภาพการรถไฟหรือพนักงานการรถไฟเขาสามารถเก็บกู้รางได้ภายใน24ชั่วโมงทุกวันนี้เขายังไม่ได้เปิดวิ่งเลยคือควรจะปล่อยให้อะไรที่เราเห็นว่าเขาถนัดเราควรปล่อยให้เขาทำอะไรที่เขาขาดปกป้องเรื่องเทคโนโลยีเราควรสนับสนุนเขาแต่ไม่ใช่การสั่งหยุดบริการสาธารณะแบบนี้เพราะอาจถูกฟ้องร้องได
0: ้ครับ
2: เดี๋ยวเราต้องพักเบรกกันสักครู่แล้วครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ได้ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์คุณรณรงค์ค่ะ
0: ครับคุยกันต่อในช่วงที่3ของทันข่าวทันกฎหมายครับ
1: ค่ะคุณรณรงค์สัญญาณชัดเจนไหมคะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับ เรื่องอึ้งก่อนหน้านี้ก็ยังมีอีกที่ตำรวจเช็ควงจรปิดไม่เห็นคนขับนั่งควบคุมรถไฟแต่ก็มีบางกระแสเขาบอกว่าเขาอยู่ตามตำแหน่งนั่นแหละแต่ดิฉันไม่แน่ใจว่าทำไมมันถึงไม่เห็นนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยคงต้องไปติดตามตอนที่เจ้าหน้าที่เขาพิสูจน์นะคะบางท่านอย่างนักวิชาการหลายๆท่านก็ออกมาให้ความเห็นในประเด็นที่เกิดขึ้นว่าอาจจะต้องลดระบบของแมนนวลลงนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีความบกพร่องได้ง่ายกว่าเครื่องหรือว่าการใช้ระบบอัตโนมัติเนาะในหลายๆจุดหรือว่าระบบเตือนภัยเนี่ยต้องตรวจสอบอีกทีว่ามันมีข้อบกพร่องไหมหรือมันเก่าไปแล้วหรือเปล่าหรือว่ามีระบบที่มันดีกว่านี้ไหมในการเตือนอาจจะควบคู่กับการใช้คนในบางจุดที่อยู่ในเมืองอ่ะในกลางเมืองอ่ะ

0: ที่มันมีหลายๆจุดที่ทำงานยากอยู่เนี่ยนะคะแล้วก็อาจจะต้องอาศัยคนทำงานด้วยเนี่ยนะคะมันก็ต้องเหมือนกับมาเพิ่มเพื่อให้คนทำงานเนี่ยง่ายขึ้นสะดวกขึ้นปลอดภัยขึ้นใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่ขนาดจำนวนคนยังมีไม่พอเลยก็เลยไม่รู้ว่ามันจะ
1: เทคโนโลยีจะอะไรจะมีงบประมาณหรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจนะจะทำนู่นทำนี่คืออย่างตอนนี้เราก็ดูข่าวผมก็เห็นว่าโอ้แต่ละท่านเขาออกมาจะหาแนวทางมาตรการป้องกันนู่นนี่นั่นบางทีบางอย่างมันก็ว่าเอ๊ะพูดแล้วแค่พูดหรือเปล่ามันจะทำได้จริงไหมอย่างเช่นบางท่านบอกว่าจะต้องมีการจัดระบบสัญญาณไฟจราจรใหม่อะไรเงี้ยก็จะจัดไฟอัจฉริยะเข้ามาใช้ซึ่งทุกอย่างผมก็ยังเชื่อว่ามันต้องใช้เงินนะงบประมาณจะมีหรือเปล่า
0: ตั้ง
1: ระเบ
0: ีย
1: บต่างๆที่จะมาทำมันจะทำได้ทันทีไม่ใช่พูดเวลานี้พูดพอเหตุการณ์ผ่านไปเดือนนึงก็ทุกอย่างก็เป็นแค่พูดหรือเปล่าผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันนะแผนงานต่างๆที่ท่านพูดไว
0: ้คือมันดีอยู่แล้วแหละ
1: จริงหรือเปล่า
0: คือถ้าทำได้มันดีอยู่แล้วแหละ
1: ใช่ใช่ใช่
0: เนาะทีนี้เนี่ยมันอยู่ที่ว่า
1: อย่างคุณสุพรจัดการจราจรอยู่ก็เห็นการจราจรเมืองไทยมันไม่ใช่หน่วยงานเดียวที่จะเป็นคนหน้าที
0: ่
1: ตัดสินใจได้ทั้งหมดมีทั้งกทม.มีทั้งตำรวจจราจรมีทั้งกรมทางหลวงเจ้าของถนนเนี่ยคือทุกอย่างคุณจะมาทำอะไรกับถนนเนี่ยมันต้องขอความร่วมมือบูรณาการกันอย่างเต็มที่ทั้งหลายหน่วยงานก็มันก็จะเหมือนแบบอ้าวฉันพร้อมเธอยังไม่พร้อมงั้นรอก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะเหมือนเนี่ยอุดถนนเนี่ยทำปะปาป
0: าม
1: ี
0: งบ
1: ประ
0: มาณจะเจาะ
1: มันก็เจาะของมันเราเจาะเสร็จกบเสร็จเดี๋ยวไฟฟ้ามาเจาะมั่งเดี๋ยวโทรศัพท์มาเจาะมั่งก็เห็นอย่างเงี้ยเพราะว่าแต่ละคนก็จะมาตอบเหมือนกันว่างบประมาณมันมาไม่
0: พร
1: ้
0: อมก
1: ัน เพราะฉะนั้นมันจะทำพร้อมกันไม่ได
0: ้หลังๆเนี่ย
1: ก็จะเจอปัญหาแบบนี
0: ้แต่หลังๆก็จะมีความพยายามในการที่จะรวม
1: ระบบกัน
0: โดยเฉพาะตอนที่มีระบบรางนี่แหละนะคะมันสามารถทำได้โดยที่ไม่ต้องเปิดหน้าดินหรือว่าเปิดหน้าถนนเนี่ยใหม่ๆเพราะว่ามันจะมีโพรงมีอุโมงค์ข้างล่างอยู่แล้วก็มีการเกาะสายกันไปหรือว่าใช้ช่องเดียวกันแล้วก็ทำงานได้มันก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะมันดีขึ้นเรื่อยๆไทยช่วยไทยพลัสรู้สึกมันมาแล้วนะ
1: วันนี้ค่ะแม้วันนี้นำเข้าครม.คงจะมีการพิจารณาเดี๋ยวลงคงจะมีรายละเอียดว่าจะดำเนินการเพราะว่าจะให้ประชาชนลงทะเบียนวันที่25พฤษภาคมนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็จะใช้กันตั้งแต่วันที่1มิถุนายนตอนนี้รายละเอียดของครม.ออกมาอย่างครับคุณสุภพรนะ
0: เห็นข่าวเห็นข่าวเคาะออกมาแล้วนะรู้สึกว่าเคาะแล้วนะตะกี้เรียนส่งเข้าไปเนี่ยนะคะ
1: อ๋อครับ
0: มันเยอะซะจน
1: ต้องร้อยเขาแถลงเป็นเรื่องเป็นราวเด
0: ี๋
1: ยวว่าเราพูดก่อนแล้วเราไปดีใจว่าจะได้ตรงแซมบอกอย่างนี้ติดขัดตรงนั้นตรงนี้ อะไรหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอดูให้มันชัดเจนว่าตกลงจะมีผลบังคับใช้และรายละเอียดจะเป็นอย่างไรจะแจกเงินกันยังไงจะแม้กระทั่งสำหรับผู้สวัสดิการแห่งรัฐด้วยจะเพิ่ม700 บาทในแต่ละเดือนจากที่มีอยู่300 บาทเพิ่มอีก700เป็น 1,000 บาทแล้วก็ประชาชนทั่วไปที่ไปแสดงตนในการใช้สิทธินี้ก็จะได้ใช้60 40หรือเปล่าในรายละเอียดใช่ไหมฮะก
0: ็
1: รอดูเดี๋ยวครม.เขาแถลงออกมาจะได้รู้กันจริงๆว่าอย่างไร
0: ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะเป็นประธานประชุมครม.วาระสำคัญจับตาไปที่กระทรวงการคลังที่เสนอโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ไทยช่วยไทยพลัสภายใต้พรก.กู้เงินวงเงิน400,000 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพแล้วก็อัดฉีดเม็ดเงินสู่เศรษฐกิจฐานรากซึ่งจะแถลงรายละเอียดในช่วงหลังเที่ยงนี้แหละนะคะเดี๋ยวจะ
1: ครับ
0: ก็รออยู่นะรออยู่เหมือนกันนะคะ
1: คนทั้งประเทศก็รอฟังว่าจะได้ใช้กันเมื่อไหร่จะยังไงจะมีมาตรการมีแนวทางอะไรยังไงนะครับเพราะว่าทุกคนก็ยังกังวลเอ๊ะตกลงที่ศาลรัฐธรรมนูญได้รับคำร้องที่ทางส.ส.ฝ่ายค้านเขายื่นเรื่องให้พิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับการออกพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทเนี่ยมันจะมีผลอะไรเกี่ยวกับการทำงานของคณะรัฐมนตรีหรือเปล่านะครับเพราะว่าศาลท่านรับคำร้องไปแล้วแล้วก็จะให้คณะรัฐมนตรีนั้นทำเอกสารชี้แจงตามที่ศาลรัฐธรรมนูญได้กำหนดให้มายื่นภายใน7 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือใช่ไหมฮะก็ต้องดูกันว่าจากท่านรับคำร้องแล้วเดี๋ยวจากรับคำชี้แจงภายใน7 วันแล้วศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาวินิจฉัยการออกพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทที่อย่างไรกันบ้าง นะครับซึ่งท่านนายกท่านก็ไม่กังวล นะท่านก็บอกไม่มีปัญหากรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไว้ก็รับไว้วินิจฉัยแล้วกันแต่ท่านก็ในฐา

0: นะผู้นำรัฐบาลนะครับก็มีความมั่นใจถึงการออกพระราชกำหนดฉบับนี้ว่าเป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดทุกประการก็สิ่งสำคัญท่านนายกก็เน้นย้ำนะครับว่าเราต้องการที่จะเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนนะครับที่ต้องการช่วยเหลือซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท่านบอกว่าก็คงมอบหมายให้ทางรองนายกรัฐมนตรีประกรณ์นินประพันธ์นะครับเป็นผู้ไปชี้แจงทำเอกสารชี้แจงให้กับศาลรัฐธรรมนูญนะครับแต่รัฐบาลจำเป็นนะครับระหว่างพิจารณาก็พิจารณากันไปแต่รัฐบาลจำเป็นต้องทำคู่ขนานกันไปนะครับเมื่อพระราชกำหนดฉบับนี้ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้วก็ถือว่ามีผลบังคับใช้แล้วนะครับท่านก็บอกว่าท่านก็จะทำตามขั้นตอนอย่างเต็มที่รวมทั้งโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับก็วันนี้ก็นำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วครับ
1: ค่ะครม.ก็ยกเลิกฟรีวีซ่าแล้วนะคะกลับไปใช้เกณฑ์เดิมฟรีวีซ่า60 วันนะคะนะคะ
0: อ๋อครับ
1: แล้วก็เรื่องของการเยียวยารู้สึกว่าตอนล่าสุดนี่ผู้เสียชีวิตได้รับการเยียวยาคนละ2,300,000เศษนะรู้สึกจะมีเศษ90,000หรือไงเนี่ยแล้วก็ผู้บาดเจ็บคนละ130,000 บาทซึ่ง
0: อันนี้ของใครให้ขสมกใช่ไหม
1: อันนี้มีหลายหน่วยงานนะ
0: การรถไฟ
1: ของหลายหน่วยงานนะที
0: ่เห็นขสมกเขาจะใช้ให้ก็บอกจะให้กับผู้เสียชีวิตเนี่ยรายละ1,500,000 บาทนะครับแล้วก็ขสมกจะจ่ายสมทบช่วยเหลืออีกรายละ 30,000-50,000 บาทส่วนผู้บาดเจ็บก็จะดูแลค่ารักษาตามความเป็นจริงทั้งหมดอันนี้เป็นในส่วนของขสมกครับ
1: คือรัฐบาลก็เรียกว่าระดมงบประมาณช่วยเหลือจากทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องเลยเพื่อเยียวยาผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บนะฮะล่าสุดก็คืออันนี้เป็นรวมนะเป็นก้อนรวมนะคะไม่แน่ใจว่าครบหรือยังแต่ว่าก้อนรวมเนี่ยมันจะได้รวมง่ายคิดง่ายก็คือผู้เสียชีวิตได้รับเงินช่วยเหลือรวม2,390,000นะคะยังไม่รวมเงินช่วยเหลือจากสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งจะมีอีกก้อนหนึ่งค่าทำศพสามารถเบิกได้ตามจริงส่วนผู้บาดเจ็บจะได้รับตามระดับอาการเช่นตั้งแต่ประมาณ130,000 บาทหากมีอาการหนักหรือว่าผ่าตัดก็สามารถช่วยเหลือได้สูงสุดถึง1,000,000 บาทนะคะแล้วก็มีการสั่งการให้ตรวจเรื่องของสารเสพติดแอลกอฮอล์อะไรต่างๆครอบคลุมพนักงานของทั้งรถไฟขนส่งมกบกสทุกวันด้วยนะคะ
0: คร
1: ับ อันนี้ก็คือข้อมูลล่าสุดที่ได้รับแจ้งมาอันนี้ก็คือยังไม่รวมทั้งหมดนะยังไม่หมดยังมีอีกนะคะแต่ก็คืออันนี้คือล่าสุดก็จะได้ทราบตัวเลขคร่าวๆว่าจะได้รับความช่วยเหลืออย่างน้อยก็คือเท่านี้นะคะที่ได้รับแจ้งนี้แหละแล้วก็ยังมีของสำนักนายกอีกก้อนหนึ่งซึ่งยังไม่ทราบรายละเอียดแน่ชัดนะคะอันนี้ก็จะเป็น
0: การช่วยเหลือจากซีกฝากรัฐบาลที่โดยเฉพาะกระทรวงคมนาคมเพราะว่าหน่วยงานที่เกิดเหตุก็อยู่ที่กระทรวงคมนาคมทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นขสมก.การรถไฟนะครับก็คงเร่งระดมให้การช่วยเหลือเยียวยาอย่างเต็มที่นะครับ
1: ค่ะจริงๆบ้านเรานี่อย่างของจราจรนะก็จะมีการใช้กล้องที่เป็นดิจิตอลเป็น AI เกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินการหลายๆจุดเช่นเว็บไรคาเมล่าอะไรต่างๆรู้สึกว่าบางประเทศเขาใช้กันเดี๋ยวนี้อย่างอินเดียเขาก็ใช้นะข่าวว่าเขาใช้กล้อง AI จับคนที่ฝ่าฝืนกฎเหมือนกันออกไปสั่งไป 2-3 ล้านใบเลยนะก็เชื่อว่าระบบอัตโนมัติเนี่ยหรือว่าเทคโนโลยีมันอาจจะช่วยได้ในระยะยาวนะคะเพราะว่ามันจะเป็นอะไรที่มาตรฐานเดียวนะคะมันจะไม่มีอะไรที่จะแตกต่างมันไม่ต้องใช้ดุลยพินิจนะคะอีกคดีหนึ่งจำได้ไหมที่คุณยายหัวฟาดกระจกอ่ะ
0: ใช่เห็นก็ว่ารู้สึกว่าเห็นทางคุณสุภมาใช่ไหมก็เข้ามาช่วยไกล่เกลี่ยมาที่แจงไปที่เรียบร้อยในฐานะที่ท่านเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและก็กำกับดูแลสคบด้วยก็บอกว่าได้สั่งการให้ทางเลขาธิการสคบเนี่ยประสานกับขสมกและกรมการขนส่งทางบกยกระดับการบริการรถโดยสารบอกว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับในฐานะเป็นผู้ประกอบการขนส่งเนี่ย

0: ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบผู้โดยสารที่จ่ายเงินแล้วโดยการต้องส่งให้ถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยหากเกิดเหตุต้องเร่งนำส่งโรงพยาบาลก่อนห้ามกักตัวห้ามข่มขู่เรียกเงินจากผู้บาดเจ็บโดยเด็ดขาดนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ท่านก็บอกว่าเขาผู้โดยสารที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยจากความประมาทของพนักงานขับรถเมย์ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะผลักภาระความรับผิดชอบให้กับผู้โดยสารผู้บริโภคนะครับไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่ตนเองไม่ได้ก่อเพราะฉะนั้นที่บอกว่าจะเก็บเงินคนละครึ่งหรือตอนแรกจะเก็บคนเดียว 4,300 บาทเนี่ยก็คงจะทางขสมก.ก็ยืนยันชัดเจนนะครับว่าข่าวที่ออกมาโทษสื่อแล้วนะข่าวที่ออกมาในตอนแรกเนี่ยที่ว่าขสมก.จะไม่ให้ความช่วยเหลือนะครับอาจจะเป็นการเข้าใจที่
1: คลาดเคลื่อนหรือเปล่า
0: ในการประสานงานชอบใจคำนี้นะเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในการประสานงานและการสื่อสารของเจ้าหน้าที่ในเบื้องต้นเพราะว่าขสมก.ยืนยันว่ายินดีที่จะดูแลรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากเหตุการณ์ครั้งนี้แล้วก็ขอน้อมรับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นที่อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจที่ไม่ตรงกันบอกว่าจะเร่งจากนี้นะฮะบอกว่าขสมก.จะเร่งปรับปรุงระบบการทำงานการสื่อสารของทุกภาคส่วนเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกครับ
1: ค่ะมติคณะรัฐมนตรีล่าสุดนะคะเขาให้วันศุกร์ที่16ตุลาคมเป็นวันหยุดราชการพิเศษเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็เห็นบอกว่ามีสั่ง work from home 3วันนะคะบรรเทาปัญหาจราจรและความเข้มในเรื่องความปลอดภัยในช่วงประชุมธนาคารโลก IMF นะคะคืออันนี้เฉพาะในกรุงเทพมหานครเพื่อรองรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่ธนาคารโลกและ IMF พร้อมสั่งให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ work from home ในช่วงวันที่จัดงานนอกจากนี้ยังมีการประกาศวันหยุดในภาพรวมของปี2569แต่ยังไม่มีการเพิ่มวันหยุดยาวพิเศษในเดือนมิถุนาและกรกฎาคมเพราะก่อนหน้านี้มีเฟคนิวส์ออกมาม
0: ีครับใช่
1: ใช่ไหมคะเพราะนั้นตุลาโน่น
0: ตรงไม่ได้หยุดนะก็เป็นฟันหลอไป
1: ไม่เกี่ยว
0: ว่าถ้าข้าราชการหรือว่าจะใช้ตรงนี้ก็ลาแล้วกันใช้ลาพักผ่อนแล้วไปก็จะได้หยุดยาว5วันเพราะฉะนั้นก็ครม.ไม่ได้ให้หยุดเป็นกรณีพิเศษแล้วนะครับ
1: ใช่ไหมอันนี้ก็ข้อมูลล่าสุดนะคะคือมันมีข้อมูลของนักวิชาการที่แนะนำว่าต้องทบทวนในเชิงระบบเชื่อมข้อมูลจราจรแล้วก็ลดการตัดสินใจของมนุษย์ลงก็คือให้ใช้ระบบแทนนะคะเพื่อที่จะได้ลดความบกพร่องหรือว่าผิดพลาดนั่นเองอันนี้ดร.พานุเดชชุ่มเย็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับให้ความเห็นจากกรณีเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสันกับประสบดินแดงนอกจากประเด็นด้านวินัยจราจรหรือการตัดสินใจในระดับบุคคลแล้วอาจารย์เห็นว่าสิ่งที่สังคมควรหยิบยกมาพูดคุยอย่างจริงจังคือแนวทางลดความเสี่ยงเชิงระบบโดยเฉพาะการบริหารจัดการพื้นที่จุดตัดระหว่างระบบถนนและระบบรางซึ่งบางจุดมีความซับซ้อนมีโอกาสเกิดความขัดแย้งของการจราจรตลอดเวลาหากพิจารณาในมุมของระบบถนนจะพยายามระบายรถให้เคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องเพื่อลดปัญหาการสะสมบริเวณทางแยกแต่ในมุมของระบบรางรถไฟจำเป็นต้องรักษาแนวรางให้ปลอดจากสิ่งกีดขวางและสามารถเดินรถได้อย่างต่อเนื่องเช่นกันเพราะฉะนั้นจุดตัดระหว่างถนนกับทางรถไฟจึงเป็นพื้นที่ที่ต้องบริหารจัดการอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ทั้งสองระบบสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างปลอดภัยและสอดคล้องกับสภาพการจราจรที่เปลี่ยนแปลงนะขบวนรถไฟมีระยะเบรกสูงและไม่สามารถหลบเลี่ยงสิ่งกีดขวางได้เหมือนรถยนต์ดังนั้นแม้ผู้ควบคุมขบวนจะมองเห็นสิ่งกีดขวางด้านหน้าก็อาจไม่สามารถหยุดรถได้ทันในบางสถานการณ์หลายประเทศจึงไม่ได้พึ่งเพียงป้ายเตือนหรือการเพิ่มความระมัดระวังของผู้ใช้รถใช้ถนนเท่านั้นแต่พยายามออกแบบและบริหารจัดการจุดตัดเพื่อลดโอกาสการเกิดความเสี่ยงตั้งแต่ต้นทางนะคะซึ่งต้องอาศัยข้อมูลเป็นปัจจุบันร่วมกันทั้งระบบรางระบบถนนแล้วก็สัญญาณจราจรเนื่องจากบริบทเมืองมันเปลี่ยนแปลงทั้งจำนวนประชากรสิ่งปลูกสร้างแล้วก็รูปแบบของทางแยกโครงข่ายทั้งหมดนะก็ต้องอาจจะต้องนำมาบริหารจัดการกันใหม่คือมาย้ำกันใหม่ว่างั้นเถอะนะคะไม่งั้นเนี่ย มันก็จะมีโอกาสเปลี่ยนแปลง

0: แล้วอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้อีกอะค่ะถ้าเกิดว่าการพัฒนาการแลกเปลี่ยนข้อมูลในลักษณะเรียลไทม์เนี่ยมันไม่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้ประสิทธิภาพลดลงนะคะซึ่งจริงการแลกเปลี่ยนเหมือนเป็นศูนย์รวมเนี่ยมันจะช่วยให้การบริหารจัดการบริเวณจุดตัดเนี่ยทำได้ดีขึ้นนะคะเพราะนั้นมันก็จะลดความเขาเรียกว่าความบกพร่องของมนุษย์ลดความเสี่ยงความผิดพลาดของมนุษย์ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้นะคะมันก็อาจจะต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหมือนอย่างที่ฉันยกตัวอย่างเมื่อวันก่อนจำได้ไหมคุณจักรพันธ์ที
1: ่
0: หลายประเทศเขายังมีจุดตัดอยู่ในชุมชนอยู่ใช่ไหมที่มันยังเปลี่ยนแปลงไม่ได้เนี่ยเขาก็ใช้ไอ้ตัวรถของเราเนี่ยมันจะดูก้องก้องแกล้งนะดูบางๆรถไม่ค่อยกลัวเจอบางทีเนี่ยไม้กั้นลงยังมุดมาแหละไม่สนน่ะจะขอมุดไปก่อนบางทีเราเห็นไม้กั้นตีหัวป๊อก
1: น้ำตีหัวยังไม่ยังจะแทรกไป
0: กัน
1: ตีภาพข่าวออกมาก
0: ันหน้าม
1: อเตอร์ไซค
0: ์มันยังพยายามจะมุดไปอยู่ก็มีทีนี
1: ้
0: มันก็จะต้องใช้ไอ้ที่มันคือสู้ไม่ได้เช่นไม้กั้นเป็นแผงยาวเหมือนดิฉันรู้สึกเหมือนรั้วบ้านเลยโอ้โหของจีนรั้วมันหนามากมาทีนี้เคลื่อนนี่ยังกาเคลื่อนกำแพงเมืองจีนมันไม่มีทางแทรกได
1: ้
0: อันนั้นนี่คงหลายตังค์อยู่แล้วก็อย่างของรัสเซียดิฉันชอบมากมันเป็นแผงบนถนนนะแล้วมันยกขึ้นมาเลยนะมันเป็นกำแพงเลยเหมือนระบบเวลาเขาเรียกอะไรเหมือนเป็นแผ่นเหล็กอะใหญ่ๆแล้วพอช่วงที่รถไฟจะมามันยกขึ้นมาเลยตั้งฉากเพราะฉะนั้นมาไม่ได้เพราะมันกำแพงมันกันหมดแล้วอย่าให้มีรูตรงกลางไม่งั้นรถจะมุดอันนี้ก็จะช่วยได้แล้วก็ถ้าเกิดว่ามันมีไม่ได้มากจุดนักถึงแม้ราคามันจะสูงหน่อยแต่ว่าอาจจะเป็นตัวเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้ความปลอดภัยมันเพิ่มขึ้นก็ได้นะคะ
1: ครับตรงนี้ประเทศไทยคนไทยเราโอกาสที่จะดูการถ่ายทอดสดผู้บนการแข่งขันฟุตบอลโลกนี่อาจจะริบหรี่ลงไปแล้วใช่ไหมครับคุณสุภพรครับ
0: ก็เขาไม่มีตังค์
1: เหมือนจะไม่ซื้อแล้วไม่มีตังค์สำคัญมากนะครับเพราะว่าจากการเปิดเผยของคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับในฐานะที่ท่านกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์นะครับท่านบอกว่าหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ไปหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมหรือกสทช.นะครับก็เห็นว่าสถานการณ์ครั้งนี้มันไม่สามารถที่จะไปซื้อลิขสิทธิ์ได้เนื่องจากค่าลิขสิทธิ์ค่อนข้างมีราคาแพงมาก
0: ต้องใช้เงิน
1: ถึง 1,000 เขาบอกว่าค่าซื้อลิขสิทธิ์เนี่ย 1,300 ล้านบาทบวกค่าภาษีอีก300ล้านบาทและก็ยังมีค่าดำเนินการต่างๆอีก100ล้านบาทรวมทั้งสิ้นก็ประมาณ 1,700 กว่าล้านบาทนะครับก็อาจจะมีโอกาสที่ทำให้แม้แต่เอกชนก็คงจะไม่สามารถที่จะเข้ามาสนับสนุนหรือซื้อลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดครั้งนี้ได้เพราะว่าช่วงเวลาการถ่ายทอดก็มีปัญหานะครับเนื่องจากเขาบอกว่าอยู่ในช่วงตีสามถึงเก้าโมงเช้าทำให้ร้านอาหารที่จะขายของได้ในเวลาดังกล่าวก็มีไม่มากนักนะครับทำให้เรียกว่าเรื่องอย่างนี้ก็เป็นจุดที่ทำให้เราอาจจะไม่สามารถที่จะไปซื้อลิขสิทธิ์ได้เพราะว่าคงไม่คุ้มในการที่จะลงทุนและโดยเฉพาะ
0: ไม่
1: สามารถที่จะแล้วก็ไม่สามารถที่จะนำเงินภาษีของพี่น้องประชาชนไปซื้อได้ด้วยเราก็ในฐานะรัฐบาลพร้อมที่จะให้การสนับสนุนเป็นตัวประสานงานถ้าหากภาคเอกชนรายใดสนใจที่จะไปซื้อลิขสิทธิ์และถ่ายทอดให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยได้ชมกันเพราะฉะนั้นความหวังที่จะได้ดูก็คงจะมีโอกาส
0: ริบหรี
1: ่ลงไปทุกทีใช่เพราะว่าการตัดสินใจเนี่ยมันต้องตัดสินใจแล้วนะเพราะว่าจะมีการเตะกันเนี่ยประมาณกลางเดือนมิถุนายนนี้ก็เหลือเวลาไม่กี่วันพอจะซื้อก็ต้องตัดสินใจซื้อถ้าไม่ซื้อก็คงต้องปล่อยผ่านไปก็อาจจะทำให้พอแฟนฟุตบอลหลายคนที่จะดูจะชมการถ่ายทอดสดฟรี
0: ต้องช่วยตัวเอง
1: ก็คงไม่มีโอกาสก็ต้องช่วยตัวเองไปดูช่อง
0: ทางที่
1: เขาอาจจะไปซื้อ อย่างย้ายใจนี้อาจจะต้องไปซื้อเป็นสมาชิกของช่องในช่องนึงที่เขาถ่ายทอดสดซึ่งอาจจะไม่ใช่ประเทศไทยนะอาจจะเป็นต่างประเทศที่เขาซื้อลิขสิทธิ์ซื้ออะไรกันมาก็คงต้องไปเสียเงินดู

0: ากตรงนั้นนะครับ
1: อืมก็นะ
0: ก็ดีแล้วก็ต้องอดหลับอดนอนดูเหมือน4ปีที่แล้วนอนดูกัน
1: คุณไม่ต้องพูดหรอกนะสื่อมวลชนเนี่ยเขามีความสามารถพิเศษเดี๋ยวจะไม่ค่อยห่วงสื่อมวลชนหรอกนะคะ
0: ครับ
1: คุณพัฒน์บอกว่าเห็นเธอกับคุณจักรพันธ์รถชันเมืองเห็นด้วยหรือเห็นเธอเป็นรถที่ช่วยนำคนจนจากรอบนอกเข้ามาสู่ในเมืองช่วยลดค่าใช้จ่ายกระจายสินค้าจากชนบทถูกต้องถูกต้องคือจริงๆรถไฟเนี่ยจะว่าไปก็ยังเป็นการเดินทางที่ย่อมเยาสุดนะ
0: ลำบากใช่ใช่ถึงต่างจังหวัดเพราะเห็นวิ่งกันใช่ยาเข้ามาทำงานในกรุงเทพเนี่ยโอ้โหรถ
1: นั่งอยู่เลย
0: แน่นยืนกันสมัยก่อนรู้สึกจะ2บาทได้3บาทเลยนะมาทั้งไกลถ้านั่งรถเมล์ก็จำแพงกว่านั้น
1: ไม่นับเรือข้ามฟากแต่เรือข้ามฟากมันสั้นไงแต่รถไฟเนี่ยโอ้โหไปได้เยอะยาวไกลเรนเคยไปเป็น
0: แล้วมันเข้ามาถึงในเมืองส่งมาถึงในหัวลำโพงเนี่ยใจกลางเมืองบางคนก็ถึงนั่นก็ทำงานได้เลยบางคนอาจจะต่อรถอีกนิดนึง
1: เพิ่งน้องๆนี่
0: ใ
1: ช่
0: ไหมก็ถูกมาก
1: แต่ก่อนวิ่งไปตรงเนี้ยขึ้นมักกะสันน่ะนั่งไปลาดกระบังเพราะไปเรียนที่ช่างศิลป์ที่ลาดกระบังโอ้ไปถึงหัวเงี้ยตั้งผมแดงไปหมดวันนี้ขอขอบคุณเพราะว่าแต่ก่อนโอ้โหมันยังไม่มีทางแบบปกติ
0: อ่ะใช่ใช่ใช
1: ่ขอขอบคุณภาพและข่าวจากthairat.co.th นะคะ dailynews.co.th matichon.co.th ข่าวสด .co.th nowna.com ผู้จัดการออนไลน์ .com thaipost.net thaipbs.or.th dramatics ดิฉันเสือพรยานาวิทยากุลค่ะ
0: ผมจักรพันธ์กมุจโยธินครับและคุณรณรงค์แก้วเพชรเรา3คนลาไปก่อนนะครับพบกับทันข่าวทันกฎหมายกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย

ลา 14:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนะธนากุลขอครม.ครม.ข16ตุลาคมเป็นวันหยุดพิเศษพื้นที่กรุงเทพมหานครสั่ง Work From Home 3 วันบรรเทาจราจรช่วงประชุมใหญ่ธนาคารโลกและ IMFนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ตามที่กระทรวงการคลังเสนอรวมทั้งอนุมัติให้วันศุกร์ที่16ตุลาคมเป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครและให้หน่วยราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร Work From Home 3 วันได้แก่วันที่12 14และ15ตุลาคมในส่วนของรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนในพื้นที่โดยรอบสถานที่จัดการประชุมขอความร่วมมือให้หน่วยงานแต่ละแห่งพิจารณาดำเนินมาตรการที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่และการปฏิบัติงานสำหรับหน่วยงานที่มีภารกิจจำเป็นหรือมีนัดหมายบริการประชาชนไว้ล่วงหน้าแล้วให้หน่วยงานหัวหน้างานพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมทั้งนี้เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรอำนวยความสะดวกในการเดินทางและรักษาความปลอดภัยสูงสุดให้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศสมาชิกให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุดคาดว่าจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากประเทศสมาชิกตลอดจนผู้บริหารสถาบันการเงินระดับโลกและนักวิชาการกว่า 15,000 คนจาก190ประเทศเดินทางมาประเทศไทยเพื่อร่วมการประชุมช่างเครื่องรถไฟให้การประเมินประสิทธิภาพพครขณะปฏิบัติหน้าที่มีแค่ 60% ก่อนชนรถเมย์ผู้สื่อข่าวได้รับการรายงานว่าจากการสอบปากคำนายสิริภูมิช่างเครื่องรถไฟในขบวนเกิดเหตุชนรถเมย์สาย206ให้การว่าก่อนถึงจุดเกิดเหตุประมาณ500 เมตรเจ้าตัวมองเห็นรถเมย์เป็นป้ายโฆษณาแต่

0: เมื่อมาถึงประมาณ300เมตรจึงพบว่ามีรถเมล์คร่อมรางขวางทางจุดตัดอยู่จึงได้แจ้งให้กับนายสยมพรพนักงานขับรถไฟจากนั้นนายสยมพรจึงลุกขึ้นพยายามดึงเบรกมือขณะที่ตนได้ก้มลงเพื่อดึงเบรกฉุกเฉินในระยะทาง100เมตรเช่นกันแต่ไม่ทันการให้รถไฟพุ่งชนเข้ากับรถเมล์โดยจังหวะที่เกิดเหตุตนพร้อมพนักงานการรถไฟอีก1คนที่อยู่บนรถไฟล้มลงก่อนที่ทั้งคู่จะกระโดดลงมาแต่นายสยมพรคนขับรถไฟยังนั่งอยู่บริเวณจุดคนขับและตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนจะมีคนไปเรียกและนำตัวคนขับรถไฟลงมานายสิริภูมิช่างเครื่องยังเปิดเผยอีกว่าในสถานีแหลมฉบังซึ่งเป็นสถานีต้นทางนายสยมพรคนขับรถไฟไม่ได้นำวิทยุสื่อสารมาด้วยซึ่งปกติจะต้องนำติดตัวขึ้นมาจึงได้ยืมวิทยุสื่อสารของตนทำให้ตนไม่รู้ว่านายสยมพรคนขับรถไฟจะได้ยินเสียงวิทยุสื่อสารที่พนักงานประจำสถานีแจ้งหรือไม่เนื่องจากเสียงบนหูรถจักรเสียงดังมากยอมรับว่าตลอดเส้นทางมีการพูดคุยกับนายสยมพรบ้างแต่การตอบโต้ของนายสยมพรบางครั้งก็นิ่งเฉยทำให้ตนประเมินว่าความสามารถในการขับรถของนายสยมพรมีเพียง 60%สุชาติขอโทษนักข่าวหลังปะทะคารมระหว่างสัมภาษณ์ภายหลังจากที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีและมีการปะทะคารมกันก่อนจะเดินชนไหล่ผู้สื่อข่าวจากนั้นเวลาผ่านไปประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนายสุชาติได้ให้ทีมงานติดต่อประสานไปยังสื่อมวลชนคนดังกล่าวเพื่อขอโทษและพูดคุยทำความเข้าใจก่อนที่นายสุชาติจะเดินลงมาจากห้องประชุมคณะรัฐมนตรีแม้การประชุมยังไม่เสร็จสิ้นเพื่อไปหาผู้สื่อข่าวที่ปะทะคารมกันที่ห้องทำงานสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลทันทีที่มาถึงนายสุชาติได้ยกมือขึ้นไหว้ขอโทษกับผู้สื่อข่าวคู่กรณีพร้อมบอกว่าขอโทษครับพี่และจับมือพร้อมกับนั่งลงพูดคุยเคลียร์ใจระบุว่าพร้อมน้อมรับคำแนะนำและขอโทษอีกครั้งอาจมองคนละมุมขณะที่ผู้สื่อข่าวคู่กรณีกล่าวว่าไม่ได้ติดใจอะไรเรื่องเล็กน้อยก่อนที่นายสุชาติจะยกขึ้นมือไหว้อีกครั้งและยกมือไหว้ไปที่สื่อมวลชนก่อนจะบอกว่าขอโทษสื่อมวลชนทุกคน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะกองทัพภาคที่2พิสูจน์ชัดลุงโหยดหาของป่าลงข้ามแดนไปกัมพูชาเองไม่ได้ถูกทหารจับในฝั่งไทยกองทัพภาคที่2โดยกองกำลังสุรนารีมอบหมายหน่วยเฉพาะกิจที่2ลงพื้นที่พิสูจน์ทราบเส้นทางจุดเกิดเหตุนายโหยดสายน้อยถูกทหารกัมพูชาควบคุมตัวบริเวณที่ใต้ช่องตาเล็งอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์หลังเกิดกระแสข่าวว่าทหารกัมพูชาลักลอบเข้ามาจับกุมบุคคลภายในเขตประเทศไทยจนสร้างความเข้าใจคลาดเคลื่อนนายหยดสายน้อยอายุ58ปีและนายรัฐวุฒิสายน้อยอายุ21ปีบุตรชายร่วมเดินเท้าพิสูจน์เส้นทางโดยนายหยดยอมรับว่าในวันเกิดเหตุได้เดินเก็บหาของป่าจนเพลินกระทั่งหลงข้ามเข้าไปยังชายแดนกัมพูชาจริงก่อนที่เจ้าหน้าที่กัมพูชาจะควบคุมตัวเมื่อวันที่15เมษายนและได้รับการปล่อยตัวกลับประเทศไทยเมื่อ15พฤษภาคมที่ผ่านมาจากความร่วมมือและการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างกองทัพภาคที่2กับหน่วยภูมิภาคทหารที่4ของกัมพูชาก่อนหน้านี้ยังมีข้อสงสัยว่าตนหลงเข้าไปยังพื้นที่ใดกันแน่แต่เมื่อเจ้าหน้าที่นำเข้าพิสูจน์ทราบพร้อมชี้แนวหลักเขตแผนที่สถานที่จริงทำให้มั่นใจว่าตนเป็นฝ่ายเดินหลงเข้าไปจริงขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังจนสามารถกลับมาสู่อ้อมกอดของครอบครัวได้อย่างปลอดภัยพร้อมเตือนประชาชนที่เข้าไปหาของป่าตามแนวชายแดนให้เพิ่มความระมัดระวังไม่ล้ำเข้าไปใกล้พื้นที่ชายแดนโดยพละการและควรแจ้งผู้นำชุมชนหรือเจ้าหน้าที่ทหารตามฐานปฏิบัติการทุกครั้งก่อนเข้าป่าเพื่อป้องกันเหตุสุดวิสัยที่อาจเกิดขึ้นเพราะอาจไม่โชคดีเหมือนกับตนนายกญี่ปุ่นเดินทางถึงเกาหลีใต้นายกรัฐมนตรีซานาเอะทาคาอิจิของญี่ปุ่นเดินทางถึงฐานทัพอากาศแทกูทางตะวันออกเฉียงใต้ของกรุง

0: โซเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีอีจามยองของเกาหลีใต้ทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้เปิดเผยว่าผู้นำทั้งสองมีกำหนดหารือร่วมกันเป็นเวลา2วันที่เมืองอันดงสื่อท้องถิ่นรายงานว่าประเด็นสำคัญในการหารือครั้งนี้คือการลงนามกรอบความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานโดยเฉพาะการจัดหาและการสำรองน้ำมันดิบร่วมกันนอกจากนี้คาดว่าผู้นำทั้งสองจะร่วมกันประเมินสถานการณ์แลกเปลี่ยนข้อมูลผลการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำสหรัฐและผู้นำจีนที่กรุงปักกิ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนธนากุลรายงานค่ะ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ข่าวดีสำหรับคนอยากมีบ้านการเคหะแห่งชาติเติมเต็มความสุขเพื่อคนอยากมีบ้านให้คนไทยจองบ้านออนไลน์ได้ง่ายๆผ่านทางเว็บไซต์ house.nha.co.th กับโครงการของการเคหะทั่วประเทศที่อยู่อาศัยทำเลดีราคาโดนใจหลากสไตล์ให้เลือกสรรทั้งบ้านเดี่ยวบ้านแฝดทาวน์เฮาส์อาคารชุดราคาตั้งแต่หลักแสนบาทขึ้นไปผ่อนสบายๆพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้ววันนี้สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่ call center 1615ค่ะ
1: ทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
3: สวัสดีค่ะนุ้ยสุตาสุธีพิเชษพันธ์จาก Marketing News Update ค่ะ 11:00 นเรามีนัดกันนะคะมาฟังเคสจริงของธุรกิจและวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดจากทั่วโลกพร้อมอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆไปด้วยกันนะคะ
1: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดสนับสนุนโดยการเคหะแห่งชาติ Call Center 1615
1: 14:10 น.นะครับแชร์เล่าข่าวเด็ดวันนี้นะครับเราเจอกันในวันอังคารที่19นะครับพฤษภาคม2569กับน้องอุ้มขจรกิจและผมบอลธีรวัฒน์นะครับสวัสดีครับน้องอุ้มครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีบอลค่ะทุกท่านนะฮะโอ้ก่อนที่จะเข้าสดในรายการบอลกับอุ้มเนี่ยสารภาพเลยว่าเรากำลังตั้งคำถาม
2: เรากำลัง
1: โอ้เรากำลังตั้งคำถามด้วยความเครียดเลยแหละด้วยความจริงจังกับหลากหลายเหตุการณ์กับหลากหลายหน่วยงานด้วยที่เกิดขึ้นกับเหตุการณ์รถไฟชนกับรถเมย์นะฮะซึ่งแน่นอนว่าทุกท่านเองที่ติดตามข่าวสารนี้ก็คงจะมีคำถามที่อาจจะใกล้เคียงกับพวกเราเนี่ยแหละนะฮะแต่ก่อนที่จะไปที่คำถามของเราเพราะว่าวันนี้มันมีสิ่งที่จะต้องเหมือนกับตั้งคำถามกลับเพิ่มเติมด้วยนะครับวันนี้ก็ดันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับรถไฟอีกแล้วโอ้แต่คราวนี้ไม่ใช่รถไฟกับรถเม
2: ย์
1: แต
2: ่
1: เป
2: ็
1: นรถไฟก
2: ับ
1: คนคือจะขำก็ไม่ได้ฮะแต่ว่ามันก็ได้เขาเรียกว่าอะไรครับแสดงถึงอะไรบางอย่างที่มันเรียกว่าเป็นความประมาทหรือเปล่าหรือว่ามันคืออะไรคือการขาดความระมัดระวังนะฮะเพราะว่าวันนี้มันมีเหตุการณ์ที
2: ่รถไฟเฉียวชนผู้ชายคนหนึ่ง
1: เขาจะว่าเป็นไรเดอร์เนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: ที่เขาไปจอดรถมอเตอร์ไซค
2: ์
1: แวะเพื่อจะทำภารกิจส่วนตัวริมทางรถไฟ
2: ไม่น่าจะน้องอายุ55ปีละใช่ค่ะ
1: อายุมากแล้วใช่ไหม
2: ค่ะ
1: เพื่อที่จะไปยิงกระต่ายอ่ะปัสสาวะก็แล้วกันเอ้าง่ายๆเลยนะฮะแต่ว่า
2: ขณะที่กำลังเดินกลับมาที่รถของตัวเอง
1: เขาเนี่ยใส่หมวกกันน็อกเต็มใบแล้วก็เท่าที่เรารู้ข้อมูลก็คือมีหูฟังปิดอยู่ด้วยแล้วดูจากกล้องวงจรปิดซึ่งไม่ใช่กล้องวงจรปิดเป็นกล้องเหมือนหน้ารถที่จอดอยู่แล้วเห็นเหตุการณ์ซึ่งอาจจะดูระยะไกลระดับหนึ่งนะแต่เราได้ยินเสียงว่ารถไฟเนี่ยเปิดบูดเตือนมาระยะไกลเลยแล้วผู้เห็นเหตุการณ์ที่อยู่บริเวณตรงนั้นแกก็บอกว่าเท่าที่เห็นนะรถไฟมาในระยะประมาณ

0: ม่เกิน100เมตรอ่ะ50เมตรได้ที่เปิดเสียงมาเนี่ยแต่คนเนี้ยเหมือนเขากำลังปฏิบัติภารกิจของเขาอยู่แล้วก็เหมือนก้มหน้ารูดซิปไปเป็นจังหวะตุ้มเดียวอ่ะที่หัวของเขาอ่ะรถไฟตรงหัวมุมของด้านหน้าหัวรถจักรอ่ะกระแทกเขากับศีรษะของเขาที่เหมือนก้มลงไปดูพี่เป้ากางเกงเลยประมาณนั้นน่ะเต็มๆเลยนะฮะ
1: คือเขาอาจจะเป็นเสาหลักของครอบครัวเขาอาจจะเป็นบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัวแต่เรื่องนี้ต้องยอมรับนะคะว่ามีอีกมุมนึงที่ก็มองว่าเอาก็คุณไปเดินตัดหน้ารถไฟเอง
0: ค
1: ุณใส่หูฟังนั่นน่ะคุณเปิดเสียงดังจนคุณไม่ได้ยินเสียงรอบข้างหรือเปล่าจนมีคนแซวว่ายี่ห้ออะไรนะอยากจะรู้จังเลยอ่ะมันตัดเสียงดีจังเลยแล้วที่สำคัญที่สุดคือพื้นที่นี้เนี่ยค่ะมันเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้ไกลจากจุดที่เกิดเหตุเมื่อ16พฤษภาคมเลย
0: 800เมตร
1: พื้นที่นี้มันกลายเป็นจุดเสี่ยงเรื้อรังหรือเปล่านี่คือคำถามที่สำคัญที่สุดนะคะตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่คนเมืองต้องใช้งานจริงๆอ่ะพี่บอลคนขี่วินมอเตอร์ไซค์ไรเดอร์คนงานคนเดินเท้าแล้วบางคนก็ใช้เป็นจุดที่เป็นทางลัดจุดพักรถจุดจอดหรือบางคนก็อาจจะใช้เป็นจุดที่ไปเข้าห้องน้ำชั่วคราวซึ่งเหมือนคนคนน
0: ี้ห้องน้ำชั่วคราวในที่นี้ก็คือริมทางนะครับเพราะว่าบริเวณตรงนั้นจากข้อมูลของคนที่เขาอยู่เนี่ยเพราะว่ามีพวกไรเดอร์หรือพวกพี่ที่เขาขับรถเนี่ยบางครั้งมาเส้นนั้นก็จะจอดแวะทำภารกิจเนี่ยอยู่บ่อยครั้งไม่มีห้องน้ำอยู่บริเวณตรงนั้น
1: คำถามคือว่าทุกวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยประชาชนต้องระมัดระวังตัวเองใช่คุณต้องระมัดระวังตัวเองแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราไปดูประเทศที่เขาลดอุบัติเหตุได้จริงอ่ะพี่บอลเขาจะใช้แนวคิดในการออกแบบระบบให้คนที่พลาดแล้วไม่บาดเจ็บสาหัสหรือพลาดแล้วไม่เสียชีวิต อย่างเช่นคุณจะมีรั้วป้องกันคุณจะมีอุปกรณ์ในการตรวจจับสิ่งกีดขวางอุ้มได้เห็นในบางสถานีโทรทัศน์เขาเอาภาพมาให้ได้ดูว่าถ้าเกิดเป็นในย่านในเมืองแล้วมันมีรถไฟตัดผ่านอย่างเงี้ยที่จีนเขาจะมีเหมือนเป็นข้อกั้นที่มันเป็นหนาพี่บอล
0: ครับ
1: เป็นแบบหนามันไม่ใช่เป็นไม้แบบเกรงใจกันแบบเนี้ย
0: แ
1: ล้วเนี่ยพอมันเกิดเหตุเมื่อไม่นานมาเนี้ยก็มีภาพอุ้มไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมคุณฟังพี่บอลได้เห็นหรือเปล่าเป็นผู้ชายขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะแล้วก็เหมือนฝืนแถต่อไปหลังจากที่ไม้กั้นมันลงมาแล้วอ่ะเราคือแบบ
0: หรือบางทีพอมันไม่ใช่ไม้กั้นแต่มันเป็นเหมือนกับรั้วเหล็กที่มีล้อเลื่อนมาได้เนี่ยก็เราก็จะซิกแซกกันไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาออกไปคือเข้าใจครับว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์มั่นใจว่ามันคล่องตัวมันผ่านได้เร็วหรือใดๆก็ตามแต่คุณไม่รู้เลยว่าจังหวะที่คุณข้ามรางรถไฟไปล้อรถมอเตอร์ไซค์เล็กๆจะไปติดอะไรหรือเปล่าหรือคุณจะลื่นเสียหลักอยู่กลางทางรางรถไฟโดยที่จังหวะนั้นรถไฟกำลังมาแล้วคุณอาจจะหยิบวิ่งออกไปไม่ทันขาติดอยู่เพราะรถมอเตอร์ไซค์ล้มทับอยู่หรือใดๆก็ตามแต่มันคือเสี้ยววินาทีเพราะว่ามันคือความเร็วความแรงอย่างกรณีล่าสุดเนี่ยถ้าเกิดคนที่พี่ที่เขาไปปัสสาวะเนี่ยเขาไม่ได้สวมหมวกกันน็อกกันน้องอุ้มลองคิดดูฮะความแรงของรถไฟปะทะกับหัวกะโหลกมนุษย์เนี
1: ่
0: ยอันนี้ก็คล้ายๆกับเหมือนกับเวลารถล้มจากมอเตอร์ไซค์แล้วยังมีหมวกกันน็อกที่คอยเซฟเอาไว้ได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าคือเหตุการณ์นี้พอชนปั้งเข้าไปเขาก็ล้มแบบหมดสติไปเลยนะจนตอนแรกคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเขาเข้าไปเนี่ยคือแน่นิ่งเลยเขาไม่กล้าเข้าไปช่วยเพราะก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรอยู่เสียชีวิตไหมหรือถ้าไปเคลื่อนแบบผิดวิธีกระดูกกระเดียวจะหักหรือเปล่าอะไรแบบนี้สุดท้ายก็ส่งโรงพยาบาลไปนะฮะเพราะว่ายังมีสัญญาณชีพอยู่เพราะว่าทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิก็เข้ามาช่วยเหลือไปก็เป็นอีกหนึ่งอุทาหรณ์นะ
1: ก็เดี๋ยวกับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเราจะพูดคุยกับผู้จัดการศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทยสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียซึ่งหน่วยงานนี้เนี่ยจะเป็นหน่วยงานที่เขาจะมาหาปัจจัยที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุว่ามันเป็นปัจจัยอะไรได้บ้างแล้วก็ดูซิว่าการสอบสวนณจนถึงตอนนี้เนี่ยมันไปถึงไหนแล้วแล้วก็รวมไปถึงการจำลองอุบัติเหตุด้วยนี่เป็นหน้าที่ภาระหลักๆของศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทยแต่ทีนี้เนี่ยขออนุญาตแชร์ในมุมของคนที่ใช้เส้นนี้เป็นประจำแล้วบอกว่าเป็นประจำนะคะคือสำหรับอุ้มเนี่ยอุ้มมองว่าแน่นอนว่าหนึ่งคือเรื่องของความประมาทถามว่ามันเป็นความประมาทของใครอุ้มว่ามันเป็นการประมาทร่วมของทุกฝ่ายเลยค่ะทุกฝ่ายเลยรถเมย์ทำไมถึงจอดทับเส้นเหลืองแบบนั้นแล้วจอดอย่างยาวนานคนในรถเมย์ที่นั่งอยู่หัวใจเขาจะเป็นยังไงในเมื่อถ้ามันได้ยินเสียงแล้วอะ
0: ก็วันน
1: ี้ไปไหนไม่ได้อะ
0: ก็วันนี้ไงหลานของป้าที่น่าจะเป็นคนที่ปรากฏในคลิปอะที่เขาไปดำเนินเรื่องเอกสารเกี่ยวกับที่จะไปรับศพที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจอะก็

0: ตั้งคำถามด้วยความรู้สึกว่าแบบก็คือหนึ่งคำถามที่น้องอุ้มถามเลยซึ่งทุกคนก็ถามว่าทำไมจอดแช่อย่างนั้นซึ่งคนขับรถรู้ดีว่าทำไมถึงจอดแช่นะครับคนที่ประสบหรือคนที่เคยผ่านลักษณะการทับเส้นเหลืองหรือคล่อมทางรถไฟจะรู้ดีไม่ว่าจะด้วยความตั้งใจไม่ตั้งใจใดๆก็ตามแต่แล้วสิ่งที่เขาน้องซึ่งเป็นหลานของป้าตั้งคำถามเนี่ยลองคิดดูซิว่าภาพที่ปรากฏแล้วมันติดตาเขาขนาดไหนคือเราเห็นภาพที่วงจรปิดบันทึกอยู่
1: แบบนี้ก่อนนะ คือเราเอาถอดในเรื่องของความรู้สึกออกไปก่อนแต่ตรงเนี้ยเราจะต้องมาดูในเรื่องของความรับผิดชอบของทุกฝ่ายละนี่คือมุมของรถเมย์เนาะคนที่ขับรถเมย์ในความเป็นจริงอ่ะพี่บอลเห็นด้วยไหมว่าพอมันเป็นเส้นทางรางรถไฟอ่ะรางรถไฟมันเป็นทางเดียวที่มันฟิกซ์เมื่อไหร่ก็ตามที่มันจะมีรถไฟตัดผ่านอ่ะแปลว่าทางบกตรงนั้น
0: อ
1: ่ะคุณต้องเคลียร์แล้วมันต้องเป็นการเคลียร์ล่วงหน้าซึ่งที่ผ่านมาจุดไหนก็ตามที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันจะมีคนที่พยายามจะเอาตัวเองแทรกเข้าไปอ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะรีบอะไรนักหนาซึ่งมันเป็นแบบนี้อยู่ตลอดพี่บอลเชื่อไหมว่าบางครั้งอุ้มเคยนั่งรถที่เป็นไรเดอร์อ่ะที่เราต้องขนส่งนะ
0: เข้าใจครับ
1: เรานั่งอยู่ข้างหลังอ่ะ แล้วเราเลือกไม่ได้อ่ะ นอกจากฝ่าไฟแดงแล้วยังจะมีฝ่าอะไรอย่างเงี้ยอุ้มตะโกนเลยต้องบอกพี่หนูไม่ได้รีบขนาดนั้นนะ หนูเป็นอะไรขึ้นมาคือมันไม่มีอะไรทดแทนได้เลยนะร่างกายของหนูเนี่ย
0: ครับ
1: คือนี่คือความไม่มีวินัยของคนกันเองนะคะแล้วจริงๆตอนแรกนะที่ดูข่าวนี้คุณผู้ชมผู้ฟังยอมรับเลยว่าเรารู้สึกว่ารถไฟเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่คุณควรจะโทษอะเพราะเขาอยู่ในแทร็กของเขาอะปรากฏว่าพอไปดูผลทั้งหมดอะโอ้โหมันเนี่ยมันคือความย่อหย่อนที่มันท้อเหลือเกินทุกคนอย่าเพิ่งท้อกับการติดตามข่าวเราต้องเอาให้ถึงที่สุดเพราะว่าวันนี้มันต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่แล้วเราไม่เคยทราบเลยนะถ้ามันไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นว่าอ้าวคนขับรถไฟคุณจะมีความเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยฉันก็นึกว่าเกี่ยวข้องเฉพาะคนขับรถบรรทุกคนขับรถโดยสารแบบยาวๆเนาะที่เขาต้องทำงานหนักๆเนาะบนถนนเนาะ
0: ครับ
1: เอานี่บนรถไฟเลย
0: อันนี้นี่เท่าที่เราพูดกันมาเนี่ยเกี่ยวข้องไปหลากหลายฝ่ายเลยนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเกี่ยวกับเรื่องของการจราจรเส้นทางถนนเรื่องผู้ปฏิบัติงานขอสมกประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนทั้งหมดเลยนะฮะทั้งรถเมล์ทั้งรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไปถึงรถไฟที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมดซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะค่อยๆไล่เรียงเลยเพราะว่ามันมีหลายส่วนที่เราพูดถึงเนี่ยแล้วออกมาพูดถึงสิ่งเหล่านี้ในมุมของแต่ละหน่วยงาน
1: ค่ะในขณะเดียวกันเนี่ยมันมี ข่าวเคียงขึ้นมาก็เอียงคอสงสัยเหมือนกันว่า เพื่อก็คือลุคที่เปลี่ยนไปของคนขับรถไฟที่ต้นสังกัดถึงขั้นให้ ช่างไปตัดให้ถึงในโรงพยาบาล
0: ครับ
1: คือมันกำลังบอกอะไรเราเยอะแยะโดยที่ว่าไม่จำเป็นจะต้องบรรยายออกมาเป็นคำพูดอะค่ะ
0: น
1: ะแล้วอีกหนึ่งอย่างคือยังคุยกับพี่บอลหลังไมค์อันนี้กราบขออภัยเลยนะคะแต่ขออนุญาตพูดในมุมของประชาชนคนเสียภาษีคนหนึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นหน่วยงานที่ถูกพูดถึงน้อยมากในฐานะที่เป็นคนที่ใช้เส้นทางตรงนั้นอยู่คนกลุ่มแรกๆที่จะได้รับการช่วยเหลือคือพี่ๆวินมอเตอร์ไซค์คือ
0: ที่จะเข้าไปช่วย
1: ใช่คนที่ขับรถแถวนั้นถามกู้ภัยดูก็ได้ค่ะในวันที่เกิดเหตุเมื่อวันที่16พฤษภาคมเนี่ยหลังจากที่กู้ภัยเข้าไปลงพื้นที่แล้วก็พยายามที่จะช่วยเหลือออกมาเนี่ยเขามีการวิเคราะห์กันต่างๆนานาเขาบอกว่าสภาพอ่ะมันจะถูกเคลื่อนย้ายโดยวินมอเตอร์ไซค
0: ์
1: อ้าวแล้วตำรวจอ่ะ
0: ครับมันต้องตั้งคำถามว่าแยกที่มีการจราจรคับข้างระดับนั้น
1: โหดค่ะอุ้มขับรถเก่งขึ้นเพราะว่าแยกนี้แหละค่ะเ ชื่อไหมคะว่าถ้าอุ้มเป็นคันแรกนะที่จะต้องรอรถไฟอ่ะแค่มีเสียงติ้งติ้งมาอุ้มจอดแล้วใช่ไห
0: ม
1: สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมคะ
0: ครับ
1: โอ้โหข้างหลังบีบแต่ไล่แบบเหมือนเราทำผิดอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่
1: นี่เราทำผิดมหาศาลอ่ะ
0: นี
1: ่แล้วด่าด้วยนะมีเสียงตะโกนด่าด้วยนะคะ
0: มันกลายเป็นแบบนั้นไปได้ยังไงไม่รู้นะฮะเวลาที่เรากำลังจะชะลอเพราะว่าจะต้องมีคนข้ามถนนข้างหน้าเพราะเป็นทางม้าลายเป็นทางม้าลายหรือเราเบรกก่อนสัญญาณไฟเหลืองจะดับเพื่อจะไปไฟแดง
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเราอาจจะไปไม่พ้นแยกก็เป็นไปได้ถูกไ
1: ห
0: ม
1: แล้วอุ้มเคยเห็นนะพี่บอลข้างหน้าจอดข้างหลังขับอย่างเร็วแล้วมาชน
0: อ่
1: ะ
0: เพราะข้างหลังส่งไงคิดว่าข้างหน้าจะไปไง
1: ใช่
0: ตัว
1: ใครผิดอ่ะ
0: นั่นน่ะสิแล้วถ้าเกิดสมมติเราเบรกเราไม่ไปเราโดนต่อว่า
1: เนี่ย
0: คันข้างหน้าที่เบรกข้างหลัง
1: คันข้างหน้า
0: อะไรเรา
1: คันข้างหน้าที่รักษากฎระเบียบวินัยอ่ะจึงจอดไงแต่ข้างหลังคือรู้สึกว่ามันติ้งๆแต่มันยังไม่ลงมาไงรีบไปเร็ว
0: เดี๋ยวมันจะพ้น
1: ใช่
0: ถ้าเกิดสมมติว่าเรารอเนี่ยอีกนานเลยกว่าจะ

0: นะฮะขออนุญาตพี่ที่ส่งข้อความมาว่าโอ้เรื่องเกี่ยวกับคนรถไฟที่เฉี่ยวรถที่เฉี่ยวคนที่ยืนปัสสาวะอยู่ในเขตทางรถไฟเนี่ยยาวมาเป็นประเด็นพูดเลยสาระน้อยอุ้ยสาระน้อยเหรอฮะรถไฟชนหัวคนเลยนะฮะ
1: พี่คะถ้าพี่จะบอกว่าอันนี้ไม่มีสาระเนี่ยแปลว่าทั้งประเทศไทยอ่ะเราไม่ต้องพูดอะไรกันแล้วนะคะ
0: มัน
1: ทั่วประเทศเลยนะที่มันมีอุบัติเหตุเนี่ย 80-90% มาจากการประมาทเลินเล่อนะคะ
0: ผมขนลุกเลยว่าอุ้ยรถไฟชนคนนี่เป็นเรื่องใหญ่นะฮะ
1: สาระของ
0: คือมันอาจจะน้อยเพราะว่าเป็นคนเดียวหรือยังไงผมไม่ทราบแต่ว่าสิ่งที่ทำให้เกิดคำถามของเราก็คือว่าอ้าวแล้วอย่างนี้โอเคคนมีสิทธิ์ประมาทถูกไหมทุกคนมีสิทธิ์ประมาทหมดแต่มันมีระบบอะไรที่จะช่วยเซฟให้ได้ดีที่สุดเพราะว่าวันนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดกับคนที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องพวกนี้เนี่ยเราจะสังเกตเลยว่าหลากหลายประเทศนะครับเป็นอีกหนึ่งครั้งที่เราจำเป็นจะต้องยกเคสของต่างประเทศมาเพราะว่าเขาสร้างระบบไม่ว่าจะเป็นผังเมืองหรือระบบการจราจรที่มันจะต้องมีการใช้ทุกร่วมกันเนี่ยระหว่างรถหลากหลายประเภทเนี่ยเพื่อที่จะทำให้ออกแบบมาเพื่อที่จะรองรับความประมาทของคนนะครับ
1: ค่ะ
0: ใช้คำนี้ดีกว่า
1: ค่ะงั้นอีกข่าวนึงน่าจะแบบไม่มีสาระเลยสำหรับพี่เพราะว่าอันนี้ไม่มีคนบาดเจ็บและเสียชีวิตเลยเป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นที่รามคำแหง24ว่าเครนไปเกี่ยวสายสื่อสารแล้วดึงเสาไฟฟ้าล้มเพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆนี่เองโชคดีที่ไม่มีคนบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่นี่มันกำลังสะท้อนปัญหาของสายสื่อสารงานก่อสร้างแล้วก็รวมไปถึงความปลอดภัยมาตรฐานต่างๆที่เกิดขึ้นมีคำถามเกิดขึ้นมากมายค่ะว่าตกลงแล้วเนี่ยประเทศเราเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงเกิดขึ้นกี่แบบทำไมปัญหาเหล่านี้มันยังคงเกิดขึ้นงานเครนงานก่อสร้างในเมืองควรจะถูกควบคุมเข้มกว่านี้ไหมเหตุรถติดเหตุเร่งด่วนต่างๆมันเกิดขึ้นเพราะว่ามันเกิดขึ้นเพราะว่าเสาสื่อสารล้ม มันเกิดขึ้นเพราะเครนไปเกี่ยวมันเกิดขึ้นในขณะที่ไทยกำลังจะลงทุนเมกะโปรเจกต์จำนวนมากเลยค่ะแต่เซฟตี้แมเนจเมนต์ของเรามีเพียงพอแล้วหรือยัง
0: ครับครับ
1: นี่คือเรื่องเดียวกันค่ะ
0: นี่คือเรื่องเดียวกันแล้วพี่ตอบคำถามผมมาว่าที่มันไร้สาระเพราะว่าละเมิดเข้าไปในเขตที่เขาห้ามอ้าวแล้วรถเมย์ที่ทับเส้นสีเหลืองนี่ไม่ใช่เขตห้ามหรอฮะ
1: อย่างนี้ค่ะเข้าใจได้ว่าน้ำมูของพี่เป็นไงมันก็พยายามจะเข้าใจพี่นะคะแต่ทีนี้การที่เรานำเสนอเนี่ยมันชื่อรายการคือแชร์เล่าข่าวเด็ดแล้วคือพอมันเป็นเรื่องนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีคลิปที่เขาแชร์กันเราเลยอยากจะเตือนกันค่ะเพราะว่าเหตุการณ์ที่ใส่หูฟังแล้วไม่ได้ยินเสียงหูรถไฟเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกค่ะแล้วจุดนั้นเนี่ยมันมีหลายชนชาติหลายเชื้อชาติมากต่างชาติเยอะนะคะตรงนั้นเนี่ยมันจะมีโรงแรมตรงนั้นจะติดกับรถไฟฟ้าใต้ดินตรงนั้นจะเป็นเขตที่สามารถที่จะไปในเมือง
0: แอร์พอร์ตเรลลิง
1: ได้ใช่พี่บอลแล้วมันมีคนใส่หูฟังบ่อยมากที่อุ้มเห็น
0: เดินถนน
1: ค่ะต่างชาติ โอเคประมาณนึงบางประเทศเนี่ยเขาจะชินแบบนี้ค่ะพี่ว่าถ้ามีคนเดินรถต้องหยุดอัตโนมัติ
0: ใช่
1: แต่ไม่ใช่ไทยแลนด์ค่ะ
0: แต่ไม่ใช่ครับ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญคนที่เขาเกิดเหตุนั้นเขาคือคนไทยเขาอายุเยอะแล้ว
0: ครับ
1: เขาเป็นไรเดอร์ไรเดอร์แปลว่าไปตามจุดต่างๆในประเทศ
0: ในพื้นที่
1: เขาน่าจะรู้จักดีแต่เขาแค่ไม่รู้ว่ารถไฟมาตอนไหนอุ้มเลยเป็นการตั้งคำถามย้อนกลับไปค่ะว่ามันประสบอุบัติเหตุเพราะว่าระบบมันวางไม่มีมาตรฐานเพียงพอที่จะเซฟคนจนคนต้องระมัดระวังตัวเองแบบนี้หรือ
0: ใช่แล้วถ้าเกิดเอาเป็นว่าสาระของผมอยู่ตรงที่ว่าแม้จะเกิดกับคนคนเดียวที่ละเมิดกฎสมมุติว่าเราจะโทษเขาสมมุตินะฮะซึ่งโอเคเขาคงประมาทนั่นเนี้ยชัดเจนแต่การที่เราเอามาแชร์กันแบบนี้มันทำให้หลายๆคนที่อาจจะไม่เคยนึกเลยว่าการเดินถนนการขับรถแล้วใส่หูฟังไปด้วยเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์อะไร2ถ้าคุณไม่มีหมวกกันน็อกขนาดคุณไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์คุณยืนอยู่บนถนนแท้ๆคุณยังชนรถไฟชนและรถไฟอยู่ในรางอ่ะ
1: ค่ะ
0: นี่มันคือการเตือนสติคนอีกไม่รู้อีกเป็นร้อยหรืออาจจะเป็นพันหรืออาจจะแค่หลักสิบผมก็วันก็คุ้มแล้วที่จะทำให้หลายๆคนมีสติสามารถสำนึกขึ้นมาด้วยว่าบนถนนน่ะอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแล้วมันก็คือนั่นแหละไม่ว่าจะเราประมาทหรือใครประมาทก็ตามต่างฝ่ายต่างประมาทร่วมกันทั้งหมดเหมือนเหตุการณ์รถไฟเหมือนเหตุการณ์ครั้งนี้อันนี้คือสาระของเราแล้วฮะ
1: ขอบพระคุณสำหรับข้อความที่ส่งมานะคะขอบพระคุณมากๆจริงๆแต่ว่าผมจะบอกว่าการที่เราเล่าเรื่องของความประมาทอะค่ะในฐานะที่อยู่ในพื้นที่นั้นอะจริงๆแล้ววันนั้นอะที่เกิดเหตุอุ้มก็ต้องกลับเข้าไปเอารถนะผมก็ไปทำงานเหมือนกันพี่บอล

ุดท้ายก็คือไม่ได้เข้าไปแล้วก็ต้องเช้าวันรุ่งขึ้นก็เลยต้องใช้บริการรถที่เรียกมานะคะมารับก็เลยได้มีโอกาสได้มองบรรยากาศต่างๆเชื่อไหมคะว่าไม่ได้มีสลด 100% นะคะพี่บอล

0: ถือว่าเป็นภาระของเขานะคะแต่อันนี้ไม่ได้เรียกเตือนอันนี้เรียกว่าฝากไว้เลยว่าถ้าใครที่พลาดไปเสียดายแทนจริงๆนะคะมันเป็นเรื่องของสุขภาพค่ะความสะดวกกับสุขภาพมันมาพร้อมกันได้ด้วยคาชิวารุ่น RC1804 ค่ะนี่คือหม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะคะเป็นไอเทมลับของสายเฮลตี้เลยค่ะเพราะว่ามีซึ้งสเตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเนี่ยเคลือบนอนสติกข้าวไม่ติดแล้วก็ล้างง่ายทนทานด้วยนะคะโอ้ยทำได้ตั้ง6ฟังก์ชันไม่ว่าจะเป็นหุงด่วนทำซุปทำโจ๊กนึ่งอาหารหรือแม้กระทั่งทำเค้กทำได้ในหม้อนี้หม้อเดียวเลยค่ะตั้งเวลาล่วงหน้าได้ด้วยนะคะแล้วก็มั่นใจได้เลยกับมาตรฐานมอกรับประกันนานถึง1ปีเต็มค่ะโปรโมชั่นพิเศษนะคะฟังก์ชันที่เลิศขนาดนี้ปกติราคา 2,990 บาทแต่วันนี้ลดเหลือเพียง990บาทย้ำนะคะ990บาทเท่านั้นค่ะสั่งซื้อตอนนี้นะคะมีของแถมเพิ่มให้ทันที2รายการคือที่คีบอาหารแล้วก็ตะเกียบสเตเลสอย่างดีอีก4คู่ค่ะเฉพาะของแถมเกือบ300บาทแล้วนะคะถ้าสนใจโทรมาได้เลยค่ะ02-114-3390ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
1: อีกอย่างที่ไม่อยากให้พลาดเช่นกันนะครับสำหรับการเริ่มต้นชีวิตใหม่กับบ้านของตัวเองโอกาสดีครับที่เราจับป้องกันได้แล้วในวันนี้นะครับกับโครงการบ้านเอื้ออาทรสมุทรปราการครับวัดศรีวารีน้อยเป็นอาคารชุด5ชั้น1ห้องนอน1ห้องน้ำนะครับพื้นที่ลงตัวมากเลยเหมาะกับการอยู่อาศัยและเริ่มต้นชีวิตใหม่ราคาเริ่มต้นเพียงแค่ 482,000 บาทนะครับจองเริ่มต้นเพียง 1,000 บาททำเลดีราคาก็คุ้มโปรพิเศษแบบนี้มีจำนวนจำกัดห้องดีน่าอยู่รีบจองก่อนพลาดโอกาสฉลองครบรอบ53ปีการแก่แห่งชาติจัดโปรพิเศษเพื่อคนอยากมีบ้านเพราะทุกความตั้งใจควรมีโอกาสเป็นจริงสิทธิพิเศษสุดคุ้มนะครับฟรีค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ผ่อนปรนการตรวจเครดิตบูโรนะครับแล้วก็ฟรีมุงลวดเหล็กดัดเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยสอบถามเพิ่มเติมครับโทรไปได้ที่หมายเลข0966688949หรือว่าจะเป็นทาง call center ก็ได้นะครับ1615เงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ทางการเคหะแห่งชาติกำหนดนะครับ
0: ช่วงหน้าเราจะมาคุยเรื่องของการเมืองกันบ้างแต่ว่ามันเกี่ยวข้องกับปากท้องของเรานะคะหลังจากที่มีส.ส.133ท่านได้ไปเข้าชื่อเสนอความเห็นต่อท่านประธานสภาเพื่อให้ส่งเรื่องต่อไปที่ศาลรัฐธรรมนูญในกรณีที่เกี่ยวข้องกับพ.ร.ก.เงินกู้4แสนล้านปรากฏว่าสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญออกเอกสารข่าวเผยแพร่ว่ามติเนี่ยรับคำร้องกรณีพ.ร.ก.กู้เงิน4แสนล้านเอาไว้พิจารณาวินิจฉัยนะคะว่าเอ๊ะอันนี้เนี่ยมันไม่ได้เข้าข่ายว่าด่วนหรือเปล่าไม่ได้เข้าเงื่อนไขว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้เพราะฉะนั้นนะคะมันจะมีผลยังไงต่อไปคือถ้าเกิดให้อธิบายแบบเร็วๆตอนนี้ก่อนคือว่าตอนนี้พ.ร.ก.กู้เงิน4แสนล้านเนี่ยมีผลบังคับใช้ไปแล้วเพราะเป็นพ.ร.ก.ใช่ไหมคะแต่ทีนี้รัฐบาลเองพอศาลรัฐธรรมนูญรับเรื่องแบบนี้แล้วเนี่ยรับคำร้องแบบนี้แล้วค่ะก็จะต้องส่งเอกสารหลักฐานไปแก้ต่างให้ศาลรัฐธรรมนูญภายใน7วันเพื่อให้ท่านเนี่ยได้เห็นชอบทีนี้มันจะมีผลสะเทือนกับรัฐบาลยังไงแล้วในขณะเดียวกันมันจะมีผลสะเทือนกับเงินต่างๆที่รัฐกำลังจะแจกพวกเราหรือเปล่
1: า
0: เดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันสักครู่เดียวค่ะ
1: สักครู่ครับ
2: สนับสนุนโดยการเคหะแห่งชาติคอลเซ็นเตอร์1615 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: คุณมีดัชนีความร้อนแต่ระดับสีส้มอุณหภูมิร่างกาย42องศา
4: ความจริงคือไม่มีใครเตือนคุณต้องสังเกตตัวเองถ้าร้อนจัดผิวหนังแห้งร้อนแต่ไม่มีเหงื่อออกปวดศีรษะหัวใจเต้นเร็วรีบเข้าไปห้องหลบร้อน
3: ฮะ
4: ใช่ฟังไม่ผิดร้อนหนักร้อนโหดต้องเจอห้องหลบร้อนของกทม BKK Cooling Center ทั่วกรุงเทพมีน้ำดื่มและปฐมพยาบาลฟรีเช็คจุดหลบร้อนที่แอป Air BKK หรือเว็บไซต์ Greener Bangkok ร้อนนี
3: ้กทมพร้อมเติมความเย็นกันให้ฉ่ำๆไปเลย
5: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
6: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811
5: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
6: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
5: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
6: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
5: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
7: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect

0: เดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: กลับมาช่วงที่2ของรายการนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราคุยกับอาจารย์ธนพรแต่ว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะฮ
3: ะ
2: เพราะว่าน่าจะคุยกันเรื่องเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องเกี่ยวกับพรก.เงินกู้400,000 ล้านบาทนะครับในขณะที่วันนี้เองการประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีการนำเรื่องนี้เข้าแล้วนะครับซึ่งก็เดี๋ยวคงจะต้องเดินหน้าไปตามทำลายที่วางเอาไว
3: ้ก็คือตอนนี้ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเข้าครม.เรียบร้อยแล้ววันนี้ก็มีการออกมาแถลงเรียบร้อยแล้วนะคะว่าเดี๋ยวจะมีการดำเนินการจะไม่ใช้คำว่าคนละครึ่งเพราะว่าเขาจะเป็น 60-40
2: ครับ
3: รายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีนึงนะคะแต่ว่าเบรกนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการที่ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องว่าการกู้เงิน400,000 ล้านเนี่ยโดยใช้พรก.เนี่ยอันนี้มันด่วนหรือเปล่าในความเป็นจริงเนี่ยมันคือจำเป็นเร่งด่วนอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ไหมแต่ทีนี้อย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าพรก.กู้เงิน400,000 ล้านเนี่ยมันยังมีผลบังคับใช้นะโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจยังเดินต่อได้ตามปกตินั่นก็คือโครงการไทยช่วยไทยพลัสนั่นเองแต่ว่ารัฐบาลจะต้องส่งเอกสารหลักฐานไปแก้ต่างให้ศาลรัฐธรรมนูญเห็นชอบภายใน7 วันซึ่งในสเต็ปต่อไปเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญขออภัยค่ะศาลคณะใหญ่ก็จะนัดรับพิจารณาต่อในวันที่4 มิถุนายน 69
2: ครับ
3: ทีนี้ถามว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเกินคาดการไหมไม่นะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่นักวิเคราะห์เองหรือว่านักการเมืองทั้งฝ่ายค้านแล้วก็รัฐบาลเองก็ตอบคำถามนี้มาอยู่ว่ามันเป็นการคาดการกันไว้แล้วว่าจะมีการยื่นกันในข้อกฎหมายนี
2: ้ใช
3: ่ค่ะแต่ทีนี้มันต้องไปดูค่ะว่าถ้าศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้องวินิจฉัยแบบนี้แล้วมันจะนำไปสู่สมการอำนาจหรือว่าความเสี่ยงครั้งใหม่หรือเปล่าถูกไหมคือถ้าเกิดครั้งนี้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าขัดรัฐธรรมนูญอ้าวแบบนี้มันก็ในทางกฎหมายอ่ะพี่บอลมันก็แปลว่าคือถ้าทางกฎหมายเงินน่ะมันใช้แล้วไปได้แล้ว
2: ไปแล้วไปแล้ว
3: เพราะมันเป็นพรก.ใช่ไหมแต่ว่าในทางการเมืองหรือว่าในทางจริยธรรมอ่ะรัฐบาลต้องรับผิดชอบ
2: ครับ
3: ซึ่งวิธีการรับผิดชอบก็คือยุบสภาหรืออาจจะต้องลาออกทั้งคณะทีเนี้ยมันก็จะส่งผลเกี่ยวกับเรื่องของสมดุลอำนาจ
2: ครับ
3: มันถึงขั้นเปลี่ยนขั้วอำนาจของรัฐบาลหรือเปล่า
2: ใช่ก็มันก็แล้วแต่ว่าความรับผิดชอบอันนี้ต้องบอกว่ามันต้องแยกความรับผิดชอบทางการเมือง
3: ใช่
2: ซึ่งนั่นก็คือผลของการมีอันเป็นไปของรัฐบาลด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง
3: กับผลทางกฎหมาย
2: ของกฎหมาย
3: พรก.
2: พรก.
3: ค่ะ
2: แล้วอันเนี้ยเรื่องของเงินที่สูญเสียไปอีกว่าพอมันใช้ไปแล้วคำตัดสินสมมติออกมาว่ามันขัดเอาละอันนั้นเป็นอีกเรื่องแล้วว่าเราจะชดใช้กันยังไง
3: แต่ทีนี้ถ้าบอกว่าไม่ขัดเดินหน้าต่อได้เลยถ้าศาลวินิจฉัยว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญมองว่าที่รัฐบาลให้เหตุผลว่าก็ที่ผ่านมามันมีวิกฤตพลังงานมันเป็นภัยความมั่นคงรัฐบาลก็จำเป็นที่จะต้องใช้เงินเพื่อจะไปบรรเทาความทุกข์ของประชาชน มันแปลว่ารัฐบาลสยบข้อครหาทั้งหมดได้แต่มันก็จะเกิดมาตรฐานใหม่ขึ้นมาที่หลายๆคนตั้งข้อสังเกตว่าอ๋อแปลว่าต่อไปนี้ถ้าเกิดรัฐบาลไหนอยากจะกระทำโครงการที่มันมีการลงทุนในระยะยาวก็เลี่ยงระบบงบประมาณปกติได้คือระบบปกติเนี่ยมันต้องเข้าสภาแล้วก็ต้องมีการ
2: ผ่านวาระ
3: แปรยัตติอะไรกันไปว่าไปอันนี้ไม่อันนี้ก็คือใช้พรก.ได้เลยแล้วมันก็จะเป็นมาตรฐานใหม่ของวินัยการเงินการคลังของประเทศแต่ว่ามันจะมีผลหรือเปล่าอ่ะ
2: ใช่แล้วจะเป็นคำถามว่าอ้าวแล้วอะไรคือคำว่าเร่งด่วนล่ะ
3: เออ
2: โอ้ทั้งหมดทั้งมวลนี้มันก็มีหลากหลายคำถามที่เกี่ยวข้องกันในแง่ของการเมืองและก็เรื่องของกฎหมายด้วยนะ
3: เพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเราไปฟังความคิดเห็นของผอ.สถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายรองศาสตราจารย์ดร.ธนพรศรียากูลสวัสดีอาจารย์จ้าค่ะ
2: อาจารย์สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณบอลคุณอุ้มคุณรู้จักผมน้อยไปหรือเปล่า
3: โอ้ยอย่ามากระเดินกระแทกผมนะอาจารย์กลัวนะ
4: You know me a little go you know
3: ไม่รู้เหรอว่าผมเป็นใคร
4: ใช่ๆให้มันรู้บ้างนะว่ากูเป็นใครรู้ไหมใครใหญ
3: ่เดือดเหลือเกินอาจารย์

0: ค่ะเอาอันนี้ก่อน
1: ค
0: ือเราตั้งหัวข้อไว้ว่ารัฐบาลระทึกหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องเนี่ยค่ะอาจารย์มองว่ามันมีมุมระทึกไหมคะหรือถ้าไม่ระทึกมันจะเป็นไปยังไงต่อคะหลังจากนี้อาจารย
1: ์ผมไม่เห็นรัฐบาลเขาจะต้องไประทึกอะไรกับเรื่องนี
0: ้ว่าแล้ว
1: นะครับ
0: ค่ะ
1: ประเด็นที่หนึ่งนะเอาข้อกฎหมายก่อนก็ได
0: ้ค่ะ
1: ข้อกฎหมายเนี่ยคุณสองคนก็เห็นใช่ไหมครับรัฐนูนมาตรา173เนี่ยเขาก็บอกไว้เองว่าศาลท่านมีอำนาจพิจารณาเฉพาะประเด็นวรรคหนึ่งนะครับว่าเหตุของการออกพระราชกำหนดเนี่ยมันเป็นเรื่องของการปกป้องภัยพิบัติที่จะกระทบต่อชาตินะครับต่อเศรษฐกิจหรือเปล่านะฮะประเด็นนี้ประเด็นเดียวครับซึ่งยังไงก็ผ่านแน่นอนนะครับเพราะว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีความเดือดร้อนจริงๆพวกเราก็เห็นอยู่ถูกไหมครับ
2: ค่ะ
1: ประเด็นที่สองเนี่ยนะครับที่ผมอยากจะเรียนก็คือว่าแม้ว่านะครับหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยมันเดี๋ยวมันจะมีอุบัติเหตุโน่นนี่นั่นผมบอกเลยนะครับว่าในรัฐนูลมาตรา172เขาก็บอกว่ามันก็จะไม่กระทบกับการใดๆที่รัฐบาลเขาได้ทำไปแล้ว
0: ค่ะ
1: นะครับแล้วคุณก็เห็นไหมฮะว่าตอนนี้รัฐบาลเขาเร่งรัดประชุมคณะกรรมการกันกองโครงการเงินกู้จะตายนะครับส่วนไอ้200,000 ล้านหลังเนี่ยเอาผมบอกให้ก็ได้คุณไปตามข่าวเอาแล้วกันตอนนี้ใครที่ขับรถผ่านการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยไปดูเอาเลยว่าจะเห็นแต่รถพวกโซล่าเซลล์นะครับไปดูเอาเลยนะฮะเพราะเขาเตรียมที่จะมีการเห็นชอบการดำเนินการตามก้อนที่สองเรื่องเปลี่ยนผ่านพลังงานกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยรัฐบาลเนี่ยนะครับเขาก็สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงตรงนี้ได
2: ้
1: นะครับเพราะว่ามาตรา172เนี่ยบอกเองว่าถ้าพ.ร.ก.เนี่ยนะครับมันไม่มีผลบังคับใช้เนี่ยนะครับมันก็ไม่กระทบกับสิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้วแต่แน่นอนว่านะครับโดยธรรมเนียมทางการเมืองเนี่ยนะครับถ้ามันไม่ผ่านเนี่ยนะครับมันก็มองได้ว่าอ้าวอย่างนั้นรัฐบาลก็ต้องรับผิดชอบทางการเมืองถูกไหมฮะ
2: คร
1: ับ เช่นบางคนก็บอกว่าจะต้องลาออกต้องโน่นต้องนี่ต้องนั่นนะครับผมก็บอกว่าต่อให้ลาออกวันนี้นายกคนใหม่ก็ยังชื่ออนุทินเหมือนเดิ
0: ม
1: นะครับเพราะอะไรฮะเพราะกติกาเราบอกว่ารัฐบาลลาออกก็ต้องไปเลือกนายกกันใหม
2: ่
1: ถูกไหมครับ
2: ใช
1: ่แล้วพรรคไหนล่ะฮะที่มันมีคะแนนเสียงเป็นอันดับหนึ่งมากกว่าพรรคอื่นเขาเลยยังไงก็ภูมิใจไทยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับเกณฑ์ก็ไม่ได้บอกว่าถ้าลาออกแล้วจะห้ามกลับมาเป็นเพราะการลาออกเนี่ยไม่ได้แปลว่าพ้นเพราะว่าผิดจริยธรรมหรือผิดกฎหมายอะไรก็แสดงความรับผิดชอบทางการเมืองนะฮะแล้วการจัดตั้งรัฐบาลถ้าเกิดเหตุการณ์เนี่ยจริงๆก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเพราะว่ามีพรรคฝ่ายค้านพร้อมรอร่วมรัฐบาลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ผมเอาตามหลักก่อนน
0: ะ
1: แต่จริงๆแล้วเนี่ยผมก็เรียนคุณสองคนตรงๆในฐานะคุณสองคนก็พูดกับผมบ่อยนะครับบอกว่าไปเอาอะไรมาคิดว่ารัฐบาลนี้จะไปเพราะองค์กรอิสระในเมื่อนะครับรัฐบาลก็สีน้ำเงินนะครับสว.ก็สีเดียวกับรัฐบาลองค์กรอิสระก็ย่อมรสนิยมเดียวกันในเมื่อรสนิยมเดียวกันมันไม่มีใครหรอกครับเขาจะมาหักล้างกันนะครับเขามีแต่สนับสนุนส่งเสริมให้มันเด็ดเสร็จมากยิ่งขึ้นนะครับ
0: แต่ก่อนหน้านี้อาจารย์บอกว่าเดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนสีเสื้อหลังจากที่นายใหญ่ออกมามันเริ่มหรือยังอะคะอาจารย
1: ์เริ่มแล้วครับ ผมได้ข่าวมาว่าเริ่มมีการขยับแล้วนะฮะแต่ผมก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับถ้าไม่ใช่คนทำแบบมืออาชีพจริงๆนะครับมันก็จะเคลื่อนที่ไปได้ช้านะครับแต่ว่าก็ยังต้องดูฮะว่าทีมของนายใหญ่ที่ทำเรื่องนี้เนี่ยนะครับจะเอาเรื่องนี้จริงจังหรือจะเล่นเกมกันมากแค่ไหนนะครับแต่เท่าที่ดูแล้วเนี่ยนะฮะก็คิดว่าน่าจะยังไม่เล่นเกมกันมากตอนนี
0: ้
1: นะครับเพราะดูจากท่าทีของคุณจุลพันธ์เรื่องการแก้ไขรัฐนูลเนี่ยหัวหน้าพรรคเพื่อไทยท่านบอกเองว่าจะแก้รัฐนูลก็ต้องเป็นการแก้ที่สว.รับได้นะครับเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าการดำเนินกลยุทธ์ของพรรคเพื่อไทยของนายใหญ่ก็คงใช้วิธีค่อยเป็นค่อยไป
0: น
1: ะครับซึ่งก็สอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเมืองที่ตอนนี้พรรคเพื่อไทยก็ไม่รู้จะลนหาที่ทำไมก็เป็นรัฐบาลอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยจากเหตุผลที่ผม

0: กมาทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะเห็นได้เลยว่าต่อให้นะครับพ.ร.ก.นี้ไม่มีผล1นะครับก็ไม่กระทบกับสิ่งที่รัฐบาลได้ดำเนินการไปแล้วเพราะนั้นตอนนี้รัฐบาลก็เร่งดำเนินการอนุมัติโครงการอะไรให้มันเรียบร้อยนะครับประเด็นที่2เนี่ยนะครับต่อให้มีเสียงเรียกร้องให้รับผิดชอบทางการเมืองตั้งรัฐบาลใหม่สีน้ำเงินก็ยังได้เปรียบคนอื่นนายกก็ยังชื่ออนุทินเหมือนเดิ
1: ม
0: นะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันที่3ก็คือบอกว่าแต่ถ้าเราไปพิจารณาให้ละเอียดเห็นโครงสร้างทางการเมืองก็บอกแหมองค์กรอิสระสวรัฐบาลเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่ากากี่นังกันทั้งนั้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นข่าวสีสันให้มันหวาดเสียวตื่นเต้นเท่านั้นแหละครับแต่ไม่มีผลในความเป็นจริงนะครับ
1: อาจารย์แต่ว่ามันจะมีผลสำหรับชาวนาเกษตรกรเราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นเรื่องเดียวกันหรือเปล่าหลังจากที่คุณสุริยะสั่งเบรกเรื่องของการทบทวนในการใช้งบเพื่อที่จะไปซื้อปุ๋ยชีวภาพชีวพันธุ์ปุ๋ยพวกนั้นอาจารย์มันเกี่ยวข้องกันไหมคะกับเรื่องนี้ค่ะ
0: อ๋อฮะของกรณีที่เป็นข่าวในการประชุมครม.วันนี้อ่ะก็คือเรื่องของจะไม่ไปขอใช้งบกลาง
1: ค่ะ
0: นะครับซึ่งมันเป็นงบคนละก้อนกับงบเงินกู้อยู่แล้วนะครับแต่กระทรวงเกษตรก็ไม่เคยพูดดีฮะว่าจะไม่มาขอในงบเงินกู
1: ้
0: นะครับเพราะผมก็บอกแล้วว่าไม่มีหรอกที่จะไม่ขอนะครับยังไงก็ต้องขอนะฮะแล้วเราอย่าลืมว่าเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยนะครับไอ้ระบบสูบน้ำในไร่นาเนี่ยก็ใช้โซลาร์เซลล์นะคุณอย่าลืม
2: ใช่ครับ
0: นะครับโซลาร์เซลล์สำหรับสูบน้ำเนี่ยมันก็มีเรื่องมีราวถูกวิพากษ์วิจารณ์กันมาหลายครั้งใช่ไหมฮะในสมัยรัฐบาลคสช.ที่มีหน่วยงานที่เรียกว่าอะไรนะกรมน.บ้างอะไรบ้างไปทำกันก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะแยะน่ะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็จะเรียนว่าเรื่องงบเงินกู้เนี่ยฮะคุณอุ้มไม่ต้องห่วงหรอกครับถ้ารัฐบาลเขาไม่มั่นใจในแบ็กอัพเขาเนี่ยเขาไม่เล่นเกมแบบนี้หรอกนะครับเขาไม่มีความจำเป็นต้องเล่นเลยนะครับอันนี้เนี่ยเขาปึกยิ่งกว่าปึกศาลรัฐนูนยังโดนจัดระเบียบเนี่ยคุณจะไป
1: คิดว่า
0: ใครในประเทศนี้จะจัดการเขาได้ไม่มีหรอก
2: อาจารย์อย่างนั้นขอเป็นในมุมของเชิงความรู้สมมุติว่ามันไม่ได้จริง
0: ๆครับผม
2: และโอเคความรับผิดชอบทางการเมืองก็ว่าไปที่อาจารย์บอกไปแล้วแต่เงินที่มันใช้ไปแล้วแหละหลังมันจะต้องมีใครรับผิดชอบในส่วนนั้นนะฮะ
0: ไม่มีหรอกครับก็คุณก็ไปอ่านรัฐนูนสิร
2: ั
0: ฐน
2: ู
0: นเขาเขียนชัดเจนว่ามันไม่กระทบกับการใดๆที่ได้ดำเนินการไปแล้ว
2: อ๋อก็คือผ่านไปเฉยๆเลยนะ
0: ลูกคือผมพูดเนี่ยนะไม่ใช่ว่าผมจะมาเข้าข้างอะไรคุณก็รู้
2: ครับมันเป็น
0: ผมก็แค่บอกว่าคุณใครอยากรู้เรื่องนี้ก็ไปแหกตาอ่านรัฐนูนมาตรา172กับ173นะครับต่อให้อ่านภาษาอังกฤษแล้วแปลเป็นภาษาฝรั่งเศสแล้วกลับเป็นสันสกฤตกลับมาเป็นไทยก็แปลได้แบบผมนะฮะเพราะนั้นแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรระคายผิวโอ้โห
2: และในเมื่อ
0: รัฐบาลนี้เนี่ยคุณอนุทินเนี่ยต้องบอกว่ายิ่งกว่าอาบน้ำว่านอีกหนังเหนียวนะครับ
2: อาจารย์เอาจริงๆมันก็ไม่ใช่แค่รัฐบาลนี้ฮะแต่มันหมายความว่าไม่ว่าจะรัฐบาลไหนก็ตามแต่หลังจากนี้เนี่ยแล้วอะไรคือสิ่งที่เราจะทำให้นักการเมืองเวลาจะออกพรก.อะไรขึ้นมาสักตัวหนึ่งแล้วบอกว่ามันคือเรื่องเร่งด่วนเขาก็ไม่จำเป็นต้องกลัวอะไรมากไปกว่าในเมื่อจะต้องแค่ลาออกหรือไม่ก็เลือกตั้งใหม่หรือก็อะไรนะฮะยุบสภาแต่ฐานเสียงในสภาก็ยังคงเป็นของเขาสมมติรัฐบาลไหนก็ตามแต่ก็ไม่มีอะไรต้องกลัวเลยสิฮะที่จะทำอะไรแบบนี้ก็ได
0: ้ก็ถูกต้องไงฮะนะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาอาจจะต้องกังวลก็คือว่าถ้ามันเกิดขึ้นเร็วเนี่ยมันกลับสมมตินะจะต้องไปถึงขั้นยุบสภาไปเลือกตั้งกันใหม่ในช่วงเวลาที่ยังไม่เหมาะสมเนี่ยมันก็อาจจะเกิดความเหนื่อยยากในการไปแข่งขันใช่ไหมครับแล้วก็จากเดิมซึ่งตัวเองเคยครองอำนาจเบ็ดเสร็จก็อาจจะคนอื่นเขาอาจจะมาแบ่งปันในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นนะครับคือความเหนื่อยมันเพิ่มขึ้นนะฮะแต่ผมก็จะบอกว่าแต่ในความเป็นจริงนะครับถ้าเราอ่านรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยคุณจะรู้เลยว่าการออกพระราชกำหนดเนี่ยเป็นอำนาจของฝ่ายบริหารโดยแท้นะครับผมถามง่ายๆว่าใครศาลรัฐธรรมนูญจะมารู้ข้อมูลว่าประเทศจะปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยดีกว่ารัฐบาลได้ยังไงนะครับเพราะศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่บริหารประเทศนะครับศาลท่านก็ต้องพิจารณาจากข้อมูลซึ่งรัฐบาลส่งไปให้ซึ่งแน่นอนว่าข้อมูลต่างๆเรื่องจะทำให้มันเป็นวิกฤตนะโอ้ยสบายนะครับมันจะหาหน่วยถามว่าเอาผมพุ่งตรงนะศาลท่านเนี่ยจะไปหักล้างนะครับกับข้อมูล

0: ุงรัฐบาลได้ยังไงในเมื่อศาลเนี่ยมือไม้ในการทำงานน้อยกว่ารัฐบาลเยอะนะครับนี่ยังไม่รวมถึงว่านะครับโครงสร้างทางการเมืององค์กรอิสระยุคนี้ยุคไหนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมถึงบอกว่าการที่ศาลท่านรับเรื่องเมื่อวานนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นขั้นตอนตามกฎหมายในเมื่อมันครบองค์ประกอบที่ท่านจะรับท่านก็ต้องรับนะฮะแต่อย่าไปคาดหวังเลยว่าแหม
1: ขัดรัฐธรรมนูญแน่นอน
0: ผมจะบอกว่าไอ้คนร้องน่ะจะไปก่อนอนุทิน
1: โอ้ยอาจารย์แรงมาก
0: ฮะอันนี้ก็พูดแบบนี้แหละคือในทางการเมืองนะคือเผลอเผลอเนี่ยคนร้องเนี่ยจะไปก่อนนายกรัฐมนตรีนะครับคือคำว่าไปเนี่ยทั้งตำแหน่งผมไม่รู้ไงเพราะว่าศาลฎีกาท่านจะตัดสินเมื่อไหร่เราก็ไม่ทราบถูกไหมครับ
2: ครับครับ
1: อาจารย์ถ้าแบบนี้มันก็กลายเป็นว่ามันคุยกันนะคะอาจารย์ว่ามันเป็นมาตรฐานใหม่ไปเลยหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้ผู้ที่ร้องเนี่ยเขาก็นิยามว่ามันคือการตีเช็คเปล่าทีนี้มันแปลว่าหลังจากนี้ถ้าเกิดอยากจะมีโครงการอะไรที่จะทำในอนาคตก็ดำเนินการผ่านพรก.เลยแล้วก็ใช้เหตุผลเหล่านี้ขึ้นมามันก็ทำให้ระเบียบวินัยการเงินการคลังมันก็ผิดองศาไปไหมคะอาจารย
0: ์อ๋อมันคงไม่ขนาดนั้นหรอกฮะคุณบอลคุณอุ้ม
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวหลายคนก็จะบอกว่าเอาอย่างนี้ก็ออกพรก.กันได้ทุกวันสิผมก็บอกว่าเกณฑ์การออกพรก.เนี่ยอย่างน้อยที่สุดนะครับมันก็ต้องมีพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
1: ค่ะ
0: นะฮะแล้วเราก็ต้องเห็นนะครับว่าพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังเนี่ยมันก็เป็นเจตนารมณ์สำคัญของรัฐธรรมนูญฉบับนี
1: ้
0: นะฮะถ้าเกิดสถานการณ์นะครับมันไม่เอื้อหรือมันไม่ใช่จริงๆแล้วรัฐบาลไปลั้นทำน่ะเดี๋ยวก็เจอทีเด็ดนะครับจริยธรรมขึ้นมาจนได
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมเรียนว่าในตัวของเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยมันยังมีกฎหมายพระราชบัญญัติในการเงินการคลังอีก1ฉบับที่ไม่ว่าใครเป็นรัฐบาลเนี่ยก็ต้องเอามาเป็นหลักเกณฑ์ก็ดูง่ายๆครับรัฐบาลลุงตู่ตอนกู้เงินโควิดน่ะ
1: ค่ะ
0: นะครับกว่าจะกู้ได้ยังต้องไปทำตามขั้นตอนขยายเพดานหนี้สาธารณะถูกไหมฮะซึ่งแน่นอนว่ามันก็ต้องถูกตรวจสอบได้จากสังคมอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะฮะผมก็คิดว่าแม้ว่ารัฐบาลจะมีอำนาจในการตราพระราชกำหนดเนี่ยแต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะออกกันได้ทุกวันนะครับต้องบอกว่ามันต้องลูกต้องเข้าทางตีนด้วยบอลไม่งั้นมันจะยิงประตูได้ยังไง
2: โอ้โหพูดถึงบอลยิงประตูนี่สงสัยอาจารย์จะไม่ได้ดูบอลโลกแล้วมั้ง
0: ไม่มีผมจะบอกให้นะตอนนี้เนี่ยถ้าเรายิ่งแสดงอาการอยากเนี่ยค่าลิขสิทธิ์มันก็แพงนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับประเทศอื่นเนี่ยเขาได้ถูกกว่าเราใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นรัฐบาลเนี่ยก็จะต้องพยายามทำให้ค่าลิขสิทธิ์เนี่ยมันถูกกว่า 1,700 ล้าน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับก็ต้องต่อรองกันไปแต่คราวนี้เรื่องเงินทุนสนับสนุนเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงหรอกคุณบอลคุณอุ้ม
2: เดี๋ยวจานจ่ายใช่ไหม
0: เงินกู้ 400,000 ล้านเนี่ยนะครับภาคเอกชนไหนอยากตกขบวนก็ลองดูนะคร
2: ับ
0: เพราะอย่างที่ผมบอกแล้วว่าเอ้าเงินกู้ 400,000 ล้านเนี่ยมันมีผลต่อภาคเอกชนหลายรายนะผมบอกให้นะครับเพราะคุณอย่าลืมว่าเอาแค่เรื่องเปลี่ยนฐานพลังงานอย่างเดียวนะเอาคุณคิดว่าจะมีภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานเนี่ยเขาได้ประโยชน์จากเงินกู้200,000ล้านนี่ไหมล่ะครึ่งหลังอ
1: ่
0: ะ
1: อ๋อนี่ถึงเป็นที่มาที่คุณพลดอนบอกว่าไม่ได้ถอยแต่ก็ยังไม่ได้เดินหน้าต่ออาจารย
0: ์ก็บอกว่ามันฟรีที่ไหนเล่าก
2: ็
0: คุณอาจจะเอามาช่วยกันลงขันถ่ายทอดฟุตบอลโลกนะฮะแต่อย่าลืมว่าเดี๋ยวพอโครงการเปลี่ยนผ่านพลังงานออกมาเอาสมมุติโซลาร์เซลล์รัฐบาลผลิตโซลาร์เซลล์ได้เองเหร
1: อ
0: ถูกไหมครับมันก็ต้องจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อจัดจ้างใครล่ะก็จัดซื้อจัดจ้างจากภาคเอกชนผมจะบอกเอ้าแล้วภาคเอกชนคุณก็ได้ขายของคุณก็ได้กำไรใช่หรือไม
2: ่ครับ
0: ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมถึงบอกว่าไม่ต้องห่วงนะครับแท็กติกไอ้เรื่องอย่างนี้เนี่ยนะครับแหมไม่งั้นน่ะพวกกกล.เขาคงไม่โวยหรอกนะครับเรื่องคอรัปชันเรื่องใต้โต๊ะทั้งหลายทั้งปวงอ่ะนะครับมันรู้ๆกันอยู่
1: อ๋อมันก็เลยส่งผลอาจารย์มันเกิดอะไรขึ้นกับคุณสุชาติวันนี้อะคะอาจารย์มันอากาศมันร้อนหรือยังไงอะคะอาจารย
0: ์ก็ผมก็พยายามมองในแง่ดีอะฮะว่าอากาศมันร้อนนะฮะนะครับแต่ว่าท่านก็อาจจะฟังเพลงของคุณมอสใช่ไหมครับสมัยก่อนคุณมอสท่านร้องเพลงใช่ไหมฮะแถวนี้ใครใหญ่อะไรแบบนี้ท่านก็คงเป็นแฟนเพลงคุณมอสซึ่ง ซึ่งผมเห็นท่านไปขอโทษแล้วเนี่ยก็ในแง่มุมนึงก็น่าจะจบดราม่ากันได้นะครับ

0: ค่ะ
1: แต่ว่ามันก็ทำให้พี่น้องประชาชนที่จะเชื่อมั่นว่าคณะกรรมการคอตอทอ, อะไรที่ท่านนายกตั้งเมื่อวานจะเอาจริงเนี่ยก็ชาวบ้านก็คงจะบอกเอ้ยมีแนวโน้มจะไม่ใช่แล้วนะครับ
0: อ่ะโอเคทีนี้ม้วนกลับมาที่คำถามสุดท้ายก็คือประเด็นที่เราตั้งต้นกันค่ะอาจารย์ค่ะคือถ้าเรามองในมุมของรัฐบาลที่เขาพยายามจะบอกตลอดเวลาว่ามันต้องเป็นการเตรียมพร้อมเอาไว้มันไม่ใช่ถึงขั้นที่ล้มแล้วแล้วเราค่อยมากู้กันอย่างนี้ตลอดเวลา
2: ต่อจะเป็นเม็ดเป็นก้อนหลังก็ตาม
0: ใช่ทีนี้หลายคนนะคะกังวลอาจารย์ค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยอดีตแล้วก็เคยกู้เยอะเหมือนกันแต่ประชาชนกลับไม่รู้สึกว่าเอ๊ะชีวิตฉันดีขึ้นตอนไหนนะตอนนี้ก็เลยมีคำถามเกิดขึ้นมาว่าท่านคะเงิน400,000 ล้านเนี่ยมันจะถูกใช้อย่างคุ้มค่าไหมคะอาจารย์คิดยังไงคะ
1: เป็นคำถามที่ถูกแล้วฮะเราเป็นชาวบ้านก็ต้องถามแบบนี้ถูกไหมฮะเพราะว่านี่ที่เราต้องจ่ายใช่ไหมครับแต่ผมก็จะบอกว่าชาวบ้านอย่างเราก็ได้แค่ถามแหละแล้วคำถามเราก็หายไปในสายลมก็คุณไปดูระเบียบดูอะไรสิครับว่ากรรมการกันกองโครงการกรรมการประเมินผลโครงการก็ผัดกันเกาหลังอะนะครับก็แล้วก็กระทรวงการคลังก็ตั้งทั้งนั้นน่ะนะครับกระทรวงการคลังเป็นคนกู้กระทรวงการคลังพิจารณางบประมาณแล้วกระทรวงการคลังก็เป็นคนตรวจสอบความคุ้มค่าแล้วมันจะมีเรื่องอะไรที่มันจะผิดได้คุณอุ้มมันมีแต่ถูกจะถูกที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ประชาชนอย่างเราก็ใครไม่พอใจเรื่องนี้ฮะก็ผมแนะนำครับให้ย้ายสัญชาติครับน่าจะทำให้ท่านมีความสุขเพิ่มขึ้นนะครับคือถามว่าวันนี้คุณเป็นคนไทยแล้วคุณบอกว่าผมไม่รับสภาพนี้อยู่แล้วมีเป็นความทุกข์เปล่าๆนะครับเดี๋ยวเป็นซึมเศร้าเชื่อผมเถอะหาวิธีย้ายสัญชาติไปอยู่ยุโรปไปอยู่อเมริกาอยู่แคนาดาอยู่นิวซีแลนด์ไปเลยนะฮะมันจะได้ไปให้มันพ้นๆไปจบเรื่องจบราว
0: ขอบคุณสำหรับกำลังใจค่ะอาจารย์ท้ายที่สุดแล้วเดี๋ยวเราจะทราบคำตอบทั้งหมดวันที่4มิถุนาถูกไหมคะอาจารย์คะ
1: ถูกต้องครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็สังเกตนะฮะว่าแวดวงการเมืองไม่มีใครเขาให้น้ำหนักหรอกเรื่องนี้เพราะทุกคนเขาก็คิดเหมือนผมนี่แหละ
0: ค่ะ
1: นะครับส่วนใครที่ไม่สบายอกสบายใจนะฮะผมก็คิดว่าไปเปิด YouTube ดูช่องชวนชิมอินฟลูเอนเซอร์อ่ะนะฮะแล้วก็ไปหาร้านอร่อยจะเอาแนวสตรีทฟู้ดเอาภัตตาคารหรูหราก็ให้ของกินอร่อยมันหิวใจนะครับ
2: เออเหรอฮะแล้วที่วิปฝ่ายการเขาจะตั้งชงเรื่องของคณะกรรมการวิสามันคณะกรรมการวิสามันตรวจสอบการใช้เงินก็ไม่ได้มีผลอะไรอยู่นะอาจารย
1: ์โอ้ก็ฝ่ายค้านก็คือฝ่ายค้านแหละคุณบอล
2: okay,
1: คุณแม่ให้เขาตั้งแล้วถ้าคุณจะให้เขาทำอะไรล่ะ ฝ่ายค้านประเทศในโลกใบไหนก็ทำแบบนี้ไม่ได้มีอะไรประหลาดหรอกครับ
2: ทุกอย่างตามขั้นตอนไปหมด
1: คุณไม่เห็นเกมแก้รัฐนูนเหรอไปบ่นเขามากเห็นไหมว่าเฮ้ยรัฐบาลไม่จริงใจไม่มีนโยบายปรากฏเขาล่อม้วนเดียวจบเลย
2: โอ้อาจารย์
1: ไปไปมาพวกฝ่ายค้านจะพลิกตำราสู้ไม่ทันตอนนี้กลายเป็นว่าเฮ้ยรัฐนูนสีน้ำเงินเข้มจะมาแล้ว
2: อาจารย์พูดแบบนี้ทำให้ผมที่เป็นสื่อมวลชนนี่ต้องทำหน้าที่เพราะก็ต้องถามตามหน้าที่อยู่ดีเลยมั้ยนะเนี่ย
1: ใช่แต่ว่า ผมเห็นด้วยนะที่คุณบอลกับคุณอุ้มเนี่ยจะต้องทำหน้าที่ถาม
2: ครับ
1: นะครับแม้ว่าในทางโครงสร้างอำนาจเนี่ยการถามของคุณเนี่ย มันจะไม่ได้ทำอะไรให้รัฐบาลเขาระคายผิวหรอก
2: ครับ
1: นะครับแต่ถ้าคุณไม่ทำหน้าที่นี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะคุณเป็นสื่อมวลชนถูกไหมครับ
2: ครับ
1: ตอนนั้นก็ทำต่อไปเถอะแต่อย่าไปคิดว่ามันจะทำให้เขาระคายผิวไม่มีทาง
0: ไม่เป็นไรค่ะอาจารย์เราจะมีความหวังเดี๋ยวไปวอมนิ้วดูเพื่อที่จะลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus ค่ะอาจารย์เรามีหวังค่ะอาจารย
1: ์คุณไปดูละครตอนเช้าอ่ะเกราะเพชรเจ็ดสีอ่ะเป็นแบบนั้นแหละนะครับคุณอนุทินจะใส่อยู่ทุกวัน
2: เกราะเพชรเจ็ดสีอ
0: าจารย์ค่ะทั้งหมดที่อาจารย์พูดมาอุ้งกับพี่บอลไม่หันนะคะอาจารย์วันนี้ขอบคุณอาจารย์ค่ะ
1: แล้วมันดูเหมือนโหดร้ายไงผมก็สะท้อนแบบตรงไปตรงมานี่แหละ
0: ค่ะ
2: ดีครับอาจารย์เห็นภาพดี
1: ใครรับได้ก็อยู่เมืองไทยต่อไปใครรับไม่ได้ก็ไปเปลี่ยนสัญชาติแค่นี้นะคร
2: ับ ขอบคุณครับอาจารย์
0: ขอบคุณอาจารย์ค่ะ
1: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: คืออย่ามองว่าอาจารย์พูดติดเล่นนะคะมันจะมีใจความสำคัญอยู่ในนั้นค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะก็แน่นอนละค่ะว่าเราได้เห็นท่าทีแล้วแล้วก็รวมไปถึงบุคลากรที่อยู่รายรอบนายกรัฐมนตรีจะเอาจริงๆท่านก็มีความมั่นใจอย่างที่เราได้เห็นกันนะพี่บอล
2: ใช่ใช
0: ่แล้วก็ท่าทีหลังจากที่ท่านเข้ามาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีล่าสุดเนี่ยสังเกตดูดีๆบางคนอาจจะเรียกว่าปิดวาจาแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยนายกรัฐมนตรีท่านจะให้คนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆโดยตรงเนี่ยเป็นคนมาชี้แจง
2: ใช่
0: ค่ะอย่างเรื่องกฎหมายก็คือเข้มๆไปเลยท่านก็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะแยะมากมายแต่จริงๆพอท่านพูดนิดนึงก็เอาไปตีความกันผิดอยู่เหมือนกัน

0: อเคได้ๆเดี๋ยวเราต้องพักฟังข่าวต้นชั่วโมงกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาก็มากลับมาที่เรื่องของรถไฟด้วย
1: ค่ะรถไฟว่าตกลงแล้วเนี่ยมันจะมีมาตรการในการช่วยดูแลหลังจากนี้ยังไงแล้วก็ปัจจัยอะไรที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ในครั้งนี้สักครู่เดียวค่ะ
0: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นใหม่ที่ตัวเรา MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ

า15 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนากุลเอกนิติเผยมติครม.เห็นชอบไทยช่วยไทยพลัสวงเงินรวม 176,000 ล้านนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังร่วมกันแถลงมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันโดยแบ่งเป็น3 เรื่องคือช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยกลุ่มเปราะบางผ่านสวัสดิการแห่งรัฐจากเดิมที่จ่ายเดือนละ300 บาทเพิ่มอีกเดือนละ700 บาทรวมเป็นเดือนละ 1,000 บาทมาตรการที่ช่วยคนชั้นกลางคนทำงานมนุษย์เงินเดือนที่เจอค่าใช้จ่ายต้นทุนที่สูงขึ้นและเพื่อเป็นการต่อลมหายใจร้านค้ารายย่อยซึ่งทุกการใช้จ่ายไม่ได้ช่วยเฉพาะผู้ซื้อแต่เป็นการช่วยร้านค้ารายเล็กสำหรับแนวทางการลงทะเบียนจะเหมือนเดิมกับรอบที่ผ่านมาในส่วนของผู้ที่เคยลงทะเบียนจะมีการกดยืนยันอีกครั้งซึ่งระบบจะตอบรับทันทีในขณะที่คนใหม่จะต้องลงทะเบียนตามขั้นตอนโดยต้องรอ3 วันเพื่อนำข้อมูลใหม่ไปตรวจสอบกับกรมการปกครองโดย13,200,000คนแรกเป็นกลุ่มที่มาจากกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มนี้จะได้รับเงินเพิ่มจากที่เคยได้300 บาทเพิ่มอีก700 บาทตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายน2569ซึ่งจะมีเงิน 1,000 บาทในการจับจ่ายใช้สอยในแต่ละเดือนเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในร้านธงฟ้าส่วนกลุ่มที่2ประชาชนทั่วไปรัฐบาลช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในโครงการ60-40โดยจะได้เงินคนละ 1,000 บาทเป็นจำนวนไม่เกิน30ล้านคนระยะเวลาในการใช้จ่าย4เดือนคือเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกันยายนครม.ยกเลิกฟรีวีซ่า60วันกลับไปใช้เกณฑ์เดิมรอคณะกรรมการตรวจลงตราพิจารณาหลักเกณฑ์ใหม่ก่อนชงรัฐบาลนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติยกเลิกฟรีวีซ่า60วัน90กว่าประเทศรวมถึงยกเลิกประเทศที่มี1มากกว่า1วีซ่าก็ยกเลิกเช่นเดียวกันโดยให้นำไปใช้หลักเกณฑ์เดิมส่วนขั้นตอนหลังจากนี้จะมีการแจ้งกับหน่วยงานต่างๆโดยนำไปใช้หลักเกณฑ์เดิมโดยมติดังกล่าวส่วนเกณฑ์เสนอใหม่นั้นคณะกรรมการนโยบายการตรวจลงตราจะมีการพิจารณาในรายประเทศอีกครั้งว่าประเทศใดเหมาะสมกับวีซ่าประเภทใดโดยคำนึงถึงเรื่องของความมั่นคงและเศรษฐกิจรอบด้านทั้งนี้ทุกประเทศที่

0: ถูกยกเลิก60วันก็จะกลับไปใช้วีซ่าประเภทเดิมซึ่งส่วนใหญ่จะได้ประมาณ30วันครม.รับทราบสภาส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพ.ร.ก.เงินกู้มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำคำชี้แจงนายสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบกรณีประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ส่งความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร133คนอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรคหนึ่งใช้สิทธิ์เข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้ส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรคหนึ่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยแล้วนอกจากนี้ยังมอบหมายกระทรวงการคลังสำนักงบประมาณสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาสำนักงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะทำคำชี้แจงและเอกสารประกอบเรื่องดังกล่าวเป็นการด่วนแล้วจะส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเตรียมการชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะศาลอาญาคดีทุจริตไม่รับฟ้องคดีพนักงานการท่าเรือฟ้องกลับปมคดีค่าล่วงเวลา 3,000 ล้านที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางถนนเลียบทางรถไฟสายใต้แขวงชิมพลีเขตตลิ่งชันนายกฤษดาอินธรรมระทนายปราบโกงเดินทางมาพร้อมนายมนตธรอายุ56ปีพนักงานการท่าเรือเป็นจดยื่นฟ้องการท่าเรือแห่งประเทศไทยพนักงานอัยการฐานความผิดมาตรา157โดยศาลมีคำสั่งไม่รับฟ้องคดีอาญาที่โจทก์ซึ่งเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทยยื่นฟ้องเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในข้อหาความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา2มาตราหลักคือมาตรา157ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและมาตรา180นำสืบหรือแสดงพยานหลักฐานอันเป็นเท็จในการพิจารณาคดีโดยคดีนี้โจทยื่นฟ้องเพื่อขอให้ศาลตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของการท่าเรือแห่งประเทศไทยและพนักงานอัยการที่รับผิดชอบคดีละเมิดที่ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ที่โจทฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการถูกกล่าวหาคดีทุจริตเบิกจ่ายค่าล่วงเวลาความเสียหายโดยรวมหลายคนประมาณ 3,000 ล้านบาททนายกฤษดาระบุว่าภายหลังศาลมีคำสั่งไม่รับคดีนี้โจทก็ใช้สิทธิ์อุทธรณ์ต่อไปเพื่อเป็นการตั้งคำถามไปยัง DSI และการท่าเรือว่าคดีพิเศษที่ตั้งขึ้นมาส่งสำนวนให้ปปช.มีเอกสาร 400,000 แผ่นค่าเสียหาย 3,000 ล้านบาทนั้นบัดนี้คดีดังกล่าวหายไปจากศาลระบบคดีของ DSI ได้อย่างไรแต่ที่เห็นชัดเจนคือฟ้องได้เพียง34คนแต่ศาลก็ยกฟ้องทั้งหมดม็อบคนงานเหมืองโบลิเวียทวีความรุนแรงกลุ่มผู้ประท้วงวิ่งฝ่ากลุ่มควันและแก๊สน้ำตากระจายทั่วกรุงลาปาสของโบลิเวียหลังสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นจากการประท้วงต่อต้านรัฐบาลทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องชนวนเหตุการณ์ชุมนุมเกิดจากกลุ่มคนงานเหมืองแร่เกษตรกรและผู้ใช้แรงงานรวมตัวเดินขบวนไปยังทำเนียบรัฐบาลเพื่อกดดันให้ประธานาธิบดีโรดริโกปาสลาออกจากตำแหน่งทั้งที่เพิ่งบริหารประเทศได้เพียง6เดือนเท่านั้นเนื่องจากกลุ่มคนงานเหมืองต้องการให้รัฐบาลปรับปรุงสัญญาและข้อบังคับรวมถึงเพิ่มโควต้าการเข้าถึงวัตถุระเบิดและเชื้อเพลิงที่จำเป็นต้องใช้ในภาคอุตสาหกรรมทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนธนากุลรายงานค่ะ
6: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่ว

0: ทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ปตท.ยืนยันความมั่นคงทางพลังงานของประเทศท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางโดยเร่งบริหารจัดการเชิงรุกหลังเส้นทางเดินเรือหลักด้านพลังงานของโลกได้รับผลกระทบเพื่อป้องกันน้ำมันดิบขาดแคลนในประเทศไทยจากกรณีน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางที่ปตท.จัดหาล่วงหน้าปริมาณ2ล้านบาร์เรลบรรทุกอยู่บนเรือเซรีฟอสและติดค้างบริเวณท่าเรือซาจาตั้งแต่เดือนมีนาคม2569ปตท.จึงเร่งจัดหาแหล่งน้ำมันดิบจากแหล่งอื่นทดแทนทันทีจากการตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงที่ตลาดโลกตึงตัวและราคาน้ำมันดิบสูงถึง130ดอลลาร์ต่อบาร์เรลทำให้คนไทยมีพลังงานใช้อย่างต่อเนื่องส่งผลให้กลุ่มปตท.ต้องรับภาระสภาพคล่องเพิ่มขึ้นกว่า 230,000 ล้านบาทและมีต้นทุนดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นกว่า 7,000 ล้านบาททั้งหมดนี้คือการบริหารเพื่อลดความเสี่ยงด้านพลังงานของประเทศโดยไม่ส่งผ่านต้นทุนดังกล่าวให้เป็นภาระของผู้บริโภคกลุ่มปตท.พร้อมดำเนินการด้วยธรรมาภิบาลโปร่งใสและร่วมสนับสนุนภาครัฐในการรักษาความมั่นคงพลังงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศในระยะยาว
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: กลับมาช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะคุยกับทางนักวิชาการเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยในระบบการขนส่งสาธารณะของบ้านเรา
2: ค่ะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์เมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาที่จุดตัดทางรถไฟใกล้สถานีแอร์พอร์ตเรือลิงก์รถไฟบรรทุกสินค้าชนกับรถเมย์โดยสารสาธารณะไฟไหม้รุนแรงแล้วก็เสียชีวิต8ราย
1: ถึง8ราย
2: ใช่บนรถเมย์เลยนะคะ
1: ครับ
2: คือเราได้มีโอกาสได้เห็นภาพจากหลายจุดหลายมุมแล้วนะคะว่าเหตุการณ์มันคืออะไรแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยในระหว่างที่คดีกำลังดำเนินการไปเรียกคนนู้นคนนี้มาสอบปากคำเนี่ยเรามาดูกันดีกว่าว่าปัจจัยจริงๆที่มันทำให้เกิดอุบัติเหตุนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรได้บ้างค่ะวันนี้ได้รับเกียรติจากผู้จัดการศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทยสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียหรือว่า AIT รองศาสตราจารย์ดร.กนวีกนิษฐพงศ์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์มองว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยมันคืออุบัติเหตุหรือมันคือความล้มเหลวในเชิงระบบที่มันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกคะอาจารย
3: ์ก็จริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องของความล้มเหลวของระบบนะคะซึ่งมันมาบรรจบมาเจอกันในหลายๆเรื่องด้วยกันนะคะก็เลยทำให้เกิดเหตุที่รุนแรงแบบนี้เนี่ยนะคะก็อย่างที่เหตุการณ์ที่เราเห็นนะคะคือจริงๆแล้วมันก็จะมีความผิดพลาดทั้งในเรื่องของทางฝั่งทางผู้ใช้รถใช้ถนนด้วยนะคะแล้วก็ทางฝั่งรถไฟก็ดูเหมือนจะมีความผิดพลาดด้วยเช่นเดียวกันนะคะทีนี้เนี่ยความผิดพลาดทุกอย่างนะมันมาเจอกันนะคะมันก็เลยเกิดเหตุการณ์รุนแรงอย่างตอนแรกที่เราเห็นภาพข่าวก็เป็นเรื่องของรถจอดคล่อมเลนรถไฟรางรถไฟมันก็เป็นความผิดพลาดในระดับนึงแล้วแต่อย่างที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นว่าจุดๆเนี้ยมีรถเนี่ยจอดคล่อมอยู่เป็นประจำแต่มันก็ไม่เกิดเหตุเพราะว่ารถไฟมาถึงเขาก็จะมีการส่งสัญญาณเตือนกันดูไฟกระพริบอะไรต่างๆแล้วก็มีการเหมือนมีวิธีการจัดการในกรณีที่ไม่สามารถเคลียร์จุดตัดได้รถไฟก็ต้องชะลอความเร็วหรือจอดรอแม้กระทั่งจอดรอนะคะแล้วก็ให้สามารถเคลียร์ได้ก่อนถึงจะผ่านไปได้แต่พอดีเคสเนี้ยมีคนคล่อมเสร็จแล้วก็รถไฟก็เกิดอะไรขึ้นกับคนขับก็ไม่ทราบนะคะก็พุ่งมาเลยก็ชนทำให้เกิดเหตุรุนแรงค่ะ
2: ทีนี้ล่าสุดเนี่ยค่ะรัฐบาลบอกว่าเดี๋ยวจะแก้ด้วยการรถไฟเนี่ยส่งแค่รอบเมืองพอจะได้ตัดปัญหาไม่ต้องเข้ามาในเมืองอาจารย์มองการแก้ไขปัญหาแบบนี้ยังไงคะในเบื้องต้นนะคะ
3: จริงๆมันต้องดูผลกระทบด้วยอะค่ะเพราะว่าอันนี้มันเป็นเหตุเกิดจากอะไรมันเป็นเหตุเกิดจากความผิดพลาดเรื่องอะไรบ้างเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานหรือว่าเรื่องของจุดตัดรถไฟที่เราไม่ได้ทำเป็นยกระดับนะคะพอมันเป็นปัญหาที่จุดเหล่านี้ประเด็นเหล่านี้มันน่าจะต้องลงไปแก้ให้มันถูกเรื่องถูกประเด็นแต่ถ้าเราไปห้ามไม่ให้รถไฟเข้ามาในเมืองนะคะคือมันก็จะเกิดผลกระทบเรื่องของประชาชนที
2: ่
3: เขาเดินทางมาจากชานเมืองใช่ค่ะคือแทนที่เขาจะสามารถนั่งรถไฟต่อเดียวเข้ามาถึงในเมืองทำงานได้เลยกลายเป็นว่าจะต้องไปลงรถแล้วก็ไปต่อรถโดยสารประเภทอื่นอีก

0: เสียทั้งเวลาเสียทั้งเงินอะไรต่างๆพวกนี้นะคะรวมถึงถ้าเป็นรถโดยสารถ้าเป็นรถบรรทุกเนี่ยถ้าเป็นรถขนส่งเนี่ยก็จะมีปัญหาอีกถ้าเราไม่สามารถให้เขาวิ่งเข้ามาได้เนี่ยกลายเป็นว่าต้องไปลงตามสถานีด้านนอกเนี่ยก็ต้องต่อด้วยรถบรรทุกก็อย่าลืมว่าผลกระทบของรถบรรทุกก็ทำให้มีรถบรรทุกเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะมันก็จะมีปัญหาอื่นๆตามมาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถบรรทุกที่วิ่งเข้ามาในเมืองอะไรต่างๆนะดังนั้นเนี่ยเลยต้องมองอะค่ะว่าผลกระทบของแนวคิดเนี่ยมันจะเกิดอะไรตามมาบ้างแล้วมันจะสามารถแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นของเคสเนี้ยได้จริงหรือเปล่า
1: สิครับอาจารย์เราก็ล้อมข้อกันมาหลายครั้งมากๆแล้วนะฮะทุกครั้งเราก็จะต้องกลับมาแล้วก็บอกเดี๋ยวเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่เข้มงวดกวดขันการจราจรมีการตรวจวัดเรื่องของยาเสพติดอะไรเข้มงวดกวดขันการปฏิบัติหน้าที่ของทุกๆฝ่ายสุดท้ายแล้วมันก็กลับมาเกิดอีกซึ่งเราก็ไม่อยากที่จะให้เกิดแน่ๆในครั้งต่อไปอาจารย์คิดว่าแล้วอะไรคือสิ่งที่เราจะต้องทำทันทีได้ทันทีโดยไม่ต้องมาล้อมข้อกันอีกครั้งแล้วฮะอาจารย์ในจากการศึกษาวิจัยต่างๆที่เราพลาดไป
0: ค่ะจริงๆแล้วเรื่องนี้ค่ะปัญหาเนี่ยมันก็จะมีอยู่ในหลายๆบริบทด้วยกันนะคะยกตัวอย่างเช่นเอาเฉพาะจุดนี้เลยจุดตัดจุดนี้เนี่ยเรื่องแรกเนี่ยสิ่งที่น่าจะต้องแก้ไขได้ในระยะสั้นเนี่ยก็คือเรื่องของการจัดการจราจรนะคะเพราะอย่างที่เราทราบอะค่ะว่ามันจะมีถนนที่บอกว่าเป็นถนนกำแพงเพชรหกที่มีรถเลี้ยวซ้ายออกมาผ่านตลอดใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วทีนี้เนี่ยรถทางตรงเนี่ยยังไงมันก็ต้องมีโอกาสคล่อมเลนแน่ๆเนื่องจากว่าเขาไปไม่ได้ถ้าจะให้เขาจอดรอเนี่ยเขาไม่มีทางได้มีโอกาสได้ไปเลยแล้วถึงเขาพยายามจะไปปรากฏว่ารถมันติดกันทันมีรถมาเบียดข้างหน้ามันก็เลยต้องจำเป็นที่จะต้องคล่อมเลนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วก็ไม่รู้จะหลบไปทางไหนด้วยเพราะรถมันติดนะคะดังนั้นเนี่ยเรื่องของปัญหาการจัดการจราจรในบริเวณนั้นเนี่ยเราจะทำยังไงให้ควบคุมรถที่ออกมาจากทางกำแพงเพชรเจ็ดเนี่ยค่ะคือไม่ไหลออกมาตลอดเวลาคือให้มันมีจังหวะที่รถทางตรงเนี่ยฟลอร์ผ่านไปได้แล้วถ้ามันมีจังหวะโซ่ฟลอร์ผ่านไปได้เนี่ยถ้าเครื่องกั้นลงเขาก็สามารถฟลอร์ผ่านไปหรือเขาจะต้องหยุดไม่คล่อมเลนจอดไม่คล่อมเลนอันนี้พอได้นะคะงั้นระยะสั้นเนี่ยน่าจะต้องจัดการจราจรในบริเวณพื้นที่นั้นก่อนเลยเรื่องของจุดตัดอะไรต่างๆว่ามันควรจะเป็นยังไงทำให้รถมันไม่ติดล็อกแบบนี้นะคะ
1: ค
0: ให้มันมีระยะโฟลว์บ้างให้รถเนี่ยสามารถหยุดที่ก่อนที่จะถึงทางด้านได้นะคะส่วนอีกประเด็นนึงก็คือเรื่องของตัวการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานขับรถไฟกับเจ้าหน้าที่ที่เป็นพนักงานขับรถไฟที่ต้องสื่อสารกันอันนี้ต้องย้อนกลับไปดูว่าปัจจุบันแล้วเนี่ยวิธีการโปรโตคอลที่เขาปฏิบัติหน้างานเนี่ยมันถูกต้องแล้วมันก็เหมาะสมยังไงบ้างนะคะแล้วมีการอบรมวินัยต่างๆขั้นตอนการทำงานเนี้ยอย่างต่อเนื่องหรือเปล่าเคสเนี้ยมีการปฏิบัติหน้าที่ที่ผิดพลาดยังไงบ้างต้องมาดูนะคะอย่างเช่นเรื่องของการสื่อสารกันระหว่างพนักงานกั้นรถไฟกับพนักงานที่เขาควบคุมรถไฟนะคะว่าตอนนี้สื่อสารวิธีการเนี้ยมันถูกแล้วหรือไม
2: ่
0: อย่างเรื่องโบกธงอะค่ะจริงๆอะไอ้ธงที่โบกเนี่ยมันควรจะต้องโบกตอนขณะที่รถไฟคือเกือบจะหยุดแล้วนะคะแต่ตอนที่รถไฟวิ่งมาเนี่ยมันควรจะต้องใช้สัญญาณที่เตือนล่วงหน้าก่อนนะคะแต่ถ้าให้พนักงานมาโบกธงณจุดนี้เป็นโบกธงแดงแล้วรถไฟยังวิ่งมาใช้ความเร็วเนี่ยมันไม่ทันใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเรื่องโปรโตคอลต่างๆในการทำงานของพนักงานรถไฟเนี่ยมันอาจจะต้องมาทบทวนนะคะแล้วก็ต้องมารีเช็คว่ามันปลอดภัยหรือยังพนักงานขึ้นมาอาจจะต้องมีการตรวจในเรื่องของแอลกอฮอล์เรื่องของยาเสพติดคือทำให้มันเหมือนรถคนขับรถโดยสารประจำทางรถบัสเลยที่เขาจะต้องตรวจเป่าแอลกอฮอล์ตรวจสารเสพติดอะไรต่างๆอาจจะต้องทำให้มันเหมือนกันเลยนะคะเป็นโปรโตคอลเดียวกันพนักงานจะต้องมีวิธีการก่อนจะขึ้นขับรถต้องศึกษาเส้นทางตรวจสอบว่าเราจะเจอจุดตัดที่มันเป็นระดับเดียวกันเนี่ยกี่จุดพนักงานควรต้องเตรียมตัวปฏิบัติหน้าที่ยังไงบ้างนะคะรวมถึงพนักงานที่ดูแลเครื่องกั้นด้วยในกรณีที่มันเป็นใจกลางเมืองแบบนี้
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ที่มันปริมาณการจราจรเยอะๆเนี่ยบางครั้งเราไม่สามารถดีไลน์ออนไอตัวไม้กั้นอัตโนมัติได้อย่างเดียวมันอาจจะต้องมีเจ้าหน้าที่เนี่ยมาเคลียร์ทราฟิกที่อยู่ตรงบริเวณรางนะคะต้องมีรั้วมากั้นอะไรต่างๆพวกนี้แล้วมันต้องทำแบบอย่างต่อเนื่องทำอย่างสม่ำเสมอนะคะไม่ใช่ทำเฉพาะช่วงที่หลังเกิดเหตุใหม่ๆแต่พอเกิดเหตุไปนานแล้วก็วิธีการมาตรการพวกนี้หย่อนยานไปดังนั้นเนี่ยโปรโตคอลขั้นตอนการทำงานนะคะมันต้องตรวจสอบต้องฝึกฝนต้องอบรมกันอยู่เสมอนะคะต้องมีการมีเหมือนมีหัวหน้าผู้บังคับชาเนี่ยลงมาตรวจสอบอยู่เสมอว่าทำตามขั้นตอนเนี่ยถูกต้องแล้วหรือยังเนี่ยค่ะก็คือระยะสั้นเนี่ยน่าจะต้องแก้เรื่องประมาณนี้ก

0: ค่ะ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้มันเป็นเหมือนเบสิกของแต่ละพื้นที่ที่มันเกิดอุบัติเหตุนะคะอาจารย์เพราะว่าทั้งหมดเนี่ยมันจะอยู่ในความประมาทแล้วก็ไม่รับผิดชอบกับชีวิตและระเบียบวินัยของผู้ขับขี่ด้วยในส่วนหนึ่งถูกไหมอาจารย์
0: ค่ะ
1: มัน
0: จริง
1: ๆแก้กันยังไงดีคะอาจารย
0: ์เราไม่สามารถโยนความผิดไปให้แค่คนขับรถอย่างเดียวได้ค่ะต
2: ั
0: วองค์กรเนี่ยตัวระบบเนี่ยมันต้องเข้าไปควบคุมให้ได้ด้วย
1: อ
0: ันนี้แสดงว่าเราปล่อยให้มีเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาทำผิดพลาดแบบเนี้ยมันก็สะท้อนถึงความล้มเหลวของระบบขององค์กรด้วยเช่นเดียวกัน
1: ค่ะ
0: ว่าเราปล่อยให้พนักงานเนี่ยเขาขาดวินัยหรือผิดพลาดแบบนี้ได้ยังไงมันมีระบบอะไรป้องกันบ้างหรือเปล่านะคะอันนี้ก็คือคงต้องไปทบทวนระบบการทำงานขององค์กรด้วยค่ะ
1: จริงๆถ้าเกิดจะไล่เรียงแบบที่เราไม่ได้ไบแอสหรืออะไรใดๆนะคะอาจารย์ค่ะเออร์เรอร์ของเหตุการณ์นี้อาจารย์มองแบบใหญ่ๆจริงๆแล้วมันมีกี่จุดอะคะอาจารย์ที่เราควรที่จะรีบพิจารณากันแล้วเราต้องรีบแก้ไขกันจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์ซ้ำอะค่ะ
0: ค่ะก็จะมีเรื่องของคล่อมเลนนะ
1: คะ
0: ที่เราจะทำยังไงให้เปลี่ยนพฤติกรรมคนได้แต่อันนี้ว่าโอ้ยากมากเรื่องของการคล่อมเลนนะคะแต่มันก็ต้องมีอะไรรองรับสมมติเขายังคล่อมเลนกันอยู่เจ้าหน้าที่รถไฟต้องเคลียต้องเคลียร์ทางจุดตัดเนี่ยให้เคลียร์ก่อนที่เวลามีรถไฟจะมาเนี่ยก็ต้องมีคนเนี่ยเข้ามาช่วยแหละ
1: อาจารย์ขอยกมือ
0: เข้าช่วยก็ได
1: ้ขอยกมือนิดนึงว่าพอบอกว่าคล่อมเลนนะคะอาจารย์สีที่พื้นนะคะมันจางแทบมองไม่เห็นแล้วนะคะอาจารย์เพราะว่าในฐานะของคนที่ใช้เส้นนั้นเป็นประจำ
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นความผิดพลาดอีกอย่างนึงผู้ดูแลถนนก็ไม่ได้ดูแลให้ดี
1: ค่ะ
0: นะคะในเรื่องของสิ่งพวกการมาร์คกิ้งอะไรต่างๆพวกเนี้ยเขาอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่จริงๆอะมันสำคัญมาก
1: นะคะ
0: มันก็ชัดเจนอยู่ถ้าเราทำเส้นจราจรแล้วถ้ายังมีคนฝ่าฝืนอีกเนี่ยมันก็ใช้กฎหมายบังคับได้แต่ถ้าเราไม่ทำมาร์กิ้งบนผิวถนนมีคนฝ่าฝืนเราก็ทำอะไรกับเขาไม่ได
1: ้
0: เพราะเราไม่ได้บอกคนขับรถให้รู้ว่าตรงนี้มันห้ามจอดห้ามคล่อมนะคะ
2: ครับอาจารย์แล้วถ้าเกิดสมมติว่าเป็นเรื่องใหญ่ในระยะยาวที่จะต้องวางแผนกันคือผมไม่แน่ใจว่าจะใช้คำว่าอะไรแต่เหมือนทราบจากทางระบบขนส่งทางรางกับที่มันจะมีจุดตัดของถนนหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยของในต่างประเทศหลายๆประเทศเนี่ยที่เขาคำนึงว่ายังไงมนุษย์เนี่ยหรือคนที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกันเนี่ยโอกาสความประมาทเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อยู่ตลอดเวลาหรือความผิดพลาดความพลั้งเผลอเขาก็เลยออกแบบพวกโครงสร้างเหล่านี้ให้มันรองรับกับความผิดพลาดหรือความสุ่มเสี่ยงของบุคคลให้มันไปรับแบบนั้นมันคืออธิบายยังไงอาจารย์ความหมายมันคืออะไร
0: เพราะอันนี้ค่ะคือถ้าเราอยากจะทำระบบให้ป้องกันความผิดพลาดของคนนะคะอย่างกรณีนี้ที่จุดตัดรถไฟเนี่ยสิ่งที่ควรทำก็คือต้องทำให้มันเป็นจุดตัดที่เป็นทางยกระดับคือยังไงก็ไม่มาเจอกันระหว่างรถยนต์กับรถไฟนะคะก็คือต้องยกระดับใครจะยกก็ตามรถยนต์จะลอยฟ้าไปข้ามไปหรือว่ารถไฟจะข้ามไปอันนี้ก็แล้วแต่นะคะแต่อย่างบริเวณจุดนี้เนี่ยจริงมันก็มีแผนอยู่แล้วนะคะว
2: ่
0: ามันเป็นจุดตัดใจกลางเมืองก็เคยมีการทำแผนของกระทรวงคมนาคมว่าจะทำให้มันเป็นจุดตัดแบบเป็นทางยกระดับนะคะแต่อันนี้คงต้องเป็นมาตรการในระยะยาวซึ่งเขาก็มีโครงการไอ้สายสีแดง missing link อยู่นะคะแต่มันก็เกิดการชะลอไปนะคะจำได้ว่าผ่านมติครม.แต่ประมาณ10ปีที่แล้วแต่ในเรื่องของการก่อสร้างเนี่ยก็มีการชะลอตัวลงเพราะเนื่องจากว่าจะมีเรื่องของเอามาเหมือนเป็นมาร่วมกับแนวเดียวกับรถไฟความเร็วสูง3สนามบินนะคะซึ่งก็ยังเกิดความติดขัดอยู่นะคะทำให้ยังไม่สามารถก่อสร้างตรงมิสซิลิงนี้ขึ้นมาได้นะคะมันก็เลยกลายเป็นฟันหลอช่วงนี้ค่ะช
2: ่
0: วงตั้งแต่บางซื่อมาหัวลำโพงบางซื่อพญาไทมักกะสันหัวหมากช่วงนี้นะคะที่รถไฟก็ยังวิ่งเข้าเมืองตัดในทางราบธรรมดาอยู
2: ่
0: คือในระยะยาวเนี่ยมันคงต้องผลักดันโครงการมิสซิลิงเนี่ยให้เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเนี้ยเราก็จะได้ลดจุดตัดของรถไฟที่อยู่บนผิวทางได้ถ้าเรายังสังเกตเห็นนะคะอย่างตอนนี้รถไฟสายเหนือกับสายตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยเขาก็ไม่วิ่งข้างล่างแล้วเขาก็จะไปวิ่งข้างบนนะคะมันก็จะลดปัญหาเรื่องของจุดตัดรถไฟกับรถยนต์ได้นะคะก็รถก็ติดน้อยลงแล้วก็อุบัติเหตุก็เกิดขึ้นน้อยลง
1: ค่ะนอกจากที่เมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์บอกแล้วยังมีเออร์เรอร์ตรงไหนอีกบ้างไหมคะอาจารย์คะ
0: ก็มีของระบบนะคะแล้วก็ของทางถนนนะคะแล้วก็ทางรถไฟนะคะแล้วก็เรื่องของการจัดการจราจรนะคะอันนี้ก็สามารถช่วยได
1: ้
0: เร
1: ื่อง
0: การจัดการจราจรก็คืออาจจะต้องมีการลิงก์สัญญาณไฟหรือยังไงก็ตามเนี่ยไม่ให้มันเกิดกริดล็อกติดกันขึ้นมาพอติดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็ขยับอะไรไม่ได้ละแล้วความผิดพลาดรถไฟมาอีกก็เรียบร้อยก็เกิดเหตุการณ์รุนแรงค่ะ
1: โอ้แต่บ้านเรานี่อุบัติเหตุ

0: เกิดขึ้นเป็นการเกิดขึ้นยิ่งใหญ่ถอดบทเรียนถอดบทเรียนหลังจากนั้นก็ค่อยๆเฟดค่อยๆหายค่อยๆ คลายกันไปเยอะเหมือนกันนะคะอาจารย์เนี่ยเห็นข่าวนี้แล้วนึกถึงเหตุการณ์เครนตกใส่รถไฟที่สีคิ้วที่นครราชสีมาค่ะอาจารย์
1: ค่ะค่ะ
0: คือมันก็คือรถไฟเหมือนกันแล้วในขณะเดียวกันมันยังไม่ได้คำตอบเลยถูกไหมคะอาจารย์
1: คือ
0: ว่าตกลง
1: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่างๆอะค่ะเลยไม่อยากจะให้สุดท้ายเนี่ยสรุปยวนเป็นหาคนผิดหาคนผิดแล้วจบแค่นี้มันใช
2: ่
1: เพราะอย่างที่บอกอย่างเหตุการณ์เนี้ยเอาไว้เป็นตัวอย่างได้เลยว่าเราไม่ใช่ว่าหาคนผิดเป็นคนขับรถเมล์หรือเป็นคนขับรถไฟแล้วเหมือนให้เขาติดค
0: ุ
1: กหร
0: ือ
1: ว
0: ่
1: ารับผิดชอบรับโทษแค่นี้มันไม่ได
0: ้
1: อย่างที่บอกอะค่ะการที่คนขับรถไฟเป็นแบบนี้เนี่ยต้องย้อนไปดูที่ระบบย้อนไปดูที่องค์กรต้องรับผิดชอบด้วยต้องหาวิธีการเปลี่ยนแปลงระบบขององค์กรวิธีการการปฏิบัติงานการปฏิบัติหน้าที
0: ่
1: ทำยังไงให้ความผิดพลาดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้น้อยที่สุด
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าทุกครั้งเรามองแค่หาคนผิดและให้คนนั้นรับโทษไปคนเดียวเนี่ยความล้มเหลวของระบบมันก็จะยังคงอยู
0: ่
1: นะคะคราวหน้าคนถัดไปก็จะเกิดคนที่ผิดพลาดคนที่สองคนที่สามตามมาเพราะระบบไม่ได้เอื้อไม่ได้ช่วยเปลี่ยนแปลงความผิดพลาดของคนได้
2: โอ้โหอาจารย์แล้วถ้าเกิดเราต้องเปรียบเทียบกับอีกหลากหลายประเทศที่เขามีอุบัติเหตุน้อยลงกว่าประเทศไทยน้อยกว่าประเทศมากๆโดยเฉพาะระบบราง
0: รถไฟวิ่งเร็วเหมือนกัน
2: เขาก็มีระบบเขาก็มีคนเหมือนกันแต่สิ่งที่เราต่างกับเขาอย่างชัดเจนมากแล้วมันแก้ยากที่สุดอาจารย์คิดว่าคืออะไรฮะ
1: ก็คือระบบการทำงานนี่แหละค่ะที
2: ่
1: ของเขาค่อนข้างเข้มงวดนะคะเราก็มองว่าโปรโตคอลการทำงานเนี่ยสำคัญมากต้องมีการฝึกมีการอบรมมีการเหมือนมอนิเตอร
0: ์
1: ดูแลอยู่ตลอดเวลาคือเข้มแต่ของเราเนี่ยอาจจะเหมือนปล่อยให้หย่อนยานนะคะคือเหมือนทำกันด้วยความเคยชินแล้วผู้บังคับบัญชาก็ไม่ได้ลงไปดูลูกน้องว่าไม่ได้ไปกวดขันอะไรมากนะคะก็เลยทำให้เกิดความล้มเหลวได้ง่ายขึ้นนะคะส่วนความผิดพลาดอื่นก็เรื่องของถ้าอย่างเห็นชัดก็คือวินัยคนใช้รถใช้ถนนด้วยอันนี้ก็อีกด้านหนึ่ง
2: ค
1: ือถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยวินัยคนใช้รถใช้ถนนเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเกรงกลัวต่อกฎหมายเกรงกลัวต่อการทำผิดกฎจราจรเพราะว่าจะโดนจับโดนปรับอะไรรุนแรงแต่ของบ้านเราเนี่ยคือคนทำผิดกฎจราจรมันเยอะมากเยอะมากซะจนเรามองว่ามันเป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดาแล้วตำรวจก็ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายได้คือจะต้องบอกเลยว่าตอนนี้ตำรวจบังคับใช้กฎหมายนี่ค่อนข้างล้มเหลวมาก
2: คือ
1: จะจับอะไรก็ไม่ได้เชื่อไหมคะวันหนึ่งเนี่ยมีคนขับรถผ่าไฟแดงเนี่ยกี่คนคือวันหนึ่งเป็นหมื่นรายแต่ตำรวจบอกว่าไม่สามารถทำอะไรได้เนื่องจากว่าเขาไม่สามารถออกใบสั่งได้ทันคือมันเยอะมาก
0: เยอะ
1: มากมันเยอะเกินไปจนเขาไม่สามารถออกใบสั่งได้จนตอนนี้เขาก็เลยไม่จับแหละก็กลายเป็นว่าเป็นเมืองที่เป็นประเทศที่คนทำผิดกฎหมายได้อย่างสบายมากไม่ถูกตำรวจจับอะไรใดๆเพราะตำรวจบอกว่าเยอะ
0: จับไม่ทัน
1: มากจนจับไม่ไหวนะคะอันเนี้ยมันก็เลยสะท้อนกลับมาแล้วคราวนี้พอถามว่าพอมีช่วงไหนที่ตำรวจอยากจะจับอย่างเข้มข้นเกิดอะไรขึ้นคะประชาชนก็ประท้วงอันนี้มันเลยเหมือนเป็นวงลูปนะคะถ้าคนทำงานด้านเซฟตี้เนี่ยจะรู้เช่นสมมติตำรวจอยากจะจับหมวกกันน็อกอยากจับความเร็วเรียบร้อยแล้วค่ะมาตามโซเชียลเลยก็จะตำรวจก็จะโดนว่านะคะโดนประท้วงอะไรต่างๆทำให้เขาก็ต้องถอยกลับมาละโดนประชาชนต่อว่า
0: แต่ถ้ามันต้องทำเพื่อวินัยจราจรเขาต้องสู้สิคะเขาไม่สู้เหรอคะอาจารย
1: ์มันก็ต้องสู้ค่ะแต่บางครั้งเนี่ย
0: สู้ไม่ไหว
1: ถ้ามันมีเสียงไอ้นั้นมากๆเนี่ยตำรวจเขาก็อาจจะถึงขั้นที่ตำรวจเขาเลยต้องมีการเตือนก่อนนะจำได้ไหมคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยท่านรองผบ.ตร.บอกว่าจะเตือนแล้วนะเตือนก่อนเนี่ยเตือนก่อนเหมือนเป็นช่วงเวลาให้อลุ่มอล่วยเตือนให้รู้แล้วนะเสร็จแล้วจะจับจริงแล้วนะเนี่ยค่ะมันก็เนี่ยถึงขั้นต้องมีการเตือนก่อนยังไม่กล้าจับเลยทันทีทันใดเพราะว่า
2: เพราะว่าโดนตำรวจเนาะ
0: คือมันก็ลำบาก
1: ค่ะเข้าใจจริงๆก็เข้าใจตำรวจนะคะเวลาเขาทำงานเนี่ยมันค่อนข้างยากเนี่ยอย่างที่เราเห็นนะคะคือจะได้ใบสั่งไปถามว่ามีคนมาจ่ายกี่เปอร์เซ็นต์น้อยมากทุกคนขยำโยนทิ้งคือไม่สนใจบางคนนี่มีใบสั่งอยู่ในมือมา200กว่าใบก็ไม่เคยไปจ่ายเลยก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะคะยิ่งตอนเนี้ยมันเป็นค่าปรับอะไรพวกนี้คือเวลาทำผิดกฎหมายจราจรนะคะมันโดนปรับเป็นพินัยนี่ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยก็คือยิ่งไม่สามารถทำอะไรได้
2: ถ้า
1: ไม่ม
2: ี
1: ผลเลยถูกต้องเนี่ยตำรวจเขาก็ท้อใจเหมือนกันละค่ะตอนนี
2: ้
1: คือพอจะทำจะจับอะไรรุนแรงขึ้นมามันก็จะโดนเสียงกระทบมาทางเชิงลบค่อนข้างมาก
2: ครับจริงๆแล้วผมว่าเท่าที่เห็นเนี่ยมีหลายคนตื่นตัวใน

0: เรื่องของการเคารพเรื่องของการจราจรต่างๆนานาแต่ก็ยังมีคนข้างหลังอะที่ทำให้เราทำแบบนั้นไม่ได้เช่นบีบแต่ไล่เวลาที่เราทำถูกกฎหมายอาจารย
1: ์ใช่ถูกต้องค่ะเนี่ยเราก็เคยโดนเองเนี่ยค่ะอย่างสมมติเราไม่ไปคอมเลนเนี้ยเราเว้นห่างไว้5เมตร15เมตรเนี่ยตามกฎหมายเป๊ะเลยรับรองคันหลังคงจะบีบแต่ไล่ทำไมไม่ขยับเข้าไป
2: ใช่ใช่ซึ่งภาพที่ออกมาในกล้องวงจรปิดเนี่ย

0: ดีค่ะจะบอกว่าบอกกับประชาชนเองก็อาจารย์จะบอกใครบ้างเพราะจริงๆบอกได้หมดเลยค่ะอาจารย์เพราะประชาชนเองก็ประมาทด้วยส่วนหนึ่งหน่วยงานเองก็มีความย่อหย่อนเองด้วยส่วนหนึ่งอาจารย์จะบอกกับใครบ้างคะกับเหตุการณ์นี้ค่ะ
1: ถ้าเหตุการณ์นี้นะคะอย่างแรกเลยก็ต้องหน่วยงานที่ควบคุมดูแลเรื่องรถไฟก่อนนะคะลองสืบสวนสาเหตุให้ดีแล้วพยายามหาทางแก้มาตรการเนี่ยที่มันตรงกับสาเหตุที่เกิดขึ้นแล้วก็พยายามอย่ามองไปโทษที่พนักงานเพียงอย่างเดียวดูที่ระบบของเราด้วยว่าระบบของเราล้มเหลวตรงไหนมันควรจะต้องมีการแก้ไขปัญหาอะไรในองค์กรของเราบ้างนะคะแล้วมันจะช่วยป้องกันเหตุที่เกิดขึ้นในคราวหน้าได้นะคะส่วนประชาชนเนี่ยก็อยากจะฝากจะบอกเหมือนกันว่าเรื่องวินัยจราจรเนี่ยพอเกิดเหตุครั้งหนึ่งขึ้นมาเนี่ยทุกคนก็จะบอกว่าเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ดีนะอย่างนั้นไม่ดีแต่พอชีวิตประจำวันเราเองเราถามตัวเราเองว่าเราเคยทำแบบนี้หรือเปล่าก็เชื่อว่าหลายๆคนก็จะบอกว่าอ๋อนี่เดียวเองไม่เห็นเป็นไรเลยมันคงไม่จะเกิดคงไม่เกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ขึ้นหรอกนะคะคือทุกคนก็จะประมาทแล้วก็ทุกคนก็จะไม่ได้คาดการถึงความเสี่ยงหรือว่าสิ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นนะคะก็อยากจะให้ประชาชนคนใช้รถใช้ถนนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราขับรถบนท้องถนนเนี่ยเราจะโดนคันหลังบีบแตรไล่หรือยังไงก็แล้วแต่เนี่ยแต่ยังไงเราต้องดูถึงความปลอดภัยของตัวเราเป็นสำคัญด้วยนะคะอยู่ดีไปจอดค่อมทางรถไฟอย่างเงี้ยมันนึกไว้เสมอได้เลยว่าถ้าเกิดรถไฟเขาไม่หยุดเราจะทำยังไงนะคะคือเอาปลอดภัยตัวเราไว้ก่อนคันอื่นจะบีบแตรไล่ยังไงถ้าต่อให้เราทำคือตามใจที่เราทำถูกกฎจราจรนะคะก็ต้องไม่ต้องไปสนใจเสียงรอบข้างนะคะ
2: คือ
1: ทำที่ไหนมันถูกใช่ยืนยันต้อง
2: เอาละครับขอบคุณมากๆเลยครับอาจารย์ครับวันนี้ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะมันก็ยังไม่ได้ข้อสรุปหรอกเนาะพี่บอลเนาะเพราะว่าใดๆแล้วมันก็ต้องเป็นการแก้ไขอย่างที่เขาบอกว่าบูรณาการนะคะคือแปลว่าหน่วยเดียวไม่ได้มันต้องช่วยกันทุกฝ่ายจริง
2: ๆต้องช่วยทุกฝ่ายไม่ว่าจะทั้งระบบก็ต้องจริงจังคนใช้ก็ต้องเข้มงวดคนบังคับใช้ก็ต้องเอาจริง
0: ก็นี่ไงอย่างที่บอกไงว่าตอนแรกก็เข้าใจว่าทำไมจะต้องไปโทษเจ้าหน้าที่คนขับรถไฟด้วยล่ะก็เขาขับอยู่ในแทร็กของเขาพอผลตรวจออกมาว่าฉี่ม่วงปุ๊บขาอ่อนเลย
2: ใช่อย่างนั้นเดี๋ยวเรากลับมาไหมน้องเพราะว่าพี่บอลก็มีการตั้งข้อสังเกตเพราะว่าทางสภาพแรงงานรถไฟเองเขาก็มีการออกแถลงการณ์ด้วยเหมือนกันนะ
0: ซึ่งยังมีหลายคนเข้าใจผิดกันอยู
2: ่ใช่ใช่ได้
0: ค่ะสักครู่เดียวค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990 บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: กลับมาช่วงสุดท้ายแล้วมีคุณผู้ฟังบอกว่าเสียงของบอลฟังอู้อี้ใช่ครับขออภัยด้วยเพราะว่าคอเจ็บแล้วก
0: ็คอเจ็บไม่ใช่เจ็บคอนะ
2: คอเจ็บ เจ็บคอเหมือนกันไหม แล้วก็เลยทำให้พูดได้ไม่เต็มเสียงเต็มที่เท่าไหร่นะฮะมันจะมีแบบระคายคอเสียงเครือๆนะฮะ
0: ค่ะถ้าไม่ไหวหันมาสบตาเดี๋ยวพูดแทนเองค่ะ
2: ครับ
0: ก็จริงๆที่แหมจะบอกว่าพี่บอลอยากจะพูดเรื่องของรถไฟให้จบก่อนเลยไหม
2: ก็ดีนะ
0: เพราะว่าจริงๆแล้วพี่บอลมีเรื่องที่อยากจะชี้แจงด้วยเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของใบอนุญาตใช่ไหมคะมันเหมือนเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านของกฎหมาย
2: ใช่แล้วก็มีเรื่องของความเร็วด้วย
0: ค่ะ
2: คือเราตัดมาในส่วนนี้เลยแล้วกันเพราะว่าก็มีการออกมาแถลงการของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทยนะฮะที่มีการพูดถึงทั้งในเรื่องของใบอนุญาตเรื่องของความเร็วในการหยุดรถต่างๆนะครับซึ่งก็ออกมาอย่างข้อแรกเนี่ยที่ได้พูดถึงบอกว่ากรณีที่ท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางรางให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนที่ขบวนรถ ต้องใส่ห้ามล้อก็เอาพูดง่ายๆก็คือหยุดแล้วกันนะก่อนที่ถึงจุด

0: หยุดระยะ2กิโลเมตรนั้นเขาใช้คำว่าไม่ถูกต้องการจะหยุดขบวนรถได้อย่างมีประสิทธิภาพจะประกอบด้วยความสมบูรณ์ของรถจากอัตราหน่วยลากจูงของขบวนรถซึ่งวันดังกล่าวขบวนรถมีหน่วยลากจูงชื่อว่าไปซึ่งตรงนี้เขาสรุปมาว่าระยะทางสามารถหยุดขบวนรถได้ตามปกติประมาณ200เมตรไม่ใช่2กิโลเมตรคือข้อมูลที่ออกมาพูดถึงว่าทำไมถึงมีคำถามว่าจริงๆระยะหยุดเนี่ยมันต้องหยุดตั้งแต่2กิโลเมตรแล้วแต่ว่าทำไมมาหยุดเอากระชั้นชิดในช่วงแบบนี้แล้วมันจะหยุดทันได้อย่างไรแล้วก็มีข้อมูลกล่องดำที่ออกมาเมื่อวานนี้ที่ออกมาเปิดเผยกันเนี่ยบอกว่าอันนี้บอกก็เลยตั้งคำถามกลับมาถึงข้อแรกของข้อแถลงการไงว่ากรณีของวันดังกล่าวที่บอกว่าขบวนรถมีหน่วยลากจูง578หน่วยความเร็วไม่เกินพิกัด40กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะทางสามารถหยุดขบวนรถได้ตามปกติประมาณ200เมตรเนี่ยแต่กล่องดำบอกว่าใช้ระบบหยุดแบบฉุกเฉิน100เมตรมันก็เท่ากับว่ามันก็ยังเป็นระยะเบรกที่สั้นกว่า200เมตรอยู่ดีก็เลยไม่เข้าใจว่าเอาแล้วในทางเทคนิคแล้วเนี่ยทำไมถึงเบรกในระยะแค่100เมตรแล้วต้องเป็นระบบถึงขั้นฉุกเฉินแบบนี้อันนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าใช้คำที่เป็นภาษาเชิงเทคนิคของรถไฟผิดพลาดตรงนี้สามารถให้คำแนะนำได้แต่อยากให้ลองชี้แจงให้เพิ่มเติมถึงระยะที่กล่องดำอธิบายตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็อันที่เป็นคำถามต่อมาก็คือว่า ที่มีการอธิบายว่าผู้แบบภาพรวมแล้วกันนะว่าพนักงานขับรถเนี่ยคือแน่นอนว่าอัตราไม่เพียงพอต้องทำงานตลอดเวลาแทบไม่ได้หยุดพักหยุดผ่อนแล้วก็มีการเรียกร้องไปถึงทางรัฐมนตรีคมนาคมตลอดมาว่าให้เพิ่มอัตรากำลังให้เพียงพอต่อการทำงานเพื่อประโยชน์ในการบริการประชาชนป้องกันความเหนื่อยล้าที่จะต้องใช้ความสามารถพิเศษในการขับเคลื่อนรถจักรที่ใช้งานมาเป็นเวลานานเพื่อความปลอดภัยและสภาพแรงงานตระหนักและเรียกร้องในเรื่องการปรับปรุงความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญมาโดยตลอดแต่คำถามอันนี้คือโอเคถ้าเรามีกำลังของพครไม่เพียงพอในการที่จะขับรถแล้วมันจะต้องโหลดมากในการทำงานแต่คำถามต่อมาว่าทำไมอาจจะต้องมีข้อ6ในการแถลงการหรือเปล่าเพื่ออธิบายต่อว่าแล้วสารเสพติดที่ตรวจพบปัสสาวะสีม่วงอันนี้เกี่ยวข้องอะไรกับเพราะทำงานล้าไหมแล้วจึงต้องใช้สารเสพติดหรือเปล่าอันนี้อาจจะต้องมีการแถลงการเพิ่มเติมให้ประชาชนเข้าใจด้วยนะฮะเพราะว่าถ้าปกป้องแค่แรงงานในหน่วยงานแต่สิ่งที่มันเป็นข้อผิดพลาดที่จำเป็นจะต้องออกมาเพื่อที่จะชี้แจงอันนี้ก็จำเป็นอันต่อมาก็คือระยะเวลาของเรื่องใบอนุญาตต่างๆ เราเข้าใจได้ว่ามันคือช่วงการเปลี่ยนผ่านและการรอในการที่จะออกมาเป็นใบที่จะใช้ในการอนุญาตให้ขับรถไฟพูดง่ายๆแบบนี้ละกันแต่ทีนี้คำถามก็คือตรงที่บอกว่าพนักงานทุกๆท่านเนี่ยได้ผ่านการกันกรองฝึกอบรมทดสอบและแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถอย่างถูกต้องตามกฎหมายซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ออกมาตามตามมาตราพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับบุคลากรทุกคนจึงผ่านกระบวนการคัดกรองที่มีมาตรฐานและมีกฎหมายรองรับสถานะการทำงานมาโดยตลอดฐานอำนาจและมาตรฐานเดิมในการปฏิบัติหน้าที่ก่อนจะมีการจัดตั้งกรมการขนส่งทางรางแต่เข้าใจว่าประวัติของพนักงานขับรถผู้นี้เดี๋ยวว่าจะโทษใครนั่นอีกเรื่องนึงหรือโทษทุกฝ่ายก็ว่ากันแต่ในเมื่อแถลงการแบบนี้ออกมาก็ต้องถามคำถามกลับไปว่าทราบมาว่าประวัติของท่านผู้นี้มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดก่อนที่จะสมัครเข้ามาไม่ใช่หรอครับเท่าที่รู้สมัครมาปี2566แต่เหมือนมีประวัติเกี่ยวกับยาเสพติดมาก่อนหน้าปี2566แล้วแถลงการที่ว่าทุกท่านผ่านการคัดกรองตามมาตรฐานฝึกอบรมใดๆก็ตามแต่มาโดยตลอดแล้วอย่างเงี้ยผ่านเข้ามาได้ยังไงครับ
1: จริงๆเรื่องนี้ต้องตระหนักในทุกๆฝ่ายส่วนจริงๆนะคะพูดง่ายๆคือในเมื่อชีวิตของเราเนี่ยต้องแขวนเอาไว้กับบุคคลแค่ไม่กี่คนที่ต้องควบคุมระบบต่างๆที่วางเอาไว้เนี่ยมันก็ต้องมีการคัดกรองบุคคลเหล่านี
0: ้
1: ให้มีการผ่านมาตรฐานอย่างเช่นเกี่ยวกับคนที่นั่งอยู่ในรถเมล์แล้วเขาต้องสูญเสียไม่ว่าจะเป็นเสียชีวิตหรือเสียอวัยวะหรือว่าเสียกำลังใจหรือเสียอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่คุ้มกับการที่เขาต้องมาแลกอะค่ะคือได้คุยหลังไมค์กับพี่บ

0: ตอนเหมือนกันนะคะว่าเคยประสบเหตุเกี่ยวกับเรื่องของรถประเภทนี้แล้วเรามีคำถามเกิดขึ้นมากมายว่าคนที่เขาขับรถเนี่ยคือคนที่สุจริตแล้วเขาตั้งใจทำดีเป็นความหวังของครอบครัวมันน่าเห็นใจมากนะพี่บอลเพราะเวลามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะถูกเหมารวมแต่ละครั้งแต่ละครั้งไปอ่ะทั้งที่จริงๆอ่ะเขาอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะทีนี้มันเริ่มกลับมาได้หรือยังในการที่จะต้องแก้ปัญหาคือไม่ต้องถอดอะไรทั้งนั้นนะคะกลับมาดูตัวเองก่อนในแต่ละหน่วยงานว่ามาตรฐานมันดีเพียงพอแล้วหรือยังถ้าคดีครั้งนี้มันจบแค่แจ้งข้อหากับคนขับรถไฟคนขับรถเมย์เจ้าหน้าที่กั้นทางคือการแก้ปัญหาที่ถูกจุดแล้วใช่หรือไม่คะจริงๆแล้วงานขับรถไฟเนี่ยต้องบอกว่าเป็นงานที่มีความเสี่ยงสูงพอๆกับพนักงานขับเครื่องบินนะพี่บอลถูกไห
1: ม
0: ขับเครื่องบินรถบรรทุกที่บรรทุกวัตถุอันตรายคือทั้งหมดมันต้องอยู่ในมาตรฐานที่ต้องคุมเข้มอะค่ะ
1: ครับ
0: อย่างที่พี่บอลบอกอะว่ารถไฟเขาขับมาในรางของเขาอะแต่เนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วว่าขาอ่อนเลยพอได้อ่านข่าวแล้วอ้าวมีฉี่ม่วงแล้วไหนจะมีภาพที่ก่อนหน้านี้ที่ทำให้ตกใจกันอีกว่ากล้องวงจรปิดจับได้ว่าบางช่วงไม่ได้อยู่ในห้องควบคุม
1: ใช่คือเราเข้าใจดีในมาตรฐานทุกสิ่งทุกอย่างที่ตั้งใจทำให้ทุกอย่างมันผ่านการคัดกรองออกมาแล้วทั้งหมดนะครับซึ่งโดยจริงๆแล้วเนี่ยด้วยระบบของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับระบบรางของประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นโดยตรงกับระบบของรถไฟเลยนะแต่มันเกิดขึ้นกับปัจจัยภายนอกไง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ปัจจัยภายนอกในที่นี้ก็คือว่าคนที่ใช้รถใช้ถนนก็ต้องว่าไปสัญญาณการจราจรสภาพการจราจรเอาว่าไปจุดตัดเอาว่าไปถูกไหมฮะแล้วถ้าเกิดสมมติเรามองว่าคนที่อยู่ในยานพาหนะเหล่านั้นที่มีส่วนร่วมจะเรียกว่าเป็นปัจจัยภายนอกได้ไหมน้องอุ้ม
0: อ่ะไม่อยากให้เครียดกันนะคะก็เดี๋ยวจริงๆแล้วเรื่องนี้มันก็เป็นหน้าที่ของเราที่เป็นสื่อมวลชนนะคะที่ต้องการที่จะสะท้อนออกมาให้มันเสียงดังที่สุดไม่อยากที่จะให้มันเป็นแค่ช่วงเทศกาลนะเป็นเทศกาลข่าวนี้อะไรเงี้ยค่ะมีอีกหนึ่งเรื่องที่วันนี้มีการแชร์กันนะคะต้องขออนุญาตที่จะอ้างอิงถึงอันนี้ขออนุญาตอ้างอิงจากหัวข้อข่าวสำนักข่าวต่างๆนะคะทั้งของรถยนต์ยี่ห้อนี้เองแล้วก็รวมไปถึงสคบด้วย
1: โอ้มันใจตรงกันเลยก็จะพูดพอดีโอเค
0: ค่ะจากเหตุการณ์ที่มีรถ Volvo EX 30ไฟไหม้ระหว่างการชาร์จที่บ้านล่าสุดนะคะ Volvo เนี่ยออกมาเทคแอคชั่นแล้วค่ะเขาบอกว่ามันสาเหตุเกิดจากการที่ชาร์จแบตเตอรี่เกินระดับชาร์จที่ 70% ซึ่ง Volvo เนี่ยอ้างว่าได้มีการส่งจดหมายชี้แจงผู้ใช้งานในเรื่องนี้แล้วเพื่อป้องกันเหตุความร้อนของแบตเตอรี่โดยคันที่เกิดเหตุเนี่ยมันมีชนวนมาจากการชาร์จเกิน 70% ยืนยันว่า Volvo เนี่ยจะเยียวยาผู้ใช้งานต่อไปแต่คราวนี้ค่ะเพจ Extreme IT บอกว่าเรื่องมันไม่จบแค่นั้นล่าสุดฝั่งของสคบหรือว่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยเรียก Volvo เข้าไปชี้แจงเพิ่มเติมแล้วก็มองว่าคุณแค่ส่งจดหมายเตือนมันไม่พอกับการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้ใช้งานนะส่วนการเยียวยาผู้ใช้งานที่อยู่ในกลุ่มรถที่มีความเสี่ยงเนี่ยแบรนด์นี้เขาก็มีแผนนัดเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่ใหม่ก็จะเริ่มวันที่22พฤษภาคมนี้ก็ต้องบอกว่าหลายคนกังวลว่าฮะเพิ่งทราบว่ามันห้ามชาร์จเกิน 70%
1: มัน
0: ทุกครั้งเวลาชาร์จมันก็ต้องร้อยถูกไหมพี่บอล
1: ถูกต้องถูกต้องนี่ถึงเป็นประเด็นในกรณีนี้ไงครับว่าทำให้ทาง Volvo จำเป็นจะต้องเรียกคืนตัวระบบโมดูลที่จะต้องนำไปเปลี่ยนใหม่เพราะว่าพบเป็นดีเฟกต์คือเราต้องใช้คำว่าเป็นดีเฟกต์แล้วกันดีเฟกต์หมายความว่าส่งมอบรถแล้วมีการนำรถให้ผู้บริโภคไปใช้แล้วแล้วตรวจพบความผิดปกติในภายหลังจึงจำเป็นต้องเรียกคืนเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงในระหว่างนี้ที่ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงจึงมีคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยไม่สามารถชาร์จเกิน 70% ได้แต่มันก็กลายเป็นดาบสองคม
0: ใช่คือก็ยอมรับนะคะว่าแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่ขายความปลอดภัยนะ
1: Volvo for life
0: ใช่คือรถที่ปลอดภัยที่สุดแบรนด์นึงเป็นคือต้องบอกว่ามันเป็นหนึ่งในท็อป5ของแบรนด์ที่หลายคนเชื่อมั่นในเรื่องของความปลอดภัยอันนี้เราไม่ได้ว่าใครนะกำลังเล่าให้ฟังว่าพอมันมีการขายแบบนี้หรือว่ามันเป็นภาพจำแบบนี้มาปุ๊บเนี่ย เกิดเหตุการณ์นี้แล้วอ่ะ มันคือเรื่องของแบตเตอรี่ที่โอเวอร์ฮีตติ้ง
1: ใช่ใช่

0: าชาร์จ 70% เกิน 70% ไม่ได้หร
1: อ
0: ปกติเวลาที่เราจะชาร์จมันก็ต้องเกินไปถึง100อ่ะมันก็ต้อง100ไปก่อน
1: อ่ะส่วนใหญ่
0: ใช่
1: ใช่ไม่งั้นเราจะซื้อรถมาทำไมเพื่อชาร์จแค่ 70% เหมือนเราชาร์จแบตโทรศัพท์อ่ะง่าย
0: ๆเออ
1: นั่นแหละ
0: แล้วก็ ภาพที่เห็นออกมาคือไฟไหม้อ่ะค่ะ
1: ไฟไหม้ที่บ้านยังไม่ทันจะขับอ่ะ
0: ใช่แน่นอนว่ามันก็ต้องส่งผลกระทบกับภาพลักษณ์ที่มันแรงกว่าปกติถูกไหมพี่บอลเพราะว่าถ้าเป็นรถของแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้ออื่นๆเนี่ยมันก็ยังจะมีความรู้สึกว่าอ๋อมันกำลังค่อยๆ
1: พัฒนา
0: แก้ไขพัฒนาสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงอ่ะแบรนด์จีนเดี๋ยวเขาเพิ่งมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยแต่นี่คือเป็นแบรนด์ที่มันอยู่คู่กับเรามาตั้งแต่เราเกิดมาแล้วอะค่ะท
1: ี
0: เ
1: นี้ย
0: ซึ่งแล้วมันก็จะมาบวกกับว่าตอนเนี้ย บ้านเราเองอะพี่บอลเรากำลังผลักดันรถ EVโรงงานแบตเตอรี่เราต้องการที่จะให้ไปสู่ระบบอีโคซิสเต็มแต่ตอนนี้มันกลับไปตอบโจทย์กับหลายหลายคนที่กำลังจะตัดสินใจในการใช้รถยนต์ไฟฟ้าว่าเขาไม่มั่นใจในเรื่องแบตเขาดูข่าวเกี่ยวกับเรื่องของชาร์จอยู่แล้วไฟไหม้เขาไม่มั่นใจกับประสิทธิภาพของรถณขณะที่กำลังใช
1: ้
0: หลายคนก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรงั้นฉันไปใช้แบรนด์ที่มันน่าเชื่อถือและมีมาอย่างช้านานเจอเลย
1: เจนเลยนะ
0: เจอเลยถ้าเป็นสับวัยรุ่นใช้คำว่าเจอเลย
1: ใช่เพราะว่าต้องบอกว่าคำว่าปลอดภัยถ้าพูดถึงรถยนต์ Volvo เนี่ยมันเป็น DNA มันเป็นแบรนดิ้งที่ทำให้เขาแข็งแกร่งในเรื่องนี้มากๆ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ว่ามันมีจุดตายของเรื่องนี้ครับน้องอุ้ม
0: ค่ะคือต้องบอกว่าตอนนี้ไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะคะพี่วัน
1: ใช
0: ่ต่างประเทศก็เจอค่ะเพราะว่า Reuters รายงานนะคะว่า Volvo เนี่ยเรียกรถรุ่นนี้ค่ะ EX30 เนี่ยกว่า 40,000 คันทั่วโลกอะค่ะ
1: ครับ
0: เรียกคืนเพราะว่ามันมีความเสี่ยงเรื่องของการชาร์จแบตเตอรี่นี่แหละเขาเรียกว่าแบตเตอรี่โอเวอร์ฮีตติ้งทั้งในสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียนิวซีแลนด์มาเลเซียซึ่งก็มีการการแจ้งบอกว่ามีการกำจำกัดการชาร์จไม่ให้เกิน 70%
1: ในระหว่างนี้
0: ใช่
1: ที่รอเพื่อจะกลับไป
0: แต่ทีเนี้ย มันก็ต้องแยกอีกนะพี่บอลว่าถ้าเราเห็นว่ารถยนต์ไฟฟ้าไฟไหม้อ่ะมันต้องแยกสาเหตุว่ามันไหม้เพราะอะไรมันไม่ใช่ไหม้เพราะเหตุเดียวกันหมดนะคะ
1: ใช่ครับใช่
0: คืออ่ะถ้าเกิดสมมติว่าเราเห็นรถไฟไหม้โอ้ยนี่ไงรถไฟฟ้ารถน้ำมันก็ไฟไหม้ได้นะ
1: ก็ได้รถแก๊สก็ได้
0: ใช่มันไหม้ได้หมดอะค่ะแล้วก็ลักษณะของการไหม้เนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่าไอ้ตัวแบตเนี่ยข้างในอะรายละเอียดมันลัดวงจรยังไงมันทำงานผิดพลาดตรงไหน
1: ครับ
0: ตรงเนี้ยพอมันไหม้ไปแล้วด้วยไงเลยไม่ทราบ
1: ของในประเทศไทยของเรานะครับตัวเลขคือ1668คัน
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีการร้องเรียนไปแล้วเนี่ย45รายมั้งถ้าจำตัวเลขไม่ผิดแต่ทีนี้เนี่ยพอมันเป็นคำถามกลับมาที่แบรนด์ Volvo เรื่องนี้สะเทือนวงการมาสักพักใหญ่ๆแล้วเพราะว่าต้องบอกนะฮะว่าตัวรถเนี่ยและการดีไซน์ระบบความปลอดภัยอื่นๆทั้งหมดยังคงเป็นทีมวิศวกรของ Volvo Sweden แต่ว่าซัพพลายเออร์เรื่องแบตเตอรี่ครับดันเป็นของทางจีน
0: จีนรับจบอีกแล้ว
1: ใช่แต่ว่าอันนี้มันมีที่มาที่ไปเพราะว่าเขาเป็นการร่วมทุนกันอยู่แล้วไงฮะเขาร่วมทุนที่ในการที่จะเข้ามาร่วมทุนกับทาง Volvo
0: ค
1: ือถ้าเกิดตามประวัติของ Volvo เนี่ยในช่วงหนึ่งเนี่ยเขาประสบปัญหาแล้วก็เลยทำให้บริษัทได้ตัดสินใจในการที่จะร่วมทุนกับบริษัทของเจ้ายักษ์ใหญ่ของจีนที่จีนก็มองว่าถ้าเขาจะมาเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่เนี่ยมันก็คงจะช้าเขาก็เลยใช้ทุกอย่างที่เป็นเทคโนโลยีของ Volvo ในเชิงของวิศวกรรมแต่ในเรื่องของซัพพลายเออร์ต้นทุนการบริหารเนี่ยก็อาจจะมาอยู่ในฝั่งของตัวที่เข้ามาร่วมทุนนั่นเองนะครับแล้วบริษัทที่ผลิตเป็นซัพพลายเออร์ให้กับแบตเตอรี่ของรุ่นนี้เนี่ยก็คือบริษัทของทางประเทศจีนนะฮะที่เข้ามาก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ทำให้เกิดคำถามย้อนกลับไปที่ซัพพลายเออร์ซึ่งถึงขั้นจะสะเทือนยักษ์ใหญ่ในวงการรถแบบวอลโว่ได้เลย
0: ค่ะ
1: โอ้โห
0: สะเทือนจริงๆ เรื่องนี้มันอยู่ที่ความรู้สึกของคนที่ศรัทธาแบรนด์นี้ด้วยอันนี้ต้องยอมรับ
1: ใช่เพราะว่าเอาจริงๆแล้วก็มันไม่ได้แค่แหมยี่ห้อเดียวนะแต่มันมีอีกหลากหลายยี่ห้อที่ฐานการผลิตต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นบริษัทแม่ต้นกำเนิดแล้วในยุคปัจจุบันน่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็จะอยู่ที่มาตรฐานของการควบคุมด้วยถึงแม้ว่าจะเป็น

0: ซัพพลายเออร์ของต่างประเทศก็จริงแต่ว่าการควบคุมหรือมาตรฐานต่างๆที่จะคัดกรองซัพพลายเออร์เนี่ยมันก็ทำให้เกิดคำถามในความน่าเชื่อถือด้วยอยู่ดีนะครับ
1: มาที่เรื่องดีๆกันบ้างก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนรอดูกันอยู่นะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยจะยังไงกันต่อนะคะครั้งนี้ไม่เรียกว่าคนละครึ่งพลัสเพราะว่าจะเป็นการรับสิทธิ์60-40ก็คือรัฐจะออกให้ 60% แล้วประชาชนก็จะออกเองอีก 40% ซึ่งครั้งนี้นะคะเป็นการทำเพื่อที่จะให้บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายค่ารักษาการขออภัยค่าใช้จ่ายกำลังซื้อต่างๆของประชาชนครั้งที่แล้วอ่ะคนละครึ่งพลัสเนี่ยมันคือกระตุ้นเศรษฐกิจ
0: ใช่
1: แต่ครั้งเนี้ยมันคือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย แล้วครั้งที่แล้วคนที่เริ่มใช้ได้คืออายุ16ปีขึ้นไปใช่ไหมคะแต่ครั้งนี้คือ18ปีขึ้นไปนะมันจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันอยู่เล็กๆน้อยๆนะคะคราวนี้เดี๋ยวเขาจะมีการลงทะเบียนประชาชนเนี่ยลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง29พฤษภาคม2569หรือจนกว่าจะครบ30ล้านคนเรามาลุ้นกันว่ามันจะครบตั้งแต่วันแรกเลยหรือเปล่า
0: ต้องถามว่าครบภายในกี่ชั่วโมงดีกว่า
1: เดี๋ยวรายละเอียดว่ากันแต่ครั้งนี้สิ่งที่มันมีเพิ่มขึ้นมาค่ะเขาเรียกว่านกกระซิบพลัสนกกระซิบพลัสเนี่ยค่ะคือจะเป็นฟีเจอร์ระบบปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI อ่ะพี่บอลเพื่อที่จะเอามาเป็นผู้ช่วยของร้านค้าหรือว่าจะเป็นเพื่อนคู่คิดของร้านค้าเพราะว่าจริงๆแล้วไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเขาต้องการจะกระตุ้นให้คนเนี่ยเหมือนมีการใช้จ่ายกันก็จริงแต่ว่าต้องการที่จะให้ร้านค้ามีตัวช่วยอย่าลืมว่าร้านค้าทุกร้านค้าเนี่ยเขาไม่ได้เก่ง AI ไม่ได้เก่งเทคโนโลยีใช่ไหมคะตัวนกกระซิบพลัสเนี่ยเขาจะมาช่วยแนะนำโปรโมชั่นจะมาช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าช่วยคำนวณสิทธิ์ช่วยแจ้งเตือนว่าอุ๊ยช่วงนี้ลูกค้าจะใช้สิทธิ์เยอะนะช่วยออกแคมเปญให้ช่วยแนะนำเรื่องของสต็อกราคาแล้วก็สิทธิ์ต่างๆของรัฐแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีการเชื่อมกับระบบชำระเงินหรือว่าแอปของรัฐในอนาคตได้แนวคิดของรัฐบาลนะคะเขาต้องการที่จะให้ร้านเล็กๆหรือว่า SME เนี่ยเข้าถึง AI ในการขายได้ง่ายขึ้นค่ะพี่บอล เพราะว่าปัญหาใหญ่ของ SME ไทยหลายๆเจ้าเนี่ยคือเขาไม่ได้มีทีมที่มาทำข้อมูลอะไม่มีระบบวิเคราะห์ลูกค้าว่าแบบอุ๊ยเราจะต้องขายใครในช่วงระยะเวลาไหนเราจะจัดสรรยังไงไม่มีงบในการทำมาร์เก็ตติ้งอ
0: ่
1: ะก็เลยใช้ AI เนี่ยแหละที่ชื่อว่านกกระซิบพลัสคือเหมือนกับเป็นดิจิตอลเป็นผู้ช่วยทางดิจิตอลให้กับร้านเล็กๆอะค่ะถ้าเกิดระบบเนี้ยมันใช้งานได้จริงๆนะก็น่ายินดีที่เราไม่ได้แค่มีการแจกเงินอย่างเดียวพี่บอลมันเหมือนกับเป็นการสร้าง
0: อ
1: ีโคซิสเต็
0: ม
1: ดิจิทัลให้กับร้านค้าคือเขาก็จะได้พัฒนาไปอีกสเต็ปหนึ่งอะค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้คนละครึ่งอะแจกแล้วก็กระตุ้นให้มันมีการใช้จ่ายกัน แล้วก็ให้คนอีกอย่างหนึ่งที่ก่อนหน้านี้ที่เป็นก็คือดึงคนเข้ามาอยู่ในระบบเป๋าตังค
0: ์
1: ใช่ไหมเพราะเขาต้องมีการไปลงทะเบียนในเป๋าตังค์อะไรเงี้ยแต่ครั้งนี้มันมีเรื่องของ AI มันมีเรื่องของข้อมูลมันมีเรื่องของดิจิทัลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่ว่าก็ต้องรอดูนะคะว่าร้านเล็กๆเนี่ยเขาจะเข้าถึง AI ได้มากขนาดนั้นจริงๆหรือเปล่าบางคนบอกว่าอย่าพึ่ง AI เลยลูกเอ้ยโทรศัพท์ป้ายังลำบากอยู่เลยเนี่ยให้ลงทะเบียนได้ไปยังลำบากอยู่เลยแล้วบางคนก็ไม่เข้าใจว่าแบบเอ๊ะจะแดชบอร์ดอย่างเงี้ย
0: คืออะไร
1: ใช่ แล้วก็ศึกษาเครื่องมือเอาเวลาไหนไปศึกษาแค่เฉพาะนอนก็ไม่ครบชั่วโมงละเดี๋ยวก็ต้องหาเช้าแล้วก็จะได้กินค่ำต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวต้องรอดูค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ปรับสักทีมันก็จะไม่เปลี่ยน
0: ไม่ก็ไม่เริ่มได้สักทีใช่ไหม
1: ใช่
0: แต่มันมีบางเรื่องน้องอุ้มที่พอปรับพอเปลี่ยนพอเริ่มสุดท้ายต้องย้อนกลับมาใหม
1: ่ค่ะ
0: เพราะว่าน้องอุ้มพูดเรื่องเนี้ยมันทำให้เราคิดไปได้สองประเด็นในสิ่งที่เกี่ยวข้องแบบทางอ้อมเลยนะก็คืออย่างแรกเกี่ยวกับภาวะหนี้ของประเทศไทยที่มันมีการรายงานมาจากทาง IMF ล่าสุดเนี่ยว่าประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับติดอันดับการเพิ่มขึ้นของปริมาณหนี้หรือว่าเอางี้หนี้สูงเป็นอันดับ11ของโลกดีกว่า ประเทศไทยสูงนะหนี้เป็นอันดับ11ของโลก ประเทศแรกประเทศอันดับหนึ่งคือ

0: ญี่ปุ่นนะฮะรองลงมาคือแคนาดาตามด้วยฝรั่งเศสบาเรนสหราชอาณาจักรยูโรโซนมาจีนสหรัฐแล้วก็อิตาลีเยอรมนีและก็ไทยของเราหลังจากไทยเราเป็นมาเลเซียนะครับแล้วก็ว่ากันไปตามอันดับแต่สิ่งที่น่าสังเกตมันอยู่ตรงนี้ฮะประเทศอื่นๆที่มีหนี้สูงกว่าประเทศไทยของเราเนี่ย10อันดับแรกเนี่ยตัวหนี้ครัวเรือนของเขากลับน้อยกว่าประเทศของเราเราเนี่ยถึงแม้จะอยู่อันดับที่11ซึ่งมันก็ไม่โอเคแล้วล่ะแต่ว่าสังเกตได้เลยว่าสิ่งที่ทำให้ไทยของเราเนี่ยดูแล้วเยอะกว่าประเทศอื่นๆก็คือหนี้ครัวเรือนโอ้โหจริงๆแล้วคำว่าหนี้ของต่างประเทศที่มันเยอะมากแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเขายากจนหรืออะไรแบบนั้นนะฮ
1: ะ
0: แต่มันหมายถึงว่ามันมีเขาเรียกว่าอะไรล่ะระบบในการเข้าถึงการเงินหรือการลงทุนที่มันเพิ่มสูงขึ้นนั่นเองนะครับที่เลยทำให้นี่ภาวะนี้ของเขามันเพิ่มสูงขึ้นนะครับการเติบโตของเศรษฐกิจโลกที่มันมีความยืดหยุ่นมันส่งผลให้สัดส่วนนี่ต่อ GDP เนี่ยยังคงทรงตัวที่ระดับประมาณ 305% มาตั้งแต่ปี2023ปัจจัยหลักที่บอลบอกที่ทำให้ปริมาณนี่ทั่วโลกพุ่งขึ้นแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการแบบนี้มาจากฝั่งรัฐบาลสหรัฐและก็จีนที่เพิ่มมากขึ้นปัจจัยนี้ของฝั่ง2ประเทศนี
1: ้
0: การสะสมนี่ของภาคธุรกิจจีนโดยเฉพาะบริษัทนอกภาคการเงินของจีนที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ไม่นับรวมกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ที่เพิ่มขึ้นด้วยเนี่ยมันจะเห็นเป็นภาพรวมว่ามันเหมือนกับว่าการเร่งตัวของการทำธุรกิจที่มีมากขึ้นแล้วก็ภาคการเงินต่าง
1: ๆมันหลายเรื่องมันพลอะไรล่ะมันวนมันพันกันอยู่เหมือนกันเนาะพี่บอล
0: มันพันกันอยู่หรือแม้กระทั่งที่น้องอุ้มบอกว่าโอ้ถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่เริ่มใช้เทคโนโลยีซึ่งแน่นอนว่าเทคโนโลยีมีส่วนดีส่วนช่วยอำนวยความสะดวกให้ทุกอย่างรวดเร็วได้นะแต่อย่างที่บอกว่าบางอย่างเคยเริ่
1: ม
0: สุดท้ายต้องย้อนกลับอย่างเช่นแท็บเล็ตสวีเดนเมื่อกี้เราพูดถึงวอลโวสวีเดนไปสวีเดนตอนนี้สั่งถอยแท็บเล็ตกลับสู่ตำราเรียนกลับมาเหมือนเดิมแล้วนะฮะกลับมาใช้สมุดปากกาหนังสือปกติในห้องเรียนละเพราะว่ามันส่งผลกระทบในหลากหลายด้านให้กับเด็กนักเรียนของเขา
1: พูดถึงเรื่องของหนี้หลายคนก็บอกว่าทำมาหากินกันไปนะชีวิตจะได้ไม่ต้องมีหนี้แต่ตอนนี้หลายคนบอกทำมาหากินลำบากเหลือเกินเพราะอะไรฝนถล่มเลยพี่บอลนี่ถ้าไล่เรียงกันไปเนี่ยหลายจังหวัดเลยนะคะ อย่างที่จังหวัดชัยภูมิเนี่ยเขาบอกว่าฝนแรกของปีมาแต่โอ้โหมาทีนึงก็คือน้ำท่วมเลย
0: ครับ
1: แล้วในรายละเอียดของการที่น้ำท่วมเนี่ยคืออะไรรู้ไหมคะคุณผู้ชมผู้ฟังพี่บอลคือเขามีการสร้างขยายถนนน่ะเขายกถนนน่ะคือหมายว่าขยายถนนแล้วมีการวางท่อระบายน้ำแล้วบางจุดอ่ะท่อระบายน้ำอยู่สูงกว่าถนนแล้วน้ำมันจะไปลงท่อกี่โมงแล้วจะบอกว่าเนี่ยสร้างมาตั้งแต่ปี67อ่ะ
0: ครับ
1: นี่มันปี69แล้วอะค่ะ
0: 3ปีแล้ว
1: ใช่นี่คือสิ่งที่พี่น้องต้องเจอในขณะเดียวกันที่นครราชสีมาที่สีคิ้วนะคะก็เจอกับน้ำป่าไหลหลากอันนี้ก็เป็นปัญหาอีกคืออะไรรู้ไหมพี่บอลพื้นที่ที่มันเคยท่วมเนี่ยมันก็ท่วมแบบซ้ำซากเป็น10ปีแล้วอะค่ะ
0: ครับ
1: แล้วที่สำคัญคือชาวบ้านอะเขาไม่ได้รับการแจ้งอย่างรวดเร็วอะเขาก็เลยอยากที่จะให้แบบช่วยบอกให้มันเป็นระบบได้ไหมแจ้งให้มันทันท่วงทีได้ไหมเพราะว่าปัญหาล่าสุดที่เขาเจอคือย้ายของไม่ทัน
0: เป็นอย่างนี้ทุกครั้ง
1: ที่มาจากการจัดการทั้งนั้นเลยนะคะ
0: ครับ
1: ที่ขอนแก่นก็เจอน้ำท่วมเหมือนกันที่จังหวัดเลยเองเนี่ยโอ้โหคนที่เป็นชาวนาโดนน้ำซัดคันนาพังเลยอะค่ะ
0: แม่ฮ่องสอน
1: แม่ฮ่องสอนน้ำป่าดินสไลด
0: ์ศพเมย
1: ใช่
0: โอ้โหแบบเห็นภาพน้ำแล้วเป็นชาเย็น
1: อ
0: ะแล้วก็แรงมากมากเลย
1: จำพื้นที่แม่สายได้ใช่ไหม
0: ครับ
1: แม่สายเนี่ยตอนนี้สทนชไปลงพื้นที่แล้วแล้วเขาก็กำลังเร่งแก้จุดเสี่ยงน้ำท่วมอยู่ปรากฏว่ามันมีภาพโดรนจากสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งเห็นฝั่งเมียนมาโอ้โหทำคันกั้นน้ำไว้สูงมากแล้วน้ำจะเข้าบ้านเขากี่โมงแล้วมันก็มาไหลมาที่บ้านเราทั้งนั้นเลยค่ะส่งกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะวันนี้หมดเวลาของอุ้มกับพี่บอลแล้วค่ะ
0: ครับสวัสดีครับลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์

0: าข่าวเด็ดกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ถ้าคุณทำงานมากเกินไปจนความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มมีปัญหาถึงเวลาที่คุณจะต้องแบ่งเวลาเพื่อครอบครัวให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ควรหากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวชวนกันไปออกกำลังกายหรือทำอาหารที่ชอบรับประทานร่วมกันในครอบครัว
0: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก

ขณะที่เวลา 16:00 นต่อไปนี้สถานีวิทยุอสบทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองนายกอนุทินสั่งการครม.เศรษฐกิจรับข้อเสนอเอกชนไปขับเคลื่อนรายงานผลเป็นระยะนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงแปลงการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีว่าจากที่รัฐบาลได้จัดงานผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นการเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการจาก10อุตสาหกรรมได้เสนอความคิดเห็นต่างๆนายกรัฐมนตรียืนยันว่าการรับฟังเสียงจากผู้ประกอบการไม่ได้เพื่อนักธุรกิจแต่หากภาคธุรกิจสามารถเดินหน้าต่อและเติบโตได้จะนำไปสู่การจ้างงานและสร้างรายได้ให้กับประชาชนทุกภาคส่วนในระบบก็จะได้ประโยชน์จากการขับเคลื่อนของภาคธุรกิจที่จับมือกับรัฐบาลดังนั้นจากข้อเสนอของนายกรัฐมนตรีจึงสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดกรอบติดตามได้ดำเนินการขับเคลื่อนตามข้อเสนออย่างไรภายใน30วัน60วันหรือ90วันผ่านกลไกคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจและการประชุมร่วมกรอพร้อมเน้นย้ำให้ดำเนินการ4ด้านคือโครงสร้างพื้นฐานน้ำและพลังงานสะอาดด้านการพัฒนาทักษะแรงงานรองรับ AI และดิจิทัลด้านการผลักดันอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ด้านการลดอุปสรรคการอนุญาตรวมถึงการใช้ที่ดินของรัฐให้เกิดประโยชน์มอบหมายให้สำนักงานกพร.กระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการส่วนการปราบปรามทุจริตนายกรัฐมนตรีมอบหมายในประกรณ์ดินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีไปประสานงานกับสำนักงานปปช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งได้ยืนยันในเวทีพูดคุยว่าเป็นนโยบายหลักและผลงานในการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันรวมถึงอาชญากรรมข้ามชาติสแกมเมอร์ได้มีความคืบหน้าเป็นอย่างมากสิงห์ศักดิ์พร้อมพลโทอดุลคุยงานความมั่นคงเลื่อนลงจังหวัดชายแดนติดภารกิจเร่งด่วนนายสิงห์ศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางลงจากตึกบัญชาการ1หลังการประชุมครม.พร้อมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและกล่าวถึงกำหนดการลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าเลื่อนออกไปก่อนสาเหตุที่เลื่อนออกจากวันนี้เนื่องจากติดภารกิจเร่งด่วนจากเดิมที่จะลงไปดูการทำงานของสอปตว่าเป็นอย่างไรเพื่อจะให้เกิดการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆพร้อมทั้งยอมรับว่าได้มีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับกระทรวงกลาโหมซึ่งตามนโยบายต้องการให้เกิดสันติสุขในพื้นที่แต่สิ่งสำคัญอยากให้มีการบูรณาการการทำงานซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนายเสียศักดิ์ยังระบุว่าขณะนี้ฝ่ายกัมพูชารับทราบแล้วว่าไทยมีการยกเลิก MOU 2544และจะมีการพูดคุยภายใต้กฎหมาย UNCLOS หรืออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลค.ศ. 1982ว่าจะเดินหน้ากันอย่างไรพร้อมทั้งยอมรับว่าในเร็วๆนี้จะมีการเสนอคณะรัฐมนตรีในการแต่งตั้งคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาหรือ JBC ภายหลังจากที่ได้พลเอกสมศักดิ์รุ่งสีตาอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.มาเป็นประธานตราดเร่งจับปลาหมอคางดำหลังพบหลายร้อยตัวในพื้นที่บ้านแหลมกลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัดรายงานว่านางสาวหฤทัยแห่งประถมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัดนำพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัดลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดตราดผู้ใหญ่บ้านและ

0: ชาวบ้านในพื้นที่หมู่2บ้านแหลมกลัดตำบลแหลมกลัดอำเภอเมืองตราดเพื่อจับปลาหมอคางดำที่แพร่กระจายอยู่ในแหล่งน้ำของชุมชนโดยเบื้องต้นคาดว่ามีจำนวนหลายร้อยตัวรายงานพบปลาหมอคางดำในจังหวัดตราดทำให้เกิดความกังวลถึงผลกระทบของสัตว์น้ำต่างถิ่นที่อาจจะถูกรุกรานและอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสัตว์น้ำท้องถิ่นก่อนหน้านี้ในพื้นที่จังหวัดตราดเคยมีประวัติการพบปลาหมอคางดำหลุดรอดเข้ามาแหล่งน้ำธรรมชาติบ้างแล้วแต่ในขณะนั้นยังไม่พบการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างจนกระทั่งล่าสุดทางอบต.แหลมกลัดได้รับแจ้งจากชาวบ้านและระดมกำลังเข้าไปจับปลาที่พบรวมกันอยู่จำนวนหลายร้อยตัวในพื้นที่ดังกล่าวทั้งนี้จากฐานข้อมูลติดตามสถานการณ์ของกรมประมงล่าสุดเมื่อวันที่23เมษายน2569ได้จำแนกพื้นที่ระบาดในประเทศไทยออกเป็นระดับต่างๆดังนี้พื้นที่ระบาดชุกชุมมาก9จังหวัดได้แก่จันทบุรีฉะเชิงเทรานนทบุรีกรุงเทพมหานครสมุทรสงครามนครปฐมราชบุรีสุราษฎร์ธานีและสงขลาพื้นที่ระบาดระดับปานกลาง8จังหวัดได้แก่ระยองชลบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและนครศรีธรรมราชพื้นที่เฝ้าระวังได้แก่ปราจีนบุรีพัทลุงและปัตตานี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทสีสิริกิ

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: กลับมาติดตามข่าวกันในช่วงหนึ่งครับบรรยากาศเศร้าญาติเจือรถไฟชนรถเมย์ทยอยรับศพกลับภูมิลำเนาวอนหน่วยงานเกี่ยวข้องยกระดับความปลอดภัยนางสาวศิริลักษณ์หลานสาวของนางเอื้องมโนแจ่มอายุ66ปีหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถประจำทางสาย206ได้เดินทางมายื่นเอกสารเพื่อขอติดต่อรับศพที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อทำพิธีบำเพ็ญกุศลที่วัดหนามแดงจังหวัดสมุทรปราการเช่นเดียวกับครอบครัวของนายธนัทพิพัฒน์หรือน้องขนุนเขียววิจิตรอายุ22ปีนักศึกษาชั้นปีที่3สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรจังหวัดนครปฐมประกอบด้วยนายสันติเขียววิจิตรพ่อและนางสาวณัฐสุพรจันทรายมูลแม่น้องสาวและญาติพี่น้องได้เดินทางมายื่นเอกสารเพื่อติดต่อขอรับศพเช่นกันโดยนางณัฐสุพรเปิดเผยว่าน้องขนุนเรียนที่มหาวิทยาลัยศิลปากรจังหวัดนครปฐมเป็นเด็กดีไม่มีอะไรให้เป็นห่วงชอบเล่นกีฬาอนาคตวางแผนเป็นโปรแกรมเมอร์น้องขนุนมีโรคประจำตัวผ่านการผ่าตัดมาแล้ว 6-7 ครั้งแต่รอดมาได้ครั้งนี้ไม่รู้ว่าเพราะอะไรถึงขึ้นรถเมล์ไปอยากจะฝากถึงการทำงานในระบบความปลอดภัยของรถไฟที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งและขอสมกให้มีความรอบคอบและพัฒนาบุคลากรที่ดีให้มีคุณภาพที่ดีเพื่อดูแลชีวิตประชาชนนอกจากนี้แม่ของนางสาววิภารักษ์หรือน้องโรสเผ่าภูรีอายุ25ปีได้เดินทางมาติดต่อขอรับศพไปทำพิธีบำเพ็ญกุศลที่วัดสวนสวรรค์อำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีขณะที่ครอบครัวของนายทีคาหรือแทนอุตมากรอายุ35ปีได้เดินทางมาติดต่อเรื่องเอกสารเพื่อขอรับศพวันพรุ่งนี้เวลา10นาฬิกาโดยในช่วงเช้าเวลาประมาณ9นาฬิกาจะไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณที่จุดเกิดเหตุก่อนจะไปทำพิธีบำเพ็ญกุศลที่วัดตรีทศเทพวรวิหารต่อไปมายสากลคว้าแชมป์โลกสนุกเกอร์หญิงปัญชยาจันน้อยหรือมายสากลโชว์ฟอร์มสดเอาชนะรีแอนอีแวนแชมป์โลกหญิง12สมัยในรอบชิงชนะเลิศ 6-2 เฟรมคว้าแชมป์โลกสนุกเกอร์หญิง2026ไปครองได้สำเร็จทันทีก่อนหน้านี้มายสามารถคว้าแชมป์โลกอยู่21ในปี2026และแชมป์โลกโปรหญิงอาชีพ2026และเป็นแชมป์โลกหญิงคนที่3ต่อจากใบพัดและมิงพร้อมได้รับสิทธิ์คัดเลือกชิงแชมป์โลก Crucible อาชีพชายด้วยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริง

0: รู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุกเรื่องราวมีมากกว่าหนึ่งด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยินสองมุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการสองมุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทอง
1: อัญชลีพรกุสุมจากรายการสองมุมข่าวค่ะพบกับดิฉันและคุณไพศาลมังกรชยาได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ18:00 น.ถึง20:00 น.สองมุมข่าวให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเบื้องลึกเบื้องหลังและมุมมองต่อเหตุการณ์แบบตรงไปตรงมาไม่กั๊กและไม่มีเกรงแล้วพบกันนะคะ
0: เตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์18:00 น.ถึง20:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ฟังเข้ามาในช่วงเวลาของรายการชั่วโมงข่าว Exclusive ประจำวันนี้นะคะวันนี้ก็มาเจอกันในวันอังคารที่19พฤษภาคม2569ค่ะพบกันนะคะกับดิฉันบรดมจิตดอนวันนี้จะเริ่มกันด้วยข่าวคราวของรถไฟนะคะเพราะว่าวันนี้มีเหตุกันอีกแล้วที่รถไฟเนี่ยเฉี่ยวชนคนค่ะแล้วก็ได้รับบาดเจ็บกันไปนะคะคุณผู้ฟังคะก็สำหรับอุบัติเหตุครั้งนี้เนี่ยคุณผู้ฟังเกิดขึ้นบริเวณแถวๆเลียบทางรถไฟมักกะสันนั่นนะคะเพราะว่าอยู่ดีๆเนี่ยก็มีผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์รายหนึ่งเนี่ยนะคะหลังจากที่จอดรถก็แวะข้างทางแล้วค่ะคือตั้งใจจะไปปัสสาวะนี่แหละแต่ว่าในขณะที่กำลังเดินข้ามรางกลับมาที่รถปรากฏว่ามันเป็นจังหวะที่ขบวนรถไฟเนี่ยวิ่งผ่านมาพอดีค่ะก็เลยทำให้ถูกเฉี่ยวชนเข้าที่ใบหน้าอย่างจังจนกระทั่งได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ทางการรถไฟเองนะคะก็ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงค่ะว่ากรณีผู้ชายคนนี้นะคะที่ถูกขบวนรถเนี่ยเฉี่ยวชนก็ยืนยันว่าเกิดจากผู้บาดเจ็บนะคะได้ลักลอบฝ่าแนวบารีเออร์รุกเข้าไปในเขตของทางรถไฟแล้วค่ะตามที่มีการนำเสนอข่าวแล้วก็จะเห็นคลิปภาพแบบชัดเจนนะคะคุณผู้ฟังพอบุกเข้าไปนะคะในแนวทางรถไฟเนี่ยก็ทำให้โดนรถไฟเนี่ยเฉี่ยวชนก็เป็นรถไฟเนี่ยนะคะเป็นรถไฟที่กำลังจะเข้าช่วงป้ายหยุดรถอโศกแล้วการรถไฟเองเนี่ยเขาก็ออกมาชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจกับสังคมเลยนะคะก็เพื่อป้องกันการสื่อสารที่มันคลาดเคลื่อนนี่แหละเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดนะคะว่ารถไฟเนี่ยวิ่งเข้าไปชนคนคือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะทางการรถไฟเขาชี้แจงเลยนะคะคุณผู้ฟังว่ารถไฟมันวิ่งอยู่บนรางตามปกติค่ะและอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดในการเดินรถนะคะแต่ว่าเหตุการณ์นี้เกิดจากการกระทำโดยประมาทของผู้บาดเจ็บที่ขับขี่รถจักรยานยนต์นะคะไปจอดบริเวณริมถนนค่ะแล้วจากนั้นเนี่ยอยู่ดีๆก็ปีนข้ามแนวเบริเออร์ที่เขากั้นเอาไว้เพื่อให้รถไฟเนี่ยวิ่งซึ่งนะคะมันเป็นสิ่งกีดขวางอยู่แล้วนะคะที่แบ่งแยกอย่างชัดเจนระหว่างถนนกับทางรถไฟเพื่อที่จะเดินเข้าไปยืนปัสสาวะนะคะในพื้นที่ของทางรถไฟแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงระยะกระชั้นชิดนะคะระหว่างตัวเขาเนี่ยกับรถไฟก็ทางขบวนรถไฟเองก็เปิดบูดเตือนแล้วนะคะแล้วพอขบวนรถไฟเนี่ยซึ่งเป็นพาหนะขนาดใหญ่มันจะมีระยะเวลาเบรกเนี่ยนะคะคือกว่าจะคือมาถึงเนี่ยนะคะเนี่ยก็ไม่สามารถจะหยุดรถได้ทันคือเห็นแล้วแล้วก็เปิดบูดแล้วแต่มันหยุดไม่ทันละค่ะก็เลยทำให้เกิดการเฉี่ยวชนขึ้นมาและการกระทำนี้นะคะคือนอกจากจะนำมาซึ่งอันตรายต่อชีวิตของตัวผู้บุกรุกเองแล้วเนี่ยมันยังส่งผลกระทบค่ะให้การเดินรถไฟเนี่ยต้องหยุดชะงักและล่าช้าไปกว่ากำหนดก็สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้โดยสารส่วนรวมที่เขาใช้บริการด้วยซึ่งไงก็ตามนะคะทางการรถไฟเองก็ขอย้ำเตือนประชาชนอีกครั้งหนึ่งเลยนะคะว่าสำหรับพื้นที่เขตทางรถไฟที่มันมีรั้วหรือว่าแบเรียร์เนี่ยกั้นอยู่ถือว่าเป็นพื้นที่อันตรายนะคะแล้วก็เขตห่วงห้ามอย่างเด็ดขาดแล้วค่ะห้ามไม่ให้ใครเนี่ยนะคะปีนป่ายเข้าไปหรือว่าลักลอบเข้าไปเดินเล่นสัญจรทำธุระส่วนตัวห้ามโดยเด็ดขาดแล้วค่ะก็เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและก็ทรัพย์สินนะคะของตัวท่านเองแล้วก็ยังเป็นการป้องกันผลกระทบต่อระบบการเดินรถสาธารณะของประเทศด้วย

ยังไงก็ตามค่ะผู้ฟังคะทางรัฐมนตรีช่วยคมนาคมคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะคะก็พูดถึงกรณีที่เกิดขึ้นด้วยนะคะว่ากรณีเนี้ยมันต่างจากนะคะคราวที่แล้วเนื่องจากว่ามันไม่ได้เกิดเหตุบริเวณทางเชื่อมแต่ว่ามันเป็นทางวิ่งหลักค่ะของรถไฟโดยเขตทางเนี่ยมีอุปกรณ์กั้นอยู่แล้วซึ่งผู้ที่เข้าไปมีลักษณะล้ำเข้าไปในเขตเพื่อเข้าไปปัสสาวะก็เลยโดนเฉี่ยวชนก็แสดงความเสียใจนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยก็แล้วกันนะคะทางรัฐมนตรีช่วยคมนาคมแต่ว่าประเด็นข้อกฎหมายเนี่ยก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายค่ะเพราะว่ารางรถไฟเนี่ยไม่ใช่สถานที่ปลอดภัยนะคะสำหรับใครที่จะเข้าไปก็ได้ซึ่งในครั้งนี้นะคะรถไฟเนี่ยวิ่งมาด้วยความเร็วปกติค่ะในทางที่ไม่ใช่จุดตัดทางเชื่อมแล้วก็เกิดเหตุในระยะกระชั้นชิดเพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถที่จะหยุดได้ทันก็ฝากไปถึงประชาชนทุกคนค่ะว่าทางรถไฟเนี่ยไม่ใช่สถานที่ปลอดภัยนะคะแล้วก็มีอันตรายก็ขอให้ใช้ความระมัดระวังด้วยผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่ามาตรการงดเดินรถไฟในกรุงเทพชั้นในเป็นเวลา3เดือนเนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้รถไฟชานเมืองหรือเปล่าทางรัฐมนตรีช่วยคมนาคมก็บอกว่าให้เวลาค่ะให้เวลากับทางการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะไปทำแผนภายในระยะเวลา2เดือนแล้วก็มีเวลาพิจารณา3เดือนว่าจะดำเนินการยังไงและเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะแต่ว่าเคยดำเนินการมาแล้วในอดีตโดยนำเอาข้อท้วงติ่งต่างๆในอดีตเนี่ยมาหารือกันและครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการศึกษาค่ะเพื่อเสนอแนะแนวทางคือยังไม่ได้มีการทดลองใช้แต่ถ้าหากว่าจะทดลองใช้เนี่ยก็คงเป็นระยะสั้นเท่านั้นเองซึ่งรัฐมนตรีช่วยคมนาคมก็ย้ำเลยนะคะว่ายังไม่มีการนำส่งแผนในเรื่องนี้และก็จะต้องมีการรับฟังทุกเสียงค่ะและก็ยึดหลักในการดำเนินการของกระทรวงคมนาคมนั่นก็คือนำเอาระบบรางขึ้นลอยฟ้าทั้งหมดเช่นเดียวกันกับเส้นนะคะบางซื่อรังสิตค่ะที่ทำให้เห็นว่าช่วยในเรื่องของการแก้ไขปัญหาการจราจรได้จริงซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะมันก็คือการแก้ปัญหาจุดเชื่อมต่อถ้าหากว่าในอนาคตเนี่ยทำจุดเชื่อมต่อเสร็จก็จะเป็นระบบลอยฟ้านะคะซึ่งเรื่องนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการศึกษาของทางการรถไฟค่ะทีนี้มาดูในด้านของคดีกับผู้ฟังก็ว่ากันว่าตอนนี้นะคะทางตำรวจเองก็กำลังเร่งนะคะสอบปากคำผู้บาดเจ็บรถไฟชนรถเมล์โดยเนี่ยนะคะยังไงก็ตามพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1แล้วก็พันตำรวจเอกสมศักดิ์เอี่ยมอิ่มรองผู้กำกับนะคะรองผู้กำกับอยู่ที่นะคะสน.มักกะสันนี่แหละแล้วก็บรรดาพนักงานสอบสวนเนี่ยนะคะเขาก็ได้ประชุมนะคะร่วมกันเพื่อติดตามความคืบหน้าของคดีก็ปรากฏว่าทางพันตำรวจเอกกำพลนะคะรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1นะให้สัมภาษณ์ค่ะหลังจากการประชุมว่างานสอบสวนวันนี้นะคะจะดำเนินการสอบปากคำผู้บาดเจ็บที่ออกจากโรงพยาบาลแล้วเพิ่มเติมค่ะจากทั้งหมดนะคะ14รายก็เมื่อวานนี้สอบไปแล้ว2รายก็คงเหลือ12รายนะคะแล้วก็วันนี้เห็นบอกว่ามีการสอบปากคำเพิ่มเติมอีก9รายก็เป็นคนไทยทั้งหมดเลยค่ะส่วนอีก3รายเนี่ยเป็นชาวต่างชาติก็จะติดตามตัวมาสอบสวนให้ครบถ้วนกันต่อไปในขณะที่ผู้บาดเจ็บนะคะที่ยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะก็จะมีการประสานงานเพื่อเข้าสอบปากคำกันต่อไปและสำหรับญาติผู้เสียชีวิตนะคะวันนี้จะเดินทางมาให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ4รายค่ะแบ่งเป็นช่วงเช้านะคะ1รายแล้วก็เดินทางมาจากต่างจังหวัดอีก3รายล่าสุดนะคะทางคุณหมอนิติเวชแล้วก็ผู้กำกับสน.มักกะสันเองก็ได้ยืนยันนะคะผลพิสูจน์ทราบตัวบุคคลของผู้เสียชีวิตเนี่ยเพิ่มอีก3รายรวมเป็น7รายแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะจากผู้เสียชีวิตทั้งหมดเนี่ย8รายตอนนี้ก็สามารถที่จะพิสูจน์ตัวตนทราบแล้วล่ะว่าเป็นใครเนี่ย7รายค่ะนอกจากนี้นะคะก็จะมีพนักงานนะคะรักษารถของการรถไฟแห่งประเทศไทยอีก1คนนะคะที่เดินทางมาให้การเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจส่วนเรื่องของการเยียวยาผู้บาดเจ็บนะคะตอนนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการประสานงานรวบรวมข้อมูลทุกด้านกันอยู่และในด้านของกล้องวงจรปิดค่ะที่มีกระแสข่าวออกมาว่าไม่เห็นผู้ขับขี่หรือว่าช่างเครื่องบนรถไฟเนี่ยตำรวจยังไม่ได้ให้การยืนยันเนื่องจากว่าฝ่ายสืบสวนนะคะอยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลค่ะจากกล้องวงจรปิดทั้งหมด3ป้อมซึ่งมีกล้องป้อมละ8ตัวรวมทั้งหมด24ตัวเบื้องต้นนะคะพบว่ามีกล้องบางตัวในบางมุมเนี่ยไม่ทำงานค่ะก็วันนี้ก็เลยมีการเก็บกู้ข้อมูลนะคะเพื่อขยายระยะเวลาในการบันทึกภาพเพิ่มขึ้นเพื่อนำเอาภาพทั้งหมดนี่แหละค่ะมาวิเคราะห์พฤติกรรมย้อนหลังของทั้งคนขับรถไฟบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมไม้กั้นด้วยในแต่ละแยกนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขามีหลักการในการปฏิบัติงานกันยังไงโดยฝ่ายสืบสวนเนี่ยก็จะเร่งสรุปรายงานค่ะส่งให้กับฝ่ายสอบสวนภายใน2วันนี้ในขณะที่ประเด็นการสอบปากคำนะคะช่างเครื่องค่ะรวมไปถึงคำให้การนะคะว่ามันจะสอดคล้องกันกับคนขับรถไฟ

หรือไม่แล้วก็ตำแหน่งขณะเกิดเหตุเนี่ยก็อยู่ในห้องขับไหมอันนี้ตำรวจเนี่ยขอสงวนรายละเอียดเอาไว้ก่อนค่ะเนื่องจากว่ามีผลต่อรูปคดีแล้วก็ป้องกันไม่ให้มีการเตรียมคำให้การเพราะว่ายังต้องรอนะคะรอสอบองค์ประกอบการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็เทียบเคียงกันกับระเบียบปฏิบัตินะคะมาตรฐานของทางการรถไฟควบคู่กันไปแล้วค่ะกับการสอบปากคำผู้เชี่ยวชาญด้านรถไฟส่วนการตรวจสอบร่างกายเพื่อหาสารเสพติดนะคะของช่างเครื่องก็ได้ทำการเจาะเลือดตรวจแล้วนะคะแต่ว่าผลตรวจเนี่ยยังไม่ได้ลงมาในขณะที่เนี่ยนะคะญาติของหนึ่งในผู้เสียชีวิตค่ะจากเหตุการณ์รถไฟชนรถเมล์เนี่ยวันนี้ก็มีการเดินทางเข้าไปขอรับเอกสารจากพนักงานสอบสวนนะคะเพื่อไปยื่นรับศพที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อทำพิธีบำเพ็ญกุศลนะคะที่วัดหนามแดงจังหวัดสมุทรปราการก่อนจะเปิดเผยค่ะว่าเรื่องของเงินเยียวยาเนี่ยตนไม่ได้ทราบจำนวนแต่รู้สึกติดใจกับการรถไฟเป็นอย่างมากค่ะที่เอาแต่ตอบโต้เรื่องของการจัดการคนของตัวเองแต่ไม่เคยพูดเรื่องของมาตรการช่วยเหลือหรือว่าแสดงความรับผิดชอบรวมทั้งติดใจนะคะว่าทำไมคนขับรถเมล์เนี่ยไปจอดคล่อมรางรถไฟแบบนั้นก็ต้องให้กระบวนการยุติธรรมในตรวจสอบหาข้อเท็จจริงกันต่อไปว่าตอนนั้นเนี่ยนะคะมันติดขัดหรือว่ามีเหตุผลอะไรถึงได้ทำแบบนั้นและสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะทางญาติเนี่ยนะคะญาติในหนึ่งของผู้เสียชีวิตเนี่ยก็ออกมาพูดเอาไว้ด้วยนะคะว่าขอให้เหตุการณ์แบบเนี้ยมันเกิดขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายเพราะว่าในอดีตเนี่ยก็เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วหลายครั้งจนรู้สึกแปลกใจที่ทำไมเนี่ยมันยังเกิดขึ้นอีกก็จะต้องมีการถอดบทเรียนไปอีกกี่ครั้งซึ่งตนไม่อยากจะได้เงินเยียวยาเพราะว่าเนี่ยนะคะญาติของเธอเนี่ยก็ถือว่าเป็นร่มโพร่มใสของครอบครัวกันเลยทีเดียวล่ะและตอนนี้เนี่ยนะคะก็ยังไม่มีใครสามารถที่จะทำใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะส่วนคุณพ่อเนี่ยนะคะของผู้เสียชีวิตค่ะคุณสันติเนี่ยนะคะวันนี้ก็เข้าไปพบกับพนักงานสอบสวนด้วยนะคะเพื่อขอเอกสารไปยื่นขอรับร่างของลูกชายกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาค่ะที่วัดคลอง1จังหวัดปทุมธานีก่อนที่จะเปิดเผยนะคะว่าวันเกิดเหตุนะคะลูกชายเนี่ยกำลังเดินทางไปหาเพื่อนค่ะแถวๆแยกพัฒนาการซึ่งเหลือระยะทางก่อนถึงจุดหมายอีกแค่เพียง3ป้ายรถเมล์เท่านั้นนะคะแต่กลับต้องมาจบชีวิตลงก่อนซึ่งครอบครัวก็มั่นใจแล้วค่ะว่าเป็นลูกชายตั้งแต่ช่วงแรกเนื่องจากว่ามีระบบ tracking ตำแหน่งระหว่างเพื่อนนะคะกับลูกชายแล้วก็พบว่าสัญญาณมันหายไปในไทม์ไลน์ที่ใกล้เคียงกับเวลาเกิดเหตุพอดีซึ่งคุณพ่อก็บอกว่าการเดินทางด้วยรถโดยสารนะคะสาธารณะเนี่ยมันควรจะเป็นระบบที่ปลอดภัยที่สุดคือไม่ควรจะเกิดเหตุการณ์ที่ร้ายแรงแบบนี้ขึ้นเลยลูกชายเนี่ยอายุยังน้อยค่ะปีหน้าก็จะเรียนจบแล้วและเขาเองก็มีความตั้งใจในอนาคตนะคะที่อยากจะเป็นโปรแกรมเมอร์พัฒนาแอปพลิเคชันซึ่งเขายังสามารถนะคะไปได้อีกไกลในอนาคตอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะความบกพร่องในระดับองค์กรทั้งกสมกแล้วก็การรถไฟส่วนพนักงานขับรถเนี่ยก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของลูกจ้างในองค์กรเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวองค์กรเองต้องรับผิดชอบระบบและดูแลพนักงานของตัวเองให้ดีไม่ใช่พอเกิดเหตุแล้วก็โยนความผิดไปให้กับตัวพนักงานว่าพนักงานเนี่ยมีปัญหาแล้วองค์กรเนี่ยปัดความรับผิดชอบไม่ยอมเยียวยาหรือว่าปล่อยให้ผู้เสียหายเนี่ยต้องไปดิ้นรนฟ้องร้องเอากับพนักงานขับรถหรือว่าผู้เกี่ยวข้องเองซึ่งเรื่องแบบเนี้ยองค์กรต้องเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงนี่แหละค่ะคุณพ่อของผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยก็ออกมาบอกเล่าเนี่ยนะคะกับผู้สื่อข่าวแล้วค่ะยังไงก็ตามตอนนี้ทางนิติเวชก็ยืนยันเรื่องของการประกาศนะคะตัวผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยนะคะก็เป็นการยืนยันอัตลักษณ์ได้แล้วเนี่ยนะอย่างที่บอกล่าสุดเนี่ยอยู่ที่7ร่างแล้วเนี่ยนะคะสำหรับเหยื่อของรถไฟนะคะที่ต้องเสียชีวิตกันไปค่ะก็ยังเหลือนะคะยังเหลืออีก1ครอบครัวค่ะที่จะต้องติดต่อกลับไปที่นิติเวชเนี่ยนะคะก็ออกมาขอให้ญาติผู้สูญหายอีก1ครอบครัวเนี่ยรีบติดต่อเป็นการด่วนนะคะในขณะที่ทีมเยียวยาจิตใจร่วมกตัญญูเนี่ยก็มีการสแตนบายพร้อมที่จะส่งศพกลับภูมิลำเนาฟรีค่ะแล้วจากนะคะสถาบันนิติเวชค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะข่าวคราวในการประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยข่าวนึงนะคะที่เชื่อแน่ว่าหลายๆคนคงให้ความสนใจนั่นก็คือวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะได้มีมตินะคะผ่านไทยช่วยไทย plus นะคะกันออกมาเรียบร้อยละนะคะก็เคาะกันเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะแล้วก็จะสามารถเริ่มลงทะเบียนกันได้ตามกำหนดเดิมเลยก็คือวันที่25พฤษภาคมวันจันทร์หน้าค่ะทางคุณเอกนิติธันประภาสนะคะรองนายกและรัฐมนตรีคลังค่ะเปิดเผยว่าที่ประชุมครม.วันนี้มีมติเห็นชอบนะคะกับโครงการไทยช่วยไทย plus ฝ่าวิกฤตไปด้วยกันก็เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบนะคะค่าครองชีพประชาชนและช่วยประคับประคองธุรกิจรายย่อยท
ทำกลางค่ะสถานการณ์

การเศรษฐกิจที่กำลังเผชิญกับภาวะสินค้าราคาแพงแล้วก็แรงกดดันในเรื่องของเงินเฟ้อซึ่งทั้งนี้นะคะถ้าหากว่าไม่สามารถที่จะหยุดวิกฤตราคาสินค้าแพงได้เนี่ยมันก็จะลุกลามค่ะลุกลามไปสู่วิกฤตกำลังซื้อเนื่องจากค่าครองชีพเพิ่มขึ้นในขณะที่รายได้นะคะของประชาชนลดลงภาคธุรกิจเองก็มีต้นทุนสูงขึ้นโดยเฉพาะนะคะกับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยคนไม่มีเงินออมและก็ธุรกิจขนาดเล็กนะคะที่ขาดสภาพคล่องซึ่งอาจจะนำไปสู่การปิดกิจการแล้วก็การว่างงานในวงกว้างโดยโครงการนะคะไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยคุณผู้ฟังคะก็วางแนวทางช่วยเหลือเอาไว้เนี่ย3กลุ่มหลักๆด้วยกันกลุ่มแรกค่ะเป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ 13.18 ล้านคนใช้วงเงินงบประมาณเนี่ยรวมทั้งหมด 5.6 หมื่นล้านก็จะได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมนะคะอีก700บาทแล้วก็เดิมเนี่ย300บาทก็รวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนนะคะก็เป็นเวลา4เดือนด้วยกันคือระหว่างเดือนมิถุนาไปจนถึงเดือนกันยายนโดยผู้ถือบัตรเดิมนะคะไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่ค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าเงินเนี่ยมันจะโอนเข้าไปในบัตรโดยอัตโนมัติเลยส่วนผู้ถือบัตรรายใหม่เนี่ยก็อยู่ระหว่างจัดทำนะคะในส่วนผู้ถือบัตรรายใหม่ก็อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดที่จะแจ้งขั้นตอนให้ได้ทราบชัดเจนอีกครั้งโดยครม.ค่ะก็มีการมอบหมายนะคะให้กระทรวงมหาดไทยเนี่ยปรับปรุงฐานข้อมูลให้ครอบคลุมประชาชนกลุ่มเปราะบางเพิ่มเติมส่วนกลุ่มที่2ค่ะจะเป็นประชาชนทั่วไปแล้วก็มนุษย์เงินเดือนประมาณ30ล้านคนด้วยกันจะใช้วงเงินงบประมาณนะคะ 1.2 แสนล้านรัฐบาลก็จะช่วยจ่าย 60% ประชาชนจะช่วยจ่ายเองเนี่ย 40% สำหรับค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดโดยรัฐนะคะสนับสนุนไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันหรือว่าสูงสุด 1,000 บาทต่อคนต่อวันแล้วก็ต่อคนต่อเดือนนะคะ 1,000 บาทเนี่ยขออภัยไม่ใช่ต่อวันนะ 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนเป็นเวลา4เดือนด้วยกันซึ่งก็มีเงื่อนกำหนดว่าหากใช้สิทธิ์ไม่ครบนะคะในแต่ละเดือนเนี่ยจะไม่สามารถนำเอาวงเงินคงเหลือไปทบในเดือนถัดไปได้นะคะต้องใช้ให้หมดละค่ะถ้าเหลือก็ต้องคืนนะคะส่วนกลุ่มที่3เนี่ยเป็นมาตรการช่วยต่อลมหายใจให้กับบรรดาร้านค้ารายเล็กแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ค่ะท่ามกลางภาวะต้นทุนสูงและก็กำลังซื้อชะลอตัวซึ่งนอกจากนี้นะคะคำว่า plus เนี่ยในโครงการก็ยังหมายถึงการนำ AI ค่ะเข้ามาช่วยผู้ประกอบการรายย่อยให้เข้าถึงแหล่งทุนแล้วก็สินเชื่อของสถาบันการเงินได้ง่ายขึ้นเพื่อเสริมสภาพคล่องนะคะแล้วก็เพิ่มโอกาสฟื้นตัวทางธุรกิจนั่นเองซึ่งถ้าคุณเอกนิติบอกเลยนะคะคุณผู้ฟังว่าวิกฤตครั้งนี้มันแตกต่างไปจากวิกฤตเศรษฐกิจในอดีตค่ะเพราะว่าเป็นวิกฤตค่าครองชีพที่กระทบนะคะคนตัวเล็กตัวน้อยโดยตรงทั้งมนุษย์เงินเดือนผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่ไม่มีเงินสำรองเพื่อรับกับแรงกระแทกทางเศรษฐกิจซึ่งยังไงก็ตามเนี่ยนะคะคุณเอกนิติก็ย้ำเลยคุณผู้ฟังว่ามาตรการเนี้ยไม่ใช่การกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะแต่ว่ามันจะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของประชาชนเพื่อให้ทุกฝ่ายนะคะสามารถผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันซึ่งประชาชนทั่วไปก็สามารถลงทะเบียนยืนยันตัวตนกันได้นะคะคุณผู้ฟังครับตั้งแต่วันจันทร์หน้าไปจนถึงวันที่29วันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะในช่วง6โมงเช้าจนถึง4ทุ่มเลยหรือว่าจนกว่าจะครบ30ล้านคนนั่นแหละแล้วก็จะใช้วงเงินงบประมาณ 1.2 แสนล้านระยะเวลาการใช้สิทธิ์1มิถุนายนถึง30กันยายนในร้านค้าที่ร่วมรายการค่ะตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง5ทุ่มโดยร้านค้าเดิมนะคะที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง Plus เนี่ยยืนยันสิทธิ์นะคะผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่วันที่25พฤษภาเนี่ยไปจนถึงวันที่30กันยาโดยร้านนะคะที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง Plus ก็จะเปิดให้ลงทะเบียนนะคะเข้าร่วมโครงการผ่านทางธนาคารกรุงไทยตั้งแต่วันที่25นี้แล้วก็ร้านค้าเดิมกับร้านค้าใหม่ก็จะใช้วิธีผูกนะคะฟู้ดเดลิเวอรี่ลงทะเบียนวันที่10มิถุนายนค่ะในเวลา6นาฬิกาไปจนถึง5ทุ่มจากเรื่องไทยช่วยไทยพลัสนะคะมาต่อกันเรื่องของวีซ่ากันบ้างคุณผู้ฟังฟรีวีซ่านี่แหละก็มีการเปิดเผยกันออกมาจากทางคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เปิดเผยเอาไว้นะคะว่าวันนี้ที่ประชุมครม.ค่ะมีมติยกเลิกแล้วนะคะกับฟรีวีซ่า60วันจำนวน90กว่าประเทศรวมไปถึงการยกเลิกประเทศที่มีมากกว่า1วีซ่าเนี่ยนะคะก็ยกเลิกเช่นเดียวกันนะคะโดยนำไปใช้เป็นหลักเกณฑ์เดิมค่ะส่วนขั้นตอนนะคะหลังจากนี้ก็จะมีการแจ้งกับหน่วยงานต่างๆต่อมติที่เกิดขึ้นซึ่งในส่วนเกณฑ์ใหม่นี้นะคะที่จะมีการเสนอใหม่เนี่ยทางคณะกรรมการนโยบายการตรวจโรงตราก็จะมีการพิจารณาในรายละเอียดอีกครั้งนึงละค่ะว่าประเทศไหนเนี่ยเหมาะสมกับวีซ่าประเภทไหนโดยคำนึงถึงเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของความมั่นคงและเศรษฐกิจรอบด้า

ซึ่งทุกประเทศนะคะที่ถูกยกเลิก60วันเนี่ยก็จะกลับไปใช้วีซ่าประเภทเดิมโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะได้ประมาณ30วันด้วยกันแล้ววันนี้นะคะก็ยังมีความเคลื่อนไหวของรัฐบาลด้วยคุณผู้ฟังคะก็เป็นความเคลื่อนไหวของรัฐบาลที่ทางศาลรัฐธรรมนูญนะคะเมื่อวานที่รับเรื่องนะรับเรื่องพรกกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเอาไว้เข้าสู่กระบวนการในการพิจารณาแล้วก็ให้ทางรัฐบาลเนี่ยส่งหนังสือชี้แจงภายในกำหนดระยะเวลา

0: ชี้แจงแนวทางในการชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญก็หลังจากที่รับคำร้องนะคะฝ่ายค้านก็มีการรับคำร้องกันไปแล้วเนี่ยก็ให้วินิจฉัยแล้วค่ะว่าพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานแล้วก็สร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศเป็นไปตามรัฐธรรมนูญในมาตรา172วรรค1มั้ยโดยเลขาครม.ค่ะก็แจ้งว่ามีจดหมายมาเนี่ยนะคะเพื่อให้รัฐบาลเนี่ยชี้แจงถึงความจำเป็นเร่งด่วนเกี่ยวกับพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านซึ่งประเด็นนี้เนี่ยนะคะรัฐบาลเองก็มีความพร้อมเต็มที่ค่ะแล้วก็มีเหตุผลในการชี้แจงเพราะว่าสถานการณ์แบบเนี้ยถ้าไม่ทำอะไรเลยประชาชนจะเดือดร้อนก็เลยมีเหตุผลในการที่จะใช้กรอบเงินกู้ครั้งนี้ค่ะเพื่อประคับประคองนะคะค่าครองชีพแล้วก็เปลี่ยนผ่านพลังงานที่ต้องพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศมาสู่นะคะมาสู่พลังงานสะอาดโดยเฉพาะกับพลังงานโซลาร์เซลล์รวมถึงการใช้เงินของรัฐบาลที่มีเป้าหมายเพื่อที่จะดูแลคนที่เดือดร้อนที่มีอยู่เป็นจำนวนมากนั่นเองนะคะเอาล่ะเราคงจะว่ากันเท่านี้แล้วกันคุณผู้ฟังค่ะสำหรับในเบรกแรกนะคะเดี๋ยวมาว่ากันต่ออัปเดตข่าวสารต่างๆกันต่อเบรกหน้าค่ะพักกันก่อนสักครู่ค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
2: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
3: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
2: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
3: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
2: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
3: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
2: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
4: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
0: ค่ะก็16:31 นะคะคุณผู้ฟังคะก็กลับเข้ามาค่ะในเบรกนี้คุณผู้ฟังคะลายมันหายแป๊บหนึ่งนะคุณผู้ฟังนะพยายามจะกลับเข้ามาดูเหมือนจะกลับเข้ามาไม่ได้นะลายเนี่ยเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะให้น้องเขามาทำให้มาว่ากันต่อนะคุณผู้ฟังนะสำหรับนะคะประเด็นเรื่องของข่าวคราวนะคะต่างๆเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวได้คุยกับผู้ฟังนะมาเรื่องของ DSI กันก่อนแล้วกันนะคะปรากฏว่าทาง DSI ค่ะนะคะเขาออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องของ6โรงกลั่นน้ำมันนะที่มีการปิดบังเอกสารสำคัญนะคะใบกำกับการขนส่งทางเรือเนี่ย166ฉบับด้วยกันคือมันมีอะไรที่แบบไม่ชอบมาพากล นะคะซึ่งเรื่องนี้ก็มาจากกรณีเมื่อวานคงจะจำกันได้ที่เขามีการประชุมแล้วก็แถลงผลกันออกมาเนี่ยนะคะเกี่ยวกับการสอบในเรื่องความไม่ชอบมาพากลของการกักตุนน้ำมันกันเอาไว้จนกระทั่งเป็นปัญหาเรื่องของการขาดแคลนน้ำมันในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาคุณผู้ฟังคงจะจำกันได้ปรากฏว่าวันนี้มีเพิ่มเติมค่ะมีเพิ่มเติมออกมาจากทางอธิบดี DSI นี่แหละที่ออกมาเปิดเผยถึง6โรงกลั่นน้ำมันที่กระทำการปิดบังเอกสารสำคัญในการกำกับการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางเรือเนี่ยมีทั้งหมด166ฉบับในช่วงที่ไทยประสบปัญหาวิกฤตตะวันออกกลางนั่นเองนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยคุณผู้ฟังทางอธิบดีดีเอสไอเนี่ยบอกเลยบอกว่าในการสืบสวนสอบสวนคดีกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยนะคะโดยเฉพาะกรณีของโรงกลั่นน้ำมันทั้ง6แห่งในประเทศไทยเนี่ยได้พบนะคะความผิดปกติค่ะจากหลักฐานการร้องทุกข์กล่าวโทษโดยกรมธุรกิจพลังงานค่ะอันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามนะคะไม่ปฏิบัติตามประกาศนะคะประกาศตามปฏิบัติตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงานนี่แหละในเรื่องของกำหนดวิธีการแล้วก็เงื่อนไขในการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งจุดเนี้ยถือว่าเป็นความผิดนะคะตามกฎหมายพ.ร.บ.การค้าน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งถ้าหากว่าย้อนไปนะคะวันที่27เมษายนเนี่ยคณะกรรมการตรวจสอบนะคะเขาก็มีการตรวจสอบเรื่องนี้อย่างเข้มข้นนะคะเพื่อการปฏิรูปพลังงานก็มีการนำเอาพยานหลักฐานเอกสารไปกำกับการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางเรือเนี่ยละค่ะจำนวนทั้งหมดเนี่ย166ฉบับของคลังน้ำมัน6แห่งด้วยกันซึ่งเป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา7เนี่ย

มาขอให้ DSI เนี่ยขยายผลตรวจสอบโดยเฉพาะกับในช่วงเดือนมีนาถึงเมษายนนะคะที่มันไม่เป็นไปตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกำหนดวิธีการแล้วก็เงื่อนไขในการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงเนื่องมาจากนะคะตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงานเนี่ยใน1ใบกำกับการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยมันจะต้องประกอบไปด้วยรายละเอียดนะคะ8หัวข้อสำคัญด้วยกันและก็นี่แหละค่ะมันก็มีเรื่องที่ไม่ชอบมาพากลขึ้นนะคะแล้วก็วันนี้ทางอธิบดีดีไซน์ก็ออกมาเปิดประเด็นกันเอาไว้แล้วค่ะคุณผู้ฟังโอ้ยังไงก็ตามนะเห็นว่าทางคณะพนักงานสืบสวนเนี่ยเขามีการออกหมายเรียกแล้วนะออกหมายเรียกพยานนะคะของกรรมการบริษัททั้งหลายแหละแล้วก็บุคคลที่พบเรื่องความเกี่ยวข้องทางเส้นทางด้านการเงินของบัญชีนะคะของบัญชีต่างๆเนี่ยที่เข้าไปผูกโยงกันกับบริษัททีเลียนนะคะปิโตรเทรดดิ้งค่ะที่จังหวัดอ่างทองซึ่งคณะพนักงานสืบสวนเนี่ยเขาก็พบความผิดปกติของกรรมการบริหารบริษัทโดยเฉพาะผู้ที่มีชื่อเป็นกรรมการบริษัทในโครงสร้างซึ่งมีหลักฐานน่าเชื่อได้ว่าเป็นนอมินีนะคะหรือว่าตัวแทนอำพรางเพราะว่าในการสั่งจ่ายเงินเนี่ยนะคะแล้วก็ในการรับประโยชน์ของบริษัทเนี่ยมันไปตกอยู่กับคนอีกกลุ่มนึงแทนซึ่งหลักฐานเหล่านี้นะคะก็มาจากการขยายผลดูเส้นทางด้านการเงินจากบัญชีธนาคารนิติบุคคลนะคะที่มันไปเชื่อมโยงกับบุคคลภายนอกโครงสร้างกรรมการบริษัทซึ่งเป็นการจ่ายเงินตอบแทนไปยังบุคคลอื่นคือแทนที่จะจ่ายเงินเข้าบัญชีกรรมการเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยนะคะก็เป็นเครือญาติพี่น้องของนักธุรกิจน้ำมันชื่อดังทีนี้พอไปตรวจดูฐานะอาชีพศักยภาพของกรรมการบริษัทเนี่ยก็ปรากฏชื่อขึ้นมาซึ่งว่ากันว่าชื่อคนนี้ก็ไม่ได้สมฐานานุรูปเลยนะคะกับสินทรัพย์บริษัทที่มีมูลค่าสูงนับหลักพันล้านซึ่งไงก็ตามนี่แหละค่ะทางคณะพนักงานสืบสวนเขาก็เลยจะมีการออกหมายเรียกนะคะเรื่องของเส้นทางทางด้านการเงินเนี่ยมาดูเพราะมันมีความผิดปกติเกิดขึ้นแล้วค่ะคุณผู้ฟังอ่ะมาคุยกับผู้ฟังกันดีกว่านะคะวันนี้ที่จะมีพูดคุยกันเมื่อสักครู่เนี่ยสะดุดไปนิดนึงนะคุณฟังนะไม่สามารถคุยกันได้เพราะว่ามันหายคราวนี้มาละนะคะน้องเขามาทำให้ละก็จะมีนะคะคุณสุภชัยที่ดินค่ะแล้วก็คุณติ๋วนะที่ทักทายกันเข้ามาแล้วก็จะมีคุณออดด้วยนะคะที่ทักทายเด้งกับเล็กเข้ามามีคุณเทียนท่าฉลอมนะคะที่บอกว่าวันอังคารขันไขใครขัดข้องใจจัดจ้องจริงจังนะคะจึงจดจ่อชั่วโมงข่าวเอ็กซ์คลูซีฟไม่รีรอต้องเติมต่อเล็กเด้งนะคะเก่งคุยข่าวค่ะแล้วก็มาต่อกันที่คุณชิคเก้นนะคะคุณชิคเก้นก็ส่งสติกเกอร์ทักทายกันเข้ามานะคะแล้วก็ยังมีคุณปองพลวันนี้คุณปองพลก็เข้ามาทักทายสวัสดีเด้งนะคะแล้วก็บอกว่ารับฟังอยู่กรณีเรื่องของรถไฟเนี่ยไม่ผิดครับคนนั่นแหละผิดไม่ดูตาม้าตาเรือเข้าไปทำไมตรงนั้นนะคะก็คลิปภาพเนี่ยจะชัดเจนเลยนะคะคุณผู้ฟังคะคุณทิมมี่ค่ะคุณทิมมี่บอกว่าสวัสดีครับพี่เด้งพี่เล็กวันนี้ได้ข่าวว่าพี่เด้งได้คุยกับอดีตนักร้องชื่อดังคุณกี้อริสมันเลยเหรอครับสรุปว่าพี่เขาอยู่รู้ได้ไงเนี่ยเดาออกแล้วเนี่ยว่าใครไปเล่าพี่เขาอยู่เพื่อนบ้านสแคมโบเดียหรือว่าอยู่ในไทยแถบแนวชายแดนครับคิดถึงเสียงแบบอมลูกฮอลร้องเพลงของพี่เขาได้คุยมันเป็นเหตุบังเอิญค่ะพอดีพูดถึงนะแล้วมีคนหนึ่งเนี่ยเขาไม่รู้จะบอกไงคือบอกเปิดเผยไม่ได้รู้จักมักจีกันอะไรเงี้ยเขาก็บอกอยากคุยเหรอให้คุยแล้วเขาก็ยื่นโทรศัพท์มาให้คุยแล้วก็บอกว่าเป็นคุณกี้อลิสมันก็คุยกันอยู่พักนึงอะค่ะก็สิ่งหนึ่งที่เขาห้ามถามเลยก็คือห้ามถามว่าอยู่ที่ไหนแต่ถามว่าเขาอยู่ในเขมรไหมเขาไม่ได้อยู่ในเขมรเพราะว่าเขาออกมาตั้งแต่ช่วงที่มีการสู้รบกันนั่นแหละเพราะว่ามันไม่ปลอดภัยอะค่ะก็ทายเดานะอยู่ในนี้นี่แหละ เพียงแต่ว่าเขาไม่บอกเท่านั้นเองว่าเขาอยู่จุดไหนค่ะอ่ะมาต่อที่คุณภูนสุขนะคุณภูนสุขนะคะก็พูดถึงเรื่องของ8อาหารเช้านะคะที่ทำให้น้ำตาลเนี่ยพุ่งเร็วแล้วก็เสี่ยงเบาหวานโรคหัวใจแล้วก็ความดันนะคะก็จะมีขนมปังขาวมีซีเรียลหวานสำเร็จรูปมีชาเย็นกาแฟเย็นหวานจัดมีโดนัทเบเกอรี่หวานหวานโจ๊กนะคะหรือว่าข้าวต้มขาวเยอะๆน้ำผลไม้กล่องน้ำตาลแฝงกล้วยสุกมากเกินไปอาหารเช้าฟาสต์ฟู้ดแฮมเบอร์เกอร์นี่แหละจะเป็น8อาหารเช้าที่ทำให้น้ำตาลเนี่ยมันพุ่งเร็วแล้วก็มีความเสี่ยงเรื่องของเบาหวานโรคหัวใจแล้วก็ความดันนะคะเขาว่ากันว่าถ้าเกิดเริ่มอาหารเช้าด้วยของหวานเนี่ยมันจะมีปัญหาเนาะ

ก็ต้องระวังกันไว้เนาะโดยเฉพาะคนสูงอายุนะคนสูงวัยเนี่ยคุณมลิวรรณจันทาค่ะสวัสดีค่ะพี่เด้งอะไรเนี่ยหนูกลัวหนูลงทะเบียนไม่ทันจังเลยโอ้ไม่ต้องกลัวหรอกตั้งเยอะ30ล้านใช่ไหมโอ้ไม่ต้องกลัวเลยได้อยู่แล้วแหละคุณมาสเตอร์เล็กนะคะฝนตกหนักสี่แยกลาดประสงค์ตรงบริเวณจุดที่ชุมนุมของเสื้อแดงอ้าวตอนนี้ฝนตกเหรอคะโอ้ฝนตกหนักด้วยหนักประมาณไหนเนี่ยกลางเมืองเลยเนาะมาต่อที่คุณแดงค่ะนะคะคุณแดงคุณแดงได้บอกว่าทำไมรัฐมนตรีชุดนี้ถึงกลางนะครับอะไรเนี่ยอ๋อถึงกลางแน่ๆเลยอ๋อเรื่องคุณสุชาติชมกลิ่นใช่ไหมโอ้เหลือเชื่อมากเลยเนาะแล้วเออนะไปเจอเอานักข่าวรุ่นเก่าซะด้วยคือนักข่าวคนนี้ตอนนี้ก็ไปเป็นเหมือนบรรณาธิการของในเดอะเบเตอร์น่ะนะคะเมื่อก่อนเนี่ยเขาเป็นนักข่าวอยู่มติชนแล้วก็ไปอยู่ที่ไหนนะโพสต์ทูเดย์แล้วก็ไปอยู่บางกอกโพสต์บัตรนะไม่แน่ใจแล้วนี่แหละก็ไปทำเดอะเบเตอร์น่ะนะคะเขายกขบวนกันออกไปอยู่ถึงเบเตอร์ในเพจน่ะนะคะของข่าวเดอะเบเตอร์นี่แหละก็เป็นนักข่าวอยู่ที่ทำเนียบในหลายปีเลยนะแล้วก็ถือว่าเป็นนักข่าวที่โอ้โหคลุกวงในเลยล่ะนะคลุกวงในแล้วก็สนิทกับแหล่งข่าวค่อนข้างเยอะนั้นน่ะวันนี้ก็งงเหมือนกันว่าทำไมเขาถึงลงพื้นที่อาจจะเป็นเพราะว่าไปส่งลูกส่งภรรยาแถวๆนั้นมั้งแล้วก็อาจจะแวะเข้าไปที่ทำเนียบตอนเช้าๆไปนั่งคุยกับพวกน้องๆสื่อมวลชนเพราะเขาจะสนิทกับน้องอยู่คนนึงแล้วก็เนี่ยคงจะไปถามน้ำตรีสุชาติเขาโอ้ยเลยเจอกลายเป็นเรื่องเป็นราวน้ำตรีสุชาติเองก็คงจะไม่เคยโดนถามอะไรประมาณนี้หรือเปล่าโอ้เลยเจอซะเลยก็จะเห็นคลิปภาพเลยนะคะออกมาอย่างชัดเจนเนี่ยว่าพอถามเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณสุชาติเองก็คงจะแบบไม่พอใจต้องการแสดงให้เขารู้มั้งคนที่ถามเนี่ยรู้ว่าไม่พอใจแล้วพอก็เดินชนน้องนักข่าวคนนั้นเขาก็โอ้ยถึงขนาดเดินชนเลยเหรอแล้วก็ซึ่งในคลิปเนี่ยจะไม่ได้ยินเสียงนะคะที่คุณสุชาติพูดบอกว่ามึงรู้จักกูน้อยไปหรืออะไรทำนองนั้นนะคะและหลังจากนั้นเนี่ยก็คงจะรู้ตัวค่ะว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะเป็นปัญหาก็เลยให้คนติดตามเนี่ยโทรศัพท์มาเคลียร์กับปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็ตอนแรกเนี่ยทางคุณสุชาติเองเนี่ยนะคะก็ต้องการจะคุยกับเนี่ยน้องคนเนี้ยซึ่งจริงๆอ่ะไม่น้องแล้วแหละอายุมากแล้วก็ต้องการจะคุยแต่น้องเขาบอกเขาไม่คุยด้วยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าจะคุยกับเขาเนี่ยให้ลงมาที่ห้องผู้สื่อข่าวนั่นแหละค่ะก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้ได้มีการพบปะแล้วก็เคลียร์ใจกันซึ่งน้องเขาก็บอกเลยนะบอกว่าไม่ต้องมาขอโทษขอโพยเพียงแต่ว่าเขาเองเขาก็ตกใจคือไม่เข้าใจเหมือนกันว่าปกติแล้วเนี่ยสัมภาษณ์ก็ไม่เป็นไรต่างคนต่างทำหน้าที่กันไปก็ไม่คิดนะว่ามันจะมีปัญหาเกิดขึ้นเพราะนั้นไม่ต้องมาขอโทษเขาเขาก็ตอนแรกเนี่ยคิดว่าจะเดินเข้ามาคุยเพราะมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาเวลาที่สัมภาษณ์เสร็จเนี่ยก็อาจจะมีการพูดคุยกันเพื่อเคลียร์ทำความเข้าใจกันอะไรที่แบบมันมีปัญหาแต่นี่อ้าวไม่ใช่กลับกลายเป็นการข่มขู่ซะเนี่ยแต่ว่าก็ทุกอย่างก็จบลงด้วยดีค่ะอ่ะมาต่อที่คุณส้มชัยนะคุณส้มชัยก็บอกว่าเหตุการณ์น่ากลัวมากนะครับเหตุการณ์เลยน่ากลัวเหตุการณ์น่ากลัวมากนะครับขอให้อะไรเนี่ยแก้ปัญหานี้ให้สำเร็จนะเรื่องอะไรอ่ะไม่บอกแล้วจะรู้ไหมเนี่ยว่าเรื่องอะไรคุณนินแอนเคทีค่ะอะไรเนี่ยไม่จำเป็นอย่าผ่านแถวแยกการเรียนโรงพยาบาลวชิระนะคะรถติดมากแล้วก็บอกว่าเอามาติดคุกคืออะไรคะใครติดคุกคุณนิตินัยค่ะบอกว่าอลิสมันคงไว้ใจประเด็นมากไม่รู้จักกันเลยให้ตายเหอะไม่รู้จักเลยแล้ววันนั้นน่ะไปกินข้าวกับแหล่งข่าวคนนึงแล้วก็แกล้งถามบอกว่าแล้วอลิสมันอยู่ไหนอ่ะแล้วก็ถามย้ำๆหลายรอบแกก็เลยบอกว่าอยากคุยด้วยใช่ไหมอยากคุยด้วยเดี๋ยวต่อสายให้บอกแน่จริงก็ต่อสายเลยว่าไปนะไม่น่าต่อสายนะพาตัวมาเลยดีกว่าอะไรเงี้ยก็คือคุยกันก็ไม่คิดหรอกนะว่าแกจะต่อสายให้จริงๆและก็ย้ำต่อหน้าต่อตาเลยนะว่าคุยได้ทุกเรื่องยกเว้นห้ามบอกว่าอยู่ที่ไหนเพราะนั้นเนี่ยค่อนข้างจะเชื่อเลยว่าน่าจะอยู่ในเมืองไทยนี่แหละอันนี้คาดการเอานะเดาเอาอ่ะมาตามประเด็นข่าวต่างๆกันต่อแล้วกันคุณผู้ฟังคะอย่าสนใจเรื่องนี้เสียงคุกเสียงตารางไม่เอามันเป็นเหตุการณ์บังเอิญไม่ได้ตั้งใจแล้วก็ไม่คิดด้วยว่าจะได้
พูดคุยกันกับคุณอลิสมันงงมากเลยอ่ะเพราะไม่เคยคุยกับแกแล้วก็ไม่ได้รู้จักแกด้วยนะอืมมาค่ะเรื่องของอธิบดีแล้วเหตุการณ์เนี้ยมันเกิด

0: ขึ้นนานแล้วนะไม่ได้เพิ่งเกิดด้วยนะเดือนที่แล้วมั้งประมาณเดือนที่แล้วอะค่ะมาเรื่องของอธิบดีกรมสรรพากรคนใหม่นะคะวันนี้ครม.เนี่ยเคาะชื่อออกมาแล้วนะคะก็หลังจากที่ก็เป็นประเด็นกันอยู่เนาะเรื่องที่มีความเคลื่อนไหวกันออกมาจากหลายฝ่ายว่าให้ทางกรมสรรพากรเนี่ยเร่งเก็บภาษีคุณทักษิณโอ้ตอนนี้เริ่มมีความเคลื่อนไหวเดี๋ยวคุณโน้นคนนี้ไปยื่นหนังสือน่ะนะคะก็ปรากฏว่าวันนี้มีการตั้งอธิบดีกรมสรรพากรแล้วหลังจากที่คุณกุลยาตันติเตมิตรนะคะลาออกกันไปปรากฏว่าคนที่ได้เป็นอธิบดีกรมสรรพากรคนใหม่ค่ะผู้ฟังคือคุณสมศักดิ์อนันทวัฒน์ค่ะโอ้ยเป็นตำแหน่งนะซึ่งว่ากันว่าเนี่ยตำแหน่งเนี่ยคือตำแหน่งใหญ่เลยนะเหมือนกับตำแหน่งที่กำลังจะก้าวขึ้นสู่ปลัดกระทรวงอยู่ในลายอ่ะของปลัดกระทรวงรองปลัดกระทรวงนี่แหละแล้วตำแหน่งเนี่ยก็ดูจะเป็นตำแหน่งที่เก้าอี้ร้อนพอสมควรเพราะว่าต้องเข้ามาจัดการและเคลียร์ประเด็นเรื่องนี้แหละเรื่องของการเก็บภาษีคุณทักษิณนี่แหละค่ะซึ่งนะวันนี้ครม.เนี่ยก็ได้เห็นชอบแต่งตั้งคุณสมศักดิ์นะคะอนันทวัฒน์ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีกลุ่มธุรกิจพลังงานของกรมสรรพากรค่ะขึ้นเป็นอธิบดีกรมสรรพากรซึ่งแหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังเนี่ยบอกเลยว่าสำหรับคุณสมศักดิ์นี้นะคะคุณฟังคะเป็นลูกหม้อของกรมสรรพากรโดยตรงค่ะซึ่งผู้ใหญ่เนี่ยมองว่าจะทำให้มีความได้เปรียบในเชิงความต่อเนื่องของนโยบายและการบริหารงานเนื่องจากว่ามีความเข้าใจโครงสร้างองค์กรระบบการจัดเก็บภาษีแล้วก็กลไกภายในกรมเนี่ยเป็นอย่างดีก็เลยแทบไม่ต้องใช้เวลาในการปรับตัวนะคะซึ่งคุณสมศักดิ์เนี่ยถือว่ามีจุดแข็งสำคัญเลยนั่นก็คือประสบการณ์ค่ะประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นภารกิจหลักนะคะของกรมจัดเก็บรายได้โดยเฉพาะกับในช่วงที่รัฐบาลนะคะต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและก็ขยายฐานภาษีท่ามกลางเศรษฐกิจที่ตอนนี้ก็รู้ๆกันอยู่ว่ามันชะลอตัวลงรวมไปถึงความท้าทายจากธุรกิจดิจิทัลแล้วก็ธุรกรรมข้ามพรมแดนด้วยนะคะแหล่งข่าวยังบอกอีกคุณผู้ฟังว่าทางด้านของคุณวุฒินะคะของคุณสมศักดิ์เนี่ยมีพื้นฐานครบเลยทั้งด้านบัญชีกฎหมายการบริหารภาครัฐซึ่งตอบโจทย์นะคะการทำงานของกรมในหลายมิติค่ะทั้งด้านข้อกฎหมายการตรวจสอบการตีความภาษีตลอดจนการบริหารองค์กรขนาดใหญ่และแถมนอกจากนี้นะคะคุณสมศักดิ์เนี่ยอธิบดีท่านใหม่เนี่ยยังมีประสบการณ์ดำรงตำแหน่งกรรมการในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและบริษัทเอกชนหลายแห่งเลยก็คือทำให้ถือว่าเป็นบุคคลที่เข้าใจละค่ะในโครงสร้างธุรกิจและข้อจำกัดของภาคเอกชนเนี่ยมากขึ้นซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยสำคัญนะคะต่อการออกแบบนโยบายการจัดเก็บภาษีในอนาคตนะคะที่ต้องคำนึงถึงทั้งประสิทธิภาพการจัดเก็บและก็ความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจอ่ะก็รอดูบทบาทนะคะของอธิบดีกรมสรรพากรท่านใหม่ก็แล้วกันมาแล้วค่ะคุณเล็กวัฒนานานุ่มไปพูดคุยกับเธอกันเลยดีกว่าค่ะ
1: ช่วงเกาะติดสายตรงสนามข่าวกับบุญระดมจิตดอนและวาสนานานุ่ม
0: ค่ะสวัสดีค่ะเล็กค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะพี่แดง you know me a little girl
0: ทำไมเดี๋ยวเธอไปล้อคุณสุชาติเดี๋ยวจะโดนอีกคนนึง
2: คือวันนี้ต้องบอกว่าวันนี้เล็กอยู่กองบินสี่ที่ตาคลีนครสวรรค์ใช่ป่ะแล้วปรากฏว่าน้องนักข่าวทำเนียบบอกเขามาด้วยคนหนึ่งคือเป็นสายทหารแหละแต่ว่าดูทำเนียบด้วยบอกพี่เนี่ยแล้วมันตีสุชาติเดินชนไหลนักข่าวตอนนั้นน่ะตอนที่ไลน์กันมายังไม่ได้บอกว่านักข่าวเป็นใครก็เดาเลยว่าเฮ้ยเดินชนไหลมันต้องตัวสูงไล่ๆกับรัฐมนตรีสุชาติก็คิดว่าต้องเป็นนักข่าวผู้ชายแน่ไม่แน่นักข่าวผู้หญิงอ่ะก็โทรไปเช็คเอาตกลงโอ้เป็นพี่รุ่นใหญ่ของเรา
0: คุณนอบ
2: ใช่ซึ่ง
0: พี่ล้มงงเลยอ่ะ
2: พี่ช่วงหลังเนี่ยพี่นอบอ่ะเขามาอยู่ทำเนียบเขาก็มานั่งเขามาเกือบทุกวันน่ะพี่ก็
0: ไม่ปกติเขาจะมาส่งภรรยากับลูกแต่ว่าลูกเขาเรียนจบแล้วนี่แล้วทำไมถึงจะมาส่งภรรยาแน่เลย
2: คือลูกเขาอ่ะเหมือนมาฝึกงานที่ทำเนียบบางรู้สึกอยู่เนี่ยแล้วเขาก็มานั่งทำข่าวด้วยนั่งเมาส์นั่งคุยวิเคราะห์สอนน้องๆอะไรด้วยเพราะเขาโหรุ่นใหญ่มาก
0: ใช่นอบในรุ่นใหญ่มาก
2: รุ่นใหญ่มาก
0: และเป็นคนที่แบบคลุกวงในรู้จักแหล่งข่าวปึกอ่ะ
2: แล้วพี่ก็ทราบสไตล์พี่นอบแกก็จะนิ่งๆนะเวลาแกพูดจะกวนนะเนี่ย
0: เคยเห็นข่าวแล้วขำอ่ะ
2: ใช่พี่
0: มีเรื่องกับใครไม่มีมีเรื่องกันนอบ
2: เอางี้เอาเป็นว่าในสมาคมนักข่าวหรือว่าในสมาคมสื่อพวกเราเนี่ยเนี่ยคือพี่นอบเนี่ยก็คือเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรนะ
0: เป็นนักข่าว

0: ีชนเก่า
1: เออถ้าความเห็นไม่ตรงหรือว่าอะไรเนี่ยก็เป็นคนที่พูดตรงเออเพราะฉะนั้นบางทีมันก็อาจจะคืออันนี้เป็นสไตล์นะ
0: คือนักข่าวรุ่นเก่ารู้จักแกหมดไม่มีใครไม่รู้จักอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่แต่ก็ไม่คาดคิดนะว่าเอ๊ะทำไมเออคุณสุชาติบางทีก็นิดนึงอ่ะนะอาจจะแบบ
0: นี่นิสัยเขาเรียกว่าประเภทเนี้ยนิสัยลองแสดงนิสัยแบบนี้ได้เนี่ยคือรู้เลยนะว่าเป็นคนประเภทไหนเนี่ย
1: โอ้พี่ก็เห็นไหมเล็กกาแล้วว่าถ้ามีเรื่องเนี้ยคุณไอ้รัชนกต้องโพส
0: เออ
1: โพสทันทีเลยแต่ไงก็ตามท้ายที่สุดเนี่ยเขาก็เคลียร์กันนะมีการโทรคุยอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็ลงมาเลยเพราะฉะนั้นก็นะเนี่ยนะงานใหญ่เลยแต่ว่าเดี๋ยวมันก็จะกลายมันจะเป็นดิจิตอลฟลูตินไปเรียบร้อยแล้วพี่เ
0: ด็กแล้วทุกคนก็จะรู้แล้วเนี่ยว่าสุชาติเนี่ยเป็นยังไง
1: ไม่แต่ปกติอะนะคือสมัยมาเลยเป็นรัฐมนตรีแรกๆแล้วสมัยรัฐบาล
0: เออไม่เคยเห็นแกมีนิสัยลักษณะแบบนี้เนาะ
1: คือแต่เราก็เชื่อว่าเขาอยู่ชลบุรีเนี่ยกว่าที่เขาจะเติบโต
0: มาใช่ใช่เพราะประวัติไม่ธรรมดาเลย
1: ผ่านอะไรมามันไม่ธรรมดาหรอกคือก็ต้องแข็งแกร่งต้องสตรองพอสมควรแต่ว่าอันนี้ก็อาจจะโดนถามจี้ใจดำอะไรหรือเปล่าอันนี้นะ
0: คือนานๆจะโดนจี้สักทีหนึ่งอะ
1: อัน
0: นี้ก็เลยน็อตหลุด
1: ก็เคลียร์กันได้แล้วก็โอเคนะคะแต่ว่ามาถึงเรื่องของกองทัพนะอย่างที่บอกว่าวันนี้เนี่ยก็คือผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกอุกฤษบุญตานนท์นะก็จริงๆท่านเป็นทหารบกแต่ว่าท่านได้รับพระราชทานยศเป็นกรณีพิเศษเป็นพลอากาศเอกแล้วก็เป็นพลเรือเอกด้วยก็มันเป็นภาคต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้พี่เมื่อวานนี้ที่มีการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพแล้วก็มีการในเรื่องของการอะไรหน่วยบัญชาการรบร่วม4เหล่าทัพ5มิติอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องของระบบออโตโนมัสซิสเต็มก็คือเป็นการสะท้อนว่ากองทัพเนี่ยเดินหน้าเรื่องของความพร้อมรบแต่เป็นการรบร่วม4เหล่าทัพบกเรืออากาศตำรวจแล้วจริงๆเขาก็จะมีมิติไซเบอร์อวกาศอะไรด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยก็เลยเป็นเหตุผลเป็นภาคต่อก็คือผู้บัญชาการทหารสูงสุดก็เลยมาขึ้นบิน F-16 แต่ว่าท่านเป็นทหารบกเพราะฉะนั้นท่านก็นั่งหลังแต่ว่าก่อนที่จะมาถึงวันขึ้นบินเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าใครตามข่าวจะเห็นว่าเขาต้องไปตรวจตามหลักการนะไปตรวจด้านนิรภัยการบินเช็คร่างกายตรวจเลือดตรวจว่าสุขภาพเนี่ยไหวไห
0: ม
1: เพราะว่าอย่างวันนี้เนี่ยผู้บัญชาการทหารสูงสุดบินไป1 ชั่วโมงคือขึ้นไปเนี่ยคือถามว่าทำไมผบ.สูงสุดต้องขึ้นบินไปด้วยเพราะผู้บัญชาการทหารสูงสุดเนี่ยเป็นผู้บัญชาการทางทหารและในยามรบอ่ะก็คือเป็นผู้บัญชาการของผบ.เหล่าทัพอีกทีเพราะฉะนั้นคนที่จะสามเป็นทหารบกอ่ะการที่จะเข้าใจมิติทางด้านทหารอากาศอ่ะมันต้องไปเห็นภาพข้างบนเองเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยพอขึ้นไปเนี่ยเขาก็ทางนักบินเนี่ยเขาก็จะบินให้ดูเลยว่าอ่ะเวลาบินคือเนื่องจากว่าวันนี้นอกจากมี F-16 MLU ของฝูง403แล้วเนี่ยเขาก็จะมี T-50TH ซึ่งเป็นเครื่องบินที่เราซื้อจากเกาหลีนะอันนี้ก็ขึ้นไปแล้วเขาก็จะมีการบินอินเทอร์เซปกันคือบินสกัดกั้นนะบินเหมือนสกัดกั้นกันนะว่าคือให้ผบ.ได้เห็นว่าถ้ากรณีว่าเพื่อนบ้านในอนาคตอ่ะมีเครื่องบินรบแล้วบินเข้ามาเนี่ยเราจะต้องสู้แบบไหนอะไรยังไงแล้วก็เรื่องของการใช้อาวุธการอะไรแต่ว่าไม่ได้มีการยิงจริงนะแต่ว่าเป็นการทำให้ผบ.สูงสุดเห็นบนอากาศว่ามันจะต้องแบบไหนจะต้องบินแบบไหนอะไรยังไงแล้วก็บินลาดตระเวนไปถึงชายแดนได้สอดแต่ว่าจะไม่ได้ชิดชายแดนมากเพราะว่าถ้าชิดเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเพราะว่าฝั่งเมียนมาเขาก็ยังมีการสู้รบอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเป็นการเพื่อที่จะได้เข้าใจมิติในการทำงานของทางนักบินกองทัพอากาศซึ่งผู้บัญชาการสูงสุดเนี่ยพอลงเครื่องมาเนี่ยโอ้โหบอกเลยบอกว่ายอมรับเลยว่ารู้ว่ามันลำบากคือพี่เล็กอะเข้าใจเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วอะเล็กไปสวีเดนใช่ไหมแล้วก็ไปคือตอนแรกเนี่ยทางซาฟสวีเดนเนี่ยเขาเชิญไปนั่งเครื่องบินกริปเพน EF ที่เราจะซื้อตอนนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะซื้อเขาก็เชิญไปนั่งแต่ปรากฏว่า2 วันเนี่ยก่อนเดินทางเขาแจ้งกลับมาว่าน้ำหนักเราไม่ถึงคือไม่เคยมีใครรู้ไอ้เรื่องน้ำหนักว่ามันไม่ถึงเพราะว่าเล็กอะน้ำหนักประมาณ45-46แต่น้ำหนักเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยต้อง
0: เป็นดาราได้เลยเนี่ย

0: ะไรนะพี่
1: เป็นดาราได้เลย
0: คือนั่นแหละเพราะว่าพอน้ำหนักต่ำกว่า50ปุ๊บเขากลัวว่าเก้าอี้ดีตัวไม่ทำงานเขาก็เลยให้เราตัดสินใจว่าเราจะไปหรือไม่ไปคือมันเตรียมทุกอย่างแล้วเราก็บอกไปเขาก็เลยเอาเครื่องบินรุ่นอื่นซึ่งเป็นเครื่องบินขับไล่เหมือนกันของกองทัพอากาศสวีเดนเนี่ยมาให้เล็กบินคู่กับกริปเพนแต่ขนาดนั้นน่ะที่เล็กบินน่ะพี่ขนาดแค่ประมาณไม่ถึง4ปีนะคือสูงสุดมัน9ปีอ่ะโหเล็กยังแทบอ้วกอ่ะพี่คือเขาให้ไอ้ที่ลองอ้วกไปด้วยเลยอ่ะคือเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยผู้บัญชาการฐานสูงสุดบอกว่าคือไม่ได้ถึงขั้นอ้วกแต่มันพออืดพออมแล้วก็ต้องมันทรมานมากมันคือไม่ได้ใช้คำว่าทรมานแต่บอกว่ามันยากลำบากกับการที่เราต้องทนกับสภาพแวดล้อมในเวลานั้นเพราะฉะนั้นเข้าใจเลยว่าคนที่เกิดมาเพื่อเป็นฐานอากาศและเป็นนักบินเครื่องบินขับไล่เนี่ยเขาต้องแบบ born to be อ่ะเพราะว่าร่างกายต้องได้ต้องแข็งแรงสภาพจิตใจสติปัญญาการตัดสินใจทุกอย่างต้องได้หมดเพราะฉะนั้นผู้การฐานสูตรบอกว่าพอลงมาแล้วเนี่ยยกนิ้วให้เลยบอกว่าถือว่ากองทัพอากาศเนี่ยมืออาชีพแล้วก็เรื่องของความสามารถเนี่ยถึงบอกว่าผบ.สูตรบอกว่ามั่นใจแบบ 100% เลยกับการที่จะปกป้องประเทศไม่ว่าในอนาคตเนี่ยเพื่อนบ้านเราจะมีเครื่องบินลบหรือมีหรือไม่อย่างไรก็ตามแต่ว่านักบินกองทัพอากาศเนี่ยคือพี่กว่าจะสร้างได้คนหนึ่งเนี่ยคือ10ปีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสร้างกันมาประมาณ40กว่าปีแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็มีนักบินเก่งๆทั้งนั้นแล้ววันนี้เนี่ยโอ้คนที่บินเองด้วยนะคืออย่างผบ.สูตรเนี่ยท่านนั่งหลังมันเป็นเครื่องบิน2ที่นั่งแต่วันนี้เนี่ยระดับ5เสือกองทัพอากาศคือพลอากาศเอกรวินถนอมสิงห์ซึ่งเป็นผบ.คปอ.และเป็นนักบิน F16 มือหนึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือฮอลลีวูดเนี่ยวันนี้ขึ้นบินเองคือบินเป็นนักบินที่หนึ่งเลยคือคนนี้เขาเคยขึ้นบินมาครั้งหนึ่งแล้วช่วงก่อนการรบรอบสองกับเขมรเหมือนต้องการส่งสัญญาณว่าถ้าเจอคนนี้คือถ้าเจอฮอลลีวูดเนี่ยคือเขมรให้ระวังตัวไว้อย่างที่เล็กบอกไงว่าตอนนี้เราก็พยายามส่งสัญญาณไปถึงกัมพูชาเช่นกันว่าเราเนี่ยแบบพร้อมมากอ่ะคือแต่เราไม่ได้ต้องการจะรบแต่ถ้าคุณแบบยั่วยุแบบนี้หรือว่าต้องการจะรบเนี่ยคือเราก็พร้อมคือเหมือนกันเราก็เป็นการแสดงออกเหมือนกันว่าเรามีอาวุธยุทโธปกรณ์อะไรมาแล้วก็ความพร้อมรบอันนี้มันก็เป็นการสื่อสารในเชิงของด้านการทหารไงว่าอ่ะคุณอยากรบใช่ไหมนะเราก็พร้อมอ่ะยุทโธปกรณ์แล้วก็ระบงระเบิดกระสุนอะไรตอนนี้ก็แบบมาพร้อมพรึบอ่ะพี่แดงเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้บัญชาการฐานสูงสุดถึงบอกว่าต่อให้อนาคตเนี่ยยังไงเนี่ยเราก็ไม่แพ้ใครในอาเซียนนะในเรื่องของกองทัพอากาศเรื่องของนักบินเนี่ยแหละโอ้โหเรียกได้ว่าวันนี้เนี่ยคือแล้ววันนี้ได้ไปที่กองบิน4ก็ไปเจอพวกน้องๆที่เขาเป็นนักบินปฏิบัติการช่วงรบเขมรน่ะคือแต่ว่ากองทัพอากาศเนี่ยเขาจะขอคืออย่าถ่ายภาพน้องอย่าให้เห็นหน้าเพราะว่าเขาก็ต้องปกปิดไว้เพราะว่าในเรื่องของความปลอดภัยอะไรซึ่งเป็นเรื่องที่เรารู้กันอยู่แล้วแต่ว่าเราก็จะเจอแบบอุ๊ยแบบคือเห็นแล้วแต่ละคนเนี่ยแบบดูดีคือ
1: หล่อมั้ยหล่อมั้ย
0: คือหล่อไอ้หล่อเนี่ยก็มีหลายคนแบบดูดีเท่แบบคือสไตล์นักบินขับไล่อ่ะพี่แดงแล้วแต่ละคนเนี่ยต้องบอกว่าคือเขาอ่ะผ่านการรบมาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหคือมันเป็นกองบินของนักรบไปเลยอ่ะแล้วมันทำให้พวกเขาเนี่ยแบบมีความภาคภูมิใจในการที่สามารถที่จะยึดพื้นที่ประเทศไทยกลับคืนมาได้แล้วก็ปกป้องประเทศนะเพราะฉะนั้นโอ้โหนี่ถือว่าผู้บัญชาการฐานสูงสุดเนี่ยโอ้โหพูดบอกคือพูดแบบชมไม่หยุดเลยว่าเฮ้ยมืออาชีพแล้ววันนี้ได้เข้าใจแล้วว่ากองทัพอากาศเนี่ยมันยากขนาดไหนนะคือเพราะฉะนั้นแต่อนาคตคือหน้าที่ของผู้บัญชาการฐานสูงสุดคือสร้างความพร้อมรบให้กับทั้ง4เหล่าทัพแล้วก็ต้องรบร่วมก็คือมีอะไรต้องลิงก์กันหมดอย่างวันนี้ลิงก์เลิงเขาก็คุยกันได้หมดนะเครื่องบินรบเนี่ยแหละพี่เด็ก
1: นั่นแหละว่าได้เท่านี้นะเล็กนะหมดเวลาละลาคุณผู้ฟังเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานี

ที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ขณะที่เวลา 17 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองสิริพงษ์เผยยอดเยียวยาผู้เสียชีวิตรายละกว่า2ล้านแจงใบอนุญาตพนักงานขับรถไฟจะไม่นำมาพิจารณาโทษนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงการดำเนินการตรวจสอบคดีรถไฟชนรถประจำทางว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคมนายกรัฐมนตรีได้ขอให้เร่งดำเนินการสอบสวนและชี้แจงให้ประชาชนสิ้นข้อสงสัยเนื่องจากในแต่ละวันจะมีหลักฐานพยานใหม่ๆรวมถึงคำถามจากสังคมเข้ามาเรื่อยๆทางกระทรวงจึงต้องเร่งตอบคำถามให้ได้ว่าพนักงานขับรถไฟอยู่ในห้องขับหรือไม่รวมถึงการที่คนขับเสพยาเสพติดเกิดจากความบกพร่องของส่วนใดนายกรัฐมนตรีขอให้ดำเนินการตรวจสอบให้ครบถ้วนโดยในส่วนของการรถไฟแห่งประเทศไทยมีการตั้งกรรมการสอบไปแล้วคาดว่าจะสรุปผลการสอบภายในวันนี้และจะรายงานผลมายังกระทรวงได้ในวันพรุ่งนี้ในส่วนของเงินเยียวยาจำเป็นต้องได้รับมติจากคณะรัฐมนตรีใช่หรือไม่นายสิริพงษ์กล่าวว่าไม่ต้องผ่านการพิจารณาของครม.เนื่องจากเงินเยียวยาจะเป็นในส่วนของกระทรวงที่จะดำเนินการเองมีของขสมก.และการรถไฟที่จะนำเงินจากกองทุนต่างๆมารวมกันตอนนี้ตัวเลขคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 2,390,000 บาทสำหรับผู้เสียชีวิตส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้รับเงินเยียวยาสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 1 ล้านบาทสำหรับการที่สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการรถไฟออกแถลงการโต้กลมรางเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถไฟนายสิริพงษ์ชี้แจงว่าการออกใบอนุญาตตามกฎหมายใหม่เพิ่งจะมีผลบังคับใช้เมื่อ27มีนาคมที่ผ่านมาและมีเวลา120วันในช่วงเปลี่ยนผ่านดังนั้นการสอบสวนคดีนี้จะไม่นำเรื่องของใบอนุญาตที่ออกจากกลมรางมามีส่วนในการพิจารณาโทษผู้บัญชาการทหารสูงสุดเปิดใจหลังนั่ง F-16 สัมผัสงานจริงนักรบทางอากาศลั่นมั่นใจศักยภาพทอ 1,000% ในการปกป้องน่านฟ้าไทยพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการฐานสูงสุดเปิดเผยพลังร่วมทำการบินเครื่อง F-16 ว่าการขึ้นบินกับเครื่อง F-16 ทำให้รู้สึกและเข้าใจว่านักรบทางอากาศหรือนักบินไม่ได้ทำงานอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ง่ายถือเป็นการทำงานที่ยากลำบากเป็นอย่างยิ่งความพร้อมของผู้ที่ปฏิบัติการทางอากาศต้องมีความพร้อมทางร่างกายจิตใจความรู้ทักษะความชำนาญโดยเฉพาะเรื่องร่างกายนักบินและเครื่องบินให้ขึ้นไปทำงานบนอากาศแล้วยังต้องมีผู้ปฏิบัติงานในภาคพื้นคอยสนับสนุนทำให้อากาศยานพร้อมปฏิบัติงานโดยเฉพาะการควบคุมการแจ้งข้อมูลและการประสานงานได้ฟังวิทยุระหว่างการขึ้นบินทุกภาคส่วนทั้งหมู่บิน F-16 หมู่บิน T-50TS หน่วยงานจราจรทางอากาศล้วนทำงานประสานงานให้ข้อมูลเป็นระบบซึ่งหมายความว่ากองทัพอากาศไม่ได้มีเฉพาะนักบินแต่ต้องทำงานเป็นระบบทำงานอย่างมืออาชีพเมื่อถามถึงความมั่นใจต่อกองทัพอากาศในการปกป้องน่านฟ้าและอธิปไตยของไทยพลเอกอุกฤษกล่าวว่า 1,000% และถ้าได้สังเกตวิถีคิดและพัฒนาของกองทัพอากาศที่ไม่ได้หยุดแค่ปัจจุบันมีการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆนำมาใช้งานในกองทัพอากาศดังนั้นขอให้มั่นใจสำหรับตนแล้วให้ 1,000% ครม.ไม่ได้ฟันธงเรื่องซื้อลิขสิทธิ์บอลโลกแค่รับทราบไม่ได้เป็นประเด็นหารือนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีในเรื่องการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกว่าเป็นที่รับทราบแต่ไม่ได้เป็นประเด็นหารือกันในที่ประชุมครม.เป็นที่ทราบกันดีว่าการซื้อลิขสิทธิ์ครั้งนี้ต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูงถ้าไม่ได้มีความจำเป็นหรือสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันนี้เมื่อผู้สื่อข่าวถามย้ำว่าหลังจากนี้จะมีการดำเนินการอย่างไรต่อไปหรือไม่นางสาวริชดาต้องให้ทางกรมประชาสัมพันธ์ลองพิจารณาดูและคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นลองพิจารณาดูว่าจะทำอะไรต่อไปและจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือไม่แต่ถ้าไม่คุ้มค่าก็ไม่จำเป็นวันนี้ในที่ประชุมก็ไม่ได้มีท่าทีอะไร

0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
1: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
2: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: เรือประมงพื้นบ้านพบศพชายชาวต่างชาติลอยคว่ำหน้าใกล้ท่าเรือเกาะปูอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่เร่งตรวจสอบใช่นักท่องเที่ยวเนเธอร์แลนด์ที่เรือคายักล่มเมื่อ3วันก่อนหรือไม่นิตยามณีรัตน์รายงานครับ
8: วันนี้นาวาเอกเรืองวิทย์วารุณประภารองผู้อำนวยการศูนย์ดำเนินการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดกระบี่หรือสอนชนจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมประชุมประเมินสถานการณ์และวางแผนปฏิบัติการค้นหานักท่องเที่ยวต่างชาติชาวเนเธอร์แลนด์ที่พลัดตกเรือคายักวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะพายเรือบริเวณเส้นทางระหว่างเกาะปอดะถึงอ่าวไร่เลจังหวัดกระบี่กับบุตรสาวที่รอดชีวิตจากการได้รับความช่วยเหลือในวันเกิดเหตุส่วนบิดาวัย61ปีเจ้าหน้าที่ได้ทำการค้นหาต่อเนื่องนับเป็นวันที่4ทั้งกลางทะเลและชายฝั่งล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากเรือประมงชาวบ้านว่าพบศพชาวต่างชาติเพศชายลอยคว่ำหน้าอยู่บริเวณใกล้ท่าเรือเกาะปูตำบลคลองขนานอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่โดยผู้เสียชีวิตสวมกางเกงขาสั้นสีดำเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ตำรวจท่องเที่ยวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุพร้อมดำเนินการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลเพื่อยืนยันว่าเป็นนักท่องเที่ยวผู้สูญหายหรือไม่นิตยาบรรณรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดกระบี่ค่ะ
7: กระทรวงเกษตรเตรียมปรับแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรหลังโครงการจัดหาปุ๋ยอินทรีย์และชีวพันธุ์ช่วยเหลือเกษตรกรสะดุดนายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าสตง.ได้มีหนังสือด่วนถึงสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรณีกระทรวงเตรียมเสนอของงบกลางวงเงิน 6,500 ล้านบาทเพื่อดำเนินโครงการจัดหาปุ๋ยอินทรีย์และสารชีวพันธุ์โดยเห็นว่าโครงการดังกล่าวไม่เข้าหลักเกณฑ์โครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนพิเศษที่ต้องใช้งบกลางส่งผลให้กระทรวงต้องถอนเรื่องออกจากวาระการประชุมครม.ในวันนี้ยังก็ตามกระทรวงเกษตรยังคงเดินหน้ามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรโดยจะปรับแนวทางไปสู่การลดต้นทุนการผลิตการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และการปรับปรุงคุณภาพดินเพื่อลดการพึ่งพาปัจจัยการผลิตจากภายนอกโดยเฉพาะในช่วงที่สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลต่อต้นทุนพลังงานปุ๋ยและค่าขนส่งนอกจากนี้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดบูรณาการความร่วมมือเร่งปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมายอย่างจริงจังเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของเกษตรกรและรักษาความมั่นคงทางอาหารของประเทศโดยให้ความสำคัญกับสินค้าเกษตร3กลุ่มหลักได้แก่สินค้าสัตว์บกสินค้าพืชสินค้าสัตว์น้ำพร้อมยกระดับการตรวจสอบสินค้าลักลอบนำเข้าการเคลื่อนย้ายผิดกฎหมายและสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่องทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบ

0: มาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
1: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมสว.ค่ะขอเชิญชวนทุกท่านติดตามรายการทันข่าวทันกฎหมายรายการที่จะช่วยอธิบายข่าวร้อนข่าวสังคมและเหตุการณ์สำคัญให้เข้าใจกฎหมายที่อยู่เบื้องหลังอย่างถูกต้องชัดเจนเพราะกฎหมายไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแต่คือเรื่องพื้นฐานของทุกคนค่ะ
0: เข้าใจกฎหมายฟังท่านข่าวท่านกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง M-Pod News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Pod News โทร02-201-6373
0: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
3: สวัสดีครับพบกันเช่นเคยในคุยขโมงยามเย็นบุรดมจิตดอนแล้วก็ผมสุวิทย์สุทธิประภาครับสวัสดีครับเด้ง
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ช่วงเย็นวันอังคารที่19พฤษภาคมแล้วนะครับท่านผู้ฟังส่งข่าวมาให้เด้งทราบหลายที่บอกว่าฟ้าฝนตกว่าอย่างนั้นนะแต่อสมท
4: ตกมา
3: ตกนิดหน่อยเด้งไม่หนักเท่าไหร่ครับแต่ตอนนี้รูฟ้าสางขึ้นเยอะแล้วครับสว่างไปเยอะแล้ว
4: หรออืมครับฟ้าสางฟ้าสางนี่มันคืออะไร
3: ฟ้าสางก็คือว่ามันสว่าง แต่ก็ใช้ในตอนเช้าเยอะนะครับเด้งแต่ผมก็เอาครับเด้งข่าวสารนะครับเรื่องของผู้เสียชีวิตนะครับจากรถไฟชนรถขสมก.ผมเห็นน้องคนหนึ่งนะครับเด้งนะ
4: โอ้โหแบบหน้าตาดีมากเลยอ่ะ
3: ผู้หญิงหรือผู้ชายเด้งที่บ้านเนี่ย
4: ของผ
3: ู้
4: หญ
3: ิ
4: ง
3: ผู้หญิงใช่ไหมผู้ชายเด้งเอาผู้หญิงก่อนผู้หญิงก่อนเป็นไงบ้าง
4: น้องคนนี้คือโอ้โหเห็นเนี่ยสงสัยคงเป็นรายล่าสุดอ่ะเพราะว่านะทางคุณแม่ซึ่งเห็นบอกว่าเป็นคุณแม่บุญธรรมของน้องน้องชื่อว่าน้องโรสนะคะเป็นนิสิตเก่าของคณะนะภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์น้องหน้าตาดีมากแล้วน้องเนี่ยอยู่ในรถเมย์นั่นแหละซึ่งคุณแม่น่ะนะคะก็ออกมาแจ้งว่าน้องเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้สูญหายคุณแม่ก็ออกตามหาแล้วก็ไม่สามารถจะติดต่อได้จนกระทั่งมีรายงานผลพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลเนี่ยหนึ่งในผู้เสียชีวิตว่าคือเนี่ยน้องโรสนี่แหละชื่อว่าน้องวิภารักษ์นะคะเผ่าภูรีค่ะ อายุ25ปีเป็นนิสิตเก่าสาขาสื่อสารมวลชนคณะมนุษยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยน้องเนี่ยทำงานอยู่ในตำแหน่งกราฟิกของบริษัทแห่งหนึ่งแล้วก็ยังมีอาชีพเสริมนะเปิดเพลงในผับแถวๆย่านบางนาซึ่งตอนนี้ทางด้านของภาควิชานิเทศศาสตร์สารสนเทศศาสตร์ของมอเกษตรเนี่ยก็ออกมาโพสต์ข้อความไว้อาลัยและการจากไปของน้องโรสนะคะบอกว่าภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปนะคะของน้องโรสนะคะนางสาววิภารักษ์เนี่ยนะคะเธออยู่สาขาวิชาสื่อสารมวลชน CA37 คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางเนี่ยแหละค่ะซึ่งโพสต์เนี้ยเนี่ยก็มีผู้เข้าไปแสดงความอาลัยและเสียใจกับการจากไปของน้องเนี่ยเป็นจำนวนมากเลยต้องบอกเลยว่าอูน้อง
3: เห็นภาพแล้วน้องน่ารักมากเนี่ยนะ
4: โอ้โหแต่ละคนนะที่เสียชีวิตนะคือเหมือนกับแต่ละคนในอนาคตไกล
3: อนาคตของชาติหมดได้เลยนะเช่นเดียวกันนะครับกับน้องอายุ22ปีนะครับธนัทพิพัฒน์หรือขนุนนามสกุลเขียววิจิตรเด้งน้องอายุ22ปีนั่นเองนะครับเป็นนักศึกษาชั้นปีที่3สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วก็คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรนครปฐมมาเด้งคุณพ่อคุณแม่วันนี้นะครับญาติพี่น้องไปติดต่อขอรับศพครับโอ้โหด้วยเฉพาะคุณแม่นะครับบอกว่าน้องขนุนนะครับเรียนที่ศิลปากรนครปฐมเนี่ยนะเป็นเด็กดีเด้งไม่มีอะไรที่เราต้องเป็นห่วงเลยชอบเล่นกีฬาด้วยมีแต่เพื่อนที่รักเขาทั้งนั้นแหละครับแม่ไม่รู้จะพูดยังไงแล้ววันนี้นะเขาก็มีโรคประจำตัวนะครับแต่ผ่านการผ่าตัดมาแล้วตั้ง 6-7 ครั้งแต่ก็รอดมาได้หมด

0: แต่คราวนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรนะครับถึงไปขึ้นรถเมย์นะน่าจะเป็นความผิดพลาดของรถเมย์แล้วก็รถไฟนะทั้งนี้ครับก็ติดใจเหมือนกันแหละครับเพราะว่าเลี้ยงลูกมาอย่างทนุถนอมนะแต่สุดท้ายนะครับอนาคตอย่างนี้นะก็มาต้องเสียชีวิตแบบนี้เหรอเด้งนะครับอนาคตวางแผนไว้ด้วยจะเป็นนักโปรแกรมเมอร์อย่างเงี้ยนะครับก่อนที่เสียชีวิตนะครับก็มีเซอร์ไพรส์บอกแม่ตลอดนะครับทุกวันเกิดนะเด้งนะจะซื้อนาฬิกาให้แม่แม่นี่เป็นพยาบาลนะเด้งนะนะอย่างไรก็ตามนะครับแม่ก็หวังยากอะไรๆนะครับเขาก็บอกพยายามนะครับบอกแม่เอาไว้ว่าจะหาอะไรให้แม่ด้วยไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาหรือถุงเท้าที่แม่อยากได้นี่นะถือว่าเป็นคนที่บอกว่าน่ารักมากสำหรับลูกที่เลี้ยงมาตลอดแต่ไม่น่าเชื่อว่าวันนี้จะไม่เห็นลูกอีกแล้วอ่ะดูสิจิตใจของพ่อแม
1: ่คือคนที่เป็นพ่อแม่เราต้องแบบมาเผาศพลูกตัวเองเนี่ยมันจะแบบเจ็บปวดมากนะ
0: อยู่ๆไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วยไม่อะไรนะครับอยู่ๆออกจากบ้านมาเอาไม่เห็นหน้ากันแล้วตายกันแล้วเนี่ยใครจะรับไหวจะไม่เด้งนะ
1: ใช
0: ่การรถไฟเป็นไงครับพิจารณาค่าใช้จ่ายเบื้องต้นนะครับท่านบอกผู้เสียชีวิต
1: 2 ล้านกว่าแล้วก็ผู้บาดเจ็บก็ล้านหนึ่ง
0: ครับ
1: แต่ว่าเนาะก็เนี่ยคุณพ่อบางคนบอกว่าต่อให้ได้5 ล้านแต่มันก็ไม่มีความหมายเลย
0: ไม่คุ้มหรอกเด้งนะจู่ๆนะครับไม่เห็นลูกนะเนี่ยใช่กว่าเขาจะเรียนจบมากว่าเขาจะทำงานนะครับมูลค่ามันมากกว่านั้นโดยเฉพาะคุณภาพทางใจอ่ะ
1: ก็เนี่ยจำได้มั้ยตอนวันสักคืนวันอาทิตย์
0: อ
1: ่ะที่เป็นคนแรกเลยมั้งที่รู้ว่าเสียชีวิตอ่ะชื่อว่าน้องทีคาน้องทีคาอุมาตกรอ
0: ่
1: ะที่เรียนจบปริญญาโทจากออสเตรเลียจำได้มั้ยอายุ35 ปีคนนี้ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์เนี่ยเป็นคนแรกเลยซึ่งเป็นบุคคลที่เสียชีวิตและทำเอาหลายคนน่ะอึ้งกันไปตามๆกันเพราะว่าดูประวัติการศึกษาของน้องแล้วคือไม่ธรรมดามากคือหลายคนก็งงว่าทำไมคือน้องเนี่ยนั่งรถเมล์เพื่อที่จะไปหาชาวต่างชาติซึ่งน้องเนี่ยเห็นบอกว่ามีความสามารถมากเลยนะคือเรียนปริญญาโทเนี่ยในออสเตรเลียแล้วก็เรียนเนี่ยมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของออสเตรเลียเลยแล้วเป็นคนที่เก่งมากคือพูดภาษาได้ถึง6 ภาษา นะคะซึ่ง
0: ครับ
1: ไม่ง่ายเลยสำหรับคนคนหนึ่งเนี่ยที่จะมีความสามารถขนาดนี้คือน้องเนี่ยเรียนจบปริญญาตรีที่มหิดลนะคะแล้วก็ไปเรียนต่อปริญญาโทที่ออสเตรเลียแล้วน้องเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยจะสามารถทำงานในต่างประเทศได้แบบสบายๆแต่น้องก็ต้องการจะกลับมาทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศไงก็กลับมาเรียนแล้วก็มาทำงานที่เมืองไทยที่มาเรียนกลับมาทำงานที่เมืองไทยและน้องเนี่ยนะก็เลือกที่จะเป็นเหมือน partnership manager เพื่อพาชาวต่างชาติมาลงทุนในประเทศไทยและใครจะคิดอ่ะว่าน้องต้องมาจบชีวิตลงเนี่ย
0: ชายเด็กนี่นะโอ้ยอนาคตดีๆทั้งนั้นแหละครับเนี่ยนะแล้วก็เป็นที่พึ่งด้วยนะครับเด้งบางทีมันคนก็เบื่อนะบางทีนะครับมันก็บอกว่าเอามันมีความจำเป็นนะครับค่าใช้จ่ายมันก็ถูกนะขึ้นรถขอสมกอย่างนี้เด้งใช่ไหมผมก็ยังขึ้นเลยเด้งบางทีนี่นะ
1: แต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ราคาก็ไม่ได้ถูกเนาะ
0: ครับก็
1: ราคาตกประมาณเท่าไหร่อ่ะ
0: ก็8 บาทอะไรเงี้ยนะใช่ใช่
1: รถแอร์เนี่ยนะ
0: รถแอร์นะครับก็10 กว่าบาท
1: อ๋อเหรอ
0: ประมาณนั้นนะครับเด้ง
1: อ๋อเด้งนึกว่าราคามันจะพอๆกับรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าได้ตกประมาณ3 หรอ
0: ครับนี่นะนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องทางเลือกแต่สุดท้ายนะครับก็เป็นทางเลือกไปสู่สวรรค์เช่นเดียวกันนี่นะข่าวหนึ่งนะครับผมว่าเด้งคงจะว่าไปแล้วนะครับแต่ผมขอเติมความคิดเห็นไปหน่อยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของไรเดอร
1: ์
0: ที่ถูกรถไฟเฉียวชนนะครับระหว่างเส้นทางมักกะสันนะครับมาที่คลองตันนะเด้งนะนะครับรถเฉียวชนก็คือว่ารถชานเมืองจะเชิงเซาขณะที่จะวิ่งมานี่ครับสถานีปรากฏว่าไปเฉียวชนผู้ชายนะครับที่ว่าอาชีพไรเดอร์นะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นผู้ชายคนนี้คือจอดมอเตอร์ไซค์แล้วก็ข้ามกำแพงที่ว่าเป็นกำแพงปูนที่ว่ากั้นระหว่างรางรถไฟกับถนนเนี่ยเด้งนะนายคนนี้นะครับข้ามกำแพงปูนไปสุดท้ายนะครับก็ข้ามรางรถไฟไปต
1: ่อ
0: แล้วก็ไปชิงช่องไปฉี่ปัสสาวะนะครับเด้งหันเสร็จแล้วกลับมาปรากฏรถไฟเฉียวชนนี่นะโอ้ยยังไงมันก็ผิดเต็มๆครับวันนี้ต้องบอกแล้วครับบอกว่ากรณีนี้ล่าสุดนี่ครับคนไปเฉี่ยวรถไฟนะเด้งนะไม่ใช่ว่ารถไฟไปเฉี่ยวคนนะคือมันไม่ใช่ทางเดินของคนนะเด้ง
1: ใช่
0: แล้วไม่ใช่ทางปัสสาวะด้วยซะหน่อยแน่นะ
1: เนี่ยไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาจะเข้าไปทำไมอ่ะแล้วเขาไม่เห็นเลยเหรอก็เห็นดูตามตานะว่ารถไฟมันวิ่งมา
0: ครับเสียงก็ดังด้วยนี่นะเขาบอกว่าเปิดบูดด้วยเปิดวีดด้วยเด้ง
1: ใช่เขาเปิดบูดเตือนอยู
0: ่
1: ไม่จะหยุดเนี่ยเขาก็หยุดไม่ทัน
0: ครับหรือในคนนี้ดีใจมากนะว่าชิงช่องเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเขาไม่สนใจแล้วครับอยู่บนสวรรค์เราเนี่ยก็ไม่ได้สนใจแหละครับก็เดินมาก็ชนอย่างเงี้ยเฉี่ยวชนนะโอ้ยอาการสาหัสนะครับก็ดีแล้วครับที่ไม่ถึงแก่ชีวิตเนี่ยนะเราก็บอกว่าขอให้รอดปลอดภัย

0: นะครับขอให้หายนะแต่นี่ครับก็อยากจะเติมนะครับท่านก็บาดเจ็บไปแล้วแต่เรื่องของวินัยคนนะเด้งนะ
1: เ
0: ป็นที่ฉี่ไหมครับตรงนั้นน่ะมันไม่ใช่แล้วตรงบริเวณนั้นนะครับตรงข้ามาเด้งเนี่ยภาพถ่ายออกมาครับเห็นต้นไม้ใหญ่ๆก็เยอะแต่เขาอาจจะอายหรืออาจจะเคารพอะไรก็ได้นะครับขอให้ข้ามไปฝั่งโน้นสุดท้ายมันก็เกิดเรื่องแบบนี้ครับนี่นะโอ้หรือเป็นคนต่างจังหวัดเด้งมาคนต่างจังหวัดมันง่ายไปก่อนครับ
1: เด้งเป็นไรเดอร์นะ
0: เออเป็นไรเดอร์
1: ว่าไปเป็นไรเดอร์ก็ไม่น่าจะเป็นคนต่างจังหวัดนะก็น่าจะรู้เส้นทางดีเน
0: า
1: ะแปลกใจ
0: ไรเดอร์บางทีส่วนใหญ่คนต่างจังหวัดมาใช้บริมาบริการก
1: ็
0: คือมาขับรถนี่ไงเด้งนะมาขับรถนะครับอะไรก็ง่ายไว้ก่อนนะถ้าปวดฉี่จริงเขาไม่รู้นะครับข้างทางอย่างเงี้ยสุมถุมปุ่มไม้อะไรก็แล้วแต่ยิงกระต่ายก็ได้หมดนะครับต้องเป็นอย่างเงี้ยครับ
1: อ
0: ันนี้เป็นวินัยของคนนะครับ
1: มาเรื่องวันหยุดดีกว่าคุณผู้ฟังคะหลายๆคนเชื่อเลยนะว่าสนใจที่สุดเลยเรื่องของวันหยุดนี่แหละว่าวันไหนเนี่ยมานั่งนับนิ้วแล้วเดือนนี้ฉันจะมีหยุดไหมเดือนหน้าฉันจะมีหยุดไหม
0: ครับ
1: คือปรากฏว่าวันนี้ครม.ค่ะเขาสั่งให้วันศุกร์ที่16ตุลาคมเนี่ยมันอาจจะไกลหน่อยนะศุกร์ที่16ตุลาคมเนี่ยเป็นวันหยุดพิเศษที่เขาต้องเป็นวันหยุดพิเศษเนี่ยเป็นเพราะว่าเราเนี่ยช่วงนั้นจะเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุ
0: ม
1: สภาผู้ว่าการธนาคารโลกค่ะแล้วก็กองทุนการเงินระหว่างประเทศก็เลยเป็นความจำเป็นที่ต้องหยุดอันนี้เป็นการหยุดเฉพาะคนกรุงเทพนะ คนจังหวัดอื่นๆไม่ได้หยุดนะ ก็ได้หยุดนะคะในวันที่16ตุลาคมค่ะจะเป็นวันหยุดพิเศษแล้วเขาก็ยังสั่งให้หน่วยราชการนะคะวันนี้ครม.เนี่ยเขาสั่งให้หน่วยราชการในพื้นที่กรุงเทพปฏิบัติงานนอกสถานที่แล้วก็ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง work from home นั่นแหละ3วัน
0: ค
1: ือวันจันทร์ที่12ตุลาวันพุธที่14ตุลาวันพฤหัสที่15ตุลาและวันที่16เนี่ยหยุดทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรแล้วก็สามารถที่จะคุมเข้มในเรื่องของความปลอดภัยด้วยในช่วงของการจัดการประชุมเพราะคาดว่านะจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วก็ผู้ว่าการธนาคารกลางจากประเทศสมาชิกเนี่ยตลอดไปถึงนะผู้บริหารสถาบันการเงินระดับโลกผู้นำทางความคิดและนักวิชาการเนี่ยกว่า 15,000 คนเลยจาก190ประเทศเนี่ยเดินทางมายังประเทศไทยค่ะเพื่อประชุมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อเศรษฐกิจการเงินของโลกและก็แนวทางการรับมือกับความท้าทายในด้านต่างๆเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นความจำเป็นที่จะต้องหยุดช่วงนั้น
0: แฮปปี้เฉพาะคนกรุงเทพนะครับคนต่างจังหวัดก็ทำงานเหมือนเด
1: ิ
0: มดูเด้งหน้าตามีความสุขนะครับแต่ก็ทำงานเหมือนเดิมจะหนักกว่าเดิมด้วยนะครับเพราะว่าคลังของโลกมาอยู่ที่ประเทศไทยทั้งหมดนี่นะเด้งนะ
1: ใหญ่เลยนะเรา
0: เร
1: ื่
0: องเต้นเต้นนะครับมินนะแสดงว่าเขาก็คงจะมั่นอกมั่นใจนะเด้งนะม
1: ัน
0: ก็เป็นภาพลักษณ์ที่ดีนะครับอ้าวข่าวต่อไปนะครับอาจารย์แก้กรรมครับโอ้โหเรารายงานข่าวมาตลอดใช่ไหมครับเด้ง
1: โดนจับและโดนจับแล้ว
0: ถูกจับเรียบร้อยนะครับอาจารย์แก้กรรมชื่อดังอยู่ที่สถานปฏิบัติธรรมในพื้นที่อำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนครับวันนี้ตำรวจนะครับตำรวจกองปราบได้มีการไปล็อกตัวเรียบร้อยตั้งแต่ช่วงสายๆที่ผ่านมาครับเนื่องจากว่านี่นะถูกนะครับร้องถูกหลายคนนะครับประมาณสัก 2-3 คนที่เรารายงานข่าวมาตลอดนะครับไปร้องที่กองปราบว่าเอาผิดนะนะอาจารย์ไปศาลที่ว่านี้ด้วยครับเด้งนะครับทำไงครับแก้กรรมเหรออมนกเขาอย่างเงี้ยเอาอสุจิพ่นหน้าอย่างเงี้ยโอ้ครับมันอิสยาเหลือเกินครับปรากฏว่านะครับวันนี้ทางด้านผู้บัญชาการสอบสวนกลางครับได้สั่งการให้ตำรวจกองปราบลงพื้นที่ท่านก็เปิดเผยออกมาแล้วครับไปคันกันกับกลุ่มเนี้ยนะครับได้มีการนำหลักฐานบางส่วนบางอย่างมาตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นผ้าปูที่นอนเสื้อผ้าและก็หนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ครับทั้งนี้ในชั้นจับกลุ่มนะครับทางผู้ต้องหาในไปศาลนะครับยังไม่ได้พูดคุยอะไรในรายละเอียดครับมีเพียงแต่การโอดครวญกับเจ้าหน้าที่ว่าเรื่องนี้ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงอย่างมากเลยขณะที่นะครับกำลังควบคุมตัวนายคนนี้นะครับเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครเพื่อสั่งให้ทางกองปราบนะครับดำเนินคดีตามกฎหมายเข้าใจว่าดึกๆนี้คงมาถึงกระเด้งนะท่านก็ยืนยันนะครับว่ากองปราบนี้ทำงานตรงไปตรงมาครับไม่กลัวการแทรกแซงหรืออิทธิพลจากกลุ่มลูกศิษย์อย่างแน่นอนครับเนื่องจากว่าอะไรครับลูกศิษย์นะเด้งนะโอ้เป็นแสนใช่ไหมครับที่ว่ามีคนติดตามอยู่ครับมีทั้งไฮโซมีทั้งเรื่องของคนที่มีชื่อเสียงดารงดาราข้าราชการแม้กระทั่งคุณหมอเด้งนี่นะนะครับบอกว่าไม่กลัวนะเรื่องนี้ต้องให้ความเป็นธรรมด้วยครับอย่างไรก็ตามนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็ต้องย้ำต่อท่านผู้ฟังนะครับวิธีการแก้กรรมนี่นะโอ้นายคนนี้ไม่รู้คิดได้อย่างไรนะครับการศึกษาก็ไม่ธรรมดานะครับจบปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเอกชนนะครับอยู่ในกรุงเทพมหานครนี่นะอายุ กิดเมื่อปี2502อายุก็66ปีเด้งนะ

0: แต่ได้เห็นหน้าตาเห็นภาพนะครับเป็นยังไงบ้างอ่ะ
1: คือจากตอนแรกเนี่ยที่เคยเห็นใช่ไหมที่เป็นภาพเวลาเขาไปทำพิธีแก้กรรมให้คนนู้นคนนี้กับวันนี้โอ้โหไม่เหลือคราบเลยคือแบบแก่มาก
0: โสมมากใช่ไหม
1: เออใช
0: ่กว่าจะถึงวันนี้เด้งนะเครียดไม่รู้เท่าไหร่แล้วครับยังโสดนะเด้งนะไม่แต่งงานเออเป็นโสดอยู่ตลอด
1: ตายแล้ว
0: ไม่เคยแต่งงานนี่นะมีหน้า
1: ไม่อาจจะเป็นเพราะว่าคือเขาโสดเพราะว่าเพราะมีคนเนี่ยคนพวกที่อยู่ใกล้ชิดเขาจะมาเล่าให้ฟังแต่บอกว่าอะไรนะอันที่เป็นข่าวไม่ได้เล่าที
0: ่
1: เป็นข่าวว่าบอกพวกคนใกล้ชิดอ่ะก็จะเป็นพวกหนุ่มหล่อๆ
0: นั่นแหละเด้งนี่นะ
1: แล้วใครอย่าไปยุ่งนะเขาบอกใครไปยุ่งด้วยเนี่ย
0: เด็กเขาหน้าห่วงนะ
1: เ
0: ออนะแล้วความเชื่อของเขาเป็นยังไงบ้างครับตอนที่เขากระดังมานี่นะเขาถือว่าเป็นคนเซียนสื่อกลางระหว่างโลกมนุษย์กับโลกวิญญาณนี่นะไพศาลเคยเล่านะครับตั้งแต่7พฤศจิกายนปี24นะครับตนเองเริ่มมีนิมิตลี้ลับแล้วครับทุกคืนด้วยกายทิพย์จะถูกพาไปยังโลกวิญญาณโดยมีคนสำคัญนะครับ2ขั้นก็คือว่าครูบาคันธาคันธาโลแล้วก็พญาพิงคราชเด้งนะนี่ครับยืนยันมาตลอดว่าไม่ใช่หมอดูไม่ใช่ร่างทรงนะแล้วก็ไม่ใช่นักปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริงด้วยแต่เป็นเพียงคนธรรมดาที่ทำหน้าที่รับส่งสารข้ามมิติวิธีการรักษาแล้วก็แก้กรรมนะครับโดยเป็นไงครับถอดกายทิพย์ไปตรวจกองบุญระบุชื่อของเจ้ากรรมนายเวรใช้วิธีการขออโหสิกรรมทำบุญถวายสังฆทานแล้วก็รักษาศีลตามหลักพระพุทธศาสนาอันนี้เป็นความเชื่อของเขาวิธีการแก้กรรมแต่การกระทำครับการกระทำแก้กรรมก็คือว่าอนาจารแล้วก็ไปทำร่วงละเมิดทางเพศกับหลายคนอย่างที่เราเคยรายงานข่าวมาตลอดนะครับนี่นะอมด้วยแล้วให้ผู้ชายนะครับเอาอสุจิพ่นหน้าตัวเองอย่างเงี้ยคือรับกรรมแทนโอ้โหเด้งมันสีอิดสีเอียนเหลือเกินนะครับตามคำสอนของศาสนาไม่มีนะครับวิธีการแก้กรรมนะเด้งนะคือแก้กรรมก็คือกรรมดีครับทำกรรมดีทุกวันเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อไพศาลเนี่ยถูกตกเป็นผู้ต้องหาแล้วใครจะมาช่วยแก้กรรมได้บ้างอ่ะเด้ง
1: เขาอาจจะแก้กรรมด้วยตัวเขาเอง
0: เออแล้วดูหมอยังไงอ่ะไม่ได้ดูอนาคตของตัวเองเหรอ
1: เ
0: ห็นไหมมันก็เป็นความคิดอีกนะเด้งนะอะไรก็เกิดขึ้นได
1: ้นี่พูดถึงเรื่องนี้ต้องมาเรื่องนี้หน่อยเรื่องของหลวงตาสุดอ่ะหรือว่าพระมหานรินทร์อะไรเนี่ยปัสสนโนพระไทยหัวใจเขมรเนี่ยตอนนี้ไปอยู่กับผู้ชายก็เคยมีเรื่องมีราวกันในช่วงที่มีการปะทะกันระหว่างไทยกับกัมพูชาจำได้ไหม
0: จำได้
1: แล้วก็เนี่ยหลวงตาสุดเนี่ยเขาออกมาเคลื่อนไหวก็จะอยู่เคียงข้างอ่ะเดินเคียงข้างเขมรเน
0: ี่
1: ยไปมาตอนนี้เริ่มบ่นแล้ว
0: อ้าวว่า
1: อยากกลับไทย
0: อยากกลับไทยอ้าว
1: อยากกลับไทยเพราะว่าตอนนี้อยู่เขมรมาเนี่ย1ปี3เดือนแล้ว
0: ว่าแล้ว
1: โดยนะหลวงตาสุดบอกว่าไม่มีวันไหนเลยที่จะไม่คิดถึงบ้านเกิดที่สุรินทร์แล้วอยู่ที่เขมรเนี่ยไม่ค่อยมีคนเคารพนับถือไม่มีคนใส่บาตรด้วยไม่เหมือนเมืองไทยก็ยอมรับเลยว่าตอนนี้อดอยากมากก็ขอให้ชาวบ้านเนี่ยให้อภัยด้วย
0: อ้าวครับ
1: อยากจะกลับไทยเนี่ยอยากจะกลับไทยมากซึ่งหลวงตาสุดเนี่ยคุณผู้ฟังคะก็ถือว่านะเคยเป็นอดีตพระนักเทศชื่อดังเลยค่ะในเขตพื้นที่ภาคอีสานตอนใต้เนี่ยโดยเฉพาะกับที่บุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษเพราะด้วยความที่เป็นพระนักเทศที่เน้นการพูดภาษาท้องถิ่นนะคะก็คือภาษาเขมรผสมกับภาษาไทยเนี่ยก็เลยทำให้การเทศมีลักษณะแบบโดดเด่นไม่เหมือนใครถ่ายทอดธรรมะแบบสนุกสนานแต่ว่าก็ยังมีสาระทางด้านทางธรรมเนี่ยที่ลึกซึ้งก็เลยทำให้บรรดาญาติโยมนะคะรวมไปถึงวัยรุ่นเนี่ยเคารพรักแล้วก็ศรัทธามาก
0: ขึ้นเยอะ
1: แล้วก็ยังเป็นที่รู้จักจากคลิปเทศด้วยที่เผยแพร่ใน YouTube โดยเฉพาะจากค่ายเพลงดังในจังหวัดสุรินทร์ค่ะก็เลยทำให้ชื่อเสียงของหลวงตาสุดเนี่ยโอ้กระจรกระจายแล้วก็ดังไกลไปถึงกัมพูชาด้วยมีญาติโยมเนี่ยนิมนต์ไปเทศเนี่ยที่กัมพูชาเนี่ยเป็นประจำหลวงตาก็เลยใช้ชีวิตนะสลับระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยมาหลายปีก่อนที่นี่แหละไปอยู่ที่กัมพูชาตอนช่วงที่มีเรื่องมีราวเพราะดูเหมือนว่าก็จะไปเข้าทางฝักใฝ่ทางด้านของฝ่ายกัมพูชาจนกระทั่งไม่สามารถที่จะกลับมาเมืองไทยได้ตอนนี้เริ่มจะเรียกร้องแล้วอยากกลับมาเมืองไทยแล้ว
0: โอ้เมื่อก่อนนะครับนี่นะสื่อมวลชนเขาบอกว่าไงครับพระไทยหัวใจเขมรที่ไม่เด้งนะโอ้โห
1: พี่ที่นี่เขาบอกว่าอย่างไรเนี่ย
0: จ
1: ี
0: วรชี้ด่าคนไทยเมื่อก่อนเนี่ย
1: เคยไลฟ์เนี่ยเป็นภาษาเขมรบอกว่าตนน่ะเกลียดคนสุรินทร
0: ์
1: เพราะมีปัญหากับเขมรที่ประสาทตามเมืองคมเนี่ยแล้วยังบอกอีกนะบอกว่าให้ทหารกัมพูชาเนี่ยยิงคนสุรินทร์ให้ตายให้หมดเลยเนี่ยตน

0: แต่สบายใจไม่เอาหรอกคนสุรินทร์น่ะตายหมดก็ดีโอ้โหนี่ละค่ะแล้วยังจะกลับมาเนี่ยใครเขาจะยกโทษให้จะอยู่กับคนสุรินทร์ได้ไงเน
1: ี่
0: ย
1: ใช่ใช่ได้นี่นะ
0: ตายตาย
1: พูดถึงชายแดนตรงโน้นนะครับก็ขออนุญาตแจ้งข่าวสารพาดหัวข่าวให้ฟังนิดนึงนะครับวันนี้วงการเพลงเพื่อชีวิตเศร้านะครับเพราะว่านัดเด่นครับนัดเด่นนี
0: ้
1: บ้านกล้วยน้ำว้าเป็นศิลปิน

0: ของบทเพลงชื่อว่าหลงทางแล้วก็ผู้บุกเบิกร้านอาหารชื่อดังริมทางปากช่องเขาใหญ่ที่เป็นจุดนัดพบของนักดนตรีเพื่อชีวิตมาอย่างยาวนานวันนี้จากไปด้วยความสงบนะครับด้วยโรคประจำตัวทำกลางความอะไรของพรรคพวกเพื่อนฝูงแล้วก็แฟนเพลงจำนวนมากนะเด่นบ้านกล้วยน้ำว้าจากไปเรียบร้อยผมเห็นภาพแล้วก็คิดว่าอ๋อก็คุณหน้านะครับแต่ก็เพลงท่านอาจจะไม่ดังมากเด้งนะแต่นะครับคนในวงการศิลปินเพลงแบบว่าเพื่อชีวิตเนี่ยรู้จักดีเพราะว่านัดเด่นนะครับเป็นคนพูดน้อยเรียบง่ายแต่เปี่ยมไปด้วยฝีมือทางดนตรีเคยเล่นดนตรีสดกับศิลปินเพลงชื่อชีวิตหลายคนในดังๆมันนะครับพงเทพกระโดนชำนาญอย่างเงี้ยหรือน้ำหมูไร่ดอกเหงื่อจนพี่ที่รักแล้วก็เคารพของคนวงการวันนี้ก็จากไปเรียบร้อยครับ
1: ค่ะนี่พอพูดถึงเรื่องของการเสียชีวิตนะวันนี้ก็มีการเสียชีวิตแบบปุบปับ
0: ของ
1: ภรรยาคุณนิพนธ์บุญยมณีแล้วก็เป็นคุณแม่ของลำตรีแสงเพชรไง
0: เ
1: สียชีวิตแบบปุบปับมาก
0: เป็นอะไรเป็นโรคอะไรเด้ง
1: เห็นว่าเข้าโรงพยาบาลแล้วก็เนี่ยคือเหมือนกับนั่นเลยนักกีฬา
0: ไอซ์นักกีฬาเมื่อวานที่ได้รายงานข่าวว่าเหรออายุ20กว่า
1: เนี่ยติดเชื้อในกระแสเลือ ดแล้วเนี่ยคือตอนช่วงที่ภรรยาคุณนิพนธ์เนี่ยนะเข้าโรงพยาบาลปรากฏว่าคุณนิพนธ์เองเนี่ยอยู่ต่างประเทศอยู่ที่เยอรมันแล้วก็ได้รับแจ้งก็รีบเดินทางกลับมาคือบอกว่าคือกลับมาทันได
0: ้
1: ดูใจอ่ะทันได้ดูใจแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยนะคะซึ่งสำหรับภรรยาของคุณนิพนธ์บุญยมณีซึ่งเป็นคุณแม่ของดนตรีช่วยคมนาคมด้วยนะคุณกัลยาเนี่ยนะคะเสียชีวิตเนี่ยก็ตามกำหนดการนะคะตามกำหนดการพิธีพระราชทานน้ำลงอาบศพแล้วก็พิธีสวดพระอภิธรรมและพิธีพระราชทานเพลิงศพเนี่ยมีกำหนดการกันออกมาแล้วเนี่ยนะคะทางด้านตัวของคุณกัลยาเนี่ยคือเข้าโรงพยาบาลเพราะว่าไม่สบายหรือเป็นอะไรสักอย่างนึงอ่ะแล้วก็ติดเชื้อในกระแสเลือดเนี่ยนะคะแล้วก็เสียชีวิตกันไปในที่สุดซึ่งเนี่ยนะคะวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ใช่ไหมวันพฤหัสก็ไม่ใช่สิวันนี้วันอังคารวันพฤหัสเลยนะคะวันที่21เนี่ยวันที่21พฤษภาคมค่ะจะมีพิธีรดน้ำศพแล้วก็พิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและหลังจากนั้นก็จะมีพิธีสวดพระอภิธรรมศพนะคะโดยพิธีเนี่ยจะมีขึ้นที่วัดแหลมทรายค่ะที่ศาลาเฉลิมพระเกียรติร.9วัดแหลมทรายนะคะอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลานะคะแล้วก็จะมีพิธีสวดพระอภิธรรมศพเนี่ยในวันศุกร์ที่22จนถึงวันอาทิตย์ที่24แล้ววันจันทร์ก็จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพค่ะทางด้านน้ำตรีช่วยคมนาคมนะก็ออกมาโพสต์ถึงคุณแม่นะคะบอกว่าหลับให้สบายนะแม
0: ่
1: ขอให้แม่เดินทางปลอดภัยทุกคนรักแม่นะและย่าๆจะยังคงอยู่ในหัวใจของหลานๆตลอดไป
0: ครับโอ้ทั้งที่นะครับนี่นะธุรกิจร่ำรวยพี่นิพนธ์นั่นเองนะ
1: ใช่
0: นะครับแต่สุดท้ายชีวิตก็อย่างนี้ครับนะ
1: แล้วจะไปงานเปิดโรงงานที่เยอรมนีสักอย่างก็คือแบบยังไม่ชัดเจนสักอย่างหนึ่งก็ถามพวกน้องนักข่าวเหมือนกันว่าเนี่ยท่านเสียชีวิตด้วยอะไรบอกก็ไม่แน่ใจแต่ว่าก็มีคนหนึ่งเนี่ยบอกว่าเนี่ยติดเชื้อในกระแสเลือด
0: ครับเอาแสดงความเสียใจด้วยนะครับถึงเวลาเราพักก่อนครับเด้ง
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขมงยามเย็น
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว

0: นิวส์อัปเดตช่วงคุยขโมงยามเย็น
1: ค่ะ 17:35 น.ค่ะกลับเข้ามาในเบรกที่2นะคะอ่ะมาที่คุณผู้ฟังนะที่ส่งข้อความกันเข้ามานะคะคุณ 1,000 ช่างบอกว่าวันนี้ไม่เห็นมีใครรายงานว่าพี่เด้งเสียงเบาเลยทำไมอ
2: ่
1: ะ
2: เลยครับ
1: ทำไมบุญรมเสียงดังมากเลยหรอคุณเสือหวานเจี๊ยบคุณเสือหวานเจี๊ยบอะไรเนี่ยสองเหตุต่างเจตนาค่ะโศกนาฏขาดสำนึกมันฮึกเหิมเหรอเหตุเหิมเกลิมเติมโศกวิโยกแสนพลากชีวิตปิดไปไร้พรมแดนอาญาแล่นแผนเอาผิดอย่าบิดเบนเหตุไม่ควรชวนฉิวซิวคำกลคนหนอคนลนลานผ่านให้เห็นไร้สำนึกตรึกตรองมองประเด็นรถจักเด่นกระเด็นคว่ำต่ำแทบตายขออภัยนะคุณเสือมันจะอาจจะแบบอ่านตะกุตะกักนิดนึงอะไม่แน่ใจตาไม่ดี
2: อ้าว
1: คุณไปเตยเข้ามาสวัสดีวันอังคารสุขสดใสคุณชันนิวัฒน์ใหม่นะคะก็บอกว่าสวัสดีครับพี่วิทย์พี่เด้ง
2: ครับ
1: คลองเตยลงเม็ดแล้ว
2: อ้าวเหรอครับ
1: อ
2: ๋อแต่ที่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนะครับก็มืดมาแล้วแต่ฝนยังไม่ตกว่าอย่างนั้นนะ
1: เหรอ
2: เออครับพี่สมใจแจ้งข่าวมาครับ
1: คุณภูริทัศน์โอ้โหอะไรเนี่ยยาวเลยพี่สวิทครับขอไว้อะไรให้กับญาติญาติผู้สูญเสียทุกท่านมันเป็นความประมาทของทุกคนกับความไม่มีวินัยไม่เคารพกฎจราจร ความเห็นแก่ตัวเอาแต่ได้เอาแต่ได้ของมนุษย์ของคนไทยมันก็น่าเศร้าครับสิ่งที่จะแก้ไขได้เลยและง่ายที่สุดก็คือแก้ไขที่ตัวเองแล้วก็ขยายไปสู่สังคมแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่มีใครพูดถึงแต่เรื่องอุโมงค์พูดถึงแต่เรื่องของการหยุดการเดินรถก็อยากให้เหตุการณ์เนี้ยเป็นอุทาหรณ์คืออย่าคิดว่าเป็นแค่ไฟ
2: ครับไฟไม่ฟางนะ
1: อย่างเงี้ยนะเวลาคนเขาใช้วิธีพูดอ่ะพูดพิมพ์อ่ะมันก็เลยจะ
2: อ๋อใช่พูดพิมพ์ไปด้วยนะเด้งก็มีความเด้งก็เป็นคนเก่งนะครับเขาพยายามนะบางทีเดาด้วยเดาการพูดคนด้วย
1: เออเนี่ยคือมันออกไปเป็นอะไรรู้มั้ยพี่สวิท
2: เป็นอะไรอ่ะ
1: ไฟไม่ฟัง
2: ไฟไม่ฟังอ๋อ
1: ก
2: ็
1: คือไฟไม่ฟังเออ
2: เปิดสปีกเกอร์โฟนนะครับก็คือว่าพูดแล้วก็ส่งไลน์ก็ท่านกันเยอะเด้งนะระวังครับ
1: อย่าคิดว่าเป็นเนี่ยเป็นเหมือนกับไฟไม่ฟางแล้วมีอะไรต่อเดี๋ยวนะรถชนอะไรนะรถชนรถที่เสียบนทางด่วนทุกวันนี้ก็มีแต่คนที่วิ่งช่องซ้ายของทางด่วนสงสัยจะลืมไปแล้ว
2: ครับก็เรื่องคนทั้งนั้นแหละครับไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะเองนะ
1: เออจริงแต่มันจะลูดซ้ายนะพอลูดซ้ายเนี่ยมันจะเร็ว
2: ใช่ใช่ใช
1: ่แล้วก็เวลาถ้าเจอรถจอดอยู่ข้างหน้าเนี่ยคุณลำบากโอกาสเสี่ยงที่จะชนเนี่ยมีสูงมากคุณฟลุ๊กรถตู้ค่ะเอาคนเล่นม้าไปขับม้าเหล็กได้ยังไง
2: คนเล่นม้าพูดถึงคนเล่นม้านะเด้งนะเห็นไหมสภาพที่เขาออกแถลงการเมื่อวานเนี้ยถ้าจริงๆนะครับพนักงานขับรถเนี่ยต้องเพียงพอคือ 1,250 คนแต่เขามีอยู่ประมาณสัก951คนมันไม่พอทำงานหนักหามลูกงามข้างมันเด้งนะโอเปลี่ยนกะกันนะครับขบวนรถไฟทั่วประเทศเท่าไหร่ล่ะครับ745ขบวนอย่างเงี้ยจะหมุนเวียนกันยังไงบ้างครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะ
1: ก็เลยเป็นที่มาของการเสพยาบ้า
2: เสพยาบ้าเพื่อทำงานเนี่ยมันใช่เหรอมันจะเป็นการแก้ปัญหาคนสำหรับตัวเองเหรอแล้วชีวิตผู้โดยสารล่ะมันแขวนอยู่บนเส้นได้นี่มันก็ไม่ใช่ครับเด้งในเมื่อมีประมาณสัก900กว่าคนแล้วครับเมื่อถูกจับได้ว่าเสพคนหนึ่งแล้วผมว่านะมันต้องมีคนอื่นนะเด้งนะแล้วก็การค้าขายยาบ้ามันก็ต้องอยู่ในวงนี้เด้ง
1: เ
2: พราะฉะนั้นนะครับนี่ผลล่ะครับนี่นะแล้วก็พนักงานขับรถไฟนะครับหลายท่านก็อยู่บ้านพักรถไฟระเด้งนะแล้วก็อยู่ในชุมชนทั้งนั้นนะครับมันเป็นสิ่งที่บอกว่าสถานที่นะมันล่อตาล่อใจมากเลยขายยาเสพติดนะครับ
1: บ้านพักรถไฟเขายังอยู่แถวมักกะสันมันเขาย้ายไปนาน
2: ก็มีอยู่เด้งนะแต่บางส่วนนะครับก็ย้ายไปนะครับก็อยู่ตรงข้ามถนนเพชรบุรีตัดใหม่ด้วยเออจตุจักรเลยผมไม่แน่ใจตรงนั้น
1: มาที่คุณฟุกรถตู้ตอบบอกว่าเป่าวิทย์ครับริมทางรถไฟแถวนั้นมีน้องๆเขายืนริมถนนเขาจะกลัวผีหลอกไหมครับผม
2: เป่า
1: วิทย์ไปสำรวจหน่อยครับ
2: เอาเหรอจริงเหรออยู่ตรงไหนอ่ะ
1: เออหรอแถวนั้นน่ะ

0: เด้ง
1: นี่คุณฟุกรถตู้ดูดีมากเลยนะ
0: เด้งเด้งก็ซื่อๆเนี่ยนะไอ้ที่บอกว่าสาวๆที่เขาไปยืนเนี่ยผู้หญิง
1: เออก็ใช่ไง
0: เขาไปยืนหาเหยื่
1: อ
0: เหย
1: ื่
0: อคนขับรถมากเอ้าไอ้เด้งรู้ดีเก
1: อไม่เดี๋ยวนี้บางทีเขาไม่ได้เป็นผู้หญิงแล้วนะพี่สวิตบางทีเขาก็เป็นแบบสาวประเภท2ก็มี
0: เออใช่ๆสาวประเภท2นี่สวยหมดนะ
1: คุณเทียนท่าฉลอมฟ้าอึมครึมครึ้มดีไม่มีแสงลมในแรงแฝงใจใกล้ป่าวิทย์คุยขโมงยามเย็นเน้นใกล้ชิดใจสนิทจิตแจ่มใสไม่ไกลเอง
0: ฟังตลอดพี่เทียนนะครับทุกรายการ100 FM 100.5 นะครับเป็นแฟน
1: โอ้โหแฟนเหนียวแน่นมาก
0: ตัวยงเลย
1: คุณสุภชัยที่ดินเขาเข้ามาทักทายพี่สวิตกับเด้งนะแล้วมีใครเนี่ยคุณ WH เหรอคะทำไมเจ้าหน้าที่รถไฟเนี่ยรู้ว่ารถไฟเบรกไม่ได้ทำไมไม่มีใครมาบอกให้คนลงจากรถเมล์เลยถ้ารีบมาบอกน่าจะช่วยชีวิตคนได้บ้าง
0: ครับ
1: อืม
0: นี่นี่ไม่ทราบอ่ะครับ
1: นี่เราคิดดูนะ100เมตรอ่ะเขาเบรกตอน100เมตรเนาะ
0: ใช่
1: เออเขาเบรกตอน100เมตรเพราะนั้นเนี่ยโอ้โหมันก็เป็นช่วงที่แบบมันคงแบบปุบปับเน
0: า
1: ะ
0: สภาพรถไฟเขาก็ชี้แจงออกมาเหมือนกันนะครับว่าวิธีการเบรกหรือระยะการเบรกนะครับก็คือว่าถ้าปลอดภัยก็คือ200เมตร
1: เพราะว่าทางโน้นเขาอ้างไงคนขับแล้วก็ช่างเครื่องบอกไม่เห็นบอกไม่เห็นว่ามีรถเมจอดอยู
0: ่
1: ก็เลยเป็นที่มาที่ไม่ได้เบรกแล้วก็มาเบรกเอาตอนเนี่ยใกล้ๆแล้วอ่ะ100เมตรอ่ะพอมาเห็นว่าอ้าวเป็นรถเมก็เบรกแต่ไม่ทันที่เขาบอกเขาใช้ emergency brake คุณสิทธิธรรมนะคะบอกว่าคนขับรถไฟเนี่ยเป็นลูกเต้าหรอใครครับเอาคนไม่มีหัวนอนปลายเท้ามาขับได้ยังไง
0: อ
1: ุ้ยเขาเป็นพคร
0: ต้องต้องสอบเข้าโรงเรียนโรงเรียนการรถไฟนะคร
1: ับ เขาเป็นพนักงานพครอยู่ตั้งแต่ปี66นะถ้าจำไม่ผิดอะที่เจอในข่าว
0: อายุเขาต้อง40กว่าแล้วนะคนนี้นะเด้งนะก็อายุมากแล้วครับแล้วก็ทำงานรถไฟมานานแล้วแล้วก็ประสบการณ์นะครับคนที่จะมาเป็นพครด้วยต้องผ่านช่างเครื่องมาก่อนใช่ไหมเด้งและอธิบดีกรมการรางเขาก็ชี้แจงออกมานะครับบอกว่าเอ๊คนที่ขับรถไฟชนนะครับคือไม่มีใบอนุญาตเลยใบขับขี่พูดภาษารถยนต์เนี่ยนะเด้งนะแต่ปรากฏว่าสภาพก็ชี้แจงออกมาแล้วนะครับมันช่วงระหว่างการเปลี่ยนผ่าน
1: ช่วงรอยต่อ
0: ช่วงรอยต
1: ่อ
0: ช่วยรอยต่อนะครับเมื่อก่อนเนี่ยใครเป็นพครนะครับก็คือว่าการรถไฟพิจารณาเองนะครับแล้วก็หลักการเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เขาพิจารณาเองแต่พอประเทศไทยเมื่อก่อนนะครับมันมีรถไฟอย่างเดียวใช่ไหมเด้งนะแต่ตอนนี้นะครับเห็นไหมมีรถไฟใต้ดินบนดินเอกชนอะไรก็แล้วแต่มาสารพัดเพราะฉะนั้นนี่นะกรมการรางนี่แหละจะเป็นผู้พิจารณาบอกใบอนุญาตนะครับแต่มันกฎหมายเป็นเพิ่งกับบังคับใช้นะครับพรบนี่ปี68เมื่อปีที่แล้วที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นนะครับการที่บอกว่าขอใบอนุญาตโอนจากการรถไฟนะครับมาสู่ที่กรมการรางเนี่ยมันเป็นลักษณะว่าเปลี่ยนผ่านแล้วก็ใช้คำพูดว่าให้พรางไว้ก่อนนะเด้งนะคือให้เห็นชอบนะครับแบบยกไว้ก่อนนะครับประมาณนั้นนะภาษานะครับแต่ภาษากฎหมายนี่นะครับเขาก็เขียนอีกแบบนึงนะเอาเป็นว่านะครับบอกว่าระหว่างการเปลี่ยนผ่านจากการรถไฟนะครับที่เอกสารของการรถไฟว่าถูกต้องแล้วนะ
1: เ
0: ป็นพครแล้วนะมาสู่ที่กรมการรางนะครับก็คือว่าให้บังคับใช้โดยพรางก่อนเองโดยพรางก่อนแต่ยังไม่ออกเอกสารนี่แหละครับมันก็เลยเป็นเรื่องเนี้ย
1: ใช่คือมันอยู่ในช่วงอ่ะแล้วก็อีกพักใหญ่เหมือนกันนะที่เขาจะออกเอกสารรับรองให้ซึ่งมันเป็นปกติของระบบราชการเนาะเนี่ยเขาจะแบบเป็นปีต่อปีแบบเนี้ยเขาจะแบบคอยปีต่อปีเหมือนเวลาเร่งจัดรายการเนี้ยของทางคลื่นราชการเนี่ยไม่ใช่อสมทนะเนี่ยมันก็จะต่อสัญญาแบบปีต่อปีทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเรื่อย
0: ๆใช่
1: เพราะนั้นมันเป็นเรื่องปกติ
0: โอ้วันนี้เขาจับตรวจฉี่กันเยอะนะเด้งพนักงานขับรถไฟนะครับ
1: เดี๋ยวเขาจะตรวจไอ้ตอนเลยนะตั้งแต่คือก่อนทำหน้าที่
0: อ
1: ่ะว่าไปคู่คุณจะต้องตรวจมานานแล้วแบบเนี้ย
0: สุ่มด้วยเด้งนะ
1: เขาไม่ได้ตรวจทุกคนใช่ไหมสุ่มเอาว่าไปแบบนี้มาสุ่มไม่ได้นะมันต้อง
0: ก่อนที่จะขึ้นเครื่องนะครับก่อนขึ้นไปนั่งขับรถเนี่ยนะจะต้องตรวจหมดแล้วครับนี่นะ
1: ก็ไว้ใจไม่ได้นะเดี๋ยวน
0: ี้ใช่ชีวิตคนนะครับแขวนอยู่บนเส้นได้ทำไมต้องมาตายกับคนเสพยาบ้าอย่างนี้นะเราอ่านข่าวเสพยาบ้านะครับโอ้โหในประเทศไทยวาระแห่งชาติอีกแล้วถอดบทเรียนอีกแล้วยิ่งถอดยิ่งเยอะบ้ากันทั้งประเทศอะได้เห็นไหม
1: อันนี้คุณฟุกรถตู้เขารีบอธิบายมาเลยบอกว่าเป็นเพราะว่าผมเนี่ยขับรถกลางคืนก็จากสนามบินเนี่ยไปส่งแขกตามโรงแรมแถวนั้นก็เลยได้เห็น
0: บอกพี่กัดมาด้วยนะผมจะได้ส่งนักข่าวไปตามข่าวครับ
1: คุณบักขำน้อยเขาออกมาบอกกันบอกว่าคือเวลาเสียงโฆษณาเนี่ยมันจะดัง
0: ครับ
1: คือใช่นะเวลาเราจัดราย

0: ันเสียงดังแต่ว่าเวลาพอพักโฆษณาปุ๊บเนี่ยเสียงมันจะดังมากอะไรอย่างเงี้ยคนฟังเขาก็เลยแบบบ่นมา
1: ครับ
0: อ่ะเข้าใจได้
1: อ
0: ้
1: าวรถไฟก็เกือบเกิดเหตุเด้งเนี่ย
0: อีกแล้วเหรอ
1: โอ้โหระทึกครับต้นมะพร้าวล้มทับทางรถไฟเลยสายแม่กลองนี่เด้งนะต้องแจ้งกันด่วนเลยครับชะลอความเร็วด้วยก่อนที่จะมีการเร่งตัดเคลียร์เส้นทางต้นย้าย ยาวด้วยโอ้โหนี่ครับวันนี้ได้เกิดเหตุแล้วครับต้นมะพร้าวขนาดใหญ่เลยล้มทับที่บริเวณรางรถไฟสายแม่กลองบริเวณชุมชนสายโทรศัพท์ตำบลแม่กลองอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งเป็นจุดเสี่ยงที่อาจจะทำให้รถไฟนะครับกำลังที่วิ่งมาเกิดอุบัติเหตุรุนแรงได้วันนี้นะครับทางตำรวจ191ครับประสานกับทางสายตรวจสภ.เมืองสมุทรสงครามแล้วก็เจ้าหน้าที่สถานีรถไฟด้วยรวมทั้งกู้ภัยด้วยเด้งนะเป็นการเร่งด่วนเลยนะไปตรวจสอบที่ว่านี้รถต้นมะพร้าวโอ้ยสูงกว่า20เมตรครับล้มพาดทางรถไฟเจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันนำอุปกรณ์แล้วก็มีดตัดแยกชิ้นส่วนนะครับอย่างทุลักทุเลครับใช้ความพยายามประมาณสักครึ่งชั่วโมงอ่ะจึงสามารถเคลียร์สิ่งกีดขวางแล้วก็นำต้นมะพร้าวออกจากรางได้สำเร็จครับโล่งใจของเจ้าที่ที่อยู่ในพื้นที่ลุ้นกันตัวโก่งนะครับเด้งเพราะว่าอะไรครับรถไฟนี้นะมันเป็นขบวนรถไฟนะครับสายแบบว่าชานเมืองผู้โดยสารนะครับต้องใช้บริการเยอะเหมือนกับว่าชะเชิงเซาที่เกิดเหตุวันนี้แหละครับเพราะฉะนั้นนะครับก็เลยมีการแจ้งไปยังสถานีแม่กลองเพื่อให้สัญญาณรถไฟนะครับสามารถหยุดไว้ก่อนเด้งนะไม่ให้เดินทางระหว่างที่เคลียร์ต้นมะพร้าวอยู่นี่ไหมต้นมะพร้าวก็เป็นเหตุครับอย่างว่าฟ้าฝนตกครับดินมันก็อ่อนด้วยต้นอะไรก็แล้วแต่ถ้าสูงอายุเยอะมันก็ล้มได้อะเด้งนะ
0: อ่ะวันนี้ครม.มีมติยกเลิกแล้วนะฟรีวีซ่า60วันนะในที่สุดก็ยกเลิกเพื่อที่จะแก้ปัญหาพวกที่เข้ามาอยู่พวกลองสเตย์ทั้งหลายแหละแล้วก็เหมือนเป็นการคัดกรองพวกนักท่องเที่ยวไปในตัวเนาะเดี๋ยวเอาแบบพวกมีปัญหามาอีกน้องตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวนะคะคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลค่ะออกมาเปิดเผยว่าครม.เนี่ยมีมติยกเลิกฟรีวีซ่า60วันจำนวน90กว่าประเทศนะคะรวมไปถึงยกเลิกประเทศที่มีมากกว่า1วีซ่าเนี่ยก็ยกเลิกเหมือนกันอ่ะก็จะนำไปใช้หลักเกณฑ์เดิมอ่ะคือทุกอย่างกลับไปเหมือนเดิ
1: ม
0: ส่วนขั้นตอนหลังจากเนี้ยก็จะมีการแจ้งกับหน่วยงานต่างๆเกี่ยวกับมติที่เกิดขึ้นอีกทีหนึ่งส่วนเกณฑ์เสนอใหม่นะคะคณะกรรมการนโยบายการตรวจโรงตราเนี่ยจะมีการพิจารณาในรายประเทศอีกครั้งค่ะว่าประเทศไหนเนี่ยเหมาะสมกับวีซ่าประเภทไหน
1: อ
0: ันนี้จะคำนึงถึงเรื่องของความมั่นคงและเศรษฐกิจรอบด้านคือเป็นว่าทุกประเทศที่ถูกยกเลิก60วันเนี่ยจะกลับไปใช้วีซ่าประเภทเดิมค่ะค
1: ือ
0: 30วัน
1: นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได
0: ้ค่ะ
1: งานวิวาห์ครับเด้ง
0: ทำไม
1: เจ้าบ่าวถูกตำรวจรวบต่อหน้างานต่อหน้าในงานเลยเด้งนะ
0: เป็นอะไรอ่ะแล้วทำไมเป็นอะไรเหรอ
1: ไปเป็นขโมยมาสิครับนี่นะไปขโมยรถยนต์เขาก่อนทำพิธีเด้ง
0: อ๋อเหรอ
1: มันอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับถึงแม้ว่าจะเกิดที่ประเทศอินเดียแต่ก็เป็นอุทาหรณ์นะสำหรับในประเทศไทยได้นะครับหวานชื่นมากเลยในบรรยากาศในงานแต่งงานแห่งหนึ่งครับในเมืองการุตจังหวัดชวาตะวันตกครับของประเทศอินโดนีเซียครับไม่ใช่อินเดียนะครับอินโดนีเซียครับแต่ต้องเปลี่ยนเป็นความโกลาหลนะครับเมื่อเจ้าบ่าววัย24ปีถูกตำรวจนั้นบุกจับกุมกลางงานเลี้ยงฉลองต่อหน้าครอบครัวแล้วก็แขกเรือผู้มีเกียรติทุกท่านนะเด้งนะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่16ที่ผ่านมานี่เองครับชื่อว่านายเอสเจ้าบ่าวนี่นะหน้าตาดีครับถูกควบคุมตัวนะครับในฐานะผู้ต้องสงสัยคดีลักรถมอเตอร์ไซค์ครับซึ่งก่อเหตุในเขตอำเภอบุอินจังหวัดบันดุงเพียง2วันก่อนที่จะเข้าพิธีแต่งงานของตนเองเด้งเริ่มต้นยังไงครับคดีที่ว่านี้ชาวบ้านในเมืองบันดุงเขาไปแจ้งความกับตำรวจเอาไว้นะครับบอกว่ารถยนต์นี่ถูกขโมยครับเมื่อช่วงเช้าของวันที่24หลังจากรับแจ้งแล้วครับเจ้าหน้าที่เขาก็ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็ไล่ตรวจภาพจากกล้องวงจรปิดเด้งพบเลยนะครับผู้ชายสวมเสื้อดำมีลักษณะตรงกับนายเอที่ว่านี้ก่อนที่จะสืบทราบมาว่าเจ้าตัวเนี่ยกำลังจะเข้าพิธีแต่งงานในอีกไม่กี่วันต่อมาตำรวจเขาก็วางแผนเลยเด้งนะโอ้โหหลังจากที่บอกว่า 12:30 นรับประทานอาหารกลางวันเฉลิมฉลองในพิธีนะเสร็จสิ้นพออิ่มน้ำสำรามนิดหนึ่งครับเด้งตำรวจเขาก็ให้เกียรติเหมือนกันนะนะครับแล้วก็เอาเลยครับเด้งนะครับบุก

0: ไปจับกุมเลยเจ้าบ่าวไม่ได้ขัดเขินนอกจากนี้ครับเจ้าที่ก็ยังยึดรถมอเตอร์ไซค์ซึ่งเป็นของกลางเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้เป็นหลักฐานด้วยจากการสอบสวนนะครับนายเอสยอมรับว่าไม่ได้ก่อเหตุเพียงคนเดียวครับแต่มีผู้ร่วมก่อเหตุอีกรายชื่อว่านายไอครับอยู่ระหว่างการติดตามอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้แทนที่ว่าจบงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสเจ้าบ่าวแทนที่จะเข้าเรือนหอเด้งนะวิวาในเรือนหอนะครับแต่ไปที่โรงพักแทนครับเห็นไหมอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับ
1: ค่ะนี่มาดูแคมเปญหลังจากที่เมื่อวานนี้คุณชัดชาติเนี่ยเขายื่นหนังสือลาออกนะแล้วก็มีผลทันทีใช่ไหมโอ้โหสุดๆมากค่ะคือใครจะไม่คืออย่างพรรคประชาชนเขาประกาศเลยนะว่าเขาจะไม่ติดใต
0: ้
1: ไม่ติดใต้ใช่ไหมแต่นี่คุณชัดชาติโอ้สุดยอดมากคือขึ้นจอ LED 74ป้ายบนทางด่วน
0: อ
1: ะตรงทางด่วนน่ะพี่สวิตจะเป็นทางด่วนที่มันออกเลียบข้างที่มันอยู่ข้างหลังข้างหลังสวนป่าเบญจกิติอ่ะนึกออกมั้ยที่มันจะเลียบออกไปออกสุ
0: ข
1: ุ
0: มว
1: ิ
0: ท
1: นั่นแหละโอ้โหน่ะมันจะมีป้ายไอ้พวกจอ L เขาเรียกอะไรนะ
0: LED
1: เนี่ยโอ้โหเรียงเป็นตับเลยขึ้นแบบพรึบพรับมากแสดงว่าทุนหนามากเลยนะเนี่ยพอขึ้นจอขนาดนี้นะเริ่มจากข้อความนะครับว่าเมืองสร้างโอกาสวันคริสต์มาสสร้างความหวังก่อนจะเฉลยนะเป็นข้อความหลักว่าเมืองสร้างโอกาสทีมชัดชาติสร้างความหวังแล้วก็ข้อความสั้นๆอย่างเอ้ยเพื่อสร้างจังหวะและสีสันในการสื่อสารเนี่ยแล้วก็จะอุ้ยมีข้อความที่ปรากฏบนจอนะโอ้เนี่ยเยอะเลยเอ้ยชัดชาติพร้อมเป็นผู้ว่าต
0: ่อ
1: มากับนโยบาย250บวกข้อพากรุงเทพพุ่งทยานเลือกตั้งผู้ว่า28มิถุนายนนี
0: ้
1: ย้ำอีกครั้ง28มิถุนายนนี
0: ้
1: นี
0: ่มุ่งมั่นมากเลยท่านมุ่งมั่นมากไปอย่างนี้ครับ
1: คิดดูขึ้นจอ LED เลยมันรู้บ้าง
0: ครับถอยไม่ได้เลยเด้งเรามีตัวท่านหรือเปล่าเด้งนะผมยังจำภาพลักษณ์ได้นะครับมีตัวท่านที่ว่านี้ก็คือโชว์พลังความแข็งแกร่งนะนะครับนี่นะเป็นผู้ที่ว่าแข็งแกร่งในปฐพี
1: แล้วก็ฮิ้วถุงกับแก๊ป
0: ฮิ้วถุงกับแก๊ป
1: ใส่รองเท้า
0: ถุงกับข้าวนะครับหิวเมื่อไหร่นะครับก็คือนั่งกินเลยข้างถนนข้างทางรองเท้าแตะนะครับบางทีก็ใส่เกงขาสั้นฟิตเปี้ยเนื่องจากว่าอะไรครับปั่นจักรยานเด้งนะก็นักปั่นนะครับเด้งนะอันนั้นภาพแรกที่เราเห็นก่อนหน้านั้นนะครับเด้งนะพูดง่ายๆก็คือว่าเมื่อก่อนสมัยเลือกตั้งผู้ว่ากทมท่านจำได้ไหมครับท่านผู้ว่าจำลองสีเมืองอะเด้งนะโอ้โหตอนนั้นเป็นไงบ้างครับถือไม่กวาดก่อนเลยไปอยู่ที่ไหนล่ะครับสถานีรถไฟหัวลำโพงไปตอนไหนล่ะครับตีสี
1: ่
0: นี่นะตีสี่นะครับไปกวาดแล้วบอกนักข่าวก่อนครับบอกจังภาพก่อนนะจังภาพก็แห่รอแล้วสุดท้ายป้ายหาเสียงเลยครับเด้งท่านผู้ว่าชัดชาตินะครับใช้ LED ใช่ไห
1: ม
0: แต่ท่านผู้ว่าจำลองสีเมืองใช้ฝาเข่งจำได้ไหมเด้งยุคนั้นสมัยนั้น
1: ไม่มีใครสู้พลตรีจำลองได้เลย
0: ใช่ใช
1: ่คะแนนแบบโอ้โหมาริ้วมาก
0: นี่นะอันนี้ก็คือว่ามันเป็นยุทธวิธีหรือกลยุทธ์ในการหาเสียงของแต่ละคนเนี่ยนะก็สงสารพลตรีจำลองไม่มีอะไรกินข้าวมื้อเดียวนะครับนับสือศีล8ด้วยโอ้เป็นไงบ้างไม่มีป้ายหาเสียงนะครับเอาฝาเข่งมาเป็นป้ายหาเสียงอย่างเงี้ยโอ้คนก็ชอบเอาผู้ว่าก็เหมือนกันผู้ว่าชาติกับเด้งนะสมัยก่อนก็เป็นอย่างนั้นแต่ปัจจุบันนี้ผู้ว่า LED
1: เออจริงๆเนี่ยเขาจะมีน้องนะที่คนหนึ่งอ่ะที่หายตัวไปที่เขมรนะจำได้ไหมแล้วก็ยังมีการเคลื่อนไหวกันอยู่จนถึงทุกวันนี้เพราะว่าไม่เจอตัวใครนะเนี่ยคนนี้เขาเป็นคนคิดธีมให้กับคุณชัดชาติเน
0: ี่
1: ยจนกระทั่งเป็นที่มาของคุณชัดชาติเนี่ยกับธีมที่เดินฮิ้วถุงกับแก๊ปเนี่ย
0: รอดูนะเด้งนะใครจะเป็นม้าเต็งหรือม้ามืด
1: ก็ตอนนี้ใครตอนนี้ใครเขาก็บอกว่าคือคุณชัดชาติก็มาแรงสุดอ่ะ
0: เหลือเต็งหามเต็ง
1: เพราะนอกนั้นก็ไม่มีวี่แววไง
0: ครับอยากจะรู้นะครับว่าใครจะลงบ้างอ่ะเด้งนะแต่ที่บอกว่าเป็นตัวติงตัวเต็งกันอยู่ก
1: ็
0: ท่านผู้ว่าชัดชาติเดิมครับแล้วก็ดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนะครับนี่นะก็เป็นอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อจากพรรคประชาชนแล้วก็คุณเจมส์อนุชาบุรพชัยศรีจากประชาธิปัตย์นี่ครับก็เห็นตัวที่บอกว่าแน่ๆก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับ
1: วันนี้เนี่ยมีภาพอยู่ภาพหนึ่งที่ใครเห็นแล้วเนี่ยโอ้โหคนลุกกันไปตามๆกันเลยอ่ะโอ้แอร์ค่ะไม่รู้ว่ายังไงเนี่ยเจอทั้งนะไข่งูที่ฟักอยู่ในแอร์
0: เป็น

0: แอร์นี่เดี๋ยว
1: เลยในตัวแอร์เลยตัวแอร์เลยพี่สวิทคือมีทั้งไข่งูแล้วบอกไข่ลูกเบลเลอร์เลยฟองเบลเลอร์เลยเป็น10ใบเลยแล้วก็คราบงูเนี่ยพาดอยู
0: ่เหลืองงูอะไรนี่อยากรู้อีกอ่ะ
1: ดูท่าทางงูตัวใหญ่เลยนะคือเห็นแล้วขนลุกเลยอ่ะคือช่างแอร์เนี่ยเขามีการโพสต์คลิปเนี้ยลงใน TikTok ค่ะบอกว่าเนี่ยเจอไข่งูอยู่ในแอร์ตอนช่วงที่ซ่อมแอร์อ่ะล้างแอร์อะไรเงี้ยแล้วเปิดออกมาแล้วเจอหูผงาดเลยอ่ะอย่าไว้ใจแอร์อีกต่อไปถ้าเจอแบบนี
0: ้
1: ซึ่งในคลิปเนี่ยก็คาดว่าน่าจะเป็นแอร์เก่าเนี่ยนะคะที่ไม่ค่อยได้ใช้งานหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะว่ามันมีคราบงูที่ลอกเอาไว้อยู่บนแอร์คือเห็นเป็นคราบเป็นตัวงูเลยอ่ะพี่สวิตแล้วตัวแบบงูตัวใหญ่ไม่ได้ตัวเล็กด้วยนะคือที่น่าขนลุกที่สุดเนี่ยก็คือเมื่อพอเปิดแผงแอร์ออกเนี่ยปรากฏว่าพบไข่งูตั้งเรียงเป็นตับอ่ะเหมือนไข่ไก่เลยแต่ไม่เป็นไข่สีขาวๆแล้วลูกเบลอเลยนะยังไม่ได้ฟักอ่ะมีอยู่ทั้งหมดเนี่ย10ใบในคลิปเนี่ยนะคะคาดว่าน่าจะเป็นแอร์เก่าอ่ะนะ
0: นั่นแหละมาค่อยได้ใช้งานมั้งผมสันนิษฐานอยู่เนี่ยคิดในใจอยู่นิดนึง
1: แล้วมีเนี่ยไม่ได้แบบใบ2ใบมันมีเป็น10นะพี่สุวิทย
0: ์
1: เพิ่งรู้นะว่างูเนี่ยเวลามันคลอดลูกเนี่ยมันมีเป็น10ใบ
0: ว้ายเด้งนะครับบางทีมากกว่านี้อีกนี่นะงูนี่ประเภทไข่แล้วทิ้งครับไข่แล้วไม่ได้กกเหมือนไก่นะเด้งนะ
1: คือมันก็คลอดเสร็จปุ๊บมันก็ไปเลยอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: มันก็ไปเลย
1: มันให้ลูกเลี้ยงตัวเองเหรอ
0: มันไข่มันก็อยู่ตามธรรมชาติเดี๋ยวมันก็ถึงเวลามันก็พอออกมาเด้งนะแต่นะครับแม่ก็จะวนเวียนอยู่แถวๆนั้นน่ะเด้งนะคือเค้าบอกว่างูหวงไข่ไงจงอางหวงไข่ที่เค้าพูดก็เป็นไปแบบนี้ครับ
1: นี่เขาคาดหมายด้วยนะเขาคาดหมายเอาไว้ผู้โพสต์เนี่ยเขาเชื่อว่ามันน่าจะเข้ามาทางช่องของท่อแอร์ที่ต่อกับคอมเพรสเซอร์ด้านนอกมันจะเป็นผนังที่มันมีช่องว่างอยู่ค่ะเขาคาดว่าเนี่ยแหละมันน่าจะเข้ามาตรงเนี้ยก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้มันเข้ามาแบบฟักไข่ได้ในตัวแอร
0: ์นะ
1: น่ากลัว
0: อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเด้งนะถ้าสมมติว่าถ้าฟักเป็นตัวเล็กๆนะครับอยู่ในบริเวณตรงนั้นถ้าสมมติว่าไปเปิดเครื่องแอร์เนี้ยมันทำงานมันจะไม่พัก
1: เล็กนะพี่สวิตดูสิไข่แบบไม่ได้เล็กๆนะใหญ่แล้วดูไอ้ที่ห้อยๆอยู่เนี่ยคือคลาบมันนะ
0: โอ้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นหมั่นล้างแอร์หรือไม่ก็เปิดแอร์อยู่เรื่อยๆอย่าให้แอร์นะครับ
1: ถ้าเปิดแอร์เรื่อยๆแล้วงูมันจะอยู่ไหม
0: มันไม่อยู่หรอกครับเด้งมันก็ต้องเสียงดังใช่ไหมครับต
1: ู
0: ้แอร์มันเสียงดังงูจะอยู่ได้ยังไงคอมพิวเซอร์มันก็ดังด้วยนะครับแม้กระทั่งตัวแอร์มันก็ต้องตัวแอร์นะครับมันก็เป็นล่องๆที่ไข่มันไว้เนี่ยมันก็ต้องอุณหภูมินะครับหรือไม่พัดลมก็ต้องเป่าใช่เด้งไง
1: มันจ
0: ะ
1: อยู่ได้ยังไงมันชอบอยู่เย็นๆม
0: ะครับไม่ได้เป็นงูก็เลยไม่รู้ครับก็เปิดแอร์ไว้ก่อนนะเด้งนะพูดง่ายๆนะ
1: ป้า
0: ลาเลยครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดี
0: ขอให้เด้งฝันเห็นงูด้วยนะคืนนี้ครับฝันด้วยอาจารย์ทุกลาเลยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็นความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
3: ศิวพรยานวิทยากุลจากรายการทันข่าวทันกฎหมายค่ะเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ
2: เข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสองM-Court News FM 100.5

0: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจ
1: ออมยุรากรสุนทรญาตินะคะมาร่วมเจาะลึกเสาหลักสำคัญของอาเซียนนั่นก็คือเสาวัฒนธรรมค่ะมาเรียนรู้เพื่อนบ้านในเชิงลึกกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่มนะคะหาฟังจากที่ไหนไม่ได้นอกจากที่นี่ค่ะ
0: ทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่มMCOT News FM 100.5 กว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จ

0: ล้มเหลวสู่ชัยชนะ
1: โอวาทพรหมรัตนพงศ์ครับความสำเร็จของคนคนหนึ่งไม่ได้วัดกันที่ตัวเงินเสมอไปแต่อยู่ที่ mindset ของคนคนนั้นที่ทำให้จากล้มอยู่สามารถจะลุกขึ้นได้อย่างไวแล้วยังไปต่อนำธุรกิจตัวเองผ่านวิกฤตไปหาโอกาสใหม่ๆได้เสมอแล้วพบกันในล้มได้ลุกไวไปต่อรายการที่ถือกำเนิดมาจากหลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN ทุก 5:00 น.วันอาทิตย์นะครับ
0: แรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ลุกไวไปต่อทุกวันอาทิตย์17:00 น.ถึง 18:00 น.เข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อน
2: ผมเอกพรศรีสุขทวีรัตน์จากรายการเจาะลึกประเด็นร้อนครับฝากคุณผู้ฟังติดตามรายการของเราครับแน่นอนว่าไม่ตกข่าวใหญ่ข่าวร้อนที่มีในแต่ละวันแน่นอนครับพร้อมบทวิเคราะห์ที่จะมาพูดคุยกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์อย่าลืมติดตามรับฟังกันนะครับ
0: เจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา8:00 น.ถึง 9:30 น. MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุกวันมีข่าวใหญ่ข่าวไวรัลเกิดขึ้นไม่หยุดมาขยี้ประเด็นร้อนในมุมที่ยังไม่ถูกเล่าเมาส์ข่าวแบบมืออาชีพในแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: อุ้มขจรกิจพ้นภัยค่ะเหตุการณ์ผ่านไปครึ่งวันอยากจะทราบไหมคะว่ามันมีเรื่องไหนที่เขาแชร์ที่เขาเล่ากันบ้างแล้วมีข่าวไหนที่มันเด็ดเด็ดผลคล้ายกับการเล่าต่อบ้างเรามาเล่าเรามาเมาส์กันในรายการแชร์เล่าข่าวเด็ดเจาะลึกกว่าที่เคยแล้วติดตามกันได้เลยในแชร์เล่าข่าวเด
0: ็
3: ด
0: เล่ามุมที่คนยังไม่รู้ฟังแชร์เล่าข่าวเด็ดทุกวันบ่าย2 ถึง 4 โมงเย็นทาง MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับ2มุมข่าวคุณอัญชลีพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะพี่สารค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
4: ก็พบกันเย็นวันอังคารนะครับวันนี้มีประชุมครม.มีผลการประชุมหลายเรื่องนะครับที่เป็นความคืบหน้าอย่างเรื่องไทยช่วยไทยพลัสก็สรุปว่าเดินหน้าแน่นอนแล้วนะครับ
5: ครับ
4: ผ่านครม.เรียบร้อยแล้วคุณเอกนิติก็บอกว่าจะใช้เม็ดเงินในส่วนของไทยช่วยไทยพลัสนี่ก็170,000 กว่าล้านนะ1.75 แสนล้านนะ
5: ไม่ถึง200,000
4: ไม่ถึง200,000เพราะเดี๋ยวจะต้องแบ่งไปให้กระทรวงเกษตรเขา
5: คือปุ๋ย

0: อะไรปุ๋ยคนละครึ่งอะไรกันโครงการปุ๋ยคนละครึ่งแต่ว่าก็ปุ๋ยคนละครึ่งก็ไม่ถึงหมื่นล้านนะครับเห็นว่าประมาณ 6-7,000 ล้าน
1: ค่ะ
0: ก็ยังคงจะมีส่วนอื่นๆอีกเพราะว่ากู้ตุนเอาไว้ใน2 แสนล้าน
1: เดินหน้าโดยที่ไม่รอศาลรัฐธรรมนูญ
0: ก็ไหมคะก็เดินหน้าไปโดยที่ไม่ต้องรอศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็ยังไม่ผ่านยังไม่ได้ให้สภาอภิปรายแล้วก็ลงมติเห็นชอบด้วยนะครับรัฐบาลก็
1: ทำได้ใช่ไหมคะ
0: ก็เห็นคุณประกรณ์แล้วก็ท่านนายกคุณพลากรอะไรก็ยืนยันว่ากฎหมายมีผลสมบูรณ์แล้วประกาศในราชกิจจาแล้ว
1: โดยไม่ต้องให้สภาให้ความเห็นชอบ
0: ก็เขาก็บอกว่ากฎหมายมีผลโดยสมบูรณ์แล้วก็เดินหน้าไปได้แล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยศาลรับฟ้องแล้วศาลก็ไม่ได้สั่งว่าให้ต้องชะลอการโครงการต่างๆที่จะดำเนินการไปก่อนนะก็ยืนยันว่าอย่างนั้น
1: ศาลสั่งให้ชี้แจงส่งเอกสารชี้แจงภายใน7 วันแล้ววันนี้ก็มีการพูดในครม.เรื่องที่จะส่งเอกสารชี้แจงแล้วทีนี้มันศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้มีความหมายอะไรใช่ไหมคะพี่ไพศาลเพราะว่าวันที่25ก็คือ20วันจันทร์ที่จะถึงเนี่ยก็ต้องแย่งกันลงทะเบียนแล้วอะค่ะศาลรัฐธรรมนูญยังบอกให้ส่งเอกสารภายใน7วันอยู่เลยวันนี้มันตรงกับวันอังคารเขาลงทะเบียนกันวันจันทร์ศาลรัฐธรรมนูญบอกให้ส่งเอกสารภายในวันอังคารส่งไปแล้วไม่ทำอะไรเขาได้อะ
0: ก็ส่งไปก็เดินคู่ขนานกันไปโครงการก็เดินไปแล้วก็
1: แต่เขาก็ลงทะเบียนแล้วเขาก็จะใช้เงินกันอยู่แล้ว
0: อ
1: ะ
0: รู้สึกมันจะมีตัวอย่างของคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญนะฮะว่าถ้าเป็นกรณีพ.ร.ก.อย่างเนี้ยถ้าหากว่ามีการดำเนินการไปแล้วถือว่าแล้วศาลตัดสินนะว่าพ.ร.ก.ขัดรัฐธรรมนูญเนี่ยสิ่งที่รัฐบาลได้ดำเนินการไปแล้วเนี่ยถือว่าไม่เป็นโมฆะไม่มีผลย้อนหลังเพียงแต่อะไรที่ยังไม่ดำเนินการเนี่ยก็ถือว่ายกเลิกไปไม่สามารถจะดำเนินการต่อได้ครับมันก็มีผลอย่างนั้นอันนี้ในทางกฎหมายนะครับแต่ว่าในทางการเมืองเนี่ยถ้าศาลเห็นถ้าศาลลงว่าพ.ร.ก.นี้ขัดรัฐธรรมนูญผมว่านายกก็ต้องลาออกในทางเพราะว่าถืออันนี้คือกฎหมายการเงินแล้วก็รัฐบาลถือว่าทำผิดพลาดในการออกกฎหมายการเงินเนี่ยโดยที่ขัดรัฐธรรมนูญหรือมันก็เท่ากับที่ถ้าสภาเขาเกิดตีตกขึ้นมานะอันนี้นายกต้องลาออกต้องแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองก็แสดงว่าท่านนายกท่านก็คงจะท่านก็คงจะคิดว่าความทุกข์ร้อนของประชาชนความมั่นคงทางเศรษฐกิจอะไรต่างๆมีความจำเป็นเร่งด่วนเพราะฉะนั้นอะไรจะเกิดก็ยอม
1: คำพูดสำคัญ
0: ก็ตีความอย่างนั้นได้อย่างหนึ่งอย่างหนึ่งก็คือท่านก็คงมั่นใจว่า
1: ไปต่
0: ท่านคงได้ไปต่อครับ
1: คำพูดสำคัญอย่างหนึ่งของคุณเอกนิติก็คือการอนุมัติให้ใช้โครงการ60-40เนี่ยไม่เรียกว่าคนละครึ่งนะคะเรียกว่าโครงการ60-40เนี่ยที่จะให้ลงทะเบียนกันวันที่25ไม่ได้มีวัตถุประสงค์หลักในการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่เป็นการช่วยเหลือคนที่ต้องเผชิญกับอัตราเงินเฟ้อที่ขึ้นถึง 3% ใช่ไหมคะพี่ไพศาล
0: ครับ
1: อัตราเงินเฟ้อเราขึ้น 3% ก็คือพอมันแพงขึ้นคนที่เดือดร้อนคนที่ไม่มีทุนรอนคนที่ไม่มีเงินสำรองเน้นสำคัญที่สุดคือใครจะมาบอกว่าต้นเศรษฐกิจอะไรอย่างเงี้ยผิดวัตถุประสงค์ก็พูดถูกอะค่ะเพราะว่าเงินก้อนนี้คุณเอกนิติว่าไม่ได้ตั้งใจไม่ได้มีวัตถุประสงค์หลักในการกระตุ้นแต่เป็นการช่วยเหลือในภาวะที่สินค้ามีราคาแพงค่ะ
0: ก็เป็นการให้สัมภาษณ์เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของพ.ร.ก.
1: อะ
0: นะครับเพราะว่าวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อที่จะรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจประชาชนกำลังประสบวิกฤตอยู่ในเรื่องของค่าครองชีพก็เข้าไปดูแลเยียวยาช่วยเหลื

0: ก็เป็นไปให้สอดคล้องกับเรื่องวัตถุประสงค์ไปเพราะว่าถ้าไปพูดว่าเป็นเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจอันนี้มันก็จะผิดวัตถุประสงค์นะโครงการในรายละเอียดเนี่ยนะครับคุณลวรนแสงสนิทประหลัดเนี่ยเป็นผู้ชี้แจงบอกว่าโครงการทั้งหมดเนี่ยจะช่วยเหลือประชาชนกว่า43ล้านคนในการแบ่งเบาภาระค่าครองชีพจากวิกฤตเศรษฐกิจด้วยวงเงินช่วยเหลือสูงสุดเนี่ย 4,000 บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการ4เดือนระยะเวลาโครงการเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายน69โดยประกอบด้วยนะครับ1กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.18 ล้านคนรับวงเงินช่วยเหลือ 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนในวงเล็บรัฐสนับสนุน 100% เพิ่มจากเดิมที่ได้รับคือเพิ่มขึ้นมา700บาทต่อคนต่อเดือนเพราะปกติเขาจะได้300อยู่แล้วโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ได้สิทธิ์โดยอัตโนมัติเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้าในวงเล็บกรณีมีวงเงินคงเหลือในเดือนใดจะไม่มีการสะสมไปในเดือนถัดไปนะสิทธิประชาชนรัฐสวัสดิการเนี่ยก็ยังมีประกอบไปด้วยวงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซถุงต้ม80บาทต่อคนต่อเดือนวงเงินรวมค่าเดินทางระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนมาตรการบรรเทาภาระค่าสาธารณูปโภคค่าไฟฟ้า315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนค่าน้ำประปา100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนแล้วก็มีเบี้ยความพิการเพิ่มเติมจำนวน200บาทต่อเดือนให้แก่คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับบัตรอันนี้ก็จะรวมอยู่ใน 13.11 อะไรนะ18ใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: ล้านคนนี้2ก็จะเป็นกลุ่มคนทั่วไปครับหรือสิทธิ60 40 30ล้านคนรัฐจะสนับสนุน 60% ประชาชนจ่าย 40% วงเงินจากรัฐก็คือ 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนรวม 4,000 บาทตลอดโครงการอันนี้เปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคม69คุณสมบัตินี่ก็คือต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันที่ลงทะเบียนมีบัตรประจำตัวประชาชนไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐณวันที่18พฤษภาคม69ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในโครงการรัฐที่ผ่านมาโดยเฉพาะคนละครึ่งเฟส 1-5 และคนละครึ่ง plus นะส่วนร้านค้าที่จะใช้สิทธิ์ได้นะครับก็จะประกอบไปด้วยร้านค้าเข้าร่วมร้านอาหารเครื่องดื่มสินค้าทั่วไปบริการขนส่งสาธารณะเช่นรถโดยสารประจำทางรถ3ล้อรถจักรยานยนต์รับจ้างเป็นต้นแล้วก็มีร้านค้าเดิมกดยอมรับเงื่อนไข25พฤษภาคมถึง30กันยายน69ร้านค้าใหม่เริ่มลงทะเบียน25ถึง31กรกฎาคม69ทั้งร้านค้าเดิมและร้านค้าใหม่ผูกฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ย10มิถุนายนถึง30กันยายน69อันนี้เฉพาะเวลาตั้งแต่6โมงเช้าถึง5ทุ่มนะที่จะซื้อของในฟู้ดเดลิเวอรี่นะฮะก็จะยกเว้นไม่สามารถใช้กับบริการนวดสปาทำเล็บหรือทำผมได้การใช้จ่ายก็ช่วงเวลาใช้สิทธิ์นะฮะช่วงเวลาใช้สิทธิ์ช่วงเวลาใช้สิทธิ์ก็คือ6นาฬิกาถึง5ทุ่มนะตั้งแต่6โมงเช้าถึง5ทุ่มของทุกวันไม่เกินวันละ200บาทเดือนละพันแต่ให้ใช้ได้วันละไม่เกิน200บาทในส่วนที่รัฐสนับสนุนนะ200บาท
1: 200บาทเป็น 60%
0: 6เป็น 60% แล้วของเราก็เติมไป 40%
1: ค่ะ
0: นะฮะโดยใช้เนี่ยผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังก็คือใช้ผ่าน G-Wallet เท่านั้นไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้กรณีมีวงเงินเหลือในเดือนใดจะไม่ทบสิทธิ์ในเดือนถัดไปเนี่ยสรุปคร่าวๆก็อย่างนี้นะครับ

0: ็ไม่แตกต่างจากที่เคยใช้กันมาครับนะก็เอาเป็นว่าเตรียมตัววันที่25ก็ไปกดลงทะเบียนกันสำหรับ30ล้านคนนะคิดว่าคงไม่ต้องแย่งฮะ
1: น่าจะได้ทุกคนมาหา
0: เพราะว่าสูงสุดที่เคยเปิดเนี่ยสูงสุดที่มาลงทะเบียนเรียกว่ารอแล้วรออีกเนี่ยมันก็ประมาณไม่เกิน29ล้านคน28ล้านคนกว่าๆอายุ18ปีขึ้นไปนะคนไทยนะ
1: ค่ะ
0: ที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอะไรทำนองเนี้ยที่เคยทำเนี่ยคนละครึ่งพัดเนี่ยสมัยลุงตู่เนี่ยทำเนี่ยลงทะเบียนสูงสุดเนี่ยได้ประมาณ28ล้านกว่าไม่ถึง29ล้านเพราะฉะนั้น30เนี่ยเชื่อว่าพอไม่มีปัญหายังไงก็ได้หมดทุกคนถ้าต้องการที่จะใช้สิทธิ์นะยกเว้นแต่ผู้ที่ไม่ประสงค์จะขอเข้าร่วมโครงการ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: โอเคเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะ
2: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คล้วนพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกาสิบเจ็ดนาทีแล้วครับมาคุยต่อครับคุณอันครับ
1: ค่ะนอกจากเรื่องต้องเรียกว่าเป็นโครงการช่วยเหลือนะคะ60-40แล้วเนี่ยเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือเราก็ทวงถามมาหลายรอบนะคะปัญหาคนต่างด้าวที่เข้ามาประกอบอาชีพผิดกฎหมายโดยอาศัยช่องว่างก็คือฟรีวีซ่าแล้วก็อยู่ประเทศใดไทยได้ถึง90วันขนาดสมาคมท่องเที่ยวที่เขาก็มีรายได้เพิ่มจากการที่มีคนเข้ามาท่องเที่ยวเขายังรับไม่ได้แล้วก็บอกปกติแล้วคนมีงานมีการทำอ่ะเขาไม่อยู่กันเกิน20วันหรอกโดยเฉลี่ยก็อยู่ประมาณนั้นแหละ30วันนี้ก็เหลือแหล่แล้วสุดท้ายวันนี้ก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือมติครม.ค่ะยกเลิกฟรีวีซ่า90วันให้กลับไปใช้กฎระเบียบเดิมก็คือประเทศไหนก็ประเทศนั้นเลิกเลย60วันนะคะฟรีวีซ่า60วันคนแถลงวันนี้คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลค่ะบอกว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรียกเลิกฟรีวีซ่า60วันสำหรับ90ประเทศนะคะตอนที่เราให้เราให้90ประเทศเลย
0: ร
1: วมถึงยกเลิกอีกบางประเทศที่มีวีซ่ามากกว่า1วีซ่าก็ยกเลิกเช่นเดียวกันค่ะกลับไปใช้หลักการเดิมเลยการที่เราให้60วันกับ90ประเทศเราเริ่มต้นเมื่อสมัยคุณเศรษฐาทวีสินนะเราเพิ่งเริ่มเมื่อตอนหลังเลือกตั้งปี66นี่เองค่ะก่อนหน้านั้นในสมัยบิ๊กตู่เนี่ยทางความสภามั่นคงทางฝ่ายความมั่นคงเนี่ยไม่อนุญาตเลยตอนนั้นเราก็มีปัญหาหลังโควิดนักท่องเที่ยวหายปุ๊บใครก็อยากได้นักท่องเที่ยวเพิ่มแต่ฝ่ายความมั่นคงบอกเป็นไม่ควรอย่างยิ่งประเทศที่มีพลเมืองเป็นพันล้านคนสามารถจะทะลุทะลวงเข้าประเทศไทยได้เจ๊งแน่เราเพิ่งแก้กันเมื่อตอนปี66ตอนนี้บันทึกไว้เลยค่ะ3ปีหลังจากนั้นปี69กลับไปแล้วนะคะขั้นตอนจากนี้ก็มีการแจ้งกับหน่วยงานต่างๆต่อมตินี้แล้วทุกประเทศที่ถูกยกเลิก60วันจะกลับไปใช้วีซ่าเดิมซึ่งส่วนใหญ่จะได้ประมาณ30วันค่ะสำหรับเกณฑ์การปรับปรุงวีซ่าใหม่คณะกรรมการนโยบายการตรวจลงตราจะมีการพิจารณาในรายประเทศอีกครั้งหนึ่งว่าประเทศใดเหมาะสมกับวีซ่าประเภทไหนโดยจะคำนึงถึงเรื่องของความมั่นคงและเศรษฐกิจในรอบด้านด้วยทีนี้ก็ตามลุ้นต่อนะคะประเทศที่เราคิดว่ามีปัญหาเนี่ยอย่างเช่นระบอบเกาะพังงานเกาะพังงานถูกยึดโดยอิสราเอลจากนี้ไปกลับไปจับตาดูค่ะว่าอิสราเอลเนี่ย

0: จะอยู่ในประเทศที่ได้วีซ่าประเภทไหนจีนจีนเราต้องการนักท่องเที่ยวจากจีนแต่ก็เช่นเดียวกันนักศึกษานักท่องเที่ยวจากจีนก็อาศัยเข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยด่าเดินไปหมดวีซ่าประเภทนักศึกษาของเด็กจีนที่เข้ามามาลงเรียนคอร์สภาษาไทยขอให้ได้ลงเรียนและให้ได้วีซ่านักศึกษาเหอะหลังจากนั้นก็ทำธุรกิจในประเทศไทยจริงอยู่ว่ายกเลิกฟรีวีซ่า60วันแต่สิ่งที่ต้องตามไปดูก็คือแล้วจุดอ่อนเด็กจีนที่อ้างว่ามาลงเรียนภาษาไทยและใช้ช่องว่างที่ทำธุรกิจคุณจะทำยังไงวีซ่านักเรียนจีนคุณจะให้เฉพาะมหาวิทยาลัยใหญ่ๆ
1: ที่ในนี้เขาบอกว่าอะไรรวม
0: จริงจังหรือเปล่าย
1: กเลิกประเทศที่มีมากกว่า1วีซ่าด้วยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ก็หมายถึงว่าถ้ามีวีซ่าอะไรแบบมาเป็น
0: วีซ่าพิเศษวีซ่าอะไรต่อมีอะไร
1: กลับมาแบบ
0: กลับมา
1: เป็น
0: เข้าใจว่าอย่างนี้ค่ะพี่ไพศาลจากนี้ถึงเรียนว่าจะต้องมาดูรายละเอียดเช่นจากนี้ไปเราจะต้องตามดูที่อิสราเอลถูกไหมคะอิสราเอลมีปัญหามากเข้ามายึดปายเข้ามายึดพังงานยึดภูเก็ตหรือใหม่อยากดูเหมือนกันว่าอิสราเอลเขาใช้กี่วันค่ะ
1: มันจะเป็นเรื่องของการ
0: แต่ละประเทศ
1: แต่ละประเทศไปเขาให้เราเท่าไหร่เราให้เขาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ถูกต้อง
1: กับจีนก็เหมือนกันจีนเขาเปิดฟรีวีซ่าให้เราเท่าไหร่เราจะเปิดฟรีวีซ่าให้เขาเท่าไหร่
0: นักท่องเที่ยวจีน
1: มา
0: เที
1: ่
0: ยวไทย
1: มันจะเท่าเทียมกัน
0: นักท่องเที่ยวจีนมาเที่ยวไทยตอนนี้เท่าไหร่แต่ไทยไปจีนเนี่ยโอ้โหสนุกมากพี่ไพศาลจีนได้จากไทยมากๆมากๆทัวร์ตอนนี้ที่ขายดีที่สุดคือจีนเหตุผลเพราะราคา
1: เปิดเขาเปิดฟรีวีซ่าเลยใช่ไหม
0: ฟรีถูกและปลอดภัยไปทัวร์ก็ได้ไปเองก็สะดวกและปลอดภัยนี่อันดับหนึ่งในประเทศจีนโดยเฉพาะอะไรรู้ไหมคะโดยเฉพาะการจราจรฮะคนก็พันล้านจริงแต่เราไปสิบวันเราไม่เจออุบัติเหตุ
1: โครงสร้างพื้นฐานทางด้านไอ้ทั้งระบบรางทั้งถนนอะไรก็ถือครอบคลุมมากนะ
0: คนเขาโดนจับจริงค่ะเขาจับจริงเขามีตำรวจและตำรวจจับจริงค่ะแล้วก็แม้กระทั่งนั่งในรถบัสอย่างที่ที่ฉันไปนะคะพี่ไพศาลพอขึ้นมอเตอร์เวย์ปุ๊บถามว่าแล้วทำไมต้องรัดด้วยเขาบอกดูสิข้างหน้าเนี่ยกล้องทั้งหมด3ตัวข้างหลังอีก2ตัวจะเล่นไพ่ก็ไม่ได้อ่ะถ้าปูผ้าเมื่อไหร่เห็นหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นคุณจะทำอะไรไม่ดีในรถไม่ได้เลยแล้วถามว่าเห็นไหมเห็นจริงนะคะส่งไปที่ศูนย์กลางจริงปรับจริงจ
1: ับ
0: จริงทุกอย่าง5ตัว
1: เขาสุ่มดูได้
0: รถบัสแค่30ที่นั่งมีกล้อง5ตัวค่ะเมืองไทยนี่จะขึ้นปุ๊บก็ปูผ้าแล้วถูกไหมคะที่นั่นไม่ได้เลยค่ะที่ไปสารไม่ได้เลยค่ะเป๊ะมาก
1: ของเราห้ามได้อย่างเดียวครับห้ามนำทุเรียนขึ้นมาเพราะว่าทุกคนจะไม่ยอมแล้วก็ให้กินให้รับประทานที่ข้างนอกให้เรียบร้อยก่อน
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็นี่คิดว่าคงจะลงรายละเอียดในแต่ละประเทศดูในเรื่องความเท่าเทียมแล้วก็เขาก็คงต่อรองกันสุดฤทธิ์นะคะเดี๋ยวจับตาดูอิสราเอลช่วงหลังทูตเงียบๆเดี๋ยวสนใจมากปกติทูตเขาเดี๋ยวก็จะไปไปเดี๋ยวก็จะไปด้วยไปนี่ช่วงนี้เงียบมาก
1: ครับ
0: ไม่รู้คิดอะไรอยู
1: ่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็โอเคเป็นจังหวะที่ช่วงนี้สำหรับประเทศไทยก็ถือเป็นโลว์ซีซั่นแล้วใช่ไหมเพราะว่าประเทศทั้งยุโรปทั้งอเมริกาตอนเหนือมันก็สู่ฤดูการขับรถท่องเที่ยวกันละทุ่งหญ้าเขียวกระจีแล้วของเขาเขาก็ไม่ออกเขาก็ไม่ค่อยออกนอกประเทศกันละของเราก็จะเป็นช่วงโลซีซั่นกลับมาอีกทีก็รอนู่นละเข้าหน้าหนาวนะฮะพวกฝรั่งก็จะหนีหนาวมาแถบประเทศไทยแถบประเทศใกล้เส้นศูนย์สูตรอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นช่วงไฮซีซั่นก็ตัดสินใจช่วงโลซีซั่นก็โอเคผลกระทบก็ถ้าจะเกิดขึ้นมันก็ถือว่าเบาบางกว่าช่วงที่นักท่องเที่ยวกำลังเดินทางมากันคึกคักกันนะครับ
0: แต่ว่าสำหรับอิสราเอลเราเนี่ยคือไฮเลยนะคะเพราะว่าพวกนั้นก็ชอบฝน
1: อิสราเอลผมว่าเป็นกรณีพิเศษด้วยของ

0: เพราะมันมีสถานการณ์ประเทศติดพันในเรื่องสงครามอะไรเงี้ยนะ
1: แต่ว่า
0: พวกทหารที่ได้วันไอ้เรื่องของวันพักอะไรต่างก็มานั้นแบบแล้วได้พักยาวก็อยู่ยาวเลยพักเป็นเดือนก็อยู่เป็นเดือน
1: แต่ประเด็นคือทำธุรกิจกันค่ะไม่ได้พักอย่างเดียว
0: ก็เป็นเพราะมาอยู่กันนานๆนี้บางพวกหัวหมอก็มาคนอิสราเอลก็ชอบก็ทำมาค้าขายเก่ง
1: แล้วก็มาเหมือนเจตนาที่จะสร้างสถานการณ์ไม่ให้คนอื่นมาให้ป่วนๆเข้าไว้
0: แล้วเขาก็เป็นชาติที่ไม่เสียเปรียบใครอยู่แล้วใช่ไหม
1: เอาเปรียบมากกว่า
0: เขาจะทำอะไรเขาไม่เสียเปรียบใครอันนี้ผมก็พูดอย่างสุภาพเขาไม่ยอมเสียเปรียบใครเออกระเดียดไปทางเอาเปรียบคนอื่นอันนี้ก็แล้วแต่พิจารณาน
1: ะฮะต้องฟังจากคนที่เขาขึ้นป้ายไม่รับนักท่องเที่ยวอิสราเอลที่เกาะพะงันเขาอธิบายให้ฟังว่าเขาไม่รับเพราะอะไรนี่แบบโอ้ไอ้ที่ได้ยินมานี่ยังน้อยไอ้ที่ได้ยินมานี่น้อยไปเลยค่ะขนาดขึ้นไปว่าไม่ต้อนรับเนี่ย
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เอ้วันนี้มีประเด็นเรื่องครม.ต่ออีกนิดนึงก็แล้วกันนะ
1: ฮะ
0: ก็สรุปว่าฟุตบอลโลกวันนี้เนี่ยมีการหารือกันภายในคณะรัฐมนตรีแล้วปรากฏว่าให้โฆษกแถลงคุณรัชดาธนาดิเรกโฆษกก็บอกว่าก็จะรัฐบาลก็จะมอบให้ทางกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยซึ่งได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นผู้ไปดำเนินการเนี่ยได้เป็นผู้ชี้แจงว่าสรุปแล้วควรจะต้องจะได้ชมกันหรือไม่อย่างไรมันมีความคุ้มค่าที่จะได้ชมหรือไม่มีความคุ้มค่าที่จะต้องไปจ่ายเงินมาชมอะไรต่างเนี่ยจะให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้ชี้แจง
1: ทำไมโยนให้เรื่องไม่ดีโยนให้กรมประชาสัมพันธ์นะให้ข้าราชการพูดเวลาเรื่องดีๆแถลงเองแปลกแฮะ
0: คุณนายตั้งคำถาม
1: แล้วมันเกี่ยวอะไรกับกรมประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์เขาไม่ได้คิดซะหน่อยก็เป็นข้าราชการนักการเมืองเป็นคนบอกว่าการันตีต้องได้ดูสิพอเกิดจะไม่ได้ดูขึ้นมาให้กรมประชาสัมพันธ์แถลง
0: ช่วยชี้แจงด้วย
1: โถ
0: กรมประชาสัมพันธ์ก็ต้องบอกว่าก็ต้องรับหน้าเสื่อไปค่าใช้จ่ายสูงแล้วก
1: ็
0: ด
1: ู
0: แล้วราคาที่ให้เราเนี่ยก็ไม่เป็นธรรมเพราะว่ามีประเทศใหญ่พลเมืองต้อง 1,500 กว่าล้านคนเนี่ยก็ได้ราคาเนี่ยใกล้เคียงกับเราเผื่อถูกกว่าเราด้วยซ้ำอะไรเงี้ยนะทั้งที่คิดเป็นรายหัวแล้วก็เท่ากับว่าเราแพงกว่า20เท่าตัวอันนี้ผมคุณสุภมาศเขาชี้แจงมาก่อนนะผมเชื่อว่ารัฐมนตรีชี้แจงอย่างนี้แล้วกรมประชาสัมพันธ์ก็คงจะมาในแนวรัฐมนตรีที่ชี้แจงนั่นแหละ
1: เวลาดูก็ไม่คุ้มนะ
0: ร้านอาหารอาจจะไปทำการตลาดก็ไม่มันก็คนก็ลูกค้าก็คงไม่มีหรือน้อย
1: เวลาก็ไม่ดีนะคะแล้วก็เอกชนเองก็ไม่พร้อมที่จะสนับสนุนคำว่าเอกชนไม่พร้อมที่จะสนับสนุนเนี่ยถ้าเราไปดูเมื่อก่อนนี่ก็คือมันก็จะมีฝาใดปั๊มจ่ายให้ก้อนใหญ่ๆเศรษฐกิจแบบนี้ไม่มีใครพร้อมจ่ายหรอกค่ะทุกคนเจ็บกันทุกคนแหละแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเอพี่อาจารย์บอกว่ายังไงนะคะกลุ่มปตท.นะคะโดนไปกี่ร้อยล้าน
0: ปตท.ก็สามสี่บริษัทในเครือเขาต้องจ่ายหมดรวมๆแล้วไม่ต่ำกว่า200คราวที่แล้วนะตอนกาตา
1: ค่ะ
0: ตัวปตท.ร้อยหนึ่งแล้วโออาร์ห้าสิบซีจีห้าสิบอะไรเงี้ย
1: ประมาณ200โดนไป
0: สองร้อยห้าสิบ
1: เดี๋ยวดูบทจะเรียกว่าอะไรล่ะคะที่จะต้องก่อนเข้าข่าวเราอะค่ะแถลงการของปตท.อ่ะ
0: ครับ
1: ก่อนที่จะเข้ารายการเราอ่ะเขาบอกว่าในช่วงสถานการณ์วิกฤตสหรัฐอิหร่านเนี่ยเขาเสียสละสั่งซื้อน้ำมันสวนราคาตลาดทำให้เขาเสียรายได้ไปทั้ง 250,000 ล้านใช่ไหมครับพี่ไพศาลแล้วเขาจะต้องเสียดอกเบี้ยอีกตั้ง 9,000 ล้านทั้งหมดที่เขาทำก็คือเพื่อทำรงไว้ซึ่งความมั่นคงของพลังงานของประเทศไทยเพื่อไม่ให้ขาดแคลนน่าจะคุณณรงค์บ้างที่อ่านนะ 250,000 ล้าน
0: คุณภูเบศ
1: คุณภูเบศอ่าน
0: คุณภูเบศ
1: ใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ช่วงที่น้ำมัน

ราคาสูงมากเนี่ยโรงกันญี่ปุ่นโรงกันของหลายๆประเทศเนี่ยชะลอเลยไม่ซื้อเข้ามากันเลยแต่ปตท.สวนตลาดเพราะเกรงว่าจะไม่มี

0: าไปเอาเงินเขาหร
1: อ
0: เออพูดกันตรง
1: ๆ
0: ก็เขาออกแถลงการเราก็ได้ยินอยู่ถูกไหมฮะพี่ไพศาลสถานีเราออกทุกวันวันละตั้งหลายรอบ
1: คือนาทีเนี้ยผมคิดว่ารวบรวมเงินจากเอกชนคงไม่ถ้ามามีคำตอบอย่างนี้ก็แสดงว่าคงไม่มีใครที่พร้อมที่จะลงขันให้อย่างพอเพียงอาจจะมีบางอะไรที่พอจะเขาจำเป็นที่ต้องจ่ายรักสั่งเขาก็ต้องจ่ายแต่ว่ามันคงไม่ดูรวมแล้วไม่พอเพราะมันต้องใช้เห็นว่ามันต้องไม่น้อยกว่า 1,700 ล้านนะ 1,700 นี่เอาเฉพาะค่าลิขสิทธิ์มันยังต้องมีอย่างอื่นอีกที่จะต้องตามมานะค
0: ่
1: าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายอื่น
0: แล้วพี่ไพศาลดูนะคะช่วงน้ำมันขึ้นราคาก็มีคนมองว่าใครได้ประโยชน์ได้ประโยชน์สุดท้ายหวยมาลงที่ใครอธิบดี DSI เผย6โรงกลั่นน้ำมันปิดบังเอกสารสำคัญใบกำกับขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางเรือ166ฉบับเตรียมออกหมายเรียกรับทราบข้อหาจะแจ้งข้อกล่าวหา6โรงกลั่นน้ำมัน
1: อีกโรงกลั่นเลยไหม
0: จะแจ้งข้อกล่าวหา6โรงกลั่นน้ำมันอีก
1: 6โรงกลั่นนี้ก็ครบหมดเลยสิเพราะบ้านเราก็มี6โรงกลั่น
0: ถูก
1: ใช่ไหมครบหมดเลยใช่ไหม
0: ก็ตลก
1: อันนี้ถ้า6โรงกลั่นนี้ก็คือครบเลยไม่มีหลุดเลยเพราะบ้านเรามี6มีอยู่6โรงกลั่นแสดงว่าโดนครบหมดเลยนะ
0: ดิฉันว่ามีน้ำมันให้ใช้นี่ก็บุญเลยนะ
1: ทำพลางข้อมูลในการกำกับขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง
0: พักกันก่อนนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เต็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา33นาทีนะครับเอาละครับคุยกันต่อนะครับคุณอานครับ
0: พี่พิสารคะคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อการปฏิรูปพลังงานเนี่ยประกอบไปด้วยใครบ้างอะคะ
1: คณะชื่อคณะกรรมการว่าอะไรนะ
0: คณะกรรมการตรวจสอบเข้มข้นเนี่ยนะคะเข้มข้นเพื่อการปฏิรูปพลังงานค่ะ
1: ผมไม่ทราบใครเป็นการตั้งอะไรของใครยังไงรัฐมนตรีพลังงานหรือยังไง
0: มีเกิดขึ้นเมื่อ3คณะกรรมการตรวจสอบเข้มข้นเพื่อการปฏิรูปพลังงานมีการประชุมกันครั้งที่1เมื่อวันที่21เมษายนที่ผ่านมานะคะ
1: 21เมษายนเดือนนู้นเลยนะ
0: 21เมษายนที่ผ่านมาค่ะ
1: ครับ
0: โดยคนที่นั่งหัวโต๊ะชื่อว่าคุณโอทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันก็คือทีมสุดซอยอะค่ะ
1: ก็แสดงว่ารัฐมนตรีพลังงานเขาตั้ง
0: ก็คือทีมสุดซอยที่เคยไปจับเหล็กอ่ะ
1: ครับ
0: ตอนนี้ก็
1: ที่ลงเลือกตั้งส.ส.กทม.เขตบางกะปิอ่ะคุณโหนี่แหละครับ

0: ค่ะก็เนี่ยค่ะเขามีการประชุมไปเมื่อวันที่21ที่ผ่านมาตรวจสอบเข้มข้นนะคะโดยที่ก็มีทั้งคุณกิติพัฒน์เป็นประธานกรรมการมีรองปลัดพลังงานผู้ตรวจกระทรวงพลังงานมีรองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ธุรกิจพลังงานร่วมเป็นกรรมการและฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อการเป็นรูปพลังงานประชุมครั้งที่หนึ่งเมื่อวันที่21เมษายนที่ผ่านมาม
1: ีบก.ข่าวของสำนักข่าวแห่งหนึ่งด้วยป่ะ
0: คุณโอทิติพัฒน์เป็นประธานกรรมการคุณวีรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูรองปลัดกระทรวงพลังงานเป็นรองประธานคุณเพทายหมุดธรรมหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเป็นกรรมการคุณวุฒิทัศน์ตันติเวชรองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเป็นกรรมการแล้วก็เจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานเป็นกรรมการและฝ่ายเลขานุการค่ะวัตถุประสงค์ก็เพื่อรายงานผลการดำเนินคดีตามกฎหมายในช่วงสถานการณ์ความขัดแย้งตะวันออกกลางและเพื่อพิจารณาแนวทางการวางกรอบดำเนินคดีกรรมการชุดนี้มีขึ้นเพื่อตามคดีวางกรอบในการดำเนินคดีและรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ในส่วนของกรมธุรกิจพลังงานนะคะแล้วก็คณะกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อการปฏิรูปพลังงานนี่แหละที่เป็นคนไปดำเนินการแจ้งความกับ DSI ค่ะที่ในศาลโดยวันนี้พลตำรวจตรียุทธนาแพรดำเปิดเผยความคืบหน้าการสืบสวนคดีการกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉพาะกรณีโรงการ6แห่งสืบเนื่องจาก27เมษายนที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบเข้มข้นเพื่อการปฏิรูปพลังงานดิฉันขอเรียกว่าชุดสุดซอยของอธิบดีของรัฐมนตรีเขาก็แล้วกันได้นำพยานหลักฐานเอกสารใบกำกับการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางเรือจำนวน166ฉบับของคลังน้ำมัน6แห่งซึ่งเป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา7มาขอให้ DSI ขยายผลตรวจสอบว่าเฉพาะช่วงมีนาถึงเมษาเนี่ยมันไม่เป็นไปตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกำหนดวิธีการและเงื่อนไขในการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงและทีนี้พลตำรวจตรีพันตำรวจตรียุทธนาเนี่ยก็บอกพวกโรงกลั่น6โรงเนี่ยปิดบังเอกสารพวกกลุ่มสุดซอยเข้ามาขอให้ DSI ขยายผลว่าไอ้ช่วงมีนาถึงเมษาเนี่ยส่งน้ำมันกันยังไงปรากฏที่ดีเอสไอบอกหนึ่งใบกำกับเชื้อเพลิงจะต้องประกอบด้วยรายละเอียด8หัวข้อสำคัญชื่อผู้ค้าน้ำมันวันที่ออกเลขที่กำกับใบขนส่งผู้รับสถานที่ส่งมอบชื่อที่อยู่ผู้ขนเลขทะเบียนพาหนะในกรณีที่ขนส่งทางเรือวันที่ออกเดินทางชนิดและปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงการระบุหมายเลขทั้งหมดเนี่ยพวก6โรงการเนี่ยไม่ส่งให้พฤติกรรมมา6โรงการยังไม่ถือเป็นการกักตุนน้ำมันแต่หากมองดูบทบาทความสำคัญของการกรอกรายละเอียดในใบกำกับการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะถ้าไม่กรอกให้ครบถ้วนถือเป็นการฝ่าฝืนประกาศกรมธุรกิจพลังงานมีโทษทางอาญาจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทแม้โทษน้อยแต่ต้องพิจารณาเป็นรายกรรมหมายความว่าขนออกทีนึงก็2ปีคนออกทีนึงก็200,000เงินนะคะที่ในศาลเพราะเป็นการกระทำต่างกรรมต่างวาระนะคะตอนนี้มีข้อมูล 70% ยืนยันได้ว่าเป็นการกระทำที่จงใจแน่นอนตอนนี้กำลังสืบสวนขยายผลสอบปากคำสัปดาห์หน้าจะคลี่คลายให้กระจ่างพฤติการความผิดพยานหลักฐานก่อนเรียกออกมารับทราบข้อกล่าวหาร
1: ับลูกเลยนะ DSI ก็รับลูกทีมสุดซอยเลยนะ
0: ในฐานะที่เป็นบรรณาธิการใหญ่พี่ไพศาลช่วยคอมเมนต์หน่อยค่ะ
1: อ๋อผมไม่ต้องคอมเมนต์หรอกครับคุณชัยวัฒน์โควาวิสารัตน์เขาชี้แจงแล้วลองฟังเขาดูหน่อยแล้วกันประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบางจากและเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่บางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนคุณชัยวัฒน์เนี่ยนะ
0: เหนื่อยแทนเลย
1: ชี้แจงกรณีที่มีกระแสข่าวว่า DSI จะดำเนินการเกี่ยวกับกลุ่มโรงกลั่นน้ำมันว่าเรื่องดังกล่าวไม่ได้มีประเด็นที่ร้ายแรงหรือเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตตามที่ปรากฏเป็นข่าวเลยเป็นเพียงความคลาดเคลื่อน

0: ในการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มรายงานข้อเท็จจริงก็คือมีหน่วยงานหลายหน่วยส่วนหลายส่วนเข้ามาสุ่มตรวจสอบกลุ่มเทรดเดอร์ซึ่งพบว่าในขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์มรายงานข้อมูลนั้นมีเทรดเดอร์บางรายกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือมีความผิดพลาดคาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริงซึ่งตามระเบียบแล้วการแจ้งข้อมูลผิดพลาดจะมีบทปรับตามขั้นตอนทางกฎหมายเท่านั้นคุณชัยวัฒน์บอกว่ามันไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านั้นแต่กลับมีการไปออกข่าวว่ามีการกักตุนน้ำมันหรือมีการกระทำความผิดร้ายแรงแม้แต่กรมธุรกิจพลังงานเองยังเคยบอกว่าในอดีตไม่เคยมีการกำหนดให้ต้องเขียนรายงานในรายละเอียดที่ยิบย่อยขนาดนี้มาก่อนทำให้เกิดโอกาสที่จะเกิด
1: ขอโทษนะคะแต่กรมธุรกิจพลังงานก็ไปเป็นกรรมการให้เขาไงก็ไปนั่งตั้งแต่รองปลัดออกมาเลยอ่ะพวกข้าราชการพวกนี้ทั้งนั้นนะคะ
0: ครับอ้าวอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานก็บอกว่าอย่างนี้คุณสราวุธแก้วตาทิพย์บอกว่าในเรื่องของขั้นตอนต่อจากนี้ไปก็ต้องรอผลสอบสวน DSI ให้แล้วเสร็จก่อนนะฮะผู้สื่อข่าวก็ถามว่าแล้วที่คุณยุทธนาแพรดำก็ให้ข้อมูลว่ากรมได้สอบสวนคดีเกี่ยวกับการกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงและการตรวจสอบเอกสารการขนส่งน้ำมันโดยระบุว่าโรงกลั่นน้ำมันทั้ง6แห่งในไทยเนี่ยก็ถูกอยู่ระหว่างการตรวจสอบหลังกรมธุรกิจพลังงานได้ร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำเนินคดีตามความผิดปกติในใบกำกับการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางเรือจำนวน166ฉบับโดยเอกสารดังกล่าวก็อยู่ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน69เนี่ยช่วงที่น้ำมันกำลังหายไปเนี่ยพบว่าบางรายการไม่เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกำหนดวิธีการและเงื่อนไขในการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงเนื่องจากไม่ระบุข้อมูลสำคัญครบถ้วนเช่นวันที่ออกเอกสารเลขที่กำกับการขนส่งวันที่เดินทางและระบบติดตามพาหนะหรือว่าซีลซึ่งอาจทำให้เกิดข้อสังเกตเกี่ยวกับความไม่ครบถ้วนของข้อมูลและความเสี่ยงในการนำเอกสารไปใช้ซ้ำทางนี้โรงกลั่นที่อยู่ในข่ายตรวจสอบประกอบด้วยไทยออยล์PTT Global Chemical IRPC บางจาก Corporation บางจากศรีราชาและสตาร์ปิโตรเลียม Refining จำกัดมหาชนโมโดนหมด
1: ทั้งประเทศเลย
0: โดนทั้ง6โรงเลย
1: ตกลงว่า
0: ไอ้โรงใหม่ที่กำลังจะเกิดที่บางตะบู
1: รี
0: เพชรบุรีนะอันนั้นยังไม่เกิด
1: อันนั้นของใครอะคะอันนั้นของใครอะคะ
0: อ้าวก็ที่เขาบอกไงว่าอะไรอะคุณอะไรคอสโมอ่ะ
1: เสียตือเหรอคะ
0: เสียตือคอสโมก็เป็นคนไปทำแล้วก็ขายให้กับญาติคุณพิพัฒน์ราชกิจประการไง
1: ลงกันเนี่ยเหรอคะ
0: กลุ่มพีอะไรพีจีเนี่ย
1: เสียตือเป็นคนลงทุนทั้งหมดเลยเหรอคะ
0: เขาเริ่มต้นแล้วก็ขายต่อที่ก็นั้นที่สื่อไปขุดคุ้ย
1: มาแล้วกลั่นแล้วหรือยังอ่ะ
0: กำลังเริ่มดำเนินการทำลงกันตอนนี้ชาวบ้านที่บางตะบูนที่อะไรนะบ้านปากทะเลตรงนั้นมันเป็นอำเภอ
1: บ้านแหลมอ่ะ
0: บ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีเขาก็กำลังทำนาเกลือเขากำลังรวมตัวกันอยู่ว่าเขาจะมีผลกระทบอะไรไหมมันมามีโรงกลั่นอยู่ตรงนี้อะไรต่าง
1: อ๋อมันเป็นของคุณพิพัฒน์เหรอคะโรงกลั่นเนี่ย
0: เดิมเนี่ยโครงการเนี่ยก็มีกลุ่มธุรกิจของเสียตือเนี่ยเขาไปทำเขาได้โครงการนี้มา
1: แต่เสียตือเขาไปทำบ่อนอะไรแล้วไม่ใช่เหรอคะ
0: ผมก็ไม่ทราบว่าเขามาแค่มาทำเรื่องได้ใบอนุญาตมาแล้วก็เอามาดำเนินการอะไรกันยังไงก็ไม่ทราบแต่ว่าโดยกลุ่มธุรกิจเนี่ยมันมีการขายมา
1: แล้วเป็นของกลุ่มคุณพิพัฒน์แล้ว
0: ตอนนี้ธุรกิจน้ำมันของเครือญาติของคุณพิพัฒน์เข้ามาน้องชายก็ที่เป็นผู้บริหารที่เป็นอะไรอยู
1: ่เขาจะทำจะมีโรงกลั่นเองแล้ว
0: ต่อไปก็จะมีโรงกลั่นเขาเองจะมีคลังน้ำมันเขาเองที่เนี่ยที่บ้านแหลมก็จะเป็นโรงกลั่นแห่งที่7มั้งของประเทศเพราะว่าเขาก็ควรต้องมีนะเพราะเครือข่ายน้ำมันเขาก็ขึ้นมาไล่สู้ๆกับ
1: ตลาดทอย
0: เขามีโรงกลั่นเขามีหน้าร้านก็เขาก็แย่งเป็นอันดับหนึ่งกันอยู่ปตท.

0: ใช่ไหมฮะบางข้อมูลก็บอกว่าเขาแซงปตท.ด้วยซ้ำไปแบบเขาก็ยืนยันว่าไม่แซงปตท.เยอะกว่านะ
1: แต่ก็ต้องถือว่าเขาเยอะเห็นชาวบ้านบอกว่าเขามันอันตรายมากถ้ามีโรงงานอยู่ตรงนั้นถ้าเกิดน้ำทะเลมีปัญหาเนี่ยมันไม่สามารถที่ทำนาเกลือได้เลยน้ำทะเลต้องบริสุทธิ์มากๆที่ทำนาเกลือได้
0: เป็นนาเกลือธุรกิจนาเกลือดังเดิมอยู่ครับ
1: ค่ะแล้วก็นี่ก็เห็นภาพโรงงานกับนาเกลือมีรั้วกั้นติดกันเลยค่ะโอ้ถ้าไปด้วยกันได้ก็
0: คือ
1: successนะคะ
0: มันก็เป็นเรื่องที่น่าคิดอยู่เหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วตรงนั้นเป็นพื้นที่สีเขียวนะแต่จู่ๆเนี่ยเกิดมีการไปขีดเป็นสีม่วงได้เหมือนกันแล้วก็ล้อมรอบด้วยสีเขียว
1: แล้วใครทำให้อ่ะคะ
0: แล้วสีม่วงตรงนั้นปั๊บก็เป็นนิคมปากประกาศเป็นเขตนิคมอุตสาหกรรมเลย
1: แล้วใครไปทำให้อ่ะคะ
0: ก็ลองย้อนไปดูผังเมืองที่ไปรื้อผังเมืองเพชรบุรีตรงนี้สมัยใครอะไรยังไง
1: อ๋อ
0: คือจริงๆมันเป็นพื้นที่สีผมเข้าใจว่าตอนที่
1: เป็นพื้นที่เกษตรกรรม 100% 100% เลยบ้านแหลมไม่ควรจะทำอุตสาหกรรมเด็ดขาด
0: ตอนที่ประกาศเป็นสีม่วงก็เข้าใจว่ามันจะมีการวิพากษ์วิจารณ์อะไรขุดคุยอะไรกันอยู่นะว่าทำไมไปประกาศพื้นที่เป็นสีม่วงได้เป็นสีม่วงได้ยังไงตรงนี้อะไรเงี้ยแต่แสดงว่าเขาก็คงจะมีแนวคิดอยู่ละว่าจะทำเป็นเพราะว่ามันจะการจะมีโรงกลั่นได้ต้องทำท่าเรือด้วยมันต้องมีท่าเทียบเรือมันต้องมีความพร้อมที่จะทำเป็นท่าเทียบเรือได้ครับ
1: อืม
0: เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ

ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cod News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: ค่ะ
2: เอาละครับมาคุยกันต่อครับ
1: ข้อมูลจากมูลนิธิบูรณะนิเวศเนี่ยบอกว่าโรงกลั่นน้ำมันแห่งนี้จะขยายการกลั่นนะฮะจาก 35,000 บาร์เรลเป็น 175,000 บาร์เรลเพิ่มขึ้น5เท่าค่ะแล้วก็มีการสร้างโรงไฟฟ้าขนาด90เมกะวัตต์ในพื้นที่ตำบลปากทะเลอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรี
2: เป็นโรงไฟฟ้าพลังงาน
1: คือเวลามีโรงกลั่นมันต้องมีชัวร์ๆมันต้องมีโรงไฟฟ้าของตัวเองให้เกิดความหวั่นวิตกและความเดือดดาลขึ้นทันทีนะคะเพราะว่าในเชิงกฎหมายเขาเขียนว่ามันเป็นพื้นที่ทับซ้อนผังเมืองสีม่วงถูกล้อมด้วยพื้นที่สีเขียว มีโรงกลั่นอยู่ตรงเนี้ยเป็นสีม่วงรอบโรงกลั่นเป็นพื้นที่ผังเมืองเป็นสีเขียวโดยในเชิงกฎหมายผังเมืองปี60กำหนดให้พื้นที่ตำบลปากทะเลบ้านแหลมเพชรบุรีเป็นเขตอุตสาหกรรมเนื่องจากมีโรงงานอยู่ในพื้นที่มาแต่ปี47แต่ในเชิงนิเวศวิทยาพื้นที่นี้คือซุปเปอร์มาร์เก็ตธรรมชาติและธนาคารอาหารของประชาชนค่ะการที่รัฐใช้เพียงเงื่อนกฎหมายว่ามีโรงงานตั้งอยู่เดิมเป็นเหตุผลในการอนุญาตให้ขยายโรงงานเพิ่มขึ้นถึง5เท่าจึงเป็นการมองข้ามความเป็นจริงทางนิเวศวิทยาอย่างสิ้นเชิงค่ะตอนนี้เขากำลังทำ EIA กันอยู่นะฮะที่จะขยายโรงงานเนี่ยค่ะโอ้แต่โรงการเดิมนี้แต่ปี2547แล้วนะคะพี่ไพศาล
2: เขาไม่ใช่โรงกลั่นมันเป็นคลังน้ำมันเป็นคลังใหญ่มากเป็นคลังระดับภูมิภาคเลยมันจะมีเดนโตเต็มไปหมด
1: เพราะว่าขนถ่ายลงทะเลได้ใช่ไหม
2: ใช่ใช่

0: คือผมคิดว่าพื้นที่ตรงนั้นน่ะน่าจะมีความเหมาะสมในเรื่องการเป็นท่าเรือนำลึกได้เพราะในอดีตเนี่ยถ้าย้อนไปประวัติศาสตร์นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใกล้ๆกับตรงนั้นน่ะเขาเรียกยี่สานยี่สานเนี่ยเดิมเนี่ยคือท่าเรือ
1: เป็นท่าเรือสมัยไหนฮะ
0: เป็นท่าเรือในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์เลยสมัยอยุธยามาถึงต้นกรุงรัตนโกสินทร์เลยเรือสำเภาจีนเนี่ยจะมาจอดค้าขายตรงนั้นแล้วเป็นชุมชนคนจีนเพราะคนจีนที่แถบพื้นที่ตรงนั้นจะเยอะมาก
1: ยี่สาน
0: เพราะว่ามันมีท่าเรือที่อยู
1: ่มีร้านอาหารดัง
0: นั่น
1: ครัวยี่สานอะไรพวกนี
0: ้แต่ว่าไอ้สภาพภูมิประเทศมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงนะป่าชายเลนมันมีการตื้นเขินมันมีการตื้นเขินไปอะไรไปเนี่ยมันก็สภาพแต่สมัยก่อนเนี่ยตรงนั้นนะเขาบอกมันเป็นท่าเรือเป็นร้อยปีที่ผ่านมาก็มีการขุดพบไอ้เคราะห์ข้าวของอะไรต่างๆที่ขนมาเป็นสมอเรือบ้างอะไรบ้างเนี่ยผมไปดูในพิพิธภัณฑ์ของวัดไอ้เขายี่สานเนี่ยก็อยู่นะ
1: อ๋อ
0: แล้วผมก็เลยคิดว่าถ้าเขาจะตั้งขึ้นมาเป็นคลังน้ำมันใหญ่เนี่ยซึ่งมันต้องขนมาทางทะเลแล้วมาขึ้นนะไม่ใช่มาทางบกแล้วก็มาตั้งเป็นโรงกลั่นเนี่ยมันจะต้องหมายถึงว่าสภาพมันเนี่ยสามารถที่จะทำเป็นท่าเรือ
1: เอาเรือใหญ่เข้ามาได้
0: เพียงแต่ว่าคุณต้องทำสะพานยาวไปเหมือนของที่
1: TPI
0: ที่ระยองเห็นไหมฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ระยองเนี่ยเขาต้องทำสะพานยาวไปเลยไปทำเป็นท่าเรือน้ำลึกของเขาเพื่อที่จะเรือขนถ่ายน้ำมันดิบมาขึ้นได้ก็จะเป็นโครงการที่กำลังจะเกิดขึ้นที่จะเป็นโรงกลั่นน้ำมันและโรงไฟฟ้านะโรงกลั่นน้ำมันและโรงไฟฟ้าบ้านแหลมเพชรบุรี
1: แต่เห็นคลังน้ำมันเยอะเลยนะคะเป็น10คลัง
0: ใช่ใช่ปัจจุบันคือมันเติบโตมาจากการเป็นคลังน้ำมันก่อนแล้วก็พื้นที่ใกล้ๆกันนั้นเองเนี่ยก็จะมีเอกชนที่เขาจะมาทำเป็นโรงไฟฟ้ากับโรงกลั่นน้ำมันเติมขึ้นมา
1: ค่ะ
0: คร
1: ับก็วันนี้จะไม่รู้ใครแพ้ใครชนะนะคะระหว่างชาวบ้านกับในทุนที่กำลังมาแรงที่สุดด้วย
0: ก็
1: แรงจริงๆ
0: โครงการเขาคงจะเดินหน้าไปนั่นแหละครับโครงการเขาในขณะนี้ก็จะเขาเดินหน้าไป
1: ค่ะคุณเทศยะอยู่ญี่ปุ่นนะคะแฟนรายการเราพูดถึงเมื่อกี้เราพูดถึงลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกเนี่ยค่ะที่เราตัดสินใจว่าไม่ซื้อถึงแม้จะไม่ใช่ฟุตบอลโลกแต่การแข่งขัน WBC World Baseball Classic ซึ่งเป็นรายการแข่งขันยอดนิยมในญี่ปุ่นปี2026ที่จัดขึ้นก่อนหน้านี้ในญี่ปุ่นก็ไม่ได้ออกอากาศทางโทรทัศน์ภาคพื้นดินช่องปกติอะเกมทั้งหมด41เกมถูกถ่ายทอดสดทางบริการสตรีมมิ่งวิดีโอแบบเสียค่าบริการ Netflix เท่านั้นครับเหตุผลที่ไม่ออกอากาศทางโทรทัศน์ภาคพื้นดินก็คือค่าลิขสิทธิ์การออกอากาศมีราคาสูงเกินไปสำหรับสถานีของญี่ปุ่นที่จะซื้อได้ครับขอบคุณมากทั้งที่เบสบอลเนี่ยคุณเทศยะดิฉันเพิ่งอ่านหนังสือเล่มหนึ่งนักเบสบอลของญี่ปุ่นน่ะค่าตัวสูงที่สุดในโลกถูกไหมฮะดังมากและค่าตัวสูงน่าจะเป็นนักกีฬาที่ค่าตัวสูงที่สุดที่ในโลกถ้าไม่นับเมสซี่ด้วยซ้ำไปบ้างคะพี่ไพศาล
0: ญี่ปุ่นเกาหลีอะไรพวกนี้ก็นิยมเป็นกีฬาเบสบอลกีฬาด้วยก
1: ันแต่ตอนนี้ที่ค่าตัวสูงที่สุดในโลกเนี่ยคือนักเบสบอลญี่ปุ่นนี่ฉันเอาหนังสือว่าไปไหนเพิ่งอ่านไปหยกค่ะจำชื่อเขาไม่ได
0: ้ครับ
1: ค่ะโอเคก็ขอบคุณมากค่ะมีอะไรก็พูดคุยกันได้คุณสุรดาบอกว่าไม่ซื้อลิขสิทธิ์ก็ไม่เป็นไรหรอกครับมีช่องทางการถ่ายทอดสดมากมายยุคสมัยเปลี่ยนไปแล้วบางคนก็ตอบแบบเปรี้ยวมากเลยบอกว่าเดี๋ยวก็ส่องดูได้มันอาจจะมีภาษาต่างชาติติดเข้ามาบ้างนิดหน่อยอะไรทำนองนั้นค่ะมันแฟร์ใครดูคนนั้นก็จ่ายค่ะเพราะว่าถึงจะยอดนิยมแต่ก็ไม่ได้ดูกันทุกคนนะคะเวลาถ้าเอาภาษีไปซื้อเนี่ยภาษีของเรามีหลายแบบซื้อลอตเตอรี่ก็เป็นภาษีค่ะซื้อสบู่ก้อนหนึ่ง30บาทมีมูลค่าเพิ่มใช่ไหมคะสบู่เนี่ย
0: ครับ
1: ป้าแกขายของรายได้วันหนึ่งไม่กี่ร้อยแกซื้อสบู่ก้อนหนึ่งแกเสียภาษีแล้วแกก็ไม่เคยดูบอล

0: แต่ภาษีมูลค่าเพิ่มที่แกจ่ายค่าสบู่30บาทมันก็เป็นส่วนหนึ่งของภาษีที่ต้องไปซื้อลิขสิทธิ์เหมือนกันค่ะ
1: แต่ผมคิดว่าที่รัฐบาลก็ได้กรมประชาสัมพันธ์แถลงนี่ก็คือว่าคนไทยจะไม่ได้ดูผ่านฟรีทีวีนั่นแหละนะก็คือรัฐบาลถ้าเขาพยายามจะผลักดันก็คือว่าจะให้ฟรีทีวีเนี่ยได้ถ่ายทอดให้ชมกันนะเพียงแต่ว่าผมคิดว่าช่องทางการรับชมเนี่ยยังไงก็ได้ชมกันเพียงแต่ว่าก็จะต้องไปชมผ่านแพลตฟอร์มที่ต้องเสียเงินเป็นสมาชิกเขาอะ
0: ก็แฟร์ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็อาจจะไม่ได้ชมทุกคู่เพราะว่าในแพลตฟอร์มนั้นเขาคงไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์มาแบบครบทุกคู่เขาก็จะเลือกจะแม่ไปจับมือค่ายนู้นค่ายนี้อะไรแล้วก็ซื้อมาดูเป็นคู่ๆไปที่คนไทยอยากจะชมกัน
0: ค่ะ
1: เพราะว่าคนไทยเองก็ไม่ได้ว่าอยากจะดูทุกคู่นะบางคู่อยากจะดูเฉพาะบางคู่เท่านั้นแหละบางประเทศที่ติดตามอยู่ไอ้อังกฤษอย่างเงี้ยแฟนฟุตบอลในเมืองไทยเยอะเงี้ยก็อาจจะต้องมีการถ่ายทอดมาผ่านแพลตฟอร์มต่างๆเดี๋ยวต้องมีอยู่แล้วต้องมีไม่ถึงขั้นจะไม่สามารถชมได้เลยครับ
0: ไอ้ที่เพิ่งเห็นข่าวนี้ไปอยู่ไหนมาเนี่ยคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.ที่วันนี้เป็นอดีตไปแล้วนะออกมาระบุว่าจะส่งคืนตลาดจตุจักรตลาดนัดที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนื้อที่68ไร่
1: จะคืนรถไฟใช่ไหม
0: กลับสู่อ้อมกอดของการรถไฟแห่งประเทศไทยเนื่องจากไม่มีความเชี่ยวชาญผมเนี่ยไม่มีความเชี่ยวชาญนะกทม.ในการบริหารจัดการตลาดและต้องการให้การรถไฟหรือรัฐบาลนำไปพัฒนาเป็นซอฟต์พาวเวอร์เกตเวย์เพื่อประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวที่สูงขึ้นในอนาคตและสร้างรายได้ให้กับประเทศแต่การส่งคืนก็ไม่ง่ายเพราะกทม.ยังมีหนี้ค้างค่าจ่ายรฟท.รวมต้นรวมดอกอยู่ที่ประมาณ338ล้านตั้งแต่ปี61ที่ยุคคสช.มีมติให้รฟท.ส่งคืนตลาดนัดจตุจักรให้กทม.หลังผู้ค้าในตลาดร้องระงมค่าเช่าแผงที่รฟท.เก็บ 3,000 กว่าบาทต่อเดือนต่อแผงเนี่ยทำให้รัฐบาลประยุทธ์บรรเทาความเดือดร้อนโดยให้กทม.รับเข้ามาบริหารแทนรฟท.ที่บริหารมาแต่ปี54และให้กทม.จ่ายค่าเช่าปีละ169ล้านต่อปีโดยมีระยะเวลาเช่าถึงปี71ค่ะจากวันนั้นถึงวันนี้แม้ในทางนิติใดให้รฟท.โอนให้กทม.แต่ในทางพฤติใดไม่มีการเซ็นสัญญาและจ่ายค่าเช่ากทม.เข้ามาบริหารตลาดและเก็บค่าเช่า 1,800 บาทต่อเดือนมาตลอด 8-9 ปียืนยันหลักการบริหารก็คือเป็นที่ต้องชำระหากได้ข้อสรุปตัวเลขที่ถูกต้องและเป็นธรรมค่ะสรุปก็คือว่าจะคืนนะฮะ มันไม่ได้กำไรหรือยังไงทำไมเขาหรือมันบริหารยากตลาดนัดยอดนิยมใหญ่ที่สุดในเอเชียฮะแต่ไม่มีใครอยากได้แปลกมาก
1: นั่นน่ะสินะ
0: มันมีอะไรใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะฮะไม่ใช่ในเอเชีย
1: ครับ
0: มันมีอะไรลึกลับซับซ้อนในนั้น
1: น่าชงนอยู
0: ่เดี๋ยวพักกันสักครู่ที่มันอยู่ในรฟท.นี่ดิฉันหวั่นใจมากเลย
1: เดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ครับ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 น. ถึง 8:00 น. ทุกวันทาง MCOT News FM

0: 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศ
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีนะครับเอาละครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับคุณนันครับ
2: ค่ะเชิญเลยค่ะ
1: เ
2: ราเหมือนกับว่าเราเรียบค่ายไปเรื่อยๆเราไม่ยอมพูดเรื่องคุณสุชาติชมกลิ่นกันสักทีนะคะพี่เพศัน
1: สื่ออาวุโสท่านนี้คุณนันรู้จักไหม
2: รู้จักค่ะนอบคุณนอบไปแก่ที่ฉันอีก
1: เขาเรียกกันพี่นอบพี่นอบใช่ไหม
2: ทุกคนเรียกพี่นอบคือที่เนี่ยอยู่
1: เคยเขาเคยสังกัดของไปเพราะว่าเห็นว่าตอนหลังเขาทำไอ้ที่เป็นข่าวออนไลน์แล้วนะ
2: เมื่อก่อนเขาอยู่มติชนใช่ไหมคะ
1: ผมก็ไม่แน่ใจ
2: ไม่แน่ใจเลยค่ะอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าตั้งแต่ที่ฉันอายุ24เรียนไปประจำอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลดิฉันก็เห็นเขาแล้วค่ะ
1: ก็เห็นนักข่าวทำเนียบเขาก็จะรู้จักกันเป็นอย่างดีเพราะว่าเป็นนักข่าวหูโสของทำเนียบ
2: ค่ะตั้งแต่ที่ฉันอายุ24เนี่ยไปทำข่าวอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่สมัยพลเอกชาติชายดิฉันก็เห็นเขาแล้วค่ะในยุคนั้นก็มีคุณนอบคุณสรยุทธ์เนี่ยที่คนดังอะนะคะเล็กเขาอยู่ที่สรกทบ อยู่ทหารคุณยุวดีเนี่ยค่ะที่ก็เห็นเขาตั้งแต่นั่นแหละโตอายุแหละ
1: คุณยุวดีมาโพสนะ
2: ค่ะคุณนอบเนี่ยเอาเป็นว่าอายุก็พอๆกันอาจจะแก่กว่าหน่อยด้วยซ้ำไปค่ะ
1: ก็ก็คุณสุชาติชมกลิ่นวันนี้คุณสุชาติชมกลิ่นก็ให้สัมภาษณ์สื่อนะสื่อก็ดักถามเกี่ยวกับเรื่อง
2: กรมควบคุมมลพิษ
1: เกี่ยวกับเรื่องกรมควบคุมมลพิษที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่ารัฐบาลทำไมไม่ไปทำไมไปจะไปฟ้องเฟิงไปสนับสนุนให้หน่วยงานราชการเขาไปฟ้องเฟิงอะไรเงี้ยคุณสุชาติเขาก็พยายามอธิบายว่ามีลูก9คนอะไรลูกผมคือถ้าผิดเนี่ยผมก็ต้องตีอยู่แล้วแต่นี่เขา
2: เอาหลักฐานให้ดูก่อน
1: เอ
2: าหลักฐานมาให้ดูก่อนใครมากล่าวหาลูกผมก็ต้องขอหลักฐานดูก่อนถ้าหลักฐานมีหลักฐานจริงผมทำโทษลูกผมเองแล้วลูกเรารู้นิสัยลูกเราว่าลูกเรานิสัยยังไงถ้าลูกเราไม่ผิดใครมากล่าวหาลูกเราต้องดูเราต้องขอหลักฐานก่อน
1: ก็เนี่ยเราสื่อว่าคุณนอบรู้สึกเขาจะถามบอกเราไม่ตรวจสอบก่อนเลยครับว่าตกลงผิดหรือไม่ผิดอะไรยังไงเนี่ยน่าจะต้องมีการตรวจสอบก่อนหรือไม่อะไรก็มองเนี่ย
2: ถ้าหากว่าฟังดูเนี่ยสื่อเนี่ยเปิดโอกาสให้คุณสุชาติอธิบายยาวและไอ้เรื่องลูกผิดลูกไม่ผิดลูก9คนรู้จักนิสัยลูกดีเนี่ยแกพูดหลายรอบนะคะวนไปวนมาเนี่ยยังรู้สึกว่าพวกข้าราชการน่าจะภูมิใจนะที่ถูกเปรียบเป็นลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบรู้นิสัยแต่ละคนขนาดนี้เลยลูกเราดีลูกเราไม่ดีลูกบางคนเรารู้ว่าเขาไม่มีพื้นฐานอย่างนั้นจะให้เชื่อเลย คือเขาก็อธิบายไปนักข่าวก็เลยถามว่าแล้วไม่ตรวจสอบแล้วก็ไปเอาหลักฐานมาก่อนสิใช่ไหมฮะก็ส่งหลักฐานมาคงไม่ชินกับการที่เจอนักข่าวรุ่นนี้ถามอะค่ะแล้วจริงไม่ได้ถามอะไรรุนแรงนะพี่เพศานและอาจจะเป็นด้วยว่าก็ไม่ได้อยู่ประจำไม่ต้องเกรงใจหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจ
1: ครับ
2: เพราะว่านักข่าวที่อยู่ประจำเนี่ยดิฉันก็ดูว่าเขาก็ยังไม่กล้าวิจารณ์รุนแรงเลย

0: เพราะมันเห็นหน้ากันทุกวันแต่อันนี้อาจจะช่วงหลังเพิ่งเข้าไปฟังจากคุณเล็กว่านะนะเพิ่งจะช่วงหลังที่เขาไปนั่งทำงานในนั้นก็เลยไม่ได้คุ้นแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเกรงใจก็เลยถามตรงๆแล้วก็ถามยิ้มๆเพราะคุณนอบเองเขาก็เป็นคนที่ไม่ใช่เป็นคนดุดัน
1: ดุดันอะไร
0: เขาไม่ใช่คนดุดันขนาดตอนที่คุณสุชาติเดินมาแล้วชนไหล่เขาเขายังยิ้มเลยแล้วตอนหลังเขาพูดว่าผมยังคิดว่าจะเดินมาคุยไม่คิดว่าจะเดินมาชนไหล่แล้วพูดว่าอะไรนะรู้
1: จักกูน้อยไปเอออันเนี้ยสื่อมีสื่อก็รายงานบอกว่ามีเสียงจากคุณสุชาติพูดไปอย่างนี
0: ้คลิปออกไปเป็นไวรัลเยอะไปหมดเลยพี่ไพศาล
1: หลุดคำนี้ได้ไหม
0: ไม่ชัดเจนมากเดือนตกใจมากตอนแรกเห็นเป็นแผ่นมาเนี่ยนะคะเป็นโปสเตอร์มาแล้วก็บอกว่าสุชาติพูดว่ารู้จักกูน้อยไปเดี๋ยวก็ตกใจว่ามันออกมาได้ไงคำนี้ก็เลยเข้าไปดูใน YouTube อะค่ะเต็มไปหมดเลยที่ไพศาลทุกสื่อ
1: สรุปว่าแกพูดอย่างนั้นจริง
0: ๆค่ะไม่ต้องสงสัยเลยทุกสื่อแล้วก็ชัดมากแล้วก็บางสื่อเขาก็ปล่อยเสียงยาวเลยให้แกพูดเรื่องลูก9คน8คนอะไรอย่างแกนั่นแหละแล้วก็ปัดยาวมาจะถึงขึ้นไปประชุมครม.แล้วก็คงรู้อะระหว่างขึ้นไปมันก็คงประโคมมันไปหมดแล้วล่ะก็ตัดสินใจลงมาขอโทษมาจับมือพี่นอบคุณสุชาติอายุน้อยนะคะคุณสุชาติอายุแค่50ต้นๆเองคุณนอบนี่ดีคิดว่า60กว่าแล้วดีไม่ดีจะแกกว่าเยอะ
1: ยกมือไหว้แล้วไหว้อีกเลยนะเห็นว่าประชุมครม.ยังไม่เสร็จรีบลงมาเลยให้สื่อมาประสานเลยว่าขอมาเคลียร์สื่อก็ตั้งกล้องรอเลยนะแล้วก็เนี่ยมายกมือไหว้ขอโทษขอโพยเคลียร์อะไรกันต่างๆนักข่าวเขาก็ไม่มีหน้าที่จะต้องไปทะเลาะกับรัฐมนตรีอยู่แล้วโอเคไม่ติดใจเอากว่ามันอะไรอยู่ละมันก็เป็นเรื่องคดีเบื้องหลังการถ่ายทำผมก็ไม่รู้ว่าใครไปบอกคุณสุชาติหรือคุณสุชาติกันแกนึกขึ้นมาได้เองแล้วต้องรีบมาเคลียร์นึกยังไงก็ไม่ทราบได
0: ้พี่สารคะคุณสุชาติชมกลิ่นเนี่ยเกิดปี2517อายุ52เองค่ะคุณนอบแบบไม่ต่ำกว่า60เรียนว่าเขาแก่กันหรือยังดีไม่ดีแก่กว่าเป็น10ปี
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เราเบื้องหลังการถ่ายทำก็ไม่รู้อะว่ายังไงแต่ผมคิดว่าคงมีคนไปบอกคุณสุชาติเร็วอะว่ามันมีปฏิกิริยาอะไรต่างๆหรือว่ามีสิ่งที่ตามมาเรียบร้อยแล้วนะ เพราะว่านักข่าวเนี่ยพอเขาทราบเรื่องเนี่ยผมคิดว่าเขาคงต้องมีการเขาต้องมีการพูดเพิ่มอะไรมาถึงทางฝ่ายต่างๆรัฐบาลอยู
0: ่แค่คนที่เดินตามคุณสุชาติก็ตกใจแล้วล่ะ
1: นักข่าวทุกคนเขาก็มีแหล่งข่าวที่เป็นรัฐมนตรีเป็นโฆษกเป็นอะไรต่างๆอยู่ใช่ไหมเขาก็ต้องเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเรื่องมันจะลุกลามบานปลายเพราะว่าสื่อเขารายงานกันไปมากมายนะโดยเพราะคำพูดถึงขั้นเดินกระแทกไหล่นักข่าวแล้วก็พูดบอกว่ารู้จักกูน้อยไปเนี่ยโอ้โหผมเห็นออกมาตอนข่าวเที่ยงนี่สะพัดไปหมดอ่ะ
0: พี่เกษรคิดว่าการขอโทษเนี่ยมันจบไหมฮะจบกับคุณนอบแบบคุณนอบไปคือ
1: มันก็จบกับ
0: ไปเอาเรื่องเอาราวอะไร
1: จบกับคุณนอบแต่ว่ามันก็เป็นประเด็นที่คุณสุชาติก็เสียหายมากนะต่อท่าทีเรื่องนี้อะไรต่างๆแล้วมันก็คือนายกเนี่ยเขาอุตส่าห์กลับลำนะให้คุณประกรณ์มาเชิญกกรใช่ไหมเชิญประธานสภาหอคุณพศเชิญอาจารย์เสาวนีไทยรุ่งโรจน์เชิญคณะอะไรเพื่อนไม่ทนอะไรต่างๆเนี่ยที่เขาทำวิจัยเรื่องนี
0: ้
1: ขาดแต่ที่การบดีอาจารย์ธนวัฒน์ชมวิชัยนั่นแหละ
0: ค่ะ
1: อาจารย์สวนีอะไรต่างๆมาหมดมาเคลียร์ไงให้คุณประกรณ์มาเคลียร์นายกเขาแล้วคุณประกรณ์เนี่ยสื่อถามแล้วบอกว่าเอ๊ะถ้านายกพูดไม่เหมือน

0: คุณประกอบนี่แหละครับท่านนายกบอกให้ผมช่วยชี้แจงด้วยให้พูดใหม่ยังต้องรีบเปลี่ยนท่าทีต้องปรับท่าทีเลยแล้วคุณสุชาติเนี่ยแกไปตกสำรวจได้ยังไง
1: ก็ผมสั่งให้
0: เขาผมสั่งหมดแล้ว
1: ผมสั่งให้เขาแถลงแล้วก็ผมสั่งให้เขาชี้แจงแล้วถ้าไม่ผิดก็เอาหลักฐานมาสิครับ
0: โอ้โหอันนี้ไม่ได้เลยเพราะคุณประกรณ์เข้ามาเลยเราเป็นนโยบายรัฐบาลเลย
1: ไอ้เรื่องโพเนี่ยมันเป็นเรื่อง Google ไอ้เรื่องโพมันเป็นเรื่อง Google คลิกคลิกเอามันไม่ได้มีหลักฐานอะไร
0: เนี่ยผมคิดว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยคงผมว่าโจทย์ใหญ่ของคุณสุชาติไม่น่าจะเป็นพี่นอบหรอกหรือคุณนอบนักข่าวทำเนียบนักข่าวอุโสทำเนียบโจทย์ใหญ่คือภายในรัฐบาลถ้าไม่เปลี่ยนท่าทีไม่แก้ผมว่าจะยุ่งผมบอกได้เลย
1: พี่ดิฉันคะเวลาที่กรมหนึ่งที่อยู่ในสังกัดของเราถูกกล่าวหาแบบนี้เราในฐานะรัฐมนตรีเราต้องไปกระโดดป้องขนาดนั้นเพื่ออะไรอะคะเพื่อให้ข้าราชการรักเหรอคะมันได้อะไรขึ้นมากับการที่เราต้องแสดงท่าทีเป็นแบบเป็นพ่อที่แบบรู้จักนิสัยลูกเอาหลักฐานมาเดี๋ยวผมจะลงโทษผมเองเลยอย่างเงี้ย
0: ก็มี
1: มันดีกับองค์กรตรงไหนคะ
0: หน่วยงานที่สำรวจมาก็มีหลายกระทรวงตำรวจอะไรต่างๆ
1: กรมทางหลวงก็โดนกันทั้งนั
0: ้
1: น
0: โดนกันทั้งนั้นรัฐมนตรีคมนาคมคุณพิพัฒน์เนี่ยแกก็บอกว่าสั่งก็ให้ประหลัดไปสอบสวนเลยไอ้ผลที่เขาสำรวจมาเนี่ยลองไปเอาทุกกรมมาสอบดู
1: ค่ะ
0: ข้อเท็จจริงมันมีอะไรยังไงเนี่ยต้องมาดูคือมันต้องเริ่มต้นจากจุดนั้นก่อนใช่ไหมรัฐมนตรีเนี่ยโอเคมันมีข่าวสารมาอย่างนี้เนี่ยกูก็ต้องสั่งให้ตรวจสอบเดี๋ยวปักใจเชื่อว่าจริงไม่จริงอะไรไม่ได้หรอกครับอันนี้มันคือเสียงที่เขาไปสำรวจจากภาคเอกชนแล้วเอกชนเขาสะท้อนมามันมีน้ำหนักไหมล่ะมันไม่ใช่ว่าคุณไปถามตาศรีตาสาอะไรก็ถามภาคเอกชน
1: คลิกคลิกเฉยกดเฉยอะค่ะแต่เข้าใจว่าไม่ใช่นะคะเพราะเขาสัมภาษณ์ระดับผู้บริหาร400กว่าคนนะคะ
0: ไม่ใช่แล้วเขาเป็นองค์กรที่มีตัวตน
1: แล้วเขามีเกียรตินะ
0: เขาไม่ใช่ค้า
1: เขาไม่ใช่องค์กรการเมืองที่จะมาเอาชนะท้าทายสร้างประเด็นเพื่อรับการ
0: เลือกตั้งอะไรต้องเติมนะอะไรก็ตั้งมาแล้วเขาก็มีภารกิจอะไรเขาอยู่เขาเคลื่อนไหวแล้วเขาอยู่
1: เขามีตัวตนมีอะไรเขาอยู
0: ่เขาออกมายังไงเขาก็ต้องรับผิดชอบตัวเขาอยู่แล้ว
1: ผมโทรไปหาพี่พศแล้วผมโทรไปคุยพี่พศคุณพศอารามวัฒนานนท์
0: มันไม่ได้เกี่ยวกับตัวบุคคลอะไรเลยพี่เขาเป็นเรื่องขององค์กรของอะไรเขาอยู่นะคือก็ไม่รู้คุณสุชาติก็ต้องหาทางว่าเรื่องนี้ของตัวเองไปแต่ถ้าพลิกกลับลำมาอย่างนี้ก็แสดงว่าเขาคงจะคงยังมีคนมาแนะเนอะอะไรอยู่พอสมควรแล้ว
1: จริงๆประเทศไทยเราเนี่ยเราต้องมีความอับอายร่วมกันตั้งแต่ตอนที่เราได้คะแนน33เต็ม100ได้เกือบต่ำสุดในอาเซียนดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริตถูกไหมคะแล้วก็ตัวเลขก็ต่ำลงตลอดแต่ไอ้ความที่ว่ามันไม่ได้ถูกประเทศเนี่ยทุจริตคอร์รัปชันแต่มันไม่ได้ถูกประจานโดยการจิ้มไปที่ใครคนใดคนหนึ่งไงก็เลยไม่ออกมาดิ้นแต่พอเราเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าเขาชี้หน้าเราว่าเป็นประเทศที่ทุจริตคอร์รัปชันแย่ลงเรื่อยๆแต่พอระบุว่าก็แกนั่นแหละแกนั่นแหละแกนั่นแหละก็เลยเดือดร้อนแต่ไอ้ตอนที่เขาบอกในภาพรวมว่าทั้งหมดเนี่ยทุจริตมากขึ้นก็ไม่สนก็ยึดก็ชูกันไปไม่ใช่ฉันแต่พอเขาชี้มาว่าเธอดิ้นกันหมดเลยอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยบอกว่าผมประสบความสำเร็จมากเฉพาะวันนี้วันเดียววันที่เขาเปิดนะผมทั้งรับโทรศัพท์ทั้งออกทีวีเชื่อไหมว่าพูดเรื่องทุจริตคอร์รัปชันมากี่ปีกี่ชาติไม่เคยประสบความสำเร็จเท่าวันนี้เลย
0: การตื่นตัวอะไรต่างๆใช่ไหม
1: พูดเรื่องทุจริตคอร์รัปชันมามากมายไม่เคยได้รับเชิญไม่เคยได้รับผู้การพูดถึงแกบอกแกออกทีวีเนี่ยเช้ายันเย็นปีนึงแกยังไม่เคยได้พูดเรื่องนี้มากเท่านี้เลยค่ะ
0: ใช
1: แกบอกแค่เปิดมาเนี่ยก็สัก

0: เซตละก็ถือเป็นการนี่ก็เข้าใจว่าเขามาถูกทางค่ะที่เขาเลือกวิธีการประจานนะคะ
1: อืม
0: ค่ะน่าจะไม่หยุดหรอกน่าจะลงรายละเอียดมากกว่านี้ค่ะ
1: ก็ถ้าเขาทำอย่างนี้ก็เดินหน้าไม่
0: หยุดไม่ได้เพราะเขาทนไม่ไหวแล้วค่ะวันนี้นะคะมีการห้องประชุมอาคารศาลยุติธรรมค่ะประธานศาลฎีกาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตุลาการในรอบปีนี้เขาประชุมกันครั้งที่13และพิจารณารายงานผลการสอบสวนตุลาการ1รายกรณีให้การปรึกษาคดีแก่บุคคลอื่นซึ่งเป็นคู่ความในคดีเป็นการกระทำอันกระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหน้าที่อาจทำให้เสียศักดิ์ศรีก็มองว่าเป็นกรณีไม่ร้ายแรงลงโทษงดเลื่อนตำแหน่งหรือลดงดเลื่อนเงินเดือนเป็นเวลา3ปีค่ะสำหรับผู้พิพากษาคนนี้เคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะอุทธรณ์แล้วก็กรณีมีข้อพิพาทให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคนที่เอาเงินมาลงทุนที่ตัวเองร่วมลงทุนไปด้วยและเขามีข้อพิพาทกับตุลาการด้วยกันในมูลธุรกิจการลงทุนจนถูกร้องไม่ขึ้นดำรงตำแหน่งในศาลฎีกาเมื่ออายุครบ15ปีก็ไม่ได้ต่ออายุเป็นผู้พิพากษาอาวุโสแล้วก็มีรายงานผลการสอบสวนข้าราชการตุลาการ1คนไม่มาปฏิบัติงานหน้าที่นอกเวลาเพื่อการออกหมายค้นและหมายจับแต่ลงรายชื่อนะฮะเซ็นชื่อแต่ไม่มาทำงานคนนี้ให้ออกจากราชการเลยค่ะว่าแต่ว่าคนนี้เป็นระดับหัวหน้าศาลในพื้นที่ภาคใต้ที่เกาะแห่งหนึ่งไม่ใช่ภูเก็ตแล้วมันจะเป็นที่ไหนฮะ
1: ถ้าศาลเป็นมีหัวหน้าศาลอยู่ที่เกาะแห่งหนึ่งก็มีภูเก็ตที่เดียวเกาะสมุยไม่มีศาลครับ
0: เดี๋ยวถ้าขนาดนี้คุณก็บอกไปเลยว่าจังหวัดภูเก็ต
1: ครับ
0: นะฮะที่เกาะแห่งหนึ่งมีการเซ็นเวนแต่แอบออกนอกพื้นที่ในเรื่องส่วนตัวคนนั้นไงพี่ศาลดังอยู่คนเนี้ยก็ถูกให้ออกจากราชการแล้วและเรื่องเกิดนานพอสมควรแล้วได้คะอีกรายนึงพฤติการไม่เหมาะสมเป็นคนจัดหาทนายให้แก่จำเลยอุ้ย
1: เป็นเรื่องศาลของท่านของศาลท่านน
0: ะไล่ออกเลยจัดหาทนายให้จำเลยทนายผู้พิพากษาจัดให้แล้วไปนั่งตัดสินจะเหลืออะไรล่ะไล่ออกเลยค่ะก็ที่เขาพูดเรื่องคดีทุจริตคอร์รัปชันกระบวนการยุติธรรมก็ยกเว้นศาลค่ะที่ยังไม่ลำเกิด
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่นึงครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: เอาละครับมาคุยกันต่อนะครับคุณอันครับ
0: มันก็มีเรื่องอะไรที่เราตกอกตกใจในสังคมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกวันนะพี่ไอศาลถ้าเราแบบว่าคิดไม่ตกนิ่งไม่พอเนี่ยมันก็จะเกิดแบบคุณๆอะไรอยู่ในใจนะกรณีรู้จักกูน้อยไปรู้สึกเหมือนกันพี่อยากรู้สึกไหมมันก็คิดมากกว่านั้นเหมือนกันนะว่า
1: ก็เดี๋ยวคงจะมีใครการขยายอะไรต่างไม่พอสมควร
0: คือวันหนึ่งเรามาจนถึงจุดนี้ได้ไงประเทศไทยแล้วมันเป็นคำถามในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันโดยแล้วโดนสวนแบบนี้ส่วนเรื่องความรุนแรงในครอบครัวก็เช่นเดียวกันค่ะวันนี้กลุ่มบุญรอดเนี่ยได้ออกแถลงการณ์ได้ออกแถลงการแล้วก็ไปถึงขั้นที่ปลดพายเขาชื่ออะไรครับพายซายสกอตแล้วก็พายที่ชื่อสุนิตเนี่ยค่ะ
1: พี่ชาย
0: เขาที่ไปความดูแลในครอบครัวนะคะออกจากทุกตำแหน่งของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยกลุ่มบุญรอดยืนยันใจความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยไม่มีการละเว้นหรือเลือกปฏิบัติค่ะแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิด

0: ขึ้นเข้าใจถึงความกังวลและความไม่สบายใจที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์และขอแสดงความห่วงใยต่อผู้ได้รับผลกระทบทุกท่านขอแจ้งให้ทราบถึงจุดยืนชัดเจนว่าเราต่อต้านและไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงในครอบครัวทุกรูปแบบกายวาจาพฤติกรรมที่ละเมิดศักดิ์ศรีสิทธิของผู้อื่นซึ่งจุดยืนดังกล่าวเป็นปณิธานที่องค์กรเรายึดถือมาโดยตลอดภรรยาก็บอกจะถอยห่างในขณะที่เขาตั้งครรภ์ด้วยกระทบรุนแรงหมดทุกคนฮะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ก็ขุ่นๆอยู่ในใจเวลารับรู้ก็ขุ่น
1: ๆครอบครัวใหญ่ด้วยครอบครัวใหญ่แล้วก็เรื่องฟังๆดูแล้วเรื่องมันก็หมักหมมกันมาจนกระทั่งในที่สุดก็ระเบิดเถิดเทิงกันไป
0: ก็ทุกเรื่องมันก็ทำให้แต่ละคนก็กลับมามองย้อนตัวเองไม่วิพากษ์วิจารณ์นะคะก็กลับมาเป็นบทเรียนแต่ละคนก็ขุ่นสะอึกเศร้าๆแล้วก็กลับมามองตัวเองกันเท่านั้นค่ะค่ะ
1: เอ้วันนี้สถานทูตจีนประจำประเทศไทยได้ออกจดหมายข่าวในลักษณะที่สถานทูตจีนเขาก็จะทำแบบนี้ตลอดนะก็คือจะเริ่มต้นว่ามีผู้สื่อข่าวถามแล้วก็สถานทูตจีนเขาก็จะตอบจดหมายข่าวฉบับนี้เริ่มต้นว่าผู้สื่อข่าวถามกรณีพลเมืองจีนถูกกักขังหน่วงเหนี่ยวและเรียกค่าไถ่ที่จังหวัดสระแก้วประเทศไทยนะฮะสถานเอกอัครทูตมีความคิดเห็นต่อกรณีดังกล่าวอย่างไรตอบสถานเอกอัครทูตจีนประจำประเทศไทยได้ความสำคัญต่อกรณีดังกล่าวเป็นอย่างยิ่งโดยได้ติดต่อสอบถามรายละเอียดของคดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของฝ่ายไทยในทันทีพร้อมทั้งเรียกร้องให้ฝ่ายไทยดำเนินการสอบสวนอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นธรรมและโปร่งใสเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงของคดีโดยเร็วและนำตัวผู้กระทำผิดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมฝ่ายจีนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าฝ่ายไทยจะเสริมสร้างการกำกับดูแลด้านการบังคับใช้กฎหมายและการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศอย่างเข้มงวดยิ่งขึ้นเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนสิทธิและผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของพลเมืองจีนในประเทศไทยรักษาสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเดินทางไปมาหาสู่ระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศรวมถึงความร่วมมือฉันมิตรระหว่างจีนและไทยสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยได้ออกประกาศเตือนพลเมืองจีนที่พำนักอยู่ในประเทศไทยหรือผู้ที่วางแผนจะเดินทางมายังประเทศไทยอีกครั้งให้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของไทยอย่างเคร่งครัดเพิ่มความระมัดระวังด้านความปลอดภัยและใส่ใจต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนหากเกิดเหตุฉุกเฉินโปรดรีบแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจและติดต่อสถานเอกอัครทูตหรือสถานกงสุลใหญ่จีนประจำประเทศไทยเพื่อขอความช่วยเหลือโดยเร็วคราวนี้ผมก็ไปตรวจดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงมีจดหมายข่าวดังกล่าวออกมาต้องย้อนไปเมื่อวันที่17พฤษภาคมครับมีรายงานข่าวว่าเกิดคดีสะเทือนวงการตำรวจในพื้นที่จังหวัดสระแก้วหลังเจ้าหน้าที่หลายหน่วยร่วมกันบุกช่วยเหลือชาวจีน5คนถูกกักขังภายในบ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอวังสมบูรณ์พร้อมจับกุมตำรวจ4นายและพลเรือนอีก1รายหลังพบพฤติการเรียกรับเงินและเรียกรับเงินแลกการปล่อยตัวเบื้องต้นพบมีการโอนเงินแล้ว 120,000 บาทขณะที่ผู้บังคับการภูธรจังหวัดสระแก้วยืนยันดำเนินคดีและสอบวินัยอย่างเด็ดขาดหากพบผิดจริงจะไม่ละเว้นเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่16พฤษภาคม69เวลา 19:30 นที่สภ.วังสมบูรณ์อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้วร่วมกับสภ.วังสมบูรณ์

0: จ้าหน้าที่ปอชปช3กองกำลังบูรพาและนฝด11ได้ร่วมกันจับกลุ่มผู้ต้องหาจำนวน5รายประกอบด้วยตำรวจ4นายและพลเรือน1รายหลังเข้าตรวจค้นบ้านพักในไม่มีเลขที่ที่หมู่1ตำบลวังใหม่อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วการจับกลุ่มครั้งนี้อยู่ภายใต้การดำเนินการของผู้กำกับตม.สระแก้วผู้กำกับสภ.วังสมบูรณ์รองผู้กำกับสืบสวนสอบสวนและก็รองผู้กำกับตม.จังหวัดสระแก้วปรากฏว่าผู้ต้องหา5รายที่ถูกจับกลุ่มประกอบด้วยดาบตำรวจประภาวินดาบตำรวจมุทิกรดาบตำรวจสมชายดาบตำรวจพิเชษและนายนัทธนันโตอ่อนพร้อมตรวจยึดอาวุธปืนพกหลายกระบอกรถยนต์กระบะ2คันและเครื่องกระสุนจำนวน1เจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหากับผู้ต้องหา 1-4 ในฐานความผิดร่วมกันหน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่นเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจโดยมิชอบข่มขืนใจเรียกรับทรัพย์และปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตส่วนผู้ต้องหาที่5ถูกแจ้งข้อหาเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานกระทำความผิดจากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุประมาณ 11:00 น.เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน LINEจากว่าที่พันตำรวจโทรวีศักดิ์สุริยภักดิ์ซึ่งช่วยราชการตม.จังหวัดปทุมธานีว่ามีชาวจีนจำนวน5คนขอความช่วยเหลือหลังถูกควบคุมตัวและเรียกรับเงินเพื่อแลกกับการปล่อยตัวหลังรับแจ้งเจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจสอบบ้านพักจุดเกิดเหตุเมื่อไปถึงก็พบชาวต่างชาติลักษณะคล้ายคนจีนอยู่บริเวณหน้าบ้านเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ต่างแสดงความดีใจและกล่าวขอบคุณทันทีจากการสอบถามผ่านล่ามชาวจีนทั้ง5คนให้การว่าถูกกลุ่มตำรวจที่ตกเป็นผู้ต้องหาเนี่ยนะเข้าควบคุมตัวตั้งแต่ตอนตี2โดยมีการใส่กุญแจมือข่มขู่และเรียกเงินคนละ10,000 เหรียญ10,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณคนละ 300,000 บาทเพื่อแลกกับอิสรภาพเบื้องต้นพบว่ามีชาวจีน2รายยอมโอนเงินให้กับกลุ่มตำรวจที่เป็นผู้ต้องหารายละ 2,000 เหรียญรวมเป็นเงิน 4,000 เหรียญหรือ 120,000 บาทโดยมีหลักฐานเป็นสลิปการโอนเงินนอกจากนี้จากการตรวจสอบพบว่าผู้ต้องหาที่เป็นตำรวจทั้ง4นายได้จับกลุ่มชาวจีนในข้อหาตามพ.ร.บ.คนเข้าเมืองแต่ไม่นำส่งพนักงานสอบสวนตามขั้นตอนกฎหมายกลับพาตัวมากักขังไว้ในบ้านพักและเรียกเงินแลกการปล่อยตัวทั้งนี้ผู้เสียหายยังซัดทอดถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจอีก1นายว่ามีส่วนร่วมในปฏิบัติการดังกล่าวแต่ระหว่างเจ้าที่เข้าจับกุมเนี่ยได้ออกไปซื้ออาหารและเครื่องดื่มทำให้รอดการจับกุมไปได้
1: อืม
0: นะทำให้แสดงว่ามีตำรวจทั้งหมด5นาย
1: ค่ะ
0: นะ
1: อืม
0: เนี่ยอันนี้คือเรื่องที่สถานทูตจีนเขามีการแถลงข่าวครับ
1: ค่ะเขาก็คงเข้าใจมั้งนะว่าประเทศไทยถ้าเกิดว่ามีแผลแล้วก็มันจะมีคนหากินกับเราได้ตลอดนะ
0: ตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าคนจีนกลุ่มนี้มันอะไรยังไง
1: แต่ไปจับที่สักแก้วถ้าไปอยู่ตรงนั้นไม่ต้องคิดเป็นอื่นแล้วพี่เวสัน
0: มันก็
1: เราก็ไม่ต้องโลกสวยเรารู้ว่าถ้าไปตรงนั้นเนี
0: ่
1: ย
0: แต่จริงๆแล้วมันก็ควรจะต้องจับแล้วก็ส่งนะแล้วก็สอบเป็นทางการใช่ไหมอันนี้เรียกว่าเอาไปรีดเงิน
1: แนวนี้แหละค่ะแนวนี้แหละค่ะ
0: อืม
1: แนวนี้แหละ
0: ถ้าเขาถ้าเขาไม่ไปร้องเอาคนมาบุกจับก็คงไม่เป็นเรื่องก็คงจะมีการเจรจาไถ่ตัวกันไปเพราะว่าตำรวจบุกไปก็ชาวจีนยังอยู่หน้าบ้านอยู่เลยแสดงว่ามันก็คง
1: อยู่ๆกัน
0: มันก็คงอยู่กันไปคุยกันไปอยู่
1: กันไปจะถ้าจะเสียหายก็คือไปพังมือทำร้ายร่างกายเขาอันนั้นน่าจะหนักมากค่ะ
0: ไปรีดเขาแล้วก็พลั้งมืออะไรไปลงไม้ลงมือบ้างเลยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับ
1: ส่วนเรื่องอื่นนี่มีเรื่องนี้อีกนะคะเราพักกันก่อนดีไหมคะ
0: ครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะได้ดูกันสักครู่ครับ
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยี

0: ราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
2: กับซับมหาชนพาสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
1: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
2: เลือกได้

0: ฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร
1: ์อมยุรากรสุนทรญาตินะคะฝากติดตามรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะคะมาฟังเรื่องราวที่เคยถูกตีพิมพ์ในนิตยสารคู่สร้างคู่สมในทุกคอลัมน์ผ่านหน้าปัดวิทยุเล่าสนุกอย่างมีสีสันกับคุณดำรงพุทธาและคุณพิสมัยพิมพ์วิสาทคุณค่ะ
0: เปลี่ยนค่ำคืนวันธรรมดาฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอจันทร์ถึงศุกร์2ทุ่มถึง3ทุ่ม
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
3: สิบเก้านาฬิกาสามสิบสองนาทีครับคุณอันครับ
4: ค่ะ
3: เดี๋ยวขออนุญาตขออนุญาตแก้ข่าวคุณสงคุณเกษมสงวนนภาพรให้ข้อมูลมานะฮะว่าเกาะสมุยมีศาลจังหวัดเกาะสมุยนะครับโอเคครับขออภัยด้วยที่ผมบอกว่าไม่มีนะคุณเกษมยืนยันว่ามี
4: พอบอกว่ามีก็เลยคิดว่าเออใช่ต้องมีแน่ๆเลยตอนบอกไม่มีก็ใช่ไม่น่าจะมีเดี๋ยวก็ผิดเอง
3: โอเค
4: ตอนที่ไปศาลบอกว่าก็มีแค่ภูเก็ตเนี่ยก็ใช่มีแค่ภูเก็ตพอบอกมีสมุยเนี่ยเออใช่สมุยก็มี
3: แต่ว่าที่ภูเก็ตถูกต้องแล้วแหละแต่ว่าไม่ต้องไปโยงกับสมุยก็ได
4: ้ขอแบ่งความผิดพลาดด้วยครึ่งนึง
3: โอเคโอเค
4: คอยตามทุกเรื่อง
3: โอเคขอบพระคุณนะคุณเกษมนะช่วยให้ข้อมูลมาเอาละครับไปดูหุ้นไทยวันนี้กันนะฮะกับคุณสุเชษฐ์สุขแท้นะฮะหลักทรัพย์ ASL ครับสวัสดีครับ
5: สว
3: ั
5: สดีครับพี่เวทัยครับสวัสดีคุณอนิริพรสวัสดีท่านฟังท่านผู้ชมครับผมวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นแคบนะครับจุดต่ำสุดนั้นอยู่ที่1509นะจุดสูงสุดอยู่ที่1524แล้วตลาดในช่วงบ่ายเนี่ยเล่นอยู่ระหว่าง1517 1518นะปิดไปอยู่ที่ 1516.69 นะครับติดลบไป1จุดปริมาณการซื้อขายวันนี้ 51,000 ล้านกลุ่มการเทรดนั้นวันนี้เนี่ยตัวฟอร์เรนขาย 1,230 ล้านนะครับในบล.ขาย335ล้านในตัวของสถาบันซื้อ554แล้วก็รายย่อยซื้อ 1,015 ล้านนะครับในช่วงโมงการเทรดนั้นทางยุโรปเปิดมาเนี่ยยุโรปเปิดมาค่อนข้างดีนะครับทั้งเยอรมันบวกมาขณะนี้เยอรมันบวก 3.11 นะครับในขณะที่ฝรั่งเศสบวก 56ในลอนดอนบวก 54 อิตาลีนั้นลบไป 46 หุ้นวันนี้เนี่ยมีดาวโจนล่วงหน้าขณะนี้เนี่ยติดลบไป105นะฮะ Nasdaq ติดลบไป225 S&P นั้นติดลบไป30นะครับแล้วก็ราคาทองหลุดลงมาเล่นที่ระดับ 4,544 นะวันนี้ลงอีก21เหรียญนะปัจจุบันนะฮะลงอีก21เหรียญในขณะที่บิตคอยหลุดลงมาเล่นที่ 76,785 นะหลุดจาก 82,000 นะลงมานะครับก็เป็นค่าบาทนะวันนี้เนี่ยธปท.ประกาศแข็งค่าอยู่ที่ 32.6150นะครับในขณะนี้เรียลไทม์เนี่ยเมื่อเทียบกับเงินสกุลดอลลาร์อยู่ที่ 32.6438 นะครับตลาดหุ้นตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยนะฮะเป็นลักษณะของการแกว่งสืบเนื่องจากตัวตลาดในญี่ปุ่นในฮ่องกงในไต้หวันติดลบนะฮะวันนี้เนี่ยไต้หวันติดลบไป716จุดในเกาหลีติดลบไป244ในตัวญี่ปุ่นติดลบไป265ในตัวฮ่องกงบวกไป122นะครับแล้วก็มีฟิลิปปินส์กับจาการ์ตานะฮะจาการ์ตาเนี่ยเขาโดนเรื่องกรณีจาการ์ตาอินโดนีเซียนะฮะโดนกรณีของ MFCI ลดพอร์ตการลงทุนที่จาการ์ตานะฮะวันนี้ลงไป228จุดนะครับลงไป 3.46% ก็คาดหวังจะมีเม็ดเงินจากอินโดนีเซียเข้ามานะฮะแต่ก็ยังเฉยๆอยู่นะครับตัวหุ้นวันนี้ที่เทรดตั้งแต่ช่วงเช้าเปิดตลาดมาติดลบอยู่ประมาณ3บาท4บาทก็คือเดลต้าแล้วติดลบทั้งชั่วโมงเทรดเลยนะครับในขณะที่ตัวทูนั้น14บาท60สตางค์ติดลบไป10สตางค์วันนี้แบงค์

0: เคแบงค์ติดลบไป50ตังค์ไทยพาณิชย์ติดลบไป50สตังค์นะครับแล้วก็ตัวกรุงไทยติดลบไป25สตังค์มีข่าวจากกลุ่มอุตสาหกรรมแบงค์นะครับว่าทาง TTB นะครับที่เขามีข่าวว่าจะ
1: ไปรวมตัวเนี่ย
0: ฮะไม่มีนโยบายควบรวมใน5ปีครับพี
1: ่
0: เขาประกาศเลยแจ้งตลาดหลักทรัพย์แจ้งข่าวต่างๆหมดเรียบร้อยนะครับเพราะนั้นก็เลยทำให้ตัวอุตสาหกรรมแบงก์เป็นลักษณะคงจะต้องดูในระยะยาวแต่เขามีผู้ถือหุ้นTTBเนี่ยโครงสร้างผู้ถือหุ้นเขาเนี่ยเขามีตัวของแบงก์ธนชาติถือหุ้นอยู่แล้วนะก็ลองดูฮะในระยะยาวว่าจะแต่เขาบอกว่าเขาไม่มีนโยบายกับข่าวที่ออกมาว่าจะควบรวมกับตัวกรุงไทยนะครับวันนี้หุ้นที่ขึ้นมาค่อนข้างเยอะเป็นหุ้นอมตะฮะขึ้นมา2บาท50ตังค์ขึ้น 11% นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือ WSA นะครับ WSA ขึ้นมา22สตางค์ขึ้นมา 4.76% เป็นนิคมอุตสาหกรรมฮะที่ขึ้นมาแล้วก็เป็นกลุ่มต่างๆนะในแง่ของอ่อนตัวเนี่ยเป็นกลุ่มแบงค์นะครับพรุ่งนี้เนี่ยทางเอสแอลก็ออกงานรีเสิร์ชตั้งแต่เช้านะฮะ 2-3 วันที่ออกมาเนี่ยงานรีเสิร์ชออกมาในแง่จุดต้านตัวบนเนี่ย 1,525 นะครับ 1,530 นะฮะประมาณนั้นนะ 1,525 1,530 แล้วก็จุดรับข้างล่างเนี่ยจะไปอยู่ที่ประมาณ 1,510 ถึงตัวต่ำสุด 1,500 นะครับยังออกงานรีเสิร์ชในแง่ของการที่ยังไปไหนไม่ได้นะครับอันเกิดขึ้นจากเนี่ยฮะปริมาณการซื้อขายบางแล้วก็กลุ่มการเทรดราคาหุ้นที่เล่นกันโดยส่วนใหญ่เล่นอยู่ในกลุ่มของแบงค์ในกลุ่มของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่มของ ICT แล้วก็เป็นในกลุ่มของปิโตรเคมอยู่แค่นี้ฮะอยู่แค่4กลุ่มวันนี้มีนิคมเข้ามาอีกอันหนึ่งท่องเที่ยวโรงพยาบาลยังไม่ดีเลยนะฮะยังออกมาไม่ดีเลยก็ตลาดยังเป็นลักษณะการแกว่งอยู่นะครับในแง่ข่าวฮะขณะนี้เนี่ยในแง่ข่าวที่ออกข่าวมาเนี่ยมีราคาน้ำมันโลกเนี่ยร่วงนะฮะหลังราคาน้ำมันขนาดนี้เนี่ยมีลักษณะของการปรับในทิศทางที่อ่อนตัวนะครับตามข่าวเนี่ยบอกว่าลักษณะของการปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นเนี่ยหลังจากขณะนี้เนี่ยในตัวของ WTI เนี่ยอยู่ที่103เหรียญ นะฮะกับตัวของเบนซ์เองอยู่ที่ 110.56 นะครับจากเนื้อข่าวเนี่ยเขาบอกว่าราคาน้ำมันที่ร่วงเนี่ยนะฮะเนื่องจากทางคุณทำหลังจากทำพับแผนโจมตีอิหร่านนะครับมีข่าวอีกอันนึงคือข่าวของทางอิหร่านนะอิหร่านแจงเสียงระเบิดบนเกาะนะฮะบนเกาะเกิดขึ้นจากผู้เชี่ยวชาญเข้าทำลายวัตถุระเบิดของฝ่ายศัตรูนะนอกนั้นข่าวที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านกับทางสหรัฐอเมริกาไม่มีเลยนะฮะหายไปหมดเลยนะผมนั่งดูไปจนถึง 4:00 น.ยังไม่มีนะก็มีข่าวคุณชัดชาติมีข่าวของภายในบ้านเราก้อนกันเยอะหน่อยมาเลยฮะเรียกร้องให้นอร์เวย์จ่ายเงินชดเชย 1,000 ล้านลิงกิตหลังฉีกสัญญาในการซื้ออาวุธนะฮะก็มีอยู่แค่นี้นะฮะข่าวในต่างประเทศทั้งหมดมีคาราโหมไต้หวันฮะมองบวกแต่ไม่ประมาทกรณีสหรัฐอเมริกาขายอาวุธหลังให้คุณทำเยือนจีนนะอันนี้เป็นข่าวเมื่อ17นาฬิกาเมื่อ5โมงกับ2นาทีนอกนั้นไม่มีข่าวอะไรเลยนะครับก็พรุ่งนี้ดูตลาดกันอีกทีครับพี
1: ่
0: วันนี้ผมลาครับ
1: โอเคครับ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ ผม
1: สวัสดีครับคุณสุเชษฐ์สุขแท้นะครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เดี๋ยวเราจะไปดูทองคำกันต่อกับคุณวรุษรุ่งขำนะฮะจาก YLG บุญเรื่อง Future ครับสวัสดีครับคุณวรุษครับ
3: สวัสดีครับคุณไพศาลสวัสดีครับคุณอัญชลีพรครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: ทองก็ดูจะเริ่มกลับลงมาแล้วก็มาอยู่ในกรอบแคบๆนะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆนะครับวันนี้ครับทิศทางจะเป็นยังไงต่อไปครับ
3: ครับต้องบอกว่าหลังจากต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับราคาทองคำเนี่ยหลุดระดับ 4,500 เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์ครับก็ทำให้ทรงของราคาทองคำเนี่ยเริ่มเสียนะครับประมาณ 4,500 เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์ทองคำทดสอบระดับดังกล่าวมา3สัปดาห์นะครับก็ถือว่ากินระยะเวลาเนี่ยประมาณเดือนนึงอ่ะนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยบอนด์

0: ูหรืออัตราผลตอบแทนในตัวตลาดพันธบัตรที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มอัตราเบี้ยในตลาดเงินตลาดทุนที่มีแนวโน้มขยับขึ้นค่อนข้างเร็วแล้วก็ค่อนข้างแรงนะครับก็ทำให้ทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ไม่ผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี้ยเนี่ยถูกกดดันหรือเป็นลักษณะของการร่วงลงมานะครับแม้ว่าราคาจะรีบาวหรือฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้บ้างครับแต่ก็ยังคงมีแรงขายทำกำไรสลับกลับลงมาครับส่วนหนึ่งเนี่ยนักลงทุนเนี่ยประเมินนะครับว่าความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ยังมีแนวโน้มยืดเยื้อน่าจะทำให้เงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูงและธนาคารกลางต่างๆรวมทั้งธนาคารกลางสหรัฐน่าจะมีการขยับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อเป็นการคุมเงินเฟ้อที่มีสัญญาณของการเล่นตัวขึ้นเร็วแล้วก็แรงนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็เลยทำให้ทิศทางผลตอบแทนของตัวตลาดพันธบัตรซึ่งเป็นตัวแทนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินตลาดทุนหรือเราเรียกกันว่าบอนด์ยิลด์นะครับเล่นตัวขึ้นค่อนข้างเร็วครับสัญญาณในลักษณะดังกล่าวก็เลยกลับมากดดันตัวทองคำในช่วงนี้อยู่ครับ
1: ดูแล้วจากนี้ไปแนวโน้มแล้วก็ทิศทางที่นักลงทุนควรจะตัดสินใจนี้จะเป็นอย่างไรบ้างครับ
0: ครับตอนนี้เนี่ยกระแสดอกเบี้ยที่จะมีการปรับตัวขึ้นนะครับกลับมาเป็นปัจจัยหลักกดดันทองคำประกอบกับความตึงเครียดในตะวันออกกลางก็มีแนวโน้มยืดเยื้อนะครับก็เลยจะยังคงทำให้ทองคำขยับขึ้นได้ไม่ไกลครับช่วงนี้เนี่ย YLG แนะนำดูว่าถ้าราคาทองคำเด้งกลับขึ้นไป 4,638 นะครับถ้ายังยืนไม่ได้เนี่ยใจที่เสี่ยงซื้อเอาไว้ในโซน 4,500 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนซึ่งเป็นฐานของราคาในช่วงที่ผ่านมานะครับจะแบ่งขายบางส่วนเพื่อลดความเสี่ยงครับแล้วก็รอการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาของราคาให้หยุดลงก่อนนะครับแล้วค่อยกลับเข้าไปซื้ออีกครั้งหนึ่งในระยะสั้นเนี่ยจะมีแนวรับ 4,535 ถ้าราคายังทรงตัวหรือดีอยู่เหนือแนวรับระดับดังกล่าวได้ยังมีลุ้นที่จะเห็นทองคำแกว่งหรือติดตัวกลับขึ้นไปชนแนวต้านดังกล่าวนะครับถ้าใครอยากจะเสี่ยงซื้อที่ระดับดังกล่าวก็อาจจะพิจารณาครับคิดเป็นทองไทยเนี่ย 7,300 บาทต่อบาททองคำครับถ้าซื้อที่ระดับดังกล่าวก็ให้รีบขายที่ 71,300 71,850 บาทต่อบาททองครับแต่ถ้าหลุดโซนแนวรับ4535หรือ 7,300 นะครับประเมินว่าทองคำอาจจะอ่อนตัวลงต่อทดสอบ 4,481 เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์ซึ่งเป็นโลของวันจันทร์ที่ผ่านมาครับคิดเป็นทองไทยก็ 69,450 บาทต่อบาททองคำนะครับอันนี้เนี่ยทองคำในช่วงนี้ยังประเมินเป็นการแกว่งตัวในกรอบในทิศทางไซด์เวย์ดาวครับถ้าราคายังไม่ผ่าน 4,638 หรือ 71,850ภาพหรือโมเมนตัมก็ยังคงเป็นลบในช่วงสั้นครับอย่างไรก็ตามแนะนำนะครับจับตาดูการเปิดเผยรายงานการประชุมของคณะกรรมการ FOMC ซึ่งเป็นรายงานการประชุมประจำเดือนเมษายนที่ผ่านมาครับก็เป็นเอกสารเป็นเปเปอร์นะครับก็จะได้เห็นภาพหรือแนวโน้มการกำหนดทิศทางดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐที่ชัดเจนมากขึ้นครับ
1: ครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณครับคุณบรุษครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: ก็วันนี้ราคาทองในบ้านเราสมาคมประกาศเปลี่ยนแปลงราคา29ครั้งรวมแล้วปรับลดลงไป50บาทต่อบาททองคำนะฮะทองคำแท่งก็ตอนนี้รับซื้อ 70,000 ท้วนๆขายออก 7,200 ส่วนทองรูปพรรณก็รับซื้อก็ 68,599 บาทส่วนขายออก 71,000 ท้วนๆนะลงมาพอสมควรทีเดียวนะครับสำหรับราคาทองที่สมาคมค้าทองคำประกาศราคาในวันนี้ครับ
2: ค่ะเมื่อกี้นี้ที่พี่ไพศาลอ่านเรื่องของบางจากเขาชี้แจงเรื่องของอะไรนะคณะกรรมการตรวจสอบเข้มข้นเพื่อการปฏิรูปพลังงานที่หัวหน้ากลุ่มสุดซอยเขาเคยทำเรื่องสุดซอยแล้วตอนน
1: ี้
2: เขาทำเรื่องน้ำมันเนี่ย
1: ตอนนี้ให้ DSI มาสอบมาอะไรอยู่ใช่ไหมเขาก็ชี้แจงว่าเป็น

0: เรื่องของเอกสารที่มันมีไอ้การผิดพลาดคลาดเคลื่อนอะไรต่างๆไปลงผิดลงถูกอะไรไปไม่ได้มีเรื่องของการกักตุนไม่ได้มีเรื่องอะไรของการกระทำผิดกฎหมายอาญาครับ
1: ก็คือที่จะเอาเรื่องเขาคือจะเอาเรื่องว่าเขากรอกไม่ครบอ่ะแล้ว DSI อ่ะจะมีเครดิตพอกับเรื่องอะไรขนาดนี้หรอพี
0: ่ทราบได้ไม่ทราบได้
1: เนี่ยสงสัยมาก
0: ทราบได้ก็
1: ล่าสุดไทยออยล์เขาก็บอกว่าในฐานะผู้ประกอบกิจการเรียนว่าบริษัทให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐอย่างเต็มที่ในการเข้าตรวจสอบการส่งมอบข้อมูลเอกสารและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพื่อกระบวนการตรวจสอบตามขั้นตอนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริษัทขอยืนยันว่าการดำเนินงานของโรงการมีระบบควบคุมตรวจสอบและบันทึกข้อมูลด้านการปฏิการจัดเก็บและการส่งมอบน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดทั้งนี้ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสรอบคอบและอยู่ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอดในช่วงวิกฤตที่ผ่านมายังดำเนินการผลิตและส่งมอบอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับความต้องการใช้พลังงานของประเทศและช่วยรักษาเสถียรภาพด้านพลังงานให้กับประชาชนและภาคเศรษฐกิจโดยยึดมั่นในพันธกิจการเสริมสร้างความมั่นคงพลังงานเป็นสำคัญที่สุดพร้อมให้ความร่วมมือกับกระทรวงพลังงานกับ DSI กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่เขาก็เชื่อมั่นนะว่ากระบวนการตรวจสอบจะดำเนินไปตามข้อเท็จจริงด้วยความเป็นธรรมแล้วก็ควรจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชนด้วย
0: ครับ
1: GC ก็เหมือนกันค่ะ GC เขาบอกว่าเขาทำธุรกิจโรงการขายน้ำมันสำเร็จรูปที่หน้าโรงการเท่านั้นไม่มีสถานีบริการไม่มีระบบขนส่งในซัพพลายเชนบริษัทใกล้ความร่วมมือในการเข้ามาตรวจสอบอย่างเต็มที่และในช่วงวิกฤตเนี่ยเขาก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยรักษาเสถียรภาพความมั่นคงพลังงานของประเทศโรงงานของเขาก็มีระบบควบคุมตรวจสอบบันทึกข้อมูลเข้าออกดำเนินการทุกอย่างเปิดเผยข้อมูลภาครัฐที่เกี่ยวข้องดำเนินการเกี่ยวกับการใบกำกับขนส่งน้ำมันให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกักตุนและไม่ได้ประวิงเวลาการจำหน่ายเชื้อเพลิงใดๆทั้งสิ้นขอยืนยันว่าทำตามหลักธรรมาภิบาลพร้อมให้ข้อมูลประสานความเพิ่มเติมกับภาครัฐแล้วก็ IRPCก็เช่นเดียวกันนะคะ
0: ครับ
1: เขาก็ต้องการความเป็นธรรมกันด้วยค่ะค่ะ
0: เอ๊ะกรณีข่าวที่วันนี้ลือกันมากในตลาดหุ้นเมื่อสักครู่นี้คุณสุเชษฐ์สุขแท้ก็พูดถึงนะก็คือข่าวลือว่า
1: จะควบรวมแล้วฮะ
0: ธนาคารทหารไทยธนชาติจำกัดมหาชนจะควบรวมกับธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนนะรองนายกรัฐมนตรีคลังเอกนิติธรรมประภาสก็ได้ถูกผู้สื่อข่าวถามถึงกระแสข่าวดังกล่าวผู้เอกนิติบอกว่าอย่างนี้นะครับบอกว่าไอ้เรื่องแนวคิดและข้อเสนอให้มีการควบรวมกิจการของสถาบันการเงินนั้นเป็นข้อเสนอของภาคธุรกิจที่มีการเสนอในเวทีผู้ประกอบการผู้รัฐบาลฟังเมื่อคืนวันศุกร์ที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาไม่มีการพูดกันในที่ประชุมนั้นมีเอกชนรายหนึ่งเสนอซึ่งรัฐบาลรับฟังแต่ไม่ได้หมายความว่าต้องมีการควบรวมกิจการระหว่างธนาคารของไทยในขณะนี้แต่อย่างใดโดยทั้งนี้แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลกล่าวว่าแนวคิดการควบรวมกิจการของภาคเอกชนนั้นแนวคิดที่รัฐบาลปัจจุบันต้องการสนับสนุนก็คือการควบรวมของกิจการขนาดใหญ่ที่จะสามารถขยายการลงทุนต่อเนื่องได้ซึ่งเกิดจากแนวคิดแบบที่กิจการเอกชนของญี่ปุ่นมีการควบรวมกิจการกันเพื่อแก้ปัญหาข้อจำกัดในการเติบโตของกิจการต่างบริษัทที่มีลักษณะเป็นซอมบี้เฟิร์มคือเป็นกิจการที่ไม่เติบโตแต่ยังอยู่รอดได้ด้วยเงินกู้หรือมีกำไรเล็กน้อยพอเลี้ยงกิจการเท่านั้นนโยบายของรัฐบาลในขณะนี้พร้อมสนับสนุนในกิจการที่มีการลงทุนในการขยายกิจการที่เป็นภาคเศรษฐกิจจริงหรือเรียลเซกเตอร์มากกว่าที่จะเป็นการสนับสนุนในส่วนที่เป็นไฟแนนเชียลเซกเตอร์เนื่องจากจะทำให้การลง

0: ทุนและ GDP เติบโตมากขึ้นได้มากกว่าการควบรวมภาคการเงินที่มักให้ผลตอบแทนเพิ่มในแง่ของเงินปันผลที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันที่นโยบายของรัฐบาลเขาไม่ได้ว่าการควบรวมนี่หมายถึงเขาไม่ส่งเสริมให้แบงค์ควบรวมกันแต่เขาต้องการพวกเรียลเซกเตอร์ที่มีการควบรวมกันนะคุณเอกนิติเขาชี้แจงว่าอย่างนั้น
1: ค่ะ
0: ครับ
1: เรื่องประหยัดเรื่องหาเงินก็ส่วนหนึ่งเรื่องหาเงินก็ส่วนหนึ่งนะคะเรื่องประหยัดงบประมาณของเราก็สำคัญมากค่ะการเปิดสภาวันแรกที่นายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมพูดถึงเรื่องทั้งเงินบำเหน็จบำนาญสวัสดิการของบรรดาส.ส.แล้วก็พวกผู้ช่วยไม่ว่าจะตำแหน่งผู้ชำนาญการหรือว่าอะไรนะคะเขามีตำแหน่งผู้ช่วยมีตำแหน่งผู้ชำนาญการประจำตัวส.ส.เนี่ยคนหนึ่งมีทั้ง8คนมันเกินไปไหมล่าสุดคุณโสพลสารัมประธานสภาในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภาแถลงผลการประชุมค่ะว่าคณะกรรมการข้าราชการสภาอันนี้สำคัญมากนะคะมีมติให้ยกเลิกระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ชื่อมันก็จะแบบอะไรเอาเป็นว่าตำแหน่งพวกผู้ช่วยทั้งสสทั้งสวเนี่ยเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าสมัยที่คุณวันนอเป็นประธานรัฐสภาเนี่ยอนุมัติเพิ่มค่าตอบแทนไอ้ที่ว่า8คนเนี่ยมีมากเกินไปอ่ะไม่พอนะคะเพิ่มเงินเดือนให้ด้วยสมัยที่คุณวันนอเป็นประธานวุฒิสภาประธานสส
0: คุณอย่าพ้นมานะ
1: ปี68ค่ะเมื่อเดือนพ.ศ.68ที่คุณวันนอเซ็นให้ปรากฏเขายกเลิกอันนี้โดยที่คำอธิบายคุณโสพลก็คือเห็นว่าการขึ้นค่าตอบแทนนั้นน่ะมันไม่เหมาะสมเพราะว่าตอนนั้นมันยังไม่เกิดเหตุการณ์วิกฤตทางเศรษฐกิจแต่ตอนนี้มันเกิดขึ้นแล้วไม่เหมาะสมและผมในฐานะที่เป็นประธานสภายกเลิกได้กลับไปใช้เข้าที่มีอยู่โอ้โหเราไม่เคยรู้เลยนะว่าเพิ่มเงินเดือนให้ด้วยสองก็คือตั้งคณะกรรมการอิสระก็มีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายนอกภายในทั้งคนที่เกี่ยวข้องอะไรอย่างเงี้ยมาศึกษาเลยค่ะว่าควรที่จะมีผู้ช่วยทั้งสสสวทั้งหมดกี่คนคือจะมีคนเดือนเดือน 20,000 กว่าที่ปริญญาโทนะคะพี่ไพศาลแล้วก็มีระดับปริญญาตรีที่เป็นผู้ช่วยอีกรวมแล้วทั้งหมด8คนเนี่ยเอาเป็นว่าสุดท้ายแล้วอ่ะคุณจะเหลือผู้ช่วยผู้ชำนาญการกี่คนทั้งสสและสวและสิทธิประโยชน์ที่ผู้ช่วยเหล่านี้จะได้รับแบบควรจะมีอะไรบ้างศึกษาให้จบภายใน90วันให้ทันเดือนตุลาคมนี้แล้วอีกอันนึงก็คือว่าให้กรรมการสิทธิพิจารณาให้สังคมทราบด้วยนะคะ เรื่องสิทธิประโยชน์ของผู้ช่วยทำงานสสสวโอเคอันนี้แล้วก็นักข่าวก็เลยถามอันเนี้ยพิจารณากันเรื่องแค่ผู้ช่วยสสสวเงินเดือนสวัสดิการที่ได้รับนักข่าวก็เลยถามว่าและไอ้กองทุนที่จะช่วยพวกสสสวนะตอนนี้ไปถึงไหนแล้วพิจารณาบ้างหรือยังคุณโสพลก็บอกว่าส่วนนี้ไม่สามารถทำไปพร้อมกันได้เพราะเป็นคนละชุดคนละอำนาจกรรมาธิการกิจการสภาทำและเป็นที่ยอมรับก็สามารถทำได้ก็โยนให้กรรมาธิการกิจการสภาไปศึกษาค่ะไอ้เรื่องผลประโยชน์ของตัวเองอ่ะคือสสสวเนี่ยยังไม่ทำโยนให้กรรมาธิการกิจการสภาพิจารณาแต่ไอ้ที่ทำเลยคือไม่เพิ่มเงินเดือนให้พวกผู้ช่วยตามที่คุณวันนอเพิ่มให้ก่อนหน้านี้และให้ตั้งกรรมการภายใน90วันไปลดซิว่าจะใช้จริงๆกี่คนระวังนะลดจาก8คนหรือ7คน
0: อยู่ในอำนาจของคุณโสพลเหมือนกันใช่ไหมหรือว่ายังไง
1: เป็นอำนาจของคุณโสพลที่สามารถที่จะยกเลิกที่อาจารย์วันนอเซ็นเพิ่มเงินเดือนให้แต่ไอ้เรื่องสวัสดิการของบรรดาส.ส.เนี่ยยังไม่ยอมลดค่ะแต่พี่ไพศาลเชื่อไหมคะว่าตอนสมัยบิ๊กตู่มาบิ๊กตู่ลดนะคะและไอ้ที่เพิ่มกันเปรมปรีจนแบบตลอดชีพทุกวันนี้เพิ่มในสมัยคุณเศรษฐาค่ะเพราะฉะนั้นมันทำได้ง่ายมากตอนลดบิ๊กตู่ก็ลดเลยตอนเพิ่มคุณเศรษฐาก็เพิ่มเลยเพราะฉะนั้นถ้าจะเพิ่มอะไรจริงๆเนี่ยทำได้เลยค่ะ
0: ใช
1: ่มันไม่ได้ยากหรอกเพราะตอนลดมันก็ลดเลยตอนเพิ่มมันก็เพิ่มเลยค่
0: ะวันนี้มีรายงานข่าวว่าคุณสุริยะจึง

0: รุ่งเรืองกิจสั่งถอนวาระของงบ 6.5 พันล้านทำปุ๋ยชีวภาพแก้ขาดแคลนปุ๋ยยูเรียนะเหตุไม่เข้าเกณฑ์เร่งด่วนก็เล็งปรับแผนขอดูข้อสังเกตของสตง.ให้รอบคอบก่อนโดยมีรายงานข่าวว่ารัฐมนตรีเกษตรและสหกรณ์สุริยะจึงรุ่งเรืองกิจวันนี้ได้ให้สัมภาษณ์บอกว่าเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีของงบกลาง 6.5 พันล้านเพื่อทำโครงการปุ๋ยชีวภาพชีวพันธุ์ทดแทนการขาดแคลนปุ๋ยจากการสู้รบตะวันออกกลางโดยทางกรมวิชาการเกษตรได้เสนอให้กระทรวงเป็นผู้เสนอครม.แต่ว่าเมื่อวานนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินได้แจ้งเรื่องมายังปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าโครงการนี้อาจไม่เข้าข่ายเรื่องของความเร่งด่วนเป็นพิเศษเพื่อที่จะใช้งบกลางดังนั้นเพื่อความรอบคอบตนจึงทำเรื่องขอถอนโครงการดังกล่าวออกจากครม.ไปก่อนเพื่อไปดูทุกอย่างให้เกิดความเรียบร้อยและดูว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปถามว่าหากไม่ได้งบกลางจะเปลี่ยนเป็นโครงการอื่นหรือไม่เพื่อแก้ปัญหาเรื่องการขาดแคลนปุ๋ยให้เกษตรกรคุณสุริยะบอกว่าขอดูข้อสังเกตของสตง.ก่อนเพื่อให้เกิดความรอบคอบแล้วค่อยพิจารณาทิศทางการดำเนินการในขั้นต่อไปอีกที
1: พี่สายฟ้าปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพมากๆเนี่ยมีอยู่ในท้องตลาดแล้วค่ะ
0: ไม่ต้องไปทำเพิ่มเติมใช่ไหม
1: ไม่ต้องไปทำค่ะ
0: ถ้ามันจะถ้าชาวนาเขาคิดว่ามันได้ผลเขาซื้อไปแล้วนะ
1: มันได้ผลค่ะพี่เวสารแต่ว่าชาวนาเนี่ยก็อยู่ในวังวนของบริษัทปุ๋ยเคมีที่เขาก็ขายผ่านตัวแทนที่ตัวเองต้องไปเอาปุ๋ยมาก่อนแล้วก
0: ็ก็จะเป็นในทุนของเขาด้วย
1: คือดิฉันก็รู้จักกับบริษัทใหญ่ที่ขายปุ๋ยอินทรีย์แท้ๆเลยเขาก็บอกว่าเขาก็จะติดกับดักตรงนี้เขาไม่สามารถทำให้ชาวนาใช้ของเขาได้ไม่ใช่ว่าไม่ยอมรับในคุณภาพแต่เขาไม่สามารถเข้าไปในวังวนของธุรกิจการเกษตรที่เขาผูกอยู่กับปุ๋ยเคมีมาเป็นเวลานานได้ค่ะถ้าจะปลดล็อกตรงนี้รัฐบาลทำจริงเนี่ยจะประหยัดไปได้มากเลยค่ะปุ๋ยอินทรีย์ไม่ใช่ว่าสู้ไม่ได้นะพี่ไพศาลสู้ได้สบายๆเลยค่ะเพราะลดต้นทุนมากถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยมันคุ้มอะค่ะ
0: แต่ถ้ามันเกิดขาดแคลนขึ้นมามันก็เท่ากับเป็นจังหวะของพวกปุ๋ยอินทรีย์อยู่แล้วใช่ไหม
1: ทุกวันนี้ดิฉันเนี่ยใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคยเล่าให้ฟังใช่ไหมคะว่าปุ๋ยยอดนิยมอะมันขึ้นมาตันหนึ่งอะจาก 9,000 เป็น 13,000 เรียนไปใช้ปุ๋ยอินทรีย์แค่ 4,000 และใช้จนถึงทุกวันนี้10กว่าปี
0: ใส่อะไร
1: ใส่ต้นยางค่ะสวนยาง
0: บอกใคร
1: ใช่ค่ะบอกใครก็เขาก็จะติดกับดักตรงนี้กันค่ะ
0: ครับเอาละครับพรุ่งนี้พบกันครับวันนี้หมดเวลาครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ขณะนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2569องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญวันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนุรักษ์มาประณีตองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระวัชรปัญญาสุธีณวัดใหม่เทพนิมิตเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระครูสรพันธ์พิสุทธิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระวัชรปัญญาสุ

ทีตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 น.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรีมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชาติในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนางอรสาแก้วสารถีและคณะนายชูชีพตรีโภคาและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10 รูปจากวัดในจังหวัดสุพรรณบุรีและสมุทรสาครที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 น.กรมวิชาการเกษตรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์10 รูปจากจังหวัดนครราชสีมาสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.สมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่บริษัทปิยนันท์ทรานสปอร์ตจำกัดบริษัททรานส์วัฒนาอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดและโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10 รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครและจังหวัดลำพูนสวดมาติกาและสดับปกรณ์ผู้ที่มีความประสงค์จะขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตรวมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thและเวลา 19:00 น.สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสักเกตกรุงเทพมหานคร4 รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์4 รูปขณะเดียวกันช่วงเวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.มีคณะบุคคลประชาชนจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อความผาสุกของประสบนิกรทรงส่งเสริมอาชีพศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านฟื้นฟูผ้าไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ประชาชนมีรายได้มีอาชีพที่มั่นคงและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างยั่งยืนพระราชกรณียกิจยังรวมถึงด้านสาธารณสุขการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภูมิภาคของประเทศ

สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานฤทธิ์บททศีสิริกิจ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองญาติติดต่อรับศพป้าเทียมเหยื่อเหตุรถไฟชนรถเมล์เตรียมนำร่างกลับบ้านเกิดจังหวัดศรีสะเกษผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจมีญาติของผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถเมล์บริเวณจุดตัดทางรถไฟอโศกดินแดงใกล้แอร์พอร์ตริงมักกะสันเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาเดินทางมาติดต่อขอรับร่างเพื่อนำกลับไปเป็นกุศลตามพิธีทางศาสนาท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้าต่อมาสมัยพวงยอดอายุ55ปีน

0: น้องชายของนางสาวเทียมหนึ่งในผู้เสียชีวิตเดินทางมาติดต่อดำเนินการด้านเอกสารที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจแต่เจ้าหน้าที่แจ้งว่าเอกสารยังไม่ครบถ้วนทำให้ไม่สามารถรับร่างกลับได้ในวันนี้จึงเตรียมเดินทางกลับมาติดต่ออีกครั้งในวันที่20พฤษภาคมเวลา8นาฬิกานายสมหมายเปิดเผยว่าขณะนี้เอกสารที่ใช้ในการรับศพยังอยู่ระหว่างดำเนินการแต่ผลการเทียบเคียง DNA ค่อนข้างชัดเจนแล้วโดยทางครอบครัวที่จังหวัดศรีสะเกษได้เตรียมสถานที่จัดงานศพไว้เรียบร้อยและตั้งใจจะนำร่างพี่สาวกลับไปบำเพ็ญกุศลที่วัดบ้านกระต่ายด่อนน้อยตำบลสมออำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษสภาพจิตใจของคนในครอบครัวยังไม่ค่อยดีทุกคนเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนประเด็นเรื่องของการดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องขอไม่แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเพราะเชื่อว่าทุกคนเห็นภาพเหตุการณ์ตรงกันและน่าจะรู้ว่าใครผิดใครถูกพร้อมย้ำว่าไม่มีใครอยากให้เกิดความสูญเสียครั้งใหญ่เช่นนี้ขึ้นกับใครอีกสิริพงษ์เตือนทางรถไฟเป็นพื้นที่อันตรายไม่ปลอดภัยหลังมีประชาชนถูกเฉี่ยวชนนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีชายถูกรถไฟเฉี่ยวชนบริเวณริมทางรถไฟมักกะสันโดยบอกว่ารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ต่างจากครั้งที่แล้วซึ่งไม่ได้เกิดจากเหตุบริเวณทางเชื่อมทางหลักของการรถไฟและมีอุปกรณ์ที่กั้นทางรถไฟไว้ซึ่งผู้ได้รับบาดเจ็บได้ล้ำเข้าไปเพื่อไปปัสสาวะจึงทำให้ถูกเฉี่ยวชนประเด็นดังกล่าวต้องว่ากันไปตามกฎหมายซึ่งทางรถไฟก็ไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยแต่เป็นสถานที่อันตรายจุดทางเชื่อมต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษแต่เหตุการณ์นี้รถไฟวิ่งด้วยความเร็วปกติในเส้นทางไม่ใช่จุดตัดทางเชื่อมและเกิดขึ้นในระยะกระชั้นชิดมากไม่สามารถเบรกได้ทันซึ่งจะมีการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปย้ำว่าทางรถไฟไม่ใช่สถานที่ปลอดภัยขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังเมื่อถามถึงมาตรการทดลองไม่ให้รถวิ่งเข้ามาในกรุงเทพชั้นในเป็นระยะเวลา3เดือนมีเสียงสะท้อนจากผู้ได้รับความเดือดร้อนประชาชนที่เข้ามาทำงานในเมืองหรือนักเรียนนักศึกษานายสิริพงษ์ชี้แจงว่านายพิพัฒน์ธุรกิจปราการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ให้การรถไฟไปทำแผนมาเสนอภายใน2เดือนโดยใช้เวลารวม3เดือนในการพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไรยืนยันว่าเรื่องถึงกล่าวไม่ใช่เรื่องใหม่เป็นเรื่องที่ดำเนินการมาแล้วในอดีตจึงนำข้อท้วงติ่งต่างๆมาพูดคุยกันบุญรอดบิวเวอรี่ออกแถลงการเสียใจต่อสายสก็อตพร้อมปลดภัยสุนิทออกจากทุกตำแหน่งกลุ่มบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดออกแถลงการลงนามโดยนายภูริศพิรมภักดีกรรมการผู้จัดการใหญ่ระบุว่ารับทราบถึงข้อที่จริงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับนายสุนิทหรือภัยสก็อตและขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อนายสิรินัทหรือสายสก็อตสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อสายสก็อตรวมถึงผู้เกี่ยวข้องสมาชิกครอบครัวตลอดจนสังคมโดยรวมกลุ่มบริษัทบุญรอดเข้าใจถึงความกังวลและความไม่สบายใจที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าวขอแจ้งให้ทราบถึงจุดยืนอย่างชัดเจนว่าต่อต้านและไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงในครอบครัวทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการกระทำทางร่างกายวาจาการคุกคามหรือพฤติกรรมใดๆที่ละเมิดสิทธิ์และศักดิ์ศรีของผู้อื่นซึ่งจุดยืนดังกล่าวเป็นปฏิฐานที่องค์กรยึดถือมาโดยตลอดและยืนยันว่านายสุนิทหรือภัยสก็อตในฐานะผู้ถูกกล่าวหาในเรื่องดังกล่าวได้พ้นจากทุกตำแหน่งของบริษัทเรียบร้อยแล้วโดยกลุ่มบริษัทบุญรอดยืนยันจะให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยไม่มีการละเว้นหรือเลือกปฏิบัติทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองแรงครับ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ความล้มเหลวสู่ชัยชนะ
1: โอวาทพรหมรัตนพงศ์ครับความสำเร็จของคนคนหนึ่งไม่ได้วัดกันที่ตัวเงินเสมอไปแต่อยู่ที่ mindset ของคนคนนั้นที่ทำให้จากล้มอยู่สามารถจะลุกขึ้นได้อย่างไวแล้วยังไปต่อนำธุรกิจตัวเองผ่านวิกฤตไปหาโอกาสใหม่ๆได้เ

0: 8นาฬิกา
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม On Radio ช่วงถามมาตอบตรงกับดำรงพุทธา
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกันในช่วงของคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะคะวันนี้วันอังคารแล้วค่ะ19พฤษภาคม2569อยู่กับคุณดำรงพุทธาวิวิสมัยพิมพ์วิสัทกุลแล้วก็อ้อมยุดากรสุนทรญาตินะคะสวัสดีค่ะคุณดำรงค่ะ
2: สวัสดีครับคุณอ้อม
1: ค่ะ
2: และคุณผู้ฟังที่เคารพครับก็ดีใจที่ได้มาพบกันอีกคืนนึงอีกครั้งนึงแต่คุณอ้อมตอนนี้มันจิตผมมันยังไงก็ไม่รู้ครับคือวันน
1: ี้เป็นอะไรคะ
2: แกร็บออกจากบ้านที่บางพลัดไปที่สปอร์ตคลับนะฮะซึ่งก็อยู่กลางเมืองสปอร์ตคลับนี่ก็คือเขาเรียกว่าชาวบ้านเขาเรียกว่าสนามม้าฝรั่งสนามหลัง
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ตอนนี้ไปแล้วก็นั่งรถไปเนี่ยนะฮะมันมีแต่ความวิตกกังวลนะคุณอ้อม
1: ห่วงอะไรคะวันนี้มันดูข่าวเยอะไปหรือเปล่า
2: เจออุบัติเหตุเม
1: ื่อ
2: ไหร่
1: จะ
2: ไปมาวิ่งหรือว่าเมื่อไหร่จะมีของหล่นลงมาจากข้างบน
1: รู้สึกไม่ปลอดภัยใช่ไหมคะ
2: มันรู้สึกไม่ปลอดภัยเลยครับ
1: ค่ะ
2: คือไม่นั่งอยู่ในรถมันไม่ได้นั่งแบบเพลินๆสบายๆมันนั่งแบบกังวล
1: เบาๆตลอด
2: นี่ก็บ้านเมืองเราไม่ไหวครับแล้วจนกระทั่งวันนี้ไอเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก่อนๆนั้นน่ะอะไรต่ออะไรมันหล่นลงมาจากข้างบนที่เขากำลังสร้างทางอะไรเนี่ยนะฮะก็ยังสอบไม่ได้ว่าเป็นความผิดของใครผ่านมาจะเป็นปีอยู่แล้วแล้วมันก็จะไม่มีการเข็ดหลาบกันถ้าเป็นประเทศอื่นเนี่ยเขาก็มีการสอบสวนรู้ว่าเหตุเกิดจากอะไรผู้คนก็ติดคุกติดตารางกันไปที่ทำผิดในอย่างในเกาหลีหรือไงเนี่ยนะครับที่มันมีเรือประสบอุบัติเหตุแล้วก็เด็กนักเรียนตายเป็นร้อยเนี่ยเขาก็มีหน่วยงานที่เข้าไปสอบสวนทันทีเลยให้คำตอบได้ทันทีว่าเรือลำเนี้ยต่อผิดแบบแล้วก็ขยายแบบขยายตัวเรือออกไปโอ้โหเกาหลีเขาจัดการกับวิศวกรคนออกแบบเขาก็จัดการกับกัปตันเรือแม้กระทั่งหน่วยงานที่มาช่วยช้าไปก็ติดคุกครับ
1: มันก็
2: แต่ของเราเนี่ยมันก็ซ้ำแล้วซ้ำอีกผมไม่รู้ครับขออนุญาตบ่นเพราะว่าเราก็เป็นคนคิดมากอ่ะมันคือคนที่มันตายมันไม่น่าจะตายหรือไม่น่าจะเป็นผู้พิกลพิการต้องเข้านอนโรงพยาบาลโดนไฟไหม้เรื่องนี้เนี่ยมันเบื่อจริงเลยกับประเทศเราพูดตรงๆครับ
1: ค่ะก็อย่างที่คุณดำรงบอกเนาะพอเห็นข่าวแบบนี้

0: ทำให้การเดินทางความมั่นใจในการเดินทางของการใช้ชีวิตประจำวันของเรามันก็ระแวงไปหมดนะคะอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นบางทีเรามีคำถามว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
1: มันไม่น่าจะ
0: ไม่น่าจะใช่ค่ะ
1: ก็ถึงตายอ่ะใช่ไหมฮะ
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: จงพิการเข้าโรงพยาบาลบาดเจ็บสาหัส
0: ค่ะ
1: ก็ถ้าจะว่าไปก็เพราะความอ่อนด้อยของการบังคับใช้กฎหมายจนประชาชนไม่เข็ดหลาบหรือว่าผู้ประกอบการไม่เกรงกลัวก็เอายังต้องจะเกิดขึ้นอีกนะคุณอ้อมผมว่าไอ้ที่รถจอดคร่อม
0: รถไฟรางรถไฟค่ะ
1: เมื่อวานนี้แบบนะวันนี้ก็มีอีกนะคุณอ้อมคือคนไปจอดรถจักรยานยนต์ใกล้กับทางรถไฟแล้วรถไฟมาก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุอีกอะแต่ไม่ถึงกับตายครับ
0: ความแรงของรถไฟที่แล่นมาเนี่ยถึงแม้จะไม่เร็วแต่มันแรงมากนะคะคุณดำรง
1: ครับผมครับ
0: นะก็เดินทางด้วยความระมัดระวังทุกที่ไหนก็ต้องดูเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักด้วยนะคะค่ะตอนแรกเนี่ยคุณดำรงจะกังวลอีกเรื่องหนึ่งกลัวจะไม่ได้ดูบอลโลกหรือเปล่าคะ
1: สงสัยไม่ได้ดูครับเมื่อกี้ดูข่าวเห็นแวบๆว่าจะประชุมกันอีกแล้วก็จะแถลงข่าวในสัปดาห์หน้าขอโทษนะวันนี้วันที่19แล้วเด
0: ี๋
1: ยววันที่11เดือนหน้านี่เขาก็เปิดการแข่งขันแล้วเรายังไม่รู้ว่าจะ
0: ยังไม่ได้ข้อสรุปเลยอ่ะ
1: ยังไม่ได้ข้อสรุปเลยอ่ะครับยัง
0: ก็ข้อสรุปของการที่ไม่ได้ข้อสรุปวันนี้นะคะก็คือว่าทางครม.ก็ให้กรมประชาสัมพันธ์ไปหารือร่วมกับสำนักงานกสทช.ค่ะคุณดำรงเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการเรื่องที่จะดูเรื่องลิขสิทธิ์บอลโลกนี่แหละเขาก็บอกว่ามีหลายปัจจัยที่ต้องนำมาพิจารณานะคะทั้งเรื่องของสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางรวมถึงช่วงเวลาการแข่งขันของฟุตบอลโลกด้วยที่มันแตกต่างจากครั้งก่อนนะคะซึ่งจะอยู่ในช่วง 3:00 ถึง 9:00 โมงเช้าตามเวลาประเทศไทยแล้วอาจจะส่งผลต่อรายได้จากการถ่ายทอดสดด้วยนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่มันหนักมากค่ะ
1: ถ้ามันแข่งแถว 3:00 ก็กลัวจะไม่มีคนตื่นขึ้นมาดูทหารก
0: ับไม่แต่คนที่เขาติดตามเขาก็ต้องตื่นดูอยู่แล้วไม่คุณดำรงคุณดำรงจะตื่นไหมอ้ําถามก่อนตื่นดูไหมคะตีสาม
1: ตื่นแล้วครับ
0: ค่ะแล้วก็อีกอันนึงคือราคาเนี่ยค่ะค่าลิขสิทธิ์เนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดดูคร่าวๆแล้วประมาณ 1,700 ล้านนะคุณดำรงมันก็สูงจนเกินไปแต่รัฐบาลก็ยืนยันว่าไม่ใช้งบประมาณของรัฐบาลแน่นอนแต่ว่าก็จะให้กรมประชากับกสทช.เนี่ยให้ไปหารือกันแล้วก็ภาคเอกชนด้วยประเด็นสำคัญเลยค่ะก็คือตอนนี้ยังไม่มีภาคเอกชนเข้ามาร่วมสนับสนุนเหมือนการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งก่อนในปี2022ค่ะตอนนั้นไทยเราก็ได้รับการสนับสนุนจากทั้งกสทช.แล้วก็เอกชนหลายรายก็สามารถจัดหาลิขสิทธิ์ถ่ายทอดได้สำเร็จค่ะคุณดำรงก็จะคุยกันอีกทีนึง
1: ขอบคุณคุณอ้อมที่มีข่าวรายละเอียดเป็นเหตุเป็นผล
0: ค่ะ
1: ก็คงฟังการแถลงข่าวของทางกรมประชาสัมพันธ์อีกทีหนึ่ง
0: ค่ะ
1: แต่ประชาชนถ้าไม่ได้ดูคงแค้นใจรัฐบาลนี้มากหรือหน่วยงานองค์การที่รับผิดชอบนะฮะ
0: ค่ะ
1: อาจจะมีผลถึงการเลือกตั้งคราวหน้าก็ได้ว่า
0: หรือผลต่อคะแนนเสียงหรือเปล่านะ
1: ว่ารัฐบาลนี้สสพรรคนี้พรรคการเมืองนี้มาบริหารประเทศและทำให้ไอ้กีฬาที่คนคอยอยู่4ปีไม่ได้ดูเพราะว่าป่านนี้คุณจะไปต่อรองราคาอะไรกับฟีฟ่าเขามันอีกไม่กี่วันแล้ว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะฮะ
0: ค่ะคือตอนนี้รัฐบาลก็คือมีกระแสที่หลายฝ่ายมองว่าเอ๊รัฐบาลเรารอช่วงโค้งสุดท้ายเพื่อให้เจ้าของลิขสิทธิ์ลดราคาหรือเปล่านะคะซึ่งทางรัฐบาลก็ยืนยันเลยว่าถ้าเกิดเราจะซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกจริงเนี่ยตัวเลขค่าลิขสิทธิ์จะต้องอยู่ในระดับที่สามารถอธิบายต่อประชาชนได้อย่างเหมาะสมแต่ถ้าราคายังสูงเกินไปเนี่ยเขาก็ยืนยันที่จะเอางบประมาณไปใช้ในด้านอื่นที่มีความจำเป็นมากกว่าค่ะคุณนรงค
1: ์ได้ยินว่าฟีฟ่าเขาก็จะไปลดให้ทางจีนทางอินเดีย
0: ใช่ใช่
1: เพราะว่าประเทศเหล่านั้นมันมีประชากรเป็นพันล้านคือฟีฟ่าการให้กีฬาฟุตบอลเนี่ยมันอยู่ในหัวจิตหัวใจ

0: ใน DNA ของมนุษย์เหมือนอย่างที่อยู่ในตัวผมเนี่ยนะครับให้มันเข้าไปอยู่ในจีนคนอินเดียจะได้สนใจจะได้เล่นฟุตบอลแข่งฟุตบอลแล้วก็เป็นลูกค้าของฟีฟ่าทำให้กีฬาฟุตบอลมันกระจอนกระจายไปทั่วประเทศต่างๆนะครับ
1: ค่ะเดี๋ยวเราก็รอครม.อีกทีหนึ่งวันอังคารหน้านะคะคุณดำรงหรือว่าในช่วงนี้ก็อาจจะมีการคุยกันในกลุ่มย่อยที่รับผิดชอบโดยตรงทางกสทช.แล้วก็กรมประชาสัมพันธ์ก็อาจจะมีความคืบหน้าเนาะเราก็รอฟังก่อนนะคะยังไม่หมดหวังนะคุณดำรงว่าจะได้ดูอ่ะแต่มันเริ่มริบหรี่แล้วใช่ไหมคะ
0: ไม่ครับผมคิดว่าท่านนายกเองก็พูดเหมือนกับท่านนายกเองเคยพูดเหมือนกับว่าเอ๊ะก็ฟุตบอลโลกไม่เคยแต่ละรัฐบาลก็ได้ดูมาตลอดเนี่ยแล้วทำไมมารัฐบาลนี้ถึงจะไม่ได้ดูก้อนนั่นหนึ่งสิครับ
1: อืมใช่ไหมใช่ก็เดี๋ยวรอฟังเนาะสัปดาห์นี้น่าจะมีความคืบหน้านะคะ
0: เอาอย่างนี้ครับไอ้ที่ผมออกมาบอกว่าไม่สบายใจนั่งรถแท็กซี่ไปที่สปอร์ตคลับเนี่ยก็คือว่ามีคนเข้านัดรับประทานอาหารกลางวันคนหนึ่งเป็นนายธนาคารชาวสวิตเซอร์แลนด์ก็เป็นธนาคารที่มีชื่ออยู่ในสวิสนะครับแล้วเขาก็ทำธุรกิจอะไรอยู่ที่สิงคโปร์และเขาก็เป็นเพื่อนกับเพื่อนผมเพื่อนผมก็เป็นชาวปากีสถานเขาก็มีเงินมีทองไว้กับธนาคารนี้นะฮะเมื่อนายธนาคารท่านนี้มาเมืองไทยเขาก็เชิญมาเลี้ยงรับประทานอาหารแล้วก็เชิญผมไปด้วยแต่นี่ผมเจอคำถามอย่างนี้คุณอ้อมเขาก็คุยกันแน่นอนตอนเนี้ยมันก็ต้องคุยกันเรื่องสงครามเรื่องน้ำมันเรื่องเศรษฐกิจเขาก็เล่าให้ฟังว่าอย่างมีคนหนึ่งที่ก็เป็นคนไทยเชื้อสายอินเดียเขาก็บอกว่าในประเทศอินเดียเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีโมดีเนี่ยท่านสั่งคำสั่งก็เด็ดขาดเลยว่าคือเอางี้ก่อนพื้นฐานคนอินเดียเนี่ยไม่ว่าจะชั้นสูงชั้นต่ำระดับไหนเนี่ยชอบซื้อทองคนอินเดียเนี่ยชอบซื้อทองชอบใส่ทองคราวนี้ทางนายโมดีท่านนายกโมดีเนี่ยเห็นว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ควรจะประหยัดไม่ควรไปซื้อทองหยองอะไรนะฮะก็เลยประกาศว่าถ้าใครนำทองเข้าประเทศอินเดียในตอนนี้เนี่ยก็จะมีคิดเงินให้สูงขึ้นอีก 15% ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับแต่นี้ถ้ามันสูงขึ้นจากราคาเดิม 15% เนี่ยคนซื้อก็กระเทือนนะครับนี่เป็นวิธีป้องกันของของประเทศอินเดียสองก็มีการรณรงค์ว่าให้ใช้รถให้น้อยลงให้หันไปใช้รถสาธารณะนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือให้ทำงานที่บ้านได้ work from home ได้นะครับ นี่เป็นมาตรการของประเทศอินเดียคือที่ผมเอามาพูดเนี่ยก็เพราะว่าผมถูกถามว่าแล้วประเทศไทยเราเนี่ยเรามีมาตรการในการรณรงค์เพื่อประหยัดไฟประหยัดเงินประหยัดน้ำมันอย่างไรนะฮะ
1: ก็มีอยู
0: ่นะฮะดีกว่านะสิ่งที่นายกโมดีของอินเดียท่านเกรงกลัวก็คือกลัวว่าค่าเงินรูปีจะอ่อนตัวลงมัวแต่ไปซื้อทองคำอะไรนะครับ
1: นะ
0: ก็เป็นเรื่องของประเทศอินเดียผมก็ถามแบงก์เกอร์ที่เจอกันวันนี้บอกแล้วก็ที่คุณอยู่สิงคโปร์เนี่ยสิงคโปร์เป็นยังไงเขาก็บอกสิงคโปร์ก็กำลังคิดกันถึงเรื่องจะประหยัดน้ำมันประหยัดเงินแต่มีแต่สิงคโปร์เป็นประเทศเล็กและประชากรเขาเป็นคนมีคุณภาพเขาก็ปรับตัวเองกันอยู่ที่สำคัญนะเนื่องจากสิงคโปร์เป็นประเทศเล็กเนี่ยถนนหนทางอะไรมันก็มีไม่มากรถมันก็ไม่ได้มีวิ่งมากเขาก็ไม่เป็นห่วงเรื่องราคาน้ำมันที่จะมาใช้สำหรับอย่างประเทศไทยเรารถก็เป็นทั้งรถมอเตอร์ไซค์รถเก๋งก็เป็นล้านคันน่ะนะฮะแต่สิงคโปร์เนี่ยมีไม่กี่คันหรอกแล้วก็ที่สำคัญสิงคโปร์มีน้ำมันสำรอง

0: กองอยู่เยอะมากนะครับเพราะเขาทำมาค้าขายเรื่องน้ำมันมานานแล้ว
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นเรื่องของสิงคโปร์คราวนี้ผมนึกไม่ออกว่าประเทศไทยเรามีการรณรงค์อะไรยังไงนอกจากเห็นเป็นสปอตในทีวีเรื่องประหยัดไฟประหยัดน้ำมันอะไร ก็เป็นสปอตดูเชยๆยังไงก็ไม่รู้ครับ
1: ค่ะก็ของเรามีทั้งในส่วนหน่วยงานภาครัฐมาตรการสำหรับประชาชนมาตรการสำหรับธุรกิจและอุตสาหกรรมนะคะด้วยเขาแยกกันออกไปแต่อย่างมาตรการที่ภาครัฐออกมาค่ะคุณดำรงก็ลดตั้งเป้าจะลดการใช้พลังงานหน่วยงานราชการลงให้ได้ 10% แล้วก็ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้อยู่ในระหว่าง 26-27 องศาเซลเซียสค่ะลดการใช้ไฟฟ้าในจุดที่ไม่จำเป็นปิดไฟในช่วงพักเที่ยงแล้วก็หรี่ไฟทางเดินแล้วก็สนับสนุนการทำงานที่บ้านหรือ Work From Home ค่ะแล้วก็จัดประชุมผ่านระบบออนไลน์งดเว้นการเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศแล้วให้สวมเสื้อผ้าเวลามาประชุมเนี่ยที่ระบายความร้อนได้ดีเพื่อลดการใช้พลังงานเนคไทสูทเสิร์ตไม่ต้องใส่อะค่ะช่วงนี้ใส่เสื้อเชิ้ตได้นะคะไม่ต้องใส่สูทค่ะคุณนำรงมันร้อนอันนี้ก็เป็นมาตรการสำหรับหน่วยงานภาครัฐค่ะ
0: ก็เชียร์เรื่องนี้ฮะแต่ว่าเห็นในสภาที่ประชุมสภาก็ส่วนใหญ่ก็ยังใส่สูทอยู่
1: สภาเปิดแอร์เย็นฉ่ำหรือเปล่าก็คุณดำรงอ้อมไม่ได้เข้าไปตั้งนานแล้ว
0: สภาเนี่ยแอร์มากเลย
1: อ้อมว่าเย็นเกินไปไหมอ่ะตั้งแต่สมัยอ้อมทำที่รัฐสภาเก่าแล้วค่ะเวลาไปทำข่าวเย็นเย็นคุณดำรงหนาวเลยแหละ
0: อิสราเอลเขาประชุมนะครม.เขาประชุมเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: เดียวคงในทันเยฮูนี่ไม่เคยเห็นใส่สูทเลยก็ใส่ถูกนิไทยนะครับ
1: ค่ะ
0: แต่ของเราต้องใส่สูตรไม่งั้นออกทีวีแล้วไม่โก้
1: ไม่สมาร์ทไม่โก้ค่ะ
0: ผมว่าแค่ใส่เสื้อเชิ้ตผูกนิไทยก็โอเคแล้วนะ
1: ค่ะ
0: ไอ้เรื่องนี้คุณอ้อมผมรณรงค์พูดจามาผ่านรายการโทรทัศน์ลงหนังสือคู่สร้างคู่สมมาตั้งแต่สมัย20กว่าปีที่แล้วที่ผมเป็นสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยผมเห็นว่ามันหนาวอ่ะแล้วค่าไฟมันก็กินไฟมากเปิดแอร์กันเย็นเยียบเลยนะครับ
1: ค่ะ
0: ผมก็พูดตลอดว่าเอ๊ะทำไมเราต้องใส่สูทด้วยและพอถึงเวลาตอนนี้มันต้องประหยัดเราก็ไม่ได้ทำให้เห็นว่าคือทั้งครม.ทั้งสส.สว.อะไรเนี่ยก็ต้องไม่ใส่สูทเพื่อที่จะได้ไม่เวลาทำงานเวลาห้องประชุมจะได้ไม่ร้อนและจะได้ไม่หนาว
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ค่ะก็ต้องช่วยกันประหยัดนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านหรือที่ทำงานเราก็ต้องประหยัดตอนนี้ work from home คุณดำรงหลายคนก็บอกมันเปลืองแอร์ที่บ้านอีกแล้วอ่ะ ค่าไฟเยอะเหลือเกินมาทำงานที่ออฟฟิศดีกว่าแต่มันก็ไม่ได้ประหยัดน้ำมันรถไงเขาต้องการจะให้ประหยัดแบบนั้นแต่มันก็ไปเปลืองอีกแบบหนึ่งนะคะ
0: ครับนี่ขณะนี้เนี่ยพอทุ่มครึ่งเนี่ยผมปิดแอร์ห้องนี้ละห้องที่ผมนั่งพูดอยู่ไม่เปิดแอร์ครับเพราะว่ามันไม่ร้อนเพราะมันเป็นเวลากลางคืนเอาละครับก็ได้บ่นได้แสดงความคิดเห็นอะไรมาพอสมควรนึกดูข่าวอ่ะคือถ้าดูจากข่าวเนี่ยมันก็มีเรื่องให้เราไม่สบายใจอยู่ด้วยเวลานี้โรคระบาดอีโบลาเนี่ยไประบาดหนักที่คองโกผู้คนก็ป่วยที่สำคัญคือหมอชาวอเมริกันที่รักษาโรคนี้ตัวแกเองติดก็เอง
1: ทาง
0: อเมริกาเขาเลยให้แกไปเยอรมันไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเยอรมัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับนี่เราก็กลัวว่าเดี๋ยวเกิดหลุดเข้ามาในบ้านเราแล้วขอโทษนะถ้ามันยิ่งเกิดสงครามนะคุณอ้อมยามาไม่ถึงเราเนี่ยเราไม่มียาที่จะรักษาอีโบลาเนี่ยเราก็ต้องซื้อจากต่างประเทศประเทศที่เขาเจริญแล้วแต่มันอาจจะไม่ส่งมาถึงเร็วทันใจก็จะเป็นปัญหาก็เลยขอให้ทางสนามบินเนี่ยกวดขั

0: ันกับคนที่มาจากทางทวีปแอฟริกานะครับ
1: ค่ะ
0: ประเทศคองโกนี่มันอยู่ในแอฟริกานะฮะ
1: อืม
0: แล้วก็รวันดาด้วยก็อยู่ติดกัน

0: อ่าโอเควันนี้จะฝากอะไรทิ้งท้ายไหมคะ
1: 2:30แล้วก็ฝากให้บ้านเมืองช่วยดูแลทางด้านกฎหมายดูแลกำชับหน่วยงานต่างๆที่เคยทำอะไรผิดทำอะไรพลาดอย่าให้เกิดขึ้นอีกนะครับผมเชื่อว่ามันคงต้องมีอีกอ่ะตอนนี้ถ้ามันมีอีกมาแล้วเรามาเป็นส่วนเกี่ยวข้องก็ซวยไปตายไปบาดเจ็บไป
0: ค่ะได้ค่ะคุณดำรงขอบคุณนะคะ
1: ครับผม
0: คุยกันต่อพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: ดีครับ
0: พี่ใหม่คะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณอ้อมค่ะท่านผู้ฟังด้วยนะคะ
0: เปิดแอร์กี่องศาคะพี่ไหม
2: อ๋อไม่เปิดนะคะคุณอ้อมเพราะว่ากลางคืนเนี่ยเปิดหน้าต่างเปิดทิ้งแต่พัดลมไม่ใช่เขาเลยนะมุ้งลวดไว
0: ้
2: เปิดมุ้งลวดไว้สิเปิดกระจกก็เปิดมุ้งลวดไว้เปิดมุ้งลวดไม่ได้เปิดมุ้งลวดนะ
0: ช่วงนี้ก็ยังดีหน่อยว่ายังมีลมมาบ้างเนาะถึงจะเป็นลมร้อนแต่มันทำให
2: ้
0: อากาศไม่อบอ้าวสักเท่าไหร่ขอให้มีลมเถอะนะพี่ไหมเอาจริงๆอ้อมพออยู่ได้นะถ้ามีลม
2: ใช่ใช่ค่ะใช่
0: ถ้ามันแบบนิ่งไม่มีลมในอกหูเหงื่อตกพักๆพักๆเลยค
2: ่
0: ะ
2: ใช่ค่ะแล้วก็จะอึดอัดก็จะอยากจะเรียนท่านผู้ฟังนะคะที่ไม่ได้ดูบอลโลกเนี่ยตอนนี้มันมีมหกรรม French Open แล้วเทนนิสแล้วเริ่มตั้งแต
0: ่
2: เมื่อวานแล้วก็ดูเทนนิสแทนบอลโลกไปก่อน บางท่านอาจจะมาอุ้มมันจะแทนกันได้ไง
0: มันจะแทนกันได้ไหม
2: น
0: ั่
2: นแหละ
0: เราก็ต้องมองบวกไว้ก่อนเนาะไม่มีอันนี้ดูก็ดูอันนี้ไปก่อนก็ยังไม่ตัดสินเนาะเดี๋ยวรอเขาคุยกันอีกทีนึงกำลังหาทางอยู่นะคุณผู้ฟังใจเย็นๆนะ
2: คุณอ้อมลองคิดย้อนดูนะทุกครั้งที่รัฐบาลจะมาออกบอกว่าจะได้ดูบอลโลกไหมเนี่ยแล้วสุดท้ายก็จะทำเป็นแบบไม่ได้ดูสุดท้ายได้ดูทุกทีไม่ใช่เหรอคะ
0: ใช่ไหมใช่ใช่
2: รัฐบาลแบบใช้นโยบายใช้วิธีการแบบชายหญิงคู่รักนะทำเป็นว่าไม่ได้ก่อนนะเรียกคะแนน
0: ค่ะคือปัญหาหลักตอนนี้ก็คือเอกชนยังไม่มีใครกล้าที่จะ
2: ลงทุน
0: จะเข้ามาลงทุนนะมัน1,700 ล้านเนี่ยพี่ใหม่
2: เพราะว่ามัน
0: เยอะแล้วภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยเนาะ
2: ใช่ใช่จแต่ถ้าใครลงทุนนะใครที่จะคิดการไกลว่าลงทุนตอนนี้แล้วก็เราก็จะได้ใจใช่ไหมแล้วเราที่เหลือเนี่ยเราก็จะได้ทั้งปีลองคิดยาวๆสิคะท่านที่ผู้มีกิจการดีๆเงินเยอะๆเนี่ยนะในประเทศไทยก็มีอยู่หลายอย่างเหมือนกันเนี่ยนะ1,700 ล้านบาทสำหรับเรามันโอ้ชาตินี้ชาติไหนก็คงจะไม่มีวันมี แต่สำหรับเขาเนี่ยเขาทำธุรกิจวันหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะได้แล้วว่าคุณอ้อม ใช่ไหมล่ะนั่นแหละ
0: ลองดูนะคะอาจจะได้ข่าวดีก็ได้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะพี่ไหมช่วงหน้าวันนี้วันอังคาร
2: ตามธรรมเนียมของเรานั่นแหละค่ะ
0: แ
2: ล้วก็ต้องหาเรื่องลี้ลับมาคลายเครียด
0: ค่ะสวัสดีพี่ดัทชาพี่เสือนอนไม่หลับพี่ศศิมาพี่อัญชลีพี่เทศยะจากญี่ปุ่นมาแล้วนะคะพี่ชัยยันค่ะแล้วก็อีกหลายๆท่านที่ทักทายเข้ามานะคะ
2: คุณชัยยันนี่จากเกาหลีค่ะท่านอยู่เกาหลี
0: ได้นะค่ะโอเคงั้นโอ้ยพี่ชัยยันบอกว่าที่คุณดำรงเล่าก็คือเรือเซวอนล่องมาจากอินซอนแล้วก็มาล่มที่เกาะชินโดผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับโทษหมดครับประธานาธิบดีก็ไม่รอดนะคะ
2: ที่เรื่องที่เด็กจมน้ำใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
2: ไม่อยากคิดเลยคิดแล้วเศร้าใจ
0: ค่ะขอบคุณพี่ชยันนะคะเอาเดี๋ยวเราพักกันก่อนช่วงหน้ากลับมาเรื่องลี้ลับ
2: สนุกสนุกค่ะค่ะ
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play

0: M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม On Radio
1: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะช่วงที่2ของผู้สร้างผู้สม On Radio ประจำคืนวันอังคารค่ะ
2: ใช่แล้วค่ะคุณอ้อมต้องถามว่าคุณอ้อมอยู่เมืองไทยเนี่ยแล้วก็บางทีก็อยู่ต่างจังหวัดบ้างเนี่ยนะแล้วบางทีก็ย้ายที่เนี่ยที่พักที่อะไรแบบเนี้ยแล้วก็เดินทางบ่อยๆคุณอ้อมเคยเจอผีเจ้าที่ไหมอ่ะ
1: โอ้อ้อมจะไหว้บอกทุกครั้งอะพี่ใหม่ว่าขออนุญาตมานอนมาดีนะคะไม่ได้มารบกวนอะไรกรุณาอย่าได้มาให้เห็นเลยนะคะขอให้ปกปักรักษา
2: ทุกคนจะบอกว่ามาดีนะ
1: มาดี
2: แต่ไม่ก็นึกในใจถ้าเราขอเราไม่มีวันหรอกถ้าเรามาร้ายเราไม่มีวันบอกใครหรอก
1: ค่ะมาดีจริง
2: อาจจะร้าย
1: มาพักมาผ่อนอะไรอย่างเงี้ยก่อนนอนก็ขอให้เราพักผ่อนโดยที่ไม่มีอะไรมารบกวน
2: ไม่มีนั่นคือธรรมเนียมไทยแปลว่าพวกเราเนี่ยเป็นคนที่หัวอ่อนน้อมนะคนไทยคนพุทธเนี่ยนะคนนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะคุณลูกตาหงกับยายจงเนี่ยนะปากกาแกน่ารักจังเลยแกก็เล่าให้ฟังว่าแกก็อยู่บ้านของแกดีๆนี่แหละแต่วันหนึ่งที่มันเกิดเรื่องร้ายเนี่ยเจ้าที่ต้องเลยบอกว่าโผล่ขึ้นมาหรือปรากฏกายขึ้นมาแล้วก็ช่วยเธอได้ไม่งั้นจะถูกงูกัดตายไปแล้วนะ เธอก็บอกว่าเนี่ยฉันก็อยู่จนอายุเนี่ยมัน30จะ40ปีแล้วเนี่ยแล้วก็ไม่เคยเห็นเลยไอ้เรื่องผีพูดผีลี้ลับเรื่องทรงจงทรงเจ้าอะไรฉันก็ไม่เชื่อเลยยิ่งโดยเฉพาะใครมาบอกให้อะไรนะบนน่ะบนนู่นบนนี่ร่างทรงอะไรฉันยิ่งไม่เชื่อใหญ่เลยแล้วฉันก็ไม่คิดว่าฉันจะเจอเรื่องลี้ลับปรากฏว่ามาเจอเอาจริงๆอีตอนอายุ30 40นี่แหละค่ะ40นี่แหละเธอบอกว่าแม้แต่วิญญาณพ่อแม่ก็ไม่เคยเจอเลยคนที่ตายไปพวกญาติโยมก็ไม่เคยเข้ามาฝันมาเข้าฝันเลยแต่ดันฉันก็ดันมาเจอจนได้เธอบอกว่าเธอเนี่ยทำงานอยู่ที่คลินิกความงามและไอ้ตอนเนี้ยแม้ว่าเศรษฐกิจมันจะรุ่งริ่งยังไงแต่เรื่องความงามเนี่ยมันรุ่งโรจน์ตลอดอะคุณอ้อมนะเธอก็ทำงานอยู่ในคลินิกความงามแห่งหนึ่งในกรุงเทพในเป็นห้างดังเพราะฉะนั้นเนี่ยเธอก็เลยงานชุกงานหนักและโดยเฉพาะช่วงนี้ด้วยนะคะแล้ววันนี้เนี่ยเป็นวันที่เธอเหนื่อยมากที่สุดนะคะไอ้วันที่เกิดเรื่องเนี่ยนะคะเธอบอกว่าคนไข้ในคลินิกเนี่ยเยอะมากเพราะฉะนั้นเธอก็หัวปั่นเลยนะคะเราก็เลยต้องทำงานจนล่วงเข้าไป4 ทุ่ม 5 ทุ่มถึงจะได้กลับบ้านวันนี้เป็นวันที่กลับบ้านดึกที่สุดนะคะเมื่อกลับถึงบ้านก็ล่วง5 ทุ่มเข้าไปแล้วล่ะรู้สึกได้เลยว่าวันนั้นเป็นวันที่เหนื่อยมากๆอยากจะทิ้งร่างลงบนเตียงไม่อาบน้องอาบน้ำไม่ทำอะไรเลยนะคะแต่เธอก็บอกว่าไอ้ความที่มันอยู่คลินิกไงมันก็ไม่ได้ว่าทุกอย่างจะสะอาดไปหมดนะคุณอ้อมนะแม้ว่าจะเป็นคลินิกศัลยกรรมก็ตามอะไรเงี้ยนะคะเธอก็บอกว่าเอาเพลียมากแต่ด้วยนิสัยของเธอที่เป็นแบบเหมือนเป็นพยาบาลอะไรเงี้ยนะคะเป็นเจ้าหน้าที่อยู่เนี่ยเธอก็ต้องไปอาบน้ำซะก่อนนะคะพออาบน้ำเสร็จเธอก็จะเข้านอนละอาบน้ำเสร็จคุณอ้อมมันจะง่วงไงคุณอ้อมนะยิ่งเหนื่อยใช่ไหมจะง่วงตาจะปิดให้ได้เพลียหัวเนี่ยสุดแล้วจะเข้านอนละเธอเนี่ยเป็นคนที่ชอบปิดไฟนอนนะเหมือนใหม่เลยปิดในน้ำมันมันต้องปิดให้หมดแล้วคุณอ้อมมืดกริบเลยมันถึงจะหลับสบายเขาบอกใครไม่ใครนอนไม่หลับนะอย่าได้เปิดไฟนอนเลยนะคะไหมเนี่ยคุณอ้อมไปไหมหัวเราะนี่คือเปิดไฟนอนแล
1: ้
2: ว
1: ไม่ถึงขั้นนั้นค่ะก็จะอ้อมจะเป็นคนไม่ชอบนอนแอร์พี่ใหม่จะเปิดแอร์ให้ห้องเย็นก่อนแล้วก็จะเปิดพัดลมแล้วเมื่อเปิดพัดลมเสร็จมันก็ต้องเปิดหน้าต่างแล้วเปิดมุ้งลวดไว้มันก็จะเห็นแสงจากข้างนอกไงมันก็จะมีความสว่างตามธรรมชาติรำไรอะไรอย่างเงี้ยพี่ไหมยังไงนะอ้อมถึงจะนอนหลับถ้ามือสนิทอ้อมนอนไม่หลับเขาอ้อมกลัว
2: บางคนนะบางคนก็เป็นอย่างนั้นแต่บางคนก็บอกว่าโอ้ไม่ได้ไฟมันอยู่ตรงไหนต้องไปหาปลั๊กปิดมันให้ได้บางทีเราไปอยู่โรงแรมนะมันก็หามันไม่ใช่บ้านเรานี่เราก็หาปลั๊กไม่เจอนะก็ปิดไม่ได้ก็ต้องทนนอนไปหลับบ้างไม่หลับบ้างแต่คุณท่านเนี้ยที่เล่ามาเนี่ยก็บอกว่าฉันต้องปิดไฟนอนต้องปิดสนิทเลยพอปิดไฟปุ๊บมืดสนิทสมองร่างกายมันก็จะปิดตัวเลยและพร้อมหลับสนิทอย่างมีความสุขเป็นอย่างนั้นนะคะแต่บังเอิญวันนั้นเนี่ย

0: หลับตาลงไม่ได้เลยเพราะหูเนี่ยมันได้ยินเสียงคุณออมปกติมันพุ่งตัวหลับปุ๊ยไปเลยนึกออกไหมเวลาคนเพลียจัด
1: ทั้งที่เหนื่อยเพลียอยู่นะคะนอนไม่หล
0: ับ ใช่แต่หูเนี่ยมาทำงาน
1: ค่ะ
0: หูได้ยินเสียงหนึ่งขณะที่กำลังหัวเนี่ยจะถึงหมอนอยู่แล้วจะทิ้งศีรษะลงหมอนใบใหญ่ที่แสนจะนุ่มนิ่มอันคุ้นชินของเธอไม่เพียงแต่หลับตาไม่ลงเท่านั้นนะ
1: คะ
0: ตัวยังกระดุกยังกระเด้งลุกขึ้นมานั่งอัตโนมัติเหมือนทำให้นอนไม่ได้ก็ไม่รู้ตัวว่าทำไมต้องเป็นอย่างนั้นนะคะพอรู้ตัวเท่านั้นล่ะฉันก็ยืนยันกับตัวเองเป็นคำตอบสุดท้ายแล้วว่าจะทิ้งหัวลงบนที่นอนแล้วหมอนอีกครั้งฉันจะต้องหลับให้ได้อยู่ดีๆมันเด้งขึ้นมาได้ไงทันทีที่เอาหัวถึงหมอนมันก็ยังเหมือนเดิมมันก็เด้งลุกขึ้นมาอีกโดยไม่รู้เหตุผลกับคุณอ้อมว่าทำไมตอนนี้ตาเริ่มสมองเริ่มแบบดีดตัวกลับขึ้นมาไม่ใช่โหมดที่จะหลับแล้วอ
1: ะ
0: จิตคราวนี้มันไม่สงบแล้วแต่มันได้ยินเสียงจริงๆหูได้ยินเสียงหนึ่งค่ะพูดอย่างนี้คุณอ้อมเป็นคำพูดสั้นๆนะแต่หนักแน่นเลยเสียงผู้ใหญ่ด้วยบอกดูนั่นสิ
1: น่ากลัว
0: คำเนี้ยได้ยินมาแล้วรอบนึงแต่พอคิดจะนอนต่อลืมตาแบบเสียไม่ได้มองไปในระดับสายตาที่ปลายเท้าแบบงงๆน
1: ะ
0: แล้วก็พึมอยู่ในใจแต่เสียงเมื่อกี้มาได้ยินครั้งที่สองแล้วดูนั่นสิ
1: อ
0: ะไรวะเธอก็คิดไอ้ความที่ไม่เคยเจอผีก็ไม่กลัวไงเธอบอกอะไรวะโอ้โหพระเจ้าประคุณเอ้ยเธอว่าเห็นกันจะเลยเห็นกันแบบตัวเป็นๆ เลยจะลืมไม่ลงเลยทีเดียวเธอบอกว่าฉันตะลึงงานเพียงชั่วขณะไม่มีเวลาแล้วต้องเพ่นเพราะสิ่งที่เห็นคืองูค่ะงูตัวเบลเลอร
1: ์ยิ่งกว่าผี
0: ขมึนใช่งูตัวเบลเลอร์กำลังเลื้อยช้าๆอยู่ข้างที่นอนของฉัน
1: เอ้ย
0: หิวไอ้เจ้างูเนี่ย
1: โรงแรมนะพี่ไหมโรงแรมนะเอ้ยไม่ใช่นี่คลินิกใช่ไหม
0: เธอทำงานอยู่คลินิกเธอกลับมาบ้านแล้วไง
1: เธอ
0: ห้าทุ่มแล้วเธอกำลังจะนอนไอ้เตียงที่เธอคุ้นเคยอยู่ทุกวันหมอนที่เธอคุ้นเคยอยู่ทุกวันนั่นไม่ทราบค่ะอาจจะเผลอหน้าต่างไปแต่มันที่เห็นในวันนั้นก็คืองูตัวใหญ่แล้วก็เกล็ดดำมามืดเลยมันอยู่ข้างๆที่นอนของเธอข้างๆเตียงของเธออ่ะหิวเจ้างูเนี่ยบอกยิ่งมันโดนแสงไฟจากข้างนอกนะไอตอนที่เธอเปิดแล้วเนี่ยน
1: ะ
0: มันโอ้โหมันกระทบไหมเห็นผิวมันแผลบออกมาอย่างชัดเจนเลยเธอจิตไวค่ะตื่นตัวแล้วนี่ที่จริงเธอตื่นมาตั้งแต่เสียงดูนั่นสิแล้วเนี่ยนะแต่ตอนนั้นเธอไม่มีเวลาคิดหรือว่าใครมาบอกเธอว่าดูนั่นสิแต่ก็ดีใจที่ตัวเองลุกกระโดดโผล่ออกมานะกระโดดโผล่ออกจากที่นอนเลยนะไปที่สวิตช์ไฟอยู่ด้านขวาเปิดไฟเพิ่มเลยค่ะแล้วก็ไม่ลืมที่จะเอี้ยวตัวหลบใครรู้ไหมหลบชายสูงวัยผิวดำแดงที่ยืนอยู่ปลายเท้าเยื้องไปทางขวาอยู่ไม่ไกลสวิตช์ไฟนี่คนหรือผีผู้หวังดีเจ้าของเสียงที่พูดว่าดูนั่นสิพร้อมตัวเขาก็ชี้ไปที่งูด้วยแล้วก็พูดว่าดูนั่นสิเออคุณออมเล่าอยู่นี่แขนยังลุกเลยพี่สมัยเปิดไฟแล้วก็คว้าพวงกุญแจเลยค่ะเปิดประตูรั้วบ้านวิ่งออกไปเลยค่ะวิ่งไปตามหาคนมาช่วยจับงูเพราะตอนนั้นแฟนเธอสามีเธอเนี่ยยังไม่กลับนะเธอก็เขียนมาเธอบอกอมโบแต่ไปแรกอยู่อยากสักในอารมณ์ดี
1: อยากสาดแซะเขาอีกนะ
0: ยังมีอารมณ์นะเธอบอกจะบังเอิญหรือพระเจ้าช่วยก็สุดแท้แต่บังเอิญเจอเพื่อนบ้านที่รู้จักคุ้นเคยเขาอยู่ถัดไปอีกสองหลังแค่นี้เองเขาทำโรงงานสกรีนผ้าเล็กๆเป็นกิจการในครอบครัวแล้วเขาก็นอนดึกเขากำลังคุยอยู่กับเพื่อนที่หน้าบ้านฉันพอดีทันทีที่ฉันบอกว่ามีงูเข้าบ้านพี่ช่วยด้วยโอ้สุภาพบุรุษจริงๆเขารีบจ้ำอ้าวไปชวนคนที่บ้านเขาซึ่งในญาติลูกพี่ลูกน้องผู้ชายเนี่ยเขากล้าอยู่แล้วคว้าได้ไม้หลายอันได้ครีมได้เคียวเขาคงคือเขามีอาชีพไอ้ทำผ้าสกรีนเขาคงจะมีช้อนมีที่คีบมีที่เขี่ยอะไรของเขาเป็นเหล็กอะไรแล้วนะเขาก็แล้วก็ผู้หญิงตัวคนเดียวออกไปช่วยเนี่ยสุภาพบุรุษก็พลันผลุนเข้ามาเลยช่วยเลยเขาก็เข้ามาในห้องของฉันค่ะซึ่งฉันก็บอกว่าเห็นมันเลื้อยอยู่ข้างเตียงทุกคนระวังตัวได้นะตัวมันยาวแล้วมันดำมากฉันไม่รู้มันตัวมันงูอะไรล่ะแต่มันเป็นสีดำฉันจำได้มันจะดำเพราะไฟหรืออะไรก็ไม่รู้นะแต่มันดำอ่ะแต่นี้พวกเขาก็ค่อยๆรื้อที่นอนทีละชิ้นละชิ้นละชิ้นก็ไม่เห็นตัวมันคุณอ้
1: อม
0: บอกเอ้ยไม่มีแล้วมั่งของก็ไม่ได้ลกอ่ะตาฝาดเปล่าไม่ฉันไม่ได้ตาฝาดแล้วฉันก็สะดุ้งตื่นมาด้วยจิตที่สติ

0: ที่เต็มที่ฉันยืนยันมั่นใจว่ามันจะต้องอยู่ในห้องนี้แน่ๆแล้วก่อนที่ทุกคนเขาเริ่มถอดใจกันแล้วเขาบันลื้อนู่นลื้อนี่ลื้อตะกร้าลื้อผ้าห่มบ้าอะไรก็ไม่มีก่อนที่ทุกคนจะเริ่มถอดใจนะคะว่าไม่เห็นแล้วก็จะอยู่กันค้นหาซึ่งฉันอยู่ไม่ได้แน่ๆถ้าฉันเห็นฉันรู้ว่าตัวฉันเนี่ยไม่ได้เผลอไผลไม่ได้สติหลุดหรือตาฝาดฉันกลับไปนอนไม่ได้แน่นอนนะคะทีนี้ก่อนที่เขาจะไปนอนบ้านใครบ้านมันทันใดนั้นเองก็มีคนหยิบหมอนอีกใบหนึ่งซึ่งเป็นหมอนของสามีที่อยู่บนเตียงดิฉันเนี่ยขึ้นมาสะบัดงูตัวนั้นที่มันนอนขดอยู่ใต้หมอนหางมันก็ค่อยๆขดม้วนอย่างช้าๆพองกหัวขึ้นมาเลยคุณอ้อมแล้วมันก็ขดม้วนตัวเข้าไปแบบมันก็คงกลัวคุณอ้อมไหมเคยจัดการเรื่องงูหลามงูเหลือมอะไรก็ไม่รู้ตัวยักษ์เลยนะมันกินแมวไหมนะที่อยุธยาเวียงเหล็กไปแล้วนะแล้วเราก็เรียก191ใช่ไหม191ใช่ไหมบ้านเราเนี่ย
1: ใช
0: ่ค่ะมาช่วยนะงูเนี่ยนะจับหัวจับท้ายไปนะคุณอ้อมมันกลัวจนมันขี้ออกมาไม่สงสารสงสารงูขี้งูมันจะไปเหลืองๆมันอยู่ตรงท้องนะท่านผู้ฟังสงสารมันก็สงสารบักจับแล้วเอาไปปล่อยนะงูเขาก็กลัวเหมือนกันเขาไม่ได้อยากมาเขาคงอาจจะแบบได้กลิ่นหนงได้กลิ่นหนูหรือสัตว์อะไรเพราะงูมันก็เป็นสัตว์ที่หิวเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณอ้อม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเจอก็จับไปปล่อยนะคะอย่าไปทำร้ายเขาเลยทีนี้คนที่มาเนี่ยเขาเป็นอาจจะเป็นคนที่เชี่ยวชาญเขาพอเห็นงูมันขดตัวเขาบอกง่ายแล้วเขาคว้าหมับเข้าที่คองูตัวใหญ่สีดำมันเมื่อแต่เขาไม่ได้บอกนะคว้าหมับด้วยมือคว้าหรือครีมคว้าหรืออะไรไม่รู้นะเขาบอกว่าพอมันคว้าตัวมันก็ขดที่ขดอยู่มันก็เขาเรียกว่าคลาดคลายตัวออกมาขนาดตัวมันเกือบ2เมตรเห็นจะได้เพื่อนหันไปบอกญาติว่าเพื่อนบ้านหันไปบอกญาติว่าอย่าปล่อยนะอย่าฆ่ามันล่ะซึ่งตรงกับใจฉันว่าไม่อยากให้ฆ่ามันเขาละปากว่าจะไปปล่อยที่ป่าให้สรุปหลังจากที่ถ่ายรูปอะไรกันแล้วงูตัวนี้เป็นงูแสงอาทิตย์ค่ะน่ากลัวถ้าใครโดนกัดรักษาไม่ทันก่อนพลาดคิดขึ้นตายลูกเดียวนะคะหลังจับงูออกหลังจากเขาจับงูออกไปได้คืนนั้นฉันก็นอนสบายใจนอนหลับตาลงยังมีความสุขเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยลืมขอบคุณคุณลุงที่อุตส่าห์เสียเวลามาบอกคนขี้เศร้าอย่างฉันไปเสนอคุณลุงท่านนี้เป็นใครล่ะและไอ้ความที่ฉันเนี่ยเกิดมาไม่เคยเห็นผีเห็นวิญญาณมาก่อนทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าคุณลุงที่มาบอกนี่เป็นใครแต่ที่แน่ๆในห้องฉันไม่มีใครอยู่ก็คุณลุงไม่ใช่คนแน่
1: บอกให้ดูนั่นสิ
0: ใช่และเสียงชัดเจนเลยเธออาจจะไม่ถึงเขาเรียกว่าไม่ถึงคาดใช่ไหมคุณออม
1: ค
0: าดตุกคอและคางสะอาดต่อเต่าสระอุไม่ถึงคาดนะคะเธอคุณลุงอาจจะเป็นผีเจ้าที่ก็ได้นะหรือไม่ก็อาจจะเป็นผีบ้านพี่เรือนท่านก็คงมาบอกแหละแต่ไม่ว่าจะเป็นผีอะไรคุณลูกตาหงกับยายจอมบอกตื่นเช้าฉันก็ใส่บาตรทำบุญขวดน้ำไปให้ทั้งท่านทั้งงูเลยค่ะแล้วก็กล่าวขอบคุณที่ท่านมาช่วยปกปักดูแลรักษาคุ้มครองเพราะท่านไม่มาบอกเราฉันอาจตายด้วยพิษงูไปแล้วก็ได้แล้วเราตายด้วยพิษงูเราจะไปโทษงูเหรอคุณอ้อมเราอาจจะเผลอเปิดหน้าต่างหรือมีช่องมีรูอะไรที่งูมันจะอาจจะเลื้อยเข้าบ้านเรามาก็ได้ใช่ไหมล่
1: ะ
0: เนี่ยก็แสดงว่าค่ะอาจจะเธออาจจะเป็นคนดีก็ได้นะผีเจ้าที่ถึงคุ้มค่ะ
1: ใช่มาบอกไว้นะแต่ว่าถ้าเป็นทางเหนือเนี่ยก็จะมีการคาดการณ์กันอีกอย่างนึงว่างูนั่นแหละคือเจ้าที่พี่ใหม
0: ่โอ้
1: อืมอันเนี้ยถ้าเป็นทางเหนือเนี่ย
0: เป็น
1: นี่แหละ
0: งู
1: เจ้าที่เลย
0: งูกับคุณลุงนี่อาจจะเป็นร่างเดียวกันป่ะ
1: ร่างเดียวกันใช่แล้วก็
0: แล้วจะกัดเราไหมอ่ะ
1: หนูก็เขาบอกไม่กล้าเดาคาดเดาไม่กล้าคาดเดา
0: แต่เกิดกระไหมผลนึงนะเกิดกระไหมผลนึงก็มาอยู่บ้านชะอำนี่แหละแล้วก็พอที่เดินลงไปที่โรงรถบ้านใหม่มันก็ติดอยู่กับสวนของชาวบ้านเนี่ยสวนนั้นเนี่ยเขาก็มีทั้งหนองบึงอะไรต่างๆเป็นที่อยู่อย่างดีของงูเลยแหละนะแล้วมันก็คงจะแพร่พันธุ์วันดีคืนดีใหม่ก็เดินลงไปที่จบรายการเรานี่แหละใหม่ก็เดินลงไปไอ้ที่จอดรถใหม่คงจะไปหยิบอะไรใหม่ก็นึกว่ามีไฟสลัวจากไฟโซล่าไม่ต้องเปิดไฟกำลังจะเดินไปหยิบของที่เขาคนมาส่งของเขาวางทิ้งไว้ตรงรั้วคุณอ้อมไม่ทันจะหยิบมองไปที่พื้นโอ้ยงูมันขดอยู่แต่ดีที่มันสักตัวฟุตกว่านะคุณอ้อมแล้วตัวอาจจะเป็นลูกงูอยู่ด้วยดีนะมันก็สั่งเท้าแตะไม่ได้สั่งเท้าพ่อใบถ้าเผลอไปเหยียบมันกัดไหมแน่เลยแล้วก็ไม่รู้จะเป็นงูอะไรอ่ะใช่ไห
1: ม
0: ป่านนี้พี่สมัยไม่ได้มานั่งพูดแล้วล่ะจริงแล้วไม่มีเจ้าหน้าที่มาเตือนด้วย

0: น่ากลัวนะน่ากลัว
1: น่ากลัวงูและน่ากลัวมากๆท่านผู้ฟังค่ะ
0: ค่ะไม่ว่าจะเจออะไรก็แล้วแต่เนาะเราก็ต้องเคารพสถานที่ทุกๆที่ที่เราไปนะพี่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะนะคะบอกไว้ว่าเออมาดี
1: ไหว้ไว้ก่อนอุ่นใจเนาะใช่ไหมคะ
0: อุ่นใจใช่แล้วก็คนไทยเนาะไปไหนมาไหนก็ไหว้ขอเจ้าบ้านอยู่แล้วนะพี่ไหมไปลามาไหว้ใช่ใช่
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะมาดูเรื่องที่อ้อมเตรียมไว้นะคะพี่ไหมก็เป็นเรื่องเบาๆแต่ก็เชื่อว่าหลายคนคงจะมีคำถามคงจะเคยคิดเหมือนกันว่าพี่ไหมเวลาเราใช้น้ำปลาที่บ้านเนี่ยพอใช้เสร็จแล้วเนี่ยเราควรจะเก็บไว้ในตู้เย็นหรือเปล่า
1: เป็นคำถามที่ดีไหมเห็นละไหมเคยได้ยินนะเขาบอกว่าในน้ำปลาเนี่ยมันมีตัวหนึ่งสารอะไรก็ไม่รู้มันทำให้อย่างนั้นอย่างนี้ไหมก็ลืมไปละควรใส่ตู้เย็นเขาพูดอย่างนี้แหละ
0: ก็มีวิธีเก็บแตกต่างกันไปของแต่ละบ้านนะคะบางคนก็วางไว้ข้างเตาเพื่อหยิบใช้ง่ายใช่ไหมวางไว
1: ้
0: ขณะที่บางคนก็เข้าตู้เย็นทันทีหลังเปิดใช้นะคะความจริงแล้วนะคะน้ำปลาไม่จำเป็นต้องแช่ตู้เย็นเสมอไปเพราะในน้ำปลานั้นมีปริมาณเกลือสูงซึ่งจะช่วยถนอมอาหารแล้วก็ลดโอกาสการเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ได้ตามธรรมชาติอยู่แล้วจึงสามารถเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องได้ถ้าอยู่แล้วก็อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมด้วยนะคะก็เป็นห้องครัวที่สะอาดอะไรเงี้ยค่ะพี่ไหม
1: ได้คำตอบสักที
0: ค่ะถึงแม้จะไม่ต้องแช่เย็นแต่ว่าการเก็บรักษาก็ยังเป็นเรื่องสำคัญเพราะถ้าเกิดวางไว้ในจุดที่ร้อนเกินไปหรือปิดฝาไม่สนิทก็อาจจะทำให้น้ำปลานั้นเสื่อมคุณภาพเร็วกว่าปกติด้วยนะคะ
1: ค
0: ่ะเพราะฉะนั้นผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารบอกว่าควรเก็บน้ำปลาไว้ในที่แห้งอากาศไม่ร้อนจัดแล้วก็หลีกเลี่ยงแสงแดดโดยตรงโดยเฉพาะบริเวณใกล้เตาแก๊สหรือเตาไฟฟ้าเพราะความร้อนสะสมจะทำให้กลิ่นหอมเฉพาะตัวของน้ำปลาเปลี่ยนไปรวมถึงสีอาจจะเข้มขึ้นเร็วกว่าปกติด้วยอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามนะคะก็คือการปิดฝาให้แน่นทุกครั้งหลังใช้งานค่ะเพื่อป้องกันอากาศและความชื้นเข้าไปภายในขวดซึ่งจะส่งผลต่อรสชาติได้ในระยะยาวนะคะสำหรับคนที่ใช้น้ำปลาไม่บ่อยหรือว่าซื้อขวดใหญ่มาเก็บไว้ใช้ระยะยาวเนี่ยก็เอาเข้าตู้เย็นไว้ก็เป็นอีกทางเลือกนึงนะเพราะว่าช่วยชะลอการเปลี่ยนแปลงของสีและกลิ่นได้ดีถึงแม้บางครั้งอาจจะมีผึ่งเกลือเกาะอยู่ปากขวดบ้างแต่ก็เป็นเรื่องปกติยังสามารถใช้งานตามเดิมได้นะคะพี่ไหม
1: เนี่ยผึ่งเกลือนะไหมเจอประจำคุณอมแล้วสีเปลี่ยนไปเนี่ยใช่เลยค่ะ
0: ใช่มันจะเข้มขึ้นเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะแต่รสชาติไม่เปลี่ยนเค็มยังไงก็อย่างนั้น
0: ถ้าเกิดสังเกตยังไงว่าน้ำปลาที่เราทิ้งไว้อ่ะมันจะใช้ไม่ได้แล้วก็กลิ่นค่ะมันจะผิดปกติรสเปลี่ยนไปมีลักษณะเปรี้ยวหรือมีสิ่งแปลกปลอมปนอยู่ก็ควรหยุดใช้ทันทีเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพนะคะ
1: เป็นอย่างนั้นเปรี้ยวนะคะดีละหลังจะได้สังเกตดูค่ะ
0: สรุปก็คือหลังเปิดขวดแล้วน้ำปลาไม่จำเป็นต้องแช่ตู้เย็นแต่เก็บให้ถูกวิธีเท่านี้ก็ช่วยยืดอายุการใช้งานได้อีกนานแล้วนะจ๊ะเพราะน้ำปลาเนี่ยซื้อขวดหนึ่งอ่ะก็ใช้ได้นานนะพี่ไหมถ้าเราไม่ใช่คนกินเค็มอะไรเบอร์นั้น
1: ไม่คิดอย่างนี้นะคุณอ้อมถ้าเกิดว่าไม่ได้ใส่ตู้เย็นไม่เป็นไรแต่ต้องปิดฝาของน้ำปลาเห็นไหมคะใช่ไหมฝามันจะมีฝาที่แบบฟลิปไปนะคะปิดเปิดอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหม
0: คะ
1: ควรจะปิดฝาเพราะว่าน้ำปลาเนี่ยมันมีรูอยู่แล้วเนี่ยตัวอะไรอาจจะลงไปแมงวันมาตอมนู่นนี่นั่นสกปรกได้เป็นต้น
0: ค่ะนะคะก็ไขข้อข้องใจหลายคนก็อาจจะเคยสงสัยเหมือนเราเหมือนกันแล้วพี่ใหม่เนาะว่าบางทีแต่เครื่องปรุงอื่นน้ำเก็บหมดเลยนะในตู้เย็นอะพวกเต้าเจี้ยวพวกซีอิ๊วดำอะไรอย่างเงี้ยพี่ใหม่น้ำมันหอยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอ้อมจะเป็นคนที่นานๆทำกับข้าวทีนึงแต่น้ำปลาเอาไว้ข้างนอกอยู่แล้วก็อ้อมคิดว่าทำถูกแล้วแหละก็ถูกแล้วจริงๆ
1: ค่ะไม่เคยเลยก็ดีๆแล้วตอนหลังจะได้ใส่ไว้ก็ควรนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันทำมาจากถั่วเหลืองใช่ไหมไอ้ซะส่วนใหญ่พวกเต้าเจี้ยวเครื่องปรุงรสอะไรต่างๆเนี่ยก็ควรจะใส่ตู้เย็นแล้วประเทศเรามันร้อนด้วยคุณอ้อม
0: ใช่อ้อมก็เลยเก็บใส่ตู้เย็นแต่น้ำปลาก็อาจจะไม่จำเป็นเนาะแต่ก็ถ้าเกิดบ้านไหนไม่ได้ใช้นานๆก็ซื้อขวดเล็กสิมันหลานใช้อ้อมก็จะซื้อขวดเล็กเหมือนกันนะไม่ได้ซื้อขวดใหญ่นะมีอีกเรื่องนึงค่ะพี่หมายเชิญค่ะ
1: ไม่ค่ะคุณอ้อมอยากฟังมากกว่าค่ะค่ะ
0: ค่ะบางทีอะไรพี่หมายต้องบอกอ้อมมานะบางทีอะไรเรื่องน้ำปลายังไม่จบใช่ไหม
1: อ
0: ๋
1: อไอ้เรื่องที่แบบคุณอ้อมบอกว่าให้ซื้อขวดเล็กบางทีเราไปซื้อในแหล่งที่แบบเป็นขายส่งอะบางทีไปเจอมันขวดเล็กไม่มีเราก็ต้องซื้อ6 ขวดเอาตายแล้วแพงไปซะอีก
0: ขวดเล็ก

0: เล็กแต่ว่าหลายขวดเก็บไว้นานอีกนะคะเท่ากันมีค่าเท่ากันค่ะเอาอีกเรื่องหนึ่งวิธีการที่เราจะสังเกตตัวเองในการผายลมค่ะพี่ไหมรู้ไหมว่าความจริงเปิดความจริง15สาเหตุของการผายลมหรือการตดเนี่ยกินอะไรถึงตดเยอะที่สุดขออภัยที่ใช้คำนี้นะผายลมก็คือตดนั่นแหละเราพูดกันง่ายๆเรื่องตดเนี่ยค่ะ
1: ค่ะ
0: การตดก็เป็นเรื่องธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับทุกคนนะคะแต่สาเหตุที่เกี่ยวข้องกับอาหารและระบบย่อยอาหารมีดังนี้นะคะอย่างแรกถ้าตดเสียงดังเนี่ยเกิดจากการกินอาหารที่มีใยอาหารไฟเบอร์สูงเช่นกินผักกินธัญพืชกินผลไม้ซึ่งเมื่อแบคทีเรียลำไส้ใหญ่ย่อยสลายก็จะเกิดแก๊สปริมาณมากแรงกดดันที่ขับออกมาจึงทำให้เกิดเสียงดังค่ะพี่ไหม
1: อ๋อนึกว่าทานถั่วซะอีก
0: ทานถั่วด้วยทานถั่วด้วยแล้วก็ผักค่ะพี่ไหมอย่างที่สองคือตดไม่มีเสียงแต่เหม็นมากเลยค่ะหลายคนก็บอกว่าคุณรับประทานอะไรถึงมาตดนะคะเกิดจากแบคทีเรียในลำไส้ที่สมดุลซึ่งผลิตแก๊สที่มีส่วนประกอบของซัลเฟอร์หรือกัมมันตภาพในระดับสูงทำให้มีกลิ่นเหม็นชัดเจนแม้จะไม่มีเสียงก็ตามนะคะอันนี้อันตรายอันตรายค่ะเวลาอยู่ในคนหมู่มากเนี่ยนะคะในตลกก็มักจะมีเนาะในหนังอะพี่ไหมจะมีฉากนี้แหละนะมีฉากตดของตัวตลกในเรื่องนะคะเพราะมันไม่มีเสียงแต่มีกลิ่นนะคะเอาทิ้งไว้2ข้อก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเฉลยอีก15สาเหตุของการตดหรือการถ่ายลมที่คุณอาจจะไม่เคยรู้นะคะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้คุยกันต่อ
1: ได้ค่ะ
0: เวลาหมดแล้วนะคะอ๋อต้องขออนุญาตยกยอดไปเป็นวันพรุ่งนี้มันวันอะไรวันพุธใช่ไหมพี่ไหม
1: พุธค่ะวันนี้วันอังคาร
0: เป็นวันพฤหัสเลยค่ะเพราะวันพรุ่งนี้น้องขวัญจัดรายการค่ะ
1: อ๋อโอเคค่ะได้ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะแล้วพบกันใหม่วันพฤหัสนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม on radioความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคธาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

่อไปนี้สถานีวิทยุอสวทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองครอบครัวน้องรถรับร่างกลับอุบลแม่บุญธรรมร่ำไห้ลูบลงบอกว่าแม่จะพาน้องกลับบ้านครอบครัวของนางสาววิภารักษ์เผ่าภูรีหรือน้องโรสเดินทางไปยังสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อรับร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดจังหวัดอุบลราชธานีท่ามกลางบรรยากาศโศกเศร้าโดยแม่บุญธรรมถึงกับร่ำไห้ใช้มือลูบลงศพพร้อมกล่าวกับลูกสาวว่าแม่จะพาน้องกลับบ้านนางวิภาดาจันทร์ธรรมอายุ59ปีแม่บุญธรรมของน้องโรสเปิดใจทั้งน้ำตาว่าวันนี้เดินทางมาพร้อมแม่แท้ๆของน้องโรสเพื่อมารับร่างลูกสาวกลับบ้านด้วยตัวเองขณะที่คุณลุงซึ่งน้องโรสเรียกว่าพ่อและใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมาตลอดก็เดินทางมาร่วมรับร่างในครั้งนี้ด้วยนางวิภาดากล่าวว่ารู้สึกจุกอกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังได้เห็นร่างของลูกสาวและยืนยันว่าไม่ว่าน้องจะอยู่ในสภาพใดครอบครัวก็จะพากลับบ้านเพราะน้องทำบุญมาได้แค่นี้อยากให้น้องไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ส่วนประเด็นความรับผิดชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นนางวิภาดาระบุว่ายังไม่สามารถให้รายละเอียดได้มากนักเนื่องจากยังไม่ทราบข้อเท็จจริงทั้งหมดของเหตุการณ์ภายหลังมูลนิธิร่วมกตัญญูจะพาครอบ

0: ครัวไปเชิญดวงวิญญาณของน้องโรสณจุดเกิดเหตุก่อนนำร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดสวนสวรรค์ตำบลพิบูลอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีครม.ไฟเขียวยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานสี่สาขาค่าจ้างตามทักษะ550-650 บาทต่อวันร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเรื่องการกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ4สาขาจากเดิมที่กระทรวงแรงงานเคยกำหนดไว้แล้ว141สาขารายละเอียดเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้างฉบับที่15ลงวันที่29 มกราคม 2569เพื่อให้แรงงานฝีมือได้รับค่าจ้างที่เหมาะสมและเป็นธรรมจูงใจให้แรงงานพัฒนาฝีมือให้เป็นที่ยอมรับเพิ่มหลักประกันรายได้รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับประเทศโดยเห็นชอบให้กำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ4สาขาสำหรับลูกจ้างที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในแต่ละสาขาอาชีพและแต่ละระดับดังนี้สาขาช่างเชื่อมฟลักคออัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือระดับ1 550บาทต่อวันอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือระดับ2 650บาทต่อวันสาขาช่างเชื่อมมิกอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือระดับ1 550บาทต่อวันอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือระดับ2 650บาทต่อวันสาขาช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์แบบไม่เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือระดับ1 560บาทต่อวันและสาขาช่างบำรุงรักษาหุ่นยนต์อุตสาหกรรมอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือระดับ1 630บาทต่อวันทั้งนี้ให้มีผลบังคับ90วันนับจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปผู้ว่ากระบี่แสดงความเสียใจกับญาตินักท่องเที่ยวที่จมน้ำขณะพายเรือคายักพร้อมอำนวยความสะดวกในการนำศพกลับประเทศนิตยามณีรัตน์รายงานครับ
1: จากเหตุการณ์นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสัญชาติเนเธอร์แลนด์นายร็อบเบิร์กมันอายุ61ปีประสบเหตุจมน้ำทะเลขณะพายเรือคายัก2คนกับลูกสาวระหว่างนั้นเกิดฝนตกหนักและทะเลมีคลื่นลมแรงส่งผลให้นายร็อบถูกคลื่นซัดสูญหายไปในทะเลพบร่างลอยอยู่ในน้ำใกล้ท่าเรือเกาะปูพื้นที่อำเภอเหนือคลองซึ่งญาติยืนยันว่าผู้เสียชีวิตคือนายร็อบเบิร์กมันเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนนิติเวชโดยนำร่างนายร็อบส่งชันสูตรเพื่อยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและกล่าวว่าพร้อมอำนวยความสะดวกร่วมกับกงสุลเนเธอร์แลนด์ในการประสานงานเพื่อให้ญาตินำร่างผู้เสียชีวิตกลับไปประกอบพิธีทางศาสนานิตยามณีรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดกระบี่ค่ะ
0: ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจ

0: และภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า M-Cord News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
1: ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรวันวรรุธรู้ลึกทุกความเคลื่อนไหวของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมโอกาสใหม่ๆพร้อมเชื่อมไทยสู่ประชาคมอาเซียนแล้วก็เรื่องใกล้ตัวที่คุณไม่ควรพลาดฟังแล้วรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่อัปเดตครบในที่เดียวติดตามได้ในรายการ Good Morning ASEAN เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 7:30 น.แล้วคุณจะรู้ว่าแม้โลกหมุนไว Good Morning ASEAN ก้าวทันและอยู่ใกล้กับเรากว่าที่คิดแล้วพบกันนะคะ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 น.ถึง 7:30 น.ฟัง Good Morning ASEAN ทาง M-Cord News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02 201 6373
0: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
3: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการไขปมคนในข่าวนะครับกับคลิปหน้าข่าว FM 100.5 MCOT News นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกๆแพลตฟอร์มนะครับ ทั้งทางหน้าปัดวิทยุ FM 100.5 MCOT News นะครับตอนแล้วก็หน้าแฟนเพจของเราก็ไลฟ์สดแพร่ภาพสดอยู่ณขณะนี้แล้วนะครับที่แฟนเพจ MCOT News FM 100.5 นะครับเข้ามาฟังสดๆชมสดๆหรือว่าคอมเมนต์พูดคุยกันได้ผ่านรายการของเราไขปมคนในข่าวนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและอีกช่องทางครับ LINE Official ครับ @MCOT News นะครับพูดคุยสื่อสารกันมาได้ตลอดชั่วโมงเลยนะครับฝากไว้กับแอปพลิเคชัน MCOT Connect นะครับเชื่อมทุกรายการสื่อสารรักของอสมทรวบรวมอยู่ในแอปพลิเคชันเดียวเลยนะครับก็ดาวน์โหลดกันไว้ติดเครื่องกันไว้ได้เลยนะครับวันนี้ไขปมคนในข่าวประจำวันอังคารที่19พฤษภาคม2569ครับอยู่กับผมครับเสือโอ๊คชุสนะตันตยานนท์ครับวันนี้มีเรื่องเกี่ยวกับกีฬามาพูดคุยกันแล้วก็เป็นเรื่องที่คนไทยกำลังติดตามดูอยู่นะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันแน่บทสรุปสุดท้ายเรื่องของฟุตบอลโลกหรือว่าบอลโลกเนี่ยฮะครั้งที่เนี่ยที่จะจัดที่อเมริกานะครับมี3ประเทศอเมริกาเป็นเจ้าภาพเม็กซิโกรวมถึงแคนาดาร่วมกันเป็นเจ้าภาพเนี่ยจะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนเนี้ยนะครับจะเป็นอย่างไรคนไทยจะได้ดูแบบสดๆหรือไม่ผ่านหน้าจอของช่องต่างๆนะฮะหรือว่าจะเป็นอย่างไรกันแน่เพราะล่าสุดเนี่ยคือเรื่องปัญหานี้เลยครับที่เราเอามาไขปมกันครับลิขสิทธิ์บอลโลกแพงไปไหมส่อแววคนไทยอดดูนะครับไปคุยเรื่องนี้กันกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณนักพูดนักวิจารณ์สังคมและการเมืองครับสวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์ครับ
4: สวัสดีครับคุณโอ๊คครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
3: ครับผมก็อาจารย์น่าจะผ่านบอลโลกมาหลายยุคหลายสมัยนะ
4: หลายสมัย
3: ครับผมครั้งแรกนี่1994
4: อ๋อผมดูก่อนหน้านั้นเยอะฮะคือผมเนี่ยดูบอลโลกมาเขาบอกว่าเราประเทศไทยเราถ่ายทอดบอลโลกมาสักประมาณ50ปีแล้วนะ4ปีครั้งเนี่ยผมดูบอลโลกมาเกิน50ปีแล้วนะคิดว่า
3: ครับ
4: เพราะฉะนั้นก็ถ้าจะบอกได้ว่าทุกครั้งที่มีการถ่ายทอดฟุตบอลโลกเนี่ยผมก็ได้ดูหมดแล้วนะฮะ
3: ครับ
4: ยิ่งถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยนะครับสมัยที่เรียกว่าอะไรนะยังกำลังวังชายังดียังหนุ่มยังแน่นนี่ผมดูทุกนัดเลยนะ
3: อาจารย์ครับ
4: ขนาดว่าทำงานก็ยังบริหารเวลาจัดการนะบางช่วงเนี่ยมันค่ำมืดดึกดื่นในการที่จะดูบอลเนี่ยผมก็สามารถจัดการดูจนได้อะเรียกว่าตอนบอลโลกก็อาจจะต้องมีวิธีการนิดนึงนะที ่จะดูบอลให้ครบแล้วก็สามารถทำงานได้ตามปกติก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งนะ
3: ครับ
4: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคือเราดูบอลโลกคือเราไปดูคนอื่นเราไม่ได้ดูทีมชาติไทยเลย
3: ใช่เพราะทีมชาติไทยยังไม่ได้ไปไงอาจารย
4: ์ไม่ใช่ยังไม่ได้ไปยังไม่เห็นวี่แววจะได้ไปเลย
3: เหรอฮะ
4: คือเขามีคำพูดว่าบอลไทยเมื่อไหร่จะได้ไปบอลโลก
3: เอ้าจริงๆเขาตั้งสโลแกนว่าบอลไทยจะไปบอลโลกไหมอาจารย
4: ์ก็ต้องถามว่าเมื่อไหร่จะได้ไปบอลโลกนะ
3: ครับ
4: แต่ว่าคนไทยเนี่ยได้ดูบอลโลกนะมาตลอดพูดง่ายๆนะครับทั้งที่เราไม่ได้ไปบอลโลกจริงๆเราเองเนี่ยเป็นกลุ่มเป้าหมายในแง่ที่ว่าเรามีตลาดคนอยู่เยอะนะฮะเขาก็อยากสนับสนุนให้คนไทยได้ดูฟุตบอลแล้วก็กีฬาฟุตบอลน่า

0: าจะเป็นกีฬายอดฮิตอันดับหนึ่งของเราอะนะ
1: แน่นอน
0: ของเรา
1: ครับ
0: เข้าใจว่าอย่างนั้นคือคำว่าสำรวจมันก็อาจจะยังไม่ได้สำรวจไปทางการแต่เท่าที่ความนิยมมันมีเนี่ยนะมันก็คงจะฟุตบอลนี่แหละนะแล้วก็จะน่าจะได้รับความนิยมมากกว่านี้ถ้าเกิดบอลไทยเรานี้ได้ไปบอลโลกนะพูดง่ายๆนะครับแล้วก็เหตุผลเดี๋ยวถามคุณโอ๊กนิดนึงว่าทุกครั้งที่ถ่ายบอลโลกเนี่ยวัตถุประสงค์คืออะไรที่ให้คนไทยได้ดูเนี่ยเพื่ออะไร
1: ผมว่าอันดับหนึ่งนะสร้างความสุขให้กับคอฟุตบอลนะอาจารย์
0: ไอความสุขนี่แน่นอนถูกไหม
1: แล้ว
0: ก็หลายครั้งเนี่ยพอถ่ายฟุตบอลโลกปั๊บไอเรื่องอะไรนะการวิพากษ์วิจารณ์การเมืองก็จะเงียบไปนะ
1: เพราะมัวแต่ไปลุ้นฟุตบอลใช่ไหมสนใจฟุตบอลสีสันของช่วงนั้นสังคมแวดล้อมต่างๆก็จะพูดแต่เรื่องฟุตบอลโลกเนี่ยฟุตบอลโลกจะ
0: ไหนเนี่ยถ้าบอลโลกมายิ่งรอบลึกปั๊บเนี่ยบางทีกำลังซีเรียสเรื่องอะไรเรื่องนั้นก็จะหายไปเลยแหละ
1: ครับ
0: เอาตัวอย่างง่ายๆเนี่ยถ้าบอลโลกมาช่วงนี้เราก็จะคุยเงียบหายเรื่องไอ้รถไฟชนรถเมย์ไปเลยล่ะแต่ทีเดียวว่
1: าเงียบครับ
0: อันนี้อันที่หนึ่งคือความสุขคนไทยใช่ไหมเราจะได้มีอะไรได้จุดต้องการทุกวันถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วอีกเรื่องนึงเรื่องอะไรวัตถุประสงค์แค่ความสุขอย่างเดียวความสุขมันซื้อได้ใน1เดือนกว่านี้แล้วพอแล้วใช่ไหมพันกว่าล้านเนี่ยนะ
1: ครับเรื่องของเงินไหมเงินรายได้ที่จากได้จากสปอนเซอร์อะไรไหมอาจารย์
0: ก็ใช่เพราะว่าพอเวลามีบอลโลกเนี่ยมันก็ต้องมีอะไรนะเรียกว่าบางทีมันดูบอลคนเดียวไม่สนุกก็ต้องทำให้ห้างร้านได้พวกร้านค้าพวกอะไรทั้งหลายเหล่านี้ได้นะทำงานกันบางคนนี่เขาใช้โปรแกรมบอลโลกเนี่ยเข้าไปในเรื่องของการจัดโปรโมชั่นที่กิจการของเขาว่าถูกไหม
1: ไปเป็น
0: เขาไปดูจอยักษ์เมื่อก่อนนี้เขาใช้คำว่าจอยักษ์จออะไรกันแล้วก็สมัยก่อนนี่เวลาดูฟุตบอลเนี่ยมันต้องดูการถ่ายทอดแบบอะไรนะทางจอยักษ์อะทางไอ
1: ตามสถานที่ลานกิจกรรมต่างๆที่แต่ละช่องจะไปจัดนะอาจารย
0: ์ใช่ใช่ใช่ผมเนี่ยเรียนตรงๆผมเองเนี่ยตัวผมเนี่ยผมเมื่อก่อนเนี่ยนะผมซื้อโทรทัศน์ใหม่เนี่ยเกือบจะทุกครั้งที่บนโลกมีอะนะพอ4ปีก็ถือโอกาสซื้อใหม่ทีแล้วก็จอทีวีก็ใหญ
1: ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใช่ไหม
0: จนกระทั่งปีนึงเนี่ยกลายไปเป็นจอ65นิ้วสมัยนั้นนะผมจับได
1: ้โอ้ชัดเลยชัดแจ๋วเลยนะจ๊ะ
0: เอาอย่างใหญ่เลยแหละเดี๋ยวทุกวันนี้ก็ยังเป็นพาร่ายังตั้งอยู่ในบ้านอย่างเงี้ยมาดูว่าเป็นไหนไม่ได้ดูกันแล้วนะคือพูดง่ายว่านั่นคือมันสิ่งที่เป็นสิ่งพ่วงมาถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วอะไรอะที่เป็นวัตถุประสงค์นะครับที่คนพูดกันเนี่ยก็คือบางคนบอกเพื่อจะอะไรนะเป็นแรงบันดาลใจสร้างแรง
1: เยาวชนอะไรเงี้ย
0: มาสนใจเรื่อง
1: ครับ
0: ผมบอกเลยเรื่องหลังนี้ไม่จริงอะคุณโอ๊กเห็นไหมว่าบอลโลกเนี่ยทำให้คนไทยเป็นนักฟุตบอลอะไรเยาวชนหันมาสนใจแบบอะไรเป็นนักฟุตบอลดังระดับโลกอะไรมีไหมฮะ
1: มันก็เป็นอาจจะเป็นความฝันของบางคนก็ได้ไงอยากติดทีมชาติไปบอลโลกให้ได้อะไรเงี้ย
0: มันผมว่านะถ้าถ่ายกอล์ฟเนี่ยนะเราอาจจะได้นักกอล์ฟมากขึ้นอีกนะเพราะว่าตอนนี้ดูสิเห็นไหมฮะเรามือหนึ่งของโลกนี่ล่าสุดเราเพิ่งไปได้อะไรแชมป์หญิงเดี่ยวไอ้แชมป์สนุกเกอร์หญิงใช่ไหม
1: ครับ
0: น้องไม้เน
1: ี่
0: ยนะ
1: น้องไม้วัย18เอง
0: เปลี่ยนจากน้องมิงเป็นไม้หมอม้าเราใช้ได้นะน้องมิงเป็นไม้นะ
1: โปเมอะไรเงี้ยหมอม้ามานะอาจารย์ผู้หญิง
0: หมอม้าแล้วก็อันนั้นมีโปจีนหน่อยแต่โปจีนคือโปไทยนะคนไทยนะแต่ว่าชื่อจีโน่นะ
1: จีโน่
0: เนี่ยอย่างเงี้ยเขาดูกอล์ฟเขาดูเขามีแรงบันดาลใจจากคนนั้นคนนี้ต่างๆนี่นะคือพูดง่ายๆว่าผมว่าฟุตบอลนี่มันเอาง่ายๆก็คือดูเพื่อความบันเทิงแล้วมันก็เหมือนเมื่อก่อนเนี้ยไอ้บอลโลกเนี่ยมัน อยู่ในเขาเรียกว่าคือรายการของกสทช.นะฮะคณะกรรมการกิจการกำกับกิจการวิทยุโทรทัศน์นะฮะและการกระจายเสียงเนี่ยนะขอโทษเลยเขามีกำหนดอยู่สองเรื่องก็คือเขาเรียกว่า must have กับ must carry ใ
1: ช่ไ
0: หม
1: ครับ
0: must have ก็แปลตรงๆว่าต้องมีอ่ะแล้วก็ must carry ก็แปลว่าต้องพ่วงไปด้วยใช่ไหมพูดง่ายว่ามาต้องมีก็คือเมื่อก่อนที่กำหนดหมดเลยก็เนี่ยแหละพวกซีเกมอะไรอ่ะแล้วก็กีฬาคนพิการด้วยซีเกมพาราเขาเรียกอะไร
1: เซียนพาราเกม
0: อาเซียนพาราเกม
1: แล้วก็พาราลิมปิก
0: เอเชียนเกมเอเชียนพาราเกมใช่ไหมฮะแล้วก็โอลิมปิกนะแล้วก็พาราลิมปิกเนี่ยนะสมมุติเนี่ยนะแล้วขณะเดียวกันก็มาพ่วงฟุตบอลอยู่สองอย่างก็คือยูโรปฟุตบอลยุโรปชิงแชมป์ยุโรปกับฟุตบอลโลกนะฮะเป็นเรื่องที่ต้องถือว่า must have เพราะจากเขาเป็นผู้กำกับเรื่องของโทรคมนาคมเนี่ยกำหนดว่าของมันต้องมี
1: ต้องมีต้องได้ดู
0: ต้องได้ดูนะฮะแล้วก็ must carry แปลว่า เมื่อ

0: เมื่อเอามาถ่ายแล้วคุณต้องเปิดช่องให้คนอื่นถ่ายด้วยไม่ใช่ว่า
1: ถือลิขสิทธิ์ไว้คนเดียว
0: ถือไว้คนเดียวไม่ได้คุณต้องปล่อยให้คนอื่นก็ด้วยเพราะไม่งั้นคุณจะไปเข้าพรองอยู่คนเดียวไม่ได้ก็ต้องคนอื่นก็สามารถจะมาสแกรีได้แล้วคุณโอ๊คจำได้ไหมสมัยหนึ่งเนี่ยนะครับอันนี้เอาเอ่ยบริษัทก็ได้ RS เนี่ยเป็นผู้ได้ลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดคุณโอ๊คน่าจะทันแล้วแหละตอนนั้นเนี่ยนะฮะ
1: ทันครับ
0: แล้วก็ปรากฏว่าฟีฟ่าเขากำหนดกติกามากมายเลยถูกไหมแม้กระทั่งคราวนี้ถ้าสมมติว่าเราได้ถ่ายนะคุณโอ๊
1: ค
0: นะไม่ได้แปลว่าคนทั่วไปจะดูในแพทเขาเรียกแพลตฟอร์มที่แตกต่างกันไปไม่ใช่ว่าใครเดินทางอยู่ไปดูมือถือเนี่ยมันยากมากเลยแหละถูกไหมครับ
1: ครับ
0: มันยังเป็นวิธีการที่มีวิธีการควบคุมหมดคือต้องดูด้วยโทรทัศน์ที่เป็นเรียกเลยว่าเสาอากาศนะพูดง่ายๆนะฮะ
1: กลางป่าที่เขาเรียกกัน
0: อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยท่านจะไปดูแบบทั่วไปดูบนอะไรแพลตฟอร์มบนอะไรที่อื่นเนี่ยมันไม่ได้สมัย IS เนี่ยผมจำได้เลยว่าตอนก่อนเนี่ย IS เขาก็วางแผนนะเขารู้สึกเขาได้ลิขสิทธิ์อยู่2ครั้งมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วเขาก็เรียกว่าอะไรนะขายกล่องด้วยผมจะจำได้นะเขาเมื่อก่อน
1: ใช่ครับต้องซื้อกล่องมาดูเพื่อเข้ารหัสนู่นนี่นั่น
0: แล้วมันก็เจอปัญหาเรื่องมาสแครี่ไงถูกไหมฮะเขามีก็จริงเขาได้ลิขสิทธิ์มาแต่มัสแกรี่คือพวกฟรีทีวีก็มายอมนะมือกันฟ้องร้องกันแล้วปรากฏว่าทางกสทช.มาสั่งบอกว่าเฮ้ยคุณต้องปล่อยออกมาให้ฟรีทีวีเขาถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ซึ่งการกระทำอย่างนั้นเนี่ยก็เป็นการผิดข้อตกลงกับทางฟีฟ่าใช่ไหมครับRSก็โดนกระทบกระเทือนแล้วสุดท้ายเนี่ยทางสุดท้ายก็มีการเขาก็ดำเนินไปสุดท้ายก็ต้องมีคำว่าจอดำเกิดขึ้นในสมัยนั้นคุณจะจำได้ว่าสู้สาจะได้ดูถ่ายทอดแล้วไม่ได้ดูถ่ายทอดก็โดนตัดเนี่ยนะ
1: ครับ
0: โดนจอดำนะครับอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะก็โอ้โหสู้กันอยู่หลายวันเลยบอลโลกผ่านไปตั้งหลายวันกว่าจะได้ถ่ายทอดจนได้แล้วสุดท้ายยอมถ่ายทอดโดยที่กสทช.ตอนหลังก็ยอมจ่ายค่าเสียหายถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยค่าเสียหายประมาณสัก400กว่าล้านนะ427ล้านหรือไงให้กับ IS
1: ก็เขาไปลงทุนมา
0: หรือว่าแล้วยังไงเขาบอกว่ายังไงก็ไม่คุ้มถูกไหมฮะเพราะว่ามันเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอะไรอ่ะภาพพดด้วยหลายอย่างโอ้ตอนนั้นโกลาหลหมด IS เสียผลทางการตลาดเลยทุกคนก็โกรธ IS ก็ไปตามๆกันเนี่ยนะผมยังจำไม่ลืมมันนะเรื่องนี้นะ
1: ต้องไปเพราะว่าคนที่ได้ไปซื้อก่อนเนี่ยเขาไปซื้อกล่องเกลิ่งอะไรมาแล้วไงอาจารย
0: ์ใช่โอ้กระทบอันหลายเรื่องใช่ไหมยุคบอลโลกเนี่ยเขาเรียกว่าสร้างเหตุให้หลายครั้งแล้วก็ตอนหลังไอ้ก็เลยถอยไปดีกว่าไม่เอาแล้วใช่ไหมฮะไม่สู้แล้วหลายเอกชนหลายคนที่จะไปซื้อลิขสิทธิ์แบบนี้ก็กลัวไอ้ตัวนี้ไอ้ must have เสร็จแล้วมันต่อด้วย must carry เนี่ยแล้วจะคุมได้ไงถูกไหมครับอย่างนี้เป็นต้นนะถูกไล่มาตามลำดับเลยจนกระทั่งมาปีครั้งอะไรไหนนั่นมาสลับด้วยบอลยุโรปอยู่ช่วง
1: บอลยูโร
0: บอลยูโรอ่ะที่เราเรียกสั้นก็คือบอลสโมสรชิงแชมป์ไอ้ไม่ใช่สโมสร
1: บอล
0: ชิงแชมป์ยุโรป
1: แชมป์ยุโรปใช่ครับ
0: คนไทยก็ชอบเช่นกันแล้วก็พอถึงจุดนั้นเนี่ยก็จะพบว่าสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นี่แหละนะรู้สึกจะปี2020หรือไงเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ปรากฏว่าบอลยุโรปไม่มีใครเป็นเจ้าภาพไม่มีใครเป็นคนที่จะไปซื้อลิขสิทธิ์มาสุดท้ายนี่ก็มีบริษัทนี่ไงแอโรซอฟต์จำได้ไหม
1: ดังไปเลยตอนนั้น
0: รองเท้าแอโรซอฟต์นี่แหละนี่แหละ
1: ดังเลยดังเลย
0: ถึงลูกเรียนกิจนี่แหละนะ
1: ครับ
0: ก็ปรากฏว่าไปซื้อนะไปก็เรียกอะไรไปซื้อลิขสิทธิ์มา2ปีอ่ะนะฮะแล้วสุดท้ายก็โอ้โหโฆษณาแอโรซอฟต์อย่างเดียวแล้วตอนนั้นผมยังจำได้เลยคือพูดง่ายว่าใครอยากโฆษณามาเลยใครของขายได้ไม่ได้มาบอกทางช่องนี้ได้เลยเปิดช่องอย่างนั้นเลยเพราะว่าเขาเป็นสปอนเซอร์เจ้าเดียวไงเขาเป็นเจ้าของ
1: 2020นะอาจารย์ใช่ไหม
0: 2020เนี่ยแอโรซอฟต์เลยดังมากเลยตอนนั้นรองเท้าไทยเนี่ยนะแล้วก็มาถึง2024ก็ทำอีก
1: 24ก็ทำอีกใช่ติดใจแล้วตอนนั้นติดใจแล้ว
0: เดี๋ยว2028เราดูดิว่าจะทำหรือเปล่ารู้ผมไม่รู้แหละนะครับอันนี้พูดง่ายว่าอันนี้ก็พอช่วยไปได้นะไม่ต้องอะไรไปสร้างความเดือดร้อนให้กับทางรัฐบาลต้องมาวิ่งอะไรต่างๆเนี่ยนะ
1: ครับ
0: แต่บอลโลกเนี่ยครั้งนี้เนี่ยมันต่างมาจากของปีที่แล้วนะครับไอ้ครั้งที่แล้วเมื่อปี2022
1: ครับ
0: นะครับตอน2022เนี่ยตอนนั้นรัฐบาลก็นี่แหละสมัยพลเอกประยุทธ์นี่แหละ
1: ครับ
0: ก็บอกว่ามันก็ต้องดูเสร็จเรียบร้อยครับก็ไปเค้าเรียกอะไรหาทางบีบกสทช.เพราะว่ากสทช.คุณเป็นคนกำหนด must have นี่ใช่ไหม
1: ครับ
0: คุณก็ต้องเป็นต้นเรื่องสุดท้ายก็ไปได้เงินมา600ล้านจากกสทช.ไงฮะกสทช.ให้มา600ล้านเสร็จแล้วก็ระดมพวก

0: าเรียกอะไรภาคเอกชน
1: มาช่วยการลงขันอ่ะ
0: เออเพราะว่าจริงๆลิขสิทธิ์ตอนนั้นเนี่ยถ้าจำไม่ผิดประมาณ 1,200 ล้าน
1: ประมาณนั้นครับประมาณ
0: 1,200 ล้าน
1: ตอนรวม 1,400 เนี่ยประมาณเนี้ยอาจารย์
0: รู้แต่รวมภาษีไงต้องรวมภาษีค่าดำเนินการอะไรก
1: ระ
0: ป๋าค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะตกประมาณ 1,400 ล้านนะครับเสร็จแล้วกสทช.ลงไปก่อนเลยในฐานะที่เอาเขามีกองทุนเขาเรียกอะไรกกปสเกี่ยวกับเรื่องของการส่งเสริมเรื่องนี้แหละการอะไรสักอย่างเนี้ยนะเดี๋ยวนะ
1: เรียกว่าเหมือนเป็นกองทุนสำหรับโทรทัศน์ในการที่ผลิตรายการอะไรที่มัน
0: เขาเรียกว่ากองทุนวิจัยและพัฒนาก
1: ิ
0: จการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์กิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ
1: แต่ละช่องสามารถมาใช้กองทุนนี้ได้แต่กรณีนั้น
0: ต้องเอาไปปรับทางช่องทางพวกนั้นแต่เขาก็หาทาง
1: ไม่รู้แหละเอามาลงจนได้
0: เอามาลงก็เรียกว่าสุดท้ายเพราะว่าคุณเป็นคนกำหนดมาแท้เองนี่ใช่ไหม
1: ครับครับ
0: สุดท้ายคุณก็ต้องเอาลงมาพอลงมาปั๊บก็ตอนนั้นนี่ก็จะมีเอกชนมาลงผมจำได้เลยนี่ก็มีเนี่ยทรูเนี่ยนะลงมา300ล้านแล้วจำได้ว่าทูนี่ก็คือเขามีช่องทูวิชั่นไงเขาก็ไปถ่ายทอดออกช่องเขาได้เต็มที่เลยทูไปกำหนดเขาถ่ายได้เต็มที่เลยนะบอลโลก
1: เพราะเป็นช่องตอนนั้นเป็นช่องกีฬาใหญ
0: ่ส่งผลให้คนก็ต้องไปสมัครชื่อเป็นสมาชิกของทูกันถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็มีผลในเชิงธุรกิจอยู่แล้วไทยเบฟนะก็ร้อยล้านมันลงให้ปตท.ลงมาให้ร้อยล้าน EA เขาเรียกว่าบริษัทพลังงานบริสุทธิ์อะ50ล้าน
1: ครับ
0: กสิกรไทยนี่ก็50ล้านบางจากให้มา50ล้านนะ PTTOR นะปั๊มปตท.เนี่ยนะ
1: ครับ
0: ก็20ล้านไทยออย20ล้านแล้วก็ Global Power อีก10ล้านรวมเป็นตรงเนี้ย700ล้าน
1: ครับ
0: พอมันรวมตรงก็ 1,300 ล้านแล้วก็รู้สึกมันก็จงไปได้อย่างอื่นอีกนะเพราะว่าเขาให้ช่องถ่ายทอดเนี่ยทั้งหมด17ช่อง PTV จาก21ช่องนะสมัยนั้นเนี่ยนะก็ปรากฏมีเฉพาะ Workpoint มี TNN แล้วก็มีช่อง10และสภาแล้วก็ ALTV มาฮะที่ไม่ได้ถ่ายทอดอยู่4ช่องอันนี้ก็รอดไปในตอนนั้นแต่ว่าจำนวนนัดที่มันแข่งเนี่ยทั้งหมดเป็นแค่64นัด
1: ครับ
0: นะฮะแต่คราวนี้เนี่ย2026เนี่ยฟุตบอลโลกที่คุณโนบอกไปแข่งที่3ประเทศคือที่เม็กซิโกที่แคนาดาแล้วก็ที่อเมริกาเนี่ยมันมีทั้งหมด48ทีมมันยกขึ้นไปของเดิมเนี่ยมัน32ทีมถูกมั้ยฮะ
1: ครับ
0: พอเป็น48ทีมปั๊บเนี่ยแมตช์เขาเรียกว่าอะไรจำนวนนัดในการแข่งขันมันเยอะขึ้นจากเดิมมีแค่64นัดในการแข่งขันคราวนี้ก็เพิ่มเป็น100กับ4นัดเพิ่มขึ้นอีกประมาณ40นัดนะครับนะซึ่งถือว่าเยอะกว่าเดิมมากแล้วจำนวนวันมันก็เพิ่มขึ้นถูกไหมครับมันเริ่มแข่งวันที่11มิถุนายนแล้วมันไปจบที่วันที่19กรกฎาคมก็เรียกว่าเดือนกว่า
1: ครับ
0: ถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: ไอของเดิมเนี่ยประมาณ1เดือนมันก็จบแล้วแต่คราวนี้เนี่ยเดิน
1: ประมาณ40วันกว่า40วันโดยตัวเลข
0: วันนะ
1: ครับ
0: พอแล้วเพราะฉะนั้น104นัดเนี่ยจำนวนนัดในการถ่ายทอดพอเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็มีแนวโน้มของการเพิ่มค่าลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดถ
1: ูก
0: ไหม
1: ครับตามจำนวนแมตช์ที่มันเพิ่มขึ้น
0: และประกอบกับเมื่อปีที่แล้ว2568เนี่ยนะ
1: ครับ
0: กสทช.เนี่ยได้ยกเลิกได้ปลดไอ้ตัว
1: มาแทบ
0: เลย
1: ครับ
0: มาแทบออกไปแล้ว
1: ครับ
0: คุยง่ายว่าเขาเจอปัญหาไงเพราะเขาโดนบีบถูกไหมครับ แล้วสุดท้ายก็บอกค่าลิขสิทธิ์มันก็แพงแล้วก็ทำไปทำมาเนี่ยมันก็ไม่รู้จะไปเสียเงินไปทำไมถูกไหมครับ
1: ตัดปัญหาได้ไม่ต้องมาคิดเองใช่ไหมได้ไม่ต้องมาเป็นตัวกลาง
0: เมื่อคุณกำหนดเองสุดท้ายคุณก็ต้องออกเงินเองอย่างเงี้ยนะสุดท้ายเขาก็เลยตัดปัญหาตัวนี้ไปเขาก็ปลดไอ้ตัวมาสแคปออกไปพอปลดมาสแคปออกไปตอนนี้มันเหลือเฉพาะกีฬาที่เป็นกีฬานั่นที่เป็นมาสแคปก็คือเหลือแต่อะไรซีเกมพารา
1: เอเชียนพาราเกม
0: อาเซียนพาราเกม
1: เอเชียนเกม
0: ใช่ครับเหลืออยู่6อย่างนี้แหละ
1: โอลิมปิก
0: ฟุตบอลที่เขามองว่าทีมชาติไทยเราไม่ได้ไปนะครับไม่ได้ไปเขาก็เลยตัดตัวนี้ออกไปพอตัดออกไปมันก็มีปัญหาว่าครั้งนี้เนี่ยที่จะไปกำหนดที่จะมีการไหนต่อที่รัฐบาลออกมาพูดบอกปุณณวิชินมาพูดเองเลย
1: ครับ
0: ยังไงก็ต้องได้ดูง่ายๆนะ
1: ครับ
0: ยังไงก็ต้องได้ดูนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเราก็โยนภาระให้เข้าไปเป็นในที่ประชุมครม.เลย
1: ครับ
0: นะครับให้คณะรัฐมนตรีรับรู้โดยให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้รับไปเพราะนั้นรัฐมนตรีประจำกรมประชาที่ดูแลกรมประชาสัมพันธ์ก็รับบุกมาโดยตรงเลยคุณสุภมาศ
1: นี่สุภมาศนะครับ
0: ทีนี้กรมประชาสัมพันธ์ก็ต้องมาทำงานต่อกับกสทช.ถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: ทีนี้เข้าใจว่าไปคุยกับกสทช.กสทช.บอกว่า must have

0: ไม่มีแล้ว ไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นจะไปกำหนดว่าคุณจะต้องออกเงินมาก็บอก must haveแล้วแฮปอะไรที่ต้องมีก็จริงๆก็คือมัดแฮปมันนี่ฮะต้องมีเงินฮะ
1: แค่ลงไม่ครบเขียนไม่ครบใช่ไหมจ๊ะ
0: ปรากฏว่ามันไม่ใช่ว่าต้องมีการไต่ยอดมันต้องมัดแฮปมันนี่ต้องเต็มๆคือต้องมีเงิน
1: ครับ
0: แล้วอยู่ๆนี่จะไปเอาเงินที่เขาก็ไม่ให้เอกชนก็บอกโอ้ไม่ไหวแล้วมาครับท่านในคราวที่แล้วที่ให้ไปเนี่ยนะไอ้ก้อนใหญ่ๆโตๆแล้วก็ทางทูวิชั่นเขาก็คงผมก็เข้าใจว่าเขาคงไม่เอาแหละคราวที่แล้วก็คงจะหนักเหมือนกันหลาย300ล้านเนี่ยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ผมถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเขาพยายามใช้ประโยชน์ไอ้แพลตฟอร์มที่เขาถ่ายทอดอยู่แล้วตอนนี้เนี่ยช่องถ่ายทอดเขาลดลงแล้วเพราะว่าเขาไม่ได้ไอ้พรีเมียร์ลีกซึ่งกสิทธิ์อะไรต่างเนี่ยนะเข้าใจไว้อย่างนั้นนะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นไอ้ถูกเขาคงไม่เอาบริษัทใหญ่ๆนี่ก็อาจจะไม่เอาแต่ก็ไม่พอถูกไหมครับ
1: ก็ตัวเลขถ้าทุ่มเจ้าเดียวผมว่ามันเป็นไปได้ยาก
0: แล้วจำนวนค่าลิขสิทธิ์เนี่ยคนมองเห็นด้วยว่าคราวนี้เนื่องจากจำนวนนับมันมากขึ้นอะไรมากขึ้นก็มีแนวโน้มว่ามันน่าจะขึ้นมาไม่ต่างกว่า 1,300 ล้าน
1: ครับ
0: แล้วพอรวมไอ้ค่าอะไรนะค่าดำเนินการค่าภาษีค่าอะไรต่างเสร็จก็ต้องจะตก 1,700 ล้าน
1: ซึ่งมันโอ้โหมหาศาลเลยกัน
0: มหาศาลมากแล้วใครเอกชนคนไหนจะมาลงขันกันได้ขนาดนี้ถูกไหมครับ
1: 1,700 ล้านนี่โอ้โหเป็น
0: เพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ก็ยากแล้วก็ถ้าบอกจะให้เขาซื้อในเชิงธุรกิจขอโทษนะถ่ายทอดไปเอาตีสามตีสี่ตีห้าอะไรกันนะ
1: ดูไทม์โซนในการถ่ายทอดเนี่ยคือจำได้ครั้งแรกเลยที่ผมบอกอาจารย์ว่าดูบอลโลกครั้งแรก1994ใช่ไหมฮะนั่นก็เป็นการดูฟุตบอลที่แบบตื่นเช้ามาดู
0: แม่
1: ใช่ฮะมันไม่ใช่ดูเหมือนบอลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกที่เตะกันสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนอย่างดึกสุดจะตีสองแต่นี่คือเช้าเตะหัวเตะคู่แรกเนี่ยน่าจะประมาณตีสามตีสี่ไปจบนู่น10โมงอ่ะคู่สุดท้าย
0: ใช่แล้วขอโทษนะมันต้องเชิงธุรกิจด้วยร้านค้าก็ไม่ได้เปิดถูกไหมครับ
1: ครับเปิดแล้วใครจะมาดูตอนกลางวันอาจารย
0: ์เพื่อรอดูบอลอย่างนี้ล่ะถูกไหมฮะ
1: มันต้องมีการนั่งนะนั่งดูนั่งเชียร์ใช่ไหมฮะ
0: อะไรที่มันเกินตีสองไปเปิดเขาเดี๋ยวก็มีเรื่องอีกถูกไหมครับในกฎหมายอีกถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: แล้วมันจะยังไงกันเพราะฉะนั้นมันก็ไม่คุ้มที่จะไปถูกไหมครับที่จะไปอย่างนั้นต่อถูกไหมครับอันที่สามเนี่ยนี่ถือว่าสำคัญมากก็คือว่าสุดท้ายปลายทางคนมองว่าเฮ้ย 1,700 ล้านหรือจะเป็นตัวเลขขนาดนี้เนี่ยมันเหมาะแล้วเหรอที่จะลงไปประมาณเดือนกว่าๆนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วยิ่งตอนนี้เรายิ่งประกาศเลยรัฐบาลพูดเองว่าตอนนี้มันเหมือนเราเข้ายากหมากแพงอ่ะลำบากกันตอนนั้นเพิ่งจบไปที่เรามีผลกระทบจากสงครามตะวันออกกลางใช่ไหมทุกคนก็บอกตอนน
1: ี้ไม่รู้จบอยู่เลยฮะอาจารย์มันจะเป็นเท่าไหร่
0: คำนี้มันลืมไปแล้วเหรอต้องประหยัดน้ำมันโอ้ตอนนั้นวางแผนว่าจะปิดปั๊มตอนสี่ทุ่มเลยซ้ำไปจะได้ไหมฮะตอนนั้นนะครับ
1: ใช่ครับ
0: มันเลวร้ายมากนี่เป็นวิกฤตที่เราจะเจอคำว่าวิกฤตซ้อนวิกฤตเนี่ยนะไอ้คำพูดนี่มันอย่างก้องอยู่ในหูเลยนะอย่างเงี้ยนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วอยู่ๆนี่เราจะมาเสียเงินประมาณ 1,700 ล้านเนี่ยไปทำไมถึงแม้จะไม่ใช่เงินงบประมาณก็ตามแต่เอกชนจะมาลงอย่างนี้เขาก็อยู่ในภาวะลำบากอยู่แล้ว
1: ใช่ฮะ
0: ถูกไหมฮะก็ไม่มีอะไรจะช่วยเขาว่าพูดง่ายๆนะครับบางคนบอกโอ้แค่นี้ก็จะตายอยู่แล้วแล้วคนที่จะสมมุติว่าจะต้องมาจ่ายอะไรต่างขึ้นเพื่อที่จะได้ดูฟุตบอลเนี่ยก็คงไม่อยากเอาหรอกถูกไหมมีใครอยากเอาถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าจะมองแนวโน้มนี่ก็คือมันดูท่าทางไปไม่ได้ฮะแล้วสำคัญคือค่าลิขสิทธิ์มันแพงแล้วที่น่าแปลกใจมากครับคุณนกเขาบอกว่า6ชาติอาเซียนของเรานี่ได้ซื้อลิขสิทธิ์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
1: ครับใช่ครับมาเลเซีย
0: กัมพูชาฮะอินโดนีเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์ติมอร์เลสเตแล้วก็เวียดนาม
1: ครับ
0: ถูกไหมฮะส่วนอีกประเทศอื่นก็กำลังดูอย่างซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วยแต่ที่มันน่าตกใจไปกว่านั้นคือประเทศอื่นเขาซื้อได้ถูกกว่าเราเยอะเลยบอกว่ายังไม่รู้เหตุผลเหมือนกันว่าเขาเอาอะไรมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: ตัวอย่างเช่นก็บอกว่าเนี่ยมีข้อกำหนดไว้มาเลเซียเนี่ยก็จะได้ข้อเสนออยู่ที่ประมาณ200ล้านเองอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งทำไมมันถูกขนาดเวียดนามนี่470ล้านเองถูกไหมครับอินโดนีเซียนี่มันตกที่ประมาณ510ล้านนะครับในขณะที่จีนนี่ต้องถือว่าสุดยอดของการต่อรองเดิมเนี่ยเป็นหมื่นล้านเลย
1: ใช่ครับแพงมากจีนตอนแรกนี่โหยถอยหลังเหมือนกัน
0: ใช่แล้วเขาบอกเขาไม่เอาจบเรื่องมาเลย 1,400 ล้านคนเนี่ยนะคุณไม่ต้องมาถ่ายแล้วปิดบ้านไอ้ปิดทีวีนอนดูไม่ต้องดูแล้วถูกไหมครับสุดท้ายฟีฟ่าก็ยอมมันจบที่ประมาณสัก60ล้านเหรียญก็ตกประมาณสัก2,000 ล้านง่ายๆนะ
1: 2,000 ล้าน
0: เพราะฉะนั้นนี่มันถูกมาก

0: กับเทียบประชากร 1,400 ล้านคน
1: ถูกมั้ยเทียบเราต้องจ่าย 1,700 ล้านนี่คนละเรื่องเลยนะอาจารย
0: ์ตายเลยของเรา60ล้านคน67ล้านคนเนี่ยนะ
1: ครับ
0: อาจจะมีแรงงานพม่ามาดูด้วยเนี่ยอ้าวโอเคนะเอาสักว่า70ล้านคนแล้วกันเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: เออก็แพงมากเกินถูกมั้ยครับนะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าราคาแพงมั้ยคำตอบคือแพงแพงมาก
1: ครับ
0: แล้วคุณโอ๊ครู้มั้ยผมเนี่ยก็ตามข่าวว่าอีกประเทศไทย

0: แล้วตอนหลังนี้ก็เริ่มมีเนี่ยบริษัทโทสภาพ
1: ครับ
0: นะโทสภาพของไทยเบสนี่แหละนะผมก็รู้จักด้วยกับคนที่เขาเป็นผู้รับผิดชอบเนี่ยนะสมัยหนึ่งเนี่ยผมอยู่บริษัทเอสโซนี่ผมเคยสปอนเซอร์ให้โดยซ้ำไป
1: ครับ
0: สมัยก่อนเนี่ยมันค่าลิขสิทธิ์มันแค่ประมาณสัก300ล้านเองอ่ะ
1: ครับผม
0: แล้วก็สมัยก่อนนี่ก็ขายเป็นแพ็กเกจแพ็กเกจละ10ล้านเนี่ยผมยังซื้อเลยยังซื้อเลยสมัยก่อนที่ผมคุมโฆษณานะแล้วก็ตอนหลังก็ขยับขึ้นมาจาก300ล้านขึ้นมาโอ้โหขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งครั้งสุดท้ายที่บอกกัน 1,400 ล้านเนี่ยนะมันผมว่ามันเยอะจริง
1: ๆครับ
0: ถูกมั้ยนะต้นมันมีช่วง RS ที่เป็นผู้ซื้อลิขสิทธิ์อยู่2ช่วงถูกมั้ยฮะปี2006กับ2010ถูกมั้ยฮะ
1: ครับ
0: ส่วน2014เนี่ยทูวิชั่นเป็นผู้ซื้อลิขสิทธิ์แล้วก็มีกสทช.มาช่วยจ่ายนะฮะแล้วก็ภาค2018เอกก็ปรากฏรัฐและกลุ่มธนูกชน9รายมาลงขันกันตอนนั้นนะก็ตอนนั้นเนี่ยไอ้ค่าลิขสิทธิ์มันตกประมาณ 1,141 ล้านบาทในปี2018นะครับแล้วทีนี้พอใกล้ของเราหน่อยเมื่อ2022ที่บอกอ่ะที่อสทช.ลงขัน600แล้วก็บริษัทเอกชนลงมาอีก700เนี่ยนะก็ร่วมจัดการกันไปเนี่ยนะครับต่อมาถึงปีนี้ก็ยุ่งละสิไม่มีใครจะลงแล้วถูกไหมครับ
1: ครับ
0: อันนี้คือตัวที่คิดว่ามันหนักมากคนไทยบอกเอ้ยความจริงบางคนบอกที่อยากดูคราวนี้เนี่ยนะบางคนส่วนหนึ่งนะไม่ได้ดูบอล นะอยากดูลิซ่านะ
1: อ๋อเปิดสนามเปิดบอลโลก
0: ครั้งนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เราก็น่าภูมิใจนะน้องลิซ่าของเราเองเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ในนามของแบ็คพิงก์อ่ะนะในวงแบ็คพิงก์เนี่ยก็ได้มีโอกาสโอ้โหนี่ต้องถือว่าดังมากคราวนี
1: ้ครับ
0: เป็นโอกาสอันนี้แต่ก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายนะเราก็ดูเค้าเรียกอะไรดูคลิปดูย้อนหลังก็ได้ไม่จำเป็นต้องดูสดในเวลานั้นถูกไหมครับ
1: ครับครับ
0: อันนี้ก็บางคนก็บอกแหมเนี่ยที่อยากจะดูบอลโลกก็อยากดูน้องลิซ่านี่แหละ อะไรเงี้ยนะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็สายแบบแต่ว่าติดตามศิลปินนะอาจารย์
0: ติดตามศิลปินแล้วก็เขาบอกว่าวันปิดนี่ก็จะจัดใหญ่นะของฟีฟ่าวันนี
1: ้ครับ
0: เห็นเขาบอกว่าเขาจะเอาตัวแม่กลับมาเนี่ยนะเอาเขาเรียกว่าเอาแบบคนที่ดังๆ
1: ชาคิล่าที่ผมได้ยินชื่อ
0: แล้วก็
1: ชาคิล่า
0: แรมมาดอนน่าอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: เอากลับมาเป็นประเภทตัวแม่ทั้งหลายกลับมาแบบดังๆอีกทีนึงอันนั้นก็เป็นการแสดงซึ่งเขาก็เป็นวิธีหนึ่งในการที่จะโปรโมตรายการของการแข่งขันฟุตบอลโดยยิ่งที่อเมริกานี่เขาถนัดเรื่องแบบนี้มากนะ
1: เขาเมื่ออาชีพด้านการจัดอีเวนต์พวกนี้เลย
0: อย่างนี้เป็นต้นเดี๋ยวไว้รอดูเขาเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกในครั้งต่อไปด้วยถูกไหมครับ
1: ครับโอ้ดึกอีกแล้วไม่เช้าอีกแล้ว
0: ที่แอลเออาร์ที่ลอสแองเจลิสนี่แหละนะเขาก็คงจะเต็มที่เลยแหละเขาก็จ้างอีเวนต์เลย
1: คร
0: ับเพียงแต่ว่ามีคนสงสัยว่าการแสดงในพักครึ่งซึ่งการพักครึ่งตามกฎของฟีฟ่าคือ15นาทีแล้วเขาจะขยายเวลาได้ยังไงถูกไหมครับ
1: เพราะว่าเขาบอกว่าจะมีการแสดงพักครึ่งเหมือนบาสเกตบอลก็เป็นอะไรที่เป็นไฮไลท์หนึ่งของฟุตบอลโลกครั้งนี้เหมือนกันแต่ไม่รู้ว่ามันจะ ฟุตบอลนะคนมาดูฟุตบอลนะ
0: ใช่
1: ฟักถ้าพักเกิน15นาทีเนี่ยความแบบโอ้โหความต่อเนื่องของกีฬามันจะหายไปหรือเปล่าอะไรเงี้ย
0: ส่วนใหญ่ก็ไอ้บอลนัดแรกก็มักจะมีพลิกล็อกกันแหละนะบางทีเนี่ยนะบางทีก็เอาแชมป์เก่ามาเล่นใช่ไหมแล้วบางหลายครั้งเนี่ยแชมป์เก่าก็จะแพ้ในนัดแรกเนี่ยนะเป็นอาถรรพ์อย่างหนึ่งของบอลโลกเนี่ยนะ
1: อาถรรพ์อาร์เจนตินาปีนี้
0: แต่มาอย่างนี้เป็นต้นนะทีนี้คุณโอ๊คมันมีคำถามว่าถ้าเกิดต้องเสียเงิน 1,700 ล้านเพื่อจะได้ดูบอลโลกจริงๆเนี่ยแล้วคนไทยมีความสุขช่วงนั้นสมมติมีความสุขจริงนะสมมติว่ามันแต่ความสุขมันมักจะเกิดขึ้นหลังจากรอบ2รอบ3แล้วอ่ะหมายถึงว่าไปไอ้ช่วงรอบแรกๆที่แบ่งเป็น4ทีมเนี่ยมันจะมีทีมอ่อนอยู่นั้นความสนุกของบอลมันก็คงจะไม่มากอ่ะมันจะเข้มข้นตอนรอบ32ทีมรอบ16ทีมเนี่ยนะ
1: ที่เข้าไปน็อกเอาท์
0: ไปเข้าน็อกเนี่ยนะปฏินี้มันจะถึงทีมใหญ่มันจะทะลุไปก็แล้วก็อาจจะมีม้ามืดหลงไปบ้างเข้าใจว่างั้นนะ
1: ครับหวังว่าญี่ปุ่นจะเข้าไปลึกขึ้น
0: แต่ว่าใช้เงินขนาดนี้เพื่อสร้างความสุขเนี่ยมันได้อะไรขึ้นมากับอีกมุมหนึ่งบางคนบอกว่าเอา 1,700 ล้านที่เราไม่เสียแล้วยอมดูปีนี้เราไม่ลงขันในการที่จะดูบอลอันนี้เราก็หาดูตามทางธรรมชาติของเราคนก็แล้วกันนะโดยวิธีอะไรกันแล้วแต่
1: เพื่อนบ้านเราซื้อกันไปแล้ว
0: นะฮะแล้วแต่เนี่ยนะเอาดึงกลับเข้ามาสมมุติเนี่ยแล้ว 1,700 ล้านเนี่ยเอามาเป็นงบในการ

0: ตั้งนักฟุตบอลของเรากำหนดเลยว่าให้นักบอลเราต้องได้ไปบอลโลกเนี่ยนะ
1: ในปีไหน
0: โอกาสเกิดได้ไหม
1: 4 ปี 8 ปีเป็นไปได้ไหม
0: อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะงบขนาดเนี้ยเอามากระจายให้ดีๆเนี่ยนะวางให้ดีๆเนี่ยนะ
1: คร
0: ับ ทำเป็นระบบเลยเลี้ยงไอ้คนที่เป็นตัวหลักเลยว่ามันจะสามารถเป็นนักฟุตบอลให้เราเนี่ยนะเอาแบบไม่ต้องทำอะไรมันเล่นฟุตบอลอย่างเดียวพัฒนากันอย่างเดียวเอาโค้ชแบบฝีมือมาลงเลยเนี่ยนะเอาสมมุติเนี่ยนะ
1: คร
0: ับ ไปอย่างเงี้ยมันอาจจะสร้างทำให้บอลไทยไปบอลโลกนี่คุ้มกว่าไหมกับการที่เราหนึ่งเดือนกว่าอันนี้นะบางคนบอกว่าเราจะไม่ใช้เงินดีกว่าบางคนแล้วจะไปใช้ทำอะไรก็ไม่ใช้ทำอย่างนี้ก็ไปใช้สุรุ่ยสุร่ายอะไรเงี้ยใช่ไห
1: ม
0: 1,700 ล้านเนี่ยขอโทษทีเถอะคิดอะไรกิ๊กเดียวก็ไปหมดแล้วถูกไหมครับ
1: ครับผม
0: หาโปรเจกต์อะไรเข้ามาทำแป๊บเดียวก็หมดไปไม่รู้เรื่องแล้วไม่รู้เอาไปทำทำไมก็ยังไม่รู้เลยสมมุติเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดว่า1,700 ล้านไหนๆตั้งใจว่าจะมาเสียกับการซื้อลิขสิทธิ์บอลโลกเนี่ยนะเอาไปหาพัฒนาเรื่องกีฬาของโดยวิ่งเจาะจงมาที่ฟุตบอลหรือกีฬาที่เรามี
1: ศักยภาพ
0: มีศักยภาพมีความสามารถเนี่ยฟุตซอลก็ได้หรือว่าอะไรพวกนี้นะเติมเข้าไปพวกช่องพวกนี
1: ้วอลเลย์บอลก็ยังรอ
0: วอลเลย์บอลเนี่ยพวกนี้เอามาเติมลูกพวกนี้นะเอาให้มันแบบให้มันยกระดับแล้วก็สร้างความรู้สึกให้คนไทยเราเยอะรู้สึกว่ากีฬาเราก็มีความหวังเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: หรือแม้กระทั่งพวกกอล์ฟที่บางทีก็สร้างชื่อเสียงกับประเทศไทยเยอะมากนะแต่เราพูดง่ายๆว่าภาครัฐถ้าไม่ได้ส่งเสริมอะไรก็เลยเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: แล้วเอามาใช้พวกนี้มันจะดีกว่าไหมถูกไหมฮะมันจะช่วยภาพพวกนี้อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับแล้วก็ช่วยคิดถึงแผนระยะยาวหน่อยประเดี๋ยวเพราะอีก4 ปีข้างหน้าก็เอาอีกแล้วถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับเพราะว่าไม่ต้อง4 ปีอีก2 ปีก็ฟุตบอลยูโรก็ตามต่อ
0: ฟุตบอลยูโรแต่น่าจะมีแอโรซอฟไม่รู้ไงไม่รู้ว่าเขายังเบื่อหรือยังหรือว่าก็ยังอยากทำอยู่ก็ไม่รู้
1: แต่เชื่อว่าคนคิดถึงแหละ
0: แต่ว่ามันส่วนใหญ่ของเราเนี่ยพอรอใกล้ๆใช่ไหม
1: ฮะ
0: เนี่ยพอใกล้ๆหรือไม่กี่วันเนี่ยโอ้พูดกันใหญ่ในขณะที่คนอื่นเขาเตรียมการกันไปที่เรียบร้อยแล้วถูกไหมครับ
1: ครับ
0: นะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นบทเรียนว่าบางทีไม่รู้ว่ายิ่งใกล้ยิ่งโดนบีบหรือยิ่งใกล้ยิ่งเรามีอำนาจต่อรองซึ่งผมไม่ค่อยชัวร์แล้วเรื่องนี้นะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นบทเรียนอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับว่าถ้าจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ต้องวางแผนกันพอสมควรทีเดียวทีนี้ไอ้ฟุตบอลอย่างเนี้ยถ้าเราไม่ได้ดูก็คือไม่ได้ดู
1: ไม่ได้ดู
0: แต่ถ้าเกิดคนไทยไปแข่งแล้วเราไม่ได้ดูนี่ยิ่งเป็นเรื่องมากกว่านี้ถูกไหมครับ
1: ใช่ครับเพราะว่าเหมือนกับกีฬาโอลิมปิกนะคนไทยไปเข้าไปสู่หลายๆกีฬาที่มีลุ้นเหรียญเนี่ย
0: ถูกต้อง
1: ก็ถ้าไม่ได้ดูมันเฟลนะเพราะว่า
0: อันนี้ไม่ได้
1: สดๆเนี่ยมันลุ้นกว่านะมันแบบยกอันเดียวยกน้ำหนักแต่ละทีเนี่ยมันโอ้มันลุ้นแล้วลุ้นอีกอาจารย์ติดหน้าจอเลยช่วงนี้เรตติ้งกระจุดเลย
0: ถูกต้องเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้แหละครับก็ตัดสินใจกันได้นะ
1: คร
0: ับ ค่อยๆถอยออกมาไม่ต้องไปอยู่บนขนาดผมเป็นแฟนฟุตบอลผมก็ถ้าบอกสมมุติวันนี้ไม่มีถ่ายทอดสดผมก็โอเคนะก็ไม่ว่ากันถูกไหมฮะ
1: คล้ายๆกันครับอาจารย์ผมก็ถือว่า
0: ก็ไม่ว่า
1: ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตขนาดนั้น
0: ใหญ่โตก็เราก็สามารถติดตามข่าวสารทางช่องทางอื่นได้เยอะแยะเดี๋ยวนี
1: ้ครับ
0: มันมีข่าวเล็ดลอดมาให้เรามีอะไรก็แล้วแต่นะฮะทั้งธรรมชาติสร้างมาหรือธรรมชาติสืบหาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะเราก็ต้องพยายามเจาะหากันไปนะครับนะฮะเรายังมีคนหนีออกไปนอกประเทศทางช่องทางธรรมชาติได้ทำไมเราจะดูการถ่ายทอดมาจากทั้งช่องทางธรรมชาติไม่ได้ถูกไหมครับ
1: แล้วก็มีรายงานส่งรายงานเสียงที่อัปเดตอยู่ตลอดนะอย่างคลื่นฟุตคลื่นกีฬาของอสมทก็มีอะไรเงี้ย
0: คลื่น99ของเราเนี่ย
1: คลื่
0: นเรดิโอเรานี่แหละก็เป็นที่พึ่งได้นะฮะถูกมั้ยคร
1: ับอัปเดตอยู่ตลอดอยู่แล้วล่ะผมก็เชื่อว่าต้องนี่คุณผู้ฟังส่งข้อความมาก็บอกเป็นคล้ายๆกันนะอาจารย์บอกไม่ซีเรียสที่จะถ้าไม่มีถ่ายทอดสดจริงๆเพราะว่าบางคนก็ไม่ได้ติดตามแฟนบอลโอเคแหละบางคนก็บอกว่ามันช่วงเวลามันก็อาจจะมีปัญหาในการดู
0: ช่วงเวลาไม่ใช่แน่นอน
1: ผมดูคอมเมนต์มานะอาจารย์หลายเพจ
0: มันอยู่คนละฝากฝั่งเวลากับเราเลยแหละพูดง่ายๆนะครับ
1: แล้วก็ในเรื่องของความอินกับเรื่องของทีมชาติเนี่ยมันไม่ใช่ชาติเราด้วยไงมันก็แต่ละชาติไม่ใช่ชาติเราด้วยก็เลยแบบความอินไม่เหมือนสโมสรนะฟุตบอลสโมสรบางทีก็ยังมีความเป็นกองเชียร์ที่ชัดเจนนะอาจารย์ก็เชื่อว่าแม้ง่ายๆอาจารย์พูดมาเกี่ยวกับเรื่อง 1,700 ล้านเนี่ยที่อาจจะไปสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเอกชนหรือภาครัฐที่จะลงขันนะอาจารย์ถ้ามันมีตัวเลขพวกนี้จริงอย่างง่ายๆระบบสโมสรนะลีกของประเทศเนี่ยถ้ามันแข็งแกร่งสร้างนักฟุตบอลขึ้นมาได้เป็นแบ

0: ไม่ต้องรอว่ารุ่นพี่จะโรยลาแล้วก็หาใครมาแทนไม่ได้อันนี้มันจะตัดปัญหาพวกนี้ไปเลยมันจะหานักฟุตบอล
1: ถูกต้อง
0: ผมเสียดายนักเตะคนหนึ่งตอนนี้ไปอยู่บาเยิร์นมิวนิกแล้ว
1: รู้
0: เสียดายนะไม่ใช่คนไทยไม่เขาแบบไม่ได้สัญชาติไทยเน
1: าะจะเลือก
0: บราซิลแหละ
1: ของเขาก็เตะอยู่ที่กรุงเทพคริสเตียนน
0: ี่
1: เอง
0: เด็กคริสเตียนเด็กคริสเตียนครับใช่ครับเราพูดลัดลีชัดเจน
1: ก็ไม่เป็นไรนะ
0: ไม่เป็นไร
1: รัฐบาลก็อาจจะปรับแผนว่าคุณสุภมาใช้ว่าอาจจะต้องพับแผนนะใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ก็รัฐบาลอาจจะประกาศว่าพูดแล้วทำ
0: ครับ
1: คราวนี้ก็ประกาศหน่อยว่าพูดแล้วทำไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้ก็แต่ก็ยอมรับนะว่าคือยอมรับแบบนี้อย่างน่าโอเคกว่าที่แบบฝ
1: ื
0: นไปนะก็ฝืนไปบังคับต้องมีต้องนุ่นงี้งั้นซึ่งด้วยความเป็นจริงแล้วโอ้มันมีหลายเปราะที่มันมีปัญหาชัดเจนอยู่ไปแล้วมันหาอะไรตอบแทนกลับมายากเลยเกินนะครับนี่เป็นเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นวอลเลย์บอลลีกก็ใกล้จะเปิด
1: ใช่แล้วว
0: อลเลย์บอลลีกโลกนะชิงแชมป์โลก
1: ว
0: ัน
1: ที
0: ่4
1: มิถุนายนนี่ก็เริ่มแล้วครับไทยก็
0: เริ่มใกล้ๆกันเลยฟุตบอลโลกกับวอลเลย์บอลลีกอันนี้ถ่ายทอดสดมีจริง
1: ใช่คร
0: ับ เชียร์อาจจะไปเชียร์วอลเลย์บอลก็ได้นะจะสนุกได้
1: ไม่แ
0: พ้ก
1: ันเวลาดีกว่าเยอะ
0: นะครับอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องของฟุตบอลนะครับแต่เมื่อเวลายังไม่สิ้นสุดเหมือนฟุตบอลเลยกรรมการยังไม่เป่านกหวีดอาจจะมีพลิกล็อกไม
1: ่
0: ร
1: ู
0: ้ไม่รู้นะครับอ่ะขอบคุณอาจารย์เสน่ห์ครับ
1: เจอกันดีๆครับพบกันพรุ่งนี้ครับท่านผู้ฟังครับ
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณนะครับนักพูดนักวิจารณ์สังคมและการเมืองครับกับเรื่องของที่เรามาไขปมในวันนี้นะครับลิขสิทธิ์บอลโลกแพงไปไหมส่อแววคนไทยอดดูนะครับล่าสุดก็น่าจะ 80% ที่อาจจะไม่มีถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกในประเทศไทยนะครับจากเรื่องของปัญหาลิขสิทธิ์นี่แหละมันมูลค่ามันสูงมากๆนะครับหาคนที่จะมาช่วยผลักดันตรงนี้ค่อนข้างที่จะไปต่อยากสักนิดหนึ่งแต่ว่าทั้งนี้นั้นทิ้งท้ายไว้เมื่อสักครู่นะครับก็นกหวีดยังไม่หมดเวลานะครับก็อย่าพึ่งยอมแพ้นะครับอาจจะมีพลิกล็อกนะครับอาจจะมีพลิกล็อกอะไรบางอย่างก็เป็นได้นะครับก็ลุ้นกันและกันนะครับเหมือนฟุตบอลเลยนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ต้องลุ้นครับมอทอร์เรนทามันคาชิว่ารุ่น KW 811ครับเขาบอกว่าเป็นตัวช่วยรีดไขมันส่วนเกินออกครับยังคงความกรอบแบบสับครับรุ่นนี้จุใจถึง4ลิตรครับใช้งานง่าย2ปุ่มหมุนปรับอุณหภูมิและเวลาได้อย่างแม่นยำครับตัวมอนี่เคลือบกันติดครับล้างง่ายไม่ต้องออกแรงขัดให้ปวดหลังมาพร้อมกับมาตรฐานมอกรและประกัน1ปีเต็มนะครับพิเศษสุดๆตัดสินใจตอนนี้ครับจากราคาปกติ 3,500 บาทเราหั่นราคาเหลือเพียง 1,090 บาทเท่านั้นประหยัดไปกว่า 2,000 บาทแถมยังได้ที่คีบสแตนเลสและกระดาษรองทอดไปใช้ฟรีๆอีก1แพ็คครับรักษาสุขภาพวันนี้เริ่มต้นที่ครัวของคุณกับมอทอดอะไรน้ำมันกับชิวารุ่น KW 811ครับโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียครับพักกันสักครู่ครับ
2: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
0: ครับกลับมาติดตามไขปมคนในข่าวในช่วงที่2นะครับยังอยู่กับผมครับเสือโอ๊คนะครับช่วงนี้มาคุยกันในมุมมองด้านจิตวิทยาแล้วก็ เรื่องราวที่น่าสนใจอีกมุมมองกันบ้างดีกว่านะครับก็วันนี้อยู่กับอาจารย์กฤษณะนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กฤษณะบุญหลายนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาประยุกต์พฤติกรรมองค์กรและกลยุทธ์ธุรกิจครับสวัสดีครับอาจารย์สิงห์กฤษณะครับ
4: ครับสวัสดีครับคุณโอ๊คครับ
0: สวัสดีครับผมอาจารย์ครับก็จะเป็นยังไงไหมถ้าไม่ได้ดูบอลโลกปีนี้แบบสด

0: อาจารย
1: ์โอ้ยจริงๆจริงๆผมเนี่ยแต่ถ้าพูดพูดแล้วเดี๋ยวหาว่าแก
0: ่เฮ้ยไม่แก่เขาเรียกประสบการณ์เยอะ
1: ประสบการณ์เยอะถ้าพูดเขาประสบการณ์เยอะดูมาตั้งแต่ยุคนั้นอะมาราโดน่าม
0: าราโดน่าหาพระเจ้า1986เลย
1: พระเจ้า
0: หรือ90
1: พระเจ้า
0: ครับ
1: จากนั้นคุณโอ๊ตเนี่ยประมาณปี94ใช่มั้ย
0: 94ครับครั้งแรกที่ได้ดูแบบสดๆเลยนะแบบโอ้โหตื่นตาตื่นใจมากผมไปหลงรักเทพบุตรเปียทองคำของผม
1: ถูกมั้ย
0: บักโจ
1: จริงๆแล้วคือบักโจแหมมานี่ก็ตื่นเต้นเลยคือต้องบอกว่าคนไทยเนี่ยเรื่องของฟุตบอลเนี่ยไอ้เรื่องไทยฟุตบอลเนี่ยไทยไปบอลโลกเนี่ยก็อยากไปไม่ได้ไปสักที
0: เออมันตกขบวนตลอด
1: เราขบวนตลอดแต่ว่าความรักในฟุตบอลเนี่ยนะไม่ว่าเราเห็นพรีเมียร์ลีกหรือกันโชหรืออะไรพวก
0: นี้บุนเดลิสกานะ
1: เออบุนเดลิสกาอะไรเงี้ยคนไทยเนี่ยต้องบอกว่าแหมยุคนี้จะขายว่าผู้หญิงยังชอบเลย
0: ใช่โอ้คนสาวๆมาดูบอลนี่ดูกันเยอะขึ้นแล้วก็ดูเป็นด้วยนะอาจารย์ไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบดูแบบเอานักเตะหล่ออย่างเดียวไม่ใช่แถมหลายๆคนเนี่ยไปเตะบอลจริงๆก็มีด้วย
1: ถูกมันเปลี่ยนไปเยอะคุณโอ้มันกีฬา
0: คือ
1: แต่ประเด็นนะแต่ประเด็นคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เราเปิดประเด็นว่ามันเป็นการลงทุนนะมันจะบอกว่ามันจะไปเลือกว่าความคุ้มค่าทางไอ้ธุรกิจและเศรษฐกิจนะกับอีกอันนึงก็คือเรื่องความบันเทิงของประชาชนประเด็นนี้คุณโอ้คือประเด็นว่าไอ้เราลิขสิทธิ์ที่เราได้มาเนี่ยราคาเรามันไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขานะ
0: ครับครับ
1: ถูกป่ะ
0: ราคามันแกว่งไม่ได้ตามประชากรไม่ได้ตามพื้นที่เออ
1: ไม่เลย
0: แกว่งไปหมดเลย
1: มันแกว่งไปหมดแล้วก็ต้องบอกว่าไอ้เหตุการณ์เนี้ยมันหลายๆครั้งในหลายปีเนี่ยทุกอย่างเนี่ยพอมันต้องบอกว่าการถ่ายทอดพวกนี้มันเกี่ยวสปอนเซอร์นะที่อาจารย์เสน่ห์ก็พูดเสมอว่าเออมันต้องหาพอเอกชนปั๊บเนี่ยเขาเป็นการลงทุนแล้วเขาคุ้มค่าไหม
0: ครับ
1: คือจะไปโทษเขาไม่ได้เพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่อย่างที่บอกให้ท่านนายกเขาบอกว่าเออต้องได้ดูแต่ถามว่าไปถึงประชาสัมพันธ์บอกว่าต้องมีตังนะ
0: ครับใช่
1: มีตังนะมันคือเรื่องนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องว่าวาระแห่งชาติอ่ะ
0: คือ
1: ถามว่าคุณโอ๊กหรือผมอยากดูไหมก็อยากดูนะ
0: ก็อยากดูถ้ามีโอกาสได้ดูก็อยากดูอยู่แล้ว
1: เอาถ้าเกิดคู่แบบนะระดับบราซิลหนึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยนะมาเจอกันอะไรเงี้ยเราก็อยากดูแต่ว่าคุณโอ๊กมันต้องเข้าใจว่าณวันนี้จริงๆเรากำลังพูดอยู่ในภาวะเศรษฐกิจและภาวะสงคราม
0: เนี่ยสำคัญเลย
1: เรากำลังพูดถึงว่าเหมือนเป็นครอบครัวเราจะใช้เงินอย่างไรให้มันคุ้มค่า
0: บาลานซ์นะกับความหาได้เท่าไหร่ใช้ได้เท่าไหร่จำเป็นแค่ไหน
1: ถ
0: ู
1: กครับสองก็คือการลงทุนอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยณวันนี้ในการสนับสนุนเรื่องของกีฬาเนี่ยต้องบอกว่าเนี่ยอย่างผมพี่ประกาศสนุกเกอร์นะเป็นนักจิตวิทยาประยุกต์เนี่ยก็อยากเพิ่งแสดงความยินดีกับน้องใหม่เราจะเห็นว่านักกีฬาผู้หญิงของเราเนี่ยสนุกเกอร์เนี่ยล่าสุดเนี่ยก็ได้แชมป์โลกไป
0: ครับ
1: นะอันนั้นก่อนหน้านั้นน้องมิงแล้วยิงแล้วจริงจริงสาวสี่สาวเลยนะ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่
1: แล้วแปดคนมาเลยนะ
0: ซึ่งสาวของเราเก่งมากเลย
1: ไม่ธรรมดาหรือแม้แต่เอฟนครนายกอ่ะเจ้าเอฟเนี่ยก่อนหน้านั้นก็ไป
0: ชนะ
1: ใช่เราเนี่ยซูแวนอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่ครับโอ้โหครับ
1: มันไม่ธรรมดาซึ่งโอเคเราเคยมีพี่ต๋องมาอะไรต่างๆเราถึงแม้จนนี้กีนจะขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งของโลกไปละแต่ว่าเราก็ไม่ได้แพ้หรือกอล์ฟนี่ก็ชัดเจนว่าตอนหลังดีขึ้นมากๆ
0: ครับ
1: ซึ่งสังเกตมันก
0: ็เรียกว่ามีทายาทในแต่ละช่วงวัยต่อกันเนื่องต่อเนื่องกันมาไม่ได้แบบมีทิ้งช่วงวัยไม่เหมือนเทนนิสนะที่ทิ้งช่วงไปนานเหลือเกินยังไม่มีใครขึ้นมาเหมือนยุคแทมมี่เหมือนยุคคุณพระดอนได้เลย
1: พระดอนจริงแต่ว่าอย่างที่คุณโรบอกว่าผมก็กลับมานั่งคิดเรื่องของรัฐบาลนะ
0: ครับ
1: การที่ประเทศเราไม่ใช่เป็นประเทศที่เอาเรียกว่าเรามันบอกเราไม่ได้ร่ำรวย
0: ครับ
1: หัวใจสำคัญแต่จริงๆนะประเทศเรามันเอสเอ็มพีม
0: ัน
1: ต้องบกมันเราไม่ได้มีเงินถุงเงินถังเราต้องโฟกัสนะว่าเราถนัดอะไร
0: ครับ
1: กีฬาอะไรที่เราโดดเด่นกีฬาอะไรที่เราแต่ถามว่ามันต้องสนับสนุนไหมกีฬาทั้งหมดเนี่ย
0: แน่นอน
1: ต้องสนับสนุนนะ
0: มันทิ้งไม่ได้หรอก
1: แต่การโฟกัสเนี่ยมันจำเป็นต้องยอมรับแล้วก็การลงทุนต่างๆเนี่ยมันก็เหมือนเสื่อมทางเศรษฐกิจอ่ะที่มันเป็นเรื่องของการลงทุนไปว่าให้คุ้มค่าไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจแต่ว่าประเด็นคือกีฬาเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของการที่สะท้อนนะคุณโอ๊ตในทางจิตวิทยาสังคมว่าถ้าประเทศใดกีฬาแข็งแกร่งเนี่ย

0: มันก็เหมือนกับสะท้อนถึงศักยภาพคนนะถูกไหมแต่ถ้าเราจะเอาไปแค่ดูบันเทิงอย่างเดียวนี่มันก็ไม่ใช่อย่างเดียวนะคุณโอ๊คในมุมส่วนตัวผมนะดังนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าไอ้การลงทุนพันกว่าล้านนะณเวลาเนี้ยคุณโอ๊คคิดว่าเอกชนก็ลงทุนเหรออ
1: ืมผมว่ามันก็ควักจะควักยากหน่อยอ่ะต้องจูงใจจริงๆอ่ะอะไรไม่รู้แหละมันถ้าจะทำให้ควักได้ขนาดตัวเลขมันไม่ใช่คนเจ้าเดียวที่จะแบบเจ้าเดียวเป็นไปไม่ได้แน่นอน2เจ้าก็ยังยากเลยสี่เจ้าเนี่ยก็ยังเป็นไปได้ยากเฉลี่ยแล้วเกือบ5ต้องควักคนละ400 500ล้านอย่างเงี้ยก็ไม่ไหวเนอะ
0: เอาคุณโอ๊คกินภาพดูนะคู่ทั้งหมดเนี่ยเวลามันทำโซนเนี่ยมันก็ไม่ได้นะ
1: ทำโซนเริ่มลำบากแล้วผมยังเหนื่อยใจที่จะดูเลย
0: ทุกคู่อ่ะคุณโอ๊คเอางี้ละคนทำงานประจำเนี่ยน
1: ะ
0: แล้วก็ที่สำคัญคือทุกคู่เนี่ยเป็นไปได้เหรอว่าทุกคู่คนจะดู
1: ครับครับ
0: แล้วสปอนเซอร์มันจะเอายังไงอะไรอย่างนี้เป็นต้น
1: เพราะว่าสปอนเซอร์ในการโฆษณาแต่ละเบรกเนี่ยมันก็มีเวลาที่กำหนดอยู่ละมันจะไม่ได้แบบอยู่ดีเข้ามานาทีนึงไม่สปอนเซอร์ผ่านไหมไม่ใช่อย่างนั้น
0: รู้อยู่ตัวกระสือก็เราก็รู้อยู่นะ
1: ครับ
0: แต่เรื่องนี้ว่ามันไม่ใช่ว่าอยากจะทำอะไรก็ทำแต่เนี่ยประเด็นคือแต่ผมว่าตอนแรกก็คงงงกันนะท่านนายกนิดหน่อยนะก็ได้บอกว่าสุดท้ายต้องได้ดูโอ้พอเสร็จท้ายกลับมากลับลำเน
1: า
0: ะ
1: ก็อาจจะผมว่าอาจจะตอนแรกอาจจะเห็นตัวเลขที่มันเป็นไปได้แต่พอไปเห็นตัวเลขจริงๆแล้วเนี่ย
0: คือผมไม่รู้พูดยังไงนะเราประเทศไทยเราไม่ค่อยอยู่กับเรื่องดาต้าเลยจริงๆแล้วจริงๆมันการตัดสินใจทุกอย่างมันอยู่บนความรู้สึกเยอะซะเยอะเนี่ยนะดังนั้นเนี่ยเรื่องฟุตบอลเนี่ยส่วนตัวผมก็ยังเห็นคล้ายๆเหมือนอาจารย์เสน่ห์นะผมไม่ได้บอกว่าผมไม่อยากดูนะเพราะว่าคุณโอกับผมเราผู้ชายเนี่ย
1: ย
0: ังไงเราชอบ
1: ฟุตบอลอยากดูแหละกีฬาระดับโลกอาจารย
0: ์สี่ปีทีนึงอ่ะโอ้โห
1: ก็อยากดูอยากดูอยู่แล้วล่ะแต่ถ้าไม่
0: คิดถึง
1: หลายคนก็พูดอย่างนี้
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: ไหมมันก็ต้องคิดถึงประเทศแล้วก็คิดถึงคนที่เขาลงทุนนะมันคุ้มหรือเปล่า
1: ครับ
0: แต่ว่าผมว่าเราก็คงจะต้องมองถึงเรื่องอื่นๆเช่นไม่ว่าเนี่ยอย่างวอลเลย์บอลเนี่ยหรืออะไรต่างๆเงี้ยเป็นต้นเนี่ย
1: ที่ไประดับโลกได้จริงๆเห็นผลจริงๆจับเนื้อจับหนังได้จริง
0: ๆถ้าเป็นตัวกระตุ้นก
1: ระ
0: ตุ้นเยาวชนกระตุ้นที่ทำให้คนเนี่ยเข้ามาเล่นแล้วมันก็ส่งผลนะเรื่องของไอ้พวกอุปกรณ์การขายหรือต่างๆหรืออาชีพโค้ชหรือต่างๆมันจะเชื่อมโยงถึงแม้ฟุตบอลมันจะโอเคแต่ถามว่ามันไม่ได้เป็นวงกว้างแล้วต้องลงมาผมมองว่านอกเหนือจากไอ้เรื่องสิ่งเนี้ยมันก็จะมีอะไรเถาๆมืดๆเนี่ยซึ่งฟุตบอลเวลามีใช่ไหมมันจะมีเครื่องฟูทางนู้นมากกว่าที่มันจะเป็นกีฬาบนโลก
1: ตัวเลข3ตัวอะไรแบบนี้นะ
0: เออ3ตัวอะไรประมาณนั้นน่ะเออได้ว่าโอเคถ้ามันก็ต้องมองอ่ะในเชิงเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของความเพิ่มต่อไปด้วยกันให้ได้
1: ก็สำคัญก็โอเคแหละผมเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของสิ่งที่มันช่วยในเรื่องของการกระตุ้นการเข้าถึงแม้เราจะกระตุ้นหลายๆอย่างแหละเพียงแต่ว่าความจำเป็นขนาดไหนเนาะในเรื่องของสถานการณ์ปัจจุบันรวมถึงอะไรหลายอย่างองค์ประกอบที่มันไม่อาจจะแบบไม่ได้แบบ 100% นะครับแต่ว่ามันมีคำถามหนึ่งที่น่าสนใจอาจารย์กฤษณาครับมันจำเป็นไหมที่รัฐบาลคือมันจะเสียรังวัดไหมถ้ารัฐบาลแบบปล่อยให้มันแบบไม่สามารถมีถ่ายทอดสดได้
0: ทำได้ใช่ไหม
1: เออ
0: คือผมมองว่าจริงๆเนี่ยเวลาเราทำอะไรเนี่ยทั้งหมดแต่เวลาพูดถึง
1: ครับ
0: เรื่องยุทธศาสตร์ประเทศเนี่ยผมพูดเสมอบอกว่าเราวิสัยทัศน์ของประเทศยุทธศาสตร์ประเทศเราต้องการจะไปทางไหน
1: ครับ
0: เรื่องนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งว่าเรามองเรื่องกีฬาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศเรา
1: อ
0: ย่างไรแล้วฟุตบอลเนี่ยมันตอบโจทย์ยุทธศาสตร
1: ์
0: ของประเทศแบบไหนถ้าเรามองแบบอย่างชิดจีนเนี่ยสังเกตคุณโอ๊คเขาจะชัดเจนเลยว่าถ้าอะไรที่เขารู้สึกว่าสิ่งนั้นน่ะเขาทำเพื่อให้เขาได้ประโยชน์นะนั่นคือสิ่งหนึ่งที่เขาจะลงทุนแล้วก็มีเหตุมีผลกับเรื่องที่เขาต้องลงทุนไปไม่ใช่อเมริกาเห็นไหมทำก็ทำเหมือนกันเขาไม่เขาถามว่าเขาลงทุนหรืออะไรต่างๆเด็กเขาเป็นอย่างนั้นนะดูเขาเหมือนเขาเป็นเพี้ยนจริงเขาก็
1: เขาสมองในเรื่องธุรกิจเขาไปไกล
0: เขาถูกเขาต้องนั

0: คนนักธุรกิจแต่ว่าของเราเนี่ยต้องบอกว่าถ้ารัฐมองถึงอย่างเงี้ยผมไม่อยากให้บอกว่าใช้ความรู้สึกในการตัดสินว่าอ๋อเพราะเอาใจประชาชนผมไม่ใช่คำว่าเอาใจมันต้องใช้คำว่าถูกต้องบวกกับความถูกใจทีหลังเพราะณวันนี้นะต้องบอกว่าเราไม่สามารถจะใช้เงินแบบสุรุ่ยสุร่าย
1: ครับ
0: คุณโอ๊ตมันเราอย่าลืมตัวด่วนกันนะว่าตอนนี้พอข่าวเรื่องสงครามจนเริ่มคุ้นเคยขึ้นตัวเนี่ยผมว่ามันอันตรายนะที่เราอยู่กันแบบนั้นแล้วราคาน้ำมันก็ขึ้นแบบเนืองนะคุณโอ๊ตสังเกตดู
1: ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องดูฟุตบอลมันก็สัมพันธ์กับเรื่องค่าใช้จ่ายนะเพราะคนนอนดึกมันก็ค่าไฟค่าแอร์ค่าอะไรต่าง
1: ๆสุขภาพ
0: ม
1: ัน
0: ก็มีโตคุยสุขภาพอีกใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วมันแต่ละครั้งแต่ละ4ปีเนี่ยเวลาทำตัวมันไม่เหมือนกันมันก็ส่งผลต่อเชิงเวลาใครที่เขาลงทุนในเรื่องธุรกิจไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันเลย
1: ครับครับก็สำคัญแหละอ่ะไม่รู้แหละผมว่าสุดท้ายจะมีไม้ตายจากไหนมาอาจจะมีนกหวีดเสียงนกหวีดสุดท้ายนะครับไม่รู้ลองลุ้นกันลองลุ้นกันอาจารย์ครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณคร
1: ับ ขอบคุณครับอาจารย์ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กฤษณะบุรันนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับไข่ปมคนในข่าวลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN Good Morning ASEAN ช่วงสวัสดีอาเซียน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะขอต้อนรับคุณฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะคะวันนี้เช้าวันอังคารเช้าจริงนะพร้อมที่จะเริ่มต้นวันใหม่กันหรือยังตรงกับวันที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะอยู่กับดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชานกุล
2: และผมต้นสุชาติชวางกุลนะครับในเช้าวันนี้เราทั้ง2คนก็ยังมีข่าวอัดแน่นมาเสิร์ฟให้กับคุณผู้ฟังได้รับรู้รับทราบกันจนกระทั่งถึงเวลา 7:30 นเลยนะครับช่วง 6:40 วันนี้นะครับคุณยุยกงผู้สื่อข่าวจากฮ่องกงนะครับจะมารายงานเรื่องของการที่ Uber เนี่ยปกติแล้วอ่ะเขาก็เป็นแอปพลิเคชันหรือเป็นการบริการแท็กซี่ที่ไม่ได้ถูกกฎหมายในฮ่องกงนะครับตอนนี้ไปดูว่าอัปเดตเนี่ยตกลงแล้วจะทำยังไงกันต่อจะถูกกฎหมายหรือไม่ถูกกฎหมายที่ฮ่องกงจะเป็นยังไงคุณยุยกงจะมาเล่าให้เราฟังนะครับ
1: ค่ะคือปกติแท็กซี่การที่จะขับได้ในฮ่องกงเนี่ยต้องมีใบอนุญาตและก่อนหน้านี
2: ้
1: ใบอนุญาตราคาแพงมากๆเลยนะคะมันก็เลยส่งผลทำให้พอจะ legalize ก็เลยยังทำไม่ได้เดี๋ยวมาตามเรื่องนี้กันค่ะรวมถึงโอกาสการลงทุนในจีนนะคะทั้งแง่ของความท้าทายและในแง่ของโอกาสที่รออยู่เจาะลึกอาเซียนวันนี้จะคุยเรื่องนี้กับคุณกาดทิติวิวัฒวานนท์นะคะกงสุลใหญ่ณนครกวางโจวเกี่ยวกับเรื่องนักลงทุนจีนใน EEC โอกาสและความท้าทายค่ะ
2: ครับก็เป็นอีก2เรื่องที่ควรจะต้องติดตามกันเลยทีเดียวนะครับไปเริ่มกันเลยดีไหมครับในฝั่งทางอเมริกาเนี่ยก็มีอยู่หลายเรื่องเหมือนกันเกี่ยวกับท่านโดนัลด์ทรัมป์มามุมแรกนี่ก็คือ approving นะครับหรือว่าอัตราการยอมรับของประชาชนของท่านโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยแหมมันค่อนข้างจะแบบเรียกว่าหวบหาบดิ่งเหวมากๆเลยทีเดียวนะครับนิวยอร์กไทมส์เนี่ยนำมาลงพาดเอาไว้นะครับว่า Trump's approval sink amid unpopular war darkening

0: GOP prospects GOP ก็คือ Grand Old Party หรือหมายถึงพรรค Republican นั่นเองนะครับเขาไปทำการสำรวจนะครับประชาชนนะครับว่ามีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างนะครับวิธีการสำรวจของเขาเนี่ยก็คืออ่ะโยนคำถามไปโดยทั่วไปกับผู้ที่ได้ผ่านเข้ามาในกลุ่มตัวอย่างที่เขาได้สุ่มขึ้นมานะครับถามไปเลยว่าถ้าถามว่าการตัดสินใจของท่านโดนัลด์ทรัมป์ที่ผ่านๆมาเนี่ยทุกๆเรื่องเลยเนี่ยคุณคิดว่าท่านตัดสินใจเป็นยังไงบ้างนะครับ 30% บอกอืมก็โอเคแต่ 64% บอกว่าไม่โอเคเป็นอย่างยิ่งนะครับนี่ถ้าเกิดไปจับกลุ่มบรรดาของผู้ที่เขา เป็นผู้ที่ตอบคำถามเหล่านี้ถ้าเป็นคนที่บอกว่าตัวเองอ่ะเป็นผู้ที่สนับสนุนพรรคเดโมแครตก็จะมีเพียง 5% เท่านั้นที่เห็นด้วยกับการทำงานหรือว่าการตัดสินใจของท่านโดนัลด์ทรัมป์ส่วนอีก 93% บอกรับไม่ได้เลยจริงๆนะครับนอกจากนั้นพอเราไปดูถ้าเกิดว่าคนที่ทั่วไปที่ไม่ได้ประกาศตัวว่าเป็นรีพับลิกันหรือเดโมแครต 21% บอกว่าโอเค 73% รับไม่ได้แต่ถ้าไปถามคนที่สนับสนุนพรรคเดโมแครตรีพับลิกันนะครับจะบอกว่า 70% เนี่ยโอเคทำงานจะชอบแบบนี้แหละตัดสินใจแบบนี้ชอบแต่ 22%บอกรับไม่ได้ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไปดูนะครับถามกันเป็นประเด็นเลยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นการทำงานแบบในหน้าที่ของเป็นประธานที่ดีเนี่ยคุณคิดว่าอย่างไร 37% รับได้ 59% รับไม่ได้นะครับนั่นหมายความว่า net approving rate หรือว่าอัตราการยอมรับการทำงานของท่านในฐานะประธานวีเนี่ยลบติดลบอยู่ที่22จุดนะครับถ้าไปดูในเรื่องของ immigration หรือการควบคุมคนเข้าเมืองนะครับ 41% บอกว่าเออก็โอเคนะแต่อีก 56% บอกว่ารับไม่ได้นะครับทีนี้เปอร์เซ็นต์ที่แตกต่างกับตรงกลางที่ไม่ได้มีที่หายไปเนี่ยก็คือจำนวนของผู้คนที่ไม่ออกความคิดเห็นนะครับถ้าไปถามในเรื่องของเศรษฐกิจล่ะถ้าเศรษฐกิจเนี่ยเขาบอกว่า 33% รับได้อีก 64% รับไม่ได้เลยทีเดียวทีนี้ไปดูในเรื่องของสงครามอิสราเอลกับปาเลสไตน์นะครับว่าเป็นอย่างไร 31% รับได้อีก 62% รับไม่ได้ถ้าไปดูสงครามของอิหร่าน 31% รับได้อีก 65% รับไม่ได้นะครับถ้าไปดูในเรื่องของค่าของชีพ 28% บอกโอเค69% บอกรับไม่ได้เลยจะตายอยู่แล้วนะครับจะไม่มีอะไรกินอยู่แล้วนี่ก็เป็นรายงานคร่าวๆจากเรื่องของ approving rate ของท่านโดนัลด์ทรัมป์ที่นิวยอร์กไทมส์มานำเสนอครับ
1: มาดูเรื่อง situation room ดีกว่าแหมชื่อนี้น่าสนใจทีเดียว เพราะว่าคุณโดนัลด์ทรัมป์นะคะเตรียมที่จะประชุมทีมความมั่นคงระดับสูงภายในทำเนียบขาวเพื่อหารือทางเลือกในการกลับมาใช้ปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านนะคะนั่นแปลว่าการเจรจาสันติภาพในปัจจุบันเนี่ยแล้วข้อเสนอของทั้งสองฝ่ายมันยังไม่ใกล้กันมากนักนะคะเรื่องนี้รายงานผ่าน Axios นะคะ Trump warns Iran clock is ticking until US launches harder strikes นะคะก็ไปในทิศทางข่มขู่เนาะ clock is ticking นาฬิกากำลังเดินโดยการประชุมในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นการประชุมเพื่อประเมินสถานการณ์ล่าสุดของสหรัฐนะคะในมุมที่คุณทรัมป์เนี่ยต้องมีการเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องนี้มารวมกันนะคะมีเรื่องอะไรบ้างมีเรื่องข้อตกลงหยุดยิงมีเรื่องการบล็อกช่องแคบฮอร์มูสนะคะเรื่องการยื่นคำขาดทางนิวเคลียร์อัลติเมทัมแปลว่ายื่นคำขาดนะคะซึ่งอย่างที่เล่าไปเมื่อสักครู่ว่าคุณทรัมป์มีการพิมพ์ผ่านโซเชียลมีเดียนะคะว่า clock is ticking ให้รีบตัดสินใจได้แล้วนะคะคนที่จะเข้าร่วมในครั้งนี้ก็จะประกอบไปด้วยรองประธานาธิบดีสหรัฐนะคะคุณเจดีแวนส์ Secretary of Defense Pete Hegseth ที่ดูเรื่องกลาโหมการรบต่างๆนะคะMarco Rubio Secretary of State ซึ่งดูกระทรวงต่างประเทศด้วยและ CIA Director John Redcliffe ค่ะรวมถึงChairman of Joint Chiefs of Staff นะคะ General Daniel Kane นะก็จะมีการประชุมกันค่ะสำหรับสถานการณ์เนี่ยเขาก็พยายามที่จะดูหลังจากมีเหตุการณ์การโจมตีด้วยโดรนใกล้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์บรากาในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ ได้รับความเสียหายร้ายแรงแต่ทางทีมความมั่นคงเนี่ยมองว่าเหมือนเป็นการกระตุ้นยกระดับความตึงเครียดที่น่ากังวล นะคะและปัจจัยสำคัญที่ทำให้สหรัฐตัดสินใจกลับมา

0: หรือเรื่องทางเลือกทางทหารก็มีอยู่หลายๆประเด็นค่ะอย่างเช่นเรื่องของการเจรจานิวเคลียร์โครงการขีปนาวุธของอิหร่านที่ยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้นะคะและเรื่องช่องแคบฮอร์มูซอย่างที่ได้เล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังไปเมื่อสักครู่คือตอนนี้ตกลงกันยังไม่ได้และทางอิหร่านเองก็มีการยื่นจุดยืนมานะคะบอกว่าอยากจะให้สหรัฐเนี่ยยอมรับการควบคุมของอิหร่านในบริเวณนี้นะคะส่วนทั้งเรื่องนิวเคลียร์เนี่ยเรื่องนี้ก็น่าสนใจนะคะเพราะว่าประเด็นที่ยังเห็นต่างกันมากที่สุดเนี่ยคือเรื่องนี้สหรัฐต้องการให้อิหร่านเหลือโรงงานนิวเคลียร์เพียงแค่แห่งเดียวและส่งมอบยูเรเนียมที่เสริมสมรรถนะแล้วนะคะ400กิโลกรัมให้กับสหรัฐก่อนหน้านี้คุณทรัมป์เคยเสนอแนวคิดด้วยว่าให้ระงับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านไป20ปีคือจริงนักข่าวก็ถามบอกว่าจะให้ระงับ forever เลยไหมแล้วท่านก็บอกว่า20ปีก็พอแล้วแต่ในขณะเดียวกันทางอิหร่านเนี่ยก็บอกว่าจะไม่ยอมรับคำขาดฝ่ายเดียวของสหรัฐเด็ดขาดนะและถ้าจะให้หยุดเสริมสมรรถนะยูเรเนียมเนี่ยทำได้ในระยะสั้นและทางอิหร่านเนี่ยมองว่าอยากจะให้สหรัฐเนี่ยยอมในหลายๆเรื่องที่จะต้องคุยกันมากกว่านี้มิฉะนั้นมันก็ไม่สามารถที่จะตกลงกันได้นะคะอีกเรื่องนึงก็คือทรัพย์สินที่อายัดอยู่ของอิหร่านนะอิหร่านเรียกร้องให้สหรัฐยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรทางทะเลทั้งหมดปลดล็อกทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้ประมาณ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะในขณะที่ฝ่ายสหรัฐเนี่ยก็ส่งสัญญาณออกมาว่าพร้อมที่จะผ่อนปรนบางส่วนแต่ว่าเรื่องนิวเคลียร์เพื่อสันติภายใต้การควบคุมเนี่ยก็ยังไม่เห็นด้วยนะเดี๋ยวก็ต้องรอติดตามกันต่อไปเพราะว่าความตึงเครียดจะยกระดับแต่ข้อตกลงทั้งสองฝ่ายเนี่ยมันยังไม่ใกล้กันมากกว่าเดิม
1: คือจริงๆแล้วว่าวันนี้นะเป็นวันที่เรียกว่าหมดแล้วก็คือวันนี้จะต้องโจมตีกันแล้วนะครับแต่ว่าทางสหรัฐเนี่ยเขาก็เลยบอกไหนๆ UAE มาขอร้องเอาไว้ว่าไม่ให้โจมตีก็ยังไม่โจมตีก็ได้นะครับแต่ว่าการทางวิเคราะห์เนี่ยเขาบอกว่าการที่อิหร่านเนี่ยส่งโดรนเข้าไปป้วนเปี้ยนแถวโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ของ UAE เนี่ยก็เป็นการส่งสัญญาณเหมือนกันกับ UAE แล้วก็ส่งให้อเมริกาด้วยถ้าเธอมาโจมตีฉันโรงไฟฟ้านี้ก็อาจจะอยู่ในอันตรายนะครับซึ่งมันก็สะท้อนภาพให้เราเห็นว่าอ้าวก็อิหร่านถึงแม้เขาจะเป็นประเทศที่ส่งน้ำมันออกเป็นหลักเนี่ยแต่เขาก็ต้องการที่จะมีโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์เพราะว่าการที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมหรือพัฒนาประเทศมันต้องมีพลังงานนะครับแล้วน้ำมันก็ต้องมีวันหมดน้ำมันเป็นสินค้าที่เขาจะสร้างรายได้แต่ในขณะเดียวกันเขาก็มีแร่ยูเรเนียมอะไรต่างๆที่จะมาถลุงแล้วก็มาใช้ในกิจการโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์แล้วทำไมถึงห้ามเขาได้แต่ว่าไม่ห้าม UAE ล่ะนะแล้วเขาก็มองในแง่นี้นะครับว่าความยุติธรรมอยู่ที่ไหนแล้วคุณมีสิทธิ์อะไรมาห้ามเขาในเมื่อเขามีทรัพยากรที่เขาจะใช้ได้นะครับความพยายามที่อเมริกาเนี่ยยัดเยียดข้อหาให้กับอิหร่านว่าจะไปพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยมีมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2496แล้วนะครับเพราะว่านั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่อิหร่านเขาต้องการจะพัฒนาโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ส่วน 30,000 ล้านที่อายัดไปเนี่ยขอคืนเนี่ยรวมดอกเบี้ยด้วยหรือเปล่าครับไปยึดเขาไว้ตั้งหลายปีแล้วนะครับไม่รู้กี่สิบปีแล้วเนี่ย
0: ค่ะมีประเด็นนึงนะคะที่ทางคุณทรัมป์ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะที่เขามีการถามเกี่ยวกับการย้ายโรงงานพัฒนาศักยภาพนิวเคลียร์ของอิหร่านออกไปเนี่ยท่านพูดในลักษณะว่า they said it into my face คือเขาพูดมาต่อหน้าผมเลยว่าไม่มีเทคโนโลยีที่จะเอาโรงงานนิวเคลียร์ที่มีการพัฒนาเสริมสมรรถนะยูเรเนียมเนี่ยออกไปได้จะทำได้ต้องพึ่งชาติมหาอำนาจสองชาติก็คือสหรัฐและจีนเท่านั้นนะคะก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะที่พูดมา
1: ก็เราก็ฟังท่านโดนัลด์ทรัมป์เอาไว้ก็หลายๆอย่างที่ท่านพูดเนี่ยก็เอาละอีกเรื่องหนึ่งที่ของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็เป็นประเด็นอีกแล้วนะครับไม่ทราบว่าเราจะจำกันได้ไหมว่าเมื่อปีที่แล้วนี่ท่านโดนัลด์ทรัมป์ยื่นฟ้องนะครับกรมสัมภากรของสหรัฐอเมริกาในข้อหาที่เปิดเผยข้อมูลทางการเงินของเขาให้กับสาธารณชนได้รับทราบแล้วก็ทำให้เขาเกิดความเสียหายเพราะว่าคือตามกฎหมายแล้วเนี่ยคนที่ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยเขาก็จะต้องมีการเปิดเผยทรัพย์สินนะครับเหมือนกับหลายๆประเทศที่ว่าผู้นำจะต้องเปิดเผยทรัพย์สินในบ้านเราก็รู้สึกว่าจะเป็นเหมือนกันว่ามีอะไรบ้างปีนึงเสียภาษีเท่าไหร่มีอะไรตรงไหนอะ

0: ได้มาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้ในข้อมูลที่เขาเปิดเผยไปในตอนนั้นเนี่ยคือมันจะได้รายงานมาเห็นว่าอัพมาเศรษฐีอย่างท่านโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยบางปีก็เสียภาษีแค่หลักร้อยอ่ะเสียภาษีหลักร้อยนะฮะบางปีก็แทบจะเป็นศูนย์เลยอะไรเงี้ยนะครับแล้วเขาบอกว่าคนก็เลยสงสัยว่าเอ้ารวยขนาดนี้ทำไมถึงเสียภาษีน้อยขนาดนั้นเพราะว่าบางคนที่รายได้ไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ทำไมคือสถานภาพความเป็นอยู่ไม่ได้เป็นแบบท่านโดนัลด์ทรัมป์แต่ว่าเสียภาษีมากกว่านะครับก็ทำให้ผู้คนซุบซิบนินทาท่านโดนัลด์ทรัมป์ก็เลยฟ้องกรมสรรพากรเรียกร้องค่าเสียหาย$10,000,000นะครับล่าสุดเนี่ยครับท่านโดนัลด์ทรัมป์ก็เลยสั่งให้ผู้เลือกอธิบดีไม่ใช่สิต้องรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมนี่แหละไปคุยกับกรมสรรพากรแล้วก็บอกว่าโอเคฉันถอนฟ้องนี้ก็ได้แต่กรมสรรพากรจะต้องจัดตั้งกองทุน $18,000,000,000เพื่อมาชดเชยความเสียหายให้กับผู้คนที่โดนคดีเมื่อวันที่6มกราคม2564ในปีที่ท่านโจไบเดนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีนะครับถ้าเรายังจำได้มีการบุกรัฐสภาแบบแล้วก็มีประชาชนที่เข้าไปบุกเนี่ยก็หลายคนเสียชีวิตรวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รักษารัฐสภาด้วยนะครับเขาก็บอกว่าจะต้องตั้งกองทุนนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะไปเยียวยาผู้คนเหล่านั้นที่เข้าไปบุกรัฐสภานะครับนี่ก็กลายเป็นประเด็นร้อนที่นิวยอร์กไทมส์นำมาพาดหัวในวันนี้อีกประเด็นหนึ่งนะครับทรัมป์แอดมินิสเทรชั่นUpdate 1.5 billion fund could funnel money to Trump allies ก็คือจะไปให้กับบรรดาผู้ที่สนับสนุนท่านโดนัลด์ทรัมป์ประชาชนก็ถามว่าเอ้าเอาเงินภาษีฉันไปจ่ายให้กับคนที่ทำผิดกฎหมายเนี่ยนะแล้วจะยังไงนะครับหลายหน่วยงานรวมทั้งซิงแทงทั้งหลายก็บอกว่านี่เป็นการคอร์รัปชันไม่ใช่เชิงนโยบายหรอกซึ่งหน้าเลยที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของอเมริกาครับ
1: แบบนี้ก็ได้หรอแล้วบุคคลเหล่านั้นที่เข้าไปบุกรัฐสภาเนี่ยส่วนใหญ่ก็ถูกมองว่าเป็นทรัมป์แฟนบอยส์นะหรือเป็นแฟนคลับตัวยงรวมถึงเป็นพวกขวาจัดแบบสุดโต่งนะคะที่ถูกปลุกปั่นผ่านโซเชียลมีเดียหรือว่าการสื่อสารผ่านโอปิเนียนลีดเดอร์สอะไรก็แล้วแต่นะน่าสนใจการขยับตัวในครั้งนี้นะคะมาดูเรื่องการประชุมรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางกลุ่ม G7 กันบ้างดีกว่าค่ะกำลังจัดขึ้นที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะคะเกิดขึ้นเมื่อวานและวันนี้ท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่แน่นอนค่ะเต็มไปด้วยแรงกดดันจากสงครามตะวันออกกลางราคาพลังงานที่ผันผวนและเรื่องซัพพลายเชนโลกนะห่วงโซ่อุปทานนะคะเลอมองเดรายงานเอาไว้ว่า G7 Finance Ministers Meet in ParisTo overcome that differences เจอกันเพื่อ overcome that differences นะคะก็คือจุดที่เห็นต่างหรือจุดยืนที่ต่างกันประธานในปีนี้คือฝรั่งเศสค่ะแล้วก็กำหนดวาระเอาไว้ว่าเรื่องหลักๆเลยคือเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสงครามอิหร่านแล้วก็เรื่องช่องแคบฮอร์มุสนะคะหนึ่งในประเด็นที่ถูกจับตามองมากที่สุดเลยก็คือผลกระทบทางเศรษฐกิจมหาภาคจากเรื่องสงครามตะวันออกกลางนี่แหละค่ะที่ก็กระทบทั้งเรื่องความเสี่ยงทางด้านอินฟลักชันนะคะเรื่องเงินเฟ้อราคาพลังงานที่ยังพุ่งสูงขึ้นและความไม่แน่นอนของการขนส่งทางเรือนะตั้งแต่เริ่มมา28กุมภาพันธ์มันก็ชะงักงานไปหมดเลยนะคะหลายประเทศก็กังวลค่ะว่าความตึงเครียดในช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยกำลังส่งผลกระทบกับการค้าโลกต่อไปในวงกว้างอีกหัวข้อสำคัญนะคะก็คือเรื่องความมั่นคงห่วงโซ่อุปทานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องแร่หายากและแร่สำคัญต่ออุตสาหกรรมเทคโนโลยีและกลาโหมนะเรื่อง AI ด้วยนะคะประเทศสมาชิก G7 กำลังหารือถึงแนวคิดการลดการพึ่งพาจีนในเรื่อง Rare Earth หรือว่าแร่หายากค่ะรวมถึงวัตถุดิบสำคัญสำหรับการทำชิป AI รถยนต์ไฟฟ้าและอุตสาหกรรมเรื่องอาวุธเรื่องดีเฟนซ์การป้องกันประเทศนะคะมีรายงานว่าหลายประเทศตอนนี้กำลังผลักดันความร่วมมือใหม่เพื่อกระจายแหล่งอิมพอร์ตแหล่งนำเข้าเพิ่มการลงทุนทางด้านเหมืองแร่ในประเทศพันธมิตรและสร้างเครื่องมือร่วมกันเพื่อลดความผันผวนของตลาดในขณะเดียวกันการสนับสนุนยูเครนก็ยังคงเป็นวาระหลักๆของ G7 ค่ะโดยที่ท ทาง G7 เนี่ยระบุว่าจะเดินหน้าสนับสนุนต่อไปทั้งเรื่องการเงินเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานให้กับยูเครนนะคะ

0: และรักษาแรงกดดันทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียการประชุมในครั้งนี้ยังถือเป็นการปูทางก่อนการเจอกันของสุดยอดผู้นำ G7 ที่จะจัดขึ้นที่เมืองเอวิออนชื่อเดียวกับน้ำแร่นะคะเอวิออนที่ประเทศฝรั่งเศสในช่วงกลางเดือนหน้าค่ะนักวิเคราะห์มองว่าการประชุมทางด้านการเงินในครั้งนี้ก็สะท้อนนะคะว่าโลกกำลังเข้าสู่ยุคที่เศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยแยกออกจากกันเนี่ยยากมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันเป็นเรื่องความร่วมมือเรื่องของการทานต่ออำนาจบางขั้วนะทั้งเรื่องของพลังงานแร่หายากเทคโนโลยีเส้นทางการเดินเรือล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องมือทางอำนาจของพวกประเทศที่ต้องมองเรื่องความมั่นคงระดับโลกไปแล้วนะคะก็เป็นเรื่องที่เราต้องติดตามกันค่ะสำหรับการประชุม G7ในครั้งนี้
1: แล้วก็คงต้องติดตามกันด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้ตามประกาศเนี่ยก็คือท่านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินก็เดินทางถึงประเทศจีนนะครับเป็นการเยือน2วันไปพบปะกับท่านสีเชียนผิงนะครับหลังจากที่ท่านโดนัลด์ทรัมป์กลับไปเห็นว่ามีเรื่อง
0: G7 G7 พี่ต้นขา G7 เดี๋ยวเล่านิดนึงนะคะทบทวนค่ะทบทวน G7 คือ Group of 7นะคะก็คือกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก7ประเทศประกอบไปด้วยสหรัฐอเมริกาแคนาดาสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีและญี่ปุ่นค่ะโดยมีสหภาพยุโรปหรือ EU เข้าร่วมเป็นสมาชิกด้วยอย่างไม่เป็นทางการนะคะก็ประมาณว่า G7 plus EU เมื่อสักครู่ก็เป็นมุมมองและทิศทางของพวกเขาต่อไปหลังจากนี้ค่ะ
1: เมื่อก่อนนี้เขาจะเป็น G8 ใช่ไหม G8 ที่มีจะมีจีนด้วยแต่ว่าจีนเนี่ยถูกเปหีออกมาแล้วก็รัสเซียก็หลุดออกมาด้วยใช่ไหมก็เลยเหลือ G7 แล้วแต่ว่าจะเอาใครเข้ามาประชุมกันก็เป็นอะไรที่น่าจับตามองมากๆนะครับอีกเรื่องนึงที่คิดว่าเราก็ควรจะไม่ต้องไม่ควรจะละเลยนะก็คือเรื่องของรัสเซียกับยูเครนนะครับสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยเราจะได้เห็นว่าทางยูเครนได้มีการส่งโดรนเข้าไปโจมตีพื้นที่สำคัญไปถึงกรุงมอสโกเลยทีเดียวนะครับนักวิเคราะห์ก็บอกว่าอันนี้มันจะเป็นชนวนต่อไปหรือไม่ที่จะทำให้มีการตอบโต้จากทางรัสเซียที่หนักหน่วงมากขึ้นนะครับแต่ว่าล่าสุดรายงานนี่นะครับมีการทางทหารเขาลบกันระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยปรากฏว่าทางรัสเซียเนี่ยไปถล่มยูเครนแล้วก็สามารถที่จะจับทหารรับจ้างได้นะครับ Colombian mercenary admits Ukraine deployment was a mistake คือเขาเนี่ยไปถล่มตรงนี้แล้วก็จับทหารนะครับก็คือได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบกันนี่แหละแต่เป็นทหารรับจ้างที่มาจากประเทศโคลัมเบียนะครับคำศัพท์ที่น่าสนใจตรงนี้ก็คือ mercenary อันนี้หมายถึงแปลว่าทหารรับจ้างนะครับทีนี้เขาไปสัมภาษณ์ทหารรับจ้างคนนี้เนี่ยอายุ23ปีมาจากประเทศโคลัมเบียชื่อคุณวิลเลียมองเดสกาเลโกออรอสโกนะครับเขาบอกว่าทำไมถึงมาเป็นทหารรับจ้างอยู่ที่ยูเครนเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยอายุ23นะครับแล้วก็ได้รับการรีครูทจากผู้คนที่อยู่ในโคลัมเบียนี่แหละบอกว่ามาทำงานที่นี่สิมารับจ้างให้กับทางยูเครนเขาบอกเขาลบอะไรไม่เป็นเขาบอกโอ้ยูไม่ต้องลบยูมาเป็นพ่อครัวมาทำอาหารเขาก็เลยสมัครมานะครับเพราะว่าจะได้เงินสำหรับการที่มาเป็นทหารรับจ้างเนี่ยเดือนละ 3,200 US ดอลลาร์ต่อเดือนนะครับซึ่งก็เป็นจำนวนเงินมหาศาลนะนี่เขาบอกพอมาถึงได้15วันนะก็ไปก็ถูกส่งเข้าไปในแคมป์เพื่อที่จะไปเทรนบอกอ๋ออยู่ไปเป็นพ่อครัวที่อยู่ในแนวหน้าเนี่ยมันก็ต้องรู้วิธีการใช้ปืนใช้นู่นใช้นี่เผื่อมีเหตุนู่นนี่นั่นโน่นพอไปเทรนได้15วันเขาก็ถูกส่งไปอยู่แนวหน้าแล้วเขาก็บอกเขาก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยเนี่ยนะครับแล้วก็เลยกลายมาเป็นเฉลยศึกในครั้งนี้เกือบจะเอาชีวิตไม่รอดทีนี้ทางสำนักข่าวของรัสเซียเนี่ยเขาก็ไปสัมภาษณ์คนนี้ก็เขาก็บอกว่าโอเคถึงแม้ว่าเขาเนี่ยได้รับบาดเจ็บนะครับค่อนข้างจะเยอะเดินไม่ได้เนี่ยแต่ก็ได้รับการช่วยเหลือจากทหารของรัสเซียแล้วก็นำมารักษาเป็นที่เรียบร้อยเขาบอกว่าในกองร้อยของเขาในหมู่ของเขาเนี่ยมีอยู่8คนที่มาจากโคลอมเบียทั้งหมดเนี่ยนะครับก็เสียชีวิตเหลือเขาคนเดียวส่วนหน่วยอื่นๆก็ได้ยินพูดกันเป็นภาษาสเปนิชแต่ไม่รู้ว่ามาจากประเทศไหนบ้างในกลุ่มอเมริกากลางนะครับแล้วก็ทางฝั่งนั้นซึ่งเขาก็บอกว่า

0: มันไม่สมควรจะมาเลยนะครับแล้วก็การกระทำของเขาเนี่ยก็เป็นการผิดรัฐธรรมนูญของโคลัมเบียด้วยว่าเป็นพลเมืองของประเทศนี้ไปรับจ้างประเทศอื่นเพื่อทำการรบเนี่ยเขาเมื่อกลับถ้าได้กลับถึงโคลัมเบียก็อาจจะต้องโดนข้อหานี้ด้วยเช่นกันนะครับเป็นอุทาหรณ์ว่าถ้าใครเขาจะรีครูทเราไปในประเทศที่มีความขัดแย้งแบบนี้เนี่ยนะครับหรือชวนเราไปทำงานแบบนี้ก็ให้ระมัดระวังว่าตอนแรกขึ้นต้นเป็นลำไม้ไผ่แต่ออกไปแล้วจะกลายเป็นอย่างอื่นนะครับเหมือนกับทหารโคลัมเบียรายนี้ครับ
1: ค่ะเรามาดูเรื่องไต้หวันกันนะคะสัปดาห์ที่แล้วรายงานไปในช่วงก่อนที่จะพบกันของสองผู้นำจีนและสหรัฐนะคะและทางตัวแทนไต้หวันเนี่ยก็ออกมาส่งเสียงนะบอกว่าไต้หวันไม่อยากเห็นเซอร์ไพรส์อะไรทั้งนั้นของการเจอกันในครั้งนี้โดยทางไต้หวันก็มีการคุยกับตัวแทนของสหรัฐอยู่เรื่อยๆนะคะทั้งหน้าไมค์หลังไมค์คือทั้งที่ประกาศออกมาหรือว่าทั้งที่คุยกันในทางลับก็มีนะคะแล้วก็มองเรื่องความมั่นคงเป็นโจทย์สำคัญความคืบหน้าล่าสุดหลังจากการพบกันของสองผู้นำชาติมหาอำนาจจีนและสหรัฐนะคะประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อหรือวิลเลียมไหลเนี่ยได้มีการประกาศชัดเจนว่าไต้หวันจะไม่มีวันถูกนำไปแลกเปลี่ยนหรือนำไปสละให้คือ sacrifice or traded away นะคะพร้อมย้ำว่าอธิปไตยและวิถีประชาธิปไตยของไต้หวันเนี่ยไม่สามารถต่อรองได้ค่ะก็เป็นการโพสต์ออกมาผ่าน Facebook นะคะและถือเป็น reaction หรือว่าท่าทีโดยตรงครั้งแรกของไต้หวันหลังจากการเจอกันของคุณสีจิ้นผิงและคุณโดนัลด์ทรัมป์ที่ปักกิ่งค่ะและเรื่องไต้หวันเนี่ยกลายเป็นการเซตโทนหรือว่าสิ่งที่จีนเนี่ยพูดเป็นเรื่องแรกและเรื่องสำคัญที่สุดเลยในระหว่างการประชุมคุณสีจิ้นผิงก็มีการย้ำกับคุณโดนัลด์ทรัมป์นะคะว่าไต้หวันเนี่ยเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดในความสัมพันธ์จีนสหรัฐและเตือนค่ะว่าถ้าจัดการผิดพลาดเนี่ยมันอาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งได้นะคะในขณะที่คุณทรัมป์ให้สัมภาษณ์ค่ะว่าไม่ได้ต้องการเห็นใครประกาศเอกราชและเรียกร้องให้จีนและไต้หวันเนี่ยคูลดาวน์ค่ะลดอุณหภูมิความตึงเครียดนะคะและยังให้มุมมองด้วยว่าไม่ได้ให้คำมั่นชัดเจนเกี่ยวกับข้อตกลงการขายอาวุธมูลค่า 11,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับไต้หวันแล้วก็มองว่าเรื่องนี้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องการ negotiating หรือว่าเป็นเรื่องที่ถูกนำมาใช้เป็นไพ่ต่อรองในการเจรจาได้ค่ะก็ถือว่าพอไปปุ๊บกลับมาปั๊บพูดแบบนี้ก็สร้างแรงสั่นสะเทือนในไต้หวันแน่นอนนะคะและก็ทำให้ผู้นำไต้หวันเนี่ยออกมาตอบโต้ด้วยจุดยืนที่แข็งกร้าวและชัดเจนมากเลยทีเดียวโดยคุณไล่ชิงเต๋อนะคะบอกว่าไต้หวันจะไม่เป็นฝ่ายถูกยั่วยุหรือทำให้สถานการณ์เนี่ยบานปลายและจะไม่ยอมสละอธิปไตยเสรีภาพหรือศักดิ์ศรีของตนเองโดยแรงกดดันจากภายนอกค่ะและก็มีการย้ำตรงนี้ต้องตั้งใจฟังนะคะว่าย้ำว่า Republic of China หรือสาธารณรัฐจีนเนี่ยเป็นชื่อทางการของไต้หวันและ People's Republic of China หรือว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนไม่เกี่ยวกันไม่ขึ้นต่อกันเพราะไต้หวันเป็นประเทศที่มีเอกราชอยู่แล้วดังนั้นจึงไม่มีความจำเป็นต้องประกาศเอกราชเพิ่มเติมค่ะอีกเรื่องสำคัญในแง่ความมั่นคงผู้นำไต้หวันบอกว่าการขายอาวุธและความร่วมมือทางทหารระหว่างสหรัฐกับไต้หวันเนี่ยมันอยู่ตามพื้นฐานกฎหมายความสัมพันธ์ไต้หวันปี1979ของสหรัฐและถือเป็นกลไกสำคัญในการยับยั้งความไม่มั่นคงในภูมิภาคนะคะดังนั้นท่านเนี่ยก็มองว่าต้นตอที่แท้จริงของความตึงเครียดในช่องแคบไต้หวันมาจากการขยายกำลังทางทหารของจีนและการที่จีนเนี่ยก็ยังไม่เคยตัดทางเลือกในการใช้กำลังกับไต้หวันออกไปวันดีคืนดีก็ส่งเรือมาบ้างส่งเครื่องบินมาป้วนเปี้ยนบ้างนะคะหลังจากการประชุมของจีนและสหรัฐเนี่ยรัฐบาลไต้หวันเปิดเผยว่ายังต้องการเปิดช่องทางการพูดคุยโดยตรงกับสหรัฐและขอให้มีการคุยทางโทรศัพท์ระหว่างคุณทรัมป์กับคุณไล่ชิงเต๋อเพื่อยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างสองฝ่ายให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นคือจะเอายังไงนะหลังจากที่คุณทรัมป์ออกมาพูดแบบนี้นะคะประเด็นนี้ที่ฉันได้มาจากอัลจาซีราค่ะ Taiwan not to give up free way of life under pressure precedent นะคะน่าสนใจเพราะว่าเท้าความสั้นๆเลย

0: ตั้งแต่สมัยการปรับรูปแบบการปกครองในจีนใช่ไหมคะแล้วทางคุณเหมาเจ๋อตงเนี่ยก็กลายมาเป็นผู้นำของจีนในตอนนั้นและคุณเจียงไคเช็คก็เดินทางออกมาที่ไต้หวันนะคะตอนนู้นเนี่ยหลังจากผ่านไปสักพักแล้วนะคะทางสหรัฐเองก็มีการสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับไต้หวันนะคะแล้วก็มีข้อตกลงการเจรจาเรื่องการขายอาวุธให้มันก็ยาวนานแล้วนะคะมาจนถึงปัจจุบันดังนั้นเรื่องของการยืนยันตรงนี้จากทางสหรัฐนะคะก็มีการออกมายืนยันโดยตัวแทนสหรัฐที่บอกว่าสหรัฐจะต้องรักษาสเตตัสโควเรื่องความร่วมมือสหรัฐไต้หวันต่อไปก็คือการไม่ประกาศอิสรภาพของไต้หวันและจะขายอาวุธให้ไต้หวันต่อไปนี่คือการสะท้อนจุดยืนของสหรัฐอเมริกาที่มีต่อไต้หวันแต่ท่าทีที่ชัดเจนหลังจากที่ไปคุยกับจีนมาแล้วก็รักษาบรรยากาศชื่นมื่นเนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปก็ต้องรอดูกันต่อนะคะ
1: โอ้โหก็เป็นเรื่องที่แบบว่าต้องติดตามกันเลยทีเดียวนะอยากจะเสริมต่อแต่ว่าเดี๋ยวเราไปพักกันสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยกันต่อเรื่องนี้นะครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: 6:34 ค่ะมีคุณผู้ฟังนะบอกว่ารายการนี้น่าจะเปลี่ยนชื่อเป็น Good Morning America มีแต่เรื่องอเมริกาไม่มีเรื่องอาเซียน
1: กำลังจะพาเข้าอาเซียนเลยครับแต่ว่า
0: เราก็เรียงตามฮาร์ดนิวส์เนาะเรื่องที่สำคัญเป็นประเด็นใหญ่ประเด็นโลกอาจจะไม่ถูกใจบ้างต้องขออภัยนะคะแต่เป็นเรื่องที่เราพิจารณาว่ามีความจำเป็นจะต้องหยิบยกมาเล่าให้ฟังนะ
1: ในช่วงนี้นะครับคุณยุยกงพร้อมแล้วใช่ไหมครับที่จะมาอัปเดตข้อมูลที่ฮ่องกง
2: Good Morning World
0: Hello Good Morning ยุยกง
1: Good morning.
3: Hello. Hello. Good morning.
1: How are you doing this morning? Is it rain?
3: Oh,
1: is it raining in Hong Kong?
3: It is raining very heavily for a week already.
0: Oh.
3: And, need to find somewhere indoors so that I can get rid of my umbrella. Yes, very rainy. You can see the weather over there is all...cloudy and just stopped it for a while the rain but I think it will come back very soon.
0: When it rains like this, Yu Gong, is it windy right now?
3: It is quite windy. Yes, it is. Yeah. Luckily, we don't have flooding yet. But it's very, very rainy. For the past 7-8 days.
0: Okay. Take a good care of your health, Yu Gong.
3: Thank you.
1: Be careful, be careful, don't get cold.
0: Don't catch any cold, okay? All right, this morning you will be sharing us about Uber. And from my experience riding Uber or taxi service in Hong Kong, most of them are fast and furious.
3: Right.
0: You agree with
3: That's
0: that,
3: right.
0: Totally, right?
3: I agree. I usually when I go on a business trip, when I leave, when I take the first flight to, let's say, Jakarta or Hanoi, I will call an Uber and they drive very fast. I think I couldn't even drive it as fast as they did. So it took me only like 30 minutes to go to the airport. And I think the fastest I have driven myself to the airport is 40 minutes. So that is how fast they drive.
1: Wow.Is that illegal or legal to drive like that?
3: Yes, that is what we're about to talk about today. Because of Hong Kong, the Legislative Council is about to pass a legislation on legalizing ride-hailing apps. We don't call it the Uber Bill because in Hong Kong we have two main suppliers of rides. One is Uber, one is the Chinese app AMAP.And both are very popular, I would say. Uber offers more flexibility and pickup options, while AMAP has a very good map itself for people to use. But nevertheless, as of right now, both services, if you end up hailing a non-taxi, which means, let's say, some Tesla or some Toyota come pick you up, you are considered to be riding illegally. So finally, after years of deliberation, the government has decided that it is time...to find a way to legalize the whole business as

0: With it.
1: Well, Patsy's. That's right. As part of the protective measures introduced by the government some 25, 30 years ago, Hong Kong no longer issues neo taxi licenses. That's why, ever since then, the companies, the taxi companies who hoarded up all the licenses, they consider that taxi license as a good investment. At the height of the popularity, a taxi license in Hong Kong can cost up to 10 million Hong Kong dollars. But right now, I think it's about 2 to 3 million. It is still ridiculous if you consider the price, but that is how much it has nosedived since the government announced that it is considering to allow Uber and AMAP to run free in Hong Kong.
0: So, will these people get any compensation from the government for the loss?
1: They have been advocating it, but so far, no. In fact, the government last year, they tried it a half-baked method of helping the local taxi business, which is they let them do their own app and let them provide rides to local people, and also lets them introduce bigger cars, because now if you call an Uber, if you have six people, you can actually get a Toyota, let's say you can get a Wildfire, or you can get a Noah. But in Hong Kong, for a very long time, there is no ride that allows you to sit more than five. So now they allow you to do that, but the problem is, first, the app is very, I would say, buggy. And second is, there's just not enough drivers signing up for it. So, yes, I can open the app, I can say, hi, please bring me there. But then it tells you that please wait for 30 minutes. And it defeats the purpose of hailing rides.
2: Yuko, do you know why the taxi license in Hong Kong is extremely expensive?
1: The reason for that was the government at first, back then, some 25 years ago, the idea was to limit congestion in the city. Because every year, when you give out more license, that means more cars will be on the street doing taxis. And so they want to limit the number of cars in Hong Kong. That was the original purpose of the bill. But of course, since Hong Kong is so small and everybody is always looking for a way to invest, the big taxi companies start holding up all these licenses, and then they rent out the cars. So they can sell, they can resell it, but then they will. But then they also rent it out. And that's quite different from Uber, because as far as I know, in Hong Kong, most of the Uber drivers, they are self-employed. So they pay a cut to Uber, but otherwise they drive whenever they want. But in Hong Kong, most taxi drivers, they don't own the taxis. They are just rental drivers.
0: Wow.
2: All right, Yuigong, this morning, thank you for sharing us the update about this not Uber bill. It might be the ride-hailing bill that about to be launched.
1: Right. And hopefully by summer, we'll no longer have to worry about being caught when people hail a ride from the airport.
0: All right.
2: Thank you so much.
0: Have a good day.
2: Stay safe. Yeah,
1: thank you.
2: And healthy.
1: Thank you. Yeah, thank you.
2: ค่ะประสบการณ์ตรงของดิฉันเลยจากการนั่งรถโดยสารต่างๆในฮ่องกงนะคะก็จะเคยนั่ง Uber นี่แหละแล้วก็แท็กซี่นะคะทุกท่านที่ขับรถเนี่ยแทบจะส่วนใหญ่เลยคือจะดูรีบมากแล้วถ้าเราข้ามถนนเนี่ยอาจจะโดนรถชนได้ในบางครั้งนะคือต้องดูดีๆไปเร็วแล้วบีบแตรแล้วก็เหมือนต้องเร่งรีบในการหาเงินในการทำรอบกันนิดนึงนะคะมาดูข่าวนี้กันเพราะว่าน่าสนใจทีเดียวคือก่อนหน้านี้นะคะในฮ่องกงการที่จะมีใบอนุญาตขับรถแท็กซี่เนี่ยคือใบอนุญาตแท็กซี่นะคะใบหนึ่งแพงมากๆคุณผู้ฟังคะประมาณ10ล้านดอลลาร์ฮ่องกงเนาะซึ่งถือว่าราคาสูงมากๆเลยนะคะสาเหตุที่มันแพงเนี่ยเป็นเพราะว่าช่วงนานมาแล้วประมาณ25ปีใช่ไหมคะพี่ต้นตอนนั้นเนี่ยเขามองว่าต้องการจะให้ใบนี้มีราคาสูงเพื่อควบคุมไม่ให้รถเนี่ยมันเยอะเกินไปในเกาะฮ่องกงนะคะดังนั้นความเคลื่อนไหวล่าสุดพอมันเริ่มมีการให้บริการ Uber มากขึ้นรวมไปถึงอีกหนึ่งแอปที่ยอดนิยมก็คือจากจีนชื่อ AMAP นะคะเขาก็เลยต้องพยายามจะทำให้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ถูกกฎหมายเพราะว่าที่วิ่งๆกันอยู่เนี่ยก็คือเถื่อนอยู่นะไม่ถูกกฎหมายค่ะ
0: เอาละครับก็เรียกว่าเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วในช่วงหน้านะครับเราจะได้คุยกับท่านกงสุลที่เมืองจีนนะครับคุณกาติติ

0: วิวัฒน์วานนท์ในเรื่องของนักลงทุนในจีน EEC โอกาสและความท้าทายกันครับ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: คุณผู้ฟังยังอยู่กับรายการ Good Morning อาเซียนค่ะเช้าวันอังคารแบบนี้อยู่กับดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชาญกุลและพี่ต้นสุชาติชวางกูลนะคะ
0: ครับผมในช่วงนี้นะครับท่านกงสุลใหญ่ณนครกวางโจวนะครับคุณกาดทิติวิวัฒวานนท์ท่านจะพาเราไปดูนะครับว่านักลงทุนลักนักลงทุนจีนใน EEC เนี่ยเป็นอย่างไรโอกาสและความท้าทายที่มีนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องใส่ใจกันเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ท่านเรากำลังต่อสายกับท่านอยู่นะครับ
2: ค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเรียนแจ้งคุณผู้ฟังนิดนึงเราขยับขึ้นมานะคะเจาะลึกอาเซียนจากที่ปกติจะเป็นช่วง 7:15 นะคะแต่ว่าวันนี้เราสลับนิดนึงขึ้นมาเป็นช่วง 7:00 ตรงเนื่องจากแขกรับเชิญของเราท่านติดภารกิจนะคะก็เลยต้องเข้าสายในช่วงนี้เท้าความนิดนึงค่ะ EEC ที่เราจะคุยกันนะคะมุมมองของนักลงทุนจีนเนี่ยมีโอกาสและความท้าทายอย่างไร EEC คือเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือEastern Economic Corridor ค่ะเป็นโครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจระดับชาติของประเทศไทยภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 นะคะซึ่งหลักๆเลยก็จะครอบคลุมพื้นที่3จังหวัดประกอบไปด้วยชลบุรีระยองและฉะเชิงเทราค่ะโดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงแล้วก็กระจายความเจริญรวมไปถึงดึงดูดการลงทุนต่างๆจากทั่วโลกนะคะ3ด้านสำคัญที่เขามองเนี่ยก็คือเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมและโลจิสติกรวมถึงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมาย New S Curve ก็คือเป้าหมายที่สามารถเติบโตได้แบบก้าวกระโดดนะคะก็จะมีทั้งหมด5กลุ่มทั้งการบินโลจิสติกอุตสาหกรรมดิจิทัลการแพทย์ครบวงจรหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพเคมีชีวภาพนะคะมีมุมมองที่ไทยเรานำเสนอก็คือเรื่องสิทธิประโยชน์การสนับสนุนการลงทุนต่างๆก็เป็นข้อมูลทั้งหมดที่ปูพื้นก่อนให้คุณผู้ฟังสามารถฟังข้อมูลในช่วงนี้ได้สนุกและเป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้นนะคะ
0: ครับผมก็เรื่องการพัฒนาทางเศรษฐกิจทางภาคตะวันออกของไทยเราเนี่ยเราก็มีวิธีการแล้วก็มีโครงการเนี้ยมาหลายปีแล้วนะตั้งแต่สมัยเริ่มตั้งแต่ท่านสมัยท่านพลเอกเปรมจินตสุรานนท์เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ได้เริ่มทำเรื่องของช่วงชัชวาลแล้วก็ทำให้เกิดปตท.อะไรต่างๆนานานะครับก็เป็น Eastern Economic Corridor ที่มีความสำคัญมากๆเลยทีเดียวนะครับ
2: ค่ะระหว่างนี้ยังต่อสายอยู่นะคะแต่ว่ายังไม่สามารถติดต่อท่านได้ไปดูข่าวกันเพิ่มเติมดีไหมคะอ่ะท่านพร้อมแล้วนะคะในช่วงนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังไปรับฟังคุณกาทิติวิวัฒวานนท์กงสุลใหญ่ณนครกวางโจวเกี่ยวกับเรื่อง EEC โอกาสและความท้าทายในมุมมองนักลงทุนจีนค่ะ
1: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียน
2: นี่ฮาวอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านกงสุลใหญ่
0: นี่ฮาวอรุณสวัสดิ์ครับ
3: สวัสดีครับคุณสุริยชาติครับครับ
2: ค่ะ
0: ขอบพระคุณมากนะครับที่ให้เวลากับเราในเช้าวันนี้ครับ
3: ยินดีครับ
2: ค่ะทราบมาว่าท่านติดภารกิจนะคะแต่ว่าก็ให้ความกรุณาเข้าสายมาคุยกับเราในเช้านี้นะคะก่อนอื่นอยากให้ท่านเล่ามุมมองของนักลงทุนจีนค่ะว่าเพราะอะไรจึงสนใจเดินทางมาศึกษาเรื่อง EEC ตรงนี้เนี่ยมันสะท้อนว่าไทยเองยังมีความสำคัญในยุทธศาสตร์เศรษฐกิจจีนหรือเปล่าคะ
3: ครับผมคิดว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นเพียงแค่จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวนะครับแต่ยังเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่ขาดไม่ได้ในห่วงโซ่อุปทานของจีนนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ EEC ของไทยเองยุทธศาสตร์ของไทยเองที่ผ่านมาเราก็สร้างกรอบนะครับระหว่าง EEC กับ GBA คนไทยอาจจะไม่คุ้นว่า GBA คืออะไรผมอยากให้ข้อมูลตรงนี้ครับว่าเป็นกรอบความร่วมมือของกวางตุ้งฮ่องกงมาเก๊าครับหรือว่า Greater Bay Area ซึ่งเป็นพื้นที่ของจีนที่มีการปฏิรูปนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งสอดคล้องกับ EEC ด้วยนะครับผมอยากนำเรียนว่านักลงทุนจีนไม่ใช่แค่มาศึกษาครับแต่เขาสนใจที่จะมาลงทุนจริงในเรียลเซกเตอร์นะครับซึ่งมันสะท้อนได้จากตัว

0: อย่างที่สถานกงสุลไหนเองก็ได้นำนักลงทุนจีนไปลงพื้นที่ EC นะครับโดยเฉพาะโครงการ EC ในการสร้างเมืองใหม่บริเวณชลบุรีนะครับเราไปดูพื้นที่เดือนมกราคมกุมภาเขาลงนาม LOI หรือ Letter of Intention กับทาง EC นะครับต่อมาในเดือนเมษายนนะครับก็มีการลงนาม MOU นะครับที่สถานกงสุลใหญ่ในนครกวางโจวและเมื่อ15พฤษภาคมนี้เองครับก็ได้มีการลงนาม MOU กับท่านเลขา EC ที่ประเทศไทยนะครับก็ถือได้ว่านักลงทุนให้ความสนใจกับโปรเจกต์โครงการใหญ่ๆของประเทศไทยมากและการลงนาม MOU ครั้งนี้ก็ถือได้ว่าเป็นการลงนามของกลุ่มนักลงทุนจีนกลุ่มแรกนะครับที่สนใจในโครงการ EC เพราะฉะนั้นการที่เรามีโครงการใหม่ๆนะครับโดยเฉพาะการสร้างเมืองใหม่พร้อมกับมีนวัตกรรมใหม่ๆที่มีเน็ตเซโร่เป็นเป้าหมายจึงถือได้ว่ายังมีความสำคัญในแง่ยุทธศาสตร์ของประเทศจีนนะครับในการลงทุนการลงทุนของจีนใน EC นะครับจึงผมคิดว่ามันไม่ใช่เป็นเพียงแค่การลงทุนแต่ยังเป็นโอกาสการลงทุนของจีนเองที่จะมาขยายฐานการผลิตในประเทศไทยเพื่อกระจายความเสี่ยงนะครับแล้วก็ประเทศไทยยังเป็นประตูสู่อาเซียนด้วยครับ
1: ประเภทธุรกิจที่เขาสนใจเข้ามาลงทุนเนี่ยนะครับเป็นประเภทไหนบ้างครับตอนนี้ครับท่าน
0: ก็ผมคิดว่าเอามองประเภทธุรกิจนะครับก็เมื่อกี้ผมนำเรียนแล้วกลุ่ม GPA เองก็มีศักยภาพสูงในอุตสาหกรรมเขาสนใจในลงทุนอาจจะถ้าในสอดคล้องกับแนวทางของประเทศไทยในขณะนี้ก็จะเป็นกลุ่ม S-curve หรือ New S-curve ต่างๆเช่นยานยนต์ไฟฟ้า EV นะครับอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะดิจิตอลแล้วก็พลังงานสะอาดครับแต่ก็ผมคิดว่าก็ยังมีความท้าทายเพราะไอ้เรื่องพลังงานสะอาดอาจจะต้องมีเรื่องของการจัดการพลังงานสีเขียวในปริมาณมากด้วยแต่สิ่งที่อยากจะนำเรียนคืออุตสาหกรรมแห่งอนาคตครับโดยเฉพาะในเรื่องของlow altitude economy นะครับหรือการเศรษฐกิจการบินระดับต่ำนะครับหรือว่าอุตสาหกรรมในอนาคตอีกอันนึงก็คือ brain computer interface หรืออาจจะรู้จักในนามของ Neuralink เนี่ยนะครับก็เนี่ยเราก็ยังจะต้องติดตามนะครับเพราะเราเองก็มีความท้าทายในเรื่องบุคลากรในเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับที่จะรองรับอุตสาหกรรมใหม่ๆของจีนด้วยครับ
2: ค่ะท่านคะถามเรื่องธุรกิจจีนนะคะคือถ้าหากว่าไหลเข้ามาในไทยมากๆโดยเฉพาะยิ่งในแง่ของ EEC เนี่ยผู้ประกอบการไทยจะได้โตไปด้วยกันหรือว่าเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบหรือถูกกลืนคะ
0: โอ้โหนี่เป็นคำถามที่ดีมากครับผมคิดว่าการที่ทุนจีนหลั่งไหลเข้ามาเนี่ยนะครับผมว่ามันเป็นดาบสองคมนะครับมันต้องมีการทั้งสร้างโอกาสแล้วก็สร้างแรงกดดันไปในตัวด้วยผมมองว่าในเรื่องของเราโตไปด้วยกันเนี่ยนะครับเราสามารถเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานของจีนได้นะครับเราทำให้เราสามารถเร่งการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในอุตสาหกรรม S-curve ต่างๆนะครับเช่น EV นะครับเศรษฐกิจมูลค่าสูงนะครับในเรื่อง High Tech หรือ Low Altitude Economy อย่างที่ผมเพิ่งนำเรียนไปนะครับมันก็ทำให้เรามีทั้งเทคโนโลยีในระดับที่สูงขึ้นรวมทั้งที่สำคัญคือการขยายโอกาสการตลาดกลับไปในจีนนะครับแต่ก็ต้องระวังนะครับในเรื่องของการอย่างที่ใช้คำว่าเมื่อกี้ถูกกลืนนะครับโดยเฉพาะผมคิดว่าที่สำคัญก็คือวิกฤต SME ของประเทศไทยครับที่ผู้แข่งขันรายย่อยอาจจะถูกกระทบกระเทือนนะครับมีการแข่งขันที่ไม่เท่าเทียมกันมีทุนจีนหลั่งไหลเข้ามาอาจจะมองในลักษณะของกินรวบตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำนะครับอย่างเช่นนำเข้าสินค้าไทยเข้ามานะครับใช้โลจิสติกส์หรือใช้แพลตฟอร์มแล้วก็ขายตรงกับผู้บริโภคทำให้ผู้ประกอบการไทยเองก็อาจได้รับผลกระทบด้วยยังนอกจากนี้ยังมีสงครามราคาที่สินค้าจีนอาจจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่านะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องทำให้รอดแล้วก็ทำให้โตไปด้วยกันนะครับเราอาจจะต้องมีการยกระดับครับจากผู้ผลิตเองไปสู่คู่ค้าเชิงกลยุทธ์นะครับเป็นพาร์ทเนอร์ที่ขาดไม่ได้นะครับโดยเฉพาะการสร้าง คุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์ของนวัตกรรมแบบไทยๆอย่างเช่นความเชี่ยวชาญในพื้นที่นะครับซึ่งหา

0: ใครมาทดแทนเราไม่ได้มีมาตรฐานการบริการที่ดีกว่านะครับถ้ามองเป็นเรียลเซกเตอร์ก็อาจจะเช่นในเรื่องของการเกษตรอาจจะต้องเน้นถึงเกษตรอินทรีย์นะครับมีการบริการทางสุขภาพยกระดับเป็น wellness economy นะครับซึ่งผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่จีนต้องการแล้วก็เรียนแบบไม่ได้ขณะเดียวกันเราอาจจะต้องมีกฎเกณฑ์นะครับกฎใจที่เข้มงวดนะครับเพื่อสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมกับคนท้องถิ่นด้วยหรือเราอาจจะเป็นมี fair play นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะสรุปนะครับก็คือผมคิดว่าเราต้องสร้างจุดแข็งที่เข้มแข็งแล้วก็รู้เท่าทันนะครับยุทธศาสตร์ของเราคงไม่ใช่ที่จะเป็นไปตัวเขานะครับเป็นศัตรูกับเขาแต่เราอาจจะต้องพร้อมที่จะเรียนรู้ยืดหยุ่นนะครับแล้วก็จับมือกันในลักษณะเป็นวินวินวินของทั้งสองฝ่ายครับ
1: ค่ะที่ผ่านมา มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องผู้ประกอบการจีนเข้ามาตั้งโรงงานในไทยนะคะแล้วก็อย่างที่ท่านกงสุลเล่าเลยเมื่อสักครู่ว่ามีเรื่องของการผลิตบางทีทั้งหมดไม่เกี่ยวอะไรกับโลเคอลไม่เกี่ยวอะไรกับท้องถิ่นเลยนะคะแล้วก็มีเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยไม่แน่ใจว่าท่านจะสามารถตอบตรงนี้ได้มากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ว่าเรื่องมาตรการในการควบคุม การเข้ามาลงทุนมาตั้งโรงงานของผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยปกติไทยเราแข็งแรงในเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนแล้วต้องพัฒนาอะไรอีกบ้างคะ
0: ผมคิดว่ากฎเกณฑ์ของประเทศไทยเนี่ยนะครับเรามีกฎเกณฑ์อยู่แล้วแล้วก็มีมาตรฐานอยู่แล้วนะครับผมคิดว่าสิ่งที่เราทำก็คือเราอาจจะต้องมีความเข้มงวดในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์นะครับแล้วก็ปฏิบัติตามกฎหมายภายใต้อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้นๆ นะครับซึ่งถ้าหากเราทำเรื่อง law enforcement อย่างเท่าเทียมนะครับก็น่าจะสามารถสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมให้กับคนท้องถิ่นได้ครับ
1: ค่ะมีคุณผู้ฟังก็แสดงความเห็นมาหลากหลายเลยทีเดียวเกี่ยวกับประเด็นนี้นะคะคราวนี้ไทยจะรักษาสมดุลระหว่างการดึงการลงทุนเข้ามากับการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของเราเองได้อย่างไรบ้างคะ
0: ผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะประเทศไทยยังต้องการเงินลงทุนจากต่างประเทศนะครับแต่เดียวกันเราก็ต้องคำนึงถึงความมั่นคงแล้วก็การพึ่งพาตัวเองเราต้องรักษาสมดุลอันนี้ให้ได้นะครับและผมคิดว่าทางรัฐบาลไทยเองและ EU ก็มีแนวทางในการรักษาสมดุลอันนี้ด้วยนะครับผมอยากจะนำเสนอประเด็นนี้ก็อาจจะต้องเป็นเรื่องของการเน้นการลงทุนนะครับที่มีคุณภาพนะครับและประการสำคัญที่สุดก็คือต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับเราอาจจะต้องเน้นในอุตสาหกรรม S-curve นะครับที่จะช่วยสร้าง supply chain ใหม่ๆให้ประเทศนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือมีเงื่อนไขการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ประเทศไทยขณะเดียวกันก็ต้องมั่นใจครับว่าเราสามารถเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบecosystem ของประเทศไทยได้เพื่อให้ SME ของไทยเนี่ยนะครับสามารถอยู่รอดในการดึงดูดการลงทุนครั้งนี้โดยมั่นใจว่าเม็ดเงินเนี่ยจะกระจายไปสู่ SME และผู้ผลิตท้องถิ่นได้และประการสำคัญที่ผมคิดว่าเราจะต้องคำนึงถึงก็คือการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งเรามีประเด็นเรื่องนี้นะครับทั้งในเรื่องของความท้าทายในเรื่องบุคลากรนะครับที่สำคัญมากเราอาจจะต้องมีการพัฒนาดึงดูดทาเลนต์ใหม่ๆที่จะต้องเข้ามาขนาดเดียวกันก็ต้องมีการรีสกิลอัพสกิลนะครับแรงงานของไทยเพื่อให้ฟิตอินกับระบบเทคโนโลยีใหม่ๆของจีนนะครับอาจจะต้องเสนอถึงเรื่องการจับมือกับสถาบันการศึกษาในเขต GBA ของจีนนะครับพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมในอนาคตด้วยนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เองผมคิดว่ามันเป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเติบโตครับเป็นหุ้นส่วนกับจีนที่เติบโตไปพร้อมๆกันพร้อมกับเทคโนโลยีระดับโลกครับ
2: ท่านครับการที่เขาจะหลั่งไหลเข้ามาแบบนี้เนี่ยท่านคิดว่าสภาพแวดล้อมโครงสร้างพื้นฐาน environment ของเราในพื้นที่ EEC ของเราเนี่ยพร้อมที่จะรับกับพายุที่เข้ามาลูกนี้ไหมครับ
0: เราพร้อมนะครับผมคิดว่าประเทศไทยมีความพร้อมที่จะดึงดูดการลงทุนและไม่ใช่เป็นครั้งแรกที่เราจะเพิ่มจะมีนะครับเรามีมาอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่อดีตโดยเฉพาะ

0: ในพื้นที่ UEC เองก็คือเป็นแหล่งดึงดูดการลงทุนแล้วตอนนี้เรากำลังจะยกระดับความน่าสนใจของการลงทุนของ UEC โดยเฉพาะโครงการสร้างเมืองใหม่นะครับของ UEC ที่เน้นถึงการเป็น Net Zero เพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0 ผมคิดว่าความน่าสนใจของโครงการนี้ส่งผลให้มีอุตสาหกรรมใหม่ๆ2ประเด็นคือ1อุตสาหกรรมเรื่องพลังงานนะครับ2เราเน้นพลังงานสะอาดโดยเฉพาะพลังงานสะอาดนะครับ2แล้วก็การทำเรื่อง Net Zero ซึ่งจะทำให้ความน่าสนใจของประเทศไทยเนี่ยนะครับต้องใช้การลงทุนจากประเทศจีนที่ใช้เทคโนโลยีในระดับที่สูงขึ้นครับ
1: ค่ะท่านก็ให้มุมมองได้อย่างน่าสนใจนะคะเรื่องของโอกาสและความดึงดูดที่ประเทศไทยเรามีเนี่ยเรามีแน่นอนในขณะที่เรื่องการบังคับใช้กฎหมายการควบคุมก็เป็นเรื่องสำคัญและไทยเรายังมีโจทย์ในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรของเราให้มีความรู้ความสามารถตอบโจทย์อุตสาหกรรมใหม่แล้วก็กระจายเรื่องการลงทุนเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์ต่อคนในท้องถิ่นของเราด้วยนะคะเช้านี้ขอบพระคุณนะคะท่านกงสุลใหญ่ณ นครกวางโจวคุณกาทิติวิวัฒน์วานนท์ขอบพระคุณค่ะ
2: ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับท่านครับ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
1: คุณผู้ฟังทุกท่านคะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาฟังข่าวจากพี่ต้นและน้ำหวานต่อค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN ในเช้านี้นะคะเมื่อสักครู่เราได้คุยกับแขกรับเชิญเกี่ยวกับเรื่องการเข้ามาลงทุนในกรอบ EEC ของนักลงทุนจีนนะคะซึ่งก็มีจุดที่เรามองว่าเป็นโอกาสและความท้าทายต่างๆที่เราเองในฐานะประเทศที่มีเรื่องทรัพยากรเรื่องประชาชนเรื่องโครงสร้างต่างๆเนี่ยก็ต้องประเมินต้องควบคุมดูแลด้วยนะคะมาทักทายผู้ฟังกันสักนิดนึงดีไหมคะพี่ต้น
2: ดีครับผมก็เห็นมีคุณผู้ฟังมาคอมเมนต์นะครับหลายคอมเมนต์เลยทีเดียวอย่างทางใน Facebook นี่ก็บอกว่าจีนเนี่ยแบบเข้ามาแล้วมาทำอุตสาหกรรมสกปรกจีนสูญเหรียญอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับปัญหาที่เราเจอเนี่ยอยากเรียนให้คุณผู้ฟังทราบว่ามันไม่ว่าจะเป็นจีนหรือฝรั่งบางค่าชาติไหนก็ตามเวลาเข้าไปลงทุนเนี่ยเขาทุกคนก็ต้องการที่จะทำให้ค่าใช้จ่ายในการผลิตถูกที่สุดแล้วก็กำไรมากที่สุดเพราะฉะนั้นบางทีเขาก็อาจจะทำอะไรที่มันผิดกฎหมายนะครับแต่ว่าทำได้เพราะอะไรเพราะว่าเจ้าหน้าที่ของเราเองนะครับเราต้องหันมาดูตัวของเราด้วยว่าถ้าเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยร่วมมือร่วมใจแล้วก็ให้เขาทำแบบเอาเรียกว่าปากว่าตาขยิบเอาหัวนาตาไปไล่เขาก็จะทำสิ่งผิดเหล่านั้นได้เพราะนั้นก็ต้องดูคนของเราด้วยนะครับปฏิเสธไม่ได้แต่ก็ต้องดูแลให้ดีๆครับต้องช่วยกันครับ
1: ช่วยกันสอดส่องดูแลและสุดท้ายมันจบที่ผู้บังคับกฎหมายนะคะ
2: ใช่
1: มีอีกหลายท่านเลยที่ทักทายเข้ามานะคะคุณจำรูนคุณโดยคุณสุภชัยสวัสดีครับคุณน้ำหวานและคุณต้นนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังอีกหลายท่านเลยที่ทักทายกันเข้ามาตั้งแต่6โมงเช้าแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านเลยค่ะคราวเราไปดูข่าวการเตือนภัยในญี่ปุ่นกันคือเขาพบว่ามีกลโกงการขโมยสินค้าแบบใหม่นะคะที่อาศัยช่องโหว่ของระบบแคชเชียร์อัตโนมัติหรือที่เรียกว่า self checkout ค่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นในร้าน Uniqloหลายๆสาขาเลยนะคะจนกระทั่งมีลูกค้าที่ซื้อของจากยูนิโคลเหมือนกันเนี่ยแล้วพบว่ามีปัญหานี้นะคะข่าวนี้ดิฉันได้มาจากเว็บไซต์ญี่ปุ่นจิซินนะคะเขาเล่าเรื่องการที่มีผู้ใช้แพลตฟอร์ม X ออกมาโพสต์นะว่าตอนที่ไปซื้อเสื้อผ้าจากยูนิโคลเนี่ยแล้วได้มีการนำเอาบรานะคะหรือว่าเสื้อชั้นในเนี่ยไปชำระเงินผ่านเครื่องเซลฟ์เช็คเอาท์ของยูนิโคลคือเครื่องเซลฟ์เช็คเอาท์ของยูนิโคลเนี่ยคือจะไม่ต้องเอามาตื้ด เอามายิงบาร์โค้ดทีละตัวแต่พอวางปุ๊บเนี่ยเขาจะสามารถสแกนข้อมูลได้เลยนะคะเป็นระบบแคชเชียร์อัตโนมัติที่ใช้เทคโนโลยี RFID ซึ่งเป็นการอ่านข้อมูลจากแท็ก IC ผ่านคลื่นวิทยุค่ะทำให้เพียงแค่วางสินค้าในจุดที่กำหนดเนี่ยระบบก็สามารถสแกนสินค้าและคำนวณราคาได้ทันทีเลยไม่ต้องหยิบมาตื๊ด

0: มาสแกนทีละชิ้นนะคะแต่ปัญหาก็คือว่ามีป้ายสินค้าอื่นค่ะที่ถูกยัดซ่อนเอาไว้ในสินค้าของยูนิโคลจำนวนมากคือไม่ได้ทำโดยร้านยูนิโคลเองนะทำโดยมิจฉาชีพโดยโจรที่เอาสินค้าอื่นๆที่เขาต้องการจะขโมยออกจากร้านน่ะเอาป้ายเนี่ยไปยัดซ่อนไว้ในสินค้านะคะทำให้เวลามีลูกค้าคนอื่นซื้อสินค้าแล้วพอไปเซลฟ์เช็คเอาท์ออกเนี่ยพบว่ามีแท็ก RFID ของสินค้าอื่นๆซุกซ่อนอยู่เต็มเลยนะคะแล้วบางคนเนี่ยเขาจ่ายเงินเลยโดยที่ไม่ได้เช็ครายละเอียดว่ามีกี่ชิ้นคือคำนวณดูคร่าวๆแล้วก็จ่ายเลยทันทีนะคะแต่นี่แหละมิจฉาชีพเอาแท็ก RFID ของสินค้าที่ตัวเองอ่ะขโมยออกไปดึงออกแล้วก็มาซ่อนเอาไว้ในเสื้อผ้าชิ้นอื่นๆนะคะเรื่องนี้มีคนพบเยอะมากและทางพนักงานของร้านเองก็บอกด้วยว่าเจอบ่อยในช่วงหลังนะคะดังนั้นลูกค้าก็อาจจะต้องระมัดระวังกันนิดนึงตรงนี้ก็สะท้อนให้เห็นนะคะถึงกลโกงของโจรนะพวกขโมยและมิจฉาชีพที่บางทีเนี่ยถึงแม้ว่าเทคโนโลยีจะก้าวหน้าในแง่ของ fast retailing นะคะแต่ว่ามันก็ทำให้พวกขโมยเนี่ยบางทีเขาก็คิดซับซ้อนเนาะเอามาซุกมาซ่อนแล้วก็ทำให้เราประชาชนปกติทั่วไปเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบเดือดร้อนได้นะคะค่ะ
1: วันนี้ก็ค่อนข้างจะครบถ้วนที่เรานำเสนอข่าวอะไรต่างๆนะครับที่ให้คุณผู้ฟังได้รับรู้รับทราบกันแล้วพบกับGood Morning อาเซียนได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับ6 โมงเช้าถึง 7 โมงครึ่งเราทั้งสองคนหลังผู้กลับไปก่อนนะครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง MCOT News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันสุภพรยานาวิทยากุลคุณจักรพันธ์กมุตโยธินและคุณรณรงค์แก้วเพชรเจ้าของเพจ Facebook ทนายคู่ใจค่ะสวัสดีค่ะทั้งสองท่านเลยสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณสิวพรและสวัสดีครับคุณรณรงค์รวมทั้งท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการทันข่าวทันกฎหมายนะครับวันนี้เรามาพบกันวันอังคารที่19 พฤษภาคม 2569ครับ
3: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทันข่าวทันกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์หาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญาคุณรณรงค์ไม่ได้คุยกันหลายวันนะคะก็โอ้โหเรื่องเยอะมากแล้วก็ประเด็นครั้งก่อนที่เราคุยกันค้างไว้ก็มีหลายเรื่องด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถไฟที่ชนกับรถเมล์แล้วก็เรื่องของความรุนแรงในครอบครัวเนาะที่มันยังค้างๆกันอยู่เนี่ยมีหลายประเด็นที่ยังต้องคุยกันต่อที่ปรากฏว่าวันนี้มีข่าวด่วนเข้ามาอีกรถไฟชนคน
4: เป็น
3: ไรเดอร์ที่ขออภัยนะก็ยืนทำธุระไปยิงกระต่ายอยู่ริมทางแต่เข้าใจว่ามันคงเฉียดตรงช่วงที่เป็นรางมากเลยอ่ะมันไม่ได้หลบมุมเรื่องไงไม่ทราบนะก็เขาใส่หมวกกันน็อกอ่ะแล้วก็ที่ไม่แน่ใจเขาเห็นข่าวว่าใส่หูฟังหรือเปล่าคือหมายถึงว่าก็คงเหมือนช่วงทำงานอะไรแบบนี้มันก็จะต้องมีหูฟังอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็พอไปทำธุระก็ลงไปทั้งหมวกกันน็อกคิดว่าคงทำธุระอยู่แป๊บเดียวปรากฏว่ารถไฟมาแล้วให้สัญญาณก็คงไม่ได้ยินนะคะแต่จริงๆมันจะมีความสั่นนะตรงรถไฟเนี่ยเดี๋ยวฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าอาจจะบางทีเน็ตมันนิ่งมากอ่ะหรือว่า อยู่ในภวังค์อะไรแบบเนี้ยนะมันก็เลยไม่ได้ยินอะไรปรากฏว่าชนตอนนี้เนี่ยก
5: ็ตำแหน่งนั้นใช่ไหมตำแหน่งนั้น
3: มาเจ็บสาหัสเลย
5: คือตำแหน่งที่คุณเสียพรว่าเนี่ยนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณจักรพันธ์สวัสดีครับคุณเสียพร
3: ค
5: ือตำแหน่งที่คุณเสียพรเล่าเลยนะครับผมเคยพาคนไปขอเงินการรถไฟตำแหน่งนั้นเลย
3: ทำไมอ่ะมันตรงนั้นมันยังไงมันยังไง
5: มันเชียวบ่อย
3: โอ้ทำไมอ่ะมันอยู่ชิดกับมันพูดง่ายๆนะถ้าไม่ใช่ตลาดร่มหุบอ่ะนะส่วนใหญ่มันก็จะมีช่องมีสเปซนะมันจะมีความว่าง

0: อยู่ระดับหนึ่งเหมือนกันถึงแม้ว่าบางจุดมันจะค่อนข้างใกล้แต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะพอ
1: จะใกล้ขนาดนั้นใช่ไหม
0: แต่ดิฉันเนี่ยเป็นบ้านดิฉันนะอยู่ตรงราชเทวีข้างหลังจะเป็นรางรถไฟดิฉันก็เดินมาตั้งแต่เล็กๆเหมือนกันแล้วก็เคยได้ยินอะไรแบบเนี้ยบ่อยครั้งแล้วก็เขาให้ระวังคือให้เดินสวนกับทางรถไฟอ่ะแต่บางทีมันยากอ่ะเพราะว่ามันจะมี2ด้านเสมอใช่ไหมคะก็คือไม่ให้เดินตามแล้วรถไฟมาข้างหลังแบบนี้มันอาจจะเพลินแล้วเราไม่ได้ยินหรือว่าเดินแล้ว
1: ไม่แต่กรณีของชายคนนี้อย่างที่คุณสุภพรเรียนเบื้องต้นว่าเขาขี่รถจักรยานยนต์ไปเพื่อจะไปทำธุระริมข้างทางก็ข้ามรางรถไฟไปนะครับก็ไปทำธุระเสร็จแล้วล่ะปรากฏว่าข้ามกลับมาเนี่ยปรากฏว่าอาจจะไม่ยินหรือไม่ได้มองว่ารถไฟวิ่งมาข้างๆอะไรทำนองเนี่ยก็ทำให้เฉียวชนเข้าไป
0: โอ้แต่แรงมากเพราะว่าโอ้โหขนาดของรถไฟอะเน
1: า
0: ะ
1: แรงของรถไฟ
0: สาห
1: ั
0: สละสาหัสนะ
1: ครับอย่างนี้ถามคุณรองอย่างนี้จะเอาผิดได้ไหม
2: คุณจักรพันธ์ตำแหน่งนั้นน่ะมันเป็นตำแหน่งที่มันมีเหตุเกิดขึ้นบ่อยก่อนหน้านี้หลายปีก็มีคนที่เขาว่าสติไม่ดีไปให้รถไฟเหยียบ
0: ไปให้รถไฟชน
2: ไปรอรถไฟมาแล้วก็ไปให้รถไฟชน
1: แ
2: ข่งแถวๆนั้นเลยนะคุณจักรพันธ์นั่นน่ะแถวนั้นเลย
0: นึกภาพออกนึกจุดออกเลย
1: ใช่ครับแต่ตรงแดง
2: ก่อนหน้านี้นะครับก็พอย้อนกลับไปพอเราเมื่อกี้คุณจักรพันธ์พูดเรื่องหูฟังใช่ไหมแถวสถานีรถไฟย่านเขาธุรกิจย่านในกรุงเทพนี่แหละทั้งแถว
0: มักกะสัน
2: ตึกสับใส่หูฟังนะครับ
0: ต้องใส่หมวกกันน็อกด้วยแต่เนื่องจากใส่หมวกกันน็อกทำให้รองรับศีรษะได้ส่วนหนึ่งนะไม่งั้นจะบาดเจ็บมากกว่านี
2: ้แล้วเวลาเดินข้ามรถไฟเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังไม่เชื่อแต่ต้องเชื่อเวลาจังหวะเกิดเหตุหลายคนจะใส่หูฟังสมอลท็อกแบบนี้หลายปีแล้วผมนั่งดูคือมันไม่ได้ยินเสียงเลยนะคุณเสียวพอมันก็ไฟมา
0: เพราะขนาดดิฉันใส่หูฟังแบบที่ประเภทที่ว่าเขาบอกว่าได้ยินเสียงภายนอกแต่ว่าเวลาเราเดินอยู่ตามทางเนี่ยน้องๆที่จัดรายการหรือว่าโปรดิวเซอร์เนี่ยเดินสวนมาตะโกนเรียกดิฉันก็ไม่ได้ยินนะคือมันเพลินอะแล้วบางทีพอลงถนนขนาดในอสมทเองเนี่ยต้องดูแล้วดูอีกบางทีต้องดับหูฟังเพราะว่าบางทีพอลงมาปั๊บเจอรถเลี้ยวมาขณะเรานึกว่ามันไม่มีรถแล้วอ่ะมันเห็นก็ไม่มีรถอ่ะเราต้องหยุดอ่ะต้องหยุดแล้วก็ต้องไปไกลๆช่วงโค้งอ่ะเพราะว่ามันเพลินแล้วก็ไอ้ตรงรางรถไฟแบบเนี้ยดิฉันก็เคยเดินในขณะที่หลังๆที่แก่ๆแล้วเนี่ยเพราะว่ามีบ้านบางท่านที่รู้จักที่ต้องข้ามทางรถไฟไปหานะคะเราใส่เนี่ยมันจะไม่ได้ยินมันเห็นเป็นภาพเหมือนทีวีอ่ะเงียบๆอ่ะมันจะเป็นแบบนั้นจริงๆนะแล้วก็นี่เข้าใจว่าจุดหนึ่งที่เขาใส่หมวกกันน็อกเพราะว่าคือกะลงไปทำธุระแป๊บเดียวใช่ไหมแล้วก็จะไปทำงานต่อเขาก็เลยไม่ได้ถอดออกมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียไอ้ตัวหมวกกันน็อกเนี่ยบางทีถ้ามันเต็มใบมันก็ลดความรุนแรงเวลาที่ถูกกระทบกระแทกได้ก็จริงแต่ในตอนที่มันก่อนจะมีเหตุเนี่ยมันทำให้เราก็ไม่ได้ยินแล้วก็ทัศนวิสัยเวลาที่เราใส่หมวกกันน็อกเนี่ยมันแคบไงมันจริงๆมันไม่ถึง180ด้วยนะเพราะว่าบางทีเนี่ยมันจะมีสีมาขั้นใช่ไหมไอ้ตรงข้างๆเพื่อเซฟขมับเราอะเพราะฉะนั้นบางทีเราก็ไม่เห็นนะบางทีเราก็ไม่ค่อยได้ยินคือมันเซฟเกินเวลาที่เราเดินแล้วก็อยู่ในจุดเสี่ยงแต่มันจะดีตอนที่เราอยู่ในภาวะที
1: ่เกิดอุบัติเหตุมันก็จะช่วย
0: ก็มีข้อเสีย
1: ทีนี้ต้องเรียนถามคุณณรงค์อย่างนี้แหละว่ากรณีอย่างนี้สามารถจะไปเรียกร้องค่าเสียหายค่าบาดเจ็บจากรถไฟได้ไหมเพราะว่าเขาก็ไปเดินข้ามทางรถไฟแล้วรถไฟวิ่งมาซึ่งก็ไม่รู้ว่าใครจะเป็นฝ่ายที่ถูกต้องมากกว่ากันระหว่างขบวนรถไฟกับคนที่เดินข้ามไปแล้วไม่ได้มองรถไฟครับคุณณรงค์ฮะ
2: ผมเนี่ยนะไปนั่งเถียงกับการรถไฟมาหลายครั้งอยู่เรื่องนี้เรื่องว่าใครต้องจ่ายระหว่างคนที่ไม่ระมัดระวังไม่สนเสียงรถไฟที่วิ่งมาอันนี้คือกรณีว่าไม่ได้เสียชีวิตนะ
0: ค่ะ
2: กรณีไม่ได้เสียชีวิต
0: ไอ้จ่ายเนี่ยมันสัมพันธ์กับความผิดไหมความรับผิดไหม
2: มันต้องไปดูไงมันต้องไปดูว่าเนี่ยผมก็เลยจะลงรายละเอียดว่าการที่การรถไฟจะต้องมาจ่ายเนี่ยแสดงว่าการรถไฟจะต้องมีส่วน
0: รับผิดชอบไหม
2: มีส่วนบาทเลนเลอร์ส่วนใดส่วนหนึ่งอยู่ในตรงนั้นเขาถึงต้องมาจ่ายแต่

0: เขาไม่ได้ประมาทเลินเล่อเลยคุณเดินแล้วหรือเจตนาเพื่อให้รถไฟเนี่ยพับคุณเนี่ยซึ่งมันมีหลายเคสที่วงจรปิดมันจับภาพลักษณะแบบนั้นได้เขาก็เปิดให้ผมดูกันแต่บางทีสื่อจะไม่ได้เห็น
1: พูดง่ายๆคนจะทำร้ายตัวเองใช่ไหม
0: ใช่ก็มันไม
1: ่
0: มีที่จะไปตรงไหนไกลมันก็จะเดินมาแถวรถไฟในกรุงเทพ
1: แ
0: ต่ไม่ได้เดินไม่เดินไปไกลนะคุณศิวมร
1: คือมันจะเป็นช่วงที่มันจะเงียบๆหน่อยแล้วก็มืดๆหน่อยด้วยคือต้องบอกเพราะว่าปัจจุบันนี้ถึงแม้ว่าในกทม.เราจะไม่ค่อยรู้สึกว่ามีบางจุดที่เปลี่ยวอะไรแบบนี้นะคือส่วนใหญ่มันก็จะเห็นๆน่ะเพราะว่ามันจะใกล้ชุมชนมากแต่ว่ามันไม่ใช่ว่ามีรั้วที่คนจะเดินข้ามไม่ได้ไงดิฉันว่าคนเดินคนกับรถเนี่ยพอๆกันนะไอ้รถที่รถเมย์วันนั้นน่ะเราข้ามกันเป็นประจำอ่ะอย่างเช่นข้ามไปหาเพื่อนอย่างเนี้ยหรือว่าสมัยก่อนสถานีที่ดิฉันทำงานมันจะอยู่ฝั่งตรงข้ามคนละฝั่งกับสถานีรถไฟไงเราก็เดินข้ามทางรถไฟไปก็แบบเนี้ยเราก็จะเข้าใจอารมณ์เลยเพราะว่าบางทีเนี่ยมันเป็นที่ที่แบบเดินได้สะดวกเดินนับหมอนรถไฟไปมันเพลินไงไอ้เราก็ไม่เดินขวางอย่างเดียวนะมันเดินชอบเดินตามรางรถไฟเนี่ยเดินนับหมอนอ่ะมันก็มีโอกาสที่แต่จริงถ้าคนที่ระมัดระวังมันก็จะออกห่างหน่อยมันก็เพราะว่าข้างแต่ข้างนอกมันจะเป็นอิฐใช่ไหมจะเป็นก้อนหินน่ะจะเดินค่อนข้างไม่สะดวกส่วนใหญ่เราก็จะเดินในรางนั่นแหละมันเดินแล้วก็นับไปแต่เวลามันปูนๆมาเราก็ต้องหนีอ่ะ
0: อันนี้ยังถือว่ายังเดินบนรางเนาะสมัยรุ่นผมนี่ที่มีการขึ้นป้ายนี่ก็คือมันจะมีสะพานข้ามรางรถไฟใช่ไหมครับที่รถไฟวิ่งผ่าน
1: ค่ะ
0: สมัยก่อนมันจะมีคนพื้นคนต่างจังหวัดเวลากลับบ้านก็จะขึ้นไปนั่งบนโมกี้รถไฟ
1: บ
0: นหลังคารถไฟ
1: เหมือนหนังอินเดียเหมือนของอินเดียแต่ของเราจะไม่มากเท่านั้น
0: เหมือนอินเดียทีนี้มันจะมีบางสะพานที่เป็นสะพานข้ามแม่น้ำที่มันจะมีที่กั้นด้านบนซึ่งถ้านั่งหรือไปปุ๊บมันจะตีตรงหัวพอดีตรงนี้เมื่อก่อนจะมีเหตุบ่อยตอนหลังเขาเลยห้ามขึ้นไปนั่ง
1: คือ
0: เหมือนกัน
1: เสียชีวิตเหมือนกัน
0: เหมือนกันเราจะเห็นว่าทั้งหมดเลยนะครับมันจะมีกติกาคือมันจะเกิดเหตุก่อนพอเกิดเหตุเขาก็จะออกกฎระเบียบขึ้นมาว่าห้ามมาก่อสร้างห้ามมาอยู่อาศัยแถวๆริมรางรถไฟโดยเด็ดขาดฝ่าฝืนมีโทษจำคุกและโทษปรับเรื่องของบุกรุกที่การรถไฟอันนี้เราจะเจอบ่อย
1: แต่ก็มีเป็นประจำแหละเพราะว่าทำเลมันดีไหมหรือไง
0: ทีนี้ถามว่าคนที่เดินอยู่ริมถนนหรือมาเดินบนรางรถไฟที่ปกติเขาไม่ได้ให้เดินมาเดินแล้วต่อมารถไฟวิ่งมาแต่ด้วยว่ามันมืดหรือมีทัศนวิสัยอย่างไรไม่ทราบถึงเวลาปุ๊บมาเฉี่ยวชนคำถามที่น่าสนใจคือการรถไฟจะต้องจ่ายค่าเสียหายทุกกรณีไหมกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนรางรถไฟ
1: ค่ะมันมีคำพิพากษาฎีกาไหม
0: มีมันมีคำพิพากษาของศาลฎีกาแต่เนื้อหาของคำพิพากษาศาลฎีกาเนี่ยมันก็มีการต่อสู้เรียกร้องสิทธิระหว่างสหภาพแรงงานการรถไฟกับผู้บริหารการรถไฟเหมือนกับที่เหตุเกิดล่าสุดเราก็จะเริ่มเห็นว่าสหภาพแรงงานสหภาพเนี่ยจะออกมาเคลื่อนไหวสาระสำคัญที่น่าสนใจที่สหภาพออกมาเคลื่อนไหวนี่ตรงกับใจผมมากก็คือเรื่องของการบริหารจัดการบุคลากรการบริหารจัดการบุคลากรนี่หมายถึงการตรวจสอบคุณภาพทักษะการขับขี่ความพร้อมในการควบคุมยานพาหนะควบคุมเครื่องจักรจากที่สหภาพออกมาแถลงการบอกใบอนุญาตยังได้ไม่ครบการบริหารจัดการบุคลากรขาดแคลนแต่ยังต้องฝืนทำงานโอเวอร์โหลดทำให้เกิดความเหนื่อยล้าตลอดอันเนี้ยเป็นคนนอกก็เลยจะพูดต่อได้ว่าสภาพก็กำลังบอกว่ามันให้เขาทำงานที่ดูแลความเสี่ยงความเสี่ยงที่ว่าคือความเสี่ยงทางด้านชีวิตและทรัพย์สินตลอดแนวที่ขับรถไปเพราะว่าไม่สามารถรู้ได้ถ้าสามารถรู้ได้ว่าจะมีพ่อหนุ่มคนไหนมายืนทำอะไรแถวๆรางรถไฟในเมืองไทยไหมเพราะรางรถไฟเยอะมากศาลก็เลยมีหลักการคิดอย่างนี้
1: ค่ะ
0: ก็จะมีหลักการคิดเขาจะดูว่าเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเหตุอะไรถ้าเป็นเหตุเครื่องจักรกับเครื่องจักรก็คือรถยนต์กับรถไฟชนกันเขา

0: จะดูว่าจุดที่รถยนต์เนี่ยไปชนกับรถไฟเนี่ยเป็นจุดตัดจุดทางข้ามทางรถไฟที่มีมาตรฐานถูกต้องไหมหรือพูดง่ายๆคือเขาจะดูว่ารถยนต์ที่ไปโดนรถไฟชนเนี่ยฝ่าสัญญาณจราจรมาไหมเนื่องจากว่าจุดตัดทางรถไฟเนี่ยมันมีเข้าใจว่า2,000 กว่าแห่ง 2,000 ไปปลายด้วยซึ่งในจุดตัดเนี้ยไม่ได้มีสัญญาณไฟไม่ได้มีสัญญาณไฟชัดเจนทุกจุดและบางจุดใน 2,000 จุดเนี่ยเป็นจุดที่การรถไฟรับรู้ยังมีจุดที่การรถไฟไม่รับรู้แบบเป็นทางการคือจุดชาวบ้านตัดกันเอง
1: ครับ
2: มันยังไง
0: ถ้าเป็นจุดทีนี้ถ้าเป็นจุดที่ชาวบ้านตัดถ้าเป็นจุดที่ชาวบ้านตัดกันเองเนี่ยไอ้จะบอกว่าการรถไฟไม่รับรู้ก็ไม่ใช่มันต้องมีถนนข้าม
2: ต้องมีถนนข้าม
0: จะบอกว่าการรถไฟไม่รับรู้จุดข้ามก็ไม่ใช่ทีนี้ปัญหาคือถ้าจะบอกการรถไฟไม่ผิดเลยอ่ะคุณผู้ฟังฟังดีๆนะถ้าเราตั้งสมมติฐานทางหลักกฎหมายว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมเนี่ยในกรณีที่รถยนต์กับรถไฟชนกันและรถไฟไม่ผิดเลยอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปกระบวนการล้อมครอบจะไม่เกิดขึ้นกระบวนการการรับผิดชอบต่อมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางสาธารณะจะไม่เกิดขึ้น
2: ค่ะ
0: เพราะการรถไฟไม่ต้องเซฟอะไรเลยถ้าชนไฟขึ้นมา
2: ไม่
0: ต
2: ้
0: องรับผิดชอบไม่ต้องรับผิดชอบ
1: ค่ะ
0: มีอยู่ครั้งหนึ่งกระทรวงคมนาคมเคยพยายามเสนอแนวคิดหรือเสนอเป็นกฎหมายเนี่ยถ้ามันมีกรณีเฉี่ยวชนกันเกิดขึ้น
2: ค่ะ
0: พนักงานขับรถไฟเนี่ยไม่สมควรโดนข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแต่นี่เป็นรถไฟนะ
2: มันมีสมัยหนึ่งจริง
0: ๆแต่มันมีสมัยหนึ่งเขามีการเรียกร้องกันมา
2: เรียกร้องกัน
0: ทำไมคนขับรถไฟที่ขับไปบนรางถึงต้องถูกตั้งข้อหากระทำการประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
2: เพราะเขาขับในทางของเขา
0: ขับอยู่บนทางของเขาขับอยู่บนพื้นที่ที่มีอยู่เวเดียวด้วยแล้วรถเป็นพื้นที่เฉพาะแล้วก็มีกฎหมายเฉพาะให้รถไฟต้องไปก่อนหากเจอรถยนต์กับรถไฟรถยนต์ต้องจอดให้รถไฟไปก่อนอยู่ในกฎหมายจราจรด้วย
2: ค่ะ
0: ทีนี้ปรากฏว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเขาก็มาวิเคราะห์กันจุดที่มันเกิดอุบัติเหตุมันก็ไม่ได้เกิดทุกจุดที่มีจุดตัดนี
2: ่
0: แสดงว่าจุดตัดที่มันเกิดอุบัติเหตุจะต้องขาดความปลอดภัยอย่างใดอย่างหนึ่งทีนี้พอจุดตัดที่ขาดความปลอดภัยอย่างใดอย่างหนึ่งก็แสดงให้เห็นว่าจุดตัดแต่ละจุดตัดเนี่ยมีความจำเพาะต้องใส่ใจที่อาจจะไม่เท่ากันเช่นในพื้นที่กรุงเทพมหานครย่านจะไปแยกอโศก
2: ย่านชุมชน
0: ย่านจะไปแยกอโศกที่รถไฟที่รถยนต์ผมจะไปจัดรายการที่อสมทผมขับเลยผมไปอยู่เถอะจากเดิมผมจะมาจัดทันข่าวทันกฎหมายทันผมเลทไปเบรกหนึ่งการยูเทิร์นตรงที่รถติดมากๆในแยกกรุงเทพมหานครแล้วตรงนั้นบังเอิญมีรถไฟอยู่ด้วย
2: ค่ะ
0: ทีนี้การรถไฟเขาก็มีระบบเซฟตี้เขาใช้บุคลากรเขารู้ว่าตรงนี้น่าจะต้องมีปัญหาเยอะเราจะเห็นได้ว่าจะมีพนักงานโบกธงแดง
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แล้วก็กดสวิตช์ให้ไม้กั้นลง
2: ค่ะ
0: ทีนี้วันที่เกิดเหตุเนี่ยรถเมย์มาขวางไม้กั้นก่อนหมายกันก็เลยลงไม่ได้แต่คำถามที่น่าสนใจไปกว่านั้นทำไมอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นหากมีระบบเซฟตี้ที่เป็น
2: ระบบเตือนภัย AI
0: อัตโนมัติ
2: หรืออัตโนมัติ
0: อัตโนมัติอ่ะพอรู้ว่าไม้กั้นลงไม่ได้มันต้องเตือน
2: มันต้องหยุดขึ้นจริงเท่าที่ดิฉันทราบเนี่ยระบบเขามีนะระบบเตือนภัย
0: ไอ้ที่เวลา
2: แต่งๆๆแล้วก็ไฟกระพริบที่มันจะเป็นดวงไฟแล้วก็มีกากบาทดำๆสีเหลืองนะแล้วเป็นกากบาทดำมันจะเป็นของรถไฟอ่ะที่เวลาเขาเห็นเขาจะเห็นไกลเป็นกิโลนะสมัยก่อนที่ท่านเคยทำข่าวอันเนี้ย
0: ทีเนี้ยระบบเตือนภัยตัวเนี้ยเป็นระบบที่ทางสหภาพแรงงานเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องความเหนื่อยละแสดงว่ามันมีกลไกที่สามารถใช้เทคโนโลยีในการ
2: แทน
0: ช่วยให้
2: ปลอดภัย
0: ไม่เหนื่อยล้าคือไม่ต้องมานั่งดูว่าไอ้เก็บปกคงมันจะหลับมันจะเมาไหม
1: เ
0: วลา
2: ก็คล้ายเครื่องบินอ่ะ
0: ไม่คล้ายไม่ต่างกันเยอะต่างกันเยอะคุณเสือพรมาตรฐานเครื่องบินมีระบบเรดาร์มีระบบ ตรวจ
2: อัตโนมั

0: อิเล็กทรอนิกส
1: ์เขาทำอัตโนม
0: ัติหมดว่าการรถไฟของเราวิ่งมา 50-60 ปีเราใช้มือโบกธงอยู่ตอนนี
1: ้ค่ะ
0: ผมเนี่ยเสียใจตรงนี้แหละตรงที่ว่าเรามีงบประมาณจับสารได้ทุกอย่างแต่ทำไมเราไม่สามารถหาระบบ
2: ทดแทนที่
0: แล้วกับเทคโนโลยีที่มันจะให้ความปลอดภัยกับการโดยสารรถสาธารณะแล้วแบบนี้พอเกิดอันตรายแบบนี้เกิดขึ้นคนก็ไม่อยากใช้บริการรถโดยสารสาธารณะกลับไปใช้รถส่วนตัวกันมากขึ้นอีกเพราะฉะนั้นมันเป็นคำถามที่ภาครัฐจะต้องหาวิธีการตอบให้ได้การตอบที่ว่าคือนอกจากการโยนให้พนักงานขับรถที่เป็นระดับปฏิบัติการแล้วเนี่ยการรถไฟเนี่ยระดับบริหารเนี่ยมีความผิดชอบอย่างไรกับเหตุการณ์นี้บ้างนอกจากการออกมาแสดงความเสียใจจะลาออกไหมผู้ว่าการรถไฟจะประกาศลาออกไหมที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ
1: ่น่าจะไม่
2: ดังนั้นเรียนถามคุณรณรงค์ว่าอย่างเนี้ยกรณีอย่างเนี้ยพื้นที่ของการรถไฟเขามีกำหนดขอบเขตไหมว่าไม่ควรเข้าไปใกล้รางรถไฟประมาณเท่าไหร่กี่เมตรต่อกี่เมตรอะไรเงี้ยอย่างคนเนี้ยชายคนเนี้ย
1: เดิน
2: ข้ามไปปัสสาวะอะไรเงี้ยถึงแม้แล้วคุณมาทำให้รถไฟมีปัญหาสมมตินี่โชคดีแค่บาดเจ็บอาจจะไม่มากนักนะแต่สมมติถ้าชนไปแล้วเสียชีวิตขบวนรถไฟอาจจะต้องหยุดทำให้เขาเสียเวลาเนี่ยการรถไฟอาจจะมาฟ้องผู้ที่ทำให้การเดินรถเขาล่าช้าไปได้ไหมครับเพราะถือเข้ามาในพื้นที่ของห้าม
0: คำถามคุณจักรพันธ์ดีมากเลยที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมันมีคนคิดฆ่าตัวตายผ่านรถไฟเขาก็จะไปฟ้องทายาทของผู้ตายคุณจักรพันธ์
1: ค่ะ
0: อันนี้ถ้าใครไม่อยากให้คนในบ้านต้องเดือดร้อนเขาก็จะไม่มาฆ่าตัวตายในสถานที่สาธารณะที่มันเดือดร้อนเพราะเขาจะไปฟ้องกันต่อแต่ของเมืองไทยไม่มีตายแล้วก็จบไม่มีใครไปฟ้องร้องคดีอาญาระงับไปคดีแพ่งฟ้องร้องกันต่อได้ตามขั้นตอนทางกฎหมายแต่อยู่ที่ว่าเขามีทรัพย์สินไหม
1: ค่ะ
0: มันมีกระบวนการของมันอยู่แต่คำถามต่อไปคือแล้วพื้นที่รอบทางรถไฟเนี่ยเป็นพื้นที่ห่วงห้ามเลยไหมคำตอบก็คือไม่ได้ห่วงห้ามไม่ได้ห่วงห้ามที่แบบห้ามเดินผ่านแต่ให้ใช้ความระมัดระวังและห้ามครอบครองหรือยึดถือเป็นของตัวเองหรือว่าตรงๆว่าห้ามครอบครองที
1: ่ดิน
0: การ รถไฟห้ามครอบครองที่ดินการรถไฟแม้จะครอบครองปรปักษ์ก็ตาม
1: ค
2: ่
1: ะ
0: มันมีหลักเกณฑ์ของมันอยู่มันถ้าผมจำไม่ผิดมันจะมีระยะเลยนะคุณจตุพันธ์จากรางรถไฟออกไปซ้ายขวาเนี่ย150เมตรหรือไงเนี่ย
2: ครับ
0: ถ้ามีสิ่งปลูกสร้างแต่คำถามคืออ้าวเราคุณจตุพันธ์ถามว่ามีกฎหมายอะไรควบคุมไหมผมก็ตอบว่ามีแต่ทำไมมันเขียนว่า150หรือระยะที่เขากำหนดเนี่ยทำไมถึงยังมีสิ่งปลูกสร้างอยู
1: ่มันเหมือน
0: ทำไมถึงยังมีสิ่ง
1: อาจารย์
0: มองแม่เหมือนกับไอ้ตลาดล่มหุบอ่ะทำไมถึงยังมีสิ่งปลูกสร้างอยู่ได
2: ้ครับ
0: เราจะเห็นได้ว่าการบังคับใช้เป็นความอลุ่มอล่วยการของการรถไฟด้วยให้สามารถอยู่กับทางพื้นที่ได้เราก็ไม่ได้บังคับใช้กฎหมายแบบเป๊ะแต่อย่างไรก็ตามเวลาเกิดอุบัติเหตุขึ้นเราจะต้องยึดหลักว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยต้องมีมาตรฐานความปลอดภัยที่มากพอที่จะป้องกันทุกคนจากบริการสาธารณะได้อย่างมั่นใจสำหรับผมในวันนี้ผมให้สอบตกครับถ้ามาตรฐานความปลอดภัยแค่ยกธงแค่นี
2: ้อ๋อครับ
1: แล้วคุณสมบัติของผู้ขับขี่หรือพนักงานขับรถล่ะคะที่
0: คุณสมบัติ
1: เถียงกันเยอะแยะ
0: ค
1: ุ
0: ณสมบัติสิ่งคุณสมบัติเนี่ยก็มีความสำคัญแต่ความสำคัญไปกว่านั้นคือคนที่มีสิทธิ์คัดเลือกและบริหารผู้มีคุณสมบัติขับรถคุณคัดเลือกกันมาแบบไหนมีระบบเส้นสายไหมอันนี้ผมลงไปลึกเลยนะคือครั้งในพอมันเกิดอุบัติเหตุเราก็ต้องมาถอดบทเรียนกันว่าทำไมระบบการคัดกรองคนที่ขับรถไฟฟ้าขอไฟขับรถไฟแล้วก็ถือธงแดงเนี่ยระบบคัดกรองถึงไม่มีระบบการรีเช็คระบบการตรวจสอบคุณมีการสุ่มการตรวจสารเสพติดไหมของการรถไฟเนี่ยที่ผมจะถามเนี่ย
1: ค
0: ุณมีระบบการตรวจสุ่มไหมเพราะว่าคนขับเขาก็สารภาพมาบอกเขาเพิ่งเสพมาได้10วันแสดงว่า10วันเนี่ยคุณไม่เคยมีการตรวจกันเลยและคุณจักรพันธ์ณวันนี้หลังจากชนไปแล้วเนี่ยได้ตรวจกันทั้งทุกขบวนหรือยังว่ามันไม่มีอีก
2: เห็นว่าจากนี้ไปก็ตรวจทุกวันนะว่าอย่างนั้นนะไม่รู้ว่าจะทำได้ขนาดไหนและระยะเวลานานเพียงใดอาจจะแค่ประเภท

0: ไฟไม่ฟัง
1: ธรรมดามันจะมีระยะมันจะอันนี้เขาตรวจทุกวัน
0: เลยเมื่อก่อนเขาอาจจะซูมตัวอาจจะทุกปีเห็นก็บอกจะออกมาตรการว่าจากนี้ไปจะมีการตรวจทุกวันก่อนขึ้นปฏิบัติหน้าที่ผมก็ไม่ทราบว่าจะทำได้ขนาดไหนเพียงใดนะครับ
2: โอ้เดี๋ยวนะทำไ
1: ม
2: นโยบายการแก้ปัญหาผมว่าผมคือนี้ผมติดใจเรื่องวิธีแก้ปัญหาด้วยคุณจักรพงศ์คุณสุรพรคุณผู้ว่า
0: อย่าหา
2: ผมเรื่องมากเลยนะมันเหมือนบอกพอมันมีอุบัติเหตุงั้นคุณก็อย่าวิ่ง
1: ที่เอาไปวิ่งกลางคืนใช่ไหม
2: ผมไม่รู้ว่าเป็นประโยคจากผู้บริหารท่านไหนหรอกผมไม่รู้ว่าเป็นประโยคจากผู้บริหารท่านไหนแต่ผมแค่บอกว่าเมื่อมันเกิดอุบัติเหตุขึ้นในบริการสาธารณะสิ่งที่เราควรทำไม่ใช่การหยุดให้บริการ
0: คร
2: ับแต่ควรรีบกลับมาให้บริการและรีบเสริมมาตรการความปลอดภัย
0: ค่ะใช่ครับ
2: เราไปประกาศปิดตุ้มแล้วเราภาคขนส่งจะเอาอะไรไปใช้ต
0: ่อครับ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งสำคัญที่สุดคือวิธีการบริหารอย่างเมื่อสักครู่เราจะเห็นได้ว่าเราถามว่าคนขับมีการเสพใช่ไหมถ้ามีการเสพทำไมผู้บริหารการรถไฟเนี่ยถึงไม่ออกระเบียบปฏิบัติแบบแผนที่ควบคุมหรือจำกัดสิทธิ์อย่างใดอย่างหนึ่งในการทำงานให้มันมีมาตรฐานความปลอดภัยได้ระบบการรีเช็คมีไหมระบบปัญญาประดิษฐ์ที่จะเอามาเสริมมาตรฐานให้สามารถทำงานได้โดยที่ไม่มีประเด็นข้อพิพาทอะไรเลยมีไหม
0: ครับ
1: มันก็คือระบบเพื่อความปลอดภัยนั่นเองอะเนาะพูดถึงอะ
2: ใช่ครับแต่ระบบทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยหากมีการจับความมันจะไม่เกิดเหตุ
1: จะไม่เกิดไง
2: พอผมรู้ว่าอ้าวที่รถไฟไม่เบรกเพราะว่าทงแดงข้ามไม่ได้อ้าวไม้กั้นก็ไม่ลง
1: ก็เหมือนระบบเตือนอัตโนมัติเนี่ยมันจริงๆมันจะสัมพันธ์กันนะเวลาที่เดี๋ยวนี้มันใช้เทคโนโลยีได้เนี่ยใช่ไหมคือระบบสัญญาณเตือนถ้าเกิดไม้กั้นไม่ลงรถมันต้องไม่มาน ึกออกไหมมันเพราะว่ามันจะมีสัญญาณ
2: อย่างยุโรปอย่างต่างประเทศเนี่ยรถไฟเขาวิ่งกันเป็น100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำไมเขาไม่ค่อยชนกันมีระบบการแจ้งเตือนเขามีระบบการกั้นจักรวางแบบเด็ดขาดเลยนะครับว่าตรงไหนที่มันเป็นพื้นที่เสี่ยงเขาก็ทำจุดที่มันจะไม่ต้องไปยุ่งกันเลยผมก็ยังงงว่าจุดความปลอดภัยในกทม.เนี่ยมันไม่มีวิธีอื่นแล้วหรอนอกจากการบอกทง
1: คือระบบที่ใช้คนอาจจะมีข้อบกพร่องได้มาก
0: บางจุดที่จำเป็นต้องใช้อย่างเงี้ยจุดอโศกเนี่ยอาจจะขนาดดีที่กั้นแล้วมีสัญญาณไฟแล้วรถมันก็ยังเกยออกมาติดกันยาวสะสมกันยาวก็ต้องมีคนเข้ามา
1: ช่วย
0: ช่วยไล่รถเอาไว้นี่จะเข้าทางรถไฟแล้วขยับหน่อยเดินหน้าหน่อยซ้อยหลังหลบซ้ายหลบขวาอะไรทำนองนี้เปล่ามันเลยต้องใช้คน
1: บางทีต้องทั้งเจ้าหน้าที่ไม้กั้นใช่ไหมเจ้าหน้าที่รถไฟเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรแล้วบางทีชาวบ้านอาสาก็มาช่วยอีกด้วยบางจุดนะมันจะมีแถวมักกะสันราชปรารภอโศกที่ใกล้ๆกันแหละจริงๆอะลักษณะมันจะคล้ายๆกันมันจะค่อนข้างวุ่นวายแล้วก็การจราจรติดขัดแล้วช่องทางเนี่ยมันจะไหลแบบที่มีช่องซ้ายผ่านตลอดเนื่องจากว่าการจราจรติดขัดมากไงเพราะนั้นโอกาสที่มันจะคล่อมรางมีเยอะเห็นข่าวว่าก่อนหน้านี้รถเมย์คันนี้คือมันได้ก็ได้ไฟเขียวอยู่ปรากฏว่าไอ้รถที่ผ่านตลอดเนี่ยมันไหลมาเหมือนกักหน้าอยู่ตลอดไอ้รถเมย์มันก็ไปไม่ได้มันก็เลยพอช่วงที่รถไฟจะมาในจังหวะเนี่ยมันก็คาอยู่ขยับหน้าไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้คันมันโตเพราะธรรมดารถไฟจะไม่ค่อยเอ้ยรถเมย์อ่ะคันใหญ่เนี่ยมันจะไม่ค่อยไปคาอยู่เงี้ยส่วนใหญ่มันจะกะระยะได้เพราะมันเขาสูงขออนุญาตฟังค่ะต้นชั่วโมงสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
0: ครับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของทันข่าวทันกฎหมายครับ
1: คืออย่างนี้มันจะมีหลากหลายความเห็นนะแต่ตอนนี้นี่เข้าใจว่าท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์เนี่ยสั่งให้ออกจากราชการแล้วเนาะสำหรับคนขับเนี่ยค่ะเพราะว่าจริงๆเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ตั้งข้อหา3ท่าน3คนคือคนขับรถไฟนายกั้นที่ยกธงอ่ะแล้วก็คนขับรถเมล์ซึ่งบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ยังอยู่ที่โรงพยาบาลก็ ็มีเพื่อนสมาชิกที่

0: ให้ข้อมูลมาแล้วก็มีนักวิชาการด้วยนะที่แนะนำว่าคือมันต้องลดการตัดสินใจของมนุษย์ลงมากกว่านี้หรือว่าต้องใช้ระบบที่มันเป็นเสถียรกว่านี้เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันเออเลอร์ระบบเนี่ยมันคนเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะผิดพลาดได้มากกว่า
1: ผิดพลาดได้มาก
0: เครื่องยนต
1: ์
0: ทีนี้อย่างของคุณสุรเดชเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนบริษัทที่ก่อสร้างแอร์พอร์ตเรลลิงมีการกำชับพนักงานก่อสร้างทุกคนห้ามใช้หูฟังห้ามคุยโทรศัพท์ขณะทำงานใกล้รางรถไฟอย่างเด็ดขาดซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นมาตรการเพื่อความปลอดภัยในขณะที่สมัยก่อนเขาทำงานกันเลยนะคะทีนี
1: ้ถือเป็นมาตรฐานสากลแหละต
0: ้
1: องใช้กันของเราแต่มันพอไปแล้วก็จะบกพร่องเพราะว่าอย่างนี้อย่างที่ท่านรักษาการผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยท่านชี้แจงเกี่ยวกับคุณสมบัติของพนักงานขับรถไฟนะก็ไม่มาเป็นกันง่ายๆนะครับคุณอนันต์โอ้นิ่มแดงรักษาการผู้ว่าการการรถไฟถ้าบอกว่าพนักงานขับรถไฟของการรถไฟต้องผ่านการปฏิบัติงานในตำแหน่งช่างเครื่องเนี่ยไม่น้อยกว่า7ปีก่อนที่จะสอบเป็นพนักงานขับรถแล้วก็บอกว่าต้องผ่านการตรวจสุขภาพรวมถึงสารเสพติดตามมาตรฐานนะครับท่านก็ว่าอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละคนกว่าจะมาขับรถไฟได้ต้องใช้เวลาใช้ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญไม่น้อยกว่า7ปีในการเป็นช่างเครื่องถึงจะสอบเป็นพนักงานขับรถได้นะครับ
0: แต่ก็ผลที่ออกมาที่เจ้าหน้าที่เขาแจ้ง
1: ก็มันก็มีคนมาค
0: อ
1: นเสิร์ตท่านก็ดูก็เลยก็เลยเมื่อวานนี้ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติท่านก็เลยบอกว่าจากนี้ไปจะยกระดับความปลอดภัยให้ได้มาตรฐานเทียบเท่ากับการบินเลยนะท่านว่าไงจะยกเลิกการสุ่มตรวจเปลี่ยนเป็นตรวจแบบปูพรมตรวจสารเสพติดค
0: ือ
1: จากนี้ไปให้พนักงานขับรถสาธารณะทุกคนไม่ว่าจะเป็นของการรถไฟขสมกหรือบขสบก อยู่กับกระทรวงคมนาคมทั้งหมดนะหน่วยงาน3หน่วยนี้ต้องตรวจวัดแอลกอฮอล์ก่อนปฏิบัติหน้าที่ทุกวันระหว่างนะจากนี้ไปนะ
0: ก่อนปฏิบัติหน้าที่ใช่ไหมประมาณน
1: ั้
0: น
1: ได้ก่อนปฏิบัติหน้าที่ทุกวันเลยจากนี้ไปทั้งรถขับรถไฟทั้งขสมกทั้งขับรถบขสเนี่ยต้องตรวจแอลกอฮอล์กันทุกวันก่อนจะขึ้นขับซึ่งปฏิบัติหน้าที
0: ่ซึ่งผมก็ไม่
1: แน่ใจว่าจากจริงและความเป็นจริงจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่นานไหมตลอดไปไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับหรืออาจจะเป็นแค่ช่วงที่เป็นข่าว2เดือน3เดือนหรือเปล่าแล้วจากนั้นก็ซาๆกันไปนะครับเพราะเห็นเรามีมาตรการนี้มาตั้งนานแล้วนะเวลาช่วงสงกรานต์ทีก็ต้องตรวจทุกคนห้ามขับรถควงวินอะไรทำนองเนี้ยนะขับได้แค่6ชั่วโมง7ชั่วโมงต้องเปลี่ยนต้องมีคนขับรถสำรอง2คนแต่พอมาที่ในทางปฏิบัติเราก็เห็นอยู่เวลาเกิดเหตุก็รู้ว่าบางทีขับคนเดียวลากยาวเลยอะไรอย่างนี้นะครับ
0: คุณบุรี
1: ก็อยากให้มาตรการแบบนี้ออกมาให้มันจริงจังนะครับอาจารย์ครับคุณสุภพรครับ
0: ค่ะคุณบุรีให้ความเห็นอย่างนี้นะคุณรณรงค์บอกว่าหากมีที่กั้นแล้วเข้าไปเดินเองจะโทษการรถไฟก็ไม่ถูกนะคะถึงมีที่กั้นจะเดินสวนหรือว่าขับผ่านปกติก็ต้องรอให้ไม้เนี่ยขึ้นสุดสัญญาณไฟเขียวก่อนอันนี้คุณหลักการไงแต่ว่าไอ้ข้อเท็จจริงนี่เราบางทีเนี่ยคนที่เขาอยู่ใกล้ๆบ่อยๆเนี่ยหรือเขาผ่านบ่อยเนี่ยบางทีมันจะไม่ค่อยจะเคร่งครัดไหมแล้วคุณสุรพัฒน์บอกว่าที่คุณรณรงค์พูดมาทั้งหมดเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าระบบที่คุยมานี้เป็นระบบเก่าของการรถไฟปัจจุบันลองไปดูบริเวณอื่นๆสิแตกต่างกันอย่างไรมีรางรถไฟสองรางมีระบบป้องกันครบแต่ที่อโศกมีรางรถไฟทางเดียวระบบป้องกันก็ต่างกันแล้วครับระบบรางเดียวระบบรางคู่มันต่างกันคือมันยังเป็นระบบเก่าใช่ไหม
2: คือมันจะระบบเก่าระบบใหม่เนี่ยแล้วทำไมเมื่อผู้บริหารเขารู้ว่ามีของที่ดีกว่าทำไมไม่ทำอ่ะ
0: บางจุดมันยังทำไม่ได้หรือเปล่าหรือยังไง
2: แต่ทำไม่ได้ก็แปลว่าบริหารไม่ดีสิเพราะมันทำให้เกิดการเหนื่อยล้าของบุคลากรสะสมจนกระทั่งเกิดอุบัติเหตุ
0: มันโหลด
2: คือรอบนี้เรายอมรับอย่างนึงว่าเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากบุคลากรส่วนหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อเกี่ยวข้องกับบุคลากรมันจึงถามกลับไปว่าแล้วระบบการคัดกรองบุคลากรที่จะมาเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยมันดีพอแล้วหรือยัง
0: หรือว่าระบบทำงานเนี่ยมันทำให้พนักงานเหนื่อยล้าเกินปกติเกินควรที่กำหนดหรอคะหรือว่าเกินมาตรฐานหรือเปล่าใช่ไหมที่สภาพออกมาบอกเนี่ย
2: สภาพ
0: บอกว่าโอเวอร์โหลดเนี่ย
2: เขาบอกโอเวอร์โหลดเลยเขาบอกว่าโอเวอร์โหลดแล้วก็ไม่มีการเพิ่มอัตรากำลังพลมาให้เสาใบอนุญาตก็ไม่ให้
0: ก็ยังไม่ให
2: ้ทีนี้ไอ้ประเด็นที่ว่าทำไมคนขับรถไฟถึงเป็นใบอนุญาตเถื่อนพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง

0: ตั้ง2568กฎหมายใหม่นะมีผลบังคับใช้เมื่อเดือนมีนาปีนี้เองครับ
1: ค่ะปีนี้เองเหรอ
0: เขาบอกว่าพรบการขนส่งทางรางเนี่ยกฎหมายใหม่เนี่ยเขาบังคับให้คนขับรถไฟของการรถไฟต้องผ่านการฝึกผ่านการทดสอบอย่างเข้มข้นตามกฎหมายเก่า
1: ค่ะคือต้องใช้กฎหมายเก่าควบด้วยเพราะว่าเหมือนมันยากกว่ากันอย่างนั้นหรือเปล่าหรือเปล่าหรือยังไง

0: เนี่ยเราจะเข้าใจว่าเฮ้ยทำไมคนขับรถไฟการรถไฟประมาทเลินเล่อให้คนขับรถไฟไม่มีใบอนุญาตมาขับได้ไง
1: ค่ะ
0: สหภาพเขาก็เลยแย้งว่าเพราะว่ามันมีบทเฉพาะการตามมาตรา156ที่ในพรบการขนส่งทางรางกฎหมายเขาเขียนคุ้มครองเอาไว้ว่าช่วงรอยต
1: ่อ
0: ที่มีการเปลี่ยนผ่านกฎหมายให้คนขับเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ก่อน
1: ก็คือเป็นคนขับเดิมตามกฎหมายเก่าที่ได้ใบอนุญาตอยู่แล้ว
2: พนักงานขับรถไฟอยู่แล้ว
1: ตามกฎหมายใหม่ยังไม่ได้อย่างนี้ถูกไหม
0: เพราะว่าเพิ่งประกาศใช้ได้ยังไม่ถึง2เดือน
1: แต่อย่างนี้จะเรียกว่าไม่มีใบอนุญาตเหรอ
0: ทีนี้ในการรถไฟแห่งประเทศไทยก่อนหน้านี้มีการส่งรายชื่อขอใบอนุญาตไป951คนกรมการขนส่งทางรางฟังดีๆนะการรถไฟขอใบอนุญาตไป951คนกรมการขนส่งทางรางให้ใบอนุญาตมาแค่208คน
1: โอ้ยไม่ถึงครึ่งเลย
2: ครับเหลือ700ไปไว้ไหนเนี่ย
0: คือในชั้นระบบอ่ะ
1: ในชั้
0: นระบบเขามีอยู่951นะครับคุณผู้ฟัง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ใน951เนี่ยกฎหมายเก่าเนี่ยเขาขับถูกต้องตามกฎหมาย
1: แล้ว
0: ทีนี้พอเดือนมีนามีการบังคับใช้กฎหมายใหม่พรบขนส่งทางรางฉบับใหม
1: ่
0: เขาบังคับให้คนขับรถไฟต้องมีใบอนุญาตที่ออกตามกฎหมายใหม
1: ่
0: โดยใช้เงื่อนไขกฎหมายเก่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในระหว่างเนี้ยที่กฎหมายบังคับใช้วันแรกเนี่ยสหภาพการรถไฟแห่งประเทศไทยเหมือนจะโวยว่าระบบราชการระบบการออกใบอนุญาตของ
1: ราชาของกรม
0: รางเองหรือเปล่าเพราะว่ากฎหมายที่บังคับใช้ยังไม่ถึง2เดือนแล้วพอเกิดอุบัติเหตุคุณก็มาโทษว่าคนขับรถไฟ
1: ไม่มีใบอน
0: ุ
2: ญาต
0: ทั้งที่เมื่อ2เดือนก่อนเนี่ยเขาคือคนที่มีใบอนุญาตนะ
2: ครับ
1: เข้าใจแสดงว่าจริงๆเนี่ย
0: ไม่แล้วก็จะเข้าใจว่าทำไมสหภาพถึงโวยอ๋อมันมีกระบวนการล่าช้าในการอนุมัติใบอนุญาต
1: จริงๆเนี่ย
0: ตามกฎหมายด้วย
1: ก็คือคนนี้ไม่ใช่ว่าไม่มีใบอนุญาตแต่ว่าใบอนุญาตเขามันโดนยกเลิกไปตามกฎหมายเก่าแล้วก็รอของใหม่อยู่ก็แสดงว่าคือคุณสมบัติในการขับรถไฟเนี่ยยังมีความสามารถอยู่มันไม่ใช่เป็นความหมายที่คนเข้าใจว่ามาจากไหนก็ไม่รู้แล้วก็เอาเข้ามาขับโดยที่ยังไม่มีใบอนุญาตเหมือนยังไม่สอบใบขับขี่อ่ะมันไม่เหมือนกันนะ
0: ใบขับขี่รถยนต์เนี่ยคุณเสียบกุญแจไปคุณสตาร์ทคุณขับได้เลยรถไฟคุณถือกุญแจไปแล้วคุณจักรพันสตาร์ทเป็นไหม
2: ไม่เป็นขึ้นไปก็มองไม่รู้อะไรเป็นอะไรปุ่มอะไร
0: รถไฟเนี่ยคนขึ้นไปขับ
2: ต้องผู้เชี่ยวชาญ
0: เขาต้องเรียนมาเป็นปี
2: ๆก็เขาบอกนี่เมื่อกี้ท่านรักษาการผู้ว่าการรถไฟที่ผมเรียนไปว่าท่านก็บอกว่าคุณสมบัติคนที่จะขับรถไฟได้เนี่ยต้องเป็นช่างเครื่องมาไม่น้อยกว่า7ปี
1: ก็คือเป็นช่าง
2: ผ่าน7ปีแล้วต้องมาสอบนะต้องมาสอบเป็นพนักงานขับรถถ้าสอบผ่านถึงจะได้เป็นถ้าสอบไม่ผ่านก็ยังไม่ได้เป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะเวลาในการสะสมการทำงานก็ไม่ใช่น้อยถึงจะมาเป็นพน
1: ัก
2: งานขับรถไฟได้ใช่ครับ
1: อัน
0: นี้คือคุณสมบัติของคนขับรถไฟที่ทางการรถไฟก็พยายามอธิบายว่าเราไม่ได้เอาคนไม่มีประสบการณ์มาขับนะครับที่เกิดอุบัติเหตุแต่ที่ตำรวจท่านก็หาว่าไม่มีใบอนุญาตเพราะตามกฎหมายใหม่ที่บังคับใช้ได้เดือนกว่าๆยังไม่ถึง2เดือนออกไม่ทัน
2: ครับมีความล่าช้าเกิดจาก
0: แต่ปัญหา
2: แต่ปัญหา
0: ที่คือไปตรวจเจอสารเสพติดนั่นแหละมันปัญหาคือเรื่องนั้นนั่นแหละ
1: ค่ะ
0: ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายฉบับไหนเขาห้ามคนควบคุมเครื่องจักรคนขับขี่รถโดยสารสาธารณะเสพอยู่แล้วครับ
1: คุณสุรภัทรบอกว่ารถไฟมันจะมีความแตกต่างกันระบบรางคู่มันจะเป็นปัจจุบันเนี่ยนะฮะมันจะเป็นระบบอัตโนมัติระบบเตือนภัยระบบสัญญาณไฟแดงไฟเขียวแบบประจำที่แต่พอรางเดียวแบบแยกอโศกรถไฟเนี่ยจะต้องดูธงเป็นหลักครับรถไฟผ่านไปมายังต้องรับช่วงกันอยู่เลยรถไฟเข้ากรุงเทพรับห่วงหรือรับช่วงจากสถานีคลองตันแล้วส่งต่อให้กับสถานีมักกะสันในขณะที่ขบวนรถ1จอดอยู่มักกะสันก็จะต้องรอให้สถานีมักกะสันออกห่วงให้เพื่อนำไปส่งคลองตันดิฉันอ่านถูกป่ะนะก็คือมันยังเป็นรับช่วงกันต่อเนี่ยในขณะที่ขบวนรถขบวน1จอดอยู่มักกะสันก็ต้องรอให้สถานีมักกะสันออกเพื่อเหมือนกับให้ส่งต่อคลองตันน่ะเหมือนรับยังต้องรับช่วงกันอยู่เนี่ยระหว่าง

0: างทางขบวนรถก็จะต้องดูสัญญาณธงข้างทางเป็นหลักครับเช่นจุดตัดที่แยกอโศกจุดตัดหน้าโรงพยาบาลกรุงเทพซึ่งจุดแบบนี้ก็จะต้องมีพนักงานคอยโบกธงบริเวณจุดตัดด้วยส่วนจุดตัดที่ไม่มีพนักงานประจำรฟท.ก็เป็นจุดตัดเถื่อนไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็คืออธิบายตรงจุดไอ้เนี้ยที่มันยังต้องใช้ระบบเก่าที่เป็นคนโบกอยู่นะ
1: ทีนี้พอพูดถึงคนพอยที่สาภาพแรงงานการรถไฟออกมาเปิดเผยหลายอย่างน่าสนใจโดยเฉพาะอัตรากำลังพนักงานการรถไฟที่ต้องมีพนักงานขับในระบบจริงๆ 1,258 คน
0: คิดเหมือนกัน
1: อันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอัตรากำลังคน
2: ที่ต้องมีจริงๆที่ควรจะต้องมีขับรถไฟเพราะขบวนรถไฟมันเยอะไม่ใช่มีแค่4-500 ขบวนเมื่อไหร่ใช่ไหมฮะมันก็ควรจะต้องมีมากกว่าแล้วเปลี่ยนกะกันด้วยวันหนึ่งก็วิ่งกันหลายเที่ยว
0: แสดงว่าจำนวนพนักงานไม่สำคัญ
2: 1,258 คนใช่เพราะปัจจุบันก็บอกมีพนักงานเพียงแค่951คนเท่านั้นยังขาดอีกตั้งเยอะ
1: ถ้าผมจำแนกตามกฎหมายใหม่นะคุณจักรพันธ์คือเราต้องการพนักงานขับรถไฟ1,258คนในอัตราเป็นกำลังเพื่อไม่ให้เกิดการโหลดทีนี้ปรากฏมีพนักงานขับรถไฟแค่951หายไปประมาณเกือบ300
3: ครับ
1: แล้วใน300ที่หายไปรถไฟยังวิ่งอยู่ไหมวิ่ง
0: ค่ะ
2: ก็ยังคงวิ่งอยู่ใช่
1: แล้วใครข
2: ับ ก็ต้องพนักงานที่มีอยู่900เนี่ยสลับเวรลากยาวอะไรประมาณนี
0: ้มันทำโอทีใช่ไหม
2: ใช่
0: เหมือนเครื่องยนต์โหนน่ะ
1: ทีนี้ในบรรดา951คนที่กำลังขับอยู่ทั่วประเทศเนี่ยมีอยู่แค่200
0: กว่าคน
2: 208คน
0: ที่มีใบอนุญาตใหม่แล้วแต่จริงๆอันนี้ดิฉันคิดว่ามันไม่ได้มีปัญหาอะไรนะมันไม่ได้ทำให้คุณสมบัติในการขับรถแตกต่างจากเดิมเพราะว่าถ้าเดิมเขาทำถูกต้องและมีใบอนุญาตอยู่แล้วก็คือความสามารถในการควบคุมยานพาหนะประเภทรถไฟเนี่ยก็คือเขาก็เท่าเดิมอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของเอกสารน่ะที่ไปตั้งข้อหาเขาก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าโดยคุณสมบัติแล้วเนี่ยมันเหมือนเดิมอ่ะมันคนเดิมของเดิมก็คือผ่านอยู่แล้วมีใบอนุญาตอยู่แล้ว
3: ครับ
0: ถูกไหมมันไม่ได้ทำให้การทำงานบกพร่องลงนะ
1: ผมถามอย่างนี้แล้วการรถไฟอ่ะในเมื่อรู้ว่าพนักงานไม่มีใบขับขี่อยู่ต้องเยอะมีแค่208คนที่มีใบถูกกฎหมายใช้ช่องว่างที่กฎหมายเขียนว่าในระหว่างรอเปลี่ยนผ่านให้คนเดิมขับได้ไปก่อนทีนี้พอเกิดเรื่องขึ้นทำไมพนักงานถูกตั้งข้อหาไม่
0: ได
1: ้ขับแล้วไม่เห็น
0: หน้าไหนออกมาอธิบาย
1: ใครออกมาช่วยอะไรเลย
0: มีแต่สภาพออกมาช่วยกันเอง
1: คือการรถไฟออกมาบอกแค่ว่าจะไล่ออกจะปลดออกแล้วก็จะตัดตอนจบแค่ว่าพนักงานเสพเมาแต่การสาภาพเนี่ยออกมาแย้งว่ามันมีประเด็นเรื่องการบริหารจัดการด้วยซึ่งอันนี้เป็นสาระสำคัญจริงๆเลยพอเรามานั่งดูกันอยู่อ้าวในภายที่วิ่งอยู่มี208คนเองหรอที่มีใบอนุญาตถ้าสมมุตินะถ้าจะมีการตั้งข้อหาผู้ขับขี่รถไฟ
0: โดนหมด
1: เพราะเหตุมีคนเสียชีวิตโดน700ที่มีใบอนุญาตต้องตั้งไหม
0: โดนทั้ง700เพราะว่าไม่สามารถที่จะทำงานได้ถูกไหมมันไม่ควรมันไม่ควรเป็นอย่างนั้นถึงแม้โอเคทำงานได้บัตรก็คือตามกฎหมายเก่ามันยังก็คือผ่านแล้วอะแต่ตามกฎหมายใหม่เนี่ยยังทำงานไม่ได้อ
1: ย่างนี้มันไม่ควรจะโยนภาระมาให้ระดับปฏิบัติการที่เป็นพนักงานขับรถไฟนะ
2: เข้าใ
0: จกันเนาะมันต้องเป็นระดับผู้บริหารน่ะที่มาแก้ปัญหาเนี่ยมันเป็นนโยบายอะไม่งั้นมันต้องออกกฎหมายหรือว่าออกคำสั่งอะไรมาว่าให้ทำงานได้ให้มันไม่ได้อยู่ในสถานะที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายแบบนี้แปลกๆแล้วต้องให้สหภาพออกมาอธิบาย
1: คือตอนแรกเนี่ยถ้าเราไม่ได้ฟังสหภาพแรงงานการรถไฟ
0: เราจะไม่เข้า
1: ใจเราจะเข้าใจแค่ว่าอ๋ออุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นจากการเสพยาการเสพสารแล้วก็ไปควบคุมยานพาหนะแต่พอเราฟังสภาพเราจะเริ่มรู้อ๋อมันมีปัญหาสะสมมาอยู่ภายในด้วยแล้วก็เป็นปัญหาเรื่องบุคลากรมันเหมือนกับโรงพักตำรวจเลยพี่พนักงานสอบสวนขาด
0: มีน้อยก็เหมือนในหลายๆองค์กรเช่นสาธารณสุขก็ขาดใช่ไหมขาดแคลนพยาบาลหมอตำรวจที่คุณรณรงค์เล่าให้ฟังบ่อยๆ

0: เรื่องนี้ทำไงคือถ้ามันไม่ได้เห็นว่าเกิดความเสียหายกับประชาชนโดยตรงอย่างชัดเจนเนี่ยมันก็จะหมกอยู่ในองค์กรจะเป็นจะตายก็หมกอยู่ข้างในโหนกันแล้วก็หลบเลี่ยงกันทำให้ประสิทธิภาพงานอาจจะบกพร่องไปนอกจากมันจะเกิดเหตุร้ายขึ้นมาเป็นเคสสตัดดี้ถึงทำให้คนเนี่ยย้อนกลับมาแก้ไขถูกไหม
1: ใช่ครับ
2: ก็ต้องให้กระทรวงคมนาคมให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านไฟเนี่ยแล้วกันเพราะว่าผมก็ดูแปลกๆอย่างเงี้ยอย่างขนาดผู้ว่าการการรถไฟเนี่ยท่านรักษาการมาตั้งนานแล้วนะผมก็ยังไม่ทำไมเขาถึงไม่แต่งตั้งคนใหม่หรือถ้าจะไม่ตั้งคนนี้ก็ไปต้องเขาเป็นไปเลยตั้งคนมาใหม่ซะเลยเนี่ยให้ท่านอนันต์โพนิ่มแดงเนี่ยรักษาการผู้ว่าการการรถไฟมาตั้งแต่ตอนที่เกิดเหตุที่โคราชผมก็ยังเห็นข่าวท่านยังเป็นรักษาการณปัจจุบันนี้ก็ยังรักษาการอยู่ผมไม่แน่ใจว่าทำไมบุคลากรของการรถไฟไม่มีหรือจะแต่งตั้งกองใหม่แต่งตั้งอะไรรออะไรหรือเปล่าผมไม่แน่ใจต้องคุณลองช่วยดูข้อกฎหมายให้หน่อย
0: ก็คนแต่งตั้ง
2: ตั้งได้ยากเย็น
0: ก็ฝ่ายที่แต่งตั้งจะเป็นฝ่ายการเมืองหรือเปล่าหรือยังไงจริงๆเนี่ยเรื่องรักษาการนี่มีหลายองค์กรมากไม่ใช่เฉพาะที่การรถไฟหรอก
2: ครับแต่คนนี้รักษาการนานแล้วเนี่ยไม่สงสัย
1: การรถไฟเนี่ยเดิมเนี่ยผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรกับเขาหรอกคุณเอกพันธ์คุณศิวพรแต่มันมีผู้โดยสารที่เขาโดยสารการรถไฟและทีเนี้ยรถไฟมันตกรางแถวภาคใต้ใช่ไหมจำไม่ผิดแถวชุมพรหรือยังไงเนี่ยเขาก็มาร้องเรียนพอร้องเรียนมาเสร็จปุ๊บผมก็ทำเรื่องไปถึงการรถไฟได้มีโอกาสได้เห็นบทสัมภาษณ์ในสื่อนี่แหละก็เลยเข้าใจว่าอ๋อเวลาผมไปของงบประมาณเยียวยาเรื่องผู้บริโภคที่โดยสารรถไฟแล้วประสบเหตุขอให้ชดใช้ค่าทรัพย์สินที่เสียหายผมก็เพิ่งทราบว่าอ้าวผู้ว่ารักษาการเหรอเนี่ยที่ผมรู้
2: ม
1: า
2: เ
1: น
2: ี่ย
1: ไ
2: ม่เห็นหน้าอนุมัติหรือไง
1: ผมถามท่านว่าตอนเกิดเหตุเมื่อ9เดือนที่แล้วเนี่ยท่านเป็นผู้ว่าอย่างท่านบอกท่านเพิ่งมารักษาการได้ไม่กี่วันด้วย
2: ครับ
1: แล้วผมจะต้องเจอคำตอบแบบนี้จากเจ้าหน้าที่หรือข้าราชการว่าเพิ่งย้ายเพิ่งมารักษาการ
0: เพราะว่าตำแหน่งผู้บริหารบางตำแหน่งเป็นระบบเขาเรียกอะไรนะคัดสรรใช่ไหม
2: แต่มันต้องรอการบางเรื่องมันต้องให้ผู้ว่าตัดสินใจถ้ายังรักษาการผมเป็นรักษาการผมก็ไม่กล้าตัดสินใจบางเรื่องที่ไปเกี่ยวกับงบประมาณเกี่ยวกับเงินเนี่ยก็การตัดสินใจอาจจะต้องรอหรือเปล่าใช่ไหมผมก็เลยสงสัยว่าทำไมถึงไม่ตั้งกันไปเลยเพราะว่าก็เป็นมาตั้งหลายเดือนแล้วถ้าจะเรียกว่าทดลองงานนี่เลยเลยนะ
0: ก็ต้องหาคนเหมาะสม
2: สามเดือนมานะก็ทำไมเหมาะสมก็ไปจ่ายเขาเป็นก็ไปหามาเลย
0: ก็เขาหาไม่ได้ไงก็เลยต้องค้างกันอยู่มีข้อมูลจากคุณเอ็กสาวสวยบอกว่าระบบของสายการบินอันนี้อาจจะอธิบายตอนที่คุณรณรงค์พูดถึงเขามีซูเปอร์ไวเซอร์ตรวจสอบทุกคนที่เข้ามารีพอร์ตนะคะเพื่อที่จะเข้าทำงานเช่นตรวจด้วยสายตาการสุ่มตรวจแอลกอฮอล์หรือสารเสพติดแล้วก็ต้องมีการทบทวนมาตรการความปลอดภัยและแผนงานความปลอดภัยทุกครั้งที่จะออกเดินทางไปทำงานในเที่ยวบินต่างๆขอย้ำว่าทุกครั้งในทุกวันตลอด24ชั่วโมงนะคะนอกจากนั้นยังมีระบบไลเซนส์ที่ต้องฝึกทบทวนทุก6เดือนหรือ1ปีและหากว่าไม่ได้ขึ้นมาทำงานบนเครื่องเกินกว่า30วันต้องกลับไปเรียนใหม่อีก3เดือนแล้วก็ต้องสอบให้ได้ไลเซนส์ใหม่คือมันมีความเข้มงวดนะคะมันมีความเข้มงวดโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยมากเพราะว่ามันหมายถึงชีวิตการทำงานไม่ใช่เครื่องเดินทั่วไปแบบวินัยเล็กๆน้อยๆอันนี้ของทางการบินเนี่ยมันจะเป็นทั้งวินัยทั้งอาญาถึงมีการเข้มงวดมากที่มาดูที่การรถไฟตรวจสารเสพติดเพียงครั้งเดียวในชีวิตตอนเข้าทำงานทั้งที่หาสารเสพติดระหว่างทางนี้จะง่ายกว่าสายการบินด้วยซ้ำก็อาจจะต้องปรับหรือว่าพวกทำงานสาธารณะในลักษณะแบบนี้ที่มีผู้โดยสารเยอะๆก็อาจจะต้องล้อเกณฑ์กันมาเอาเกณฑ์มาเทียบเคียงได้ไหมหรือว่าอย่างไรบางคนก็บอกว่าเงินเดือนไม่เท่ากันอันนี้ไม่น่าเกี่ยวนะ
2: ครับ
0: ถ้าเป็นเรื่องความปลอดภัยเหมือนกันเนี่ยก็อาจจะต้องใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานของมันขึ้นอยู่กับกระทรวงเดียวกันเนี่ยก็อาจจะเป็นหลักเกณฑ์ที่อาจจะลดหย่อนลงมาอาจจะไม่ทุกวันแต่เป็นทุก7วัน3เดือน6เดือนอะไรแบบนี้มันก็รู้อยู่แล้วอ่ะมันได้อยู่แล้วถ้าเกิดว่าคนเสพสารเสพติดเนี่ยมันตรวจได้อยู่แล้วเพราะอันนี้เขาบอกเขาเสพ10วันมาแล้วมันยังค้างอยู่เลย

0: ม่วงอยู่แล
1: ้วใช่แค่ตรวจว่าแอลกอฮอล์เนี่ยตรวจให้ได้จริงๆเนี่ยทุกวันผมอยากจะรู้ว่าจะตรวจได้จริงทุกวัน
2: เพราะว่า
1: เพราะว่าบางทีผมก็เห็นครับ
2: บ
1: างสถานบางทางรถไฟอ่ะที่ทำเจ้าหน้าที่โบกธงเจ้าหน้าที่เหมือนกันบางคนเหมือนนอนหลับอยู่อ่ะได้เวลามาเนี่ยเสื้อยังใส่ไม่ครบเลยใส่เสื้อยืดคอกลมอยู่เลยวิ่งออกมาบางทีก็เอาเสื้อคลุมเพราะกลัวเดี๋ยวคนบนรถไฟเห็นหรืออะไรเงี้ยก็ยังใส่เสื้อชุดข้าราชการแต่แค่คลุมนะ
2: มอมแมมมา
1: เหรอไม่ใช่มอมแมม
2: ไม่เรียบร้อย
1: คือไม่ได้มีความพร้อมในการแต่งกายชุดปฏิบัติหน้าที่เข้าใจไหมบางทีอาจจะนอนอยู่เวลานอนพักผ่อนเนี่ยก็
2: ตื่นมา
1: ถอดเสื้อพอตื่นมาเอาใจเวลาแล้วเสื้อมาใส่คลุมแล้วก็ไปยืนโบกธงเขียวธงแดงอะไรตรงเนี้ยก็เห็นบ่อย
2: ๆงานแบบตามสบายแบบสมัยก่อน
1: อ่ะใช่เราก็อนุโลมกันมาแล้วก็มาแต่ดีความผิดบกพร่องอะไรผมก็ไม่แน่ใจว่าแล้วจะแก้ปัญหาได้จริงหรือเปล่าเรื่องที่ว่าจะตรวจวัดแอลกอฮอล์กันทุกวันก่อนปฏิบัติหน้าที่นะครับคุณรองฮะ
3: เราผู้จัดการผ่านพูดสนิทว่าผมกำลังนั่งอยู่สถานีรถไฟแถวต่างจังหวัดแล้วก็ผมเห็นภาพอะไรบางอย่างเลยนะ
2: มันเป็นสถานีที่อธิบาย
3: สถานีที่มันอยู่ในเขาในป่าอาจจะไม่ค่อยมีผู้โดยสารคุณจักรพันธ์ก็ต้องหลับบ้าง
2: ถ้าแบบสมัยก่อนอ่ะถอดเสื้
1: อ
2: ใส่แต่เสื้อกล้ามอะไรแบบนี
1: ้บางคนผมเคยเห็นกับตาบางคนถือจาน
2: แต่งตัวไม่เรียบร้อย
1: ถือจานข้าวอยู่กินข้าวค้างอยู่แล้วเดินออกมาจานข้าวไม่วางนะแต่แค่มาโบกธงอ่ะเพราะรถมันวิ่งผ่านแป๊บเดียวนั่นแหละไม่ได้สถานีที่จอดนานๆนะแค่ผ่านในทางตัดผ่านเนี่ยคงไม่เห็นมีบางคนถือจานข้าวมาบอกโอ
2: ้ทำงานเหมือนอยู่ในชีวิตประจำวันไง
1: เนี่ยอย่างเงี้ยแค่ระเบียบตรงเนี้ยให้ทำให้ได้เข้มงวดไม่ต้องไปเทียบเท่าการบินเขาหรอกโอ้โหมันเขามาตรฐานสูงกว่าเยอะ
2: คุณทอมมี่ศิลาชาบอกว่าทำไมไม่เห็นมีใครพูดถึงเรื่องของความมักง่ายของคนหรือว่าเรื่องของการผิดกฎจราจรเลย
1: โอ้ต้องก็ปลูกไปอยู่มีความผิดอยู่นี่แล้วรอให้ออกมาจากโรงพยาบาลก่อนสิคนขับรถเมย์ว่าทำไปจอดคล่อมเส้นสีเหลืองที่ถามคุณลงจริงคุณลงพูดเปิดประเด็นไว้ว่าเกี่ยวกับแนวทางที่ทางรู้สึกว่าเขาโอ้โหออกมาตรการนู่นนี่นั่นจะไม่ให้รถไฟทางไกลวิ่งเข้ามาในเมืองอะไรเงี้ยเป็นมาตรการมันเฉพาะหน้าเกินไปเปล่ามันดูไม่ได้มาตรฐานเพราะอย่างเงี้ยเราต้องเห็นใจนะคนที่เขานั่งรถไฟชานเมืองเข้ามาบางทีก็อยู่อยุธยาอยู่นครปฐมเขานั่งมาเพื่อจะเข้ามาทำงานในเมืองแต่จะให้เขาลงอย่างเงี้ยถ้ามาจากสายใต้เนี่ยก็ให้จะลงแค่ตลิ่งชัน
2: ตลิ่งชัน
1: ให้ไปต่อรถสายสีแดงซึ่งเราก็ยังไม่รู้นะว่าจะเก็บเงินหรือไม่เก็บเงินจะใช้ต่อได้หรือเปล่าสายตะวันออกก็จะให้ลงแค่ลาดกระบังและมาต่อแอร์พอร์ตลิงก์ซึ่งค่ารถไฟก็ไม่ได้ถูกเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าแนวทางมาตรการแบบนี้มาเอามาใช้นี่มันเฉพาะหน้าหรือว่าเอาแค่แก้ไม่อยากจะพูดนะครับคุณรงว่าเป็นไง
2: แก้ภาวนารอบนี้เหรอ
1: มาตรการในการอย่างนี
3: ้คือมาตรการนี้ไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้องเพราะว่าสหภาพการรถไฟหรือพนักงานการรถไฟเขาสามารถเก็บกู้รางได้ภายใน24ชั่วโมงทุกวันนี้เขายังไม่ได้เปิดวิ่งเลยคือควรจะปล่อยให้อะไรที่เราเห็นว่าเขาถนัดเราควรปล่อยให้เขาทำอะไรที่เขาขาดปกป้องเรื่องเทคโนโลยีเราควรสนับสนุนเขาแต่ไม่ใช่การสั่งหยุดบริการสาธารณะแบบนี้เพราะอาจถูกฟ้องร้องได้แต่เดี๋ยวเราต้องพักเบรกกันสักครู่แล้วครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ได้ครับ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
2: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ
1: ์คุยกันต่อในช่วงที่3ของทันข่าวทันกฎหมายกันครับ
2: ค่ะเรื่องอึ้งก่อนหน้านี้ก็ยังมีอีกที่ตำรวจเช็ควงจรปิดไม่เห็นคนขับนั่งควบคุมรถไฟแต่ก็มีบางกระแสเขาบอกว่าเขาอยู่ตามตำแหน่งนั่นแหละแต่ดิฉันไม่แน่ใจว่าทำไมมันถึงไม่เห็นนะซึ่งอันนี้เนี่ยคงต้องไปติดตามตอนที่เจ้าหน้าที่เขาพิสูจน์นะคะบางท่านอย่างนักวิชาการหลายๆท่านก็ออกมาให้ความเห็นในประเด็นที่เกิดขึ้นว่าอาจจะต้องลดระบบของแมนนวลลงนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีความบกพร่องได้ง่ายกว่าเครื่องหรือว่าการใช้ระบบอัตโนมัติเนาะในหลายๆจุดหรือว่าระบบเตือนภัยเนี่ยต้องตรวจสอบอี

0: ทีว่ามันมีข้อบกพร่องไหมหรือมันเก่าไปแล้วหรือเปล่าหรือว่ามีระบบที่มันดีกว่านี้ไหมในการเตือนอาจจะควบคู่กับการใช้คนในบางจุดที่อยู่ในเมืองอ่ะในกลางเมืองอ่ะที่มันมีหลายๆจุดที่ทำงานยากอยู่เนี่ยนะคะแล้วก็อาจจะต้องอาศัยคนทำงานด้วยเนี่ยนะคะมันก็ต้องเหมือนกับมาเพิ่มเพื่อให้คนทำงานเนี่ยง่ายขึ้นสะดวกขึ้นปลอดภัยขึ้นใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่ขนาดจำนวนคนยังมีไม่พอเลยก็เลยไม่รู้ว่าม
1: ันจะเทคโนโลยีจะอะไรจะมีงบประมาณหรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจนะจะทำนู่นทำนี่คืออย่างตอนนี้เราก็ดูข่าวผมก็เห็นว่าโอ้โหแต่ละท่านก็ออกมาจะหาแนวทางมาตรการป้องกันนู่นนี่นั่นบางทีบางอย่างมันก็ว่าเอ๊ะพูดแล้วแค่พูดหรือเปล่ามันจะทำได้จริงไหมอย่างเช่นบางท่านบอกว่าจะต้องมีการจัดระบบสัญญาณไฟจราจรใหม่อะไรเงี้ยก็จะจัดไฟอัจฉริยะเข้ามาใช้ซึ่งทุกอย่างผมก็ยังเชื่อว่ามันต้องใช้เงินน่ะงบประมาณจะมีหรือเปล่า
0: ตั้งระ
1: เ
0: บีย
1: บที่จะมาทำมันจะทำได้ทันทีไม่ใช่พูดเมื่อเวลานี้พูดพอเหตุการณ์ผ่านไปเดือนนึงก็ทุกอย่างก็เป็นแค่พูดหรือเปล่าผมไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันนะแผนงานต่างๆที่ท่านพูดไว
0: ้คือมันดีอยู่แล้วแหละ
1: จริงหรือเปล่า
0: คือถ้าทำได้มันดีอยู่แล้วแหละ
1: ใช่
0: เนาะทีนี้เนี่ยมันอยู่ที่ว่า
1: อย่างคุณสุพรจัดการจราจรอยู่ก็เห็นการจราจรเมืองไทยมันไม่ใช่หน่วยงานเดียวที่จะเป็นคนหน้าที
0: ่
1: ตัดสินใจได้ทั้งหมดมีทั้งกทม.มีทั้งตำรวจจราจรมีทั้งกรมทางหลวงเจ้าของถนนเนี่ยคือทุกอย่างคุณจะมาทำอะไรกับถนนเนี่ยมันต้องขอความร่วมมือบูรณาการกันอย่างเต็มที่ทั้งหลายหน่วยงานก็มันก็จะเหมือนแบบฉันพร้อมเธอยังไม่พร้อมงั้นรอก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะเหมือนเนี่ยอุดถนนเนี่ยทางประปา
0: ปามีประมาณจะ
1: เจาะมันก็เจาะของมันก็เจาะเสร็จกบเสร็จเดี๋ยวไฟฟ้ามาเจาะมั่งเดี๋ยวโทรศัพท์มาเจาะมั่งก็เห็นอย่างเงี้ยเพราะว่าแต่ละคนก็จะมาตอบเหมือนกันว่างบประมาณมันมาไม่พร้อมกันเพราะฉะนั้นมันจะทำพร้อมกันไม
0: ่
1: ได
0: ้หลังๆเนี่ย
1: ก็จะเจอปัญหาแบบเนี้ย
0: แต่หลังๆเขาจะมีความพยายามในการที่จะรวม
1: ระบบการใช่ไหม
0: โดยเฉพาะตอนที่มีระบบรางนี่แหละนะคะมันสามารถทำได้โดยที่ไม่ต้องเปิดหน้าดินหรือว่าเปิดหน้าถนนเนี่ยใหม่ๆเพราะว่ามันจะมีโพรงมีอุโมงข้างล่างอยู่แล้วก็มีการเกาะสายกันไปหรือว่าใช้ช่องเดียวกันแล้วก็ทำงานได้มันก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะมันดีขึ้นเรื่อยๆไทยช่วยไทยพลัสรู้สึกมันมาแล้วนะ
1: วันนี้ค่ะแม้วันนี้นำเข้าครม.คงจะมีการพิจารณาเดี๋ยวลงคงจะมีรายละเอียดว่าจะดำเนินการเพราะว่าจะให้ประชาชนลงทะเบียนวันที่25พฤษภาคมนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็จะใช้กันตั้งแต่วันที่1มิถุนายนตอนนี้รายละเอียดของครม.ออกมาอย่างครับคุณสุรพรนะ
0: เห็นข่าวเห็นข่าวว่าเคาะออกมาแล้วนะรู้สึกว่าเคาะแล้วนะตะกี้เรียนส่งเข้าไปเนี่ยนะคะ
1: ครับ
0: มันเยอะซะจน
1: ต้องร้อยเขาแถลงเป็นเรื่องเป็นราวเด
0: ี๋
1: ยวว่าเราพูดก่อนแล้วเราไปดีใจว่าจะได้ตรงไหนบอกอย่างนี้ยังติดขัดตรงนั้นตรงนี้อะไรหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอดูให้มันชัดเจนว่าตกลงจะมีผลบังคับใช้และรายละเอียดจะเป็นอย่างไรจะแจกเงินกันยังไงจะแม็กซ์ตามทั้งหลักผู้สวัสดิการแห่งรัฐด้วยจะเพิ่ม700 บาทในแต่ละเดือนจากที่มีอยู่300 บาทเพิ่มอีก700เป็น 1,000 บาทแล้วก็ประชาชนทั่วไปที่ไปแสดงตนในการใช้สิทธินี้ก็จะได้ใช้60-40หรือเปล่าในรายละเอียดใช่ไหมฮะก
0: ็
1: รอดูเดี๋ยวครม.ก็แถลงออกมาจะได้รู้กันจริงๆว่าอย่างไร
0: ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะเป็นประธานประชุมครม.วาระสำคัญจับตาไปที่กระทรวงการคลังที่เสนอโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ไทยช่วยไทยพลัสภายใต้พรก.กู้เงินวงเงิน400,000 ล้านบาท
1: คนทั้งประเทศก็รอฟังว่าจะได้ใช้กันเมื่อไหร่จะยังไงจะมีมาตรการมีแนวทางอะไรยังไงนะครับเพราะว่าทุกคนก็ยังกังวลตกลงที่ศาลรัฐธรรมนูญได้รับคำร้องที่ทางส.ส.ฝ่ายค้านเขายื่นเรื่องให้พิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับการออกพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทเนี่ยมันจะมีผลอะไรเกี่ยวกับการทำงานของคณะรัฐมนตรีหรือเปล่านะครับเพราะว่าศาลท่านรับคำร้องไปแล้วแล้วก็จะให้คณะรัฐมนตรีนั้นทำเอกสารชี้แจงตามที่ศาลรัฐธรรมนูญได้กำหนดให้มายื่นภายใน7 วันตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือใช่ไหมฮะก็ต้องดูกันว่าจากท่านรับคำร้องแล้วเดี๋ยวจากรับคำชี้แจงภายใน7 วันแล้วศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาวินิจฉัยการออกพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทที่อย่างไรกันบ้าง นะครับ
0: ก็ขอบพระคุณภาพและข่าวจากthairat.co.th นะคะ dailynews.co.th มติชน.co.th ข่าวสด

0: www.co.th แนวหน้า.com ผู้จัดการออนไลน์ .com thaipost.net thaipbs.or.th dramatics ดิฉันเสือพรยานาวิทยากุลค่ะ
1: ผมจักรพันธ์กมุจโยธินครับและคุณรณรงค์แก้วเพชรเรา3คนลาไปก่อนนะครับพบกับทันข่าวทันกฎหมายกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: สิบสี่นาฬิกาสิบนาทีนะครับแชร์เล่าข่าวเด็ดวันนี้นะครับเราเจอกันในวันอังคารที่19นะครับพฤษภาคม2569กับน้องอุ้มขจรกิจและผมบอลธีรวัฒน์นะครับสวัสดีครับน้องอุ้มครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดี
4: บอลค่ะ
3: ทุกท่านนะฮะโอ้ก่อนที่จะเข้าสดในรายการบอลกับอุ้มเนี่ยสารภาพเลยว่าเรากำลังตั้งคำถาม
4: เรากำลัง
3: เรากำลังตั้งคำถามด้วยความเครียดเลยแหละด้วยความจริงจังกับหลากหลายเหตุการณ์กับหลากหลายหน่วยงานด้วยที่เกิดขึ้นกับเหตุการณ์รถไฟชนกับรถเมย์นะฮะซึ่งแน่นอนว่าทุกท่านเองที่ติดตามข่าวสารนี้ก็คงจะมีคำถามที่อาจจะใกล้เคียงกับพวกเราเนี่ยแหละนะฮะแต่ก่อนที่จะไปที่คำถามของเราเพราะว่าวันนี้มันมีสิ่งที่จะต้องเหมือนกับตั้งคำถามกลับเพิ่มเติมด้วยนะครับวันนี้ก็ดันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับรถไฟอีกแล้วโอ้แต่คราวนี้ไม่ใช่รถไฟกับรถเมย์แต
4: ่
3: เป
4: ็
3: นรถไฟก
4: ับ
3: คน คือจะขำก็ไม่ได้ฮะแต่ว่ามันก็เขาเรียกว่าอะไรครับแสดงถึงอะไรบางอย่างที่มันเรียกว่าเป็นความประมาทหรือเปล่าหรือว่ามันคืออะไรคือการขาดความระมัดระวังนะฮะเพราะว่าวันนี้มันมีเหตุการณ์ที่
4: รถไฟเฉียวชนผู้ชายคนหนึ่ง
3: เขาจะว่าเป็นไรเดอร์เนา
4: ะ
3: ที่เขาไปจอดรถมอเตอร์ไซค์แวะเพื่อจะทำภารกิจส่วนตัวริมทางรถไฟ
4: ไม่น่าจะน้องอายุ55ปีละใช่ค่ะ
3: อายุมากแล้วใช่ไหมเพื่อที่จะไปยิงกระต่ายอ่ะปัสสาวะก็แล้วกันเอา ง่ายๆเลยนะฮะแต่ว่าจังหวะที่
4: กำลังเดินกลับมาที่รถของตัวเอง
3: เขาเนี่ยใส่หมวกกันน็อกเต็มใบแล้วก็เท่าที่เรารู้ข้อมูลก็คือมีหูฟังปิดอยู่ด้วยแล้วดูจากกล้องวงจรปิดซึ่งไม่ใช่กล้องวงจรปิดเป็นกล้องเหมือนหน้ารถที่จอดอยู่แล้วเห็นเหตุการณ์ซึ่งอาจจะดูระยะไกลระดับหนึ่งนะฮะแต่เราได้ยินเสียงว่ารถไฟเนี่ยเปิดบูดอะเตือน
4: อ
3: ะมาระยะไกลเลยแล้วผู้เห็นเหตุการณ์ที่อยู่บริเวณตรงนั้นแกก็บอกว่าเท่าที่เห็นนะรถไฟมาในระยะประมาณไม่เกิน100เมตรอะ50เมตรได้ที่เปิดเสียงมาเนี่ยแต่คนเนี้ยเหมือนเขากำลังปฏิบัติภารกิจของเขาอยู่แล้วก็เหมือนก้มหน้าลูดสิบไปเป็นจังหวะตุ้มเดียวอะที่หัวของเขาอะรถไฟตรงหัวมุมของด้านหน้าหัวรถจักรอะกระแทกเขากับศีรษะของเขาที่เหมือนก้มลงไปดูพี่เป้ากางเกงหรืออะไรประมาณนั้นเต็มๆเลยนะฮะ
4: คือเขาอาจจะเป็นเสาหลักของครอบครัวเขาอาจจะเป็นบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัวแต่เรื่องนี้ต้องยอมรับนะคะว่ามีอีกมุมนึงที่ก็มองว่าเอาก็คุณไปเดินตัดหน้ารถไฟเอง
3: ค
4: ุณใส่หูฟังนั่นน่ะคุณเปิดเสียงดังจนคุณไม่ได้ยินเสียงรอบข้างหรือเปล่าจนมีคนแซวว่ายี่ห้ออะไรนะอยากจะรู้จังเลยอ่ะมันตัดเสียงดีจังเลยแล้วที่สำคัญที่สุดคือพื้นที่นี้อ่ะค่ะมันเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้ไกลจากจุดที่เกิดเหตุเมื่อ16พฤษภาคมเลยพื้นที่นี้มันกลายเป็นจุดเสี่ยงเรื้อรังหรือเปล่านี่คือคำถามที่สำคัญที่สุดนะคะตรงเนี้ยมันเป็นพื้นที่ที่คนเมืองต้องใช้งานจริงๆอ่ะพี่บอล คนขี่วินมอเตอร์ไซค์ไรเดอร์คนงานคนเดินเท้าแล้วบางคนก็ใช้เป็นจุดที่เป็นทางลัดจุดพักรถจุดจอดหรือบางคนก็อาจจะใช้เป็นจุดที่ไปเข้าห้องน้ำชั่วคราวซึ่งเหมือนคนคนนี้
3: ห้องน้ำชั่วคราวในที่นี้ก็คือริมทางนะครับเพราะว่าบริเวณตรงนั้นจากข้อมูลของคนที่เขาอยู่เนี่ยเพราะว่ามีพวกไรเดอร์หรือพวกพี่ที่เขาขับรถเนี่ยบางครั้งมาเส้นนั้นก็จะจอดแวะทำภารกิจเนี่ยอยู่บ่อยครั้งไม่มีห้องน้ำอยู่บริเวณตรงนั้น
4: คำถามคือว่าทุกวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยประชาชนต้องระมัดระวังตัวเองใช่คุณต้องระมัดระวังตัวเองแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราไปดูประเทศที่เขาลดอุบัติเหตุได้จริงอ่ะพี่บอลเขาจะใช้แนวคิดในการออกแบบระบบให้คนที่พลาดแล้วไม่บาดเจ็บสาหัสหรือพลาดแล้วไม่เสียชีวิต อย่างเช่นคุณจะมีรั้วป้องกันคุณจะมีอุปกรณ์ในการตรวจจับสิ่งกีดขวางอุ้มได้เห็นในบางสถานีโทรทัศน์เขาเอาภาพมาให้ได้ดูว่าถ้าเกิดเป็นในย่านในเมืองแล้วมันมีรถไฟตัดผ่านอย่างเงี้ยที่จีนเขาจะมีเหมือนเป็นข้อกั้นที่มันเป็นหนาพี่บอล
3: ครับ
4: เป็นแบบหนามันไม่ใช่เป็นไม้แบบเกรงใจกันแบบเนี้ย
3: อ่า
4: แล้วเนี่ยพอมันเกิดเหตุเมื่อไม่นานมาเนี้ยก็มี

0: ภาพอุ้มไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมผู้ฟังพี่บอลได้เห็นหรือเปล่าเป็นผู้ชายขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะแล้วก็เหมือนฝืนแถต่อไปหลังจากที่ไม้กั้นมันลงมาแล้วอ่ะเราคือแบบ
1: หรือบางทีพอมันไม่ใช่ไม้กั้นแต่มันเป็นเหมือนกับรั้วเหล็กที่มีล้อเลื่อนมาได้เนี่ยก็เราก็จะซิกแซกกันไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาออกไปคือเข้าใจครับว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์มั่นใจว่ามันคล่องตัวมันผ่านได้เร็วหรือใดๆก็ตามแต่คุณไม่รู้เลยว่าจังหวะที่คุณข้ามรางรถไฟไปล้อรถมอเตอร์ไซค์เล็กๆจะไปติดอะไรหรือเปล่าหรือคุณจะลื่นเสียหลักอยู่กลางทางรางรถไฟโดยที่จังหวะนั้นรถไฟกำลังมาแล้วคุณอาจจะหยิบเอาวิ่งออกไปไม่ทันขาติดอยู่เพราะรถมอเตอร์ไซค์ล้มทับอยู่หรือใดๆก็ตามแต่มันคือเสี้ยววินาทีเพราะว่ามันคือความเร็วความแรงอย่างกรณีล่าสุดเนี่ยถ้าเกิดคนที่พี่ที่เขาไปปัสสาวะเนี่ยเขาไม่ได้สวมหมวกกันน็อกกันน้องอุ้มลองคิดดูฮะความแรงของรถไฟปะทะกับหัวกะโหลกมนุษย์อ่ะอันนี้ก็คล้ายๆกับเหมือนกับเวลารถล้มจากมอเตอร์ไซค์แล้วยังมีหมวกกันน็อกที่คอยเซฟเอาไว้ได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าคือเหตุการณ์นี้พอชนปั้งเข้าไปเขาก็ล้มแบบหมดสติไปเลยนะจนตอนแรกคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเขาเข้าไปเนี่ยคือแน่นิ่งเลยเขาไม่กล้าเข้าไปช่วยเพราะก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรอยู่เสียชีวิตไหมหรือถ้าไปเคลื่อนแบบผิดวิธีกระดูกกระเดี่ยวจะหักหรือเปล่าอะไรแบบนี้สุดท้ายก็ส่งโรงพยาบาลไปนะฮะเพราะว่ายังมีสัญญาณชีพอยู่เพราะว่าทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิก็เข้ามาช่วยเหลือไปก็เป็นอีกหนึ่งอุทาหรณ์นะ
0: ก็เดี๋ยวกับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเราจะพูดคุยกับผู้จัดการศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทยสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียซึ่งหน่วยงานนี้เนี่ยจะเป็นหน่วยงานที่เขาจะมาหาปัจจัยที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุว่ามันเป็นปัจจัยอะไรได้บ้างแล้วก็ดูซิว่าการสอบสวนณจนถึงตอนนี้เนี่ยมันไปถึงไหนแล้วแล้วก็รวมไปถึงการจำลองอุบัติเหตุด้วยอันนี้เป็นหน้าที่ภาระหลักๆของศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทยแต่ทีนี้เนี่ยขออนุญาตแชร์ในมุมของคนที่ใช้เส้นนี้เป็นประจำแล้วบอกว่าเป็นประจำนะคะคือสำหรับอุ้มเนี่ยอุ้มมองว่าแน่นอนว่าหนึ่งคือเรื่องของความประมาทถามว่ามันเป็นความประมาทของใครอุ้มว่ามันเป็นการประมาทร่วมของทุกฝ่ายเลยค่ะทุกฝ่ายเลยรถเมย์ทำไมถึงจอดทับเส้นเหลืองแบบนั้นแล้วจอดอย่างยาวนานคนในรถเมย์ที่นั่งอยู่หัวใจเขาจะเป็นยังไงในเมื่อถ้ามันได้ยินเสียงแล้วอะ
1: ก็วันน
0: ี้ไปไหนไม่ได้อะ
1: ก็วันนี้ไงหลานของป้าที่น่าจะเป็นคนที่ปรากฏในคลิปอะที่เขาไปดำเนินด้วยเอกสารเกี่ยวกับที่จะไปรับศพที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจอะออกมาตั้งคำถามด้วยความรู้สึกว่าแบบก็คือหนึ่งคำถามที่น้องอุ้งถามเลยซึ่งทุกคนก็ถามว่าทำไมจอดแช่อย่างนั้นซึ่งคนขับรถรู้ดีว่าทำไมถึงจอดแช่นะครับคนที่ประสบหรือคนที่เคยผ่านลักษณะการทับเส้นเหลืองหรือคล่อมทางรถไฟจะรู้ดีไม่ว่าจะด้วยความตั้งใจไม่ตั้งใจใดๆก็ตามแต่แล้วสิ่งที่เขาน้องซึ่งเป็นหลานของป้าตั้งคำถามเนี่ยลองคิดดูซิว่าภาพที่ปรากฏแล้วมันติดตาเขาขนาดไหนคือเราเห็นภาพที่วงจรปิดบันทึกอยู
0: ่แบบนี้ก่อนนะ คือเราเอาถอดในเรื่องของความรู้สึกออกไปก่อนแต่ตรงเนี้ยเราจะต้องมาดูในเรื่องของความรับผิดชอบของทุกฝ่ายละนี่คือมุมของรถเมย์เนาะคนที่ขับรถเมย์ในความเป็นจริงอ่ะพี่บอลเห็นด้วยไหมว่าพอมันเป็นเส้นทางรางรถไฟอ่ะรางรถไฟมันเป็นทางเดียวที่มันฟิกซ์เมื่อไหร่ก็ตามที่มันจะมีรถไฟตัดผ่านอ่ะแปลว่าทางบกตรงนั้น
1: อ
0: ่ะคุณต้องเคลียร์แล้วมันต้องเป็นการเคลียร์ล่วงหน้าซึ่งที่ผ่านมาจุดไหนก็ตามที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันจะมีคนที่พยายามจะเอาตัวเองแทรกเข้าไปอ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะรีบอะไรนักหนาซึ่งมันเป็นแบบนี้อยู่ตลอดพี่บอลเชื่อไหมว่าบางครั้งอุ้มเคยนั่งรถที่เป็นไรเดอร์ที่เราต้องขนส่งนะ
1: เข้าใจครับ
0: เรานั่งอยู่ข้างหลังอะ แล้วเราเลือกไม่ได้อะ นอกจากฝ่าไฟแดงแล้วยังจะมีฝ่าอะไรอย่างเงี้ยอุ้มตะโกนเลยนะบอกพี่หนูไม่ได้รีบขนาดนั้นนะ หนูเป็นอะไรขึ้นมาคือมันไม่มีอะไรทดแทนได้เลยนะร่างกายของหนูเนี่ย
1: ครับ
0: คือนี่คือความไม่มีวินัยของคนกันเองนะคะแล้วจริงๆตอนแรกนะที่ดูข่าวเนี้ยคุณผู้ชมผู้ฟังยอมรับเลยว่าเรารู้สึกว่ารถไฟเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่คุณควรจะโทษอะเพราะเขาอยู่ในแทร็กของเขาอะปรากฏว่าพอไปดูผลทั้งหมดอะโอ้โหมันเนี่ยมันคือความย่อหย่อนที่มันท้อแล้วเกินทุกคนอย่าเพิ่งท้อกับการติดตามข่าวเราต้องเอาให้ถึงที่สุดเพราะว่าวันนี้มันต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่แล้วเราไม่เคยทราบเลยนะถ้ามันไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นว่าอ้าวคนขับรถไฟคุณจะมีความเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยฉันก็นึกว่าเกี่ยวข้องเฉพาะคนขับรถบรรทุกคนขับรถโดยสารแบบยาวๆเนาะที่เขาต้องทำงานหนักๆเนาะบนถนนเนาะ
1: ครับ
0: อันนี้บนรถไฟเลย
1: อันนี้นี่เท่าที่เราพูดกันมาเนี่ยเกี่ยวข้องไปหลากหลายฝ่ายเลยนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเกี่ยวกับเรื่องของการจราจรเส้นทางถนนเรื่องผู้ปฏิบัติงานขสมก ประชาชน

0: ที่ใช้รถใช้ถนนทั้งหมดเลยนะฮะทั้งรถเมล์ทั้งรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไปถึงรถไฟที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมดซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะค่อยๆไล่เรียงเลยเพราะว่ามันมีหลายส่วนที่เราพูดถึงเนี่ยแล้วออกมาพูดถึงสิ่งเหล่านี้ในมุมของแต่ละหน่วยงาน
1: ค่ะในขณะเดียวกันเนี่ยมันมีข่าวเคียงขึ้นมาก็เอียงคอสงสัยเหมือนกันว่าเพื่อก็คือลุคที่เปลี่ยนไปของคนขับรถไฟต้นสังกัดถึงขั้นให้ช่างไปตัดให้ถึงในโรงพยาบาล
0: ครับ
1: คือมันกำลังบอกอะไรเราเยอะแยะโดยที่ว่าไม่จำเป็นจะต้องบรรยายออกมาเป็นคำพูดอะค่ะ
0: นะครับ
1: แล้วอีกหนึ่งอย่างคือยังคุยกับพี่บอลหลังไมค์อันนี้กราบขออภัยเลยนะคะแต่ขออนุญาตพูดในมุมของประชาชนคนเสียภาษีคนหนึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ
0: ครับ
1: เป็นหน่วยงานที่ถูกพูดถึงน้อยมากในฐานะที่เป็นคนที่ใช้เส้นทางตรงนั้นอยู่คนกลุ่มแรกๆที่จะได้รับการช่วยเหลือคือพี่วินมอเตอร์ไซค์
0: ที่จะเข้าไปช่วย
1: ใช่คนที่ขับรถแถวนั้นถามกู้ภัยดูก็ได้ค่ะในวันที่เกิดเหตุเมื่อวันที่16พฤษภาคมเนี่ยหลังจากที่กู้ภัยเข้าไปลงพื้นที่แล้วก็พยายามที่จะช่วยเหลือออกมาเนี่ยเขามีการวิเคราะห์กันต่างๆนานาเขาบอกว่าสภาพอ่ะมันจะถูกเคลื่อนย้ายโดยวินมอเตอร์ไซค
0: ์ต้องตั้งคำถามว่าแยกที่มีการจราจรคับข้างระดับนั้นน่ะ
1: โหดค่ะอุ้มขับรถเก่งขึ้นเพราะว่าแยกนี้แหละค่ะเชื่อมั้ยคะว่าถ้าอุ้มเป็นคันแรกนะที่จะต้องรอรถไฟอ่ะแค่มีเสียงติ้งติ้งมาอุ้มจอดแล้วใช่ไห
0: ม
1: สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมคะ
0: ครับ
1: โอ้โหข้างหลังบีบแต่ไล่แบบเหมือนเราทำผิดอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่
1: นี่เราทำผิดมหาศาลอ่ะ
0: นี
1: ่แล้วด่าด้วยนะมีเสียงตะโกนด่าด้วยนะคะ
0: มันกลายเป็นแบบนั้นไปได้ยังไงไม่รู้นะฮะเวลาที่เรากำลังจะชะลอเพราะว่าจะต้องมีคนข้ามถนนข้างหน้าเพราะเป็นทางม้าลายเป็นทางม้าลายหรือเราเบรกก่อนสัญญาณไฟเหลืองจะดับเพื่อจะไปไฟแดง
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเราอาจจะไปไม่พ้นแยกก
1: ็
0: เป็นไปได้ถูกไ
1: ห
0: ม
1: แล้วอุ้มเคยเห็นนะพี่บอลข้างหน้าจอดข้างหลังขับอย่างเร็วแล้วมาชน
0: อ่
1: ะ
0: เพราะข้างหลังส่งไงคิดว่าข้างหน้าจะไปไง
1: ใช่
0: ตัว
1: ใครผิดอ่ะ
0: นั่นน่ะสิแล้วถ้าเกิดสมมติเราเบรกเราไม่ไปเราโดนต่อว่า
1: เนี่ยข้างหน้าที่เบรก
0: ข้างหลังที่ไล่เรา
1: คันข้างหน้าที่รักษากฎระเบียบวินัยอ่ะจึงจอดไงแต
0: ่
1: ข้างหลังคือรู้สึกว่ามันติ้งติ้งแต่มันยังไม่ลงมาไงรีบไปเร็ว
0: เดี๋ยวมันจะพ้น
1: ใช่
0: ถ้าเกิดสมมติว่าเรารอเนี่ยอีกนานเลยกว่าจะนะฮะขออนุญาตพี่ที่ส่งข้อความมาว่าโอ้เรื่องเกี่ยวกับคนรถไฟที่เฉียวรถที่เฉียวคนที่ยืนปัสสาวะอยู่ในเขตทางรถไฟเนี่ยยาวมาเป็นประเด็นพูดเลยสาระน้อยอุ้ยสาระน้อยเลยฮะรถไฟชนหัวคนเลยนะฮะ
1: พี่คะถ้าพี่จะบอกว่าอันนี้ไม่มีสาระเนี่ยแปลว่าทั้งประเทศไทยอ่ะเราไม่ต้องพูดอะไรกันแล้วนะคะ
0: มัน
1: ทั่วประเทศเลยนะที่มันมีอุบัติเหตุเนี่ย 80-90% มาจากการประมาทเลินๆนะคะ
0: ผมขนลุกเลยว่าอุ้ยรถไฟชนคนนี่เป็นเรื่องใหญ่นะฮะ
1: สาระของ
0: คือมันอาจจะน้อยเพราะว่าเป็นคนคนเดียวหรือยังไงผมไม่ทราบแต่ว่าสิ่งที่ทำให้เกิดคำถามของเราก็คือว่าอ้าวแล้วอย่างนี้โอเคคนมีสิทธิ์ประมาทถูกไหมทุกคนมีสิทธิ์ประมาทหมดแต่มันมีระบบอะไรที่จะช่วยเซฟให้ได้ดีที่สุดเพราะว่าวันนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดกับคนที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องพวกนี้เนี่ยเราจะสังเกตเลยว่าหลากหลายประเทศนะครับเป็นอีกหนึ่งครั้งที่เราจำเป็นจะต้องยกเคสของต่างประเทศมาเพราะว่าเขาสร้างระบบไม่ว่าจะเป็นผังเมืองหรือระบบการจราจรที่มันจะต้องมีการใช้ทุกร่วมกันเนี่ยระหว่างรถหลากหลายประเภทเนี่ยเพื่อที่จะทำให้ออกแบบมาเพื่อที่จะรองรับความประมาทของคนนะครับ
1: ค่ะ
0: ใช้คำนี้ดีกว่าง
1: ั้นอีกข่าวนึงน่าจะแบบไม่มีสาระเลยสำหรับพี่เพราะว่าอันนี้ไม่มีคนบาดเจ็บและเสียชีวิตเลยเป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นที่รามคำแหง24ว่าเครนไปเกี่ยวสายสื่อสารแล้วดึงเสาไฟฟ้าล้มเพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆนี่เองโชคดีที่ไม่มีคนบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่นี่มันกำลังสะท้อนปัญหาของสายสื่อสารงานก่อสร้างแล้วก็รวมไปถึงความปลอดภัยมาตรฐานต่างๆที่เกิดขึ้นมีคำถามเกิดขึ้นมากมายค่ะว่าตกลงแล้วเนี่ยประเทศเราเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงเกิดขึ้นกี่แบบทำไมปัญหาเหล่านี้มันยังคงเกิดขึ้นงานเครนงานก่อสร้างในเมืองควรจะถูกควบคุมเข้มกว่านี้ไหมเหตุรถติดเหตุเร่งด่วนต่างๆมันเกิดขึ้นเพราะว่ามันเกิดขึ้นเพราะว่าเสาสื่อสารล้ม มันเกิดขึ้นเพราะเครนไปเกี่ยวมันเกิดขึ้นในขณะที่ไทยกำลังจะลงทุนเมกะโปรเจกต์จำนวนมากเลยค่ะแต่เซฟตี้แมเนจเมนต์ของเรามีเพียงพอแล้วหรือยัง
0: ครับครับ
1: นี่คือเรื่องเดียวกันค่ะ
0: นี่คือเรื่องเดียวกันแล้วพี่ตอบคำถามผมมาว่าที่มันไร้สาระเพราะว่าละเมิดเข้าไปในเขตที่เขาห้ามอ้าวแล้วรถเมล์ที่ทับเส้นสีเหลืองนี่ไม่ใช่เขตฮะ

0: หรอฮะ
1: อย่างนี้ค่ะเข้าใจได้ว่าน้ำมูของพี่เป็นไงมูก็พยายามจะเข้าใจพี่นะคะแต่ทีนี้การที่เรานำเสนอเนี่ยมันชื่อรายการคือแชร์เล่าข่าวเด็กแล้วคือพอมันเป็นเรื่องนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีคลิปที่เขาแชร์กันเราเลยอยากจะเตือนกันค่ะเพราะว่าเหตุการณ์ที่ใส่หูฟังแล้วไม่ได้ยินเสียงหูรถไฟเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกค่ะแล้วจุดนั้นเนี่ยมันมีหลายชนชาติหลายเชื้อชาติมากต่างชาติเยอะนะคะตรงนั้นเนี่ยมันจะมีโรงแรมตรงนั้นจะติดกับรถไฟฟ้าใต้ดินตรงนั้นจะเป็นเขตที่สามารถที่จะไปในเมือง
0: แอร์พอร์ตเรลลิงมีอะไร
1: แอร์พอร์ตเรลลิงได้ใช่พี่บอลแล้วมันมีคนใส่หูฟังบ่อยมากที่อุ้มเห็น
0: เดินถนน
1: ค่ะต่างชาติโอเคประมาณนึงบางประเทศเนี่ยเขาจะชินแบบนี้ค่ะพี่ว่าถ้ามีคนเดินรถต้องหยุดอัตโนมัติ
0: ใช่
1: แต่ไม่ใช่ไทยแลนด์ค่ะ
0: แต่ไม่ใช่ครับ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญคนที่เขาเกิดเหตุนั้นเขาคือคนไทยเขาอายุเยอะแล้ว
0: ครับ
1: เขาเป็นไรเดอร์ไรเดอร์แปลว่าไปตามจุดต่างๆในประเทศ
0: ในพื้นที่
1: เขาน่าจะรู้จักดีแต่เขาแค่ไม่รู้ว่ารถไฟมาตอนไหนอุ้มเลยเป็นการตั้งคำถามย้อนกลับไปค่ะว่ามันประสบอุบัติเหตุเพราะว่าระบบมันวางไม่มีมาตรฐานเพียงพอที่จะเซฟคนจนคนต้องระมัดระวังตัวเองแบบนี้หรือ
0: ใช่
1: เดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันสักครู่เดียวค่ะ
0: สักครู่ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: กลับมาช่วงที่2ของรายการนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราคุยกับอาจารย์ธนพรแต่ว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะฮะเพราะว่าน่าจะคุยกันเรื่องเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องเกี่ยวกับพรกเงินกู้400,000 ล้านบาทนะครับในขณะที่วันนี้เองการประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีการนำเรื่องนี้เข้าแล้วนะครับซึ่งก็เดี๋ยวคงจะต้องเดินหน้าไปตามทำลายที่วางเอาไว
1: ้ก็คือตอนนี้ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเข้าครม.เรียบร้อยแล้วแล้ววันนี้ก็มีการออกมาแถลงเรียบร้อยแล้วนะคะว่าเดี๋ยวจะมีการดำเนินการจะไม่ใช้คำว่าคนครึ่งเพราะว่าเขาจะเป็น60-40
0: ครับ
1: รายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีนึงนะคะแต่ว่าเบรกนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการที่ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องว่าการกู้เงิน400,000 ล้านเนี่ยโดยใช้พรก.เนี่ยอันนี้มันด่วนหรือเปล่าในความเป็นจริงเนี่ยมันคือจำเป็นเร่งด่วนอันนี้อาจหลีกเลี่ยงได้ไหมแต่ทีนี้อย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าพรก.กู้เงิน400,000 ล้านเนี่ยมันยังมีผลบังคับใช้นะโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจยังเดินต่อได้ตามปกตินั่นก็คือโครงการไทยช่วยไทยพลัสนั่นเองแต่ว่ารัฐบาลจะต้องส่งเอกสารหลักฐานไปแก้ต่างให้ศาลรัฐธรรมนูญเห็นชอบภายใน7 วันซึ่งในสเต็ปต่อไปเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญขออภัยค่ะศาลคณะใหญ่ก็จะนัดรับพิจารณาต่อในวันที่4 มิถุนายน 69
0: ครับ
1: ทีนี้ถามว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเกินคาดการไหมไม่นะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่นักวิเคราะห์เองหรือว่านักการเมืองทั้งฝ่ายค้านแล้วก็รัฐบาลเองก็ตอบคำถามนี้มาอยู่ว่ามันเป็นการคาดการกันไว้แล้วว่าจะมีการยื่นกันในข้อกฎหมายนี้
0: ใช
1: ่ค่ะแต่ทีนี้มันต้องไปดูค่ะว่าถ้าศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้องวินิจฉัยแบบนี้แล้วมันจะนำไปสู่สมการอำนาจหรือว่าความเสี่ยงครั้งใหม่หรือเปล่าถูกไหมคือถ้าเกิดครั้งนี้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าขัดรัฐธรรมนูญอ้าวแบบนี้มันก็ในทางกฎหมายอ่ะพี่บอลมันก็แปลว่าคือถ้าทางกฎหมายเงินมันใช้แหละไปได้แล้ว
0: ไปแล้ว
1: เพราะมันเป็นพ.ร.ก.ใช่ไหมแต่ว่าในทางการเมืองหรือว่าในทางจริยธรรมอ่ะรัฐบาลต้องรับผิดชอบ
0: ครับ
1: ซึ่งวิธีการรับผิดชอบก็คือยุบสภาหรืออาจจะต้องลาออกทั้งคณะทีเนี้ยมันก็จะส่งผลเกี่ยวกับเรื่องของสมดุลอำนาจ
0: ครับ
1: มันถึงขั้นเปลี่ยนขั้วอำนาจของรัฐบาลหรือเปล่า
0: ใช่ก็มันก็แล้วแต่ว่าความรับผิดชอบอันนี้ต้องบอกว่ามันต้องแยกความรับผิดชอบทางการเมือง
1: ใช่
0: ซึ่งนั่นก็คือผลของการมีอันเป็นไปของรัฐบาลด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง
1: กับผลทางกฎหมายของ
0: ทางกฎหมาย
1: พรก.
0: พรก.
1: ค่ะ
0: แล้วอันเนี้ยเรื่องของเงินที่สูญเสียไปอีกว่าพอมันใช้ไปแล้วคำตัดสินสมมติออกมาว่ามันขัดเอาละอันนั้นเป็นอีกเรื่องแล้วว่าเราจะชดใช้กันยังไง
1: แต่ทีนี้ถ้าบอกว่า ไม่ขัดเดินหน้าต่อได้เลยถ้าศาลวินิจฉัยว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญมองว่าที่รัฐบาลให้เหตุผลว่าก็ที่ผ่านมามันมีวิกฤตพลังงานมันเป็นภัยความมั่นคงรัฐบาลก็จำเป็นที่จะต้องใช้เงินเพื่อจะไปบรรเทาความทุกข์ของประชาชนมันแปลว่ารัฐบาลสยบข้อครหาทั้งหมดได้แต่มันก็จะเกิดมาตรฐานใหม่ขึ้นมาที่หลายๆคนตั้งข้อสังเกตว่าอ๋อแปลว่าต่อไปนี้ถ้าเกิดรัฐบาลไหนอยากจะกระทำโครงการที่มันมีการลง

0: ุนในระยะยาวก็เลี่ยงระบบงบประมาณปกติได้คือระบบปกติเนี่ยมันต้องเข้าสภาแล้วก็ต้องมีการ
1: ผ่านวาระ
0: แปรยัตติอะไรกันไปว่าไปอันนี้ไม่อันนี้ก็คือใช้พรก.ได้เลยแล้วมันก็จะเป็นมาตรฐานใหม่ของวินัยการเงินการคลังของประเทศว่ามันจะมีผลหรือเปล่า
1: ใช่แล้วจะเป็นคำถามว่าอ้าวแล้วอะไรคือคำว่าเร่งด่วนล่ะโอ้ทั้งหมดทั้งมวลนี้มันก็มีหลากหลายคำถามที่เกี่ยวข้องกันในแง่ของการเมืองและก็เรื่องของกฎหมายด้วยนะ
0: เพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเราไปฟังความคิดเห็นของผอ.สถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายรองศาสตราจารย์ดร.ธนพรศรียากูลสวัสดีอาจารย์จ้าค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณบอลคุณอุ้มคุณรู้จักผมน้อยไปหรือเปล่า
0: โอ๊ยอย่ามากระเดินกระแทกอกนะอาจารย์กลัวนะ
2: You know me a little go you know
0: ไม่รู้เหรอว่าผมเป็นใคร
2: ใช่ๆให้มันรู้บ้างนะว่ากูเป็นใครรู้ไหมใครใหญ
0: ่เดือดเหลือเกินอาจารย์ค่ะเอาอันนี้ก่อนคือเราตั้งหัวข้อไว้ว่ารัฐบาลระทึกหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องเนี่ยค่ะอาจารย์มองว่ามันมีมุมระทึกไหมคะหรือถ้าไม่ระทึกมันจะเป็นไปยังไงต่อคะหลังจากนี้อาจารย
2: ์ผมไม่เห็นรัฐบาลเขาจะต้องไประทึกอะไรกับเรื่องนี
0: ้ว่าแล้ว
2: นะครับ
0: ค่ะ
2: ประเด็นที่หนึ่งนะเอาข้อกฎหมายก่อนก็ได
0: ้ค่ะ
2: ข้อกฎหมายเนี่ยคุณสองคนก็เห็นใช่ไหมครับรัฐธรรมนูญมาตรา173เนี่ยเขาก็บอกไว้เองว่าศาลท่านมีอำนาจพิจารณาเฉพาะประเด็นวรรคหนึ่ง
0: ค่ะ
2: นะครับว่าเหตุของการออกพระราชกำหนดเนี่ยมันเป็นเรื่องของการปกป้องภัยพิบัติที่จะกระทบต่อชาตินะครับต่อเศรษฐกิจหรือเปล่านะฮะประเด็นนี้ประเด็นเดียวครับซึ่งยังไงก็ผ่านแน่นอนนะครับเพราะว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีความเดือดร้อนจริงๆพวกเราก็เห็นอยู่ถูกไหมครับ
0: ค่ะ
2: ประเด็นที่สองเนี่ยนะครับที่ผมอยากจะเรียนก็คือว่าแม้ว่านะครับหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยมันเดี๋ยวมันจะมีอุบัติเหตุโน่นนี่นั่นผมบอกเลยนะครับว่าในรัฐนูนมาตรา172เขาก็บอกว่ามันก็จะไม่กระทบกับการใดๆที่รัฐบาลเขาได้ทำไปแล้ว
0: ค่ะ
2: นะครับแล้วคุณก็เห็นไหมฮะว่าตอนนี้รัฐบาลเขาเร่งรัดประชุมคณะกรรมการกันกองโครงการเงินกู้จะตายนะครับส่วนไอ้200ล้านหลังเนี่ยเอาผมบอกให้ก็ได้คุณไปตามข่าวเอาละกันตอนนี้ใครที่ขับรถผ่านการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยไปดูเอาเลยว่าจะเห็นแต่รถพวกโซลาร์เซลล์นะครับไปดูเอาเลยนะฮะเพราะเขาเตรียมที่จะมีการเห็นชอบการดำเนินการตามก้อนที่สองเรื่องเปลี่ยนผ่านพลังงานกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยรัฐบาลเนี่ยนะครับเขาก็สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงตรงนี้ได
1: ้
2: นะครับเพราะว่ามาตรา172เนี่ยบอกเองว่าถ้าพ.ร.ก.เนี่ยนะครับมันไม่มีผลบังคับใช้เนี่ยนะครับมันก็ไม่กระทบกับสิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้วแต่แน่นอนว่านะครับโดยธรรมเนียมทางการเมืองเนี่ยนะครับถ้ามันไม่ผ่านเนี่ยนะครับมันก็มองได้ว่าอ้าวอย่างนั้นรัฐบาลก็ต้องรับผิดชอบทางการเมืองถูกไหมฮะ
0: คร
2: ับ เช่นบางคนก็บอกว่าจะต้องลาออกต้องโน่นต้องนี่ต้องนั่นนะครับผมก็บอกว่าต่อให้ลาออกวันนี้นายกคนใหม่ก็ยังชื่ออนุทินเหมือนเดิ
0: ม
2: นะครับเพราะอะไรฮะเพราะกติกาเราบอกว่ารัฐบาลลาออกก็ต้องไปเลือกนายกกันใหม
1: ่ถ
2: ูกไหมครับ
1: ใช
2: ่แล้วพักไหนล่ะฮะที่มันมีคะแนนเสียงเป็นอันดับหนึ่งมากกว่าพักอื่นเขาเลยยังไงก็ภูมิใจไทยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับเกณฑ์ก็ไม่ได้บอกว่าถ้าลาออกแล้วจะห้ามกลับมาเป็นเพราะการลาออกเนี่ยไม่ได้แปลว่าพ้นเพราะว่าผิดจริยธรรมหรือผิดกฎหมายอะไรก็แสดงความรับผิดชอบทางการเมืองนะฮะแล้วการจัดตั้งรัฐบาลถ้าเกิดเหตุการณ์นี้จริงๆก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเพราะว่ามีพักฝ่ายค้านพร้อมรอร่วมรัฐบาลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ผมเอาตามหลักก่อนน
0: ะ
2: แต่จริงๆแล้วเนี่ยผมก็เรียนคุณสองคนตรงๆในฐานะคุณสองคนก็พูดกับผมบ่อยนะครับบอกว่าไปเอาอะไรมาคิดว่ารัฐบาลนี้จะไปเพราะองค์กรอิสระในเมื่อนะครับรัฐบาลก็สีน้ำเงินนะครับสว.ก็สีเดียวกับรัฐบาลองค์กรอิสระก็ย่อมรสนิยมเดียวกันในเมื่อรสนิยมเดียวกันมันไม่มีใครหรอกครับเขาจะมาหักล้างกันนะครับเขามีแต่สนับสนุนส่งเสริมให้มันเบ็ดเสร็จมากยิ่งขึ้นนะครับ
0: แต่ก่อนหน้านี้อาจารย์บอกว่าเดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนสีเสื้อหลังจากที่นายใหญ่ออกมามันเริ่มหรือยังอะคะอาจารย
2: ์เริ่มแล้วครับ ผมได้ข่าวมาว่าเริ่มมีการขยับแล้วนะฮะแต่ผมก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับถ้าไม่ใช่คนทำ

0: แบบมืออาชีพจริงๆนะครับมันก็จะเคลื่อนที่ไปได้ช้า
1: ค่ะ
0: นะครับแต่ว่าก็ยังต้องดูฮะว่าทีมของนายใหญ่ที่ทำเรื่องนี้เนี่ยนะครับจะเอาเรื่องนี้จริงจังหรือจะเล่นเกมกันมากแค่ไหนนะครับแต่เท่าที่ดูแล้วเนี่ยนะฮะก็คิดว่าน่าจะยังไม่เล่นเกมกันมากตอนนี
1: ้
0: นะครับเพราะดูจากท่าทีของคุณจุลพันธ์เรื่องการแก้ไขรัฐนูนเนี่ยหัวหน้าพรรคเพื่อไทยท่านบอกเองว่าจะแก้รัฐนูนก็ต้องเป็นการแก้ที่สวรับได้นะครับเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าการดำเนินกลยุทธ์ของพรรคเพื่อไทยของนายใหญ่ก็คงใช้วิธีค่อยเป็นค่อยไป
1: ค่ะ
0: นะครับซึ่งก็สอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเมืองที่ตอนนี้พรรคเพื่อไทยก็ไม่รู้จะลนหาที่ทำไมก็เป็นรัฐบาลอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยจากเหตุผลที่ผมยกมาทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะเห็นได้เลยว่าต่อให้นะครับพ.ร.ก.นี้ไม่มีผล1นะครับก็ไม่กระทบกับสิ่งที่รัฐบาลได้ดำเนินการไปแล้ว
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นตอนนี้รัฐบาลก็เร่งดำเนินการอนุมัติโครงการอะไรให้มันเรียบร้อยนะครับประเด็นที่2เนี่ยนะครับต่อให้มีเสียงเรียกร้องให้รับผิดชอบทางการเมืองตั้งรัฐบาลใหม่สีน้ำเงินก็ยังได้เปรียบคนอื่นนายกก็ยังชื่ออนุทินเหมือนเดิ
1: ม
0: นะครับ
1: อัน
0: ที่3ก็คือบอกว่าแต่ถ้าเราไปพิจารณาให้ละเอียดเห็นโครงสร้างทางการเมืองก็บอกแหมองค์กรอิสระสวรัฐบาลเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่ากากี่นังกันทั้งนั้นนะครับเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นข่าวสีสันให้มันหวาดเสียวตื่นเต้นเท่านั้นแหละครับแต่ไม่มีผลในความเป็นจริงนะครับ
1: อาจารย์แต่ว่ามันจะมีผลสำหรับชาวนาเกษตรกรเราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นเรื่องเดียวกันหรือเปล่าหลังจากที่คุณสุริยะสั่งเบรกเรื่องของการทบทวนในการใช้งบเพื่อที่จะไปซื้อปุ๋ยชีวภาพชีวพันธุ์ปุ๋ยพวกนั้นอาจารย์มันเกี่ยวข้องกันไหมคะกับเรื่องนี้ค่ะ
0: อ๋อฮะของกรณีที่เป็นข่าวในการประชุมครม.วันนี้อ่ะก็คือเรื่องของจะไม่ไปขอใช้งบกลาง
1: ค่ะ
0: นะครับซึ่งมันเป็นงบคนละก้อนกับงบเงินกู้อยู่แล้วนะครับแต่กระทรวงเกษตรก็ไม่เคยพูดดีฮะว่าจะไม่มาขอในงบเงินกู
1: ้
0: นะครับเพราะผมก็บอกแล้วว่าไม่มีหรอกที่จะไม่ขอนะครับยังไงก็ต้องขอนะฮะแล้วเราอย่าลืมว่าเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยนะครับไอ้ระบบสูบน้ำในไร่นาเนี่ยก็ใช้โซลาร์เซลล์นะคุณอย่าลืม
2: ใช่ครับ
0: นะครับโซลาร์เซลล์สำหรับสูบน้ำเนี่ยมันก็มีเรื่องมีราวถูกวิพากษ์วิจารณ์กันมาหลายครั้งใช่ไหมฮะในสมัยรัฐบาลคสช.ที่มีหน่วยงานที่เรียกว่าอะไรนะกรมน.บ้างอะไรบ้างไปทำกันก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะแยะน่ะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็จะเรียนว่าเรื่องงบเงินกู้เนี่ยฮะคุณอุ้มไม่ต้องห่วงหรอกครับถ้ารัฐบาลเขาไม่มั่นใจในแบ็กอัพเขาเนี่ยเขาไม่เล่นเกมแบบนี้หรอกนะครับเขาไม่มีความจำเป็นต้องเล่นเลยนะครับอันนี้เนี่ยเขาปึกยิ่งกว่าปึกสารรับนูนยังโดนจัดระเบียบเนี่ยคุณจะไป
1: คิดว่า
0: ใครในประเทศนี้จะจัดการเขาได้ไม่มีหรอก
2: อาจารย์อย่างนั้นขอเป็นในมุมของเชิงความรู้สมมุติว่ามันไม่ได้จริง
0: ๆครับผม
2: และโอเคความรับผิดชอบทางการเมืองก็ว่าไปที่อาจารย์บอกไปแล้วแต่เงินที่มันใช้ไปแล้วแหละหลังมันจะต้องมีใครรับผิดชอบในส่วนนั้นนะฮะ
0: ไม่มีหรอกครับก็คุณก็ไปอ่านรับนูนสิร
2: ับ
0: น
2: ู
0: นเขาช
2: ั
0: ดเจนว่ามันไม่กระทบกับการใดๆที่ได้ดำเนินการไปแล้ว
2: อ๋อก็คือผ่านไปเฉยๆเลยนะ
0: ลูกคือผมพูดเนี่ยนะไม่ใช่ว่าผมจะมาเข้าข้างอะไรคุณก็รู้
2: ครับมันเป็น
0: ผมก็แค่บอกว่าคุณใครอยากรู้เรื่องนี้ก็ไปแหกตาอ่านรัฐนูนมาตรา172กับ173นะครับต่อให้อ่านภาษาอังกฤษแล้วแปลเป็นภาษาฝรั่งเศสแล้วกลับเป็นสันสกฤตกลับมาเป็นไทยก็แปลได้แบบผมนะฮะเพราะนั้นแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรระคายผิวโอ้โห
2: รั
0: ฐบาลนี้เนี่ยคุณอนุทินเนี่ยต้องบอกว่ายิ่งกว่าอาบน้ำว่านอีกหนังเหนียวนะครับ
2: อาจารย์เอาจริงๆมันก็ไม่ใช่แค่รัฐบาลนี้ฮะแต่มันหมายความว่าไม่ว่าจะรัฐบาลไหนก็ตามแต่หลังจากนี้เนี่ยแล้วอะไรคือสิ่งที่เราจะทำให้นักการเมืองเวลาจะออกพรก.อะไรขึ้นมาสักตัวหนึ่งแล้วบอกว่ามันคือเรื่องเร่งด่วนเขาก็ไม่จำเป็นต้องกลัวอะไรมากไปกว่าในเมื่อจะต้องแค่ลาออกหรือไม่ก็เลือกตั้งใหม่หรือก็อะไรนะฮะยุบสภาแต่ฐานเสียงในสภาก็ยังคงเป็นของเขาสมมติรัฐบาลไหนก็ตามแต่ก็ไม่มีอะไรต้องกลัวเลยสิฮะที่จะทำอะไรแบบนี้ก็ได
0: ้ก็ถูกต้องไงฮะนะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาอาจจะต้องกังวลก็คือว่าถ้ามันเกิดขึ้นเร็วเนี่ยมันกลับสมมุตินะจะต้องไปถึงขั้นยุบส

0: พาไปเลือกไปเลือกตั้งกันใหม่ในช่วงเวลาที่ยังไม่เหมาะสมเนี่ยมันก็อาจจะเกิดความเหนื่อยยากในการไปแข่งขันครับแล้วก็จากเดิมซึ่งตัวเองเคยครองอำนาจเสร็จก็อาจจะคนอื่นเขาอาจจะมาแบ่งปันในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นนะครับคือความเหนื่อยมันเพิ่มขึ้นนะฮะแต่ผมก็จะบอกว่าแต่ในความเป็นจริงนะครับถ้าเราอ่านรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยคุณจะรู้เลยว่าการออกพระราชกำหนดเนี่ยเป็นอำนาจของฝ่ายบริหารโดยแท้นะครับผมถามง่ายๆว่าใครศาลรัฐธรรมนูญจะมารู้ข้อมูลว่าประเทศจะปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยดีกว่ารัฐบาลได้ยังไงนะครับเพราะศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่บริหารประเทศนะครับศาลท่านก็ต้องพิจารณาจากข้อมูลซึ่งรัฐบาลส่งไปให้ซึ่งแน่นอนว่าข้อมูลต่างๆเรื่องจะทำให้มันเป็นวิกฤตนะโอ้ยสบายมันจะหาหน่วยถามว่าศาลท่านเนี่ยจะไปหักล้างนะครับกับข้อมูลรัฐบาลได้ยังไงในเมื่อศาลเนี่ยมือไม้ในการทำงานน้อยกว่ารัฐบาลเยอะนะครับนี่ยังไม่รวมถึงว่านะครับโครงสร้างทางการเมืององค์กรอิสระยุคนี้ยุคไหนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมถึงบอกว่าการที่ศาลท่านรับเรื่องเมื่อวานนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นขั้นตอนตามกฎหมายในเมื่อมันครบองค์ประกอบที่ท่านจะรับท่านก็ต้องรับผมจะบอกว่าไอ้คนร้องน่ะจะไปก่อนอนุทินฮะอันนี้ก็พูดแบบนี้แหละคือในทางการเมืองนะเผลอๆเนี่ยคนร้องเนี่ยจะไปก่อนนายกรัฐมนตรีคือคำว่าไปเนี่ยทั้งตำแหน่งผมไม่รู้ไงเพราะว่าศาลฎีกาท่านจะตัดสินเมื่อไหร่เราก็ไม่ทราบถูกไหมครับ
1: อาจารย์ถ้าแบบนี้มันก็กลายเป็นว่ามันคุยกันนะคะอาจารย์ว่ามันเป็นมาตรฐานใหม่ไปเลยหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้ผู้ที่ร้องเนี่ยเขาก็นิยามว่ามันคือการตีเช็คเปล่าทีนี้มันแปลว่าหลังจากนี้ถ้าเกิดอยากจะมีโครงการอะไรที่จะทำในอนาคตก็ดำเนินการผ่านพ.ร.ก.เลยแล้วก็ใช้เหตุผลเหล่านี้ขึ้นมามันก็ทำให้ระเบียบวินัยการเงินการคลังมันก็ผิดองศาไปไหมคะอาจารย
0: ์มันคงไม่ขนาดนั้นหรอกฮะคุณบอลคุณอุ้ม
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวหลายคนก็จะบอกว่าเอาอย่างนี้ก็ออกพ.ร.ก.กันได้ทุกวันสิผมก็บอกว่าเกณฑ์การออกพ.ร.ก.เนี่ยอย่างน้อยที่สุดนะครับมันก็ต้องมีพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังแล้วเราก็ต้องเห็นนะครับว่าพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังเนี่ยมันก็เป็นเจตนารมณ์สำคัญของรัฐธรรมนูญฉบับนี
1: ้
0: นะฮะถ้าเกิดสถานการณ์นะครับมันไม่เอื้อหรือมันไม่ใช่จริงๆแล้วรัฐบาลไปลั้นทำเนี่ยเดี๋ยวก็เจอทีเด็ดนะครับจริยธรรมขึ้นมาจนได
1: ้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมเรียนว่าในตัวของเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยมันยังมีกฎหมายพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังอีก1ฉบับที่ไม่ว่าใครเป็นรัฐบาลเนี่ยก็ต้องเอามาเป็นหลักเกณฑ์ก็ดูง่ายๆครับรัฐบาลลุงตู่ตอนกู้เงินโควิดน่ะกว่าจะกู้ได้ยังต้องไปทำตามขั้นตอนขยายเพดานหนี้สาธารณะซึ่งแน่นอนว่ามันก็ต้องถูกตรวจสอบได้จากสังคมอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะฮะผมก็คิดว่าแม้ว่ารัฐบาลจะมีอำนาจในการตราพระราชกำหนดเนี่ยแต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะออกกันได้ทุกวันนะครับต้องบอกว่ามันต้องลูกต้องเข้าทางตีนด้วยบอลไม่งั้นมันจะยิงประตูได้ยังไง
2: โอ้โหพูดถึงบอลยิงประตูนี่สงสัยอาจารย์จะไม่ได้ดูบอลโลกแล้วมั้ง
0: ไม่มีผมจะบอกให้นะตอนนี้เนี่ยถ้าเรายิ่งแสดงอาการอยากเนี่ยค่าลิขสิทธิ์มันก็แพงนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับประเทศอื่นเนี่ยเขาได้ถูกกว่าเราใช่ไหมฮ
1: ะ
0: เพราะนั้นรัฐบาลเนี่ยก็จะต้องพยายามทำให้ค่าลิขสิทธิ์เนี่ยมันถูกกว่า 1,700 ล้าน
1: ค่ะ
0: นะครับก็ต้องต่อรองกันไปแต่คราวนี้เรื่องเงินทุนสนับสนุนเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงหรอกคุณบอลคุณอุ้ม
2: เดี๋ยวจ่ายใช่ไหม
0: เงินกู้ 400,000 ล้านเนี่ยนะครับภาคเอกชนไหนอยากตกขบวนก็ลองดู
2: เพราะอย่าง
0: ที
2: ่
0: ผมบอกแล้วว่าเอ้าเงินกู้ 400,000 ล้านเนี่ยมันมีผลต่อภาคเอกชนหลายรายนะผมบอกให้นะครับเพราะคุณอย่าลืมว่าเอาแค่เรื่องเปลี่ยนฐานพลังงานอย่างเดียวนะเอาคุณคิดว่าจะมีภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานเนี่ยเขาได้ประโยชน์จากเงินกู้200,000ล้านนี่ไหมล่ะครึ่งหลังอ
1: ๋อนี่ถึงเป็นที่มาที่คุณพลดอนบอกว่าไม่ได้ถอยแต่ก็ยังไม่ได้เดินหน้าต่อค่ะอาจารย์รออยู่
0: ว่ามันฟรีที่ไหนเล่าก็อาจจะมาช่วยกันลงขันถ่ายทอดฟุตบอลโลกนะฮะแต่อย่าลืมว่าเดี๋ยวพอโครงการเปลี่ยนฐานพลังงานออกมาเอาสมมุติโซลาร์เซลล์รัฐบาลผลิตโซลาร์เซลล์ได้เองเหร
1: อ
0: ถูกไหมครับมันก็ต้องจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อจัดจ้างใครล่ะก็จัดซื้อจัดจ้างจากภาคเอกชนผมจะบอกเอ้าแล้วภาคเอกชนคุณก็ได้ขายของคุณก็ได้กำไรใช่หรือไม
2: ่
0: ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมถึงบอกว่าไม่ต้องห่วงแล้วครับแท็กติกไอ้เรื่องอย่างนี้เนี่ยนะครับแหมไม่งั้นน่ะพวกกกล.เขาคงไม่โวยหรอกนะครับเรื่องคอรัปชันเรื่องใต้โต๊ะทั้งหลายทั้งปวงอ่ะนะครับมันรู้กันอยู
1: ่อ๋อมันก็เลยส่งผลอาจารย์ว่าเกิดอะไร

0: ขึ้นกับคุณสุชาติวันนี้อะคะอาจารย์มันอากาศมันร้อนหรือยังไงอะคะอาจารย
1: ์ก็ผมก็พยายามมองในแง่ดีอะฮะว่าอากาศมันร้อนนะฮะนะครับแต่ว่าท่านก็อาจจะฟังเพลงของคุณมอสใช่ไหมครับสมัยก่อนคุณ

0: เห็นท่านไปขอโทษแล้วเน
1: ี่
0: ยก็ในแง่มุมนึงก็น่าจะจบดราม่ากันได้นะครับ
2: ค่ะ
0: แต่ว่ามันก็ทำให้พี่น้องประชาชนที่จะเชื่อมั่นว่าคณะกรรมการคอตอทอะไรที่ท่านนายกตั้งเมื่อวานจะเอาจริงเนี่ยก็ชาวบ้านก็คงจะบอกเอ้ยมีแนวโน้มจะไม่ใช่แล้วนะครับ
2: ทีนี้ม้วนกลับมาที่คำถามสุดท้ายก็คือเงิน400,000 ล้านเนี่ยมันจะถูกใช้อย่างคุ้มค่าไหมคะอาจารย์คิดยังไงคะ
0: เป็นคำถามที่ถูกแล้วฮะเราเป็นชาวบ้านก็ต้องถามแบบนี้แต่ผมก็จะบอกว่าชาวบ้านอย่างเราก็ได้แค่ถามแหละแล้วคำถามเราก็หายไปในสายลมก็คุณไปดูระเบียบดูอะไรสิครับว่ากรรมการกันกองโครงการกรรมการประเมินผลโครงการก็ผัดกันเกาหลังอะ นะครับแล้วก็กระทรวงการคลังก็ตั้งทั้งนั้นน่ะนะครับกระทรวงการคลังเป็นคนกู้กระทรวงการคลังพิจารณางบประมาณแล้วกระทรวงการคลังก็เป็นคนตรวจสอบความคุ้มค่าแล้วมันจะมีเรื่องอะไรที่มันจะผิดได้คุณอุ้มมันมีแต่ถูกจะถูกที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ประชาชนอย่างเราก็ใครไม่พอใจเรื่องนี้ฮะก็ผมแนะนำครับให้ย้ายสัญชาติครับน่าจะทำให้ท่านมีความสุขเพิ่มขึ้นนะครับคือถามว่าวันนี้คุณเป็นคนไทยแล้วคุณบอกว่าผมไม่รับสภาพนี้อยู่แล้วมีเป็นความทุกข์เปล่าๆนะครับเดี๋ยวเป็นซึมเศร้าเชื่อผมเถอะหาวิธีย้ายสัญชาติไปอยู่ยุโรปไปอยู่อเมริกาอยู่แคนาดาอยู่นิวซีแลนด์ไปเลยนะฮะมันจะได้ไปให้มันพ้นๆไปจบเรื่องจบราว
2: ขอบคุณสำหรับกำลังใจค่ะอาจารย์อาจารย์ท้ายที่สุดแล้วเดี๋ยวเราจะทราบคำตอบทั้งหมดวันที่4มิถุนาถูกไหมคะอาจารย์คะ
0: ถูกต้องครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็สังเกตนะฮะว่าแวดวงการเมืองไม่มีใครเขาให้น้ำหนักหรอกเรื่องนี
2: ้ค่ะ
0: เพราะทุกคนเขาก็คิดแบบเขาก็คิดเหมือนผมนี่แหละ
2: คุณอาจารย์
3: ค
2: ะ
0: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: คืออย่ามองว่าอาจารย์พูดติดเล่นนะคะมันจะมีใจความสำคัญอยู่ในนั้นค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะก็แน่นอนละค่ะว่าเราได้เห็นท่าทีแล้วแล้วก็รวมไปถึงบุคลากรที่อยู่รายรอบนายกรัฐมนตรีจะเอาจริงๆท่านก็มีความมั่นใจอย่างที่เราได้เห็นกันนะพี่บอล
3: ใช่ใช
2: ่แล้วก็ท่าทีหลังจากที่ท่านเข้ามาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีล่าสุดเนี่ยสังเกตดูดีๆบางคนอาจจะเรียกว่าปิดวาจาแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยนายกรัฐมนตรีท่านจะให้คนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆโดยตรงเนี่ยเป็นคนมาชี้แจง
3: ใช่
2: ค่ะอย่างเรื่องกฎหมายก็คือเข้มๆไปเลยท่านก็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะแยะมากมายแต่จริงๆพอท่านพูดนิดนึงก็เอาไปตีความกันผิดอยู่เหมือนกัน
3: โอเคได้ได้เดี๋ยวเราต้องฟังข่าวต้นชั่วโมงกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาก็กลับมาที่เรื่องของรถไฟด้วย
2: ค่ะรถไฟว่าตกลงแล้วเนี่ยมันจะมีมาตรการในการช่วยดูแลหลังจากนี้ยังไงแล้วก็ปัจจัยอะไรที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ในครั้งนี้สักครู่เดียวค่ะ
3: ครับ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: กลับมาช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะคุยกับทางนักวิชาการเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยในระบบการขนส่งสาธารณะของบ้านเรา
2: ค่ะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์เมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาที่จุดตัดทางรถไฟใกล้สถานีแอร์พอร์ตเรือลิงรถไฟบรรทุกสินค้าชนกับรถเมล์โดยสารสาธารณะไฟไหม้รุนแรงแล้วก็เสียชีวิต8ราย
3: ถึง8ราย
2: ใช่บนรถเมล์เลยนะคะ
3: ครับ
2: คือเราได้มีโอกาสได้เห็นภาพจากหลายจุดหลายมุมแล้วนะคะว่าเหตุการณ์มันคืออะไรแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยในระหว่างที่คดีกำลังดำเนินการไปเรียกคนนู้นคนนี้มาสอบปากคำเนี่ยเรามาดูกันดีกว่าว่าปัจจัยจริงๆที่มันทำให้เกิดอุบัติเหตุนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรได้บ้างค่ะวันนี้ได้รับเกียรติจากผู้จัดการศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทยสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียหรือว่า AIT รองศาสตราจารย์ดร.กนวีกนิษฐพงศ์สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์มองว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยมันคืออุบัติเหตุหรือมันคือความล้มเหลวในเชิงระบบที่มันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกคะอาจารย
5: ์ก็จริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องของความล้มเหลวของระบบนะคะซึ่งมันมาบรรจบมาเจอกันในหลายๆเรื่องด้วยกันนะคะก็เลยทำให้เกิดเหตุที่รุนแรงแบบนี้เนี่ยนะคะก็อย่างที่เหตุการณ์ที่เราเห็นนะคะคือจริงๆแล้วมันก็จะมีความผิดพลาดทั้งในเรื่องของทางฝั่งทางผู้ใช้รถใช้ถนนด้วยนะคะแล้วก็ทางฝั่งรถไฟก็ดูเหมือนจะมีความผิดพลาดด้วยเช่นเดียวกันนะคะทีนี้เนี่ยความผิดพลาดทุกอย่างเนี่ยมันมาเจอกันนะคะมันก็เลยเกิดเหตุการณ์รุนแรงอย่างตอนแรกที่เราเห็นภาพข่าวก็เป็นเรื่องของรถจอดคล่อมเลนรถไฟรางรถไฟมันก็เป็นความผิดพลาดในระดับนึงแล้วแต่อย่างที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นว่าจุดเนี้ยมีรถเนี่ยจอดคล่อมอยู่เป็นประจำแต่มันก็ไม่เกิดเหตุเพราะว่ารถไฟมาถึงเขาก็จะมีการส่งสัญญาณเตือนกันดูไฟกระพริบอะไรต่างๆแล้วก็มีการเหมือนมีวิธีการจัดการในกรณีที่ไม่สามารถเคลียร์จุดตัดได้

0: ได
1: ้
0: รถไฟก็ต้องชะลอความเร็วหรือจอดรอแม้กระทั่งจอดรอนะคะแล้วก็ให้สามารถเคลียร์ได้ก่อนถึงจะผ่านไปได้แต่พอดีเคสเนี้ยมีคนคล่อมเสร็จแล้วก็รถไฟก็เกิดอะไรขึ้นกับคนขับก็ไม่ทราบนะคะก็พุ่งมาเลยก็ชนทำให้เกิดเหตุรุนแรงค่ะ
1: ทีนี้ล่าสุดเนี่ยค่ะรัฐบาลบอกว่าเดี๋ยวจะแก้ด้วยการรถไฟเนี่ยส่งแค่รอบเมืองพอจะได้ตัดปัญหาไม่ต้องเข้ามาในเมืองอาจารย์มองการแก้ไขปัญหาแบบนี้ยังไงคะในเบื้องต้นนะคะ
0: จริงๆมันต้องดูผลกระทบด้วยอะค่ะเพราะว่าอันนี้มันเป็นเหตุเกิดจากอะไรมันเป็นเหตุเกิดจากความผิดพลาดเรื่องอะไรบ้างเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานหรือว่าเรื่องของจุดตัดรถไฟที่เราไม่ได้ทำเป็นยกระดับนะคะพอมันเป็นปัญหาที่จุดเหล่านี้ประเด็นเหล่านี้มันน่าจะต้องลงไปแก้ให้มันถูกเรื่องถูกประเด็นแต่ถ้าเราไปห้ามไม่ให้รถไฟเข้ามาในเมืองนะคะคือมันก็จะเกิดผลกระทบเรื่องของประชาชน
1: คนรายได้น้อย
0: ที่เดินทางมาจากชานเมืองใช่ค่ะ
2: คือ
0: แทนที่จะเขาจะสามารถนั่งรถไฟต่อเดียวเข้ามาถึงในเมืองทำงานได้เลยกลายเป็นว่าจะต้องไปลงรถแล้วก็ไปต่อรถโดยสารประเภทอื่นอีกเสียทั้งเวลาเสียทั้งเงินอะไรต่างๆพวกนี้นะคะรวมถึงถ้าเป็นรถโดยสารถ้าเป็นรถบรรทุกเนี่ยถ้าเป็นรถขนส่งเนี่ยก็จะมีปัญหาอีกถ้าเราไม่สามารถให้เขาวิ่งเข้ามาได้เนี่ยกลายเป็นว่าต้องไปลงตามสถานีด้านนอกเนี่ยก็ต้องต่อด้วยรถบรรทุกก็อย่าลืมว่าผลกระทบของรถบรรทุกก็ทำให้มีรถบรรทุกเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะมันก็จะมีปัญหาอื่นๆตามมาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถบรรทุกที่วิ่งเข้ามาในเมืองอะไรต่างๆนะดังนั้นเนี่ยเลยต้องมองค่ะว่าผลกระทบของแนวคิดเนี่ยมันจะเกิดอะไรตามมาบ้างแล้วมันจะสามารถแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นของเคสเนี้ยได้จริงหรือเปล่า
2: ใช่ครับอาจารย์เราก็ล้อมข้อกันมาหลายครั้งมากๆแล้วนะฮะทุกครั้งเราก็จะต้องกลับมาแล้วก็บอกเดี๋ยวเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่เข้มงวดกวดขันการจราจรมีการตรวจวัดเรื่องของยาเสพติดอะไรเข้มงวดกวดขันการปฏิบัติหน้าที่ของทุกๆฝ่ายสุดท้ายแล้วมันก็กลับมาเกิดอีกซึ่งเราก็ไม่อยากที่จะให้เกิดแน่ๆในครั้งต่อไปอาจารย์คิดว่าแล้วอะไรคือสิ่งที่เราจะต้องทำทันทีได้ทันทีโดยไม่ต้องมาล้อมข้อกันอีกครั้งแล้วฮะอาจารย์ในจากการศึกษาวิจัยต่างๆที่เราพลาดไป
0: ค่ะจริงๆแล้วเรื่องนี้ค่ะปัญหาเนี่ยมันก็จะมีอยู่ในหลายๆบริบทด้วยกันนะคะยกตัวอย่างเช่นเอาเฉพาะจุดนี้เลย
2: ครับ
0: จุดตัดจุดนี้เนี่ยเรื่องแรกเนี่ยสิ่งที่น่าจะต้องแก้ไขได้ในระยะสั้นเนี่ยก็คือเรื่องของการจัดการจราจรนะคะเพราะอย่างที่เราทราบอะค่ะว่ามันจะมีถนนที่บอกว่าเป็นถนนกำแพงเพชรหกที่มีรถเลี้ยวซ้ายออกมาผ่านตลอดใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: แล้วทีนี้เนี่ยรถทางตรงเนี่ยยังไงมันก็ต้องมีโอกาสคล่อมเลนแน่ๆเนื่องจากว่าเขาไปไม่ได้ถ้าจะให้เขาจอดรอเนี่ยเขาไม่มีทางได้มีโอกาสได้ไปเลยแล้วถึงเขาพยายามจะไปปรากฏว่ารถมันติดกันทันมีรถมาเบียดข้างหน้ามันก็เลยต้องจำเป็นที่จะต้องคล่อมเลนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วก็ไม่รู้จะหลบไปทางไหนด้วยเพราะรถมันติดนะคะดังนั้นเนี่ยเรื่องของปัญหาการจัดการจราจรในบริเวณนั้นเนี่ยเราจะทำยังไงให้ควบคุมรถที่ออกมาจากทางกำแพงเพชรเจ็ดเนี่ยค่ะคือไม่ไหลออกมาตลอดเวลาคือให้มันมีจังหวะที่รถทางตรงเนี่ยฟลอร์ผ่านไปได้แล้วถ้ามันมีจังหวะที่เขาฟลอร์ผ่านไปได้เนี่ยถ้าเครื่องกั้นลงเขาก็สามารถฟลอร์ผ่านไปหรือเขาจะต้องหยุดไม่คล่อมเลนจอดไม่คล่อมเลนอันนี้พอได้นะคะงั้นระยะสั้นเนี่ยน่าจะต้องจัดการจราจรในบริเวณพื้นที่นั้นก่อนเลยเรื่องของจุดตัดอะไรต่างๆว่ามันควรจะเป็นยังไงทำให้รถมันไม่ติดล็อกแบบนี้นะคะให้มันมีระยะฟลอร์บ้างแล้วให้รถเนี่ยสามารถหยุดที่ก่อนที่จะถึงทางกั้นได้นะคะส่วนอีกประเด็นนึงก็คือเรื่องของตัวการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานขับรถไฟกับเจ้าหน้าที่ที่เป็น
1: พนักงานรถไฟ
0: ที่ต้องสื่อสารกันอันนี้ต้องย้อนกลับไปดูว่าปัจจุบันแล้วเนี่ยวิธีการโปรโตคอลที่เขาปฏิบัติหน้างานเนี่ยมันถูกต้องแล้วมันก็เหมาะสมยังไงบ้างนะคะแล้วมีการอบรมวินัยต่างๆขั้นตอนการทำงานเนี่ยอย่างต่อเนื่องหรือเปล่าเคสเนี้ยมีการปฏิบัติหน้าที่ที่ผิดพลาดยังไงบ้างต้องมาดูนะคะอย่างเช่นเรื่องของการสื่อสารกันระหว่างพนักงานกั้นรถไฟกับพนักงานที่เขาควบคุมรถไฟนะคะว่าตอนนี้สื่อสารวิธีการเนี่ยมันถูกแล้วหรือไม
1: ่
0: อย่างเรื่องโบกธงอะค่ะจริงๆอะไอ้ธงที่โบกเนี่ยมันควรจะต้องโบกตอนขณะที่รถไฟคือเกือบจะหยุดแล้วนะคะแต่ตอนที่รถไฟวิ่งมาเนี่ยมันควรจะต้องใช้สัญญาณที่เตือนล่วงหน้าก่อนนะคะแต่ถ้าให้พนักงานมาโบกธงแล้วจุดนี้เป็นโบกธงแดงแล้วรถไฟยังวิ่งมา
2: ใช้
0: ความเร็วเนี่ยมันไม่ทันใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเรื่องโปรโตคอลต่างๆในการทำงานของพนักงานรถไฟเนี่ยมันอาจจะต้องมาทบทวนนะคะแล้วก็ต้องมารีเช็คว่ามันปลอดภัยหรือยังพนักงานขึ้นมาอาจจะต้องมีการตรวจในเรื่องของแอลกอฮอล์เรื่องของยาเสพติดคือทำให้มันเหมือนรถคนขับรถโดยสารประจำ

0: างรถบัสเลยที่เขาจะต้องตรวจเป่าแอลกอฮอล์ตรวจสารเสพติดอะไรต่างๆอาจจะต้องทำให้มันเหมือนกันเลยนะคะเป็นโปรโตคอลเดียวกันพนักงานจะต้องมีวิธีการก่อนจะเครื่องขับรถต้องศึกษาเส้นทางตรวจสอบว่าเราจะเจอจุดตัดที่มันเป็นระดับเดียวกันเนี่ยกี่จุดพนักงานควรต้องเตรียมตัวปฏิบัติหน้าที่ยังไงบ้างนะคะรวมถึงพนักงานที่ดูแลเครื่องกั้นด้วยในกรณีที่มันเป็นใจกลางเมืองแบบนี้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ที
1: ่
0: มันปริมาณการจราจรเยอะๆเนี่ยบางครั้งเราไม่สามารถดีไลน์ออนไอตัวไม้กั้นอัตโนมัติได้อย่างเดียวมันอาจจะต้องมีเจ้าหน้าที่เนี่ยมาเคลียร์ทราฟฟิกที่อยู่ตรงบริเวณรางนะคะจะต้องมีรั้วมากั้นอะไรต่างๆพวกนี้แล้วมันต้องทำแบบอย่างต่อเนื่องทำอย่างสม่ำเสมอนะคะไม่ใช่ทำเฉพาะช่วงที่หลังเกิดเหตุใหม่ๆแต่พอเกิดเหตุไปนานแล้วก็วิธีการมาตรการพวกนี้หย่อนยานไปดังนั้นเนี่ยโปรโตคอลขั้นตอนการทำงานนะคะมันต้องตรวจสอบต้องฝึกฝนต้องอบรมกันอยู่เสมอนะคะต้องมีการมีเหมือนมีหัวหน้าผู้บังคับบัญชาเนี่ยลงมาตรวจสอบอยู่เสมอว่าทำตามขั้นตอนเนี่ยถูกต้องแล้วหรือยังนะคะก็คือระยะสั้นเนี่ยน่าจะต้องแก้เรื่องประมาณนี้ก่อนค่ะ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้มันเป็นเหมือนเบสิกของแต่ละพื้นที่ที่มันเกิดอุบัติเหตุนะคะอาจารย์เพราะว่าทั้งหมดเนี่ยมันจะอยู่ในความประมาทแล้วก็ไม่รับผิดชอบกับชีวิตและระเบียบวินัยของผู้ขับขี่ด้วยในส่วนหนึ่งถูกไหมอาจารย์
0: ค่ะ
1: มัน
0: จริง
1: ๆแก้กันยังไงดีคะอาจารย
0: ์เราไม่สามารถโยนความผิดไปให้แค่คนขับรถอย่างเดียวได้ค่ะต
2: ั
0: วองค์กรเนี่ยตัวระบบเนี่ยมันต้องเข้าไปควบคุมให้ได้ด้วย
1: อัน
0: นี้แสดงว่าเราปล่อยให้มีเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาทำผิดพลาดแบบนี้มันก็สะท้อนถึงความล้มเหลวของระบบขององค์กรด้วยเช่นเดียวกัน
1: ค่ะ
0: ว่าเราปล่อยให้พนักงานเนี่ยเขาขาดวินัยหรือผิดพลาดแบบนี้ได้ยังไงมันมีระบบอะไรป้องกันบ้างหรือเปล่านะคะอันนี้ก็คือคงต้องไปทบทวนระบบการทำงานขององค์กรด้วยค่ะ
1: จริงๆถ้าเกิดจะไล่เรียงแบบที่เราไม่ได้ไบแอสหรืออะไรใดๆนะคะอาจารย์ค่ะเออร์เรอร์ของเหตุการณ์นี้อาจารย์มองแบบใหญ่ๆจริงๆแล้วมันมีกี่จุดอะคะอาจารย์ที่เราควรที่จะรีบพิจารณากันแล้วเราต้องรีบแก้ไขกันจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์ซ้ำอะค่ะ
0: ค่ะก็จะมีเรื่องของคล่อมเลนนะคะที่เราจะทำยังไงให้เปลี่ยนพฤติกรรมคนได้แต่อันนี้ว่าโอ้ยากมากเรื่องของการคล่อมเลนนะคะแต่มันก็ต้องมีอะไรรองรับสมมติเขายังคล่อมเลนกันอยู่เจ้าหน้าที่รถไฟต้องเคลียร์ต้องเคลียร์ทางจุดตัดเนี่ยให้เคลียร์ก่อนที่เวลามีรถไฟจะมาเนี่ยก็ต้องมีคนเนี่ยเข้ามาช่วยละ
1: อาจารย์ขอยกมือ
0: เข้าช่วยก็ได
1: ้ขอยกมือนิดนึงว่าพอบอกว่าคล่อมเลนนะคะอาจารย์สีที่พื้นนะคะมันจางแทบมองไม่เห็นแล้วนะคะอาจารย์เพราะว่าในฐานะของคนที่ใช้เส้นนั้นเป็นประจำ
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นความผิดพลาดอีกอย่างนึงผ
1: ู้
0: ดูแลถนนก็ไม่ได้ดูแลให้ดี
1: ค่ะ
0: นะคะในเรื่องของสิ่งพวกการมาร์คกิ้งอะไรต่างๆพวกนี้เขาอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่จริงๆมันสำคัญมาก
1: น
0: ะคะมันก็ชัดเจนอยู่ถ้าเราทำเส้นจราจรแล้วถ้ายังมีคนฝ่าฝืนอีกเนี่ยมันก็ใช้กฎหมายบังคับได
1: ้
0: แต่ถ้าเราไม่ทำมาร์กิ้งบนผิวถนนมีคนฝ่าฝืนเราก็ทำอะไรกับเขาไม่ได
1: ้
0: เพราะเราไม่ได้บอกคนขับรถให้รู้ว่าตรงนี้มันห้ามจอดห้ามคล่อมนะคะ
2: ครับอาจารย์แล้วถ้าเกิดสมมติว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ในระยะยาวที่จะต้องวางแผนกันคือผมไม่แน่ใจว่าจะใช้คำว่าอะไรแต่เหมือนทราบจากทางระบบขนส่งทางรางกับที่มันจะมีจุดตัดของถนนหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยของในต่างประเทศหลายๆประเทศเนี่ยที่เขาคำนึงว่ายังไงมนุษย์เนี่ยหรือคนที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกันเนี่ยโอกาสความประมาทเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อยู่ตลอดเวลาหรือความผิดพลาดความพลั้งเผลอเขาก็เลยออกแบบพวกโครงสร้างเหล่านี้ให้มันรองรับกับความผิดพลาดหรือความสุ่มเสี่ยงของบุคคลให้มันไปรับแบบนั้นมันคืออธิบายยังไงอาจารย์ความหมายมันคืออะไรอะ
0: เพราะอันนี้ค่ะคือถ้าเราอยากจะทำระบบให้ป้องกันความผิดพลาดของคนนะคะอย่างกรณีนี้ที่จุดตัดรถไฟเนี่ยสิ่งที่ควรทำก็คือต้องทำให้มันเป็นจุดตัดที่เป็นทางยกระดับคือยังไงก็ไม่มาเจอกันระหว่างรถยนต์กับรถไฟนะคะก็คือต้องยกระดับใครจะยกก็ตามรถยนต์จะลอยฟ้าไปข้ามไปหรือว่ารถไฟจะข้ามไปอันนี้ก็แล้วแต่นะคะแต่อย่างบริเวณจุดนี้เนี่ยจริงมันก็มีแผนอยู่แล้วนะคะว
2: ่
0: ามันเป็นจุดตัดใจกลางเมืองก็เคยมีการทำแผนของกระทรวงพาณิชย์ว่าจะทำให้มันเป็นจุดตัดแบบเป็นทางยกระดับนะคะแต่อันนี้คงต้องเป็นมาตรการในระยะยาวซึ่งเขาก็มีโครงการไอ้สายสีแดง missing link อยู่นะคะแต่มันก็เกิดการชะลอไปนะคะจำได้ว่าผ่านมติครม.แต่ประมาณ10ปีที่แล้วแต่ในเรื่องของการก่อสร้างเนี่ยก็มีการชะลอตัวลงเพราะเนื่องจากว่าจะมีเรื่องของเอามาเหมือนเป็นมาร่วมกับแนวเดียวกับรถไฟความเร็วสูง3สนามบินนะคะซึ่งก็ยังเกิดความติดขัดอยู่นะคะทำให้ยังไม่สามารถก่อสร้างตรงมิสซิลิงนี้ขึ้นมาได้นะคะมันก็เลยกลายเป็น

0: ฟันหลอช่วงนี้ค่ะช่วงตั้งแต่บางซื่อมาหัวลำโพงบางซื่อพญาไทมักกะสันหัวหมากช่วงนี้นะคะที่รถไฟก็ยังวิ่งเข้าเมืองตัดในทางราบธรรมดาอยู
1: ่
0: คือในระยะยาวเนี่ยมันคงต้องผลักดันโครงการMissing Linkเนี่ยให้เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเนี้ยเราก็จะได้ลดจุดตัดของรถไฟที่อยู่บนผิวทางได้ถ้าเราอย่างสังเกตเห็นนะคะอย่างตอนนี้รถไฟสายเหนือกับสายตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยเขาก็ไม่วิ่งข้างล่างแล้วเขาก็จะไปวิ่งข้างบนนะคะมันก็จะลดปัญหาเรื่องของจุดตัดรถไฟกับรถยนต์ได้นะคะก็รถก็ติดน้อยลงแล้วก็อุบัติเหตุก็เกิดขึ้นน้อยลงค่ะ
2: ค่ะนอกจากที่เมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์บอกแล้วยังมีเออร์เรอร์ตรงไหนอีกบ้างไหมคะอาจารย์คะ
0: ก็มีของระบบนะคะแล้วก็ของทางถนนนะคะแล้วก็ทางรถไฟนะคะแล้วก็เรื่องของการจัดการจราจรนะคะอันนี้ก็สามารถช่วยได
2: ้
0: เรื่องการจัดการจราจรก็คืออาจจะต้องมีการลิงก์สัญญาณไฟหรือยังไงก็ตามเนี่ยไม่ให้มันเกิดกริดล็อกติดกันขึ้นมาพอติดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็ขยับอะไรไม่ได้ละแล้วความผิดพลาดรถไฟมาอีกก็เรียบร้อยก็เกิดเหตุการณ์รุนแรงค่ะ
2: โอ้แต่บ้านเรานี่อุบัติเหตุเกิดขึ้นเป็นการเกิดขึ้นยิ่งใหญ่ถอดบทเรียนหลังจากนั้นก็ค่อยๆเฟดค่อยๆหายค่อยๆ คลายกันไปเยอะเหมือนกันนะคะอาจารย์เนี่ยเห็นข่าวนี้แล้วนึกถึงเหตุการณ์เครนตกใส่รถไฟที่สีคิ้วที่นครราชสีมาค่ะอาจารย์
0: ค่ะค่ะ
2: คือมันก็คือรถไฟเหมือนกันแล้วในขณะเดียวกันมันยังไม่ได้คำตอบเลยถูกไหมคะอาจารย์
0: คือ
2: ว่าตกลง
0: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่างๆอะค่ะเลยไม่อยากจะให้สุดท้ายเนี่ยสรุปยวนเป็นหาคนผิดหาคนผิดแล้วจบแค่นี้มันไม
1: ่
0: ใช่เพราะอย่างที่บอกอย่างเหตุการณ์เนี้ยเอาไว้เป็นตัวอย่างได้เลยว่าเราไม่ใช่ว่าหาคนผิดเป็นคนขับรถเมล์หรือเป็นคนขับรถไฟแล้วเหมือนให้เขาติดค
2: ุก
0: หร
2: ือ
0: ว่ารับผิดชอบรับโทษแค่นี้มันไม่ได
2: ้
0: อย่างที่บอกอะค่ะการที่คนขับรถไฟเป็นแบบนี้เนี่ยต้องย้อนไปดูที่ระบบย้อนไปดูที่องค์กรต้องรับผิดชอบด้วยต้องหาวิธีการเปลี่ยนแปลงระบบขององค์กรวิธีการการปฏิบัติงานการปฏิบัติหน้าที่ทำยังไงให้ความผิดพลาดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้น้อยที่สุดนะเพราะฉะนั้นถ้าทุกครั้งเรามองแค่หาคนผิดและให้คนนั้นรับโทษไปคนเดียวเนี่ยความล้มเหลวของระบบมันก็จะยังคงอยู
2: ่
0: นะคะคราวหน้าคนถัดไปก็จะเกิดคนที่ผิดพลาดคนที่สองคนที่สามตามมาเพราะระบบไม่ได้เอื้อไม่ได้ช่วยเปลี่ยนแปลงความผิดพลาดของคนได้
1: โอ้โหอาจารย์แล้วถ้าเกิดเราต้องเปรียบเทียบกับอีกหลากหลายประเทศที่เขามีอุบัติเหตุน้อยลงกว่าประเทศไทยน้อยกว่าประเทศมากๆโดยเฉพาะระบบราง
2: รถไฟวิ่งเร็วเหมือนกัน
1: เขาก็มีระบบเขาก็มีคนเหมือนกันแต่สิ่งที่เราต่างกับเขาอย่างชัดเจนมากแล้วมันแก้ยากที่สุดอาจารย์คิดว่าคืออะไรฮะ
0: ก็คือระบบการทำงานนี่แหละค่ะที่ของเขาค่อนข้างเข้มงวดนะคะเราก็มองว่าโปรโตคอลการทำงานเนี่ยสำคัญมากต้องมีการฝึกมีการอบรมมีการเหมือนมอนิเตอร
2: ์
0: ดูแลอยู่ตลอดเวลาคือเข้มแต่ของเราเนี่ยอาจจะเหมือนปล่อยให้หย่อนยานนะคะคือเหมือนทำกันด้วยความเคยชินแล้วผู้บังคับบัญชาก็ไม่ได้ลงมาดูลูกน้องว่าไม่ได้ไปกวดขันอะไรมากนะนะคะก็เลยทำให้เกิดความล้มเหลวได้ง่ายขึ้นนะคะส่วนความผิดพลาดอื่นๆก็เรื่องของถ้าอย่างเห็นชัดก็คือวินัยคนใช้รถใช้ถนนด้วยอันนี้ก็อีกด้านหนึ่ง
1: ค
0: ือถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยวินัยคนใช้รถใช้ถนนเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเกรงกลัวต่อกฎหมายเกรงกลัวต่อการทำผิดกฎจราจรเพราะว่าจะโดนจับโดนปรับอะไร
1: รุ
0: นแรงแต่ของบ้านเราเนี่ยคือคนทำผิดกฎจราจรมันเยอะมากเยอะมากซะจนเรามองว่ามันเป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดาแล้วตำรวจก็ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายได้คือจะต้องบอกเลยว่าตอนนี้ตำรวจบังคับใช้กฎหมายนี่ค่อนข้างล้มเหลวมาก
1: คือ
0: จะจับอะไรก็ไม่ได้เชื่อไหมคะวันหนึ่งเนี่ยมีคนขับรถผ่าไฟแดงเนี่ยกี่คนคือวันหนึ่งเป็นหมื่นรายจนตำรวจบอกว่าไม่สามารถทำอะไรได้เนื่องจากว่าเขาไม่สามารถออกใบสั่งได้ทันคือมันเยอะมาก
2: เยอะมาก
0: จนมันเยอะเกินไปจนเขาไม่สามารถออกใบสั่งได้จนตอนนี้เขาก็เลยไม่จับแหละก็กลายเป็นว่าเป็นเมืองที่เป็นประเทศที่คนทำผิดกฎหมายได้อย่างสบายมากไม่ถูกตำรวจจับอะไรใดๆเพราะตำรวจบอกว่าเยอะ
2: จับ
0: มากจนจับไม่ไหวนะคะอันเนี้ยมันก็เลยสะท้อนกลับมาแล้วคราวนี้พอถามว่าพอมีช่วงไหนที่ตำรวจอยากจะจับอย่างเข้มข้นเกิดอะไรขึ้นคะประชาชนก็ประท้วง อันนี้มันเลยเหมือนเป็นวงลูปนะคะถ้าคนทำงานด้านเซฟตี้เนี่ยจะรู้เช่นสมมติตำรวจอยากจะจับหมวกกันน็อกอยากจะจับความเร็วเรียบร้อยแล้วค่ะมาตามโซเชียลเลยก็จะตำรวจก็จะโดนว่านะคะโดนประท้วงอะไรต่างๆทำให้เขาก็ต้องถอยกลับมาละโดนประชาชนต่อว่า
2: แต่ถ้ามันต้องทำเพื่อวินัยจราจรเขาต้องสู้สิคะเขาไม่สู้เหรอคะอาจารย
0: ์มันก็ต้องสู้ค่ะแต่บางครั้งเนี่ย

0: ไหว
1: ถ้ามันมีเสียงไอ้นั่นมากๆเนี่ยตำรวจเขาก็อาจจะถึงขั้นที่ตำรวจเขาเลยต้องมีการเตือนก่อนนะจำได้ไหมคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยท่านรองผบ.ตร.บอกว่าจะเตือนแล้วนะเตือนก่อนเนี่ยเตือนก่อนเหมือนเป็นช่วงเวลาให้อลุ่มอล่วยเตือนให้รู้แล้วนะเสร็จแล้วจะจับจริงแล้วนะเนี่ยค่ะมันก็เนี่ยถึงขั้นต้องมีการเตือนก่อนยังไม่กล้าจับเลยทันทีทันใจเพราะว่า
2: เพราะที่เป็นตำรวจเนาะ
0: คือมันก็ใจจัง
1: ค่ะเข้าใจจริงๆก็เข้าใจตำรวจนะคะเวลาเขาทำงานเนี่ยมันค่อนข้างยากเนี่ยอย่างที่เราเห็นนะคะคือจะได้ใบสั่งไปถามว่ามีคนมาจ่ายกี่เปอร์เซ็นต์น้อยมากทุกคนขยำโยนทิ้งคือไม่สนใจบางคนนี่มีใบสั่งอยู่ในมือประมาณ200กว่าใบก็ไม่เคยไปจ่ายเลยก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะคะยิ่งตอนนี้มันเป็นค่าปรับอะไรพวกนี้คือเวลาทำผิดกฎหมายจราจรนะคะมันโดนปรับเป็นพินัยพินัยที่ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยก็คือยิ่งไม่สามารถทำอะไรได
2: ้ไม่ได้
1: ผล
2: เลย
1: ถูกต้องเนี่ยตำรวจเขาก็ท้อใจเหมือนกันละค่ะตอนนี
2: ้
1: คือพอจะทำจะจับอะไรรุนแรงขึ้นมามันก็จะโดนเสียงกระทบมาทางเชิงลบค่อนข้างมาก
2: ครับจริงๆแล้วผมว่าเท่าที่เห็นเนี่ยมีหลายคนตื่นตัวในเรื่องของการเคารพเรื่องของการจราจรต่างๆนานาแต่ก็ยังมีคนข้างหลังนะที่ทำใหเราทำแบบนั้นไม่ได้เช่นบีบแต่ไล่เวลาที่เราทำถูกกฎหมายอาจารย
1: ์ใช่ถูกต้องค่ะเนี่ยเราก็เคยดูในเนี่ยค่ะอย่างสมมติเราไม่ไปคอมเลนเนี้ยเราเว้นห่างไว้5เมตร15เมตรเนี่ยตามกฎหมายเป๊ะเลยรับรองคันหลังคงจะบีบแต่ไล่ทำไมไม่ขยับเข้าไป
0: ใช่ใช่ซึ่งภาพที่ออกมาในกล้องวงจรปิดเนี่ยกลายเป็นเราผิดด้วยนะคะอาจารย์โดยที่เขาไม่ได้ยินเสียงในหัวหรือว่าเสียงในรถของเราอะค่ะว่ามันไปไม่ได้ข้างหลังมันบีบแต่ฉันก็เลยจำเป็นต้องไปอะไรเงี้ยโอเคงั้นสุดท้ายอาจารย์ถาอยากจะบอกกับหน่วยงานไหนดีคะจะบอกว่าบอกกับประชาชนเองก็อาจารย์จะบอกใครบ้างว่าจริงๆบอกได้หมดเลยค่ะอาจารย์เพราะประชาชนเองก็ประมาทด้วยส่วนหนึ่งหน่วยงานเองก็มีความย่อหย่อนเองด้วยส่วนหนึ่งอาจารย์อยากจะบอกกับใครบ้างคะกับเหตุการณ์นี้ค่ะ
1: ก็ถ้าเหตุการณ์นี้นะคะอย่างแรกเลยก็ต้องหน่วยงานที่ควบคุมดูแลเรื่องรถไฟก่อนนะคะลองสืบสวนสาเหตุให้ดีแล้วพยายามหาทางแก้มาตรการเนี่ยที่มันตรงกับสาเหตุที่เกิดขึ้นแล้วก็พยายามอย่ามองไปโทษที่พนักงานเพียงอย่างเดียวดูที่ระบบของเราด้วยว่าระบบของเราล้มเหลวตรงไหนมันควรจะต้องมีการแก้ไขปัญหาอะไรในองค์กรของเราบ้างนะคะแล้วมันจะช่วยป้องกันเหตุที่เกิดขึ้นในคราวหน้าได้นะคะส่วนประชาชนเนี่ยก็อยากจะฝากจะบอกเหมือนกันว่าเรื่องวินัยจราจรพอเกิดเหตุครั้งหนึ่งขึ้นมาเนี่ยทุกคนก็จะบอกว่าเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ดีนะอย่างนั้นไม่ดีแต่พอชีวิตประจำวันเราเองเราถามตัวเราเองว่าเราเคยทำแบบนี้หรือเปล่าก็เชื่อว่าหลายๆคนก็จะบอกว่าอ๋อนิดเดียวเองไม่เห็นเป็นไรเลยมันคงไม่จะเกิดคงไม่เกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ขึ้นหรอกนะคะคือทุกคนก็จะประมาทแล้วก็ทุกคนก็จะไม่ได้คาดการถึงความเสี่ยงหรือว่าสิ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นนะคะก็อยากจะให้ประชาชนคนใช้รถใช้ถนนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราขับรถบนท้องถนนเนี่ยเราจะโดนคันหลังบีบแต่ไล่หรือยังไงก็แล้วแต่เนี่ยแต่ยังไงเราต้องดูถึงความปลอดภัยของตัวเราเป็นสำคัญด้วยนะคะอยู่ดีไปจอดค่อมทางรถไฟเงี้ยมันนึกไว้เสมอได้เลยว่าถ้าเกิดรถไฟเขาไม่หยุดเราจะทำยังไงนะคะคือเอาปลอดภัยกับตัวเราไว้ก่อนคันอื่นจะบีบแต่ไล่ยังไงถ้าต่อให้เราทำคือตามใจที่เราทำถูกกฎจราจรนะคะก็ต้องไม่ต้องไปสนใจเสียงรอบข้างนะคะ
2: คือ
1: ทำที่ไหนมันถูกใช่ยืนยันไม่ต้อง
2: เอาละครับขอบคุณมากๆเลยครับอาจารย์ครับวันนี้
1: คร
2: ับ สวัสดีครับ
0: ค่ะมันก็ยังไม่ได้ข้อสรุปหรอกเนาะพี่บอลเนาะเพราะว่าใดๆแล้วมันก็ต้องเป็นการแก้ไขอย่างที่เขาบอกว่าบูรณาการนะคะคือแปลว่าหน่วยเดียวไม่ได้มันต้องช่วยกันทุกฝ่ายจริง
2: ๆต้องช่วยทุกฝ่ายไม่ว่าจะทั้งระบบก็ต้องจริงจังคนใช้ก็ต้องเข้มงวดคนบังคับใช้ก็ต้องเอาจริง
0: นะคะวันนี้หมดเวลาของอุ้มกับพี่บอลแล้วค่ะ
2: ครับสวัสดีครับลาไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเค้ามูลคดี

ด้วยสาระและสำราญฝากเรียงหวานสู่ผู้ฟังเสียงทิพย์ประดุจดังสวรรค์แว่วกังวานมาลำนำสยามร่วมสมัยเสนอสังคีตกวีหวานเป็นเพื่อนท่านยามดึก

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพแฟนเพลงที่รักทุกท่านครับสองยามตรงผมดุษฎีค้ามังกรีก็มาพบกับท่านผู้ฟังตามนัดนะครับโดยรูปแบบของลำนำสยามร่วมสมัยบทเพลงไทยเดิมและเพลงไทยสากลซึ่งผสมผสานกันเป็นความร่วมสมัยบทเพลงไทยเดิมซึ่งมีความไพเราะมีความงดงามสืบเนื่องถ่ายทอดต่อกันมาเป็นหลายร้อยปีตั้งแต่สมัยทวาราวดีศรีวิชัยจนถึงยุคกรุงเทพนี่รวมทั้งเพลงไทยสากลหรือเพลงลูกกรุงยุคเก่าๆซึ่งผมไปพยายามไปค้นหามาเสนอทุกฝั่งได้ฟังกันตั้งแต่ยุคแรกๆซึ่งในครูพันบูลประพันธ์ไว้ตั้งแต่ประมาณ 70-80 ปีก่อนนี้นะครับก็พยายามค้นหามาทุกฝั่งได้ฟังกันอย่างเช่นที่ท่านได้ฟังเมื่อหลายวันก่อนนี้นะครับทุกฝั่งก็ชื่นชอบกันมากและรวมไปถึง2วันนี้ก็นำเรื่องราวของรุ่นน้องร้องเพลงครูมาเสนอให้ฟังหลังจากฟังเพลงเก่าลึกไปถึงยุคของครูพันบูลครูแม่นชาลานุเคราะห์ร้องเพลงในภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกของเมืองไทยแล้วเนี่ยคราวนี้เรามาฟังเพลงเก่าๆเพลงอมตะแต่ว่าเป็นการขับร้องโดยนักร้องรุ่นน้องนักร้องรุ่นหลานเป็นความร่วมสมัยกันบ้างนะครับเพื่อให้ชนรุ่นใหม่ที่เข้ามาฟังรายการนี้เขาจะได้มีความรู้สึกว่าร่วมสมัยด้วยเพราะว่าบางทีน้องๆหลานๆที่ฟังรายการเนี่ยมาเจอเพลงเก่าๆลึกๆซึ่งขับร้องไว้เมื่อ 70-80 ปีก่อนก็บอกว่าโอ้โหก็ฟังแล้วฟังงงไปหมดเสียงก็แปลกหูทำนองเนี่ยพอจะรู้แต่ว่าพอเราฟังในลีลาการขับร้องก็บอกว่ามันไม่คุ้นหูเลยแต่พอมาฟังนักร้องรุ่นใหม่ๆแต่ก็นำทำนองเพลงเดิมเนื้อเพลงเดิมมาขับร้องแต่ร้องในลีลาของคนรุ่นใหม่นี่เขาก็รับได้ผมก็พยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเรียกว่าเฉลี่ยความสุขตามภาษาของรายการเรานะครับเฉลี่ยความสุขให้ฟังทั่วกันหมดไม่ว่าจะผู้ฟังนะจะมีอายุแค่ไปถึง10ขวบหรือผู้ฟังจะมีอายุถึง90กว่าปี100กว่าปีนะครับจริงๆนะครับรายการของเรานะมีผู้ฟังตั้งแต่10กว่าขวบจนถึง100กว่าปีจริงๆในคืนวันนี้ครับก็ยังเป็นเรื่องราวของรุ่นน้องร้องเพลงครูต่อจากวันก่อนนี้นะครับซึ่งวันก่อนนี้ก็มีคุณชลำคุณกุ้งคุณอรวีคุณสุนารีมากับร้องให้ฟังในเพลงเก่าๆซึ่งดังมาก่อนแล้วเป็นเพลงอมตะซึ่งนักร้องรุ่นพี่รุ่นครูขับร้องกันไว้ก่อนแล้วนะครับมาบันทึกเสียงใหม่วันนี้อีก1คืนครับท่านผู้ฟังชื่นชอบมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วแต่ก่อนจะฟังเสียงเพลงเพราะๆจากนักร้องรุ่นน้องร้องเพลงครูกันเราอย่าลืมว่ารายการของเรานั้นจะลืมเสียไม่ได้ซึ่งความเป็นไทยซึ่งเราผูกพันกันมาตั้งแต่เสาร์อาทิตย์ทุกคืนวันเสาร์อาทิตย์จะเป็นรายการลำนำสยามนะครับเพลงไทยเดิมล้วนๆเพลงแรกในคืนวันนี้ขอนำเสนอเพลงลาวดำเนินทรายนะครับเพลงนี้จริงๆผมนำเสนอบ่อยๆนะลาวดำเนินทรายลาวคำหอมลาวดวงเดือนที่เรียกว่า3ลาวใหญ่ตามภาษาของนักดนตรีนะครับคือไทยสำเนียงลาวเนี่ยมีเยอะมีเป็น10เพลงเลยที่ใช้ในละครแต่ว่าลาวดำเนินทรายลาวดวงเดือนลาวคำหอมนี่ถือว่าเป็นเพลงซึ่งแต่งเป็นเอกเทศเป็นเพลงรับร้องซึ่งเกิดขึ้นมาก่อนเพลงที่ใช้ในละครอย่างเพลง2ชั้นในเรื่องพระลอพญาผานองเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาเลยเรียบเรียง3เพลงนี้ว่าละ3ลาวใหญ่นะครับแล้วก็ลาวดำเนินทรายลาวดวงเดือนลาวคำหอมผมนำเสนอบ่อยๆแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยเดี๋ยวก็บรรเลงด้วยเพลงปีพาดไปแข็งปิพัดไม่นวมโมรีเครื่องสายเครื่องสายผสมนะครับแล้วก็เปลี่ยนวงตั้งแต่รุ่นใหม่ไปถึงรุ่นเก่าวันนี้ก็เป็นลาวดำเนินทรายซึ่งน่าฟังมากนะครับเพราะว่าเป็นเนื้อหนึ่งคือลาวดำเนินทรายเนี่ยเพราะแค่มีอยู่2เนื้อนะครับก็จากเรื่องพระหล่อเหมือนกันแต่เนื้อหนึ่งนี่ใจไพเราะมากกว่าบางท่านก็ชอบเนื้อ2นะครับเนื้อ2ที่เป็นเรื่องราวของ2พี่เลี้ยง2พี่เลี้ยงชาย2พี่เลี้ยงหญิงโอ้โลมกันพลอดรักกันแต่เนื้อ1นี่เป็นเนื้อซึ่งเป็นการแสดงกริยาการของคู่รักซึ่งกำลังตัดพ้อต่อว่าซึ่งกันและกันแล้วก็เป็นเนื้อเดิมเนี่ยครับที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าเป็นเวลาดึกนักหนาอยู่แล้วหนอจะรีบรอร้องเล่นเป็นห่วงห่วงเหมือนเกสรโกสุมทุกพุ่มพวงจะแรมร่วงโรยราหน้าเสียดายโอ้ว่าอกเอ๋ยกรรมอกเอ๋ยจะทำฉันใดแม้ไม่มีห่วงบ่วงใหญ่ตัวฉันไม่ไปเลยเอ๋ยนี่แหละครับแล้วท่านผู้ฟังคงจะจำอยู่วักหนึ่งจำกันแม่นจนทุกวันนี้ถูกนำไปใช้เป็นเพลงไทยสากลด้วยนะครับเป็นกรรมจำพลากจำจากจำไกลจำจิตจำใจจำจากจำไกลกันเลยบรรทัดสุดท้ายเนี่ยแฟนเพลงนิยมกันมากและชอบมากจำจิตจำใจจำจากจำไกลกันเลยวันนี้ผมนำเนื้อหนึ่งคือเนื้อนี้แหละครับมาเสนอให้ฟังและผู้ที่ขับร้องเพลงนี้ก็หาฟังยากเป็นนักร้องเพลงไทยเดิมซึ่งร้องเพลงไพเราะ

ก็หวานมากว่าจะเป็นลีลาของการเอื้อนในเรื่องของวรรคตอนเนื้อร้องภาษาที่คมชัดทุกอย่างในสมบูรณ์หมดอาจารย์เจริญใจสุนทรวาทินศิลปินแห่งชาตินี่แหละครับทายาทของท่านพญาสนอดุริยางค์แช่มสุนทรวาทินต้นแบบของการขับร้องเพลงแท้เดิมนี่แหละครับจะเป็นผู้ขับร้องให้เราฟังส่วนเพลงลาวดำเนินทรายโดยประวัติแล้วลาวดำเนินทรายสองชั้นเนี่ยเป็นเพลงของจ่าเพ็ญพยองยิ่งนะครับโดยชื่อเดิมของท่านคือจ่าโคมท่านได้คิดขึ้นโดยเฉพาะแต่ทางร้องซึ่งเราเรียกกันว่าทางสักวาต่อมาท่านพญาประสานดุริยศัพท์แปลกประสานศัพท์ได้คิดทางดนตรีขึ้นไว้สำหรับขับร้องในวงเครื่องสายปีชวาต่อมาก็ทุนนิยมกันไปหมดแล้วครับไม่ว่าจะเป็นวงปีพาดวงเครื่องสายวงมโหรีจนในยุคนี้แล้วไม่ว่าจะเป็นวงดนตรีสากลและวงดนตรีไทยนี่บรรเลงกันหมดเลยเพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงฮิตเพลงหนึ่งทีเดียวขอเชิญเลือกฟังครับลาวดำเนินสายจากการขับร้องของอาจารย์เจริญใจสุนทรวาทินศิลปินแห่งชาติครับ

ฟังเสียงของอาจารย์เจริญใจสุนทรวาทินศิลปินแห่งชาติแล้วหวานไพเราะเหลือเกินเสียงของท่านไม่ว่าจะขับร้องตอนอายุ80 60 50 40เพราะหมดนะครับผมมีโอกาสได้ฟังเสียงท่านขับร้องมาตั้งแต่เรียกว่าคือฟังจากเป็นเสียงจากเทปด้วยครับตั้งแต่สมัยเสียงท่านวัยสาวเรื่อยมาผมก็เคยเห็นท่านมาตั้งแต่ผมยังเล็กๆนะครับอาจารย์เจริญใจนี่ก็ที่บ้านก็เรียกว่าก็สนิทสนมกับท่านพอสมควรสมัยก่อนท่านก็เคยไปที่บ้านนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็เรียกท่านว่าพี่เรินผมก็เรียกว่าป้าเรินนะครับเสียงของท่านนั้นไพ

แล้วก็ลีลาในการขับร้องท่านนี่นุ่มหูจริงๆเลยนะครับเวลาเอื้อนนี่มาเพราะเหลือเกินคราวนี้ก็มาถึงช่วงของนักร้องรุ่นน้องร้องเพลงครูกันบ้างล่ะครับเหมือนกับเมื่อคืนนี้แล้วก็มีหลายท่านยังอยู่นะครับอย่างคุณชลามกับคุณกุ้งยังอยู่แต่วันนี้ผมให้คุณอรวีสัจจานนท์พักให้คุณสุนารีราชสีมามาแทนในเรื่องของฝ่ายหญิงนะครับและทุกท่านก็นำเพลงเพราะเพลงดังในอดีตไม่ว่าจะเป็นเพลงของคุณจรินนันธนาคอนคุณบุญช่วยหิรัญญสุนทรคุณสมยศทัศนพันธ์คุณทูลทองใจโอ้เยอะแยะครับวันนี้นำมาเสนอกันหมดแม้ทั้งเพลงจากภาพยนตร์ด้วยขอเริ่มต้นจากเสียงของคุณชรัมเทพประชัยก่อนนะครับสิทธิ์เดชของคุณสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาติคุณสุเทพชมบ่อยๆว่านักร้องคนนี้ร้องเพลงดีคือท่านก็ฝึกมากับมือนะครับเป็นลูกศิษย์แล้วก็เป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดมีแบบพริบในการร้องเพลงพระคุณสุเทพวงศ์คำแหงท่านเคยสอนบ่อยๆนะครับเวลาท่านออกรายการคอนเสิร์ตหรือว่ามีโอกาสได้พูดคุยทางทีวีหรือทางอะไรก็แล้วแต่ท่านมักจะพูดเสมอว่าการร้องเพลงนั้นให้ร้องด้วยสมองให้ร้องด้วยหัวใจร้องออกมาด้วยอารมณ์เพลงนั้นถึงจะมีวิญญาณนะครับอย่างคุณชลามนี่ร้องเพลงดีมากสองเพลงต่อไปนี้นะครับชื่อว่าเพลงกิ่งฟ้าและซ่อนรักรักซ้อนกิ่งฟ้านี่แฟนเพลงขอผมมาเกือบจะเดือนกว่านะครับแล้วผมก็ลืมต้องขอโทษนาทีนี้นะครับวันนี้นำมาเสนอให้ฟังด้วยเสียงของคุณชรัมนะครับบทเพลงกิ่งฟ้านี่คุณจิระโหระบุตรเป็นผู้ประพันธ์ทางเนื้อร้องและทำนองประพันธ์ไว้เมื่อปีพ.ศ. 2499และท่านก็ร้องไว้เองด้วยนะครับภายหลังคุณสุเทพวงศ์คำแหงคุณธนินทร์อินทรเทพก็นำมาบันทึกเสียงใหม่นะครับวันนี้ฟังเสียงจากคุณชรัมเทพชัยนะครับส่วนเพลงที่สองซ่อนรักรักซ้อนเพลงนี้เราได้ยินแล้วก็รู้จักกันดีจากการขับร้องของคุณชลินนันธนาครศิลปินแห่งชาติครูพยงมุกดาและครูปอวรานนท์ร่วมกันประพันธ์เพลงนี้นะครับทั้งสองท่านนี้เก่งทั้งเนื้อร้องทั้งทำนองผมเลยไม่ทราบว่าเพลงนี้นี้ท่านใดเป็นผู้แต่งทำนองท่านใดแต่งเนื้อร้องหรือว่าช่วยกันแต่งก็ไม่ทราบนะครับแต่เพลงนี้เพราะมากแล้วก็นิยมมากในอดีตขอเชิญรับฟังครับรุ่นน้องร้องเพลงครูคุณชรัมเทพชัยขับร้องเพลงกิ่งฟ้าและซ่อนรักรักซ้อนครับ

กิ่งฟ้าและซ่อนรักลากซ้อนจากเสียงของคุณชรามเทพชัยก็ผ่านไปแล้วนะครับเพราะมากนะครับคุณชรามนี่มีซุ้มเสียงซึ่งกังวานนุ่มหูแล้วก็ออกเสียงหวานด้วยนะครับคือกังวานจริงแต่ออกโทนเสียงสูงช่องเสียงนี้ฟังแล้วฟังเมื่อไหร่ก็ไปเราะเมื่อนั้นและยิ่งนำเพลงซึ่งเป็นเพลงยอดนิยมเพลงอมตะในอดีตด้วยแล้วนะครับอย่างกิ่งฟ้านี่แฟนเพลงขอกันมามากทีเดียวยังมีอีกเพลงที่คู่กับกิ่งฟ้ารู้สึกจะเป็นเพลงสุดเอื้อมนะครับสูงสุดสอยฝ่าควายแต่หวันเนี่ยแฟนเพลงขอกันมาบ่อยๆแล้วผมก็ลืมเปิดทุกครั้งเลยนะครับก็คงอีกไม่กี่วันต้องนำมาเสนอให้ฟังในแนวนี้นะครับคราวนี้เรามาฟังเสียงของนักร้องหญิงมาครับเธอเป็นนักร้องที่เข้ามาสู่วงการประกวดแล้วก็เป็นนักร้องที่เกิดจากวงการลูกทุ่งแต่ในช่วงหลายปีหลังนี่มักจะพบเห็นว่าเธอร้องเพลงแนวลูกกรุงไม่ได้ยินเธอร้องเพลงลูกทุ่งเลยนะครับแม้กระทั่งบทเพลงพระราชนิพนธ์เธอก็ได้รับเขียนให้ได้การบันทึกเสียงนะครับแล้วก็เธอได้ขับร้องเพลงในแนวของลูกกรุงหรือเพลงไทยสากลบันทึกเสียงไว้หลายสิบชุดทีเดียวแล้วก็ร้องได้ดีด้วยฟังเมื่อไหร่ไม่ทราบเลยว่าเธอเคยเป็นนักร้องลูกทุ่งไม่เหลือแนวลูกทุ่งเลยครับคุณสุนา

ารีราชสีมานะครับร้องเพลงเพราะมากแล้วก็มีลีลาในการขับร้องซึ่งดีด้วยนะครับสองเพลงต่อไปนี้ชื่อว่าเพลงแม่สายและฝากรักไว้ในเพลงนะครับบทเพลงแม่สายนี้เป็นผลงานการประพันธ์เนื้อร้องโดยครูศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการนะครับครูเอื้อสุนทรสนานเป็นผู้แต่งทำนองเมื่อในอดีตนั้นคุณศรีสุดาเริงใจบันทึกเสียงขับร้องไว้เพราะมากคุณต้อยและคุณศรีสุดาเริงใจเกิดจากเพลงนี้เลยครับและเพลงแม่สายนี่สมัยที่บันทึกเสียงใหม่ๆนี่ดังกระหึ่มเลยนะครับหลังจากนั้นมาก็ถูกนำมาบันทึกเสียงใหม่หลายท่านอย่างเช่นคุณดาวใจภัยจิตก็นำมาขับร้องวันนี้แม่สายจะถ่ายทอดโดยคุณสุนารีราชสีมาครับส่วนเพลงที่สองฝากรักไว้ในเพลงนี้เป็นเพลงที่ฮิตมาตลอด60ปีเลยนะครับคุณบุญช่วยกมลวาทินเป็นผู้แต่งเนื้อร้องขับร้องโดยคุณบุญช่วยฮีรัญยะสุนทรนี่แหละครับตรงนี้ที่งงๆกันอยู่บ่อยๆบุญช่วยร้องบุญช่วยแต่งบางท่านสับสนไปประกาศบุญช่วยกมลวาทินขับร้องบุญช่วยกมลวาทินนะท่านแต่งเพลงครับคุณบุญช่วยฮีรัญยะสุนทรเป็นนักร้องและเป็นผู้ขับร้องเพลงนี้แล้วก็เป็นนักร้องในอดีตเมื่อ60ปีก่อนนะครับแล้วฝากรักไว้ในเพลงนี้เรียกว่าผมว่ามีผู้นำมาขับร้องไม่ต่ำกว่า20ท่านทั้งหญิงและชายถือว่าเป็นเพลงที่ฮิตมากแล้วก็เป็นเพลงอมตะฟังเมื่อไหร่ก็เพราะมันนั้นแล้วก็เนื้อเพลงนั้นเป็นเนื้อซึ่งออกกลางๆฟังได้ทุกสมัยนะครับขอเชิญรับฟังจากเสียงร้องของคุณสุนารีราชสีมารุ่นน้องร้องเพลงครูครับแม่สายและฝากรักไว้ในเพลงครับ

แม่สายและฝากรักไว้ในเพลงก็จบลงไปแล้วนะครับเป็นบทเพลงซึ่งมีลีลาทำนองเนื้อร้องไพเราะทั้งสองเพลงเลยนะครับก็แตกต่างกันยังฝากรักไว้ในเพลงนึงก็จะเป็นเพลงที่ฮิตมากในอดีตเมื่อ60ปีก่อนนะครับขับร้องกันมาหลายสิบท่านทีเดียวส่วนแม่สายนี่เป็นเพลงที่มีเสน่ห์ทั้งเนื้อร้องและทำนองโดยเฉพาะยิ่งเป็นเพลงที่มีลีลาแปลกหูตั้งแต่อินโทรขึ้นต้นเพลงนี้ผมว่าติดหูผู้ฟังตั้งแต่อินโทรขึ้นต้นเนี่ยนะครับต่อไปครับมาฟังบทเพลงลาวดำเนินทรายกันอีกสักแนวนะครับแต่ตอนต้นเนี่ยฟังลาวดำเนินทรายในการบรรเลงขับร้องและใช้เนื้อหนึ่งนะครับขับร้องโดยอาจารย์เจริญใจสุนทรวาทินศิลปินแห่งชาติคราวนี้ผมจะให้ฟังลาวดำเนินทรายในการเดี่ยวจะเข้บ้างครับในเรื่องของเนื้อหาของประวัติลาวดำเนินทรายคงไม่ต้องเล่าให้ฟังแล้วนะครับเพราะว่าเพิ่งพูดอยู่เมื่อไม่กี่นาทีมานี้เองนะครับในตอนต้นเรามาฟังกันเลยครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวจะเข้ในเพลงลาวดำเนินทรายครับ

เป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ฟังครับทำนองเพลงลาวดำเนินทรายอัตราจังหวะ2ชั้นและรูปแบบของการเดี่ยวแจ็คเข้ผมไม่เล่าอะไรมากปุ๊บปั๊บเปิดให้ฟังเลยนะครับพูดสั้นมากสาเหตุเพราะอยากจะให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้ฟังหลายๆแนวและให้ฟังในอารมณ์ความรู้สึกของทำนองเพลงนี้ว่ามีความยอดเยี่ยมเพียงใดนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการนำไปบรรเลงด้วยวงปีพาดวงมโหรีวงเครื่องสายผสมหรือแม้กระทั่งวงซิมโฟนีก็นำไปใช้แล้วคราวนี้เราฟังในลีลาของการเดี่ยวครับเราเคยฟังในการเดี่ยวซอเดี่ยวขิมเดี่ยวคลุยวันนี้ฟังเดี่ยวจะเข้ก็ได้อรรถรสอีกแบบนึงแต่ว่าในความหวานนั้นยังคงอยู่นะครับในเรื่องของลาวดำเนินทรายต่อไปอีก2เพลงนะครับรุ่นน้องร้องเพลงครูนะครับผมไม่บอกว่ารุ่นน้องร้องเพลงรุ่นพี่นะครับเพราะจริงๆรุ่นน้องเหล่านี้เนี่ยมักจะเป็นรุ่นหลานซะด้วยซ้ำแต่ในวงการแล้วก็ถือว่าเป็นรุ่นน้องรุ่นพี่กันทั้งนั้นรุ่นน้องร้องเพลงครูเพราะว่าครูเพลงท่านขับร้องไว้โด่งดังมากในอดีตนะครับสองเพลงต่อนี้จะเป็นเสียงร้องของคุณกุ้งกิตติคุณเชียนสงศิลปินผู้อาภัพนะครับล่วงลับจากเราไปตั้งแต่วัยยังน้อยบันทึกเสียงมาให้เราฟังไม่ใช่น้อยเป็นเพลงอมตะทั้งนั้นเสียงของท่านนั้นกังวานหวานเศร้านะครับฟังเพลงคุณกุ้งโดยเพิ่งยิ่งนะถ้ายิ่งไปเห็นมิวสิกวิดีโอของคุณกุ้งแล้วหรือว่าเป็นคาราโอเกะผมเคยไปเห็นเวลาไปเดินทางไปต่างจังหวัดก็จะพบบ่อยๆบางทีเจอในรถทัวร์นะครับเวลาเปิดทีไรเล่นฟังแล้วคุณกุ้งมักจะแสดงในมิวสิกวิดีโอเองก็จะทำหน้าเศร้าๆอยู่ตลอดแล้วเสียงก็แสนจะเศร้าสองเพลงต่อไปนี้ชื่อว่ามนเมืองเหนือและน้ำตาเทียนนะครับมนเมืองเหนือและน้ำตาเทียนนี่เป็นผลงานการประพันธ์ทั้งเนื้อร้องและทำนองโดยครูไพบูลย์บุตรกันทั้งสองเพลง

พลงแรกคุณสมยศทัศนพันธ์ครับร้องไว้ตั้งแต่ปี2492นะครับซึ่งเพลงนี้ไม่เคยเสื่อมคลายจากความนิยมผมเคยเล่าให้ฟังว่าผมเคยไปในงานของเด็กๆอย่างเช่นเด็กนักศึกษาเขามีงานกันอย่างเช่นงานเลี้ยงรับน้องใหม่กลางคืนก็มีดนตรีกันต่อนี่นะครับปรากฏว่าพอดึกๆเข้าเนี่ยจะมีการขับร้องเพลงเฮฮากันเพลงมนเมืองเหนือนี่ต้องถูกยกขึ้นมาขับร้องกันเรียกว่าขับร้องกันมาตลอดทุกยุคสมัยเลยนะครับป่าเหนือเมื่อหน้าดอกไม้บานนี่ส่วนเพลงที่สองน้ำตาเทียนนี่คุณทูลทองใจขับร้องไว้เพราะมากเสียงสูงใสแต่คุณกุ้งกิตติคุณแม้กระทั่งเสียงจะออกกังวานต่ำกว่าแต่ความหวานเศร้าไม่แพ้กันขอเชิญรับฟังจากคุณกุ้งกิตติคุณเจียนสงครับรุ่นน้องร้องเพลงครูในเพลงมนเมืองเหนือและน้ำตาเทียนครับ

พอนึกถึงคุณกุ้งกิตติคุณเชียนสงซึ่งลาจากเราไปแล้วด้วยวัยน้อยนิดนะครับก็เลยมาบรรเลงให้ฟังด้วยกันนำเสนอเพลงลาหรือเพลงลำลาของเพลงไทยเดิมนะครับที่เขาว่าลาหรือว่าลำลาคือว่าเวลาที่เขามีงานบรรเลงงานดนตรีที่ไหนก็แล้วแต่เพลงสุดท้ายที่เขาจะบรรเลงก็จะเป็นเพลงที่เขาเรียกว่าเพลงลาหรือว่าลำลาส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพลงเต่ากินผักบุ้งเพลงปลาทองเพลงพระที่จริงดวงแล้วก็ออกทะเลอกทะเลนี่ก็เป็นเพลงที่มีทำนองไพเราะนะครับผมนำเสนออกทะเลเป็นการบรรเลงของวงเครื่องสายเป็นเพลงต่อไปนี้นะครับอกทะเลสองชั้นนี้ชื่อเดิมคือเพลงทะเลบ้านั่นเองนะครับทุกฝั่งคงนึกออกนะทะเลบ้าซึ่งวงดนตรีสุนทรภรณ์ยังนำมาประพันธ์เป็นเพลงไทยสากลให้คุณวินัยจุลสปะขับร้องนะครับเพลงทะเลบ้าของเดิมทำนองเก่านะครับใช้หน้าทับสองไม้มีสองท่อนใช้ประกอบการแสดงละครก็เกิดมีนักดนตรีไม่ทราบนามนำทำนองร้องมาแต่งขยายเป็นอัตราสามชั้นตามแบบเพลงสักวาเรียกชื่อสมัยว่าเพลงอกทะเลครูช้อยสุนทรบดินได้แต่งทำนองดนตรีใช้บรรเลงรับร้องแล้วก็ใช้เป็นเพลงลานะครับบทเพลงอกทะเลวันนี้ก็เป็นเพลงลาหรือว่าลำลาซึ่งจะมาในรูปแบบของการบรรเลงนะว่าคงวงเครื่องสายของกรมศิลปากรจะเป็นผู้บรรเลงในเพลงอกทะเลครับขอเชิญรับฟังนะครับ

บทเพลงดังในอดีตซึ่งถ่ายทอดโดยนักร้องรุ่นน้องมาร้องเพลงครูกันในคืนวันนี้ก็ผ่านไปอีกหลายเพลงแล้วนะคะจากคุณชรัมเทพชัยคุณสุนารีราชสีมาและคุณกุ้งกิติคุณเชียนสงนำผลงานเพลงของคุณบุญช่วยกมลอิรัญญสุนทรนะครับคุณศรีสุดาเริงใจคุณสมยศทัศนพันธ์คุณทูลทองใจนะครับรวมทั้งคุณสุเทพคุณชรินในอดีตมาเสนอน่าจะได้อีกสักหนึ่งเพลงสำหรับชั่วโมงแรกนี่นะครับขอนำเสนอบทเพลงจากคุณชรัมเทพชัยนะครับคุณชรัมเทพชัยนำผลงานเพลงซึ่งคุณทูลทองใจเคยขับร้องไว้เป็นยอดนิยมในอดีตเลยนะครับชื่อว่าเพลงรักฝังใจรักฝังใจนี่เป็นเพลงลูกกรุงนะครับและก็ประพันธ์โดยนักประพันธ์เพลงลูกกรุงหรือไทยสากล นะครับนั่นคือครูปอชื่นประโยชน์นะครับท่านประพันธ์ให้ไว้ช่วงปี2500ช่วงที่คุณทูลทองใจกำลังมีชื่อเสียงโด่งดังในยุคของไทยสากลยุคแรกนะครับรักฝังใจในคืนวันนี้ก็ถ่ายทอดโดยนักร้องรุ่นน้องมาร้องเพลงครูกันนะครับคุณชรัมเทพชัยครับก็เชิญรับฟังครับรักฝังใจครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้ำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเขามูลคดีMCOT New FM 100.5 เสนอรายการเจริญธรรมแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรจิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
1: ก่อนอื่นก็ต้องขออนุโมทนาสาธุการในความเข้าใจของการมาปฏิบัติในความเข้าใจในการมาทำหน้าที่ซึ่งว่าโดยธรรมะคือสิ่งที่แสดงออกร่วมกันส่วนหนึ่งก็เรียกว่าไหว้พระสวดมนต์ส่วนหนึ่งก็เรียกว่ารับศีลสมาทานศีลส่วนหนึ่งแล้วก็ฟังธรรมฟังเทศโดยการกำหนดด้วยเหตุของการภาวนาไปในตัวซึ่งเป็นแนวทางของครูบาอาจารย์เราได้ศึกษาและปฏิบัติกันมาอย่างนี้ซึ่งมีพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงตาบัววัดบ้านตาดเป็นต้นเราได้ทำเราได้ปฏิบัติกันมาอย่างนี้อย่างต่อเนื่องแม้วันเวลาจะล่วงเลยไปอย่างไรแนวการอบรมสั่งสอนปฏิบัติตามครูตามอาจารย์ก็ยังถือปฏิบัติอยู่อย่างนี้ไม่เพิ่มแล้วก็ไม่ลดหากจะต่างยุคต่างสมัยต่างกรรมวิธีต่างกรรมวิธีก็เป็นเรื่องปัจจุบันกรรมการฟังธรรมฟังเทศแน่ใจและมั่นใจว่ามีประโยชน์ประโยชน์ตนเราก็ได้ประโยชน์หมู่คณะเราก็ได้ถ้าถนนเข้าบ้านเราดีมันก็คนไปหาเราก็สะดวกถ้าบ้านเราสะอาดคนไปเยี่ยมเยียนเราก็สบายใจแม้แต่ทางเข้าวัดเข้าวาถ้าสะดวกสบายผู้อยู่จะออกจะเข้าก็สบายใจแม้แต่ผู้มาครั้งคราวก็สบายใจผลซึ่งต่อเนื่องกันอยู่ในแนวการปฏิบัติธรรมก็มีกิจกรรมที่ต่อเนื่องและผูกพันกันอยู่อาศัยความจริงใจต่อตัวเองความจริงใจต่อบุคคลที่ต่อเนื่องกับตัวเองก็เรียกว่าซื่อสัตย์ต่อตัวเองและซื่อสัตย์ต่อบุคคลอื่น

ถือว่าเป็นคุณธรรมที่ล้ำเลิศถือว่าเป็นคุณธรรมที่ประเสริฐจากใจของแต่ละคนจากเหตุผลของแต่ละคนได้ชื่อว่าเป็นศีลเป็นธรรมที่มาฝึกมาปฏิบัติปฏิบัติกายก็เอากายมาอยู่อย่างเวลานี้มีเวลาเป็นตัวของตัวเองนั่งให้สบายสบายให้เป็นปกติของกายนั่งให้สบายสบายปฏิบัติวาจาเราก็งดจากการพูดกัญจาปฏิบัติจิตปฏิบัติใจเราก็สำรวมสำนึกสำเนียกในข้อปฏิบัติที่เรามีอยู่ให้จิตใจของเรานั้นมีเครื่องอยู่มีเครื่องวัดมีเครื่องชั่งปฏิบัติกายปฏิบัติวาจาปฏิบัติใจจึงนั่งอยู่ในลักษณะอย่างนี้จึงอยู่ยืนเดินนั่งนอนแม้กิริยาบทที่เราแสดงออกบอกลักษณะของการใส่ใจสนใจเอาใจใส่รับผิดชอบในสิ่งที่เราต้องทำนี่คืองานของใจที่เราฝึกเราปฏิบัติสมาธินั้นเกิดได้ทุกเรื่องทุกอย่างแม้จะถ่ายภาพก็มีจิตเป็นสมาธิแม้จะนั่งดูลักษณะอื่นใดก็มีจิตใจเป็นสมาธิคือมีใจจดจ่อจดจ้องอยู่กับสิ่งที่เรากำหนดมีจิตใจจดจ่อจดจ้องอยู่กับสิ่งที่เรากำหนดเมื่อใจเราจดจ่อจดจ้องอยู่กับสิ่งที่เรากำหนดความมีเหตุมีผลของเราก็จะค่อยดีขึ้นความเป็นศีลเป็นธรรมของใจเราก็จะค่อยดีขึ้นในแนวของการฝึกปฏิบัติก็จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นถ้าเรานั้นมีใจมุ่งอยู่กับสิ่งที่เรากำหนดตั้งมั่นอยู่กับสิ่งที่เรากำหนดงานก็ดีคืนใดก็ตามเถิดถ้าเรามีใจมุ่งอยู่กับสิ่งที่เราตั้งไว้ล้วนแล้วแต่เป็นที่มาของการรวมจิตรวมใจล้วนแล้วแต่เป็นที่มาของจิตใจของตัวเองให้อยู่กับเนื้อกับตัวเมื่อเราเฝ้าฝึกปฏิบัติด้วยเหตุด้วยผลอย่างนี้ความตั้งใจดีของแต่ละคนก็จะเย็นลงงานเป็นที่อยู่ของใจงานเป็นเครื่องผูกของใจเมื่อใจมีงานมีการเป็นเครื่องอยู่เครื่องผูกใจดวงนี้ก็จะพาเรานั้นเย็นลงได้กับทุกสิ่งทุกอย่างใจตรงนี้ก็จะพาให้เราเย็นลงได้กับทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่าเย็นลงได้กับทุกสิ่งทุกอย่างใจตรงนี้ยอมได้ชื่อว่าเย็นลงได้กับทุกสิ่งทุกอย่างพอใจเราเย็นลงได้แล้วเหตุอื่นใดก็จะนำพาข้อปฏิบัติของเราให้ดีขึ้นเหตุอื่นใดก็จะนำความเข้าใจของเราให้ดีขึ้นเหตุอื่นใดก็จะนำพาข้อวัดปฏิบัติของเราได้ดีขึ้นเต็มด้วยเหตุผลเต็มด้วยความเข้าใจที่เราแสดงออกไม่หวั่นไหวไม่สะทกสะท้านไม่เห็นจะมีอะไรที่น่ากลัวไม่เห็นจะมีอะไรที่น่าหวั่นไหวกับสิ่งที่เป็นอยู่มีอยู่พอใจเราตั้งอยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นจนรู้ได้ชัดเห็นได้ชัดในสิ่งที่เรากำหนดอยู่ใจคือตัวรู้ก็จะเป็นหนึ่งกับสิ่งที่เรากำหนดเป็นสมาธิได้ทุกรูปแบบเป็นสมาธิได้ทุกรูปแบบแต่สมาธินั้นจะต่างกันในลักษณะอย่างไรมหาโจรก็มีสมาธิขับรถก็มีสมาธิทุกคนมีสมาธิว่าสมาธินั้นจะอยู่ในลักษณะอย่างไรความสำเร็จเกิดขึ้นนั้นต้องอาศัยกำลังสมาธิคือมีจิตเป็นหนึ่งอยู่กับสิ่งที่เราตั้งใจจะทำมีจิตเป็นหนึ่งอยู่กับคำที่เราจะพูดแม้แต่ความคิดที่เกิดอยู่เรายังนั่งดูความคิดนึกที่เกิดอยู่กับตัวเราเรายังนั่งดูต่อความคิดนึกที่เกิดอยู่กับตัวเราในความหวังความเข้าใจความตั้งใจดีของหมู่เราจึงนำพาข้อปฏิบัตินั้นๆของเราให้ดีขึ้นจึงนำพาข้อวัดปฏิบัติของเรานั้นๆให้ดีขึ้นเขาเรียกว่าเป็นหนึ่งเดียวอยู่กับสิ่งที่เรากำหนดหนึ่งเดียวกับสิ่งที่เราทำ

เมื่อเรามีความเป็นหนึ่งอยู่กับสิ่งที่เรากำหนดกับสิ่งที่เราทำความละเอียดความสุขุมความเย็นของใจก็จะปรากฏได้กับทุกสิ่งทุกอย่างใจเราก็จะเย็นลงได้กับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าเราจะแสดงออกในลักษณะอย่างไรสิ่งที่เป็นผลต่อเนื่องกับใจคือมีผลงานที่ปรากฏมีผลงานที่ปรากฏได้มีผลงานที่ปรากฏเด่นชัดอยู่ใจนี้ก็จะเย็นลงกับสิ่งที่เรากำหนดใจนี้ก็จะมีผลคือความเย็นอยู่กับสิ่งที่เรากำหนดเมื่อเรากำหนดลงได้แล้วความมุ่งหวังความตั้งใจของเราก็จะดีขึ้นส่วนของใจนั้นเป็นส่วนที่เราผู้แสดงออกบอกลักษณะว่ามีที่มามีที่ไปเรามาได้ก็เพราะมีศรัทธาเรามาได้ก็เพราะเรามีปัญญาแม้การมาการอยู่ของเราก็มีปัญญาล้วนๆซึ่งเป็นแนวทางการเฝ้าฝึกปฏิบัติของหมู่เราที่อยู่กันจะไปจะมาก็เราก็มีปัญญาจะมาจะไปเราก็มีปัญญาเราเชื่อเหลือเกินว่าการหลีกเล่นการปลีกตัวการเอาตัวเองมาเป็นตัวของตัวเองมานั่งนิ่งสงบยืนนิ่งสงบเดินนิ่งสงบแม้แต่ลักษณะนอนที่เรากำหนดได้ในลมหายใจเข้าออกของตัวเองเชื่อแน่และแน่ใจว่านี้เป็นการผูกไว้ซึ่งจิตใจของตนเองให้อยู่กับเนื้อกับตัวเมื่อจิตใจของเราอยู่กับเนื้อกับตัวได้แล้วความมีหนึ่งคือเอกัคคตารมณ์ก็เกิดขึ้นรู้แล้วว่าถ้ารวมกันแล้วมันมีพลังรวมความคิดได้ก็มีพลังของความคิดรวมความรู้สึกได้ก็มีพลังของความรู้สึกแม้จุดอื่นใดที่เราพึงจะรวมได้ก็พยายามให้รวมความชัดเจนในสิ่งที่เรากำหนดความชัดเจนในสิ่งที่เราคิดความชัดเจนในสิ่งที่เราฟังแม้แต่ความชัดเจนในสิ่งที่เราตั้งใจฟังตั้งใจคิดย่อมมีผลในทางปฏิบัติของเราได้ดีขึ้นย่อมมีผลในทางปฏิบัติของเราได้ละเอียดและรอบคอบมากขึ้นจากใจที่มุ่งเหตุมุ่งผลจากใจที่มุ่งความจริงที่ปรากฏอยู่ความเป็นธรรมย่อมปรากฏได้กับทุกสิ่งทุกอย่างความละเอียดรอบคอบย่อมปรากฏได้อยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างความรู้ความเข้าใจเราย่อมละเอียดอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างการเฝ้าฝึกการเฝ้าปฏิบัติยอมชี้ชัดเห็นชัดลงไปในใจของตนเองยอมชี้ชัดเห็นชัดลงไปในจิตใจของตนเองหนึ่งคือความเป็นศีลเป็นธรรมหนึ่งคือความเบากายเบาใจหนึ่งคือความเย็นที่เกิดขึ้นกับตัวเราถ้าเรามีจิตใจเป็นหนึ่งอยู่ความเบากายเบาใจมันเกิดขึ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างถึงบอกว่าต้องมีเวลาหลีกเล่นต้องมีเวลาปลีกตัวต้องมีเวลาเป็นตัวของตัวเองได้มาฝึกได้มาปฏิบัติได้มาอบรมขัดเกลาตัวเองด้วยรูปแบบต่างๆทั้งที่ดูว่าเป็นภาคบังคับทั้งที่ดูว่ามีที่อันจำกัดทั้งที่ดูว่าเป็นที่ที่เรานั้นค่อนข้างจะดูบีบตัวเองเข้าให้นั่งอยู่ในลักษณะจำกัดพื้นที่ที่เราต้องนั่งเมื่อการจำกัดอยู่อย่างนี้ความรู้สึกของเราถ้าเป็นธรรมแล้วเป็นศีลเป็นธรรมแล้วจะทำให้เราเบาใจเบากายง่ายขึ้นจะทำให้เราสะดวกง่ายขึ้นถึงบอกว่าผู้ที่มีใจใฝ่ต่อศีลต่อธรรมก็คือผู้มีเวลาขัดเกลาตัวเองให้มีเวลาว่างได้ชั่วครู่ชั่วยามก็ยังดีว่างได้ชั่วประเดี๋ยวประดาวก็ยังดีแม้ว่างได้ด้วยครึ่งชั่วโมง45นาทีทำความว่างให้เกิดขึ้นกับใจเราโดยรูปแบบต่างๆคือมีสติสัมปชัญญะรู้ชัดอยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวได้เชื่อว่างจากอารมณ์ภายนอกว่างจากเรื่องใดๆที่มีอยู่เมื่อเรากำหนดและทำได้อยู่อย่างนี้ไม่สงสัยว่าความแตกต่างนั้นย่อมเกิดขึ้นอยู่กับตัวเราตลอดเวลาภาวนานั้นเป็นงานของใจภาวนานั้นเป็นงานของใจเมื่อใจนั้นมีความมุ่งมั่นและมั่นคงอยู่กับสิ่งเหล่านี้ความมีเหตุมีผลมันก็ปรากฏขึ้นความเป็นศีลเป็นธรรมมันก็ปรากฏขึ้นจริงอยู่มันไม่ได้ดังใจเราเราไม่ปฏิเสธว่ามันไม่ได้ดังใจเรามันก็มีอยู่ซึ่งเราก็พยายามเหลือเกินแต่มันก็ไม่เคยได้ดังใจเราแม้เราจะอธิษฐานแล้วอธิษฐานอีกมันก็ไม่ได้ดังใจเราก็รู้ว่านี่คือความจริงสิ่งที่มีอยู่ถ้าเรา

ทำความเข้าใจได้อย่างนี้เราจะได้ไม่เป็นทุกข์เพราะเรื่องที่ไม่ได้ดังใจอย่าไปคาดมรรคคาดผลจะไปคาดจนเกินกว่าความจริงสิ่งที่มีอยู่เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เคยได้ดังที่เรากำหนดไว้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้ดังที่เราตั้งใจเสมอจะปรับอะไรก็ไม่ปฏิเสธจะเปลี่ยนอะไรก็ไม่ปฏิเสธแม้จะแก้จะปรับอะไรก็ไม่ปฏิเสธแต่เราต้องมีเหตุของการปรับการแก้อยู่ตลอดเวลาถ้าเราจะมีลักษณะอย่างหนึ่งเราก็ต้องรู้ที่อุปมาอยู่เสมอว่าถ้าจะเป็นไม้ยืนต้นน่ะเราไม่ต้องย้ายบ่อยๆทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าไม้ยืนต้นน่ะย้ายบ่อยๆไม่ได้ไม่มีโอกาสที่จะงอกเงยงอกงามในรากแก้วรากฝอยไม้ยืนต้นน่ะจะย้ายบ่อยๆไม่ได้ซึ่งต่างกับไม้ประดับไม้ประดับนั้นย้ายอยู่ตลอดเวลาไม้ประดับนี่ย้ายอยู่ตลอดเวลาเมื่อไม้ประดับย้ายอยู่ตลอดเวลาแล้วมันก็ไม่มีเวลาที่จะเจริญเติบโตความจริงอย่างไรความเป็นธรรมก็อย่างนั้นให้เราแยกออกไปในลักษณะอย่างนี้ก่อนเราจะเข้าใจได้ในความจริงที่มีอยู่เราจะเข้าใจได้ในความละเอียดที่มีอยู่ถึงบอกว่าต้องแยกออกและก็แยกออกให้ได้ชัดเจนในสิ่งที่เรากำหนดความเป็นธรรมในใจเราก็จะค่อยมีเหตุมีผลพอกับการเฝ้าฝึกปฏิบัติเมื่อกี้นี้พูดถึงเรื่องไม้ประดับกับไม้ยืนต้นจะแก้จะปรับอย่างไรเราก็ต้องมีหลักมีฐานจะปรับจะแก้อะไรเราก็ต้องมีเหตุมีผลไม่ใช่เราจะเอาให้ได้ดังใจสวยงามดังใจหรือว่าได้ดังที่เราต้องการนั่นไม่ใช่ลักษณะที่เป็นศีลเป็นธรรมกับใจเราความจริงนั้นก็รู้อยู่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เคยที่จะได้ดังที่ใจเราตั้งไว้3วันดี4วันไข้ใจหายใจคว่ำมีอยู่ตลอดเวลาถ้ามันได้ดังใจเราทุกอย่างแล้วธนาคารไหนอย่าว่าแต่ธนาคารกรุงเทพเลยไม่สามารถที่จะรับฝากเงินพี่น้องชาวโลกได้เพราะถ้าคืนมันได้ดังใจที่เป็นแล้วมันก็ต้องมีปัญหาทั้งนั้นแหละอะไรบ้างที่มันไม่ได้ดังใจอะไรบ้างที่มันได้ดังใจเราต้องแยกออกพอใจเราสงบเย็นลงมีเหตุมีผลเราต้องแยกออกว่าไอ้ที่มันได้ดังใจนั้นมันก็มีแต่อย่าคิดว่ามันจะต้องได้ดังที่เรากำหนดไว้เสมอไปความจริงเป็นอย่างนี้บางทีเราก็ตั้งใจมากแต่มันไม่ได้บางทีเราก็ตั้งใจสูงมากหรือมีความใฝ่สูงมากแต่มันก็ไม่ได้พอรู้ว่าสิ่งเหล่านี้คือความจริงมันไม่เคยได้ดังใจเมื่อมันไม่ได้ดังใจแล้วเราต้องทำใจเราว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราก็อยากให้มันดีถึงย้ำว่าจะเป็นไม้ประดับหรือจะเป็นไม้ยืนต้นถ้าจะเป็นไม้ประดับก็อย่างที่บอกแล้วถ้าจะเป็นไม้ยืนต้นก็ดังที่กล่าวแล้วถ้าเราจะแก้เราก็ต้องแก้ถ้าเราจะปรับเราก็ต้องปรับเราต้องแยกว่าเราจะอยู่ในลักษณะอย่างไรทำงานอยู่ที่หนึ่งเกือบจะได้ดีแล้วแต่เราทนไม่ไหวเล็กๆน้อยๆเราก็ย้ายแล้วเสร็จแล้วเราก็ไปตั้งต้นใหม่เรื่อยๆไปขึ้นต้นใหม่อยู่เรื่อยแล้วว่าเรียนป.4ไม่จบสักทีไม่ทราบว่ามันจะมีหลักมีฐานได้อย่างไรเราคิดให้ดีคิดให้ลึกของเก่าของใหม่เนี่ยคือสิ่งที่มีอยู่ของใหม่ของเก่าก็คืออันเดียวกันนั่นแหละแต่ถ้าเรามีปัญญาแล้วเราจะได้ความเข้าใจมากขึ้นถ้าเรามีปัญญาแล้วจะมีเหตุมีผลมากขึ้นถ้าเรามีปัญญาเราจะมีเหตุผลมากขึ้นในแนวการเฝ้าฝึกปฏิบัติของเราเราจะได้ความเข้าใจละเอียดมากขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าผู้มีปัญญานั้นย่อมมองทะลุปูโปร่งว่าความจริงนั้นมันคืออะไรความมีเหตุมีผลน่ะมันคืออะไรในแนวการเฝ้าฝึกปฏิบัติของหมู่เรานั้นต้องเข้าใจแล้วล่ะบางทีนั้นมันก็ต้องจัดฉากบางทีมันก็ต้องจัดฉากบางทีมันก็มีการจัดตั้งบางทีมันก็มีอยู่อย่างนั้นแหละเป็นเรื่องของจริงทั้งนั้นแหละในความจริงมันมีลักษณะอย่างนี้ถึงบอกว่าหน้ากับหลังก็คือสิ่งที่มีอยู่หลังกับหน้าก็คือสิ่งที่มีอยู่ล่างกับบนก็คือสิ่งที่มีอยู่ให้เราพิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เคยที่จะได้ดังที่เราตั้งไว้เสมอไปมันเปลี่ยนได้ตลอดโลกวิสัยโลกนี้เปลี่ยนได้อยู่ตลอดเวลาอากาศวิสัยอากาศก็เปลี่ยนได้อยู่ตลอดเวลาแม้แต่ความรู้สึกนึกคิดเราที่ตั้งใจดีกับคนอื่นมันยังมีการเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลามันมีการเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลามันมีการปรับการเปลี่ยนการแก้ในตัวของมันอยู่ตลอดเวลาถึงบอกว่าตั้งใจดีนะทุกคนที่มาตั้งใจดีนะทุกคนที่เกิดตั้งใจดีนะทุกคนที่อยู่

แม้การรับผิดชอบใดๆก็ตั้งใจดีเหลือเกินเราก็พยายามเผื่อขาดเผื่อเหลือไว้ว่ามันไม่เคยได้ดังที่เราตั้งใจไว้เสมอมีการตัดมีการทอนมีการเพิ่มมีการลดมีการเพิ่มมีการแทรกเข้าไปอีกด้วยเหตุผลอื่นใดเหล่านี้คือหลักธรรมในทางศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเราเข้าใจในกฎอนัตตาแล้วเราจะไม่ปฏิเสธการอยู่ในความเป็นมนุษย์ว่านี้แหละคือหลักอนัตตาแท้ๆเกิดมาจากวันนั้นถึงเวลานี้หลายๆอย่างเราก็รู้ว่าเราไม่ต้องการให้เป็นอย่างที่มันเป็นหลายๆอย่างเราก็ต้องการไม่อยากให้มันเป็นมันเกิดอย่างที่มันเป็นมันเกิดแต่ความจริงมันก็คือความจริงนั่นแหละมันกลับแต่ละปัดได้ทุกเรื่องทุกอย่างอากาศยังเปลี่ยนได้ความรู้สึกของคนเนี่ยมันเปลี่ยนเร็วยิ่งกว่าอากาศไปได้เร็วไปได้ไกลไปได้ไวไปไม่ต้องเอาตัวตนไปด้วยไม่มีอะไรเลยเป็นเครื่องหมายที่บอกได้ยิ่งบุคคลไม่ได้รับการฝึกฝนด้วยจิตใจที่ดีแล้วการสัมผัสใดๆการรับรู้ใดๆก็ยิ่งไม่มีเสียเลยเหมือนกับคลื่นเปิดไม่ตรงกันหรือว่าเครื่องส่งเปิดเครื่องรับไม่เปิดความจริงก็มีลักษณะเป็นอย่างนั้นเมื่อเราให้โอกาสกับตัวเองได้แล้วความมุ่งหมายของการปรับการแก้ความมุ่งหมายในธาตุแท้นั้นเรามีการแก้การปรับอยู่ตลอดเวลาเมื่อเรามีการแก้การปรับอยู่ตลอดเวลาธาตุแท้ของความจริงคือศาสนาก็จะทำให้เราสบายใจมากขึ้นดีแล้วที่เขาช่วยเราดีแล้วที่เขาแบ่งภาระเราดีแล้วที่เขาสนับสนุนเราดีแล้วที่เขาส่งเสริมหมู่เราพยายามนึกอยู่เสมอว่าถือไว้เนี่ยมันหนักวางไว้เนี่ยมันเบาถือไว้เนี่ยมันหนักวางไว้เนี่ยมันเบาจริงอยู่แม้แต่นาฬิกาที่เราใส่ประจำถ้าเราไม่ถอดมันก็เกิดความเบื่อความรำคาญเหมือนกันแม้แต่สร้อยคอตุ้มหูหรืออื่นใดเครื่องประดับประดาที่เรามีอยู่กระเป๋าเงินแท้ๆนี่ถ้าเราใส่ประจำหรือถือประจำเรายังไม่อยากจะถือเลยถึงบอกต้องมีคำว่ารู้จักปลงคำว่ารู้จักวางบทวางต้องวางบทถือต้องถือทั้งถือทั้งปลงทั้งวางนั้นเป็นเรื่องที่เราทุกคนจะปฏิเสธไม่ได้เป็นเรื่องที่เราทุกคนจะปฏิเสธไม่ได้บทถือต้องมีบทวางต้องมีตามสมมุติพอรู้อยู่แก่ใจว่าถ้าเราให้โอกาสเขาได้ช่วยเราเนี่ยมันเป็นการเพิ่มบารมีเราถ้าเราได้ให้โอกาสเขาสนับสนุนเรามันก็เป็นการส่งเสริมบารมีเราและส่งเสริมบารมีซึ่งกันและกันในสูงขึ้นน้ำกับเรือนั้นเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เมื่อน้ำลดเรือก็ต้องลดเมื่อน้ำขึ้นเรือก็ต้องขึ้นเขากับเราที่อาศัยซึ่งกันและกันในต่างก็มีความสำคัญดังนั้นถึงว่าผู้ถ่ายทำก็มีความสำคัญผู้นั่งก็มีความสำคัญผู้สนับสนุนการถ่ายทำก็มีความสำคัญแม้ผู้จัดผู้ช่วยผู้ส่งเสริมให้การถ่ายทำนั้นมีความสมบูรณ์ได้ทุกรูปแบบก็มีความสำคัญอุปมาเหมือนกับมือ10นิ้วมือ5นิ้วต่างก็รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่สมประกอบถ้าขาดสักนิ้วใดนิ้วหนึ่งมันก็ดูพิการทันทีการอยู่ร่วมกันในสังคมนั้นถึงมีลักษณะเป็นอย่างนี้ถึงบางครั้งเราก็ต้องลดบางครั้งเราก็ต้องละบางครั้งเราก็ต้องเลิกบางครั้งเราก็ต้องเพิกถอนด้วยลักษณะของตัวมีปัญญาผู้มีปัญญานั้นจะพยายามแก้ใจเราอยู่ตลอดเวลาผู้มีปัญญานั้นจะสนับสนุนตัวเองให้สูงขึ้นอยู่ตลอดเวลาถือไว้นะมันหนักการใดควรถือการใดไม่ควรถือการใดควรยกการใดไม่ควรยกการใดควรวางการใดไม่ควรวางให้เรามีปัญญากำหนดได้ในลักษณะอย่างนี้พอเรามีปัญญาแล้วเราจะเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้นำพาซึ่งคุณงามความดีให้ปรากฏขึ้นสิ่งเหล่านี้นำพาคุณงามความดีให้ปรากฏขึ้นเมื่อเรานั้นมีคุณงามความดีเป็นเครื่องนำพาแล้วการวางไว้การละไว้การเลิกไว้การหยุดไว้จึงเป็นฐานะที่ทุกคนเข้าใจได้จึงเป็นฐานะที่ทุกคนปฏิเสธไม่ได้ปริมาณนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นพอมีปริมาณมันก็จะมีคุณภาพมันคัดได้เพราะมันคัดคุณภาพได้เพราะมีปริมาณถ้าไม่มีปริมาณไม่มีจำนวนมากๆ มันก็คัดเอาคนที่ดีๆเด่นๆไม่ได้มันเป็นเรื่องจำเป็นที่ดังนั้นแหละบางทีต้องเอาปริมาณบางทีก็ต้องเอาคุณภาพแล้วแต่ฐานะสภาพสิ่งแวดล้อมมันเป็นหน้าเป็นตาทั้งนั้นแหละมันเป็นเหตุเป็นผลทั้งนั้นแหละบางทีก็ต้องเอาคุณภาพบางทีก็ต้องเอาปริมาณทั้งคุณภาพและปริมาณเป็นสิ่งที่เราต้องปฏิเสธไม่ได้เมื่อเราปฏิเสธไม่ได้แล้วเราก็ต้องยอมรับว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องเข้าใจแล้วว่าต้องมีทั้งปริมาณทั้งมีต้องประทั้ง

ณภาพถึงว่ามีมากมากไว้นั่นมันถ้าผู้มีปัญญามันจะคัดได้ไอ้ที่มีน้อยๆเนี่ยมันมีปัญหาถึงบอกเหลือกินเหลือใช้เนี่ยมันดีอยู่แล้วให้มันเหลือมันเกินมันขาดไว้นั่นสิ่งที่ดีแล้วเพื่อไว้เวลามีอะไรมันก็จะได้ช่วยอัดช่วยหนุนช่วยแก้ช่วยไขช่วยปรับปรุงรู้ว่าเรานั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้ยิ่งรู้ว่าการส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันนั้นต้องคิดอยู่ตลอดเวลาว่าไม่มีอะไรหรอกสักกายทิฏฐินั้นต้องถือเขาถือเรามากไม่ได้เพราะเราก็มาตามเหตุปัจจัยยืมใช้ชั่วครู่ชั่วยามเหมือนกันนั่นแหละใครจะอยู่คำโลกใครจะอยู่คำฟ้า80ปี90ปีแล้วไปเนี่ยมันก็แย่อยู่แล้วแทบจะไม่ดูคนอื่นด้วยซ้ำไปอยู่แล้วถ้าไม่มีจิตใจเป็นศีลเป็นธรรมจริงๆถ้าไม่มีอำนาจบุญวาสนาบารมีเก่าจริงๆก็หมดท่าคือความจริงเป็นอย่างนี้การอยู่ด้วยกันถึงบอกบางครั้งบางขณะต้องทำใจละมันประเดียวประดาวมันไม่ใช่เรื่องนั้นอะไรหรอกทนเอานิดนึงพอเขาร้อนเราก็เย็นพอเขาเฉยเราก็แสดงออกตามเหตุปัจจัยได้ลักษณะของการแสดงออกใดๆถึงดูจังหวะดูโอกาสดูสิ่งแวดล้อมถ้าเรามีจังหวะมีโอกาสมีสิ่งแวดล้อมที่ดีแล้วจะทำให้เรารู้จักโอกาสให้กับตัวเองสูงขึ้นหยุดไว้วางไว้และก็วางได้ในลักษณะที่เราเข้าใจว่าสิ่งนี้เป็นความจำเป็นสิ่งนี้เป็นความจำเป็นเมื่อสิ่งนี้คือความจำเป็นกับตัวเราแล้วความมีเหตุมีผลมันก็จะปรากฏขึ้นกับใจเราทุกสิ่งทุกอย่างถึงบอกคุณสมบัติของการอยู่ร่วมกันก็เป็นลักษณะที่ปฏิเสธไม่ได้มากก็ได้น้อยก็ได้มีก็ได้ไม่มีก็ได้รวยก็ได้จนก็ได้สวยก็ได้ขี้เรก็ได้ทั้งอ้วนทั้งผอมถ้าอยู่รวมกันแล้วจะมีคุณภาพจะมีความงามเป็นธรรมชาติทั้งอ้วนทั้งผอมถ้าอยู่รวมกันมากๆแล้วจะมีความงามเป็นธรรมชาติที่เราดูว่ามันอยู่กันได้ทุกวันนี้เพราะมันมีความต่างกันมันจะต้องมีความต่างกันในลักษณะอย่างนี้แหละถ้ามันต่างกันในลักษณะอย่างนี้แล้วความเข้าใจของเราก็จะดูว่าง่ายขึ้นง่ายขึ้นความเข้าใจของเราก็จะดูละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นในแนวของการเฝ้าฝึกปฏิบัติถึงบอกว่าให้เห็นความต่างกันบ้างเมื่อเห็นเมื่อรู้เมื่อเข้าใจความต่างกันแล้วแนวการเฝ้าฝึกปฏิบัติของเราก็จะดีได้แนวของการเฝ้าฝึกปฏิบัติก็จะมีเหตุมีผลมากขึ้นจากใจของแต่ละคนจากจิตใจที่มีเหตุมีผลจะนำพาข้อปฏิบัติของแต่ละคนให้เป็นบุญเป็นกุศลมากขึ้นความละเอียดรอบคอบมากขึ้นความเย็นด้วยเหตุด้วยผลมากขึ้นความรู้ความเข้าใจนั้นเป็นศีลเป็นธรรมมากขึ้นถึงบอกว่ายอมรับการอยู่ร่วมกันไม่ปฏิเสธในการอยู่ร่วมกันว่าต้องมีอ้วนมีผอมมีสูงมีต่ำมีดำมีขาวมีทั้งบทบู้บทตลกมีบทบู้บทตลกอยู่ตลอดเวลายิ้มได้แล้วแต่เราจะยิ้มไอ้ที่ไม่ยิ้มก็เราเป็นคนไม่ยิ้มจะร่าเริงเบิกบานก็เรานั่นแหละจะไม่ร่าเริงเบิกบานก็เรานั่นแหละถึงบอกความจริงมันต้องอยู่ที่เรามันไม่ได้อยู่ที่อื่นเมื่อเราทำความเข้าใจในลักษณะความต่างกันและอยู่กันในลักษณะแตกต่างกันความแม่นยำในการใช้ประโยชน์ก็จะเกิดขึ้นเราจะเห็นประโยชน์ในการอยู่ร่วมกันเราจะใช้ประโยชน์ในการอยู่ร่วมกันและเราก็จะอาศัยประโยชน์ในการอยู่ร่วมกันได้มากขึ้นหลักศาสนานั้นเป็นหลักที่คุกเคล้ากันอยู่อย่างนี้มีเปลือกมีกระพี้มีแก่นมีกิ่งเล็กกิ่งใหญ่มีใบมีดอกมีผลเรียกว่าต้นไม้รากแก้วรากฝอยเรียกว่าต้นไม้ในสังคมไทยสังคมโลกก็มีลักษณะอย่างนี้มันจะต้องมีทุกรูปแบบนั่นแหละมันถึงจะดูว่าเป็นธรรมถ้าไม่มีทุกรูปแบบมันไม่เห็นความเป็นธรรมกับสิ่งที่มีอยู่ที่เห็นว่ามีจุดเด่นเพราะเห็นความจริงมันต่างกันที่ย้ำอยู่เสมอว่าที่รู้ว่าสูงก็แสดงว่ามีคนเตี้ยถ้ารู้ว่าอ้วนก็แสดงว่ามีคนผอมมันเป็นข้อเปรียบเทียบกับตัวเราอยู่ตลอดเวลาถึงบทยิ้มก็รู้ว่าบทยิ้มบทตลกก็รู้ว่าบทตลกบทร่าเริงเบิกบานก็รู้อยู่บทโศกเศร้าเสียใจก็มีอยู่สิ่งเหล่านี้แหละคือความงามโดยธรรมชาติให้เราเห็นความเป็นจริงโดยธรรมชาติเป็นสัจจะของชีวิตเนื่องจากใจที่เราฝึกอยู่ปฏิบัติอยู่การงดการเว้นการเลิกการละก็จะเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดคำว่าไม่หวั่นไหวที่สุดคำว่าไม่กำเริบไอ้ตัวไม่กำเริบตัวไม่หวั่นไหวนี่แหละคือตัวสำคัญอย่างยิ่งเมื่อเราทั้งหลายพยายามที่จะมุ่งใจเราให้นิ่งให้เย็นก็จะยอมรับซึ่งกันและกันมากขึ้นว่าดีแล้วถ้าเราบอกว่าดีแล้วน่ะมันก็คือดีนั่นแหละเพราะอ้วนมันก็ดีผอมมันก็ดี

ที่ต่ำมันก็ดีสูงมันก็ดีมันมีดีในตัวของมันอยู่ตลอดเวลาผู้มีปัญญาจึงกำหนดได้ในที่มาที่ไปมองโลกจนเกิดความเข้าใจว่าเออจริงๆนะที่ว่าป่าเนี่ยมันก็มีทุกอย่างนั่นแหละต้นใหญ่ต้นเล็กต้นน้อยต้นสมบูรณ์ต้นไม่สมบูรณ์แม้ที่สุดจะเรียกว่ากาฝากบางอย่างก็เรียกว่าต้องเบียดเบียนคนอื่นแต่กาฝากบางอย่างก็ให้ประโยชน์กับสิ่งอื่นใดเช่นกล้วยไม้ก็กลับให้ประโยชน์แต่การฝากอย่างอื่นใดมีแต่การทำลายซ้ำไปด้วยมันเป็นกฎที่อยู่ร่วมกันได้เรียกว่าสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กสัตว์เล็กกินสัตว์เล็กและก็กินลงไปตามฐานะมนุษย์สัตว์ในสังคมก็มีลักษณะเป็นอย่างเดียวกันผู้ที่มีกำลังอาวุธผู้ที่มีกำลังของเงินผู้ที่มีกำลังขีดความสามารถมากย่อมเป็นผู้ที่ได้เปรียบอยู่ตลอดเวลาผู้ที่ได้เปรียบอยู่ตลอดเวลาในเชิงการต่อสู้แต่ในขณะเดียวกันสิ่งเหล่านั้นอย่าลืมว่าถ้าขาดเหตุขาดผลขาดศีลขาดธรรมจะใช้เพียงอำนาจยศอำนาจเงินอำนาจอื่นใดที่แอบแฝงอยู่ยังไม่พอด้วยความเข้าใจยังไม่ดีได้ด้วยเหตุผลที่มีอยู่แม้หากจะเป็นการชนะก็เป็นการชนะแบบไม่มีการชนะใจคนชมชนะเฉพาะตัวเองแต่ไม่คนชมไม่ชนะด้วยอย่างนี้ก็มีอยู่ถึงบอกว่ายศก็ดีเงินก็ดีโทษสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่แม้จะเป็นบริวารก็ดีถ้าไม่ประกอบด้วยศีลด้วยธรรมไม่ประกอบด้วยเหตุด้วยผลแล้วจะมีประโยชน์อะไรในการอยู่ในสังคมจะมีประโยชน์อะไรที่ในการอยู่ร่วมกันให้มันดีขึ้นก็รู้อยู่ว่ามันชั่วครูชั่วยามทั้งนั้นมียศก็เสื่อมยศมีเงินก็เสื่อมเงินแม้แต่มีการสรรเสริญก็ต้องมีการนินทามีการยกย่องสรรเสริญก็ต้องมีการนินทาแม้ที่ว่ามีสุขมันก็ต้องมีทุกข์ความจริงมันก็เป็นการเปลี่ยนเวรเปลี่ยนกรรมเป็นเปลี่ยนวาระเวลาเย็นก็แสดงว่าไม่ร้อนเวลาร้อนก็แสดงว่าไม่เย็นเวลาแจ้งก็แสดงว่าไม่มืดเวลามืดก็แสดงว่าไม่แจ้งในที่นั้นๆในจุดนั้นๆในเวลานั้นๆถ้าเราเข้าใจในหลักความจริงเป็นอย่างนี้ปัญญามันจะหมุนได้กับสิ่งที่ได้ฟังหมุนได้กับสิ่งที่ได้ดูรับรู้วิเคราะห์วิจารณ์ได้ในสิ่งที่อยู่ไกลคำว่าละเลิกเพิกถอนวางได้มันก็จะเกิดขึ้นกับใจของผู้ฝึกผู้ปฏิบัติเรามุ่งในกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาเรามุ่งในกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาแม้ที่สุดเราก็เน้นกำชับลงไปว่ากฎแห่งกรรมคือสิ่งที่มาของความจริงกฎแห่งกรรมคือสิ่งที่มาของความเป็นธรรมกับแต่ละคนกฎแห่งกรรมคือสิ่งที่มาของแต่ละคนผู้มีปัญญาที่ฝึกฝนอบรมได้ดีแล้วจึงเข้าใจในธาตุแท้ความจริงสิ่งที่มีอยู่จึงเข้าใจในธาตุแท้เหตุผลที่มีอยู่เมื่อทุกคนได้ฝึกได้ปฏิบัติความเข้าใจของแต่ละคนก็จะเย็นลงได้กับทุกสิ่งทุกอย่างเราถึงเปิดใจกว้างว่าไม่เป็นไรยืนก็ได้นั่งก็ได้เดินก็ได้นอนก็ได้ทุกกิริยาบทมุ่งเพื่อให้จิตใจสงบหากแก่แตกต่างด้วยพิธีกรรมก็ไม่เป็นไรมุ่งเพื่อให้เกิดความเจริญงอกงามทางด้านจิตใจมุ่งเพื่อให้รู้เพื่อที่จะละเพื่อจะทำให้แจ้งในความจริงสิ่งที่มีอยู่ข้อปฏิบัติจึงพยายามทำกิจของตนให้มันจบสิ่งที่ควรทำก็ต้องทำให้จบแม้ที่สุดสิ่งที่ทำแล้วก็ต้องตรวจตาข้อบกพร่องตัวเองเราก็จะเข้าใจในความจริงสิ่งเหล่านี้ในแนวการเฝ้าฝึกปฏิบัติก็จะละเอียดพอจิตใจมันละเอียดสุขุมลงแล้วความเป็นเหตุเป็นผลในใจเราก็จะเย็นลงกันทุกคู่ทุกคนอุเบกขาธรรมมันปรากฏอยู่กับการผู้การฝึกการปฏิบัตินึกอยู่เสมอว่าเราไม่อยากให้สิ่งนั้นเกิดแต่มันก็เกิดเรานึกอยู่เสมอว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเราไม่อยากให้เกิดรู้อยู่ว่าสิ่งเหล่านั้นไม่มีใครอยากให้เกิดแต่มันก็เกิดได้ด้วยเหตุปัจจัยไฟไหม้น้ำท่วมรถชนกันหรือว่าเกิดไฟระเบิดหรือว่าเกิดไฟลุกขึ้นในรถเหล่านี้เป็นต้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นที่มาที่ไปของเหล่านั้นมันเป็นสิ่งที่มีอยู่เรียกว่าตึกจะสุดก็ดีไฟจะไหม้ก็ดีน้ำจะท่วมก็ดีเราก็ไม่ได้อยากให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นแต่ด้วยเหตุปัจจัยทำให้ต้องเกิดขึ้นเหล่านั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่านั่นแหละคือที่มาของกฎแห่งกรรมเหตุอย่างไรผลก็อย่างนั้นรู้อยู่แก่ใจว่าการวางเฉยนั้นต้องมีลักษณะอย่างนี้ไม่ใช่เราจะไปเดือดร้อนเพราะเรื่องคนอื่นอยู่เรื่อยไปไม่ใช่เราจะไปทุกข์ใจเพราะเรื่องคนอื่นอยู่เรื่อยไปทานข้าวของตัวเองแล้วยังไปเดือดร้อนเพราะเรื่องคนอื่นแสดงถึงใจนั้นยังไม่สงบระงับแต่แสดงถึงใจยังไม่มีปัญญาคุ้มครองตัวเราโดยเนื้อแท้แล้วต้องพิจารณาให้ลึกๆลงไปว่าอ๋อจริงๆแหละ
นี่เป็นเรื่อง

ที่มีเหตุมีผลนี่เป็นเรื่องมีที่มาที่ไปเรียกว่ามีเหตุมีผลมีที่มาที่ไปของแต่ละอย่างที่เกิดขึ้นกัมมสกาคือทำอย่างไรไว้กัมมดายาดาก็ต้องได้ผลของสิ่งนั้นที่รับก็ได้ที่แจ้งก็ได้เปิดเผยก็ได้ที่มืดที่แจ้งได้ทั้งนั้นไม่ปฏิเสธความจริงสิ่งเหล่านี้กัมมพันธุต่อเนื่องด้วยญาติพี่น้องต่อเนื่องด้วยสิ่งที่มีอยู่ต่อเนื่องด้วยสายเลือดปิดบังไม่อยู่ก็แล้วกันปิดบังไว้ไม่อยู่อย่างเราได้ยินได้ฟังมีข่าวที่ปรากฏอยู่เราก็ต้องใช้ปัญญาเพ่งพิจารณาลงไปว่ามีทุกรสทุกชาติมีทุกบททุกตอนโดยเฉพาะวันนี้เรารู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นเป็นพิเศษคือไม่รับผิดชอบตัวเองแล้วยังไม่รับผิดชอบบุคคลที่ต่อเนื่องกับตัวเองเรียกว่าบังคับไม่เกิดก่อนเวลาเกิดคือบังคับไม่ตายไม่ต้องการให้เจริญสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราผู้มีจิตใจมีความเป็นศีลเป็นธรรมแล้วต้องคิดให้หนักไม่รับผิดชอบตัวเองแล้วยังไม่รับผิดชอบบุคคลที่ต่อเนื่องกับตัวเองเรียกว่านรกทั้งเป็นมันเกิดขึ้นมันมีอยู่ด่าดื่นโดยทั่วไปในสังคมโลกพึงสังวรพึงระวังพึงสำเนียกสำนึกว่ามีอยู่อย่างนี้โดยทั่วไปสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ผูกใจอยู่กับทุกคนผู้ที่ทำพฤติกรรมไม่ชอบด้วยเหตุด้วยผลศีลธรรมไม่มีแล้วความเดือดร้อนย่อมเกิดขึ้นอยู่กับใจของบุคคลนั้นไม่น่าจะมีก็มีไม่น่าจะเกิดก็เกิดไม่น่าจะเป็นก็เป็นไม่น่าจะได้ก็ได้ไม่น่าจะมีจะเห็นก็มีก็เห็นก็เป็นให้เราใช้ปัญญาพิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้เราไม่เคยคิดว่าจะมีมากอย่างนี้แต่มันก็มีในเรื่องของคนไม่รับผิดชอบตัวเองแล้วยังไม่รับผิดชอบบุคคลที่ต่อเนื่องกับตัวเองทำลายได้ทุกสิ่งทุกอย่างฆ่าได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีข้อแม้ใดๆทุกสิ่งทุกอย่างปัญหามันยังเกิดขึ้นในสังคมทุกวันนี้เพราะอะไรว่าบุคคลที่จิตใจใฝ่ต่อเหตุผลไม่มีมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นแหละที่สุดก็เดือดร้อนเพราะการไม่รับผิดชอบตัวเองแล้วไม่รับผิดชอบพฤติกรรมของตัวเองแล้วสิ่งที่ต่อเนื่องกับตัวเองจึงมีอยู่ในลักษณะอย่างนี้เข้าใจเหมือนกันว่าทนต่อความอยากของตัวเองไม่ได้ทนต่อความต้องการของตัวเองไม่ได้ไม่มีความยางอายไม่มีความเกรงกลัวต่อบาปกรรมสิ่งนี้จึงปรากฏอยู่ในหมู่มนุษย์และสัตว์ผู้ขาดศีลขาดธรรมสิ่งนี้จึงมีอยู่ในหมู่มนุษย์ผู้ขาดศีลขาดธรรมเมื่อเราเข้าใจได้แล้วเราก็จะเห็นเหตุเห็นผลมากขึ้นว่านี่แหละคือมนุษย์ที่ปราศจากวิญญาณของการรับผิดชอบความเป็นมนุษย์แล้วยังไม่ไปรับผิดชอบพฤติกรรมของบุคคลที่ต่อเนื่องกับตัวเองอีกสิ่งที่ตามมาก็คือก่อความเดือดร้อนวุ่นวายในสังคมมากขึ้นศีลธรรมถ้ามันขาดจากหัวใจบุคคลหนึ่งบุคคลใดมีแต่ความต้องการมีแต่ความอยากมีแต่ความต้องการมีแต่ความอยากเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วมันก็มีแต่เรื่องต้องเดือดร้อนไม่มีที่สิ้นสุดอาศัยใจที่เย็นและสงบลงได้การเตือนสอนตนจึงมีเหตุผลเพียงพอกับการฝึกปฏิบัติข้อวัดปฏิบัติใดๆของหมู่เราก็จะค่อยมีเหตุมีผลมากขึ้นประสบการณ์มันสอนให้เราได้สำนึกสำเนียกอยู่ตลอดเวลาได้รับผิดชอบตัวเองอยู่ตลอดเวลาอดีตนั้นคือสิ่งที่ฟ้องใจเราได้ตลอดเวลาแม้ส่วนที่เรามุ่งหวังตั้งใจมันก็ฟ้องเราได้อยู่ตลอดเวลาหิริความละอายแก่ใจไม่มีโอตปาความเกรงกลัวต่อบาปกรรมไม่มีแล้วที่ไหนที่ไหนมันก็มีแต่เรื่องแต่เดือดร้อนทั้งนั้นแหละแม้ที่สุดทำได้ลักษณะที่เรียกว่าทนต่อความรู้สึกตัวเองไม่ได้ทนต่อความอยากความต้องการของตัวเองไม่ได้ผลจึงตามมาให้เวรภัยไม่มีที่สิ้นสุดคนมันถึงต่างกันเหมือนฟ้ากับดินคนมันถึงห่างกันเหมือนฟ้ากับดินเพราะอำนาจไม่มีฮิริโอตปะคือยางอายในหัวใจเจ้าของการกระทำคำพูดจึงไม่รับผิดชอบเมื่อไม่รับผิดชอบการกระทำคำพูดตัวเองสิ่งที่ตามมาก็คือก่อความวุ่นวายให้กับคนอื่นเมื่อเป็นอย่างนี้เราจึงบอกว่าเฉยได้เพราะเราเข้าใจนิ่งได้เพราะเราเข้าใจบาปบุญกรรมเป็นเรื่องที่มีอยู่บาปบุญกรรมเป็นสิ่งที่มีอยู่เมื่อเราเข้าใจเราก็นิ่งได้สงบได้ด้วยความจริงสิ่งเหล่านี้อาศัยการเฝ้าฝึกปฏิบัติอาศัยความละเอียดความเย็นของใจการแยกแยะออกโดยเหตุโดยผลก็จะปรากฏได้หวังในความจริงใจหวังในความบริสุทธิ์ใจในการแสดงออกข้อวัดปฏิบัติของเราก็จะมีเหตุมีผลจากตาได้ดูรูปหูได้ฟังเสียงใจได้รับรู้อยู่ใกล้สัมผัสใดๆแนวความคิดก็จะเป็นไปเพื่อการปรับปรุงแก้ไขทำให้เรารู้จักลดรู้จักละรู้จักวางแล้วที่

ความเป็นหนึ่งคือเป็นกลางก็จะเกิดขึ้นจึงขออนุโมทนาบุญกุศลในความเข้าใจที่มีอยู่มาแสดงออกด้วยกิจกรรมร่วมกันทุกวันศุกร์ทุกวันพระซึ่งมีการไหว้พระสวดมนต์18-30เป็นข้อวัดปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง365วันเป็นอย่างนี้แม้วันธรรมดา3 ทุ่มตี 5ทุกวันเราก็มีการไหว้พระสวดมนต์ความเข้าใจ

0: ศาสนาได้มากขึ้นเมื่อใจเราเย็นลงจิตเราเย็นลงความรู้สึกมันก็เกิดความอัศจรรย์ขึ้นอ๋อจริงๆทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นธรรมทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมีอยู่ทั้งนั้นเมื่อสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีอยู่นั่นแหละคือธรรมแท้เราจะแยกออกได้ว่าส่วนไหนเป็นอธรรมส่วนไหนเป็นธรรมส่วนไหนดีส่วนไหนชั่วคำว่ารู้ตัวรู้ตนรู้ตัวทั่วพร้อมก็จะปรากฏได้โดยเหตุโดยผลดังที่กล่าวมาหวังได้คือความไม่มีเวรซึ่งกันและกันหวังได้คือความไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันมุ่งมั่นเพื่อให้ทุกคนเข้าใจในหลักศาสนาคือความจริงของสิ่งที่มีอยู่ได้ชื่อว่าเป็นผู้เข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โดยเนื้อแท้
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ทุกวันตั้งแต่2 นาฬิกาถึง 4 นาฬิกา

0: ลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยหลวงพ่อพุทธานิโยวัดป่าสารวันจังหวัดนครราชสีมา
1: ได้โปรดตั้งใจอธิษฐานจิตเพื่อนั่งสมาธิปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพื่อให้จิตของเราสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิเกิดสติปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกประการแล้วก็สำรวมจิตนึกถึงพระพุทธเจ้าพุทโธธัมโมสังโฆพระพุทธเจ้าอยู่ในจิตของเราพระธรรมอยู่ในจิตของเราพระสงฆ์อยู่ในจิตของเราพระพุทธเจ้าคือความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีซึ่งเป็นธรรมชาติของจิตจะต้องมีสภาพรู้เป็นปกติคำว่ารู้นั้นมาจากคำว่าพุทโธซึ่งเป็นคำพูดเป็นชื่อของพระพุทธเจ้าเมื่อเรามีสติกำหนดรู้จิตของเราอยู่เราก็มีพุทโธคือพระพุทธเจ้าอยู่ในจิตของเราถ้าหากจิตของเราสงบตั้งมั่นสว่างสะอาดรู้ตื่นเบิกบานสภาวะที่เป็นคุณธรรมที่ทำจิตให้เป็นพุทธะได้เด่นชัดขึ้นมาในจิตของเราแล้วการปฏิบัติสมาธิภาวนาสำคัญอยู่ที่การสำรวจตัวเองเพราะการสำรวจตัวเองนี่ย่อมเป็นอุบายวิธีทำให้เรารู้ว่าสภาพกายวาจาและจิตของเรานั้นมันเป็นอย่างไรนักบวชนักปฏิบัติทุกประเภทจุดเริ่มต้นด้วยการเป็นผู้มีศีลศีลนี่แหละเป็นหลักฐานเป็นเครื่องวัดเป็นเครื่องทดสอบเป็นเครื่องตัดสินว่าเราเป็นนักปฏิบัติเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าจริงหรือไม่เราเป็นอุบาสกอุบาสิกาเราเป็นจริงหรือไม่เราเป็นแม่ขาวนางคีเราเป็นจริงหรือไม่เราจะรู้ด้วยการพิจารณาสำรวจศีลของตัวเองเพราะศีลเป็นขอบเขตของการของ

ความประพฤติเราปฏิบัติที่จะเอาดีกับพระพุทธเจ้าต้องเริ่มต้นด้วยความเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์สำหรับนักบวชระดับสามเณรหรือพระภิกษุก็ต้องสำรวจศีลของตัวเองวันหนึ่งหนึ่งตั้งแต่เช้าจนเย็นจนกระทั่งถึงเวลาที่เราจะจำวัดเราควรจะสำรวจศีลของตนเองว่าแต่เช้ามาถึงปัจจุบันนี้เราได้ทำผิดพลาดสิกขาบทวินัยข้อไหนเมื่อเราสำรวจตัวเองรู้แจ้งเห็นชัดถ้าเราไม่มีความผิดพลาดเราก็ควรจะภาคภูมิใจว่าเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์บริสุทธิ์โดยเจตนาที่เราตั้งใจจะงดเว้นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติห้ามถ้าหากว่าเราพบจุดใดที่มันขาดตกบกพร่องหรือสงสัยข้องใจเราก็ควรจะได้ชำระตามวิธีการที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้ถ้าสงสัยว่าจะต้องอาบัติสุนทรใจปาจิตติทุกข์โกรธโทภาสิทธิ์เพียงแค่สงสัยก็รีบแสดงปักพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งถ้าสงสัยว่าจะเป็นอาบัติสังฆาทิเศษก็อยู่ปริบาติกรรมชำระตนให้บริสุทธิ์ถ้าสงสัยว่าตัวเองจะเป็นอาบัติปาราชิกเพราะเหตุที่เราอาจจะมีเจตนาที่ไม่ดีไม่งามอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการละเมิดสิกขาบทปาราชิกสี่ข้อใดข้อหนึ่งถ้าหากสงสัยข้องใจหรือแก้จิตใจตัวเองไม่ตกก็ลาสิกขาบทเสียพระภิกษุที่ต้องอาบัติปาราชิกแล้วไม่ยอมละสิกขาบทไม่ยอมลาเพศสมณะเป็นบุคคลลักเพศเป็นพระปลอมสมโภคบริโภคร่วมกับพระภิกษุผู้มีศีลบริสุทธิ์เป็นการสะสมบาปกรรมเพิ่มขึ้นให้กับตัวเองแต่เมื่อเราลาสิกขาบทไปแล้วไปบวชเป็นสามเณรรักษาศีลติดจะเริ่มสมาธิภาวนาหรือเป็นอุบาสกรักษาศีลแปดศีลห้าบำเพ็ญสมาธิภาวนาสามารถบรรลุอริยมรรคอริยผลได้ถึงขั้นพระอนาคามีถ้าหากว่าเป็นอาบัติปาราชิกแล้วขาดจากความเป็นพระภิกษุจะบำเพ็ญเพียรภาวนาอย่างไรก็ไม่เป็นไปเพื่อบรรลุอริยมรรคอริยผลมีแต่จะสร้างบาปกรรมให้กับตัวเองเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมที่จะเอาดีเพื่อจะให้บรรลุมรรคผลนิพพานกันจริงๆต้องรักษาศีลให้บริสุทธิ์สะอาดสีเลนะสุภติงยันติผู้มีศีลอันงดงามย่อมดำเนินไปด้วยดีไปอยู่ไหนก็มีผู้ยินดีหนีไปก็มีผู้อาลัยคิดถึงสีเลนะโภคสัมปทาผู้มีศีลบริสุทธิ์ย่อมดึงดูดมาซึ่งโภคทรัพย์สมบัติอันเป็นอามิตรทั้งหลายสีเลนะนิพพุติงยันติ

ภัยดับเกณฑ์ดับความพยาบาทอาฆาตเคียดแค้นดับจนกระทั่งกิเลสอาสวะในจิตในใจให้หมดสิ้นไปบรรลุพระนิพพานเพราะฉะนั้นสาธุชนจึงสมควรจะชำระศีลของตนเองให้บริสุทธิ์สะอาดอยู่เสมอนี่เป็นหลักสำหรับสำรวจตัวเองทีนี้การปฏิบัติธรรมแม้สมาธิของเราสติปัญญาของเราจะเกิดขึ้นได้บรรลุฌานญาณถึงขั้นไหนอย่างไรก็ตามผู้ไม่มีศีลสามารถบำเพ็ญสมาธิให้ได้ทานได้อภิญญาได้ญาณแต่อภิญญาญาณหรือสมาธิทานอันนั้นไม่เป็นไปเพื่อบรรลุอริยมรรคอริยผลเพราะศีลไม่เป็นเพราะศีลไม่บริสุทธิ์ผู้ที่จะสำเร็จอริยมรรคอริยผลแท้จริงต้องอาศัยศีลเป็นพื้นฐานเพราะฉะนั้นสมาธิเราไม่มีศีลเราก็ทำได้ฮัลโลสีทีไพรเขาบำเพ็ญสมาธิเขาอาศัยสัจจะความจริงใจนั่งบำเพ็ญสมาธิอยู่ที่ไหนตากแดดตากฝนอันตรายใดๆจะมาถึงตัวก็ไม่หวั่นลงได้ตั้งใจว่าจะนั่งอยู่ที่นี่เขาจะไม่ยอมลุกจากที่นั่งถ้าไม่ถึงกำหนดเพราะอาศัยสัจจะความจริงใจนั่นทำให้เขาได้สมาธิได้ทานได้อภิญญารู้แจ้งเห็นจริงสามารถที่จะล่วงรู้จนกระทั่งวาระจิตหรือทำลายเหตุการณ์ต่างๆอันเป็นอนาคตหรือรู้เรื่องอดีตได้แต่ว่าสมาธิที่ไม่มีศีลเป็นเครื่องประกันความปลอดภัยยอมไม่เป็นไปเพื่อบรรลุมรรคผลฤาษีสองตนเหาะมาจากภูเขาหิมาลัยมาพักอยู่ในศาลาสาธารณะแห่งหนึ่งสาเหตุด้วยแย่งไม่พอใจที่จะให้เพื่อนมาพักร่วมเก่งกล่าวหาเรื่องซึ่งกันและกันในที่สุดเรื่องลุกลามไปใหญ่ฤาษีตนกล่าวหาก็แช่งถ้าหากว่าท่านไม่ได้เหยียบชะดาของเราให้หัวท่านแตกเจ็ดเสียงก็เช่นกันท่านล่ะถ้าหากว่าเราได้เหยียบชะดาของท่านขอให้หัวเราแตกเจ็ดเสียงถ้าเราไม่ได้เหยียบขอให้ท่านหัวท่านแตกเจ็ดเสียงนี่ลองดูสิฤาษีผู้สำเร็จฌานสมาบัติแล้วนี่สามารถแช่งผู้คนให้หัวแตกเจ็ดเสียงได้หัวแตกแล้วมันก็ตายตายแล้วมันก็ฆ่ากันด้วยการแช่งเพราะฉะนั้นสมาธิจะเป็นไปได้ถึงขั้นใดตอนใดไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่ศีลตัวเดียวเท่านั้นแหละท่านผู้เจริญทั้งหลายใครภาวนาไม่เต็มก็ขอให้มีศีลบริสุทธิ์ตามที่ตนตั้งใจตามเจตนาที่จะงดเว้นสิ่งใดที่มันขัดต่อศีลและธรรมมันก็ผิดหรือขัดต่อกฎระเบียบของบ้านของเมืองขาดต่อกฎระเบียบของบ้านของเมืองก็ต้องผิดศีลธรรมผิดธรรมผิดวินัยดังนั้นขอให้เราท่านทั้งหลายพึงสำรวจตัวโดยในยะดังที่กล่าวมาแล้วส่วนการปฏิบัติสมาธิภาวนาเราก็ปฏิบัติกันมาเมื่อสมา

ธิของเราไม่เต็มไปสม่ำเสมอก็เพราะศีลของเราไม่บริสุทธิ์เพียงพอสมาธิตามความเข้าใจของนักปฏิบัติมีอยู่สองอย่างอย่างหนึ่งเราภาวนาแล้วบังคับจิตให้มีแนวโน้มไปสู่จุดหยุดนิ่งอาศัยการฝึกจนคล่องชำนิชำนาญเราจะให้จิตของเราหยุดนิ่งเมื่อไรก็ได้แต่เมื่อจิตหยุดนิ่งแล้วเราจะต้องประคับประคองให้จิตอยู่ในสภาพปกติถ้าเลิกประคับประคองเมื่อไรจิตก็ไหวตัวกลายเป็นความไม่สงบอันนี้มันเป็นแต่เพียงความสงบที่เราแต่งเอาได้มันยังไม่ใช่สมาธิตามความหมายสมาธิธรรมชาติที่เราบริกรรมภาวนาก็ดีหรือพิจารณาอะไรก็ดีเราไม่ได้บังคับจิตให้มันสงบหน้าที่ของเราบริกรรมก็ภาวนาไม่หยุดพิจารณาไม่หยุดหรือกำหนดลมหายใจไม่หยุดแล้วในที่สุดธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกความเข้มแข็งของสติก็ย่อมเพิ่มมากขึ้นเมื่อสติสัมปชัญญะเข้มแข็งจิตก็มั่นคงจิตมั่นคงสติก็มั่นคงกลายเป็นสมาธิตามธรรมชาติในเมื่อสมาธิมันเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติที่เราไม่ได้ปรุงแต่งมันจะมีลักษณะพอเกิดจิตว่างว่างนิดหนึ่งแล้วมันมีลักษณะเหมือนกับจะง่วงนอนแล้วจิตมันวูบวูบวูบวูบวูบวูบลงไปสำหรับผู้ปฏิบัติใหม่อาจจะวูบเร็วเหมือนกับกระโดดจากที่สูงลงไปสู่ที่ต่ำในเมื่อจิตวูบลงไปนิ่งปั๊บสว่างสวัยรู้ตื่นเบิกบานอันนี้เป็นจุดเริ่มของสมาธิตามธรรมชาติเมื่อจิตสงบเป็นสมาธิแล้วเจตนาสัญญาที่เราจะไปประคับประคองจิตย่อมไม่มีเมื่อจิตเป็นสมาธิตามธรรมชาติแล้วเราจะน้อมจิตไปดูอะไรไปเพ่งอะไรย่อมไม่มีมีแต่ความเป็นเองของจิตที่มีสมาธิโดยธรรมชาติจิตจะปฏิบัติตัวไปสู่สมาธิขั้นใดตอนใดอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิจะไปปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจะตุทัชฌานจะเกิดฌานอย่างรู้อภิญญาอะไรขึ้นมาจะเป็นไปเองโดยธรรมชาติของสมาธิเราไม่มีสัญญาเจตนาจะไปตกแต่งจิตให้เป็นไปอย่างไรนอกจากจิตจะปฏิวัติตัวไปเองเท่านั้นอันนี้เป็นความเข้าใจของสมาธิเข้าใจเรื่องสมาธิตามแบบของหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นเพราะงั้นหลวงปู่มั่นท่านจึงหลวงปู่เสาท่านจึงย้ำเสมอว่าให้เร่งภาวนาเร่งภาวนาเร่งภาวนาให้มันมีสมาธิที่เป็นเองโดยธรรมชาติทีนี้สมาธิที่เป็นเองโดยธรรมชาติเมื่อมันสงบลงไปแล้วทางไปมันก็มีสองทางเหมือนกันทางหนึ่งมันสงบละเอียดว่างไปตลอดแล้วก็สมาธิละเอียดละเอียดละเอียดไปจนกระทั่งร่างกายตัวตนหายจนกระทั่งทั้งถึงจะตุทัชฌานคือฌานที่สี่แล้วก็ดำเนินไปตามคันลองของอรูปฌานไปอาปาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเน

ว่าสัญญานาสัญญายตนะสมาธิเล็กเรียวลงไปเหมือนกับปลายเข็มจนไปถึงขั้นที่จะรู้สึกตัวบ้างไม่รู้สึกตัวบ้างจึงเรียกว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะอันนี้มันไปในทางสายฌานสมาบัติ เป็นสมาธิในฌานสมาธิในฌานมันนิ่งรู้อยู่ในสิ่งสิ่งเดียวคือจิตรู้อยู่ในจิตเท่านั้นแต่สมาธิอีกแบบหนึ่งพอจิตสงบลงไปพอมีพลังพอสมควรแล้วความรู้มันผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาอย่างกระน้ำพุอันนี้เรียกว่าสมาธิวิปัสสนาสมาธิวิปัสสนาจิตสงบแล้วย่อมเกิดความรู้ขึ้นมาความรู้นั้นคืออะไรก็คือความคิดของเราเองนั่นเองแต่ความคิดที่เกิดขึ้นเรามีสติรู้ทันเองโดยอัตโนมัติเป็นสมาธิวิปัสสนาเพราะฉะนั้นหลักการปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติแล้วถ้าจิตสงบนิ่งว่างสว่างรู้ตื่นเบิกบานปล่อยให้มันว่างไปถ้าหากว่าจิตสงบนิ่งสว่างแล้วเกิดภูมิความรู้คือความคิดขึ้นมาฟุ้งฟุ้งขึ้นมาอย่างกระน้ำพุก็ปล่อยให้มันคิดไปแต่เอาสติกำหนดตามรู้ไปพอไปถึงจุดจุดหนึ่งจิตมันจะจุดนิ่งสว่างสวัยสภาวะที่เป็นความคิดที่เกิดขึ้นหลับไปมันจะมีปรากฏการณ์ให้จิตรู้อยู่ตลอดเวลาแต่ว่าจิตนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานสภาวะทั้งหลายมาวนรอบจิตอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่สามารถที่จะเข้าไปถึงข้างในของจิตได้จิตก็เป็นอันหนึ่งสภาวะที่เป็นสิ่งรู้ก็เป็นอันหนึ่งไม่ได้เกี่ยวพันกันในลักษณะอย่างนี้เรียกว่าจิตกับอารมณ์แยกกันได้หลวงปู่มั่นท่านบัญญัติความเป็นของจิตตรงนี้ว่าถีติภูตังถีติคือจิตตั้งมั่นนิ่งเด่นสว่างสวัยภูตังคือสภาวะอันเป็นสภาวะธรรมเกิดดับปัจจิตอยู่ตลอดเวลาแต่จิตไม่มีความยินดียินร้ายมีแต่ดำรงตนเป็นกลางโดยเที่ยงธรรมสว่างไสวอยู่เท่านั้นอันนี้พึงสังเกตความเป็นไปของจิตในสมาธิอย่างนี้ทีนี้ถ้าว่าจิตสงบลงไปเป็นสมาธิได้พอสงบลงไปนิดหน่อยพอรู้สึกว่ามีปีติเราก็มานึกว่าปีติหนอพอตั้งใจนึกอะไรขึ้นมาสมาธิก็ถอนถ้าเกิดสุขสุขหนอนึกขึ้นมาแล้วสมาธิมันก็ถอนอันนี้มันเป็นจุดเริ่มถ้าหากว่าจิตมันสงบเป็นสมาธิตามธรรมชาติกันจริงๆคำว่าหนอปีติหนอสุขหนอมันไม่มีหรอกอย่าไปเข้าใจผิดแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่กล่าวว่าเมื่อทำจิตสงบเป็นสมาธิผ่านอุปจารสมาธิเข้าไปถึงอัปปนาสมาธิแล้วก็ถอนจิตออกมาอยู่ในระดับอุปจารสมาธิแล้วก็น้อมจิตไปพิจารณาสภาวะธรรมท่านผู้ได้กล่าวอย่างนี้หมายความว่าภาวนาไม่เป็นเพราะเมื่อจิตเข้าสมาธิจริงๆแล้วสัญญาเจตนาใดๆที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับสมาธิในขณะนั้นย่อมไม่มี
จิตหมดสัญญาเจตนาที่จะล้อมไปมา

ทางใดจะไปนึกน้อมจิตจากอัปปนาสมาธิให้ถอนมาอยู่อุปจารสมาธินี่ย่อมเป็นไปไม่ได้นอกจากว่าเราจะสามารถฝึกจิตบังคับจิตให้หยุดนิ่งโดยความตั้งใจเท่านั้นแต่ถ้าเป็นสมาธิตามธรรมชาติไม่มีทางเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะทำอย่างไรถ้าท่านผู้ใดภาวนาจิตเข้าไปสู่อุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิจิตก็ย่อมจะเป็นไปตามธรรมชาติของสมาธิเป็นไปเองโดยอัตโนมัติทางที่ถูกต้องเมื่อจิตถอนจากสมาธิลึกๆมาแล้วบางทีสมาธิลึกนี่มันจะรู้สึกว่ามีแต่จิตสว่างสวัยร่างกายตัวตนหายไปหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วทีนี้จิตไปยังอยู่ในสมาธิบางทีนานเป็นชั่วโมงหรือหลายชั่วโมงหรือบางทีบางท่านชำนาญในการเข้าออกสมาธิอาจจะที่ฐานจิตให้อยู่เป็น 7-8 ชั่วโมง7วัน7คืนก็ได้เรียกว่าเข้าฌานสมาบัติทีนี้เมื่อจิตอยู่ในฌานในสมาธิอันละเอียดแล้วจิตก็มีเวลาที่จะถอนจากสมาธิถ้าหากว่าท่านผู้ใดหมดอายุไขถ้าจิตละเอียดถึงขนาดนี้ก็ไปเลยไม่ต้องกลับมาอีกดีเหมือนกันตายในสมาธินี่อย่างน้อยก็ต้องไปพรหมโลกแต่ถ้าอายุไขยังไม่สิ้นจิตย่อมถอนออกมาสู่สภาวะปกติธรรมดาเมื่อจิตถอนออกมาพอรู้สึกว่ามีกายถ้าหากว่ารู้สึกมีกายไม่เกิดมีอะไรขึ้นให้ยับยั้งอยู่ก่อนอย่าเพิ่งรีบออกจากที่นั่งสมาธิพอรู้สึกว่ามีกายแล้วให้กำหนดสติรู้จิตทันทีถ้าจิตนิ่งนิ่งอยู่ปล่อยให้นิ่งถ้าหากว่าจิตมีความคิดปล่อยให้คิดแต่กำหนดสติตามรู้ข้อนี้เราจะสังเกตได้ง่ายถ้าจิตของเรายังไม่มีสมาธิเข้มแข็งเกิดความคิดขึ้นมาเรากำหนดรู้เขาจะหยุดคิดทันทีเมื่อหยุดคิดแล้วก็เป็นความว่างปล่อยให้ว่างถ้าคิดปล่อยให้คิดเอาสติตัวเดียวตามรู้ไปถ้าหากว่าคิดแล้วกำหนดรู้จิตไม่ยอมคิดไม่ยอมหยุดแม้จะบังคับให้หยุดก็ไม่ยอมหยุดอันนั้นแสดงว่าจิตมีพลังทางสมาธิพร้อมที่จะทำงานได้แล้วปล่อยให้คิดปรุงแต่งไปตามธรรมชาติของจิตแต่เราเอาสติกำหนดตามรู้ไปทุกระยะทุกขณะจิตเขาจะคิดไปเหนือไปใต้เรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องกุศลอกุศลปล่อยให้คิดไปเราเอาสติตัวเดียวรู้ตามไปเท่านั้นอันนี้เรียกว่าจิตก้าวขึ้นสู่ภูมิวิปัสสนาในภาคปฏิบัติทีนี้เมื่อจิตคิดไปดูไปคิดไปดูไปธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกเขาจะเพิ่มพลังงานมากขึ้นเมื่อพลังสมาธิสติสัมปชัญญะพร้อมจิตจะหยุดนิ่งปั๊บสว่างสบายความคิดที่จิตปรุงแต่งขึ้นมาเองนั้นจะเป็นประหนึ่งว่ามาวิ่งวนรอบจิตอยู่ตลอดเวลาแต่จิตหาได้หวั่นไหวไม่พอมาถึงความสว่างของจิตมันก็ตกไปตกไปเหมือนแมลงบินเข้ากองไฟซึ่งหลวงปู่มั่นท่านเรียกว่าผีติภูตังขอให้ท่านทั้งหลายพึงพิจารณาและเข้าใจตามที่กล่าวมานี้ในท้ายที่สุดนี้ขอท่านสหธรรมนิกทั้งอุบาสกอุบาสิกาจงมีจิตตั้งมั่นแน่วแน่ที่จะปฏิบัติตามคำสั่งและคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือยึดศีลสม

มาธิปัญญาเป็นหลักมุ่งตรงต่อความบริสุทธิ์สะอาดกายวาจาและจิตบรรลุอริยมรรคอริยผลได้ดวงตาเห็นธรรมไม่คล้องแวะที่จะไปอิงอาศัยอามิตรและบุคคลปรับปรุงสมาธิของตนเองให้เป็นสัมมาสมาธิคือมุ่งตรงต่ออริยมรรคอริยผลหรือมรรคผลนิพพานอย่างแท้จริงขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความเจริญในพระธรรมวินัยของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงประกาศดีแล้วแล้วจงประพฤติตนให้เป็นผู้งามในเบื้องต้นอาทิปัญญาโนด้วยศีลบริสุทธิ์สะอาดประพฤติตนให้เป็นผู้งามในท่ามกลางคือมัชเฌปัญญานังงามด้วยจิตสมาธิปริโยสานะปัญญานังงามในเบื้องปลายคือปัญญาเป็นสัมมาทิฏฐิเห็นชอบตามคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกประการเทอญโสสวาขาโตสุปฏิปันโนแผ่เมตตาพรหมวิหารจบท้ายด้วยการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเอากันแค่นี้ไม่ต้องไปเที่ยวสวดอะไรให้มันยืดยาวนักหนาถ้าใครสวดอะไรไม่ได้สวดพุทโธคำเดียวพุทโธพุทโธพุทโธทุกลมหายใจยืนเดินนั่งนอนพุทโธคำเดียวถ้าสวดต่อเนื่องกันทุกลมหายใจรับรองได้สมาธิวิเศษขึ้นมาทันทีท่านผู้เจริญทั้งหลายจุดยืนของชาวพุทธอยู่ที่พระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจของเราใครยุรู้จักพ่อรู้จักแม่เคารพพ่อเคารพแม่เลี้ยงดูพ่อแม่ของตนเองให้ดีคนนั้นแหละมีคุณพระพุทธเจ้าอยู่ในใจหากคนใดลูกคนใดเวลาตื่นเช้ามาขยันทำบุญตักบาตรทำกับข้าวกับปลาส่งกลิ่นหอมชุยไปโดนจมูกคนแก่คนแก่หลังค่อมๆเดินเอามือไพร่หลังมามองดูแหมนี่น่าทานจริงแม่ขอชิมหน่อยได้ไหมไม่ได้ฉันจะไปทำบุญอย่ามายุ่งยายแก่ใครทำอย่างนี้ตกนรกตายหมดทุกคนเพราะฉะนั้นเรามีมือสองข้างก่อนอื่นแต่ละวันนี้ที่เราจะไปยกมือไหว้ใครให้ยกขึ้นไหว้พ่อแม่เราก่อนแม้จะรับหลังก็ตามตื่นเช้าขึ้นมากราบหมอนสามทียกมือท่วมศีรษะสาธุข้าพเจ้าขอไหว้พ่อไหว้แม่แล้วจึงค่อยลุกไปไหว้คนอื่นอันนี้ขอให้ถือเป็นเรื่องสำคัญคนเราไม่รู้จักพ่อจักแม่ไม่รู้จักครูบาอาจารย์ไม่มีความเจริญถ้าเราทำได้นิมิตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาได้ยึดเอาคุณธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีเพราะฉะนั้นขอให้ท่านตั้งสัจจะปฏิญาณอธิษฐานจิตเอาไว้ว่าพระเจ้าจะอุปถากบิดามารดาของข้าพเจ้าทุกวันทุกวันจะไม่พยายามทำให้ท่านเดือดเนื้อร้อนใจสามีภรรยารักกันมากๆเมตตากันมากๆพ่อแม่สงสารเมตตาบุตรธิดามากๆบุตรธิดาเคารพบูชารักเคารพต่อบิดาบารดามากๆถ้าท่านปฏิบัติได้มีแต่ความเจริญถ่ายเดียวไม่มีความเสื่อมหลวงพ่อขอฝากคติเตือนใจบรรดาท่านทั้งหลายให้ท่านทั้งหลายพยายามสร้างความรักความเมตตาปราณีต่อกันถ้าหากว่าเรายังสร้างความรักความเมตตาปราณีต่อกันยังไม่ถึงแก่นแท้เรายังไม่ถึงธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงก็ว่าศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าสอนให้เราสร้างความรักความเมตตาปราณี
ญาติโยมก็ต้องสร้างความรักความปราณีตาปราณีสามีภรรยาก็ต้องทำ

่อกันลูกเต้าก็ต้องสร้างความรักเคารพบูชาต่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายพระภิกษุสงฆ์สามเณรก็สร้างความรักความเมตตาปราณีซึ่งกันและกันยังมองสายตากันด้วยสายตาอาฆาตพยาบาทก็แสดงว่ายังไม่เป็นพระแท้สมณะย่อมไม่เข้าไปเบียดไม่เข้าไปฆ่าไม่ไปเบียดเบียนโดยที่สุดไม่คิดอิจฉาพยาบาทแม้ด้วยใจนั่นจึงเป็นสมณะแท้สมโนอัตตะสุสมโนสมณะต้องเป็นผู้สงบสงบจากบาปกรรมความทั่วที่ทำผิดต่อศีลบทวินัยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้จากโจทย์ทั้งหลายก็ยึดเอาศีลห้าเป็นหลักปฏิบัติใครยังจำเป็นจะต้องฆ่าสัตว์ประกอบอาหารเลี้ยงชีวิตเชิญตามสบายแต่ว่ามนุษย์จะไปแตะต้องให้พากันตั้งใจว่าขึ้นชื่อว่ามนุษย์ฉันจะไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนไม่ข่มเหงไม่ลังแกไม่อิจฉาตาร้อนแล้วก็ให้นึกเสมอว่าขอเพื่อนมนุษย์เราจงมีความสุขกายสุขใจจะได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันจงมีสุขรักษาตนให้พ้นภัยทั้งปวงเถิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกหลานภายในครอบครัวต้องพยายามสร้างความรักเคารพบูชาพ่อแม่ของตนเองให้มากๆเรามีมือสองข้างวันหนึ่งๆก่อนจะไปยกมือไหว้ใครขอโลกจากที่นอนให้ยกมือท่วมหัวท่วมเกล้าสาธุข้าพเจ้าขอไหว้พ่อไหว้แม่แล้วจังค่อยไปไหว้คนอื่นถ้าใครคิดจะมาทำบุญกับหลวงพ่อมีขนมหวานหวานอาหารดีๆผลไม้สดสดให้ทำบุญกับพ่อกับแม่ของตนเองก่อนหากว่าใครยังไม่ได้ทำบุญกับพ่อกับแม่อย่ามาทำบุญกับหลวงพ่อถ้าหลวงพ่อรู้ว่าใครไม่ทำบุญกับหลวงพ่อแม่เอาของวิเศษไปถวายจะไม่ยอมรับเลยจะบอกให้เพราะว่าพ่อแม่ของเรานี่เป็นพระอรหันต์องค์วิเศษไม่ต้องสงสัยข้องใจใดๆว่าท่านจะไม่เป็นผู้บริสุทธิ์จะเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์พ่อแม่ของเราถึงจะขี้เหล้าเมายาหยำเป๋อย่างไรก็ตามศักดิ์ศรีแห่งความเป็นพ่อเป็นแม่ไม่ได้สูญสิ้นไปยังคงอยู่ตามเดิมแต่พระเจ้าพระสงฆ์ในวัดนี่บางทีก็เสี่ยงเราคิดว่าไปทำบุญกับพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญของเราบางทีเราอาจจะสงสัยว่าพระองค์นี่จะบริสุทธิ์หรือไม่เนาะในเมื่อสงสัยข้องใจแล้วมันก็บุญกุศลไม่เต็มที่แต่พ่อแม่ของเรานี่ไม่มีอะไรจะข้องใจสงสัยสามีให้รักภรรยามากมากภรรยารักสามีมากมากลูกรักพ่อรักแม่เคารพบูชามากมากเราจะตั้งใจไว้ว่าภายในครอบครัวของเรานี่เราจะไม่ทะเลาะกันจะไม่ด่ากันจะไม่ตำหนิกันให้ตั้งใจปฏิตั้งนิทานเอาไว้ให้มันแน่วแน่อันนี้แหละคือธรรมะอันเป็นพื้นฐานที่เราจะต้องปฏิบัติเอาดีกับพระพุทธเจ้ามาตาปิโตอุปถานังอุปถาเลี้ยงโลบิดามารดาโอตทารัสสะสังฆโหการสงเคราะห์ภรรยาและบุตรจนกระทั่งสามีเอตัมมังคละมุตตมังเป็นมงคลอันสูงสุดอันนี้เป็นคุณธรรมที่เป็นเครื่องหมายของคนดีนิมิตังสาธุโลปานังกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีผู้ใดปฏิบัติได้มาตาเปติพลังชันตรงเลี้ยงดูบิดามารดาผู้เลเชษฐาประจายิ่งนังเขาลบนบนอกต่อผู้หลักผู้ใหญ่ในวงศกุลของตนอินโทเป็นพระอินทร์คือเป็นจอมคนเป็นพระอินทร์

ทั้งที่ยังเป็นมนุษย์อยู่นี่แหละร่างกายของเราเป็นมนุษย์แต่ใจของเราเป็นพระอินทร์มนุษย์นี่มีอยู่สี่พวกมีอยู่ทั้งหมดห้าจำพวกมนุษย์พวกหนึ่งร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจโหดเหี้ยมอันนี้เรียกว่ามนุษย์สัตว์รัตถาโนมนุษย์พวกหนึ่งมีจิตใจโอเพื่อมอาดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เห็นอกเขาอกเรามนุษย์พวกนั้นเป็นมนุษย์สัตว์มนุษย์โสกายเป็นมนุษย์ใจเป็นมนุษย์มนุษย์พวกหนึ่งมีหิริความละอายใจมีโอตปะตะลุ่มกลัวต่อบาปไม่ทำบาปทั้งในที่รับและในที่แจ้งมนุษย์สัตว์เทโวมนุษย์ร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเทวดามนุษย์ใดมาปฏิบัติสมาธิภาวนาทำจิตให้สงบนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานจิตสว่างไสวมนุษย์ร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นพระพรหมเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นมนุษย์สัตว์มนุษย์โสมนุษย์สัตว์เทวามนุษย์สัตว์พรหมาเป็นมนุษย์ผู้วิเศษสมบูรณ์ทีนี้เมื่อเราเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์แล้วเราจะต้องมีความรักเคารพบูชาพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราสามีภรรยาเคารพนับถือซึ่งกันและกันบุตรธิดาเคารพบูชาพ่อแม่ปู่ย่าตายายของตนเองเป็นอย่างดีเราก็ได้คุณธรรมอันประเสริฐไว้ในจิตในใจใครจะไปตำหนิภรรยาว่าไม่ดีนะมาเดี๋ยวเผลอๆมาเราโกรธขึ้นมาแล้วอีนี่มันไม่ดีนี่วะงานด่าตัวเองนะจะบอกให้ตัวเองนั่นแหละไม่ดีอยากเอาคนไม่ดีมาเป็นภรรยาภรรยาคนใดไปด่าผัวว่าไม่ดีตัวเองนั่นแหละไม่ดีอยากเอาคนดีมาเป็นสามีตัวเองมันเข้าตัวทั้งนั้นเพราะฉะนั้นอย่าไปว่ากันอย่าไปด่ากันทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่เป็นสุขเป็นทุกข์ในโลกนี้ไม่มีใครมาบันดาลให้เราหรอกไม่ใช่เราเท่านั้นแหละเป็นผู้บันดาลเอาเองหากใครบ่นว่าทุกข์เพราะครอบครัวไม่มีเทวดาฟ้าดินใดมาตกแต่งให้เราอยากมีครอบครัวเราก็ต้องทุกข์เพราะครอบครัวถ้าไปตำหนิสิ่งอื่นว่ามาก่อเหตุก่อทุกข์ให้เราแล้วคล้ายๆกับว่าเราไม่รับผิดชอบโยนความผิดไปให้คนอื่นเกิดมาเป็นคนทั้งทีต้องยอมรับสภาพความเป็นจริงแล้วก็ต้องรับผิดชอบอย่าโยนไปโยนมาแล้วเกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนาอันเป็นกิจวัตรประจำวันขอให้ทุกท่านตั้งปณิธานว่าเราจะสวดอิติปิโสให้ได้เท่าอายุเกิดไว้บทหนึ่งทุกวันทุกวันภายในพรรษาเนี่ยถ้าใครตั้งใจอยากจะเป็นนักสมาธิภาวนาให้สวดอิติปิโสสวากขาโตสุปฏิปันโนแผ่เมตตาแล้วมาอธิษฐานจิตว่าขอบารมีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงอุดรบันดาลให้ข้าพเจ้ามีความสุขกายสุขใจให้ครอบครัวข้าพเจ้ามีความสุขแล้วก็สำรวมจิตสวดพระพ่อบทอิติปิโสบทเดียวสวดอิติปิโสลงพระภาติแล้วก็ขึ้นต้นใหม่นับให้ได้เท่าอายุตัวเองเกินไม่บทหนึ่งการสวดอิติปิโสแผ่เมตตานี่มีอานิสงส์มหาศาลป้องกันอันตรายได้มีหลักฐานอะไรมายืนยันหลวงพ่อตั้งแต่บวชมาอายุ15ปีสวดอิติปิโสบทเดียวใครอัมพีเวทมนต์ใครเอาคัมภีร์เวทมนต์คาถาอะไรมาให้ท่องเจตใจมันไม่เอามันชอบแต่อิติปิโสอิติปิโสกับเมตตาพรหมวิหารมันป้องกันภัยได้อย่างไรตามความเข้าใจนี่เข้าใจว่ามันป้องกันได้เรื่องของเรื่องมันมีอย่างนี้สมัยหนึ่งอยู่ที่วัดหนึ่งแต่อย่าให้ระบุชื่ออยู่วัดหนึ่งแล้วพระลูกวัดไม่ค่อยชอบที่ตาพอเสร็จแล้วเขา

0: ที่เพิ่งมาปั้นหุ่นปั้นหุ่นแล้วเขียนชื่อหลวงพ่อติดรูปหุ่นเอาไว้แล้วเอาเข็มเสียบแทงตรงหัวใจแล้วได้ในผลปรากฏว่าผู้ทำเจ็บป่วยแทบจะเอาชีวิตไม่รอดเราก็นอนหลับไม่รู้นอนโผไม่ตื่นเขาเจ็บเขาป่วยก็หาหมอมารักษาพยาบาลเสียค่าใช้จ่ายค่ายุกค่ายาให้แต่หาได้รู้ไม่ว่าเขาทำอะไรต่อเราทีนี้ภายหลังมาแกทนไม่ไหวกลัวจะเป็นจะตายจริงๆเลยหอบร่างกายสังขารหนีไปทั้งที่เจ็บป่วยอยู่นั่นแหละพอเธอไปแล้วพระไปทำความสะอาดกุฏิไปเห็นพานใส่ดอกไม้ธูปเทียนแล้วก็มีหุ่นที่พึ่งพระเห็นว่ามีชื่อหลวงพ่อติดอยู่ด้านเขาก็ยกมาให้ดูทั้งผ่านพอมาเห็นเข้าแล้วก็เลยเราก็โอ้เป็นพระเป็นสงฆ์ยังอาพาธปาดร้ายกันถึงขนาดนี้หนอแต่หลวงพ่อจะไม่เป็นอะไรแถมยังวันละโรคหายด้วยหลวงพ่อเป็นวันละโรคอยู่ที่บริเวณหัวใจหน้าอกเขาเข็มมาเสียบบริเวณหน้าอกมันเลยกลายเป็นเข็มฉีดยาวัณโรคหายเลยสมัยนั้นไม่มียารักษาวัณโรคนี่แหละหลักฐานอันนี้เป็นเครื่องยืนยันได้ว่าผู้ยึดมั่นในคุณพระรัตนตรัยสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเจริญเมตตาพรหมวิหารย่อมปลอดภัยในที่ทั้งปวงมนุษย์สานังปิโยโหติผู้เจริญเมตตาเป็นที่รักของมนุษย์เทวตารักขันติเทวดาย่อมรักษาศาสตราอาวุธคุณคนคุณใสไม่ถูกต้องผู้เจริญเมตตานี่ได้หลักฐานยืนยันชัดเจนมาแล้วเพราะฉะนั้นหลักการตรวจมนต์เนี่ยพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเป็นจุดยืนของชาวพุทธทั้งหลายใครจะเอาบทไหนมาให้สวดอยากสวดก็สวดไปแต่อย่าไปทิ้งบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณกับแผ่เมตตาสวดบนนี้ใครสวดได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีเป็นการจำพุทธพจน์คำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ว่าอย่าไปทอดทิ้งพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเอาสามบทนี้เป็นหลักใจกับพรหมวิหารสี่เสร็จแล้วใครสวดแล้วถ้าอุทิศส่วนกุศลให้สรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยยิ่งดีพอสวดบนจบแล้วก็ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลให้สัตว์ทั้งหลายผู้เป็นเพื่อนผู้เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นตลอดทั้งเจ้ากรรมนายเวรทรงมารับส่วนบุญส่วนกุศลกับข้าพระเจ้าไม่ว่าคนนับถือศาสนาใดตายไปแล้วมีแต่กฎของกรรมเท่านั้นเป็นศาสนาคนในศาสนาอิสลามศาสนาคริสเตียนคริสตังอะไรมันตายไปแล้วยังเหลือแต่กฎของกรรมเท่านั้นเป็นศาสนาเราอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้มันได้รับเหมือนกันไม่เลือกหน้า
1: หลักและวิธีการทำสมาธิผู้ให้การอบรมท่านก็ได้ชี้แนะแนวทางแห่งการปฏิบัติสรุปลงแล้วว่าการทำสมาธิคือทำจิตให้มีสิ่งรู้ทำสติให้มีสิ่งระลึกจะเป็นอะไรก็ได้ซึ่งตามแต่ละท่านจะถนัดจะกำหนดบริกรรมภาวนาพุทโธสัมมาระหังยุบหนอพองหนอหรือจะใช้สติระลึกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นก็ได้หรือท่านผู้ใดอาจจะกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าพุทหายใจออกโทมีสติกำหนดควบคุมจิตให้

รู้อยู่ที่อารมณ์ในปัจจุบันซึ่งเป็นไปโดยธรรมชาติลมหายใจเป็นธรรมชาติของกายลมความคิดเป็นธรรมชาติของจิตทั้งสองอย่างนี้เป็นอารมณ์จิตและเป็นสภาวะธรรมที่ว่าสภาวะธรรมก็เป็นสิ่งที่เป็นไปโดยกฎของธรรมชาติดังนั้นเรามาปฏิบัตินี้เพื่อจะทำสติสัมปชัญญะให้กลายเป็นตัวปัญญาสามารถที่จะกำหนดตามรู้ธรรมชาติได้อย่างคล่องตัวและเพื่อผลคือสมาธิความตั้งมั่นแห่งจิตที่เราจะได้อาศัยพลังจิตที่มั่นคงเพื่อละความชั่วประพฤติความดีทำจิตให้บริสุทธิ์สะอาดดังนั้นการฝึกสมาธิและการทำสมาธิก็เพื่อมุ่งหมายมุ่งสู่ผลดังที่กล่าวแล้วดังนั้นขอให้ทุกท่านจงกำหนดรู้ลงที่จิตของตนเองความรู้สึกอยู่ที่ไหนจิตอยู่ที่ตรงนั้นถ้าว่าท่านที่กำหนดรู้จิตของตนเองเคยอยู่ถ้าจิตว่างปล่อยให้ว่างถ้าจิตคิดปล่อยให้คิดให้มีสติรู้อยู่ในขณะจิตนั้นเมื่อมีความคิดเกิดขึ้นก็ปล่อยให้คิดไปแต่ให้มีสติตามรู้ไปทุกขณะจิตอันนี้เป็นวิธีการปฏิบัติอีกแบบหนึ่งถ้าท่านที่บริกรรมภาวนาพุทโธเป็นต้นหรืออย่างอื่นเมื่อจิตของท่านบริกรรมภาวนาอยู่ก็ปล่อยให้บริกรรมภาวนาไปถ้าหากจิตของท่านทิ้งบริกรรมภาวนาที่ท่านตั้งใจอยู่ไปคิดอย่างอื่นขึ้นมาก็ควรจะปล่อยให้คิดไปแต่ให้มีสติกำหนดตามรู้ไปตามที่กล่าวแล้วคำบริกรรมภาวนาที่เรานึกอยู่นั้นก็เป็นความคิดเป็นความคิดที่เราสร้างขึ้นมาเองด้วยความตั้งใจเมื่อความคิดที่เราสร้างขึ้นมาเองด้วยความตั้งใจเราถือเป็นสื่อนำจิตเข้าไปสู่ความสงบแต่หากว่าจิตของเราสงบลงไปเล็กหน่อยทิ้งความคิดอันนั้นเสียแล้วไปคิดสิ่งอื่นขึ้นมาซึ่งจิตของเราคิดขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจก็ควรจะปล่อยให้จิตคิดไปแต่ให้มีสติกำหนดตามรู้ไปเรื่อยเมื่อเราไม่ห้ามความคิด ปล่อยให้ความคิดเป็นไปเองโดยอัตโนมัติมีสติตามรู้อยู่ตลอดเวลาถ้าเรามีสติกำหนดจดต้องดูความคิดที่เกิดดับอยู่นั้นโดยไม่ลดละเมื่อจิตคิดไปสติก็ตามรู้ไปในเมื่อหนักเข้าความคิดก็คิดไปเรื่อยสติก็กำหนดตามรู้ไปเรื่อยจนความคิดก็คิดไม่หยุดสติตัวตามรู้ก็รู้อยู่ไม่หยุดหนักเข้ากลายเป็นสิ่งที่เป็นเองโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจความคิดเราก็ไม่ได้ตั้งใจคิดขึ้นสติตัวที่ควบคุมเราก็ไม่ได้ตั้งใจทั้งความคิดและสติเป็นไปเหมาะเจาะกันพอดีเมื่อเป็นเช่นนั้นผู้ภาวนาได้สมาธิมีองค์ประกอบสองอย่างคือมีวิตกวิตกก็คือความคิดวิจารก็คือสติตัวรู้พร้อมอยู่ในขณะจิตนั้น
เมื่อปล่อย

คิดให้เป็นไปเองโดยตามธรรมชาติในเมื่อหนักเข้าเราจะรู้สึกมีความเบาในความคิดเติบเทินไปกับความคิดมีลักษณะปรากฏเสมือนหนึ่งว่าเมื่อจิตคิดไปไกลไปไกลไปรู้สึกเยือกเย็นเหมือนกับที่เราเดินเข้าไปในป่าไกลๆแล้วสิ่งที่จะปรากฏให้เรารู้สึกก็คือความเบากายความเบาใจความเบากายความเบาใจเป็นลักษณะประกอบของสมาธิเมื่อกายเบาใจเบากายก็สงบใจก็สงบกายสงบจากทุกขเวทนาหายปวดหายเมื่อยหายหิวหายง่วงแล้วใจก็สงบจากความฟุ้งซ่านลำคาญปีติย่อมเลิกให้ปีติเริ่มบังเกิดขึ้นเมื่อมีปีติความสุขอันเป็นผลคอยได้ก็ตามมาเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตของเราก็จะจดจ่อกับอารมณ์ที่เกิดดับภายในจิตตลอดไปถ้าเราทำได้อย่างนี้ก็เรียกว่าสมาธิของเราประกอบด้วยองค์คือวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาเอากันไว้ในเท่าแค่นี้ก่อนสมาธิที่ใช้การได้ต้องประกอบด้วยองค์มีวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาซึ่งเป็นสมาธิขั้นต้นเป็นปฐมฌานเมื่อใครทำได้พยายามฝึกอบรมให้มากๆให้คล่องตัวให้ชำนิชำนาญถ้าก็ช่วงใดตัดกระแสแห่งความคิดขาดลงไปจิตก็สงบนิ่งว่างสว่างรู้ตื่นเบิกบานบางทีถึงกับร่างกายตัวตนหายไปหมดเมื่อเป็นนั้นสมาธิของท่านก็อยู่ในระดับฌานอันละเอียดเราจะเรียกว่าเป็นฌานที่สี่ก็ได้เพราะจิตไม่มีอารมณ์รู้อยู่ที่จิตสว่างสวัยอยู่รู้ตื่นเบิกบานมีความเป็นกลางวางเฉยโดยเที่ยงธรรมอันนี้จิตอยู่ในสมาธิขั้นจตุทัชฌานคือฌานที่สี่เรียกว่าอัปปนาสมาธิอัปปนาฌานอัปปนาจิตปฐมจิตปฐมวิญญาณผู้ภาวนาก็จะได้รู้ว่าจิตแท้จิตตั้งเดิมเป็นอย่างไรอันนี้ถ้าใครทันถึงแล้วก็เข้าใจดีสมาธิขั้นต้นนี้จำเป็นที่เราจะต้องทำให้ได้เพราะว่ามันเป็นสมาธิที่ให้กำลังทำให้จิตมีกำลังถ้าใครทำสมาธิให้เกิดขึ้นจิตสว่างสวัยรู้ตื่นเบิกบานบ่อยๆจิตจะมีพลังงานเข้มแข็งขึ้นสติก็จะมีพลังงานเข้มแข็งขึ้นศรัทธาความเชื่อมั่นในการปฏิบัติก็ย่อมบังเกิดขึ้นอย่างแรงกล้าวิริยะความภาคเพียรกล้าเสียสละเวลาและชีวิตเพื่อบูชาการปฏิบัติแล้วก็มีสติความตั้งใจหรือระลึกชอบและมีสมาธิความมั่นใจคือใจมั่นคงต่อการที่จะปฏิบัติแล้วก็มีปัญญารอบรู้รู้อยู่ที่จิตรู้อยู่ในขณะที่จิตมีความคิดที่เกิดดับอยู่ตลอดเวลาแล้วเราจะได้พละหรืออินทรีย์พละ5ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเมื่อพระห้ามีพลังแก่กล้า

เพื่อกลายเป็นอินทรีย์ผู้ปฏิบัติได้จะว่ามีอินทรีย์อันแก่รอบคือมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาซึ่งมีพลังแก่กล้า สามารถที่จะรวมพลังลงเป็นหนึ่งคือเอกมรรคเอกธรรมสามารถที่จะปฏิวัติจิตให้ดำเนินไปสู่ภูมิจิตภูมิธรรมได้เองโดยอัต

0: การบางทีก็ย่อมมีความคิดเกิดขึ้นมาฟุ้งอย่างที่เราไม่ได้คิดตั้งใจคิดบางทีเราอาจจะเข้าใจว่าจิตของเราฟุ้งซ่านแต่แท้ที่จริงแล้วมันเป็นปัญญาเกิดจากสมาธิถ้าเป็นความฟุ้งซ่านคิดไปแล้วปรุงไปแต่งไปดีใจไปเสียใจไปเกิดทุกข์ไปบางทีถึงกับร้องไห้อันนั้นเรียกว่าจิตฟุ้งซ่านแต่ถ้าว่าจิตความคิดขึ้นมาพุทขึ้นมาอย่างรั้งไม่อยู่อันนั้นเป็นปัญญาซึ่งเกิดในสมาธิเรียกว่าสมาธิปัญญาตัวอีกอย่างหนึ่งเป็นปริยัติที่เกิดขึ้นในขั้นภาวนาดังนั้นการปฏิบัติเมื่อจิตต้องการหยุดนิ่ง
1: ลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรจิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
2: เตปัญญังตั้งใจฟังย่อมเกิดปัญญาท่านผู้เข้าใจในหลักศาสนาทุกท่านทุกคนพึงทราบว่าการฟังนี้เป็นพหูสูตรการฟังนี้เป็นการนำมาซึ่งที่พึ่งที่ฝากผีฝากไข้ได้ในที่พึ่ง10อย่าง1ต้องมีศีล2ต้องมีการฟังมาก3ต้องเป็นคนว่านอนสอนง่าย4ต้องเป็นคนที่มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ค้นขวายเพื่อหมู่เพื่อคณะนี่สำคัญ5เป็นคนที่ใฝ่ต่อศีลต่อธรรม6เป็นผู้มีความเพียรเป็นเลิศ7เป็นบุคคลที่ยอมรับสภาพตัวเองว่าตัวเรานั้นอยู่ในลักษณะอย่างไรตัวเราควรจะปรับปรุงอย่างไรตัวเราควรจะแก้ไขอย่างไรตัวเรานั้นควรจะฝึกตัวอย่างไรนี่สำคัญมาก8เราทั้งหลายนั้นต้องมีสติคำว่ามีสติคือความไม่ประมาทใช้เวลาอันสั้นนี้ให้ได้ประโยชน์กับชีวิตของเรามากเท่าที่เราจะมากได้ให้เราพยายามใช้ชีวิตอันสั้นนี้เรียกว่าเศษกรรมเศษเวรเกือบจะหมดกรรมหมดเวรแล้วพยายามใช้ให้ได้ประโยชน์ให้มากๆอันนี้เรื่องใหญ่นะคือเรื่องของความมีสติ 84,000 มาธรรมขันธ์เมื่อย่นย่อลงเหลือคำเดียวคือสติให้มีสติเราทั้งหลายพอมีสติสัมปชัญญะแล้วง่าย9นั่นคือมีสมาธิถ้าเราไม่มีสมาธิมันก็ลำบากและประการสุดท้ายคือให้รู้จักฝึกฟอกปัญญารู้จักฟอกจิตฟอกใจเราด้วยปัญญาเมื่อเราได้มีโอกาสได้ฟังได้ดูได้รับรู้ได้สัมผัสความรู้สึกแตกต่างมันก็เกิดขึ้นความรู้ความเข้าใจมันก็ดีขึ้นจริงอยู่มันอาจจะมองต่างมุมมองคนละแง่มองคนละอย่างแต่ถ้าเราได้ฟังได้ดูได้รับรู้ได้สัมผัสปัญญานั้นย่อมเกิดขึ้นกับใจเราทุกสิ่งทุกอย่างผู้ฟังด้วยดีจึงเกิดปัญญาสู้สู้สร้างลัพเตปัญญังตั้งใจฟังย่อมเกิดปัญญาในหลักศาสนานั้นที่พึ่ง10อย่างนี้ท่านมีอะไรบ้าง1ท่านเคยรักษาศีลบ้างไหม2ท่านเคยฟังธรรมะบ้างไหม3ท่านเคยเป็นคนที่ว่านอนสอนง่ายบ้างไหม4ท่านเป็นคนที่มีน้ำใจขวนขวายเพื่อหมู่เพื่อคณะบ้างไหม5เป็นคนที่ใฝ่ธรรมใฝ่ความดีใฝ่ความงามใฝ่ความสงบใฝ่ความเย็นใฝ่ต่อเหตุต่อผลที่เราต้องอยู่และร่วมรับผิดชอบกัน6คือเรานั้นรู้อยู่แก่ใจว่าต้องมีความเพียรเมื่อเรามีความเพียรแล้วอะไรมันก็ง่ายเจ็ดเรามีความอดทนพอเรามีความอดทนได้แล้วอะไรมันก็ดีขึ้น8เรามีความมั่นใจในตัวเองว่าสิ่งที่อยู่มาแล้วก็อยู่ด้วยเหตุด้วยผลการอยู่ไปได้ต่อไปก็น่าจะอยู่ได้ก็เราอยู่มาค่อนขาทางแล้วบางท่านบางคนอยู่มาค่อนทางแล้วทำไมเราจะไปไม่รอดทำไมเราจะอยู่ไม่ได้นี่คือเรื่องใหญ่นะนี่คือเรื่องใหญ่เรานั้นต้องมั่นใจในตัวเองอย่างนี้เมื่อเรามั่นใจแล้วมันก็สบายนี่คือหลักปฏิบัติ9นั้นคือเรื่องของความมีสติพอเรามีสติแล้วจะนั่งมันก็ดีจะนอนมันก็ดีจะเดินมันก็ดีแม้จะยืนมันก็ดี

สุดท้ายแล้วพอมีปัญญาแล้วมันก็ยกฐานะตัวเองคนที่มีปัญญานั้นดังที่กล่าวแล้วว่าสุตตมยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นเพราะการฟังจินตมยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นเพราะความคิดภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นเพราะการได้ฝึกจิตฝึกใจหลายๆอย่างมันพาเราดีขึ้นการฟังจึงมีความหมายที่เชิญชวนทุกท่านมาฟังเทศฟังธรรมที่เชิญชวนทุกท่านมาฟังเทศฟังธรรมนั้นถือว่าเป็นงานหลักงานที่จะให้ที่พึ่งกับพวกท่านทั้งหลายงานที่จะให้ที่พึ่งกับพวกท่านทั้งหลายยิ่งหลายๆคนนั่งปฏิบัติแล้วบางคนจิตละเอียดแล้วเหมือนกับเห็นตัวเองเห็นตัวเองนุ่งขาวห่มขาวเห็นตัวเองทำทานรักษาศีลภาวนาเห็นตัวเองทำโน่นทำนี่พอนั่งปฏิบัติแล้วมันเห็นตัวเองนี่แหละจิตมันสงบใจมันเย็นแล้วมันก็มองเห็นส่วนที่เคยทำกรรมที่เคยก่อมาในอดีตและปัจจุบันอนาคตนี่คือลักษณะจิตมันละเอียดแล้วจิตมันสงบแล้วมันก็จะฝันไปในลักษณะอย่างนี้มันเห็นในอดีตเห็นในอนาคตเห็นในปัจจุบันของตัวเองว่าตัวเองนั้นมุ่งดีรักดีหวังดีตั้งใจดีฝันมันก็เกิดเป็นบุญเป็นกุศลกับใจเจ้าของท่านทั้งหลายลองพิจารณาให้ความเป็นธรรมกับตัวเองถ้าเรารู้จักฟังแล้วมันดีทั้งนั้นแหละที่มันดีไม่ได้ทุกวันนี้เพราะมันไม่ฟังชาวโลกก็ยกฐานะด้วยการศึกษาคุณจะเป็นใครมาจากไหนก็ไม่ว่าขอได้มีโอกาสยกฐานะของตัวเองด้วยการศึกษาการศึกษานั้นก็รู้อยู่หนึ่งศึกษาจากตำรับตำราด้วยตนเองสองศึกษาจากครูบาอาจารย์สามศึกษาจากประสบการณ์ชีวิตจริงที่ผ่านมาสี่ก็ศึกษาจากการฟังท่านจะได้ปริญญาหรือท่านจะไม่ได้ปริญญาอาตมาไม่ว่าอาตมาไม่ว่าการศึกษานี้เป็นเรื่องใหญ่โดยเฉพาะการศึกษาที่ค่อนข้างจะตรงไปตรงมาง่ายคือฟังนี้เรื่องใหญ่นะในจำนวน10อย่างนั้น1ในจำนวน10คือการฟังการฟังคือสร้างที่พึ่งให้กับตัวเองได้ถ้าเรามีการฟังที่ดีแล้วก็มีที่พึ่งได้ทันทีล่ะอันการฟังจึงเป็นความจำเป็นจึงขอให้ทุกท่านได้เห็นความสำคัญในการฟังเมื่อทุกท่านเห็นความสำคัญในการฟังแล้วทุกอย่างมันก็ง่ายท่านเจ้าคุณอาจารย์พระราชธรรมนิเทศท่านเป็นเรียกว่าหนึ่งในกทม.ที่มีบทบาทในการเผยแผ่พุทธศาสนาเป็นหลักเรียกว่าเป็นผู้ยืนหยัดเพื่อประกาศศาสนาเรียกว่าไม่ด้อยกว่ารูปอื่นรูปใดท่านมีเจตนามีเข็มทิศทางที่แน่วแน่ว่าจะยังจักคือพระธรรมนี้ให้กังวานไปในหมู่มนุษย์และสัตว์โดยทั่วไปท่านอาจารย์เจ้าคุณลำแบบท่านเป็นผู้ที่มีความจริงใจต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ท่านพยายามยกฐานะของพี่น้องชาวพุทธด้วยให้มีโอกาสได้ฟังและได้ข้อคิดแล้วจะนำไปสู่การแก้ไขและปรับปรุงชีวิตของตนให้ดีขึ้นการฟังนั้นจึงมีประโยชน์เดี๋ยวจะเห็นว่าการฟังนั้นไม่มีประโยชน์อาตมาเข้าใจดีว่าบุญวาสนามันไม่เหมือนกันหลวงตาบัวมาก็อย่างหนึ่งหลวงปู่โงดมาก็อย่างหนึ่งหลวงพ่อจรัญมาก็อย่างหนึ่งหลวงพ่อพุทธนิยมมาก็อย่างหนึ่งท่านอาจารย์เปลี่ยนอาจารย์วิชัยมาก็อย่างหนึ่งครูบาอาจารย์หลายรูปมาก็แตกต่างกันไปลูกศิษย์ลูกหาบารมีบุญกุศลแตกต่างกันฐานะของแต่ละคนบุญเก่าปัจจุบันย่อมมีความผูกพันและแตกต่างกันไปเชื่ออย่างนี้เขาเรียกว่าเชื่อเหตุเชื่อผลเชื่อว่ามีที่มามีที่ไปของบุญกุศลของแต่ละคนแต่ละท่านถ้าเราไม่เคยได้ทำบุญร่วมกันอย่างน้อย10ชาติ100ชาติเราไม่มีโอกาสได้ฟังเสียงซึ่งกันและกันถ้าเราไม่ได้ทำบุญร่วมกันมาไม่ต่ำกว่า1,000ชาติเราไม่มีโอกาสได้แต่งงานกันอาตมาเชื่อและยืนยันอย่างนี้ถ้าเราไม่ได้ทำบุญร่วมกันมาไม่ต่ำกว่า1,000ชาติเราไม่มีโอกาสได้แต่งงานกันถ้าเราไม่ได้ทำบุญไม่ต่ำกว่า100ชาติ10ชาติเราไม่มีโอกาสได้ฟังเสียงซึ่งกันและกันไม่มีโอกาสได้พบซึ่งกันและกันนี่แสดงบุพเพกตาบุญญาตาเป็นเรื่องของบุญกุศลที่เราสั่งสมกันมาต่อเนื่องจึงทำให้มีเหตุมีปัจจัยอย่างนี้การที่พวกท่านมาวันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลการที่ท่านทั้งหลายตั้งอกตั้งใจมาร่วมข้อวัดปฏิบัติเรียกว่าธรรมานุธรรมปฏิบัติเป็นการฟังธรรมโดยสายตรงที่ทำให้เราใกล้ต่อกระแสมรรคผลนิพพานที่ทำให้เราง่ายต่อการเข้าสู่มรรคผลนิพพานซึ่งเป็นของจริงที่เรียกว่าธรรมะปฏิบัติง่ายต่อการฟังธรรมง่ายต่อการปฏิบัติธรรมอุปมาเหมือนคนตา

ดีนำคนตาบอดเมื่อมีคนตาดีนำคนตาบอดแล้วมันก็ง่ายถ้าคนตาบอดนำคนตาดีมันก็ยากเพราะฉะนั้นเราจะอยู่แห่งหนตำบลใดเมื่อไรที่ไหนเราก็จะยอมเจ้าของที่ผู้ซึ่งรู้ดีกว่าเราให้เป็นผู้นำทางตัวเราเองก็จะง่ายต่อการรับผิดชอบตัวเองก็จะสะดวกต่อการที่จะเดินทางตามจุดหมายปลายทางที่ชัดเจนก็จะเกิดขึ้นการฟังนั้นเป็นสิ่งที่ให้ผลประโยชน์ผู้ตั้งใจฟังและจะได้ผลประโยชน์มหาศาลถึงบอกว่าทุกวันที่หนึ่งทุกอาทิตย์ที่หนึ่งและที่สามของเดือนนั้นเป็นการกราบราตรีนิมนต์ครูบาอาจารย์สับเปลี่ยนกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีพิเศษปีนี้ก็1-9ธันวาจะมีครูบาอาจารย์มาบรรยายธรรมอย่างน้อย27รูปถึง30รูปขึ้นไปทั่วประเทศใต้ก็หลวงพ่อจำเนียนเหนือก็หลวงพ่อวิชัยตะวันออกก็โน่นภาคอีสานก็หลวงปู่โชติโน่นคือหลวงปู่กิโน่นแล้วก็สลับไปทุกภาควันที่1-9ธันวาปฏิบัติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเชิญชวนทุกท่านที่มีโอกาสได้มาลงพระนามถวายพระราชกุศลหรือมานั่งปฏิบัติฟังธรรมกันเชิญจองและเชิญแจ้งไว้เพื่อจะได้จัดสถานที่ให้ได้พอเหมาะพอเจาะกับการอยู่มาไปของพวกท่านในนามหมู่คณะปฏิบัติธรรมผู้เห็นความสำคัญของชีวิตซึ่งกันและกันก็พยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ท่านหลายได้มีโอกาสสร้างบุญกุศลด้วยคุณงามความดีด้วยการฟังเทศฟังธรรมซึ่งเห็นว่านี่คือทางสายตรงอย่างอื่นก็ดีอยู่แล้วอันนี้ทางสายตรงที่ทำให้ท่านง่ายไปถึงจุดหมายปลายทางที่ง่ายและก็ชัดเจนและก็มีหลักประกันตัวท่านได้ในหลักที่พึ่ง10อย่างก็อยู่ที่การฟังนั่นแหละเมื่อท่านตั้งใจฟังแล้วท่านก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีความสมบูรณ์ในการอยู่ร่วมกันมีเวลาก็ขอเชิญขึ้นมาบนศาลาพระราชทาทุกครั้งทุกคราวนั้นเราถือว่าได้มีโอกาสร่วมทำบุญบูชาคุณของท่านตามอัธยาศัยครั้งต่อไปนี้ก็เพื่อให้เป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิ่งหากท่านมีจิตเป็นบุญกุศลอยากจะร่วมบูชากันเทศก็ขอได้แจ้งที่เจ้าหน้าที่เราแล้วก็จะนำมอบทุกบาททุกสตางค์เพื่อความคล่องตัวและรวดเร็วกับการที่ท่านจะไปธุระที่อื่นได้อันนี้เป็นเรื่องหนึ่งเหมือนกันที่จะต้องเตือนพี่น้องชาวพุทธไว้บางทีมันอาจจะไม่ถูกใจทุกคนแต่มันเป็นบุญกุศลเราเชื่อว่าเราทำแล้วได้เลยทำดีแล้วได้เลยจะให้ครูบาอาจารย์เซ็นรับรองหรือไม่เซ็นรับรองก็ได้เลยที่นี่ก็พยายามประกาศทุกวันว่าไม่เซ็นให้นะไม่เซ็นให้นะที่จะไปรับรองความดีของคนอื่นเพราะทุกคนทำดีแล้วได้ดีทันทีใครทำดีที่ไหนก็ได้ดีทันทีใครจะรู้ไม่รู้ก็ได้ดีทันทีเหมือนกับกินข้าวจะกินแล้วลงไปแล้วจะบอกใครไม่บอกใครก็อิ่มความดีมันฝังอยู่ที่ใจเรามันไม่ได้ฝังที่กระดาษอย่างเดียวมันฝังที่ใจเราแล้วอันนี้คือเตือนให้รู้ท่านทั้งหลายที่มาก็อยากให้ครูบาอาจารย์ได้เซ็นรับรองว่าได้มาปัดกวาดวัดปทุมแล้วได้มาช่วยงานวัดปทุมแล้วตมาก็บอกช่วยแล้วก็ดีขออนุโมทนาในบุญกุศลอย่างยิ่งแต่ที่จะให้เซ็นรับรองนั้นขอโทษเถอะอยากกันนั้นเลยเพราะว่าความดีความชั่วใครทำแล้วใครก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องมีการเซ็นรับรองขอให้ถือว่าเราทำแล้วก็ได้ดีทันทีไม่มีใครจะขโมยเราได้แม้เราจะไม่ประกาศเราก็ได้บุญกุศลเท่ากันนั่นแหละขอให้มีความจริงใจและบริสุทธิ์ใจต่อความจริงคือความดีทุกคนทุกท่านก็จะมีเหตุมีผลในการอยู่ร่วมกันอยากให้ทุกท่านได้เปิดใจกว้างเพราะที่นี่อยากให้เป็นอินเตอร์ไปมาสะดวกปลอดภัยมาไม่ต้องเจออาจารย์เลยก็ได้ไม่ต้องเจอเจ้าสำนักก็ได้ไปมาสะดวกตลอดเวลาไม่มีการสร้างข้อผูกพันใดๆในแง่ของการกลับบ้านแล้วจะต้องมีซองขาวกลับไปส่งถึงบ้านหรือว่ามีซองอื่นใดตามไปส่งถึงบ้านถ้าท่านไม่สมัครใจหรือไม่มีความตั้งใจที่จะเป็นสมาชิกแล้วที่นี่จะไม่มีบังคับหรือขอร้องหรือส่งกำหนดการกฐินผ้าป่าไปถึงบ้านของท่านไม่มีไม่ได้ทำตั้งใจไว้อย่างนั้นว่าจะยืนหยัดอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรมกับใจเจ้าของจะไม่มีการส่งซองกฐินผ้าป่าไปถึงบ้านพวกท่านเด็ดขาดจะไม่ทำนะหากจะเป็นการส่งไปก็เป็นเรื่องของการพวกท่านมาสมัครเป็นสมาชิกไว้ถึงจะส่งไปหรือสมัครเป็นแล้วแต่ท่านไม่ตอบมาก็ไม่ส่งที่นี่พยายามที่จะไม่มีความผูกพันกับผู้หนึ่งผู้ใดถ้าได้เอามาอย่างไรก็อยู่อย่างนั้นแล้วก็กลับอย่างนั้นถ้าเป็นเรื่องบุญกุศลเฉพาะตัวท่านก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวแต่เรื่องที่จะพยายามสร้างแนวโน้มให้พวกท่านมีความผูกพันกันนั้นพยายามจะไม่มีและพยายามจะไม่ออกมาเป็นลักษณะที่กลับบ้านแล้วได้ซองผ้าป่ากฐินกลับไป
ที่นี่ไม่

แจกเอกสารใดๆที่ไม่ได้รับอนุญาตจากหลวงพ่อหรือผู้ที่อยู่ในดูแลรับผิดชอบการที่จะแจกอะไรใดนั้นต้องได้รับอนุมัติจากหลวงพ่อหรือคณะกรรมการเพื่อความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันไม่อยากให้ที่นี่เป็นเวทีของซองกระถิ่นผ้าป่าหรืองานอื่นใดอยากให้ทุกคนมาแล้วอิสระจะอยู่ก็เชิญจะกลับก็เชิญมาเองกลับเองไม่ต้องให้ขอร้องต้องกลับพยายามที่จะเปิดใจกว้างไว้อย่างนี้เพื่อให้เป็นหลักของการอยู่ร่วมกันในอิสระถ้ามาด้วยเงินถ้าเกิดไม่มีเงินแล้วก็ไม่ได้มาถ้ามาด้วยดอกไม้ถ้าเกิดซื้อดอกไม้ไม่ได้เดี๋ยววันหลังก็ไม่ได้มาเราต้องมาด้วยคุณงามความดีมาด้วยใจที่บริสุทธิ์ไม่อยากให้มีเรื่องที่ต้องมานั่งผูกพันกันอะไรภาษาใจเป็นภาษาที่รู้อยู่แก่ใจของแต่ละคนแม้ไม่พูดกันใจมันก็รู้กันอยู่เมื่อเป็นอย่างนี้ศาสนานั้นพึ่งที่ใจเมื่อพึ่งที่ใจเราก็พยายามเปิดใจกว้างให้เรานั้นเป็นนักปฏิบัติที่ใจกว้างซึ่งตรงต่อหลักของการอยู่รวมกันได้โดยศีลด้วยธรรมพยายามต้องบอกบุญไว้อย่างนั้นแจ้งการกุศลไว้อย่างนั้นทุกท่านทุกคนยิ่งหน้านี้กฐินผ้าป่าเป็นห่วงเหลือเกินว่าจะมีความไม่สบายใจท่านขอให้ทุกท่านได้มาด้วยความสบายใจอยู่ด้วยความสบายใจอย่าได้เกรงใจคณะกรรมการแม้ที่สุดอย่าได้เกรงใจพระอาจารย์ถือว่าเป็นการอยู่มาไปสะดวกสบายมาอย่างไรเราก็ไปอย่างนั้นอยู่อย่างไรเราก็อยู่อย่างนั้นสำคัญว่าอย่าให้ผิดต่อพระธรรมวินัยอย่าให้ผิดต่อกฎหมายบ้านเมืองเมื่อเราไม่ขัดต่อกฎหมายบ้านเมืองพระธรรมวินัยแล้วชีวิตของเราจะรุ่งโรจน์และรุ่งเรืองที่ไหนเมื่อไรเราก็จะปลอดภัยที่ไหนเมื่อไรเราก็จะเย็นได้ในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อในส่วนของการรับผิดชอบร่วมกันเราก็จะดีขึ้นพยายามเตือนเรื่องพระวินัยในเรื่องกฎหมายบ้านเมืองพยายามเตือนอยู่เรื่อยๆว่าอย่าให้บกพร่องถ้าเราซื่อสัตย์ต่อตัวเองแล้วเราซื่อสัตย์ต่อตัวเองแล้วเราจะเป็นคนที่ปลอดภัยในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อไม่มีใครจะคุ้มครองใครได้เกินกว่าศีลธรรมเกินกว่าความจริงที่อยู่ร่วมกันที่เราจะต้องปฏิบัติร่วมกันการแสดงออกใดๆถ้าเรามีน้ำใจแล้วบุญทั้งนั้นดีทั้งนั้นแม้ว่าครูบาอาจารย์จะอนุโมทนาหรือไม่อนุโมทนาบุญก็ได้อยู่แล้วท่านจะปิดทองก้นพระท่านก็ได้ปิดหลังพระก็ได้ปิดที่ไหนก็ได้ทั้งนั้นแหละพอปิดปุ๊บท่านก็เสียสละปั๊บทันทีนี่คือสิ่งที่ชัดเจนสละความตนีขี้เหนียวของใจท่านได้ให้ท่านมีความแน่ใจในบุญในบาปบาปมีจริงบุญมีจริงสวรรค์มีจริงนรกมีจริงชาตินี้มีจริงชาติหน้ามีจริงชาติที่แล้วมีจริงและสิ่งที่มาเกิดเป็นคนนี้เพราะบุญเก่ากรรมเก่าทำให้เราต้องมาเป็นคนถ้าเราไม่มีบุญเก่ากรรมเก่าบารมีเก่าแล้วเราไม่ได้อยู่เป็นคนดอกที่เราได้มาฟังเทศฟังธรรมอย่างต่อเนื่องแสดงถึงบุญกุศลมันเต็มด้วยเหตุด้วยผลเพียงพอพระอรหันต์จึงไม่เกินตลาดพระอริยบุคคลจึงไม่เกินตลาดผู้นำจึงไม่เกินตลาดเมื่อกี้ในเตือนอยู่เสมอว่าถ้าเราอยากจะเป็นผู้นำคนเราจะกลัวคนมากถ้าเรากลัวคนมากเราจะไม่ได้เป็นผู้นำคนถ้าเราจะเป็นผู้นำเป็นผู้บริหารหมู่คณะเราต้องไม่กลัวคนมากถ้าเรากลัวคนมากเราจะไม่ได้เป็นผู้นำคนคนจะเป็นผู้นำคนนั้นต้องคนส่วนมากยอมรับนับถือถ้าคนส่วนมากไม่ยอมรับนับถือเป็นผู้นำเขาไม่ได้ต้นโพใหญ่เพราะรากมันเยอะความจริงเป็นอย่างนี้ต้นไทรที่ถูกบ่อนไว้ในกระถางนี้มันไม่โตเพราะรากมันน้อยความหมายมีลักษณะเข้าใจง่ายแล้วก็ดูง่ายถึงบอกว่าท่านจะเป็นใหญ่ในที่เล็กหรือว่าจะเป็นเล็กในที่ใหญ่เป็นผู้น้อยในที่ใหญ่หรือจะเป็นผู้ใหญ่ในที่เล็กท่านเลือกได้ชีวิตนี้ท่านเลือกได้ท่านเลือกได้ท่านจะเป็นคนที่มีบทบาทในสำนักงานอันใหญ่แต่ว่าตัวเล็กหรือท่านจะเป็นผู้มีบทบาทผู้ใหญ่ในสำนักงานอันเล็กคือเป็นผู้อำนวยการท่านก็เลือกเอาได้ชีวิตนี้ไม่มีใครจะไปกำหนดชะตาชีวิตท่านได้ท่านเลือกเอาว่าอะไรที่มันจะได้มากกว่าเสียอะไรมันที่จะรักษาผลประโยชน์ส่วนใหญ่ไม่ได้ท่านเลือกเองชีวิตนี้ไม่มีใครมาลิขิตท่านอาฆาตโรตถาคโตตถาคตเองก็เป็นในเพียงผู้ตรัสบอกตัวนั้นคนอื่นก็คงไม่มีใครจะมายกให้ท่านได้ครูบาอาจารย์ก็ได้แต่ชี้แจงแสดงเหตุผลว่าการฟังธรรมนั้นเป็นสิ่งที่สร้างที่พึ่งฝากผีฝากไข้ได้การฟังด้วยดีนั้นยกฐานะตัวเองขึ้นได้ท่านจะเกิดเป็นใครไม่ว่าขอให้ท่านได้มีโอกาสได้ฟังได้ศึกษาได้เล่าเรียนท่านก็ยกฐานะตัวเองได้ทั้งนั้นดร.อเมริกาท่านเป็นลูกคนจันทานเนื่องจากท่านได้รับการศึกษาท่านก็มีบทบาทและได้เป็นผู้ที่วางรากฐานกฎหมายศีลธรรมไว้ในอินเดียทุกวันนี้เป็นพันล้านท่านเป็นคนที่ต่ำสุดนี่ตัวอย่างมีอยู่แล้วหลายคน

0: ที่ยกฐานะขึ้นด้วยการศึกษาท่านจะเป็นใครที่ไหนไม่ว่าถ้าท่านได้รับการศึกษาดีท่านก็ยกฐานะของตนเองได้ดีทั้งนั้นไม่เห็นจะต้องยกเว้นคนหนึ่งคนใดท่านจะเป็นใครไม่ว่าท่านจะมาจากไหนไม่เกี่ยวสำคัญว่าขอให้ท่านได้รับการศึกษาดีขึ้นความประพฤติดีความสามารถดีนั้นยอมรับทันทีว่าท่านส่งตัวเองขึ้นด้วยการกระทำคำพูดและความคิดซึ่งเน้นในเรื่องของการสร้างสรรค์ชีวิตของตนเองให้สูงได้หากทุกคนรู้รับผิดชอบตัวเองว่าการศึกษาน่าจะเป็นการยกฐานะของตัวเองให้สูงขึ้นท่านทั้งหลายเข้าใจอย่างนี้ก็จะง่ายขึ้นจะเห็นว่าการฟังทุกวันอาทิตย์ที่1และที่3ของเดือนไม่มีความหมายมีความหมายอย่างยิ่งและอาทิตย์ต่อไปก็คงจะเป็นการวันที่7พฤศจิกาเป็นท่านอาจารย์บุญเพ็งวัดถ้ำกองเพนเป็นมือขวาหลวงปู่ขาวอนารโยซึ่งอาตมาเคยได้อยู่ร่วมปฏิบัติกับท่านเมื่อครั้งเป็นสามเณรปี2512ก็อยู่รับใช้ร่วมครูบาอาจารย์กับหลวงปู่ขาวด้วยกันท่านเป็นมือขวาหลวงปู่ขาวแล้วท่านก็อยู่เป็นเจ้าวาดวัดถ้ำกองเพนปัจจุบันนี้เรียกอาจารย์บุญเพ็งจากวัดถ้ำกองเพนท่านที่สนใจก็เชิญท่านเป็นพระผู้ใหญ่ส่วนมากก็จะรู้จักกันกราบนิมนต์กันเที่ยวหน้านั้นไม่ทราบมีท่านผู้ใดบ้างวันที่1ถึง9ธันวาจำชื่อไม่ได้หมดแต่ก็นิมนต์ยังไม่ยืนยันยืนยันบ้างไม่ยืนยันบ้างแต่ก็ได้ซะส่วนมากละคนชาติรอบกิจรับผิดชอบอยู่ท่านทั้งหลายเข้าใจแล้วว่าบุญกุศลนั้นต้องอาศัยการยกฐานะของตนเองให้สูงขึ้นอาตมานั้นมีเพื่อนรุ่นพี่ท่านก็อยู่ในลักษณะอย่างเดียวกันเกิดมาพ่อแม่ก็กำพร้าพ่อกำพร้าแม่เหมือนกันท่านเกิดมากำพร้าพ่อกำพร้าแม่เหมือนกันเกิดมาในฐานะอย่างเดียวกันท่านรับการศึกษามาไล่เลี่ยกันแต่ท่านโดดออกไปทางโลกปัจจุบันนี้เป็นประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในเมืองไทยได้รับสายสะพายสีแดงเรียกว่าถีบตัวเองขึ้นมาจากลูกกำพร้าเช่นเดียวกับอาตมาแต่ว่ายกฐานะด้วยการศึกษาเรียกว่าได้รับเกียรติในสังคมในยุคนี้สมัยนี้เป็นถึงศาสตราจารย์อันนี้ก็เพราะว่าการศึกษาคือการฟังอันนี้ที่เราสู่ฟังว่าเป็นการยกซึ่งกันและกัน
1: รายการเจริญธรรมทาง Mcot News FM 100.5ออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 2:00 นถึง 4:00 นได้ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน

0: สถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz เสนอรายการสวนอักษรสำนักข่าวไทยขอเป็นสื่อกลางส่งผ่านความงดงามของงานเขียนสู่ผู้ฟังร่วมสร้างสังคมไทยเป็นสังคมรักการอ่านโดยทีมงานคุณภาพ
1: เจ้าอาตอนมาเยอะกัน

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสวนอักษรกับดิฉันสสิธรสั่งสมธนะวันนี้พบกันวันพุธที่20เดือนพฤษภาคม2569ค่ะเมื่อวันพุธที่แล้วนะคะก็พาคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องของอาหารญี่ปุ่นกับอาจารย์พิชัยวาสนาส่งค่ะซึ่งก็มีอาหารหลากหลายแบบหลากหลายชนิดเลยทีเดียวนะคะรวมไปถึงเรื่องของปลาค่ะชาวญี่ปุ่นเนี่ยกินปลาเป็นอาหารหลักมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์เหตุเป็นเพราะประเทศญี่ปุ่นเป็นหมู่เกาะที่ไม่ชิดแผ่นดินใหญ่การทำอาหารกินจากทะเลจึงเป็นเรื่องจำเป็นซึ่งในครั้งที่แล้วนะคะก็เป็นเรื่องญี่ปุ่นกินปลาตอนที่1วันนี้เราจะมาต่ออีกญี่ปุ่นกินปลาตอนที่2ค่ะในหนังสือชื่อข้างครัวตะวันออกเป็นหนังสือชุดข้างครัวเล่มที่1เขียนโดยอาจารย์พิชัยวาสนาส่งพิมพ์ครั้งแรกตุลาคม2547โดยสำนักพิมพ์สีดาจัดจำหน่ายโดยบริษัทวิริยะธุรกิจจำกัดสำหรับญี่ปุ่นกินปลาตอนที่2นี้นะคะอาจารย์เกริ่นไว้ว่าทำไมคนญี่ปุ่นจึงกล้าเสี่ยงความตายกินปลาฟูงุมากกว่ากินโทโร่หรือมากุโระคำตอบก็คือเพราะมันอร่อยลิ้นอร่อยเหงือกและอร่อยฟันมากกว่านั่นเองอิระชัยมาเซอิระชัยมาเซเสียงร้องเรียกแจ่มใสเชิญให้เราเข้าไปกินปลาแบบญี่ปุ่นกันในร้านซูชิเสียงเชิญอิระชัยมิได้มาจากคนเพียงคนเดียวนักปั้นข้าวหน้าปลาดิบ 3-4 คนที่ยืนอยู่หลังเคาน์เตอร์ระดมร้องเชิญเมื่อเราแหวกม่านที่เรียกกันว่าโนเรนเข้าไปในร้านซูชิอิโดคินใกล้ตลาดทาซึกิจิซึ่งเป็นตลาดขายปลาใหญ่ที่สุดของโตเกียวที่จริงแล้วตลาดปลาที่ร้านขายอาหารทะเลของญี่ปุ่นพากันมาซื้อทุกเช้าตรู่นั้นอยู่ไม่ห่างจากย่านกินซ่าเท่าใดนักเดินพอเหงื่อซึมๆจากโรงแรมกินซ่าโตคิวไม่ทันเมื่อยก็ถึงทุกเช้าระหว่างสัปดาห์เว้นวันอาทิตย์ที่ตลาดปลาทาซึกิจิจะมีปลาน่ากินและอาหารทะเลอื่นๆมาทางเรือบ้างทางเครื่องบินบ้างมาเปิดประมูลขายกันครบถ้วนตั้งแต่อูนิหรือหอยเม่นทาโกะหรือหนวดปลาหมึกยักษ์อานาโกะหรือปลาไหลทะเลไปจนถึงบาคาไกหอยตลับกลมอาคาไกหอยแครงจนกระทั่งชาโคหรือกุ้งกั้งสำหรับปลานั้นไม่ต้องพูดกันให้มากความตั้งแต่ปลามากุโระหรือทูน่าปลาคาสุโอหรือปลาโอฮามาจิหรือปลาหางเหลืองไปจนกระทั่งปลามาคาจิหรือปลาดาบและยังมีปลาอีกสารพัดชนิดที่จับได้ในแต่ละวันมาวางกองไว้ให้ร้านอาหารมาประมูลเพื่อนำไปใช้ทำซูชิหรือซาชิมิและแม้แต่จะเอาไป

ย่างเช่นซาบะร้านอาหารในกรุงโตเกียวต้องขยันมาซื้อปลาสดๆไปทุกๆวันและก็เพราะได้ปลาที่สดที่สุดนั่นเองทำให้ซูชิในโตเกียวอร่อยปากอร่อยลิ้นไม่มีที่สิ้นสุดและซูชินั้นเขาว่าเกิดที่โตเกียวเมื่อครั้งยังเป็นเมืองเอโดะชื่อดั้งเดิมของนิกิริซูชิจึงเรียกว่าเอโดะมาเอะซูชิกรุงโตเกียวปัจจุบันนี้เมื่อก่อนค.ศ.1868ยังเรียกกันว่าเมืองเอโดะแม้ว่าซูชิจะเกิดขึ้นก่อนที่เอโดะแต่ทุกวันนี้ไปที่ไหนในโลกก็หาซูชิกินได้ไม่ยากนักตรงนี้ดิฉันขอเพิ่มเติมนิดนึงนะคะจากการไปหาข้อมูลเรื่องของร้านซูชิในประเทศไทยค่ะจากการสำรวจเมื่อปี2567ก็พบว่าร้านอาหารญี่ปุ่นในไทยเนี่ยมีเกือบ 6,000 ร้านโดยร้านประเภทซูชิมีประมาณ 1,279 ร้านค่ะซึ่งแม้ว่าซูชิจะเป็นประเภทร้านที่ครองตลาดมากที่สุดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่จำนวนก็ได้ลดลงประมาณ 6.8% จากปีก่อนหน้าเนื่องจากมีการแข่งขันสูงและการปิดตัวลงของร้านขนาดเล็กนะคะนี่ก็เป็นสถานการณ์ในประเทศไทยของเราค่ะไปกันต่อกับอาจารย์พิชัยนะคะอาจารย์บอกว่าซูชิเนี่ยเป็นอาหารที่คนอเมริกันนิยมกันมากโดยเฉพาะพวกที่กลัวอ้วนอาหารทะเลเกือบทุกอย่างเขาว่ากินแล้วไม่อ้วนแต่ผู้เขียนว่าถ้ากินโอโทโร่เนื้อมันตรงหน้าท้องของปลาทูน่ามากเกินไปก็หนีความอ้วนไปไม่พ้นแน่หรือแม้แต่พวกมันของหอยเม่นและไข่ปลาอิกุระเราเข้าไปในร้านซูชิอิโดคินแล้วจะเห็นว่าเป็นร้านที่มีคนนิยมกันมากเพราะร้านนี้อยู่ใกล้ตลาดปลาเลือกได้ปลาสดและคุณภาพดีก่อนคนอื่นๆแต่ก็แน่ล่ะเขาจะซื้อเพียงแต่พอใช้สำหรับการขายแต่ละวันร้านซูชิดีๆจะไม่ซื้อปลามาเก็บสต็อกไว้นอกเสียจากว่าจะเอาไว้ขายในวันอาทิตย์จึงไม่ใช่ว่าร้านซูชิอิโดคินเท่านั้นที่มีปลาคุณภาพดีแถวรกปองงิและชินจูกุก็มีร้านซูชิชั้นยอดอยู่หลายแห่งแต่ละแห่งจะมีลูกค้าแน่นก็ต้องยืนคอยคิวหาที่นั่งโดยเฉพาะนักเลงกินที่ชอบนั่งหน้าเคาน์เตอร์เพื่อมองดูการหั่นปลาการปั้นข้าวและได้มีโอกาสเลือกของสดที่วางอยู่ในตู้เย็นขนาดเล็กที่สร้างขึ้นเฉพาะการขายซูชิเท่านั้นร้านขายซูชิในเมืองไทยก็ใช้อย่างเดียวกันการตกแต่งร้านขายซูชิในญี่ปุ่นนั้นแตกต่างกันไปตามลักษณะของบริการแต่ที่ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่สุดในบรรดาเครื่องตกแต่งทั้งหลายก็คือเคาน์เตอร์หรือโต๊ะขายซูชิซึ่งทำด้วยไม้สนฮิโนกิสีขาวเนื้อละเอียดไม่มีตาทอดยาวรับลูกค้าให้นั่งติดอยู่กับเคาน์เตอร์นั้นเก้าอี้นั่งก็ไม่ต้องวิเศษอะไรเป็นเพียงม้าสี่เหลี่ยมแข็งแรงพอให้นั่งได้สบายไม่ต้องมีเบาะนั่งไม่ต้องมีเท้าแขนชิดไปทางด้านหลังของโต๊ะก็เป็นที่วางตู้เย็นกระจกยาวไปตามเคาน์เตอร์มีท่อปล่อยไอเย็นจนเป็นน้ำแข็งเกาะอยู่สองหรือสามท่อท่อนี้จะอยู่ด้านบนของตู้จะให้น้ำแข็งแตะต้องเนื้อปลามิได้ในตู้เย็นก็จะเรียงรายไปด้วยเนื้อปลาสารพัดชนิดที่ตระเตรียมไว้แล้วเป็นท่อนยาวจะมีกุ้งมีหอยและผักที่จะต้องใช้แต่งด้านหลังตู้เย็นก็เป็นเขียงใหญ่ที่นักปั้นซูชิใช้ทำงานในลักษณะยืนบริเวณโดยรอบจะมีเครื่องอุปกรณ์ตั้งแต่มีดหั่นปลาผ้าสะอาดชุบน้ำไว้เช็ดมีดกล่องใส่โนริหรือสาหร่ายสำหรับห่อข้าวมีต้นวาซาบิเป็นแท่งคล้ายบอระเพ็ดซึ่งร้านซูชิในญี่ปุ่นพอใจจะใช้วาซาบิสดที่เรียกกันว่ามัสตาร์ดเขียวไม่ใช้วาซาบิผงสำเร็จรูปที่เอามากวนจนรสเผ็ดฉุนจนแสบตาก่อนจะเลยไปเรื่องอื่นจะเล่าเรื่องวาซาบิหรือมัสตาร์ดเขียวพอให้รู้ว่าวาซาบินั้นเป็นพวกเดียวกับหัวชายเท้าแต่เข้มข้นกว่ามากขึ้นเฉพาะที่ที่มีน้ำสะอาดไหลรินอยู่ไม่ขาดระยะที่เมืองชิมิสึทางใต้ของโตเกียวเท่านั้นที่ปลูกได้ดีที่สุดนอกนั้นรสชาติไม่ได้เรื่องแท่งหนึ่งโตกว่าหัวแม่มือไม่มากราคาแท่งละ 40-50 บาท
ที่แท่งโตมากๆรสเผ็ดดีราคาเป็นร้อยๆก็มีเมื่อจะกินก็เอาไปฝนกับเครื่องมือฝนเฉพาะที่เขาทำจากทองแดงซึ่งสกิดผิวให้โปนเป็นหนามคมขนาดเล็กๆเมื่อฝน

ก็จะได้วาซาบิแท้ที่ละเอียดและหอมส่วนวาซาบิกระป๋องนั้นเขาทำเทียมขึ้นด้วยวิธีการอย่างเดียวกับมัสตาร์ดแบบเผ็ดเพียงแต่ว่าเอากลิ่นวาซาบิใส่ลงไปด้วยเมื่อจะกวนต้องใช้น้ำเย็นค่อนข้างเย็นจัดเอาผงวาซาบิจากกระป๋องเทลงไปในชามขอบสูงเสียก่อนแล้วจึงเติมน้ำเย็นลงไปใช้ช้อนชาหรือด้ามตะเกียบก็ได้คนจนน้ำเข้ากับวาซาบิเป็นเหมือนแป้งเปียกถ้าคนทางเดียวด้วยความเร็วพอประมาณไม่นานนักก็จะเริ่มได้กลิ่นฉุนแสบตาเมื่อได้ที่แล้วก็ให้คว่ำชามวาซาบิไว้ด้วยเวลาพอสมควรท่านว่าจะได้วาซาบิที่หอมฉุนและเผ็ดจัดจนน้ำตาไหลที่เรียกว่าเผ็ดนั้นก็อาจผิดเพราะวาซาบิไม่เผ็ดอย่างพริกแต่ออกจะฉุนขึ้นจมูกจนน้ำตาไหลมากกว่าเมื่อซื้อวาซาบิกระป๋องมาทำปลาดิบกินเองขอเตือนว่าอย่าซื้อกระป๋องใหญ่เพราะถ้าหากใช้ไม่หมดแล้วทิ้งไว้ฤทธิ์เดชความฉุนของวาซาบิก็จะหมดไปหาความอร่อยไม่ได้บางทีเตรียมปลาเครื่องหัวชายเท้าไว้อย่างดีแล้วพอเอาวาซาบิเก่ามากวนแล้วไม่ได้รสทำให้ต้องเสียอารมณ์ไปก็มีง่ายที่สุดก็คือซื้อวาซาบิเป็นหลอดบีบได้เหมือนยาสีฟันอีกประการหนึ่งขอบอกไว้ด้วยว่าน้ำจิ้มที่ใช้ซีอิ๊วญี่ปุ่นหรือโชยุนั้นถ้าจิ้มซูชิเขาไม่ต้องใส่วาซาบิเพราะตรงกลางระหว่างข้าวปั้นกับหน้าที่ทับอยู่นั้นเขาเอาวาซาบิป้ายไว้แล้วจะใช้วาซาบิกับโชยุก็เฉพาะเวลากินซาชิมิเท่านั้นและเวลาใส่วาซาบิเขาก็ไม่ใส่จนข้นอย่างที่คนไทยชอบทำเวลากินปลาดิบเขาว่ารสฉุนจัดเกินไปทำให้ไม่ได้รสของปลาดิบตามธรรมชาติซึ่งมีความนุ่มความหอมของเนื้อปลาสดๆไม่เหมือนกันเรื่องของการกินวาซาบิมีอยู่เพียงเท่านี้เราหวนมาดูหลังเคาน์เตอร์ขายซูชิก็จะเห็นพ่อครัวซูชิซึ่งต้องถือว่าเป็นมนุษย์พิเศษได้รับการอบรมมาโดยเฉพาะเรื่องการทำซูชิญี่ปุ่นเรียกนักปั้นซูชิว่าอิตามะเอซังหรือผู้ยืนอยู่หลังเคาน์เตอร์คนพวกนี้จะต้องได้รับการฝึกฝนตั้งแต่อายุ15หยกหยก16ย่อนย่อนและจะต้องฝึกอยู่เป็นแรมปีปีแรกต้องช่วยรับคำสั่งอาหารแล้วนำมาบอกคนปรุงให้ทำให้ถูกต้องสำหรับผู้ที่นั่งโต๊ะและเวลารับซูชิที่ทำเสร็จแล้วไปส่งก็ต้องให้ตรงกับคำสั่งความผิดพลาดทำให้เสียชื่อร้านได้ง่ายๆเท่ากับว่าปีแรกจะต้องฝึกหูให้ชินกับการสั่งอาหารหรือซูชิชื่อต่างๆด้วยสำเนียงต่างๆจนคุ้นหูแล้วจึงจะไปถึงปีที่2เริ่มเรียนวิธีหุงข้าวตามปกติแล้วข้าวที่แม่บ้านหุงจะไม่เหมือนกับข้าวที่ร้านซูชิตามบ้านญี่ปุ่นอาจกินข้าวแฉะเหนียวแต่ข้าวของซูชิจะต้องร่วนแต่เหนียวนั่นคือมียางข้าวอยู่รอบเม็ดเวลาปั้นยางข้าวก็จะดึงให้ข้าวรวมตัวเป็นก้อนแต่เมื่อเข้าไปในปากกระทบน้ำลายก็จะกระจายตัวไปทั่วปากปนกับปลาหรือกุ้งที่เป็นหน้าของข้าวปั้นอย่างได้ส่วนสัตว์ซึ่งก่อนอื่นจะต้องดูเมล็ดข้าวสารให้รู้ว่ามีความแห้งความชื้นแค่ไหนแล้วจึงจะกะน้ำเติมลงไปให้พอดีได้นักเรียนฝึกหัดทำซูชิต้องหัดหุงข้าวอยู่2ปีทางนี้เพื่อให้ได้คุณภาพของข้าวสุกที่สม่ำเสมอทุกครั้งร้านซูชิที่คุณภาพของข้าวไม่สม่ำเสมอคนจะไม่ติดใจนี่เป็นเพียงเรื่องการหุงข้าวให้ได้คุณภาพดีสม่ำเสมอเพียงเรื่องเดียวขั้นต่อไปนักเรียนฝึกหัดซูชิต้องเรียนวิธีซื้อปลาและอาหารทะเลทุกอย่างที่จะเอาไปใช้ทำเป็นซาชิมิและซูชิต้องดูเป็นว่าเนื้อปลาอย่างไรจึงจะทำซูชิได้ดีแม้แต่จะเป็นปลาอย่างเดียวกันแต่ละตัวก็ยังมีคุณภาพไม่เท่ากันคนญี่ปุ่นโบราณถือว่าปลาที่เนื้อดีนั้นจะต้องกินแก้มเดียวอีกแก้มหนึ่งถูกน้ำหนักของแก้มด้านที่กินไปแล้วกดอยู่นานรสชาติเสียไปด้วยซ้ำเมื่อรู้จักวิธีดูปลาซื้อปลาซื้ออาหารทะเลได้ดีแล้วก็จะเรียนวิธีทำปลาตั้งแต่รู้จักล้างท้องตัดหัวตัดครีบฝานเอาเนื้อปลาออกจากก้างการเถือเอาหนังปลาออกซึ่งจะต้องรู้ว่ากินปลาอะไรไม่ให้มีหนังปลาอะไรจึงจะต้องให้ติดหนังไปด้วยปลาบางชนิดหนังหนาถ้าเถือติดหนังเวลาเคี้ยวไปโดนหนังเหนียวๆเข้าคนกินก็เสียอารมณ์เช่นถ้าจะกินปลาซาบะเฉือนเนื้อให้ติดหนังไม่เป็นไรเช่นเดียวกับปลาโคฮาดะซึ่งไม่รู้

จะเรียกเป็นภาษาไทยว่าอย่างไรเวลากินจะต้องติดหนังปลาด้วยพวกปลาโอบางอย่างก็ชอบให้ติดหนังเหมือนกันกว่าจะเป็นพ่อครัวทำซูชิได้ดีพอจะสอบผ่านการสอบที่แสนเข้มงวดกวดขันของกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการของญี่ปุ่นได้จะต้องฝึกอยู่นานถึง7หรือ8ปีเป็นอย่างน้อยที่จำเป็นต้องสอบผ่านเพื่อเอาประกาศนียบัตรจากกระทรวงสาธารณสุขก็เพราะไม่เพียงแต่เรียนการทำซูชิเป็นเท่านั้นก่อนหน้าที่จะไปยืนเป็นอิตามะเอะซังหลังเคาน์เตอร์นั้นยังต้องศึกษาวิทยาการอื่นๆในเรื่องของการรักษาความสะอาดการฆ่าเชื้อโรคเรื่องคุณค่าของอาหารในส่วนประกอบของซูชิทุกชนิดและจะต้องรู้จักดูคุณภาพของอาหารทุกชนิดอีกด้วยเท่านี้ยังไม่พอเมื่อออกมาทำงานจริงจังแล้วจะต้องเข้าใจด้วยว่าเขาจะต้องพูดภาษาของชาวซูชิได้อย่างถูกต้องชัดเจนและมีสำนวนที่ถูกต้องสำหรับลูกค้าแต่ละคนสุภาพเพียงใดกับใครเป็นเพื่อนสนิทกับลูกค้านักกินด้วยภาษาอย่างไรและรู้จักใช้ภาษาในการเชื้อเชิญลูกค้าตลอดจนภาษานับเงินซึ่งเป็นภาษาเฉพาะของชาวซูชิเขาจะต้องรู้จักดูแลนักเรียนฝึกใหม่ที่ขอเรียนวิทยาการจากเขาและรู้จักจัดการร้านให้สะอาดเรียบร้อยทั่วถึงจะต้องรู้จักคิดประดิษฐ์วิธีการปรุงซูชิแบบใหม่ๆให้ลูกค้าได้ลิ้มรสชาติเป็นครั้งเป็นคราวเมื่อพบปลาชนิดใหม่หรือพิเศษก็รู้จักนำมาทำให้ลูกค้าได้ทดลองกินร้านซูชิชั้นดีหลายแห่งไม่มีราคาติดไว้เพราะราคาของปลาชั้นเยี่ยมที่ประมูลได้ไม่เท่ากันจึงคิดราคาซูชิไปตามราคาของปลาที่ซื้อจากตลาดพ่อครัวซูชิจะต้องเป็นคนตรงต่อเวลาไม่มีการลาหยุดโดยไม่จำเป็นเพราะถ้าลาหยุดไปลูกค้าที่ติดฝีมือก็จะจากไปจะต้องเป็นคนสะอาดหมดจดตั้งแต่หัวจรดเท้าจะสวมนาฬิกาข้อมือหรือแหวนขณะทำงานไม่ได้และผมจะต้องตัดให้สั้นอยู่เสมอนี่คือคุณสมบัติของพ่อครัวซูชิเมื่อสาธยายมาถึงตรงนี้ก็ยังไปไม่พ้นจากหลังเคาน์เตอร์ซึ่งเป็นคำที่ยังหาคำแปลเป็นไทยที่เหมาะใจยังไม่ได้ยังมีเรื่องการหุงข้าวการเอาน้ำส้มผสมน้ำตาลราดลงไปบนข้าวที่หุงแล้วกวนให้เข้ากันจนข้าวที่จะปั้นมีรสเปรี้ยวอมหวานซึ่งเขาว่าแรกเริ่มเดิมทีก่อนที่จะรู้จักทำซูชิกินกันนั้นมีผู้เอาปลาไปหมักไว้ในข้าวที่หุงแล้วทำนองจะไม่ให้ปลาเน่าแต่ปรากฏว่าปลาไม่เน่าแต่ข้าวเริ่มบูดออกรสเปรี้ยวอมหวานเมื่อกินปลามีข้าวบูดติดไปด้วยก็รู้สึกว่ารสชาติอร่อยดีจึงทดลองซ้ำแล้วซ้ำอีกจนที่สุดก็มีคนติดใจต้องคิดวิธีหุงข้าวแล้วเอามานวดกับน้ำส้มและน้ำตาลระหว่างผู้เขียนกับผู้อ่านจะต้องทำความตกลงกันเสียก่อนว่าต่อไปนี้ชื่อปลาที่ปรากฏเป็นภาษาญี่ปุ่นจะเรียกชื่อทับศัพท์ภาษาเดิมที่ต้องเสนอไว้เช่นนั้นก็เพราะเวลาไปกินซูชิที่เมืองญี่ปุ่นใครขืนไปสั่งว่าเอาข้าวหน้าปลาโอมากินพูดจนตายก็ไม่ได้กินเพราะเขาไม่เข้าใจแต่ถ้าบอกว่าคัสโอล่ะก็เข้าใจได้หรืออยากจะกินข้าวหน้าหอยเม่นแล้วไปบอกเขาว่าเอาข้าวหน้าหอยเม่นมากินคงไม่ได้กินอีกนั่นแหละแต่ถ้าบอกว่าอูนิก็จะได้กินไข่ของหอยเม่นที่แสนมันลื่นลิ้นฉะนั้นเมื่อจะพูดถึงการกินข้าวหน้าต่างๆที่เรียกว่านิกิริซูชิก็จะบอกกล่าวกันเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วถ้าคำไหนของข้าวเป็นคำที่พอจะแปลเป็นไทยได้ไม่ขัดหูก็จะบอกไว้ด้วยเช่นอิกุระหมายถึงข้าวหน้าไข่ปลาแซลมอนเป็นต้นนิกิริซูชิเป็นอาหารที่นิยมกันมากที่สุดคนญี่ปุ่นและคนทั้งโลกโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆอย่างนิวยอร์กซานฟรานซิสโกแม้แต่ลอนดอนก็มีร้านขายซูชิให้เราสั่งโอนิกิริซูชิกินได้ในกรุงเทพยิ่งไม่ต้องห่วงมีร้านอาหารญี่ปุ่นที่ทำซูชิได้เกลื่อนไปหมดอาหารเหล่านี้ไม่ว่าหนุ่มสาวเท่าแก่ต่างก็ชอบกินกันทั้งนั้นทำไมใครๆถึงชอบกินนิกิริซูชิเห็นจะตอบได้ไม่ยากซูชิแต่ละคำประกอบไปด้วยข้าวที่หุงค่อนข้างเหนียวผสมน้ำส้มและน้ำตาล
กวนให้ข้าวที่ว่ามีรส

เปรี้ยวๆหวานๆแล้วเอามัสตาร์ดเขียวหรือวาซาบิป้ายไว้พอให้รู้รสบนข้าวที่ปั้นมาพอดีคำโดยไม่แน่นจนเกินไปแล้วก็วางปลาดิบชิ้นพองามแลกจากปลาสดๆชนิดต่างๆวางทับไว้เวลาจะกินก็ใช้ตะเกียบถ้ากินอย่างญี่ปุ่นแท้จะใช้มือคีบอย่างประณีตแล้วพลิกเอาด้านที่เป็นเนื้อปลาจิ้มลงไปในโชยุหรือซีอิ๊วญี่ปุ่นซึ่งไม่ต้องใส่วาซาบิเมื่อส่งเข้าปากแล้วก็จะได้รสเปรี้ยวเค็มหวานนุ่มเหงือกด้วยข้าวและปลาขณะเดียวกันก็ได้กลิ่นของปลาโชยขึ้นจมูกและได้รสเผ็ดหรือฉุนจากวาซาบิผสมเข้าไปในส่วนสัตว์ที่กำลังพอดีจึงอร่อยติดปากติดใจผู้ที่ได้กินไม่เพียงแต่ปลาเท่านั้นนิกิริจะใช้กุ้งต้มไข่เจียวหวานหอยอาวาบิหรือเป่าฮื้ออานาโกะหรือปลาไหลทะเลอูนิหรือหอยเม่นอิกะหรือปลาหมึกกล้วยทาโกะหรือหนวดปลาหมึกยักษ์และยังใช้สิ่งที่เป็นอาหารทะเลทำเป็นหน้าของข้าวปั้นได้อีกมากมายสุดแต่อิตามะเอซังจะประดิษฐ์ขึ้นมาส่วนสำคัญก็คือเมื่อป้อนซูชิเข้าปากแล้วกลิ่นธรรมชาติของอาหารทะเลแต่ละชนิดจะฉุยผ่านจมูกให้ได้ชื่นชมจริงๆนึกดูแล้วจะเห็นว่ารสชาติของซูชิแต่ละคำเป็นส่วนผสมของฟ้าและน้ำที่แสนจะกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างแยบคายวาซาบินั้นมาจากภูเขาที่ยอดสูงเสียดฟ้าและมีน้ำใสสะอาดไหลรินไม่ขาดระยะเลยลงไปจนถึงก้นทะเลที่มีอาวาบิคลานอยู่ตัวเชื่อมนั้นก็คือข้าวที่ปลูกมาได้จากแผ่นดินผสมกับน้ำตาลและน้ำส้มที่คลุกเคล้าเข้ากันเป็นเนื้อหนึ่งเดียวกันสำหรับผู้ที่ไม่พิถีพิถันนั้นจะกินซูชิกันอย่างไรก็ได้ขอให้เพียงแต่เอาข้าวปั้นหน้าอะไรสักอย่างหนึ่งจิ้มลงในถ้วยซึ่งมีแต่ซีอิ๊วญี่ปุ่นหรือโชยุไม่ต้องใส่วาซาบิเลยแล้วเอาเข้าปากเคี้ยวก็เป็นอันว่าเสร็จเรื่องแต่การจะกินซูชิให้ถูกวิธีนั้นยังมีเรื่องเล่าให้ฟังได้ต่อไปอีกญี่ปุ่นชอบกินซูชิด้วยนิ้วมือหรือไม่ก็ตะเกียบซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ถ้าจะกินซูชิด้วยนิ้วมือ 1. ใช้นิ้วหัวแม่มือนิ้วชี้และนิ้วกลางจับลงไปที่ก้อนซูชิจับตรงๆทางด้านยาวอย่าจับทางด้านขวางเพราะจะไม่แน่นจับได้แล้วก็พลิกขึ้น 2. หงายมือเพื่อเอาด้านข้าวปั้นไว้ข้างบนแล้วจึงเอาสิ่งที่เป็นหน้าของข้าวจิ้มลงไปในโชยุ 3. เมื่อป้อนซูชิเข้าปากให้หงายมือเพื่อให้ด้านของสิ่งที่เป็นหน้าไม่ว่าจะเป็นปลาหรือไข่ปลาซึ่งจิ้มโชยุไว้แล้วได้กระทบกับลิ้นก่อนที่จะหุบปากเคี้ยวนี่ไม่ใช่เรื่องที่เขียนขึ้นมาเองแต่เป็นเรื่องที่ปรากฏในตำราการกินและการทำซูชิของญี่ปุ่นเขายังอธิบายต่อไปอีกว่ามีบางคนชอบรสของโชยุจึงเอาส่วนที่เป็นข้าวปั้นจิ้มลงไปด้วยวิธีการเช่นนั้นไม่สมควรเพราะไม่เพียงแต่ข้าวจะหลุดแตกออกจากปั้นตกลงไปในน้ำโชยุแต่จะทำให้ความสมดุลระหว่างรสชาติของข้าวกับหน้าของข้าวปั้นเสียไปรสของโชยุเป็นเพียงรสเสริมให้ครบทั้งเปรี้ยวหวานมันและมีรสเค็มด้วยข้าวที่เคล้าด้วยน้ำส้มและน้ำตาลให้รสเปรี้ยวและหวานที่ไม่จัดเพราะข้าวเป็นตัวกำกับส่วนรสและกลิ่นของสิ่งที่เป็นหน้าเช่นปลาดิบปลาหมึกไข่ปลาเป็นรสที่เกิดโดยธรรมชาติมีความนุ่มความเหลวความแข็งตามชนิดของมันจึงไม่ควรทำลายรสเหล่านั้นด้วยการเอารสเค็มและกลิ่นของโชยุเข้าคมจนเสียรสอื่นๆหมดระหว่างคำต่อคำของซูชิเขาจะมีขิงอ่อนดองขณะนี้ญี่ปุ่นสั่งไปจากเมืองไทยมากขิงนั้นจะฝานเป็นแผ่นบางดองในน้ำส้มเจือจางเขาใช้ขิงดองหรือกาลิเพื่อล้างปากระหว่างคำของซูชิทั้งนี้เพื่อให้รสเดิมกลิ่นเดิมลดลงแล้วจึงกินซูชิคำใหม่สำหรับผู้ที่รักการกินซูชิเป็นชีวิตจิตใจนั้นเขาไม่กินขิงดองด้วยซ้ำแม้แต่โชยุบางคนก็ไม่จิ้มเลยเขาต้องการรสธรรมชาติของซูชิแท้ๆบางคนชอบที่จะกัดขิงดองสักครึ่งชิ้นแล้วเอาอีกครึ่งชิ้นที่เหลือวางบนซูชิวิธีเปิบเข้าปากก็อย่างเดิมโดยจะต้องให้ส่วนที่อยู่บนข้าวปั้นกระทบลิ้นก่อนสิ่งอื่น

ถ้าจะกินซูชิด้วยตะเกียบแต่ดั้งเดิมนั้นซูชิเป็นอาหารที่กินก่อนกินอาหารหนักและมักจะไม่มีการดื่มเหล้าหรือเบียร์ระหว่างกินซูชิแต่ต่อมาหลังสงครามโลกครั้งที่สองพฤติกรรมในการกินซูชิอย่างเดียวเดี๋ยวนี้ก็มีเทมปุระและยากิโทริขายปนไปด้วยเช่นเดียวกันระหว่างกินซูชิมีคนชอบดื่มเบียร์หรือเหล้ากลั้วคอในร้านซูชิดั้งเดิมมีก๊อกน้ำให้ล้างมือระหว่างกินซูชิแต่เดี๋ยวนี้ใช้ผ้าขนหนูเปียกขนาดผ้าเช็ดหน้ามาวางไว้ให้เช็ดมือที่ติดข้าวปั้นแต่อ่างล้างมือเล็กๆสำหรับไว้ล้างมือภายหลังที่กินอิ่มแล้วยังมีอยู่ทั่วไปทุกร้านที่ไม่ต้องมีน้ำล้างมือก็เพราะเดี๋ยวนี้เขานิยมใช้ตะเกียบมากกว่าใช้มือแบบดั้งเดิมสำหรับตะเกียบที่ใช้นั้นเป็นไม้ที่ผ่าซีกไว้ให้ฉีกออกได้เองใช้ครั้งเดียวทิ้งตะเกียบสำหรับกินอาหารญี่ปุ่นมีขนาดตั้งแต่21ไปจนถึง36เซนติเมตรไม้ที่นิยมใช้ทำตะเกียบญี่ปุ่นได้แก่ไม้ไผ่ไม้ต้นหลิวหรือวิลโลไม้คริปโตเมเนียไม้ต้นเกาลัดจากฮอกไกโดหรือไม่ก็ไม้สนไซปรัสปัจจุบันนี้ญี่ปุ่นไม่ใคร่ตัดไม้ที่มีอยู่ใช้เองภายในประเทศคนญี่ปุ่นแอบไปตั้งโรงงานทำตะเกียบที่เคนยาหรือบางทีก็ซื้อไม้สนไซปรัสจากเคนยามาป้อนโรงงานทำตะเกียบในญี่ปุ่นตะเกียบที่ดีที่สุดของคนญี่ปุ่นนั้นเขาว่าทำด้วยไม้ซีดาจากแขวงโยชิโนใกล้เมืองหลวงเก่าหรือกรุงนาราทุกวันที่22เมษายนคนญี่ปุ่นบางพวกยังนิยมฉลองเทศกาลตะเกียบกันทุกปีปกติธรรมดาก่อนจะกินซูชิก็จะต้องลองลิ้มรสความสดของสิ่งที่จะเป็นหน้าด้วยการกินสิ่งนั้นแบบซาชิมินั่นก็คือกินดิบเช่นซาชิมิโทโร่ซาชิมิอากามาคุโร่ซาชิมิฮามาจิตอนกินซาชิมิต้องใช้ตะเกียบอย่างแน่นอนและด้วยเหตุนี้จึงมีผู้ใช้ตะเกียบที่กินซาชิมิคีบซูชิเข้าปากต่อไปวิธีจับตะเกียบจะจับอย่างไรนั้นไม่น่าจะเป็นปัญหาสำหรับคนไทยแต่สำหรับคนญี่ปุ่นแล้วเขาว่าการจับถูกวิธีทำให้คีบอะไรก็ได้แม้แต่ถั่วเขียวที่ยังดิบตอนจะคีบซูชินั้นเขาแนะนำขั้นตอนว่า 1. คีบซูชิให้ตะแคงข้างเสียก่อนแล้วจึงคีบซูชิโดยให้ตะเกียบข้างหนึ่งอยู่ที่ข้าวอีกข้างหนึ่งอยู่ที่สิ่งซึ่งเป็นหน้าถ้าหากคีบไม่ถูกวิธีข้าวจะหลุดออกจากปั้นทำให้เกิดความเลอะเทอะได้ง่ายๆ 2. เมื่อยกซูชิลงจิ้มในน้ำซีอิ๊วโชยุก็คงให้เอาส่วนที่เป็นหน้าของข้าวจิ้มลงไปที่โชยุแต่โดยที่เมื่อขณะคีบนั้นยังตะแคงถ้าบางส่วนของข้าวจะถูกโชยุบ้างก็ไม่ว่ากัน 3.คีบซูชิที่จิ้มโชยุแล้วเอาเข้าปากโดยยังให้อยู่ในลักษณะตะแคงข้างระวังอย่าให้โชยุหกหรือหยดเพราะถือว่าไม่สะอาดซึ่งการไม่ให้โชยุเลอะเทอะนี้ต้องระวังไม่ว่าจะกินซูชิด้วยมือหรือตะเกียบอันที่จริงยังมีรายละเอียดมากมายในเรื่องของการกินซูชิถ้าไม่สำคัญก็คงไม่มีการเขียนเป็นตำราขึ้นมาแต่โบราณแต่สำหรับท่านผู้อ่านที่นิยมอาหารญี่ปุ่นแล้วสั่งโอนิกิริซูชิกินสักที่หนึ่งพร้อมด้วยซุปมิโซะก็คงไม่แพงอะไรนักสำคัญว่าอย่าอาหารสั่งซูชิที่ใช้ปลาจากญี่ปุ่นทำเป็นหน้าเพราะเดี๋ยวนี้โทโร่ซูชิคำหนึ่ง100ถึง300บาทสบายๆอาจารย์ก็บรรยายสาเหตุภาพของการกินซูชิเลยนะคะก็จะทำให้ต้องไปลองดูสักครั้งแหละว่าการกินซูชิที่ถูกวิธีที่ถูกต้องเนี่ยจะส่งผลให้รสชาติของซูชิเนี่ยเป็นไปตามอย่างที่อาจารย์บอกหรือไม่เราก็ต้องไปลองกันค่ะสำหรับเรื่องของญี่ปุ่นกินปลาตอนที่2ยังไม่จบนะคะยังมีปลาอื่นๆอีกค่ะแต่จะเป็นปลาอะไรนั้นกลับมาติดตามในช่วงหน้าค่ะ

กลับมาในช่วงนี้นะคะจะพาคุณผู้ฟังไปกินปลาก็ยังอยู่ที่ญี่ปุ่นค่ะแต่ว่าปลาที่จะพาไปกินนั้นชื่อว่าปลาปักกะเป้าใกล้ๆกับสถานีรถไฟใต้ดินคูดานชินตะของกรุงโตเกียวบนถนนที่จะไปยังโรงแรมแกรนด์พาเลสทางซ้ายมือมีร้านอาหารเล็กๆกว้างราว5เมตรอยู่แห่งหนึ่งหน้าร้านมีหนังปลาปักกะเป้าแห้งเป่าเป็นตัวปลาพองลมแล้วเอาไฟฟ้าใส่ดูเหมือนโคมไฟห้อยอยู่ตัวหนังสือฮิรากานะบอกให้รู้ว่าที่นี่เป็นร้านอาหารฟูงุหรือร้านอาหารที่ถนัดในบริการลูกค้าด้วยปลาปักกะเป้าเจ้าของร้านชื่ออะไรจำไม่ได้เสียแล้วแต่จำได้ว่าเมื่อพาลูกสาวไปนั่งกินที่เคาน์เตอร์ในค่ำวันหนึ่งในเดือนตุลาคมนั้นเจ้าของร้านดีใจมากที่มีคนไทยไปแวะกินอาหารที่ร้านซึ่งปกติแล้วคนต่างชาติไม่มีใครกล้าเข้าไปกินที่ดีใจก็เพราะแกเคยมาเที่ยวเมืองไทยแล้วได้รับการต้อนรับขับสู้เป็นอย่างดีจึงประทับใจมากถามว่าทำไมคนต่างประเทศจึงไม่เข้าไปกินแกก็ว่าขายอาหารปลาฟูงุนี้เป็นเรื่องของนักเลงกินแท้ๆแม้แต่คนญี่ปุ่นถ้าไม่ใช่นักเลงกินก็ไม่อยากจะแวะร้านของแกเพราะกิตติศัพท์ที่ว่ากินฟูงุต้องเสี่ยงตายเอาเองเป็นเรื่องที่ทำให้คนรู้เท่าไม่ถึงการไม่กล้าแตะต้องบอกกับแกไปว่าก็เพราะรู้ว่าขายปลาฟูงุจึงชวนลูกสาวที่ไม่เคยกลัวตายไปกินด้วยกันและที่ไม่กลัวก็เพราะรู้ว่าผู้ที่จะเปิด

ร้านขายปลาฟุงุนั้นจะต้องได้รับใบอนุญาตให้เป็นที่ถูกต้องว่ารู้วิธีและมีความชำนาญในการเอาพิษร้ายของมันออกได้บอกว่ามองเห็นร้านของแกแล้วน่าเชื่อถือ

หรือสัตว์เลือดอุ่นน้ำจิ้มไม่ใช่โชยุผสมวาซาบิแต่เป็นโชยุที่ผสมน้ำส้มขมลอยด้วยใบหอมสดจานแรกก็นุ่มเหงือกด้วยเนื้อที่ผสมมันของปลาวาฬซึ่งเป็นสัตว์เลือดอุ่นว่ายน้ำอยู่ในทะเลน้ำแข็งมันเนื้อจึงแทรกเข้าไปอยู่ในกล้ามเนื้อจนดูเป็นเนื้อเดียวกันหอมอร่อยและนุ่มเหงือกที่แปลกก็คงจะตรงที่เป็นรสเนื้อแต่พอเคี้ยวแล้วมีกลิ่นทะเลปนโชยออกจมูกและเมื่อได้สาเกอุ่นๆกรอกตามล้างเข้าไปความรู้สึกเลี่ยนก็บรรเทาลงทันทีที่จริงแล้วเมื่อตอนอยู่ญี่ปุ่นเมื่อพ.ศ. 2492ก็เคยกินเนื้อปลาวาฬต้มเค็มมาแล้วครั้งหนึ่งยังจำได้ดีว่าครั้งนั้นเนื้อปลาวาฬราคาถูกที่สุดเพราะเรือออกไปล่าปลาวาฬคราวหนึ่งได้ทั้งเนื้อทั้งมันมาขายในยามที่ญี่ปุ่นกำลังจนเดี๋ยวนี้ญี่ปุ่นรวยแล้วเนื้อปลาวาฬกลายเป็นของแพงหากินยากที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะเดี๋ยวนี้เกิดการต่อต้านการล่าปลาวาฬกันทั่วโลกมนุษย์ทั่วโลกกำลังกลัวว่าหากไปล่ามากินมาทำขายสัตว์ใช้อีกไม่ช้าปลาวาฬก็จะหมดทะเลกินไปพลางก็คิดไปพลางว่าแม้จะแสนอร่อยก็จะขอกินครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายต่อไปจะไม่กินเนื้อปลาวาฬอีกแล้วพอกันทีจานต่อไปก็คือฟุงุซาชิซึ่งหมายถึงเนื้อปลาปักกระเป้าทะเลจากหน้าน้ำเมืองชิโมโนเซกิเฉือนหนาชิ้นหนึ่งไม่เกิน3มิลลิเมตรจึงดูบางใสจนเห็นเนื้อกระเบื้องของจานเนื้อปลาปักเป้าชั้นดีจะต้องแน่นเหนียวและใสดังกระดาษแก้วเนื่องจากเป็นการกินอย่างกันเองเจ้าของร้านจึงไม่เรียงเนื้อปลาให้เป็นรูปนกกระเรียนหรือดอกเบญจมาศซึ่งเขาเอาชิ้นปลาบางใสเรียงเป็นตัวนกเอาหนังทำเป็นขาเป็นหัวของนกหรือใช้เนื้อใสๆของปลาเรียงกันเป็นรูปดอกเบญจมาศหรือคิกุเอาเนื้อปลาที่เป็นสีเทาและสีเงินทำเป็นก้านเป็นใบดูงดงามดีแต่ที่ร้านคุดานชิตะเรียงให้กินนั้นเขาเรียงบนจานไปตามธรรมดาเหมือนที่คนจีนเรียงเนื้อปลาหื่อแซในเมืองไทยน้ำจิ้มก็เช่นเดียวกับหรือคล้ายกับน้ำจิ้มเนื้อปลาวาฬเรียกว่าพอนซูแต่เขาใส่ใบหอมลงไปเล็กน้อยเพื่อดับคาวซึ่งที่จริงแล้วเกือบไม่รู้สึกว่ามีคาวด้วยซ้ำเมื่อเคี้ยวเนื้อปลาปักกระเป้าคำแรกอย่างช้าๆแล้วพยายามตั้งสตินึกถึงรสชาติและความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นภายในปากในคอและกลิ่นที่โชยออกทางจมูกเอาจิตไปตั้งไว้ที่ฟันและเหงือกเพราะได้ให้ความรู้ในความเหนียวความนุ่มและความกรุบที่ไม่มากไม่น้อยพอดีไปเสียทุกจังหวะก็รู้ได้ว่าทำไมคนญี่ปุ่นจึงกล้าเสี่ยงความตายกินปลาฟุงุมากกว่ากินโทโร่หรือมากุโระคำตอบก็คือเพราะมันอร่อยลิ้นอร่อยเหงือกและอร่อยฟันมากกว่านั่นเองตอนตี3ของเช้าวันหนึ่งที่ตลาดฮาเอะโดมาริในเมืองชิโมโนเซกิซึ่งอยู่ใต้สุดของเกาะฮอนชูตรงกันข้ามกับเมืองโมยีบนเกาะกิวชิวผู้ซื้อปลาสดจาก30บริษัททั่วประเทศญี่ปุ่นเดินตรวจดูปลาปักกระเป้าที่จับได้ใหม่เมื่อวันวานด้วยเวลาไม่ทันจะถึง3ชั่วโมงปลาปักกระเป้าหรือฟูงุน้ำหนักทั้งสิ้น10ตันก็มีผู้ประมูลซื้อไปหมดเงินที่ผู้จับปลาปักกระเป้าได้จากปลา10ตันรวมทั้งสิ้นตกประมาณ20ล้านบาทเศษหรือราว800,000ดอลลาร์ขณะนั้นปลาทั้ง10ตันที่ว่านี้ถ้าไม่ทำความสะอาดให้ถูกวิธีใครกินเนื้อของมันเข้าไปหามขึ้นเชิงตะกอนแน่นอนความหายากและความต้องการในตลาดสูงการประมูลฟูงุทุกครั้งถึงพริกถึงขิงใครกล้าให้ราคาประมูลดีถึงขนาดก็ได้ปลาไปทั้งหีบเมื่อผู้ซื้อปลาไปแล้วก็ลากหีบปลาไปยังฝั่งตรงกันข้ามซึ่งมีหน่วยบริการพิเศษโดยผู้ได้รับอนุญาตจากทางการกระทรวงสาธารณสุขของญี่ปุ่นให้ทำหน้าที่เก็บเอาส่วนที่เป็นพิษร้ายออกเสียจากตัวปลาปักกระเป้าให้ได้ทุกตัวส่วนที่เป็นพิษคงจะเป็นส่วนที่เรียกว่าดีของมันและโดยกฎหมายญี่ปุ่นดีที่เอาออกมานี้จะต้องเผาทำลายทันที
พอถึง6โมงเช้าเนื้อปลาและหัวปลาปักกระเป้าที่ถอนพิษหมดจนแน่ใจว่าไม่เป็นอันตรายแล้วก็จะถูกกลบด้วยน้ำแข็งเกล็ดส่งไปตามร้านขายปลาปักกระเป้าทั่วไปในประเทศญี่ปุ่นและ

ก็เจ้าเนื้อปลาปักกระเป้าอันโอชะนี่แหละที่ผู้เป็นนักเลงกินยอมจ่ายค่าซาชิมิฟุงุจานละกว่า 3,800 บาทเมื่อปีพ.ศ. 2531ชิโมโนเซกิขายปลาฟุงุได้ 3,000 ตันคิดเป็นเงินเกือบ300ล้านบาทชื่อเสียงของฟุงุจากชิโมโนเซกิโด่งดังว่าปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคจนทำให้ปลาปากะเป้าที่จับได้ในหน้าน้ำโอซาก้าหรือโกเบต้องเอาไปตีตรารับรองความปลอดภัยจากตลาดเมืองชิโมโนเซกิจึงจะมีคนกล้ากินปลาปากะเป้าฟุงุกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองชิโมโนเซกิซึ่งเกิดและเติบโตในรัชสมัยเมจิข้อศ1868ถึง1912ไม่ว่าจะหันไปทางไหนก็จะพบสัญลักษณ์รูปปลาปากะเป้าเต็มไปทั้งบ้านทั้งเมืองที่สถานีรถไฟตามซุ้มโทรศัพท์สาธารณะรูปปลาปากะเป้าปรากฏอยู่ตามกล่องอาหารกลางวันที่ทำจากเมืองชิโมโนเซกิโคมไฟรูปปลาปากะเป้าขายดีเช่นเดียวกับตุ๊กตารูปเดียวกันมิสุโยชิซาคาโมโตะอายุ52ปีพ่อครัวใหญ่ของโรงแรมไดอิจิเล่าว่าเขาเองไปที่ชิโมโนเซกิก็เพื่อไปเรียนวิทยาการทำอาหารด้วยปลาฟุงุเรียนแล้วรู้แล้วก็ติดอยู่ในเมืองนั้นจนบัดนี้เขาได้เรื่องเดิมมาว่าฮิโรบุมิอิโตะนายกรัฐมนตรีคนแรกของรัฐบาลสมัยเมจิผู้ที่ดึงเอาอำนาจจากนักรบซามูไรถวายคืนให้กับจักรพรรดิได้ลงไปที่ชิโมโนเซกิแล้วกินเนื้อปลาฟุงุที่ภัตตาคารเก่าแก่ชื่อชุนปันโรติดอกติดใจเนื้อปลาปากะเป้ามากจึงประกาศว่าบัดนี้คนญี่ปุ่นทั่วไปในประเทศจะกินปลาฟุงุได้โดยไม่มีข้อห้ามแต่ก่อนหน้านั้นเคยมีกฎหมายห้ามกินปลาฟุงุเพราะเป็นปลาที่มีพิษร้ายกินเข้าไปแล้วถึงตายกันมากต่อมากพิษที่ปลาชนิดนี้มีอยู่ในดีของมันคือเทโทรโดท็อกซินซึ่งนักเคมีบอกว่าพิษร้ายแรงกว่าโพแทสเซียมไซยาไนด์มากถึง500เท่านอกจากพิษของมันจะมีอยู่ในดีแล้วยังมีอยู่ในตับด้วยใครได้พิษของมันเข้าไปตอนแรกก็จะมึนงงต่อมาก็เป็นอัมพาตแล้วที่สุดก็คือกล้ามเนื้อหัวใจไม่ทำงานเทโทรโดท็อกซินเป็นสารพิษของสัตว์ที่มิใช่โปรตีนแต่พิษงูเป็นพิษพวกที่เป็นโปรตีนด้วยโดยทฤษฎีว่าน้ำหนัก1ออนซ์ของเทโทรโดท็อกซินสามารถทำให้คนขนาดผู้ใหญ่ตายได้ถึง 50,000 คนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผู้ชำนาญการบริโภคฟุงุเถียงว่าไม่เป็นความจริงไม่ใช่ว่าปลาปากะเป้าทุกชนิดจะมีพิษร้ายเสมอไปเขาว่าปลาปากะเป้าตัวเมียเท่านั้นที่มีสารเทโทรโดท็อกซินที่จริงแล้วไข่ขาวของฟุงุตัวผู้ที่เรียกว่าชิระโคนั้นเป็นส่วนอร่อยที่สุดของปลาชนิดนี้ตับของปลาปากะเป้าก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่อร่อยมากเทโทรโดท็อกซินไม่มีอยู่ในตับปลาปากะเป้าแต่ก่อนจะกินต้องเอาตับของปลานี้ไปต้มในน้ำเดือดต้มจนกระทั่งน้ำมันตับของปลาลอยขึ้นเหนือน้ำเพราะพิษของมันอยู่ที่น้ำมันจากตับนั่นเองตามสถิติที่ปรากฏเป็นทางการว่ามีคนตายเพราะกินปลาปากะเป้าระหว่าง5คนถึง18คนต่อปีซึ่งก็ไม่มากมายอะไรนักถ้าจะเทียบกับคนญี่ปุ่นกว่า100ล้านคนที่ถูกรถยนต์ชนตายยังมากกว่าหลายเท่านักคนที่ตายเพราะกินปลาปากะเป้าแล้วดังระเบิดไปเลยมีอยู่คนหนึ่งเป็นดารามีชื่อเสียงทางการแสดงละครคาบุกิชื่อมิสุโกโร่ปันโดดาราผู้นี้กินฟุงุจนตายเมื่อพ.ศ. 2518เขาว่าหลังจากแสดงละครคาบุกิที่โรงในเมืองโอซาก้าแล้วบันไดก็แก้เหนื่อยแก้หิวด้วยการแวะกินปลาปากะเป้าดิบกับเครื่องในของปลาจะด้วยอยากมากหรือเพราะอร่อยถูกปากก็ไม่มีใครบอกได้บันโดสั่งกินอย่างต่อเนื่องจนเพื่อนและพ่อครัวต้องขอให้เพลาลงเสียบ้างบันโดกลับโกรธจัดกล่าวหาว่าเพื่อนขาดความสำราญบันโดกินทั้งเนื้อดิบหนังปลาลวกและเครื่องในปลาต้มจานสุดท้ายที่เขาได้กินคือตับปลาต้มชิระโคกินเข้าไปได้ไม่

อีกคำก็ชักเป็นอัมพาตแล้วไปตายที่ห้องพักในโรงแรมยังมีนักกินปลาฟุงุอีกคนหนึ่งซึ่งตายเพราะกินปลาที่ว่านี้เขาชื่อเตรุฮิโกคาวามูระเพียงกินเนื้อฟุงุดิบไปได้2ชิ้นก็ตัวแข็งเป็นอัมพาตไปตายที่โรงพยาบาลอีก4วันต่อมาถึงอย่างไรก็อย่าไปตกอกตกใจนักเลยเพราะถ้าไม่ชะตาขาดจริงๆแล้วก็คงไม่มีใครตายเพราะปลาปากกระเป้าไทยแน่ถ้าจะตายด้วยการกินไข่เหราซึ่งหน้าตาเหมือนแมงดาทะเลแต่มีขนที่ตัวละทุกวันนี้การจับปลาฟุงุหาได้ยากมากเข้าทุกทีมีผู้พยายามทดลองเพาะเลี้ยงแต่ผลที่ได้ไม่ดีเท่าที่ควรเนื้อของปลาฟุงุเลี้ยงยุ่ยมีน้ำมากและที่สำคัญคือไม่มีมันแฝงในเนื้อปลาที่จับได้ตามธรรมชาติขณะนี้มีบริษัทญี่ปุ่นอยู่ราว100แห่งร่วมมือกันออกจับปลาปากกระเป้าในทะเลเหลืองระหว่างแหลมเกาหลีกับแผ่นดินใหญ่จีนในช่องแคบระหว่างเกาะในญี่ปุ่นก็มีผู้จับได้นักเลงกินปลาฟุงุชอบโทราฟุงุซึ่งมีเนื้อขาวใสมากกว่าฟุงุดำที่มีราคาถูกกว่าและไม่อร่อยเท่าโทราฟุงุมีเนื้อที่กรุบและนุ่มระคนกันอย่างที่ญี่ปุ่นเรียกว่าชิโคชิโคไปต่อกันที่เรื่องซาชิมิของดิบกินดีดูเหมือนว่าถ้าคนญี่ปุ่นไม่ได้กินปลาติดต่อกัน7วันคนญี่ปุ่นจะหมดเรี่ยวหมดแรงหมดสติปัญญาทำมาหากินเอาดื้อมีใครคนหนึ่งพูดว่าที่ญี่ปุ่นมีพลเมืองมากทั้งที่ประเทศก็เป็นเกาะไม่ใหญ่โตอะไรนักฉะนั้นจะให้มีประชาชนเกินร้อยล้านจึงไม่ใช่เรื่องยากซาชิมิของญี่ปุ่นไม่ใช่จะใช้ได้แต่ปลาอย่างเดียวจะใช้ปลาหมึกหอยบางอย่างเช่นอาบาโลนหรือหอยโข่งทะเลสดๆก็ได้กุ้งทะเลบางอย่างถ้าสดจริงก็ใช้ได้ดีคนจีนกินปลาดิบเหมือนกันอาหารของจีนจานที่ว่าคือหื่อแซเป็นอาหารของคนแต้จิ๋วแต่ปลาดิบที่คนจีนใช้เป็นปลาน้ำจืดเช่นส่งฮื้อคนญี่ปุ่นไม่ใคร่จะใช้ปลาน้ำจืดทำซาชิมิเพราะเชื่อว่าในปลาน้ำจืดอาจมีพยาธิที่มีพิษร้ายแรงแอบแฝงอยู่ในกรุงเทพเวลานี้มีคนแผลงเอาปลานิลมาทำซาชิมิอร่อยมากเหมือนกันแต่ก็ยังไม่พ้นต้องระวังเสี่ยงอันตรายกับพยาธิบางอย่างเป็นอันว่าอย่าเสี่ยงใช้ปลาน้ำจืดทำซาชิมิเป็นดีที่สุดปลาทะเลในเมืองไทยทั้งจากอ่าวไทยและฝั่งมหาสมุทรอินเดียมีหลายอย่างที่ใช้ทำซาชิมิได้ดีปลาที่แนะนำว่าให้ทำซาชิมิได้ดีมีอยู่หลายอย่างที่นิยมกันมากที่สุดและราคาพอประมาณคือปลาโอดำปลาพวกนี้แต่ก่อนไม่มีราคากิโลละบาทก็ขายยากเพราะทำอะไรไม่ได้นอกจากเอาเนื้อไปต้มเค็มกินแต่เมื่อคนญี่ปุ่นมาสอนให้รู้จักใช้ปลาโอทำปลาดิบราคาปลาโอตามตลาดก็ขึ้นไปถึงกิโลกรัมละ100บาทปลาที่เนื้อเหนียวกว่าปลาโอแต่หวานอร่อยก็คือปลากระพงแดงและปลากระพงขาวปลาทั้งสองอย่างค่อนข้างแพงและถ้าซื้อทั้งตัวขอดเกล็ดก็ยากกระดูกอยู่ข้างจะแข็งมากไม่ว่าจะเป็นกระดูกครีบหรือกระดูกก้างปลาอินทรีย์ไม่นิยมเพราะเนื้อเหลวเละง่ายยังมีปลาไทยอีกหลายอย่างที่ใช้ได้ดีคือปลาโต้มอนปลาช่อนทะเลสำหรับปลาช่อนทะเลตัวค่อนข้างโตมากต้องไปซื้อจากร้านเจ้าที่รู้จักที่รู้ว่าทำปลาเป็นจะได้เนื้อปลาสะอาดไม่คาวแล้วซื้อคราวละ3ขีดหรือครึ่งกิโลก็พอที่จริงเวลาทำซาชิมิใช้ปลาเพียง2อย่างหรืออย่างมาก3อย่างก็พอไม่ใช่จะต้องใช้ปลาทุกอย่างที่ใช้ปลา 2-3 อย่างก็เพราะต้องการให้เกิดสีธรรมชาติของเนื้อปลาต่างกันแต่งให้จานดูสวยงามได้ง่ายเนื้อสีชมพูแก่ของปลาโอจะตัดกับเนื้อสีขาวอมชมพูของปลากระพงแล้วใช้ความขาวสะอาดของปลาหมึกมาแต่งให้งามขึ้น
ปลาทุกอย่างที่เอามาใช้ทำซาชิมิจะต้องเป็นปลาที่สดที่สุดถ้าต้องแช่น้ำแข็งก็ให้แช่ให้เย็นจัดแต่ไม่แข็งคนญี่ปุ่นสอนว่าปลาที่เหมาะกับการทำซาชิมิจะต้องมีอายุจับจากทะเลมาได้

ระหว่าง 4-12 ชั่วโมงเกินไปกว่านั้นคุณภาพจะด้อยลงปลานั้นจะดูว่าสดหรือไม่สดใช้วิธีง่ายๆถ้าเหงือกยังแดงเป็นสีเลือดสดและตายังไม่มีเลือดซ่านเข้าไปทำให้หมดความสว่างสวัยปลานั้นก็สดพอใช้ได้แต่ถ้าซื้อปลาจากร้านที่เขามีชื่อเสียงในการขายปลาสดชั้นดีไม่ต้องไปเลิกดูเหงือกหรือดูตาเพราะการไปจับไปคลำปลาของเขาทำให้ปลาเสียหายชอกช้ำได้เหมือนกันสำคัญก็คือการที่เราเอามือไปจับไปคลำที่ตัวปลาบ่อยๆความอุ่นความร้อนจากตัวเราเองจะทำให้ปลาเสียรสได้ง่ายๆสังเกตดูได้ถ้ากุ๊กชั้นดีของญี่ปุ่นทำปลาดิบมือจะไม่แตะปลากี่มากน้อยเขาจะพยายามทุกอย่างที่จะใช้มีดช้อนปลามากกว่ามือที่จะใช้ทำปลาดิบเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องระวังปกติแล้วใช้มีด2อย่างอย่างแรกใช้สำหรับขอดเกล็ดผ่าพุงตัดหัวแยกเนื้อจากก้างและฝานเอาหนังปลาออกอย่างหลังไว้ใช้สำหรับหั่นปลาเป็นชิ้นเท่านั้นในญี่ปุ่นยังมีเรื่องสนุกเกี่ยวกับซาชิมิอีกหลายอย่างเช่นการกินซาชิมิชั้นดีที่ทำด้วยโทโร่หรือเนื้อพื้นท้องปลาทูน่าหนาและมันเป็นพิเศษเคยมาขายเมืองไทยถ้าไม่ได้จานละ 7-800 บาทก็ขายไม่ได้เพราะต้องสั่งโทโร่มาจากญี่ปุ่นแต่บางทีภัตตาคารญี่ปุ่นบอกว่าโทโร่เอาเข้าจริงๆเป็นโทโร่จากมหาสมุทรอินเดียอร่อยไม่เท่าโทโร่จากญี่ปุ่นมากุโร่ก็เป็นปลาที่อร่อยเพราะมีมันมากปลาพวกนี้ต้องว่ายอยู่ในน้ำครึ่งอุ่นครึ่งเย็นธรรมชาติจะสร้างมันให้ปนอยู่ในเนื้อของปลาทำให้หอมและมันอร่อยเรื่องกินปลาดิบนั้นดีแน่เพราะเป็นยอดของอาหารที่ให้โปรตีนได้ตรงๆไม่ต้องต้มย่างให้เสียของดีแต่กินบ่อยๆจะตะกายฝาก็ไม่รู้ว่าจะช่วยแก้อย่างไรต้องตัวใครตัวมันยังมีอาหารญี่ปุ่นอร่อยอร่อยอีกหลายอย่างถ้ามีโอกาสจะบอกวิธีทำชาวานมูชี่หรือไข่ตุ๋นแบบญี่ปุ่นและโอเด้งซึ่งเหมาะกับฤดูหนาวที่อากาศเย็นจบเรื่องของปลาญี่ปุ่นค่ะวันพุธหน้าเราจะมาต่อกันที่เรื่องของเนื้อวัวแต่ก็ยังเป็นเนื้อวัวของญี่ปุ่นค่ะอยู่ในหนังสือชื่อข้างครัวตะวันออกเป็นหนังสือชุดข้างครัวเล่มที่1เขียนโดยอาจารย์พิชัยวาสนาส่งพิมพ์ครั้งแรกตุลาคม2547โดยสำนักพิมพ์สีดาจัดจำหน่ายโดยบริษัทวิริยะธุรกิจจำกัดสำหรับวันนี้ดิฉันสสิทธรสั่งสมธนะพร้อมด้วยรายการส่วนอักษรต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง MCOT News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศ
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ

0: การข่าวหน้าหนึ่งประจำวันพุธที่20พฤษภาคม2569ขึ้น4ค่ำเดือน7ปีมะเมียค่ะวันนี้อยู่กับคุณภูเบศสุนีและดิฉันกมลพรร่มทองคำค่ะ
1: ครับอรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ฟัง FM 100.5 อยู่ในตอนนี้นะครับใครตื่นแล้วนะครับหรือว่ามีภารกิจที่กำลังทำอยู่ในตอนนี้ทำกับข้าวสวดมนต์ไหว้พระ
0: ให้เราอยู่เป็นเพื่อน
1: ให้เราอยู่เป็นเพื่อนนะครับแล้วก็ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยทักทายกันได้นะครับทาง Facebook Live นะครับ MCOT News นะครับ FM 100.5 แล้วก็ทาง LINE Official นะครับ @MCOT News นะครับรวมถึงทาง TikTok ด้วยนะครับ
0: ค่ะได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะไปเริ่มต้นข่าวแรกกันที่พาดหัวของมติชนค่ะเคาะไทยช่วยไทยพลัส43ล้านคนเฮครม.ทุ่ม 1.7 แสนล้านคนละครึ่งบัตรคนจนฉลุยลงทะเบียน25พฤษภาคมนี้ใช้1มิถุนาเอกนิตินำแจงรายละเอียดไฟเขียวยกเลิกฟรีวีซ่า60วันอนุทินดันใช้4ข้อเจ้าสัวบูมเศรษฐกิจค่ะ
1: ครับมีประเด็นนี้เช่นเดียวกันในหน้าหนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์ครับ43ล้านสิทธิ์ใช้ฉ่ำไทยช่วยไทยพลัสผ่านฉลุยลุยลงทะเบียน25พฤษภาคมบรรเทาทุกรากหญ้าครับ
0: ถกวิฝ่ายค้านนัดแรกฉลุย3เรื่องหัวสวเขากระโดงหุ้นบุรีเจริญภูมิใจไทยยื่นแก้รัฐธรรมนูญแย้ม1ปีปิดจ็อบชัดชาติขึ้นป้ายพรึบชิงผู้ว่ากทมรัฐบาลถอยซื้อลิขสิทธิ์บูธดูบอลโลกค่ะนอกจากนี้ในมติชนเขาก็มีภาพคิกออฟทีมชัดชาตินะคะก็คือทีมของนายชัดชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่ากทมคิกออฟแคมเปญหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากทมสมัยที่2ด้วยการขึ้นข้อความบนจอ LEDบนบริเวณทางด่วนเฉลิมมหานครช่วงบ่อนไก่37จอ2ฝั่งรวม74ป้ายภายใต้แนวคิดการสื่อสารเดิมของทีมคือทำงานให้สนุกเมื่อวันที่19ที่ผ่านมาค่ะ
1: ครับก็มีภาพนะครับที่มีข้อความเขียนกำกับว่าผ่านฉลุยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังแถลงครม.ไฟเขียวไทยช่วยไทยพลัสเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนโดยให้สิทธิ์กว่า43ล้านคนเป็นกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.18 ล้านคนและก็กลุ่มคนทั่วไปได้รับสิทธิ์60-40จำนวน30ล้านคนนะครับนอกจากนี้ยังมีมติครม.อื่นๆนะครับเป็นพาดหัวหลักเช้าวันนี้เปิดรายชื่อ93ประเทศยกเลิกฟรีวีซ่าไทยสกัดมาเฟียต่างชาติมติครม.ให้มีผลภายใน15วันหมดสิทธิ์อยู่ยาวนาน60วันครม.มีมติแล้วนะครับยกเลิกฟรีวีซ่า60วันสำหรับ93ประเทศมีผลใน15วันก็ต้องเสนอให้สิทธิ์ฟรีวีซ่า30วันสำหรับ54ประเทศอิสราเอลได้รับสิทธิ์ด้วยครับ
0: ดร.เจลเชิกดร.โจโชกรุงเทพโปร่งใสดันใช้ AI ปราบคอร์รัปชันชู7ข้อ BKK Red Flag เฮงฉุนสื่อจี้ปมโพกกร.รัฐบาลตั้งกรรมการปูทางสู่ OECD ไหมปรามาสแก้โกงเหลวค่ะ
1: ครับก็มี3โรงกลั่นครับดาน่ายันโปร่งใสควบคุมทุกขั้นตอนส่งมอบเอกสารครบปัดยื้อกักตุนน้ำมันชุดสุดซอยครับหอบหลักฐานร้อง DSI ฟันเอาผิดบริษัททิวเลียนปิโตรเลียมเทรดดิ้งจำกัดจังหวัดอ่างทองเพิ่มอีกคดีไม่แจ้งจำนวนรับเข้าจ่ายออกตามคำสั่งของนายกนะครับด้าน DSI ก็แฉ6โรงกลั่นน้ำมันเฉาเจตนาปิดบังอำพรางชัดเจนเพื่อเวียนใช้เอกสารขนส่งในช่วงวิกฤตพลังงานขาดแคลนเตรียมออกหมายเรียกผู้ต้องหารับทราบข้อกล่าวหาครับ
0: นิติเวชยืนยันอัตลักษณ์4ร่างเหยื่อม้าเหล็กพุ่งชนรถเมย์ชง3ข้อหาป้องชง3ข้อป้องบชน.เข้มจราจรนะคะขณะเดียวกันเมื่อวานนี้รถไฟก็เฉี่ยวหนุ่มไรเดอร์เลียบทางมักกะสันสาหัสชี้เข้าเดินชี้เดินไปฉี่สวมหูฟังขณะที่นายภริศวัชรศิลป์ซัดนายพิพัฒน์นะคะคิดว่าคิดตื่นห้ามรถไฟวิ่งเข้าเมืองแนะ3ทางค่ะขณะเดียวกันทางบชน.ก็หึ่มที่จะกวดขันการจราจรทุกมิติ
1: ครับมีภาพการเชิญดวงวิญญาณครับครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถเมย์ทำให้มีผู้เสียชีวิต8รายมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณก่อนจะนำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาบริเวณจุดเกิดเหตุที่แยกอโศกนะครับญาติร่ำให้รับศพเหยื่อม้าเหล็กขยี้เมย์ตรวจร่างพิสูจน์ได้7รายชะยับห้ามรถไฟวิ่งกรุงนายกจี้คมนาคมสางทุกข้อสงสัยปมรถไฟชนรถเมล์เคาะเยียวยาผู้เสียชีวิตครับ
0: พาดหัวสุดท้ายของมติชนค่ะทรัมป์สั่งเลิกโจมตีอิหร่านตามคำขอส

0: 3ประเทศอ่าวอาหรับเปิดทางเจรจานิวเคลียร์พร้อมกับมาพูดคุยเต็มรูปแบบมดตาบาลั่นเปิดหน้าสู้รัฐบาลเปิดหน้าสู้รบจุดเปราะบางศัตรูพันธมิตรมกันหวั่นถูกตอบโต้ความนิยมประธานาธิบดีสหรัฐดิ่ง
1: บุญรอดแถลงภายสก็อตพ้นทุกตำแหน่งครับเสียใจสุดซึ้งต่อทรายย้ำต่อต้านความรุนแรงพร้อมร่วมมือตรวจสอบบริษัทบุญรอดเบเวอรี่นะครับออกแถลงการแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับทรายสก็อตได้ประกาศจุดยืนชัดเจนต่อต้านความรุนแรงในครอบครัวทุกประเภทพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานนะครับและก็ปิดท้ายด้วยภาพนะครับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยกมือไหว้ขอโทษนักข่าวคู่กรณีนะครับหลังจากโดนคำถามว่าคอพอรับสินบนแล้วก็ไปเดินกระแทกกับไหล่สื่อที่หน้าห้องทำงานสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลครับ
0: ค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกก่อนเลยนะคะความคืบหน้าคดีรถไฟชนรถเมย์ค่ะตำรวจก็เผยกล้องวงจรปิดยืนยันชัดนะคะว่าคนขับรถไฟแล้วก็ช่างเครื่องเนี่ยอยู่ในห้องควบคุมตลอดเวลาค่ะพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1นะคะได้เผยความคืบหน้าคดีรถไฟชนรถเมย์ว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยได้สอบปากคำพยานที่มีความเกี่ยวข้องกับคดีไปแล้ว28ปากโดยเฉพาะคำให้การจากผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะ19รายแล้วก็ยังเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บอีก6รายนะคะที่ยังต้องรอสอบปากคำอยู่เพราะว่าตอนนี้อาการยังอยู่ในอาการสาหัสส่วนผู้เสียชีวิตทั้งหมด8รายตอนนี้พิสูจน์ DNA ได้แล้ว7รายค่ะยืนยันอัตลักษณ์บุคคลได้แล้ว6รายและอีก1รายนะคะมีความคืบหน้าว่าคุณพ่อเนี่ยเดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่กำลังมาเปรียบเทียบ DNA ส่วนอีกรายเนี่ยยังไม่สามารถตามหาญาติได้นะคะทั้งนี้จากการสอบปากคำสารวัตรหัวจากบางซื่อเป็นหัวหน้างานแผนกบริหารทางเทคนิคด้านการลากเลื่อนแล้วก็เจ้าหน้าที่กองเดินทางกองเดินรถฝ่ายปฏิบัติงานนะคะซึ่งถือเป็นผู้บังคับบัญชาของคนขับรถไฟแล้วก็ช่างเครื่องได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีค่ะแต่ว่ายังไม่สามารถเปิดเผยได้นะคะโดยยืนยันว่าคนขับรถไฟเนี่ยมีประสบการณ์ในเส้นทางที่เดินรถมาแล้วเนี่ยนะคะเส้นทางที่เกิดเหตุเนี่ย58ครั้งตั้งแต่ปี2566ส่วนช่างเครื่องเนี่ยเพิ่งมาทำงานได้เพียงแค่14วันเท่านั้นค่ะแล้วก็ขึ้นไปบนขบวนรถดังกล่าวเนี่ย2ครั้งเท่านั้นในส่วนของการสอบสวนเจ้าหน้าที่อนุสัญญาณยืนยันว่าอุปกรณ์การให้สัญญาณไม่ได้มีความขัดข้องในการใช้งานนะคะสามารถใช้งานได้ตามปกติค่ะในขณะที่ฝ่ายสอบสวนนะคะได้เก็บกล้อง3ซุ้มโดยซุ้มที่ก่อนที่จะถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยพบว่าคนขับรถไฟแล้วก็ช่างเครื่องเนี่ยยังคงปฏิบัติงานอยู่ในห้องควบคุมตามปกติซึ่งวันนี้นะคะเจ้าก็จะมีการจำลองเหตุการณ์แล้วก็ดูอานัตสัญญาณต่างๆรวมถึงการโบกรถบริเวณที่จุดเกิดเหตุเนี่ยว่ามันมีลักษณะของการที่มีสิ่งกีดกั้นแบบขวางสายตาอะไรหรือเปล่าแต่ว่าทางตำรวจเนี่ยขอสงวนพื้นที่นะคะไม่ให้สื่อมวลชนขึ้นไปเพราะว่าพื้นที่บริเวณที่เป็นห้องของคนขับรถไฟนะคะก็ค่อนข้างขับแคบอาจจะเกิดอันตรายได้อันนี้ก็ต้องรอติดตามภาพข่าวกันนะคะว่าที่เขาจะนำภาพมาเผยแพร่ว่าจะเป็นมุมมองทัศนวิสัยภาพเนี่ยเป็นอย่างไรต่อไปค่ะ
1: ครับด้านการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ครับก็เร่งประสานกรมการขนส่งทางรางออกใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่และก็ใบอนุญาตพนักงานขับรถไฟนะครับหลังจากยังเหลือขั้นตอนยืนยันตัวตนของบุคลากรบางส่วนพร้อมกับยกระดับมาตรการตรวจแอลกอฮอล์และก็สารเสพติดพนักงานทั่วประเทศเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้บริการในขณะเดียวกันครับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.เพิ่มมาตรการตรวจปัสสาวะพนักงานขับรถและพนักงานเก็บค่าโดยสารก่อนปฏิบัติหน้าที่หากพบสารเสพติดจะเข้าสู่กระบวนการสอบวินัยถึงขั้นไล่ออกด้านรฟท.ก็ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ครับสุ่มตรวจสารเสพติดพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินรถทั้งพนักงานขับรถไฟนายสถานีพนักงานควบคุมการเดินรถพนักงานควบคุมเครื่องกั้นรวม120คนโดยตั้งเป้าตรวจต่อเนื่อง15วันก่อนจะขยายผลให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศนายอนันต์โพนิ่มแดงครับรักษาการผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยบอกว่าถ้าหากพบพนักงานเกี่ยวข้องกับสารเสพติดจะส่งเข้ารับการบำบัดตามขั้นตอนและก็พักการปฏิบัติหน้าที่ทันทีพร้อมเร่งรัดให้บุคลากรระบบรางทุกคนนะครับแสดงตนและก็ขอรับใบอนุญาตตามกฎหมายให้ครบภายในเดือนพฤษภาคมนี้ส่วนความคืบหน้าโครงการ Missing Link นะครับของกระทรวงคมนาคมเนี่ยมีการเตรียมผลั

0: ดันโครงการการเชื่อมเส้นทางรถไฟระหว่างสถานีรถไฟหัวลำโพงและก็สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เพื่อแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟในเขตเมืองอย่างเป็นระบบโดยจะปรับปรุงผลการศึกษาเดิมและเสนอของงบประมาณในช่วงปี2570ถึง2571ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งในปี2571คาดว่าจะเปิดประมูลก่อสร้างได้ในปี2572และก็จะเสร็จประมาณปี2577นะครับซึ่งโครงการนี้เนี่ยจะช่วยลดปัญหาการจราจรบริเวณจุดตัดทางรถไฟผ่านการก่อสร้างทางยกระดับแล้วก็ทางลอดโดยเฉพาะเส้นทางฝั่งตลิ่งชันถึงสิริราชที่ปัจจุบันยังมีจุดตัดถึง9จุดต้องยังไงก็ตามครับแนวทางในการปรับลดหรือว่ายุติการเดินรถเข้าสถานีหัวลำโพงของรถไฟสายใต้และสายตะวันออกยังคงสร้างความกังวลให้กับประชาชนจำนวนมากโดยเฉพาะผู้โดยสารที่เดินทางมาจากนครปฐมสุพรรณบุรีและก็พื้นที่ภาคใต้ที่ยังจำเป็นต้องเดินทางเข้าสู่ใจกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีหัวลำโพงนะครับซึ่งทางกระทรวงคมนาคมเองเนี่ยก็ยอมรับว่าการปรับรูปแบบการเดินรถเป็นเรื่องใหม่ที่ต้องศึกษาผลกระทบอย่างรอบด้านทั้งด้านของปริมาณผู้โดยสารการเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะลานจอดรถรวมไปถึงความพร้อมของสถานีปลายทางโดยเฉพาะกรณีรถไฟสายใต้เนี่ยที่จะมาสิ้นสุดที่สถานีตลิ่งชันแทนหัวลำโพงซึ่งปัจจุบันโครงสร้างพื้นฐานหลายส่วนก็ยังไม่สมบูรณ์นอกจากนี้รถไฟสายสีแดงนะครับก็ยังใช้โครงสร้างร่วมกันกับการเดินรถเข้าสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ในขณะที่รถไฟชานเมืองบางเส้นทางอย่างเช่นสุพรรณบุรีนครปฐมยังไม่สามารถเชื่อมต่อระบบสายสีแดงได้ก็ทำให้ยังจำเป็นต้องใช้เส้นทางเดิมเข้าสู่หัวลำโพงต่อไปนะครับอันนี้ก็ส่วนเรื่องของการเยียวยานะครับรฟท.ก็ยืนยันดูแลทั้งผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่ผู้เสียชีวิตก็จะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยารายละ 340,000 บาทแบ่งเป็นค่าจัดการศพเนี่ย 80,000 แล้วก็ค่าช่วยเหลือทายาทอีก 260,000 ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บมีประกันคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลพร้อมกับเงินช่วยเหลือตามระดับอาการต่อไปครับ
1: ค่ะสำหรับเมื่อวานนี้ช่วงประมาณ11โมงนะคะก็เกิดอุบัติเหตุรถไฟเฉี่ยวชนไรเดอร์ใกล้ที่จุดเกิดเหตุครั้งก่อนสาเหตุก็มาจากกรณีที่ผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยเข้าไปปัสสาวะริมทางรถไฟแล้วก็ใส่หูฟังทำให้ไม่ได้ยินเสียงบูดรถไฟนะคะขณะที่ผู้เห็นเหตุการณ์ส่วนใหญ่เนี่ยก็ให้ข้อมูลตรงกันว่าผู้ได้รับบาดเจ็บที่เป็นไรเดอร์เนี่ยเดินเข้าไปปัสสาวะบริเวณริมทางรถไฟขณะที่กำลังรูดซิปกางเกงเนี่ยพบว่าตอนนั้นเนี่ยใส่หมวกกันน็อกเต็มใบแล้วก็ใส่หูฟังด้วยทำให้ไม่ได้ยินเสียงบูดรถไฟนะคะทำให้รถไฟเฉี่ยวชนเข้ากับร่างแล้วก็ล้มลงข้างทางรถไฟผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่าขณะเกิดเหตุเนี่ยกำลังซื้อไก่อยู่บริเวณใกล้จุดเกิดเหตุก่อนที่จะได้ยินแม่ค้านะคะตะโกนแล้วก็หันไปมองก็เห็นรถไฟกำลังวิ่งมาแล้วก็พบว่าชายคนหนึ่งซึ่งเป็นไรเดอร์เนี่ยยืนอยู่ใกล้ทางรถไฟโดยสวมหมวกกันน็อกเต็มใบใส่หูฟังและมีลักษณะเหมือนก้มรูดซิปหรือว่าทำธุระส่วนตัวบริเวณใกล้ทางรถไฟโดยหันเข้าไปก็เห็นว่ารถไฟเนี่ยกำลังวิ่งมาแล้วก็เผชิญหน้าแล้วก็ชนกับร่างของไรเดอร์แล้วก็กระเด็นออกมาค่ะหลังจากที่ถูกรถไฟชนเนี่ยผู้ได้รับบาดเจ็บก็นอนคว่ำแน่นิ่งไม่ได้สตินะคะแล้วก็ยังมีชีพจรอยู่ตอนแรกไม่มีใครกล้าพลิกร่างเพราะเกรงว่าจะกระทบกระเทือนกับกระดูกอาจจะหักได้จนกระทั่งมีเจ้าหน้าที่กู้ชีพนะคะเดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุแล้วก็พลิกร่างถอดหมวกกันน็อกออกเชื่อว่าหลังจากที่เห็นว่าหมวกกันน็อกเนี่ยได้รับความเสียหายแต่ว่าการสวมหมวกกันน็อกเต็มใบก็อาจจะลดความรุนแรงของอาการบาดเจ็บได้ค่ะเพราะมองว่าถ้าหากว่าเป็นการสวมหมวกกันน็อกแบบครึ่งใบเนี่ยก็อาจจะได้รับอันตรายมากกว่านี้หรืออาจจะไม่รอดชีวิตนะคะจากนั้นนะคะการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ได้มีคำชี้แจงออกมาเพื่อสร้างความเข้าใจต่อสังคมแล้วก็ป้องกันการสื่อสารที่ผิดพลาดค่ะยืนยันข้อเท็จจริงว่าในช่วงเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยขบวนรถไฟกำลังวิ่งอยู่บนรางตามปกติและอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดของระบบการเดินรถหรือความประมาทของเจ้าหน้าที่แต่อย่างใดนะคะแล้วก็จากการตรวจสอบก็พบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากการกระทำโดยประมาทของผู้ได้รับบาดเจ็บเองซึ่งขี่รถจักรยานยนต์มาจอดบริเวณริมทางจากนั้นก็ฝ่าฝืนกฎระเบียบนะคะเข้ามาก้ามแบรีเออร์เข้ามาในพื้นที่ของการรถไฟที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนแล้วก็ลักลอบเข้ามายืนปัสสาวะในพื้นที่ของการรถไฟอย่างกระชั้นชิดค่ะแล้วก็ขบวนรถไฟเนี่ยเมื่อขับผ่านจุดดังกล่าวพนักงานขับรถก็ได้เปิดบูดสัญญาณเตือนอย่างเต็มที่แล้วนะคะแต่

0: เนื่องจากว่าขบวนรถไฟเนี่ยเป็นพาหนะขนาดใหญ่แล้วก็มีน้ำหนักมากต้องใช้ระยะเวลาเบรกเนี่ยยาวจึงไม่สามารถหยุดขบวนรถได้ทันท่วงทีเป็นเหตุให้เกิดการเฉี่ยวชนในที่สุดโดยขบวนรถไฟดังกล่าวนะคะก็หยุดบริเวณที่เกิดเหตุแล้วก็ล่าช้าไปกว่า22นาทีค่ะซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้โดยสารโดยรวมที่ใช้บริการรถไฟทั้งนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยขอใช้โอกาสนี้ในการเตือนพี่น้องประชาชนอีกครั้งว่าพื้นที่ห่วงห้ามของการรถไฟเนี่ยมีการติดตั้งรั้วแล้วก็แนวแบรีเออร์ไว้อย่างชัดเจนถือเป็นพื้นที่อันตรายแล้วก็เขตห่วงห้ามเด็ดขาดห้ามมีให้บุคคลใดปีนป่ายหรือว่าลักลอบเข้ามาเดินสัญจรแล้วก็เข้ามาทำธุระส่วนตัวโดยเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตัวท่านเองค่ะ
1: ครับมาดูมติครม.กันบ้างนะครับหลังจากที่รอคอยกันมาแสนนานนะครับบางคนบอกว่ายังติดค้างอยู่ตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วสำหรับการแจกเงินนะครับในโครงการที่รัฐบาลออกมาไทยช่วยไทยพลัสล่าสุดก็ชัดเจนแล้วนะครับว่าแจก 4,000 บาท30ล้านสิทธิ์หรือว่าคนนะครับซึ่งรัฐบาลออกให้ 60% ประชาชนร่วมจ่าย 40% จะเปิดลงทะเบียนวันแรก25พฤษภาคมนี้เริ่มใช้จ่ายได้1มิถุนายนเป็นต้นไปนาน4เดือนผ่านแอปเป๋าตังส่วนคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็รับสิทธิ์กว่า13ล้านคนรวมแจกกว่า43ล้านคนนะครับก็สำหรับความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับมาตรการลดค่าครองชีพประชาชนของรัฐบาลเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาจากวิกฤตพลังงานและก็บรรเทาค่าครองชีพประชาชนนะครับล่าสุดเมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการแล้วนะครับพร้อมกับเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนได้วันแรกก็คือ25พฤษภาคมนี้ไปจนถึง29พฤษภาคมซึ่งนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแถลงข่าวร่วมกันกับนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังนายพยงศรีวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยบอกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับจะให้ความช่วยเหลือผ่าน2มาตรการหลักเป็นระยะเวลา4เดือนทั้งการเติมวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่ร้านธงฟ้าเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนและมาตรการคนละครึ่งพลัสวงเงิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งรัฐออกให้60ประชาชนร่วมจ่าย 40% นะครับก็กลุ่มแรกนะครับไปดูกลุ่มแรกก่อนสำหรับคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.18 ล้านคนใช้วงเงินงบประมาณ 5.6 หมื่นล้านบาทจะได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มนะอีก700บาทคือจากเดิมเนี่ยได้แค่300ก็จะเป็น 1,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนเช่นเดียวกันนะครับระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายนนี้โดยผู้ที่ถือบัตรเดิมไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่เพราะเงินจะโอนเข้าไปในบัตรแบบอัตโนมัติส่วนคนที่ถือบัตรรายใหม่อยู่ระหว่างการจัดทำนะส่วนผู้ที่ถือบัตรรายใหม่เนี่ยอยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดจะแจ้งขั้นตอนให้ทราบชัดเจนอีกครั้งหนึ่งซึ่งครม.ก็มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยปรับปรุงฐานข้อมูลให้ครอบคลุมประชากรกลุ่มเปราะบางเพิ่มเติมนะครับทีนี้กลุ่มที่2ประชาชนทั่วไปนะครับมนุษย์เงินเดือนอย่างเราเนี่ยนะครับประมาณ30ล้านคนใช้วงเงินงบประมาณ 1.2 แสนล้านบาทรัฐบาลจะช่วยจ่าย 60% ประชาชนจ่ายเอง 40% เป็นค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าบริการที่กำหนดโดยรัฐสนับสนุนไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันสูงสุด 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนเป็นเวลา4เดือนนะครับมีเงื่อนไขว่าคือถ้าหากใช้สิทธิ์ไม่ครบ 1,000 บาทในแต่ละเดือนจะไม่สามารถเอายอดนี้ไปทบในเดือนถัดไปได้อ๋อ
0: ต้องรีบใช้เน
1: า
0: ะ
1: ซึ่งต่างจากอันเดิมนะฮะ
0: อันเดิมทบได้ใช่ไหม
1: ถ้าแบบงานยุ่งมากไม่มีเวลาใช้ก็จะตัดออกให้ไม่ต้องใช้แล้วนะแต่ว่า10เดือนหน้ายังได้อยู
0: ่
1: ไม่ทบให้นะครับส่วนกลุ่มที่3เป็นมาตรการช่วยต่อลมหายใจร้านค้ารายเล็กนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้นะครับท่ามกลางภาวะต้นทุนแล้วก็กำลังซื้อชะลอตัวสำหรับร้านค้าเดิมนะครับที่เคยร่วมโครงการของรัฐสามารถกดยอมรับเงื่อนไขผ่านแอปพลิเคชันได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง30กันยายนส่วนร้านค้าใหม่จะเริ่มเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคม2569เช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ฟังที่เป็นผู้รับนะ มีแอปคนละครึ่งอยู่อัปเดตไว้นะครับก็เตรียมรับทรัพย์ในเดือนหน้านะครับแล้วก็ไปลงทะเบียนกันวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้นะครับ
0: ค่ะก็สำหรับเรื่องนี้เติมอีกนิดนึงค่ะปลัดลวรนแสงสนิทนะคะปลัดกระทรวงการคลังก็บอกว่าขณะที่ฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะความคืบหน้าจะตามมาในอีก2สัปดาห์หลังจากนี้เนื่อง

0: จากต้องมีการเชื่อมกับแพลตฟอร์มของ Food Delivery นะคะ4เจ้าใหญ่รัฐบาลยืนยันว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยจะเป็นโครงการที่ช่วยบรรเทาค่าครองชีพแล้วก็ดูแลเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างแน่นอนนะคะฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะอันนี้เรา2คนก็รออยู่นะไทยช่วยไทยพลัสนะคะสำหรับการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะใหม่นะคะเพราะว่าพอโครงการนี้เริ่มขึ้นมาก็มีการพูดถึงโครงสร้างหนี้สาธารณะนะคะนางสาวรัชดาธนาดิเรกค่ะโฆษกรัฐบาลก็เปิดเผยเรื่องนี้นะคะภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ว่าที่ประชุมครม.มีมติอนุมัติรับทราบการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปี2569โดยเป็นการก่อหนี้ใหม่อยู่ที่ 1.48 ล้านล้านบาทค่ะปรับเพิ่ม 2.21 แสนล้านบาทเป็นแผนการบริหารหนี้ตามเดิมปรับปรุงเงินรวม 1.62 ล้านบาทลดลงจากเดิม 2.39 หมื่นล้านบาทและแผนชำระหนี้ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 2.76 หมื่นล้านบาทนะคะรวมวงเงินชำระหนี้ทั้งหมด 5.61 แสนล้านบาทค่ะซึ่งโฆษกรัฐบาลบอกว่าสำหรับเป้าหมายโครงสร้างสำคัญในการบรรจุอยู่ภายใต้การปรับปรุงแผนบริหารหนี้สาธารณะประกอบไปด้วยข้อ1นะคะเงินกู้เพื่อดำเนินโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานและสร้างแผนเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดของประเทศเป็นวงเงิน 200,000 ล้านบาทแล้วก็ข้อ2นะคะก็คือเงินกู้ระยะยาวเพื่อส่งเสริมสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอีก 20,000 ล้านบาทเพื่อใช้ในการรักษาระดับราคาของการขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศไม่ให้ผันผวนกระทบต่อประชาชนนะคะการปรับแผนหนี้สาธารณะครั้งนี้อยู่ภายใต้กรอบกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยคาดว่าระดับหนี้ของหนี้สาธารณะยังคงค้าง GDP ภายใต้การปรับปรุงครั้งนี้อยู่ที่ร้อยละ 68.03 ซึ่งจะไม่เกินเพดานกรอบหนี้สาธารณะที่กำหนดไว้อยู่ที่ร้อยละ70ค่ะ
1: ครับผมมาที่อีกหนึ่งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะครับที่มีผลออกมาคณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบยกเลิกมาตรการฟรีวีซ่า60วันสำหรับชาวต่างชาติกว่า90ประเทศและก็ดินแดนนะครับพร้อมกับยกเลิกสิทธิในลักษณะ1ประเทศมากกว่า1วีซ่าโดยให้กลับไปใช้หลักเกณฑ์เดิมเพื่อรอการพิจารณามาตรการและก็เงื่อนไขใหม่ในอนาคตครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับก็บอกว่าหลังจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งดำเนินการแจ้งรายละเอียดตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไปสำหรับมาตรการฟรีวีซ่าเดิมอนุญาตให้นักท่องเที่ยวจาก93ประเทศและดินแดนเดินทางเข้าประเทศไทยเพื่อการท่องเที่ยวติดต่อธุรกิจระยะสั้นหรือว่าทำงานชั่วคราวโดยไม่ต้องขอวีซ่าและก็พำนักในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน60วันซึ่งรายชื่อประเทศที่ได้รับสิทธิ์ครอบคลุมทั้งในเอเชียและก็ยุโรปตะวันออกกลางอเมริกาโอชิเนียเช่นจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้อินเดียสิงคโปร์สหราชอาณาจักรสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียเยอรมนีฝรั่งเศสและรัสเซียครับมาตรการในการยกเลิกครั้งนี้เนี่ยคาดว่าจะส่งผลต่อภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวระยะยาวในขณะที่ภาครัฐก็เตรียมพิจารณาหลักเกณฑ์ใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจความมั่นคงและการบริหารจัดการนักท่องเที่ยวต่างชาติในระยะต่อไปทั้งนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการตรวจคนเข้าเมืองจะร่วมกันกำหนดรายละเอียดกำหนดการดำเนินงานก่อนประกาศใช้อย่างเป็นทางการต่อไปครับ
0: นอกจากนี้นะคะครม.ยังเคาะให้วันที่16ตุลาคมที่จะถึงนี้เป็นวันหยุดราชการพิเศษเฉพาะพื้นที่กทม.ค่ะแล้วก็สั่ง Work From Home3วันก็คือวันที่12 14 15ตุลาคมนะคะเพื่อบรรเทาการจราจรแล้วก็เพิ่มความเข้มงวดในการดูแลช่วงการประชุมใหญ่ของธนาคารโลกแล้วก็ IMF นะคะนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลก็เปิดเผยว่าที่ประชุมครม.เนี่ยมีมติเห็นชอบในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ตามที่กระทรวงการคลังเสนอโดยให้วันศุกร์ที่16ตุลาคม2569เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครและให้หน่วยงานราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานครปฏิบัติงานในลักษณะ Work From Home ในวันจันทร์ที่12ตุลาคมวันพุธที่14ตุลาคมและวันพฤหัสที่15ตุลาคมนะคะแต่ว่าในส่วนของรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนในพื้นที่โดยรอบสถานที่การจัดงานดังกล่าวก็เบื้องต้นเท่าที่ทราบนะคะก็น่าจะเป็นศูนย์การประชุมแห่ง

0: ท่าสิริกิติ์ที่จะเป็นสถานที่การจัดงานนะคะก็ขอความร่วมมือให้หน่วยงานราชการแต่ละแห่งพิจารณาดำเนินการมาตรการที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่และการปฏิบัติงานค่ะสำหรับหน่วยงานที่มีภารกิจจำเป็นหรือว่ามีนัดหมายบริการประชาชนไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วหากการยกเลิกก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบต่อการบริการประชาชนให้หัวหน้าหน่วยงานราชการพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่องานราชการหรือว่ากระทบต่อการให้บริการของประชาชนค่ะโดยมาตรการนี้เนี่ยมีมาตรการออกมาเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรและอำนวยความสะดวกการเดินทางและก็การรักษาความปลอดภัยให้กับรัฐมนตรีคลังและก็ผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศสมาชิกนะคะให้เป็นไปในความเรียบร้อยเพราะว่าคาดว่าจะมีรัฐมนตรีคลังและก็ผู้ว่าการธนาคารกลางจากสมาชิกเนี่ยเข้ามาร่วมประชุมครั้งนี้รวมถึงผู้บริหารสถาบันการเงินระดับโลกและนักวิชาการนักคิดต่างๆเนี่ยเข้ามาในการประชุมครั้งนี้ประมาณ 15,000 คนจาก190ประเทศทั่วโลกนะคะที่จะเดินทางมาประชุมในประเทศไทยเพื่อเปลี่ยนมุมมองเศรษฐกิจทางด้านการเงินของโลกด้วยนะคะแล้วก็จะมีแนวทางในการรับมือความท้าทายเรื่องของเศรษฐกิจด้านต่างๆที่จะต้องมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในการประชุมครั้งนี้ค่ะ
1: ครับมาดูเรื่องของกลุ่มบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่นะครับจำกัดมีการออกแถลงการแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวสกอตพร้อมกับยืนยันจุดยืนต่อต้านความรุนแรงในครอบครัวทุกรูปแบบแล้วก็มีการประกาศว่าพายหรือว่านายสุนิทสกอตนะครับพ้นจากทุกตำแหน่งในบริษัทและก็บริษัทในเครือแล้วแถลงการบอกนะครับว่าบริษัทรับทราบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและก็ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อนางสาวสิรินัทสกอตหรือว่าทรายนะครับไม่ใช่
0: นางสาว
1: นายทรายสกอตนะครับรวมถึงบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ทั้งสมาชิกครอบครัวและก็สังคมโดยรวมนะครับพร้อมกันนี้กลุ่มบริษัทบุญรอดก็ยืนยันนะครับว่าไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงในครอบครัวทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นทั้งการกระทำทางร่างกายวาจาการคุกคามหรือว่าพฤติกรรมที่ละเมิดสิทธิและศักดิ์ศรีของผู้อื่นซึ่งก็ถือว่าเป็นหลักการสำคัญที่องค์กรยึดถือมาโดยตลอดนะครับทางนี้บริษัทก็ระบุชัดเจนว่านายสุนิทสกอตเนี่ยเป็นบุคคลที่ถูกกล่าวหาในกรณีนี้ก็ได้ผลจากตำแหน่งทุก
2: เลือกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการข่าวหน้าหนึ่งนะคะก่อนที่จะไปติดตามข่าวกันต่อมาติดตามข้อความจากช็อปมาเนียกันค่ะยุคนี้เรื่องสุขภาพต้องมาก่อนนะคะแล้วก็ความสะดวกก็ทิ้งไม่ได้ขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวเพราะมันคือไอเทมลับของสายเฮลตี้ค่ะเขามีซึ้งสแตนเลสสำหรับการหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อเคลือบนอนสติกข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานที่สำคัญนะคะมีความอัจฉริยะถึง6ฟังก์ชันไม่ว่าจะเป็นการหุงข้าวด่วนทำซุปทำโจ๊กนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กก็จบในหม้อเดียวตั้งเวลาล่วงหน้าได้อย่างอิสระมั่นใจมาตรฐานมอกรับประกันนานถึง1ปีเต็มค่ะโปรโมชั่นจากปกติราคา 2,990 บาทลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นย้ำนะคะ990บาทเท่านั้นสั่งซื้อตอนนี้รับของแถมฟรีอีก2รายการค่ะที่คีบอาหารแล้วก็ตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่รวมมูลค่าของแถมเกือบ300บาทเลยทีเดียวสามารถโทรศัพท์สอบถามกันได้ที่หมายเลข02-114-3390 02-114-3390ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
1: ครับพี่ชุมชนถามว่าทรายพ้นตำแหน่งหรือว่าพี่ชายเขานะครับชื่อพายส
0: ุ
1: นิดนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: พ้นจากตำแหน่งนะครับสวัสดีคุณเจ้าหญิงซาตานด้วยนะครับคนที่ไม่มีโทรศัพท์จะลงทะเบียนได้ที่ไหนก็น่าจะเหมือนเดิมเนาะที่ธนาคารกรุงไทยนะครับ
0: ค่ะ
1: อย่างเดียวเลยถ้าไม่มีโทรศัพท์นะครับแล้วก็คุณลิสานะครับลงทะเบียนผ่านแอปเป่าตังโอเคขอบคุณนะฮะช่วยกันตอบเข้ามาคุณชยุทธสุราษฎร์ธานีเช้านี้24องศานะครับ คุณครูบุญนะครับคุณ

0: ปาดคุณอำพลสวัสดีด้วยนะครับคุณทัชชัยนะครับเช้านี้ที่แพร่27องศานะครับแล้วก็คอมเมนต์มาเรื่องของไปฉี่ที่ทางรถไฟอ่ะ
1: ว่า
0: ไม่รักชีวิตเลยนะครับคือผมก็แปลกใจเหมือนกันเนาะว่าเอ๊ะแล้วทำไมจะต้องใส่หูฟังเนี่ยมันเปิดเพลงดังขนาดนั้นเลยเหรอมันไม่ได้ยินเสียงวูดรถไฟเนี่ย
1: คือเรามักจะเห็นไรเดอร์ใส่แบบเหมือนหูฟังอะไรทำนองนี้แต่แล้วก็รวมถึงถ้าแบบผนึกกับว่าหมวกกันน็อกเต็มใบแล้วใส่หูฟังเปิดเพลงดังๆแล้วแต่ว่าตามคลิปอ่ะเห็นแบบได้ยินเสียงหูดลากยาวเลยนะแบบมันดังมากจริงๆค่ะ
0: ใช่ครับคุณสบายดีครับนะครับสวัสดีเช้านี้จากอุบลนะครับอำเภอตาลสูมบอกว่าฝนรินเบาๆภาษา
1: ไม่ค่อยได้ยินคำนี้มานานแล้วเนาะภาษาเหมือนภาษานวนิยายป่ะคะ
0: อีสาน
1: อีสาน
0: ฝนรินฝนรินก็คือแบบว่ายังไงอะ
1: ประมาณไหนตกตกประมาณไหนจัก
0: ๆปล่อยปล่อยฝนตกปล่อยเป็นละอองอะไรแบบเล็กๆไม่หนักมากนะตกทั้งวันอะไรอย่างนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: คุณอามนะครับบัวไม่ขยับมานะครับmorning
1: ได้อยู
0: ่ได้นะ
1: ได้ค่ะก็จากเรื่องของความเคลื่อนไหวเรื่องของครม.กันไปเรียบร้อยแล้วนะคะมากันถึงเรื่องการเมืองบ้างค่ะสำหรับเมื่อวานนี้นะคะก็พรรคภูมิใจไทยก็มีความเคลื่อนไหวเรื่องของการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อประธานรัฐสภานะคะก็สำหรับเรื่องนี้คุณภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะส.ส.จังหวัดอ่างทองของพรรคภูมิใจไทยก็บอกว่าที่ประชุมพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมีมติชัดเจน190เสียงค่ะร่วมกันลงชื่อเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคภูมิใจไทยโดยเนื้อหาในร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256เนี่ยได้เพิ่มหมวด 15/1 เพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามผลของการลงประชามติของประชาชน21ล้านเสียงเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะโดยวันนี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะของหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนะคะจะนำคณะบริหารของพรรคแล้วก็ส.ส.ไปยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อประธานรัฐสภาค่ะโดยที่เนื้อหาของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของฉบับพรรคภูมิใจไทยเนี่ยจะมีการแก้ไขอยู่2เรื่องก็คือเพิ่มเติมหน้าที่และอำนาจของรัฐสภาแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา156และ1ในหมวดเพิ่ม 15/1 จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะคะก็คือเพิ่มในมาตรา 256/1 มาตรา 256/23/23 นะคะก็จะกำหนดให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าส.ส.ร.จำนวน100คนทำหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญให้เสร็จสิ้นภายใน360วันนับตั้งแต่วันเปิดประชุมส.ส.ร.นัดแรกโดยกำหนดให้เป็นที่มาของส.ส.ร.เนี่ยมาจากการสมัครของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สนใจจากจังหวัดต่างๆคัดเลือกให้เหลือจังหวัดละ1คนสำรอง3คนค่ะจากนั้นส่งรายชื่อเข้ามาที่รัฐสภาเพื่อให้เกิดการคัดเลือกตามสัดส่วนของสมาชิกรัฐสภาค่ะส่วนที่เป็นประเด็นขัดแย้งจนเป็นเหตุให้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับเก่าตกลงไปนั้นร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของพรรคภูมิใจไทยได้มีการปรับแก้ไขแล้วปรับให้คำปรับโดยปรับคำสงวนนะคะจากความเห็นของสมาชิกวุฒิสภาจาก1ใน3เป็น1ใน4ค่ะซึ่งคาดว่าจะมีความเป็นไปได้ในการพูดคุยเจรจาต่อรองในชั้นกรรมาธิการนะคะทั้งนี้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของพรรคภูมิใจไทยจะไม่มีการแก้ไขในหมวด1และหมวด2ค่ะ
0: นะครับก็ทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเมื่อกี้นี้คุณพูดถึงใครนะคุณภราดร
1: คุณภราดรค่ะ
0: อ๋อพูดไปแล้วนะ
1: ค่ะ
0: ต่อเลย
1: ค่ะก็นอกจากนี้นะคะเมื่อวานนี้มีการ

0: ทีรายชื่อพรรคประชาชนเป็นประธานวิปฝ่ายค้านแล้วก็มีกรรมการอีก24คนนะคะทั้งนี้การแต่งตั้งวิปฝ่ายค้านไม่ปรากฏตัวแทนของพรรคเสรีรวมไทยแล้วก็พรรคไทยพักดีค่ะเข้าร่วมเป็นกรรมการโดยที่นายพฤทธิ์กล่าวถึงการประชุมวิปฝ่ายค้านว่าเป็นการประชุมอย่างเป็นทางการครั้งแรกในบทบาทของฝ่ายค้านที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในระบอบประชาธิปไตยค่ะแม้ว่าแต่ละพรรคจะมารวมกันในการเลือกอาจจะไม่มีนโยบายหรือจุดยืนที่แตกต่างกันนะคะการมารวมกันของแต่ละพรรคไม่ได้มีการตัดสินหรือว่ามารวมกันในลักษณะความร่วมมือแบบพรรคร่วมรัฐบาลแต่คิดว่าการหาจุดร่วมกันที่จะทำงานตามความคาดหวังของประชาชนก็คือการตรวจสอบรัฐบาลแล้วก็เสนอแนวทางที่จะทำให้รัฐบาลดีขึ้นเนี่ยก็จะมีการทำงานผ่านการประชุมวิปฝ่ายค้านจะมีการตั้งกรรมาธิการขออภัยค่ะจะมีการตั้งกรรมการตรวจสอบ3คณะได้แก่การตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.นะคะในคดีซุกหุ้นของนายศักดิ์สยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะแล้วก็คณะกรรมการตรวจสอบคณะที่2จะตรวจสอบกรณีทุจริตการเลือกสว.หรือว่าหัวสว.ค่ะและคณะกรรมการตรวจสอบคณะที่3จะมีการตรวจสอบกรณีเขากระโดงค่ะอันนี้ก็เป็นที่มาหรือว่าผลสรุปของการประชุมวิปฝ่ายค้านนัดแรกเมื่อวานนี้ค่ะ
1: ครับคุณผู้ฟังถามเพิ่มเติมเข้ามาว่าคนที่ไม่มีโทรศัพท์จะไปลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่25เหมือนกันเลยใช่ไหมนะครับผมก็เลยเดี๋ยวเราไปค้นให้มาเมื่อกี
0: ้ค่ะ
1: ปรากฏว่านะครับสำหรับกลุ่มคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนไม่มีโทรศัพท์มือถือนะครับต้องทำยังไงถึงจะได้รับสิทธิ์คือถ้าย้อนกลับไปดูโครงการคนละครึ่งในเฟสก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีกำหนดว่าจะต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเพื่อรับสิทธิ์ระบบเนี่ยต้องยืนยันตัวตนมีสแกนใบหน้าผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังดังนั้นแล้วประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนจะไม่สามารถเข้าร่วมได้แต่ว่ายังไงก็ตามกลุ่มเปราะบางนะครับเพราะเขารัฐบาลเนี่ยทำโครงการควบคู่กันครับก็คือการเติมเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะมีมาตรการช่วยเหลือกลุ่มนี้อยู่แล้วนะครับจะใช้สิทธิ์จ่ายในวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เลยนะครับอาจจะไม่ได้เป็นแบบคนละครึ่งนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: ที่อันนี้มีความชัดเจนออกมานะเพราะว่าตอนที่เขาแถลงออกมาก็ไม่ได้พูดถึงประเด็นนี้แบบชัดเจนแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปดูโครงการก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือไม่ได้จะไปอยู่ในกลุ่มของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแต่ว่าคนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสิทธิ์คนละครึ่งก็ไม่ได้บัตรคนจนก็ไม่ได้อันเนี้ย
0: ไปธนาคารไหม
1: ไม่มันจะยังมีอีกสิทธิ์นึงที่เขามันจะมีให้อยู่แต่ว่ายังไม่ได้เปิดก
0: ็
1: คืออยู่ในขั้นของการลงรายละเอียดดีเทลนะครับอันนี้ก็รอติดตามกันต่อไปเนาะนะฮ
0: ะ
1: มาที่เรื่องวุ่นๆในทำเนียบเมื่อวานนี้
0: ใช่ค่ะ
1: เหตุการณ์การปะทะกันนะครับ
0: ก็เป็นการสัมภาษณ์แหละสื่อมวลชนก็ถามปกตินะ
1: ใช่ก็เมื่อวานนี้สื่อมวลชนก็ไปรุมถามคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะฮะเมื่อวานนี้หลังจากที่มีการปะทะคารมก็ไม่ได้หนักมากนะฟังจากคลิปเนี่ยก็คือมีการชี้แจงอาจจะมีอารมณ์บ้างนิดหน่อยนะครับคุณสุชาติเนี่ยเดินเข้าไปขอโทษสื่อมวลชนผู้สื่อข่าวด้วยตัวเองหลังจากเกิดเหตุปะทะคารมระหว่างการให้สัมภาษณ์กรณีที่มีการตั้งคำถามเกี่ยวกับผลการสำรวจของคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันและเพื่อนไม่ทนที่เขาบอกว่ากรมควบคุมมลพิษเนี่ยเป็นหน่วยงานที่มีมูลค่าสินบนเฉลี่ยต่อครั้งสูงที่สุดเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นหลังจากการให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบนะครับเมื่อผู้สื่อข่าวเนี่ยก็ถามถึงท่าทีของรัฐมนตรีต่อผลโพลว่าท่านรัฐมนตรีคิดยังไงถึงประเด็นการตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงคุณสุชาติก็บอกว่าการทำโพลการวิจารณ์เนี่ยมันก็สามารถทำได้แต่ถ้าหากไม่มีหลักฐานชัดเจนและส่งผลต่อชื่อเสียงหรือว่าขวัญกำลังใจของหน่วยงานก็ต้องถามว่าต้องการอะไรจากเครื่องดังกล่าวช่วงท้ายการให้สัมภาษณ์คุณสุชาติก็มีสีหน้าที่ไม่พอใจเริ่มโมโหแล้วนะครับก่อนที่จะเดินแหวกวงผู้สื่อข่าวออกไปแล้วในจังหวะที่แหวกเดินออกไปนั้นนะครับก็มีจังหวะที่เดินชนไหล่กับผู้สื่อข่าวคนหนึ่งนะฮะก็แล้วก็พูดว่ารู้จักตึ๊ดๆน้อยเกินไปน
0: ะ
1: ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ตามมานะครับหลังจากคลิปนี้ปรากฏออกไปนะครับต่อมาผ่านไปสัก
0: ไปประชุมครม.ก่อนแล้วแหละ
1: ขึ้นไปประชุมครม.หลังประชุมครม.เสร็จนะครับคุณสุชาติก็เดินทางมายังห้องผู้สื่อข่าว
0: รังนกกระจอกนะ
1: มากล่าวขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยกมือไหว้แล้วก็กล่าวว่าขอน้อมรับคำแนะนำแล้วก็ยอมรับว่าอาจจะลืมรับฟังข้อมูลจากคนรอบด้านแล้วก็ยืนยันว่า ัวเองเนี่ยเป็นลูกผู้ชายเมื่อคิดได้ระหว่างการประชุมก็เลยตัดสินใจลงมาขอโทษด้วยความเคารพนะฮะ

0: คุณสุชาติยังกล่าวเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าโดยปกติเนี่ยตนไม่เคยที่จะหลบเลี่ยงการสัมภาษณ์แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมันอาจจะมีอารมณ์และก็ความรู้สึกกระทบกระทั่งกันก็ขออภัยผู้สื่อข่าวทุกคนต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยด้านผู้สื่อข่าวคู่กรณีนะครับก็รับคำขอโทษนะครับพร้อมกับยืนยันว่าคือตนเองเนี่ยก็ไม่ได้มีอคติในการทำหน้าที่และไม่ได้ติดใจกับเหตุการณ์นี้โดยระบุว่าการซักถามเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติของการทำข่าวเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความชัดเจนและโดยทั่วไปเมื่อพูดคุยกันจบในวงสัมภาษณ์ก็ถือว่ายุตินะครับแล้วก็บอกว่าพี่คนนี้นะผู้สื่อข่าวก็บอกว่าทำงานข่าวเนี่ยมานานเกือบ30ปีแล้วไม่เคยมีปัญหาส่วนตัวกับนักการเมืองหรือว่าผู้บริหารคนใดและก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีที่รัฐมนตรีลงมาขอโทษด้วยตัวเองและยืนยันว่าไม่ได้โกรธเคืองต่อกันแล้วครับ
1: ค่ะเรื่องนี้ก็มีความเห็นนะคะจากคุณสิริกัญญาตันสกุลค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็บอกว่าเข้าใจเจตนาของคุณสุชาตินะที่ต้องการปกป้องข้าราชการแล้วก็กรมควบคุมมลพิษก็เป็นกรมที่มีโอกาสค่อนข้างน้อยในการที่จะรับแบบเรียกรับสินบนแต่ยังไงก็ตามนะด้วยท่าทีของคนที่เป็นรัฐมนตรีควรจะน้อมรับคำวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็นำไปแก้ไขปิดช่องโหว่ช่องว่างต่างๆที่จะทำให้เกิดโอกาสการเรียกรับผลประโยชน์มากกว่าที่จะเป็นศัตรูกับภาคเอกชนหรือออกมาแบบในลักษณะนี้นะคะที่จะพูดคุยกับสื่อมวลชนในลักษณะนี้ซึ่งไม่ควรจะเจออะไรแบบนี้น่าจะทำให้บรรยากาศการทำงานร่วมกันเนี่ยดีกว่านี้เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันของประเทศนี้อย่างจริงจังค่ะอันนี้ก็เป็นความเห็นของด้านส.ส.พรรคฝ่ายค้านนะคะสำหรับเมื่อวานนี้คุณชัยชนกชิดชอบนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะเลขาธิการของพรรคภูมิใจไทยก็มีการออกมาพูดถึงกรณีที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคเสรีรวมไทยจะลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อแจ้งความตระกูลชิดชอบเรื่องของการรุกที่ดินเขากระโดงว่าตัวเองเนี่ยไม่กังวลเพราะว่าทุกอย่างอยู่ในกระบวนการของกฎหมายอยู่แล้วแล้วก็มองว่าเรื่องนี้เป็นเกมการเมืองยอมรับว่ามีความเป็นไปได้นะคะว่าจะเป็นเกมการเมืองทุกอย่างอยู่ในกระบวนการกฎหมายก็ต้องดูกันตามกระบวนกฎหมายว่าจะเป็นอย่างไรย้ำนะคะว่าเรามีเอกสารสิทธิ์ทุกอย่างส่วนกรณีที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์นะคะจะยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยคุณสมบัติและก็จริยธรรมของนายกรัฐมนตรีกรณีละเว้นการดำเนินการยึดที่ดินเขากระโดงเนี่ยนะคะนายชัยชนกก็บอกว่าตามความเข้าใจของตนทุกอย่างอยู่ในกระบวนการตามกฎหมายมาสักระยะหนึ่งแล้วยืนยันว่าไม่มีความกังวลใดๆในเรื่องนี้ค่ะ
0: ครับยังอยู่ที่กรมควบคุมมลพิษนะครับก็ล่าสุดเนี่ยออกมาเปิดเผยสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5
1: เป็นยังไง
0: ล่าสุดเข้าสู่ภาวะปกติทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
1: เยี่ยมเข้าหน้าฝนแล้วไง
0: เข้าหน้าฝนแล้ว คือเราจะสังเกตได้ว่าท้องฟ้า ทุกวันนี้นะคือฟ้าใส
1: ใช่
0: ถ้าสังเกตท้องฟ้านะครับหลังจากที่ไทยเราเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการนะครับก็ส่งผลให้ปริมาณฝุ่นเนี่ยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับนายสุรินทร์วรกิจกำทำรงนะครับวรกิจทำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษบอกว่าจากข้อมูลของศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศพบว่าหลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเข้าสู่ฤดูฝนเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาหลายพื้นที่มีฝนตกเพิ่มขึ้นต่อเนื่องประกอบกับสภาพอากาศที่เอื้อต่อการระบายอากาศทำให้ฝุ่น PM 2.5 ในภาพรวมคลี่คลายลงอย่างชัดเจนครับตอนนี้ทุกพื้นที่ของประเทศมีค่าฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานโดยส่วนใหญ่นะครับอยู่ในระดับดีถึงดีมากนะครับหลังจากช่วงต้นปีที่ผ่านมาหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเผชิญกับปัญหาฝุ่นละอองสะสมมีหมอกควันข้ามแดนอย่างต่อเนื่องนะครับที่ผ่านมากรมควบคุมมลพิษก็ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 อย่างต่อเนื่องทั้งการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศการแจ้งเตือนประชาชนผ่านเซลล์บอดแคสต์ Line Alert นะครับแล้วก็สื่อสังคมออนไลน์ของกรมควบคุมมลพิษนะครับนอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์ข้อมูลจุดความร้อนร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยารวมถึงการสนับสนุนข้อมูลในหน่วยงานในพื้นที่นะครับในการใช้ควบคุมการเผาและบูรณาการความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ฟ้าใสนะครับเพื่อเฝ้าระวังและก็ลดผลกระทบจากหมอกควันข้ามแดนนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแต่ว่าทางกรมควบคุมมลพิษเขาก็ยังคงติดตามและก็เฝ้าระวังคุณภาพอากาศอย่างใกล้ชิดซึ่งเราก็สามารถติดตามข้อมูลสถานการณ์ฝุ่นละอองได้

0: ่านเว็บไซต์ Airfor Thai และแอปพลิเคชัน Airfor Thai ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ค่ะสำหรับ เรื่องอากาศนะคะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่หลายคนติดตามกันอยู่แต่ว่าเรื่องอีกเรื่องนึงที่ติดตามกันอยู่เหมือนกันก็คือเรื่องรถไฟฟ้าที่เกิดไฟไหม้ขึ้นมา
0: ครับ
1: ค่ะเมื่อวานนี้นะคะคุณสุภมาศอิสระภักดีค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็พูดถึงกรณีเหตุเพลิงไหม้รถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อ Volvo นะคะรุ่น EX30 ค่ะขณะที่ชาร์จอยู่ในบ้านของผู้บริโภคเนี่ยเหตุเกิดเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะโดยมอบหมายให้สคบเนี่ยร่วมกับผู้ประกอบการรถยนต์แบรนด์ดังกล่าวเนี่ยหารือกันซึ่งก่อนหน้านี้บริษัทน่ะออกมาระบุว่าไม่ใช่ความผิดของบริษัทเนื่องจากผู้ใช้งานเนี่ยชาร์จรถไฟฟ้าเนี่ยเกินความจุเองเป็นความผิดของผู้บริโภคนะคะก็มีออกแถลงการมาก่อนหน้านี้เช่นเดียวกันซึ่งคุณสุภมาศฟังแล้วก็รู้สึกขัดแย้งกับความรู้สึกจึงมีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยมอบหมายว่าจะให้สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยไปหารือกับผู้ประกอบการรถยนต์ในวันพฤหัสที่21พฤษภาคมที่จะถึงนี้ค่ะแล้วก็จะมีการพูดคุยถึงเรื่องของความชัดเจนในช่วงเวลาของการเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ผู้ใช้ที่จะเรียกรถคืนมาจำนวน 1,668 คันค่ะและยังทราบว่าจะมีแบตเตอรี่เนี่ยเข้ามาอีก800ลูกที่จะนำเข้ามาในช่วงเดือนหน้าต่อมาก็คือการเยียวยาผู้ใช้งานที่ไม่มีรถใช้ในช่วงที่ระหว่างการถูกเรียกรถคืนนะคะแล้วก็สุดท้ายก็จะต้องชี้แจงถึงสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ให้ได้ว่าเกิดเพราะอะไรซึ่งก่อนหน้านี้บริษัทก็ออกมาชี้แจงว่าผู้ใช้เนี่ยชาร์จรถเกิน 70% ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงแล้วก็ควรชาร์จได้ถึง 100% ตามปกตินะคะซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกคนทราบดีอยู่แล้วว่าถ้าหากว่าซื้อรถมาเนี่ยก็ควรชาร์จตามแบตเตอรี่เนี่ยได้ถึง 100% แต่ก็ต้องอยู่แบบชาร์จแล้ว 100% ก็ต้องปลอดภัยด้วยเช่นเดียวกันค่ะผู้สื่อข่าวถามต่อว่าช่วงนี้รถไฟฟ้ามีปัญหาบ่อยจะกำกับผู้ผลิตอย่างไรหรือไม่นะคะคุณสุภมาศก็บอกว่าในความจริงแล้วเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเยอะแต่บางบริษัทก็ปิดตัวลงจึงมีความกังวลเรื่องของการบริการหลังการขายซึ่งบางเรื่องเนี่ยค่อนข้างเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วก็จุกจิกเป็นรายละเอียดนะคะถือว่าไม่ได้เป็นอันตรายซึ่งต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้บริโภคแล้วก็ผู้ประกอบการด้วยพร้อมกล่าวทิ้งท้ายว่าพลังงานสะอาดเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องการสนับสนุนเพื่อให้ประชาชนได้ใช้พลังงานสะอาดที่มีมาตรฐานด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
0: ครับเดี๋ยวเรื่องนี้เนี่ยมีขยายต่อในช่วงหน้านะครับเดี๋ยวตอนนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศในช่วงสายฟ้าพยากรณ์กันก่อนครับ
2: ทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
3: ศิวพรยานะวิทยากุลจากรายการทันข่าวทันกฎหมายค่ะเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ
2: เข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสองMCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
0: ช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณพันธิพาลีนาลาดหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
2: ช่วงสายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
0: สวัสดีครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับคุณพันธิพาครับวันนี้สภาพอากาศโดยรวมทั่วประเทศไทยเราเป็นยังไงครับ
4: ค่ะสำหรับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่มีฝนค่อนข้างเยอะนะคะโดยเฉพาะทางด้านพื้นที่ภาคใต้ทางฝั่งตะวันตกแทบจะถูกจังหวัดเลยและระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลโดยที่ระนองกับพังงานี่คือต้องเริ่มเฝ้าระวังเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเพราะว่าฝนตกมาตั้งแต่ ในช่วงเมื่อวานจนถึงต่อเนื่อง

0: จนมาถึงวันนี้นะคะโดยเฉพาะทางด้านระนองพังงาอันนี้คือสำหรับภาคใต
1: ้
0: ที่มีตามประกาศแล้วก็ที่เราให้ฝนเยอะขึ้นส่วนทางด้านประเทศไทยตอนบนวันนี้นะคะก็จะเน้นฝนทางด้านพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะ
1: ครับมีจังหวัดอะไรบ้างครับ
0: ถ้าเป็นทางด้านตอนบนที่มีโอกาสมีฝนตกหนักมากก็จะเป็นทางด้านอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมค่ะส่วนจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักก็ในหลายพื้นที่นะคะเกือบแทบจะทั่วทั้งภาคเลยสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1: โอ้
2: ค่ะมากันที่ภาคกลางภาคตะวันตกภาคตะวันออกบ้างเป็นยังไงบ้างคะสภาพอากาศวันนี้ค่ะ
0: ค่ะสำหรับพื้นที่ภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกนะคะก็คือฝนก็ยังกระจายได้ค่อนข้างดีนะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกรวมถึงทางด้านภาคกลางแล้วก็กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยการกระจายของฝนก็อยู่ในเกณฑ์ละ60-70แต่ว่าแค่จะไปหนักมากเน้นทางด้านอีสานตอนบนเท่านั้นเองแต่ว่าภาคเหนือก็ยังอยู่ในเกณฑ์ละ60ของพื้นที่ในรอบนี้อาจจะมีหนักได้บ้างแต่ว่าในความเสี่ยงก็จะน้อยกว่าทางด้านพื้นที่ภาคใต้ทางฝั่งตะวันตกค่ะ
2: ครับสำหรับพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนี่ยมีตรงแบบเหมือนกับว่าตอนนี้ยังต้องเสี่ยงน้ำท่วมต่อไปไหมคะหรือว่ามีพื้นที
0: ่ยังต้องเสี่ยงน้ำท่วมต่อค่ะก็แทบจะทุกจังหวัดเลยเน้นทางด้านระนองแล้วก็พังงาค่ะ
1: ครับกรุงเทพปริมณฑลล่ะครับวันนี้เป็นยังไงฮะ
0: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะการกระจายก็อยู่ในเกณฑ์ละ60ของพื้นที่ค่ะมีหนักได้ในบางพื้นที่จริงๆแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณ40-60ค่ะก็จะเป็นพื้นที่ที่มีฝนน้อยกว่าในบริเวณพื้นที่อื่นๆ
1: ครับ
2: ค่ะ
1: คุณผู้ฟังถามมาเพิ่มเติมใต้ฝั่งอ่าวไทยเป็นยังไงนะฮะ
0: ทางด้านอ่าวไทยนะคะมีการกระจายของฝนนะคะน้อยกว่าทางด้านอันดามันเพราะตอนนี้เราเป็นฤดูฝนเวลาที่ฝนเคลื่อนตัวเข้ามามันจะมาทางด้านอันดามันเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มีการกระจายของฝนที่ดีอยู่160ของพื้นที่แต่ว่าโอกาสที่จะมีฝนตกหนักก็จะเป็นทางด้านชุมพรลงมาชุมพรสุราษฎร์นครศรีธรรมราชนะคะพัทลุงสงขลาส่วนทางด้านบริเวณพื้นที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์แล้วก็ปัตตานียะลานราธิวาสมีโอกาสมีฝนได้แต่อาจจะมีหนักได้น้อยกว่าจังหวัดที่เรากล่าวไปค่ะ
1: ครับผมฮะเช้านี้มีส่วนไหนเพิ่มเติมไหมฮะ
0: ค่ะสำหรับวันนี้ก็ยังต้องดูเรื่องของน้ำท่วมที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในหลายๆพื้นที่รวมถึงคลื่นลมในบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันตอนนี้ก็ยังห้ามเรือออกจากฝั่งให้เรืองดออกจากฝั่งอยู่ค่ะ
1: ครับขอบคุณนะครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: คุณพันธิพาย้ำมาหลายรอบเลยนะครับระนองกับพังงา
2: ใช่ค่ะเสี่ยงน้ำท่วมนะ
1: เสี่ยงน้ำท่วมด้วยนะฮะคุณทองนะครับบอกว่าพัทลุงอำเภอเมืองตอนนี้ฝนตกนะครับแล้วก็ทางนครนายกนะครับคุณทิฟฟี่นะครับก็รายงานเข้ามาว่าตอนนี้ฝนตกแล้วก็ฟ้าครึ้มๆดีจังนะครับน่านอนต่อใช่ไหมล่ะ นะ
2: ค ะ
1: ก็มาต่อเรื่องของการใช้รถยนต์ไฟฟ้านะครับจากกรณีที่เกิดขึ้นที่คุณขวัญเล่าไปนะครับก็เมื่อวานนี้มีไปออกรายการทีวีนะครับผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า Volvo EX30 ออกมาเรียกร้องให้บริษัทเนี่ยรับซื้อรถคืนหรือว่าเปลี่ยนเป็นรถรุ่นอื่นให้หลังจากเกิดเหตุไฟไหม้นะฮะจากปัญหาแบตเตอรี่ในรายการโหนกระแสคุณต้อมเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของรถเนี่ยที่เกิดไฟไหม้ก็บอกว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นหลังจากเอารถไปชาร์จแบตก็คือชาร์จประมาณ 80% เตรียมเดินทางไกลในวันรุ่งขึ้นก่อนจะนำรถกลับมาจอดที่ลานจอดเพียงแค่ไม่กี่นาทีก็ได้รับแจ้งว่ารถเนี่ยเกิดเหตุไฟลุกไหม้เจ้าของรถเขาบอกนะครับว่าแม้เจ้าหน้าที่แล้วก็คนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยจะพยายามใช้ถังดับเพลิง23ถังแต่ว่าก็ไม่สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้นะครับก็ใช้เยอะเหมือนกัน
2: เ
1: ยอะเนื่องจากว่าไฟเนี่ยมันลุกลามอย่างรวดเร็วเสี่ยงกระทบต่ออาคารและก็รถยนต์คันอื่นรวมถึงวัตถุ Wi-Fi บริเวณใกล้เคียงด้วยผู้เสียหายก็ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าคำแนะนำของบริษัทอย่างที่คุณขวัญบอกไปบอกว่าเขาบอกว่าไม่ควรจะเกิน 70%
2: ใช่ค่ะ
1: คือมันก็ไม่ใช่แนวทางที่ชัดเจนแล้วก็บอกว่าตลอด2ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่เคยได้รับแจ้งว่ามันจะต้อง 70% นะ
2: ใช่ค่ะ
1: ก็ซื้อรถมาต้องบอกแต่แรกไหมถ้าเป็นอย่าง
2: น
1: ั้น
2: ใช่เพราะว่าอันเนี้ยตอนแรกที่ระเบิดน่ะรุ่นเดียวกันนะคะระเบิดที่บราซิลก่อนในปีประมาณปลายปีที่แล้วแล้วหลังจากบราซิลก็มาฮ่องกงแล้วมาฮ่องกงแล้วก็มาประเทศไทยนี่แหละ
1: แล้วคุณต้อมเนี่ยเขาบอกว่าที่ผ่านมาก็ชาร์จเนี่ยแต่ละครั้งก็ 90% 100% ก็คือการใช้

0: งานตามปกติในขณะที่ข้อเรียกร้องนะครับก็คือก็อยากจะให้ทางบริษัทเนี่ยรับซื้อรถคืนในราคาที่เหมาะสมการหรือว่าเปลี่ยนรถรุ่นอื่นให้รวมไปถึงชดเชยความเสียหายและก็ความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นนะครับแต่ก็มีคุณอัศดาวุฒิอาสาสรรพกิจนะครับก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านรถยนต์บอกว่าเหตุไฟไหม้ในลักษณะนี้เคยเกิดขึ้นที่บราซิลเมื่อปีที่ผ่านมาแล้วก็ต่อมาก็เป็นที่ฮ่องกงทำให้บริษัทวอลโวเนี่ยเชื่อว่าปัญหาอาจจะเกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่ก็เลยแนะนำให้ผู้ที่ใช้เนี่ยชาร์จแบตไม่เกิน 70% นะครับแต่ว่าปัญหาเนี่ยอาจจะไม่ได้จำกัดเฉพาะวอลโว EX 30เท่านั้นนะครับแต่ว่ามีโอกาสเกี่ยวข้องกับรถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้ออื่นๆที่ใช้แบตเตอรี่ในล็อตเดียวกันด้วยโดยความร้อนสะสมในเซลล์แบตเตอรี่เนี่ยอาจจะทำให้เกิดการลัดวงจรแล้วก็เกิดไฟไหม้ได้ส่วนทางด้านคุณป๊อปกึ่งกือ EV Shop นะฮะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านรถยนต์ไฟฟ้าเหมือนกันก็บอกว่าภายในเซลล์แบตเตอรี่นะครับจะมีแผ่นกั้นระหว่างขั้วบวกกับขั้วลบแต่ว่าเมื่อใช้งานหรือว่าชาร์จซ้ำเป็นเวลานานโครงสร้างภายในเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนรูปจนส่วนที่แหลมคมเนี่ยทะลุผ่านกั้นนะครับทำให้เกิดการสัมผัสกันของขั้วไฟฟ้านำไปสู่การลุกไหม้นะฮะในขณะที่สคบนะครับก็บอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบด้านความปลอดภัยของ Volvo EX30 รวมถึงพิจารณาความเสียหายทางแพ่งกับผู้ให้กับผู้บริโภคด้วยนะครับแล้วก็มีการเห็นว่าการใช้การแก้ไขปัญหาของบริษัทเนี่ยใช้เวลานานเกินไปก็ล่าสุดเนี่ยสั่งให้ Volvo ทดสอบพิสูจน์ความเป็นอันตรายของสินค้าถ้าหากทดสอบชี้ว่ามีความเสี่ยงจริงอาจจะเข้าข่ายเป็นสินค้าอันตรายซึ่งผู้นำเข้าจะต้องเรียกคืนสินค้าออกจากตลาดตามกฎหมายนะครับแล้วก็ทางภาครัฐก็เตรียมเชิญผู้แทนของบริษัท Volvo เนี่ยเข้าหารือเพิ่มเติมเพื่อที่จะกำหนดแนวทางในการแก้ไขและก็มาตรการในการคุ้มครองผู้บริโภคต่อไปครับ
1: ค่ะทั้งหมดคือข่าวหน้าหนึ่งประจำวันนี้นะคะดิฉันกมลพรร่มทองคำและคุณภูเบศสุนีลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่งหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
3: วันดีวันนี้ทางกูลติดตาม Marketing News Update ห้องปฏิบัติการทางความคิดที่เปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นแผนที่ขุมทรัพย์ทางธุรกิจไขรหัสที่ซ่อนอยู่ในการตลาดกับกูรูที่มองทะลุทุกเทรนด์ไปด้วยกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงค่ะ
2: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
5: สวัสดีค่ะดิฉันองวดีถนิมมานสัญญาณเศรษฐกิจและการลงทุนนั้นไม่ได้หยุดอยู่แค่ตัวเลขนะคะแต่คือการถอดรหัสกลไกตลาดจากข้อมูลเชิงลึกและแหล่งข่าวชั้นนำเพื่อช่วยให้คุณเห็นภาพชัดเจนตัดสินใจได้อย่างแม่นยำมาติดตามทั้งหมดได้ใน Econews Update อัปเดตเศรษฐกิจที่คุณไว้ใจได้ในทุกจังหวะตลาดค่ะ
2: พบกันใน Econews Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น. ถึง 11:00 น.

0: Hot News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN Good Morning ASEAN ช่วงสวัสดี ASEAN
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
2: อรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับผู้ฟังที่รักครับสวัสดีครับพี่เจเจครับ
1: สวัสดีพี่ต้นด้วยนะคะ
2: ในเช้าวันนี้วันพุธที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2569นะครับอยู่กับเรา2คนนะครับพี่เจเจวัชรินทร์เศรษฐกุลและผมต้นสุชาติหวังกุลครับ
1: ค่ะวันนี้เราทั้ง2คนนะคะมาพร้อมกับข่าวรอบโลกนะคะรวมทั้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เราคัดสรรกันมานะคะอย่างสุดกำลังเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ เช่นเคยนะคะเราก็มีประเด็นที่น่าสนใจค่ะจากวิทยากรรับเชิญของเรานะคะวันนี้ค่ะคุณธีระหยางนะคะซึ่งหลายๆท่านเป็น ขออภัยค่ะเป็นแฟนรายการนะคะจะมาพบกับคุณผู้ฟังค่ะสำหรับท่านไหนนะคะที่กำลังเสาะหาสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งใหม่นะคะวันนี้คุณธีระหยางผู้จัดรายการของเรดิโอไต้หวันอินเตอร์เนชั่นแนลหรือ RTI นะคะจะมาแนะนำเส้นทางเดินเรือไต้หวันอิชิงากินะคะมาที่เดียวเที่ยวได้2เกาะเลยทีเดียวค่ะ
2: โอ้เป็นยังไงเดี๋ยวต้องไปติดตามกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้จะเที่ยวที่ไหนก็ไม่สุขใจแถวๆบ้านเรานี่แหละเที่ยวในเอเชียนั่นนะครับดีที่สุดเลยทีเดียวแล้วก็ในช่วง 7:10 นเจาะลึกอาเซียนวันนี้นะครับเราจะได้คุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรื่องรู้ทันดีเฟกต์อันนี้แบบโอ้โหเรื่องมาใหม่เลยนะครับที่มีการหลอกว่าเป็นนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์คุยกับคณะรัฐมนตรีอะไรต่างๆนะเดี๋ยวไปติดตามเลยทีเดียวนะครับ
1: ค่ะและก็ข่าวเด่นวันนี้นะคะเชื่อได้ว่าพี่ต้นก็คงจะเตรียมสถานการณ์ที่คุกรุ่นในตะวันออกกลางมารวมทั้งเรื่องอื่นๆนะคะแต่ว่าเจเจมีเรื่องนี้นะคะที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขโลกค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้มีรายงานจากหลายสำนักข่าวนะคะอย่างเช่น BBC เนี่ยฮะก็รายงานคำเตือนนะคะของบรรดาแพทย์ประจำองค์การอนามัยโลกนะที่ระบุว่าอีโบลา may be spreading faster than first thought นะคะก็คือโรคอีโบลาเนี่ยนะคะอาจจะแพร่กระจายนะคะไปเร็วกว่าที่คาดคิดเอาไว้นะคะหลายท่านอาจจะได้รับข่าวสารกันมาบ้างแล้วนะคะว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเกิดโรคระบาดอีโบลาขึ้นนะคะในสาธารณรัฐคองโกและยูกันดานะคะซึ่งอยู่ในทวีปแอฟริกาค่ะซึ่งตอนนี้นะคะโรคระบาดที่กำลังแพร่ไปอย่างรวดเร็วในภูมิภาคทวีปแอฟริกาเนี่ยค่ะทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อยๆ131คนนะคะแต่คาดว่าจะไม่หยุดอยู่เท่านี้ค่ะพี่ต้นค่ะคุณผู้ฟังคะเนื่องจากบรรดานักวิจัยและก็แพทย์ประจำองค์การอนามัยโลกนะคะได้ออกมากล่าวเตือนค่ะหลังจากที่ตรวจสอบแล้วนะคะอย่างเช่นดร.แอนเซียเนี่ยนะคะก็ได้เปิดเผยกับ BBC ค่ะบอกว่าตอนนี้เนี่ยยิ่งตรวจสอบมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะคะว่าโรคระบาดอีโบลาเนี่ยกำลังกลายเป็นเคสที่แพร่กระจายไปในหลายพื้นที่อย่างรวดเร็วนะคะจนถึงตอนนี้นะคะทางการระบุว่ามีเคสผู้ติดเชื้อนะคะที่ต้องสงสัยว่าจะติดเชื้ออีโบลาในสาธารณรัฐคองโกเนี่ยจนถึงวันอังคารที่ผ่านมานะคะก็คือเมื่อวานนี้เนี่ยมากกว่า513รายนะคะและนอกจากนี้ก็มีผู้ติดเชื้อที่เสียชีวิตในประเทศยูกันดาซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านของสาธารณรัฐคองโกเนี่ยอย่างน้อย1รายแล้วนะคะแล้วก็จากรูปแบบการตรวจสอบที่ทำเป็นจำลองเป็นโมเดลการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสชนิดนี้เนี่ยนะฮะก็พบว่าตอนนี้เนี่ยยอดตัวเลขผู้ติดเชื้ออาจจะมากกว่า 1,000 เคสแล้วด้วยซ้ำถ้าดูจากโมเดลที่เขาวิเคราะห์กันขึ้นมาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบรรดาหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขจึงประกาศเตือนนะคะว่าสถานการณ์โรคระบาดอีโบลาเนี่ยมันจะสามารถปะทุขึ้นได้อย่างรวดเร็วถ้าหากว่ายังไม่สามารถระบุตัวผู้ติดเชื้อได้โดยเร็วหรือว่าแต่เนิ่นๆนะคะเพราะว่าโรคนี้เป็นโรคที่สามารถติดต่อกันได้ผ่านการสัมผัสผ่านการกอดนะฮะเช็คแฮนด์ผ่านการ

0: สัมผัสเสมหะนะคะหรือว่าได้รับละอองที่ออกมาจากการพูดคุยน้ำลายพูดอย่างนี้เป็นต้นนะคะคล้ายๆกับโควิดค่ะเพราะว่าอาการเบื้องต้นเนี่ยจะคล้ายกับการเป็นหวัดนะคะก็คือจะปวดหัวก่อนนะคะหลังจากนั้นก็จะมีอาการเหนื่อยล้าเจ็บคอแต่ตอนนี้จะเจ็บคอหรือว่าอะไรนี้ไม่ได้เกี่ยวกับอีโบลานะคะ
1: ยัง
0: เชื้อนี้ยังไม่มาถึงประเทศไทยนะคะแต่ก็มีรายงานนะคะว่าตอนนี้เนี่ยที่สหรัฐอเมริกานะคะได้ประกาศใช้มาตรการด้านสาธารณสุขแล้วนะคะห้ามผู้คนที่เดินทางมาจากภูมิภาคแอฟริกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาธารณรัฐคองโกและยูกันดานี่ค่ะเข้าประเทศสหรัฐนะคะจนกว่าจะกักตัวแล้วประมาณ30วันนะคะนี่ก็เป็นสถานการณ์ที่ตรวจพบณเวลานี้และที่สำคัญก็พบว่ามีหมอที่ไปกับคณะมิชชันนารีชาวอเมริกันนะคะคนหนึ่งค่ะได้รับเชื้ออีโบลามาแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยกำลังถูกกักตัวอยู่ค่ะ
1: ก็เป็นแต่ว่าเป็นโรคที่ไม่ได้ติดทางเขาเรียกว่าแอร์บอร์หรือว่ามาทางอากาศนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับผมว่าก็เราก็ใส่หน้ากากแมสไอ้นั่นมาหน้ากากของเราเนี่ย เอาไว้ดีกว่าเวลาเข้าในพื้นที่ชุมชนเยอะๆนะครับนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยยังมาไม่ถึงบ้านเรานะแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังเอาไว้ให้ดีเหมือนกันนะครับแล้วก็ทางกรมควบคุมโรคก็ดูแลกันอย่างเต็มที่ครับ
0: เพราะว่าเป็นโรคที่ยังไม่มี วัคซีนที่จะป้องกันเชื้อไวรัสอีโบลาตัวนี้ได้นะคะ
1: ครับผมเมื่อวานนี้คุณผู้ฟังแซวเราบอกGood Morning นี่น่าจะเปลี่ยนชื่อเป็น Good Morning อเมริกาหรือเปล่าเพราะเล่าข่าวแต่อเมริกานะครับวันนี้เขาเปลี่ยนเป็น Good Morning China รัสเซียก่อนละกันเพราะว่าเมื่อวานนี้นะครับ ท่านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินก็ได้เดินทางถึงที่ประเทศจีนนะครับกรุงปักกิ่งเป็นที่เรียบร้อยก็เหมือนฉากเดียวกันเลยนะครับที่พอลงมาจากเครื่องบินก็จะมีน้องๆที่แบบมาถือธงต้อนรับนะครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยผมเห็นอย่างหนึ่งว่าคือตอนที่ท่านโดนัลด์ทรัมป์มาเนี่ยทั้งสองฝั่งเลยจะเป็นธงจีนแล้วก็ธงอเมริกาสลับกันแต่คราวนี้เนี่ยฝั่งหนึ่งเป็นธงจีนอีกฝั่งหนึ่งเป็นธงรัสเซียแบบเห็นชัดๆเลยแล้วก็ท่านหวังยี่ก็ไปรับถึงบันไดเครื่องบินเลยนะครับก็เป็นการเยือน2วันตามคำเชิญของท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงคือสหรัฐออกไปปักรัสเซียก็มาเลยทีเดียวก็เขาบอกการเยือนครั้งนี้นะครับเป็นครั้งที่25นะครับที่ท่านเดินทางมาแบบเป็นสเตทวิสิตที่เมืองจีนนะครับแต่ว่าทั้งคู่เนี้ยเขาบอกว่ามีการไปเจอกันตัวเป็นๆเนี่ยมากกว่า40ครั้งแล้วนะครับเพราะว่าเขาเรียกเคยพบกันตั้งแต่สมัยที่เป็นรองประธานาธิบดีทั้งคู่นะแล้วก็พอมาเป็นประธานาธิบดีด้วยกันทั้งคู่เนี่ย10เดือนมีนาคมปี2556เนี่ยครับปีแรกที่หลังจากที่ท่านสีจิ้นผิงเข้ารับตำแหน่งปั๊บก็ไปสเตทวิสิตรัสเซียก่อนเลยเป็นประเทศแรกนะครับแล้วก็คือว่าคู่นี้เวลาเขาไปไหนไปมาหากันเนี่ยเขาจะต้องมีอะไรติดมือกลับบ้านทุกครั้งนะครับครั้งแรกไปก็มีการลงนามกันถึง30ฉบับเดือนพฤษภาคมปี2057นะครับ2557ก็เป็นการเยือนของปูตินนะครับไปเซี่ยงไฮ้นะครับไปในช่วงเวลาที่เขาทั้งสองคนนั้นเขาไปคุยกันแล้วก็มีการลงนามกับแก๊สพรอมในยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานของรัสเซียที่ลงนามนะครับว่าจะขายน้ำมันแล้วก็ก๊าซให้กับจีนเป็นเวลาถึง30ปีเลยทีเดียวนะครับคือเรียกว่าสัมพันธ์กันยาวนานแล้วก็เขาบอกมูลค่าการลงนามครั้งนั้นเนี่ยถึง400,000,000 US ดอลลาร์เลยทีเดียวปีถัดมา2015นะครับก็เรียกว่าเดินไปเดินมาหากันไปมาหากันทุกปีนะครับจะเป็นอยู่2ช่วงสำคัญที่เขาจะไปกันนะครับก็คือในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับถ้าเกิดว่าท่านสีจิ้นผิงไม่ได้ไปร่วมงานครบรอบการที่เอาชนะนาซีเยอรมันนะครับวันที่9พฤษภาก็จะเป็นในเดือนกันยายนนะครับที่ท่านปูตินก็จะมาเยือนกลุ่มจีนนะครับในการฉลองครบรอบการที่ชนะประธานาธิบดีเชียงไคเชกแล้วก็ทำให้เชียงไคเชกต้องไปอยู่ที่ไต้หวันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นการเรียกว่าไปกันมาก็เลยทำให้รู้ว่าคู่นี้เนี่ยตาแหมกันมามากกว่า 40ครั้งแล้วนะครับนอกจากนั้นนะครับความสัมพันธ์อันแนบแน่นของคู่นี้เนี่ยเวลาเขาไปเจอกันเนี่ยเขาก็จะแบบมีบางช่วงก็

0: ไปในช่วงเวลาที่ฉลองวันเกิดร่วมกันไปตำจอกชนวอกก้ากะวัดก้ากันทำอาหารแบ่งกันรับประทานไปนั่งคุยริมทะเลสาบดูพระอาทิตย์ตกดินชิวๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเรียกต่างฝ่ายต่างก็เรียกกันว่าเพื่อนรักเพื่อนเก่า my dear friend my old friend comrade อะไรแบบนี้นะครับก็มาคราวนี้ท่านก็มาแบบว่าไม่ได้ว่ามาแล้วก็มาเจอกันเฉยๆนะครับท่านปูตินก็พกเอาข้อตกลงอะไรต่างๆมาด้วยนะครับเขาบอกว่ามีการที่จะนำข้อตกลงต่างๆมาเซ็นกันในคราวนี้ถึง30ฉบับเลยทีเดียวแล้วก็มาในช่วงเวลาเดียวกันที่ครบรอบ30ปีนะครับ 30th anniversary of the establishment of China-Russia strategic partnerof coordination แล้วก็ครบรอบ25ปีของการเซ็นสัญญาร่วมกันจีนกับรัสเซีย Treaty of Good Neighborliness and Friendly Cooperation ครับก็ดูกันว่าเดี๋ยวหลังจากกลับไปจากวันนี้แล้วจะมีอะไรแถลงออกไปอีกนะครับ
1: นั่นสิคะก็มีการวิเคราะห์กันนะคะว่าตอนนี้เนี่ยจีนเสมือนกับเป็นประเทศที่ถือไพ่เหนือนะคะเพราะว่าอเมริกาก็เพิ่งจะมาเยือนยกล่าสุดก็เป็นรัสเซียอีกแล้วนะฮะก็มีการมองกันนะคะว่าตอนนี้เนี่ยการเยือนทั้งสหรัฐและผู้นำของรัสเซียนะคะไปยังประเทศจีนเนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงดุลอำนาจโลกนะฮะแล้วก็น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวอะค่ะว่าในสถานการณ์โลกนับจากนี้ไปเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะนักวิเคราะห์นะคะประเมินว่าการเยือนของผู้นำสหรัฐเนี่ยไม่มีการบรรลุข้อตกลงใหม่ๆหรือว่าที่พลิกไปจากเดิมนะคะซึ่งเป็นก็เสมือนกับว่าเป็นการกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นเนี่ยแต่ว่าในฝั่งของรัสเซียนะคะถือได้ว่าการประชุมสุดยอดครั้งนี้มีความสำคัญต่อรัสเซียนะคะโดยนักวิเคราะห์นะคะคนหนึ่งนะคะได้บอกว่าทิโมธีแอชนะคะได้บอกว่ารัสเซียเนี่ยตอนนี้ตกอยู่ในฐานะหุ้นส่วนรุ่นน้องที่ต้องพึ่งพาจีนอย่างมากค่ะหลังจากที่ประสบความล้มเหลวในสงครามยูเครนนะคะทำให้ปูตินเนี่ยต้องแสวงหาการสนับสนุนด้านการทหารเพิ่มขึ้นจากจีนแล้วก็ตกอยู่ในสภาพที่ไม่ต่างไปจากทรัมป์ที่ต้องเดินทางมาเจรจากับปักกิ่งนะคะเพราะว่าจีนเนี่ยเป็นผู้ถือไพ่เหนือกว่าและกลุ่มความได้เปรียบทั้งหมดไว้ในมือน่าติดตามเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าบทบาทของจีนนับจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรนะคะมาต่อกันค่ะกับอีกประเด็นหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังคะพี่ต้นคะนั่นก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องนะคะกับประเทศขออภัยค่ะเกี่ยวกับ
0: ก็ขันคอนิดนึงแต่ว่าไม่ได้เป็นอีโบลาแน่นอนนะครับคุณผู้ฟัง
1: ไม่ได้เป็นอีโบลาค่ะไวรัสลงคอค่ะพี่ต้นคะคุณฟังคะต้องขออภัยด้วยนะคะอีกประเด็นนึงนะคะก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โลกที่น่าจับตามองนะคะนั่นก็คือเรื่องที่ตอนนี้ค่ะมีมาตรการในเมียนมาใหม่นะคะเป็นมาตรการเรื่องการบังคับเกณฑ์ทหารนะคะซึ่งสถานการณ์ทางการเมืองและการทหารในเมียนมาตอนนี้เนี่ยก็กลับมาตึงเครียดอีกครั้งนะคะเมื่อรัฐบาลชุดใหม่เนี่ยยกระดับมาตรการบังคับเกณฑ์ทหารอย่างเข้มงวดค่ะภายใต้การนำของพลเอกตุนอ่องนะคะซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนใหม่ที่เพิ่งจะเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีในรัฐบาลกึ่งพลเรือนเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานี่เองนะคะโดยทางการเมียนมาเนี่ยมีคำสั่งนะคะให้หน่วยงานปกครองส่วนภูมิภาคนะคะประสานงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อบุคคลที่อยู่ในข่ายต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหารอย่างเข้มงวดมากยิ่งขึ้นเป้าหมายก็เพื่อที่จะเข้าถึงระบบฐานข้อมูลสัมมโนครัวประชากรทุกตำบลแบบว่าทุกเม็ดละเอียดทุกกระเบียดนิ้วนะคะระบุทั้งวันเดือนปีเกิดและอาชีพของสมาชิกในครอบครัวทำให้พลเมืองเมียนมาที่เข้าข่ายว่าจะต้องถูกบังคับเข้าเกณฑ์ทหารในระลอกนี้เนี่ยสูงถึงราวๆ13ล้านคนนะคะชนวนเหตุที่ทำให้กองทัพเมียนมาต้องบังคับใช้กฎเกณฑ์ที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นในการเกณฑ์ทหารเนี่ยก็เป็นเพราะประสบกับความพ่ายแพ้อย่างยิ่งใหญ่นะคะเมื่อครั้งที่เผชิญกับปฏิบัติการ1027ของกลุ่มพันธมิตรชาติพันธุ์นะคะทำให้ต้องสูญกำลังทหารไปจำนวนหลายพันนายเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ทำให้เมืองสำคัญเนี่ยต้องตกไปอยู่ในมือของฝั่งตรงข้ามนะคะแล้วก็นับตั้งแต่

0: วันที่กฎหมายนี้มีผลบังคับใช้มาตรการจัดหาทหารใหม่ของรัฐบาลเนี่ยเต็มไปด้วยความรุนแรงค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะมีการลักพาตัวก็มีนะคะคือมีชาวบ้านครอบครัวหนึ่งที่ เล่าความทุกข์ให้ฟังนะคะว่าลูกชายเนี่ยออกมาซื้อของนอกบ้านนะคะแต่ปรากฏว่าถูกลักพาตัวไปนะคะอย่างกระทันหันนะคะแล้วก็มีเหยื่อในทํานองเนี้ยอีกหลายคนนะคะทั้งคนที่ครบ32หรือแม้กระทั่งคนเจ็บป่วยนะคะก็ไม่เว้นนะคะพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยมันก่อให้เกิดผลที่ตามมาก็คือครอบครัวไหนที่ไม่อยากให้ลูกเนี่ยต้องไปรับการเกณฑ์ทหารอย่างเข้มงวดเนี่ยก็จะมีการจ่ายผลประโยชน์ให้นะคะเพื่อแลกกันกับสิทธิ์ที่ลูกตัวเองเนี่ยจะไม่ต้องไปเข้ารับการเกณฑ์ทหารก็กลายเป็นการช่อชนขึ้นมาอีกนะคะถือได้ว่าเป็นเหตุการณ์รายวันในเมียนมาเลยทีเดียวค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะและเหตุการณ์นี้เนี่ยก็ทำให้คนที่ไม่อยากจะเข้ารับการเกณฑ์ทหารไหลออกนอกประเทศและเป้าหมายปลายทางที่สำคัญก็คือประเทศไทยเราเนี่ยแหละค่ะ
1: ก็เราอยู่ใกล้ๆกันนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ผมก็ได้เล่าไปว่าทางการเมียนมาบอกจะออกไปนอกประเทศเนี่ยถ้าไปอย่างถูกกฎหมายนะมันต้องมีพาสปอร์ตอะไรนะบังคับด้วยนะพี
0: ่
1: ต้องส่งเงินเข้ากลับไปที่เมียนมาเนี่ยอย่างน้อยเดือนละ 2,500 บาทอย่างน้อยนะฮ
0: ะ
1: ก็เลยทำให้ทางเมียนมาเนี่ยรัฐบาลเขาก็เลยมีเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศเนี่ยที่จะไปใช้จ่ายอะไรต่างๆนานาก็เป็นมาตรการที่สุดยอดเลยเหมือนกันพูดถึงเรื่องของทหารเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับผมก็อยากจะพาไปที่ยุโรปเหมือนกันเพราะว่านาโต้เนี่ยดูท่าทางตอนนี้นะครับสถานการณ์ของนาโต้ค่อนข้างจะง่อนแง่นเพราะว่าอเมริกาก็บอกว่า decoupling นะก็คือว่าทั้งแบบจะถอยออกจากเธอแล้วนะ North Atlantic Separation What Might Follow a NATO Divorce นะครับก็คือทางการของรัสเซียนะครับ Russian Today เนี่ยได้นำเรื่องนี้มาวิเคราะห์เอาไว้ว่าทางที่ทางอเมริกาได้ประกาศที่จะไม่เรียกว่าอย่าขาดกันกับทางนาโต้เนี่ยแล้วก็เลยอาจจะทำให้นาโต้ในองค์การนาโต้เนี่ยอาจจะต้องล่มสลายลงไปแต่ว่า EU ยังอยู่ทีนี้ EU ยังอยู่ EU จะกลายร่างสิครับเพราะว่า EU เนี่ยตามปกติแล้วเป็นการรวมกันทางด้านเศรษฐกิจสังคมไม่ได้มีเรื่องของการทหารทางการของทางสำนักข่าวของรัสเซียเขาบอกว่าวิเคราะห์ว่าเพราะทาง EU เนี่ยก็เลยสหภาพยุโรปก็จะกลายร่างไปเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ทางด้านทหารด้วยนะครับทีนี้เข้าไปดูว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้แสดงท่าทีในเรื่องของการที่จะออกจากนาโต้อย่างไรอย่างเช่นในเดือนนี้นะครับพฤษภาคมเนี่ยจะต้องมีการสับเปลี่ยนกำลังถึง 4,000 นายที่โปแลนด์ก็เอาออกไปแล้วก็ไม่เอากลับมาอีกนะครับและนอกจากนั้นก็ยังมีอีก 5,000 นายที่จะต้องมาเปลี่ยนกำลังกันที่เยอรมนีก็กำลังทยอยขนออกกลับประเทศหมดนะครับซึ่งเขาบอกว่าที่ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาเนี่ยสหรัฐอเมริกามีกองกำลังอยู่ในประเทศต่างๆในยุโรปเนี่ยถึง 80,000 นายเลยทีเดียวนะครับทั้งในเยอรมนีในโปแลนด์ในหลายๆประเทศนะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีข่าวรั่วออกมาว่าท่านรัฐมนตรีกระทรวงการสงครามเนี่ยนะครับพี่เท็กเซสเนี่ยก็ได้มีข่าวรั่วออกมาว่าพวกอาวุธยุทโธปกรณ์อะไรต่างๆนะครับที่ตกลงว่าจะขายให้กับทางนาโต้เนี่ยก็ชะลอการส่งมอบอีกด้วยนะครับนอกจากนั้นเขาก็บอกว่าสิ่งหนึ่งที่จะตามมานะครับก็คือหมายความว่าต่อไปนี้ยุโรปจะต้องพึ่งตัวเองแล้วนะครับแต่ว่าที่พอพึ่งตัวเองขนาดนี้หมายความว่างบประมาณทางการทหารของตัวเองก็จะต้องเพิ่มขึ้นในขณะที่เศรษฐกิจของยุโรปในตอนนี้ก็ย่ำแย่ประชาชนเดือดร้อนกันไปหมดเพราะว่าค่าครองชีพนั้นมันสูงขึ้นแล้วยังจะเอาเงินไปใส่ไว้ในที่งบประมาณการทหารอีกด้วยเขาบอกว่ามันไม่น่าจะเป็นสถานการณ์ที่ดีนะครับสำหรับยุโรปในตอนนี้ครับทีนี้มาที่อเมริกานิดหนึ่งเดี๋ยวจะหาว่าไม่คูดวันนี้อเมริกาคุณผู้ฟังแล้วก็พี่เจเจเชื่อไหมว่าตั้งแต่ตอนที่ท่านโดนัลด์ทรัมป์ทำมาตรการเรื่องของการกำจัดส่งออกแล้วก็เรียกว่ากวาดล้างผู้ที่เหมือนก็อยู่ในอเมริกาแบบผิดกฎหมายนะครับแล้วก็ใช้หน่วยงานที่เรียกว่า ICE เนี่ยimmigration ต่างๆเนี่ยนะครับไปจัดการเรื่องนี้เขาบอกว่ามีเด็กๆนะครับที่ถูกแยกออกจากพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยมาตรการนี้นะครับมากกว่า 100,000 คนแล้วนะครับในตอนนี้เพราะว่าคือกฎหมายของอเมริกาเนี่ยสมมุติว่าเราเป็นคนต่างชาติ

0: ที่ไปอยู่ที่นู่นนะครับจะถูกกฎหมายหรือไม่ถูกกฎหมายก็แล้วแต่เนี่ยแต่ถ้าเกิดว่ามีลูกเกิดที่นั่นนะครับก็เรียกว่าเบิร์ธไรท์อันนี้นะครับเป็นกฎหมายของอเมริกาใครไปเกิดที่นั่นปั๊บถือว่าเป็นสมบัติของประเทศอเมริกาเด็กคนนั้นก็จะเป็นพลเมืองอเมริกาเป็นอเมริกันซิติเซนแต่พ่อแม่ไม่ได้เป็นใช่ไหมทีนี้เขาก็จะอารมณ์อร่วยด้วยกันว่าลูกเป็นอเมริกันซิติเซนพ่อแม่ไม่ได้เป็นก็เลยพ่อแม่ต้องอยู่ดูแลลูกนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นคนที่เข้าเมืองผิดกฎหมายอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็มาตรการของท่านโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ไปจับพวกนี้แล้วก็แยกเอาลูกไปไว้ที่หนึ่งเอาพ่อแม่ส่งออกไปประเทศที่สามอะไรก็แล้วแต่เขาบอกว่าอันนี้ทำลายแล้วก็ทำให้เด็กเนี่ยนะครับถูกแยกจากพ่อแม่ผู้ปกครองมากกว่า 100,000 รายแล้วก็ยังมีความเสี่ยงอีกเขาบอกว่าเด็กที่เกิดเป็นอเมริกันซิติเซนเนี่ยนะครับประมาณ4ล้านคนจากพ่อแม่ที่เป็นคนต่างชาติเนี่ยประมาณ8ล้านคนเนี่ยกำลังเรียกว่าล่อแหลมถ้าเกิดว่ากำลังอยู่ในสภาวะล่อแหลมที่อาจจะเจอชะตากรรมเดียวกันแบบนี้นะครับเป็นการเปิดเผยข้อมูลจาก BrookingInstitute ของอเมริกาซึ่งเป็นจริงแท้งที่สำคัญมากครับ
1: ค่ะไหนๆพี่ต้นหยิบประเด็นเรื่องอเมริกามาแล้วนะคะก็มีประเด็นนี้ค่ะน่าสนใจมากนะคะเมื่อวานนี้ก็ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาระงับการสั่งถล่มโจมตีอิหร่านระลอกใหม่แล้วนะคะโดยเป็นไปตามคำร้องขอของบรรดาประเทศในกลุ่มอ่าวอาหรับนะคะหรือว่าในกลุ่มประเทศในกลุ่มเปอร์เซียนั่นเองนะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะบอกว่าตอนนี้นะคะกำลังมีการเจรจาหารือกันนะคะอย่างเข้มข้นแล้วก็เคร่งเครียดนะคะโดยโดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยผ่านสื่อโซเชียลมีเดียของเขาใน Truth Social นะคะบอกว่าบรรดาประเทศในกลุ่มอ่าวเปอร์เซียนะคะไม่ว่าจะเป็นกาตาร์ซาอุดิอาระเบียหรือแม้กระทั่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE นะคะต่างก็ร้องขอค่ะให้โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยระงับการสั่งถล่มโจมตีอิหร่านระลอกใหม่เอาไว้ก่อนนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะโดนัลด์ทรัมป์ก็ยังคงเน้นย้ำนะคะว่าการนำข้อตกลงใดๆเนี่ยมันยังพอมีประตูโอกาสเปิดอยู่นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เน้นย้ำนะคะ BBC เนี่ยขึ้นเป็นตัวแคปิตอลก็คือตัวใหญ่เลยทีเดียวนะคะว่า No nuclear weapons for Iran นะคะก็คือจะต้องไม่มีอาวุธนิวเคลียร์อยู่ในประเทศอิหร่านนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยเขาก็ยังบอกด้วยว่าสหรัฐเนี่ยพร้อมที่จะGo forward นะคะหรือว่า เดินหน้าต่อนะคะกับปฏิบัติการครั้งใหญ่นะคะต่ออิหร่านถ้าหากว่ายังไม่มีข้อตกลงใดๆนะคะที่ทั้งสองฝ่ายจะสามารถยอมรับที่สหรัฐจะสามารถยอมรับได้ในขณะเดียวกันค่ะบรรดาเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพอิหร่านนะคะอย่างเช่นผู้บัญชาการระดับสูงของกองทัพอิหร่านเนี่ยก็ฝากบอกไปยังสหรัฐนะคะว่า not to make strategic mistakes and miscalculations again นะคะฝากเตือนไปถึงสหรัฐด้วยว่าอย่าได้คิดคำนวณอะไรพลาดมาทีเดียวนะคะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยจะมีผลวิบัติตามมานะคะนี่ก็แสดงให้เห็นว่าก็เป็นการซื้อเวลากันต่อไปนะคะระหว่างสหรัฐกับอิหร่านไม่ทราบเหมือนกันว่าจะสิ้นสุดลงอย่างไรและจะจบลงเมื่อไหร่นะคะในขณะที่มีผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนชาวสหรัฐชาวอเมริกันนะคะที่มีต่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะหลังจากที่เขาเนี่ยเพิ่งประกาศออกมาว่าจะระงับการถล่มโจมตีอิหร่านครั้งใหม่เนี่ยปรากฏว่าโพลนะ 64% ของผู้ที่แสดงความคิดเห็นเนี่ยเชื่อว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดนะคะที่ผู้นำสหรัฐเนี่ยนำงบประมาณของประเทศไปสู้รบกับอิหร่านค่ะอันนี้เป็นการเปิดเผยจากโพลสำรวจของ New York Times ที่ทำร่วมกันกับซีนาค่ะ
0: ก็เรื่องนี้นะครับเขาก็บอกว่าเนี่ยที่หยุดยิงก็เพราะว่าตอนนี้กระสุนไม่มีแล้วนะครับไม่รู้จะเอาระเบิดที่ไหนไปทิ้งใส่อิหร่านต่อไปนะครับเพราะก็คือว่ายิงระเบิดจนหมดแล้วพอไปใช้กองเรือก็ไม่ได้ผลส่วนเรื่องจะเอาคนเอากองกำลังเข้าไปบุกนะครับมันก็ต้องใช้ทหารจำนวนมากซึ่งเขาก็บอกว่ายอมไม่ได้ถ้าไปก็ต้องมีการเสียชีวิตเยอะนะครับแต่สิ่งหนึ่งตอนนี้ที่ผมมีรายงานออกมาจากทางอินโดนีเซียนะครับว่าชาวอินโดนีเซียเนี่ยที่เป็นจิตอาสาเนี่ยนะครับเพื่อที่จะไปช่วยเหลือผู้คนที่โดนทารุณกรรมอยู่ในฉนวนกาซาแล้วก็ทางเลบานอนตอนใต้เนี่ยเขาได้ร่วมกันกับพลเมืองประเทศอื่นๆนะครับ

0: ตั้งขบวนเรือเพื่อมนุษยธรรม Global Summit Politilia Politila นะครับซึ่งก็บอกว่าอันเนี้ยรวมกันแล้วก็เอาพวกข้าวของพวกอาหารพวกยารักษาโรคอะไรต่างๆเนี่ยไปช่วยปรากฏว่าอยู่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยนะครับแล้วก็ถูกกองเรือของอิสราเอลมาลักพาตัวจับกลุ่มไปเป็นพลเมืองของอินโดนีเซียเนี่ยนะครับตอนนี้โดนจับตัวไป5รายด้วยกันซึ่งมีคนอินโดนีเซีย9คนนะครับไปเป็นสมาชิกของแนวร่วมนี้สมาชิกของแนวร่วมนี้มีหลากหลายประเทศนะครับมีทั้งสเปนมีทั้งกรีกอิตาลีมีหลายประเทศที่อยู่ในกลุ่มตรงยุโรปทางในรอบของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนี่แหละซึ่งเขาบอกการกระทำอันนี้มันเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายระหว่างประเทศนะครับเพราะว่าน่านน้ำที่เรือเหล่านี้เนี่ยเขากำลังจะเดินทางเอาของไปช่วยเนี่ยมันอยู่ในน่านน้ำสากลนะครับ นี่ก็เป็นการที่อิสราเอลเนี่ยเรียกว่ากระทบกระทั่งไปกับประเทศอื่นๆนะครับทางกระทรวงการต่างประเทศของอินโดนีเซียโฆษกกระทรวงการต่างประเทศคุณอีวอนเมกาวังนะครับก็ได้ออกมาประกาศว่าพลเมืองอินโดนีเซีย4คนที่ยังอยู่บนเรือนั้นก็ยังอยู่ในสภาพที่อาจจะถูกทำร้ายโดยกองกำลังของอิสราเอลได้ตลอดเวลาเช่นกันนะครับเขาก็เรียกร้องให้ปล่อยตัวนะครับประชาชนพลเมืองของอินโดนีเซียก็เป็นความเรียกว่ากุ๊กกลุ่นที่ยังไม่เลิกไม่ลานะครับสำหรับตะวันออกกลางครับ
1: ค่ะแล้วค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักเบรกกันสักครู่นะคะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะแล้วช่วงหน้ามาติดตามข่าวที่น่าสนใจกันต่อในขณะที่สหรัฐเอ่ยตะวันออกกลางเอ่ยกำลังอยู่ในขั้นดูเชิงดูใจกันอยู่เนี่ยนะคะจีนเขาก็ไปของเขาอีกบทนึงแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยหันมาให้ความสำคัญกับ AI มากยิ่งขึ้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันในช่วงหน้าค่ะ
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข่งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: เลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
8: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
7: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
8: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
7: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
8: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
7: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
9: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
10: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชีที่ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้ CD Organizer รับข้อมูลมาจากโปรแกรมอื่นมาทำบัญชีต่อได้023701955-6
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ค่ะ
0: ครับมาเล่าให้ฟังหน่อยครับพี่ AI เป็นยังไงตามสัญญา
1: ค่ะก็ตอนนี้นะคะจีนเนี่ยกำลังเดินหน้าอย่างเต็มรูปแบบเลยทีเดียวนะคะที่จะหันมาสนับสนุนส่งเสริมค่ะให้ใช้นวัตกรรม AI นะคะเข้าทำงานร่วมกันกับแผนการผลิตนะที่เรียกกันว่าแผนการผลิตแบบก้าวล้ำนำสมัยค่ะโดยเชื่อว่า

0: าการนํา AI เข้ามาใช้งานอย่างเต็มรูปแบบนะคะในภาคการผลิตด้วยเนี่ยจะช่วยบรรเทาหรือว่าช่วยชดเชยนะคะภาวะเศรษฐกิจที่กำลังที่กำลังลดความร้อนแรงลงนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงของจีนนะคะก็ยังพูดเองด้วยตัวเองเลยด้วยซ้ำนะคะว่า boosting AI powered manufacturing can help drive new growth for the economy ค่ะนะคะนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงบอกว่าการส่งเสริมนะคะให้นำเทคโนโลยีนวัตกรรม AI เนี่ยเข้ามาช่วยในกระบวนการผลิตนะคะทุกรูปแบบเนี่ยจะช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศเจริญเติบโตได้นะคะคือเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงเนี่ยได้ไปทัวร์นะคะที่โรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของเฉียวมี่นะคะเฉียวมี่เนี่ยไม่ได้มีเฉพาะแต่โทรศัพท์มือถือเท่านั้นแต่ว่าก้าวล้ำไปถึงขั้นพัฒนารถยนต์พัฒนาแล้วก็ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าได้แล้วด้วยนะคะแล้วก็เปิดตัวไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะนอกจากไปชมโรงงานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของเฉียวมี่แล้วนะคะยังได้ไปดูศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์หรือว่าหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์ของเฉียวมี่ด้วยเช่นกันนะคะซึ่งที่นั่นเนี่ยมีบริษัทสตาร์ทอัพนะคะของ Xiaomi เนี่ยมีสตาร์ทอัพนะคะที่นำ AI เข้ามาใช้งานในการผลิตการคิดค้นวิจัยเนี่ยหลายมากกว่า12สตาร์ทอัพเลยทีเดียวนะคะในรัฐมนตรีหลี่เฉียงเนี่ยบอกว่าการพัฒนาอย่างรวดเร็วแล้วก็นำเอาระบบปัญญาประดิษฐ์มาใช้เนี่ยนะคะอย่างกว้างขวางจะช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศเนี่ยเติบโตไปได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะเราทราบกันดีว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยเศรษฐกิจของจีนนะคะโตอยู่ในราวๆ 5% เท่านั้นเองก่อนหน้านั้นเนี่ยหลายสถาบันการเงินของโลกนะคาดการว่ายังไงซะโตไม่ถึง 5% หรอกดีอย่างดีก็แค่ 4.6 4.7% นะคะแต่ปรากฏว่าจีนก็ทำได้เกินเป้าของบรรดาสถาบันการเงินระดับโลกไม่ว่าจะเป็นองค์การธนาคารโลกนะคะหรือว่าองค์กรการเงินระหว่างประเทศนะคะแต่จีนก็คงไม่หยุดอยู่เท่านั้นนะคะพยายามที่จะหาใบพัดใหม่ๆนะคะมาช่วยผลักดันเศรษฐกิจของประเทศให้มากยิ่งขึ้นและเรื่องการนำเอาเทคโนโลยี AI นะคะปัญญาประดิษฐ์และก็นวัตกรรมต่างๆมาส่งเสริมการผลิตและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยไม่ได้เพิ่งจะมาคิดกันเอาเมื่อปี2ปีนี้นะคะแต่ว่าวางรากฐานมาตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเมื่อสองฉบับก่อนหน้านี้แล้วด้วยซ้ำนะคะก็คือราวๆ10ปีที่ผ่านมานะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจึงมองได้ว่าจีนเนี่ยค่ะคือมุ่งที่จะพัฒนาประเทศต่อไปนะคะโดยไม่หวั่นต่ออุปสรรคใดๆต่อให้มีอุปสรรคหรือว่าต่อให้เศรษฐกิจของประเทศเนี่ยต้องชะงักงันนะคะไม่ว่าจะจากปัญหาสงครามการค้ากับสหรัฐหรือโรคระบาดโควิด-19หรือปัญหาจากภูมิรัฐศาสตร์โลกเนี่ยจีนก็พยายามที่จะหาทางที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยสามารถยืนหยัดอยู่ได้นะคะท่ามกลางอุปสรรคและความท้าทายที่เกิดขึ้นค่ะนี่ก็เป็นรายงานจาก South China Morning Post ค่ะ
1: เรื่องของการพัฒนาที่มันหยุดยั้งไม่ได้จริงๆนะคะอย่างเมื่อวานนี้ก็ได้นำเสนอว่าทางเวียดนามเขาก็เหลือแบบเดินตามจีนเลยเขาประกาศเหมือนกันนะครับว่าผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆของเขาเนี่ยก็ต้องอาศัยเทคโนโลยีแล้วก็พัฒนาผู้คนเพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยได้ออกมามีคุณภาพเหมือนอย่างที่จีนประกาศ2025ใช่ไหมพี่เจเจเนาะที่ว่าผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยโอ้ออกมาจะต้องเป็นคุณภาพชั้นยอดระดับโลกไม่ได้เป็นอะไรที่แบบไม่ดีเหมือนเมื่อก่อนต่อไป
0: แล้วก็แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของจีนฉบับใหม่ฉบับที่15ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่1มกราคม2569เนี่ยนะคะก็ยิ่งเน้นย้ำถึงความสำคัญของการนำ AI การนำหุ่นยนต์ และก็การผลิตที่มีนวัตกรรมล้ำสมัยเนี่ยมาเป็นศูนย์กลางของยุทธศาสตร์แห่งชาตินะคะที่จะช่วยยกระดับภาคอุตสาหกรรมนะคะและก็เศรษฐกิจของประเทศแม้กระทั่ง Goldman Sachs นะคะซึ่งเป็นบริษัทวิจัยชื่อดังระดับโลกเนี่ยยังทำนายยังคาดการณ์ไว้เลยนะคะว่า generative AI นะคะหรือว่า AI ที่เรียกว่าAI สรรสร้างเนี่ยนะคะ AI ประดิษฐ์รู้เนี่ยนะคะจะสามารถช่วยยกระดับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนนะคะตั้งแต่ปี2026ไปจนถึง2030ได้ราวๆ 0.2 ถึง 0.3% ค่ะ
1: โอ้สุดยอดไปเลยเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับปี2024หรือ2567วันที่21พฤษภาคมก็คือวันพรุ่งนี้เนี่ยถือว่าเป็นวันครบ

รอบ2ปีเนี่ยไม่รู้ว่าเรายังจำกันได้ไหมที่มีเหตุการณ์ที่สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์เที่ยวบินที่ SQ321ต้องทำการลงฉุกเฉินที่สนามบินสุวรรณภูมิคุณผู้ฟังจำได้ไหมครับว่าเกิดอะไรกันขึ้นวันนั้นเนี่ยไปเป็นเที่ยวบินนี้นะครับ SQ321 เนี่ยผมไม่ได้บอกใบ้ตัวเลขอะไรนะก็เป็นเครื่องบินที่บิน

0: ภาพแปรปรวนของอากาศที่โอ้โหอยู่ๆก็ปึ๊บทันทีเลยนะครับโดยที่ไม่ได้มีอะไรเตือนมาเขาก็มีการสอบสวนกันนะครับว่าเหตุการณ์นั้นน่ะมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะว่าในช่วงเวลาไม่ถึง1นาทีนะครับเอาระดับความสูงของเครื่องบินที่บินอยู่ในระดับ 37,000 ฟุตนะครับอยู่ๆก็เด้งปึ้งขึ้นไปถึง 37,400 แล้วก็ตกลงมาที่ 37,100 แล้วก็เด้งขึ้นไปใหม่นะครับ 37,500 แล้วก็กระเด้งลงมาอีกทีนะครับมาถึงที่ 37,000 เขาบอกตรงนี้เนี่ยคือไม่มีสัญญาณเตือนว่าเราจะผ่านเข้าในช่วงอากาศที่กำลังแปรปรวนนะคนจะต้องนั่งแล้วก็ต้องรัดเข็มขัดคือมันไม่มีสัญญาณให้รัดเข็มขัดก็เลยทำให้ผู้คนที่ลุกอยู่หรือไม่ได้รัดเข็มขัดเนี่ยนะครับลอยละลิ้วอยู่ในอากาศในตัวห้องโดยสารเนี่ยแล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตไป1รายนะครับแล้วก็บาดเจ็บอีกจำนวน79รายทำการลงฉุกเฉินที่สนามบินสุวรรณภูมิเขาบอกอันนั้นเนี่ยเป็นวิกฤตที่ได้แสดงเห็นถึงศักยภาพในส่วนของเรานะประเทศเราแสดงให้เห็นเลยว่าการเตรียมความพร้อมในการรับเหตุการณ์ฉุกเฉินของสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยได้รับการชื่นชมเป็นอย่างมากนะครับแต่ทางการของสิงคโปร์เขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับแล้วก็ใช้เวลาถึง2ปีในการที่เข้าไปตรวจสอบอย่างละเอียดว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมจึงเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นเพราะสิงคโปร์อะไรนี่เป็นสายการบินระดับโลกนะครับเขาเรียกว่า1ในท็อป3หนึ่งในสามของโลกในเรื่องของการบริการแล้วก็ความปลอดภัยทีนี้มีการทางกระทรวงของทางสิงคโปร์นั้นก็ได้เปิดเผยออกมาแล้วว่าเหตุผลที่ทำให้เครื่องบินนะครับไม่ได้สามารถที่จะเตือนอะไรต่างๆนานาได้เขาบอกเพราะว่าเรดาร์นะครับที่ใช้การจับตรวจจับสภาพอากาศที่แปรปรวนเนี่ยมันทำงานบกพร่องนะครับอันนี้เป็นของเครื่องบินโบอิ้งนะครับรุ่น777นะเดี๋ยวดูหายไปไหนแล้วเป็นรุ่น777นะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยก็เขาบอกว่าเป็นรุ่นที่ก็บางครั้งก็มีปัญหาอยู่เหมือนกันนะครับเป็นรุ่นที่777-300ER นะครับแล้วก็ใช้เดินทางครั้งนั้นเนี่ยมีผู้โดยสาร211รายเครื่องบินลำนี้ที่เกิดเหตุเนี่ยได้อยู่ในทำการการบินมาตั้งแต่ปี2008นะครับแล้วก็บินไปเป็นหมื่นๆเที่ยวเลยแต่ว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรอย่างที่เกิดขึ้นแต่ตอนนี้ก็ตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บในครั้งนั้นแล้วก็ทางการของสิงคโปร์และก็สิงคโปร์ออนไลน์ก็ดูแลเรื่องนี้ให้เป็นอย่างดีครับช่วงนี้คุณธีระพร้อมแล้วนะครับที่จะมาอัปเดตข้อมูลเรื่องของการเดินทางทางเรือแบบท่องเที่ยวสบายใจที่ไต้หวันไปญี่ปุ่นเป็นอย่างไรครับพร้อมแล้วครับ Good Morning
1: World สวัสดีค่ะคุณธีระคะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณ
0: สุชาติสวัสดีครับ
2: เจ้าอัน
0: เจ้าอันสวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: วันนี้
1: อากาศที่ไต้หวัน
0: เป็นไงบ้างครับ
2: อากาศดีมากครับช่วงนี
1: ้กี่องศาช่วยบอกให้อิจฉาหน่อยได้ไหม
2: ตกประมาณ20ฮะ
1: อ๋อ20
2: 29อะไรประมาณนี้ครับตอนกลางวัน
1: ค่ะกำลังเย็นสบาย
0: แล้วกลางคืนล่ะครับกลางคืนนี้สัก
2: กลางคืนเหรอฮะกลางคืนก็จะคล้ายๆจะประมาณเหลือประมาณ20นิดกว่า
1: ค่ะ
0: โอ้ก็ไม่ต้องเปิดแอร์เลยสิ
2: ไม่ต้องครับไม่ต้องสบายสบายเปิดหน้าต่างลมพัดสบาย
1: ค่ะ
2: ช่วงนี้ก็เลยเป็นอากาศก็เป็นปลายของฤดูใบไม้ผลิฮะเดี๋ยวเดือนหน้าเข้าช่วงต้นซัมเมอร
1: ์
2: ซัมมาถึงฤดูสองปลายธาตุ
1: เป็นฤดูที่เหมาะแก่การไปท่องเที่ยวเนาะ
2: ช่วงนี้เที่ยวกำลังดีฮะกำลังสบายเพราะว่ายังไม่ติดเทอมพวกค่าตั๋วอะไรจะถูกฮะแล้วไปไหนก็คนไม่ค่อยเยอะแล้วก็
0: อากาศก็ดีค่าตั๋วก็ถูกแล้วก็ยังไม่มีเด็กๆมาแบบยังไง
2: แพง
0: เออ
2: จะแพงช่วงนั้น
0: สงครามที่ตะวันออกกลางเนี่ยมันทำให้ราคาน้ำมันแล้วก็ราคาตั๋วเครื่องบินที่ไต้หวันนี้ขึ้นไหมครับ
2: จริงๆมันก็มีผลกระทบแหละครับราคามันก็ขึ้นมาฮะแต่ว่าราคาน้ำมันเนี่ยด้วยความที่รัฐบาลเขาใช้นโยบายตึงราคา

0: ็เลยไม่ค่อยได้ออกไป
1: ค่ะคุณธีระทราบไหมคะว่ามีแฟนมี FC เยอะมากเลยนะคะในประเทศไทยนะคะเมื่อช่วงต้นรายการก็มีพี่รุ่นพี่ท่านหนึ่งนะคะจากสถานทูตหนึ่งค่ะส่งข้อความเข้ามาว่าเป็น FC คุณธีระด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วประเด็นเรื่องที่คุณธีระจะหยิบมาเล่าในวันนี้เนี่ยน่าจะช่วย เปิดเส้นทางการเดินทางใหม่การท่องเที่ยวใหม่ให้กับคนไทยได้หลายท่านเลยทีเดียวค่ะ
0: อ๋อขอบคุณครับแหมไม่รู้ว่าดัง
2: วันนี้จะพาเราไปไหนครับเห็นบอกว่าพาไปล่องเรือ
0: เที่ยวใช่ครับก็เป็นทริปแบบแปลกบ้างครับเพราะว่าไต้หวันเองเนี่ยเขาพยายามพัฒนาให้ตัวเองเนี่ยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวแบบเชิงเรือสำราญแล้วก็ใช้เรือฮะทั่วไปนะครับคือจริงๆมันก็เริ่มมาจากการที่ไต้หวันมีเกาะเยอะฮะแล้วก็มีท่าเรือเยอะเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางในส่วนของอย่างท่าเรือที่จะหยิบมาพูดถึงวันนี้ก็คือท่าเรือจีหลงซึ่งจะอยู่ทางตอนเหนือของไทเปฮะอยู่ตอนเหนือของเกาะไต้หวันก็ตอนนี้เนี่ยทางรัฐบาลของไต้หวันก็เลยมีการพัฒนาให้จีหลงเนี่ยเป็น passenger terminal ของเรือสำราญทุกวันนี้ก็จะมีเรือสำราญจากโครมาแวะจอดที่จีหลงก็เยอะมากครับหรือจริงๆถ้าคุณฟังสนใจนะฮะก็สามารถที่จะมานั่งเครื่องบินมาเที่ยวไต้หวันแล้วก็สามารถนั่งเรือไปเที่ยวต่อก็ไปญี่ปุ่นได้เพราะว่าจริงๆไต้หวันก็อยู่ใกล้กับทางหมู่เกาะของโอกินาว่าตรงนั้นฮะเพราะฉะนั้นไปจากไต้หวันเองเนี่ยก็จะใกล้กว่าที่จะไปจากเกาะญี่ปุ่นโดยตรงด้วยซ้ำ
2: ถ้าเรือที่หลงนี่อยู่ทางส่วนไหนถ้าเรือที่หลงนี่อยู่ทางส่วนของมาออกทางเหนือแล้วก็อยู่ในฝั่งของไอ้ไต้หวันสเตรทหรือเปล่าหรือว่าออกไปทางฝั่ง
0: ภาคเหนือออกไปทางฝั่งแปซิฟิกครับ
3: อ
0: ๋
3: อ
0: ครับก็ถือเป็นท่าเรือสำคัญฮะสำหรับการขนถ่ายสินค้าตั้งมาตั้งนานแล้วครับแต่เมืองที่หลงเนี่ยก็จะไม่ค่อยเหมือนกับที่อื่นคือเป็นเมืองที่ทั้งเมืองนี่จะอยู่คล้ายๆบนเดินเขาฮะมันก็จะแบบมีขึ้นลงๆอะไรเงี้ย
3: อย
0: ่างคล้ายๆโซนิดๆแต่ว่าก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นแล้วก็ด้วยความที่อยู่ทางตอนเหนือฮะแล้วก็หันไปทางตะวันออกของเกาะเชียงเหนือถ้าตะวันออกเชียงเหนือและพายุฝนพวกมรสุมก็เลยมาเยอะเราเป็นหน้าเป็นที่รับลมเพราะฉะนั้นฝนจะตกเยอะครับแต่มันก็วันที่ฝนตกกับวันที่ฝนไม่ตกเนี่ยก็จะฝนวันที่ฝนตกเยอะกว่าอีกเพราะถ้าคุณไปจีหลงไปอีหลันอะไรเงี้ยทางตะวันออกเฉียงเหนือของไต้หวันเนี่ยถ้าเจอวันฝนไม่ตกก็แสดงว่าโชคดี
2: แต่เป็นเหมือนอังกฤษมาเหมือนกรุงลอนดอนฝนตกอยู่เรื่อยๆตกนิดตกหน่อยตกแบบเหมือนพรมผ้าอะไรอย่างเงี้ยสำหรับฉีด
0: ประมาณนั้นครับจะตกแบบ
2: มัน
0: ซึมอากาศก็ซึมๆก็มาไต้หวันเหมือนได้เที่ยวลอนดอนใช
2: ่
0: ไหม
2: ใช่แล้วก็ถ้าอยู่ที่มูดด้วยใช่ไหมถ้ามูดแบบซึมๆก็จะแบบเหมือนหนังสยองขวัญแต่ถ้ามูดโรแมนติกก็จะดูแบบโอ้โหมีความรักก็จะเป็นโรแมนติก
0: ฮะแล้วก็จริงๆช่วงปลายเดือนนี้ฮะนั่นแหละแล้วก็มันก็จะมีหลุดพวกเรือสำราญมาจอดเยอะไต้หวันเองก็มีเรือสำราญตอนนี้ก็มีของคอสต้าของสตาร์ครูซชื่อ Star Navigator ก็จะมาเที่ยวสามารถมานั่งเที่ยวออกจากจีหลงเนี่ยฮะแล้วก็ไปรุ่นที่ไปประจำเนี่ยก็จะไปโอกินาว่าครับแล้วก็จะไปเที่ยวหมู่เกาะไปเที่ยวเกาะเล็กๆเกาะน้อยของโอกินาว่าด้วยอย่างเช่นเกาะอิชิกะกินะฮะหรือว่าเกาะมิยากิซึ่งมันก็เป็นรุ่นประมาณ4วัน3คืนอะไรเงี้ยฮะนะฮะแต่ว่าบางทีถ้า
2: ถนนราคาที่เขามีไหมครับมีราคาไหมครับช่วงราคาประมาณ
0: 15,000เฉพาะค่าเรือนะครับมันจะมีบวกค่านี้ค่านี้กันครับบวกเสือชาตินะฮะซึ่งมันจะแล้วแต่ละวันที่มันเป็นโฟลต์เรท
1: ที่เป็นเงินบาทประมาณเท่าไหร่คะ
0: ก็เพราะเรือนี่ประมาณ1:1นะฮะค่าเงินมันพอๆกัน
3: อ
0: ันนี้ขาดทุนฮะไต้หวันใหญ่กว่าคน
2: เขาอย่าง
0: น
2: ี้
0: ก็เป็นงานไต้หวันเดี๋ยวนี้ขาดทุน
2: ก็เหมือนกับว่าคนถ้าเกิดคนไทยไปเที่ยวตอนนี้ก็ได้เปรียบเพราะว่าค่าเงินเราแข็งเมื่อเทียบกับไต้หวันใช่ไหมจ่ายน้อยกว่าเมื่อก่อน
0: ก็ถือว่าแตกน้อยลงในส่วนของค่ากินค่าเที่ยวค่าอยู่อะไรประมาณนี
1: ้
0: ครับก็น้อยลงประมาณ 5-10% อย่างเงี้ยแล้วก็จริงบางทีถ้ามาเที่ยวก็ซื้อช้อปปิ้งซื้อของอะไรอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกว่ามันถูกถูกลง
2: ที
0: ่ตาดูไม่เท่าญี่ปุ่นแต่ว่าก็ยังโอเคอยู่ฮะครับแล้วก็นี่แหละฮะมาเที่ยวเรือที่นี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งแบบที่จะแปลกกว่าก็คือประมาณว่ามาไต้หวันเสร็จก็นั่งเรือต
1: ่อ
0: ไปญี่ปุ่นไปโอกินาว่ามันได้เที่ยวสองที่เลยนะ
2: ทีนี้บนเรือสำราญแบบนี้นะครับที่4วัน3คืนเนี่ยเขาจะเหมือนเรือสำราญทั่วๆไปไหมครับตอนกลางคืนจะมีโชว์นู่นโชว์นี่อะไร
0: มีอะไรมีครับมีครับก็จะมีพวกนักร้องไต้หวันนะฮะที่ขึ้นไปจัดร้องเพลงมีคอนเสิร์ตเล็กๆอะไรเงี้ยก็เที่ยวกิน3มื้อใช่ไหมฮะแล้วก็พอไปถึงโอกินาว่าไปถึงนะฮะเขาก็ให้ลงไปเที่ยวที่เกาะถ้าอยากเที่ยวทั้งอิชิกากิทั้งมิยากิอะไรพวกนี้แล้วแต่ทริปหรือบางทริปยาวๆนี่ก็จะไปเกาหลีไปญี่ปุ่นจากเมืองเกาะอื่นเลยฮะอย่างเช่นบางทริปเขาก็จะไปคาโกชิมะไปฟุกุโอกะไปโอซาก้าไปโตเกียวอะไรเงี้ยฮะแต่มันก็จะทริปยาวนะฮะโตเกียวนี่ต้องสักประมาณ18 วันนะพวกคาโกชิมะนี่ต้อง6 วัน 5 คืนหรือบางทีก็ไปปูซานของเกาหลีแล้วก็แวะไปเกาหลีญี่ปุ่นด้วยแบบนี้มาเที่ยว3ที่เลย
1: อ๋อค่ะใช้เวลาอยู่บนเรือนานสักประมาณเท่าไหร่คะ
0: อ๋อส่วนใหญ่จะใช้ชีวิตอยู่บนเรืออ
1: ๋อคืออยู่บนเรือเลยเป็นแบบเรือสำราญแบบนั้น
0: ใช่
2: ใช่นอนบนเรือ
0: ไปเที่ยวแบบเรือสำราญฮะครับแล้วก็มันก็จะมีแบบที่ไปเที่ยวที่ไม่ไปเรือสำราญก็ได้คือเหมือนกับว่าแทนที่จะนั่งเครื่องบินใช่ไหมก็มานั่งเรือแทนตอนนี้ล่าสุดเนี่ยปลายเดือนนี้ครับวันที่28 พฤษภาค
1: ม
0: มันมีการเปิดรูทเส้นทางเดินเรือเส้นทางใหม
1: ่
0: ระหว่างจีหลงเนี่ยท่าเรือจีหลงกับเกาะอิชิกากิที่อิชิงากิที่เป็นหนึ่งในเกาะเล็กเกาะน้อยที่อยู่เป็นเกาะใหญ่เหมือนกันที่มีคนอยู่เยอะของหมู่เกาะโอกินาว่าคือปกติถ้าจะไปตรงนี้ก็จะต้องนั่งเครื่องบินใช่ไหมฮะไปลงที่นาฮาแล้วค่อยต่อเครื่องบินหรือว่าต่อเรือจากนาฮาไปที่ไปอิชิงากิอันนี้ก็จากไต้หวันก็จะนั่งเรือไปที่ชิงากิได้เลยจากที่ท่าเรือจีหลงใช้เวลาประมาณ8 ชั่วโมงฮะแต่ว่าเขาจะออกแบบดึกๆนะครับคือเหมือนประมาณว่าออกสัก5 ทุ่มเนี้ยฮะแล้วก็ไปถึงเช้าแล้วก็คือเหมือนให้เรานอนบนเรือขึ้นไปบนเรือก็ขึ้นไปแล้วก็นอนอย่างเดียว
2: เรือของเขาที่ขนาดใหญ่ขนาดไหนครับเรือสำราญของเขาเนี่ยครับ
0: ก็ใหญ่อยู่นะครับผู้โดยสารในบรรทุกได้500 กว่าคนนะฮะ
2: โอ
0: ้แล้วราคาห้องมันก็จะมีราคาแบบถูกๆที่เป็นห้องรวมฮะ
2: คือห้องรวมด้วยเหรอ
0: จะปูผ้านอนแบบญี่ปุ่น
1: อ๋อค่ะ
2: อ๋อ
1: นอนรวม
0: เบาะนอนแบบญี่ปุ่นฮะ
2: ค่ะอ
0: ยากสัมผัสบรรยากาศญี่ปุ่นมาลองได้ค่าเรือช่วงนี้ช่วงโปรโมชั่นนะฮะเขาคิดถูกมากฮะแค่ประมาณอย่างที่นอนห้องรวมปูเบาะนอนเนี่ยประมาณแค่2,000 ไต้หวันเท่านั้น NT
1: ก็
0: 2,000 บาท
2: ก็ตลอดระยะเวลานี้กี่คืนครับเนี่ย2,000 บาทได้
0: คืนเดียวไม่ฮะอันนี้คือเป็นเหมือนกับนั่งเป็นเรือโดยสารฮะที่คุณนั่ง
2: เรือโดยสาร
0: แล้วก็ไปลงที่โอฮาอิชิงากิครับก็จะออกสัปดาห์ละเที่ยวหนึ่งช่วงแรก
1: ฮ
0: ะก็คือวันที่ทุกวันพฤหัสก็คือไปตอนคืนวันพฤหัส
1: ฮะ
0: 5 ทุ่มนะฮะแล้วก็ไปถึงญี่ปุ่นที่ชิงากิเนี่ยตอนเช้าวันศุกร
1: ์
0: ถึงปุ๊บก็เที่ยวเลยเที่ยวชิงากิ
1: ค่ะ
0: แล้วก็อยู่โหชิงากิวันคืนวันศุกร์คืนวันเสาร
1: ์
0: 2คืนฮะแล้วก็มาอาทิตย์เหมือนเดิมครับก็มาลงเรือกลับหรือมาลงเรือกลับก็เรือเหมือนเดิมมันก็จะออกประมาณ5 ทุ่มที่ญี่ปุ่น
1: ค่ะ
0: แล้วก็มาถึงจีหลงของไต้หวันตอน7 โมงเช้า
1: สำหรับคนไทย
0: คง4 ทุ่มครับ4 ทุ่มเพราะว่าในญี่ปุ่นเร็วกว่าไต้หวัน1 ชั่วโมง
1: ค่ะสำหรับคนไทยค่ะคุณธีราคะอาจจะไม่มีปัญหาเรื่องการขอวีซ่าใช่ไหมคะเพราะว่าไทยเราก็ได้รับ อนุญาตให้พำนักในญี่ปุ่นได้นะคะตามข้อตกลงใช่ไหมแต่ว่าสำหรับคนสัญชาติอื่นล่ะคะคุณธีระคะ
0: ญี่ปุ่นนั้นต้องขอวีซ่าครับถ้าต้องข
1: อ
0: แต่ไต้หวันเนี่ยไม่เป็นไรทั้งสองที่เพราะว่าเราไม่ต้องขอวีซ่าเลยคือถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยคนที่จะมาเที่ยวเรือแบบนี้ฮ
1: ะ
0: จะต้องขอวีซ่าไต้หวันแบบมัลติเพิลมา
1: ค่ะ
0: นะฮะเพราะจะต้องเข้าไต้หวันสองครั้ง
1: เพ
0: ราะว่าจะยุ่งยากนิดนึงแต่เดี๋ยวนี้พอมันไม่ต้องขอวีซ่าทั้งสองที่เลยก็เป็น plus เลยครับที่ได้โบนัสเที่ยวอ๋อ
1: ค่ะดีนะ
0: ครับใช่เพราะว่ามาถึงไต้หวันก็เที่ยวไต้หวันแล้วก็ไปนั่งเรือเที่ยวต่อญี่ปุ่นใช้เวลาที่นู่นสองวันแล้วก็ค่อยกลับมาไต้หวันที่หลงต่อครับแล้วก็คุณเที่ยวต่ออีกรอบ
2: สุดยอดเลยเราน่าจะทำโปรแกรมไปเยี่ยมเรียกว่าสถานีวิทยุที่เป็นเหมือนกับเป็น brother sister กับเรานะพี่เจเจเนี่ยLove FM ไปเยี่ยมคุณฮาน่า Love FM ที่ฟุกุโอกะ
1: ไปหนึ่งเหมือนได้สอง
0: มีทริปไปฟุกุโอกะด้วย
2: ไปเยี่ยมคุณธีระแล้วจะไปเยี่ยมคุณฮาน่าย
0: ินดีต้อนรับครับ
1: ก็สำขอถามเนี่ยค่ะคุณธีระจากประสบการณ์ที่คุณธีระได้ลงเรือลำนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะ
0: ส่วนของเรือที่ไปที่อังกฤษโดยตรงเนี่ยยังผมยังไม่เคยไปฮะมาถูกยังไม่เคยไปนะฮะแต่ว่าถ้าพวกเรือสำราญที่เคยลงไปเนี่ยก็สนุกดีฮะจริงแต่ว่ามันก็จะมีบางคนที่อาจจะเมาเรือนิดๆแต่ว่าจริงๆก็ไม่ค่อยมีอะไรมากเพราะว่าอยู่ข้างบนรู้สึกมันค่อนข้างสเตเบิลมาก
1: ค่ะ
0: เหมือนอยู่บนบกนะฮะก็คือต้องมีระวังเหมือนกันก็จะมีบางคนที่อาจจะเมาง่ายฮะเมาง่ายแต่เขาก็มียาแก้เมาอะไรให้ฮะก็กินแล้วก็นอนได
2: ้กินแล้วก็นอนได้สบายสบาย
0: อย่างครับอยู่บนเรือก็จะมีที่ทำเล่นหลายๆอย่าง
2: มีอะไรบ้างครับบนเรือมียิมไหมฮะมีสำหรับพวกที่ออฟชอบออกกำลังกายอะไรเงี้ย
0: มีครับมีครับมีลู่วิ่งมีเหมือนกับเข้าฟิตเนสเซ็นเตอร์ฮะเล็กๆก็มีให้ใช้ฮะนะฮะว่าโดยเฉพาะเรื่องกินเนี่ยกินทั้งวัน
2: กินทั้งวัน
0: ไม่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่อยู่ในระหว่างประเทศนะวันละ5มื
1: ้อค่ะ
0: มีมื้อเช้าไง
1: โครงการ
0: เที่ยง
1: ค่ะ
0: เที่ยงเสร็จอัฟเตอร์นูนทีอัฟเตอร์นูนทีเสร็จดินเนอร์เสร็จมีซัพเฟอร์อีกตอนกลางคืน
1: โครงการที่คุณธีระเล่ามาเนี่ยนะคะมันก็สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างไต้หวันกับญี่ปุ่นเนาะเพราะว่าการที่จะอนุญาตให้เรือจากแผ่นดินใดแผ่นดินหนึ่งเข้าไปยังอีกดินแดนหนึ่งหรือไปเทียบท่าอีกที่หนึ่งเนี่ยมันต้องมีการติดต่อกันแล้วอย่างชัดเจน
0: อ๋อครับก็ส่วนหนึ่งครับแล้วก็มันก็ต้องเป็นตามนโยบายที่รัฐบาลเขาก็อยากที่จะพัฒนาให้ไต้หวันเป็นพาสเซนเจอร์เทอร์มินอลของพวกเรือสำราญในพวกนี้ด้วยฮะจริงๆคนไต้หวันกับการนั่งเรือไปเกาะนอกเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่คุ้นเคยกันอยู่แล้วนะอย่างช่วงที่มีโควิดที่ไปไหนไม่ได้
1: ฮะ
0: ด้วยความที่ไต้หวันมีกองทัพเยอะเขาก็มีการพัฒนาให้มีเรือสำราญวิ่งนะครับระหว่างเกาะพวกนั้นผมก็เคยมีโอกาสได้ไปนะฮะบางทีก็ไม่ได้ไปต่างประเทศแต่มันก็บรรยากาศมันก็เหมือนไปต่างประเทศดีก็อยู่บนเรือแล้วก็ไปเที่ยวเกาะนอกของไต้หวันเช่นไปเกาะเพิงหูนะฮะที่เป็นหมู่เกาะใหญ่หน่อยนะฮะแล้วก็ไปเกาะซินเหมินเกาะคิมบอยนะฮะที่อยู่ตรงข้ามเชียงเหมินเลยฮะตรงนั้นแต่ก่อนเนี่ยเป็นแนวหน้าที่ทางฝั่งROC ใช่ไหมฮะจะยันกับ PRC ที่จีนฮะก็มองไปก็เห็นจีนเหมือนก็จะเป็นเมืองเกาะเล็กๆอะไรเงี้ยฮะจะอยู่ใกล้เชียงเหมินมากห่างกันแค่กิโลกว่าฮะ 1,600 เมตรโดยประมาณก็ว่ายน้ำข้ามกันได้สมัยที่มีสงครามกันพวกนักว่ายน้ำไต้หวันนักประดาน้ำไต้หวันฮะที่เป็นทหารเรือไต้หวันเนี่ยก็จะว่ายข้ามไปหาข่าวเนี่ยฟังนู้นข้ามมาบ่อยๆข้ามไปข้ามมาทักกันใจกันเลยฮัลโหลแล้วก็ข้ามไปทุกคนทำภารกิจของตัวเอง
1: ไม่แน่เนาะถ้าหากว่าโครงการนี้

0: ้มีคนไทยสนใจเยอะๆเนี่ยแฟนรายการ Good Morning ASEAN อาจจะได้ไปมีโอกาสพบกับคุณลีน่านะคะที่ญี่ปุ่นเอาไว้ได้เน
1: าะผมไปออกเสียงจำไปออกเสียงเข้าผิดนะครับคุณลีน่าไม่ใช่คุณฮาน่านะครับค
0: ุ
1: ณลีน่า
0: ค่ะวันนี้ต้อง
1: ปากโปรแกรม
2: ครับก็เป็นอะไรที่ยากนะแต่ว่าของไต้หวันเองเนี่ยมันก็คือเขายังไม่เปิดให้จองบนเว็บไซต์นะสำหรับใครที่อยากจะมาลองสัมผัสประสบการณ์นั่งเรือจากไต้หวันไปญี่ปุ่นเพื่อจะไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นต่อนะฮะของเรือชื่อยายมาลูนะฮะก็เสิร์ชได้ครับ YAIMA แล้วก็ MARU แต่ว่าเขาไม่ได้ขายบนเว็บไซต์นะฮะจะต้องโทรไปจองที่ตามบริษัททัวร์ที่เป็นเอเจนต์ให้กับทางเรือเส้นทางเดินเรือครับแต่ก็ไปเสิร์ชได้ครับบนเว็บไซต์ของเรือเขามีเขียนอยู่ครับว่าคุณถ้าคุณอยู่ไต้หวันสามารถติดต่อ
3: ขอบคุณมากเลยครับคุณธีระครับผมขอบคุณมากนะครับที่ให้ข้อมูลเราในเช้าวันนี้เดี๋ยวเราคงจะจัดการเรื่องนี้กันดีไหมชวนคุณผู้ฟังไปเที่ยวกับคุณหมอนิ่งอาเซียนขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับไปอย่า
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
4: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชีที่ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้ CD Organizer รับข้อมูลมาจากโปรแกรมอื่นมาทำบัญชีต่อได้023701955-6

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7นาฬิกาของเช้าวันพุธที่20พฤษภาคม2569ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังจากเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศค่ะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะคะวันนี้อยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวางกูลและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุลค่ะ
2: ครับในเช้าวันนี้เราก็มีข่าวมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังตลอดตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นมาเลยนะครับช่วงนี้เราไปทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดดีไหมครับที
1: ่
2: มาเป็นกำลังใจให้กับเราทั้งทาง Facebook แล้วก็ทาง TikTok ด้วยนะครับเรามีไลฟ์ทาง TikTok ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับ
1: ค
2: ลื่นข่าว FM 100.5 ครับ
1: ค่ะถ้าอย่างนั้นแล้วพี่ต้นเห็นทางไหนก่อนคะพี่ต้น
2: ผมเห็นทาง TikTok เลยนะครับที ่เห็นคุณหมู8998 9 8 9นะครับที่มาทักทายเราทั้งสองคนคุณครูสมพรคุณวิมลกลั่นกสิพรนะครับคุณสุธีรัตน์มิสเตอร์ลุงเกเล ลุงเกเลจะหยุดจะให้รถหยุดวิ่งเข้าเมืองประเทศไทยก็พัฒนานะครับจะให้รถหยุดวิ่งเข้าเมืองจริงเหรอรถไฟอ่ะหมายถึงคุณรถก็ก็เราก็ย้ายออกไปเยอะแล้วนะครับสำหรับตอนนี้ที่หัวลำโพงเราก็ไม่มีละแล้วก็คุณเป็นแฟนกันไหมนะครับที่มาทักเราคุณหยงฮังแซดเตียวนะครับแล้วก็คุณยูเซอร์83คุณไดดีวายวีแล้วก็คุณพวงวันแล้วก็อีกหลายๆท่านกลับขอบพระคุณทุกคอมเมนต์เลยนะครับที่มาทักทาย
1: ค่ะส่วนที่หน้าแฟนเพจ Facebook Mcod News FM 100.5 นะคะสวัสดีคุณสุภชัยค่ะคุณยุทธพงศ์นะคะทักทายมาจากอำเภอเชียงคำพะเยานะคะบอกว่าเช้านี้24